0: แต่ละปีจะมีชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อยเดินทางมาท่องเที่ยวและอยู่อาศัยจนกลายเป็นบ้านหลังที่สองที่อบอุ่นอบอวลไปด้วยความรักของใครหลายๆคนรวมทั้งคุณแม่ที่เชื่อมั่นว่าประเทศไทยนี่ล่ะจะเป็นบ้านที่ทำให้ลูกของเขาได้เข้าใจคำว่าครอบครัวเติบโตท่ามกลางสังคมของการให้และการแบ่งปัน
1: ฉันชื่อแจ็คกี้มาจากอเมริกาแล้วก็อยู่เมืองไทยประมาณ13ปีแล้วค่ะตอนนี้เป็นคุณครูสอนอนุบาลสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเด่นชัยรอบแรกอายุประมาณ27ประมาณ16ปีที่แล้วที่หลังประเทศไทยไปอินเดีย2เดือนแล้วก็คิดถึงประเทศไทยมากอยากกลับมาเลยอินเดียสนุกแต่ว่าไม่เหมือนกันที่นี่เดินทางง่ายรู้สึกเหมือนเซฟตี้คิดถึงอาหารคิดถึงอากาศคิดถึงคนเวลามีลูกสาวอยู่ที่แคนาดาชีวิตโอเคมีบ้านสวยมากมีงานมีเพื่อนสุดยอดแต่ว่าไม่มีใครมีเวลาอยู่กับลูกแล้วก็แจ็คกี้อยากอยู่กับลูกแล้วมีเงินเก็บกลับไปประเทศไทยดีกว่าเอาเงินที่เก็บไว้แล้วก็ใช้เป็นแม่บ้านอยู่บ้านกับลูกสาวอย่างเดียว

0: มองในกระจกก็เห็นเป็นคนแคนาดาแต่พวกเรามาเหมือนคนไทยค่ะอยู่แบบคนอื่นก็รู้สึกเหมือนคนไทยปกติเลยค่ะ14ปีแล้วค่ะเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนก็14แล้วค่ะที่แม่หนูเล่าให้ฟังคือพอแม่เรียกชื่อว่าน้อยขึ้นมาแม่บอกว่าหนูเปิดตาแล้วก็ยิ้มให้แม่ดูค่ะ
1: พี่น้อย So today did we walk out on the reef to the island?
0: หนูอยากอยู่เมืองไทยเพราะว่าอยากอยู่กับแม่ค่ะแล้วก็สังคมแล้วก็เพื่อนๆก็ครอบครัวที่ประเทศไทยด้วยค่ะคนไทยจะมียุ่งมากอยู่กับเขาก็หัวเราะทุกวันไม่ต้องเครียดอยู่กับเขามันรู้สึกแบบสบายสบายอยู่กับเขาเป็นประเทศที่มีความอบอุ่นมีอาหารอร่อยไปไหนเขาก็จะชอบดูแลเราแบบเดินถนนแล้วเขาก็เห็นเอาเราลงทางอะไรเงี้ยเขาก็จะทักถามไปไหนครับได้ช่วยไหมคะหิวน้ำเปล่าหิวข้าวไหมพี่เด่นชัยไปไหนเขาก็รู้จักหนูค่ะเหมือนไปไหนก็ไม่ได้ค่ะโดนลืมก็ไม่ได้รู้จักหนูหมดเลยติดเมืองไทยค่ะ
2: จะเลือกสถานที่เกิดไม่ได้แต่เราเลือกได้นะคะว่าอยากให้ที่ไหนกลายเป็นบ้านของเราเช่นเดียวกับเรื่องราวของคุณแจ็คกี้ค่ะที่จากเดิมนั้นเป็นนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยและรับความช่วยเหลือได้รับความเอื้อเฟื้อและได้รับน้ำใจแบบไทยๆจนรู้สึกประทับใจและอยากให้เมืองไทยกลายเป็นบ้านหลังที่2ของเขากับลูกสาว
0: หนูเป็นคนที่รักเด็กมากแล้วก็รักคนอื่นๆค่ะชอบห่วงเขาชอบดูแลเขาหนูรักแม่เพราะว่าแม่แบบมีแบบน้ำใจให้แก่ทุกคนเลยค่ะความแข็งแรงของแม่ค่ะเพราะว่าหนูรู้ว่าแม่ทำงานหนักเช้าแล้วก็ตอนเย็นอีกขณะทำงานน่ะแม่ยังมีความรักให้เรายังมีเวลาให้เราตอนเสาร์อาทิตย์บ้างหรือว่าวันจันทร์ถึงศุกร์แม่ก็จะเข้ามาหาเพราะว่ากอดหน่อยก่อนไปทำงาน

0: ่เป็นคนที่เข้มแข็งมากค่ะดูแลทุกอย่างเพราะว่าถ้ามีแบบอะไรที่เราต้องการทั้งเราอยากได้อะไรแม่ก็จัดการให้หมดเลยค่ะแม่เป็นตัวโมเดลของหนูค่ะ
1: ที่นี่เหมือนแบบในบ้านในบ้ามีต้นไม้แล้วก็ใบไม้ทุกอย่างเหมือนติดอยู่แล้วก็ที่แคนาดาในบ้าเป็นต้นไม่ติดอยู่ไม่ใช่รวมกันแล้วแจ็คกี้รู้สึกว่าคนไทยเหมือนป่าที่นี่เหมือนติดทุกอย่างแล้วก็ถ้าแจ็คกี้จะทำอะไรก็ได้จะมีโดมิโนกับทุกคนถูกอยู่เท่าแจ็คกี้อันนี้สุดยอดคันมากเพราะว่าคนที่นี่เขามีอาหารเขามีของที่แบบเขาต้องการใช้ถ้าจะมีชีวิตใช่ไหมคะมีอยู่แล้วเพราะเขาต้องไม่ต้องแบบสู้ทุกวันอยู่ได้แต่ที่ประเทศอุ่นไม่ใช่เป็นแบบนี้แต่คิดว่าอันนี้มาจากวัฒนธรรมไทยนานแล้วเพราะว่ามีคนที่ดูแล The King เพราะว่าประเทศไทยมีแบบนี้นะแล้วเขาดูแลทุกคนถ้ามีปัญหาเรารู้เขาจะดูแลเราอันนี้เป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็เราไม่ต้องห่วงถ้าเราต้องการกินข้าวแล้วก็ข้าวไม่มี The King can เอาฝนลงแล้วก็มีข้าวขึ้นแบบทุกคนรู้สึกว่าแบบ safety มากอันนี้สำคัญมากแต่ประเทศอื่นไม่มีแบบนี้ประเทศอื่นคิดว่าอ๋อราชบาลไม่ได้รักเราไม่ได้ดูแลเราแต่ประเทศไทยไม่ใช่อันนี้สุดยอด
0: ใช้ชีวิตประจำวันก็ตื่นตอน5:30ค่ะแล้วก็ไปโรงเรียนตอน7:00บางวันก็ไปกินหมูปิ้งหน้าโรงเรียนแล้วก็ไปเรียนหนังสือเหมือนเดิมปกติเลยค่ะอบอุ่นค่ะคุณครูก็อยู่กับหนูคุยกับหนูก็เหมือนคนไทยปกติเลยค่ะเขาไม่มองหนูเป็นคนแคนาดาชอบสงกรานต์ค่ะสงกรานต์ก็เพราะว่าเดินทะเลปีเลยค่ะแล้วก็ชอบวันแม่ค่ะชอบวันแม่เพราะว่าได้ใช้วันนั้นอยู่กับแม่แล้วก็ให้เกียรติแม่บ้านหนูก็มีแค่ชั้นเดียวค่ะแต่สัตว์เลี้ยงเยอะ

0: บ้านน่ารักจังเลยค่ะน้องน้อย
1: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วชอบไหมคะเรามาอยู่เมืองไทยแบบนี้
1: ชอบค่ะปลูกอะไรมันง่ายค่ะผลไม้อะไรอย่างนี้มีทุกซีซั่นค่ะ
0: ว่าแต่น้องน้อยนะอย่างคุณแม่เนี่ยเขาเป็นคนพาเรามาตั้งแต่ตอนเด็กๆใช่ไหมคะแล้วน้องน้อยเองอ่ะพอได้มาอยู่ที่นี่ได้เติบโตที่นี่เรารู้สึกยังไงบ้างอ่ะ
1: ชินค่ะชินกับประเทศไทยกับประเทศไทยรักประเทศไทยค่ะ
0: แล้วน้องน้อยคิดว่าทำไมคุณแม่เขาถึงเลือกพาน้องน้อยมาที่นี่ล่ะคะ
1: น้องน้อยน่าจะคิดว่าคุณแม่พามาเพราะว่า
2: แจ็คกี้เห็นที่แคนาดาทุกคนเป็นเพื่อนแจ็คกี้ที่มีลูกเขารักมากแต่ว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาด้วยกันใช่ไหมเขาแบบทำงานเยอะเลี้ยงลูกส่งลูกไปโรงเรียนมีเวลาหน่อยมากแล้วก็ทุกคนบอกว่าโอ้ต้องอยู่กับลูกตลอดต้องคุยกับเด็กๆทุกวันแล้วก็เล่นกับเด็กทุกวันแล้วก็แจ็คกี้คิดว่านี่สำคัญยายอยู่เมืองประเทศที่อยู่กับลูกได้ตลอดเลยนะแล้วก็แจ็คกี้โชคดีเพราะว่ามีงานดีมีเงินเก็บไว้แล้วก็ขายทุกอย่างแล้วก็ยายอยู่เมืองไทยแล้วก็ประมาณเกิน4ปีแจ็คกี้ไม่ทำงานอยู่บ้านกับลูกสาวอย่างเดียวแล้วก็เรียนทุกวันเล่นกับลูกสาวแล้วก็แบบดีมากแล้วก็อันนี้เป็นเวลาที่ก็ทาใจพี่ปาก็ได้อันนั้นไม่ถึงแบบIs if you can't pay for something like that, right?
3: ก็ถือเป็นเวลาคุณภาพที่ได้อยู่กับลูกเนาะ

0: ก็คือเจ๊กี้คลอดที่เมืองไทยหรือว่าคลอดแล้วมาทานน้องมาด้วยคะ
1: ที่จริงน้อยเกิดที่แคนาดาแล้วก็อายุประมาณหนึ่งขวบเจ๊กี้อยากมาแต่ว่าเจ๊กี้หักหลังแล้วก็ต้องรอประมาณ
0: หลังหัก
1: หลังหักจริงๆเมื่อก่อนเจ๊กี้ทำจิมนาสติกมาจากหลังหักรออีกประมาณ6เดือนก่อนอายุ2ขวบ
0: ประเทศ
1: ไท
0: ยนะคะ
1: น้องแจ๊กกี้คิดว่าถ้าอยากเป็นแม่ที่ไหนดีในโลกต้องอยู่เมืองประเทศไทย
0: แล้วเรามีญาติหรือมีเพื่อนอยู่ในเมืองไทยไหม
1: คุณยายกับคุณพ่อคุณพ่อเมื่อก่อนเข้าอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็พ่อแจ๊กกี้อยู่ที่กรุงเทพตอนเป็นเด็กๆประมาณไม่นาน3ปีเพราะว่าเขาทำงานที่กรุงเทพแล้วก็ตอนแจ๊กกี้เป็นเด็กจำได้เขาบอกแต่ว่าโอ้คุณเทพสมประเทศไทยสบายแบบเขาชอบมากแล้วก็จะที่จำไว้ต้องไปประเทศไทย
0: ก็เป็นความประทับใจที่ได้เรียนรู้จากคุณพ่อที่เคยมาทำงานในเมืองไทยแล้วประกอบกับเรามาเที่ยวเองด้วยก็ได้รับน้ำใจไทยก็ประทับใจพอมีลูกก็เลยตัดสินใจว่านี่แหละประเทศไทย
1: แน่นอน
0: นี่คือที่ที่อยากให้ลูกมาโตที่นี
1: ่ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็มีความสุขดีในประเทศไทยทั้งสองคน
1: มีความสุขมาก
0: ถือเป็นพรพิเศษนะคะที่เป้ได้มีโอกาสสัมผัสกับชีวิตของชาวต่างชาติที่มาลองสเตย์ในประเทศไทยจะเห็นได้ว่าแต่ละคนนะคะก็มีจุดเริ่มต้นและก็มีมุมมองที่แตกต่างกันตามประสบการณ์และก็แต่ละช่วงวัยแต่สำหรับคุณแจ็คกี้และน้อยๆแล้วนะคะจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาอยู่ในประเทศไทยและลองสเตย์ในประเทศไทยนั่นก็คือความรักที่เขามีให้กันและกันนั่นเองค่ะ

0: ดังเดิมที่แจ็คกี้มาเที่ยวประเทศไทยแล้วรู้สึกประทับใจใช่ไหมคะทีนี้ก็มีความตั้งใจว่าอยากจะให้ลูกมาโตที่เมืองไทยทีนี้พอได้มาอยู่ด้วยกันจริงๆที่เมืองไทยเนี่ยมันเป็นเหมือนที่เราตั้งใจไว้มะ
1: เราคิดว่าเป็นชีวิตเหมือนธรรมชาติแล้วก็เป็นแบบไม่อันตรายเลี้ยงลูกได้สบายอาหารอร่อย แล้วก็อยากได้ลูกสาวเลี้ยงแบบชีวิตธรรมชาติแล้วที่นี่มีทะเลสวยลูกสาวว่ายน้ำตอนอายุ 2-3 ขวบก็ได้อยู่แบบสนุกมากใกล้ๆกัน
0: ก็เป็นไปอย่างที่เราตั้งใจไว
1: ้ที่จริงแจ็คกี้อยากมีเวลาอยู่แบบลูกสาวแต่ว่าแจ็คกี้อยากได้แบบให้ลูกสาวเรียนรู้คนอื่นด้วยแล้วก็เป็นที่ที่ไม่อันตรายอันนี้สำคัญมากแล้วก็ที่นี่มันคนชอบทุกคนชอบเล่นกับเด็กก็น่ารักมากแล้วก็เขาดูแลเราดีๆมากด้วยมันแจ็คกี้กินข้าวหรือยังน้อยกินข้าวแล้วทำไข่เจียวให้น้อยกินแล้วแบบน่ารัก

0: ที่สำคัญมากแจ็คกี้อยากได้ลูกสาวลูคนที่รักครอบครัวที่คิดว่าครอบครัวเป็นแบบสำคัญมากในชีวิตแล้วก็คนไทยละครอบครัว
1: นี่คือสิ่งที่เราอยากจะให้น้องน้อยลูกสาวของเราได้เรียนรู้ว่าคนไทยเนี่ยมันมีวัฒนธรรมการรักกันและเขาก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมอันนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วในส่วนของน้อยเราเคยถามกันไหมคะว่าแล้วเขามาอยู่เมืองไทยเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้าง
0: ที่แรกน้อยมีความสุขเพราะว่าน้อยเป็นเด็กอายุสองสามสี่ขวบมันเขาชอบเล่นอย่างเดียวเขาไต่ไปวิ่งที่นะฮะแล้วก็เจอกันเพื่อนเยอะทุกวันแล้วก็แม่ใดดีใจด้วยเพราะว่าแม่ใดพักผ่อนนิดหนึ่ง
1: ให้ลูกไปเล่นกับเพื่อน
0: ใช่แล้วก็รู้แล้วถ้าลูกสาวไปไหนก็ได้ก็มีคนจะช่วยดูแลเพราะว่าทุกคนรู้จักลูกสาวโอ้แจ็คกี้น้อยอยู่นู่นแจ็คกี้น้อยอยู่นี่ค่ะแจ็คกี้น้อยเล่นกับใครโอ้น้อยเก่งเข้าแล้ว
1: ก็เป็นสังคมของการดูแลซึ่งกันและกันเราก็สบายใจลูกเราก็มีเพื่อนเล่นเยอะแยะ

0: ใช่ไหมค
1: ใช
0: ะ
1: ่เป็น big family
0: ในส่วนของน้องน้อยอ่ะเราเป็นคนเลือกว่าอยากให้เขามาโตที่นี่ถูกไหมแต่พอเวลาที่เขาโตขึ้นเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วเราเคยถามเขาไหมคะว่าเขารู้สึกยังไงที่เขาต้องอยู่ที่ประเทศไทย
1: น้อยแล้วใช่น่าจะน้อยน้อยน่าจะคิดว่าแบบ
2: I'm okay อยู่เมืองไทยสกายสบายใจไม่อยากจะจากไปไหน
3: หนูชอบที่แม่ตัดสินใจมาอยู่ที่เมืองไทยเพราะว่าตอนแรกที่ย้ายมาไม่ใช่อยู่แค่2คนค่ะเพราะว่าแม่ก็หาเพื่อนได้อย่างง่ายเลยค่ะไปหาเขาไปเปรี้ยวเอาเป็นเพื่อนกันแล้วตอนนั้นไปเช่าบ้านค่ะแล้วก็คนเจ้าของเขาก็มีบ้านอยู่กับจะติดกันอะค่ะหนูก็จะไปหาเขาทุกเช้าเขาก็จะทำไข่เจียวหมูสับอะไรอย่างงี้ให้หนูถึงความรักครอบครัวค่ะเพราะคนไทยเขารักครอบครัวมากเลยค่ะเพื่อนหนูหลายคนเขาก็จะดูแลยายกันแล้วก็พ่อแม่ก็จะทำงานแล้วก็หาเงินมาส่งให้ลูกลูกก็จะช่วยดูแลยายบ้างหรือว่ามันก็จะอยู่รวมกันหนูใช้เวลาดูแลคุณยายอยู่ค่ะเกือบจะทุกวันหนูก็จะเข้าไปหามีอะไรให้ช่วยเปล่าสบายดีไหมมันไม่ใช่สิ่งบังคับค่ะคือยายก็ชอบดูแลเราเรารับแล้วก็ทำอะไรทุกอย่างให้เขาได้หมดอะไรเกิดขึ้นเราก็จะรักเขาตลอดไปอะค่ะรักครอบครัวมากเลยค่ะทำอะไรให้เขาได้หมดหนูก็ชอบที่แม่เลือกในไทยที่บ้านหนูก็มีพี่ป้อมจะทำอาหารให้หนูกับแม่กินหมดทุกอย่างเลยค่ะอร่อยหมดเลยค่ะ
4: แจ็คกี้ก็เหมือนกับฝรั่งทั่วไปแต่ว่าที่มันพิเศษคือแจ็คกี้เขาจะมีน้องน้อยไปด้วยลูกสาวของแจ็คกี้ก็จะอยู่ในรถเข็นตัวเล็กๆแล้วเวลาแจ็คกี้เขาทำงานหรือไปเที่ยวไหนนะครับเขาก็จะเอาน้องน้อยเนี่ยครับเข็นรถไปด้วยแล้วทุกคนบนเกาะก็จะเห็นส่วนมากทุกคนจะรู้จักน้อยครับทำให้รู้สึกเขาจะพิเศษกว่าคนอื่นที่สำคัญที่สุดคือผมคิดว่าเขาเป็นแม่ที่ดีเลยนะครับในการดูแลตั้งแต่น้องอยู่ในรถเข็นนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับน้อยเติบโตเข้ามามีนิสัยเหมือนคนไทยเพราะว่าก็จะดูตัวอย่างจากแม่เขาแจ็คกี้พยายามนะครับพยายามต้องใช้คำว่าพยายามอย่างมากที่จะเป็นคนไทยจะเรียนรู้วัฒนธรรมและก็รักในประเทศไทยแจ็คกี้ก็จะปรับตัวให้เป็นคนไทย 100% ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ว่าแจ็คกี้ก็พยายามไม่ว่าทางด้านการพูดจาทางด้านการเดินทางด้านเสื้อผ้าทางด้านเข้าหาผู้ใหญ่ทางด้านการเรียนการสอนการทำงานว่าง่ายๆครับตอนนี้นะครับถ้าเกิดแจ็คกี้ไม่ใช่ผิวขาวผมแจ็คกี้เป็นสีดำแจ็คกี้ก็คือคนไทยคนหนึ่งตลอดเวลา10กว่าปีคำว่าลองสเตย์คือยาวครับแล้วที่สำคัญคือแจ็คกี้เขาไม่ได้คิดว่าจะต้องกลับประเทศนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเราทำเรื่องขอสัญชาติไทยนี่แหละครับนี่คือการการันตีว่าเขาลองสเตย์นะครับ

นิยามความรักและคำว่าครอบครัวของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันสำหรับบางคนความรักคือการให้บางคนความรักคือการครอบครองและอีกหลายๆคนความรักก็คือการมีอ้อมกอดที่อบอุ่นการมีบ้านที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยเพื่อให้พวกเขาได้ใช้เวลาคุณภาพอยู่ดูแลซึ่งกันและกันแม่ที่มาเพื่อลูกลูกที่อยู่ต่อเพื่อแม่นี่คือรักแท้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่เขาเรียกว่าบ้าน

0: แล้วนี่บ้านใครอะคะ
1: อันนี้คือบ้านต้นไม้ค่ะ
0: อ๋อ
1: เขาไม่เก็บของ
0: คุณแม่อยู่นู่นด้วยไปคุณจะกี้มีแขกมารับด้วยนะคะเนี่ยใครเอ่ย
2: เชิญค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ยใครอะ
2: อันนี้ชื่อโจอี้ค่ะแล้วก็โดยนี้ชื่อซาลาเปาเป็นชูเกอร์ไกเดอร
0: ์นี่เขาเห็นว่าคุณแจ็คกี้เป็นแม่เลยนะคะเนี่ยตลอดเลย
2: เพราะว่าตัวนี้บอนนมตอนเป็นเด็ก
0: ๆเชื่อว่าหลายคนนะคะเห็นว่าคุณแจ็คกี้มีบ้านอยู่ที่แคนาดาอยู่ที่อเมริกาคงจะนึกไม่ออกนะว่าเอ๊ะแล้วมาอยู่บ้านเมืองไทยเนี่ยหน้าตาบ้านเป็นยังไงแต่ปรากฏว่าที่นี่น่ารักมากๆเลยเงียบสงบแล้วก็อบอุ่นมากๆเป็นบ้านแห่งความสุขของทุกๆคนเลยนะคะ
2: สบายๆแบบมีทุกอย่างที่เราต้องการใช้
0: แล้ววันข้างหน้าเราเห็นครอบครัวของเราเติบโตในประเทศไทยไปยังไงบ้างคะ
2: คิดว่าโตแบบเรียนรู้ชีวิตจริงๆแบบเราต้องการดูแลเราแล้วก็ดูแลทุกคนอยู่เท่าๆเราแล้วก็กินอาหารสุขภาพแข็งแรง

0: กับว่าน้องน้อยเขามีอะไรอยากจะบอกคุณแม่ด้วย
1: หนูหวังว่าแม่เป็นโรลโมเดลเพราะว่าแม่เป็นคนที่แข็งแรงชอบดูแลครอบครัวดูแลทุกคนด้วยน้ำใจพยายามจะทำให้ทุกอย่างให้แก่ครอบครัว
0: สำหรับคุณแจ็คกี้ประเทศไทยคือบ้านหลังที่2สำหรับน้องน้อยประเทศไทยคือบ้านหลังแรกเพราะว่ามาเติบโตที่นี่จากนี้ไปวันข้างหน้าบ้านทั้งสองหลังในประเทศไทยเมื่อรวมกันแล้วจะเป็นยังไงบ้างคะ
2: ที่จริงแจ็คกี้แบบจริงใจแล้วอยากอยู่เมืองไทยตลอดชีวิตเพราะว่าที่จริงเล่าหลักประเทศไทยแจ็คกี้พร้อมช่วยประเทศไทยอะไรก็ได้ที่แบบแจ็คกี้ช่วยได้แล้วก็รักมากที่นี่ไม่ยอมไปไหน
1: จริงๆหนูว่าอยากเที่ยวรอบโลกไหมครับประมาณสัก5 ปีอะไรอย่างเงี้ยอยากเที่ยวแต่สุดท้ายบ้านเราก็อยู่ประเทศไทยค่ะ
0: ใช่เลยค่ะและนี่ก็คือเสน่ห์ของประเทศไทยที่ใครได้มาเยี่ยมเยือนต้องหลงรักประเทศไทยอย่างแน่นอน It's okay จะ long stay อยู่นี่เลยจะได้ไหมวันนี้จะเอาเมืองไทยเป็นบ้านฉันและนี่ก็คือ Thailand long stay

และทั้งหมดนี้อาจไม่ใช่เรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจให้ใครสักคนมาหลงรักประเทศไทยแต่สิ่งที่ได้จากวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณอยากรักใครสักคนอย่างสุดหัวใจและอยากดูแลกันไปบนแผ่นดินผืนนี้และนี่คือ Thailand Long Stay Because I love you and I love Thailand สวัสดีค่ะ

เราได้เปิดแนวของการวิจัยเนี่ยนะครับจากพื้นโลกเนี่ยนะครับขึ้นไปสู่บนอวกาศนักวิทยาศาสตร์ของเรานะครับชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยประกอบขึ้นในประเทศไทยเราแล้วก็ส่งขึ้นไปอยู่บนยานอวกาศ International Space Station ในระหว่างทางเนี่ยนอกจากเราจะได้ผลงานวิจัยแล้วนะครับซึ่งเป็นความรู้ใหม่

0: าจจะนำมาซึ่งทฤษฎีใหม่นะครับอาจจะนำมาซึ่งการที่จะจดสิทธิบัตรนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของนวัตกรรมใหม
1: ่ๆเราสามารถสร้างระบบวิศวกรรมที่เป็นห้องปฏิบัติการเล็กๆบนนั้นได้แล้วเนี่ยแปลว่าอนาคตเราอาจจะไม่จำเป็นต้องศึกษา emulsification แหละศึกษาเรื่องที่ซับซ้อนไปกว่านั้น
2: ทุกเช้าคือโอกาสของการเริ่มต้นใหม่เติมความสงบให้หัวใจเติมสติให้กับชีวิตก่อนก้าวออกไปพบกับเรื่องราวมากมายในแต่ละวันพบกับอรุณสติรายการที่จะชวนคุณหยุดความวุ่นวายไว้สักครู่เรียนรู้หลักธรรมที่นำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ทุกเช้าเริ่มต้นด้วยความคิดที่ดีมีสติมีความสุขและมีพลังใจติดตามรายการอรุณสติทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 5:30 นทางทตบ5
3: วันนี้นะคะพี่วี่เดินทางมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเราจะไปกันที่โรงเรียนนึงเพื่อมาทานอาหารอร่อยฝีมือน้องๆถึง2เมนูที่สำคัญเป็นการหยิบยกเอาวัตถุดิบในโรงเรียนนะคะมารังสรรค์จนกลายเป็นเมนูที่สามารถสร้างรายได้ในอนาคตให้น้องๆได้ด้วยค่ะ
4: ได้เวลาเสิร์ฟความอร่อยไปกับ Gen 4 Chefอาทิตย์นี้พบกับน้องๆโรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราจะมาโชว์เสน่ห์ปลายจังหวัดกับทักษะการทำอาหารที่น่าทึ่งในเมนูน้ำพริกกะปิปลาดุกกรอบและแหนมเห็ดนางฟ้าเวลา 9:00 นวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ทางช่อง5วัยรุ่น Gen C Chef ที่พลาดไปรวมตัวชมย้อนหลังกันได้ที่ YouTube Gen C Chef นะครับ
5: ศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมรดกชาติแม่ไม้มวยไทยและนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงโขนพร้อมเชิดชูความงดงามของผ้าไทยสนับสนุนชุดผ้าไหมไทยจากห้างดิโอสยามพร้อมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งสายน้ำบนเรือสำราญสุดหรูเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองบัตรรับสิทธิ์ล่องเรือสำราญสมายริเวอร์ไซด์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับรายการ The Diary มีดีที่เดินทางกลับมาเจอคุณผู้ชมแล้วนะครับสัปดาห์นี้บอมนะครับจะพาคุณผู้ชมไปชมสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆร้านอาหารบรรยากาศดีๆและที่พักสบายๆเช่นเคยแต่ว่าจะเป็นที่ไหนบ้างไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับเดลี่มีดีที่เดินทางกลับมาเจอคุณผู้ชมแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เรายังอยู่ที่อยุธยานะครับแล้ววันนี้บอกเลยว่าตลอดทั้งรายการนะครับเราอยู่แค่ที่ที่เดียวเท่านั้นเราอยู่ที่คาวาริคาซ่านะครับผมและที่แรกที่จะพาไปเป็นคาเฟ่ของที่นี่บอกเลยนะครับว่าอาหารของเขาไม่ธรรมดามากๆอยู่กับคุณเอสนะครับสวัสดีครับคุณเอส
1: สวัสดีครับคุณบอม
0: ครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นถ้าคุณผู้ชมจำได้เราเคยพาทุกคนเนี่ยมาที่นี่แล้วนานละ 3-4 ปีแล้วที่นี่มีการรีโนเวทมีกิจกรรมอะไรให้เด็กๆเล่นเยอะมากๆเลย
1: ใช่ครับเราจะมีการพัฒนาในส่วนของเรื่องกิจกรรมเด็กๆเพื่อรองรับลูกค้าในเจนใหม่ๆมากขึ้น
0: ตอนนี้เราอยู่ที่Peaberry Cafe
1: ครับ
0: สีสันไม่ธรรมดาและขนมคือที่นี่เป็นโฮมเมด
1: ใช่ครับ
0: ทำเองทุกอย่าง
1: ทุกอย่างครับที่นี่เราจะมีเชฟเบเกอรี่ครับเป็นของโรงแรมเองทุกอย่าง
0: เดี๋ยวให้คุณเอสเนี่ยแนะนำก่อนละกัน
1: ครับ
0: เริ่มจากตัวนี้ละกันครับ
1: เริ่มจากตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นมูสมะพร้าวครับอย่างที่เราเห็นตรงข้างนอกเนี่ยก็คือเราจะเรียนแบบในส่วนของตัวที่มันเป็นมะพร้าวจริงๆแต่ตัวนี้มันก็คือตัวช็อกโกแลตครับที่เอามาปั้นขึ้นรูปแล้วก็ตกแต่งเป็นตัวของมะพร้าวครับแล้วส่วนข้างในเนี่ยก็จะเป็นพวกสปองแล้วก็เป็นมูส
0: ชิมเลยละกันหันมาแล้วข้างนอกเป็นช็อกโกแลตเหมือนเป็นช็อก

0: แล้วผสมมะพร้าว
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็คือมะพร้าวข้างในโอ้แน่นมากเป็นอะไรที่เลยต่อที่อีกหนึ่งเมนูเลยครับเชฟ
2: ครับตัวนี้จะเป็นทาร์ตเลมอนนะครับตัวข้างนอกเราจะเป็นทาร์ตที่เรามีโดยทั่วไปปกตินะครับแต่ว่าข้างในอ่ะเราจะสอดไส้ด้วยครีมเลมอน
0: เป็นครีมเลมอน
2: ครับเพราะว่าตัวทาร์ตมันจะมีความหวานของขนมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเชฟเขาก็เลยนำตัวเลมอนที่มันออกเปรี้ยวๆเพื่อไปตัดกัน
0: ทานเลยแล้วกันโอ้ครีมเนื้อเนียนมากและที่สำคัญคือไม่ได้เปรี้ยวโดดไม่ได้หวานโดดกลมกล่อมมาที่เครื่องดื่มเยสมีมาให้เราดู3เมนูด้วยกันอันนี้ก็สวยทุกคนคืออะไรครับ
2: อันนี้ yes. เป็นชาร์มิ่งโมจิโต้ครับก็คือช่วงนี้อากาศมันร้อนเราก็เลยเป็นโซดาผสมมะนาวแล้วก็ตัวของใบสะระแหน
0: ่ยิ่งมากอันนี้แหละครับเชฟ
2: ครับตัวนี้จะเป็นกาแฟผสมกับส้มนาเวลเราเรียกอเมริกาโน่ส้มนาเวลส้มนาเวลของเราจะใช้เป็นส้มแท้ๆครับแล้วก็เอามาคั้นให้ลูกค้าแก้วต่อแก้ว
0: อ่ะแล้วก็ปิดท้ายอีกหนึ่งเครื่องดื่ม
2: ท้ายอีกตัวหนึ่งค่ะ
0: ส้มเหมือนกันไหมครับเนี่ย
2: อันนี้จะเป็นส้มเหมือนกันครับตัวนี้จะเป็นพิงค์แลนนี่เดย์ครับก็ใช้ส้มเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นส้มเขียวหวานนะฮะ
0: อ๋อ
2: ครับผสมทับทิมแล้วก็ท็อปด้วยโซดา
0: ฝากไว้ด้วยนะครับเราวันนี้ขอบคุณพี่เอสมาก
2: ขอบคุณเช่นกัน
0: สามปีที่แล้วมาดูแลตอนนี้ก็ยังมาดูแลพวกเราอยู่ขอบคุณพี่เอสมากเลยนะครับ
2: ดีเช่นกันครับขอบคุณครับ
0: ครับผม
2: ขอบคุณครับ
0: ครับยังไม่หมดนะครับคุณผู้ชมครับที่ Curry Cafe มีห้องอาหารด้วยชื่อเหมือนกัน Tiberi ห้องอาหาร
2: ใช่ครับ Tiberi Restaurant
0: แอบรู้มาว่าห้องอาหารที่นี่รสชาติจัดจ้านมากต้องไปพิสูจน์ช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกันครับ
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและบริษัทดูรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมประเทศไทยจำกัดร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากยกระดับโอท็อปไทยสู่ระดับสากลเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้ชุมชนในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้แนวคิด Radiant of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินโดยในบูธการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนำเสนอแนวคิดการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์อัตลักษณ์ของชุมชนภาคใต้ผ่านนิทรรศการบาบาเพรณกันการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดภาคใต้ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเครือข่ายรู้รักสามัคคีสารพัดสรรพสินและอีกมากมายค่ะ
4: กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเราเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาท้องถิ่นเราถึงได้มีการส่งเสริมทั้งในเรื่องของการศึกษาค้นคว้าแล้วก็วิจัยมรดกภูมิปัญญาหรือว่าวัฒนธรรมของชุมชนแล้วก็ได้นำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อความอยู่ดีกินดีแล้วก็มีสุขของชุมชนนะครับ
5: วันนี้มีทุเรียนทอดจ้ะแล้วก็ทุเรียนสดช่วยเหลือชุมชนในหมู่บ้านกันนะคะช่วยเหลือให้มีตลาดแล้วก็มีที่ขายมีที่จำหน่ายช่วยดูแลให้ชาวบ้านมีรายได้ไปเที่ยวชมสวนดูเพราะของเราเป็นเกษตรอินทรีย์ทั้งนั้น
6: เป็นผ้าฝ้ายทอมือค่ะย้อมสีธรรมชาติเส้นฝ้ายที่เราเอามาใช้นะเจ้าก็จะคัดพิเศษส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝ้ายเข็นมือเนาะที่ชุมชนชาวบ้านทำมันเป็นเหมือนกับเฮาสร้างรายได้ให้ชุมชนเนาะเป็นเศรษฐกิจฐานรากแย่เจ้าเฮ้ยชาวบ้านมีรายได้หรือว่ามีงานทำมาเจ้า
7: ก็มีสินค้าหลากหลายครับของเราจะใช้ของในชุมชนสินค้าตอนนี้จะมีเสื้อผ้าสำเร็จรูปทั้งของผู้หญิงและผู้ชายแล้วก็มีพวกกระเป๋าครับตุ๊กตาแล้วก็จะมีผ้าสิ้นตีนจกภูมิใจมากๆในการนำภูมิปัญญาของคนในชุมชนรากเหง้าออกมาเผยแพร่ให้สายตาของคนทั่วไปได้เห็นรู้สึกภูมิใจมากๆครับจะสืบทอดต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นผมสู่รุ่นต่อไปภาคหน้าอีกครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าพาคุณผู้ชมไปหาอะไรลงท้องกันหน่อยดีกว่าเริ่มหิวแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นอาหารประเภทอะไรติดตามได้ช่วงหน้าครับ

0: Food Diary
1: สนับสนุนโดย Qcon ส่งต่อความเป็นไปได้เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนขนมอบกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้ช่วงที่2ของเรานะครับคุณผู้ชมครับเรายังอยู่ที่คาบาริคาซ่านะครับแต่ว่าช่วงนี้พาทุกคนมาทานอาหารกันเราอยู่ที่พีเบอรี่ห้องอาหารนะครับผมอยู่เชฟมานพนะครับสวัสดีครับเชฟ
2: สวัสดีครับผม
1: ครับผมให้คุณผู้ชมได้ดูอาหารเยอะมากซึ่งดูแล้วนี่คือหลากหลายสไตล์
2: ใช่ครับผม
1: คือไม่ใช่แค่ไทยแต่ว่าที่นี่เป็นห้องอาหารแบบยังไงดีครับเชฟเยอะมากเลยอ่ะ
2: ก็เราเน้นทางไม่ว่าจะเป็นอาหารไทย
1: ครับ
2: แล้วก็เป็นยุโรป
1: ยุโรป
2: นะครับ
1: ฟิวชั่น
2: ฟิวชั่นนะครับแล้วก็ส่วนอาหารไทยเนี่ยจะเป็นอาหารไทยพื้นบ้าน
1: อาหารไทย
2: เป็นส่วนใหญ
1: ่โอเคน่าสนใจมากๆเดี๋ยวต้องให้เชฟเนี่ยแนะนำแล
2: ้
1: วว่าแต่ละเมนูเนี่ยประวัติความเป็นมาเป็นยังไงนะครับ
2: ครับผม
1: เริ่มจากฝั่งเชฟก่อนแล้วกันครับซ้ายไปขวาเลย
2: ตัวนี้เป็นสปาเกตตี้ซอสโรเซ่นะครับโทมาโต้ซอสนะครับส่วนแล้วก็จะมีกุ้งเผา
1: ครับผม
2: ซึ่งกุ้งเผานี่ก
1: ็เป็น
2: ยุยาอยู่แล้วเผ็ดนิดหน่อย
1: เผ็ดนิดหน่อย
2: นะฮะเพื่อตัดปาล์มเลี่ยน
1: ครับ
2: ครับผมแล้วก็ผสมกับปาปริก้านิดหน่อย
1: มีปาปริก้าด้วย
2: ใช่
1: ในความเผ็ดเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมเผื่อไปที่อยากจะทานสปาเกตตี้ที่เป็นรสจัดจ้าน
2: ใช่ครับ
1: ต่อกันเลยครับเชฟ
2: ก็ปลาหมึกซอสไข่เค็ม
1: ครับ
2: ครับ
1: อืออ
2: ันนี้ปลาหมึกเป็นแบบไทยๆแล้วก็รสชาติค่อนข้างที่จะจัดจ้านอยู่พอสมควร
1: จัดจ้านเลย
2: ใช่ครับผม
1: ท่านผู้ชมจะเห็นเลยว่าซอสของตัวไข่เค็มเหมือนมันเคลือบลงไปบนแบบปลาหมึกเลยนะเชฟนะ
2: ใช่ครับผม
1: อ่ะน่ารับทานอีกหนึ่งเมนูนะครับทุกคนครับอ่ะต่อกันเลยฝั่งนั้นครับเชฟ
2: ตัวนี้เป็นหอยขม
1: หอยขมแกงคั่วหอยขมเหรอ
2: ใช่ครับผมแล้วก็มิกด้วยใบชมพูเพื่อที่จะดึงดูดรสชาติแล้วก็กลิ่นของใบชมพูให้มันหอมมากขึ้น
1: ให้มันหอมมากข
2: ึ้
1: น
2: ใช่ครับผมแต่ตัวนี้เนี่ยเราจะทำลักษณะเป็นครีมนะครับไม่ได้เป็นแกง
1: ใช่กำลังสงสัยเลย
2: ใช่ครับผม
1: ครับตอนที่ผมชิมเดี๋ยวให้เชฟพูดถึงตัวพิซซ่ากับตัวทอดมันแล้วกันครับเชฟ
2: ครับผมรายต่อไปก็เป็นพิซซ่าซีฟู้ด
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็ด้วยความสดใหม่ของวัตถุดิบนะแล้วก็เป็นตัวชูโรงทำให้รสชาติเข้มข้นขึ้น
1: นะมีหลายหน้าเนาะเชฟเน
2: า
1: ะ
2: ตรงเรามีทั้งหมด6หน้า
1: 6หน้าก็คืออยากทานอะไรก็คือบอกเชฟได้เลย
2: ใช่ครับผม
1: ครับแล้วทอดมันกุ้งไปชิ้นใหญ่ขนาดนั้นเชฟ
2: ตัวนี้เนี่ยคือเราอยากจะให้แขกผู้มาเยือน
1: ครับ
2: ทานแล้วเต็มปากเต็มคำเนื้อกุ้งคือเนื้อกุ้งนะครับโดยเฉพาะกุ้งเนี่ยเราใช้กุ้งแม่น้ำจากอยุธยาซึ่งมันเป็นตัวชูโรงอยู่แล้ว
1: ครับ
2: ครับผม
1: ตักมาแล้วคุณผู้ชมมันเป็นครีมจริงๆนะมันไม่ใช่แกง
2: ใช่ครับผม
1: เดี๋ยวลองชิมเลยนะครับ
2: ขึ้น
1: จัดจ้านมากทุกคนได้กลิ่นเครื่องเทศสมุนไพรเยอะมากเลย
2: ใช่ครับผมเพราะว่าเครื่องแกงเราทำเอง
1: อืมอร่อยไม่ได้ทำเป็นแกง
2: ใช่ครับ
1: ทำเป็นครีมมันก็จะได้ความเข้มข้นขึ้นมากกว่า
2: ใช่ครับ
1: แกงเนาะโอ้
2: ใช่ครับ
1: ต่อกันเลย
2: ต่อไปก็เป็นน้ำพริกลงเรือ
1: ครับ
2: นะครับ
1: ข้างบนคืออะไรครับเชฟ
2: ข้างบนเป็นไข่เค็มครับผมไข่เค็มซึ่งเป็นไข่แดงเรามา
1: แต่ถ้าเป็นวงกลมเล็กๆแบบนี้
2: ใช่ใช่ครับผม
1: ทานคู่กับผักสดนะครับสุขภาพนะครับคุณผู้ชมอันนี้แหละครับปลา
2: อันนี้เป็นปลากระพงราดซอสน้ำปลา
1: ครับผม
2: นะครับผมแล้วเราเสิร์ฟคู่กับยำมะม่วงนะครับรสชาติก็จัดจ้านเหมือนเดิม
1: จัดจ้านด้วยเหรอ
2: ใช่ใช่ลองทานดูได้นะครับ
1: ครับผม
2: ครับผม
1: ได้เลยอ่ะอันนี้
2: ตัวนี้เป็นอาหารประเภทแอปเปิลไทเซอร์นะคร
1: ับแอปเปิลไทเซอร์หน่อยคาราเมลี
2: ่ใช่ไ
1: หมครับ
2: ใช่ครับผม
1: แต่นี่คือเป็นคาราเมลี่ที่ชิ้นหนามาก
2: ใช่ใช่ครับคอนเซ็ปต์ของร้านอาหารเราเนี่ยคืออยากจะวัตถุดิบต่างๆที่แขกมาใช้บริการเนี่ยเราอยากจะให้แบบทานแบบเต็มปากเต็มคำ
1: ครับ
2: ไม่มีมันไม่มีแป้งผสมอะไรผมปลาหมึกคือปลาหมึกกุ้งคือกุ้งใช่ครับผม
1: กับแต่ละคำคือต้องเป็นเนื้อเท่านั้น
2: ใช่ครับผม
1: ครับผมแล้วพอพูดว่ากัดแต่ละคำเป็นเนื้อเท่านั้นเห็นเหลือเป็นอีกจานหนึ่งคุณผู้ชมปูนิ่ม
2: ปูนิ่ม
1: มาทั้งตัวแบบนี้แล้วคือตั้งใจทำให้เป็นอย่างนี้เลยนะเชฟ
2: ใช่ครับผมตัวนี้เป็นข้าวผัดปูนิ่ม

0: องมาที่นี่
1: ใช่ครับผม
0: เทปนี่คือจัดเต็มใส่ทุกเครื่องปรุงสมุนไพรและที่สำคัญคือผักหลายๆอันก็คือปลูกเองที่นี่ออร์แกนิกไม่ใส่ยาฆ่าแมลงแน่นอนฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับเชฟมานพมากๆที่ลงมือลงแรงทำอาหารให้กับเราทานขอบคุณมากครับเชฟ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ครับผมครับเดี๋ยวตอนนี้ขอโซยเพิ่มก่อนนะครับคุณผู้ชมช่วงหน้าเดี๋ยวพาทุกคนเนี่ยไปดูห้องพักของที่นี่กันครับ
2: หลังจากทานอาหารอร่อยๆเยอะแยะมากมายแล้วนะครับช่วงหน้าผมพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูที่พักบ้างดีกว่าจะสวยแค่ไหนบรรยากาศจะเป็นยังไงติดตามได้ช่วงหน้าครับ

0: Check-in Diary
1: สนับสนุนโดยคิวคอนส่งต่อความเป็นไปได้เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนสนับสนุนโดยคอตโต้

0: ราเข้าสู่รายการ Diary นะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ไปคาเฟ่ไปร้านอาหารกันแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เรามาดูห้องพักนะครับของที่นี่กันบ้างนะครับผมซึ่งเดี๋ยวให้น้องจูนนะครับพาเราเดินเที่ยวกันสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: ครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยชื่อแล้วก็ตราของโรงแรมเนี่ย
1: ค่ะ
0: The Cavalry Casa แปลกๆอยากจะรู้ประวัติความเป็นมาคืออะไรครับ
1: ได้ค่ะโรงแรมของเราคำว่าคาวาลิคาซ่านะคะ มาจากภาษาอิตาลีค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งแปลว่าบ้านม้า
0: บ้านม้า
1: ใช่ก็คือตามคำบอกเล่าของคนสมัยก่อนนะคะ เขาเล่ากันว่าบริเวณตรงเนี้ยเคยเป็นร้านฝึกม้าเพื่อใช้ในการออกรบของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่แล้วก็จะมีม้าเป็นจำนวนมากเลยในสมัยนั้นเขาจึงเรียกตรงนี้กันว่าบ้านม้าค
0: ่ะแล้วที่พักเนี่ยทั้งหมดมีกี่ห้องสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากสุดกี่คนครับ
1: โรงแรมของเรามี120ห้องค่ะแบ่งออกเป็นโซน A แล้วก็โซน B ค่ะ
0: ครับ
1: แต่วันนี้เดี๋ยวจุนจะพาคุณบอมไปดูห้องพักโซน B เป็นห้องที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโรงแรมเราค่ะ
0: โอเคได้เลยอ่ะเดี๋ยวให้น้องจูนนะครับพาเราไปเดินดูห้องพักกันอยู่ตรงนู้น
1: ใช่ค่ะ
0: ที่นี่มากกว่านั้นคือสวนเยอะมากต้นไม้เยอะมากเดี๋ยวพาทุกคนนะครับไปเดินเล่นกันไปเลยครับ
1: ค่ะห่างจากกรุงเทพก็คือขับรถมาไม่ถึง1ชั่วโมงเลยก็ได้บรรยากาศที่เหมือนเขาใหญ่เลยเพราะว่าธรรมชาติโอบรอบโรงแรมเราเลยใช่แล้วเราก็ยังม
0: ีต้นไม้เยอะ
1: ใช่กิจกรรมให้เด็กๆได้มาใช้เวลากับครอบครัวด้วย
0: ครับ
1: แล้วม
0: ี
1: ท
0: ั้
1: งลานสนามโกคาร์ท
0: มีโกคาร์ทด้วยเหรอ
1: ใช่ลานเพกาวกลางแจ้งค่ะ
0: ครับอ๋อนั่นคือลานเพกาว
1: ใช่ค่ะมีสนามเด็กเล่นให้น้องๆได้มาเล่นแล้วก็ยังมีกิจกรรมเพ้นต่างๆค่ะเป็นกิจกรรมอาร์ตคิดงานเพ้นแล้วก็เป็นครัวตะหลิวจิ๋วให้น้องๆได้มาเป็นเชฟกันเลย
0: นี่เราเดินแป๊บเดียวถึงตรงนี้ละโซน
1: ห้องพักโซน B ค่ะ
0: โซน B นะครับไปห้องพักกันครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราพาทุกคนเนี่ยเข้ามาอยู่ห้องไทป์แรกแล้ว
1: ค่ะ
0: อันนี้ชื่อไทป์ว่าอะไรครับน้องจ
1: ู
0: น
1: เป็นห้องแกรนด์ซูพีเรียค่ะ
0: แกรนด์ซูพีเรียนะครับ
1: ค่ะ
0: เป็นไทป์เริ่มต้นหรอ
1: ใช่ค่ะจะเป็นเริ่มต้นของฝั่งนี้นะคะมีทั้งเตียงคู่แล้วก็เตียงเดี่ยวเลยค่ะ
0: ครับนี่เอาจริงเป็นห้องเริ่มต้นที่ขนาดกว้างมากนะ
1: ค่ะขนาดห้องจะอยู่ที่39ตารางเมตรค่ะ
0: อย่างเตียงนี่เปลี่ยนได
1: ้ได้ค่ะอันนี้สามารถรีเควสได้เลยว่าอยากได้เป็นเตียงคู่หรือว่าเตียงเดี่ยวเราจะได้ทำตามรีเควสทั้งหมดเลย
0: ครับผมอันนี้สำคัญที่สุดนะครับก็ทุกอย่างฟาซิลิตี้อะไรก็มีให้ไม่ว่าจะเป็นทีวีอยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่ก็คือนอนดูสบายมากๆเลยอันนี้น่ารักมากเลยคุณผู้ชมด้วยความที่อยู่อยุธยาไงก็เลยเห็นอันนี้เป็นภาพว่าเนาะเป็นภาพแบบนี้ทุกห้องเลยไหมครับ
1: จะไม่เหมือนกันค่ะแต่ละประเภทใช่อันนี้จะเป็นรูปภาพวัดใหญ่ชัยมงคลค่ะ
0: ครับผม
1: ใช่ก็จะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของอยุธยาเลยใช่เพราะว่าคนก็จะชอบมากราบไหว้กันที่วัดใหญ่เลยค
0: ่
1: ะ
0: มีเวลคัมสแน็คด้วยเป็นคุกกี้
1: ค่ะเป็นคุกกี้ทำเองจากเชฟเราเลยค่ะ
0: อันนี้ไทป์แรกเท่านั้นยังขนาดว่างขนาดนี้น่าจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนาะจูนเน
1: า
0: ะ
1: อีกประเภทนึงจะขนาดเท่ากันแต่ว่าจูนมีแบบห้องใหญ่เดี๋ยวพาไปดูค่ะ
0: อ่ะโอเคตามจูนไปครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้นะครับเราขึ้นมาอยู่ชั้น4แล้วนะครับตรงนี้เป็นห้องแกรนด์ดีลักซ
1: ์ใช่ค่ะ
0: อันนี้ชั้นสูงสุดเลยหรือเปล่าครับ
1: ใช่ค่ะ

0: 4ชั้นค่ะ
1: ตรงเนี้ยคุณผู้ชมมองไปตรงข้างนอกวิวอ่ะไม่เห็นอะไรแล้วนะคือได้วิวแบบดีเลยเหนือต้นไม้อีกคุณผู้ชม
0: ห้องนี้เราจะตกแต่งคนละโทนสีกับห้องที่แล้วแล้วเราจะเป็นแบบโทนสีน้ำเงินเทาๆใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วก็เราจะมีที่นั่งริมระเบียงให้ไปสูดบรรยากาศด้านนอกด้วยนะคะใช
1: ่เผื่อตอนเช้าทำกาแฟทานทำกาแฟดื่มนะครับแล้วก็แบบอากาศดีๆอะไรอย่างนี้เนาะห้องนี้เมื่อกี้นี้ขนาดเนี่ยเท่ากับเมื่อกี้นี้นะครับผมก็แต่ว่าแตกต่างกันอย่างที่น้องจูนบอกไปมีเพิ่มมากกว่านั้นก็คือพวกโซฟาพวกนี้มีที่รองเท้าให้
0: ใช่
1: ตรงนี้ทุกอย่าง
0: ตรงนี้ก็จะมีเตียงคู่เตียงเดี่ยวเหมือนกันรีเควสได้ใช่
1: ครับผมก็เหมาะมากเดี๋ยวให้น้องจูนนะครับพาเราไปดูห้องสุดท้ายละกัน
0: ใช่จะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดของโรงแรมนี้ค่ะ
1: โอ้ชื่อห้องว่า
0: ห้องสวีทค่ะ
1: ห้องสวีทแต่อยากรู้แล้วครับว่าสวีทของที่นี่นะครับคาร์บอรี่คาซ่าเป็นยังไงตังจุนเลยครับ
0: ได้ค่ะ
1: เข้ามาแล้วครับคุณผู้ชมครับห้องสวีทก็คือห้องที่ใหญ่ที่สุดนะครับของที่นี่เลยนะครับผมอ่ะก็ใหญ่จริงใหญ่เลย
0: ขนาดห้องจะอยู่ที่50ตารางเมตรค่ะ
1: ครับผมก็คือใหญ่มากๆนะครับคุณผู้ชมให้ดูบรรยากาศโดยรวมเตียงใหญ่แบบนี้คาร์บอรี่คาซ่านะครับผมมีโซฟาตรงนี้
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ทีวีกี่นิ้วครับเนี่ยอัน
0: นี้50นิ้วค่ะ
1: 50นิ้วเหมาะมากกับการนอนหลับพักผ่อน
0: ใช่อ
1: ันนี้ระเบียงก็ออกไปได้
0: ได้เช่นกัน
1: นะครับผม
0: แล้วก็ห้องนี้จะมีอ่างอาบน้ำด้วยนะคะในห้องชายเราจะแยกเป็นโซนฝักบัวแล้วก็โซนอ่างให้เลย
1: ครับผมอันนี้เหมาะมากใครที่เป็นคนที่แบบไม่ชอบแบบเท้าเปียก
0: อ
1: ะไรแบบนั้นเน
0: า
1: ะ
0: ไม่อยากลงอ่างอย่างนี้ได้เหมือนกัน
1: ครับผมไปเดี๋ยวเข้าไปดูตัวห้องน้ำหน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชมห้องน้ำต้องใหญ่มากๆแน่แบ่งโซนอย่างชัดเจนเลยนะครับชาวเวอร์อยู่ฝั่งนี้ส่วนอ่างอาบน้ำเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เนาะ
0: ใช่
1: จัดเตียงให้นี่คือดอกไม้
0: ใช่ดอกไม้จัดเตียงหรือแบบว่าเป็นแบบแอนนิเวอร์แซรี่ของเขาอะไรอย่างนี
1: ้ครับผม
0: ใช่หรือว่าลูกค้าที่มาจัดงานแต่งงานอย่างเงี้ยค่ะเรามีห้องรับรองให้ก็คือเราก็จะทำให้ด้วยเหมือนกัน
1: ก็คือห้องใหญ่ที่สุดเลย
0: ใช่
1: นะครับผมนี่คือ3ห้องนะครับที่วันนี้น้องจูนพาเรามาดูนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ตอนแรกที่บอกไปว่ามีสระว่ายน้ำ
0: ใช่
1: เดี๋ยวพาไปดูได้เห็นบอกว่าอะไรนะเห็นทางรถไฟ
0: ใช่จะมีวิวรถไฟด้วย
1: น่าสนใจมากไปเดี๋ยวไปขึ้นไปข้างบนดูกันครับ
0: ได้ค่ะ
1: ตอนนี้นะครับเราก็พาคุณผู้ชมนะครับเดินขึ้นมาอยู่ตรงชั้น2เป็นสระว่ายน้ํานะครับของโซนตึกตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่สระว่ายน้ํานอกจากสระว่ายน้ําเนี่ยก็เป็นตัวของย
0: ิ
1: มอยู่ตรงนี้เหมือนกันคนก็อย่างที่บอกกันไปนะครับว่ามาที่นี่ครบจบที่เดียวใครนะครับกําลังวางแผนในการมาพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์ขับรถมา1ชั่วโมงเท่านั้นคุณก็ถึงแล้ว
0: ถึงแล้วใช่
1: คาร์บอรี่คาซ่านะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวให้น้องจูนะครับบอกคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าวิธีการเดินทางช่องทางการติดต่อมีทางไหนบ้างครับ
0: ได้ค่ะก็คือสามารถติดต่อผ่านเพจ Facebook หรือว่าทักเข้ามาใน LINE Official ของเราได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่จนถึง31กรกฎาคมนี้นะคะก็คือจองห้องพักกับทางโรงแรมเราจะมีตัวกิจกรรมเพ้นลมให้ฟรีด้วยนะคะ
1: วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับน้องจูนมาก
0: ๆ
1: ที่พาเรานะครับเดินเที่ยวที่นี่แล้วก็พามาดูโอ้โหอาหารเยอะแยะมากมายเลยขอบคุณมากเลยนะครับ
0: ได้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: และเช่นเคยนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายของเราด้วยนะครับบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนพอโต้อิฐมนเบาคิวคอนและขนมอบกรอบปลาโฮมี่นะครับสัปดาห์หน้าจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามกันนะครับแต่ว่าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยคิวคอนส่งต่อความเป็นไปได้เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนสนับสนุนโดยคอตโต้

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์วันนี้นะคะพี่วี่เดินทางมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเราจะไปกันที่โรงเรียนหนึ่งเพื่อมาทานอาหารอร่อยฝีมือน้องๆถึง2เมนูที่สำคัญเป็นการหยิบยกเอาวัตถุดิบในโรงเรียนนะคะมารังสรรค์จนกลายเป็นเมนูที่สามารถสร้างรายได้ในอนาคตให้น้องๆได้ด้วยค่ะ
2: ได้เวลาเสิร์ฟความอร่อยไปกับเจนซีเชฟอาทิตย์นี้พบกับน้องๆโรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราจะมาโชว์เสน่ห์ปลายจวักกับทักษะการทำอาหารที่น่าทึ่งในเมนูน้ำพริกกะปิปลาดุกกรอบและแหนมเห็ดนางฟ้าเวลา9โมงเช้าวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ทางช่อง5วัยรุ่น Gen C Chef ที่พลาดไปรวมตัวชมย้อนหลังกันได้ที่ YouTube Gen C Chef นะครับ

0: พื่อรักษาแม่ที่บาดเจ็บสาหัสสองพี่น้องต้องเดินทางฝ่าอันตรายไปขอญาติจากเซนขุนศึกโหดผู้ครองเสบียงทั้งหมดที่เหลืออยู่บนโลกบนถนนที่ไร้ซึ่งกฎเกณฑ์ไม่มีเวลาให้คิดนานความเร็วเท่านั้นคือทางรอดลุ้นไปด้วยกันในบุฟฟี่วิกเอ็นสเปเชียลรถวอล์กถนนนรกคนเถื่อนวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้เวลา 14:35 น.ถึง 16:30 น.ตามททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
1: สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 น.คู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์คู่รองก้าวประหลัดสเทียนโพประทับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โทร080-949-4596และ083-545-9506หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมรดกชาติแม่ไม้มวยไทยและนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงโขนพร้อมเชิดชูความงดงามของผ้าไทยสนับสนุนชุดผ้าไหมไทยจากห้างดิโอสยามพร้อมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งสายน้ำบนเรือสำราญสุดหรูเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองบัตรรับสิทธิ์ล่องเรือสำราญสมายริเวอร์ไซด์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน
2: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางททบ.อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสิตททบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.หรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1: บริษัทไพบูลย์โปรดักต์จำกัดบริษัท KP Food จำกัดไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
0: คิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนูลองชิมขนมหวานของคนรักสุขภาพความอร่อยที่คุ้มค่ากว่า40สาขาทั่วประเทศยูฮูที่สุดของหวานเย็น
1: เปลี่ยนยกชุดลูกหมากเจ็ดให้รถคุณฟิตเหมือนใหม่อีกครั้งแกร่งเนื้อชั้นคุ้มค่าหายห่วง
2: สว
1: ัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวร้อนสนามเป้านะครับเช้าวันนี้พฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569เช้าวันนี้นะครับคุณอยู่กับเรา2คนครับผมไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชระอนันต์ครับ
2: ค่ะและลูกน้ำปาจารีสนสินพงษ์ค่ะ
1: แหมวันนี้เช้านี้หลากหลายเรื่องราว
2: ใช่ค่ะ
1: นะ
2: เราขอเริ่มต้นที่เรื่องสำคัญยิ่งนะคะ รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างสมพระเกียรติพร้อมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครั้งที่1/2569ในส่วนของรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในวันจันทร์ที่21กันยายน2569เวลา19นาฬิกาค่ะพร้อมทั้งได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณานับเป็นพระมหากรุณา

0: ที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับการประชุมครั้งแรกในวันนี้นายกรัฐมนตรีขอให้คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมยืนถวายความอาลัยเป็นเวลา1นาทีเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีในที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพในการนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจค่ะเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุด
1: ก็เป็นเรื่องราวที่ก็เห็นเราเสื้อแบบนี้ก็คือก็เป็นไปตามเรื่องราวของกฎระเบียบนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วผมว่าคนไทยก็ยังรับทราบนะครับถึงความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นสำหรับประเทศไทยนะครับมาคุณผู้ชมฮะเรามาเปลี่ยนอารมณ์กันสักนิดนึงนะครับอ่ะเสร็จข่าวแรกไปข่าวที่สองนะฮะแม่คุณลูกน้ำฮะผมยังมีเรื่องชวนคุยอีกแล้วคุณผู้ชมฮะผมมีเรื่องชวนคุยกันอีกแล้วเปิดสมัยประชุมรอบนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าการประชุมเรื่องพรก.กู้เงิน400 ล้านเนี่ยบอกว่าโอ้โหมันอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเปล่าเนี่ยมาตรา151ชัดๆแต่ถ้าคุณมาดูในรอบนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นการชิมลางหรือเปล่านะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อวานเนี่ยทางฝั่งของตัวคุณเท้งคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็ออกมายอมรับเลยนะฮะว่ายังไงก็ตามไอ้ที่พูดกันไป12 ชั่วโมงเนี่ยมันผ่านอยู่แล้วเพราะว่าเสียงเนี่ยยังไงเขาก็ชนะอยู่แล้วแต่มันมีบางจุดบางช่วงเนี่ยที่น่าสนใจในเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้เงินเรื่องนี้เนี่ยก็ออกมาบอกว่ามีหลายจุดมากที่น่าสนใจและน่าสังเกตเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับคุณผู้ชมฮะไปดูบรรยากาศเมื่อวานกันสักนิดนึงของการประชุมนะครับของสภาในเรื่องของพระราชกำหนดกู้เงินให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาวงเงินเนี่ยก็400 ล้านนะคุณผู้ชมนะ400 ล้านเนี่ยลำพังเนี่ยนะฮะผมมีโอกาสคุยกับนักธุรกิจเนี่ยคุณลูกน้ำฮะเรากู้เงินกันประมาณ5 ล้าน 10 ล้านเนี่ยเอกสารเราเตรียมกันอย่างน้อยเนี่ย50 ถึง 100 แผ่นแต่พอเหตุผลมันเกิดกันอย่างฉุกเฉินรอบนี้400 ล้านมาด้วยกระดาษ5 แผ่นแต่เข้าใจได้ทุกอย่างมันฉุกเฉินนี่ทุกอย่างมันก็ต้องรีบแก้ไขปัญหาอย่างน้อยอะมีกระดาษ5 แผ่นแต่ได้เงินมาแต่คำถามที่สำคัญต่อมาคือได้เงินมาแล้วมันคุ้มค่าหรือไม่เรื่องนี้นะฮะส.ส.พรรคประชาชนเนี่ยเปิดประเด็นนี้เรียงหน้ากันมาอภิปรายก็เข้าใจว่ามันก็จะเป็นเร่งด่วนกู้เพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานสังเกตไหมครับในเรื่องของพรก.กู้เงินรอบนี้ไม่ว่าจะเป็นก้อนแรกหรือก้อน2ย้ำกับคำว่าพลังงานเพราะประเทศไทยเราเป็นประเทศที่นำเข้าพลังงานสุทธินะครับเพราะฉะนั้นราคาพลังงานขึ้นเราก็จะขึ้นตามค่าครองชีพขึ้นตามเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยวงเงินกู้เงิน400 ล้านเลยเป็นเรื่องหลักที่รัฐบาลชูในจุดนี้แต่คำถามก็คือว่าประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรบ้างไหมเนี่ยคืออย่างนี้นะคุณผู้ชมไอ้2ก้อนแรกเนี่ยก้อนแรกเนี่ยก็คือประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการได้พลังงานคือมีผลกระทบด้านพลังงานเนี่ยอันนี้ช่วยได้แน่200 ล้านกับอีกครึ่งหลังเนี่ยนะฮะก็คือการเปลี่ยนผ่านพลังงานแต่นี่มันมีภาครัฐเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปคำถามคือไอ้200 ล้านบาทเนี่ยมันจะพาไทยไปในทางไหนเบื้องต้นเนี่ยนะฮะพรรคประชาชนยังไม่ได้เห็นว่าจะสร้างประโยชน์อะไรได้เลยไม่มีโรดแมปว่าพลังงานสะอาดจะเพิ่มเท่าไหร่จะลดค่าไฟเท่าไหร่ฟีลเหมือนเป็นการแบบนึกถึงรายการนึงอะฮะของทางอีกช่องนึงช่อง 7ชาร์กแทงอะโอ้โหเวลาเราใส่เงินลงทุนเข้าไปใช่ไหมนักลงทุนเอ้ยจะเอาเงินกลับมาเท่าไหร่จะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ชาร์กแทงเขาจะถามแบบนี
2: ้
1: แต่อันนี้เนี่ยเป็นอนุทินแทงฮะก็คือถึงเวลาเนี่ยการตอบคำถามอ่ะโอเคมันอาจจะมีคำตอบออกไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น12ชั่วโมงที่ยาวนานเนี่ยนะฮะรัฐบาลก็มีการชี้แจงนะไม่ได้ไม่มีการชี้แจงออกมาบอกแบบนี้นะฮะคุณเอกนิตินิธันประภาสรองนายกและก็รัฐมนตรีคลังก็บอกว่าคือถามว่าทำไมต้องกู้ก่อน1เนี่ยบัญชีดุลสะพัดขาดดุลเกือบ600 ล้านบัญชีดุลสะพัดเนี่ยคือหมายความว่าเงินออกเนี่ยมันไหลออกมากกว่าเงินไหลเข้านะฮะและเงินก้อนเนี้ยมันเยอะมากผลกระทบมันก็เป็นคลื่นวิกฤตพลังงานขึ้นเราก็เห็นว่ากำลังซื้อมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดเราจะเห็นกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างแพงขึ้นโดยพร้อมกันอย่างไม่ได้นัดหมายเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่บอกก็คือว่าโอเครัฐบาล

0: ก็มีโครงการระยะสั้นนะคือไทยช่วยไทยพลัสก็อีกไม่กี่วันคุณจะได้วงเงินก้อนใหม่แล้วนะฮะแต่คุณเอกฤทธิ์ก็ยอมรับว่ามันก็ระยะสั้นนะมันช่วยไม่ได้มากหรอกแต่คำถามคือว่าในมาตรการโครงสร้างจะเข้ามาเสริมอะเสริมอะไรเสริมยังไงอันเนี้ยเดี๋ยวจะเข้ามาเป็นแพ็กเกจส่วนข้อห่วงใยเขาบอกว่าแหมพี่จะกู้เงินตั้ง 400,000 ล้านอะตราคุดลงมากระดาษ A4 5แผ่นมันจะยังไงเราจะรู้ได้ไงว่ามันโปร่งใสพี่ต้องตอบคุณเอกนิติก็บอกว่าเอ้ยน้องไม่ต้องห่วงพี่ว่าพี่โปร่งใสโปร่งใสกันยังไงก็บอกว่ามันก็มีระเบียบกลางนะมีเกณฑ์คัดกรองโครงการอย่างเข้มงวดนะน้องพี่ก็จะบอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็จะมีการรายงานให้กับคณะรัฐมนตรีและประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องพร้อมบอกว่าโอ้ยผมนึกว่าคุณเอกนิติเป็น
1: หนุ่มใต้เหรอ
0: ไม่ผมพยายามให้ทุกคนแบบเอ้ยจะได้แบบน่าฟังไงแต่คือคอนเท็กซ์แบบนี้คอนเท็กซ์มันเป็นแบบนี้จะบอกอย่างนึงว่าคุณเอกนิติจะทำตัวเป็นอับดุลเอ้ยอับดุลเอ้ยถามอะไรตอบได้
1: ก็อันนั้นท่านนายก
0: อ๋อเหรอ
1: เพราะท่านนายกเคยเคลมตัวเองมาแล้วว่าถามมาตอบได
0: ้อันนี้เป็นนี้เป็นลูกน้องอับดุลเพราะที่เขาเป็นรองนายกนี่ใช่ไหม
1: มือขวาน
0: ะก็บอกว่าเนี่ยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยชี้แจงต่อที่ประชุมสภาได้ไปฟังเสียงคุณเอกนิติก่อนครับ
2: ตอบได้ทุกคำถามอยู่แล้วครับผมว่าตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส2ที่ออกมาก็ยืนยันว่าสิ่งที่เราคาดการไว้เป็นไปตามนั้นจริงๆนี่ถ้าเราไม่มีพ.ร.ก.เนี่ยจะอาจจะยิ่งหนักกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับ
3: ผ่านได้ไหมครับผ่านแน่นอน
2: ครับครับก็มั่นใจครับ
0: ผมชอบคำหนึ่งนักข่าวถามผ่านแน่นอนไหมครับคุณเองไอตีบอกมั่นใจครับเป็นแบบคือลักษณะของคนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ย
1: อ
0: ะไรก็ตามที่เขามั่นใจเขาจะบอกว่ามั่นใจเขาจะไม่พูดแบบนี
1: ้คือถ้าก็ยืนกรานเนี่ยว่ามันจะเป็นในเรื่องของความมั่นคงกับความหวังว่าจะช่วยแก้ในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจ
0: เนี่ย
1: แต่คุณแท้งก็ยืนกรานเหมือนกัน
0: ยืนกรานว่าผ่านแน่นอน คุณแท้งอ่ะคืออย่างนี้คุณแท้งอ่ะออกมายอมรับคืออย่างนี้คุณลูกน้ำด้วยเสียงในสภายังไงมันผ่านแน่นอน
1: ค่ะ
0: ถ้าคุยกันแบบบ้านๆนะอภิปรายไม่ไว้วางใจยังไงก็ไว้วางใจคุยกันแบบนี้ก่อนแต่สิ่งที่เขาสนใจเขาไม่ได้สนใจว่าผ่านไม่ผ่านนะเพราะมันรู้ว่าผ่านอยู่แล้วแต่เขาสนใจในเรื่องของการตอบคำถามเนื้อหาและบางทีเนี่ยคุณนึกถึงคุณลูกน้ำฟิลเหมือนแบบเหมือนรัฐบาลต้องขึ้นประกวดนางงามอ่ะและจะเจอคำถามยากๆจากเหล่าบรรดากรรมการคอมเมนเตอร์อื่นๆอะไรแบบเนี้ยน
1: ึกออกอยู่ในบ่อฉลามเหรอชาร์กแทง
0: อันนี้เป็นว่าซูเปอร์ชาร์กแทงอาจจะเป็นเวลแทงคือถังฉลามถังวานคืออย่างนี้คุณรัฐพงศ์ก็บอกว่ายังไงก็รู้อยู่แล้วว่ามันผ่านอ่ะรัฐบาลก็มีเสียงข้างมากอันนี้รู้กันอยู่แล้วทุกคนรู้โลกรู้คำนี้แต่ประเด็นคือคุณเท้งตั้งคำถามว่าไอ้200,000 ล้านบาทหลังอ่ะมันจำเป็นขนาดไหนอ
1: ่
0: ะในการเปลี่ยนผ่านเพราะว่าอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลทุกยุคเนี่ยเขามีเงินกองทุนที่จะเขามาช่วยเหลืออยู่แล้วเขากลัวว่าไอ้เงินก้อนนี้มันจะไปซ้ำซ้อนกับกลไกที่มีอยู่มันก็เลยท้ายที่สุดอ่ะไอ้ทุกบาทที่กู้เนี่ยมันจะกลับมาที่ใบเสร็จสรรพากรของเราก็คือมันจะเป็นภาระลูกหลานไทยในอนาคตอันนี้ไม่รู้จริงหรือไม่นะคุณผู้ชมลองตั้งคำถามกันดูแต่ในฐานะของคนเสียภาษีก็รู้กันอยู่ไปฟังเสียงคุณเท้งกันหน่อยครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อสิ่งที่รู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ผ่านนะสำหรับพ.ร.ก.ชุดนี
4: ้ณตอนนี้ถ้าดู เรียกว่าความเป็นไปได้ทางการเมืองเนี่ยเนื่องจากรัฐบาลถือเสียงข้างมากในสภานะครับก็ยังไงก็ตามตัวพ.ร.ก.ฉบับนี้ก็คงจะผ่านการอนุมัติจากสภาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในฐานะฝ่ายค้านเองนะครับเราก็คงทำหน้าที่ในการตรวจสอบอย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ200,000 ล้านบาทหลังที่เป็นก้อนในการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานเนี่ยซึ่งผมเองก็เคยได้แสดงความเห็นไปก่อนหน้านี้แล้วนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลาหลายปีนะครับแล้วก็แหล่งของเงินทุนที่เอามาใช้ในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องใช้แหล่งเงินกู้จากรัฐบาลโดยตรงอย่างเดียวเท่านั้นจริงๆแล้วยังมีเงินจากภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจ3การไฟฟ้ารวมถึงในเงินกองทุนต่างๆเนี่ยครับที่จะเข้ามาช่วยในการลงทุนการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศได้นะก็อย่าลืมว่าเงินกู้ทุกบาทที่รัฐบาลเป็นคนกู้เองเนี่ยสุดท้ายแล้วก็กลับไปเป็นภาระของลูกหลานไทยในอนาคต
0: คือรู้ว่ายังไงก็ผ่านน่ะนะคือผู้ลงมติ478คนนะครับเห็นด้วย285ไม่เห็นด้วย141งดออกเสียง52ก็รู้ยังไงก็เห็นชอบแต่ผมมีเรื่องชวนคุยคุณผู้ชมผู้ลูกน้ำ
1: ค่ะ
0: เรามาดูท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาลกันดีกว่าเพราะว่ายังไงรู้ไห
1: ม
0: มันมีจุดหนึ่งน่าสนใจคือคุณสุทินคลังแสง

0: ก็ออกมาบอกมีวาทะหนึ่งเขาก็ออกมาบอกว่าโหเศรษฐีบางคนเนี่ยเห็นโอกาสมันก็ต้องไปกู้เงินมาทำนั่นทำโน่นทำนี
1: ่
0: เขาก็บอกว่าโอเคการกู้เนี่ยมันจะมีทั้งรุ่งทั้งร่วงแต่ก็บอกว่าเอ้ยถึงเวลาท่าทีมาเนี่ยถ้าเห็นโอกาสกู้เงินและถึงเวลามีรายได้กลับมาเฮ้ยมันก็ควรจะกู้นะย้อนกลับไปอันนี้นะอันนี้คือท่าทีของเพื่อไทยที่มีภูมิใจไทยเป็นแกนนำย้อนกลับไปในจุดที่เพื่อไทยเสนอร่างคาสิโนสิครับคุณจะเห็นเพื่อไทยเป็นแกนนำและก็จะมีทางฝั่งของภูมิใจไทยก็ออกมาค้านโดยคุณชัยชนกชิดชอบหมายความว่าสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อในเรื่องนี้คืออะไรรู้ไหมครับสิ่งที่เราจะสื่อก็คือว่าในชุดที่เพื่อไทยเป็นแกนนำรัฐบาลเนี่ยมันมีหลากหลายปัจจัยมากที่ทำให้บางอย่างมันดูเหมือนจะคุยกันเป็นเรื่องไปแต่รอบนี้พอเป็นรัฐบาลพรรคเดียวแล้วเพื่อไทยไม่ได้มีอำนาจต่อรองคุณอย่าลืมนะครับเพื่อไทยเคยเป็นเพื่อพรรคใหญ่มาก่อนและถึงเวลามาเนี่ยเหมือนฟีลเหมือนว่าเทวดาตกสวรรค์แต่เหมือนรอบนี้มันกลายเป็นว่าทำให้ตัวความสมัครสมานความแนบแน่นของเขาก็ยังคงอยู
1: ่
0: เป็นการคอนเฟิร์มว่าแข็งแรง
1: เหนียวแน่น
0: ยิ่งกว่าอะไรดียิ่งกว่ากาวตราช้างอันเนี้ยยิ่งกว่ากาวตราช้างก็เลยจะบอกแค่นี้นะ
1: ท้ายที่สุดก็แต่ละมุมมองทุกคนก็ยืนยันในฝั่งของตนเองคุณเท้งก็บอกว่าก็เคยมีการเสนอไปแล้วเนาะคือในเรื่องของการค่อยๆใช้เงินในงบประมาณปกติในช่วงระยะเวลา4ปีอ่ะก็ว่าไป
0: คือเราเข้าใจว่าคุณเท้งอ่ะอาจจะมองว่าโอเคการเมืองไทยเรา4ปีแต่ถ้าถามว่าณวันนี้การเมืองไทยเราถึง4ปีกันล่าสุดตอนไหนดีกว่านะ
1: เรียกว่าจะรั่วได้ไหม
0: จะรั่ว
1: ภาษาวัยรุ่น
0: จะรั่วใช่ไหม
1: จะรั่วแต่เรื่องต่อไปเนี่ยไม่ได้จะรั่วแล้วนะคะกับกรณีสำนวน DSI คดีหัวสวที่ว่ากันว่าหลุดเรื่องนี้ท่านนายกบอกว่าหาตัวเจอแน่นอน
0: คือยังไงก็เจอ
1: ถูกต้องไม่ยากด้วยนะคะ
0: มาย
1: ังไงสำหรับกรณีคนปล่อยเอกสารสำนวนคดีหัวสวท่านนายกชี้บอกเจตนาไม่ดีกับรัฐบาล DSI แจ้งความแล้วเชื่อหาตัวคนปล่อยไม่ยากค่ะเดี๋ยวไปฟังเรื่องนี้จากคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านก็ยอมรับว่าสำนวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ในคดีหัวสวหลุดนะคะท่านนายกบอกใครเอาเอกสารทางราชการออกมาก็มีกฎหมายระบุความผิดไว้อยู่แล้วอยู่ที่หน่วยงานจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างไรไปฟังท่านนายกดีกว่าค่ะ
0: ครับ
2: เพราะมันมีกฎหมายอยู่แล้วนี่ใครเอาเอกสารทางกฎหมายมาออกมาได้ยังไงมันก็มีกฎหมายมีการระบุความผิดอยู่แล้วต้องไม่เกี่ยวกับผมอ่ะอยู่ที่หน่วยงานจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างไร
3: ในส่วนหลุดจากรัฐมนตรีท่านก่อนเหรอคะ
2: ผมไม่รู้เลย
3: ท่านเห็นท่านให้สัมภาษณ
2: ์ทางกระทรวงยุติธรรมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็แจ้งความดำเนินคดีมันก็เป็นเรื่องปกติของหน่วยงานที่เขาต้องทำถ้าเขาไม่ทำเขาก็อาจจะโดนกล่าวหาว่าทำเอกสารรั่วออกไปใช่ไหมตรงนี้มันก็ดีอย่างคือทุกคนพอถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วทุกคนก็จะได้มีช่องที่จะบอกว่าเอกสารมันรั่วออกไปยังไงอะไรยังไงมันไม่ควรนะมันเป็นเอกสารทางราชการใครเอาออกไปมันหาไม่ยากหรอกแล้วก็เราก็ดำเนินคดีอย่างเต็มที
4: ่มองเจตนาของมือปล่อยยังไงท่านนายกเจตนาของคนที่จะปล่อยข้อมูลนะครับก็ต้องการทำลาย
2: ไม่ใช่เจตนานี้แน่นอนไม
0: ่คุณลูกน้ำฮะก่อนที่จะอ่านต่อเนี่ยมันมีวาทะหนึ่งที่นักข่าวถามไงผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจคุณผู้ชมนักข่าวถามหลุดจากรัฐมนตรีคนก่อนเหรอคะคุณอนุทินเหมือนเสียอาการนะ
1: คนปล่อยสำนวนคือก็ต้องยอมรับว่าแม้ท่านนายกหนูจะสู้ใหม่แต่พอเจอคำถามช็อตเด็ดจากผู้สื่อข่าวเข้าไปนะแต่สตันสั้นมากนะประมาณ 0.0001 วินาทีก่อนที่ท่านก็จะพังผูคราวนี้ตอบยาวเลย
0: คือคุณนึกออกไหมว่าบทเวลาเราเจอคำถามจริงๆไม่ใช่อะไรนะบางทีผมก็เป็นเราเจอคำถามที่เราไม่ทันตั้งตัวบางทีเฮ้ยเลยเงี้ยแล้วก็เราจะบอกว่ารัฐมนตรียุติธรรมคนก่อนก็ไม่ใช่พลตำรวจโทรุฑพลด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นทางฝั่งของพันตำรวจเอกข้างฝั่งของคุณทวีสอดส่องพันตำรวจเอกพันตำรวจโทนี่ผมขออภัยนะครับข้อมูลไม่แน
1: ่
0: นแต่รู้ว่าคุณทวีเนี่ยคือคนก่อน
1: คือสำนวนอะรั่วแต่ว่าคำถามเมื่อกี้จะรั่วเลยทีเดียวนะคะ

0: สุดท้ายท่านก็กลับมาตอบคำถามเล่าไฟนอนได้หลังจากผู้สื่อข่าวอีกท่านก็ถามบอกว่าเจตนายังไงนายกก็บอกว่าเจตนาไม่ดีแน่นอน
1: คือถ้านายกอะไปประกวดนางงามอะยังไงก็เข้ารอบแต่ผมเข้าใจว่ามีอีกส่วนนึงด้วยนะ
0: ค่ะท่านนี้ก็ตัวเต็งเหรอ
1: โอ้ยไม่รู้สิคุณณัฐพงศ์
0: ก็เป็นการประกวดนะอ่ะกลับมาที่คุณเทงอีกรอบนึงนะคะคุณณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิค่ะได้พูดถึงเรื่องนี้ก็บอกว่ากรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ระบุว่าจะมีการฟ้องร้องคนที่นำเอกสารผลการสอบสวนคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาออกมาเปิดเผยถือว่าเป็นการฟ้องปิดปากหรือเปล่านะคะกับคำถามนี้คุณเท้งบอกว่าสังคมอยากรับรู้ความจริงไม่ว่าแหล่งข้อมูลนั้นจะได้มาจากที่ใดหากเป็นความจริงสังคมก็ควรได้รับรู้อย่างตรงกันถ้ามองกลับกันการแสดงความเห็นแบบนี้รัฐบาลอาจอ้างเรื่องชั้นความลับหรืออำนาจทางกฎหมายเพื่อพยายามปิดปากคนที่ตีแผ่ความจริงหรือไม่ดังนั้นหากรัฐบาลบริสุทธิ์ใจพร้อมที่จะเปิดเผยความจริงเรื่องนี้เองก็ไม่ควรแสดงความเห็นแบบนี้คุณเทงว่าแบบนี้ค่ะ
1: โอ้โหก่อนจะไปข่าวถัดไป เมื่อวานมีโพสต์หนึ่งผมสนใจจากหนุ่มเมืองจันทร์นะครับอันนี้หนุ่มเมืองอังคาร คุยกับหนุ่มเมืองจันทร์มันมีโพสต์พารากราฟแรกไงที่บอกว่าที่เมื่อวานในทางฝั่งของพลรุทธพลก็บอกว่าเอ๊ะคุณไปเอาเอกสารได้มาจากไหนแต่หนุ่มเมืองจันทร์เนี่ยคุณสรกลอดุลยานนท์นะฮะเป็นคนที่ทำนักวิเคราะห์การเมืองโด่งดังมาจากพอดแคสต์ Power Game จาก The Standard รายการไล่ให้จนทางไทยรัฐทีวีก็ออกมาบอกว่าเรื่องนี้เขาบอกว่าสิ่งที่คุณรัฐพลออกมาพูดเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่ามันเหมือนเป็นตราประทับว่าข้อมูลเนี่ยมีความเป็นได้ที่จะเป็นความจริงลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอันนี้เป็นความเห็นนะคุณไปเสิร์ชดูได้ในโพสต์ต้นทางของหนุ่มเมืองจันทร
0: ์
1: อันนี้แต่คือข้อมูลมันยาวมากยาวมากแต่คือสรุปให้สั้นๆว่าแบบนี
0: ้
1: ก็ไม่รู้ว่ายังไง
0: เดี๋ยวท่านนายกมีนัดกระชับมีทานข้าวนี
1: ่อุ๊ยเหร
0: อ
1: ปกตินัดทานข้าวแต่
0: คือเขาว่าแบบนั้น
1: เอ้ยแต่ทานข้าวเขาไม่คุยการเมืองหรอกคุณ
0: ใช่ไหม
1: ใครเขาจะไปคุยไม่คุยใครคุย
0: เดี๋ยวส่งคุณไก่ไปซ่อนใต้โต๊ะได้ไหม
1: ผมจะอยู่ใต้โต๊ะแล้วผมจะบอกว่าขอเป็ดปักกิ่งด้วยชิ้นหนึ่งผมจะขอด้วยอ้าวคุณผู้ชมเมื่อกี้มันมาอยู่ในเรื่องของจะรั่วห
0: ั
1: วสวก็รั่วจนนายกตอบคำถามจะรั่วแล้วก็กลับมาที่คุณณัฐพงศ
0: ์
1: ทีเนี้ยมันกลายเป็นว่าผมไม่รู้ว่าเสื้อสีนี้เนี่ยมันเป็นเสื้อสีมงคลหรือเปล่าณวันนี
0: ้โอ้โห
1: ผมก็เลยแบบเอ๊ะไม่รู้จะหยิบตัวไหนออกมา
0: แทบจะกลืนไปกับฉากหลังเลยทีเดียว
1: เขาบอกว่าเห็นใส่เสื้อสีนี้จะเป็นคนดูแบบมีอำนาจเป็นผู้บริหารประเทศอะไรแบบนี้เอาก็จริง
0: ๆ
1: ก็เขาบริหารประเทศอยู่ไงผมก็เลยแบบอาศัยหน่อย
0: เพื่อที่ฉันใส่สีเทานี่ต้องเป็นแบบเทาๆไหม
1: อุ้ย
0: ไทยเทาไม่เอานะ
1: ไม่เอานะไม่เอาแต่ถามว่าทำไมถึงต้องมาคุยกันเรื่องนี้คือเรื่องหัวสวมันยังไม่จบนะฮะแล้วก็เหมือนว่านับถอยหลังเส้นตายเหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่าไอ้เสื้อสีนี้เนี่ยจะยังเป็นเสื้อสีมงคลอยู่หรือไม่เพราะว่ามันมีหลายเรื่องกระโถมกระหน่ำเข้าหาภูมิใจไทยเยอะเหลือเกินประเด็นมันคืออย่างนี้นะครับตอนนี้มันนับถอยหลังไฟนอลแล้วใกล้เดทไลน์แล้วว่ากตจะส่งไม่ส่งมันจะมีอยู่3กรณีนะครับส่งทั้งหมดส่งบางคนหรือไม่ส่งเลยแต่ทำอะไรไม่ครบไม่รู้แหละกกต.อาจโดน157นะครับเราเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทีนี้มันมีข้อมูลชุดหนึ่ง ขออภัยครับข้อมูลชุดหนึ่งออกมาก็คือมีการออกมาเปิดเผยถึงเส้นเงินและเส้นเงินเนี่ยเป็นผู้ช่วยของทางฝั่งของคุณชลัดรัชกิจประการบัญชีรายชื่อภูมิใจไทยซึ่งเป็นลูกชายของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเรื่องเนี้ยกลายเป็นว่าต้องมีคนมาชี้แจงแถลงไขคือผู้เป็นพ่อนะฮะคือคุณพิพัฒน์รัชกิจประการในฐานะรองนายกออกมาแถลงว่าเอ๊ะไอ้ก่อนหน้านี้ที่มันมีเรื่องของเส้นเงินออกมาเป็นยังไงของทางฝั่งผู้ช่วยอ่ะเป็นยังไงคือเรื่องราวแบบนี้นะครับมันมีอยู่2ส่วนคือ1อ่ะเส้นเงินก็ด้วย2คือการโทรไปหาผู้สมัครสวรายหนึ่งด้วยเรื่องเนี้ยคุณพิพัฒน์ออกมาตอบคำถามนี้แบบนี้นะฮะ1กรณีที่มีข่าวมาว่าคุณชลัดรัชกิจประการนะฮะส.ส.บัญชีรายชื่อภูมิใจไทยเนี่ยโทรศัพท์ไปหาผู้สมัครสวรายหนึ่งคุณพิพัฒน์ตอบคำถามแบบสั้นๆนะฮะว่าให้ไปถามนายชลัดเองแปลไทยเป็นไทยก็ไปถามคนที่เป็นประเด็นสิจะมาถามอะไรฉันก็คำถามนี้ไม่เกี่ยวแต่เข้าใจไหมมันจะเหมือนฟิลคำถามที่แบบว่าถามอยากรู้เรื่องเนวินก็ต้องไปถามคุณชัยชนกแบบเนี้ยมันจะเป็นฟิลแบบเนี้ยน
0: ึ
1: กออกไหมก็อยากรู้เรื่องพ่อก็ถามลูกอยากรู้เรื่องลูกก็อาจจะถามพ่ออันนี้เรื่องแรกบอกไปถามคุณลูกเองแต่ในกรณีที่คุณชลัดโทรหาสว.ถึง19คน คุณพิพัฒน์ออกมาตอบคำหนึ่งอันนี้น่าสนใจนะครับผมอยากให้ผู้ชมฟังกันให้ครบทุกกระบวนความผมจะไม่ใส่เสียงซาวด์เอฟเฟกต์ผมจะอ่านตามตัวอักษรทุกประการ

0: คุณพิพัฒน์บอกว่าใช้คำว่ากล่าวด้วยความแปลกใจด้วยนะฮะบอกว่าโทรหาถึง19คนหรือแต่คนคิดว่านายชลัดไม่แต่ตนน่ะคิดว่านายชลัดไม่น่าจะไปเกี่ยวข้องนะไม่น่าจะไปยุ่งนะเพราะเป็นส.ส.บัญชีรายชื่ออย่างไรก็ตามหากมีการอภิปรายเรื่องนี้สภาก็พร้อมตอบแต่จะตอบเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนี
1: ่
0: แต่ถ้าเป็นการใส่ร้ายก็จะขอรักษาสิทธิของตนเองเป็นการตอบคำถามที
1: ่
0: พร้อมตอบและก็พร้อมบวกด้วยไปในตัวนึกออกไหม
1: แต่ก็เชื่อลูกชายไม่เกี่ยว
0: เรื่องราวแบบนี้อะไรก็ตามที่ยังไม่ชัดเจนทุกคนมีสิทธิ์ปกป้องตัวเองนะครับเราให้ความเป็นธรรมก่อนแต่คำตอบของคุณพิพัฒน์ผมก็บอกอย่างนี้ว่าพร้อมตอบและก็พร้อมบวกในเวลาเดียวกันฟังเสียงคุณพิพัฒน์รัชกิจประการถึงกรณีที่ลูกชายอาจจะมีความเกี่ยวข้องถึงกรณีดังกล่าวนะฮะ
2: ถ้าคุณจะอภิปรายผมก็พร้อมที่จะตอบในสภาในช่วงของการอภิปรายนะครับแต่สำคัญที่สุดคุณมีหลักฐานหรือไม่นะครับถ้าคุณกล่าวหาลอยๆก็คงจะต้องไปเจอกันในเวทีหนึ่งนะครับซึ่งตัวผมเองไม่เคยกังวล
3: นั่นหมายความว่าถ้าไม่มีหลักฐานก็เตรียมที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีย้อนกลับเลยใช่ไหมคะ
2: มันก็ควรจะเป็นอะไรที่ในเมื่อคุณก้าวก่ายสิทธิของเราหรือใส่ร้ายเราเราก็ต้องป้องกันตัวเราเองเพราะเราต้องรักษาสิทธิของเรานะครับ
0: คือประเด็นน่ะจะบอกว่าไงรู้ไหมคือเราไม่รู้หรอกว่ากตจะตัดสินยังไงแต่ตอนนี้ทุกคนเหมือนยืนอยู่บนเส้นได้กันทั้งหมดคนแฉก็ยืนอยู่บนเส้นได้นะครับคนที่จะมีอำนาจดำเนินงานก็ยืนอยู่บนเส้นได้และยิ่งมันยิ่งใกล้ไทม์ไลน์อ่
1: ะ
0: ยิ่งใกล้รูปแบบของการตัดสินใจว่าจะต้องทำยังไงอ่ะคำถามคือมันจะมีข้อมูลแบบนี้ออกมาเยอะนึกออกไหม
1: พูดถึงข้อมูลนะค
0: ือ
1: ปกติเราจะเห็นคุณพิพัฒน์ให้สัมภาษณ์แบบนุ่มลึกแต่รอบนี้พอมีการแบบอาจจะไปพูดถึงผู้เป็นบุตรชายไงก็จะแบบว่ามีความรู้สึกนิดหนึ่งถึงกับบอกว่าเนี่ยคนที่ออกมาให้ข้อมูลเนี่ยก็ต้องไปดูว่ามีอะไรในใจมีเจตนาอย่างไร
0: คือเอางี้เราพูดกันแบบบ้านๆนะคนเป็นพ่อเป็นแม
1: ่
0: ยังไงก็ต้องรักลูกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแยกแยะออกไปส่วนนั้นออกไปน
1: ะ
0: แต่ตอนเนี้ยมันต้องไปดูว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไง
1: ความเป็นพ่อลูกก็ส่วนหนึ่ง
0: นะ
1: แล้วความเป็นเพื่อนล่ะเราก็ต้องมีการนัดรวมพลกินข้าว
0: ก็แค่กินข้าว
1: ยอมใจนิดหนึ่งโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่อาจจะต้องไปเผชิญกับอะไรที่เป็นอุปสรรคด้วยกัน
0: ผมนึกถึงฟิลแบบนี้อะไรรู้ไหม
1: อะไรคะ
0: ฟิลเหมือนแบบก้านกล้วยอ่ะออกไปประจนรถกุ้งโลกกว้าง
1: เ
0: ข้ามาก่อนอย
1: ่
0: างเงี้ยแล้วก็เข้ามาเป็นช้างศึกเกี่ยวไหม
1: แต่โลกของก้านกล้วยน่าจะสวยงามกว่านี้นะคะเพราะว่าสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าก็คือศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะที่มีฝ่ายค้านเนี่ยจ้องที่จะแบบซักฟอกรัฐบาลอยู่ถึงขั้นว่าท่านนายกหนูเนี่ยเตรียมรวมพลรัฐมนตรีส.ส.ในพรรคร่วมรัฐบาลมาล้อมวงรับประทานอาหารร่วมกัน
0: กินข้าว
1: ที่เราแบบอยากจะส่งคุณไปมากเลยแต่ว่าไม่ได้
0: เขาคงไม่รับผม
1: จะไปแอบซ่อนใต้โต๊ะก็ไม่ได้นะคะอ่ะนี่เลยไปร่วมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นก่อนที่จะไปลุยศึกซักฟอกกันอย่างที่บอกคือล่าสุดนายกรัฐมนตรีรวมพลรัฐมนตรีและส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลมาร่วมวงรับประทานอาหารสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนก่อนสู้ศึกซักฟอกแบ่งเป็น2วงนะคุณไก
0: ๋
1: วงแรกคณะรัฐมนตรีส่วนวง2เป็นส.ส.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนก่อนสู้ศึกซักฟอกงานนี้ท่านนายกคุยว่าฝ่ายค้านถามยังไงก็ได้สามารถรับหน้าเสือคนเดียวได้เลยเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านนายกหน่อยค่ะ
4: อาจจะเป็น2วงวงแรกวงคณะรัฐมนตรีก็ดีเหมือนกันเข้ามาทำงานตอนนี้6เดือนอยู่แล้วยังไม่มีเวลานั่งทานข้าวด้วยกันนะครับนอกจากเจอกันในห้องประชุมแล้วมัน
1: ค่ะจะต้อง
4: ความสัมพันธ์ให้มันแน่นแฟ้นให้มีความร่วมมือกันมากขึ้นซึ่งที่ผ่านมาก็ดีขึ้นมาโดยตลอด
3: มีการกำชับรัฐมนตรีให้เตรียมทำการบ้านในสิ่งที่ตัวเองอาจจะต้องถูกอภิปรายไหมคะ
4: รัฐบาลของทุกคนทำทุกอย่างทำการบ้านทำวางแผนล่วงหน้าไปข้างหน้านะครับอยู่ตลอดเวลานะครับ
0: จริงๆอ่ะผมจะตอบว่าจริงๆอ่ะถ้าคุณวัฒน์หาใครเทรนนางงามไม่ได้อ่ะให้พี่หนูเขาไปเป็นแบบเมนเทอร
1: ์
0: หรือว่าแบบ The Face Thailand เมนเทอร์คนที่4เขายังไม่ประกาศน
1: ี
0: ่เนี่ยเมนเทอร์อนุทินเนี่ยถามอะไรตอบได
1: ้
0: ชอบมากเลยเ

0: กี้เราคุยกันหลังไมค์คุณลูกน้ำถามผมว่าถ้าเลือกได้จะอยู่ จะไปกินข้าวว
1: งไหนดี
0: ผมขอเลือกอยู่วงคณะรัฐมนตรี
1: ทำไมล่ะคะทำไมไม่ไปอยู่วงสส
0: น่าจะได้กินของดี
1: เหรออาจจะคุยแซ่บกว่าก็ได้นะวงสส
0: วงสส
1: ค่ะ
0: ยิ่งคุยแซ่บเนี่ยผมยิ่งไม่อยากรู้เลย
1: เอาอาหารแซ่บดีกว่า
0: เอาอาหารแซ่บๆดีกว่าอ่ะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ามาคุยข่าวร้อนกันแบบเข้าใจง่ายกันต่อในช่วงที่2ของข่าวร้อนสนามเป้าสักครู่นะครับ

0: Kusi Alın.
1: Mart. รอแป๊บเด้อเขากำลังมาส่ง
0: Ticket for Chi Ticket for Chi Ticket for Chi Ticket for Chi
2: อยากกินฟูชิอ่ะขอได้ไหม
3: ก็อยากกินฟูชิอ่ะ
0: Ticket for Chi Ticket
1: for Chiเก็บไว้เถอะป้าให้ป้าขายฟูชิได้กำไรเยอะแล้วแบ่งให้เพื่อนกินด้วยนะ
4: ครับ
5: ข้าวเกี๊ยวกุ้งสุดคุ้มตาฟูชิหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณแค่20บาทคุ้มคุ้มคุ้มคุ้มฟูชิเพื่อนซีทุกเรื่องราวไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
6: ลูกถูกรถเป็นอะไรอ่ะรอนานแล้วเนี่ย
7: ไม่รู้โถ
8: ช่วงล่างแย่หมดแล้วนะครับความปลอดภัยในการขับขี่ก็จะลดลงชิ้นส่วนช่วงล่างรถยนต์ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยผมมั่นใจลูกหมากเกส
5: ลูกหมากสัญชาติไทยที่ผลิตในประเทศไทยลูกหมากทุกชิ้นผลิตตามข้อกำหนดของ JIS Standard ประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งต่อคุณภาพและความปลอดภัยถึงมือคุณและผู้ร่วมทาง
9: ลูกหมากเกส

0: สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1: บริษัทไพบูลย์โปรดักต์จำกัดบริษัท KP Food จำกัดไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
0: คิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนูลองชิมขนมหวานของคนรักสุขภาพความอร่อยที่คุ้มค่ากว่า40สาขาทั่วประเทศยูฮูที่สุดของหวานเย็น
1: เปลี่ยนยกชุดลูกหมากเจ็ดให้รถคุณฟิตเหมือนใหม่อีกครั้งแกร่งเนื้อชั้นคุ้มค่าหายห่วง
2: ผมชอบข่าวนี้มากนะครับเป็นข่าวที่หลายคนบอกว่าโอ้โหเศรษฐกิจเรากำลังจะมีพายุหมุนอีกแล้วนะฮะหมุนกันไกลพอสมควรเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันจะมีเรือรบของสหรัฐไงเขาบอกโอ้โหลอยเต้งๆกว่า250วัน250วันเนี่ยคุณไปก็เหยียบ9เดือนนะคุณลูกน้ำเขาว่ากันว่ามีโพสต์หนึ่งอ่ะใน X อ่ะเขาบอกว่ามันจะเป็นอะไรที่ดีขนาดนี้คือเวลาคุณได้เงินเดือนอ่ะคุณไม่ได้ใช้น
3: ะ
2: เพราะคุณอยู่บนเรือรบไงและถามว่าคุณจะเอาเงินไปใช้ตอนไหนถ้าคุณไม่ได้ลงพื้นแผ่นดิน
3: อ
2: ่ะนึกออกไหม
3: ก็มากินซีฟู้ด
2: บ้านเราอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าโอ้โหคือเรื่องราวนี้นะฮะออกมาชี้แจงกองทัพก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าเป็นการมาแวะพักที่ไทยนะครับของเรืออับราฮัมลินคอล์นสหรัฐเนี่ยก็เป็นการให้กำลังพลพักผ่อนและก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติอะไรนะก็แต่ก็มองว่ามันก็อาจจะมีผลดีทางเศรษฐกิจบ้านเราด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยพลเรือตรีสุรสันต์คงสิรินะครับก็โฆษกกระทรวงกลาโหมนะครับชี้แจงกรณีที่เรือ USS อับราฮัมลินคอล์นนะครับจะแวะพักที่ไทยเนี่ยอันนี้บอกก่อนเขาไม่ได้แวะพักเพื่อเกี่ยวข้องกับเรื่องของยุทธวิธีหรืออะไรนะเขามาแวะพักเนี่ยเพื่อเป็นพักผ่อนเพื่อเป็นภารกิจฟื้นฟูกำลังพลที่ภารกิจที่ตะวันออกกลางแล้วก็มาพักผ่อนเนาะแล้วก็หลังจากที่เสร็จภารกิจตะวันออกกลางโอ้โห250วันคุณลูกน้ำฮะ
3: อัน
2: เนี้ยใช้คำว่ารวยไม่ไหวแล้วได้ของจริงเพราะว่าคุณไม่ได้เอาคุณไม่ได้ใช้เงินเลยนะในเป็นเวลาแบบ8เกือบ9เดือนอ่
3: ะ
2: เพราะฉะนั้นเมื่อมาแวะพักที่ไทยเนี่ยในช่วง 2-6 กันยายนนี้เนี่ยโอ้โหอันเนี้ยพายุหมุนของจริงพร้อมย้ำว่าประเทศไทยเนี่ยก็เป็นประเทศที่ติดการท่องเที่ยวระดับท็อปของโลกนะครับการที่เมืองเรือขนาดใหญ่มาแวะพักเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ของไทย

0: และก็เห็นความสำคัญของการใช้ประโยชน์ของประเทศไทยก่อนที่จะเดินกลับฐานทัพเรือสหรัฐนะครับกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันก็จริงๆก็อันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะฮ
1: ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้หลายครั้งแล้วที่เรือของสหรัฐมาแวะพักผ่อนที่เมืองไทยหลายครั้งเดี๋ยวไปฟังเสียงของโฆษกกระทรวงกลาโหมกันนิดนึงครับ
2: เราถือว่าเป็นประเทศที่การท่องเที่ยวนี้อันดับติดท็อปของโลกนะครับฉะนั้นการที่ทางเรือขนาดใหญ่เนี่ยนะครับมาแวะพักเนี่ยก็ถือว่าเขาก็เห็นความสำคัญการใช้ประโยชน์ของประเทศไทยนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยว
3: ทราบก็คือมาแวะพักแล้วก็จะกลับที่อเมริกาเลย
2: ถูกครับ
3: เป็นการในลักษณะของการฟื้นฟูกำลังพลแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของเสบียงอาหารนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศ
2: ใช่ครับก็หลักก็คือแวะพักผ่านไทยช่วงวันที่2-6กันยายนเพื่อเดินทางต่อไปกลับไปที่ฐานทัพเรือที่สหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นนะครับ
0: คนค่อนข้างตั้งคำถามว่าจะแวะไหนแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวลงมาเนี่ยทหารเนี่ยพูดอยู่4คำของกินอยู่ไหนสตรีทฟู้ดเราเด่นไงใช่ไหม4คำของกินอยู่ไหน
1: Where is
0: the Thai food
1: ของกิน
0: Where is ของกิน
1: อะไรแบบนี้นะก็แบบแซวๆนะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าสาวไทยหลายท่าน สาวสองก็หลายท่านก็โพสต์กันใหญ่ๆจะเป็นแบบยุวทูตวัฒนธรรม
0: อ๋อเป็นแบบ
1: ยุวทูตพาเที่ยว
0: อ๋อเป็นแบบการเชื่อมสัมพันธไมตรี
1: ค่ะ
0: นะ ในช่วงเวลานี้แต่มองในแง่ดีครับบ้านเราม
1: ี
0: แบบเขาอาจจะมานวดสปงสปามากินกินข้าวเนี่ยเดี๋ยวเงินหมุนเนี่ยไปเยอะนะ
1: มีอะไรให้ทำอีกมากมายแต่ว่าเม็ดเงินทั้งนั้นเลยนะคะมาต่อกันที่เรื่องของเทคโนโลยีกันบ้างนะคะกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนค่ะหรือว่าสทน.ร่วมกับ13หน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยหลักสูตรบุคลากรนะคะรองรับเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์และการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในอนาคตค่ะโดยเรื่องนี้นะคะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีลงนามจัดตั้งศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ค่ะพร้อมด้วยดร.วิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติรองศาสตราจารย์ดร.ธวัชชัยอ่อนจันทร์ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสทน.ร่วมเป็นสักขีพยานทางสทน.นะคะจะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานแกนกลางในการบูรณาการองค์ความรู้โครงสร้างพื้นฐานงานวิจัยเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของไทยต่อเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์รวมถึงเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบโมดูล่าขนาดเล็กค่ะซึ่งในโอกาสนี้ได้จัดพิธีแสดงความยินดีแก่เยาวชนผู้แทนประเทศไทยที่คว้า4เหรียญรางวัลจากการแข่งขัน International Nuclear Science Olympiad 2026ที่เมืองเจดดาราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประกอบด้วย1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงโดยนายพีระกุหลาบทิพย์โรงเรียนกำเนิดวิทย์คว้าเหรียญทองค่ะส่วนนายธรรมประพลสุขสุธรรมวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาคว้าเหรียญเงินขณะที่นายธรรมพิสุทธิ์เปรมสิงห์ชัยจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์และนายเศรษฐวัฒน์วัฒนาโกสัยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์คว้าเหรียญทองแดงถือเป็นความสำเร็จทั้ง2ด้านนะคะสะท้อนถึงการเดินหน้าสร้างกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของไทยตั้งแต่การพัฒนาเยาวชนสู่เวทีนานาชาติไปจนถึงการสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศเพื่อวางรากฐานรองรับเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในระยะยาวเดี๋ยวไปฟังเสียงอาจารย์เชนและผู้อำนวยการสทน.ค่ะ
4: ตรงนี้เองผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งบทหมายเป็นก้าวสำคัญนะครับแล้วก็ไม่ได้จำเป็นต้องทำนิวเคลียร์ทางเครื่องนะครับแต่เราสามารถที่จะเป็นเราเรียกว่าเป็น value chain เป็นกลไกสำคัญที่เก่งของทางด้านของนิวเคลียร์สักส่วนหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะอยู่ในการเจริญเติบโตของในเรื่องเกี่ยวกับระบบวิจัยของนิวเคลียร์ได้นะครับซึ่งวันนี้เองก็มีความยินดีอย่างยิ่งนะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับทั้ง13หน่วยงาน
5: วันนี้การรวบรวมผู้เชี่ยวชาญมาอยู่ในเครือข่ายเดียวกันเนี่ยก็เราจะสามารถที่จะบริหารจัดการแล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีนิวเคลียร์เนี่ยได้อย่างดีมากขึ้นนะครับและขณะเดียวกันในช่วงระยะเวลานี้เราน่าจะได้ทราบกันดีว่าประเทศไทยมีความตั้งใจแล้วก็มีการวางแผนที่จะนำเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์ในประเทศไทย
0: นะครับเข้าใจกันว่า ก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงตัว small modular reactor ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอนาคตที่สดใสเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมไปดูอีกเรื่องนึงนะฮะทางสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับจัดงาน Government Data Catalog Day

0: มาภิบาลข้อมูลผลักดันการเชื่อมโยงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและการตัดสินใจเชิงนโยบายมุ่งสู่ data driven government อย่างเป็นรูปธรรมนะครับดร.เอกพงศ์กล่าวว่าระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐเป็นกลไกช่วยให้ทราบว่ารัฐมีข้อมูลอะไรอยู่ที่ใดทำให้สามารถสืบค้นร้องขอเชื่อมโยงและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมสนับสนุน Cloud First Policy นะครับผ่านการจำแนกประเภทระดับชั้นและข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อให้การจัดเก็บและการบริหารข้อมูลบนระบบคลาวด์มีความเหมาะสมและมั่นคงปลอดภัยสำหรับรางวัลทั้ง29รางวัลนะครับแบ่งเป็นระดับกรม15รางวัลและระดับจังหวัด14รางวัลโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบการขับเคลื่อนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐและจังหวัดลพบุรีนะครับได้รับรางวัลจังหวัดต้นแบบการขับเคลื่อนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐปัจจุบันนะครับมีหน่วยงานภาครัฐและจังหวัดจัดทำระบบบัญชีข้อมูลแล้ว308แห่งมีชุดข้อมูลให้บริการกว่า 39,000 ชุดและมีชุดข้อมูลลงทะเบียนบนระบบ GD Catalogแล้วกว่า 24,000 ชุดข้อมูลสะท้อนความก้าวหน้าของการบูรณาการข้อมูลภาครัฐครับ
1: รัฐบาลมอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจชาติเนี่ยเป็นหน่วยงานในการกำกับเป็นนายทะเบียนนะครับของ GD Catalog นี้นะครับก็คือว่าเป็นการตรวจสอบคุณภาพเป็นการตรวจสอบมาตรฐานแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ส่วนราชการนั้นเนี่ยนำชุดข้อมูลที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาขึ้นบัญชีนะครับเพื่อให้เกิดการบูรณาการในทางข้อมูลประกอบการตัดสินใจครับวันนี้เราจัดงานก็เพื่อจะให้เป็นรางวัล นะครับได้รับรางวัลจากท่านนายกนะครับในการที่จะให้กับหน่วยงานภาครัฐนะครับที่เอาข้อมูลที่มีมาตรฐานถูกต้องและก็แบ่งปันได้เนี่ยมาขึ้นในระบบบัญชีของเรานะครับเชิญชวนให้ภาครัฐหน่วยงานต่างๆเนี่ยเอาข้อมูลมาบูรณาการร่วมกันในการใช้งานครับ
0: แหมถือว่าเป็นเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะฮะจริงๆผมเคยมีคุยกับสองคนน
2: ะ
0: ว่า วันเนี้ยถามว่าคุณผู้ชมเครียดอ่ะเราสองคนเส้นเลือดขึ้นนะเราก็แบบมันจะมีอะไรที่มันข่าวแบบดีๆเอามาให้เราเหมือนอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ได้บ้าง
2: เมื่อวานนี้เลยนะ
0: เอาเหรอ
2: หลายคนน่ะบอกว่าร้องไห้เลยนะเปิดในแบบฟีด Facebook อ่ะบางคนบอกว่าอยู่บนรถไฟฟ้ากั้นน้ำตาไม่ไหวอ่ะแล้วมันเป็นอะไรแบบนี้จริงๆคือเป็นความสุขของคนไทยนะคะเมื่อเนเน่ของคนไทยโอ้โหได้แบบสิ่งที่แบบเรียกได้ว่าที่สุดแล้วนะคะจากเมลบีปุ่มทองโกลเด้นบัสเซอร์นะคะท่ามกลางเสียงแบบโอ้โหกรีดร้องด้วยความยินดีของคนทั้งฮอในอเมริกาสก็อตทาเลนต์นะคะนี่เลยเนเน่รอยัลนะคะหรือว่าน้องแพรรัติการอำลอยนักร้องมือกีตาร์สาววัย16ปีจากภูเก็ตบ้านเราขึ้นเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์2026นะคะในรอบควอเตอร์ไฟแนลปรากฏว่าเนเน่เนี่ยเลือกเพลงที่หลายคนบอกโหเลือกเพลงได้แบบ
0: สุดอะ
2: เลือกได้ยังไงคือก่อนหน้านี้เนี่ยคือเป็นซอมบี้ใช่ไหมซอมบี้นี่คือเพลงติดหูแต่เพลงนี้คือเป็นเพลงที่ต้องแบบเฉพาะเจาะจงจริงๆ Black Hole Sun นะคะของซาวการ์เด้นโชว์ทั้งพลังเสียงและฝีมือกีตาร์จนหลายคนในแวดวงดนตรีบอกว่าลืมต้นฉบับไปชั่วขณะ
0: โอ้เหรอฮะ
2: คือสะกดคนดูทั้งฮอพลังเสียงที่ดุดันแล้วก็เอกลักษณ์เฉพาะตัวจนเมลบีเนี่ยตอนช่วงของการคอมเมนต์อะคือชมแบบไม่รู้จะชมยังไงแล้วทั้งเสียงร้องนะคะทั้งไวฟ์ทั้งทุกอย่างเลยมันสอดประสานกันไปหมดอย่างสมบูรณ์แบบค่ะ
0: โกลเด้นบั
2: ซเซอร์ใช่ค่ะตอนเดียวโอ้โหคนกรี๊ดนะคะเพราะว่าแบบตอนแรกที่แบบเมลบีคอมเมนต์อ่ะเธอทุกอย่างมันไปในทางแบบ
0: ทางลบอย่างเงี้ย
2: เลิศเลยแหละไม่คือมันบวกทุกสิ่งอยู่แล้วแต่ว่าใครจะไปคาดคิดเมื่อเมลบีบอกว่าฉันต้องให้สิ่งนี้กับเธอแล้วปุ่มทองโกลเด้นบัซเซอร์คนนี้กรี๊ดนะคะกรี๊ดดังมาถึงประเทศไทย เพราะว่าหลายคนได้ชมอยู่นะคะส่งผลให้เนเน่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีก็คือไม่ต้องลุ้นผลโหวตทำเอาเนเน่เนี่ยกั้นน้ำตาไม่อยู่ด้วยความดีใจเราได้เห็นภาพอ้อมกอดนะคะของแบบบุคคลที่แบบอยู่เบื้องหลังของเนเน่เนี่ยน้องจะเข้าชิงรอบสุดท้ายวันที่22กันยายนนี้เชียร์กันต่อยาวๆทีนี้3กรรมการอย่างฮาวิ่แมนเดลเนี่ยปลื้มหนักถึงขั้นออกปากชมเลยนะคะว่า NBC เนี่ยควรจะมอบเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐให้เนเน่ไปเลย
0: คือคนที่ควรชนะไปเลย
2: อะไรประมาณนี้ส่วนโซเฟียวาการ่าก็บอกว่าเนเน่มีโอกาสคว้าชัยชนะในรายการเพราะว่าไม่มีแค่เสียงร้องที่โดดเด่นนะแต่ว่าน้องเล่นกีตาร์ได้ยอดเยี่ยมและมีภาพลักษณ์สะดุดตาพร้อมกับกล่าวว่าไม่น่าแปลกใจเลยเวลาฉันออกไปเดินตามท้องถนนเนี่ยมีคนเข้ามาคุยกับฉันเกี่ยวกับเรื่องของเนเน่และฉันคิดว่าคุณจะเป็นผู้ชนะซึ่งจะบอกว่าคือเคยเห็นคอมเมนต์จากบุคคลในแวดวงดนตรีเขาบอกว่าโอเคคนที่ไม่ได้เล่นดนตรีมองว่าเนเน่เนี่ยเก่งมากแต่คนที่อยู่ในแวดวงดนตรีจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโคตระเก่งเพราะการที่เราจะเล่นคอร์ดกับโน้ตไปด้วยกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เล่นคอร์ดแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่การที่เราเล่นโน้ตแล้วร้องเพลงไปด้วยเนี่ยมัน

0: ศาสตร์ยากมากต่อให้ร้องได้ยังไงมันก็ไม่ราบรื่นแต่เน่เนี่ยลีดกีตาร์ไปด้วยร้องไปด้วยอย
1: ่
0: างไม่ติดขัดอันนี้มันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มาก
1: คือเหมือนคอร์ดเนี่ยมันจะเป็นการกำหนดช่วงเสียงอะเนาะแต่ที่ผมจะต้องไหมแต่โน้ตเนี่ยคือมันต้องเป็นการไล่แบบโดเรมีฟาโซลาทีโดอ่ะ
0: ถูกมันก็จะแยกประสาทกันเหมือนมันเล่นเป็นโน้ตใช่ไหมคอร์ดก็อยู่ฝั่งซ้ายโน้ตอยู่ฝั่งขวาถูกไหมคะมันก็จะแบบโอเคเล่นคอร์ดไปด้วยร้องไปด้วยแต่เวลาที่เราแบบเอาอย่างง่ายๆแบบแฮปปี้เบิร์ดเดย์อย่างเงี้ยแค่จะร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย
1: ์
0: สอนสลาสอนโดทีแล้วคุณก็ต้องร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูไปด้วยอ่ะแต่นี่คือเนเน่ทำได้
1: โอ้โหคุณผู้ชมฮะนี่คืออย่างน้อยเป็นเรื่องราวดีต่อใจนะแล้วก็อยากให้ตามเชียร์กันยาวๆนะฮะ22กันยายนนี
0: ้
1: ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้น
0: ความภาคภูมิใจของคนไทย
1: นะให้มีเรื่องราวแบบชื่นหัวใจคนไทยกันมาบ้างนะผมนึกถึงภาพยนตร์เรื่องนึงอะตอนสมัยที่ผมยังเด็กๆอะซ
0: ัก
1: ซีดหวยขั้นเทพอะที่ตัวเอกจะเป็นที่นางเอกอ
0: ะ
1: เขาจะแบบเล่นกีตาร์เก่งๆอ
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นก็ทายาทของนักดนตรี
1: แหลมมอริส
0: ันใช่
1: นะ
0: ค่ะ
1: อ่ะคุณผู้ชมฮะวันช่วงไม่ใช่วันนี้ช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่กันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาคุยข่าวร้อนแบบเข้าใจง่ายกันต่อในช่วงสุดท้ายของข่าวร้อนสนามเป้าสักครู่นะครับ
0: ค่ะ

0: 呼吸好了。
1: 妈。รอแป๊บนึงเขากำลังมาส่ง
0: Again 40 Again 40 Again 40 Again 40
2: อยากกินฟูชิอ่ะขอได้ไหม
3: ก็อยากกินฟูชิอ่ะ
0: Again 40 Again
1: เก็บไว้เถอะป้าให้ป้าขายฟูชิได้กำไรเยอะแล้วแบ่งให้เพื่อนกินด้วยนะ
4: ครับ
5: ข้าวเกี๊ยวกุ้งสุดคุ้มตาฟูชิหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณแค่20บาทคุ้มคุ้มคุ้มคุ้มฟูชิเพื่อนซีทุกเรื่องราวไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
6: ลูกถูกรถเป็นอะไรอ่ะรอนานแล้วเนี่ย
7: ไม่รู้โธ่
8: ช่วงล่างแย่หมดแล้วนะครับความปลอดภัยในการขับขี่ก็จะลดลงชิ้นส่วนช่วงล่างรถยนต์ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยผมมั่นใจลูกหมากเกส
5: ลูกหมากสัญชาติไทยที่ผลิตในประเทศไทยลูกหมากทุกชิ้นผลิตตามข้อกำหนดของ JIS Standard ประเทศญี่ปุ่นคือส่งต่อคุณภาพและความปลอดภัยถึงมือคุณและผู้ร่วมทาง
9: ลูกหมาก

0: สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1: บริษัทไพบูลย์โปรดักต์จำกัดบริษัท KP Food จำกัดไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
0: คิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนูลองชิมขนมหวานของคนรักสุขภาพความอร่อยที่คุ้มค่ากว่า40สาขาทั่วประเทศยูฮูที่สุดของหวานเย็น
1: เปลี่ยนยกชุดลูกหมากเจ็ดให้รถคุณฟิตเหมือนใหม่อีกครั้งแกร่งเนื้อชั้นคุ้มค่าหายห่วงเดี๋ยวเปิดความสดชื่นกันก่อนนะฮะเดี๋ยวหลายคนก็บอกโอ้โหวันนี้ยาดมดูแบบคุณไกด์ดูไม่ปวดหัวจริงนี
2: ่
1: ปวดหัวนะแต่แค่เราไม่ทอดทิ้งเขานะฮะเปิดความสดชื่นกันก่อนจบรายการนะกับยาดมสมุนไพร

0: ตราเชอร์เอม1 2 3
1: โอ้
0: ยสดชื่น
1: ไม่ช้าเกินไป
0: ไม่ช้าเกินไป
1: คุณผู้ชมบอกรออยู่วันนี้จะเปิดยาดมกี่โมงเนี่ย
0: เปิดแต่ก็พอเปิดปั๊บมีข่าวร้อนเข้ามาเลย
1: ค
0: ืออย่างนี้นะคุณผู้ชมมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะฮะมีการเรื่องของการทำบัตรศูนย์บัตรหัวศูนย์ให้กับคนต่างด้าวเอาง่ายคือมันเถื่อนมันผิดกฎหมายเอางี้ละกันถ้าพูดกับแบบบ้านๆแต่ว่ากันว่าไอการทำบัตรเถื่อนเนี่ยนะคุณผู้ชมให้กับคนต่างด้าวเนี่ยมีการลุยจับได้เนี่ยกว่า 5,000 รายซึ่งเป็นต่างด้าวที่ก็ไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการเรื่องนี้เนี่ยโกแพเนี่ยไม่ยอมนะฮะลงไปในพื้นที่เนี่ยไปจัดการพร้อมกับทางอธิบดีกรมการปกครองคุณอนุชาโคสาศิวิไลนะครับก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับทางคุณบุรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไปดูกันหน่อยนะฮะทีนี้การลงพื้นที่เนี่ยมีอยู่ประมาณ 3-4 คนเนาะอย่างที่ผมบอกไปมีโกแพลงไปแล้วมีคุณอนุชาอธิบดีกรมการปกครองลงไปแล้วมีพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะครับรองผบตรผู้บัญชาการตำรวจรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้แทนสำนักงานปปชสำนักงานปปทกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการสยบภัยชายปราการครับปราบปรามขบวนการทุจริตทางทะเบียนในพื้นที่อำเภอชายปราการจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติการดังกล่าวนะครับก็เป็นการปราบปรามการจัดทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนรวมถึงการออกบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรเลขศูนย์ให้แก่บุคคลต่างด้าวโดยไม่ชอบก็แพ้เนี่ยหรือคุณวรสิทธิ์เนี่ยนะฮะกล่าวว่าปฏิบัติการดังกล่าวเนี่ยพบการทำจัดทะเบียนจดทะเบียนจัดทำทะเบียนบัตรเลขศูนย์เข้าข่ายเนี่ยถึง 5,000 กว่ารายในพื้นที่อำเภอชัยปราการนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบและขยายผลเอาผิดทุกรายด้านทางอธิบดีกรมการปกครองนะครับคุณนฤชาโคสาศิวิไลออกมาเปิดเผยว่าการตรวจสอบพบพฤติกรรมหลีกเลี่ยงระบบตรวจสอบหลายรูปแบบทั้งการจัดเก็บลายนิ้วมือไม่สมบูรณ์การสร้างพยานหลักฐานเป็นเท็จการเพิ่มชื่อเข้าสู่ทะเบียนบ้านทั้งที่ไม่มีภูมิลำเนาหรือบ้านพักอาศัยจริงตลอดจนการจัดทำเอกสารทางทะเบียนโดยมิชอบการสืบสวนขยายผลออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องรวม35คนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐ1คนพยานรับรอง11คนและบุคคลต่างด้าว23คนซึ่งมีส่วนเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับราษฎรส่วนเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรายอื่นนะครับหากตรวจสอบว่ามีการร่วมขบวนการด้วยก็จะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาดมีคำทิ้งท้ายนะฮะโดยไม่มีคำว่าละเว้
1: นนะคะมาดูตัวเลขที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการแถลงผลการกวาดล้างอาชญากรรมรวมไปถึงอาวุธปืนนะคะคุณไก่แค่15วันเนี่ย12ถึง26สิงหาคม7,000 กว่าคดี
0: คุณ
1: ถูก
0: 15
1: วันยึดอาวุธปืนรวม 7,000 กว่ากระบอกกับ 7,000 กว่าคดีนะคะเดี๋ยวไปดูตัวเลขนี่เลยจับกุมผู้กระทำผิดนะคะถ้าเป็นตีแบบเป็นตัวเลขชัดๆเลยก็คือ 7,261 คดียึดอาวุธปืนรวม 7,872 กระบอกค่ะแบ่งเป็นปืนมีทะเบียน711กระบอกปืนเถื่อน 7,145 กระบอกอาวุธสงคราม16กระบอกเครื่องกระสุนปืนรวมกว่า 62,000 นัดและวัตถุระเบิด380ลูกแบ่งเป็นการจับกุมความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนในพื้นที่ 6,535 คดียึดปืน 6,963 กระบอกเครื่องกระสุน 59,632 นัดวัตถุระเบิด340ลูกส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นออนไลน์นะคะ726คดีปืน909กระบอกเครื่องกระสุน 2,620 นัดและวัตถุระเบิดอีก40ลูกเรื่องนี้ค่ะทางพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านระบุบอกว่าการกวาดล้างครั้งนี้เนี่ยตรวจยึดอาวุธปืนของกลางได้จำนวนมากนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนอย่างไรก็ตามรู้เบาะแสอาชญากรรมแจ้งได้สายด่วน191หรือ1599ตลอดทั้ง24ชั่วโมงค่ะ
0: ครับน่าจะปิดท้ายกันที่ข่าวนี้นะครับ DSI มีเรื่องของคุณแตงโมเหมือนยังไม่จบนะฮะแต่ก็ DSI ก็มีการหอบสำนวนคดีแตงโม54แฟ้มส่งปปช.ฟันเจ้าหน้าที่รัฐที่บิดเบือนคดีนะฮะโดยที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI โดยนายเกรงศักดิ์สุวรรณศรีนะครับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษนะครับได้นำสำนวนและเอกสารหลักฐานรวม54แฟ้มนับหมื่นแผ่นนะครับในคดีการเสียชีวิตของนางสาวภัทรธิดาพัชรวีรพงษ์หรือแตงโมมอบให้กับทางปปช.นะครับเพื่อดำเนินการไต่สวนตามข้อเท็จจริงของกฎหมายหลังผลการสืบสวนพยานหลักฐานเชื่อมโยงว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจเข้าข่ายการกระทำผิดต่อหน้าที่เรื่องนี้นะครับทางนายปานเทพพัวพงพันธ์นะครับหรืออาจารย์ปานเทพก็มีการยืนยันนะฮะว่าส่งสำนวนให้ปปช.ไม่ใช่การปิดคดีตามกระแสข่าวแต่เป็นขั้นตอนตามกฎหมายเมื่อพบว่าเจ้าหน้าที่รัฐในกระบวนการยุติธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องหากปปช.ชี้มูลว่ามีความผิดหรือต้องการให้สืบสวนประเด็นใดเพิ่มเติมก็จะสั่งการตามขั้นตอนต่อไปนะครับโดยทางคุณแม่ของคุณแตงโมนะฮะคุณพนิดาก็รู้สึกว่าเหมือนตอนนี้ยกข่าวออกจากอกและเชื่อมั่นว่าการทวงความยุติธรรมกำลังเดินมาถูกทางพร้อมระบุว่ายังคงเสียใจและไม่ได้ติดต่อกับกลุ่มคนบนเรืออีกนับตั้งแต่เกิดเหตุนะครับ

0: ก็เช้าวันนี้หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับวันพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วนะครับก็พบกันอีก1วันในข่าวรถสนามเป้านะครับวันนี้ผมและคุณลูกน้ำลาไปพร้อมกันครับสำหรับเช้าวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เอาเปรียบถูกโกงสิ้นหวังไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเงียบทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือสนามเป้าบรรเทาทุกเราพร้อมยืนเคียงข้างคุณทุกปัญหาทุกวันเสาร์บ่ายสี่ครึ่งดูช่อง5กดเลข5
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
2: สนับสนุนโดยซอสปรุงรสตราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราว
3: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
4: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมทันข่าวกับดิฉันเขมิกาคุณไทยค่ะกระทรวงการต่างประเทศโต้กัมพูชาแจ้งนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ช่องอ่านม้าเป็นพื้นที่ฝั่งไทยไม่ได้ละเมิดถ้อยแถลงร่วมกระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการปฏิเสธคำกล่าวอ้างของกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการที่พาดพิงถึงลงพื้นที่ชายแดนล่าสุดของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นการลงพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกัมพูชาเป็นการพยายามจงใจอ้างสิทธิเหนือดินแดนอธิปไตยของกัมพูชาอย่างผิดกฎหมายทั้งนี้เมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้นำคณะลงพื้นที่ชายแดนบริเวณช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในแนวหน้าซึ่งรวมถึงทหารไทยที่เหยียบทุ่นระเบิดเมื่อวันที่17สิงหาคมเป็นพื้นที่ของประเทศไทยสอดคล้องกับถ้อยแถลงร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปที่ทั้งสองฝ่ายลงนามเมื่อวันที่27ธันวาคม2568ขอให้กัมพูชายุติการเผยแพร่ข้อกล่าวหาที่บิดเบือนและหันมาร่วมมือด้วยความจริงใจกับไทยในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศเพื่อนบ้านขณะที่ตำรวจทางหลวงได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สรรพสามิตว่ามีการขนส่งสินค้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายผ่านเส้นทาง M6 มุ่งหน้าอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาจึงทำการตรวจสอบรถต้องสงสัยที่ผ่านเส้นทางตามที่ได้รับแจ้งต่อมาพบรถต้องสงสัยขับผ่านเข้ามายังบริเวณถนนทางหลวงพิเศษหมายเลข6จึงเรียกให้จอดเพื่อทำการตรวจสอบพบนายพินิจจากการตรวจค้นพบกล่องลังกระดาษจำนวนมากภายในบรรจุสุราขาวจำนวน 2,640 ขวดมูลค่าประมาณ 600,000 บาทสร้างความเสียหายต่อรัฐกว่า 1.8 ล้านบาทซึ่งสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษีตามสรรพสามิตแต่อย่างใดสอบสวนเบื้องต้นนายพินิจให้การว่าได้รับการติดต่อจากบุคคลที่รู้จักให้ช่วยขับรถโดยอ้างว่าไม่ทราบว่าสินค้าที่บรรทุกอยู่ภายในรถเป็นสินค้าอะไรพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38พร้อมด้วยดร.ธาราทิพย์เกษตรเวทินประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่38และคณะร่วมกันมอบถุงยังชีพและสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่กำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดน่านเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลและครอบครัวจากนั้นได้ร่วมกับชุดแพทย์เยี่ยมบ้านโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ลงพื้นที่นำถุงยังชีพและสิ่งของอุปโภคบริโภคจากกองทัพบกภายใต้โครงการกองทัพบกโดยททบ.5รวมใจช่วยภัยพิบัติส่งความห่วงใย

0: น้ำใจผ่านททบ5ไปมอบให้แก่กลุ่มเปราะบางและครอบครัวกำลังพลมณฑลทหารบกที่38ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมกันนี้ได้พบปะพูดคุยและสอบถามความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยรวมถึงรับทราบปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูความเป็นอยู่อย่างต่อเนื่องบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือท่านสามารถร่วมบริจาคสิ่งของอาทิข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเวชภัณฑ์ผ้าอ้อมสำหรับเด็กผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่เพื่อความสะดวกในการขนส่งไปยังพื้นที่และกองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่อาคารเบญจรังสิตชั้นจีรบกวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของอาทิข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเวชภัณฑ์ผ้าอ้อมสำหรับเด็กผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่เพื่อความสะดวกในการขนส่งไปยังพื้นที่โดยสามารถเดินทางบริจาคสิ่งของได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
1: รู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนู
2: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: รับชมทันข่าวอีกครั้งเวลา10 นาฬิกาสวัสดีค่ะ

0: ทบ5นำคุณค่าคับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
1: สมรภูมิด้านข่าวสาร
2: We will proceed as we always have to compile the evidence

0: ไม่ควรมีโบราณสถานต้องถูกทำลาย
1: ผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยแล้วกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
2: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
3: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
4: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
5: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
6: เน่ๆนะฮะรัติการอําลอย
7: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ฟีหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
8: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยช่วงยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่
0: ครับ
3: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
9: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
10: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
9: ้
10: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
11: มาประสานพันธ์กับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
6: โอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
11: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
9: ใช่อ่ะขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
3: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพทับจอที่ททบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทย
12: พบกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจ
13: เราจะมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่
14: ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องใหญ
15: ่เราปราบปรามเครือข่ายก็คือกลุ่มจีนเทา
16: ด้านในก็จะเป็นรังสแกมเมอร์นะคะ
12: เรื่องเด่นประเด็นดังได้ที่นี่ Triple M Magazine on Air ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 น.ทางช่อง 5 HD

0: ่โรงเรียนโรงเรียนหนึ่งเพื่อมาทานอาหารอร่อยฝีมือน้องๆถึง2เมนูที่สำคัญเป็นการหยิบยกเอาวัตถุดิบในโรงเรียนนะคะมารังสรรค์จนกลายเป็นเมนูที่สามารถสร้างรายได้ในอนาคตให้น้องๆได้ด้วยค่ะ
1: ได้เวลาเสิร์ฟความอร่อยไปกับ Gen 4 Chef อาทิตย์นี้พบกับน้องๆโรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราจะมาโชว์เสน่ห์ปลายจังหวัดกับทักษะการทำอาหารที่น่าทึ่งในเมนูน้ำพริกกะปิปลาดุกกรอบและแหนมเห็ดนางฟ้าเวลา 9:00 น.วันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ทางช่อง5วัยรุ่น Gen 4 Chef ที่พลาดไปรวมตัวชมย้อนหลังกันได้ที่ YouTube Gen 4 Chef นะครับ
2: เพื่อรักษาแม่ที่บาดเจ็บสาหัส2พี่น้องต้องเดินทางฝ่าอันตรายไปขอญาติจากเซนขุนศึกโหดผู้ครองเสบียงทั้งหมดที่เหลืออยู่บนโลกบนถนนที่ไร้ซึ่งกฎเกณฑ์ไม่มีเวลาให้คิดนานความเร็วเท่านั้นคือทางรอดลุ้นไปด้วยกันในบุฟเฟ่วิกเอ็นสเปเชียลรถวอล์กถนนนรกคนเถื่อนวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้เวลา 14:35 น.ถึง 16:30 น.ตามทบ.5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
3: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
4: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
5: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
6: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
7: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ตอนนี้เรามีกี่โรงนะคะ
1: 7ครับโรงงานเราเป็นโรงงานที่มีกำลังการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับเฉลี่ยวันประมาณ1,300,000-1,500,000
0: ล้าน3แสนถึง1,500,000ขวด
2: สั่งของไปพอมาจำเงินเข้าไปแล้วถึงจุดนึงติดต่อไม่ได้หายไปเลยน้ำดื่มคนมองว่าเหมือนกันแต่หลังบ้านไม่เหมือนกันเลยเราเอาน้ำดิบของเราไปผ่านกระบวนการตรวจอายุน้ำเราอะ21,450ปี
0: 21,450ปี
1: เบอร์โทรผมโดยส่วนตัวอยู่ในขวดน้ำทุกขวดผมรับทุกเรื่อง
0: น้ำดื่มเป็นสิ่งที่เราเห็นกันทุกวันนะคะจนหลายๆคนคิดว่ามันง่ายใครๆก็สามารถผลิตได้แต่จริงๆแล้วการผลิตน้ำดื่มเนี่ยให้ได้มาตรฐานปลอดภัยแล้วก็รักษาคุณภาพได้เนี่ยไม่ง่ายเลยค่ะโดยเฉพาะการที่จะต้องมาแข่งขันในตลาดที่มีผู้เล่นเนี่ยจำนวนมากการที่จะทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นได้รับมาตรฐานรับรองระดับโลกเนี่ยยิ่งเป็นบทพิสูจน์ของผู้ผลิตค่ะวันนี้ The Success พาทุกคนมาหาคำตอบว่าบริษัทวินวินอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดเนี่ยทำทุกอย่างที่โซอี้พูดมาได้อย่างไรไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณบอลนะคะที่จะมาตอบทุกคำถามค่ะสวัสดีค่ะคุณบอล
2: นะครับภูริวัฒน์โกศลกิจวงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัทวินวินอินเตอร์กรุ๊ปนะครับ
0: คุณบอลเนี่ยเป็นเจเนเรชันแรกในการทำธุรกิจโรงงานผลิตน้ำดื่มอยากถามถึงจุดเริ่มต้นแล้วก็แรงบันดาลใจค่ะว่าทำไมถึงเริ่มทำสิ่งนี้คะ
2: ย้อนไปเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วฮะก็อยากจะทำธุรกิจของตัวเองก็ไปอ่านนิตยสารบทความนึงเขาระบุว่ามียี่ห้อดังๆที่เรารู้จักกันเป็นท็อป3นะฮะแล้วก็มูลค่าการตลาดเขาตอนนั้นเป็นหลัก

0: 10,000 ล้าน
1: ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราเป็นตัวเล็กๆในธุรกิจเนี้ยถ้าเกิดทำได้ 10% ของเขานี้เราก็หลักร้อยหลักพันแล้วนะก็เลยเริ่มจากธุรกิจน้ำดื่ม
0: มาร์เก็ตไซส์ใหญ่ก็จริงค่ะแต่ว่าการแข่งขันก็สูงมากรวมถึงผู้เล่นเดิมเนี่ยเขาก็เรียกว่ามีทุนทรัพย์ที่สูงมากๆอะไรที่ทำให้คุณบอลตัดสินใจเลือกลงมาในตลาดนี้คะ
1: อยากทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปัจจัย4แล้วก็เลยคิดว่าต้องทำน้ำดื่มเพราะส่วนนึงเราก็มองว่าเรากินเราใช้อะไรทุกวันเราเริ่มจากน้ำดื่มนี่แหละ
0: ตอนเริ่มต้นเจออุปสรรคหรือปัญหาอะไรมั้ยคะ
1: โอ้โหเยอะฮะจริงๆเพราะตอนแรกคือใหโรงงานอื่นน่ะทํา OEM ให้เราเราสั่งของไปต้องมาจําเงินเข้าไปแล้วถึงจุดนึงติดต่อไม่ได้หายไปเลย
0: ค่ะ
1: ก็เลยไปซื้อเครื่องกรองน้ําแล้วก็ไปหาสถานที่ตั้งโรงงานซึ่งตอนนั้นเป็นตึกแถว
0: ค่ะ
1: เราก็ยืนกรอกน้ําเองโดยที่เราก็ต้องไปขออย.ให้มันถูกต้อง
0: ค่ะ
1: แล้วตอนนั้นคือทําทุกอย่างเป็นแบบระบบแมนนวล 100% เลย
0: โอ้เรียกว่าเริ่มต้นก็คือลุยเองทำเองแล้วก็ค่อยๆเริ่มจากเล็กๆมาตอนนั้นเราใช้แบรนด์ที่ชื่อว่าอะไรคะ
1: ชื่อว่าวินวินครับทำไมต้องเป็นวินวินเพราะว่าเรารู้สึกว่าทำอะไรมันก็ต้องดีด้วยดีทั้งเราดีทั้งซัพพลายเออร์ดีทั้งลูกค้าเราเป็นอะไรที่มีความหมายดีแล้วก็จดจำได้ง่าย
0: เอธุรกิจน้ำดื่มเขาแข่งขันกันยังไงเพราะน้ำดื่มเนี่ยหาความแตกต่างที่ยากมากรสชาติก็คล้ายๆกันไปหมดเลย
1: น้ำดื่มคนมองว่าเหมือนกันแต่หลังบ้านไม่เหมือนกันเลยการผลิตน้ำดื่มก็เหมือนกับอาหารทั่วๆไปฮะคือจะมีสูตรการผลิตซึ่งแต่ละโรงงานไม่เหมือนกันเบสของน้ำดิบก็ไม่เหมือนกันในทุกพื้นที
0: ่และสำหรับแบรนด์วินวินเนี่ยคุณบอลมองว่าอะไรคือจุดแตกต่างสำหรับเรากับแบรนด์อื่นคะ
1: แหล่งน้ำ
0: ค่ะ
1: อย่างแรกเราเอาน้ำดิบของเราไปผ่านกระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์นะครับปรากฏว่าอายุน้ำเราอ่ะ 21,450 ปี
0: 21,450 ปี
1: เป็นน้ำแร่แท้ๆเลย
0: ค่ะ
1: ซึ่ง 20,000 กว่าปีโลกเราตอนนั้นเป็นยุคน้ำแข็ง
0: ค่ะ
1: ก็เลยคิดว่าต่อไปจะทำเป็นแบรนด์น้ำแร่ขึ้นมาจริงๆชื่อ IH21
0: วันนี้15ปีละคิดว่าอะไรคือความเชื่อมั่นที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยวางใจในแบรนด์ของเราคะ
1: ระบบบริหารงานคุณภาพเราเลยต้องมีการทำระบบเรื่องของ ISO 22,000 เป็นระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับอาหารโดยเฉพาะ
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็มีเรื่องของตัว Food Safety
0: ค่ะ
1: ที่เป็นใบเซอร์ความปลอดภัยด้านอาหารอันดับ1ของโลก
0: ค่ะ
1: มันครอบคลุมเรื่องของ HACCP GSPS อยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วนอกเหนือจากนี้เราก็ทำเรื่องอะไรเราทำเรื่องฮาลาลเพื่อใหคนที่เขาเป็นมุสลิมมีความเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจในการที่จะดื่มน้ำโลคอลแบรนด์ที่แบบราคาไม่แพง
0: มาตรฐานต่างๆที่คุณบอลได้มาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ายากมากนะคะเพราะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ซื้อได้แต่สิ่งที่ยากกว่านั้นคือการรักษามาตรฐานอยากรู้ว่าวินวินเนี่ยค่ะมีวิธีการรักษามาตรฐานให้คงอยู่ได้อย่างไรบ้างคะ
1: สร้างระบบแล้วเอาคนมาทำตามระบบซึ่งถามว่ายุ่งยากไหมจุกจิกไหมต้องบอกว่าเหนื่อยนะเอาจริงแต่ว่าทำแล้วสบายใจเพราะว่าเขามีความเชื่อมั่นเขาซื้อของเราไปกินเขาก็ต้องมั่นใจแหละ
0: ตัวอีชอบคำนี้นะคะเหนื่อยแต่สบายใจที่จะทำนะคะคราวนี้อยากทราบในมุมมองของผู้บริหารหน่อยค่ะว่าการลงทุนกับมาตรฐานเนี่ยมันสำคัญแล้วก็คุ้มค่ากับธุรกิจยังไงบ้างคะ
1: คือตอนนั้นผมใช้เงินประมาณ4 ล้านกว่าบาทเพื่อปรับปรุงโรงงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดโรงงานต้องมีทั้งห้องแลบเป็นของตัวเองตรวจน้ำวันละ3-4 รอบต้องจ้าง QC inline ต้องอะไรเต็มไปหมดเลยค่าจ่ายเดือนต่อเดือนนะก็คือที่มากกว่าชาวบ้านเดือนเป็นแสนท้ายสุดคือทำเพื่อความสบายใจของเราและความสบายใจของลูกค้า
0: คำนี้ก็คือคำว่าวินวินจริงๆค่ะ
1: ค
0: ที่คุณบอลเล่ามาน่าสนใจมากค่ะเดี๋ยวพาไปดูโรงงานหน่อยได้ไหมคะ
1: โอเคได
0: ้โรงงานใหญ่มากและมีหลายโรงด้วยตอนนี้เรามีกี่โรงแล้วคะ
1: เจ็ดครับ
0: โรงงานถือว่าเยอะมากแล้วกำลังการผลิตเราอยู่ที่เท่าไหร่คะ
1: โรงงานเราเป็นโรงงานที่มีกำลังการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับเฉลี่ยวันประมาณ1,300,000-1,500,000
0: วันละ1,300,000-1,500,000ขวดเห็นว่าใช้ระบบออโตเมชันเยอะมากเลยค่ะคุณบอลเล่าให้ฟังหน่อยว่าเอามาช่วยเรื่องอะไรบ้างคะ
1: ระบบออโตเมชันเนี่ยเพื่อประสิทธิภาพในการผลิตแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันเสถียรคนที่อยู่ในไลน์ส่วนใหญ่จะเป็นทำหน้าที่ในการคุมเครื่องเป็นหลักและเป็น QC ไปในตัวอาจจะมีบางจังหวะที่เครื่องจักรมีความคลาดเคลื่อนบ้างเราก็ใช้ QC เหล่านี้ในการตรวจสอบดูอีกทีนึง
0: ตรงนี้มันช่วยยกระดับคุณภาพความปลอดภัยหรือมาตรฐานของเรายังไงบ้างคะ
1: มันมีความมั่นคงและเสถียรกว่า ดยเทียบกับประสิทธิภาพด้วยคือประสิทธิภาพก็จะสูงแล้วเรื่องของคุณภาพปรับระบบให้มันถูกต้องแล้ว

0: มันก็จะรันตามคุณภาพที่น้องการตลอด
1: ลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพเรียกว่าคุ้มค่ามากๆ
0: ใช่ครับ
1: จริงๆมาตรฐานที่โรงงานทั่วไปมีไม่ว่าจะเป็น ISO Food Safety นะคะมันก็น่าจะเพียงพอแล้วนะแต่ทำไมเราถึงเลือกมาทำ Green Industry
0: มันก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะทำให้โรงงานเราเป็นโรงงานสีเขียวโดยที่เราจะไม่ส่งมลพิษลงทางแม่น้ำก็ดีถึงหรือทางอากาศก็ดีเพราะว่าถ้าเกิดพวกพลาสติกเนี่ยหลุดออกไปหรือแม้กระทั่งเราทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียมันลงแม่น้ำคูคลองแล้วมันเสียมันก็ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรวมเราก็เลยเลือกที่จะทำระบบนี้ด้วย
1: อะไรคือเทคโนโลยีที่คุณบอลมองอีกว่าเราควรจะเพิ่มไหมคะ
0: เครื่องจักรในแต่ละปีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงปรับให้มันทันสมัยขึ้นโดยเราก็คิดว่าเราจะเอานวัตกรรมเหล่านั้นมาใช้กับที่โรงงานเพิ่ม
1: มองย้อนกลับไปคุณบอลมองว่าอะไรคือจุดที่สำคัญที่ทำให้เราเติบโตและได้รับความไว้วางใจจนถึงทุกวันนี้คะ
0: คิดว่าเรารับฟังลูกค้าทุกคนไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เบอร์โทรผมโดยส่วนตัวอยู่ในขวดน้ำทุกขวดผมรับทุกเรื่อง
1: ค่ะ
0: รับเสร็จผมแก้ทันที
1: คิดว่าอะไรคือ key success ที่ทำให้บริษัทของเราเติบโตอย่างยั่งยืนทุกวันนี้คะ
0: วินวินครับคือส่วนนึงที่เราได้รับการตอบรับเพราะว่าเราตอบโจทย์ลูกค้าได
1: ้ค่ะ
0: ในแง่ของคุณภาพในแง่ของราคาแล้วเราสามารถทำให้ลูกค้าเป็นพาร์ทเนอร์กับเราได
1: ้คราวนี้เป้าหมายต่อไปหรือวิสัยทัศน์ของคุณบอลมองว่าวินวินจะเติบโตไปในทิศทางไหนยังไงบ้างคะ
0: ให้ลูกค้าเติบโตไปกับเรามากขึ้นมีระบบบริหารการจัดการที่จะส่งทีมงานลงพื้นที่มากขึ้นและแนะนำระบบการจัดการร้านคุณยังไงถ้าเกิดเขาทำได้เราจะมีสิ่งที่ตอบแทนให้เขาด้วย
1: เรียกว่าถ้าเกิดลูกค้าโตเราก็โตด้วยคุณบอลช่วยฝากถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทีค่ะว่าถ้าเกิดเขาอยากจะเป็นเจ้าของโรงงานจะทำยังไงให้เขาบริหารจัดการได้เติบโตอย่างวินวินคะ
0: เราต้องไปหาความรู้ก่อนในสิ่งที่เราอยากจะทำคุณอาจจะไปเรียนรู้จากบริษัทอื่นๆก่อนค่อยๆเริ่มเติบโตคุณต้องมีความรู้เรื่องของการบริหารจัดการโรงงานถ้าเกิดคุณไม่มีความรู้คุณก็ต้องหาคนที่มีความรู้มาเป็นพาร์ทเนอร์กับคุณ
1: คุณบอลคะท้ายสุดนี้ฝากน้ำดื่มวินวินกับท่านผู้ชมได้เลยค่ะ
0: ขอบคุณลูกค้านะครับแล้วก็ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนถ้าเกิดว่าเรามีอะไรที่ขาดตกบกพร่องหรือว่าต้องการให้เราจัดการเรื่องอะไรสามารถแนะนำเรามาได้เราก็พร้อมจะยอมรับและแก้ปัญหาให้ลูกค้าหรือว่าคนที่แนะนำให้เรามานะครับ
1: และนี่คือ The Success ของเราค่ะพบกับรายการ The Success นะคะออกอากาศทางช่องททบ5ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงตรงค่ะไอเดียแรงบันดาลใจและก็กลยุทธ์ในการทำธุรกิจรอคุณอยู่ค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมณวินนะครับวันนี้มาพร้อมกับพี่แป๊ะแล้วก็น้องผัก
2: ครับสวัสดีครับคุณณวิน
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: น้องผักสวัสดีครับผม
0: วันนี้พอน้องผักมาเนี่ยผมมีวิธีการดูแลน้องผักในยามร้อนจัดด้วย
1: ดีเลยต้องการคนดูแลมาก
0: ต้องการคนดูแลดังนั้นเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับปัญหาต่างๆฮะ
2: เดี๋ยวก่อนผักอะไรฮะผักอะไร
1: ผักขยง
2: ผักขยะขยง
0: ผักหวาน
2: ผักหวาน
0: ชื่อเต็มผักหวานผู้ชมวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผักเรื่องของการเกษตรใดๆนะฮะเปิดรายการของเราไว้นะครับเพราะนี่คือเกษตรเล็กครับ
1: ค่ะพบกันแบบนี้เป็นประจำเลยนะคะทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา 9:30 นไปจนถึง 10:00 นนะคะแล้วก็เพิ่มเติมวันเสาร์นะคะตั้งแต่เวลาของเรานะคะก็เริ่มต้นแต่10โมงกว่าก็เจอกันได้เลยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับวันนี้เรื่องของผักเรื่องของข้าวข้าวก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีข่าวมาฝากกันด้วยเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรสหรัฐนะครับหรือว่า USDA เนี่ยนะครับเขารายงานว่าการผลิตข้าวทั่วโลกเนี่ยในปี2025ถึง2026เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับ อยู่ที่541.3 ล้านแมตริกตัน
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้ไปหาข้อมูลมาแมตริกตันก็คือ 1,000 กิโลนะฮะก็เขาบอกเพิ่มขึ้นนะครับโดยแหล่งผลิตหลักๆเนี่ยก็จะอยู่ที่อินเดียนะครับที่อินเดียเนี่ยอยู่ที่152ล้านแมตริกตันแล้วก็จีนนะครับอยู่ที่146ล้านแมตริกตันนะครับนี่คือ2เรียกว่า2โรงข้าวใหญ่ๆเลยของโลกนะฮะอยู่ที่นี่นะครับแต่ก็มีเรื่องของกัมพูชานะฮะที่เขาคาดการณ์ว่าการผลิตในกัมพูชาก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่ามีการใช้ปุ๋ยเคมีที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีการนำ

0: พันธุ์ข้าวลูกผสมที่ดีนะครับซึ่งคาดว่าก็จะได้ผลผลิตข้าวที่สูงขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับก็น่าจะเป็นปีที่เราจะเห็นข้าวมากขึ้นก็คนบริโภคข้าวน่าจะเยอะขึ้นนะ
1: ใช่ใช่
0: ที่ผมเพิ่งรู้เหมือนกันว่าสหรัฐอเมริกาก็ผลิตข้าวกันเยอะผมนึกว่าเขากินพวกขนมปังอ๋อเขาเอาข้าวไปผลิตขนมปังต่อ
2: ใช่ใช
0: ่
2: หรือข้าวอีกประเภท
0: หรือจะเป็นข้าวอีกแบบนึงข้าวบาเล่ข้าวโอ๊ตอะไรอย่างเงี้ย
1: ข้าวบาเล่เมืองนอกก็ใช้ข้าวบาเล่เยอะข้าวโอ๊ตก็มีเหมือนกัน
0: นะครับ
1: นะคะเขาก็บอกมาว่าการค้าข้าวทั่วโลกในปี2026เนี่ยเขาคาดการณ์ว่าจะสูงเป็นประวัติการนะเพิ่มขึ้น 3.1 ล้านตันจากปี2025ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของปีปฏิทิน2026เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 62.8 ล้านตันค่ะแล้วก็การส่งออกข้าวไทยเนี่ยเจออุปสรรคในเรื่องของบาทแข็งแล้วก็ราคาที่ค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นการคาดการณ์ในเดือนนี้มันจะลดลงเล็กน้อยจากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้เนื่องจากคาดการณ์ที่ลดลงสำหรับประเทศไทยนะคะซึ่งราคาข้าวส่งออกค่อนข้างสูงกว่าประเทศที่ส่งออก อื่นๆในเอเชียซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผลมาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่านะคะแล้วก็ราคาข้าวในประเทศที่สูงขึ้นการส่งออกข้าวที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากทั้งพม่าเอ่ยจีนเอ่ยเกาหลีใต้แล้วก็แทนซาเนียเนี่ยจะช่วยชดเชยการคาดการณ์ที่ลดลงสำหรับประเทศไทยได้บางส่วนในส่วนของตลาดข้าวโลกนั่นเอง
0: พอเงินบาทแข็งเรื่องของการส่งออกก็มีปัญหาเหมือนกันนะฮะจากเมื่อก่อนนี้ผมจำได้ว่าเงินบาทเราเคยไปประมาณสัก40อ่ะ
1: โอ้โห
0: ช่วงอ่อนๆ นะ40เวลาส่งออกเนี่ยก็40เนาะได้40บาทแต่พอเงินบาทแข็งประมาณสัก30 31เนี่ยเงินก็น้อยลงด้วย
1: จริง ค่ะเวลาที่เขาเรียกว่ามีการอัตราการแลกเปลี่ยนเนาะเพราะฉะนั้นจะทำธุรกิจในช่วงไหนนะคะก็เช็คอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงนั้นให้ดีจะได้แบบว่าไม่ขาดทุนในส่วนของเขาเรียกอะไรข้อแตกต่างในส่วนของเงินต่างของเงินบาทแล้วก็ US
0: แต่ข่าวนี้ก็ทำให้พี่แป๊ะพอจะสรุปได้ไหมว่าถ้าเกิดสมมติว่าในปีนี้เนี่ยนะฮะถ้าข้าวเนี่ยแนวโน้มมันสูงขึ้นเนี่ยอย่างน้อยๆเกษตรกรที่ปลูกข้าวก็น่าจะยิ้
1: ม
0: ได้นิดนึง
2: อยากจะพูดแต่ว่าตอนนี้มันพูดถึงข้าวมันไอ
0: มากินน้ำกินน้ำก่อนกินน้ำก่อน
1: จิบน้ำจิบน้ำเพราะว่าจะบอกว่าก่อนหน้านั้นเกษตรกรก็คือเหนื่อยมานานเจ็บมานานราคาข้าวมันต่ำเหลือเกินทำแล้วมันไม่คุ้มทุนเมื่อก่อน
0: เดี๋ยวให้พี่แป๊ะพูดเต็มๆในช่วงหน้า
2: ไม่เป็นไรพูดได
0: ้พูดได้แล้วเหรอ
1: พูดได้แล้วพี่แป๊ะบอกเพื่อเกษตรกร
2: จิบแล้วพลังมาทันที
1: มา
2: ในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นกุมภาที่ผ่านมานี่นะครับเราจะเห็นความพยายามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย
1: ์
2: คุณสุภจีสุธรรมพันธ
1: ์ค่ะ
2: นะไปเคลื่อนไหวตลอดเลย
1: ใช่
2: เพื่อจะไปขายข้าว
0: ครับ
2: แล้วก็ล่าสุดนะครับบอกว่ามีการปริมาณเนี่ยมีออเดอร์เนี่ยส่งไปที่ประเทศจีนเนี่ย มากขึ้นว่าอย่างนั้นใช่ไหมมากขึ้น
0: มากขึ้น
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจำนวนข้าวที่ยอดที่ส่งไปที่จีนน่ะยิ่งส่งออกมากเท่าไหร่นะครับมันก็จะส่งไปให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเนี่ยได้รับอานิสงส
1: ์
2: ไปมากเท่านั้นนี่นะ
0: อ
2: ันนี้คือรัฐบาลเนี่ยยังไม่ตั้งเลยรัฐบาลใหม่ยังไม่ตั้งเลย
0: ทำงานแล้ว
1: ทำงานแล้วทำงานเร็ว
2: เขาก็ทำงานต่อเรื่องมาเพราะฉะนั้นนะครับเนี่ยแน่นอนฮะนะครับตอนนี้ก็ได้ประธานสภาคนใหม่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปก็เป็นเรื่องรัฐบาลใหม
1: ่
2: เพราะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราต่อไปมาถึงเราถึงไม่ถึงเกษตรกรนะครับเราก็จะต้องมาผลิตนะครับข้าวให้มันมีคุณภาพมากที่สุด
1: ใช่
2: เกษตรกรมีความมั่นใจว่าคุณสุภจีเนี่ยน่าจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได
0: ้ครับ
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นให้เขาว่ากันไปแต่ว่าเราหน้าที่เราต้องผลิตข้าวให้มีคุณภาพมากที่สุด
1: เตรียมเอาไว้เพื่อการส่งออกในอนาคต
2: ครับใช่ครับ
1: ไม่ว่าทางด้านบนเขาจะไปคุยไปตกลงจะได้ข้อสรุปออกมายังไงก็แล้วแต่
2: เป็นหน้าที่เขาไป
1: เป็นหน้าที่ของเขาหน้าที่ของเราคือการผลิตข้าวให้ออกมาได้คุณภาพและพร้อมส่งออกให้ดีที่สุดนะคะเพื่อที่จะได้มีราคาดีๆด้วยแล้ววิธีการผลิตข้าวที่แบบว่าง่ายและสะดวกสบายมากๆนะคะอย่างแรกเลยที่เราอยากจะแนะนำก็คือจุดเริ่มต้นอยากจะให้แก้ที่ดินก่อนและวันนี้การแก้ปัญหาการปรับระบบโครงสร้างดินทำได้ง่ายๆด้วยการเติมจุลินทรีย์เข้าไปถ้าถามหาว่าแล้วจะไปหาจุลินทรีย์ดีๆมาเติมให้กับดินกลับมาอุดมสมบูรณ์ได้ที่ไหนมีที่นี่ค่ะกับช่วงของเกษตรโปรดีมาแล้วค่ะนี่คือตัวช่วยเป็นฮีโร่นะคะที่จะมาช่วยจัดการแก้ไขปัญหาดินทั้งระบบค่ะกับดินดีต้นดีสูตรแก้ดินค่ะตัวนี้ไม่ได้ใช้ได้กับแค่ข้าวอย่างเดียวเท่านั้นนะคุณผู้ชมค่ะยังสามารถใช้ได้กับต้นไม้ทุกๆชนิดเลยนะคะจะเป็นพืชสวนพืชไร่พืชผักสวนครัวได้หมดเพราะถ้าคุณสามารถที่จะปรับโครงสร้างของระบบดินให้ดีแล้วทุกอย่างที่คุณใส่ไปเติมไปต้องการให้ต้นไม้ได้รับการบำรุงเนี่ยมันจะสามารถดึงไปใช้งานได้100%ค่ะตัว

0: ูตรแก้ดินของเรานะคะเป็นจุลินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นปลอดภัยอย่างแน่นอนจะไปช่วยเพิ่มออกซิเจนในดินส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชนะคะปรับสภาพดินให้ร่วนซุยนะคะช่วยย่อยสลายพวกซากพืชและก็รวมไปจนถึงใครที่อยากจะย่อยต่อสั่งฟางข้าวต่างๆไม่ต้องเผานาแล้วนะใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษมาให้กับเซต4ขวด4ลิตรใช้งานได้ถึง40ไร่ซื้อ2แถม2จากราคาเต็ม 2,760 บาทพิเศษเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะย้ำว่าสามารถใช้ได้กับต้นไม้ทุกประเภทแล้วก็ที่นาด้วยนะคะใครอยากที่จะย่อยสลายต่อสั่งฟางข้าวซากอ้อยต่างๆไม่ต้องเผาใช้ตัวแก้ดินตัวนี้ก็ช่วยย่อยสลายเช่นเดียวกันสนใจแล้วยกหูโทรศัพท์กดมาเลยที่เบอร์026660011ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1มีนาคม2569ไปจนถึง31มีนาคม2570ค่ะ
1: ผู้ชมครับ เรื่องราวของโปรโมชั่นต่างๆก็ติดตามกันได้นะครับเบอร์ก็ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับเข้าสู่ช่วงนี้กันดีกว่านะครับถามจริงตอบจังครับมาถามจริงตอบจัง
2: ครับ
1: น้องผักมา
2: ครับ
0: ใช่
2: น้องผัก
0: รออยากแบบอยากรู้ช่วงนี้มากว่าใครจะมาช่วยดูแลน้องผักในยามที่แบบร้อนจัดขนาดนี้ช่วงนี้ร้อนโดยเฉพาะร้อนเงิน
2: ผักขยง
0: ผักขยง
2: แต่บางอร่อยนะผักขยงเนี่ย
1: จริง
0: เขาเรียกผักขยงหรือผักขยงพี
2: ่แล้วแต่
0: แล้วแต่
2: ภูมิภาค
0: นั้น
2: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: โอเคขยงก็ขยงขยงก็ขยงไม่เป็นไรแต่ผักอะไรก็ตามถ้าร้อนนี้เราต้องมาหาวิธีดูแลกันหน่อยดีกว
0: ่
1: า
2: ครับจริงๆแล้วนะเขาก็มีรณรงค์นะบอกว่าเวลาอยู่ในห้องแอร์ต่างๆที่ว่านี้ก็ไปปรับแอร์ให้มันสูงขึ้นใช่ไหม
0: ค่ะ
2: 26 27คือถ้าปรับ27ก็ไม่ต้องเปิดดีกว่า
1: เดี๋ยววันแรกอ่ะวันแรกที่เขา
0: ประกาศออกมา
1: ที่เขาประกาศออกมารัฐมนตรีไม่ต้องใส่สูทไม่ต้องผูกไทย
0: ให้ใส่เสื้อผ้า
1: แล้วก็เปิดแอร์ในห้องประชุมเนี่ยประมาณสัก26 27ผมบอกว่าไม่รอดเพราะอะไรรู้ป่ะเวลาคนรวมตัวกันเนี่ยไอร้อนในร่างกายออกมาแล้วนั่งประชุมกันสมมติโต๊ะยาว 20-30 คนน่ะมันจะร้อนขนาดไหน
2: คือ
1: ทรมาน
2: คุณอวินแน่นอนฮะมันมีการ make a picture รู้จักไหม
1: make a picture
2: โอเคป่ะ
0: ผมเข้าใจแปลตามตัวเลย
1: ใช่
2: เอาในทางที่ปฏิบัติที่เป็นไปได้นะ
1: ผมว่านะเอาที่อยู่ได้เอาที่พอ
0: ไหว
1: เอาอ
2: ย่างนี้คือถ้าจริงใจจริงนะคือถ้าผู้หลักผู้ใหญ่จริงใจจริงนะเอางี้นะครับประกาศมาเลยนะครับของดใช้รถประจำตำแหน่งทั้งทำเนียบเนี่ยเอาเลยนะครับประกาศมาเลยของดใช้รถประจำตำแหน่งเป็นเวลา1เดือน
1: แล้วเขาจะเดินทางยังไง
0: ต้องลองไง
1: เขาจะเดินทางยังไง
2: มารถยนต์ส่วนตัวไงรถประจำตำแหน่งต้องเติมน้ำมันหลวงด้วยนะ
1: เข้าใจ
2: โอเคป่ะข้าราชการระดับสูง
1: พี่แป๊ะกำลังจะบอกว่าถ้าเกิดเราใช้รถส่วนตัวการประหยัดมันจะเกิดเขาเรียกว่าประหยัดจากตัวเองว่าเอ้ยนี่เงินฉันแต่พอรถประจำตำแหน่งใช้เงินน้ำมันหลวงก็อาจจะไม่ประหยัด
2: ก็อย่างนั้นคือมันจะต้องเริ่มต้นจากตรงนั้นเสียสละมาก่
1: อ
2: นผู้ใหญ่เสียสละก่อนมันถึงจะเห็นผล
0: เข้าใจแล้ว
2: ไอ้ที
0: ่เหมือนกับว่าถ้าอยากให้เด็กเรียนรู้อะไรผู้ใหญ่ต้องทำเป็นตัวอย่างให้ดูก่อน
2: ใช่ไหมล่ะใช่ไหมสละไหมสละไหมนะครับ
1: โอเคเอาเราพอเราประหยัดแล้วเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการดูแลผักยังไงเนี่ยไปไม่ถูกเลยเนี่ย
2: ไม่ที่นี่
0: ตอนนี้ผักร้อนมาก
2: ที
0: ่
2: นี่ผักผัก
0: แต่เป็นร้อนตัวแล้วค่ะตอนน
2: ี้แน่นอนฮะถ้าผักพืชผักต่างๆที่มันอากาศร้อนๆเนี่ยแน่นอนมันก็ทนไม่ไหวเนี่ยใบก็จะแห้งจะเหี่ยวไปเพี้ยไฟก็จะเข้าใช่ใช่ไหม
1: เปลี่ยนเรื่องเร็วมากโอเคเพี้ยไฟก็โอเคกลับมาที่การดูแลผัก
2: นี่ไงนี่กำลังจะพูดถึงการดูแลไงนะน้ำอย่าให้ขาดนะครับคุณผักนะคุณชื่อผักว่าอะไรปลูกผักเนี่ยน้ำอย่าขาด
0: น้ำอย่าขาด
2: ใช่ใช่หน้าร้อนแบบนี้ก็ลดวันละครั้ง
1: ทีนี้พอน้ำไม่ให้ขาดเนี่ยแต่ว่าหน้าแล้งเนี่ยมันก็ชื่อก็บอกอยู่ว่าน้ำมันน้อยมันต้องมีอะไรคุมไหมเพื่อเขาเรียกว่าให้มันกักเก็บ
2: อันนี้มันเป็นวิชาการของบรรดาเกษตรกรที่รู
1: ้
2: ฟังฟัง
0: คือบอกพี่วินนะฟัง
2: ฟังไม่ใช่ฟัง
0: ฟังอยู่ไหม
2: ฟังเนี่ยไปคุมหน้าดิน
0: อ๋อฟังโอเค
1: ให้มันแบบว่าหน้าดินมันไม่แห้ง
2: มันชุ่มชื้นตลอด
0: เหมือนเก็บกักความชุ่มชื้น
2: อะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือบางทีก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านบางทีก็เป็นเรียกว่าสิ่งที่ชาวบ้านเขาบอกกันมาใช่ไหมนี่แหละคือรักษาความชื้นให้ดินมันยาวนานนะฮะถ้าไม่มีน้ำก็อย่างที่ว่าเนี่ย
1: ผมเคยได้ยินอยู่อย่างนึงคือ

0: เรื่องการสังเคราะห์อาหารเจอแสงมาใบทำหน้าที่ในการสังเคราะห์อาหารใช่ไหมใช่ไหมคือถ้าตัดใบมันแห้งมันตายจะตัดออกได้ใบเขียวๆเนี่ยตัดหมดเครือเนี่ย
1: จบเลย
0: ฟักก็จะเป็นแฟบทันทีเลย
2: ฟักบอกว่าไปต่อไม่ไหวแล้วนะคะแล้วก็เขาบอกว่าในช่วงหน้าร้อนเนี่ยค่ะพี่แป๊ะค่ะมดมันชอบมาทำรังเพื่อหลบแดดเม
0: ื่
2: อม
0: ี
2: มดเล
0: ี้ยจะตามมาใช่
2: ไหมเขาตามกันมา
0: ก็เพื่อความอยู่รอดของเขานั่นแหละพวกมดพวกปลวกต่างๆที่ว่านี้ก็ไปหาที่เย็นๆจะทำรังไปแต่ไปกัดกินก็มันก็ทำที่รากไง
2: ซึ่งเรื่องของแมลงเราอาจจะแบบไปห้ามธรรมชาติไม่ได
0: ้
2: แต
0: ่
2: ที
0: ่
2: เราควรทำก็คือทำให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงแมลงมันจะได้แบบกัดใบไม่เข้ากัดต้นไม่ขา
0: ใช่ใช่คือหลักการว่าต้องอยู่ด้วยกันให้ได้ในโลกใบนี
1: ้
0: เพราะว่าโลกใบนี้ไม่ใช่ของใครของมดก็ถูกของเราก็ถูกนะครับของแมลงก็ถูกเพราะน
2: ั้
0: นก็ต้องอยู่ด้วยกันให้ได
2: ้เราอยู่ด้วยกันได
0: ้ครึ่งครึ่งห้าสิบห้าสิบ
1: โอเคแต่วิธีจะทำยังไงให้แบบว่าต้นของเรามันแข็งแรงม
0: ัน
1: ไม่ได้เป็นที่แบบว่าแมลงอยากจะมาเพี้ยอยากจะมา
0: ต้นไม้แข็งแรงนะครับแมลงแกะแทะไม่เข้
1: าม
0: ันก็พ่ายแพ้ธรรมชาติไปเองนึกออกปะ
2: ไม่ต้องไม่ต้องดูไกลคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจัดมาให้ทั้งหมดทั้งมวลที่คุณต้องการเมื่อกี้บำรุงดินไปแล้วคราวนี้เรามาบำรุงใบดอกผลลำต้นให้แข็งแรงกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมค่ะกับสูตร AB นั่นเองไม่ว่าจะปลูกอะไรเอาไปลองใช้ดูรับรองว่าผลผลิตของคุณจะกลับคืนมาสู่ความสมบูรณ์นั่นเองค่ะใครอยากรู้ว่าอุ๊ยโปรดีๆจัดให้มันดีขนาดไหนไปช่วงนี้เลยค่ะกับช่วงของเกษตรโปรดีค่ะ
1: คุณผู้ชมครับต้อง2ตัวนี้เลยนะครับเป็นคู่เขาเรียกว่าสูตรคู่โตไวขวดเนี่ยฝาสีเขียวแล้วก็ฝาสีแดงที่คุณเห็นบนจอเนี่ยนะครับทำให้ใบเขียวผลดกใช้งานได้ถึง40ไร่เห็นอย่างเงี้ย4ขวด40ไร่เลยนะครับคุณผู้ชมครับสูตร A เนี่ยนะครับเขาจะมีตัวอะมิโนสารสกัดเข้มข้นนะครับที่สร้างการเจริญเติบโตของพืชนะครับพืชโตไวดูดอาหารได้ดีนะฮะสารอาหารต่างๆทั้งทางรากแล้วก็ทางใบนะครับแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่พืชด้วยส่วนนี้นะฮะฝาแดงที่เห็นบนจอนี่คือสูตร B นะครับเขาก็จะมีอะมิโนนะครับมีฮิวมิกมีฟูวิกนะครับทำให้ดินร่วนซุยปรับสภาพดินได้ดีขึ้นทำให้รากแล้วก็ใบเนี่ยสะสมอาหารได้ดีนะครับแล้วก็เกิดการแตกดอกแตกยอดแล้วก็แตกใบคุณผู้ชมครับนี่คือสูตร A และสูตร B นะครับอยากให้คุณมีติดบ้านไว้ใครจะมีสวนมีนาเป็นแบบ10 20ไร่ซื้อไปเลยหรือจะแบบปลูกในกระถางที่พี่แป๊ะเคยแนะนำเนี่ยก็ซื้อเก็บไว้ก็ได้นะครับวันนี้ซื้อ2แถม2สุดคุ้มมากๆนะครับเพราะว่าราคาปกติเนี่ยคือ2,760บาทแต่วันนี้ทั้งหมดนี้บนหน้าจอเนี่ยนะครับ4ขวดนี้ให้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้น999บาทกดหาเราที่เบอร์นี้ครับ026660011 026660011ตอนนี้ได้เลยนะครับ999บาทเท่านั้นระยะโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2570ครับ

0: ผู้ชมผมเชื่อว่าก่อนที่เราจะยิ้มได้เนี่ยก่อนที่ความสำเร็จจะมาเนี่ยมันต้องมีความพยายามกันก่อนนะฮะแต่พยายามยังไงถ้าเราไม่รู้สูตรเลยเราไม่รู้วิธีเลยเนี่ยผมว่าเสียแรงเปล่ามันจะต้องมีวิธีบ้างล่ะม
1: ัน
0: จะต้องมีของอะไรบ้างล่ะมันจะต้องเริ่มต้นในการดูแล1 2 3 4ยังไงเพื่อให้มันง่ายแล้วก็ไปถึงวันที่เรายิ้มได้แบบนั้น
2: ครับ
0: ให้พี่แปะเล่าดีกว่า
2: การที่จะนับ1ถึง100เนี่ยคุณณวินคุณน้องผักเนี่ยจะไปนับ70 80เลยได้ไหม
0: ไม่ได้
2: ไม่ได้
1: ต่อให้อยากข้ามขั้นก็คงไม่ได
2: ้ใช่ใช่คุณจะขึ้นกระไดบ้านเนี่ยไปอยู่บนบ้านเนี่ยคุณจะกระโดดไปข้ามขั้นไปขั้นที่3ที่4เหรอ
1: ขาหนูไม่ยาวพอ
2: ใช่มันต้องก้าวขั้นที่1ก่อนใช่ไหมขั้นที่1ก่อนนะครับแน่นอนฮะมีบันไดเนี่ย11ขั้นสมมตินะเนี่ยในแต่ละขั้นที่9เดือนเนี่ยมันก็ต้องมีสะดุดบ้างใช่ไหมแต่ว่าเอาความสะดุดเอาอุปสรรคมาเป็นตัวศึกษา
1: เป็นบทเรียน
2: มาเป็นบทเรียนนะการปลูกพืชผักเนี่ยก็เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะจะปลูกพืชในเชิงธุรกิจเนี่ยโอ้โหนี่จะต้องไปศึกษาหาความรู้แต่ว่าจะปลูกกินเนี่ยก็สุดแท้แต่มันก็ต้องมีวิธีการของมัน
1: แต่พี่แปนนี่ศึกษาเยอะมากนะแล้วก็ลองผิดลองถูกมา
2: ใช่ใช่
1: ใช่ระยะเวลาหลายสิบปีเลย
2: คือหมายความว่าพี่ก็เจ็บมาเยอะ
1: กว่าพี่จะยิ้มได้จนถึงทุกวันนี้พี่ก็เคยผ่านจุดนั้นมาแล้ว
2: เจ็บมาเยอะ
0: แต่ละก้าวของพี่แปะ
2: ครับ
0: จะให้เล่าเลยก้าวที่หนึ่งไม่เป็นไรก้าวที่สองไปเริ่มไม่สบงพี่แปะอย่าเล่นมุกนี้นะผมกำลังรออยู
1: ่ถัดไป
2: ก้าวถัดไป
0: แงกอย่างนี้เลย
1: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็บอกว่าถ้าเราอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอ่ะเราต้องมีไอดอล

0: ต้นแบบให้มองคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเดินตามรอยเขาจะได้ไม่ต้องไปล้มเอง
1: นะฮะหลายคนเนี่ยคิดได้เวลาคิดเนี่ยโอ้โหได้เจิดจรัสมากนะคิดเนี่ยโอ้โหเนี่ยแจ่ม
2: ย
1: ิ่
2: งใหญ่มาก
0: มาเดินตามพี่แปะดีกว่ายังไงบ้าง
1: พอคิดแล้วคิดเลยหายไป
2: ไม่ได้ทำ
1: ไม่ได้ทำอันนี้คือหลายคนเป็นแบบเนี้ยฉะนั้นเนี่ยไอ้คนที่จะสำเร็จได้คิดแล้วต้องทำไอ้ที่สำคัญไอ้ที่คิดเนี่ยให้มันอยู่ในกำลังของตัวเองไม่ใช่คิดใหญ่ไปอวกาศ
0: ให้อยู่ในความเป็นจริง
1: ให้อยู่ในความเป็นจริงเราทำได้ใช่ไหมเนี่ย
2: แล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเริ่มต้นเวลาคิดแล้วลงมือทำเห็นลาดไปที่ดินนี่คือพี่แป๊ะกำลังจะบอกว่าต้องเริ่มต้นจากดินอย่าง
1: น
2: ี้ป่ะ
1: คือดินที่เรามีไม่ต้องมากอันนี้พี่พื้นที่ของข้างบ้านติดกับคลองเนี่ยคลองดานเนี่ยคลองดานเนี่ย
0: อันนี้คือบ้านที่กรุงเทพ
1: บ้านที่กรุงเทพอยู่ที่หลังบ้านดังชีเนี่ยใช่ไหมมันมีที่ดินเล็กน้อยเนี่ยมันไม่มากแต่ว่าเราจะปล่อยพื้นที่ให้มันว่างเปล่า
2: ก็ปลูกได
1: ้ก็ปลูกได้นี่เอาจะทำแบบไหนก็ทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดแล้วต้องทำนี่คือประเด็นนะครับคิดแล้วต้องทำแล้วเวลาก้าวเนี่ยนะฮะต้องก้าวตลอดการหยุดเพื่อไม่ก้าวก็คือการหยุดนั่นเองต้องก้าวเรื่อยๆผิดช่างมันผิดเป็นครู
0: ค่อยๆพัฒนาทีละเล็กละน้อยแต่ดีกว่ายืนอยู่กับที่
1: ทีนี้สิ่งนึงมันทำให้เราเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นปัจจัยแรงบวกมันก็จะมีตัวเสริมแบบเนี้ยใช่ไหมแน่นอนฮะดินในกรุงเทพหลายที่เนี่ยเป็นดินที่เอามาใส่เอามาเทจากไหนไม่รู้เอามาใส่แล้วก็ปลูกบ้านมันดินมันแข็ง
0: ความเป็นธรรมชาติ
1: มันไม่มีแล้วก็ต้องมาดูแลดินการดูแลดินก็คือทางวิทยาศาสตร์ในทางวิชาการเราจะไม่มั่วเหมือนที่ผ่านมาใช่ไหมก็เอาเนี่ยไอ้สิ่งที่เขาหามาให้แล้วเนี่ย
0: ฝาทอง
1: หามาให้
0: เอาฝาทองแก้ดินก่อน
1: มันเป็นจุลินทรีย์แน่นอนฮะดินที่อยู่ข้างล่างใต้รากของพืชเนี่ยนะครับมันต้องการจุลินทรีย์ในการไปย่อยสลาย
0: จุลินทรีย์มันจำเป็นกับดิน
1: มันจำเป็นมากนะครับมันปรับความเป็นกรดลดความเป็นด่างอันไหนมันด่างมากก็ปรับนะฮะให้มันอยู่กลางใช่ไหมฮะแน่นอนฮะพืชทุกชนิดเวลารากจะกินมันต้องกลางๆนะครับและก็ที่สำคัญน่ะสารที่เอามาให้เนี้ยนะครับมันสามารถย่อยสลายต่อสั่งด้านล่างได้ด้วยทำให้ดินมันรวดไงนะครับถามว่าใช้กับไม่ใช้อันไหนดีกว่ากัน
0: ก็ต้องใช้
1: ก็ต้องใช้นะครับก็ต้องใช้ผมมาบอกเนี่ยดูสิอะโวคาโดนะครับปลูกในบ้านเราปลูกในกรุงเทพเนี่ยเนี่ย
0: ใครจะไปคิดว่ากรุงเทพปลูกอะโวคาโดได
1: ้ใช่เนี่ยนะก็ทำแบบนี
2: ้หลายตังค์ด้วยนะนี่ปลูกอยู่ข้างบ้าน
1: ใช่เนี่ยมะนาวอยู่ข้างๆเนี่ยปลูกไปเถอะเก็บกินไปนะครับมีโหระพาแดงโหระพาเขียวก็ว่ากันไปแบบเนี้ย
2: นี่ผมเคยคุยกับพี่แป๊บอกว่าจะปลูกอะไรเนี่ยนะถ้าจริงจังเลยนะองุ่นหรือทุเรียนอะไรเนี่ยเขาต้องเอาดินไปตรวจสอบก่อนแต่อย่างเกษตรกรเนี่ยคือไม่สามารถเอาดินไปตรวจสอบได้ก็ใช้ตัวนี้เลย
1: นะฮะคือในของผมเนี่ยมันเป็นเชิงธุรกิจใช่ไหมฮะการจะปลูกมันต้องจริงจังก็ต้องเอาดินไปตรวจไปตรวจมันขาดอะไรนะครับ NPK ตัวไหนมากตัวไหนน้อย
0: มาตรฐาน
1: ใช่นะครับก็ให้ทางคณะปฏิพิมพ์ศาสตร์ของเกษตรเขาจัดการให
2: ้
1: นะฮะแต่ว่าถ้าจะปลูกกินเองแบบนี้อุ้ยท่านผู้ชมฮะ
0: นี่คือกินเองเหรอคะเนี่ยฟักลูกใหญ่ลูกโตเนี่ยพี่แป๊ะ
1: Do you know ฟักฝรั่งนั่งเรือมา
2: ตอนนี้นี่อันนี้พี่แป๊ะพูดอะไรกับเขา
1: Do you know ฟัก
2: ฝรั่งผ่านมานี่พี่แป๊ะ
0: ฝรั่งเลยจากจะบอกมือคือชะงักเลยนะ
1: ฝรั่งงง
2: เลยแต่นี่คือฟักจริงๆพี่
1: ก
2: ็
1: เลยบอกว
2: ่
1: าพี่ก็เลยบอกว่ามันโมเมนต์ภาษาแบบนั้น
0: This is vegetable
1: บ้านผมเอิญว่าผลไม้ว่าฟักหมูจักบอกฟักแป้งแตงกวาเออนี่เห็นไหมนี่เห็นไหม
0: หุ้ยเราลูกใหญ่มาก
1: ใหญ่เนี่ยฮะ
0: โซมันเนียก็คือที่บ้านพี่แปะที่กรุงเทพนะคะปลูกฟักจนมันแบบเขาไต่ขึ้นไปออกลูกมาโอ้โหลูกใหญ่แล้วไม่ใช่ใหญ่เดียวผิวเปลือกสวยมาก
1: นวลเลยฮะอะไรหรือเปล่าเอาไปแจกนะ
2: แจก
1: ฟักซอย
2: แจกฟัก
0: ก็ลา
1: แจกฟัก
2: ชวนคนรู้จักฟักไม่พอแจกฟักเขาอีก
1: เชิญมารับฟักจ้าเชิญ
0: อันนี้หนูว่าไม่ใช่เกรดแจกแล้วพี่แป๊สามารถขายได้เลยถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อเดี๋ยวดูพร้อมๆกันว่ามันสวยขนาดไหนสวยกว่าตามตลาดที่แบบผักเคยไปซื้ออีกอ่ะสวยมากอันนี้ก็คือพี่แป๊ก็คือบำรุงด้วยดินต้นดี
1: ดินฮะผมก็สาดไป
0: เห็นป่ะแล้วเปลือกอะไรคือสวยมากเลย
1: นวลเลยเนี่ย
2: ในขณะที่จับนะฮะปากก็พูดฟักไปนะฮะผมอ่านปากพี่แป๊ะเมื่อกี้ได้เห็นนะฮะเขาภูมิใจไงเขาภูมิใจฟักเขาใหญ่มาก
0: เราก็ภูมิใจ
1: คือสรุปความเรื่องนี้นะฮะดินดีเนี่ยปลูกอะไรก็ดีนะนี่เอาแบบง่ายๆเลยนะครับดินดีปลูกแล้วดีเราให้ไอ้ตัวเนี้ยทำหน้าที่แทนเราสบายใจ
0: อย่างจุดเริ่มต้นเนี่ยเราปรับโครงสร้างของดินด้วยการแก้ดินไปแล
1: ้
0: ว
1: ใช
0: ่แล้วพอหลังจากที่ดินมันสมบูรณ์ระบบโครงสร้างต่างๆมันดีแล้วเราต้องบำรุงอะไรต่อต้นใบดอกผล
1: มันก็เป็นไปตามสเต็ปมันใช่ไหมฮะแน่นอนฮะเนี่ยต้นไม้คือถ้าต้นมันดี

0: ี่ยนะใบมันจะตามมาใช่ไหมถ้าหากว่าต้นมันไม่ดีรากไม่แข็งแรงนะครับรากกินอาหารไม่ได้นะครับมันก็จะส่งผลถึงใบใบเหี่ยวใบแห้งแล้วก็สุดท้ายก็ตายไปประมาณนี้ใช่ไหม
1: คราวนี้เราย้ายมาที่ปากช่อง
0: มาที่เขาใหญ่แล้ว
1: ที่เขาใหญ่แล้ว
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ไร่องุ่นคุณหวานที่ไม่ได้มีแค่องุ่นอีกต่อไปค่ะ
0: ครับ
1: อะโวคาโดออกดกเหมือนมะนาวเลย
0: ใช่ใช่ใช่
2: ใช้เหมือนกันเลย
0: เหมือนกันเลยนะยังง่ายใส่น้ำผสมก็สาดไปสาดไป
1: วิแล้วเห็นพี่แป๊ะเนี่ยหยิบใช้ก็คือไม่ได้ใส่เครื่องป้องกันเลยนะ
0: มันเป็น
1: เกษตรกรแต่ก่อนคือเขาต้องป้องกันนะพี่แป๊ะ
0: มันไม่ใช่สารเคมี
1: ใช่ไหมเป็นสารธรรมชาติ
0: เป็นจุลินทรีย์ไม่มีพิษไม่มีภัย
1: ใช้มือสัมผัส
0: ได้เลย
2: แล้วก็ผสมกันในกระแป๋งแบบนี
0: ้มันก็เลย
2: ลาดนี้เลย
0: มันก็เลยมาเข้าคอนเซปต์ของไร่องุ่นคุณหวานคอนเซปต์ก็คือว่าปลูกด้วยมือดูแลด้วยใจปลอดภัยผู้บริโภค
1: ปลอดภัยจริง
0: เลยเนี่ยปลอดภัยเป๊ะเลย
1: แล้วโดกแล้วผลออกมาก็คือโอ้โหคุณผู้ชมดูสิอะโวคาโดอะปกติเราซื้อเขากินอะลูกหนึ่งเป็นร้อยนัด
2: นานอีกนานไหมกว่าจะได้ลูกโตๆมันเข้าขาย
0: เดือนตอนนี้เดือนวันนี้เดือนเมษายนเดือนก็ประมาณสักนู่นแล้วฮะพฤศจิกาพฤศจิกาธันวาเนี่ยก็จะเริ่ม
1: พร้อมจำหน่าย
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่แล้วลูกใหญ่มาก
0: ต้องทำแบบนี้คือทำคือทำจริงจังนะครับทำจริงจังในเชิงของการปลูกแบบธุรกิจก็อีกแบบนึงในเชิงของการปลูกในการเป็นอาหารในครัวเรือนก็อีกแบบน
2: ึ
0: ง
2: อีกแบบนึง
0: แต่ผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยนะครับบ้านเราเนี่ยนะคนไทยเนี่ยนะครับการกินการอยู่เป็นเรื่องปกติและจะมีต่อไปเพราะฉะนั้นเรื่องการเกษตรยังไงก็หลบหนีไม่พ้นหลีกไม่พ้นนะ
1: อย่างอันนี้ค่ะเขาออกดอกออกผลมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเราสามารถใช้สูตร AB เนี่ยฉีดพ่นตอนเขาติดผลแบบนี้ได้ไหม
0: ได้เลยตลอดเลย
1: ดนผลได้ด้วย
0: ยิ่งดีใหญ่เลยนะฮะบางๆไปนะครับเนี่ยขวดนึงเนี่ยผมใช้นะ1ขวดเนี่ยผสมน้ำ 1,000 ลิตรนะฉีดพ่นเนี่ยลงดินเนี่ยทุกๆ15วันบางๆแผ่วๆแล้วมันคือราคามันถูกมาก
1: ค
0: ือถูกมาก999บาทเนี่ยแค่ให้เพิ่มมาเป็น4ขวด
2: อื
0: ้อโอ้โห
1: แล้วช่วยลดต้นทุนได้เยอะเลยนะจากที่เมื่อก่อนต้องลงทุนกันเยอะ
2: เหมือนพี่แป๊ะนี่เขาจับทางถูกนะพอเรารู้วิธีเราเดินตามกระบวนการที่วางไว
0: ้
2: อย่าไปก้าวข้ามนะฮะแล้วก็ก้าวทีละสเต็ปค่อยๆไปผลผลิตรออยู่และผลผลิตของเขาเนี่ยอย่างอะโวคาโดเนี่ยขายลูกนึงเนี่ยหลายตังค
1: ์
2: แต่ต้นทุนที่เขาใช้เนี่ยคือมันถูกมาก
1: ถูกลงกำไรก็มากข
2: ึ้
1: น
2: กำไรก็มากขึ้น
1: ถูกต้องคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากเดินตามรอยพี่แป๊ะนะคะอยากเป็นเกษตรกรที่มีผลผลิตสวยๆดีๆนอกจากทานเองแล้วยังสามารถขายได้ราคาดีๆมาเอาเคล็ดลับจากพี่แป๊ะไปเลยค่ะในช่วงนี้เกษตรโปรดีค่ะอย่างที่พี่แป๊ะบอกไปค่ะก่อนจะเริ่มปลูกอะไรก็แล้วแต่นะคะมองไปที่ดินก่อนเลยตอนนี้ดินของคุณเนี่ยมันแห้งมันแข็งมันแตกหรือเปล่านะคะดินมันไม่สมบูรณ์อยู่หรือเปล่าเราเริ่มต้นบำรุงและฟื้นฟูระบบโครงสร้างของดินกันก่อนด้วยจุลินทรีย์ที่เป็นจากธรรมชาตินี่แหละเพราะว่าปลอดภัยทั้งต่อคนแล้วก็ต่อสิ่งแวดล้อมแล้วจะไปหาจุลินทรีย์ที่ไหนล่ะวันนี้จัดมาให้แล้วกับดินดีต้นดีสูตรแก้ดินค่ะฟ้าสีทองแบบนี้เขามีจุลินทรีย์นะคะที่ปลอดภัยมากๆจะไปช่วยเพิ่มออกซิเจนในดินช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนสุยช่วยย่อยสลายซากพืชแล้วก็ใครมีที่นาอยู่เนี่ยเอาไปย่อยต่อสั่งฟางข้าวซากอ้อยต่างๆได้ไม่ต้องเผาต่อไปได้ประโยชน์มากขึ้นและที่สำคัญช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้ดีวันนี้จัดโปร4ขวด4ลิตรใช้งานได้40ไร่2แถม2จากราคาเต็ม 2,760 บาทเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นใครสนใจยกหูโทรศัพท์กดได้เลยที่เบอร์026660011ย้ำอีกครั้ง102666-0011ค่ะ
2: ฝาทองต้องมีนะครับบำรุงดินนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยบำรุงต้นด้วยใบด้วยนะครับด้วยฝาเขียวและฝาแดงนะครับนี่คือชุดสูตรคู่โตไวนะครับใบจะเขียวผลจะดกใช้งานได้ถึง40ไร่ถือว่าประหยัดมากๆนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราซื้อ2แถมให้อีก2นะครับตัวนี้สุดคุ้มเลยนะครับตัวนี้เขาจะมีสารเขาเรียกว่าเสริมประสิทธิภาพพืชนะครับแล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่จบในชุดเดียวเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผลนะฮะผลผลิตของคุณนะครับเรื่องของต้นในการบำรุงนะฮะใบด้วยดินด้วยสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ปลอดสารเคมีเมื่อกี้เห็นแล้วพี่แป๊ะไม่ได้ใส่ถุงมือเลยนะครับเพราะนี่คือปลอดสารเคมีเพราะเป็นอินทรีย์นะครับตัวนี้จัดได้เลยนะครับซื้อ2แถม2นะครับได้ทั้งหมด4ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทวันนี้พิเศษเพียงแค่999บาทเท่านั้นนะครับ999บาทกดหาเราที่02ครับ666-0011ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2570ครับ

0: างอยู่
1: อารมณ์ค้างอยากจะไปดูต่อนี่ตอนนี้เขามีโซเชียล
0: โอ้ยนี่คอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งแล้วนะจ๊ะ
1: แนะนำช่องหน่อย
2: ก็ท่านผู้ชมที่อยากจะชมสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องของข่าวสารนะครับแบบเข้าไปที่ TikTok นะแปะแซะข่าว
0: นี่ถึงพริกถึงขิงเลยไหมคะถ้าเข้าไปในน
1: ั้
0: น
1: และข้างๆเป็นแปะซะไหมข้างๆช่องของพี่แปะเนี่ย
2: ลองดูนะท่านผู้ชมฮะนะกดไปที่นะพิมพ์แปะแซะข่าว
1: แปะแซะข่าว
2: แซะข่าว
1: ต
2: อนนี้คนตามอยู่ประมาณเกือบ 400,000 ละ
0: โอ้โหติด
1: ตาม 400,000 คนด่า 300,000
0: ภูมิใจ
2: ปกติเวลาพูดความจริงอะนะคนพูดความจริงเนี่ยคนที่มีหน้าที
0: ่ไปไม่ถูกเห็นไหม
2: คือเวลาพูดความจริงคนจะไม่ค่อยชอบกันร
0: ู้
2: สึกว่าคนที่ทำหน้าที่ที่เขานั่นเดียว
1: โอเค
0: เรียกว่าถ้าใครชอบแล้วก็ติดชอบสไตล์ของพี่แปะตามต่อได้ในแปะแซะข่าว
2: ครับผม
1: 400,000 คนด่า 390,000 ขอบคุณฮะเจอกันใหม่ครั้งหน้าทางทรบ5นะครับเราสังคมลาไปก่อนสวัสดี
0: ครับ
2: สวัสดีครับ
1: คนรัก 400,000

0: ททบ5ร่วมกับเอลิสต้าคลับเสนอรายการบันเทิง5วาไรตี
1: ้รายการบันเทิง5วาไรตี้หลากหลายอรรถรสความบันเทิงให้รับชมดราม่าถามรับชมละครกิจกรรมอีเวนต์หลากหลายนาฏศิลป์ล้ำไทยช่วงคิดคอนเทนต์ Talk about whatไปกินไปเที่ยวเรื่องเดียวกันอวสานทุกวันอาทิตย์เวลา 5:00 นจ้อง5กฎหมายเลข5นะคะ
2: สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นคู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์คู่รองก้าวกระหลัดสเทียนโพประทับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โทร080-949-4596
3: สนุนโดยซอสปรุงรสตราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราว
4: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
5: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมทันข่าวกับดิฉันเขมิกาคุณไทยค่ะทีมกู้ภัยเนปาลเร่งให้ความช่วยเหลือและค้นหาผู้สูญหายจากเหตุการณ์ดินถล่มครั้งใหญ่และน้ำท่วมฉับพลันบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ความช่วยเหลือและพยายามค้นหาผู้สูญหายหลายร้อยคนจากเหตุการณ์ดินถล่มครั้งใหญ่และน้ำท่วมฉับพลันบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตที่เกิดขึ้นเมื่อวันนี้จนถึงขนาดนี้พบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว157คนคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเพราะยังมีผู้สูญหายอีกมากกว่า400คนในจำนวนนี้มากกว่า340คนเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมถึงอินเดียออสเตรเลียสหราชอาณาจักรมาเลเซียเนเธอร์แลนด์โปรตุเกสแอฟริกาเกาหลีใต้และสหรัฐด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงสหพันธ์สภากาชาติและสภาเสี้ยวเดือนแดงระหว่างประเทศหรือ IFRC ประจำเนปาลกล่าวว่า IFRC กำลังเร่งส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอาทิชุดปฐมพยาบาลเปหามผ้าห่มและถุงใส่ศพเพื่อสนับสนุนภารกิจให้ความช่วยเหลือและกู้ภัยในพื้นที่ประสบภัยส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันยังไม่ทราบแน่ชัดแต่ทางการเนปาลชี้ว่าแผ่นดินไหวอาจเป็นชนวนเหตุให้ทานหิมะและหินถล่มลงมาจนทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันครั้งนี้ขณะที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือปคม.ได้รับเบาะแสว่าร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์มีการนำบุคคลอายุต่ำกว่า18ปีมาทำงานให้บริการและแฝงการค้าประเวณีจากการลงพื้นที่สอบสวนพบว่านางสาววดีหรือเปิ้ลเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดูแลร้านคอยควบคุมพนักงานจัดคิวห้องและรับชำระเงินจึงร่วมกับองค์กร International Protection Alliance IPA วางแผนปฏิบัติการอำพรางโดยส่งสายลับแฝงตัวเข้าไปใช้บริการและติดต่อขอซื้อบริการทางเพศจากเยาวชนหญิงอายุต่ำกว่า17ปี

0: ซึ่งนางสาวเปิ้ลได้เข้ามาเจรจาตกลงค่าบริการพร้อมเรียกเก็บค่าพาพนักงานออกจากร้านโดยให้สแกนจ่ายค่าพาออกผ่าน QR code ของทางร้านเจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณให้เข้าช่วยเหลือเยาวชนรายดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยทันทีจากการตรวจค้นภายในร้านคาราโอเกะพบนางสาวเปิ้ลอยู่ที่เคาน์เตอร์และพบพนักงานหญิงอีก9รายตรวจสอบพบว่ามีเยาวชนหญิงอายุ16ปีแฝงทำงานอยู่อีก3รายรวมสามารถช่วยเหลือบุคคลอายุต่ำกว่า18ปีได้ทั้งสิ้น4รายเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการจับกุมตัวสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหากองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่อาคารเบญจรังสิตชั้นจีรบกวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของอาทิข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเวชภัณฑ์ผ้าอ้อมสำหรับเด็กผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่เพื่อความสะดวกในการขนส่งไปยังพื้นที่โดยสามารถเดินทางมาบริจาคสิ่งของได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
1: รู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนู
2: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: รับชมทันข่าวอีกครั้งเวลา 14:00 น.สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับผมต้นจิรศักดิ์ครับกับรายการข่าวออนไลน์ครับทุกวันพฤหัสครับทางทีวี5ตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปครับ FM 97นะครับทุกวันเสาร์ตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube แล้วก็ Facebook ครับวันนี้เนี่ยยังรู้สึกยังไม่ค่อยฟื้นตัวดีนะครับตั้งแต่ไปลุยในเรื่องของการแข่งขันออฟโรดความเร็วสูงนะครับเอเชียครอสคันทรีแรลลี่นะครับปีนี้ก็เรียกว่าเหนื่อยเลยนะครับแล้วก็ในเทปก่อนนะฮะก็ได้ติดตามเรื่องของการแข่งขันไปเรียบร้อยแล้วนะครับคาร์ฟลายเองนะฮะเป็นสื่อที่พยายามที่จะทำกิจกรรมแบบในเชิงลึกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาราวานแล้วก็เดินทางใกล้ไกลนะครับอันนี้ก็คือประสบการณ์ในการที่เจาะลึกในเรื่องของคาราวานต่างประเทศนะครับเทปนี้นะฮะคาร์ฟลายพามาที่นี่เลยครับนี่ครับอู๋ช่างนบออโต้เซอร์วิสนะครับเรื่องของแบรนด์ MG เป็นแบรนด์ที่แข็งแรงมียอดขายที่เยอะอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้เรื่องของศูนย์บริการที่ MG กำลังเปลี่ยนข้อต่อจากรถสันดาปนะครับไปเป็นรถไฮบริดและรถไฟฟ้านั้นลูกค้าเก่าๆนะครับก็ยังต้องการใช้รถอยู่มีความผูกพันอยู่กับรถนะครับมีความสะดวกในการที่จะขับรถในเครื่องยนต์ที่มันแรงช่วงล่างที่มันดีดีเอที่เป็นแบรนด์จากอังกฤษนะครับวันนี้แน่นอนครับคนจีนเนี่ยมาซื้อแบรนด์ไปเรียบร้อยนั้นรถที่ต้องการดูแลระยะยาวๆนะครับรถ3ปีแล้ว5ปีแล้วที่นี่ครับเป็นอู่รถที่ดูแล MG นะฮะรถกลางเก่ากลางใหม่รถเก่านะครับที่นี่มีอะไรครบวงจรเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะฮะแล้วพาไปคุยกับช่างนบว่าทำไมที่นี่ MG ถึงได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก MG เรียกว่าทั่วประเทศเลยเจาะลึกเบื้องหลังของรถ MG ของผู้ใช้ที่ต้องการที่นี่ที่เดียวครับช่างนบเดี๋ยวเราไปด้วยกันครับ
1: สู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคตDuckhams keeps you moving.
2: ประกันภัยรถ

0: ยนต์ประเภท3บวกของไทยพัฒนาประกันภัยไม่เพียงการให้ความคุ้มครองเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุชนกันแต่ยังให้ความคุ้มครองในกรณีรถตกข้างทางหรือรถพลิกคว่ำและยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงจากประสบการณ์ยาวนานกว่า77ปีของการให้บริการประกันภัยรถยนต์มีสาขาคอยให้บริการทั่วทุกภูมิภาคไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ
1: ์สู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคตดักแฮมส์ keeps you moving
0: SST Auto Part อะไหล่รถกระบะรถบรรทุกสกรูล้อน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องตัวตั้งเบรกโต่งเตงกิฟต์ดิสเบรกฝาหม้อน้ำกระป๋องพักน้ำมือเปิดประตูขากรองโซล่าลูกลอยปั๊มติ๊กปีกนกบนปีกนกล่าง SST Auto Part
2: SST Auto Part จัดจำหน่ายโดยสหสินไทยยนต
1: ์สู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคต Duck Hams keeps you moving
0: ประกันภัยรถยนต์ประเภท3บวกของไทยพัฒนาประกันภัยไม่เพียงการให้ความคุ้มครองเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุชนกันแต่ยังให้ความคุ้มครองในกรณีรถตกข้างทางหรือรถพลิกคว่ำและยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงจากประสบการณ์ยาวนานกว่า77ปีของการให้บริการประกันภัยรถยนต์มีสาขาคอยให้บริการทั่วทุกภูมิภาคไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์
1: สู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคต Duck Hams keeps you moving

0: ะครับขับไลท์พามาอยู่ใกล้ๆครับไม่ไกลหลังกองบินตำรวจครับที่วัชรพลเข้ามาทางสะพานใหม่ก็ไม่ไกลจริงๆก็อยู่ใกล้ๆบ้านผมนี่ฮะบ้านผมก็อยู่ไม่ห่างจากห้าแยกวัชรพลตรงนี้เขาเรียกว่าจามจุลีผมก็ผ่านบ่อยมากแล้วผมก็เห็นว่าอู่นึง MG เยอะมากนะครับ1เนี่ย MG เยอะ2ว่าหันซ้ายเข้ามาปุ๊บเนี่ยสวยนะครับเดี๋ยวไปดูว่าในความสวยงามของอู่ MG เนี่ยเห็นแล้วผมต้องชะลอแล้วผมก็เปิดกระจกชะเง้อดูและวันนี้ผมได้เจอเจ้าของอู่ตัวจริงสวัสดีครับพี่น้องครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: โอ้โหนี่ใกล้เลย เอาแนะนำหน่อยครับว่าอู่ตรงนี้นะฮะอยู่ที่ไหนยังไงครับ
1: อู่ช่างนบซอง MG ก็จะอยู่โซนนี้ก็จะวชรพลรามอินทราดีกว่าคร
0: ับ เรียกว่า
1: วชรพลรามอินทราก็เข้าง่ายมาจะเข้าวิ่งทางสุขาภิบาล5ก็ได
0: ้ครับ
1: เข้ามาวัชรพลก็เลย5แยกมาก็ถึงละหรือจะเข้ารามอินทราก็กม4
0: ครับ
1: รามอินทรากม4เข้าซอยรามอินทรา39
0: ครับ
1: ครับผมเข้ามาก็ทะลุถึงได้เลย
0: ครับ
1: ครับผม
0: รามอินทรา39ก็มีสถานีรถไฟนะครับ ของตัว BTS สีชมพูสีชมพูสังเกตฟู้ดแลนด์ซอยฟู้ดแลนด์ก็ได
1: ้
0: ถัดมากม4ก็ได้แต่ถ้าเลยไปเนี่ยนะฮะเลยไปที่หลังเลยกองบินไปแล้วเนี่ยวัชรพลก็เข้ามาที่นี่ได
1: ้
0: นะครับที่นี่ซอยตัดทะลุได้เยอะแยะเลยทะลุกรุงเทพพลัก
1: ช่ว
0: งนี้ก็สะพานใหม่ฝั่งนู้นก็วิชลาพลนะครับอาหารการกินเยอะแยะเลยแถวนี้และอู่เนี่ยนะฮะอู่ก็แถวนี้ก็เยอะและอู่ที่สำคัญเนี่ยโอ้โหนี่ MG หมดเลย
1: ครับผม
0: กี่ปีแล้วครับพี่นพที่นี
1: ่ก็เปิดมา10กว่าปีแล้วครับ
0: 10กว่าปี
1: ครับผม
0: เราไปไงมาไงถึงจากเชฟโรเลตเปลี่ยนมาเป็น MG ครับ
1: ก็เมื่อก่อนนี้ผมทำเชฟโรเลต
0: ครับ
1: พอเชฟปิดตัวเสร็จปุ๊บแล้วก็หาทางเลือก
0: ครับ
1: ต้องเป็นรถที่ว่าไม่มีใครทำ
0: จุดแรกเลย
1: ใช่ครับต้องเป็นรถที่ไม่มีใครทำ
0: คร
1: ับแล้วก็เป็นเฉพาะทางก็จะมาเลือกแบรนด์ NG ที่ว่าเป็นแบรนด์ใหม่ที่เข้ามา
0: ครับ
1: ครับผมก็มาเริ่มศึกษาแล้วก็มาลุยกันจนถึงทุกวันนี้ครับ
0: จากความเชี่ยวชาญของชิปโรเลต
1: ครับ
0: เปลี่ยนมาเป็น MG
1: ครับ
0: จุดที่เราเริ่ม MG เนี่ยต้องซื้อรถมาแงะมาแกะมาหาอะไร
1: คือก่อนต้องพูดอย่างนี้ก่อนที่ผมจะเริ่มทำ MG เนี่ยผมประมูลรถ MG ทุกรุ่นเลยที่มีมาศึกษา
0: ครับ
1: มาให้ช่างทีมช่างรื้อศึกษาวิเคราะห์ว่าแต่ละรุ่นเนี่ยการรื้อการถอดการประกอบระบบเครื่องระบบเกียร์เนี่ยเป็นไงบ้าง
0: ครับ
1: กับผม
0: เพราะว่าตรงนั้นน่ะคือจุดเปลี่ยน1เนี่ยต้องเตรียมเครื่องมือ
1: ใช่ครับ
0: นะฮะ2เนี่ยความรู้ของช่างเตรียมช่างทั้งหมดเลยนะฮะทีนี้ลูกค้าเข้ามาเนี่ยลูกค้าเขารู้จักเราได้ยังไงครับ
1: ก็ส่วนใหญ่เนี่ยคือพอเรารู้ข้อมูลเสร็จปุ๊บผมก็จะเข้าไปดูใน

0: ในกลุ่มแต่ละกลุ่ม
1: แต่ในคลับต่างๆ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: คือสมมติว่ารถสมาชิกมีปัญหาคือเราเป็นช่างเนี่ยเรารู้อยู่แล้วรถเป็นไรเราจะไปให้ข้อมูลเขาให้ข้อมูลว่าโอเคลูกค้าไอ้สมาชิกตั้งกระทู้มาสมมติว่ารถมีปัญหาวิ่งระดับกลางอากาศนะครับรถสตาร์ทไม่ติดรถเป็นอะไรเราก็จะไปตอบให้สมาชิกนะครับตอบเขานู่นนี่นั่น
1: มีลูกค้าที่จะเปลี่ยนรถอยากจะขายแล้วพอมาเจอช่างรถแล้วเปลี่ยนใจไหมครับ
0: มีครับ
1: ครับเราอารมณ์วันนั้นให้ฟังหน่อยคร
0: ับ ก็คือคือเขาเจอราคาแบบว่าซ่อมห้างอย่างเงี้ยคือเจอราคาไปเนี่ยเขาท้อเลยมันที่ร้องไห้เลย
1: รถเนี่ยไปเล่มาแล้ว
0: ร้องใช่ครับร้องไห้มาเลยครับโทรมานี่ร้องไห้มาเลย
1: ครับ
0: ผมก็เลยฟังข้อมูลเสร็จปุ๊บฟังแล้วแบบมันไม่น่าจะเยอะอะไร
1: ครับ
0: บางทีเข้ามาเนี่ยจากราคาที่เขาไปเจอมาเนี่ยแสนกว่าบาทบางทีเข้ามาเจอไม่กี่พัน
1: ระบุรุ่นเลยคันที่ว่าลูกค้าร้องไห้เนี่ยคันนั้นรุ่นอะไรครับ
0: จะเป็น GS ฮะ
1: GS
0: นะฮะ GS
1: ครับ
0: GS
1: ปุ๊บเราก็โทรมาเขาร้องไห้เงี้ยเล่าอารมณ์ให้ฟังหน่อยฮะคืออยากรู้ว่าหลังจากที่เราซ่อมแล้วมันเปลี่ยนไปแบบคนละเรื่องเลยนะฮะ
0: เคสของลูกค้าเนี่ยคือปลั๊กความติดไหม
1: ้ครับ
0: แล้วก็ตัวซ็อกเก็ตทั้งคู่เลยไหม้ทั้งคู
1: ่ครับ
0: ตอนนี้เขาซ่อมที่ห้างเนี่ยเขาจะจับเปลี่ยนจับไฟทั้งบอดี้เลยเฉพาะที่ไฟก็ประมาณ 70,000 แล้วฮะ
1: 70,000
0: ครับรวมนู่นนี่นั่นอีกก็เป็นแสนคือมาที่ผมเนี่ยคือซ็อกเก็ตเรามีเราสั่งนำเข้ามาเปลี่ยนได้ครับหรือมีไม่งั้นเราก็มีชุดสายไฟที่เราแบบว่าเซคันด์แฮนด
1: ์
0: เราสามารถตัดต่อได
1: ้
0: คือซึ่งมันก็เหลือไม่กี่พันบาท
1: ครับ
0: ครับผม
1: ครับแต่ต้องเรียนท่านผู้ชมก่อนนะว่าสิ่งที่บอกเนี่ยคือผมเองกับพี่ลบเองเนี่ยคือไม่ได้เคลมไม่ได้ไปบูลลี่ว่าศูนย์ MG ไม่ดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นน่ะบางทีนโยบายของแต่ละบริษัทนะไม่ว่า MG นะฮะเขาก็จะเน้นที่การเปลี่ยนยุคชุดหรือบางคำเรียกว่า housing ก็คือทั้งหมดเลยนะครับนั้นแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าลูกค้าเนี่ยมีทางเลือกรถเนี่ยไม่ได้มีปัญหากับผู้ผลิตไม่ได้มีปัญหาเรื่องเครื่องเรื่องอะไ
0: ร
1: แต่ปัญหาเนี่ยอยู่ที่ผู้ใช้
0: คร
1: ับ ฝากเตือนให้ชัดเจนหน่อยครับคนที่ใช้อยู
0: ่คือจริงๆแล้วปัญหาที่ว่าเกิดกันบ่อยๆแล้วเกิดความเสียหายจากพวกระบบเครื่องยนต
1: ์ครับ
0: อะไรพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาจากผู้ใช้ที่ว่าคือเหมือนอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องรถ
1: ครับ
0: นะครับก็คือขับไปความร้อนขึ้น
1: ครับ
0: เครื่องฮีทแล้วก็ขับจนดับคาเท้
1: า
0: อันนี้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายแน่นอน
1: ครับน้ำหม้อน้ำเนี่ยมันเป็นระบบที่มันเป็นระบบปิดถ้ามันไม่รั่วไม่ได้ซึมเนี่ยต้องคุณจะเปลี่ยนน้ำในน้ำหล่อเย็นทุกๆกี่หมื่นกิโลกี่เดือนกี่ปีครับ
0: คือจริงๆน้ำยาหล่อเย็นก็ทุกๆ40,000 กิโล
1: ตีหมื่นนะครับถ้าวิ่งรถวิ่งน้อยครับจอดเยอะ
0: ก็ไม่เกิน1ปีแล้วกันครับ
1: หรือว่าไกลสุดนานสุดก็ปีละครั้ง
0: ครับ
1: หรือว่า40,000 กิโลอันนี้น้ำยาหล่อเย็นเลย
0: ครับผม
1: แล้วมันเครื่องครับ
0: ก็น้ำมันเครื่องก็ทุก 10,000 โล
1: 10,000 กิโล
0: หรือก็ไม่เกิน
1: ครับ
0: รถไม่แน่ใจก็คือไม่เกิน1ปี
1: ครับเบอร์ที่แนะนำมีรายละเอียดไหมครับ
0: เป็นสังเคราะห์แท
1: ้ครับ
0: นะครับ5W30 ที่ใช้กันครับผม
1: ไอ้5W30เนี่ยมันจะต่างกับอันอื่นยังไงบ้างครับตัวน้ำมันเครื่องตัวนี้ครับ
0: คือตัวอย่างเป็นแบรนด์ MG ส่วนใหญ่เขาจะเป็นโซ
1: ่ครับ
0: เป็นโซ่ไทมิ่งจะเป็นโซ่แล้วนะครับถ้าใช้เบอร์ที่มันหนืดกว่ามันก็จะ
1: ไปดึงโซ่มันจะทำให
0: ้ความลื่นครับผม
1: ครับน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกเป็นยังไงบ้างครับแนะนำหน่อย
0: น้ำมันเกียร์ผมจะแนะนำว่าให้เปลี่ยนถ่ายทุกๆ30,000 กิโล
1: ครับ
0: 2-30,000 กิโลไม่เกิน
1: ครับ
0: ครับ
1: เพราะว่า1 ปีเหมือนกัน
0: ครับผม
1: ราคาไม่แพงอย่าไปหวง
0: ใช่ครับ
1: ครับอย่าไปคิดว่ามันจะต้องทนความจริงในเมืองไทยมันร้อน
0: ใช่ครับ
1: ครับแล้วก็ใช้งานหนัก
0: ครับ
1: ครับแล้วอย่างพวกน้ำมันเบรกอะไรพวกนี้ครับ
0: น้ำมันเบรก40,000 โล
1: 40,000 กิโลในระยะที่พี่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็น30,000-40,000หมดเลย
0: ใช่คร
1: ับก็หมายว่าเรียกว่ายกชุดใหญ่เนี่ยทุก40,000เนี่ยตามนี
0: ้ครับ
1: นะครับอันนี้ก็คือคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับยี่ห้ออื่นน่าจะมาตรฐานไม่ได้แตกต่างกันแต่โดยเฉพาะ MG เก่าขนาดไหนนะฮะใช้งานอยากจะทนซึ่งเราก็รู้ว่าอะไรเนี่ยมันหายากแต่ของพี่นพเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของอะไรเลยแล้วก็ช่างเองอย่างพี่นพบอกว่าความเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยต้องเป๊ะต้องละเอียดต้องดูแลแล้วการตรวจงานของลูกค้าเนี่ยต้องตรวจเป๊ะเรื่องของวารันตีลูกค้าหลังจากรับรถกลับบ้านแล้วเรามั่นใจสร้างความมั่นใจกับลูกค้าได้ไงบ้างครับ
0: ก็ของผมเนี่ยจะรับประกันให้ลูกค้า6 เดือนถึง 1 ปีแล้วครับ
1: ครับผมนั่นหลังจากนี้ไปลูกค้ามีปัญหาแบบไหนยังไงเนี่ยโทรเข้ามาได้อะไรได้เลยนะครับเราดูแลกันยาวๆเลย
0: ใช่ครับบางทีลูกค้ามีปัญหาแล้วก็วิ่งเซอร์วิสให้ครับ
1: วิ่งไปดูให้ด้วย
0: ครับวิ่งเซอร์วิสไปดูให้สมมติว่าซ่อมไปแล้วแล้วมีปัญหาแบบอยู่ที่บ้านรถขับไปได้ต่างจังหวัดผมก็ไปดู
1: อ๋อครับเคยไปไหนไกลๆบ้างไหมครับไปดูลูกค้า
0: ภูเก็ตครับ
1: โอ้ไปถึงว่าตามไปดูลูกค้าที่นู่นเลยนั่นการดูแลลูกค้าหลังงานบริการเนี่ยถือว่าสำคัญที่สุด อันนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลย

0: ครับ
1: นั้นสุดท้ายนี่นะครับอยากให้พี่นพเนี่ยฮะฝากกับท่านผู้ชมทางทบ5นะครับในวันพฤหัส10โมงหน่อยนะครับว่า MG เนี่ยนะฮะอยู่หลังวัชรพลหลังกองมีตำรวจเนี่ยมีตรงไหนแนะนำสำหรับรถเก่าบ้างรถใหม่ก็ยังแนะนำให้เข้าศูนย์บริการปกตินะครับแต่รถเก่าที่หมดวารันตีแล้วนะครับหรือว่าจะอยู่ในต่างจังหวัดอยู่กรุงเทพเนี่ยติดต่อพี่นพได้ช่องทางไหนบ้างครับ
2: ก็มีจะมีเพจนะครับ
1: เพจครับ
2: เพจจะเป็นชื่ออู่ซ่อม MG อะไรแท้ทุกรุ่นนะครับ
1: เป็นภาษาไทยเลย
2: ใช่ครับเป็นภาษาไทยครับผมแล้วก็ Facebook ก็ช่างนพซ่อมรถยนต์ MG และ Chevrolet ครับผม
1: นะครับอันนี้หลักๆเลยเนาะแล้วก็เบอร์โทร LINE ก็อยู่ในนั้นหมดเลย
2: ครับผมใช่ครับจะมีเบอร์โทรอยู่แล้วเบอร์โทรติดต่อก็0955167208ครับผม
1: นะครับเบอร์ก็ขึ้นอยู่บนจอตามที่เห็นนี้นะครับสำหรับลูกค้า MG เก่าๆนะครับอยากจะเซอร์วิสอยากดูบริการหรือว่าโทรสอบถามได
2: ้
1: นะครับไปจงกิ้งขึ้นอะไรเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามในวันพฤหัสหน้านะครับว่าขับไลฟ์จะพาทุกท่านเนี่ยนะครับไปชมอะไรกันบ้างและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการต้องขอขอบคุณดักแฮมครับเป็นน้ำมันเครื่องที่ช่างและอู่ทั่วประเทศวางใจเลือกใช้ครับขอขอบคุณไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์ SST ออโต้พาร์ทจัดจำหน่ายโดยสสิงห์ไทยยนต์นะครับอะไรซ่อมแซมอะไรช่วงล่างต้อง SST ออโต้พาร์ทเท่านั้นครับฝากติดตามในเทปต่อไปครับขอบพระคุณครับ

0: เอาเตามาทำไม
1: เรื่องต่อไปไง
0: เกี่ยวกับทำอาหารเหรอ
1: ประมาณนั้นน่ะมันเป็นเรื่องเล่าทางทหารการแทนที่เชื้อเพลิงทำอาหารด้วยสิ่งที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง
0: ด้วยระเบิดได้เหรอ
1: ไม่ใช่อะไรก็ได้นะของโปรดของนายไง
0: งั้นก็เป็นซีโฟ
1: ถูกเพงเลยซีโฟมีความเสถียรมากนายจุดมันด้วยไม้ขีดมันจะติดไฟและทำอาหารได
0: ้แล้วมันไม่ระเบิดเหรอ
1: ไม่หรอกนะโอ้แต่นายอย่าไปเหยียบหรือว่าทำหม้อร่วงใส่มันนะเพราะมันจะระเบิด
0: นั่นเละเป็นโจ๊กแน่
1: ใช่เลย
2: ซีโฟไม่เพียงเป็นระเบิดสารพัดประโยชน์ของมิสบัสเตอร์เท่านั้น
0: เมื่อสงสัยก็ซีโฟ
2: ยังเป็นประโยชน์ทางการทหารด้วยแต่พลังของซีโฟจะใช้ได้ทางอื่นเช่นทำอาหารโดยไม่ระเบิดได้ไหม
3: ว้าวเยี่ยมเลย
1: หนึ่งคือคุณสามารถจุดซีโฟได้มันจะติดไฟโดยที่ไม่ระเบิดและสองคืออย่าทำหม้อร่วงหรือเหยียบมันตอนติดไฟเพราะมันอาจจะระเบิดได้เราน่าจะทดสอบทั้งคู่เลยนะคิดว่าไงอะฮะ
0: แน่นอน
2: เพื่อหาว่าตำนานนี้คือการทำอาหารด้วยแก๊สหรือเป็นแค่เรื่องโม้พวกเขาจึงมุ่งหน้าไปยังถ่ายดูสิที่ซ้อมระเบิด
1: ก่อนที่เราจะเริ่มทดสอบตำนานนี้มาทำความคุ้นเคยกับซีโฟก่อนดีกว่าไหมนี่ไม่ได้เป็นระเบิดที่เสถียรและระเบิดเร็วในพลาสติกเท่านั้นคุณสามารถปั่นมันเป็นกระต่ายแล้วระเบิดมันได้นะโอ้ไม่นี่เป็นของอเนกประสงค์มาดูระเบิดซีโฟแบบธรรมดากันดีกว่าครับ
2: นี่คือเหตุผลที่ทหารชอบซีโฟมันทำลายทุกอย่างได
0: ้มันเป็นวิธีหนึ่งในการผ่าแตงโม
2: แต่ซีโฟเอาไปใช้ประโยชน์ได้มากมายเหมือนกัน
1: ครั้งต่อไปที่จะเห็นมันจะมีรูในนี
2: ้เพียงแค่หนึ่งออนซ์ก็ส่งผลมากมาย
1: โอ้โหว้าว
0: มันเป็นรูทะลุเลย
2: แต่ยังเป็นอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำอีกด้วย
1: ชิ้นเหล็กที่งอเป็นรูปดับเบิลยูตัดแท่งนี้เป็นสองท่อนนั่นแหละดับเบิลยูมาจากฮุว่า
0: สามสอง
1: มันสวยมากเลยดูนั่นสิตัดได้เฉียบมาก
0: ฉันทำได้ดีกว่านี้ด้วยเรื่อยนะแต่มันก็ใช้ได้เลย
1: เมื่อเห็นแล้วว่ามันระเบิดยังไงในเวลาไขตำนานด้วยของพื้นๆอย่างนี้กันนะครับระเบิดซีโฟมีความเสถียรพอที่จะจุดไฟและอุ่นอาหารมันจะไม่ระเบิดแม้ว่าคุณจะจุดไฟนะครับเรากำลังจะทดสอบมัน
2: โอเค

0: ำไม C4 ที่ติดไฟอาจระเบิดเพราะความร้อนไปกระตุ้นโมเลกุลยิ่งร้อนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งกระตุ้นโมเลกุลเท่านั้นทำให้เกิดความไม่คงที่และอาจเกิดการระเบิดพวกเขาจุดไฟจากที่กำบังอันปลอดภัยด้วยรีโมทเครื่องแปลงก๊าซเฉื่อย
1: ทำไมจุด C4 เพื่อดูว่ามันจะติดไฟโดยไม่ระเบิดหรือเปล่าใน3 2 1
2: มันติดไฟแล้วว้าวมันติดไฟจริงด้วย
1: ร้อนไฟลุกเลย
0: แต่มันไม่ระเบิด
2: ฉันไม่อยากอยู่ใกล้มันนะฉันไม่สนหรอกว่าใครจะว่ายังไง
0: C4 ติดไฟที่ความร้อนมากกว่า1,000 องศาอย่างรวดเร็วโดยไม่ระเบิดนี่เป็นข่าวดีของตำนาน
1: เรารู้แล้วว่ามันติดไฟมาดูเรื่องราวดีกว่า
0: ในระหว่างนี้กรันแครี่และทอรี่กำลังยุ่งอยู่กับความลับของตำนานศิลปะการต่อสู
3: ้โอเคแครี่ชุดสวยดีนะ
4: สูดหายใจลึกๆเราจะทดสอบตำนานกังฟูกัน
3: yes!
5: อันไหนอะ
4: The Flying Guillotine
5: โอ้ฉันรักหนังเรื่องนั้น
3: ใช่เรื่องที่มีอาวุธเหมือนหมวกนะเขาคว้างมันไปที่หัวคนหนึ่งดึงโซ่แล้วก็ตัดหัวเขา
5: ใจเย็นไม่ใช่แค่นั้นพอตัดหัวเสร็จแล้วยังเอาหัวกลับมายังคนคว้างได้อีกด้วยนะ
4: เรื่องที่เจ๋งก็คือฉันว่ามันอาจเป็นมากกว่าตำนานมันอาจเป็นอาวุธโบราณที่ใช้ได้จริงนะ
0: มันมาจากภาพยนตร์กังฟูเกรดบีชื่อดัง The Flying Guillotine เป็นจานที่เมื่อคว้างไปที่คอก็จะตัดหัวและเก็บหัวของเหยื่อมานี่อาจไม่ใช่แค่จินตนาการของผู้สร้างเพราะมีตำนานว่าจักรพรรดิหยงเจิ้นได้สั่งให้ทำเครื่องมือนี้ในปี1722แต่โชคร้ายสำหรับมิดบัสเตอร์ที่ไม่มีแบบเหลือรอดมาได
4: ้โอเคเป็นแนวคิดที่น่ากลัวมากนักฆ่าตัดหัวนายจากระยะไกลได้
5: ใช่แต่ปัญหาในตอนนี้ก็คือการหาแบบเราได้ตามหาหนังสือประวัติศาสตร์แล้วก็ไม่เจออะไรเลยหมายถึงแบบที่เหมือนกับในหนังเนี่ยคราวนี้เราคงต้องพึ่งตัวเองแล้ว
3: งั้นเราน่าจะเริ่มจากแม่แบบก่อนเรารวมไอเดียจากในหนังและรวมกับของเราเพื่อดูว่าแบบไหนมันดีที่สุด
4: งั้นเราต้องออกแบบ Flying Guillotine เองอย่างนั้นเหรอเจ๋งชะมัดเลย
0: เพื่อทดสอบว่า Flying Guillotine ในตำนานเป็นอาวุธสังหารที่ใช้ได้จริงไหมพวกเขาจึงแบ่งกันทำเพื่อดูว่าสามารถออกแบบ Flying Guillotine ของตัวเองได้หรือไม
3: ่1มีแรงพอที่จะตัดหัวออก2บ่พอที่จะขว้าง3จะต้องปลอดภัยพอที่จะใช้ได้โดยไม่ตัดนิ้วตัวเองและ4ต้องเอาหัวกลับมาได้ด้วยนะครับ
0: แต่ละคนทำงานของตัวเองมันเป็นการทดสอบทักษะทำแม่แบบของทีมด้วย
4: เมื่อคุณนึกถึงสิ่งที่เราพยายามทำอยู่นี้มันไม่ใช่งานเล็กน้อยเลยค่ะเราพยายามทำอุปกรณ์น้ำหนักเบาที่บินไปตัดหัวได้ซึ่งกิโยตินดั้งเดิมเป็นการตัดที่ใช้แรงส่งจากใบมีดขนาดใหญ่ร่วงลงมาจากที่สูงเพื่อให้เกิดแรงพอที่จะตัดหัวออกเราต้องทำอุปกรณ์ของเราให้เบาค่ะและเรามีระยะห่างแค่6นิ้วในการสร้างแรงแบบนั้น
0: ในแต่ละมุมของเวิร์กช็อปพวกเขาต่างยุ่งอยู่กับไอเดียและแนวคิดที่อาจได้ผลหรือไม่ได้ผล
3: ผมมีไอเดียเจ๋งๆสำหรับ Flying Guillotine ผมขอให้นักวิจัยหากับดักหมีมาให้หวังว่าจะมีกำลังมากพอในการทดสอบตัดหัวคนนะครับชัดเจนว่าพอแต่การขว้างมันไปในอากาศอาจเป็นปัญหา
0: หลายแรกทอรี่ได้เริ่มจากโลหะที่มีการตัดคล้ายกับกรรไกรก่อนที่ผมจะสร้างมันด้วยเหล็กผมอยากมั่นใจว่า Flying Guillotine ของผมใช้ได้ผมเลยสร้างแม่แบบด้วยโฟมเพื่อให้แน่ใจก่อนแล้วก็ค่อยทำแบบเหล็กแปลว่าต้องทดลองเพื่อดูแนวทางก่อนเย
3: ้บางครั้งในกระบวนการออกแบบคุณก็ต้องลงมือทำเองเพราะมันไม่มีเอกสารทางประวัติศาสตร์ไม่มีผังไม่มีแบบสำหรับ Flying Guillotine เราต้องเดาเองนั่นหมายถึงต้องลองและพลาดส่วนใหญ่มักไม่ได้ผลนะครับ
0: และนั่นชัดเจนสำหรับแครี่ในการรื้อพัดลมจากช่องแอร์เป็นครั้งแรก
4: ฉันลองทำเป็นแบบม่านตาที่ซับซ้อนนี้แล้วนะคะแต่ว่ามันซับซ้อนไปแล้วก็ใช้งานได้ยากมันหนักแล้วก็ฉันคิดว่าคงไม่ได้ผล
0: แครี่กลับมาจุดเริ่มต้นอีกครั้งเช่นเดียวกับที่โต๊ะของเบลูชีแม่แบบคล้ายกันไก่

0: ที่เขาทำก็ไม่ได้ผลเช่นกัน
1: flying guillotine ของผมใช้ไม่ได้เลยคือมันดูเจ๋งแต่ว่าพอใส่บางอย่างเข้าไปมันก็กลายเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุด
0: แม้จะมีความกดดันจากแบบที่ล้มเหลวของพวกเขาแต่พวกเขาก็ไม่ล้มเลิกผมอยากลองทำใหม่ทั้งหมดดูอย่างไรเสียการเรียนรู้จากความล้มเหลวคือการทำแม่แบบแครี่ได้เรียนรู้จากมันโดยเลือกแนวคิดที่เรียบง่าย
2: พอลองนึกภาพมีตัดสติกเกอร์ดูปกติมันจะมีใบมีดที่ขอบซึ่งจะตัดส่วนหัวทิ้งไป
0: แกรนได้ใช้แอปออกแบบอาวุธราชวงศ์ชิงและคิดว่าแบบเรียบง่ายคงไม่ได้ผล
3: ในการตัดหัวใครสักคนด้วยใบมีดต้องใช้ความเร็วและกำลังเรามีวงแหวนที่จะไปอยู่บนหัวของบางคนแต่มันไม่มีที่พอสำหรับเร่งความเร็วใบมีดด้านในทางแก้ของผมก็คือติดใบมีดย้อนกลับแล้วให้มันแกว่งเป็นวงกลมด้านนอกจะได้มีความเร็วพอที่จะตัดคอและสร้างความเสียหายได้นะครับ
0: หลักแหลมแบบเกินและอาจถึงตายได
3: ้นี่คือสิ่งที่แบทแมนทำ
0: เมื่อเครื่องตัดแห่งความตายของเขามีใบมีด5ชิ้นกรันก็พร้อมจะเริ่มแล้วเกือบไปแล้ว
2: โอเคเนี่ยจะเป็นการทดลองที่อันตรายที่สุดลืมเรื่องรถชนระเบิดและปืนไปได้เลยมีเสียนิ้วกับการใช้มันแน่ค่ะ
1: อย่าหลอกกันหน่อยเลยแครี่เพราะถ้าเธอบาดเจ็บแล้วก็จะไม่มีใครช่วยเธอแน
4: ่มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช็อป
5: กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับและทุกๆครั้งเนี่ยที่เรามาเจอกันแน่นอนว่าผมมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆจากกาแฟนกฮูกนะครับผมกาแฟที่ขายดีนะและก็หลายคนเนี่ยชื่นชอบด้วยรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมแบบกาแฟไทยๆเลยนะครับผมเป็นกาแฟที่หลายๆบ้านเนี่ยซื้อติดบ้านเอาไว้นะครับกินกันทั้งบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าและคุณลูกนะครับและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ12แบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
6: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
5: กาแฟนกฮูกนะครับแก้วนี้นะในมือผมนะดูสีสันซะก่อนนะนี่คือกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ไม่มีโรบัสต้าผสมนะครับเป็นกาแฟที่เข้มข้นหวานมันกลมกล่อมนะแต่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์ด้วยครับเนื่องจากเราใช้ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวทดแทนนะครับผมและนอกเหนือจากความเข้มข้นกลมกล่อมนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะเช่น1เลยนะครับสารสกัดจากถังเช่าแบบนี้นะครับผมและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับและสารสกัดจากเห็ดหลินจือสารสกัดจากคอลลาเจนไตรเปปไทด์มัลติวิตามินต่างๆนะครับและยังมีสารสกัดอีกหลากหลายตัวนะครับที่เราใส่เข้ามาในกาแฟนกฮูกและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ12แบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
6: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
5: นอกจากความคุ้มค่านะครับและรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมของกาแฟนกฮูกแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนนะไปดูรีวิวบนออนไลน์ของเรานะครับผมเป็นรีวิวจากลูกค้าเนี่ยทั่วทุกจังหวัดนะครับผมที่เคยสั่งซื้อกาแฟนกฮูกเนี่ยมีอัตราการซื้อซ้ำสูงมากนะครับสำหรับแฟนที่ซื้อแล้วเนี่ยก็ยังซื้อซ้ำและกินกันทั้งบ้านด้วยนะครับผมนอกเหนือจากความคุ้มค่าและรสชาติที่กลมกล่อมแล้วเนี่ยยังแน่นอนว่ายังมีความสะดวกสบายนะครับสามารถที่จะพกกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยไปดื่มได้นะครับทุกที่นะครับผมเพราะว่า1ห่อแบบนี้นะประกอบไปด้วย10ซองนะครับผมสามารถพกเป็นห่อพกเป็นซองจะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะหรือจะกินสบายๆอยู่ที่บ้านยามเช้ายามบ่ายทำได้หมดเลยนะครับจะชงร้อนหรือชงเย็นนะครับก็เข้มข้นกลมกล่อมเหมือนกันนะครับผมขอย้ำอีกทีนึงครับกาแฟนกฮูกเนี่ยนอกจากจะใช้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นำเข้าจากต่างประเทศนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจาก

0: เห็ดหลินจือนะครับสารสกัดจากถั่งเช่าและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยเรายังมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และมัลติวิตามินต่างๆด้วยนะครับผมใส่เข้าไปแบบเต็มที่เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าเนี่ยหายห่วงเลยนะครับ1ห่อแบบนี้ประกอบไปด้วย10ซองนะผมย้ำอีกทีนึงนะครับผมโปรวันนี้เนี่ยกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: สิ่งที่ฉันคิดออกคือมีดครัวอยู่บนใบมีดเลื่อยอยู่ในมุมที่เหมือนกับกิโยตินดั้งเดิมของฝรั่งเศส2ใน3ของคนหัวขาดบอกว่าเยี่ยมที่สุดมันคงดีดตัวแล้วก็กระชากได้ดีเลยค่ะ
4: เพื่อการทดสอบตัดซิก้าแครี่ได้เตรียมขายางมาแทนเพื่อดูว่าเธอสามารถตัดได้ดีไหมพร้อมนะ1 2 3
3: โอเคคงไม่ได
4: ้ มาดูใช้ได้ดีสำหรับผมนะแต่แค่ต้องกระชากมันหน่อยโอเคมันตัดได้ไม่ดีนักและมันไม่ได้เป็นคอจริงๆแต่สำหรับแครี่ถือว่านำหน้าไปแล้ว
5: น่าประทับใจ
4: แม้ว่าเขาเกือบตัดไส้ติ่งโดยไม่ได้ตั้งใจโอ้แต่แกรนก็พยายามทำแบบอันสวยงามจนได้แต่มันเป็นเครื่องจักร5ใบมีดที่นักเอาก
6: าเอาละพร้อมแล้วเชื่อไหมว่านี่เป็นช่วงที่อันตรายที่สุดของวันนี้เลยทีเดียว
3: ดูเหมือนคุณพร้อมทดสอบแล้วนะฉันจะดูผู้จัดการเจ้าสิ่งนั้น
6: โอเคเอาล่ะเริ่มแล้วนะ
3: เอาพระเจ้าหวังว่าจะใช้ได้นะมันบ้ามากเลย
6: โอเคเก็บแขนขาให้พ้นทางด้วยนะจะไปใน3 2 1
3: มันดูน่าขนลุกจัง
6: เหมือนกัน
4: มันเหมือนกับกิโยตินสุดจี๊ดวิ่งผ่านไอศกรีมแคนตาลูปไม่เหมาะสำหรับที่จะผ่าผลไม้อันน่ากลัวของแกรนกิโยตินทั้ง3ต่างก็ใช้ได้ดีฟลายอิงกิโยตินมีอีกอย่างที่ต้องหาคำตอบนั่นคือการจับหัว
6: ฉันดูวันนี้ดูเหมือนหมวกกิโยตินแต่ว่ามันคือชามสลัด
4: ใช่แล้วตายโดยชามสลัดดีทีเดียวแครี่จดจ่ออยู่กับการตกแต่งของที่ใช้ตัดหัว
3: เขาดูเหมือนแต่งตัวเพื่อไปงานศพของตัวเอง
4: มันยังไม่เสร็จสิ้นที่เก็บหัวของกรันหน้าดึงดูดมาก
6: ผมจะใส่กรงนี้ลงไปเพื่อเชื่อมหมุดกับจานด้วยสปริงคุณจะใช้สปริงอันเดียวในการยิงใบมีดนะครับจากนั้นกรงจะจับหัวเพื่อดึงกลับมาเสร็จแล้วมันชื่อว่าดีแคปิตรอน
4: ตอนนี้มีแม่แบบ3ชิ้นที่ใช้ได้ดีแคปิตรอนสุดอันตรายทิตาซิก้าอันยอดเยี่ยมของแครี่และชามสลัดแห่งความตายของทอรี่แล้วฟลายอิงกิโอตินเหล่านี้ใช้ได้จริงไหม
3: เอาแล้วพวกคุณพร้อมจะกุดหัวหรือยัง
6: ใช่มาทดสอบฟลายอิงกิโยตินกันอย่าเพลิดตัดหัวตัวเองล่ะ
4: โอ้ยตายฟลายอิงกิโยตินในตำนานของจีนเป็นอาวุธสังหารได้จริงไหมจะมีที่ไหนเหมาะในการทดสอบแบบของแครี่ทอรี่และแกรนได้ดีกว่าสวนของจีนล่ะ
3: ฉันว่าไม่มีที่อื่นเหมาะกว่านี้แล้วที่นี่มันเยี่ยมมากเลย
6: เอาล่ะตอนนี้เราได้ออกแบบแล้วก็สร้างฟลายอิงกิโยตินของตัวเองแล้วเราอยู่ที่ป่าไผ่ทดสอบทั้ง3ชิ้นเพื่อยืนยันตำนานอย่างแรกมันเคลื่องได้2ตัดหัวได้และสามารถนำหัวกลับมาได้ด้วย
4: อย่างแรกคือทดสอบการคว้างแต่เพื่อความปลอดภัยจะยังไม่มีการติดอาวุธ
3: นี่คือเป้าหมายเราค่ะเรามีหัวบนไม้มาดูกันว่าเราจะเอาฟลายอิงกิโยตินไปไว้บนนั้นได้ง่ายๆแล้วก็ตรงเป้าไหมนะคะแต่ทดสอบจากระยะ10ฟุตซึ่งไกลพอที่คุณจะทำได้หากคุณใช้อุปกรณ์นี้
4: แต่ละคนจะ

0: กันขว้างคนแรกคือแครี่กับผลงานที่ตัดซิก้าของเธอ
1: โอเคนี่คือการทดสอบกันขว้างพร้อมนะ
0: เรารอดูอยู่ที่ตัดซิก้าบินได้เธอทำได้ดีแต่มันไปไม่ถึงจุดที่กำหนดไว้ต่อไปเป็นแกรนด์ดีแคปิตอลอันเทอทะต้านลมได้ไม่ดีเท่าไหร่นัก
2: ของผมหนักประมาณ7หรือ8ปอนด์ในฐานะที่เป็นอาวุธที่2ผมต้องพึ่งแผลกระแทกแล้วล่ะครับ
0: ใช่การขว้างครั้งแรกยืนยันเรื่องนั้น
1: โอ้ใกล้มากเลย
0: พลาดไปอีกหนึ่งต่อไปทอรี่ของผมค่อนข้างเบาแล้วก็รูปร่างเหมือนจานร่อนน่าจะขว้างได้ง่ายจะโดนเป้าหมายไหมต้องมาดูกันเอาละชามสลัดแห่งความตายพวกคุณพร้อมนะ
1: มาดูกันเลย
0: การโยน3ครั้งและพลาดทุกครั้งไม่ดีสำหรับตำนานเลยรอบ2นี้แครี่จะทำได้ดีขึ้นไหม
1: พร้อมนะ
0: ครั้งนี้เธอทำได
2: ้เยี่ยมเลย
0: ทางด้านอุปกรณ์พิฆาตของแกรนด์ก็ทำได้เช่นกัน
1: เย้
0: นายทำได้นายทำได้
2: เฮ้ยเยี่ยมเลยผมค่อนข้างกังวลเรื่องการขว้างกิโยตินของผมนะครับเพราะว่ามันหนักมากอ่ะแต่ปรากฏว่ามันขว้างได้ผมขว้างโดนเป้าเลย
3: เย
0: ้ครั้งที่2ของทอรี่ชามสลัดก็เหินไปมันจบแล้ว
3: เย
2: ้
0: การขว้างเข้าเป้า3ใน3ตำนานยังคงอยู่ในการทดสอบมาตรฐานทั้ง3ผ่านช่องการขว้างไปได้ต่อไปมาที่การขว้างและเก็บของอาวุธเพื่อดูว่าเกียวตินสามารถตัดคอได้หรือไม่คือตอนที่เล็กเจอกับหุ่นเป้าหมายคือคอหมูจับคู่กับหัวปลอม
1: เป็นช่วงโปรดของฉันเลยล่ะ
0: มันจะถูกตามหลักถ้าเราตั้งหัวเขาขึ้น
1: เป็นโชว์ที่น่ากลัวกว่าปกติเลยนะเนี่ย
0: พวกเขาจะทำการตัดหัวคนละครั้ง
1: นี่ก็คือกิโยตินของฉันค่ะอิงมาจากกิโยตินดั้งเดิมพวกเขาใช้เทคนิคนี้ตัดหัวคนมาเป็นร้อยๆปีแล้วล่ะค่ะน่าทึ่งใช่ไหมล่ะคะหวังว่าด้วยกำลังเล็กน้อยและด้วยความเร็วฉันจะสามารถดึงหัวออกมาได้นะ
0: เมื่อไม่มีน้ำหนักหรือการเร่งความเร็วของกิโยตินแบบเดิม
1: โอเคพร้อมนะ
3: พร้อม
0: เธอต้องพึ่งแรงดึงอย่างแรง
1: ได้ผลไหม
4: ดูเหมือนมันตัดกระดูกไปหน่อยแต่ว่าเป็นการดึงหัวมากกว่าตัดคอนั่นเนี่ยนะ
0: ทอรี่พูดถูกมันเป็นการย้ายที่มากกว่าการตัดหัว
1: มันตัดหลอดลมบาดผิวแล้วก็กระดูกนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ตัดหัวออกมาค่ะ
0: ดีแคปิตรอนของแกรนเป็นรายต่อไป
2: แม่ครับอย่าดูช่วงนี้เลยนะนี่เป็นช่วงที่อันตรายที่สุดคือการติดอาวุธนี้เนี่ยเพราะมันเต็มไปด้วยสปริงถ้าหากว่าพลาดขึ้นมาแล้วก็มันอาจจะยิงใบมีดทั้งหมดออกมาตอนที่ผมกำลังถือมันอยู
0: ่ด้วยดีแคปิตรอนที่ออกแบบมาอย่างดีแบบของแกรนท์บกพร่องเล็กน้อยเขาต้องดึงแนวตั้งเพื่อให้เชือกปล่อยใบมีด
4: โอ้ฉันว่ามีอันตรายกับคนขว้างมากกว่าเยือยนะ
0: นั่นแปลว่าเขาต้องใช้บันไดในการทำม
1: ัน นั่นบ้ามากเลย
0: ไม่ค่อยเป็นอาวุธสังหารที่มีประโยชน์นะ
2: พร้อมไหม3 2 1
1: ที่คอคงเจ็บน่าดู
4: เจ๋งไปเลย
1: โอ้
4: ยอดเลย
1: ไหนดูสิ
0: บรรดาต่างทั่วโลกจะกลัวมันแต่กับคอมันแค่บาดลึกเท่านั้นเอง
2: ตัดหัวไม่ได้อะ
0: เหลือแค่ชามสลัดแห่งความตายของทอรี่เท่านั้น
4: เขาไม่เพียงเป็นเจ้ากังฟูแต่ยังเป็นคนเลี้ยงผึ้งอีกด้วย
2: เอาล่ะพร้อมจะขุดหัวหรือยัง
1: ได้เอาคล้องมาจากไหนเนี่ย
2: มีอยู่ในที่ทำงาน
4: โอ้โหสู้เลยเอาล่ะนายฟลายอิงกิโยตินใน3 2 1
2: โอ้สยองชะมัดเลย
0: สยองแต่น่าประทับใจ
2: มันดีมากเลยมันตัดไปครึ่งหนึ่งได้มั้งเนี่ยดูสิ
1: ได้ครึ่งหนึ่งอะ
4: ดูนั่นสิตัดผ่านกระดูกด้วย
1: หลอดลมและหลอดเลือดแดงคารติดว้าวมันทำได้มากกว่าที่ฉันคิดซะอีกนะเนี่ยดูมีแววนะ
0: นั่นแปลว่าของทอรี่ดูมีแววที่สุดในแบบทั้ง3อันมัน

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ท้ายเดือนสิงหาคมกับภาพยนตร์ดราม่าโรแมนติกสุดเข้มข้นอุ้มมือมารเรื่องราวของชายหนุ่มผู้ต้องเผชิญทั้งหนี้สินและความรักที่ไม่คาดฝันท่ามกลางบททดสอบของชีวิตติดตามชมได้ในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา 20:30 นถึง 22:30 นทางททบ5
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: นี้ผู้ชายคนไหนครับกำลังหากางเกงขาสั้นที่ทรงสวยใส่สบายนะครับถ้ายังไม่เจอผมบอกเลยว่าวันนี้ผมเจอแล้วนะครับ นี่คือกางเกงขาสั้นจาก New Man ครับพอทรงมันสวยทำให้เราใส่แล้วรู้สึกมั่นใจใส่ไปที่ไหนก็ได้นะครับยังไม่พอครับเขาไม่ได้ใส่แค่อยู่บ้านไม่ได้ใส่ออกไปช้อปปิ้งอย่างเดียวบางคนใส่ออกไปเล่นกีฬาเราสามารถใส่ได้เลยเพราะมีความยืดหยุ่นและใส่สบายระบายอากาศได้ดีเหมาะมากทุกคนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ใครอยากได้ขาสั้นที่ใส่สบายทรงสวยแนะนำเลยกางเกงขาสั้นจาก New Man ครับผม
1: เชื่อว่าวันนี้หลายๆคนถูกอกถูกใจแน่นอนคุณผู้ชมโดยเฉพาะหนุ่มๆคุณผู้ชายทั้งหลายเพราะยกเซตมาเอาใจคุณผู้ชายโดยเฉพาะแต่เรื่องของความสบายเรื่องของความใส่แล้วดูดีใส่แล้วหล่อใส่แล้วเท่เดี๋ยวเราพูดกันเองไม่พอค่ะ New Man มาทั้งทีต้องเชิญเจ้าของแบรนด์มาพูดคุยกับเราหน่อยค่ะพี่โจ้ค่ะ
2: สวัสดีคร
0: ับสว
1: ัสดีค่ะพี่โจ้
3: สว
1: ั
3: สดีครับผม
1: พี่โจ้บอกความพิเศษของขาสั้น New Man รุ่นนี้เซตนี้หน่อยค่ะ
3: จริงๆก็ขายกันมาเยอะแล้วนะแต่วันนี้มากับเนื้อผ้าที่ใส่สบายมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็เป็นสีที่ครบครันทันสมัยนะฮ
1: ะ
3: คุณสมบัติดีๆเหมือนเดิมยังคงเก็บไว้อยู่เช่นการระบายอากาศกระเป๋าลงกระเป๋าลึกอะไรแบบนี้ซ
1: ึ่
3: งหลายๆคนที่เคยซื้อไปรู้กันอยู่แล้วแต่ถ้ายังไม่เคยซื้อให้ฟังดีๆนะครับว่าโปรโมชั่นสำหรับวันนี้นี่คือสุดยอดจริงๆนะครับ
0: ถูกต้อง
3: เพียบมากๆเลย
0: ซื้อไปใส่ได้ทุกคนทั้งครอบครัวคุณจะเป็นผู้ชายไซส์ไหนนะครับและอย่างพี่โจเองพี่โจใส่ทุกวันและเปลี่ยนมา
3: ใส่ทุกวัน
0: เขาเรียกว่าขนาดร่างกายไซส์ไหนก็คือใส
3: ่พี่เคยอ้วนวันนี้10โลตอนนี้ผอมลงก็ยังสามารถใส่แบบเดิมได้นะคร
0: ับ
3: คุณผู้ชมดูจากจอทีวีได้เลยนะครับว่าเนี่ยเป็นผู้ชายผู้ใหญ่ที่หุ่นอวบอวบหน่อย
0: มี
3: พุงเขายังสามารถใส่แล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างดีด้วย
1: อ
3: ันนี้สำคัญนะพี่โจ้อยากจะย้ำเพราะว่าหลายๆคนที่มีคนที่บ้านที่อายุมากหน่อยสูงอายุคุณพ่อคุณปู่คุณตาบางทีถ้ากางเกงมาติดที่เข่าอย่างเงี้ยสะดุดถกล้มไปเนี่ย
1: โอ้ย
3: แย่อันตรายมากเลยเขาบอกผู้ใหญ่ไม่ควรล้มใช่ไหมครับ
0: เพรา
3: ะฉะนั้นกางเกงตัวนี้นอกจากจะใส่สบายแล้วก็ยังเซฟในเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าความยาวของขาเนี่ยกำลังพอดีค
1: ุ
3: ณสามารถที่จะดึงขึ้นดึงลงได้เพราะว่าเรามีเอวเป็นยางยืดแล้วก็มีเชือกที่สามารถปรับขนาดได้เช่นเดียวกัน
0: ถูกต้องนะครับใส่นอนก็ยังใส่มาแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยความพิเศษนะครับไม่ได้อยู่ที่ทรงสวยใส่สบายเดียวความพิเศษอยู่ที่โปรเพราะวันนี้พี่โจมาแล้วพี่โจครับ
3: คนลุกคนลุก
0: วันนี้ขอโปรหน่อย
3: คนลุกตลอดเวลาโปรคือแบบเดินเข้ามายังถามตัวเองอยู่ว่าฉันขายกี่พัน
1: โอ้นั่นน่ะสิพี่โจ
3: แล้วพอฉันหันไปเจอราคาปุ๊บอ้าวช็อกแล้วทำไงดี
1: เปลี่ยนไม่ได้แล้วค
3: ่
1: ะ
3: ให้แล้วก็ต้องให้เลยวันนี้มาฟังโปรโมชั่นดีๆของเรานะคร
0: ับ
3: กับกางเกงขาสั้น New Man
0: ครับ
3: 7ตัว7สี7วันใส่ไม่ซ้ำจ้าลองดูเลย
0: นี่
3: สายสุดเป็นขวามือของผมเนาะเป็นสีดำน้ำตาลเข้มเขียวขี้ม้าเทาเข้มกรมท่าเทาอ่อนและสีล่าสุดของเราคือสีน้ำตาลอ่อน

0: อนนะฮะ
1: และ
0: สำคัญกว่านั้นเนาะจะบอกเลยว่ากางเกงเหล่านี้เราคิดเรื่องสีมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าผมเชื่อว่าผู้ชายหลายๆคนเนี่ยเขาจะแบบไม่แน่ใจในการ mix and match
1: ถูกพี่โจ
0: บางคนกลัว mix แล้วก็ไม่แมทหรือได้อย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าสีเหล่านี้เป็นสีพื้นฐานที่คุณสามารถจะหยิบหลับตาหยิบเสื้อที่บ้านตัวไหนก็ได้เอามาใส่กับกางเกงของเราย
1: ังไงก็รอด
0: แค่น
1: ี้
0: ออกจากบ้านยังไงก็รอดยังไงก็เท
2: ่
0: และหมดปัญหากับแม่บ้านที่แบบบางทีฉันต้องซักผ้านู่นนี่นั่นลำคาญ7ตัวเนี้ยผู้ชายก็ไม่ได้ซักกันเยอะ
1: คร
0: ับใส่ได้ทั้งเดือนเลยแม่บ้านเนี่ยซื้อไปให้แฟนหรือให้ลูกใส่เนี่ยทั้งหมดเนี้ยคุณไม่ต้องซักเลยเดือนนึงคุณซักทีนึงยังได้และที่สำคัญคือแห้งง่ายเพราะว่าของเราระบายอากาศได้ดีด้วย
2: น้องถึงซักแห้งง่าย
0: แต่7ตัวมันพอเหรอลูก
1: ไม่พอค่ะ
0: เธอไม่ต้องขอเดี๋ยวฉันให้เอง
1: ขอเลย
0: โดนขอทุกโชว
1: ์ตรงเนี้ยตรงเนี้ยคืออะไรอ่ะพี่โจมันเยอะแยะมากมาย
0: อย่างงี้เจ้าของแบรนด์มาเองบางคนรู้จักกางเกงชั้นในชายนิวแมน
1: ตัวนี้
0: ของพี่อยู่มาเกือบ10ปีแล้ววันนี้บางคนอาจจะยังไม่เคยซื้อเนาะว
1: ัน
0: นี้พี่แถมให้ไปลองใช้กันดูนะครับ
1: 1
0: ต
1: ั
0: วใส่สบายมากๆแล้วก็เอวยืดได้เยอะด้วยนะครับ
2: ลองใส่ขาสั้นได้เลย
1: ปกติขายนะ
0: ขายแน่นอนครับขายเป็นเซตแล้วขายมาเกือบ10ปี
1: แต่อันนี้ฟรีนะ
0: ลองไปแล้วถ้าเจอเมื่อไหร่ก็ซื้อเพิ่มได้รับรองว่าติดใจแน่นอน
2: ครับ
0: อันนี้ฟรีต่อที่1นะครับสัญญาค่าสีให้ฟรีต่อที่2ผู้ชายกับแอคเซสซอรีของคู่กันแว่นกันแดดแถมให้เลย1ชิ้นนะครับตรงนี้
2: ส่งยอดนิยมด้วย
0: ถูกต้องครับขอยาคาแบบให้เช่นเดียวกันและต่อที่3แอคเซสซอรีผู้ชายเช่นเดียวกันเป็นกระเป๋าคาดอก
2: ครับ
0: บางคนของเยอะลุงลังมากๆก็ใส่กระเป๋าแล้วก็คาดอกเท่ๆไปได้และยังไม่พอ
1: ยังไม่พอ
0: ใส่กางเกงสแล็กใส่กางเกงยีนอาจจะต้องการเข็มขัดในการกระชับเข็มขัดหนังพียูเกรดพรีเมียมพี่โชแถมให้แบบ
1: ค
0: าดแบบอีก1เส้นฉ
1: ัน
0: พูดไปเนี่ยทั้งหมดมีกี่ชิ้นแล้วแก
2: ทั้งหมดเนี่ยนับรวมกัน
1: 7บวกอีก4 11 11ชิ้น
0: กี่พัน
1: บีกี่พันค่ะพี่โจ
0: 4,000บาทภาย
2: จริงๆต้องตีว่าสัก 3,000 นะ
1: พี่โจได้มั้ยไม่ได้นะไม่ได้พี่โจขายเองจะมาหลักพันไม่ได้
0: 11ชิ้นเราเคยเจอกันเนาะเราขายไม่เคยเกินพันวันนี้พี่โจให้เท่าเดิมแล้วกันแต่คุณต้องรีบโทรให้ทันเพราะว่า100สายแรกเท่านั้นที่คุณจะได้ของแถมที่บอกไปเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: 999บาทครับ
2: นี่เลย
0: เธอจะแต่อะไรฉันจะเดินออกไปแล้วเนี่ย
1: ไหนๆก็ไหนๆพี่โจมาเองเจ้าของแบรนด์มาเองแบบนี้999บีทขออีกอย่างนึงขอแทนค
0: ุ
1: ณผู้ชมทางบ้านขอส่งฟรีนะพี่โจนะ
2: ได้ไหม
0: คุณผู้ชมรู้กันอยู่แล้วราคาน้ำมันก็ขึ้น
1: นั่นแหละ
0: เมื่อกี้ฉันมาทำงานเติมน้ำมันพันหนึ่งขึ้นมา2ขีดแก
1: อันนี้ก็เรื่องจริง
0: ยังไง
1: ขึ้น
2: ปวดใจ
0: ม
2: ัน
0: ก็ขึ้นปวดใจแต่ปกติแล้ว
1: เสียอะไรก็ได้แต่พี่โจมาเองเสียหน้าไม่ได้นะ
2: ต้องกดดันกดดัน
0: ฉันไม่ได้อธิบายอะไรเลยเหมือนโดนบังคับเอาอย่างนี้แล้วกันคุณผู้ชมดูกันอยู่แล้วเราไม่อยากจะมาพูดอะไรเยอะแย
1: ะ
0: น้ำมันมันขึ้นคุณรู้อยู่แล้วค่าขนส่งที่หลายๆคนนะอันนี้ขอพูดนิดนึงแล้วกันนะว่าหลายๆคนอ่ะเวลาซื้อของที่รู้สึกว่าราคามันคุ้มแล้วเนี่ยมันจะถูกไปแอบบวกอยู่ใน
1: ค่าขนส่ง
0: แต่วันนี้อยู่กับพี่โจ999จัดส่งฟรีทั่วประเทศและยังไม่พอนะครับคุณผู้ชมเก็บเงินปลายทางด้วยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยแต่คุณต้องโทรให้ทันในโชว์ภายใน100สายถึงจะได้ของแถมหรือว่าสแกน QR code ที่หน้าจอโทรทัศน์ของคุณได้เช่นเดียวกันครับ
2: ถูกต้องครับผมนี่เลยวิธีสั่งซื้อก็ง่ายนะครับแล้วนี่เนี่ย New Man กับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับเรียกว่าโปรโมชั่นสุดคุ้มเลยก็ได้เพราะได้กางเกงขาสั้นไปถึง7ตัว7สีใส่ได้7วันเลยคุณลองดูสีนะครับสีโดนตาเนื้อผ้าโดนใจแน่นอน7ตัวเนี่ยว่าคุ้มแล้วเพราะปกติตัวนึงเกือบ300เลยนะแต่วันนี้จัดให้ก่อนเลย7ตัวในราคา999บาทครับผม
1: ถูกต้องและเป็นเซตที่เรียกว่าเรียบเรียงสีมาให้แล้ว Mix and Match ยังไงก็รอดสำหรับหนุ่มๆ นะและที่สำคัญถ้าโทรมาทัน100สายแรกเจ้าของแบรนด์พี่โจประกาศลั่นไว้แล้วคุณผู้ชมว่าให้ฟรีไปอีก4ต่อแรกเป็นกางเกงชั้นในชายทรงช้างเอาไปใส่สบายเท่ๆคู่กันได้ต่อที่2เป็นแว่นกันแดดเดี๋ยวเราคละแบบนะคะต่อที่3เป็นกระเป๋าคาดอกเอาไป Mix and Match เท่ๆได้เลยต่อที่4ต่อสุดท้ายให้เพิ่มกับเข็มขัดหนังPU เอาไปใส่กับกางเกงสแล็กกางเกงยีนที่คุณมีที่บ้านได้ทั้งเซตของหลักของแถม11ชิ้นหลักร้อย
2: ถูกต้อง
1: 999บาทและที่สำคัญ
2: จัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
2: สแกน QR code หน้าจอก็ได้แบบไหนก็ได้ตัวละ91บาททุกคนครับได้กางเกงขาสั้นที่สวยขนาดนี้เนี่ยโพสไปมุมไหนนะครับแต่งออกไปที่ไหนนะครับก็ดูดีนะครับดูมั่นใจเพราะการที่เราใส่กางเกงที่มันทรงสวยอ่ะมันจะได้เข้ากับเราต่อให้คุณจะรูปร่างเป็นยังไงก็ตามนะครับแล้ววันนี้คุณจะเป็นผู้ชายไซส์ไหนเพราะ7ตัวถูกไหมบางทีแบ่งให้ลูกชายบางทีแบ่งกับคุณพ่อ

0: นะครับอันนี้ผมยื่นให้พอประมาณเอวผมประมาณ32 33นะครับยื่นให้ดูได้แต่ถ้ามันรู้สึกไม่กระชับคุณไม่มั่นใจจะไปใส่ออกกําลังกายเรามีตัวเชือกให้ด้วยเห็นมั้ยเชือกไม่ได้เชือกหลอกนะครับไม่ได้ทําเท่อย่างเดียวนะครับมัดเพื่อความกระชับเพื่อความมั่นใจเพราะบางทียังไม่ได้ใส่อยู่บ้านอย่างเดียวนะครับใส่ออกไปข้างนอกด้วยนะครับแล้วตัวนี้ครับเนื้อผ้าไดเทคนาโนทุกคนเหมาะกับอากาศบ้านเรามากแล้วพอเนื้อผ้ามันใส่สบายมันไม่ใช่แค่เรื่องระบายอากาศได้ดีหรือซักง่ายแห้งไวมันเป็นเรื่องของการที่เราใส่นานๆทุกคนครับบางทีใส่นั่งนานๆใส่ขับรถออกกำลังกายหลายชั่วโมงเนี่ยมันจะได้สบายเห็นไหมผมถึงใส่ได้ทุกกิจกรรมจะอยู่บ้านออกไปเที่ยวออกกำลังกายบางคนถึงขั้นใส่นอนอ่ะทุกคนครับเห็นไหมมันใส่สบายจริงๆนะครับคุณจะใส่ไปทำกิจกรรมอะไรจะก้มจะเงยจะยืดทำงานบ้านได้หมดทุกที่ทุกทางเห็นไหมย่อให้ดูด้วยนะครับเนี่ยมันเป็นกางเกงที่ทรงสวยและใส่สบายยืดหยุ่นได้ดีจริงๆคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยใครอยากได้ความเท่ดูได้เลยแล้วตัวนี้ครับมาพร้อมกับกระเป๋ากระเป๋ามี3กระเป๋าเลยนะซ้ายขวาแล้วก็หลังนะครับแล้วมันเป็นกระเป๋าที่ลึกเพราะทุกทีเวลาขาสั้นน่ะนะครับผู้ชายชอบบ่นโอ้โหใส่อะไรไม่ได้เลยทุกคนครับใส่ไปปุ๊บหล่นใส่ไปปุ๊บก้มหล่นแต่นี่ครับพอใส่เข้าไปนี่ iPhone ใหญ่มากนะใส่เข้าไปหายเลยแล้ว iPhone น่ะอันขนาดนี้หน้าจอ 6-7 นิ้วเนี่ยนะครับใส่เข้าไปปุ๊บ
1: โอ้โหลึกจริง
0: ลึกจริงแล้วมันมีทั้งซ้ายทั้งขวานะครับยังไม่พอมีด้านหลังด้วยนะครับด้านหลังก็ใส่บัตรใส่เหรียญใส่กุญแจอะไรไปได้เนี่ยใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกแล้วนะครับวันนี้เป็นกางเกงที่ตอบโจทย์สำหรับคุณผู้ชายมากๆเลยทรงสวยแนะนำกางเกงขาสั้นจากนิวแมนครับผม
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมใส่สบายใส่แล้วทำกิจกรรมอะไรก็ได้คุณผู้ชมด้วยความยืดหยุ่นกระชับคือเรียกว่าไปกับทุกกิจกรรมที่คุณเคลื่อนไหวจะยืดจะย่อจะนั่งจะลุกจะยืนจะเดินจะนอนได้หมดแล้วใส่ได้ทั้งบ้านด้วยนะ อย่างที่บอกเพราะว่าเขาเป็นฟรีไซส์รอบเอวได้ตั้งแต่26ถึง46นิ้วเพราะฉะนั้นนะคุณน้องคุณหนูในบ้านลูกชายเอ๋ยพี่ชายเอ๋ยคุณพ่อป้าป๋าอากงใส่ได้นะ
0: ใช่แล้วนะครับมันต้องสบายจริงๆเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมใส่นอนได้ใส่นั่งดูทีวีนานๆได้มันต้องสบายจริงๆถึงจะใส่ได้ขนาดนี้คุณผู้ชม
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมกางเกงขาสั้นใส่สบายจากนิวแมนตัวนี้รุ่นนี้คือเขาคิดมาให้แล้วแล้วเนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่บอกคือรุ่นนี้เนื้อผ้าสบายมากๆอย่างที่คุณไผ่บอกเป็นไรเทคนาโนแต่ที่บีจะบอกนอกจากความสบายของเนื้อผ้าบีชอบเรื่องการดีไซน์ของเขาอ่ะให้ดูเรื่องของความยาวของตัวขากางเกงก่อนคุณผู้ชมคือด้วยความที่เราบอกว่าเป็นกางเกงขาสั้นใช่ไหมแต่เขาออกแบบมาให้ยาวประมาณหัวเข่าของคุณผู้ชายคือเวลาใส่แล้วบางคนเขินอะใส่ขาสั้นบางทีมันเต๋อมันลอยแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยมันสั้นไปไหมมันเขินบางคนใส่ขาสั้นแต่ยาวลงไปนู่นก็ดูแบบลุงรังไปอันนี
0: ้
1: ความยาวกำลังดีคุณผู้ชมอยู่เหนือเข่าแล้วใส่นะแมทช์กับเสื้อยืดก็ได้จะใส่ในวันสบายสบายก็ได้จะใส่ออกไปในวันที่แบบอ่ะอยากไปเดทอยากดูเท่ๆหน่อยแมทช์กับตัวรองเท้าผ้าใบก็ได้
0: ใช่แล้ว
1: แล้วเรื่องของการตัดเย็บบีชอบจุดนี้มากๆคุณผู้ชมเรื่องของขอบเอวของเขาตัวนี้เป็นการตัดเย็บตะเข็บ2ชั้นนะคือมีตัวยางยืดอยู่ด้านในเนี่ยมันยืดขยายได้ใส่ได้ตั้งแต่26ถึง46นิ้วค่ะเพราะฉะนั้นหนุ่มๆไซส์ไหนใส่ได้คุณผู้ชมแล้วยืดแล้วไม่พอเขายังมีตัวเชือกเพิ่มความกระชับให้คุณผู้ชายเวลาสวมใส่ตัวนี้มัดได้จริงๆเลยขยับได้ตามรอบเอวเลยสำหรับตัวเชือกคุณพ่อคุณแม่นะไซส์ไหนถ้าไม่เกิน46นิ้วใส่ได้แน่นอนให้ดูการตัดเย็บด้านในที่บีดบอกว่าใส่แล้วมั่นใจเพราะอะไรเพราะเขาตัดตะเข็บเป็น2ชั้นเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมเย็บ2ชั้นตัวตะเข็บเนี่ยแหละที่มันจะช่วยตรึงยางยืดด้านในเพราะเราเข้าใจว่าเวลาคุณผู้ชายใส่เนี่ยบางทีทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันมีการกระโดดโลดเต้นเคลื่อนไหวร่างกายบางทีเอวมันปลิ้นเอวมันม้วนบ้างเอวมันบิดบ้างแล้วมันเสียทรงตัวเนี้ยเขาล็อกตะเข็บไว้แบบเนี้ยๆเป๊ะๆแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นใส่แล้วไม่เสียทรง
0: ใช่แล้ว
1: แล้วเนื้อผ้าที่เห็นตรงนี้ย้ำอีกทีว่าเป็นผ้าไดเทคนาโนค่ะคุณขา
0: ถูกต้อง
1: เห็นไหมความนุ่มความสบายใส่แล้วเย็นระบายอากาศได้ดีเหมาะกับอากาศบ้านเราแถมกระเป๋าก็มาลึกขนาดนี้ตัวกระเป๋าข้างนี่ลึกมากนะถ้าแค่พูดอาจจะไม่พอวัดมาให้เห็นแล้วความลึกของกระเป๋าข้างเพราะเราเข้าใจว่าคุณผู้ชายคือชอบใส่ของไว้ในกระเป๋าด้านข้างบางทีใส่ตัวแบบกุญแจบ้านกระเป๋าสตางค์บ้างเหรียญบ้างใดๆบ้างกระเป๋าข้างลึกถึง11นิ้วว
0: ัดให้ดูนะครับเราจะได้กะประมาณถูกผมถึงเอามาใส่ทุกวันนะครับผู้ชายส่วนใหญ่ถึงเลือกกางเกงขาสั้นจากนิวแมนมันใส่สบายระบายอากาศได้ดีเท่ากับว่าเราใส่ออกไปข้างนอกเจออากาศร้อนยังไงอ่ะมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อึดอัดเราไม่ต้องจัดทรงเราไม่ต้องขยับนะครับมันก็เดินชิวๆนะครับเท่มั่นใจดูดีกางเกงตัวเดียวจบเลยกางเกงขาสั้นจากนิวแมนครับวันนี้แบบเลยว่าคุ้มมาก
1: ๆคุ้มจริง
0: ตัวละ300ปกติเราซื้อ

0: เนี้ย91บาทคุณดูได้สีอะไรบ้าง
1: ตัวละไม่ถึง100
0: ตัว7สี
1: ถูกต้อง7วัน7ตัว7สีไล่เรียงกันไปเลยคุณผู้ชมเป็นสีที่เรียกว่าคัดมาแล้วคุณผู้ชายคุณหนุ่มใส่ได้ทุกวัน Mix and Match ยังไงก็รอดสีดำนี่ต้องมี
0: เนาะนะครับนี่เลยสีน้ำตาลไล่มาเขียวที่มาหรือเขียวเข้มก็ได้นะครับเทาเนี่ยจะมี2เทาก็คือ
1: เทาเข้ม
0: เทาเข้มนะครับแล้วก็จะมีสีกรมนะครับรวมไปถึงสีอีกสีนึงอ่ะที่มันสบายตามินิมอลหรืออาจจะเรียกน้ำตาลอ่อนก็ได้
1: เอาสีนี้สวยจริงส
0: ี
1: น
0: ี้แบบ7ตัว7สีนะครับเท่ากับว่าวันนี้ผู้ชายคนไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่คล่องเรื่องการแต่งตัว7วันคุณหยิบมาตัวละวันได้เลย
1: ได้เลยคุณผู้ชม7วัน7ตัว7สีของฟรีมีให้อีก4ต่อถ้าคุณโทรมาทัน100สายนะคุณผู้ชมจะได้เพิ่มต่อที่1เรียกว่าเป็นกางเกงชั้นในชายทรงพลังจากNew Manไปด้วยให้ไปเลยอีก1ตัวฟรีๆปกติตัวนี้เขาขายนะจ๊ะว
0: ัน
1: นี้เอามาแถมเพิ่มให้แล้วต่อที่2ก็ยังได้แว่นตากันแดดทรงเท่ๆสำหรับคุณผู้ชายเดี๋ยวเราคละแบบคละสีให้นะคะต่อที่3ได้กระเป๋าคาดอกเท่ๆเอาไป Mix and Match กับการแต่งตัวของคุณผู้ชายนะอีก1ใบต
0: ่
1: อที่4เข็มขัดหนัง PU เอาไปใส่กับกางเกงยีนได้กางเกงสแลกได้ให้ไปอีก1เส้นรวมกันของหลักของแถม11ชิ้นคุณผู้ชมขาในราคาหลักร้อยแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
0: ใช่แล้วนะครับจ่ายราคานี้ไม่ต้องมีค่าอะไรเพิ่มเติมครับเพราะเราจัดส่งให้ฟรีนะครับสะดวกนะครับเก็บเงินปลายทางก็ได้โทรมาสั่งก็ได้สแกน QR code ก็ได้สะดวกตรงไหนสั่งได้เลยกับกางเกงขาสั้นจากNew Manครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: New Man เนื้อผ้าแบบใหม่ครับเป็นไรเทคนาโนสวมใส่ก็สบายยืดหยุ่นซับเหงื่อได้ดี
1: New Man ค่ะตัวนี้มาในขนาดฟรีไซส์รอบเอวได้ตั้งแต่26ถึง46นิ้วรอบสะโพกยืดได้ถึง52นิ้วหุ่นไซส์หมีใส่ได้ค่ะ
0: New Man กับโปรโมชั่นสุดพิเศษครับโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับใครซื้อไปเนี่ยนะครับถูกใจแน่นอนและจะกลายเป็นกางเกงขาสั้นประจำตัวของผู้ชายทุกคนครับ7ตัว7สีสีดำสีน้ำตาลสีเขียวขี้ม้าสีเทาเข้มสีกรมท่าสีเทาอ่อนสีน้ำตาลอ่อน7ตัวนี้คุณจ่ายก่อนเลยในราคา999บาทแถมโทรมาตอนนี้100สายแรกมีของแถมให้ด้วย
1: ใช่แล้วค่ะของแถมให้ไปเยอะๆเน้นๆแน่นๆ เลยได้กางเกงชั้นในชายทรงทรังไปอีก1ตัวได้แว่นกันแดดแฟชั่นอีก1อันนะคะได้กระเป๋าคาดอกอีก1ใบและได้เข็มขัดหนัง PU อีก1เส้นทั้งหมดสำหรับของแถมเดี๋ยวเราคราบแบบคราสีให้นะคุณผู้ชมย้ำเลยทั้งเซตของหลักของฟรีรวมกัน11ชิ้นหลักร้อย
0: ใช่แล้วนะครับ999บาทเท่านั้นครับคุณได้ทั้งหมดหน้าจอไปเลยนะครับยังไม่พอเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางหรือสแกน QR code ที่อยู่บนหน้าจอก็ได้ครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: โทรหรือยังสั่งหรือยังคุณผู้ชมค่ะวันนี้คุณแม่บ้านดูก็รีบสั่งให้คุณสามีให้คุณลูกได้นะเพราะนี่คือกางเกงขาสั้นใส่สบายจากNew Manใส่ทำได้ทุกกิจกรรมและที่สำคัญใส่ได้ตั้งแต่เอว26ถึง46นิ้ว
0: ใช่แล้ว
1: คำว่าใส่ทำทุกกิจกรรมคุณไผ่เอาจริงใส่ทำอะไรบ้างเพราะไผ่ชอบใส่มากตัวนี
0: ้ใส่อยู่บ้านนะครับใส่ออกกำลังกายใส่ออกไปเที่ยวนะครับไปเดินช้อปปิ้งนะครับมันแต่งก็ได้กับทุกลุคนะครับเพราะว่า7ตัว7วัน7สีนะครับแล้วคุณจะเป็นผู้ชายไซส์ไหนจริงๆมันได้ตั้งแต่โอ้โห26นี่คือแทบจะ S แล้วนะ
1: คุณน้องคุณหนู
0: ถูกต้องไปจนถึง40นิ้วก็เท่ากับว่านะครับคุณพ่อผู้ชายหุ่นหมีตัวใหญ่ใส่ได้เลยนะครับและพอมันเป็นกางเกงที่เป็นเนื้อผ้าแบบนี้มันใส่สบายต่อให้เรานั่งอ่านหนังสือดูทีวีนานๆใส่ขับรถหรือใส่นอนอย่างเงี้ยนะครับพอมันสบายมันก็จะไม่มีความอึดอัดนะครับเนี่ยบางคนเนี่ยแต่งเป็นลุคแบบมินิมอลแต่งกับเสื้อยืด
1: แต่งกับโปโล
0: ได้หมดเลย
1: ใช่ใส่เสื้อแบบแจ็คเก็ตเท่ๆทับอ่ะก็ไปเที่ยวได้บางคนใส่แบบใส่นอนก็ได้บอกแล้วว่าใส่ทำได้ทุกกิจกรรมแน่นอนที่สำคัญโปรโมชั่นวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะได้ไปอย่างที่เราย้ำ7ตัว7สีแบบไม่ซ้ำไล่มาให้แล้วเพราะวันนี้เซตที่เขาคิดมาคือเรียกว่าใส่ mix and match ยังไงก็รอดทุกสี
0: ถูกต้องนะครับผมก็จะมีตั้งแต่สีดำนะครับสีน้ำตาลนะครับแล้วก็เขาเรียกว่านะครับ
1: สีเขียวขี้ม้าน
0: ะครับแล้วก็มีสีเทาเข้มนะครับสีกรมท่านะครับแล้วก็สีเทาอ่อนนะครับแล้วก็สีน้ำตาลอ่อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย7ตัว7วัน7สีนะครับเป็นสีที่โดนตานะครับแล้วก็บอกเลยว่าคุณจะหยิบตัวไหนใส่ก็ได้นะครับพอทรงมันดีเนื้อผ้ามันสบายมันทำให้เราใส่ได้ทุกวันจริงๆครับผม
1: จริงคุณผู้ชมสวยทุกสีใส่แล้วหล่อทุกสีและที่สำคัญของฟรีก็มีให้หลายต่อด้วยนะ
0: ครับ
1: ต่อที่1ฟรีต่อแรกได้ไปกับกางเกงชั้นในชายทรงทรังตัวนี้เอาไปใส่เท่ๆ
0: เนาะ
1: ปกติเขาขายนะจ๊ะตัวเนี้ยผ้านุ่มลื่น

0: นใส่สบายมากอันนี้ให้ไปฟรี1ตัวนะจ๊ะยังไม่พอค่ะต่อที่2คุณผู้ชายจะได้เพิ่มไปเลยเรียกว่าเป็นตัวแว่นกันแดดเดี๋ยวเราคละแบบคละสีให้นะคะฟรีต่อที่2แล้วยังไม่หมดฟรีต่อที่3ค่ะได้ไปกับกระเป๋าคาดอกเท่ๆอีก1ใบ
1: ครับ
0: ฟรีต่อที่4ได้ไปกับเข็มขัดหนัง PU อีก1เส้นเรียกว่าของหลักของแถมของฟรีวันนี้ทั้งเซตรวมกัน11ชิ้น
1: 11ชิ้น
0: ฟังเยอะมาก
1: ฟังอาจจะแบบโอ้โหแค่11ชิ้นเองแต่คุณรู้ไหมกางเกงขาสั้นตัวหนึ่งเท่าไหร่เกือบ300นะแต่วันนี้พอเฉลี่ยมาแล้ว999จากทั้งหมด11ชิ้นน่ะมันตกอยู่ที่91บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยย้ำเลยว่ากางเกงขาสั้นคือคุ้มแล้ว7ตัวแต่ความคุ้มอ่ะอยู่ที่ของแถมคุณต้องโทรมาเป็น100สายแรก
0: ใช่แล้วย้ำนะคุณผู้ชมค่ะใครอยากได้รีบโทรรีบสั่งเพราะถ้าคุณจะได้11ชิ้นแบบนี้คือต้องโทรให้ทัน100สายแรกเท่านั้นย้ำว่าที่เห็นที่หน้าจอจ่ายจบที่999บาทไม่มีค่าส่งนะคะเราส่งฟรีทั่วประเทศและมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ
1: ถูกต้องนะคะผมการที่จะหากางเกงที่เหมาะสมกับเราแล้วใส่กันได้ทุกไซส์ใส่กันได้ทุกวัยเนี่ยนะครับมันยากแต่ว่าวันนี้ผมเจอแล้วนะครับกางเกงขาสั้นจากนิวแมนทุกคนครับพอใส่กางเกงทรงสวยอะผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยใส่กับอะไรก็ได้จะเป็นเสื้อยืดโปโลใส่คาร์ดิแกนคลุมนะครับหรือใส่แต่งแบบชิลๆเสื้อฮาวายอย่างเงี้ยมันเข้าได้กับทุกลุคจริงๆเพราะทรงมันได้นะครับและอย่างที่บอกครับผมสูงประมาณ175นะครับขาสั้นอ่ะมันไม่ใช่สั้นเต๋อนะป่ะมันคุมเข่าพอดีเห็นมั้ย
0: ใช่
1: นะครับผู้ใหญ่ใส่จะได้ไม่รู้สึกเคอะเขินนะครับหรือผมเป็นวัยรุ่นวัยทํางานอะไรเงี้ยมันใส่ได้มันจะได้ดูดีนะครับที่สําคัญคือที่ผมหยิบมาใส่ทุกวันคือนอกจากทรงสวยแล้วความสบายทุกคนครับมันสบายใส่แล้วเนี่ยโอ้โหอากาศเนี่ยสบายนะครับคือต่อให้ร้อนแค่ไหนหรือออกกำลังกายอ่ะมันก็รู้สึกว่าผ้าระบายอากาศได้ดีมันจะรู้สึกเย็นนะครับไม่ต้องคอยมาจับคอยมาโอ้ยร้อนร้อนร้อนอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยใส่ไปได้เลยใส่ไปเดินใส่ไปอะไรอย่างเงี้ยและอย่างที่บอกครับก็คือถ้าคุณจะใส่อยู่บ้านไม่เป็นไรนะครับคุณใส่เฉยๆก็ได้แต่ถ้าจะไปออกกำลังกายอยากได้ความกระชับรอบเอวเนี่ยใส่ได้ตั้งแต่26ถึง46นิ้วเลยนะครับเดี๋ยวผมยืดให้ดูเอวผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ32นะครับแต่จริงๆมันยืดได้อีกนะยืดไปได้อีกเยอะเลยแล้วเหลือๆเลยเพราะว่าอันนี้ผมมัดเชือกไว้นะครับเพื่อความกระชับนะครับถ้าเราอยากได้ความกระชับอ่ะในการออกกำลังกายอย่างที่บอกครับก็คือมัดให้มันแน่นๆไปเลยนะครับเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเลือกได้เพราะมันเป็นกางเกงนะครับที่เป็นเอวยางยืดได้นะครับเนี่ยคือข้อดีแล้วยังไม่หมดครับตัวนี้กระเป๋ามีอยู่3กระเป๋าทุกคนครับซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังเพื่อความสะดวกสบายเวลาผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบพกกระเป๋านะครับเราสามารถนะครับใส่นะครับกระเป๋าเนี่ยนะครับมือถือใหญ่ๆแบบนี้นะทุกคนครับใส่ไปได้เลยปึ๊บหายไปเลยหน้าจอ6-7 นิ้วเนี่ยใส่เข้าไปได้เลยนะครับฝ่ามือจริงล้วงไปได้เยอะนะครับแบบนี้เลยใส่ได้คือถ้าซ้ายขวากระเป๋ามันลึกเหมือนกันนะครับแต่ด้านหลังเนี่ยเราจะสามารถใส่ของได้อีกก็พวกบัตรพวกเหรียญพวกกุญแจนะครับนี่คือตอบโจทย์สำหรับแบบกางเกงขาสั้นไม่มีกระเป๋าหรือกางเกงขาสั้นเนี่ยนะครับกระเป๋าซ้ายขวามันไม่ลึกอ่ะใส่ปุ๊บของก็จะหล่นนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยบอกเลยนะครับสวยใส่สบายดูดีนะครับใส่ออกไปไหนก็มั่นใจกับกางเกงขาสั้นจากนิวแมนครับผม
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมคือเขาคิดมาให้แล้วนะต้องบอกว่านิวแมนเนี่ยคือทุกเรื่องที่คุณผู้ชายชอบไม่ว่าจะเป็นทรงสวยเนื้อผ้าใส่แล้วระบายอากาศระบายความร้อนได้ดีใส่แล้วสบายทำได้ทุกกิจกรรมตัวกระเป๋าก็ต้องลึกเพราะว่าคุณผู้ชายจะชอบพกของเก็บของในกระเป๋า
1: ครับ
0: ทุกอย่างทุกฟังก์ชันเขาคงไว้ในกางเกงขาสั้นใส่สบายรุ่นนี้ของนิวแมนมาให้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณไม่ต้องคิดเยอะเลยคุณผู้ชมขาคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านถ้าใครดูอยู่ตอนนี้โทรเข้ามาสั่งเลย
1: จริง
0: เพราะว่าของดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆคุณผู้ชมและที่สำคัญพอเป็นกางเกงขาสั้นที่ใส่สบายแล้วยิ่งเป็นฟรีไซส์รอบเอวได้ตั้งแต่26ถึง46นิ้วซื้อไปนะล็อตเดียวแบ่งกันใส่ได้ทั้งบ้าน
1: ใช่แล้วมันเข้าได้กับทุกลุคจริงๆ
0: วันนี้ได้ไป7ตัว7สีนะคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วคุณผู้ชมขาเป็นสีที่ใส่ได้ทุกวันหนุ่มๆไม่เขินแน่นอนสีดำนะคะสีน้ำตาลสีเขียวขี้ม้าสีเทาเข้มสีกรมท่าสีเทาอ่อนและอีกหนึ่งสีที่บีชอบมากส
1: ี
0: น้ำตาลอ่อน
1: นี่ก็โดนใจ
0: ดูดีมาก
1: มันไม่ได้เป็นโทนสีที่ฉูดฉาดเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นผู้ชายลุคเข้มลุคอ่อนลุคหวานคุณหยิบใส่ทุกตัวเนี่ยวันละตัววันละตัวไปเลย7วัน7ตัว7สีไปเลย
0: ใช่แล้วแล้วใส่ได้ทั้งบ้านแบ่งกันได้เลยและที่สำคัญถ้าโทรมาทัน100สายคุณจะได้ของแถมไปอีก4ต่อด้วยกันต่อแรกค่ะได้เป็นกางเกงชั้นในชายทรงทรังเท่ๆแบบนี้เลยปกติเขาขายนะจ๊ะตัวนี้รุ่นนี้อันนี้ให้ไปเลยฟรีๆอีก1ตัวผ้านุ่มมากเห็นไหมขอบเอวยืดขยายได้
1: ไม่อยากบอกตอนนี้ก็ใส่อยู่นะตอนนี้ใส่คู่กับขาสั้นเลย
0: ใช่เอาไปใส่แม

0: กันได้คุณผู้ชมเนี่ยขอบเอวก็เท่ให้ฟรี1ตัวไม่พอนะคะต่อที่2ยังได้เป็นแว่นกันแดดเท่ๆไปอีก1อันด้วยกันเดี๋ยวเราคละแบบให
1: ้
0: ต่อที่3ได้กระเป๋าคาดอกเท่ๆอีก1ใบเห็นไหมคุณผู้ชายมันต้องมาคู่กับความเท
1: ่
0: เซตน
1: ี
0: ้ยังไงก็เท่ต่อที่4ฟรีไปด้วยกับตัวเข็มขัดหนัง PU อีก1เส้นรวมของหลักของแถมวันนี้11ชิ้นย้ำราคาหลักร้อย999บาทคุณผู้ชมจ่ายจบด้วยนะ999บาทเพราะว่าไม่มีค่าส่งแล้วพี่โจบอกว่าเดี๋ยวค่าส่งจัดการให้วันนี้ใครอยากได้เราจัดส่งฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบโทรให้ทัน100สายเท่านั้นค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: คุ้มมากยังไงรีบโทรให้ทันค่ะตอนนี้เวลาหมดแล้วเรา3คนลาไปพร้อมกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการทางออกเกษตรกรไทยค่ะนี่คือรายการที่จะมาเป็นกระบอกเสียงและเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะด้วยการนำเสนอข่าวสารด้านการเกษตรปัญหาเกษตรกรรมแล้วก็แนวทางการแก้ไขปัญหานะคะจากประสบการณ์ตรงของเกษตรกรโดยผู้เชี่ยวชาญอาจารย์นินค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณผู้ชมคะเรามีเรื่องราวในวงการของเกษตรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่ต้องอัปเดตกันหลากหลายเรื่องมากๆเลยนะซึ่งมันถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นเลยใช่ไหมคะที่เกษตรกรเนี่ยจะต้องตามข่าวกันให้ทันเพื่อที่จะได้รู้ว่านะคะช่วงนี้มีปัญหาอะไรหรือว่ามีการเฝ้าเตือนระวังอะไรหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นต้องติดตามช่วงนี้ของเราเลยนะคะกับช่วงของเกษตรทันข่าวค่ะนี้เป็นข่าวดีค่ะของคนที่ปลูกทุเรียนหลังจากที่ก่อนหน้านี้อุ้ยมีหลายข่าวมันช้ำชอกใจเหลือเกินรวมถึงพวกข่าวเฝ้าระวังนะคะเรื่องพวกนอนพวกแมลงที่มาทำลายพืชไร่ของเราแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องดีของเหล่าเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนค่ะเพราะว่าเขาบอกมาว่าผลผลิตล่าสุดนะคะของทุเรียนภาคตะวันตกค่ะอาจารย์ในปี2568เนี่ยรวมทั้งหมด4จังหวัดนะคะก็มีผลที่เพิ่มขึ้นถึง 34%ซึ่งทุเรียนเนี่ยถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันตกเลยนะคะสร้างมูลค่าไปกว่า 1,400 ล้านบาทต่อปีโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยของเกษตรกรใช่ไหม
3: คะ
2: การที่เราจะทำผลผลิตให้ทันกับความต้องการของตลาดอย่างเงี้ยเพราะว่าคนต้องการเยอะมากๆราคามันกำลังสูงเรามีเทคนิคในการที่จะดูแลต้นไม้ของเรายังไงบ้างเพื่อให้ได้ผลผลิตออกมาดีและได้ราคาคะอาจารย
3: ์ค่ะอันนี้ต้องบอกงี้นะคะเป็นความโชคดีนะของภาคตะวันตกเนี่ยในกลุ่มของสังขบุรีหรือว่าบุญทองผาภูมินะคะปาละอูศรีสวรรค์อะไรก็แล้วแต่โซนเนี้ยเขากำลังต้องการที่จะบูมเกี่ยวกับเรื่องของทุเรียนเนี่ยให้มีชื่อเสียงเนา
2: ะ
3: อันนี้คือความโชคดีมากๆแต่ว่าในเรื่องราวของทุเรียนนะคะปัญหาหลักๆเลยเนี่ยเขาก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของพวกโรคไฟท็อปเทอร่าเนี่ยแทบจะเป็นโรคที่มาคู่กับพวกทุเรียนเลยนะแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาต่างๆที่มันเกิดอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเกิดจากสภาพดินที่มีความเป็นกรดแหละเพราะว่าไม่ว่าเราจะปลูกอะไรก็แล้วแต่เราใช้ปุ๋ยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพดินมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่วันนี้ถ้าเกษตรกรเนี่ยเขามีความเข้าใจอะค่ะนอกเหนือจากว่าน้ำดีดินดีนะคะทุกอย่างคือปุ๋ยก็ต้องดีด้วยแต่ทีนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นจากการดูแลดินให้ดีก่อนโดยเฉพาะในเรื่องของกลุ่มปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของโรคไฟท็อปเทอร่ามันเกิดจากสภาพดินที่แน่นแข็งเกิดจากระบบรากเนี่ยมันมีการแช่ขังหรือว่ามันมีโรคที่มันเกิดการสะสมอยู่เช่นสวนเนี้ยเคยเป็นเสร็จแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีการเคลียร์พื้นที่มันก็จะเกิดการสะสมพอความชื้นมันมาโรคมันก็จะเข้าทำลายทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องราวของการที่จะจัดการเรื่องราวเหล่านี้ได้เนี่ยเราก็ไม่อยากจะเน้นในเรื่องของการใช้สารเคมีนะมันเหมือนเป็นการซ้ำเติมเพราะฉะนั้นในกลุ่มของพวกจุลินทรีย์นะคะตอนนี้เข้ามามีบทบาทมากๆโดยเฉพาะกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนนะจุลินทรีย์เนี่ยถ้าหากว่าเรามีการนำไปฉีดต้นฉีดเขาเรียกว่าฉีดพื้นดินนะคะลงสวนไปเป็นประจำมันจะเป็นตัวคุมดินนะคะทำให้โรคไม่สามารถที่จะทำงานได้แล้วสำคัญที่สุดการระบายน้ำดีระบบรากดีนะคะ

0: มันก็จะทำให้ผลผลิตที่ออกมาได้คือดีนะคะไม่อย่างนั้นปัญหาที่ตามมาก็ไม่ว่าจะเป็นไฟท็อปหรือจะเป็นฟิวเซเลียมหรือจะเป็นแอนแทรกโนดพวกนี้มันเป็นโรคที่มาจากทางดินทั้งระบบเลยแล้วก็มันจะไปเข้าที่ลูกผลผลิตก็จะเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่ดีที่สุดคือคุณต้องดูแลดินให้ดีนะฟื้นต้นโดยการใช้กลุ่มจุลินทรีย์เหล่านี้ในช่วงที่เก็บผลผลิตไปแล้วตอนนี้ตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วฟื้นดินไปเลยโดยการใช้กลุ่มจุลินทรีย์ในการฟื้นดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็มีการฉีดพ่นทางใบตามระบบอย่างนี้ทุเรียนออกมาก็จะผลผลิตดี
1: ซึ่งคำแนะนำของอาจารย์นะคะสามารถเอาไปใช้ได้ทุกพื้นที
0: ่
1: ในการปลูกทุเรียนเลยนะไม่ใช่แค่4จังหวัดที่เรากล่าวถึงนะคือราชบุรีกาญจนบุรีเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์เท่านั้นนะ
0: คะ
1: อย่าลืมนะคะการเริ่มต้นใช้จุลินทรีย์แล้วก็การใช้สารธรรมชาติเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองคุณผู้ชมและช่วงต่อมานะคะเราจะมาตอบคำถามค่ะที่คนทางบ้านส่งมาเพราะว่าเขาอยากรู้กันกับช่วงนี้อาจารย์มินติวเกษตรค่ะคุณผู้ชมมีคำถามอะไรสามารถส่งกันมาที่รายการของเราได้เลยนะคะอย่างท่านนี้นะคะก็ถามมาด้วยคำถามแบบที่ง่ายๆแต่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นกันเยอะนั่นคือเรื่องราวของผลผลิตที่ไม่สม่ำเสมอค่ะทำไมบางต้นเนี่ยถึงให้ผลเยอะแต่บางต้นเนี่ยถัดไปประมาณห่างกันไม่ถึงคืบไม่ถึงวากลับให้ผลน้อยค่ะ
0: ค่ะเราจะบอกอย่างนี้นะคะผลผลิตที่มันจะออกมาเยอะหรือไม่เยอะมันขึ้นอยู่กับระบบ
1: หรือบางต้นไม่ให้เลย
0: ขึ้นอยู่กับระบบรากเพราะว่าระบบรากที่มันแผ่ขยายออกมาด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นตัวชี้วัดเรื่องผลผลิตเพราะมันเป็นตัวสร้างฮอร์โมน
1: ค
0: ือการสร้างการออกดอกเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบรากเนี่ยมันจะดีได้คือดินต้องดีก่อนเพราะว่าอะไรคะในดินมันจะต้องมีอากาศนะคะระบบรากมันถึงจะมีการแผ่ขยายได้เยอะหากินได้ไกลแล้วก็สามารถที่จะทำให้เขาเรียกว่าเกิดรากสีขาวที่เป็นรากหาอาหารได้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งแรกเลยผลผลิตที่จะเยอะได้ดินต้องดีเราพูดไปพูดมามันจะกลับมาเรื่องราวของดินเพราะว่าดินเนี่ยมันคือหัวใจและหัวเจาะเพราะนั้นกระดุมเม็ดแรกต้องติดให้ถูกถ
1: ้
0: าเกิดว่าติดกระดุมเม็ดแรกถูกข้างบนนี่คือออกมาเยอะแน่นอน
1: และนี่ก็คือคำแนะนำนะคะจากอาจารย์นินค่ะแต่รายการของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงหน้าติดตามกันได้กับในรายการทางออกเกษตรกรไทยค่ะ
2: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660028หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
3: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
4: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
5: ต้นทุนมันลดจากผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
6: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660028 026660028หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
7: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะสำหรับในช่วงนี้ผักและอาจารย์นินจะพาคุณผู้ชมไปลงพื้นที่นะคะเพื่อพูดคุยกับปัญหาของเกษตรกรไทยนะคะโดยตรงเลยแล้วก็รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาและผลผลิตที่เขาได้ในวันนี้ว่าจะดีขนาดไหนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะพากันไปที่นาข้าวของพี่สมพงษ์หอมหวนอยู่ที่จังหวัดอยุธยาจะเป็นยังไงไปชมกันเลยนะคะกับช่วงของลงพื้นที่หาทางออกค่ะ

0: เรื่องนึงเฮ้ยอันนี้เป็นเรื่องน่ายินดีมากๆเลยเห็นว่าพี่สมพงษ์ได้เป็นเกษตรกรตัวอย่างของจังหวัดอยุธยาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าไม่เผานาอันนี้ยังไงคะขยายความให้เพื่อนๆฟังกันหน่อย
2: คือจุดเริ่มต้นของการไม่เผาเนี่ย
0: คือ
2: ที่มาคือเราคิดอยู่อย่างเดียวว่าทำยังไงให้ดินมันสมบูรณ์นี่ถ้าดินจะสมบูรณ์เนี่ยเราก็ต้องหยุดเผาคือการที่จะไปบอกให้คนอื่นหยุดเผาเนี่ยเราต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน
0: จริงๆแล้วข้อเสียของการเผานามันเยอะมาก
2: ข้อเสียก็เยอะครับแต่นี้เราถ้าเราจะหยุดเผาเนี่ยมันต้องเริ่มที่ตัวเราใช่ไหมพอเราหยุดเผาได้เราก็สรรหาของที่จะมาทำลายมาย่อยกันที่อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าได้พบกับอาจารย์นินคือไม่ใช่แค่ย่อยอย่างเดียวมันจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินครับหลังจากที่ย่อยลงไปแล้วเนี่ยไอ้ส่วนที่ย่อยลงไปเนี่ยนั่นคืออาหารของพืชทั้งนั้นนะครับนั่นคืออาหารของพืชทั้งนั้นถ้าเราไปเผาทิ้งเท่ากับเราไปเผาอาหารของพืชทิ้ง
0: เห็นไหมนี่เป็น mindset ที่ดีมากเลยนะคุณผู้ชมค่ะคือนอกจากที่จะไม่เผานาเพื่อที่จะทำลายระบบนิเวศต่างๆแล้วนะยังเลือกที่จะใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายแล้วเราก็ได้ประโยชน์จากการย่อยสลายด้วย
1: ก็คือจุลินทรีย์เนี่ยมันจะมีหลากหลายสายพันธุ์เนาะคือจะมีจุลินทรีย์เนี่ยมากกว่า7สายพันธุ์นะเราอยากจะบอกว่ามีเป็น10สายพันธุ์เลยคือโดยรวมความแล้วเนี่ยในเรื่องของการที่ใส่จุลินทรีย์ลงไปเนี่ยคือในเรื่องของการย่อยสลายเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่จุลินทรีย์เนี่ยเขาจะทำหน้าที่ของเขาแต่สิ่งที่เขาจะได้เนี่ยอย่างที่พี่สมพงษ์บอกเพราะว่าวันนี้มันมีคำอยู่คำหนึ่งเขาบอกว่าฟางที่เราเนี่ยเผาทิ้งหรือว่าเอาออกจากนาออกไปเนี่ยมันมีคุณค่าดังทองเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกพี่น้องเกษตรกรว่าวันนี้คุณกำลังเอาทองเนี่ยเผาทิ้งไปหรือว่าเอาออกจากนาไปแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะคะเราบอกได้เลยว่าเขาเนี่ยใช้ปริมาณน้อยนะคะแต่ว่าสามารถที่จะเอาไปใช้เนี่ยคือจำนวนต่อไร่นี่คือได้เยอะมากๆคุ้มค่าเหมาะสมกับณเวลานี้นะคะที่เกษตรกรเนี่ยต้องแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆแล้วก็ลดต้นทุนให้เขาได้อย่างแน่นอน
0: แต่ทุกวันนี้ผลผลิตที่ได้มามันพอใจกับที่เราลงแรงเหนื่อยไปไหมคะ
2: ณวันนี้นะครับก็ข้าวที่ได้เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ไม่หลุดตันนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถามว่าพอใจไหมก็พอใจกับสิ่งที่เราทำคุณภาพอยู่ในเกรดดีมาตลอดจากที่ขายเนี่ยก็เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับคือเอาไปแล้วพ่อค้าไม่ติทำมาแล้วไปสีปุ๊บผู้บริโภคถูกใจอ่
0: ะ
2: ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของผลผลิต
0: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นินแล้วก็พี่สมพงษ์มากๆนะคะคุณผู้ชมค่ะเนี่ยผักไปลงพื้นที่มาเองเห็นมาแล้วว่าที่ดินของพี่สมพงษ์ก็คือสมบูรณ์จริง
1: ๆ
0: เห็นว่ามีฉายาว่าเจ้าพ่อจุลินทรีย์ด้วย
1: ใช่
0: เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์สำหรับพี่สมพงษ
1: ์คือพี่สมพงษ์เนี่ยอดีตเนี่ยนะคะแกเป็นนายทหารนะเสร็จแล้วเนี่ยแกลาออกมาเพื่อมาดูแลแม่แล้วมาทำนาแล้วแกก็มีการหมักจุลินทรีย์ใช้เอง
0: คือเขาดูแลเรื่องของธรรมชาติ
1: ใช่เพราะว่าแกเป็นคนชอบเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติแกไม่ชอบใช้สารเคมีแกก็พยายามค้นหาว่าจะต้องทำนู่นทำนี่แกก็คือทำทุกวิถีทางจนกระทั่งตอนหลังมาก็พยายามหาผลิตภัณฑ์ที่ว่ามันจะดีอะไรยังไงจนกระทั่งเนี่ยได้มีโอกาสมาเจอกันนะจากสำนักงานเกษตรพอดีว่าแกเนี่ยเป็นเกษตรกรต้นแบบโดยการทำนาแบบไม่เผาฟาง
0: ซึ่งดีมาก
1: ดีมากๆเลยเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยพอแกมาเจอกันก็ได้พูดคุยแล้วก็ได้มีการนำตัวจุลินทรีย์ที่เราแนะนำเนี่ยให้เอาไปใช้ปรากฏว่าพอเอาไปใช้แล้วแกติดใจเลยแกบอกแกไม่ต้องค้นหาอะไรแล้วเพราะว่าพอใส่ไปเนี่ยเขาบอกว่าชาวนาจะมีอยู่หนึ่งเรื่องก็คือเวลาเขาจะเอาอะไรไปใส่ในนาข้าวเขาจะต้องมีการกำหนดให้ได้ด้วยว่าภายในกี่วันเขาจะต้องหวานข้าวเขาจะต้องทำอะไรให้จบภายในกี่วันปรากฏว่าเราสามารถทำให้เขาเนี่ยเขาเรียกว่าหวานข้าวเสร็จอะไรเสร็จภายในเวลา9วันตามที่เขาต้องการพอดี
0: ควบคุมระยะเวลาได้
1: ใช่ควบคุมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกเลยว่าจริงๆแล้วว่าชาวนาเนี่ยนะคะไม่ต้องคิดอะไรเลยแทนที่จะเผามาย่อยสลายซะแล้วก็ทำให้ดินดีผลผลิตก็ดีสม่ำเสมอแล้วก็พืชก็จะมีความแข็งแรงแล้วก็ที่เขาบอกว่าเวลาขายผลผลิตไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าลูกค้าไม่ติดเพราะว่า1ความชื้นไม่สูง2เมล็ดข้าวแกร่งน้ำหนักดีเป็นท้องไข่น้อยเปอร์เซ็นต์ข้าวสูง อย่างเนี้ยเขาได้ราคาที่มันอัพขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะฝากเกษตรกรนะราคาจะเป็นไงก็แล้วแต่วันนี้เราต้องทำข้าวที่มีคุณภาพและผล

0: ผลิตจะต้องเยอะเราจะสามารถอยู่ได
1: ้และนี่ก็เป็นผลของการดูแลด้วยจุลินทรีย์มาอย่างยาวนานนั่นเองนะคะคุณผู้ชมขาสมแล้วที่พี่สมพงษ์เนี่ยเป็นเกษตรกรต้นแบบของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจริงๆนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมขาวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาติดตามรายการของเราได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะตั้งแต่เวลา 11:45 นถึงเวลา 12:00 นกับรายการทางออกเกษตรกรไทยวันนี้ผักกับอาจารย์นิลลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเที่ยงวันทันข่าวค่ะอยู่กับพี่เป้ภานุพงษ์และน้องยุวธิดาค่ะ
0: ชมออนไลน์ได้นะฮะท่านผู้ชมฮะค้นหาคำว่า TV 5 HD ออนไลน์ที่หน้าจอนะครับทั้ง Facebook และ YouTube กับเว็บไซต์ไทย tv5hd.com ครับหรือจะสแกน QR code หน้าจอตรงนี้นะครับเพิ่มเพื่อรับข่าวทางไลน์ก็ได้ครับ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้ยังคงมีหลากหลายเรื่องราวให้ติดตามเดี๋ยวไปดูในหัวข้อข่าวกันก่อนค่ะข่าวใหญ่เลยนะคะเนปาลเร่งค้นหาผู้สูญหายหลายร้อยคนค่ะจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเนปาลแล้วก็ทิเบตฆ่าชีวิตผู้คนเกือบ160คนแล้วก็สูญหายไปเกือบ600คนค่ะ
0: ส่วนที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านนายกรัฐมนตรีให้คำมั่นใช้เงินกู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่เอื้อประโยชน์ใครและก่อติดการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดครับ
1: นักท่องเที่ยวแห่ชมดอกลิ้นมังกรสีชมพู1ปีมีครั้งเดียวนะคะบานสะพรั่งงดงามบริเวณชั้นที่5ของน้ำตกหมันแดงในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าช่วงโค้งสุดท้ายปลายเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ
0: ท่านผู้ชมฮะไปอัปเดตความคืบหน้ามหาภัยพิบัติที่ชายแดนทิเบตนะครับท่านผู้ชมฮะปรากฏว่าณตอนนี้เองเนี่ยนะฮะคนสูญหายเนี่ยยังอีกมหาศาลเลย
1: ค่ะ
0: แต่ก็ว่าที่ตามรายงานนะฮะบอกว่ายังหาไม่เจอนี่เกือบ600คน
1: 540คน
0: ใช่แล้วที่เจอเป็นร่างไร้วิญญาณแล้วเนี่ยนะฮะเพิ่งเจอร้อยกว่าศพเท่านั้นเองนะครับไปดูความคืบหน้าตรงนี้กันหน่อยนะครับโดยสื่อต่างประเทศเนี่ยเขารายงานเหตุการณ์ที่มวลน้ำขนาดใหญ่ที่พัดพาดินโคลนแล้วก็หินขนาดมหึมาเลยนะฮะถล่มลงสู่แม่น้ำบริเวณเทือกเขาฮิมาลัยตรงนั้นเป็นพรมแดนระหว่างเนปาลกับทิเบตของจีนเมื่อวานนะครับจนส่งผลให้เกิดดินถล่มครั้งใหญ่และน้ำท่วมฉับพลันจนถึงตอนนี้ครับพบผู้เสียชีวิตแล้วกว่า160คนคาดว่าจะมากกว่านี้อีกนะครับเพราะว่ายังมีคนบาดเจ็บและสูญหายอีกเป็นร้อยเลยฮะโดยในจำนวนผู้ที่สูญหายนะครับกว่า570คนเนี่ยเป็นชาวเนปาลมากกว่า100คนเนี่ยเป็นขอโทษนะฮะผู้สูญหายเนี่ย570แต่เป็นชาวเนปาลเนี่ยประมาณ100คนแล้วนอกนั้นเป็นต่างชาติอีก400กว่าคนนะครับจาก28ประเทศและเท่าที่ระบุสัญชาติได้ณตอนนี้เนี่ยเป็นชาวอินเดีย142คนนอกนั้นฮะก็มาจากออสเตรเลียสหราชอาณาจักรมาเลเซียเนเธอร์แลนด์โปรตุเกสแอฟริกาใต้เกาหลีใต้และสหรัฐทีมกู้ภัยก็ยังทำงานอย่างหนักเลยนะฮะเพื่อค้นหาผู้สูญหายตามพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องกระแสน้ำเนี่ยเชี่ยวกรากที่ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วก็สร้างความเสียหายหนักจริงๆนะครับตามบ้านรถจนจำนวนมากอันนี้ถูกพัดไปเสียหายหมดเลยนะครับถนนหลายสายและสะพานหลายแห่งก็ถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรได้เนี่ยฮะแล้วก็ดูสภาพฮะที่เห็นเนี่ยคือมันไม่ใช่น้ำแล้วนะ
1: ค่ะ
0: มันคือพวกดินโคลนมหึมามาก
1: ใช่ค่ะแล้วก็รุนแรงมากๆเลยนะคะยอดผู้สูญหายอย่างที่บอกไปประมาณเกือบ600คนแต่เชื่อแน่ว่าน่าจะเพิ่มขึ้นอีกกว่านี้นะคะนี่เพิ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นในชั้นต้นแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็น่าจะพุ่งไปอีกนะคะฝากฝั่งของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนค่ะมีการสั่งระดมทุกภาคส่วนเร่งให้ความช่วยเหลือแล้วก็ค้นหาผู้สูญหายทั้งยังสั่งยกระดับการติดตามและระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อป้องกันภัยพิบัติค่ะส่วนอันโตนิโอกูตาเลสเลขาธิการสหประชาชาติบอกว่าเจ้าหน้าที่สหประชาชาติและพันธมิตรของสหประชาชาติตอนนี้กำลังระดมทรัพยากรค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของบรรเทาทุกข์บุคลากรในเนปาลเพื่อไปช่วยเหลือชุมชนอย่างเร่งด่วนแต่ว่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนะคะบอกว่าได้รับแจ้งว่าชาวอเมริกันที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันครั้งนี้ก็กำลังติดตามอยู่นะคะดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยเพราะว่าที่เนปาลที่ทิเบตเนี่ยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายสัญชาติเลยอย่างที่พี่เป้เล่าไปนะคะ

0: ก็สถานทูตแต่ละประเทศก็รอติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: ครับทีนี้การวิเคราะห์หาสาเหตุครับท่านผู้ชมคือตอนนี้ข้อเท็จจริงยังไม่ทราบเพียงแต่ว่ามันมีการวิเคราะห์ออกมาในหลายทางตอนนี้เท่าที่ผมตรวจสอบข่าวเนี่ยมันจะมี2ทางหลักๆนะฮะนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงรัฐบาลเนปาลเองคือก่อนหน้าเนี่ยมันมีข่าวออกมาว่ามันเกิดจากแผ่นดินไหวนะที่บอกว่าเจอขนาด 4.4 ถึง 5.2 แล้วมันไปกระตุ้นนะฮะแผ่นดินไหวสั่นใช่ไหมฮะมันทำให้เทือกเขาทานน้ำแข็งนะฮะแล้วก็หินเนี่ยมันแตกออก
0: ใช่ค่ะ
1: พอมันแตกเสร็จเนี่ยมันก็ถล่มลงมากั้นแม่น้ำเลนเดโคลาแล้วก็ไปทับพื้นที่ท่าเรือจีหลงในฝั่งทิเบตนะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของมวลน้ำที่ถูกกั้นเอาไว้จากไอหินพวกเนี้ยฮะที่มันถล่มแล้วมันแตกออกมาจากนั้นพอมันต้านไม่ไหวมันก็เลยกลายเป็นน้ำมาอีกระลอกนึงเนี่ยฮะมาเป็นมวลน้ำมหาศาลแล้วก็เป็นระเบิดที่เขาเรียกว่าเป็นแฟลชฟัด
0: อ
1: ันนั้นคือมีออกมาก่อนหน้านั้นนะครับแต่มีข้อมูลอีกชุดนึงครับท่านผู้ชมฮะอันนี้มาจากสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS USGS บอกอีกแบบนึงครับท่านผู้ชมฮะบอกว่าตอนแรกที่เกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาตรวจพบแผ่นดินไหวขนาด 4.4
0: ค่ะ
1: อันนี้ตรงกันว่าแผ่นดินไหวมันก็เลยทำให้มันมีธารน้ำแข็งแตกหินถล่มลงมาแล้วสุดท้ายไปกั้นน้ำแล้วน้ำต้านไม่ไหวก็ทะลักออกมาแบบนี้แต่อันนี้ไม่ใช่ฮะ USGS บอกไอ้แผ่นดินไหว 4.4 เนี่ยมันไม่ใช่แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวนะแต่มันเป็นแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากไอ้ตัวหินกับตัวฐานน้ำแข็งดินที่มันถล่มลงมา
0: ค่ะ
1: คือมันก้อนมันใหญ่มากพอมันถล่มลงมาพื้นมันก็สั่นตัวเซ็นเซอร์มันก็เลยจับว่ามันคือแผ่นดินไหวซึ่งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่อันนี้ข้อมูลจาก USGS นะเรื่องยังไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะแต่ USGS บอกว่ามันไม่ใช่สั่นข้างล่างไอหินนั้นมันตกลงมากระแทกพื้น
0: มันก็เลยสั่น
1: แต่มันสั่นแรงอะแรงขนาด 5.2 แล้วนี้มันเกิดอะไรต่อเนี่ยจากการวิเคราะห์เพิ่มเติมจากสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวในบริเวณใกล้เคียงเนี่ยทำให้ทราบว่าเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่แท้จริงเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะไอฐานน้ำแข็งถล่มไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหวใต้ดินและมวลน้ำแข็งหินขนาดมหาศาลก็เลยพังถล่มลงมาจากภูเขาก่อนที่จะร่วงลงสู่แม่น้ำเลนเดโคลานะครับซึ่งก็เป็นแม่น้ำสาขาของโปเตโกสีและสุดท้ายเนี่ยนะฮะไอตัวทั้งก้อนหินทั้งฐานน้ำแข็ง มันก็เลยกรูกันนะครับไหลจากทิเบตเข้าสู่เนปาลผ่านหุบเขาลึกอันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่ทาง USGS เขาอธิบายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางรัฐบาลเนปาลเองเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลระบุว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นคือมันเกิดช่วงเช้าวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะฮะคือรัฐมนตรีต่างประเทศของเนปาลก็ยังไม่ได้อธิบายละเอียดเขาก็บอกแค่ว่ามันมีแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานที่เกิดเหตุอันนี้ฮะท่านผู้ชมฮะและเขาอธิบายแค่นั้นแหละฮะว่าแผ่นดินไหวจะเป็นชนวนเหตุทำให้ทานหิมะและหินถล่มลงมาจนนำมาสู่เหตุน้ำท่วมฉับพลันที่ว่านะครับแต่ว่า USGS ก็มาอธิบายอีกแง่มุมหนึ่ง
0: ค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอผลพิสูจน์ก่อนเพราะว่าน้ำมันหลากลงมาเร็วและแรงมากๆประชาชนวิ่งหนีกันไม่ทันเลยนะคะทีนี้หลายคนก็เป็นห่วงว่ามันมีภาพจังหวะที่คนวิ่งอะค่ะหนึ่งในนั้นจะเป็นคนไทยหรือเปล่าจะมีคนไทยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมนะคะเราตรวจสอบจากเอกอัครราชทูตนะกรุงกาฐมันดุนะคะของประเทศเนปาลก็มีการเปิดเผยออกมาบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีรายงานคนไทยเสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันดังกล่าวค่ะนายดนวิทย์คุณสวัสดิ์นะคะเอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฐมันดุประเทศเนปาลค่ะตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรมประชาสัมพันธ์ที่เดินทางไปร่วมประชุมสื่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกณประเทศเนปาลถึงกรณีสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันแล้วก็แม่น้ำโพเตโกชีบริเวณเขตราสูวาทางตอนเหนือของเนปาลเนี่ยนะคะสถานทูตติดตามสถานการณ์ดังกล่าวนะคะแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อที่จะตรวจสอบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในพื้นที่โดยเนปาลทัวริซึมบอร์ดค่ะรายงานข้อมูลเบื้องต้นมีผู้ที่เดินทาง384คนประกอบไปด้วยชาวต่างชาติ291คนเป็นชาวเนปาล93คนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีรายงานว่าคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะแล้วก็เอกอัครราชทูตไทยก็ขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยพร้อมยืนยันความพร้อมในการประสานงานช่วยเหลือคนไทยอย่างเต็มที่นะคะมี

0: หมายเลขติดต่อทางการของเนปาลขึ้นให้หน้าจอนะคะหมายเลขฉุกเฉินค่ะ1234หมายเลขฉุกเฉิน1234นะคะสายด่วน1144ส่วนเนปาล Tourism Police นะคะโทรศัพท์985128 9445นะคะขึ้นให้ที่หน้าจอตอนนี้แล้วหรือใครจะติดต่อสอบถามไปที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฐมันดุโทรไปที่9771437140หรือว่า9771437141นะคะก็ติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดตอนนี้เพราะว่าพอเหตุมันเพิ่งเกิดอะค่ะตัวเลขรายงานสถานการณ์หรือว่ารวบรวมยอดผู้เสียชีวิตรวมไปถึงผู้ที่สูญหายอาจจะยังไม่นิ่ง
1: ครับตอนนี้เป็นที่ถกเถียงกันเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของสาเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็กลับมามองว่าในบ้านเราเนี่ยมันจะมีพื้นที่ไหนลักษณะภูมิประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะอันตรายเราจะไปซ้ำรอยกับที่ทิเบตกับเนปาลที่นั่นด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมวันนี้ตรวจสอบเรื่องนี้กันนะครับกับรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิพย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับอาจารย์เสรีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณเต้คุณน้องท่านผู้ชมทางบ้านเคารพครับ
1: อาจารย์เสรีเท่าที่อาจารย์ศึกษาอาจารย์ตามมาเนี่ยก่อนหน้านี้มันเคยมีภัยมหึมาอะไรขนาดนี้เกิดขึ้นในบริเวณนั้นไหมฮะ
2: คือมันเคยเกิดขึ้นแต่ว่าไม่แรงนะครับประกอบกับเราต้องเข้าใจว่าเนปาลเนี่ยเป็นประเทศที่ซึ่งมีชนเผ่าที่ซึ่งนับถือผีสางนางไม้ไงเข้าใจเพราะฉะนั้นเขาจะใช้อะไรใช้ความเชื่อว่าถ้าไม่มีผีมาบอกเขาก็จะไม่อะไรไม่ระวังไม่ตื่นไม่ตระหนักเนี่ยนะถ้าก็จะผมสัมผัสนะครับประกอบกับอย่าลืมว่าเหตุการณ์อย่างเนี้ยผมร่วมงานกับคณะงาน IPCC นะครับเราประเมินนี่อย่างละเอียดเลยเมื่อ5ปีที่แล้ว
1: คร
2: ับ นั้นเราละเอียดเลยว่าความเสี่ยงมันสูงมากและประกอบกับโลกร้อนอุณหภูมิมันสูงขึ้นทุกๆ10ปีอุณหภูมิที่นั่นจะสูงขึ้นประมาณ 0.2 ถึง 0.3 องศานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งแน่นอนเร่งเร้าให้เกิดเหตุการณ์เร็วขึ้นนะครับอันนี้เบื้องต้นเป็นอย่างนั้นนะครับ
1: อาจารย์เราเรียกว่าอะไรฮะหิมะถล่มดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากสรุปเหตุการณ์นี้มันเรียกว่าอะไรครับ
2: ถ้าเราจะเรียกเป็นภาษาวิชาการนะเราเรียกว่าการเกิดน้ำท่วมจากการทะลักของทะเลสาบฐานน้ำแข็งนั่นนี่ภาษาทางการเลยนะ
0: ค่ะ
2: เข้าใจภาษาอังกฤษว่า GLOF นะ G ตัวแรกก็กราเซีย L ตัวที่สองก็เล็กทะเลสาบอันที่สามก็คือ outburst ระเบิดอันท้ายเอฟก็คือฝรั่งนะอันนี้เป็นภาษาทางการนะที่เราใช้นะครับแต่ว่ามันยากเวลาพูดเป็นภาษาไทย
1: ใช่
2: นะ
1: ขอแปลภาษาไทยอีกรอบอาจารย์การเกิดน้ำท่วมจากอะไรนะ
2: การทะลักของทะเลสาบฐานน้ำแข็ง
1: การทะลักของทะเลสาบน้ำแข็ง
2: ฐานน้ำแข็งใช่ใช่ในภาษา
1: ทะเลสาบ
2: ยาวมากนะครับดังนั้นใช้ภาษาง่ายๆคือ glof ดีกว่า glof นะครับ
1: เพราะนั้นแสดงว่าปรากฏการณ์เนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีภูมิประเทศเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีคนที่อยู่บริเวณด้านล่างถูกไหมฮะ
2: ถูกต้องอันตรายมากคือพอทานน้ำแข็งละลายเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นน้ำลงมาในทะเลสาบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะพอมากขึ้นปั๊บเนี่ยแน่นอนเมื่อมากขึ้นเนี่ยตัวโมเมนตัมตัวน้ำหนักมันจะมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะดันมาทางล่างมากขึ้นนะครับแต่นี่ปรากฏการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่ามันถล่มแล้วเนี่ยมันก็ไปทำมันเลยเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติคือน้ำแข็งพวกนี้มันก็จะไปกั้นเป็นเขื่อนชั่วคราวถูกไหมพอเขื่อนชั่วคราวปั๊บมันก็น้ำมันมามากขึ้นนี่น้ำส่งมามากขึ้นมากขึ้นจนถึงจุดหนึ่งเขื่อนชั่วคราวนั้นรับไม่ได้นะพอรับไม่ได้ปั๊บก็แน่นอนภาพที่เกิดตามนั้นเลย
1: เท่ากับว่าไอ้ที่อาจารย์บอกว่าตอนแรกมันมีเขื่อนที่เป็นเขื่อนชั่วคราวอ่ะมีทานน้ำแข็งมีหินลงมาปิดเอาไว้จนทานแล้วทานน้ำแข็งมันก็ค่อยๆละลายมันก็เหมือนกับว่าค่อยๆมาเติมน้ำในเขื่อนถูกไหมอาจารย์
2: ใช่ถูกต้องใช่ปั๊บ
1: พอน้ำมันเยอะไอตัวที่เป็นหินแล้วมันต้านไม่ไหวมันก็แตกเสร็จน้ำที่มันอั้นเอาไว้เนี่ยมันก็ทะลักลงมาก็แสดงว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่เกิดจากแผ่นดินไหว 4.4 เมื่อวานตอนเช้าหรือเปล่าฮะ
2: มันไม่มันตอนนี้มันมีข้อมูลพอเกิดปั๊บแล้วมาบอกว่าเกิดแผ่นดินไหวผมว่าไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวนะมันเกิดจากน้ำแข็งทานน้ำแข็งละลาย

0: เกิดจากฝนตกหนักซึ่งทำให้ชะล้างดินชะล้างโคลนแล้วก็ต้นไม้มาปิดไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมครับ
1: ความเสียหายเหมือนกัน
2: ค่ะอาจารย์คะแล้วกรณีที่มันเกิดจากน้ำทะลักแบบนี้อันนี้เข้าใจแต่ว่ากรณีที่มันมีแรงสั่นสะเทือนแล้วหลายคนบอกว่ามันไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นจากข้อมูลตามที่ GSGS สำนักงาน USGS ของสหรัฐอเมริกาเขาระบุเอาไว้หรือเปล่าคะว่ามันเกิดจากการดินหินมันถล่มลงมาก็เลยเกิดแรงสั่นสะเทือนตรงนั้น
0: ใช่ใช่ก็คือเป็นพูดง่ายตัวก้อนน้ำแข็งเนี่ยมันจะละลายได้มันก็จะแสดงว่าตอนที่มันละลายเนี่ยมันตกกระแทกมันแรงมากมันก็สั่นสะเทือนครับมันก็เลยเกิดแรงสั่นนะครับคือมันไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหวปั๊บแล้วทำให้มันถล่ม
2: ค่ะ
0: แต่มันเกิดการถล่มลงมาก่อนแล้วทำให้เกิดการสั่นสะเทือนนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันคือมันเป็นไปได้สองกรณีเวลาเกิดนะจะเกิดแผ่นดินไหวก่อนแล้วทำให้ถล่มหรือมันถล่มแล้วทำให้แรงสั่นสะเทือนก็ได้ก็แล้วแต่ครั้งนี้มันเกิดกรณีหลังนะครับไม่ได้เกิดแผ่นดินไหวก่อนนะครับ
1: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์ทำงานกับหน่วยงานนึงแล้วบอกว่าก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพียงแต่มันไม่หนักเท่านี
2: ้
1: แสดงว่าเขามีข้อมูลแต่ว่าไม่ได้เฝ้าระวังหรือว่ายังไงฮะอาจารย
0: ์คือเราต้องยอมรับว่าเนปาลเนี่ยเป็นประเทศที่เราจะพูดว่าประเทศที่ยากจนก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นผมไปเนปาลมาเนี่ยก็เห็นสภาพก็รู้แล้วการรับรู้เรื่อยระบบเตือนภัยเนี่ยด้วยการเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วแต่มันก็ใช้ความเชื่อหรือเนี่ยหัวหน้าหมู่บ้านอาจจะขึ้นอยู่กับหัวหน้าหมู่บ้าน
1: อ
0: ะว่าจะพูดอย่างไรถูกไหมตรงนี้มันก็เสี่ยงอยู่แล้วไงฮะพูดถึงเราก็พูดแค่ว่าคือมันหนีไม่พ้นระบบเตือนภัยอย่างเดียวเลยต้องมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำตรวจวัดความเคลื่อนไหวนะครับครับผม
1: เฮ้ยอาจารย์มันมีฝั่งจีนด้วยนะถูกไหมมีฝั่งที่มันเป็นทิเบตอะที่เป็นท่าเรือจีหลงอะ
0: ครับครับ
1: มันเหมือนกันไหมฮะเพราะว่าดูในภาพเคลื่อนไหวดูในคลิปเนี่ยดูเหมือนว่าของจีหลงที่เป็นท่าเรือมันเหมือนเป็นลักษณะของกองหินกองดินแต่ว่าพอไปดูในฝั่งของตัวเนปาลเนี่ยมันเหมือนไปเป็นน้ำป่าทะลักลงมากับดินโคลนพวกนี้อาจารย
0: ์ใช่ใช่มันก็เหมือนกันเพราะหลังจากเขื่อนแตกครับมันจะนี้มันจะมาลงมาด้วยน้ำด้วยโคลนแหละนะทีนี้จีนเองเขาก็ให้ข้อมูลในเชิงว่าเขาก็มีปัญหาเรื่องระบบเตือนภัยนะระบบเตือนภัยเตือนไม่ทันนะครับตรงนี้แม้แต่ประเทศจีนนะเราก็ยังมองว่าเขามีเทคโนโลยีไปไกลเหมือนกันเซ็นเซอร์ยังเอาไม่อยู่อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องสำคัญนะจะต้องทบทวนกันแหละแต่บ้านเราเหมือนกันกรณีที่น่านเนี่ยชัดเจนเลยว่าฝนตกมา3ชั่วโมงถล่มแล้วนะแล้วก็แน่นอนว่าเราจะใส่เซอร์บอร์ดคาร์ดเนี่ยตีห้าเตือนอ่ะเนี่ย2ชั่วโมงถ้าเกิดมันถล่มแล้วเนี่ยมันก็ยากนะเรื่องเนี้ยก็คงต้องติดตามแล้วก็แน่นอนว่าจะมีการปรับปรุงอะไรยังไงนะครับ
2: อาจารย์คะในกรณีที่มันเกิดขึ้นเราจะเห็นภาพคนที่วิ่งออกมาค่ะจากตึกจากอาคารอย่างเงี้ยค่ะระบบเตือนภัยในภัยพิบัติลักษณะเนี้ยสามารถเตือนได้ไหมคะแล้วก็เตือนได้เร็วแค่ไหน
0: ก็อย่างที่ผมเรียนข้างต้นว่าถ้าเราติดตั้งเซ็นเซอร์นะก็คือหมายว่าทันทีที่ดินถล่มหรือหิมะถล่มหรือฐานแข็งถล่มเนี่ยเซ็นเซอร์ตัวนั้นจะส่งสัญญาณทันทีว่ามีการถล่มในบริเวณทานน้ำแข็งหรือบริเวณทะเลสาบน้ำแข็งเหล่านั้นนะก็เท่ากับว่าตั้งแต่ต้นทางมันต้นทางมันเกิดจากการถล่มนะแสดงให้เห็นว่าเรารู้แต่ต้นทางเนี่ยเพราะฉะนั้นทางล่างก็หนีแต่นี่จังหวะที่หนีในคลิปเนี่ยมันมาถึงแล้วอ่ะ
1: ใช
0: ่นะมาถึงตัวแล้วเพราะฉะนั้นความเร็วพวกนี้ความเร็วสูงมากอย่างกรณีที่น่านเนี่ยผมประเมินไว้ 5-8 เมตรต่อวินาทีอ่ะนะครับความหมายคือว่าน้องเต้น้องๆเนี่ยต้องวิ่งให้เร็วพอๆกับนักวิ่งโลกอะลมกดอะ
1: ไม่ไหว
0: นึกจะเร็วที่จะหนีเข้าได้ถูกครับผม
1: เพราะนั้นถ้าจะบ้านเราถ้าไปเทียบเคียงก็อย่างที่อาจารย์เสรีบอกก็คือน้ำป่านั่นแหละ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมพี่เนี่ยต้นทางอะน้ำแข็งของเราเนี่ยก็คือน้ำมาจากฝนที่ตกอยู่บนป่าต้นน้ำ
0: ใช่ครับใช่
1: เพราะนั้นถ้าจะเตือนภัยก็คือต้องไปติดเซ็นเซอร์ที่บริเวณน้ำป่าที่มันจะลงมาถูกไหมบ้านเรามีไหมอาจารย์มีเซ็นเซอร์ตรงนั้นไหมอ่ะ
0: ใช่ครับมันเราไม่มีอยู่แล้วของเราเนี่ย
1: อ๋อเราไม่มีอยู่แล้วนี่ไง
0: ครับผม
1: แล้วเรามีได้ไหมเรามีได้
0: เราก็ต้องลงทุนแล้วก็ศึกษาวิจัยว่าฝนขนาดไหนที่จะทำให้ดินถล่ม อย่างเงี้ยก็ต้องมีการศึกษาเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่

0: แต่ว่ามีเซ็นเซอร์แล้วไปติดเซ็นเซอร์นั่นต้องไปปรับเทียบไงไปปรับเทียบกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะว่าหลังจากฝนตกวินาทีที่0กี่มิลลิเมตรมันจะเริ่มถล่ม
1: Okay.
0: มันก็มีวิจัยแต่ละแห่งก็ไม่เหมือนการบินไม่เหมือนกันสันฐานบินนะคร
2: ับ แปลว่าระบบการเตือนภัยของเรายังห่างไกลจุดนี้มากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์เพราะว่าดูเหมือนอาจารย์บอกว่ามันยังไม่มีระบบเตือนภัยน้ำป่าที่จะไหลลงมาเลย
0: ห่างไกลมาก
1: ไกลมาก
0: เราต้องยอมนะครับครับผม
1: โอเคสุดท้ายอาจารย์ไกลมากแล้วเราทำอยู่หรือเปล่า
0: เราผมคิดว่าเราก็มีความพยายามนะแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นแค่ไพลอตเป็นบางพื้นที่ท่านเองอย่างน้ำก้อนน้ำชุนที่เคยเกิดเหตุผมจำปีไม่ได้นะเสียชีวิตไปร้อยกว่าคนเนี่ยนะเราก็ไปอาจจะมีการติดตั้งเซ็นเซอร์แต่ตอนนี้ก็เซ็นเซอร์ปลายหมดแล้วเพราะว่าไม่มีการรักษาเพราะเหตุไม่เกิดมันก็แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราใส่ใจนะครับชีวิตคนมันประเมินไม่ได้นะครับเราก็ต้องทำนะครับ
1: ครับผมวันนี้ขอบคุณอาจารย์เสรีนะครับ
0: ครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
1: คุยไปคุยมาน่าสนใจพอมาเทียบเคียงกับบ้านเราเพราะอาจารย์บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันคือมันเหมือนกันน้ำลงมาจากที่สูงแล้วคนเนี่ยอยู่ข้างล่างนะฮะเพราะอาจารย์ก็บอกไอ้เรื่องเตือนภัยเรื่องเซ็นเซอร์เนี่ยจะเป็นแล้วบ้านเราจริงๆเนี่ยเทคโนโลยีอ่ะเขามีกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเอาไปปรับใช้มันยากตรงนี
2: ้
1: แม้เราก็เลยไม่ได้มีเทคโนโลยีที่ไปเตือนเรื่องของเวลาน้ำป่าเนี่ยมันหลากลงมาจากต้นทาง
2: ค่ะที่สำคัญติดตั้งแล้วการบำรุงรักษาถ้ามันไม่เกิดภัยขึ้นมาวิธีการบำรุงรักษาหรือว่าระยะทางหลังจากนั้นก่อนหน้านั้นระหว่างทางเนี่ยโอ้ก็ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันนะคะ
1: ค
2: ุณผู้ชมขยับมาดูที่กองทัพเรือกันหน่อยนะคะวันนี้มีการเปิดสนามฝึกหาดยาวค่ะโดยนายกรัฐมนตรีไปตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจที่872ชมขีดความสามารถของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บรรเทาสาธารณภัยหรือว่า ICC นะคะไปติดตามรายงานจากคุณณัชชัยหลิ่มพลอยอยู่ในพื้นที่ค่ะสวัสดีค่ะ
3: คุณผู้ชมครับขณะนี้ทีมข่าวนะครับอยู่ที่บริเวณหาดยาวนะครับอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีซึ่งวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการตรวจเยี่ยมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยบนบกหรือ ICC นะครับพร้อมตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของกองทัพเรือในการรับมือและช่วยเหลือประชาชนนะครับในเหตุสาธารณภัยครับในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะครับจะเดินทางมายังสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวตำบลแสมสารนะครับอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกของกองทัพเรือนะครับการปฏิบัติการเฉพาะกิจที่872ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือนะครับซึ่งได้กำหนดให้ปี2569เป็นปีแห่งความพร้อมรบของกองทัพเรือนะครับซึ่งการตรวจเยี่ยมครั้งนี้จะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกองทัพเรือทางด้านองค์บุคคลนะครับองค์วัตถุและองค์ยุทธวิธีเพื่อนำไปสู่กองกำลังทางเรือกำลังทางอากาศและหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือและระบบบัญชาการควบคุมให้สามารถปฏิบัติภารกิจร่วมกันได้อย่างสอดประสานและมีประสิทธิภาพครับโอกาสนี้นะครับนายกรัฐมนตรีจะได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรนะครับรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวความคิดการใช้กำลังชมการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนเรือใหญ่ปืนใหญ่เรือนะครับตลอดจนสาธิตการใช้อากาศยานไร้คนขับโดยการฝึกดังกล่าวนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแนวความคิดในการใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรในลักษณะ USB Carrier นะครับเพื่อเป็นฐานบัญชาการควบคุมและสนับสนุนปฏิบัติการของระบบไร้คนขับในหลายมิตินะครับทั้งการลาดตระเวนเฝ้าตรวจค้นหาและชี้เป้าช่วยเพิ่มระยะและความต่อเนื่องในการปฏิบัติการลดความเสี่ยงต่อกำลังพลและเสริมประสิทธิภาพให้แก่กำลังรบของกองทัพเรือครับโดยจุดสำคัญของการตรวจเยี่ยมในวันนี้นะครับคือศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บรรเทาสาธารณภัยบนบกหรือ ICC ซึ่งจัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกนะครับเพื่อแสดงขีดความสามารถการบัญชาการการอำนวยการและการประสานงานในการรับมือสถานการณ์สาธารณภัยสำหรับการฝึกกองทัพเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจที่872นะครับได้มุ่งทดสอบและเพิ่มพูนขีดความสามารถของกำลังพลในการปฏิบัติภารกิจตามสถานการณ์ที่กำหนดนะครับโดยเฉพาะการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการกำลังและการบัญชาการที่เป็นระบบเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วครับการตรวจเยี่ยมครั้งนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการติดตามความพร้อมของกองทัพเรือทางด้านกำลังพลระบบบัญชาการและการประสานการปฏิบัติเพื่อรับรองภารกิจช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยในอนาคตครับและนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะครับในการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีครับเชิญกลับไปทางสถานีครับ
2: ค่ะขอบคุณคุณณัฐชัยหลิ่มพลอยและทีมข่าวนะคะที่ลงพื้นที่ไปที่ชลบุรี

0: เชื่อแน่ว่ากระบวนการเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลจะนำไปสู่การดูแลประชาชนเรื่องภัยพิบัติให้ดีขึ้นได้นะคะ
1: นะฮะคือตอนนี้เดี๋ยวอยากจะพาทุกท่านไปดูการฟื้นฟูที่ปัวจังหวัดน่านกันหน่อยครับท่านผู้ชมมันยังมีพื้นที่ที่แบบความช่วยเหลือเนี่ยยังเข้าไปไม่ถึงน
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยระดมทุกทางก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่ามีใช้โดรนขนของเข้าไปในพื้นที่ห่างไกลนะครับไปดูอีกหนึ่งวิธีฮะท่านผู้ชมฮะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ภูเขาเลยอ่
0: ะ
1: อยู่ที่อำเภอปัวก็ต้องดูว่ามีลานจอดตรงไหนนะฮะส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปนะฮะแล้วคนที่นำทีมเข้าไปท่านเนี่ยฮะคุณเจเสศไทยเศษ
0: ค่ะเราจะเห็นว่าตั้งแต่เกิดน้ำท่วมที่น่านตั้งแต่วันที่19สิงหาคุณเจเสศลงพื้นที่ทุกวันไม่ได้หยุดเลยนะคะเป็นตัวแทนนายกตั้งแต่ตอนที่นายกอยู่ต่างประเทศนะคะ
1: ลุยมากนะ
0: ค่ะ
1: นะฮะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคือท่านก็สั่งการเร่งด่วนนะให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยทำงานร่วมกับปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอันนี้คือไปแก้ความเดือดร้อนนะครับเพราะว่าหนึ่งละเส้นทางคมนาคมถูกตัดระบบไฟฟ้าใช้งานไม่ได้นะฮะปฏิบัติการครั้งนี้เน้นไปที่นี่เลยฮะหมู่บ้านผาเวียงอยู่ที่ตำบลภูคาอำเภอปัวตรงนี้เป็นพื้นที่สูงและเข้าถึงยากครับเจ้าหน้าที่ระดมลำเลียงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า12เครื่องใส่เฮลิคอปเตอร์ไปเลยฮะท่านผู้ชมเป็นฮอของปภ.นะครับแล้วก็ไปจอดในพื้นที่ประสบภัยจุดอื่นเนี่ยโอเคค่อยๆฟื้นฟูนะฮะแล้วก็เรื่องของกระแสไฟฟ้าแล้วก็ทำให้ใช้ได้เนี่ยนะฮะแต่ว่าจุดนี้เนี่ยเนื่องจากถนนเนี่ยมันยังซ่อมไม่เสร็จก็เลยรถของการไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปซ่อมไม่ได
0: ้
1: เพราะนั้นคนบนดอยอ่ะพูดง่ายๆนะฮะเขาก็ไม่มีไฟใช
0: ้
1: นี่ก็เลยเอาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องปั่น
0: อ
1: ะ
0: เอาไปให้เลย
1: ขึ้นฮอแล้วไปจัดการให้เลยนะฮะที่ยอดดอยเนี่ยครับท่านผู้ชมก็จะใช้เป็นจุดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองชั่วคราวไปก่อนและส่งทีมช่างเข้าพื้นที่ไปติดตั้งระบบให้สามารถใช้งานได้ทันทีระหว่างที่รอฟื้นฟูโครงข่ายถาวรเพราะว่าไอ้ตัวโครงข่ายอย่างที่บอกนะครับว่าเสียหายจากน้ำท่วมนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ภาพรวมเนี่ยทำให้ระบบไฟฟ้าขัดข้องเอาที่น่านนะ 50,000 กว่าครัวเรือนเลยนะครับคือปัจจุบันเนี่ยการไฟฟ้าภูมิภาคเนี่ยเขาจ่ายไฟกลับคืนได้เกือบทั้งหมดแล้วก็จะเหลือเนี่ยที่เป็นพื้นที่ภูเขาอะบนดอยอะนะครับแล้วก็ที่ยังทำไม่ได้อยู่ที่บอกก็คือถนนเนี่ยมันถูกตัดขาดรถการไฟฟ้าขับเข้าไปไม่ได้ไงโดยทางเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะเขาก็ทำงานด้วยกันถูกไหมอันนี้ปภ.ปภ.แล้วก็ช่างไฟเนี่ยก็ต้องเป็นการไฟฟ้าอยู่แล้วล่ะนะฮะแล้วก็เนี่ยไปติดตั้งเครื่องปั่นไฟเลยนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าถนนอะไรทำเสร็จเนี่ยก็จะไปติดตั้งแล้วก็ไปซ่อมแซมระบบไฟฟ้าถาวรให้เร็วที่สุดนะครับ
0: ซึ่งไฟฟ้าก็ดำเนินการแล้วน้ำประปาก็ดำเนินการแล้ว มีเพียงพื้นที่ในจังหวัดน่านเนี่ยเรือนที่จะต้องช่วยเหลือเรื่องน้ำประปาแค่ประมาณ2ตำบลเท่านั้นเองที่ตำบลศิลานะคะซึ่งตอนนี้คุณเจเสศก็เนี่ยอยู่ในพื้นที่ก็เดี๋ยวไปแก้ไขปัญหานะคะ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมคะขณะที่มณฑลทหารบกที่38นะคะก็เดินหน้าช่วยเหลือแล้วก็ดูแลกำลังพลครอบครัวและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38พร้อมด้วยดร.ทาราทิพย์เกษตรเวทินประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่38ค่ะแล้วก็คณะนะคะร่วมกันมอบถุงยังชีพแล้วก็สิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลและครอบครัวจากนั้นได้ร่วมกันกับชุดแพทย์เยี่ยมบ้านโรงพยาบาลค่ายสุริยพงศ์ลงพื้นที่นำถุงยังชีพแล้วก็สิ่งของอุปโภคบริโภคจากกองทัพบกภายใต้กองทัพบกโดยททบ5รวมใจช่วยภัยพิบัติส่งความห่วงใยส่งน้ำใจผ่านททบ5นำไปมอบให้กับกลุ่มเปราะบางแล้วก็ครอบครัวกำลังพลในมณฑลทหารบกที่38นะคะที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมกันนี้ยังได้พบปะพูดคุยแล้วก็สอบถามความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยรวมไปถึงได้รับทราบปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูความเป็นอยู่นะคะฝากฝั่งของชุดปฏิบัติการช่วยเหลือภัยพิบัตินะคะกำลังพลจิตอาสาและชุดเสนารักษ์เดินเท้ากองพันทหารม้าที่15กรมทหารม้าที่2กองพลทหารม้าค่ะที่1ค่ะลงพื้นที่ที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านไปเร่งฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำลดโดยนำอาหารเครื่องดื่มและยารักษาโรคไปแจกจ่ายค่ะระดมกำลังไปช่วยกันเนี่ยค่ะอย่างที่ภาพที่เห็นไปล้างโคลนคาบโคลนคาบดินเศษซากปรักหักพังร่องรอยความเสียหายในบ้านเรือนประชาชนก็ไป ไปช่วยประชาชนหลางนอกจากบ้านเรือนแล้วที่วัดที่โรงเรียนเส้นทางคมนาคมสัญจรไปมาก็ไปช่วยหมดเลยนะคะอยู่ที่บ้านดอนชัยหมู่ที่7แล้วก็หมู่ที่13ที่ตำบลกลางเวียงรวมไปถึงบ้านไหลน่านหมู่ที่1หมู่ที่8แล้วก็บ้านนาสาตำบลไหลน่านก็เป็นการเร่งคืนความสะอาดให้กับ

0: ผิวจราจรบ้านเรือนประชาชนแล้วก็วัดวาอารามโรงเรียนต่างๆเพื่อที่จะให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วภารกิจครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของกองพันทหารม้าที่15กรมทหารม้าที่2ค่ะในการเป็นกำลังสำคัญแล้วก็เป็นที่พึ่งของประชาชนพร้อมเข้าช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือว่าความเดือดร้อนประชาชนก็มั่นใจได้เลยนะคะในยามที่ลำบากจะมีทหารเคียงข้างเสมอค่ะ
1: ครับและช่องแห่งเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่จะรับมอบสิ่งของบริจาคท่านอยู่กรุงเทพอยู่ปริมณฑลเนี่ยนะฮะนำสิ่งของมาที่ช่อง5อยู่สนามเป้าผลโยธินอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: เอามาไว้ที่นี่ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราประสานกับหน่วยของกองทัพเนี่ยนะฮะที่จะนำสิ่งของเหล่านี้เนี่ยส่งไปถึงมือผู้ประสบภัยให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งกองทัพบกโดยททบ5ก็เป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบริจาคบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเลยนะครับจะลำเลียงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในภาคเหนือนะครับมาได้ที่ช่อง5อาคารใหญ่ของเรานะฮะตึกเบญจรังสฤทธิ์ชั้น G ของที่เราต้องการเนี่ยข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเวชภัณฑ์ผ้าอ้อมสำหรับเด็กผ้าอ้อมผู้ใหญ่อันนี้ก็จะสะดวกในการขนส่งไปยังพื้นที่เนี่ยนะครับก็มาได้ตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อน0610260370เบอร์ขึ้นได้ที่หน้าจอด้านขวามือเนี่ยนะฮะ0610260374เนี่ยฮะคนไทยไม่ทิ้งกันนะรวมกันส่งต่อทันน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนให้เร็วที่สุดนะครับยังมีบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่านด้วยท่านผู้ชมเราช่วยประชาสัมพันธ์ตรงนี้นะฮะบอกต่อกันครับก็เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาคนที่มีกำลังเนี่ยร่วมกันส่งต่อนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่น่านเนี่ยแหละครับซึ่งหน่วยรับบริจาคทั่วไปอาจจะยังเข้าไม่ถึงและขณะนี้ก็ยังขาดแคลนของใช้ในชีวิตประจำวันที่มีความจะเป็นอยู่ยังขาดอีกเยอะเลยนะครับพวกอะไรบ้างนี่อันนี้คนในพื้นที่บอกมาเลยนะฮะแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่ผ้าอนามัยนะฮะ
0: คือเสื้อผ้าสะอาดก็ขาดแคลนกันเยอะนะคะหลังจากที่พอน้ำมันท่วมน้ำมันพัดไปหมดเลยแล้วก็ไม่ได้ซักผ้าไม่ได้ตากผ้าเสื้อผ้านมเด็กขวดนมสำหรับเด็กสิ่งของจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กสำหรับครอบครัวผู้สูงอายุเหล่านี้ขาดแคลนหมดเลยนะคะผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถสั่งซื้อของผ่านทางช่องทางที่ท่านสะดวกแล้วก็ส่งตรงมาได้เลยค่ะที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่านตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะเลขที่271หมู่ที่7ค่ะถนนน่านทุ่งช้างตำบลผาสิงอำเภอเมืองจังหวัดน่านรหัสไปรษณีย์55000หรือว่าจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้ค่ะที่054719675นะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าตอนนี้หลายภาคส่วนขาดแคลนอยู่ทั้งสิ่งของอุปโภคบริโภคแล้วก็สิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันค่ะ
1: ครับท่านผู้ชมพักกันก่อนแป๊บเดียวนะฮะช่วงหน้าไปดูที่สภากันหน่อยเห็นว่าผ่านแล้วนะฮะ
0: ผ่านแล้วค่ะ
1: แล้วก็กู้เงินและนายกนี่ขอบคุณหลายรอบเลย
0: นะ
1: ฮะเดี๋ยวฟังกันเบรกหน้าครับ

ดสุชนหลังล้นใจประชาไทยเอ่ยวัชระราชธิดาอยู่เกล้าขวัญหทัยไปลับลาทุกทเวศกมลนาจิตหม่นหมองตรอมเศร้าราดเฝ้าอาดูลสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0: วันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทย
1: เราได้เปิดแนวของการวิจัยเนี่ยนะครับจากพื้นโลกเนี่ยนะครับขึ้นไปสู่บนอวกาศนักวิทยาศาสตร์ของเรานะครับชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยประกอบขึ้นในประเทศไทยเราแล้วก็ส่งขึ้นไปอยู่บนยานอวกาศ International Space Station ในระหว่างทางเนี่ยนอกจากเราจะได้ผลงานวิจัยแล้วนะครับซึ่งเป็นความรู้ใหม่อาจจะนำมาซึ่งทฤษฎีใหม่นะครับอาจจะนำมาซึ่งการที่จะจดสิทธิบัตรนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของนวัตกรรมใหม่
2: ๆเราสามารถสร้างระบบวิศวกรรมที่เป็นห้องปฏิบัติการเล็กๆบนนั้นได้แล้วเนี่ยแปลว่าอนาคตเราอาจจะไม่จำเป็นต้องศึกษา emulsification แหละศึกษาเรื่องที่ซับซ้อนไปกว่านั้น
3: เพื่อรักษาแม่ที่บาดเจ็บสาหัสสองพี่น้องต้องเดินทางฝ่าอันตรายไปขอยาจากเซนขุนศึกโหดผู้ครองเสบียงทั้งหมดที่เหลืออยู่บนโลกบนถนนที่ไร้ซึ่งกฎเกณฑ์ไม่มีเวลาให้คิดนานความเร็วเท่านั้นคือทางรอดลุ้นไปด้วยกันในบุฟฟี่วิกเอ็นสเปเชียลรถวอล์ถนนนรกคนเถื่อนวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้เวลา 14:35 นถึง 16:30 นทางทบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
4: มาดูที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันหน่อยนะคะล่าสุดให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทค่ะนายกก็ให้คำมั่นว่าจะใช้เงินกู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะกล่าวสรุปพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงิน400,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ค่ะหลังเปิดให้สมาชิกอภิปรายตลอดทั้งวันโดยนายกรัฐมนตรีก็ขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้จ่ายเงินตามพระราชกำหนดนี้จะไม่ได้เอื้อประโยชน์ต่อใครและจะคอยติดตามกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิดไม่ให้มีการรั่วไหลเป็นอันขาดช่วงท้ายท่านนายกก็ขอบคุณถึง3ครั้งเลยนะคะที่ได้ให้โอกาสมาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีได้รับใช้ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนค่ะ
5: ที่ผมถือว่าทุกข้อเสนอทุกแนวทางที่ท่านได้กรุณาอภิปรายตลอดเวลาทั้งวันที่ผ่านมานี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วเราก็จะนำมาประยุกต์ใช้ในช่วงดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งครับถึงแม้ว่าท่านจะไม่อยากฟังแล้วนะครับแต่ว่าผมต้องขอขอบพระคุณท่านที่ท่านได้ให้โอกาสผมมาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีรับใช้ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนครับกราบขอบพระคุณท่านประธานครับ
6: นี่เป็นไงขอบคุณตอนท้าย
4: แล้วก็ขอบคุณอีก5รอบค่ะจากนั้นที่ประชุมก็ลงมติกันนะคะให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตพลังงานเห็นชอบไป4ขออภัยท่านสมาชิกทั้งหมด400กว่าคนนะคะ285เสียงเห็นชอบนะคะต่อ141เสียงงดออกเสียง52เสียงนะคะนี่เลยอย่างที่ในภาพนะคะสมาชิกทั้งหมด478คนเห็นด้วย285เสียงไม่เห็นด้วย141เสียงแล้วก็งดออกเสียง52เสียงนะคะฝากฝั่งของโฆษกรัฐบาลค่ะคุณรัชดาธนาดิเรกบอกว่าแผนงานที่2ที่จะใช้ในการดำเนินการ200,000 หลังของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านก็จะปรับโครงสร้าง

0: พลังงานแล้วก็ยืนยันว่าจะมีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่จะมีการกั่นกรองก่อนใช้งบประมาณนะคะเพื่อที่จะดำเนินการให้คุ้มค่าที่สุดการดำเนินโครงการนี้จะไม่ได้หมายรวมไปถึงการศึกษาวิจัยการดูงานการไปต่างประเทศจัดซื้อวัสดุพันธุ์ครุภัณฑ์แจกจ่ายประชาชนอันนี้ไม่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็การดำเนินการจะไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณแหล่งอื่นที่มีอยู่แล้วกรอบการดำเนินการลงทุนจะมี3หลักค่ะ3เสาหลักคือลดการใช้จ่ายลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าเทคโนโลยีบริหารจัดการพลังงานแล้วก็ส่งเสริมยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: อันนี้ต้องย้ำเตือนกันนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยว31สิงหาคมอันนี้สำหรับคนที่ต้องการยื่นอุทธรณ์นะฮะวันจันทร์หน้านี่วันสุดท้ายแล้วนะครับต้องทำให้ทันนะครับโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะฮะว่ารัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่เนี่ยลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี69อันนี้คือกลุ่มที่ไม่ผ่านและต้องการให้อุทธรณ์แล้วก็ทบทวนสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลเนี่ยนะครับท่านต้องไปยื่นความจำนงภายใน31สิงหาคมนี้นะครับวันสุดท้ายแล้วจึงขอให้คนที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบเนี่ยก็ไปยื่นคำขอภายในเวลาที่กำหนดนะครับข้อมูลของกรมการปกครองล่าสุดท่านผู้ชมฮะมีคนที่ไม่ผ่านการพิจารณาเนี่ย9ล้าน3แสนรายโอเคอันนี้ตัวเลขคือผ่านครึ่งไม่ผ่านครึ่งใช่ไหมฮะแต่ว่าใน9ล้านกว่ารายเนี่ยปรากฏว่าที่เขาเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยมีคนไปยื่นแล้ว4ล้าน7แสนรายหรือเกินครึ่งมันนิดเดียวอ่ะประมาณ 51% ขณะที่นอกนั้นเนี่ยคือ4ล้านกว่ารายเนี่ยหรือ 48% เนี่ยยังไม่ได้ยื่นเลยนะฮะคือไม่รู้ว่าถอดใจหรือยังไงนะ
0: อาจจะเข้าไม่ถึงหลักอาจจะเข้าไม่ถึงวิธีการยื่นหรือเปล่า
1: คือมันก็มีหลายสาเหตุเนา
0: ะ
1: ไม่อยากเดินทางไปแล้วอ
0: ่
1: ะไม่สะดวกแล้วลำบากแล้ววุ่นวายแล้วนะฮะหรือว่าเอ้ายังไงฉันก็ไม่น่าได้อยู่แล้ว
0: รู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่เข้าเกณฑ์แบบนี้ก็จะเป็นไปได้นะคะ
1: นะครับก็สามารถเข้าไปทบทวนสิทธิ์ได้นะครับ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือจะเข้าแอปเป๋าตังก็ได้หรือทางรัฐนะครับหรือถ้าไม่สะดวกก็ไปที่แบงก์รัฐได้เลย5แห่งธนาคารกรุงไทยออมสินธกสทอสและไอแบงก์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามวันและเวลาทำการนะครับ
0: ผู้ชมคะเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้นะคะล่าสุดวันนี้ที่รัฐสภานะคะก็มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงไปหารือถึงสถานการณ์นี้แล้วก็เร่งสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บมีการอ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ค่ะคุณมนเทียนสงประชาประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศเปิดเผยว่าวันนี้ได้มีการเชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงค่ะคือสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักข่าวกรองแห่งชาติกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแล้วก็ตำรวจภูธรภาค9เข้ามาชี้แจงเหตุความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ที่เกิดขึ้นระหว่าง22ถึง24สิงหาคมที่ผ่านมาภายหลังเมื่อวานนี้สสชายแดนใต้14คนได้ยื่นเรื่องต่อประธานกรรมธิการขอให้ตรวจสอบมาตรการแล้วก็แนวทางป้องกันเหตุในอนาคตค่ะก็เลยเชิญมาพูดคุยกันมาแจกแจงมาชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเกิดได้ยังไงมีสาเหตุมาจากอะไรประเด็นสำคัญค่ะคือจะต้องติดตามกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บที่เขาอ้างบอกว่าถูกอาวุธยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์เป็นเฮลิคอปเตอร์ตรวจการซึ่งกรรมาธิการก็ต้องหาข้อเท็จจริงให้กระจ่างค่ะเพื่อให้ประชาชนสบายใจยอมรับนะคะว่าข้อมูลด้านความมั่นคงบางส่วนเป็นเรื่องลับก็เลยต้องดูว่าหน่วยงานเนี่ยสามารถเปิดเผยข้อมูลได้มากน้อยแค่ไหนส่วนข้อสังเกตที่บอกว่าเหตุที่เกิดขึ้นกับสถานที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับการทุจริตสอบท้องถิ่นหรือไม่เรื่องนี้คุณมนเทียนบอกว่าไม่เกี่ยวค่ะโดยปัญหาในพื้นที่ต้องพิจารณามันมีทั้งเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนของเถื่อนยาเสพติดงบประมาณเรื่องการเมืองทีนี้หลายคนถามว่ากลุ่ม BRN รุ่นใหม่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นยังไงคุณมนเทียนบอกว่าต้องหาข้อมูลให้ชัดก่อนว่าใครเกี่ยวบ้างต้องพูดกับคนที่ใช่เพราะหากพูดคุยไม่ตรงกลุ่มก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะมองว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจปัญหาก็ต้องคุยกันเจรจากันเพื่อหาทางออกกับสถานการณ์นี้ค่ะ
1: นะก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะเพราะว่าก็เป็นคำถามที่หลายคนก็อยากรู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน
0: ่
1: ใช่ไหมฮะเพราะว่ากรรมธิการก็บอกว่ามันก็มีหลายประเด็นนะครับ
0: แล้วก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะ
1: ท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูของสวยๆงามๆกันหน่อยปรากฏว่าตอนนี้คนที่ไปเที่ยวอุทยานภูหินร่องกล้าต้องไปดูหนึ่งในไฮไลท์นะตอนนี้นะครับท่านผู้ชมคือดอกลิ้นมังกร

0: สีชมพูสดเพราะ1ปีเนี่ยมีแค่ช่วงนี้ช่วงเดียวภูหินล่องกล้าท่านผู้ชมฮะที่พิษณุโลกนครไทยเนี่ยนะฮะนักท่องเที่ยวเข้าไปชมน้ำตกหมันแดงนะฮะโอ้โหน้ำกำลังเยอะเลยกำลังสวยงามเลยนะครับโดยเฉพาะน้ำตกชั้นที่5อ้าวชั้นที่5มีไฮไลท์คืออะไรเป็นจุดชมดอกลิ้นมังกรสีชมพูสดตอนนี้กำลังบานสะพรั่งเลยและน้องเนี่ยจะเกาะอยู่ตามโขดหินบริเวณหน้าน้ำตกนะดอกลิ้นมังกรเนี่ยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเพราะว่าสีมันสวยฮะสีชมพูแตกต่างจากพื้นที่อื่นนี่เลยท่านผู้ชม
1: ค่ะ
0: ที่จริงดูเหมือนกุ้ยไม้เหมือนกันนะเขาบอกที่อื่นเนี่ยดอกมันจะเป็นสีส้ม
1: แต่ดูแล้วสดชื่นนะพี่เป้มันอยู่ใกล้น้ำตกนะ
0: ก็อยู่แบบแล้วเข้าใจขึ้นนะ
1: ค่ะ
0: ก็ไปขึ้นที่อื่นเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ค่อยเท่าไม่สวยเท่านี้นะแต่พอเนี่ยติดกับน้ำตกแล้วข้างหลังเป็นน้ำที่กระเซ็นกระเซ็นลงมาโอ้โหมันดูแบบเนี่ยฟินอยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็ปีนึงเนี่ยมีแค่ช่วงนี้เท่านั้นเองนะครับแล้วอย่างที่บอกฉากหลังเป็นม่านน้ำตกผืนป่าเขียวขจีเราสวยงามมากเลยแล้วว่าเป็นโค้งสุดท้ายของฤดูกาลแล้วนะครับเพราะว่าดอกบางส่วนนี่เริ่มแล้วนะเริ่มแห้งแล้วนะท่านผู้ชมนะครับคาดว่าจะดูได้จนถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับจะเข้าไปน้ำตกหมันแดงท่านผู้ชมเนื่องจากช่วงนี้หน้าน้ำนะก็ต้องปลอดภัยเป็นหลักนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยเป็นคนนำทางนะเริ่มจากหน่วยหมันแดงนะเดินป่าระยะทางประมาณ3กิโลเมตรครึ่งอ่ะและตลอดเส้นทางเนี่ยโอ้ป่าสวยครับแต่ว่าต้องอุปกรณ์ป้องกันทากนะในบางช่วงของเส้นทางและหลังจากที่ดูน้ำตกดูดอกลิ้นมังกรเนี่ยเดินออกไปอีกประมาณโลครึ่งอ่ะจะไปยังบ้านหมันขาวนะครับตรงนั้นคือตำบลกกสะทอนนะที่ด่านซ้ายจังหวัดเลยไปตรงนั้นน่ะมันจะมีรถรอรับอยู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นใครสนใจเนี่ยก็ติดต่อได้ที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะครับทุกท่านครับในสัปดาห์นี้นะครับบ้านเราเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนก็จะประชุมในช่วง 23-28 สิงหาคมนะครับเราในฐานะเจ้าภาพเนี่ยเรากำหนดธีมหลักในปีนี้คือการพัฒนาทุนมนุษย์นะฮะพอเรามีคีย์หลักเนี่ยคือทุนมนุษย์นะฮะเราก็จะต่อยอดออกไปด้วยเครื่องมือต่างๆเพื่อที่จะพัฒนาทุนมนุษย์แรงงานในอาเซียนนะครับวันนี้พูดคุยประเด็นเหล่านี้กันนะครับกับท่านพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานครับสวัสดีครับท่านรองปลัดครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
3: สวัสดี
0: ก็ประชุมอยู่ในสัปดาห์นี
3: ้ครับ
0: นะฮะเมื่อวานนี้ท่านนายกเพิ่งจะไปกล่าวเปิด
3: ใช่ครับ
0: นะฮะปีนี้เราชูเรื่องทุนมนุษย์
3: ใช่ครับ
0: จริงๆการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนนี่สำคัญยังไง
3: ครับก็ปีนี้ก็เราเป็นเจ้าภาพก็เป็นโอกาสของประเทศไทยนะครับแต่เราก็เสนอตามที่คุณเป้ได้กรุณากล่าวไปเมื่อกี้ก็คือเรื่องของทุนมนุษย์เราเน้นในเรื่องของทักษะเพื่อที่จะก้าวสู่ในการยอมรับระดับสากลครับ
0: ซึ่งจริงๆบ้านเราเนี่ยมีมาตรฐานทักษะฝีมือแรงงานอยู่แล้ว
3: ครับ
0: ทีนี้เราก็ต้องมองภาพที่ใหญ่ขึ้น
3: ใช่
0: คือไม่ใช่ทักษะเฉพาะในบ้านเราแล้ว
3: ไม่ใช
0: ่คำว่าทุนมนุษย์ในที่นี้ก็คือโอเคละต้องทันโลก
3: ใช่ถูกต้อง
0: ต้องอัพสกิลรีสกิลและทีนี้เห็นว่ามีการคุยที่จะต่อยอดไปว่าไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแต่ว่าต้องทั่วอาเซียน
3: ถูกครับก็เป็นโอกาสครับเราเป็นเจ้าภาพแล้วเราก็เลยกำหนดธีมเป็นอย่างนี้นะคร
0: ับ
3: ดำเนินการภายใต้3เสาหลักนะครับก็ทุนมนุษย์เนี่ยที่จะเดินได้เนี่ยในเรื่องของทักษะเนี่ยจะมีทักษะได้นะหนึ่งต้องมีการเรียนรู
1: ้
3: นะครับก็คือการเรียนรู้ในระบบอะที่มีใบประกาศไอ้เที่ยวนี้เรากำหนดให้มีการยอมรับในเรื่องของไอการเรียนรู้คือใบประกาศเนี่ยรับรองเซอร์ติฟิเคทเหมือนกัน
0: ที่เป็นพวกหลักสูตรอะไรพวกนี้ล่ะ
3: หลักสูตรต่างๆที่เรียนประเทศไทยเรียนมาอย่างไร11ประเทศเรียนยังไงเราจะมาคลี่ให้ยอมรับซึ่งกันและกัน
0: เรียนในที่นี้หมายถึงว่าจากสถาบันการศึกษา
3: ถูกต้องครับ
0: ปวช.
3: การเรียนรู้ที่ในระบบต่างๆที่มีใบเซอร์ติฟิเคทให้รับรองร่วมกันแต่จะนำร่องก่อนนำร่องบางสาขาก่อนสามเสาก็คือหนึ่งคือเรื่องของการเรียนรู้ให้รับรองใบประกาศก่อนหลักสูตรต่างๆให้ยอมรับซึ่งกันและกันไอ้ตัวที่สองก็คือมาตรฐานฝีมือแรงงานทดสอบประเทศไทยทดสอบอีก11ประเทศของสมาชิกของอาเซียนทดสอบประเทศไหนก็ให้ยอมรับทั้งหมดก็คือไม่ใช่ทดสอบเราแล้วจะไปทำงานอีกประเทศหนึ่งก็ต้องไปทดสอบใหม
0: ่
3: เอามาคลี่กันใหม่มาตั้งกันก็คือให้ยอมรับหลักสูตรยอมรับมาตรฐานฝีมือแรงงานไอ้ตัวที่3เสาที่3ก็คือในเรื่องของการที่จะตั้ง excellent ตั้งสาขาที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่การถ่ายทอดให้กับไอ้ทุนมนุษย
1: ์
3: ที่จะได้เรียนรู้ในเรื่องของทักษะต่างๆก
0: ็
3: คือประเทศไหนที่ทำแล้วเห็นผลดีก็มาคุยกันไปอบรมไปเป็นวิทยากรร่วมกันและออกกลับมาถ่ายทอดแล้วก็จะได้รับรอง

0: ร่วมกันทั้ง3เสา1ใบประกาศรับรองร่วมกัน2ใบมาตรฐานรับรองร่วมกันการถ่ายทอดก็ต้องไปเรียนรู้ด้วยกันแล้วกลับมาถ่ายทอดให้มันมีวิธีการได้คล้ายๆกันมนุษย์ก็จะได้มีทักษะที่มันใกล้เคียงยอมรับซึ่งกันและกันได
1: ้แล้วสาขาที่เราบอกว่ามีการนำร่องก่อนเรานำร่องในสาขาไหนเป็นหลักคะตอนนี
0: ้จริงๆต้องเท้าความนี้ก่อนครับว่าประเทศไทยจะไปทำงานที่ไหนใน11ประเทศประเทศทั้ง11มาทำงานในไทยเนี่ยนะครับคือทุกประเทศอยากได้คนที่มีทักษะฝีมือเข้ามาทำงานในประเทศตัวเองก็จะกำหนดวิธีการว่าต้องเอาใบประกาศมาบอกเรานะเราอยากได้สาขานี้ต้องเอาใบมาตรฐานเขากำหนดไปเลยว่าต้องมีใบมาตรฐานมาให้เรานะ
2: ครับ
0: ต่อไปถ้ามีแล้วก็สามารถเอาไปโชว์ที่ประเทศต่างๆได้ก็การเคลื่อนย้ายโดยไม่จำเป็นต้องกำหนดคุณสมบัติกำหนดคุณสมบัติโดยไม่จำเป็นต้องมาทดสอบเพิ่มเติมไม่ต้องเพิ่มขั้นตอนในการที่จะคัดคนที่จะไปทำงานในประเทศต่างๆที่จะหมุนอยู่ในประเทศอาเซียนแต่จริงเหมือนตะกี้ที่ได้คุยกับคุณเป้นอกรอบเราเองเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำแต่เฉพาะในอาเซียนนะครับเราไม่ได้ไปมาเลเซียหรือไปสิงคโปร์ที่เราไปญี่ปุ่นไปเกาหลีไปไต้หวันเยอะแค่นี้จะสังเกตว่าทีมเราจะเขียนว่าพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสู่ระดับสากลแต่ในอาเซียนเนี่ยเรายอมรับในประเทศเราแล้วให้ในอาเซียนรับรองซึ่งกันและกันพอรับรองซึ่งกันเราก็จะไปเอเชียแล้วก็ไปนานาชาติต่อไปในการเคลื่อนย้ายแรงงานก็จะสุขยิ่งขึ้น
1: ถือว่าตรงจุดนี้เป็นใบผ่านทาง
0: เป็นใบผ่านทาง
1: แล้วเดี๋ยวพอเราถือใบนี้ไปเป็นเหมือนใบผ่านทางปุ๊บแต่ละประเทศก็คือสามารถรับเข้าทำงานได้เลยโดยผ่านประเทศไทยรับรองแล้ว
0: แต่ตัวนายจ้างเองอยากจ้างตัวแรงงานที่มีทักษะฝีมือทั่วโลกครับอยากได้แค่นี้ต่อไปก็ไม่ต้องมาบินมาทดสอบไม่ต้องบินมาคัดก็พอเห็นใบรับรองนี้อาเซียนยอมรับแล้วก็ได้เลยใช้ได้เลยมันก็จะทำให้ประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งเป็นโอกาสของทุนมนุษย์ที่มีฝีมือ
1: นำร่องสาขาไหนบ้างคะตอนนี
0: ้เรานำร่องที่คิดไว้นะครับก็จะมีช่างก่อสร้างช่างเชื่อมแล้วก็นวดไทย
2: นวดไทย
0: ช่างนวดนะคร
2: ับ อันนี้ที่จะมีเรื่องของหลักสูตรเรื่องของมาตรฐาน
0: ใช่
2: แล้วก็สูตรที่เป็น
0: วิธีการถ่ายทอดใช่สูตรที่เป็นเอ็กเซลเลนต์ในนี้เรื่องของ AI เรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม
2: ่ถ้าจะถ่าย
0: รวมด้วยรวมอยู่ในอีกเสาหนึ่ง
1: เราคัดเลือกยังไงคะกลุ่ม3กลุ่มนี้ที่เราคัดเลือกว่าจะเป็นสาขานำร่อง
0: ก็จะวันนี้เมื่อวานนะครับเป็นการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่อาวุโสก็จะมีทั้งหน่วยนอกที่จะเป็นบวก3ก็คือมีจีนมีญี่ปุ่นมีเกาหลีใต
2: ้ที่มาร่วมประชุมกับเรา
0: ที่มาร่วมประชุมกับเราด้วยก็จะเป็นเหมือนจะบอกความต้องการหรือจะมาเป็นมีข้อมูลเชิงวิชาการดีๆก็จะเอามาให้เราเพื่อที่เราจะได้เดินไปสู่ทิศทางที่จะสู่สากลได้ถูกต้องหลังจากที่เราได้แนวได้วิธีการกว้างๆนะครับก็จะเสนอที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนพอได้รัฐมนตรีอาเซียนตกลงร่วมกันแล้วก็จะมีชุดขับเคลื่อนละเอาทั้ง3สาขาที่บอกเมื่อตะกี้เนี่ยมาหาวิธีการว่าเอาหลักสูตรมาคลี่กันอย่างไรให้เป็นที่ให้ยอมรับซึ่งกันและกันได้ข้อสอบมาตรฐานจะทำกันอย่างไรวิธีการทดสอบระหว่างประเทศอาจจะใช้ระบบแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้การเข้าถึงเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยมีทักษะฝีมือแบบไหนให้การยอมรับซึ่งกันและกันนะครับ
1: เอาจริงๆ3สาขาหลักนี้เป็น3สาขาที่น่าสนใจแล้วก็ประเทศไทยมีความสามารถเรื่องของการแข่งขันกับนานาประเทศด้วย
0: การเคลื่อนย้ายแรงงานต่อไปจะสบายนายจ้างก็สามารถดูได้จากระบบแพลตฟอร์มหรือดูได้จากข้อมูลต่างๆที่เราถือไปนะครับก็เป็นการยอมรับร่วมกันก็ไม่จำเป็นต้องก่อนจะไปทำงานสิงคโปร์ต้องทดสอบมาตรฐานสิงคโปร์ก่อนที่ชาติอื่นๆจะมาทำงานประเทศไทยต้องทดสอบมาตรฐานตามที่นายจ้างประเทศไทยกำหนดไว้ก็ไม่ต้องต่อไปก็ถ้ายอมรับร่วมกันก็ทดสอบในประเทศตัวเองก็ยอมรับซึ่งกันและกัน
2: ครับแต่ทั้งหมดที่ท่านรองปลัดให้ข้อมูลเนี่ยนะฮะก็คือเราจะค่อยๆเริ่มคืออย่างใน3กลุ่มอาชีพเนี่ยนวดนะฮะช่างเชื่อมช่างก่อสร้าง
0: ครับ
2: อันนี้ก็คงไม่ใช่พร้อมกันทั้ง11ประเทศในอาเซียน
0: ครับก็ค่อยๆแต่คาดหวังว่าจะให้มัน
2: ไปด้วยกันทั้ง11ชาติอาเซียนนั่นแหละ
0: ใช่เพราะว่ากำลังแรงงานในอาเซียนนี
1: ่ค่ะ
2: โอ้เยอะนะฮะ
0: เยอะก้อนใหญ่พอสมควร
2: เพราะว่าประชากรรวมก็700ล้านคน
0: ครับ600 700ล้านคน
2: ใช่ไหมฮะแล้วก็จำนวนที่เป็นฝีมือแรงงานเนี่ยนะเป็นแรงงานเน
0: ี่
2: ยนะฮะก็300กว่า
0: ใช่ก้อนใหญ่
2: ก้อนใหญ่เลย
0: โลกมองเราอยู่แต่ถ้าเรารวมกลุ่มกันแล้วเราทำให้เป็นที่ยอมรับได้เนี่ยก็เป็นโอกาสในการที่จะเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อจะนำเม็ดเงินเข้ามาพัฒนาในอาเซียนหรือในประเทศของเรา
1: แปลว่าจุดเริ่มต้นตรงนี้ค่ะที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นใบเบิกทางจากอาเซียน11ประเทศขยายไปสู่สากลได้
0: ใช่ถูกต้อง
2: แต่ทั้งหมดนี่เราอาจจะยังไม่ได้เห็นใน

0: เร็ววันนี้หรือเปล่า
1: ก็คาดหวังไว้เราเป็นเจ้าภาพ2ปี3ปีเราจะตั้งแผนไว้3ระยะนะครับระยะแรกก็คงจะให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างนะครับที่ใน3สาขาที่เราได้ตั้งร่างไว้ครับ
2: ตอนนี้มาครึ่งทางหรือยังคะท่าน
1: ก็จริงๆก่อนที่จะมาประชุมที่ไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยกำหนดธีมกำหนดคอนเซปต์โน้ตหรือแนวคิดเนี่ยทั้ง3เสาที่ได้พูดเมื่อกี้เนี่ยเราก็ส่งไปให้ ASEC ก็คือเลขาธิการอาเซียนในการที่จะรวบรวมเวียนในประเทศสมาชิกดูว่าประเทศไทยจะตั้งธีมนี้นะเราจะมีคอนเซปต์โน้ตแบบนี้นะคุณคิดเห็นหรือเห็นด้วยหรือเห็นแย้งอย่างไรตอนนี้ทุกคนเห็นแย้งเห็นด้วยปรับข้อความกันเรียบร้อยแล้ว
2: ถึงจะมีการ
1: ประชุมในครั้งนี้ครับ
3: พอประชุมเสร็จต้องออกเป็นแถลงการ
1: ถูกต้องถูกต้องถูกต้อง
3: เพราะว่าบ้านเราเป็นเจ้าภาพ
1: ใช่ครับ
3: แล้วขั้นตอนต่อไปมันเป็นยังไง
1: หลังจากนั้นก็เป็นทีมปฏิบัติก็จะมาขับเคลื่อนโดยจะมีทั้งองค์กรไม่ว่าจะเป็น World Bank องค์กรพัฒนาทักษะฝีมือระดับยุโรปก็จะมาเป็นพี่เลี้ยงจะมีงานวิจัยเข้ามาเพื่อที่จะให้เราได้มีสเต็ปในการเดินในการที่จะให้ไปสู
3: ่ครับ
1: กันเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
3: คือจริงๆเวทีการประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยถือว่าเป็นเวทีใหญ่นะคือไม่ใช่เฉพาะระดับอาเซียนนะท่านผู้ชมถึงแม้ว่าชื่อจะเป็นรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนแต่อย่างที่ท่านรองปลัดให้ข้อมูลก็คือมีชาติสมาชิกอีก3ชาติ
1: ใช่
3: บวก3
1: บวก3
2: แล้วก็มีญี่ปุ่นเกาหลีใต้
1: ใช่
2: ไหมคะ
1: นอกจากนั้นก็จะมี IOM
2: ค่ะ
3: ครับ
1: มีILO ครับ
3: ใช่ไหม ILO ก็คือองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
1: ใช่คร
3: ับอันนี้เขาก็มีผู้แทนมาร่วมประช
1: ุมมีครับเอางานวิจัยอะไรมาให้เราว่าที่เขาเคยทำอะไรยังไงกันที่ยุโรปอะไรอย่างไรต่างๆมีงานวิจัยมาให้เราดูเป็นแนวเพราะเขาเห็นคอนเซปต์โน้ตเราหมดแล้วเห็นธีมแล้วว่าเราจะเป็นอย่างนี้เขาก็จะครับมันก็จะเดินง่ายยิ่งขึ้น
3: ที่บอกว่าเราจะพัฒนาเรื่องทุนมนุษย์แล้วเขาไปทำมาแล้วในหลายประเทศทั่วโลกเขาเลยถ้าจะพัฒนาทุนมนุษย์แล้วอยู่ในภูมิภาคอย่างอาเซียนก็คงมันต้องมีอะไรมาตรฐานร่วมกัน
2: เหมือนเป็นแนวทางให้เราดูว่าคร่าวๆมันเป็นประมาณนี
1: ้ก็มาช่วยพูดง่ายก็เหมือนมา
2: เป็นพี่เลี้ยง
1: ใช่ใช่ใช
2: ่ท่านคะแล้วในส่วนของประชาชนอย่างเราเนี่ยค่ะที่อยากจะพอโครงการเนี้ยมันจบมันเสร็จสมบูรณ์และออกมาคลอดออกมาแล้วคนที่อยากจะเข้าสู่โครงการนี้จะสามารถสอบหรือทดสอบได้ผ่านทางช่องทางไหน
1: คือจริงๆหลักๆเนี่ยที่เรามีหน่วยที่จะให้ความรู้เนี่ยจริงๆหลักๆก็คือกระทรวงศึกษานะครับแล้วก็มีอวที่จะให้ความรู้ในเรื่องของใบประกาศ
2: นะคร ับ
1: ส่วนเรื่องของมาตรฐานฝีมือแรงงานถ้าคุณคิดว่าคุณมีประสบการณ์หรือคุณเก่งแล้วเนี่ยคุณมาทดสอบหรือคุณผ่านไม่ผ่านเป็นของกระทรวงแรงงานก็คือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คืออบรมระยะสั้นก็คือเรื่องของใบประกาศเหมือนกันก็อยู่ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานคราวนี้ประชาชนทั่วไปพอหลังจากที่เราประชุมเนี่ยมันก็เป็นโอกาสนะครับก่อนที่จะไปได้รับการยอมรับในระดับอาเซียนประเทศเราก็ต้อง
2: ยอมรับกันเอง
1: ใช่ถูกต้องแล้วก็ต้องมาไม่ว่าจะทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเอาไปเทียบเครดิตแบงก์กับของอวได้ของอวก็สามารถมาเทียบต่อไปการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในระบบนะครับเรียนรู้ที่ไหนก็ได้ที่คุณคิดว่าคุณไปเรียนรู้ในอู่คุณไปเรียนรู้จากพี่สอนน้องเรียนรู้จากพ่อสอนลูกก็สุดแท้แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณเก่งแล้วคุณมีทักษะฝีมือแล้วก็ตามธีมที่เราว่ามุ่งพัฒนาทักษะฝีมือไปสู่สากลเรียนรู้แบบไหนก็ได้ขอให้มีทักษะฝีมือแต่จะยอมรับเลยเนี่ยถ้ายังไม่ใช้งานก็ลำบากก็ลองมาทดสอบกับกรมพัฒน์ทดสอบได้ปุ๊บคุณก็ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติแต่ที่เรากำลังประชุมกันอยู่เนี่ยเราเป็นมาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียนก็คือทุนมนุษย์ที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างขึ้นแล้วเดี๋ยวจะพัฒนาไปสู่เป้าหมายสุดท้ายก็คือตามธีมก็คือสู่มาตรฐานสากล
3: ครับผมเมื่อกี้ท่านพูดถึงทั้งมีหลายหน่วยงานเนาะปวช ปวส.กระทรวงศึกษาใช่ไหมฮะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือไม่ก็กระทรวงอว.
1: ค
3: ือตอนนี้มันเทียบกันได้หมดแล้วหรือยังฮะในประเทศ
1: จริงจริงแล้วเรามีกรอบคุณวุฒิแห่งชาติครับยังมีอยู่8เลเวล
3: โอเคตอนนี้ใช้ตรงนี้
1: ใช้ตรงนี้มาเป็นตัวเชื่อมกันอยู่แล้ว
3: แล้ว
1: ปีนี้ก็กำลังโลกมันสู่โลกการเรียนรู
3: ้
1: ทุกไม่จำเป็นต้องอยู่ในระบบเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเรียนรู้ระบบออนไลน์อะไรก็ได้เดี๋ยวมันมาเป็นช่วงเวลาที่การเรียนรู้มันง่ายมากยิ่งขึ้นไม่จำเป็นต้องในระบ
3: บ
1: แต่ใครล่ะจะมาประเมินว่าเขาเนี่ยเก่งมีทักษะฝีมือก็ต้องใช้ไอตัวเทียบเคียงก็ไปสอบนะครับไปสอบเดี๋ยวนี้สังเกตว่าผมอบรมหลายๆหัวข้อวิชาก็ออนไลน์แล้วก็เทสแล้วก็เอาใบประกาศมา
2: แล้วในฐานะที
1: ่
2: ที่เราเป็นเจ้าภาพอะค่ะไทยเราเนี่ยจะเป็นผู้นำในการยกระดับตลาดฝีมือแรงงานในอาเซียนได้ยังไงท่านมองยังไงคะ
1: จริงๆมันต้องไปด้วยกันนะครับจะพูดยังไงดีใน11ประเทศเนี่ยประเทศไทยก็อยู่กลางๆเนา
2: ะ

0: แต่ทำไงล่ะที่แรงงานบ้านเราไปทำบ้านเขาบ้านเขามาทำบ้านเราทุกประเทศนะอยากได้แรงงานที่มีฝีมือเพราะสินค้าหรือผลผลิตหรือนายจ้างมันจะได้ออกมาได้มาตรฐานไม่ต้องเสียเวลาได้คุณภาพทุกคนอยากได้แต่ถ้าอาเซียนมีทักษะฝีมือไล่เคียงกันเหมือนที่ทางคุณเป้ได้กล่าวเมื่อกี้ก็คือ 600-300 คนแรงงานทักษะนี
1: ่ครับ
0: แต่เราไม่ได้ส่วนมากก็ไม่ได้ทำในบ้านตัวเองเราก็จะไปญี่ปุ่นใช่มันก็จะเอาเม็ดเงินเข้ามาในอาเซียนได้มันก็เป็นโอกาส
1: สุดท้ายนี้ประชาชนจะได้ประโยชน์
0: จะได้ประโยชน์
1: โครงการที่กำลังคุยกันอยู่ในรัฐมนตรีอาเซียนนะ
0: ครับได้ประโยชน์แน่ๆตอนนี้ก็คือคนไทยไม่น้อยครับที่ไปทำงานต่างประเทศนะครับก็จะมีโอกาสเพราะการที่เมื่อกี้ที่ได้คุยกับคุณน้องก็คือแรงงานที่จะไปทำงานต่างประเทศเขาก็จะกำหนดว่าจะต้องมีวุฒิอะไรต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานอย่างไรต้องผ่านการอบรมกี่ชั่วโมงแต่ถ้ามันมีมาตรฐานตัวนี้อยู่แล้วญี่ปุ่นอยากได้แรงงานไทยสัก 3,000 คนก็เพียงแค่บอกคุณสมบัติมาก็ใช้ตัวที่มีอยู่แล้วตัวทักษะฝีมือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแพลตฟอร์มที่มีฐานข้อมูลอยู
1: ่
0: หรือมีช่องทางในการอบรมหรือมีช่องทางออนไลน์หรือมีตัว Excellence ก็สามารถที่จะเป็นโอกาสในการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อยากได้วันนี้พรุ่งนี้ก็สามารถสมัครได้ไม่จำเป็นต้องมาตั้งศูนย์ทดสอบมาสมัครวันนี้อีกเดือนนึงถึงจะมาทดสอบถึงจะคัดคนไม่ได้ไอ้ตอนนี้ไม่ต้องละเพราะมันมีของมันอยู่แล้วหรือผ่านการไปสะสมผลงานไปทำงานสิงคโปร์มาแล้ว3ปีไม่ได้รับการอบรมได้ใบประกาศทางโน้นมามันจะอยู่ในแพลตฟอร์มสามารถเอาใบตัวนี้ไปสมัครทำงานต่อที่เกาหลีหรือญี่ปุ่นได้ก็เป็นโอกาสในการเคลื่อนย้ายเป็นโอกาสของคนไทยครับ
2: สุดท้ายแล้วใบเซอร์ติฟิเคตเหล่านี้หลักสูตรที่เราผ่านตรงนี้มันจะไปโชว์ตรงไหนที
0: ่หลักสูตรที่เราผ่านก่อนอื่นหลังจากนี้เอาหลักสูตรมาคลี่ใส่กันก่อนเอามาวิเคราะห์หรือใช้หลักการวิเคราะห์หลักสูตรหรือใช้การวิเคราะห์หลักมาตรฐานให้ยอมรับซึ่งกันและกันได้มาตรฐานสิงคโปร์มีหัวข้ออะไรบ้างมาตรฐานประเทศไทยมีอะไรบ้างมาเลเซียเอามาคลี่ใส่กันของเราขาดเติมของเขาของเขาขาดเติมของเรายอมรับซึ่งกันและกันได้ลองมาทดสอบทดลองทายเอาให้เรียบร้อยพอยอมรับซึ่งกันและกันได้ปุ๊บไอ้ตัวนี้ก็จะมาเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มยอมรับผ่านระบบออนไลน์และก็จะก้าวไปสู่พาสปอร์ต
2: อาจจะออกมาเป็นแบบเหมือนอยู่ในพาสปอร์ตเลย
0: ครับ
1: นี่นะฮะท่านผู้ชมฮะก็เป็นรายละเอียดนะครับที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางแล้วก็เป็นเครื่องมือที่จะยกระดับการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยเฉพาะในอาเซียนรวมถึงเป้าหมายสูงสุดนะฮะก็คือการยกระดับทักษะผลักดันการรับรองสู่มาตรฐานสากลด้วยนะครับก็มาจากการประชุมที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยแหละฮะรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะฮะคุณพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงนี้เราพักโฆษณากันครู่เดียวนะฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
4: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
5: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
6: ต้นทุนมันลดจากผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
7: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044 026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
8: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม

0: 2569ถึง31พฤษภาคม2570
1: วันนี้นะคะพี่วี่เดินทางมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเราจะไปกันที่โรงเรียนหนึ่งเพื่อมาทานอาหารอร่อยฝีมือน้องๆถึง2เมนูที่สำคัญเป็นการหยิบยกเอาวัตถุดิบในโรงเรียนนะคะมารังสรรค์จนกลายเป็นเมนูที่สามารถสร้างรายได้ในอนาคตให้น้องๆได้ด้วยค่ะ
2: ได้เวลาเสิร์ฟความอร่อยไปกับเจนซีเชฟอาทิตย์นี้พบกับน้องๆโรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราจะมาโชว์เสน่ห์ปลายจวักกับทักษะการทำอาหารที่น่าทึ่งในเมนูน้ำพริกกะปิปลาดุกกรอบและแหนมเห็ดนางฟ้าเวลา9โมงเช้าวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ทางช่อง5วัยรุ่น Gen C Chef ที่พลาดไปรวมตัวชมย้อนหลังกันได้ที่ YouTube Gen C Chef นะครับ

0: ครบจบทุกประเด็น
1: ตรงแน่นแม่นทุกเหตุการณ์พบกับแต้มต่อสเปเชียล
0: กับเรา2คนพทม5ทุกวันพฤหัสบดีหลังข่าวในพระราชสำนัก
1: อย่าลืมนะครับ
0: แล้วพบกันค่ะ

0: เรื่องสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนข่าวที่เรามักจะเห็นกันบ่อยนะฮะก็คือสู้รบกันแต่อยากให้ดูภาพนี้ฮะคือมันเป็นฉากที่ยูเครนเนี่ยสามารถไปยึดคืนพื้นที่มาจากรัสเซียได้และพอชนะในสมรภูมินี้นะผู้นำของยูเครนก็ไปให้กำลังใจมาดูตรงนี้กันหน่อยนะฮะประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนพร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพยูเครนครับก็ลงพื้นที่ไปแนวหน้าของสมรภูมิเลยครับอยู่ที่เมืองอเล็กซานดริฟกาอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศนะครับก็ไปให้กำลังใจกำลังพลที่ประจำการอยู่ที่เมืองเนี่ยฮะคือกองทัพยูเครนเนี่ยเขารุกคืบแล้วก็ยึดคืนพื้นที่จากรัสเซียในจุดนี้ได้สำเร็จนะครับเซเลนสกี้ก็ขอบคุณกำลังพลสำหรับปฏิบัติการลุกกลับที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่นี้และประกาศเลยนะฮะว่านี่คือหนึ่งในปฏิบัติการในประวัติศาสตร์ของยูเครนเลยที่แสดงให้เห็นว่ายูเครนรู้ว่าต้องทำอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมายที่พวกเขาต้องการรู้วิธีสร้างความเสียหายเพื่อโต้กลับรัสเซียและว่าทุกๆก้าวของพวกเขาที่ผลักดันรัสเซียให้ถอยร่นออกไปเนี่ยจะยิ่งทำให้ชาวยูเครนปลอดภัยมากขึ้นและเปิดโอกาสทางการทูตให้ยูเครนสามารถยุติสงครามได้อย่างมีศักดิ์ศรีเซเลนสกี้ยังเปิดเผยด้วยครับว่าขณะนี้ยูเครนและสหรัฐกำลังพยายามทุกทางเพื่อผลักดันให้สันติภาพนั้นเกิดขึ้นนอกจากเซเลนสกี้ไปตรวจเยี่ยมกำลังพลแล้วนะฮะเขาก็ไปหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ความคืบหน้าล่าสุดในแนวหน้ารวมถึงไปมอบรางวัลให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่นี้ด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมคะผู้นำสหรัฐระบุถึงเวลาที่จะสั่งสอนแคนาดาค่ะว่าทำแบบนี้อีกไม่ได้แล้วหลังการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับแคนาดาล้มเหลวค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวถึงความสัมพันธ์กับแคนาดาซึ่งตึงเครียดมากขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะหลังการเจรจาการค้าล้มเหลวว่าถึงเวลาแล้วค่ะที่สหรัฐจะต้องสั่งสอนอีกฝ่ายให้มากขึ้นทรัมป์อ้างว่าสหรัฐเคยเสนอข้อตกลงที่ค่อนข้างดีให้แก่แคนาดาแต่ว่าแคนาดากลับไม่ยอมรับพร้อมย้ำว่าสหรัฐสามารถหาสินค้าบางรายการที่จำเป็นจากประเทศอื่นได้แม้ว่าอาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกบ้างแต่ก็น่าจะเป็นเพียงเล็กน้อยทั้งนี้สหรัฐประกาศขึ้นภาษีศุลกากรใหม่ 50% ต่อสินค้านำเข้าจากแคนาดามูลค่าราว 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วค่ะหลังการเจรจาระหว่าง2ประเทศยุติลงโดยไม่มีข้อตกลงประกาศขึ้นภาษี 50% สำหรับรถยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนจากแคนาดานะคะเป็นชิ้นส่วนรถยนต์ซึ่งก็จะมีผล1มกราคมปี70ด้านแคนาดาตอบโต้ด้วยการเรียกเก็บภาษีอัตรา 15% 25% และ 50% ต่อสินค้านำเข้าจากสหรัฐมูลค่าเท่ากันค่ะพร้อมออกมาตรการช่วยเหลือทางภาคธุรกิจแล้วก็แรงงานซึ่งจะมีผลวันที่8กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะด้านของเจมิสันเกียร์ผู้แทนการค้าของสหรัฐนะคะเขาก็บอกว่ายังไม่มีช่องทางการเจรจาอย่างเป็นทางการกับแคนาดาแต่ก็เตือนว่าหากแคนาดาเดินหน้าตอบโต้มาตรการภาษีเพิ่มเติมสหรัฐจะไม่มีทางอยู่เฉย

0: แล้วก็ยืนยันว่าจะดำเนินการนโยบายการค้าตามแนวทางที่เห็นว่าเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสหรัฐค่ะ
1: ก็คุยกันตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าคุยกันไม่ลงตัวสุดท้ายเนี่ยก็เลยขึ้นอัตราภาษีซึ่งกันและกันนะฮะแต่ว่ายังไม่มีผลนะตอนนี้นะครับจะไปมีผลสหรัฐกับแคนาดาที่บอกสูงสุด 50% เนี่ย8กันยายนทีนี้ต้องรอดูเพราะว่า8กันยายนจริงๆก็ยังเหลือเวลา
0: อ
1: ีกประมาณสัปดาห์กว่าๆนะครับต้องดูว่าเอ๊ะมันจะเป็นแค่
0: คุยกันได้ไหม
1: แล้วมาคุยกันได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าสมมติว่าถ้าคุยกันไม่ลงตัวแล้วต้องต่างฝ่ายต่างเก็บสูงสุด 50%
0: ม
1: ันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะว่า2ประเทศนี้เขาพึ่งพากันห่วงโซ่อุปทานและอย่างแคนาดาเนี่ยส่งออกไปที่สหรัฐนี่เป็นหลักเลยนะประมาณ 70% นะครับเดี๋ยววิเคราะห์กันครับ

ต้องมีการวิเคราะห์กันนะครับท่านผู้ชมฮะว่าการใช้มาตรการตาต่อตาฟันต่อฟันสหรัฐเก็บภาษีแคนาดา 50% นะฮะผู้นำแคนาดามาร์คคานี่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะเก็บคืนบ้าง 15-50% นะฮะก็มองกันว่าไม่เป็นผลดีต่อ2ประเทศเนี่ยแหละฮะแต่ว่าแคนาดาน่าจะหนักหน่อยเพราะอย่างข้อมูลที่ผมบอกนะฮะว่า2ประเทศเขาเพิ่งพากันนะฮะห่วงโซ่อุปทานอะไรต่างๆของสหรัฐเนี่ยอยู่ที่แคนาดาก็เยอะแคนาดาเนี่ยก็ต้องพึ่งพาสหรัฐเพราะว่าเป็นตลาดส่งออกหลักสูงถึง 70% เลยเพราะฉะนั้นแคนาดาน่าจะกระทบมากกว่านะครับเพราะเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้นเอามาดูรายละเอียดปลีกย่อยกันหน่อยนะครับแคนาดาเนี่ยมีสหรัฐเป็นคู่ค้ารายใหญ่ครับแล้วก็เป็นตลาดส่งออกหลักด้วยนะครับ70% ที่ผมบอกเนี่ยนะฮะสินค้าส่งออกจากแคนาดาไปที่สหรัฐเนี่ยหรือคิดเป็น3/4อันนี้นับเฉพาะที่เป็นมูลค่าการส่งออกนะครับท่านผู้ชม3/4อยู่ในสหรัฐนะฮะท่านผู้ชมขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐใหญ่กว่าของแคนาดาประมาณ10 เท่าเพราะนั้นการที่แคนาดาเอาพูดง่ายก็คือเขาก็เล็กกว่านะฮะแต่เขายืนหยัดที่จะสู้กับสหรัฐนะครับโดยวิธีการแบบเดียวกันเนี่ยซึ่งหมายถึงการเรียกเก็บภาษีกับสินค้าต่างๆด้วยมูลค่าที่เท่ากับที่สหรัฐเรียกเก็บนะครับย่อมกระทบต่อเศรษฐกิจของแคนาดานะครับที่ไม่ได้สัดส่วนกับสหรัฐเลยฮะคือความเสียหายแคนาดาเสียหายหนักกว่านะครับและทำให้สินค้าแคนาดาหลายร้อยรายการเนี่ยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันด้านราคาในตลาดสหรัฐไปอย่างสิ้นเชิงเลยเพราะว่าส่งของเข้าไปขายในสหรัฐแต่ว่าเจอภาษี 50% จะไปขายใครถูกไหมฮะก็ซื้อสินค้าจากประเทศอื่นสิถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่แคนาดาต้องส่งเข้าไปที่สหรัฐเนี่ยกระทบแน่เลยนะครับท่านผู้ชมฮะโดยแดนเคลลี่นะฮะประธานสหพันธ์ธุรกิจอิสระแคนาดาประมาณการว่าผู้ส่งออกรายเล็กของแคนาดาประมาณ 40% อันนี้เจอผลกระทบโดยตรงเลยและคาดว่ารายได้ของผู้ส่งออกเราเนี่ยเกือบ1/3จะลดลงประมาณ 50% หรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับและสงครามการค้ารอบนี้ไม่ได้กระทบในมิติด้านเศรษฐกิจเท่านั้นครับแต่มีคนวิเคราะห์กันไปว่ามันไม่ใช่แค่เศรษฐกิจนะฮะแต่อาจจะกระทบด้านการเมืองด้วยเพราะว่าแคนาดาเนี่ยจริงๆประเทศเขาติดกันใช่ไหมครับก็เป็นพันธมิตรมาอย่างยาวนานและใกล้ชิดมากๆกับสหรัฐครับซึ่งแดเนียลบีลันครับศาสตราจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแมคกิลในเมืองมอนทรีออลนะครับให้ความเห็นแบบนี้นะครับว่าการเจรจาการค้าที่ล้มเหลวของสองประเทศเนี่ยชี้ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่ว่าความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างสหรัฐและแคนาดาจบไปแล้วครับและยังตอกย้ำว่าการรับรู้ของชาวแคนาดาจำนวนมากแคนาดาไม่อาจไว้วางใจคณะผู้บริหารของสหรัฐภายใต้โดนัลด์ทรัมป์ได้เลยและวาทกรรมที่ก้าวร้าวมากขึ้นและนโยบายการค้าของทรัมป์ยิ่งทำลายความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศครับทรัมป์พูดหลายครั้งเลยนะฮะบอกแคนาดาจะเป็นรัฐที่51ของสหรัฐแล้วก็ดำเนินมาตรการทางการค้าเพื่อส่งเสริมให้มีการย้ายฐานการผลิตก็คือเรียกให้คนที่ลงทุนอยู่ในแคนาดาให้มันลงทุนที่สหรัฐแทนอันนี้คนแคนาดาไม่พอใจนะครับเราก็ไปโหมกระพือความรู้สึกที่ว่าพวกเขาเนี่ยถูกทรยศเพราะว่าแคนาดามองสหรัฐว่าเป็นพันธมิตรเป็นเพื่อนเก่าแก่แล้วใกล้ชิดมากที่สุดนะครับมีผลสำรวจความเห็นจากหนังสือพิมพ์ Globe และ Mail นะฮะพบว่ามีชาวแคนาดา 9% เท่านั้นเองที่เห็นว่าสหรัฐเป็นพันธมิตรที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้โอ้โหเจออย่างนี้ 9% นี่ก็เรียกว่าสูงแล้วนะฮะมีแคนาดา 51% ของผู้ที่ถูกสำรวจบอกไม่ไปแล้วสหรัฐโอ้โห 51% ของคนที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยเขาบอกยกเลิกเลยไม่ข้ามไปแล้วสหรัฐนะฮะนอกจากนี้ยังมีรายงานว่ามีการรวบรวมรายชื่อในแคนาดารวมมาประมาณ 240,000 กว่ารายนะครับนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมก็คือประมาณเกือบเดือนอะ

0: มาดูกีฬากันนะครับท่านผู้ชมไปดูผลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพทีมใหญ่จากพรีเมียร์ลีกก็ผ่านเข้ารอบ3กันได้นะครับก็เป็นเกมในรอบ2ครับมาดูคู่นี้นะฮะนิวคาสเซิลเปิดบ้านและเฉือนเวสต์บอมวิชเอาเบียนไป 3-2 ครับเจ้าถิ่นได้ประตูจากบาซูมาน่าตูเร่นาที38ก่อนที่ฮาร์วีย์บาร์นส์ยิง2ลูกนะครับนาที48กับ81รอบ3นิวคาสเซิลต้องไปเยือนมิลวอลล์ครับส่วนทัตแนมฮอตสเปอร์ครับเปิดบ้านถล่มชาลตันแอตเลติกไป 5-1 5ประตูของสเปอร์ได้จากไมคี้มัวร์โดมินิกโตลันกี้เควินดานโซ่ซาวินโยและเบนเดวิสนะครับสเปอร์ก็ผ่านเข้ารอบ3เจอศึกหนักเลยฮะรอบ3บุกไปเยือนลิเวอร์พูลนะครับขณะที่เอเวอร์ตันครับบุกไปถล่มเพรสตันน็อตเอ็น 4-0 ครับเจโน่บาลีซัดแฮตทริกและเบรนแนนจอห์นสันก็มายิงปิดท้ายนาที72นะครับรอบ3เอเวอร์ตันก็จะเปิดบ้านเจอกับวูลฟ์แฮมป์ตันครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้โอ้โหนี่ฮะเป็นเจ้าบุญทุ่มจริงๆล่าสุดเซ็นสัญญาคว้าตัวอายุบัวตี้มิดฟิลด์ดาวรุ่งทีมชาติโมร็อกโกจากลิลลีกเอิงฝรั่งเศสค่าตัวเนี่ย95ล้านยูโรหรือ 3,634 ล้านบาทนะครับโดยดาวเตะวัย18ปีจะมาแทนโรดรีเอร์นันเดสนะฮะที่ย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลน่านะครับโดยบัวตี้เนี่ยก็เซ็นสัญญา5ปีพร้อมออปชันขยายสัญญาอีก12เดือนด้วยนะครับแมนซิตี้ภายใต้การคุมของเอนโซ่มาเลสกาก็ยังไม่หยุดช็อปนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ทำสถิติคว้าตัวเอลิทเอเดอร์สันกองกลางทีมชาติอังกฤษมาจากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ด้วยจำนวน116ล้านปอนด์หรือว่า 5,104 ล้านบาทครับและทางสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่านะครับเตรียมยกเลิกการบอยคอตสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าครับหลังจากที่แผนการขายหุ้นฟุตบอลโลกให้กับนักลงทุนภาคเอกชนของฟีฟ่าเนี่ยถูกยกเลิกไปนะครับซึ่งการเตรียมยกเลิกการคว่ำบาตรครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สมาชิกของยูฟ่าเนี่ยเขาประชุมร่วมกันที่โมนาโกก่อนที่จะมีการจับสลากแบ่งสายยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกจัดอันดับนะครับโดยการยกเลิกการบอยคอตเนี่ยจะทำให้6ทีมจากยุโรปก็สามารถลงแข่งขันฟุตบอลวีแมนเวิลด์คัพรุ่นอายุไม่เกิน20ปีของฟีฟ่าได้ซึ่งก็จะเริ่มแข่งกันวันที่5กันยายนนี้ที่ประเทศโปแลนด์ก็แต่ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างยูฟ่ากับฟีฟ่าในเรื่องอื่นๆเนี่ยจะกลับมาดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าเหตุขัดแย้งก็มาจากเนี่ยแหละฮะทางประธานยูฟ่าเขาไม่เห็นด้วยกับวิธีการของฟีฟ่าที่จะไปขายหุ้นให้กับบริษัทเอกชนมาบริหารเรื่องค่าลิขสิทธิ์ผลประโยชน์ต่างๆนะครับของฟีฟ่าขณะที่สหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีเป็นประเทศล่าสุดนะครับที่ไม่สนับสนุนจานนี่อินฟานติโน่ประธานฟีฟ่าครับแล้วก็ประกาศด้วยนะครับจะไม่ลงคะแนนถ้าอินฟานติโน่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานฟีฟ่าในเดือนมีนาคมปีหน้าโอ้จริงๆนี่ก็อีกแป๊บๆจะเลือกตั้งประธานฟีฟ่าคนใหม่แล้วนะครับก็สาเหตุเนี่ยมาจากนโยบายที่ประธานฟีฟ่าไปส่งเสริมเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาการแข่งขันระดับนานาชาติที่ไม่สอดคล้องกับแผนการขายหุ้นฟุตบอลโลกให้กับนักลงทุนเอกชนแม้ว่าโครงการนี้จะถูกยกเลิกไปแล้วก็ตามคือพอนะฮะตัวอินฟานติโน่เนี่ยพอคลอดนโยบายนี้ออกมาปรากฏว่าไม่เห็นด้วยหมดเลยนะครับเพราะมองว่ามันเป็นการทำลายรากฐานฟุตบอลแล้วก็ไปเน้นเรื่องของการค้ากำไรมากเกินไปนะครับแล้วก็พอฟีดแบ็กไม่ดีเนี่ยก็ประกาศยกเลิกแต่เหมือนกับคนมันเสียศรัทธาไปแล้วอะ
1: นะคะคุณผู้ชมมาตามต่อกันที่เทนนิส ATP ทัวร์ที่สหรัฐค่ะเต็ง2ของรายการพลาดท่าตกรอบ3ค่ะเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ250วินตันซาเลมโอเพ่นที่สหรัฐค่ะชายเดียวรอบ3ค่ะลูเซียโน ดาเดรี่มือ22ของโลกแล้วก็มือวาง2ของรายการจากอิตาลีดวลกับโบทริกฟองเดอชองชูฟค่ะมือ71ของโลกแล้วก็มือวาง13ของรายการจากเนเธอร์แลนด์รองแชมป์เก่านะคะคู่นี้พบกันครั้งแรกแล้วก็พลิกล็อกค่ะเมื่อชองชูฟเล่นดีกว่าหวดชนะไปได้ขาดลอยเลยค่ะ2เซตรวด6-1และ6-0นักหวดหนุ่มดัชผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปได้เป็นครั้งที่3ค่ะก็จะไปพบกับเบนจามินบองซี่มือ109ของโลกจากฝรั่งเศสค่ะด้านของอาร์เธอร์เฟรี่มือ37ของโลกแล้วก็มือวาง4ของรายการจากสหราชอาณาจักรนะคะดวลกับมีนร็อกเกอริงมือ389ของโลกจากเนเธอร์แลนด์ที่มาจากรอบคัดเลือกค่ะคู่นี้ไม่มีพลิกโผนะคะเฟรี่หวด15วินเนอร์ใช้เวลาแข่งขันไป1ชั่วโมง33นาทีค่ะปิดแมตช์ชนะไป6-3

0: 3ทั้ง2เซตเลยค่ะเฟอร์รี่ยังอยู่ในเส้นทางสร้างประวัติศาสตร์กับการแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งแรกนะผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปค่ะก็จะพบกับอเล็กซานเดอร์โควาเชวิชนะคะมือ89ของโลกซึ่งเป็นนักเทนนิสความหวังของเจ้าถิ่นเลยค่ะปิดท้ายกันที่สีสันการแข่งขัน World Humanoid Robot Game ที่จีนนะคะวิ่งกัน100เมตรค่ะปรากฏว่าหุ่นยนต์จากมหาวิทยาลัยเทียนเจียวหรือว่า China University of Geoscience ทำสถิติใหม่ค่ะที่เวลา8นาที64วินาทีนะคะเอาขออภัยทำเวลาใหม่ที่ 8.64 วินาทีเร็วกว่าสถิติของยูเซนโบรทับตำนานลมกรดชาวจาเมกาอีกนะคะเจ้าของสถิติโลกที่ทำเวลาไว้9วินาทีนะคะซึ่งก็ทำให้เจ้าตัวทำไว้ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่กรุงเบอร์ลินอันนี้เป็นหุ่นยนต์ไงพี่เฟ่โดยหลังเข้าเส้นชัยนะคะด้วยความเร็วสูงแบบนี้ทำให้หุ่นยนต์พุ่งชนเบาะที่กั้นกำแพงอะค่ะชิ้นส่วนกระเด็นออกจากตัวหมดเลยนี่พี่เลี้ยงต้องเข้ามาอุ้มนะคะ
1: ดูไม่จืดตอนแรกจะดีแล้วเชียว
0: ทำลายสถิติ
1: ทำลายสถิติโอ้โหหุ่นยนต์นี่วิ่งเร็วกว่ามนุษย์ที่เร็วที่สุดในโลกยูเซนโบลต์โอ้โหชนะลาบคาบเลยแต่ดูตอนท้ายเปมาหอบขึ้นไปเลยนี่ 8.64 วินาทีรู้สึกยูเซนโบลต์ที่9วิกว่า
0: ใช่ 9.58 วินาทีนะคะแต่ว่าจริงๆก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่อาจจะต้องพัฒนาด้วยของเบรกนิดนึง
1: เออนะทำไมเขาไม่พัฒนาให้มันเบรกหน่อยอุตส่าห์พัฒนาให้วิ่งซะเร็วขนาดนี้แล้วถูกไหมเข้าใจก็ให้มันชะลอหน่อยสิแม่จบอย่างนี้ไม่สวยเลย
0: ค่ะ
1: ท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูนี่เด็กไทยเก่งมากนะฮะขวัญพิชชาสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองโรลเลอร์สกีเอเชียนคัพนี่เป็นรายการใหญ่แข่งที่คาซัคสถานนะครับท่านผู้ชมก็เป็นรายการโรลเลอร์สกี FIS โรลเลอร์สกีเอเชียนคัพสนามที่2แข่งที่คาซัคสถานนะครับนี่เป็นประเภทซูเปอร์สปรินต์ฟรี200เมตรหญิงครับขวัญพิชชาอุ่นพิรมนี่เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยอายุ16ปีเท่านั้นเองนะฮะผ่านมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วสุดท้ายรอบชิงเธอฟอร์มยังดีนะฮะคว้าเหรียญทองได้สำเร็จสร้างประวัติศาสตร์ให้กับทีมโรลเลอร์สกีไทยเลยนะครับคว้าเหรียญในการแข่งขันระดับนานาชาติรายการใหญ่ในต่างประเทศนะครับที่มีสปันสกีและสโนว์บอร์ดให้การรับรองก็เป็นรายการที่นานาชาติจริงๆแล้วก็มีสมาคมสปันสกีเนี่ยที่เขารับรองด้วยนะครับขณะที่ประเภทชายครับธนาทิพย์บุญยฤทธิ์ผ่านเข้าไปถึงรอบ16คนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรอบลึกนะครับโดยความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญเลยของการพัฒนานักกีฬาโรลเลอร์สกีทีมชาติไทยเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะแข่ง FIS Roller Ski Asian Championship 2026ซึ่งบ้านเราเป็นเจ้าภาพเลยละฮะแข่ง 3-7 ตุลาคมนี้ที่สนามแข่งกระจานเซอร์กิตจังหวัดเพชรบุรีนะครับรวมถึงเป็นการเตรียมทีมสำหรับการลุ้นคว้าโควต้ายูธโอลิมปิกเกมฤดูหนาวปี2028ด้วยนะครับก็อาจจะเป็นกีฬาที่ไม่ได้แพร่หลายมากนักนะแต่ว่าไปคว้าแชมป์มานะครับส่วนนี้อกหักฮะก็ทำเต็มที่แล้วนะครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยไปแข่งอาเซียนคัพ2026รอบชิงนัดที่2เจอกับเวียดนามนะฮะคือนัดแรกเราแพ้คาบ้านมาก่อน 2-0 ครับปรากฏว่าแหมก็ปลุกให้กองเชียร์ไทยได้มีลุ้นนะฮะครึ่งแรกเรานํา 1-0นำเร็วด้วยฮะจากยศกรบุรพานาที12แต่สุดท้ายเนี่ยคือเล่นไปเราก็ไม่ได้เหนือกว่าเยอะนะฮะเวียดนามมาตีเสมอได้ในช่วงต้นครึ่งหลังเหมือนกันคือเรานำต้นครึ่งแรกใช่ไหมต้นครึ่งหลังเวียดนามมาตีเสมอนาที52จากโดหวังเฮนนะฮะยิงไปชนเสากระเด้งไปโดนฉัตรชัยเข้าประตูไปแล้วก็ท้ายเกมฮะนาที85ไทยเนี่ยมานำ 2-1 จากวันชัยจารุนงครานซึ่งพอ 2-1 เนี่ยเวลายังพอมีคือถ้าเราเล่นเครื่องแล้วเราได้ประตูที่3เนี่ยอันนี้ก็สนุกเลยนะก่อนที่ปรากฏว่าช่วงทดเจ็บวันชัยพยายามสกัดแต่ว่าบอลเข้าประตูตัวเองจบเกมไทยเสมอกับเวียดนาม 2-2 ก็คือเราไม่ชนะเวียดนามนะทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านนะครับรวม2นัดไทยที่แพ้ 2-4 เวียดนามก็คว้าแชมป์ไปครองได้2สมัยติดเวียดนามป้องกันแชมป์ไว้ได้คือนัดชิงครั้งที่แล้วเราก็แพ้เวียดนามเหมือนกันนะฮะหลังจากนี้ครับก็จะมีการสรุปผลงานแล้วก็เตรียมแผนสำหรับการแข่งขันในรายการต่อไปคือ FIFA อาเซียนคัพ2026ที่อินโดนีเซียในช่วง FIFA Day เดือนกันยายนนะครับ
0: คุณผู้ชมคะนักตบสาวไทยค่ะพร้อมที่จะดวลกับเกาหลีใต้แล้วนะคะในรอบก่อนรองชนะเลิศศึกชิงแชมป์เอเชียค่ะทีมวอลเลย์บอลหญิง

0: ทีมชาติไทยค่ะเตรียมความพร้อมลงแข่งขันศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่จีนนะคะรอบก่อนรองชนะเลิศจะพบกับเกาหลีใต้ค่ะในวันนี้เวลาบ่ายโมงนะคะซึ่งทีมนักตบสาวไทยก็คว้าชัยมาได้3นัดรวดผ่านเข้ารอบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่ม B โดยโค้ชออสค่ะกิตติพงษ์รัชตะเกรียงไกรก็นำทีมฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายเน้นเรื่องของระบบทีมรวมไปถึงเกมรับแล้วก็การบล็อกเพื่อที่จะรุกกลับนะคะส่วนอาการเจ็บของแนนทัดดาวนึกแจ้งเนี่ยนะคะก็ลงน้ำหนักได้มากขึ้นแล้วก็ซ้อมเบาๆได้ละแต่ว่าแพทย์ประจำทีมบอกว่าต้องฟื้นฟูให้ดีขึ้นตามลำดับก่อนค่ะทางด้านของสมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานีเตรียมจัดการแข่งขันแบดมินตันรายการปทุมธานีแบดมินตันลีก2026ที่สนามกีฬาแบดมินตันสปิริตสเตเดียมจังหวัดปทุมธานีนะคะในวันที่4ถึง6แล้วก็12ถึง13กันยายนนี้การแข่งขันเป็นรุ่นเยาวชนค่ะซึ่งแบ่งตามกลุ่มอายุก็คือ9ปี11ปี13ปีและ15ปีมีรุ่นประชาชนทั่วไปด้วยชายเดียวหญิงเดียวชายคู่แล้วก็หญิงคู่รวมไปถึงรุ่นประชาชนในพื้นที่ค่ะก็เป็นการเปิดโอกาสพิเศษสำหรับนักกีฬาแล้วก็ผู้เล่นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีรุ่นเอ็กซ์ตร้าแรงกิ้งแบ่งตามระดับฝีมือนะคะก็คือระดับเริ่มต้นระดับทั่วไประดับมาตรฐานแล้วก็ระดับนักกีฬานะคะก็เป็นแรงกิ้งที่จะมีการแข่งขันกันค่ะ
1: ท่านผู้ชมเดี๋ยวปิดท้ายไปดูกันอีกครั้งนะฮะสปอร์ตซีนการแข่งขันหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เวิลด์เกมที่กรุงปักกิ่งของจีนซึ่งจริงไม่ใช่มีแค่วิ่งความเร็วแค่นั้นร้อยเมตรแต่ว่าเขามีหุ่นยนต์กว่า2,000ตัวที่มาร่วมแข่งขันนะครับ

0: ห็นหลายๆอิริยาบถหลายๆกีฬามันก็ดูขำๆดีนะ
1: ค
0: ่ะก็ยังคงต้องพัฒนากันต่อไปนะครับเวลาหมดแล้วลาไปเลยนะครับพรุ่งนี้พบกัน 11:30 น.สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ของดีโปรเด่นมาเสิร์ฟเปิดตลาดถึงบ้านคุณเพียงแค่คุณเปิดจอแล้วก็รอชมเท่านั้นเองค่ะ
1: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายโมงครึ่งแบบนี้นะครับทางททบ5นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้พอตลาดเปิดปุ๊บก็หิวขึ้นมาทันที
0: โอ้คึกเลย
1: แต่วันนี้อยากได้อะไรที่มันแบบว่าเฟรช
0: กระชุ่มกระชวย
1: กระชุ่มกระชวยสดชื่นกินแบบว่าปกติก็ได้หรือบางทีเนี่ยคือ
0: เป็นไรเกิดอะไรขึ้นคะ
1: คือบางทีเขาเรียกว่าเจ็บคอก็สามารถทานได้แต่คุณชมพี่ต๊อกผมไม่เอาแบบน้ำตรงน้ำตาลความหวานอะไรแบบนั้นผมไม่เอานะ
0: เอาทั้งของดีทานแล้วมีประโยชน์หลับสบายมีคุณค่าเสริมภูมิเยอะขนาดนี้จัดให้สิคะจะรออะไรนะคะเรามีน้ำผึ้งป่า

0: วันนี้ก็ต้องบอกว่านะคะในฐานะเจ้าของแบรนด์นะคะภูมิใจนำเสนอจริงๆค่ะของดีของคนไทยที่หลายคนอาจจะลืมไปแต่วันนี้ขอยกนะคะกับน้ำผึ้งป่าเดือน5ในแบรนด์ที่ชื่อว่ามหาสุขนั่นเองค่ะแบรนด์เนี้ยคือต้องบอกว่าเราตั้งใจนะคะต้องบอกว่าทำทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วยซึ่งตัวนี้นะคะได้รับรางวัลโอท็อปด้วยนะคะและที่สำคัญคือตัวนี้ยังได้รับการรับรองจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมีอย.กำกับอีกด้วยนั่นเองซ
1: ึ่
0: งตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้มีความชื้นต่ำนะคะแต่ว่าความเข้มข้นสูงแต่ต้องบอกว่าเป็นน้ำผึ้งที่ได้เนื้อป่านะคะที่มาจากเกสรดอกไม้ของป่าเบญจพรรณซึ่งตัวนี้เนื้อน้ำผึ้งทุกหยดนะคะต้องบอกว่ามาจากทางด้านของป่าที่อยู่ในลึกสุดของไทยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจังหวัดชุมพรนะคะและก็ทางภาคเหนือค่ะไม่ว่าจะเป็นแพร่เป็นน่านนะคะแล้วก็ยังจะมีทางด้านของเชียงรายเชียงใหม่ต่างๆด้วยซึ่งต้องบอกว่าน้ำผึ้งของเราเนี่ยเลี้ยงอยู่ในฟาร์มปิดแต่ว่าอยู่ในป่าเลยนะคะซึ่งแม่พันธุ์ผึ้งของเราแต่ละตัวเนี่ยนะคะจะคัดสรรเนื้อน้ำผึ้งเน้นๆนะคะ
1: หนักๆ
0: แล้วต้องบอกว่าความหอมหวานเนี่ยละมุนไม่แสบคอไม่หวานเปรี้ยวไม่หวานบาดคอแต่จะหวานหอมแล้วฟุ้งกลิ่นดอกไม้
1: นี่คือน้ำลาย
0: หยดแล้วตัวนี้ต้องบอกว่าเนื้อน้ำผึ้งของเราเนี่ยนะคะต้องบอกว่า1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวคือมันจะเก็บได้แค่ตอนต้นปีไปจนถึงนะคะประมาณช่วงเมษาพฤษภา
1: ไม่น่าเขาเรียกน้ำผึ้งป่าเดือน5
0: ถูกต้องเพราะว่ามันจะไม่มีความชื้นมาผสมผสานอยู่ในน้ำผึ้งแล้วมันสามารถเก็บไว้ได้นานหลายปีเลยแล้วเนื้อน้ำผึ้งคุณจะเห็นไหมความเข้มข้นของเขาและการบรรจุพันธุ์เราได้รับรางวัลนะคะตัวนี้มีการตรวจสอบจาก HACCP ซึ่งตรงนี้โรงงานการผลิตของเราเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าตรวจสอบผ่านการความคัดสรรนะคะอย่างปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้ทุกขวดนะคะในการบรรจุพันธุ์ที่สะอาดคุณผู้ชมคะอยากให้ดูขวดตรงนี้นิดนึงนะคะขนาด 1,000 ml แบบนี้คือพูดง่ายๆเท่ากับ1ลิตรหลายคนบอกว่าทาน
1: นานไหมใส่ใหญ่นะใส่ใหญ่มาก
2: ใหญ่มาก
0: ใหญ่มากค่ะเป็นของดีของคนไทยแล้วตัวนี้นะคะต้องบอกว่าน้ำผึ้งของเราคุณผู้ชมอยากให้ดูด้านหลังตรงนี
1: ้
0: เขาจะไม่มีตะกอนเลยแล้วจะเป็นสีเหลืองอัมพัน
1: เหลืองทอง
0: ใช่ถูกต้อง
1: หนึ่งน่าทานมาก
2: เดี๋ยวเทให้ดูได้ไหม
0: ได้เลย
1: คือพูดมานี่คือเราก็ยืนกึ่งน้ำลาย
0: ค่ะคุณผู้ชมขาอยากให้เห็นแบบนี้นะคุณผู้ชมขาเห็นไหมคะว่าเนื้อความเข้มข้นของเราหนืดเข้มข้นแต่ไหลช้าเพราะไม่มีความชื้นค่ะคุณผู้ชมขาดังนั้นเนี่ยสีทองอัมพันอล่ามแบบนี้จะแตกต่างจากที่อื่นๆเพราะว่าส่วนใหญ่บางคนจะเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลไหม้แต่ของเราเหลืองทองอัมพันนี่คือน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5ที่อยากให้คุณลองแล้วกลิ่นความหอมคือมันหอมสดชื่นขออนุญาตทานให้โ
1: จอ่ะให้ดูนะทานแบบนี้ก็ได้ผสมน้ำชงก็ได้ลาบขนมก็ได้เรียกว่าหลากหลายเมนูถ้าอยากได้ว
0: ัน
1: นี้เจ้าของแบรนด์มาเองจัดให้กับช่วงนี้เลยตลาดโปรเด็ดค่ะคุณผู้ชมคะใครอยากได้นะคะมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้จัดให้นะคะของแท้ของดีของเด็ดเลยนะคะที่สำคัญเนี่ย1ขวดไซส์ใหญ่ๆ 1,000 ml หรือว่า1ลิตรนี่แหละวันนี้2ขวดไม่พอนะ2ขวดปกติ 1,780 บาทนะวันนี้เราลดราคาให้เหลือแค่990บาทแล้วก็ยังมีแถมให้นะคะเป็นอีก1ขวดใหญ่ไซส์เดียวกันเลยนะแล้วก็ยังมีกระเป๋าผ้ามหาสุขอันนี้เอาไปใส่น้ำผึ้งเป็นของขวัญของฝากได้เลยรวมถึงแก้วพร้อมฝาปิดสวยหรูขออนุญาตคะสีครับแบบให้อีก1ใบ
2: คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้ในจอเนี่ยนะครับคือแค่ได้2ขวดก็คุ้มแล้ว
1: จริง
2: เพราะว่าจาก 1,780 บาทคือ990บาทนี่ถือว่าคุ้มแล้วเราได้ของแถมอีกเยอะมากเลยนะฮะคุณผู้ชมซื้อติดบ้านไว้นะครับนี่คือมหาสุขนะครับน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้ๆเลยนะครับ1ปีเก็บได้ครั้งเดียวมีติดบ้านไว้เก็บได้นานนะครับแล้ววันนี้จัดไปเลยนะครับ2ขวดปกติแล้ว1ขวดนะฮะ890บาท1ลิตร2ขวด 1,780 วันนี้พิเศษ990บาทแล้วก็ยังมีอีก1ขวดแถมฟรีให้ด้วยอีก1ลิตรนะครับไซส์เท่ากันเลยทั้งหมดที่คุณได้ไปคือ3ขวดกระเป๋าผ้าด้วยนะครับแล้วก็ยังมีแก้วพร้อมฝาปิดคละสีคละแบบให้ทั้งหมดนี้ราคาเต็ม 3,550 บาทแต่วันนี้ให้พิเศษ990บาทเท่านั้นครับ
1: อย่าหมดแต่ดูเพลินนะจ๊ะ026660028นะคะสแกน QR code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมานะคะโปรโมชั่นมีตั้งแต่1มีนาคม69ถึง31มีนาคม70ค่ะคุณผู้ชมค่ะสายแน่นมากตอนนี้กดกันรัวๆเลยนะเพราะอะไรได้เยอะได้คุ้มคือวันนี้ขวดใหญ่ๆ 1,000 ml 1ลิตรต่อขวดเนี่ยคือคุณได้2บวกอีก1คือ3ขวด

0: าสวยๆให้เป็นของขวัญของฝากก็ได้ให้เป็นพร้อมแก้วฝาปิดอีกทุกคนรีบกดรีบโทรให้ทันโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะเฉพาะแฟนๆรายการเท่านั้นนะ
1: แล้วนี่ถืออยู่ในมือนี่ขวดใหญ่มากเลยนะไม่ต้องแล้วนมก็หอม
2: หอม
1: แล้วเมื่อกี้นะเห็นสีนะสีดีมากเลยนี่คือน้ำผึ้งแท้ถูกไหม
2: น้ำผึ้งแท้
1: น้ำผึ้งป่าแท้เลยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: คือ1ปีเก็บได้ครั้งเดียว
2: ครั้งเดียวเลยคือต้องบอกว่าน้ำผึ้งป่าเดิน5จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขาจะเก็บก็คือต้นฤดูก็คือว่าพูดง่ายๆต้นปีคือมกราเนาะแล้วก็ยาวไปเลยค่ะจนถึงประมาณเมษาพฤษภาซึ่งการเก็บเกี่ยวของเขาเนี่ยคือต้องบอกว่ามันจะต้องแบบไร้ความชื้นก็คือพูดง่ายๆไร้ฝนนั่นเองดังนั้นเนี่ยมันจะได้ความเข้มข้นความหนืดและราคาแพงที่สุดเทียบกับน้ำผึ้งป่าทั่วๆไปหรือว่าน้ำผึ้งที่อื่นๆที่ไม่ว่าจะเป็นดอกลิ้นจี่ดอกลำไยหรือน้ำผึ้งดอกต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่มันจะมีความชื้นผสมผสานนะคะแต่ว่าตัวนี้สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานสำหรับน้ำผึ้งป่าเดือน5ประมาณแรมปีเลยนะ
1: แสดงว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีเพราะว่าเพิ่งเก็บเกี่ยวมา
2: ใช่
1: แล้วก็เอามาขายแบบนี
2: ้
1: เก็บไว้ที่บ้านเก็บได้หลายปี
2: หลายปีเลยไม่มีวันหมดอายุ
1: มิเดียนะคุณผู้ชมมีคนแอบกินด้วย
2: เป็นยังไงบ้าง
1: ต้อง
2: หลาย
1: ชิมหรอ
2: เป็นไงคะรสชาติ
0: จะบอกอะไรบ้างมันอร่อยแล้วมันไม่ได้หวานแหลมแล้วมันหอมมันแบบโอ้โหกลมกล่อม
2: ใช่
0: คือจะบอกว่าอันนี้แหละคือน้ำผึ้งแท้ที่บอกเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5ดีมาก
2: มันฟุ้งในเรื่องของดอกไม้ไหมคะ
0: มันหอม
2: มันหอมกลิ่นฟุ้งดอกไม้ป่าเบญจพรรณ
0: มันบอกไม่ถูกมันหอมมากคุณต้องลองอ่ะ
1: แต่ทีนี้เดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงผึ้งเสร็จปุ๊บเก็บมาเสร็จปุ๊บก็คือเอามาขายเลยไม่ใช
2: ่
1: โรงงานการผลิตของเขาก็ทันสมัยด้วย
2: ถูกต้องค่ะได้รับรางวัลด้วยนะคะกับ SACCP ซึ่งตรงนี้เขาจะมีการตรวจนะคะแล้วก็น้ำผึ้งทุกขวดของเราเนี่ยจะได้คุณภาพคัดสรรนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามีความเข้มข้นสูงดังนั้นเนี่ยนะคะสดใหม่เพราะว่าขายดีและส่งออกต่างประเทศตอนนี้ยังไม่ทันเลยแต่วันนี้คนไทยจะเป็นครั้งแรกที่จะได้ทานน้ำผึ้งมหาสุกนะคะที่มีความเข้มข้นสูงและของแท้ของดีหอมหวานอร่อยหอมละมุนเป็นของขวัญของฝากช่วงเทศกาลปีใหม
0: ่
2: หร
0: ือ
2: สงกรานต์แบบนี้ก็ได้
0: ดีมากผู้ใหญ่ชอบ
2: วันนี้ได้รับรางวัลโอท็อปนะคะหลายคนที่ทานคู่กับนมก็ได
0: ้
2: ทานคู่กับไปพวกแบบว่าไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะตัวนี้จะช่วยตัดในเรื่องของความขมฝาดของกาแฟได้ดีมากๆแล้วที่สำคัญคือต้องบอกว่ามาจากธรรมชาติ 100%
0: นี่จะบอกว่าเขาไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นงั้นถามหน่อยคุณออยถ้าสมมติว่าเรายังไม่เปิดเนี่ยได้ไปแบบนี้เป็นของขวัญของฝากก็ได
2: ้
0: เก็บไว้ได้นานไหม
2: โอ้หลายปี
0: ถ้ายังไม่ทาน
2: หลายปีเลย
0: สบายมากเลย
2: 5ปีก็ยังได้เลย
1: สบายๆ
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้นหายห่วงเลย
2: ใช่
1: แต่ต้องย้ำว่าต้องเป็นของแท
2: ้ใช่
1: ของแท้เท่านั้นนะคุณผู้ชมอย่างนี้ผมเป็นคนที่ทานน้ำผึ้งอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนดูแลสุขภาพบางทีการดูแลสุขภาพนี่นะฮะน้ำตาเนี่ยผมจะเรียกว่าปฏิเสธ
0: เลยเลี่ยงเลยเลี่ยงไป
1: ทีนี้เวลาเรากินกาแฟเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเราก็อยากจะได้ความหวานนิดนึงแต่ผมจะเลือกเอาก็คือผมอยากได้รสชาติจากน้ำผึ้งนะฮะซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะลองชงให้คุณผู้ชมได้ดูว่าพอเราใช้น้ำผึ้งที่เป็นน้ำผึ้งป่าแท้นะฮะเดือน5ขออนุญาตดมก่อน
2: เป็นไงบ้าง
1: มันหอมมากผมขอชิมด้วยได้ไหม
2: ได้เลยค่ะ
1: เมื่อกี้นี้เห็นพี่ต่อเขาชิม
0: เป็นไงเป็นไง
2: คือตัวนี้คือมันจะเข้มข้นสูงแต่ละว่าไหลหนืดช้านะคะเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้มันจะมีดีเทลโมเลกุลต่างๆนะคะที่เป็นน้ำผึ้งแบบจากรวงผึ้งหยด
1: โทษนะฮะ
2: ทุกหยด
0: นี่เห็น
2: ไ
0: ห
2: ม
0: ให้พี่วินชิมเป็นไง
2: เป็นไงคะรสชาติต้องถามก่อน
0: โอ้โหโอ้โหฟิน
2: ฟินมาก
0: ค
2: ุ
0: ณคะคุณคะ
1: คุณเดี๋ยวนะคุณทิ้งเวลาให้ผมได้ชิมได้ละเมียดนิดนึงมันอร่อยมันหอมแล้วมันไม่บาดคออ
2: ่าใช่แล้วไม่หวานเปรี้ยวนี่คือเอกลักษณ์ของน้ำผึ้งมหาสุกที่ไม่เหมือนใคร
0: ค่ะคุณชงกาแฟรอกินหน่อยสิ
1: ชงกาแฟให้คุณผู้ชมที่ดูนะฮะว่าถ้าเกิดผมผสมลงไปในน้ำผมขออนุญาตใช้น้ำอุ่นนะไม่อยากใช้น้ำร้อนเพราะว่ากลัวว่าคุณค่าของมันเนี่ยมันจะหายไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คน
2: ใช่ไ
1: หมฮะคุณผู้ชมครับเอาไปทำที่บ้านได้เลยนะครับมีมะนาวหน่
2: อ
1: ยนะฮะมะนาวนี่มันจะทำให้เหมือนแบบตัด
2: ใช่ถูกต้อง
1: เอาความสดชื่น
0: อากาศร้อนๆแค่น้ำผึ้งมะนาวก็ยอมแล้วอ่ะถ้ากินกาแฟก็ใส่กาแฟไปก็ได้
1: มะนาว
2: ใส่มะนาวลงไปได้เลยแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะอันนี้คือต้องบอกว่าทางคุณวินที่ทำอยู่เหมือนบาริสต้าที่ทำอยู่ในร้านกาแฟเลย
1: ผมจะเทลงไปนะฮะกาแฟเนี่ยผมทำเป็นแบบเอสเปรสโซ
0: ่น่ากินมาก
2: โอ้สวยมากแล้วเชื่อไหมว่าถ้าเกิดเราทานแบบนี้ทุกวันนะมันจะได้ความสดชื่นเพิ่มพลังงานดีมาก
0: ค่ะ
2: นะคะ
0: จิบไหมคะพี่วิน
1: ผู้ชมครับนี่คือกาแฟที่ผมว่านะมันจะได้ประโยชน์แล้วก็คือมันไม่หวานไม่ได้หวานของน้ำตาลแต่ได้รสชาติหวานของน้ำผึ้งป่าแท้ๆเลย
2: ค่ะ
1: ขออนุญาตนะ
0: ในระหว่างที่พี่วินชิมอยู่เนี่ยคุณต้อจะบอกอย่างนี้คุณออยได้ยินมาว่าสรรพคุณเนี่ยถ้าเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้เนี่ย
2: ค
0: ือกินเนี่ยใครที่มีแอคแคทแคทแคทคอก็ดื่มดี
2: อันนี้คือได้เลย
0: นอนหลับสบายนี่บอกไว้เลยว่าเป็นคนรักสุขภาพทำกรีกโยเกิร์ตนี่ทำทานเองนะปกตินะคะใครที่แบบดูแลสุขภาพจะรู
2: ้
0: แล้วปกติเราก็จะใส่พวกท็อปปิ้งพวกเนี้ยทุกคนขาเราก็จะโรยแล้วแต่ชอบอันนี้ใส่ไปแบบว่าอ่ะแล้วแต่

0: ใครดูแลสุขภาพมากน้อยอยากจะใส่อะไรได้หมด
1: โอ้ยน่ากินอ่ะ
0: ใช่ผลไม้ก็ได้หรือบางคนเนี่ยทำอย่างที่คุณออยบอกคือเอากล้วยแล้วจุ่มน้ำผึ้งของเราน้ำผึ้งมหาสุขเนี่ยก็คือฟินแล้ว
1: แล้วจริงๆทานดีมากเพราะว่าช่วยระบบลำไส้ในเรื่องของการย่อยอาหารดี
0: ดีมากเลยใช่ไหมคะคือปกติอ่ะคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะใส่กันแบบนี้อ่ะสวยๆประมาณนี
2: ้
0: แต่ขอโทษเถอะถ้าเป็นตอเนื่องจากเราเป็นแบบเจ้าแม่กรีกโยเกิร์ตพร้อมกับน้ำผึ้ง
1: ว้าว
0: ขออนุญาตเทจากขวดได้ไหมคะ
1: ได้เลย
0: เทจากขวดเลยนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: คืออยากได้ความแบบเยอะ
1: ๆ
0: คุณภู
1: ดูสิ
0: ใช่อยากได้แบบเยอะๆ
1: ช้ำมาก
0: แบบช้ำว้าว
1: ว
0: ้
1: าวเลย
0: ว้าวแบบ
1: หยดแบบสุดยอด
0: ทุกคนขาอย่าหาว่างั้นงี้เลยนะคะ1 2เข้าปากค่ะ
2: ครับ
1: ว้าว
2: โอ้โหแม่ฉีกกฎวงการทีวีอาหารม
1: ือ
2: ทุกรายการเลยแม่กินได้อร่อยมาก
1: ใช
2: ่แม่ไม่ห่วงสวยแล้วตอนน
0: ี้ไม่คือมันฉ่ำแล้วแบบไอ้ความที่แบบกรีกโยเกิร์ตมันมีความเปรี้ยวแล้วมันตัดหวานหอมของน้ำผึ้งกำลังดีมากคน
1: ใช่ค่ะซึ่งมันแตกต่างจากน้ำตาลนะเพราะว่าอะไรน้ำตาลมันไม่มีความหอมมันไม่มีความหวานแบบว่าเหมือนกับน้ำผึ้งที่ได้จากธรรมชาติ 100% แบบน
2: ี้
1: แล้วตัวนี้นะคะพอเราทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยระบบลำไส้ของเรามันจะสามารถย่อยได้ทันทีและสามารถนำพลังงานนี้ไปใช้ได้ทันทีเลยดังนั้นเนี่ยตัวนี้คุณผู้ชมออยแนะนำนะคะสามารถทานได้ทุกเช้าขวดนึงเนี่ยสำหรับออยเองที่บ้านออยทานเป็นประจำเดือนนึงก็หมดแล้วค่ะ
0: นะยาวๆแล้วทานได้ทั้งบ้านเอาจริงคือมันได้ประโยชน์ด้วยได้สุขภาพที่สำคัญเราได้น้ำผึ้งแทนน้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุขอ่ะ
2: คุณผู้ชมครับแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเก็บเกี่ยวกันนะ
1: ใช่ๆๆ
2: ครับตัวผึ้งน้องผึ้งเนี่ยเขาจะไปสะสมนะฮะจากเกสรดอกไม้แล้วซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที
1: ่เขาก ำลัง
2: เบ่งบาน
1: ใช่ถูกต้อง
2: ดอกกำลังเบ่งบานเกสรกำลังดีแล้วมันสดใหม่แล้วมันหอมด้วย
1: ถูกต้อง
2: แต่ทีนี้เนี่ยเราดูกันแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับบางทีนะคนอย่างเราแม่ต๋อเราไม่รู
0: ้เช็คไม่เป็นหรอ
2: แท้มันยังไง
0: จริงอันนี้ดูยากนะบางทีอ่านแค่ฉลากก็ไม่เชื่อเขาหรอกไม่รู้หรอกว่าแท้คือยังไงต้อง
1: แน่นอนค่ะหลายคนถามว่าแท้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันแต่ว่าสิ่งสำคัญนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของน้ำผึ้งป่ามหาสุขเดือน5ทำไมเราต้องเทใส่จานคุณผู้ชมสามารถเอาไปทำทานเองได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วขออนุญาตนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปแบบนี้คุณผู้ชมคะเปล่านี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยไม่เคยเห็นไม่เคยเจอน้ำผึ้งป่าเดือน5ของมหาสุขของแท้จะทำการแตกรังได้ในเนื้อน้ำผึ้งค่ะเดี๋ยวเรามาดูโดยการเทน้ำลงไปแล้วเราเหวี่ยงไปในทิศทางเดียวกันนะคะเราจะเห็นค่ะว่ามันจะมีการแตกออกมาเป็นรังผึ้งแบบนี้ในเนื้อของน้ำผึ้งจริงๆ
0: เห็นแล้วคุณผู้ชม
1: เห็นไหมเดี๋ยวนะ
0: มันเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมมันเป็นแตกๆออกมาแบบนี้ในเนื้อน้ำผึ้งตรงกลางเนี่ยมองคุณผ
1: ู้
0: ชม
1: เห็นไหม
0: เห็นไหมเนี่ย
1: นะคะตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะคะถ้าเกิดสมมติว่าทำให้เห็นชัดๆตรงนี้คือมันจะต้องใช้ประมาณเวลาไม่เกินแบบว่า10วินาทีค่ะก็คือพอเราเหวี่ยงเสร็จแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่คือการแตกรังของน้ำผึ้งจึงบอกเลยว่าน้ำผึ้งโดยปกติจะหาแบบนี้ยากมากๆหรือแม้แต่การทดสอบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้นะคะก็คือเขาสามารถนะคะที่จะแตกรังออกมาเป็นตัวรังผึ้งนะคะจากเนื้อของน้ำผึ้งจริงๆคุณผู้ชมอย่างในภาพที่เห็นคุณสามารถทำเองได้ทดสอบเองได
0: ้
1: เพียงแค่สั่งซื้อน้ำผึ้งมหาสุขไปลองหรือจะเป็นนะคะการเทสด้วยเทชชู
2: ่
1: ซึ่งน้ำผึ้งแท้แบบนี้คุณผู้ชมคะคือมันจะไม่ซึมไปที่กระดาษเทชชู่แผ่นด้านหลังเพราะมันมีความเข้มข้นสูงไม่มีส่วนผสมของน้ำดังนั้นมันจะไม่ซึมเลยใช่ถูกต้องไม่ซึมเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งการทดสอบค่ะโดนความร้อนสูงแค่ไหนก็ไม่ไหม้ไม่เกรียมไม่เหม็นไหม้ไม่มีสิ่งเด็ดดำเพราะน้ำผึ้งเนื้อแท้ก็คือเนื้อแท้เมื่อหยุดความร้อนมันก็คงกลับคืนรูปเป็นเนื้อน้ำผึ้งอยู่ดีสีเหลืองอัมพัน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: โอ้ได้ความรู้ไปเลย
1: ค่ะ
2: คุณผู้ชมได้ความรู้ได้ความอร่อยและวันนี้นะถ้าอยากจะดูแลสุขภาพนะกินให้อร่อยก
1: ็
2: คือต้องใช้น้ำผึ้งป่าเดือน5และนี่คือแท้ด้วยที่เราทดสอบให้คุณผู้ชมได้ดูนะแม่กินใหญ่เลย
0: ทำไมทุกคนจับได้ตลอดเลย
2: เอาอย่างนี้ผมว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตรงนี้แหละก็อยากจะได้แล้วอยากจะได้ของดีไปไว้ที่บ้านคุณผู้ชมครับต้องเข้าสู่ช่วงนี้เลยนะคร
0: ับจัดให้เลยกับตลาดโปรเด็ดค่ะเท่านั้นถ้าดูอยู่ต้องรีบแล้วนะคะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้ของแบรนด์มหาสุขค่ะแล้วเขาให้เยอะมากแล้วเอาจริงๆ1ปีเนี่ยเขาเก็บเกี่ยวกันช่วงนี้แหละถ้าใครอยากทานของดีนะต้องตอนนี้เท่านั้นเพราะว่า1ขวด 1,000 ml หรือ1ลิตรวันนี้นะ2ลิตรราคาปกติ 1,780 บาทนะไม่ต้องจ่ายนะวันนี้เอาแค่990บาทพอและเราให้อีก1ขวด1ลิตรไซส์ใหญ่เหมือนกันไปเลยมีกระเป๋าผ้าให้แล้วก็มีแก้วพร้อมฝาปิดพระแบบพระสีให้ด้วยค่ะ
2: คุณผู้ชมครับถ้าดูในจอทีวีดีๆเนี่ยนะฮะถ้าเห็นราคาเนี่ยคือ1ขวดปกติละ890 2ขวด1,780

0: 2ลิตรนะแต่วันนี้ไม่ต้องจ่ายราคานั้น990เอาไปเลยแล้วยังไม่พอนะครับอีก1ขวดที่เป็นไซส์เท่ากันคือ 1,000 ml 1ลิตรนะครับให้ด้วยอีก1ขวดนะครับเท่านั้นยังไม่พอกระเป๋าผ้ามหาสุขให้ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงแก้วพร้อมฝาปิดมีติดบ้านไว้คุณผู้ชมดีผมบอกเลยว่าคุณจะอร่อยคุณจะดีต่อสุขภาพนี่คือมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้คุณผู้ชมครับราคาเพียงเท่านี้นะฮะ990บาทโทรหาเราด่วนที่026660028 026660028ใครจะหยิบโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR code ที่มุมจอก็ได้นะครับยิงได้เลยตอนนี้นะฮะบอกคุณผู้ชมเลยว่าถ้าหมดแล้วหมดเลย990บาทเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้1มีนาคมถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมดนะครับ
1: โอ้คุณผู้ชมจะบอกว่าอะไรใส่แน่นมากโหเยอะมากเพราะมีแต่คนบอกว่าคุ้มอะไรจะให้เยอะขนาดนั้น3ขวดใหญ่ๆได้กระเป๋าอีกได้แก้วฝาปิดอีกแต่ต้องโทรในรายการเท่านั้นนะใครที่อยากได้กดให้ทันรอสายหน่อยเพราะตอนนี้ใส่แน่นมากค่ะ
0: เดี๋ยวผมจะให้คุณออยได้บอกคุณผู้ชมได้พิสูจน์ให้เห็นหน่อยว่าตัวน้ำผึ้งเนื้อของเขาเนี่ยนะฮะสีทอง
2: ใช่
0: แล้วก็มันมีความเนื้อมันความพอดีลงตัวอันนี้คือตัวของแท้เลย
2: ของแท้เลยค่ะตัวนี้คือต้องบอกว่าเราเป็นนะคะทางด้านของแบรนด์มหาสุขที่ทำกับฟาร์มเองโดยตรงเราจึงให้ได้มากขนาดนี้ที่ไม่เคยมีใครให้ได้มากเท่านี้มาก่อนนะคะเพราะนี่คือขนาด 1,000 ml คุณผู้ชมและที่สำคัญคือเขาได้รับรางวัลโอท็อปด้วยซึ่งเป็นหนึ่งเดียว1ปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นจากทางด้านของเกสร108กว่าชนิดนะคะคุณผู้ชมค่ะทำให้ได้ความหอมฟุ้งของกลิ่นดอกไม้ทั่วทั้งปากแค่ช้อนแรกเนี่ยคุณจะรู้สึกได้จริงๆและที่สำคัญคือไม่มีตะกอนตามที่คุณซื้อตามแบบว่าทั่วไปเพราะอะไรตัวนี้จะมีความใสเข้มข้นหนืดแต่หนืดยังไงเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลย
1: น
2: ี่คุณผู้ชมค่ะขออนุญาตนะคะเห็นไหมออยขนาดคว่ำขวดขนาดนี้แต่การไหลของเขายังคงช้า
1: ค่อยๆหนืดมีความเข้มข้นและสีสวย
2: ถูกต้อง
1: สีเหลืองทองของน้ำตาลเข้มนี่แหละที่เขาบอกว่าเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้
2: ถูกต้องค่ะนี่คือเหลืองทองอัมพันนะคะและเราเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวที่ได้กลิ่นความหอมพิเศษเพราะว่าแหล่งเพาะปลูกของเรามาจากทางด้านของภาคใต้ก็คือชุมพรและภาคเหนือของเราก็คือแพร่ลำพูนน่านซึ่งเป็นป่าลึกสุดนะคะที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดอกไม้นานาพันธุ์นานาชาติคุณผู้ชมคะอยากได้เห็นเนื้อน้ำผึ้งแบบนี้ว่าถ้าเกิดของแท้ของดีที่เราเอามาโชว์คุณผู้ชมดูนะคะขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมคะเนี่ยเห็นไหมแล้วตัวนี้คุณผู้ชมเราสามารถตักกินตักทานได้แบบนี้1ช้อนเลยคุณผู้ชมดูนะ
1: โอ้โหฟินแทนเพราะเราชิมมาแล้วอู้จริงๆแล้วจะบอกว่าน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5เนี่ยเขามีประโยชน์เยอะมากเลย
2: เยอะมากค่ะจริงๆแล้ว
0: น
2: ้ำผึ้งป่าเดือน5เนี่ยนะคะคือต้องบอกว่าอุดมสมบูรณ์ความเข้มข้นและไม่มีการส่วนผสมของน้ำเนี่ยนะคะหรือว่าพวกฝนแดดต่างๆเนี่ยคือตัวนี้มันจะได้ในเรื่องของภูมิคุ้มกันที่ดี2ค่ะก็คือทำให้หลับลึกหลับสบายช่วยเรื่องของระบบย่อยลำไส้ได้ดีแล้วตัวนี้ทานน้ำผึ้งนะคุณผู้ชมคะมันจะสามารถทำการดูดซึมเข้าสู่ลำไส้ของเราได้ซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดใครนะคะที่ชอบหวานชอบติดหวานกับเมนูอาหารเมนูเครื่องดื่มหรือพูดง่ายๆก็คือกาแฟดำแก้วนึงของคุณถ้าคุณกินแล้วรู้สึกว่ามันฝาดรู้สึกว่ามันขมแบบนี้เคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ค่ะใช้น้ำผึ้งป่าเดือน5ของแบรนด์มหาสุขของเราสิคะแล้วคุณจะรู้สึกได้ว่ากาแฟของคุณในทุกเช้ามันจะเปลี่ยนไป
0: แต่ทีนี้ของแท้เนี่ยคุณผู้ชมครับเราก็ต้องมีการเทสกันนิดนึงดูสีความหนืดกันไปแล้วจริงๆมันมีวิธีใช่ไหมมันจะมีแบบว่าให้ดูเนื้อแล้วก็เอาไปเผาไฟก็
2: ม
0: ีให้ออยทวนอีกครั้งหนึ่ง
2: คือจริงๆแล้วค่ะตัวน้ำผึ้งป่าเดือน5หรือว่าน้ำผึ้งแท้โดยทั่วไปเขาดูกันยังไงคุณผู้ชมคะก็คือจุดสำคัญเลยก็คือในเรื่องของการเทน้ำผึ้งลงไปบนจานเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วตัวนี้คุณผู้ชมคะแล้วเราจะเหวี่ยงให้ดูแบบนี้มันก็จะออกมานะคะเป็นการแตกตัวของรังผึ้งจริงๆซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเอาไปทำเองได้นะคะต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์พิเศษค่ะของตัวน้ำผึ้งป่าเดือน5คุณผู้ชมและเราเนี่ยเหวี่ยงไปในทิศทางเดียวกันมันจะถูกการแตกตัวนะคะออกมาเป็นรังผึ้งอย่างที่คุณสามารถเห็นได้หรือนะคะสำหรับการที่จะนะคะทำเองแบบนี้ที่บ้านซึ่งตัวนี้การแตกรังของน้ำผึ้งเนี่ยมันคือเป็นเนื้อน้ำผึ้งแท้แล้วมันมีโมเลกุลพิเศษนะคะของในเรื่องของพันธุ์ผึ้งที่มีการดูดน้ำผึ้งจากเกสรดอกไม้ที่มีดอกไม้บานสะพรั่งหรือทดสอบกับกระดาษทิชชู
1: ่
2: ต้องไม่ซึมตรงแผ่นด้านหลังนะคะคุณผู้ชมคะเพราะอะไรเพราะมันไม่มีส่วนผสมของน้ำมันมีความเข้มข้นสูงนี่ก็คือไม่ซึม
1: เห็นไหม
2: คะ
1: คุณผู้ชม
2: นี่ดูแบบนี้เลยให้เห็นจะแล้วก็การทดสอบด้วยความร้อนปกติแล้วถ้าเรานึกถึงความหวานนะคะเวลาโดน ความร้อนมันจะกลายเป็นกลิ่นไหม้มีสีไหม้สีน้ำตาลสีดำแต่ตัวนี้เมื่อโดนความร้อนแล้วน้ำผึ้งเนื้อแท้ก็คือเนื้อแท้และแท้ 100% ก็เป็นน้ำผึ้งค่ะ

0: นี่เทชิมไม่พอจะทำอะไรอีกคะคุณพ่อณวินคะ
1: คือมันเห็นแล้วก็อยากจะชิมเพราะว่าตอนแรกที่ดูเนี่ยก็เหมือนแบบเอ๊ะแสบคอหรือเปล่า
2: ค่ะเป็นยังไงคะ
1: มันหอมมันหวานแล้วมันก็ไม่ได้แสบคอมันละมุนมันกลมกล่อมมันอร่อยมาก
2: ไม่หวานเปรี้ยวไม่หวานบาดคอ
1: ผมจะทำเมนู
0: คุณพ่อเมนูเครื่องดื่มดับร้อนได้ไหมดับกระหายได้ไหม
2: อากาศร้อนมากร้อน
1: เครื่องดื่มนี้เป็นเครื่องดื่มที่ดับกระหายเดี๋ยวคุณต้อตักน้ำแข็งให้ผมนิดนึง
0: ได้เลย
1: ผมจะทำน้ำผึ้งอัญชันนะฮะผมใส่ลงไปผมเอาน้ำอุ่นไปก่อนแล้วผมก็ใส่ตัวน้ำผึ้งชอบหวานก็ใส่เข้าไปมันมีประโยชน
2: ์ใช่ค่ะแล้วดูนะคะคุณผู้ชมถ้าน้ำผึ้งทั่วไปหรือน้ำผึ้งที่ไม่แพ้แบบนี้มันจะละลายน้ำทันทีแต่นี่เขายังคงตัวที่เป็นน้ำผึ้งยกเว้นกรณีเดียวเราต้องใช้ช้อนคนขนาดช้อนคนแบบนี้คุณผู้ชมใช้เวลานิดนึงเพราะนี่คือเนื้อน้ำผึ้งแท้ 100% ค
1: ่
2: ะ
1: นี่นะฮะคุณผู้ชมครับนี่เป็นเมนูที่ไว้สำหรับดับร้อนนะครับในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะฮะ
0: เรากินไม่ไหวแล้ว
1: เนี่ยดูสีสวยมากเลยสีสวยมากเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมใส่มะนาวหน่อยนะครับใส่มะนาวลงไปนิดนึงนะฮะแล้วก็ผมเตรียมตัวน้ำอัญชันไว้คั้นไว้เรียบร้อยแล้ว
0: นี่ปกติแค่น้ำผึ้งมะนาวเอาจริงใช่ไหมพี่วินเราก็กินอร่อยแล้วนะแต่ถ้าใครแบบนะทานอัญชันด้วยนี่ก็โอ้โห
1: น้ำแข็งมา
0: คือได้อีกแล้ว
1: ร้อนมันจะถูกดับไปนะครับ
0: ดับกระหายได้อย่ามัวแต่ดูเพลินนะรีบโทรนะโปรโมชั่นเฉพาะในรายการนะคะ
2: แก้วแบบนี้เนี่ยคือราคาถ้าซื้อข้างนอกนะคะประมาณแบบ150นะ
0: ทานได้เองเลยเนี่ย
1: ใส่ตัวน้ำอัญชันลงไป
2: สวยมาก
1: สีเปลี่ยนไหม
2: เหมือนกับร้านอาหาร
0: น่ากินเนี่ยทานได้กับร้อนที่บ้านแค่มีน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้มหาสุขเท่านั้นเอง
1: คุณผู้ชมนี่คือเมนูที่สามารถทำได้เพราะว่าเรามีน้ำผึ้งป่าแท้อยู่ที่บ้านนะฮะคุณสามารถที่ทำเมนูดับร้อนแบบนี้ได
2: ้สดชื
1: ่
2: น
1: สวยงามสดชื่นมาก
2: ใช่ค่ะ
1: เป็นไง
0: ทานได้ทั้งบ้านนะอาจจะเอาจริงๆอ่ะลูกเราเอ่ยตัวเราเองผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยแน่นอนแล้วหลากหลายเมนูคือถ้าเรามีน้ำผึ้งดีๆนะราดลงไปโดยเฉพาะเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5น้ำผึ้งแบบมหาสุขเนี่ยเราก็คือทานได้เลยมันจะเยิ้มขนาดนี้เพราะว่าเราอ่ะเป็นคนแบบชอบมาก
2: ว้าวฉ่ำฉ่ำฉ่ำมันฉ่ำมันนัวมันนัวนี่แหละค่ะคือความนัวเป็นไงบ้าง
0: กล้าถึงขนาดนี้เพราะอะไรรู้ไหมมันหอมน้ำผึ้งแล้วมันไม่หวานแหลมแล้วมันกำลังดีแล้วมันแบบฟินมากทุกคนค่ะ
1: ความที่มันคือน้ำผึ้งป่าแล้วเป็นแท้เนี่ย
2: ค่ะ
1: มันหายาก
2: ใช่แล้วว
1: ันนี้อยู่ที่หน้าจอแล้วไม่ใช่แค่ของที่เป็นของหวานเครื่องดื่มแต่การทำกับข้าวเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีเมนูที่เอาไปผสมเน
2: า
1: ะก็คือน้ำผึ้ง
2: หมูแดงหมักน้ำผึ้ง
0: ดี
2: นะคะแล้วตัวนี้เราสามารถเข้าหม้ออบลมร้อนนะคะมันจะได้เนื้อที่สีเหลืองฉ่ำวาวไม่ไหม้เกรียม
0: คือสวยกำลังดีรสชาติดีและมีประโยชน์
2: เห็นไหมคะมันจะมันวาวเหมือนกับเนื้อน้ำผึ้งที่มีความมันวาวแบบนี้นั่นเองมันจะฉ่ำมันจะชุ่มมันจะอิ่มจุ้ยซี่น้ำ
0: เห็นไหมคือเอาง่ายจะชงกินแบบง่ายๆผสมน้ำอุ่นก็ได้ชงร้อนก็ได้กินอุ่นก็ได้นะคะหรือจะกินเย็นแบบสดชื่นชื่นใจทานได้ทั้งบ้านเอาจริงๆนะคะเด็กผู้ใหญ่วัยทำงานผู้สูงอายุชอบมากบอกเลย
1: ถูกต้องทานได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะฮะแล้วพวกเราก็หิวมากด้วยก็เช่นกันดูรายการของเราตั้งแต่ต้นรายการมาถึงตอนนี้แล้วอยากจะมีติดบ้านไว
2: ้
1: เพราะว่าอยากจะไปรังสรรค์เมนูต่างๆของคาวของหวานจะเป็นเครื่องดื่มนะฮะหรือจะเป็นไอ้พวกอะไรนะเมนูที่เกี่ยวกับสุขภาพกรีกโยเก
0: ิร์ต
1: เราก็ใช้น้ำผึ้งเทลงไปมันหอมมันอร่อยแล
2: ้
1: วมันก็กินแล้วมันรู้สึกสดชื่นด้วยว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: คุณออยมานี่ดีมากๆ
0: อดใจไม่ไหวบอกช่วงเวลาสุดท้ายเวลาจะหมดคุณผู้ชมคะจัดให้เลยกับตลาดโปรเด็ดค่ะที่คุณจะได้เป็นเจ้าของน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้มหาสุขค่ะซึ่งแน่นอนไม่ได้หาทานกันได้ง่ายๆและอันนี้ของแท้ด้วยแล้ว1ปีเนี่ยเขาจะมีช่วงเก็บเกี่ยวช่วงนี้แหละของดีเอามาฝากคุณผู้ชมเลยนะคะ1ขวดเนี่ย 1,000 ml หรือว่า1ลิตรขวดใหญ่เลยค่ะวันนี้2ขวดจาก 1,780 บาทเขาลดราคาให้เฉพาะแฟนๆรายการที่โทรทันนะจ่ายแค่990บาทแล้วยังไม่พอค่ะเอาไปเพิ่มอีก1ขวดไซส์แบบใหญ่ไซส์เดียวกันเลยนะคะได้เป็น3ขวดแล้วพร้อมกับเป็นกระเป๋าผ้าอันนี้ใส่เป็นของขวัญของฝากเอาไปให้ญาติผู้ใหญ่ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีแก้วพร้อมฝาปิดขออนุญาตค่ะแบบทาสีให้อีก1ใบด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับอย่ารอช้านะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะครับและสายก็เข้าเยอะจริงๆเพราะวันนี้โปรโมชั่นของเราเนี่ยนะครับคือ1ขวดปกติแล้ว890บาทนะครับวันนี้ให้2ขวดราคา1780บาทเอาง่ายๆเลยไม่ต้องจ่ายราคานั้น

0: 990ก็ว่าคุ้มแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายวันนี้ให้อีก1ขวดไซส์คือ1ลิตรเท่ากัน
1: โ
0: อ้เป็นว่าวันนี้คุณได้ไปทั้งหมดเนี่ยคือน้ำผึ้งแท้3ขวด
1: โอ้เยอะมาก
0: 3ขวดนะฮะในราคา990บาทยังไม่พอกระเป๋าผ้าบางทีไว้ใส่คงใส่ของได้จัดเป็นเซ็ตของขวัญก็ได้ให้1ใบนะครับแล้วก็รวมไปถึงแก้วพร้อมฝาปิดให้อีก1ชิ้นด้วยทั้งหมดนี้ที่คุณได้ไปเนี่ยราคาผมบอกเลยว่าพิเศษมากๆแล้วย้ำว่าได้ของแท้ในรายการเทสให้ดูแล้วว่านี่คือของแท้จริงๆ990บาทเท่านั้นจากราคาเต็มประมาณ 3,550 บาทไม่ต้องจ่ายราคานั้น990คุณผู้ชมรีบกดหาเราตอนนี้นะครับหรือว่าถ่ายที่หน้าจอไว้ก่อนก็ได้026660028 026660028หยิบมือถือมาสแกนQR Codeที่มุมจอก็ได้นะครับและบอกวันนี้หนึ่งต้องรีบโทรมาเพราะว่าโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ถึง31มีนาคม2570ครับ
2: อ้าวช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะคะให้คุณหน่อยฝากอะไรคุณผู้ชมนิดนึง
1: จะบอกว่าวันนี้นะคะสำหรับใครที่บอกว่าชอบหวานติดหวานแบบนี้ค่ะ อยากให้คุณผู้ชมค่ะมีน้ำผึ้งมหาสุขซึ่งวันนี้ได้สุขภาพดีแล้วที่สำคัญได้ความสดชื่นได้เพิ่มพลังงานและตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นแหล่งของแท้จากทางด้านของชุมพรแพร่น่านลำพูนที่หาได้ยากมากเป็นดอกไม้ป่าเบญจพรรณที่ต้องบอกว่าแหล่งรวมกลิ่นความหอมอยู่ในเนื้อน้ำผึ้งแล้วค่ะ
0: เป็นสินค้าโอท็อปด้วยนะฮะก็ถือว่าได้ช่วยเขาเรียกว่าชุมชนช่วยในพื้นที่ด้วยที่เราไปเอาตัวน้ำผึ้งมา
2: ใช่นะคะให้เป็นของขวัญของฝากก็ได้นะเอาไปให้ญาติผู้ใหญ่เอาไปมอบให้ก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ใช่นะคะคุณออยจะมีอะไรให้ผม
1: แต่ว่าวันนี้เราจะทำ
2: ให้ญาติผู้ใหญ่เหรอ
0: คืออยากได้เห็นเขาเตรียมไว
1: ้เตรียมมาให้จริง
0: ๆใช่เลย
1: วันนี้ขออนุญาตมอบให้แล้วกันนะคะอันนี้คือต้องบอกว่าสามารถใส่ถุงมหาสุขของเราเป็นชุดเซ็ตได้เลย
2: ขอบคุณค่ะญาติผู้ใหญ่ที่ญาติที่คนคนรักชื่นใจใครก็ชอบเนาะ
0: ถูกต้องขอบคุณคุณออยมากๆนะฮะคุณผู้ชมครับอ่ะขอให้ทันนะครับเราจะได้สิ่งดีๆติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไปนะครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: วันพักผ่อนของครอบครัวชาวอเมริกันในอียิปต์ต้องเผชิญหน้ากับหายนะที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อดินแดนทะเลทรายถูกคลื่นความหนาวเย็นปกคลุมทีละนิ้วอุณหภูมิต่ำลงทุกนาทีสัญชาตญาณคือทางรอดสุดท้ายก่อนที่ความเย็นจะคราดชีวิตของทุกคนลุ้นไปด้วยกันในบูฟฟี่วิกเอ็นสเปเชียลเอชออฟไอซ์ยุคน้ำแข็งกลืนโลกวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา 14:35 น.ถึง 16:30 น.ทางทบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: เดียช้อปปิ้งมีดีให้ช็อป
3: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
4: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
5: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเอาใจคอกาแฟค่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยตื่นมานะแทบจะทุกคนนะคะคุณผู้ชมต้องกินกาแฟนะต้องแบบว่าโอ้ต้องหวานต้องนัวนะคะต้องอร่อยต้องกลมกล่อมต้องเข้มข้นมากๆอันนี้บอกเลยนะกินต่อไปเนี่ยค่ะคุณผู้ชม

0: ไม่ดีเลยค่ะแต่วันนี้ยังคงกินกาแฟเหมือนเดิมแต่กินกาแฟเราต้องอร่อยกินกาแฟเราต้องคุ้มค่าและวันนี้กลับมาเติมสต็อกแล้วนะคะกับกาแฟนกฮูกและแน่นอนพูดถึงกาแฟนกฮูกจะเป็นใครไม่ได้ค่ะต้อนรับคุณโจเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีจ้า
0: โอ้โหได้ข่าวมาว่าขายดิบขายดีบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าคือดีใจมากๆเพราะว่าส้มเนี่ยอยู่กับกาแฟนกฮูกนะคุณโจเนาะตั้งแต่นกฮูกมาแบบตัวเป็นๆ
1: 2ปีแล้วนะครับ
0: 2ปีแล้วคือคุณผู้ชมมั่นใจเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ถ่ายคือมั่นใจเลยว่าขายดีมากๆและขายดีจริงๆจนตอนนี้ทุกคนรู้จักกันเต็มไปหมดเลยค่ะคุณโจ
1: ต้องขอบคุณมากๆเพราะว่าในช่วงหลังนี้นะครับเราเนี่ยได้มีโอกาสไปออกช่องดิจิตอลทีวีบ่อยมากๆนะครับแล้วก็มีลูกค้าใหม่ๆเนี่ยที่รู้จักกาแฟนกฮูกนะครับแล้วก็มียอดออเดอร์สั่งซื้อเข้ามาเนี่ยจำนวนมากนะครับผมก็ต้องถือโอกาสว่าขอบคุณทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่หลายๆท่านนะครับที่ให้การต้อนรับกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยเป็นอย่างดีเลย
0: ใช่แล้วค่ะเห็นบอกว่าคือขายดีจนแบบผลิตไม่ทันคุณโจนี่จริงป่ะ
1: อันนี้ต้องยอมรับจริงๆครับเพราะก่อนหน้านี้จริงๆต้องบอกนะส้มน
0: ะ
1: เราผลิตทันแล้วนะจากออเดอร์ที่มีอยู่แต่พักหลังเนี่ยพอเราเริ่มไปออกดิจิตอลทีวีคร
0: ับ
1: เริ่มมีออเดอร์จากลูกค้าใหม่ๆเนี่ยที่เพิ่งรู้จักกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยเป็นครั้งแรกและสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากทำให้เราเนี่ยต้องไปขยับฐานการผลิตขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าใครเนี่ยมีโอกาสได้ดูเทปนะรีบโทรเข้ามาสั่งรีบโทรเข้ามาจองก่อนนะครับเราเองเนี่ยเราก็จะรีบส่งไปให้นะรับรองว่าทันแน่นอนครับผม
0: นะกาแฟนกฮูกตอนนี้เขาดังแล้วนะคุณผู้ชมถ้าใครไม่กินใครไม่ลองเนี่ยบอกเลยว่าคุณเนี่ยตกเทรนด์แน่นอน
1: ขอบคุณทุกท่านมากจริงๆครับ
0: นะคะซึ่งพูดถึงกาแฟอะค่ะคุณผู้ชมค่ะหลายคนก็กังวลใจด้วยอย่างที่บอกคุณโจ้เนาะด้วยคนไทยเราถ้าจะกินกาแฟมันต้องแบบสุดโต่งเลยอย่างสมมุติว่าถ้าเป็นแบบรสชาติอาหารเฉยๆก่อนก็ต้องกินแบบว่ารสจัดไปเลยจะหวานก็คือต้องหวานไปเลยจะเค็มก็เค็มไปเลยแต่ถ้าบางคนเนี่ยจะกินกาแฟก็ต้องแบบโอ้เข้มข้นมากน้ำตาลต้องฉ่ำครีมเค็มต้องฉ่ำหรือบางคนคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่เนี่ยเขาอาจจะแบบกิน3 in 1แต่ยังไม่พอใจเติมน้ำตาลเข้าไปอีกเติมครีมเค็มเข้าไปอ
1: ี
0: ก
1: นี่ก็บอกนะส้มนะ
0: ก็ใส่ไปอีกอ่ะ
1: มันน่ากังวลมากๆนะครับพ่อๆแม่ๆหลายๆท่านนะครับสุขภาพของเราเนี่ยมันซ่อมไม่ได้วันนี้นะต้องดูแลสุขภาพของเราเนี่ยให้ดีที่สุดสิ่งที่กินเข้าไปสิ่งที่ดื่มเข้าไปและแน่นอนว่าสิ่งที่เราดื่มเข้าไปทุกๆเช้ากาแฟครับกาแฟอร่อยรสชาติเข้มข้นแบบไทยๆแต่สังเกตไหมน้ำตาลเอ่ยนมข้นหวานเอ่ยมันทำให้สุขภาพของเราเนี่ยมันหดถอยลงไปเรื่อยๆนะครับและในที่สุดเนี่ยมันซ่อมไม่ได้มันฟื้นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องป้องกันไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายกินอาหารเนี่ยให้ครบ5หมู่รวมถึงกินและบริโภคน้ำตาลและไขมันเนี่ยในปริมาณจำกัดด้วยครับ
0: จริงค่ะคือเอาตรงๆนะคุณผู้ชมอย่างส้มก็กินกาแฟจะให้เลิกดื่มกาแฟแบบรสชาติที่มันเข้มข้นแบบหวานๆที่เราเคยกินเนี่ยมันคงจะไม่ได้
1: ใช่เพราะผมเองก็เป็นคอกาแฟเราดื่มมา 10-20 ปีนะวันนี้บอกว่าให้เลิกดื่มกาแฟ
0: ไม่ได้คุณ
1: แต่ถ้าวันนี้ผมมีทางเลือกให
0: ้
1: นะครับกาแฟที่เข้มข้นอร่อยหวานมันรสชาติแบบกาแฟไทยแท้ๆแต่น้ำตาล 0% ไขมันทรานส์ 0% นะครับกว่าที่กาแฟนกฮูกซองเนี่ยจะมาตั้งอยู่ตรงนี้ครับเราใช้เวลามากกว่า1ปีในการที่จะจบสรุปรสชาติที่เข้มข้นอร่อยหวานมันแบบกาแฟไทยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราภูมิใจมากๆและรับประกันด้วยยอดขายณปัจจุบันเนี่ยจากลูกค้าเก่าที่ซื้อซ้ำและลูกค้าใหม่หลายๆท่านผู้มีอุปการะคุณนะครับที่เริ่มมาชิมกาแฟนกฮูกของเราต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้กล้ารับประกันจริงๆเพราะว่านอกเหนือจากรสชาตินะครับที่เข้มข้นหวานมันแบบกาแฟไทยกลิ่นของอาราบิก้าแท้ๆ 100% อันนี้คือจุดเด่นของเรานะ
0: น
1: ี่คือกาแฟนกฮูกที่เราเนี่ยคัดสรรขึ้นมาและปราณีตทำขึ้นมาเป็นกาแฟให้ทุกๆท่านเนี่ยได้ดื่มทุกๆเช้าพร้อมกับรสชาติที่เข้มข้นอร่อยหวานมันด้วยครับ
0: นะคะคือคุณโจ้เอาตรงๆคือมันจะอร่อยนะอร่อยชัวร์นะคุณโจ้คอนเฟิร์มอีกที
1: รสชาติอันนี้กล้ารับประกันเลยเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นคอกาแฟที่ดื่มกาแฟมากว่า20ปีนะและวันนี้เนี่ยเราเอารสชาติที่เราชอบรสชาติที่คนส่วนใหญ่ชอบเนี่ยเอาเข้ามาและสุดท้ายได้บทสรุปมาเป็นกาแฟนกฮูกแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งในเรื่องของรสชาติเนี่ยแน่นอนเข้มข้นหวานมันและมีรสชาติกาแฟติดปลายลิ้นทุกลิ้นทุกการสัมผัส
0: นี่คือ
1: นี่คือการรับประกันจากเราอย่างที่สองคือเมื่อคุณเติมน้ำร้อนเข้าไปบนกาแฟนกฮูกอย่างแรกที่จะได้รับก็คือกลิ่นนะกลิ่นของอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับที่แบบมันหอมมากจริง
0: ๆคือหอมนะตอนนี้
1: รับประกันเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะชงโชว์ให้ด
0: ู
1: นะครับอันนี้คือเรากล้ารับประกันจริงๆนะครับอย่างที่2คือนอกเหนือจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% เนี่ยเรายังใส่สารสกัดไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์นะวิตามินต่างๆ

0: มัลติวิตามินนะนะครับแล้วก็จะเป็นสารสกัดถังเช่าสารสกัดโสมรังนกสารสกัดเห็ดลิ้นจื้อต่างๆสามารถดูได้ที่ด้านหลังนะนะครับไม่ว่าจะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับวันนี้สามารถดื่มได้นะครับรวมถึงครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวเนี่ยที่พอดื่มกาแฟนุ่มฮูกทำให้มีความมันความนัว
1: ความอร่อย
0: คุณใส่ครีมเทียมหรือเปล่าเราไม่ได้ใส่นะเราใส่น้ำมันมะพร้าวเข้าไปน
1: ะคร ับ
0: ซึ่งแน่นอนว่านอกเหนือจากสองสิ่งนี้เนี่ยความคุ้มค่าครับ
1: ยังไง
0: วันนี้ทุกคนเนี่ยไปดื่มกาแฟแก้วหนึ่ง60 บาท 80 บาทก็แล้วแต่กาแฟนุ่มฮูกของเราแบบนี้นะ1ซองเท่าไหร่จ๊ะ
1: 1ซองเอาตรงๆนะคุณผู้ชมถ้าตีเอาแบบเป็นแพ็คใหญ่
0: เหรียญ10มีทอนจ้ะ
1: แต่สมมติเอาแพ็คใหญ่ก่อนนะคุณโจ้แพ็คอย่างเงี้ย10ซองเล็ก199 บาทถูกต้องไหมฮะอันนี้คือราคาเต็มโปรโมชั่นดีกว่าวันนี้กาแฟนกฮูกนะคะต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่คนซื้อซ้ำมากที่สุดนะยอดขายตอนนี้ถล่มทลายปกติ1แพ็คใหญ่เนี่ยนะคะก็คือมี10ซองเล็กใช่มั้ยคะ199 บาทวันนี้คุณผู้ชมคุณโจ้มาเองจัดโปรโมชั่นแบบนี
0: ้โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199 บาท5ซองแบบนี้นะ995 บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490 บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
1: ใครเป็นแฟนพันธุ์แท้กาแฟนกฮูกชอบความคุ้มค่านะคะรีบโทรมาเลยนะคะส่งฟรีค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วย
0: กาแฟนกฮูกรสสัมผัสนุ่มหอมกลมกล่อมด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าและมีส่วนผสมสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือและสารสกัดจากโสมกาแฟนกฮูกโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199 บาท5ซองแบบนี้นะ995 บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490 บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 ธันวาคม 2569
1: คุณผู้ชมตอนนี้สายเยอะมากเลยนะคะเพราะว่ากาแฟนกฮูกเนี่ยเขากลับมาแล้วหลังจากห่างหายไปสักพักใหญ่คุณผู้ชมขายดิบขายดีจริงๆนะคะวันนี้กลับมาเติมสต๊อกถ้าคุณผู้ชมดูอยู่นะคะชอบกินกาแฟอยู่แล้วคุณผู้ชมนะอยากได้กาแฟที่ดีจัดไปเลยค่ะจ่ายราคาเดียวตกซองละไม่ถึง9 บาทแล้วก็จัดส่งให้ฟรีด้วยมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะเดี๋ยวเราพูดคุยกันกับคุณโจ้กันต่อค่ะเพราะว่ากาแฟนกฮูกโอ้โหตอนนี้เขาดังมากคุณโจ้เดินมาออร่าจับเลยเนี่ยสัญลักษณ์นกฮูกเลยหรือยังเดียวนกฮูกไม่มานะคะคือกาแฟนกฮูกเนี่ยหลายคนดื่มแล้วติดอกติดใจกลับมาซื้อซ้ำนะคุณโจ้อันนี้คือพูดไม่เกินจริงนะ
0: กาแฟนกฮูกของเรานะครับมีอัตราการซื้อซ้ำเนี่ยค่อนข้างสูงนะก็ต้องขอบคุณหลายๆท่านที่ดื่มแล้วติดอกติดใจครับเพราะอย่างที่เรียนให้ทราบนะว่ากาแฟนกฮูกของเราเนี่ยรสชาติแบบกาแฟไทยแท้ๆ 100% นะครับที่เข้มข้นหวานมันนอกเหนือจากในเรื่องของรสชาติแล้วเนี่ยกลิ่นของกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% เลยเนี่ยเมื่อน้ำร้อนเนี่ยมาแตะกับเม็ดกาแฟของเราเนี่ยแน่นอนมันจะหอมฟุ้งไปทั้งห้องนะครับและนั่นคือเอกลักษณ์นะครับของกาแฟนกฮูกเนี่ยที่หลายท่านเนี่ยติดอกติดใจนะครับแล้วก็มาซื้อซ้ำแล้วก็ซื้อกันตลอดเวลานะครับผมตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีลูกค้าหลายท่านเนี่ยที่เข้ามารีวิวน
1: ะคร ับ
0: ทั้งบนอินเทอร์เน็ตมากมายเป็นร้อยๆคอมเมนต์นะครับผมและซื้อซ้ำครับและนอกเหนือจากการซื้อซ้ำเนี่ยยังซื้อให้กับเพื่อนให้กับญาติผู้ใหญ่นะครับผมเพราะว่านอกเหนือจากกาแฟตัวนี้นะต้องบอกว่ากาแฟเข้มข้นหวานมันใช่ไห
1: ม
0: แต่เราเนี่ยน้ำตาล 0% ไขมันทรานส์ 0% และยังมีสารสกัดซึ่งรับประกันในเรื่องของคุณภาพเนี่ยเต็มที่เลยนะครับผม
1: นะคะเอาล่ะคุณผู้ชมพูดตั้งงานและเรามาชงกันดีกว่าคือกาแฟนกฮูกเนี่ยคุณผู้ชมนะก็คือชงทั้งร้อนแล้วก็เย็นได้แต่คุณโจ้บอกว่าถ้าคือแบบร้อนคือซองเดียวคือเข้มข้นแล้ว
0: ใช่
1: นะคะอ่ะเราเริ่มชงกันเลยค่ะนี่นะคุณผู้ชมนะย้ำอีกรอบเลยคือ1ซองเนี่ยอันนี้คือ15 กรัมส้มเคยเจอกาแฟแค่10 กรัม
0: ใช่
1: นี้คือ15กร
0: ั
1: ม
0: เราให้15กรัมเต็มๆนะในราคาแค่9บาทนะหลายคนบอกโอ๊ยทำไมมีกาแฟยี่ห้ออื่นถูกกว่านี้ลองดูปริมาณกรัมให้ดีนะครับเพราะว่าการเสิร์ฟ15กรัมต่อ1ดื่มเนี่ยมันจะได้เต็มที่ดื่มด่ำกับอรรถรสและมีประสบการณ์

0: ในการดื่มเนี่ยแบบเต็มๆตื่นมาตอนเช้านะมีกาแฟไทยเข้มข้นหวานมันดูปริมาณก่อนนะ
1: เยอะ
0: มากๆเลยนะครับและที่เห็นขาวๆนั้นไม่ใช่ครีมเทียมนะม
1: ัน
0: คือครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับที่มีประโยชน์นะครับผมและนี่นะเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับจำนวนโอ้โหนี่มาเยอะมากๆเลยนะครับผม
1: เยอะมาก15กรัมนี่กินเอาอิ่มเลยนะคุณโจ้นะ
0: แล้วอยากให้ส้มลองเติมน้ำร้อนเข้าไปดูหน่อยจ้ะ
1: ได้เลยค่ะขออนุญาตคุณผู้ชมค่ะนี่นะเราถ้าใครชอบเข้มข้นนะคะคุณผู้ชมก็คือไม่ต้องใส่น้ำร้อนเยอะประมาณนี้พอไหมคะ
0: ประมาณนี้ก็ได้จ้ะ
1: ประมาณนี้เนาะ
0: ชอบเข้มข้นใส่น้ำน้อยแต่ถ้าชอบแบบว่าปริมาณใส่น้ำเยอะเข้าไปนิดหนึ่งนะได้กลิ่นไหมได้กลิ่นไหม
1: หอมมากสเมลเวลคัมอีกแล้วหอมจริงคุณโจ
0: ้ไปทั่วทั้งสตูดิโอนะครับผม
1: กลืนน้ำลายคุณโจ้กลืนน้ำลายเดี๋ยวให้คุณโจ้นี่ค่ะ
0: จ้ะ
1: คุณผู้ชมถ้าแต่จริงนะถ้าใครที่ชอบกินกาแฟแบบเข้มข้นนะไม่ต้องใส่น้ำเยอะแต่ถ้าสมมติว่าน
0: ี่เราใส่น้อยแบบเข้มข้น
1: ใช่แต่ถ้าแบบว่าชอบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะกลางๆก็ใส่น้ำอีกนิดหน่อย
0: ขออนุญาตชิม
1: อย่าเพิ่งชิมเดี๋ยวกินพร้อมก
0: ัน ได
1: ้ต้องกินพร้อมกันคุณโจ้ชงแบบเย็นนิดนึงคือแบบเย็นนะคะคุณผู้ชมย้ำอีกรอบนะกาแฟนกฮูกซองเดียวพอแล้วจริงป่ะคุณโจ้ถ้ากาแฟเย็นคือซองเดียวพอเลยเน
0: า
1: ะ
0: ถ้ากลัวเปลืองนะซองเดียวแต่ชอบแบบเข้มข้น2ซองนะจ๊ะ
1: จ้า
0: แล้วแต่เลยครับแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคล
1: นะคะเอาล่ะใส่ไปเลยนะคะคุณผู้ชมนะอันนี้คือ1ซองอีกรอบนึงนะคะก็คือ15กรัมเยอะมากป่ะโอ้โห
0: หมดกี่โมงมากนะครับผม
1: หมดกี่โมงคุณผู้ชมหมดกี่โมงอ่ะโอเคเดี๋ยวเราใส่น้ำก่อนนะคะอันนี้จะเป็นคือถ้าเป็นเย็นเราก็คือต้องชงกับน้ำร้อนก่อนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเน
0: ี่
1: ย
0: ทำไมต้องชงกับน้ำร้อนรู้มั้ย
1: ครับเพราะอะไรคะคุณเพราะอะไรคะ
0: 1คือให้กลิ่นเนี่ยมันออกมาแล้วมีความสุขกับมีอรรถรสอ่ะก
1: ับ
0: กลิ่นของกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นี่เรานำเข้ามาทั้งหมดเลยนะนำเข้ามาทั้งหมดเลยน
1: ะ
0: กลิ่นโอ้โหมันหอมมากๆเลยและแน่นอนว่ากาแฟต่างๆสารสกัดต่างๆเนี่ยให้มันละลายไปเย็นในกาแฟนะครับอันนี้อยากให้ทุกคนชงร้อนก่อนนะแล้วค่อยเทน้ำแดงถูกต้องแบบนี้นะครับผม
1: น้ำแข็งพร้อมเสิร์ฟเลย
0: แต่ไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะเพราะว่าสุดท้ายพอใส่บนน้ำแข็งมันจะมีน้ำในน้ำแข็งละลายอยู่แล้วนะครับโอ้นี่เต็มแก้วนี่ซองเดียวด้วยซ้ำนะ
1: กาแฟตัวจริงนะเนี่ยพอดีเป๊ะเลยคุณผู้ชมเอาล่ะอันนี้จะเป็นตัวกาแฟเย็นนะคะกาแฟนกฮูกโอ้หอมมากไม่ไหวแล้วคุณโจ้ขาขออนุญาตค่ะชนแก้วอัจจ้านี่ไปเลย ชิมหน่อยนะคุณผู้ชมมันเข้มข้น
0: รสชาติของกาแฟนกฮูกนะความเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็คือว่าทุกครั้งที่กินเข้าไปนะมันจะมีความเข้มข้นหวานมันแบบกาแฟไทยและพอเรากินเสร็จเนี่ยยังทิ้งรสเข้มข้นของกาแฟไว้ที่ปลายลิ้นด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เราภูมิใจมากๆอ้าวเดี๋ยวอย่าเพิ่งรีบกินสิขออธิบายก
1: ่อนอร่อยอ่ะยังไงคะยังไงคะ
0: และนอกเหนือจากนี้นะอย่างที่บอกนะน้ำตาล 0% ไขมันทรานส์ 0% นะคอกาแฟก็สามารถดื่มกาแฟนกฮูกเพื่อทำให้ประสบการณ์การดื่มกาแฟในยามเช้าและยามบ่ายของคุณเนี่ยเป็นไปอย่างเต็มอรรถรสครับ
1: โอ้ทีมงานบอกกลิ่นหอมมากตอนนี้หอมทั้งสตูแล้วค่ะอยากกินด้วยทีมงานไม่ได้กินนะฮะเราสองคนเป็นผู้โชคดี คุณโจ้แล้ววันหนึ่งอ่ะเราสามารถดื่มกาแฟนกฮูกได้หลายซองไหมคะคุณโจ
0: ้ถ้ากลัวเปลืองก็ซองเดียวก็ได้จ้ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้
0: แต่ส่วนตัวนะ ผมเนี่ยดื่ม เป็นกาแฟร้อน ทุกเช้า และตอนบ่ายผมใช้สองซองดื่ม เป็นกาแฟเย็นและนอกเหนือจากความเป็นกาแฟแล้วเนี่ยเรายังใส่สารสกัดอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์นะครับวิตามินต่างๆนะคร
1: ับ ค่ะนะแล้วก็ซองแบบเนี้ยนะคะคุณผู้ชมนะย้ำอีกรอบนะคือเห็นแบบเนี้ย1ซองคือ15กรัมแต่เป็นซองที่สามารถพกพาง่ายคุณผู้ชมคุณจะไปไหนอ่ะไปต่างประเทศไปต่างจ
0: ัง
1: หว
0: ัดมันคือจุดเริ่มต้นเลย
1: บนรถยังได้เลย
0: ใช่เพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เดินทางบ่อยนะครับไปติดต่อธุระเนี่ยทั้งในประเทศและต่างประเทศปัญหานึงที่เจอคือเวลาตื่นเช้ามาในโรงแรมกาแฟกินแล้วไม่อร่อยกว่าจะอร่อยใส่นมข้นหวานใส่น้ำตาลเต็มไปหมดเลยหรือแม้กระทั่งไปแวะตามคาเฟ่กาแฟแก้วร้อยเนี่ยชงมาโอ้โหกับน้ำตาลก็หวานมากนะคร
1: ับ
0: เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีกาแฟสักยี่ห้อนึงที่เราเนี่ยชื่นชอบและพกไปได้ในทุกๆ ที
1: ่ใช่ค่ะ1ซองเนี่ยแค่60แคลเท่านั้นนะพกไปที่ไหนก็อุ่นใจค่ะคุ้มค่ามากๆวันนี้กาแฟนกฮูกคุณโจ้จัดให้เลยนะคะ
0: 5แพ็คแบบนี้นะครับผมจากราคา995บาทเหลือเพียงแค่490บาทของมีจำนวนจำกัดโทรเข้ามาที่เบอร์หน้าจอได้เลยหรือสแกนที่ QR code นะครับบอกได้เลยว่าโปรนี้คุ้มสุดๆนะครับ
1: คุ้มมากจริงๆค่ะคุ้มจริงๆค่ะรีบโทรมาเลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างค่ะและที่สำคัญสินค้าเรามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะส่งฟรีค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วย
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
1: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรส

0: สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 ธันวาคม 2569
2: คุณโจ้มาขนาดเมื่อกี้เรากินกันเนาะโอ้โหกินยังหอมอยู่เลยคุณโจ้สมัยเวลคัมจริง
0: หอมมากครับผมเพราะว่าต้องบอกว่าจุดเด่นความพิเศษนะครับของกาแฟนูฮูของเราเนี่ยจริงๆเราสามารถเลือกเมล็ดกาแฟเนี่ยได้หลายพันนะส
2: ้
0: มไม่ว่าจะเป็นโรบัสต้าอาราบิก้าแต่อาราบิก้าเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกนะเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการยอมรับนะครับคนทั่วโลกเนี่ยดื่มสายพันธุ์อาราบิก้าเราเลยเลือกนำสายพันธุ์นี้มาอยู่ในกาแฟนกคู่ของเรานะครับผมก็เป็นจุดเด่น1จุดของกาแฟนกคู่ของเราด้วยและความเข้มข้นหวานมันของกาแฟไทยแท้ๆแต่ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานอันนี้ผมอยากจะเน้นย้ำนะและที่สำคัญก็คือรสชาติอร่อยมากๆด้วย
2: นะ
0: เข้มข้นแบบไทยนะครับแต่อร่อยและสบายกระเป๋าน
2: ะคะเนาะ
0: ใครเนี่ยที่แบบตื่นเช้ามาหรือแบบไปคาเฟ่นะดื่มกาแฟแก้วละเท่าไหร
2: ่โอ้คุณโชคร้อยกว่าบาท
0: ร้อยกว่าบาทนะเดือนหนึ่ง30วันนี่คือ 3,000 นะทั้งปีคือแบบ 3,000 3-40,000 บาทน่ะโอ้ทำให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้เยอะและได้ดื่มกาแฟที่มีรสชาติอร่อยหวานมันเข้มข้น
2: ความพิเศษยังไม่หมดคุณโจเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้แค่เบื้องต้นนะเขามีสารสกัด
0: อยากให้ทุกคนดูตัวนี้นะที่ถุงของมันเนี่ยนะคือกาแฟนกฮูกเขาเนี่ยด้านหลังเนี่ยอย่างที่เราบอกว่ามีสารสกัดทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์วิตามินต่างๆเป็นมัลติวิตามินนะนะครับแล้วก็จะเป็นนี่สารสกัดถังเช่าสารสกัดโสมรังนกสารสกัดเห็ดลิ้นจื้อต่างๆสามารถดูได้ที่ด้านหลังนะมีอย.ชัดเจนแล้วก็มาตรฐานในการผลิตเนี่ยคือ GMP สบายใจได้เลยนะครับผมเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโรงงานที่เราใช้เนี่ยนอกจาก GMP แล้วเนี่ยยังมีมาตรฐาน ISO ด้วยเพราะฉะนั้นสบายใจในเรื่องของรสชาติในเรื่องของการผลิตครับ
2: นะคะอย่างที่คุณโจ้บอกนะคุณผู้ชมย้ำอีกทีว่าหลังซองเนี่ยนะคะที่เป็นซองใหญ่แบบนี้เดี๋ยวถือดูอีกที1ซองเนี่ยเขาจะมี10แพ็คถ้าสมมุติคุณผู้ชมกินวันละซองก็คือกินได้ประมาณ10วันนะข้างหลังที่คุณโจ้บอกเมื่อกี้คือใส่จริงๆนะย้ำอีกรอบว่าซองละ9บาท
0: หลายคนถามเหมือนกันนะโอ้โหใส่ไปเยอะขนาดนี
2: ้
0: ทำเมล็ดกาแฟอราบิก้า
2: เอาก
0: ำไรมาจากตรงไหนอ่ะ
2: เอากำไรยังไงอ่ะกำไรอ่ะ
0: ก็ทำเพื่อสังคมไงทำเพื่อสังคมไงแต่อร่อยจริงๆครับผมรับประกันฮะแล้วก็อีกข้อนึงที่สำคัญมากก็คือว่ากาแฟของเราเนี่ยนอกจากจะเข้มข้นหวานมันแล้วเนี่ยแล้วใส่สารสกัดเยอะเข้าไปขนาดเนี้ยถามว่ามีกลิ่นของสมุนไพรกลิ่นสารสกัดเข้ามารบกวนหรือเปล่าทำส้มจ้ะเมื่อกี้ดื่มแล้วเป็นไงบ้าง
2: หนึ่งอร่อยมากคุณผู้ชมแล้วมันคือความหอมแล้วก็ชอบความเข้มข้นอ่ะคือมันติดไปลิ้น
0: เรากล้ารับประกันเลยว่าจะไม่มีกลิ่นหรือสารสกัดใดๆเข้ามารบกวนบรรยากาศในการดื่มกาแฟของท่านนะครับแต่สิ่งที่ได้มาคือน้ำตาล 0% ไขมันทราน 0% วันนี้นะใครเนี่ยที่ดื่มกาแฟตลอดเวลาเนี่ยลดละเลิกน้ำตาลและไขมันได้เป็นเรื่องดีนะครับ
2: นะคะก็คือคอนเซ็ปต์เนาะกาแฟนกฮูกเนี่ยยังคงให้คอนเซ็ปต์ว่าหอมหวานมันอร่อย
0: อร่อยนำแน่นอนนะต้องอร่อยนำ นะครับแล้วก็ในเรื่องสารสกัดเราก็จะตามมาน
2: ี่นะคะแล้วถ้าคุณผู้ชมบอกว่ายังอยากจะไปดื่มแบบกาแฟแบบเดิมๆอีกไหมอ่ะน้ำตาลช่ำๆครีมเทียมช่ำๆนมข้นแบบช่ำ
0: ๆโจ้ยังไงผมเนี่ยเคยดื่มกาแฟแบบนั้นนะว
2: ัน
0: น
2: ี
0: ้ลดละเลิกแล้วนะครับแล้วก็พอลดละเลิกเนี่ยทำให้เราแบบรู้สึกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรแล้วกินอาหารครบ5หมู่ออกกำลังกายให้เต็มที่น
2: ะ
0: สุขภาพมันก็จะดีขึ้นนะครับใครเนี่ยที่ยังดื่มกาแฟหรือดื่มเครื่องดื่มทุกๆวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาหรือกาแฟเนี่ยยังมีทั้งแบบน้ำตาลทั้งไขมันรวมถึงอาหารต่างๆเนี่ยลดละเลิกได้ลดน
2: ะ
0: แล้วก็สุขภาพของเราเนี่ยมันยืนยาวได้นะครับเพราะว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ
2: นะคะคุณผู้ชมนะก็คือ1ซองแบบนี้ให้คุณผู้ชมดูนะคะนี่คือ60แคลเท่านั้น
0: ใช่60แคลนี่หึแบบขึ้นลงบันไดก็หมดแล้วมั้งกาแฟนกฮูกนะครับเข้มข้นอร่อยหวานมันจริงๆแต่น้ำตาล 0% ไขมันทราน 0% ครับ
2: นะคะตอนนี้ก่อนจะจากกันไปคุณโจ
0: ้ขอบคุณมากนะต้องบอกว่าวันนี้ขอขอบคุณทุกๆท่านพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่หลายๆท่านนะครับที่เป็นแฟนประจำของกาแฟนกฮูกของเราที่ซื้อแล้วซื้อซ้ำแล้วก็ซื้ออีกนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใหม่ๆนะครับที่เพิ่งเปิดมาเจอหรือเพิ่งรู้จักกาแฟนกฮูกของเราอยากให้ลองนะครับหนึ่งคือคอกาแฟจะชื่นชอบในเรื่องของรสชาติเราแน่นอนเข้มข้นหวานมันแบบกาแฟไทยแต่ที่บวกเข้าไปคือเราไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานนะครับอยากให้คนไทยทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะสุขภาพมันเป็นของที่อยู่กับเรามันเปลี่ยนไม่ได้อะมันซ่อมไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ดูแลเขาให้ดีนะครับด้วยการกินอาหารในครบ5หมู่ออกกำลังกายให้เต็มที่และ

0: ครื่องดื่มที่เหมาะกับเราครับ
1: นะคะคุณโชคุณโชได้ยินเสียงแพ็คไหมคะแควแควเนี่ย
0: เดี๋ยวสักพักจะถอดสูบไปช่วยแล้วเนี่ย
1: ต้องแพ็คแล้วยุคนี้เจ้าของต้องแพ็คเอง
0: ต้องไปเองแล้วเนี่ย
1: เดี๋ยวหนูไปช่วยแพ็ค
0: เชิญเลยจ้ะ
1: คุณนี่เดี๋ยวเจ้าของเขาแพ็คเองนะเพราะฉะนั้นใครดูอยู่นะคะคุณผู้ชมรีบกดสั่งซื้อได้นะคะเพราะว่าตัวกาแฟนกฮูกอะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เรากลับมาเติมสต็อกแล้วแล้วก็ผลิตล็อตแบบสดใหม่เลยนะคะคือหมดแล้วหมดเลยนะคุณผู้ชมนะโปรโมชั่นค่ะวันนี้นะถ้าเกิดคุณผู้ชมดูอยู่บอกว่าโอเป็นคอกาแฟนกฮูกอยู่แล้วชื่นชอบคุณโจชื่นชอบกาแฟนกฮูกติดอกติดใจ
0: วันนี้5แพ็คแบบนี้นะครับผม5แพ็คแบบนี้ฟังดีๆนะราคาปกติเนี่ยซองละ199บาท5แพ็ค995บาทอย่างนี้นะแต่วันนี้ไม่ขายขายแค่490บาทเท่านั้นนะ490บาททั้งหมด1ซองแบบนี้นะจะมีข้างในอีก10ซองเล็กทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเกือบ2เดือนนะตกเฉลี่ยเพียงวันละไม่ถึง10บาทเท่านั้นเองนะครับโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์021131150นะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะเน้นย้ำนะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันเพราะของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150
2: กาแฟนกฮูกรสสัมผัสนุ่มหอมกลมกล่อมด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าและมีส่วนผสมสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือและสารสกัดจากสมกาแฟนกฮูก
3: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมผสานคุณประโยชน์สารสกัดจากธรรมชาติ41ชนิด
0: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569
5: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
7: พทบ.5เสนอรายการ

0: ตอนเขาทำอย่างไรจึงพาสหพัฒน์และในเครือกว่า30บริษัทอยู่รอดปลอดภัยนะจะบอกให้ไม่มีอะไรดีกว่าการค้าขาย
1: เศรษฐกิจบ้านเมืองทดถอยล้นเลิศลอย
0: นักธุรกิจการค้าเบอร์ต้นๆของไทยฟังจากปากคำของคุณบุญเกียรติโชควัฒนาประธานกรรมการและกรรมการในเครือสหพัฒน์กว่า30บริษัทว่าไว้ดังนี
1: ้ให้โชคดีโชคดีสุขเกษมเรียนปรีนะขอให้รวยขอให้รวย
2: แต่ต้องขอเรียนว่าผมไม่ได้เป็นปราชญ์หรือครูนะฮะแต่ทำงานมาถึงวันนี้เนี่ยที่ประเทศไทยเนี่ยก็54ปีนะแล้วก็ใน54ปีนี้ก็มีเหตุการณ์ผันผวนมาเยอะแยะแต่ทุกครั้งที่ผมสามารถทำให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ก็ต้องคิดว่าเราผ่านพ้นไปได
0: ้ต้องมันฝึกฝนตนเองแล้วทุกอย่างจะดีมีโอกาส
2: ถ้าเราไปคิดว่าเราจะแย่เราก็แย่เพราะนั้นผมคิดเหมือนว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราจะต้องสามารถผ่านฝ่าและผ่านพ้นไปได้แล้วเราก็ผ่านพ้นไปได้ทุกครั้งนะฮะแล้วหลังจากผ่านพ้นเนี่ยบางทีก็จะดีขึ้นไปอีกนะฮะเพราะการที่เราผ่านพ้นไปแล้วเราดีขึ้นเพราะว่าเราก็ต้องฝึกฝนตัวเราให้แข็งแกร่งขึ้นพอเราแข็งแกร่งยิ่งขึ้นวิธีการทำงานของเราก็จะดีขึ้นก็ทำให้เรามีแต่ดีขึ้น
0: ให้ทุกคนตั้งสติทุกอย่างมีด้อยมีดีมีวิธีแก้ไข
3: โลกนี้ไม่มีอะไรแน่พันแปรเรื่อยไปลำบากยากใจไม่ว่า
2: เจอวิกฤตต่าง
4: ๆวิกฤตมันมีโอกาส
2: ใช่ฮะใช่ฮะวิกฤตมีโอกาสทั้งนั้นใช่นะครับโอกาสต้องเป็นโอกาสที่ดีนะไม่โอกาสที่ช่วงไปที่ไม่ดีโอกาสที่ดีๆสำหรับคนอื่นด้วยนะฮะ
4: ตรงนี้ท่านเชื่อว่าให้ทุกคนตั้งสตินิดนึง
2: ครับ
4: แล้วมองต่อไป
2: มองต่อไปมันก็ต้องมีอย่างนี้อีกฮะมันก็มีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงเพราะเหตุการณ์บ้านในโลกมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
0: ถือว่าทุกอย่างเป็นประสบการณ์ทำให้แข็งแกร่งและอยู่ได้อย่างเจริญก้าวหน้า
2: ก็จะหวังว่าทุกอย่างจะดีอยู่ไปเรื่อยๆมันไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะฮะ
4: เราต้องคิดว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเรา
2: ก็จะมีวิธีแก้ไขยังไงนะฮะเป็นอย่างนี้นะฮะ
4: นี่จึงทำให้ ICC แล้วก็เครือสหพัฒน์เราพังงาดและเด่นอยู่ได้นะมัน
2: ก็ไม่ถึงกับพังงาดให้มันไปเรื่อยๆแล้วก็เราต้องคิดว่าเรามีแต่ทางเดินก้าวหน้าทุกอย่างที่เราเจอเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เราแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
0: เมื่อได้จากสังคมแล้วก็ต้องกลับมาช่วยสังคมไปพร้อมๆกัน
1: คนจนคนรวยไม่ช้าก็มวยมรณะคนดีคนบ้าไม่ช้าก็มร
2: อยู่ได้อยู่ได้แล้วก็นี่แล้วมีเจริญขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลาครับนะฮะสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยทำบุญทำกุศลได้ด้วยการทำบุญกุศลก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะเพราะถ้าเราทำบุญกุศลแล้วเนี่ยไอ้สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเรานะฮะ
4: เหมือนว่าท่านได้จากสังคมท่านก็คืนสังคม
2: ทำนองนั้นใช่ครับใช่
4: เพราะทุกคนต้องไปด้วยกัน
2: ครับ
0: เมื่อได้จากสังคมก็ต้องคืนสังคมด้วยสรุปให้ดีๆดังนี้ว่านี่คือหลักคิดแนวทางพี่สหพัฒน์และในเครือกว่า30บริษัทสร้างสรรค์และทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยเศรษฐกิจการค้าของไทยจงเจริญ

ข่าวดีๆกับพี่คำรณ หวังหวังศรีดูช่อง5กดเลข5รายงานให้เห็นมุมคิดมุมมองและการทำงานของผู้บริหารประธานกรรมการและกรรมการในเครือสหพัฒน์ไง I will tell you

0: ับสนุนโดยซอสปรุงรสตราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราว
1: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
2: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมทันข่าวกับดิฉันเขมิกาคุณไทยค่ะกกต.ดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสว.ที่รู้ตัวอยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิ์สมัครรวม 1,767 รายหลังตรวจสอบพบขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาพบผู้สมัครบางรายขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแต่ยังสมัครรับเลือกจึงได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายโดยในการประชุมกกต.เมื่อวันที่19พฤษภาคมและเมื่อวันที่4มิถุนายนมีมติดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสว.รวม 1,767 รายทั้งนี้ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกไม่ว่าเพราะเหตุใดแต่ยังสมัครรับเลือกต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทรวมทั้งให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นเป็นเวลา20ปีและหากผู้กระทำความผิดเป็นผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาศาลยังมีอำนาจสั่งให้คืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาบูรณาการความร่วมมือกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงราย

0: และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยเครื่องจักรกลหนักรถขุดตักรถดูดโคลนเข้าช่วยเหลือเปิดเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านแก้มราชพัฒนาหมู่ที่4ตำบลวอนนครอำเภอปัวจังหวัดน่านที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากพัดพาเอาเศษต้นไม้ขนาดใหญ่รวมทั้งดินโคลนจำนวนมากเข้ามาทับถมภายในบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจรในหมู่บ้านเป็นจำนวนมากจนไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้โดยได้เร่งขุดดินโคลนและเศษซากต้นไม้ขนาดใหญ่ออกจากเส้นทางสัญจรรวมทั้งทำการดูดโคลนออกจากร่องระบายน้ำและระดมรถน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการล้างทำความสะอาดเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่อาคารเบญจรังสิตชั้นจีรบกวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของอาทิข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเวชภัณฑ์ผ้าอ้อมสำหรับเด็กผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่เพื่อความสะดวกในการขนส่งไปยังพื้นที่โดยสามารถเดินทางมาบริจาคสิ่งของได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดจักรยานทางไกลลาบูเอลต้าสเตทที่5ใช้เส้นทางจากฟันเซสไปยังโลเกเตสในสเปนระยะทาง 169.3 กิโลเมตรซึ่งเป็นเส้นทางปั่นขึ้นเนินเขาโดยแชมป์เป็นแมทธิวเบรนแนนนักปั่นวัย21ปีจากอังกฤษจากทีมวิสมาลิสอาบายเล่งสปินในช่วง1เมตรสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา3ชั่วโมง47นาที2วินาทีคว้าแชมป์รายการเมเจอร์ได้ครั้งที่2ในปีนี้ตามมาด้วยจอร์ดี้มิอุสจากเบลเยียมทีมเรดบูโบราฮันโกรที่เข้ามาเวลาเดียวกันขณะที่ทาเดชโพกาชาผู้นำเวลารวมจากสโลวีเนียยังครองเสื้อแดงต่อไปแม้สเตทนี้จะเข้ามาที่49โดยเวลารวมอยู่ที่11ชั่วโมง26นาที1วินาทีโดยมีเพื่อนร่วมชาติพรีมอสโลกิสตามอยู่3นาที21วินาที
1: รู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนู
2: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: รับชมทันข่าวอีกครั้งเวลา15 นาฬิกาสวัสดีค่ะ

0: พิ่มด้วยใช้ข้อต่อ 2,000 ตัวเพื่อประกอบโครงสร้างอลูมิเนียมทุกชิ้นทำด้วยมือคุณต้องใช้ความชำนาญที่แม่นยำและความรู้สึกที่ใช่หนังสัตว์ถูกตัดด้วยเครื่องเลเซอร์อย่างแม่นยำและต้องดีที่สุดเท่านั้น
1: ต้องให้ความรู้สึกที่ใช่สัมผัสที่ใช่กลิ่นที่ใช่แน่นอนที่สุดผืนหนังสมบูรณ์แบบ
0: ไม้นำเข้าถูกฝังลงในรถต้นแบบ
2: นี่คือศิลปะของการจับคู่อุบัติขึ้นแล้ว
0: ความสวยสง่าเคียงคู่กับขุมพลังอันเร้าใจจากศักยภาพเครื่องยนต์ V12
3: มันเปรี้ยวเหมือนพร้อมวิเศษเลย
0: Rolls-Royce เป็นมากกว่ารถหรูที่สุดในโลกมันเป็นสัญลักษณ์ทางวิศวกรรมของอังกฤษ
2: ทุกอย่างต้องเยี่ยมยอด
0: แห่งเดียวที่คุณจะพบทั้งหมดนี้ได้โรงงานประกอบรถยนต์ Rolls-Royce ขนาดใหญ่สายการผลิตหลัก11ฐานการผลิตของยอดฝีมือฐานการผลิตที่1เริ่มการพ่นสีตัวถังรถนำออกจากสายการผลิตเสร็จสมบูรณ์เป็นรถที่ใช้งานได้เมื่อถึงฐานการผลิตที่11 The Phantom มีทั้งหมด4รุ่นรุ่นดั้งเดิม4ประตูหรือซาลูนถัดมาเป็น Phantom รุ่นฐานล้อกว้างซึ่งเพิ่มพื้นที่วางเท้าที่เบาะหลังอีก25เซนติเมตรรุ่นเปิดประทุน2ประตู4ที่นั่งหลังคาพับได้ตามด้วยรุ่นล่าสุด2ประตูหลังคาปิดหรือรุ่นคูเป้ฟันท็อปทั้ง4รุ่นสร้างบนฐานการผลิตเดียวกันพร้อมกันทุกคันสร้างตามใบสั่งเรียกว่าโปรแกรมตามสั่งตัวเลือกไม่จำกัด Rolls-Royce จะสร้างตามที่สั่งทุกอย่างตั้งแต่กล่องเก็บของใช้ส่วนตัวจนถึงชุดแชมเปญปิกนิกฝังในกระโปรงรถ
4: 80% ของรถยนต์เราทำตามที่ลูกค้าสั่งไม่มากก็น้อยและนั่นคือการดึงดูดใจลูกค้าพวกเขากำลังได้สิ่งที่พิเศษที่สุดเป็นของเขาหรือเธอเป็นแบบเฉพาะบุคคลมากเลย
5: ใช่มันแพงมากแต่พวกเขารักมันแล้วก็ชอบประสบการณ์การสร้างรถของเราด้วยนะครับ
1: การซื้อรถยนต์อย่างRolls-Royceเป็นประสบการณ์ที่อ่อนไหวคุณมีโอกาสที่จะเลือกหลายสิ่งที่แตกต่างออกไปคุณได้สีที่คุณต้องการจริงๆคุณได้แบบที่คุณต้องการ
0: เมื่อนักออกแบบตามสั่งพัฒนาความคิดและลงลึกในรายละเอียดภาพวาดและเค้าโครงถูกเปลี่ยนเป็นระบบ3มิติข้อมูลนั้นถูกส่งให้ลูกค้าทบทวนและตัดสินใจว่าการออกแบบเป็นไปได้ตามต้องการ
5: เรามั่นใจว่าทุกอย่างใช้งานได้จริงขณะขับรถแล้วก็ถ้าเรามองที่นี่เราจะเห็นตู้เย็นและในนั้นเราสามารถบรรจุแชมเปญขนาดมาตรฐานได้ประมาณ3ขวดเลยนะครับนี่เป็นแพ็กเกจที่เราใส่ไว้ในรถยนต์โดยเราจะเพิ่มราคากับลูกค้าเพียงเล็กน้อยนะครับ
0: เนื่องจากRolls-Royceใช้เวลานานเป็นพิเศษอุปกรณ์ที่ติดตั้งในรถยนต์ลูกค้าต้องสร้างให้ใช้ได้นาน
4: มันเกิดขึ้นกับคุณแน่รถยนต์คันนี้เผลอๆอายุยืนกว่าผมซะอีกนะไม่มีปัญหาเลย
5: คุณกำลังสร้างประวัติศาสตร์ด้วยรถยนต์เหล่านี้นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องตั้งใจอย่างมากในการมอบรถยนต์ที่มีคุณภาพจริงๆที่ได้มาตรฐานจากRolls-Royce
0: เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารถที่สั่งทำทุกคันสร้างอย่างพิถีพิถันรถแต่ละคันจะมีหมายเลขเฉพาะและเอกสารกำกับแสดงถึงการเลือกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะฐานการผลิตที่1บนสายการผลิตแฟนทอมทุกคันเน้นความสามารถในการขับขี่ที่กระซิบแผ่วเบาที่ร่ำลือของRolls-Royce
1: ในส่วนนี้เราจะติดตั้งระบบเก็บเสียงที่ต่างออกไปเพื่อกันคลื่นความถี่สูงแล้วก็ความถี่ต่ำครับ
0: ทีมงานติดตั้งแผ่นฉนวนโฟมความหนาแน่นสูงป้องกันเสียงความถี่ต่ำเช่นเสียงดังของยางบนถนนขรุขระและติดแถบวัสดุกันเสียงห่อด้วยฉนวนทำจากสารธรรมชาติช่วยลดเสียงความถี่สูงรบกวนเช่นเสียงอีดอีดแกรกและเสียงลม
1: ทั้งสองส่วนนี้ถูกออกแบบให้ใช้กับตัวถังรถก่อนการเดินสายและก่อนติดตั้งพรมซ่อนไม่ให้เห็นทำให้รถดูสวยและก็เงียบสำหรับผู้ครอบครอง
0: ตามด้วยวัสดุตัดเสียงช่างติดตั้งลำโพงความถี่3ระดับ2ตัวใหญ่ลงในช่องเก็บเสียงตั้งอยู่เหนือพื้น2ชั้นถัดมาเป็นฐานการผลิตที่2ช่างขดสายไฟผ่านโครงช่วงล่างสายยาวกว่า1

0: กิโลเมตรครึ่งในกล่องด้วยพลังงานและควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดของรถยนต์และยังติดตั้งลำโพง15ตัวระบบเสียงเล็กซิคอนคุณภาพระดับมืออาชีพฐานการผลิตที่3ถ้าเป็นรถเปิดประทุนแฟนทอมจะมีระบบพับหลังคาขนาดใหญ่ติดตั้งที่ฐานนี้น้ำหนักเกือบ90กิโลกรัมช่างประกอบต้องใช้เครื่องมือย้ายตำแหน่งการติดตั้งเพื่อให้แน่ใจว่าระบบอยู่ถูกตำแหน่งในรถยนต์เขาใส่สลักบนแผ่นไม้สักปิดและปรับให้ตรงแนวพอดีฐานการผลิตที่4ทั้งติดตั้งแผงหน้าปัดทำมาจากแมกนีเซียมรอชิ้นเดียวที่แข็งแรงทนทานมากหนักประมาณ7กิโลกรัมเป็นหนึ่งในแท่นหล่อที่ซับซ้อนที่สุดที่เคยใช้ในรถยนต์ที่ทำมาชิ้นเดียวมีเหตุผลรองรับ
1: ตามประวัติการผลิตรถยนต์เป็นเรื่องปกติที่คุณจะได้ยินเสียงแปลกๆนะครับเพราะว่ามีชิ้นส่วนเล็กๆมากมายประกอบกันปัญหานี้หมดไปในโรลส์รอยโดยการใช้อลอยหล่อขนาดใหญ่สำหรับแผงหน้าปัดหน้ารถ
0: เมื่อแผงติดตั้งเสร็จค่อยติดส่วนที่เป็นไม้ที่เหลือในแฟนทอมงานไม้อันสวยงามทำด้วยมือกลายเป็นมาตรฐานการตกแต่งภายในของโรลส์รอยตั้งแต่แรกเริ่มส่วนประกอบภายในหลายอย่างของแฟนทอมหุ้มด้วยไม้แผ่นบางเคลือบเงาที่จริงมีส่วนประกอบภายในที่หุ้มด้วยไม้42ชิ้นตามมาตรฐานของแฟนทอมและทั้งหมดทำขึ้นที่แผนกไม้ในโรลส์รอยซ์ใช้เวลาประมาณ1เดือนต่อ1ชุดที่พักแขน1ข้างใช้เวลาหลายวันในการตัดหยักเปลี่ยนให้เหมาะสมแล้วรวมไม้หลายชนิดที่ต่างกันให้เข้ากับงานฝีมือของเฟอร์นิเจอร์ที่ดี1ชิ้น
2: โรลส์รอยซ์เป็นงานช่างฝีมือนะครับจำเป็นต้องใช้เวลามากในการทำงานนะครับเพื่อให้ได้เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในรถที่มีคุณภาพปราณีตมากๆเลยล่ะครับ
0: ผนังไม้มีมากมายหลายชนิดจากทั่วโลกรวมถึงไม้แดงไม้วอลนัทแอชและอลูมแน่นอนด้วยโปรแกรมการสั่งทำทางเลือกไม่เคยจำกัด
3: ลูกค้ามาหาเราเพื่อที่จะขอให้เราทำไม้อินเดียนแอปเปิ้ลขณะนี้มีรถเพียงคันเดียวที่มีไม้แบบนี้นะครับ
4: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
5: สวัสดีทุกท่านครับกลิ่นหอมของกาแฟอาราบิก้าแท้ๆแบบนี้นะกาแฟนกฮูกหอมกลุ่นไปทั่วสตูดิโอแล้วครับผมจะชิมให้ดูนิดนึงนะรสชาติเข้มข้นนะครับกลมกล่อมแบบกาแฟไทยแท้ๆเข้มข้นมากๆนะครับผมวันนี้เนี่ยกาแฟนกฮูกของเรานะมาพร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกครั้งที่เห็นหน้าผมแน่นอนว่าโปรเด็ดโดนมาแน่นอนนะครับโปรของเราดียังไงนี่เลย5แพ็คแบบนี้นะปกติเนี่ยราคาอยู่995บาทนะครับ995บาทแต่วันนี้เราขายเพียงแค่490บาทเท่านั้นนะครับ5แพ็คแบบนี้เนี่ย1แพ็คนะประกอบไปด้วยซองเล็กแบบเนี้ย10ซอง5แพ็คคือ50ซองกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนนะครับ2เดือนราคาแค่490บาทตกเฉลี่ยวันนึงอ่ะไม่ถึง10บาทเลยนะครับกาแฟนกฮูกของเรานะครับเป็นกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติกลมกล่อมเข้มข้นนะครับผมหลายๆท่านเนี่ยยังดื่มกาแฟแบบนี้อยู่หรือเปล่านะเป็นกาแฟแล้วก็มีนมข้นหวานน้ำตาลครีมเทียมนะครับถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกครับกาแฟอาราบิก้าที่เข้มข้นหวานมันเพราะนอกเหนือจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยยังมีมัลติวิตามินนะครับมีสารสกัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์สารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือนะครับแล้วก็สารสกัดจากสมเกาหลีด้วยนะครับใครที่เป็นเหมือนผมนะครับทุกเช้าตื่นขึ้นมาต้องกินวิตามินต้องกินหลากหลายตัวเข้าไปนะวันนี้เนี่ยความคุ้มค่าทั้งหมดนะครับอยู่ในกาแฟนกฮูกเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าเรายืนหนึ่งนะ

0: ขอเข้าโปรอีกทีนึงก็คือว่าอย่างนี้เลยทีมงาน5แพ็คแบบนี้นะราคาปกติเนี่ยอยู่ที่995บาทวันนี้เราไม่ขายนะเราขายแค่490บาทเท่านั้นนะครับใครที่แบบเป็นนักคอกาแฟเป็นนักดื่มกาแฟยังไม่เคยดื่มกาแฟนกฮูกวันนี้เป็นโอกาสดีแล้วที่ได้ลองนะครับเพราะราคานี้ต้องบอกว่าคุ้มถูกณตอนนี้เลยนะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันและลูกค้าเก่านะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาและสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันถ้าไปดูรีวิวของเรานะครับบนอินเทอร์เน็ตทุกๆที่นะครับจะเห็นว่าจะมีลูกค้าเก่าเนี่ยกลับมาซื้อซ้ำนะครับและลูกค้าใหม่เนี่ยก็ชื่นชอบในรสชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อย่ารอช้านะรีบโทรเข้ามาเพราะของของเรามีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับขอเข้าเพจโปรอีกครั้งนึงนะพ่อแม่5แพ็คแบบนี้995บาทเราไม่ขายนะครับเราขายแค่490บาทเท่านั้นเองประกอบไปด้วย50ซองเล็กครับสามารถกินกันไปได้ยาวเกือบ2เดือนนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตกเฉลี่ยวันนึงไม่ถึง10บาทเลยนะครับกับกาแฟหอมอร่อยเข้มข้นแบบนี้นะวันนี้นะใครที่โทรเข้ามาสั่งซื้อนะบอกเลยว่าจัดส่งฟรีทุกจังหวัดทุกภาคทั่วประเทศนะครับและที่สำคัญคือเรายังมีเก็บเงินปลายทางด้วยอะไรจะคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วนะกาแฟนกฮูกของเรานะครับ5แพ็คใหญ่แบบนี้ราคาเพียงแค่490บาทกับกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% พร้อมสารสกัดอีกที่ใส่อยู่ในกาแฟนกฮูกนะครับแพ็คแบบนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้แน่นอนว่าของเนี่ยที่เอามานำเสนอซื้อไปกินเองดื่มเองหรือซื้อไปเป็นของฝากให้กับพ่อแม่ญาติมิตรสหายนะครับทุกคนชื่นชอบในรสชาติของกาแฟนกฮูก5แพ็คแบบนี้นะครับผมจากราคา995บาทเหลือเพียงแค่490บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: การตกแต่งภายในแฟนทอมต้องใช้พื้นที่ประมาณ75ตารางเมตรหรือหนังวัวลายธรรมชาติ18แผ่นช่างฝีมือใช้เวลา17วันในการหุ้มเบาะภายในให้เสร็จชุดสีมาตรฐานมีทั้งหมด15สีถึงแม้โรสลอยจะสามารถผลิตสีที่ต้องการได
4: ้ที่เราเห็นอยู่นี้เป็นเพียงสีบางส่วนของตัวอย่างสีทั้งหมดที่โรสลอยมีให้ลูกค้าเลือกมีสีมากมายในตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นสีทั่วไปหรือว่าสีสั่งทำพิเศษเราไม่อาจเก็บสีทั้งหมดพร้อมกันได้เราเก็บเฉพาะสีบางกลุ่มที่ใช้ผลิตเท่านั้นครับ
3: การหุ้มเบาะทั้งหมดในแฟนทอมเริ่มด้วยหนังเนื้อแน่นที่ฟอกแล้ว 1,000ก่อนอื่นผู้ตรวจสอบต้องตรวจทุกแผ่นอย่างละเอียดหาการเปลี่ยนในลายหรือรอยซึ่งมีผลกับรูปแบบของการหุ้มเบาะเขากาบริเวณที่มีตำหนิอย่างระวังด้วยดินสอขี้ผึ้ง
5: เรากำลังมองหารอยขีดข่วนเล็กน้อยแค่คุณเดาแล้วก็เริ่มสัมผัสหารอยข่วนบนเบาะเพื่อทำเครื่องหมายนี้ไว้นะครับ
3: ช่างเทคนิคที่ตัดหนัง450แผ่นที่ใช้ในแฟนทอมเริ่มด้วยการใช้เลเซอร์ทำแนวบนหนังแต่ละชิ้นเหนือส่วนที่เหมาะสมของหนังใช้วิธีอะไรเลี่ยงอันที่มีตำหนิ
4: หนึ่งในแผ่นใหญ่ที่สุดที่เราตัดคือแผ่นตรงเครื่องเสียงมันอยู่ระดับสายตาของลูกค้าพอดีซึ่งตรงนั้นต้องเนียบที่สุดไม่มีรอยข่วนไม่มีรอยขีดเป็นแผ่นหนังสมบูรณ์แบบที่สุดครับ
3: ต่อมาช่างเทคนิควางหนังลงบนโต๊ะตัดเครื่องดูดฝุ่นดึงหนังลงมาป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่แล้วใช้เลเซอร์นำควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ตัดอัตโนมัติใบมีดคลิปเดินหน้าถอยหลัง 56,000 รอบตัดต่อนาทีเมื่อชิ้นส่วนถูกตัดเสร็จช่างเย็บเริ่มงานอันแสนทรมานการเย็บตะเข็บแผ่นหนังเข้าด้วยกันส่วนสำคัญสุดก็คือการเย็บตะเข็บบนรอยเย็บที่มองเห็นได้ยากมากที่จะให้ตะเข็บโดยรอบและทุกมุมสมบูรณ์แบบหนึ่งในแผ่นที่สำคัญที่สุดคือแผ่นที่อยู่หน้าคนขับรถแผงหน้าปัด
4: สิ่งสำคัญที่สุดคือรอยเย็บต้องตรงจริงๆ

0: ซึ่งยากที่สุดครับความใส่ใจในรายละเอียดของตะเข็บให้ตรงคือดูด้วยตาแต่ไม่สมบูรณ์ 100% เพราะว่านี่เป็นงานที่ทำด้วยมือนะครับ
1: หนังหลายแผ่นทำให้ติดกันโดยชั้นโฟมบางๆลดแรงกระแทกที่อยู่ด้านล่าง
0: แผงหน้าปัดหน้ารถที่พอกำลังทำอยู่เป็นหนึ่งในงานตัดแต่งพิเศษเป็นจุดสำคัญในรถยนต์ใช้เวลาหลายเดือนในการเรียนรู้เพื่อให้ได้คุณภาพถูกต้องตามมาตรฐานของโรลส์รอยซ์งานหินจริงๆครับที่พอกำลังทำอยู
1: ่เบาะนั่งไม่เพียงแต่ถูกหุ้มตรงนี้แต่ทำจากมือทั้งหมดด้วย
0: นี่คือเบาะนั่ง RR1 Phantom ทีมงานก็กำลังจะเตรียมสวมขั้นตอนแรกที่คลุมนี่มันคับมากๆนะครับการทำงานแบบนี้ต้องใช้คน2คนนะครับตะเข็บจะต้องตรงกับพนักพิงหลังสำคัญมากที่จะต้องใส่ให้ตรงพอดี
1: ก่อนที่เบาะจะถูกส่งไปที่สายการผลิตช่างเทคนิคจะทดสอบในห้องเก็บเสียงเพื่อมั่นใจได้ว่าจะไม่มีเสียงเอี๊ยดเอี๊ยดหรือแกรกแกรกฐานการผลิตที่9ทีมสายการผลิตติดตั้งเบาะนั่งหรูหราพนักงานคนเดียวสามารถหาตำแหน่งติดตั้งเบาะโดยไม่ต้องมีคนช่วยขอบคุณเครื่องช่วยยกเมื่อแฟนทอมถึงฐานการผลิตที่10มีของดีที่จะเป็นเต็มไปหมดและเกือบพร้อมที่จะออกไปเลยร่าแต่ต้องได้รับการสัมผัสครั้งสุดท้ายตามแบบฉบับดั้งเดิมของโรลส์รอยซ์

0: แฟนทอมพร้อมแล้วสำหรับการสัมผัสขั้นตอนสุดท้ายโคชไลโคชไลเป็นการลงสีที่ตัดกับตัวถังรถลากไปตามแนวไหล่รถเป็นเส้นตรงไม่ใช้เครื่องยนต์หรือหุ่นยนต์ติดแถบสีบนโรลส์รอยช่างสีมาร์คอนลงแถบสีแต่ละคันและทุกคันด้วยตัวเองโดยใช้มือ
1: ผมเป็นคนเดียวที่ทำงานนี้ได้ไม่มีใครที่นี่ทำได้อย่างผมจะบอกมันเป็นพัฒนาการของเทคนิคของการทำรถนะครับ
0: ความลับของมาร์คในการลงสีให้ตรงคือเฟรนช์ช็อคแท่งบาง
1: ถ้าหากว่าคุณไม่ใส่เฟรนช์ช็อคบนเนี้ยนิ้วผมคงจะติดแล้วคุณคงจะไม่ได้แนวเรียบๆ
0: ใช้เวลา3ชั่วโมงอันทรมานในการลงสีแต่ละเส้น
1: หลายปีมาเนี้ยผมบันทึกรถทุกคันที่ทำเสร็จผมรู้จักรถทุกคันที่ส่งมอบว่าอยู่ที่ไหนสิ่งที่ผมไม่รู้คือใครเป็นเจ้าของผมเป็นคนเดียวที่ทำอย่างนี้ได้ไม่ได้โม้ผมทำเองทั้งหมดด้วย
0: ฐานการผลิตที่11ล้อรถติดตั้งแล้วเครื่องยนต์ติดแล้วและเดอะแฟนทอมออกจากสายการผลิตแต่ยังไม่เสร็จเหลือไม่มากแล้วถึงตรงนี้ทีมควบคุมคุณภาพเพิ่งจะเริ่มงานก่อนถูกส่งไปที่อื่นแฟนทอมทุกคันต้องผ่านการทดสอบแบตเตอรี่การทดสอบน้ำเพื่อให้มั่นใจว่าน้ำจะไม่เข้าไปในห้องผู้โดยสารที่เก็บสัมภาระและห้องเครื่องยนต์ผู้ทดสอบให้รถแช่น้ำ20นาทีจากการพ่นน้ำแรงดันสูง73
2: การทดสอบทำเพื่อจำลองสถานการณ์ลมมรสุมผมหมายถึงเราค่อนข้างมั่นใจถ้ามันผ่านการทดสอบเราจะไม่เห็นลูกค้ามีปัญหาเลย
0: ส่วนหนึ่งของการทดสอบน้ำช่างเทคนิคใช้การส่องกล้องเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีน้ำรั่วซึมจากแท่นตัวถังรถ
1: รถด้านนี้ยังดูดีอยู่เลยนะ
0: ในระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ท่านขยาวไฮดรอลิกกระทุ้ง

0: แทกยาวทั้งแท่นซึ่งทำให้กันโครงถูกกระแทกหลายๆครั้ง
1: เรากำลังฟังเสียงเอ็ดของรถนะครับ
0: ระหว่างการทดสอบแรงสั่นสะเทือนบนถนนผู้ประเมินขับรถที่ความเร็ว150กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการทำงานหลักของรถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในที่สุดไม่มีรถคันไหนส่งมอบให้ลูกค้าจนกว่าจะผ่านการทดสอบอย่างละเอียด
2: กันโครงปรับตั้งใหม่ช่วยให้การถลายไม่ออกนอกถนนนะครับเห็นได้ชัดว่าหลุมและรอยแตกบนถนนได้รับการดูดซับไปคุณจะไม่รู้สึกเลยจริงๆให้ประสบการณ์การขับขี่ที่เพลิดเพลินมาก
0: หลังจากรถผ่านการทดสอบและพิจารณาว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วรถจะถูกส่งไปสายการผลิตสุดท้ายซึ่งเสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งมอบให้ลูกค้าเวลากว่า6เดือนสำหรับทักคาวิสกี้เพื่อได้รับแฟนทอมที่เขาสั่งทำชักรอรถคันนี้มาตลอดชีวิตมันเริ่มต้นเมื่อ60ปีมาแล้วตอนที่เขาเห็นโรลส์รอยซ์ทางทีวีมันเป็นความอยากครั้งแรกที่เห็น
3: ผมเคยพูดว่าสักวันผมต้องซื้อไว้สักคันนะครับเมื่อโตขึ้นผมอยากได้มัน
0: แน่นอนชักโตขึ้นแล้วเขาได้ทำตามความฝันมาตลอดชีวิตให้เป็นจริงเป็นเจ้าของรถยนต์หรูหราที่สุด
3: และไม่ใช่แค่โรลส์รอยซ์รุ่นธรรมดาแต่เป็นโรลส์รอยซ์รุ่นพิเศษนะครับมีหลังคาเปิดประทุนได้สำหรับผมมันเป็นสิ่งที่สุดยอดมากๆเลยครับสำหรับผมการขับรถเปิดประทุนออกไปทำให้ผมรู้สึกว่าพร้อมกับความวุ่นวายของแต่ละวันผมมองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรจะเป็นดีที่สุดนี่คือรถที่ดีที่สุด
0: วันนี้ Rolls-Royce Phantom เป็นการผสมผสานความดั้งเดิมแบบอังกฤษแห่งศตวรรษซึมซับด้วยวิศวกรรมยอดเยี่ยมการผลิตต้องใช้ความชำนาญและความแม่นยำของช่างฝีมือหลายร้อยคนจากโรงงานใหญ่3แห่งใน2ประเทศทุ่มเทเพื่อจุดประสงค์เดียวกันยานยนต์ที่เป็นเลิศ

0: ุกเช้าคือโอกาสของการเริ่มต้นใหม่เติมความสงบให้หัวใจเติมสติให้กับชีวิตก่อนก้าวออกไปพบกับเรื่องราวมากมายในแต่ละวันพบกับอรุณสติรายการที่จะชวนคุณหยุดความวุ่นวายไว้สักครู่เรียนรู้หลักธรรมที่นำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ทุกเช้าเริ่มต้นด้วยความคิดที่ดีมีสติมีความสุขและมีพลังใจติดตามรายการอรุณสติทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 5:30 นทางททบ5
1: ทุกธุรกิจที่สำเร็จล้วนมีเบื้องหลังที่น่าสนใจจากจุดเริ่มต้นเล็กๆสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน The Success รายการที่จะพาคุณไปเปิดโลกธุรกิจและเจาะลึกเบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์ผ่านหลากหลายผู้ประกอบการและผู้บริหารตัวจริง
2: เราทำของเราดีที่สุดมันก็กลายเป็นความรู้ที่เรามาใช้ต่อยอด
3: ต้องเชื่อว่าความสำเร็จเป็นของทุกคนได้
1: อัปเดตเทรนด์ธุรกิจไอเดียและแรงบันดาลใจใหม่ๆได้ในรายการ The Success ทางททบ 5HD
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะ

0: ายการแฮปปี้ซีซั่นฤดูแห่งความสุข
1: สนับสนุนโดยไอคอนสยามซีพีแรมรีจูเน่คอลลาเจนปตท. Together for Thai
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการแฮปปี้ซีซั่นฤดูแห่งความสุขค่ะสัปดาห์นี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
3: โอซิมเปิดตัว You Dream AI Flagship AI Wellbeing Chair เนรมิตพื้นที่ชั้น3ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียให้กลายเป็นโอซิม You Dream AI The Realm of Wellness ประสบการณ์พรีเมียมเวลเนสตลอด11วันระหว่างวันที่21ถึง31สิงหาคมเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้ค้นพบว่า AI องค์ความรู้ด้านเวลเนสแบบดั้งเดิมการออกแบบและเทคโนโลยีด้านประสาทสัมผัสสามารถหลอมรวมเข้าด้วยกัน
4: ก็วันนี้นะคะโอซิมก็ได้เปิดตัวนะคะเป็นเก้าอี้นวดใหม่ล่าสุดเลยแต่ก็เพิ่งได้เห็นวันนี้ที่สวยงามมากแล้วก็ได้นำเอานวัตกรรม You Dream AI เข้ามานะคะก็คือเอานวัตกรรม AI นั่นแหละค่ะมาใช้ในเก้าอี้นวดทำให้ออกแบบเฉพาะสำหรับเราโดยเฉพาะเลยไม่ว่าจะเป็นการนวดแบบไทยก็ทำได้นวดแบบจีนนวดแบบญี่ปุ่นก็ได้ก็เป็นอะไรที่แบบทันสมัยมากๆแล้วก็เราสามารถมี wellness ของเราอยู่ที่บ้านได้โดยที่เราไม่ต้องออกไปไหนเลยซึ่งก็เหมาะกับลิต้ามากที่แบบมีลูกมีครอบครัวนะคะเราก็สามารถมีสปาเล็กๆในบ้านของเรามุมเงียบๆของเราได
5: ้ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่งานโอซิมนะคะที่ Emporia Antonia ได้เป็นเกียรติมากเลยที่ได้มาร่วมงานวันนี้เราก็มาลองนวัตกรรมใหม่ๆนะคะเครื่อง You Dream AI ที่เป็นเก้าอี้นวดนะคะที่สามารถเอาไปไว้ในบ้านได้แล้วก็มีแบบ relaxation corner ของเรานะคะมีแบบฟังก์ชันใดๆ light therapy sound therapy แล้วก็มีนวดแบบ3แบบจีนเกาหลีไทยแบบไม่ต้องออกจากบ้านแล้วอยู่ที่บ้านไปนานๆเลย
2: หัวใจสำคัญคือการรวบรวมองค์ความรู้และเทคนิคอันเป็นเอกลักษณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์การนวดจากไทยจีนและญี่ปุ่นแทนที่จะมองการนวดเป็นประสบการณ์มาตรฐานรูปแบบเดียวโอซิมได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละศาสตร์เพื่อถ่ายทอดเทคนิคการเคลื่อนไหวและปรัชญาของแต่ละวัฒนธรรมออกมาเป็นโปรแกรมการนวดเฉพาะนางจตุพรโรจนพานิชอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพของกลุ่มสตรีและครอบครัวระหว่างกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกับบริษัทไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนโดยมีนายกนพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงพม.ร่วมเป็นสักขีพยาน
6: ในความร่วมมือนี้เนี่ยค่ะจริงๆเนี่ยมีการทำงานมาก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกับไทยน้ำทิพย์เนี่ยได้ร่วมมือกันส่งเสริมนะคะการพัฒนาทักษะอาชีพนะคะของกลุ่มสตรีและครอบครัวไทยค่ะโดยไทยน้ำทิพย์เองเนี่ยที่ผ่านมาก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของไทยน้ำทิพย์ในการเป็นส่วนประกอบหลักนะคะของการที่ทำเครื่องดื่มนะคะอาหารและเบเกอรี่สำหรับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมาโดยตลอดค่ะแต่ว่าพอเราได้ทำงานร่วมกันนะคะก็เห็นเจตนารมณ์ร่วมกันในการที่เราเนี่ยจะสร้างสังคมไทยนะคะให้เป็นสังคมที่เข้มแข็งและแข็งแรงโดยไทยน้ำทิพย์เองก็มีความเป็นมืออาชีพแล้วก็อยู่กับสังคมไทยมาโดยตลอดแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะส่วนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเนี่ยก็มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะทั้งสตรีและครอบครัวไทย MOU ฉบับเนี้ยก็เป็นตัวแทนความร่วมมือที่ทำให้เห็นว่าภาครัฐและเอกชนค่ะทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะอาชีพนะคะให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัวค่ะเพราะเราเชื่อมั่นว่าการที่เราสร้างโอกาสนะคะสร้างทักษะสร้างอาชีพให้ครอบครัวหรือสตรีที่มีบทบาทเป็นผู้นำในครอบครัวเนี่ยได้ทำงานได้มีรายได้ได้มีอาชีพที่มั่นคงเนี่ยจะนำไปสู่ครอบครัวที่มั่นคงและครอบครัวที่มั่นคงก็จะนำไปสู่ชุมชนและสังคมไทยที่เข้มแข็งต่อไปนะคะ
2: การร่วมมือกันในครั้งนี้จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงและนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่สตรีหรือครอบครัวที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่ว่างงานมีรายได้น้อยหรือประสบปัญหาทางสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนหรือซาสิตภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์เดินหน้ายกระดับงานเครื่องเบญจรงค์ไทยพร้อมนำเสนอเรื่องราวของหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครชุมชนหัตถกรรมที่สืบทอดภูมิปัญญาการทำเครื่องเบญจรงค์มายาวนานกว่า50ปีโดยมีครูช่างเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดทักษะเชิงช่างจากรุ่นสู่รุ่น
7: สำหรับการพบ ครูไรในวันนี้นะคะเป็นการนำสื่อมาพบกับชุมชนซึ่งเป็นชุมชนที่มีรากฐานแล้วก็มีภูมิปัญญาที่สวยงามในเรื่องของ

0: การผลิตงานเบญจรงค์นะคะซึ่งครอบคลุมในเรื่องของการทำงานของซาสิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสืบสานที่เราได้มีการยกย่องเชิดชูครูศิลป์ครูช่างแล้วก็ทายาทนะคะณดอนไก่ดีแห่งนี้นะคะรวมไปถึงเรื่องของการสร้างสรรค์นะคะการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมประเภทเบญจรงค์ซึ่งถือว่าปีนี้ซาสิตให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะมีการจัดการประกวดด้วยซึ่งผู้ชนะซึ่งเป็นรางวัลชนะเลิศก็มาจากที่แห่งนี้ก็คือครูทวีนะคะซึ่งท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีผลงานที่โดดเด่นมากๆนะคะในเรื่องของการทำงานเบญจรงค์รวมถึงเรื่องของการส่งเสริมนะคะซึ่งการทำงานส่งเสริมของซาสิตนั้นแน่นอนค่ะว่าเบญจรงค์จะเป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่เราจะส่งเสริมเพื่อเข้าสู่ตลาดไม่ว่าจะเป็นงานแสดงสินค้าเรื่องของการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศและกิจกรรมอื่นๆเพื่อพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนต่อไปค่ะ
1: หนึ่งในบุคคลสำคัญของการสืบทอดภูมิปัญญาเครื่องเบญจรงค์ของดอนไก่ดีคือครูอุไรแตงเอี่ยมครูศิลป์ของแผ่นดินประจำปี2569สาขาเครื่องเบญจรงค์ผู้สั่งสมประสบการณ์ด้านงานเครื่องเบญจรงค์มากว่า50ปีเพราะมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์และฟื้นฟูลวดลายโบราณเพื่อให้องค์ความรู้และแบบลายดั้งเดิมได้รับการสืบทอดต่อไป
2: อารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มอร่อย Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สนับสนุนโดยไอคอนสยาม CP RAM รีจูเน่คอลลาเจนปตท. Together for Thai จบไปแล้วกับงานมหกรรมด้านการพัฒนาสังคมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ Social Development Expo 2026ซึ่งจัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายใต้แนวคิดCo-creating a better society ร่วมสร้างสังคมไทยเพื่อคนทุกวัยไปด้วยกันเมื่อวันที่21ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมา
3: จะเป็นงานที่รวมเอานวัตกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอวแล้วก็ภาคีเครือข่ายภาคเอกชนภาครัฐก็มาร่วมกันออกบูธที่นี่ก็จะเป็นนวัตกรรมแล้วก็สิ่งอื่นนี้ก็คือจะมีบูธของกระทรวงพม.แล้วก็มาออกด้วยเพื่อที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมของเราไปด้วยกันซึ่งปีนี้ก็มีธีมที่ชื่อว่า Co-creating Better for Better Society นะครับซึ่งเป็นภาพของการที่ผ่านมาเราทำงานยังไงบ้างเรามีความท้าทายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงมีความเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ที่สำคัญคือโครงสร้างของพี่น้องประชาโครงสร้างของประชากรมันเปลี่ยนไปเนี่ยแต่ละหน่วยงานเนี่ยเตรียมพร้อมกันแค่ไหนแต่ละหน่วยงานมีของอะไรบ้างที่จะสามารถมาขับเคลื่อนตรงนี้ไปด้วยกันต้องบอกว่าวันนี้ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เป็นรถแบบต่อไปในอนาคตว่าเฮ้ยพอเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาสังคมแล้วแต่ภาพใหญ่ๆของรัฐบาลคือเราต้องการขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษย์ต้องการยกระดับทุนมนุษย์ให้ขึ้นให้เพิ่มขึ้นอีกเพื่อที่สุดท้ายแล้วทุนมนุษย์เนี่ยจะเป็นกำลังสำคัญในการที่จะก้าวข้ามความท้าทายหรือความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน
1: นับเป็นเวทีสำคัญระดับประเทศที่เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนทุกภาคส่วนได้ร่วมคิดร่วมแลกเปลี่ยนและร่วมออกแบบอนาคตของสังคมไทยผ่านองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลผลงานวิชาการและต้นแบบการพัฒนาสังคมจากทั่วประเทศนำไปสู่การออกแบบอนาคตของสังคมไทยที่ยั่งยืนไปด้วยกันเพราะทุกคนคือพลังของการสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือ3พระจอมร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชมหาบุรุษแห่งชาติ
4: ทั้ง3สถาบันเนี่ยได้นำเอาข้อมูลต่างๆนะครับมาเชื่อมโยงและประสานกันผมว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้นะครับและในครั้งต่อๆไปที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะได้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่จะถ่ายทอดนะครับองค์ความรู้นะครับแล้วก็พระ อัจฉริยภาพของพระองค์ท่านเนี่ยไปสู่ยังเยาวชนในรุ่นต่อๆไปนะครับนั่นก็เป็นสิ่งแล้วก็เป็นคีย์ที่สำคัญนะครับที่พวกเราร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อที่จะส่งต่อสิ่งดีๆนะครับให้กับในเจเนเรชันต่อๆไปครับ
5: พระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านเนี่ยก็ชัดเจนนะครับเป็นเลือกดาราศาสตร์ใช้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยมาคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเนี่ยได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็สามารถคำนวณตำแหน่งว่าจะไปดูที่ไหนถึงจะเห็นภาพชัดนะครับผมคิดว่าพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านเนี่ยก็เป็นที่ประจักษ์แล้วไม่ใช่เฉพาะชาวไทยอันนี้ก็เป็นเขาเรียกนานาชาตินะครับแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึก
6: ก็พยายามที่จะใช้เวทีการมีชมรมพวกนี้ในการสร้างเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศการสร้างดาวเทียมพวกนี้เป็นต้นนะครับซึ่งนี้ก็จะเป็นรากฐานสำคัญสำหรับเทคโนโลยีในอนาคตนะครับหรือแม้กระทั่งว่าองค์ความรู้ทางด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเนี่ยก็จะเป็นองค์ความรู้ที่สามประจอมเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญครับ
1: โครงการพระจอมเกล้าศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระราชกรณียกิจและคุณูปการของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดจนสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาประเทศบิวเทอรี่แบรนด์เครื่องสำอางน้องใหม่จากบริษัท JLC Group จำกัดเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน Beautery My Home Becoming ภายใต้คอนเซปต์ Beauty Made Easy เพราะความสวยเป็นเรื่องง่ายชวนคนรุ่นใหม่สนุกกับการแต่งหน้าในแบบที่เป็นตัวเองพร้อมเปิดตัวน้ำตาลทิพนารีนั่งแท่นพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์
7: ดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของ Beautery ค่ะวันนี้ก็เอ็กซ์คลูซีฟมากๆรู้สึกพิเศษมากๆค่ะมีการโชว์แต่งหน้ากันมาเป็นทีจากโฮมเลสด้วยก็สูตรนี้ผลิตภัณฑ์นี้โฮมเลสก็เป็นคนคิดด้วยน้ำตาลรู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับผมจริงๆแล้วน้ำตาลเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนแต่งหน้าไม่เก่งแล้วก็ชอบเครื่องสำอางที่ใช้ง่ายในแต่ละวันฟิวทรีไม่ว่าจะเป็นคุชชั่นหรือว่าพาเลตตาหรือว่าแก้มนะคะแล้วก็ลิปสติกคือขาดตัวใดตัวหนึ่งไปไม่ได้เลยแล้วก็อย่างที่บอกถึงแม้ว่าจะดูแบบมีไอเทมที่เยอะแต่ว่าแต่ละไอเทมเนี่ยมีความสำคัญที่แตกต่างกันฉะนั้นขาดตัวใดตัวหนึ่งไปไม่ได้แล้วก็ทำให้น้ำตาลรู้สึกสนุกไปกับการแต่งหน้ามากๆเพราะว่าแต่งหน้าเป็นอะไรที่ง่ายขึ้นมากๆอย่างที่คอนเซ็ปต์ Beauty เลยเนี่ย Beauty Made Easy
8: โอ้ยบอกเลยว่าพี่น้ำตาลเป็นคนที่สวยในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นมิติแบบจะหวานก็ได้จะเปรี้ยวก็ได้จะเท่ก็ได้จะกึ่งก็ได้รู้สึกว่าพี่น้ำตาลเป็นคนที่เราจะแต่งไปถึงลุคไหนแล้วเขาก็ไปสุดในลุคนั้นจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบถ้าจะเท่ปุ๊บพี่น้ำตาลก็สามารถตีสดได้หรือว่าวันนี้เรามาเป็นลุคหวานๆให้เข้ากับชุดของ TNT อย่างเงี้ยก็เข้ากันมากเลยแล้วก็พี่น้ำตาลเป็นคนน่ารักแล้วแบบเราพูดจากันต่อยมากก็รู้สึกว่าเป็นคุณพี่ที่ทำงานด้วยแล้วมีความสุขมากจริงๆค่ะ
1: ไฮไลท์สำคัญของงานอยู่ที่การเปิดตัว My Home Collection คอลเลกชันแรกของ Beautery ที่ได้ Homeless Makeup Makeup Artist ชื่อดังมาร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยนำประสบการณ์และเทคนิคจากการทำงานจริงมาตีความใหม่ให้กลายเป็นเมคอัพที่ใช้ง่ายพร้อมให้ทุกคนสามารถแต่งตามได้ในชีวิตประจำวัน

0: รู้ไหมทำไมป้าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
1: อร่อย
0: Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: สนับสนุนโดยไอคอนสยามซีพีแรมรีจูเน่คอลลาเจนปตท. Together for Thaiจีรีฤทธิ์ดาราประเทศไทยเผยโฉมรถกระบะพลังงานใหม่ All New จีรีฤทธิ์ดาราอีคอน L ทั้งรุ่นขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อในงาน Big Motor Sale 2026ที่โดดเด่นด้วยความยาวกระบะท้าย 1,765 มิลลิเมตรเทียบเท่ารถกระบะตอนครึ่งในตลาดและยาวสุดในกลุ่มรถกระบะ4ประตูด้วยกันพร้อมกันนี้ทางบริษัทได้แนะนำ New จีรีฤทธิ์ดา RD6 Model Year 2026ที่มาพร้อมกับการปรับดีไซน์กระจังหน้าเป็นแบบ LED เรืองแสงและสมาร์ทเทคโนโลยีที่ช่วยตอกย้ำถึงการเป็นกระบะไฟฟ้าไฮเทคโดยในงาน Big Motor Show 2026ที่ไบเทคบางนาระหว่างวันที่21-30สิงหาคมทางจีรีฤทธิ์ดาราได้เตรียมโปรโมชั่นส่งเสริมการขายด้วยข้อเสนอสุดพิเศษมากมายสำหรับลูกค้าที่สั่งจองรถยนต์ที่บูธจีรีฤทธิ์ดาราสำหรับจีรีฤทธิ์ดาราไทยแลนด์ต่อยอดกระแสความนิยมโดยขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมมากขึ้นด้วยการเพิ่มรุ่นย่อยอีคอน3รุ่นและ RD6 4รุ่นโดยซีรีส์อีคอนเน้นความใช้งานได้จริงประหยัดค่าใช้จ่ายคุ้มค่าและความสามารถในการบรรทุกทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มธุรกิจ SME บริษัทโลจิสติกและเจ้าของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งส่วนซีรีส์ RD6 ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่สำหรับปี2026ตอกย้ำตำแหน่งความเป็นรถกระบะไฮเทคที่

0: บช่วยขับขี่อัจฉริยะและระบบควบคุมด้วยเสียงทำให้เป็นรถอเนกประสงค์อย่างแท้จริงสำหรับการใช้งานทั้งในครอบครัวและเชิงพาณิชย์
1: นายสุเทพเอื้อปกรณ์รองผู้ว่าการกปน.เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในชื่อกิจกรรมยอดน้ำแอนด์เฟรนด์ปี4โดยมีคณะผู้บริหารกปน.คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมพิธี
2: ในโครงการยอดน้ำแอนด์เฟรนด์ปี4ถือว่ามีประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับซึ่งโครงการนี้เราให้นักเรียนตามสถานที่ศึกษาต่างๆนะครับนำได้มีการตระหนักรู้ถึงทรัพยากรน้ำและมีการสร้างสรรค์การใช้น้ำอย่างมีคุณค่านะครับโดยจะทำผ่านในสถานที่ศึกษานะครับซึ่งความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมคือน้องๆได้นำผลงานนะครับที่ทำการสถานศึกษาซึ่งมีไอเดียนวัตกรรมใหม่ๆที่น่าสนใจและจากนั้นน้องๆเองนะครับก็ยังมีการพัฒนาทักษะมีการคิดวิเคราะห์ร่วมกันนะครับมีการนำเสนอมีการแก้ไขปัญหานะครับซึ่งทักษะเหล่านี้เองนะครับเขาจะเป็นทักษะที่สำคัญในการพัฒนาตัวเขาเองในอนาคตนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดที่เป็นของความภาคภูมิใจของการสถาปนครหลวงก็คือหลังจากที่น้องๆได้ทำการในการนำโครงการเรื่องของการโครงการประหยัดน้ำต่างๆในที่ทำที่สถานศึกษานะครับเขาจะได้พัฒนาของเขาขึ้นเป็นนักอนุรักษ์น้ำ
1: กิจกรรมยอดน้ำแอนด์เฟรนด์ปี4จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำโดยกปน.ได้มอบเงินสนับสนุนให้กับ10โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโรงเรียนละ 5,000 บาทพร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องกระบวนการผลิตน้ำประปาการศึกษาดูงานโรงงานผลิตน้ำบางเขนเวิร์กช็อปการเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดน้ำตลอดจนการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้ฉลากรับรองผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำของกปน.
0: ลักกี้สุกี้มาเช่แอนติ่มซำประสบการณ์ใหม่กับติ่มซำบุฟเฟ่พรีเมียมตอบโจทย์คนรุ่นใหม่เข้าใจกลุ่มเป้าหมายอิ่มไม่อั้นคุ้มเกินราคาซึ่งปัจจุบันติ่มซำถูกดึงเข้ามาผูกกับสมรภูมิสุกี้บุฟเฟ่ราคาประหยัดแต่ละแบรนด์ต่างงัดกลยุทธ์เด็ดสู้กันด้วยความคุ้มค่าโดยติ่มซำได้ขยับจากร้านอาหารจีนพรีเมียมสู่ตลาดแมสจากเดิมที่มักจะอยู่ในภัตตาคารอาหารจีนราคาแพงหรือร้านเฉพาะกลุ่มตอนนี้กลายเป็นเมนูมาตรฐานที่เข้าถึงง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัย
3: นอกจากการให้บริการลักกี้สุกี้นะครับที่เป็นคอนเซ็ปต์มาเช่ที่เรานำเสนอไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ณเวลานั้นนะครับสาขาเนี้ยเลยให้บริการลักษณะของติ่มซำและไม่ใช่ติ่มซำแค่ชนิด2ชนิดเรามีให้บริการถึงกว่า50ชนิดนะครับให้ลูกค้าได้เลือกนะครับให้เลือกรับประทานนะครับตั้งแต่ของทอดนะครับของนึ่งนะครับแม้กระทั่งเป็นของต้มนะครับที่เป็นกลุ่มติ่มซำส่วนที่บางทีดูเหมือนมันซิมเพิลมากเลยนะครับคือโจซึ่งถ้าลูกค้ามีโอกาสได้ทานโจจะเข้าใจว่าโจ๊กที่ธรรมดาและไม่ธรรมดาเป็นอย่างไรนะครับ
4: จริงๆอย่างที่พี่วรัตน์พูดเมื่อกี้นะเรามีมากกว่า50เมนูค่ะจริงๆตัวไฮไลท์เราก็จะมีหลายเมนูเหมือนกันค่ะเช่นซาลาเปาไส้ไข่เค็มระวาค่ะเราจะมีบักคุเต๋ค่ะแล้วก็เราก็จะมีเป็นตัวไข่มังกรค่ะแล้วก็มีฮะเก๋าค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณค่ะลูกค้าทุกคนนะคะณวันนี้ผ่านไปจนถึงวันนี้ค่ะ5ปีผ่านมาก็ยังให้การตอบรับของกับทางลักกี้ดีเสมอมาค่ะก็ตัวติ่มซำค่ะเป็นตัวที่ทางลักกี้ตั้งใจค่ะอยากจะนำเสนอประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้าค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองค่ะ
0: การเปิดตัวเมนูติ่มซำของ Lucky Suki Mache เป็นกลยุทธ์สำคัญในการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มความคุ้มค่าให้กับแบรนด์ด้วยกลยุทธ์การยกระดับประสบการณ์ที่มากกว่าด้วยการเพิ่มความหลากหลายรายการให้บุฟเฟ่เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการทางเลือกในการรับประทานอาหารที่หลากหลายขึ้นในราคาเดียวโดยไม่ต้องไปร้านอาหารติ่มซำโดยเฉพาะซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภครุ่นใหม่ด้วยเหตุผลหลายประการ
1: 2026ผนึกหน่วยงานและภาคธุรกิจเสริมความรู้และเครื่องมือรับมือความเสี่ยงด้านข้อมูลอย่างเป็นระบบ
5: ในส่วนของ GPPC เนี่ยเรายินดีที่จะสนับสนุนแพลตฟอร์มที่เรียกว่า GPPC Plus นะฮะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับ SME ในการที่จะปฏิบัติตาม PDPA ได้แบบง่ายๆนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราทราบว่าทางกลุ่มบริษัทแล้วก็ บรรดาเพื่อนๆสมาชิกเครือข่ายเนี่ยนะครับได้มีการ

0: ยามรวมตัวกันที่จะพยายามทำรูปแบบของบริการนะครับที่สามารถเข้าถึงได้โดย SME หรือผู้ประกอบการรายย่อยนะครับซึ่งกระบวนการนี้จะเป็นการสนับสนุนในเรื่องของการคุ้มครองคนของประเทศไทยได้อย่างดีครับ
1: ก็อันนี้นะคะแนะนำของตัว Every IT Tech นะคะก็คือจะเป็นสื่อค่ะสื่อกลางในเรื่องของนำภาษายากๆนะคะทางด้านกฎหมายเองหรือทางด้านไซเบอร์เองนะคะเข้ามาขมวดนะคะให้เป็นภาษาที่สามารถเข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายนะคะผู้ประกอบการเองยังไม่มีใครเข้ามาในเรื่องของให้ความรู้ในเชิงลึกนะคะอันนี้ทาง Every IT Tech เองค่ะก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการแปลภาษายากๆให้มาเป็นภาษาง่ายๆสำหรับผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจทั่วไปค่ะ
2: ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการไอคอนสยามซีพีแรมรีจูเน่คอลลาเจนและปตท.และพบกันทุกวันพฤหัสบดีเวลา 14:30 น.ถึง 14:55 น.ทางช่อง5กฎหมายเลข5สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เราได้เปิดแนวของการวิจัยเนี่ยนะครับจากพื้นโลกเนี่ยนะครับขึ้นไปสู่บนอวกาศนักวิทยาศาสตร์ของเรานะครับชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยประกอบขึ้นในประเทศไทยเราแล้วก็ส่งขึ้นไปอยู่บนยานอวกาศ International Space Station ในระหว่างทางเนี่ยนอกจากเราจะได้ผลงานวิจัยแล้วนะครับซึ่งเป็นความรู้ใหม่อาจจะนำมาซึ่งทฤษฎีใหม่นะครับอาจจะนำมาซึ่งการที่จะจดสิทธิบัตรนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆ
1: เราสามารถสร้างระบบวิศวกรรมที่เป็นห้องปฏิบัติการเล็กๆบนนั้นได้แล้วเนี่ยแปลว่าอนาคตเราอาจจะไม่จำเป็นต้องศึกษา emulsification แหละศึกษาเรื่องที่ซับซ้อนไปกว่านั้น

0: ับสนุนโดยซอสปรุงรสตราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราว
1: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
2: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมทันข่าวกับดิฉันเขมิกาคุณไทยค่ะกองทัพเรือเปิดสนามฝึกหาดยาวรับนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจที่872ชมขีดความสามารถด้านการบัญชาการและการช่วยเหลือประชาชนขณะที่นายกรัฐมนตรีระบุว่ากองทัพเรือมีความพร้อมแต่บางส่วนจำเป็นต้องทยอยจัดหายุทโธปกรณ์ทดแทนพร้อมย้ำรัฐบาลเดินหน้ารักษาความพร้อมและความมั่นคงของประเทศติดตามรายงานสดกับคุณณัฐชัยหลิมพลอยค่ะ
3: ขอบคุณครับขณะนี้ครับผมอยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งวันนี้นายอนุทินชาญวิรุฬกูลนะครับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนะครับได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกของกองทัพเรือในพื้นที่วันนี้ครับภารกิจของนายกรัฐมนตรีในวันนี้ครับคือการตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บรรเทาสาธารณภัยบนบกหรือ ICC โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผู้บัญชาการทหารเรือนะครับร่วมคณะตรวจเยี่ยมซึ่งกองทัพเรือนะครับจัดขึ้นเพื่อแสดงขีดความสามารถในการบัญชาการอำนวยการและประสานการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยตั้งแต่ระดับพื้นที่ไปจนถึงการประสานงานกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกระทรวงมหาดไทยครับการฝึกครั้งนี้ครับเป็นการทดสอบความพร้อมของกองทัพเรือทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์ระบบบัญชาการและการบูรณาการกำลังโดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมขีดความสามารถด้านการบรรเทาสาธารณภัยทั้งโรงพยาบาลสนามชุดค้นหาและกู้ภัยยูซ่าและชุดวิทยาศาสตร์นะครับรวมถึงหน่วยสัมภวุฒิและชุดก่อสร้างครับนอกจากนี้กองทัพเรือยังจัดครัวสนามสนับสนุนเจ้าหน้าที่และผู้ประสบภัยโดยนายกรัฐมนตรีได้ร่วมปรุงเมนูผัดกระเพราหมูสับนะครับแล้วก็ไข่ดาวด้วยภายหลังการตรวจเยี่ยมนะครับนายกรัฐมนตรีได้ถ่ายภาพร่วมกับกำลังพลก่อนให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะครับโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าการเดินทางมาตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นการติดตามความพร้อมของกองทัพเรือและต้องการเดินทางไปให้ครบทุกเหล่าทัพเพื่อสร้างความเข้าใจและทำงานร่วมกันพร้อมสนับสนุนภารกิจด้านปกป้องด้านการปกป้องอธิปไตยของประเทศครับนายกรัฐมนตรีได้กล่าวอีกว่ากองทัพเรือมีความพร้อมในหลายด้านนะครับแต่บางส่วนก็จำเป็นต้องจัดหายุทธอุปกรณ์เพิ่มเติมเนื่องจากอุปกรณ์บางประเภทหมดอายุการใช้งานและต้องปลดระวางโดยรัฐบาลและผู้บัญชาการเหล่าทัพนะครับจะต้องหารือร่วมกันถึงแนวทางการจัดหาเพื่อเสริมความมั่นคงของประเทศครับในการนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่าภารกิจของกองทัพเรือครับไม่ได้จำกัดเฉพาะการปฏิบัติการทางทะเลเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมการปฏิบัติการทางบกการช่วยเหลือประชาชนการบรรเทาสาธารณภัยและการปกป้องอธิปไตยของชาติครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังตอบประเด็นข้อซักถามของผู้สื่อข่าวนะครับในเรื่องสถานการณ์กับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยครับโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลได้ดำเนินการตามจอยส์

0: เมนต์นะครับโดยยึดหลักการคือแต่ละฝ่ายนะครับอยู่ในพื้นที่ของตนเองและหากทุกฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงแล้วก็จะนําไปสู่การหารือกันได้ครับโดยไทยจะดําเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและข้อตกลงที่มีอยู่ครับคุณผู้ชมครับและนี่คือบรรยากาศทั้งหมดของนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ในอําเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีในวันนี้ครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับ
1: ขอบคุณคุณณัฐชัยค่ะออสเตรเลียระบุว่ามีชาวออสเตรเลียอย่างน้อย34คนสูญหายจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มที่เนปาลสำนักข่าว AP รายงานว่าเพนนี่วองรัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียกล่าวว่ามีชาวออสเตรเลียอย่างน้อย34คนสูญหายหลังเกิดน้ำท่วมใหญ่ในเนปาลและจีนและว่ารัฐบาลออสเตรเลียจะส่งผู้เชี่ยวชาญด้านรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยในเนปาลและจีนซึ่งน้ำท่วมฉับพลันครั้งนี้ฆ่าชีวิตประชาชนแล้วอย่างน้อย160คนและสูญหายกว่า 1,300 คนในพื้นที่บริเวณพรมแดนของเนปาลและจีนด้านสื่อของทางการจีนรายงานว่าในจำนวนผู้สูญหาย558คนในทิเบตเป็นชาวต่างชาติ260คนและมีหลายคนในจำนวนผู้สูญหาย826คนในเนปาลอยู่ระหว่างเดินทางแสวงบุญไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของชาวฮินดูในอินเดีย
2: รู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนู
3: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพ็ง
2: รับชมทันข่าวอีกครั้งเวลา 16:00 น.สวัสดีค่ะ

0: สนุนโดย MV Mallห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: น้ำชาชุบเรียบร้อย
2: แม่นางลำคอของเจ้าเนี่ย
3: อุตส่าห์เล่นแรงนะคะ
2: คอจะไปอะไรหรือเปล่า
3: ไม่เป็นไรหรอก

0: ทีนี้ข้าขอถามนะขอให้ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่และเมื่อข้าถามท่านจะต้องตอบไม่ตอบไม่ได้
1: ไม่ได้เชิญถามได
0: ้ทำอาชีพสุจริตใช่ไหมฮะ
1: ตระกูลข้าทำการค้าเราค้าขายอย่างตรงไปตรงมา
0: แค่ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่
1: ใช
0: ่ท่านยังไม่ได้แต่งงานใช่ไหม
1: ใช
2: ่คงจะคอแห้งกันแล้วดื่มน้ำชาก่อนดีกว่าน
3: ักสิงห์นางอูดื่มน้ำชาก่อนนะจ๊ะ
0: ท่านตามประเพณีจัดพิธีแต่งงานยกขบวนขันหมากมารับข้าใช่ไหม
1: โอ้ใช่
3: ดื่มน้ำชาก่อนที่ดื่มน้ำชาเดี๋ยวคอแห้ง
2: ดื่ม
3: เยอะเยอะ
0: ในคืนวันพิธีหลังจากเข้าห้องหอเราจะไม่ร่วมเตียงเราจะเป็นสามีภรรยากันเพียงแต่ในน้ำจากนั้นเราจะไม่เกี่ยวข้อง
3: เริ่มยานแล้วเริ่มยานแล
0: ้
3: ว
0: แต่ต้อง
2: ไปไหมไปไหม
0: มีชื่อ
3: เอละเอละ
2: ลุ้น
3: ตาเหล่แล้วตาเหลืองแล้วเอาล้มเลย
2: โถ่ไม่นานคนนี้นี่นึกว่าจะไม่ฟุบปะโถ
3: ่อู้ตายแล้วถ้านางไม่สลบแล้วก็สลบแน่ๆไรนี่เล่นยาก
1: เขาเรียกว่าที่แท้พวกท่านก็ผสมยาสลบในน้ำชาที
3: ่แหมคุณชายขาไม่ต้องกังวลหรอกนะคะยาสลบเป็นโปรโมชั่นของแถมแต่ถ้าคุณชายอยากได้ยาปลุกยากระตุ้นไวอากร้าก็ต้องเพิ่มกันอีกนิดนึง
1: ไม่มีปัญหาทั้งหมดเท่าไหร
2: ่เราคิดไม่แพงหรอกครับอย่างรวมค่าเช่าห้องก็แค่50ตำลึงเท่านั้นโปรโมชั่นสุดๆ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ใช
3: ่
2: คร
3: ับ โอ้แต่ละขอบคุณนะครับคุณชาย
2: ขอบคุณมาก
1: เนี่ย
3: อะไร
1: แล้วหลังจากนั้นข้าควรทำไง
3: แหมข้าได้จัดเตรียมห้องส่วนตัวสำหรับท่านไว้ด้านหลังมาถึงตอนนั้นคุณชายอยากจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นโอเพ่นแอร์ค่ะ
2: ใช่ครับถึงนางจะร้องยังไงก็เปล่าประโยชน์ไม่มีใครได้ยิน
1: แม่นางเป่าสือเลี่ยนเดียนเจ้าได้ช่างรอบคอบจริงๆ
3: แหมความจริงก็เคยช่วยหนุ่มหื่นเหมือนอย่างคุณชายมานักต่อนักแล้วล่ะค่ะหนักเชียว
1: ช่างสมเป็นแม่สื่อโจร
3: อะไรนะ
1: คราวนี้หลักฐานพร้อมมูลจะเสร็จข้าแน่
3: ว่าไงว่าไ
1: งอันนี
3: ้อะไรอัน
1: นี้โอ๊ยจับมัน
3: ไปสิบ
1: อสเอาไปแม่นางเป็นไรหรือเปล่าแม่นางแม่นาง
3: จอช
1: ั่วเฮ้ยจะโอ้ยยิบไม่ไม่เดี๋ยว
3: เฮ้ยเวลานั่งหรอ
1: เจ้าเข้าใจผิดแล้ว
3: จะแก้ตัวอีก
1: เดี๋ยวข้าเป็นขุนนางนะ
3: ขุนนางเพื่อตัวสองเท่าเลย
1: เฮ้ยโอ้ยเดี๋ยว
3: ลูกกับแม่สื่อโจรล่อลวงหญิงสาวหลอกเงินไปเท่าไหร่แล้วบอกปะไม่บอกใช่ไหมเฮ้ยข้าจะซ้อมจะพูดเฮ้ยขุนนางจริงเหรอแล้วทำไมไม่รีบบอกล่ะ
1: จะบีบคอว่าจะพูดได้ยังไงจะบีบคอ
3: จะไม่พูดค่ะถึงก็บีบคอ
1: เจ้าทำร้ายรักษาคุณดังช่วยเหลือคนร้ายมีโทษประหาร
3: ใครบอกล่ะข้าเป็นเจ้าทุกข์นะ
1: เจ้าทุกข์เหรอเจ้าทุกข์กว่าข้าเหรอ
4: ทำไม
3: ไง
2: โอ้ยทำไมไม่ถูกคนร้ายแล้วครับตาเท้าน
1: ี่ก่อนที่มีการไต่สวนข้าสงสัยว่าเจ้าคบคิดกับเปาสือลู่เหนียนล่อลวงหญิงผู้นี้เพื่อมาหลอกเงินแล้วก็ลวนลามใช่ไหม
3: โอ้ยคบคิดเหรอเขาจะไปคบคิดกับนางได้ยังไงเรา
1: ควบคุมตัวคนพวกนี้ทั้งหมดกลับไปที่โจทย
4: ์พร้อมแต่เท้าไป
3: เท้าปล่อยเธอ
1: จากการสืบสาวอย่างรอบคอบและบวกกับคำให้การยืนยันว่าพวกเจ้านะความจริงแล้วคือผู้เสียหายหาใช่คนร้ายไหมเจ้าซื้อถูอินผิงเป็นตัวแทนที่ไปดูตัวนะว่ามีน้ำใจต่อเพื่อนแต่ว่ากลับถูกวางยาจนเกือบถูกย่ำยีจึงเรียกว่าโง่ไร้เดียงสาเจ้าหวังแต่ของถูกเที่ยวไปติดต่อกับแม่ซื้อเถือนจนทำให้อูสีเต๋อเกือบพลาดพลั้งเรียกได้ว่าโง่บรมคูณสองดังนั้นคนที่ไว้ใจได้จึงมีแต่คุณนางที่ฮ่องเต้ทรงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการงานวิวาซึ่งหมายถึงข้าสัญลักษณ์ของผู้ตรวจการงานวิวาก็คือขวานและก็ตราชั่งซึ่งสัญลักษณ์นี้มีความหมายอันยิ่งใหญ่ไม่ต้องแต่งกิ่งจึงจะงดงามตัดกิ่งแต่งกิ่งจำเป็นต้องใช้ขวานเช่นการครองเรือนต้องใช้แม่สื่อผู้ตรวจการวิวาต้องตรวจดูความถูกต้องเหมือนการใช้ตราชั่งถ้าใครเอาเปรียบก็จะใช้ขวานเนี่ยตัดแต่งสร้างสมดุลซะ
3: สมดุลหรือยังล่ะสมดุลแล้วก็ไปนะ
1: เดี๋ยวยังไปไม่ได้
0: ทำไมอ่ะ
1: เดี๋ยวพวกเจ้าต้องขึ้นศาลเพื่อชี้ตัวเปาสือลู่เหนียนต่อความผิดที่นางทำไงเล่า
3: โอ้ยฉันขึ้นศาลเดี๋ยวขอ

0: อนไปแต่งตัวก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่กันแล้วกันนะ
1: ไ
2: ม่ได้คดีมานานแล้วว่าคนส่วนใหญ่เมื่อพ้นจวนก็จะกลับคำพูดไม่ยอมกลับมาเป็นพยานดังนั้นต้องรอให้ไถ่สวนเสร็จก่อนถึงจะกลับไปได้
0: เราไม่ใช่นักโทษมีสิทธิ์อะไรมากักกันพวกเราล่ะ
1: น
0: ั่
1: นสิ
2: เจ้าเป็นทุกข์ไม่ใช่เหรองั้นข้าก็ต้องปกป้อง
0: แต่เราก็ปลอดภัยแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่ตกเป็นเหยื่อไปกันเถอะ
2: ยังกลับไม่ได้
0: ไม่ได้อีกแล้วถ้าเรายอมเป็นพยานงั้นขอเขียนคำให้การโดยไม่ต้องขึ้นศาลมันจะได้หรือเปล่า
2: ไม่ได้
1: งั้นตอนอยู่ในศาลเนี่ยเอาฉากมากั้นแล้วกันนะไม่ให้ได้ยินเสียงคนอื่นจะได้จำหน้าเราไม่ได้
2: ไม่ได้เช่นกัน
0: ถ้างั้นตอนขึ้นศาลขอผ้าปิดหน้าก็แล้วกันได้ไหมล่ะ
2: สิ่งที่พระเจ้าต้องการอยู่นอกเหนือกฎระเบียบจึงไม่ได้ทั้งหมดไม่ได้
1: โอ้ย นี่ข้าอุตส่าห์ยอมหยุดทุกอย่างแล้วแต่นี่ทำไมท่านถึงได้คิ้วจังเลยอ่ะ
0: เขาบอกตามตรงนะความจริงแล้วข้าก็คือองครักษ์ป้ายทองพระราชทานขององค์หญิงสานามซื่อถูหยินผิง
2: โ
0: อ้ง่ายกลัวเลยสิงั้นก็อย่าขวางข้าเลยนะ
2: ถ้าเจ้าคือองค์พระป้ายทองพระราชทานนามซื้อถูอินผิงงั้นข้าก็คือผู้ตรวจการการวิวาขวานทองแต่ช่างทองแห่งต้าถังนามติงโยเหวยนี่แหละนี่จะขู่ข้าเหรอ
0: เฮ้ยก็ไม่เชื่อข้าใช่ไหม
2: ต้องเชื่อเจ้าอ่ะ
0: ข้าคือคนสนิทขององค์หญิงสารชินะฮะ
2: ข้าเป็นคุณนายแห่งต้าถังตัวจริงเหมือนกัน
0: ฮะในเหล่าองค์หญิงทั้งห้าพระองค์ห้องเต้โปรดองค์หญิงสามมากที่สุดจะรู้หรือเปล่าแม้แต่ชุยไทเฮายังทรงเอ็นดูเลยเราขุนนางบุญบูลวดยอมถอยให้แต่จะล่วงเกินข้าก็เป็นล่วงเกินองค์หญิงด้วยถ้าเกิดว่าล่วงเกินห้องเต้ด้วยนะ
2: เจ้าบังอาจกุเรื่องข่มขู่ขุนนางถือเป็นความผิดอย่างมหันต์ก็จากเจ้าอย่าว่าแต่คนสนิทขององค์หญิงเลยเป็นนายกำนันขัดส้วมยังไม่คู่ควร
0: จะพูดอะไรเนี่ย
3: เรนได้เท้าองค์หญิงเสด็จ
2: ของจริงเหรอเนี่ย
0: ฉันจะกลัวแล้วสิสายเกินไปแล้ว
2: องค์หญิงสามเสด็จเหรอ
3: องค์หญิงทั้งสี
2: ่องค์หญิงทั้งสี่เหรอ
3: องค์หญิงใหญ่องค์หญิงรององค์หญิงสี่แล้วก็องค์หญิงห้า
2: ฮะเจ้าได้ยินชัดหรือเปล่าฮะไปฟังอีกครั้งก็ได้องค์หญิงใหญ่องค์หญิงรององค์หญิงสี่องค์หญิงห้าแต่ไม่มีองค์หญิงสาม
0: สวยแล้วทีนี้ประตูหลังเหรอ
2: เดี๋ยวประตูหลังก็มีทหารพวกเจ้าหนีไม่พ้นหรอกจะบอกให้
0: ไม่ต้องมาทำเป็นวางก้านเลยจะทำเพราะว่าอยากจะได้เงินเลยสิเอาเท่าไหร่ว่ามา
2: ข้าติงโยเว่ยหาใจคุณนางช่อฉนจะคิดติดสินบนมีโทษเพิ่มวางหงเฝ้าพวกนางไว้ให้ดีอย่าให้หนีเด็ดขาด
3: ครับได้ครับ
4: ได้เท้าติง
3: ได้เท้าติงองค์หญิงทั้งสี่รออยู่นานแล้ว
2: ติงโยเว่ยถวายบังคมองค์หญิง
5: ตามสบาย
2: ขอบพระทัย
5: ได้ข่าวว่าเจ้าสามารถปิดคดีไม่สื่อเถื่อนแทนได้จับคนชื่อซื่อถูอินผิงเป็นความจริงหรือเปล่า
2: จริงพยากรทูลถามองค์หญิงซื่อถูอินผิงนี่คือใครเหตุใดจึงสามารถทำให้องค์หญิงเสด็จมาหรือนางเป็นคนขององค์หญิงสามจริง
5: ๆเรื่องนี้ไม่ต้องรู้หรอกนะมอบซื่อถูอินผิงให้ข้าก็พอละ
2: คงจะไม่ได
5: ้
2: นางเป็นพยานสำคัญของคดีนี้อีกทั้งนางไม่ใช่คนร้ายแม้กระหม่อมจะเป็นเพียงขุนนางต่ำต้อยแต่ก็จะเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบในเมื่อซื่อถูอินผิงไม่ผิดกระหม่อมย่อมไม่อาจมอบนางให้ใครได
5: ้มันจะมากไปแล้วนะ
0: หม่อมฉันเป็นคนขององค์หญิงสามองครักษ์ที่ไทเฮาทรงแต่งตั้งหากจะพาหม่อมฉันไปก็ต้องถามองค์หญิงสามซะก่อนหากองค์หญิงสามทรงอนุญาตหม่อมฉันก็ยินดีไปค่ะ
5: นี่พบปากนะนางไพร่จะเอาหางไปแล้วในสายตาเจ้ามีแต่องค์หญิงสามไม่เคยเห็นพวกข้าเลยใช่ไหม

0: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได
0: ้ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31 ธันวาคม 2,569

พื่อรักษาแม่ที่บาดเจ็บสาหัสสองพี่น้องต้องเดินทางฝ่าอันตรายไปขอญาติจากเซนขุนศึกโหดผู้ครองเสบียงทั้งหมดที่เหลืออยู่บนโลกบนถนนที่ไร้ซึ่งกฎเกณฑ์ไม่มีเวลาให้คิดนานความเร็วเท่านั้นคือทางรอดลุ้นไปด้วยกันในบูฟี่วิกเอ็นสเปเชียลรถวอล์กถนนนรกคนเถื่อนวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้เวลา 14:35 นถึง 16:30 นทางทบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5

0: ุนโดย MV Mall ห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ถ้าคือองค์หญิงใหญ่นะจะกล้าขัดใจเขาเหรอ
2: จะทำสิ่งใดควรต้องอยู่บนความถูกต้องหากผิดกระหม่อมก็ไม่อาจจะทำได้ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงศักดิ์หรือผู้ต่ำต้อยก็เชกเช่นเดียวกัน
1: แหมฉันเป็นขุนนางที่แถนตรงจริงนะเจ้าอาจจะมีสิทธิ์ดูแลชาวบ้านแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะยุ่งกับผู้หญิงของฮ่องเต้นางสนมนางกำนันล้วนเป็นผู้หญิงของฮ่องเต้ซึ่งมีกฎอยู่ว่าทุกคนต้องอยู่ในวังห้ามติดต่อหาคู่ครองอันเป็นกฎที่บัญญัติมานานแล้วหากใครฝ่าฝืนมีโทษมหันต์ข้าจึงมีอำนาจที่จะพานางกลับไปแต่เท้าจริงข้าว่าข้าพูดมีเหตุผลพอหรือยัง
2: มีเหตุผล
3: อินพิงทำให้ฮ่องเต้ส่งเสริมพระเกียรติแค่ไหนเจ้าก็น่าจะเข้าใจดีนะ
4: รีบส่งตัวนางมาสิ
2: คุณนางคือผู้ได้รับพระเมตตาจากฮ่องเต้จึงควรทำเพื่อพระองค์ก่อนใครอื่นควรแล้วที่กระหม่อมจะคืนนางกำนันให้ตกลงกระหม่อมจะมอบให้นำเสถูอินพิงมา
5: ครับเจ้าเท้า
1: เท่านี้แหละ
3: ดีที่ยังเจียมตัวเพราะถ้าเสด็จพ่อส่งเอาผิดด้วยตำแหน่งขุนนางของเจ้าน่ะถ
1: ึ
3: งต้องแต่10ครั้งก็ยังไม่พอนะ
1: ใช่จะเอาตัวรอดก็ดีแล้วนี่ฮะ
4: ขุนนางตอกต่อยก็ชอบวางกล้าแบบนี้แหละ
3: ถวายบังคมองค์หญิงทั้ง4
2: มอบซื้อถืออินผิงให้องค์หญิงทั้ง4
3: โอ้ไม่ได้เนาะจะบอกใครองค์หญิงไม่ได้นะ
2: ฐานะนางกำนันเมื่อกระทำความผิดย่อมต้องได้รับโทษตามกฎของวัง
3: พูดไปพูดมาเจ้าบังก็แค่ทำเพื่อเอาตัวรอดเท่านั้นน่ะบังอาจสิ้นดีเจ้าบังอาจพูดแบบนี้ต่อหน้าพวกเราเหรอหม่อมฉันเป็นคนขององค์หญิง3องครักษ์ที่ไทเฮาทรงแต่งตั้งหากจะพาหม่อมฉันไปก็ต้องถามองค์หญิง3ซะก่อนหากองค์หญิง3ส่งอนุญาตหม่อมฉันก็ยินดีเพคะ
1: นี่พบปากนะนางไพร่จะเอาหางไปละในสายตาเจ้ามีแต่องค์หญิง3ไม่เคยเห็นพวกข้าเลยใช่ไหม
3: อย่านึกว่าเจ้านายเจ้าจะแน่นางอาจจะช่วยเจ้าไปได้ก็ได้นะหม่อมฉันไม่ได้ผิดยายต้องให้ใครช่วยแล้วเพคะ
4: น้อยนางไพร่นี่ถ้ายังไม่เงียบก็จะสั่งยับปากเจ้านะ
3: ทหารเอาตัวไป
2: กระหม่อมจะช่วยเปิดทางให้
1: เดี๋ยวก่อนจงมัดซื้อถูอินผิงแล้วนำไปแห่ประจานซะก่อน
5: เพียงพ
3: อนี่เขาเป็นองครักษ์นะเขียนป้ายแบบนี้มันแขวนคอได้ยังไงเอาป้ายเดียวไปนะ
6: ที่เป็นรับสั่งขององค์หญิงใหญ่จับนางไว้
7: เดินไป
3: ไปไปกันนะไปกันอยู่นี่บอกอะไร
7: ไปไป
3: เองไม่ได
7: ้ไปไปไป
3: ยิ้มลอยต้องมาขำด้วย
7: ไปไปไปไปไปไปไปไปหลบหลบหลบ
6: นางกำนันอิงผิงไม่รู้จักอายติดต่อแม่สื่อเถื่อนเร่หาผู้ชายจงจะเอาเป็นเยี่ยงอย่าง
8: ใช่ใช่ใช่เป็นเยี่ยงอย่าง
4: แม่เป็นเยี่ยงอย่าง
6: นางกำนันอินผิงไม่รู้จักอายติดต่อแม่สื่อ
3: รู้จักอายเป็นดีเหมือนกันเหรอ
6: ผ
3: ู้หญิงใหญ่ด้วยความที่สุดยอดนะสามารถเตือนสติชาวบ้านได้ด้วย
1: แล้วก็ยังทำให้นางไกรที่รู้จักสำนึกอีกด้วย
4: รู้จักอับอายขายหน้าก็แสดงว่ายังเป็นคนอยู
1: ่นั่นแหละ
3: น
1: ั่
3: นแหละสิ
7: ไปไปไปไปไปไปไปไป
6: นางกำนันอินผิงไม่รู้จักอายติดต่อแม่สื่อเถื่อนเร่หาผู้ชายจงอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนางกำนันอินผิงไม่รู้จักอายติดต่อแม่สื่อเถื่อนเร่หาผู้ชายจงอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่าง
1: กินแล้วจ้ะ
4: อุตาแล้วหญิงใหญ่กินอีกแล้วกินมา3ตาติดๆกันแล้วนะเนี่ย
1: ทำยังไงได้ล่ะจะแต่เรื่องดีๆมันก็เลยสดชื่นพอนึกถึงหน้าตอนที่เจ้าหยางโกรธรู้สึกสะใจยังไงบ้าง
9: หญิง3เสด็จแล้ว
1: แหมเอ่ยถึงผีผีก็มาพอดีเลยอ่ะ
4: ใช่
1: ถวายบังคมพี่หญิงใหญ่พี่หญิงรอง
4: คารวะพี่หญิง3
1: อ้าวกำลังเล่นไพ่กันอยู่เหรอคะแม่จะเข้าวังทำไมไม่บอก
10: แล้วเล่นไพ่ก็เพื่อฆ่าเวลาหาความสุขเล็กๆน้อยๆเจ้ากับราชบุตรเขย3ขนาดไล่ตีหนูก็ยังมีความสุขและเจ้ายังจำเป็นต้องมาหาเราอีกเหรอ
3: ถูกราชบุตรเขย3ตีวันนั้นจนป่านนี้เท้าของข้ายังปวดอยู่เลยนะ
4: วันนั้นน่ะเขาก็เกือบหกล้มเหมือนกันนะ
1: ในที่สุดก็เลยอดดื่มน้ำจันทร์แถมยังต้องโมโหกลับมาอีก
3: เป็นเพราะข้าผิดเองจึงทำให้การต้อนรับขาดตกบกพร่องเอาเป็นว่าข้าขอจัดงานเลี้ยงใหม่อีกครั้งก็แล้วกันถือซะว่าเป็นการไถ่โทษดีไหมล่ะคะพี่พี่ฮะ
1: นางหญิง3วันนี้ทำไมพูดจาไพเราะรื่นรมจัง
3: นางหญ
1: ิ
3: ง3เข้าวังวันนี้คงจะเพราะเรื่องอินผิงละสินะ
1: ข้าเองก็ไม่อยากจะอ้อมค้อมอินผิงเป็นเพียงแค่นางกำนัน
3: ขอพี่หญิงใหญ่อย่าได้ถือสาให้อภัยแก่นางด้วยเถอะนะ
4: ถึงกับมาขอร้องพวกเราให้กับนางกำนันแสดงว่านางคงรักนางไพร่นี่ยิ่งกว่าเรา
3: ข้าก็แค่ไม่อยากให้เรื่องเล็กลุกลาม
4: เรื่องเล็กเหรอเจ้าอาจจะถูกตามใจมาตั้งแต่เด็กก็เลยทำให้ดูปัญหาต่างๆเป็นแค่เรื่องปกติใช่ไหม
3: เจ้าหยางขอน้อมรับแต่ได้โปรดขอให้พี่หญิงใหญ่ปล่อยอินผิงด้วย
4: ถ้ายอมรับนะว่าข้าเองก็เป็นคนใจดีคนหนึ่งแต่ข้าไม่ปล่อยนางไพร่นี่หรอกเพราะข้าไม่เคยละเลยและให้ท้ายคนชั่ว
3: จะอยากให้พี่หญิงใหญ่ทำผิดไปด้วยหรือยังไง
11: ถ้าพี่หญิงใหญ่ทำตามก็เท่ากับรวมหัวกันนะสิ
4: แล้วเกียรติยศของพี่หญิงใหญ่ยังจะเหลืออีกเหรอเนี่ย
3: ฮะพอละข้าอุตส่าห์ยอมถอยให้แล้วนะแต่ก็กลับไม่ยอมอ่อนข้อเหมือนจงใจแกล้งข้า
4: แต่ว่าอินผิงเนี่ยไปหาแม่สื่อถือเป็นการทำผิดข้าจึงทำตามกฎหาใช่กลั่นแกล้ง
11: พี่ยินใหญ่พูดก็ถูกแล้วและเขาก็ได้กราบทูลเรื่องนี้ต่อชุยไทเฮาแล้วถ้าอยากช่วยเหลืออินผิงก็ต้องขอร้องไทเฮาเองนะ
3: ที่ข้ามาบอกก่อนเพราะข้าให้เกียรติในฐานะเป็นพี่หญิงและก็น้องหญิงไม่เคยนึกรังเกียจเดียดฉันแต่ในเมื่อทุกคนไม่ยอมไว้หน้าข้าข้าก็จะไม่เกรงใจแล้ว
4: จะเคยเกรงใจพวกเราด้วยเหรอ
3: ก็ดีในเมื่ออยากจะเล่นกับข้าข้าก็จะเล่นให้ถึงที่สุดฮะ
12: ทูลน้องหญิงทั้งห้าไทเฮามีรับสั่งให้เข้าเฝ้า

0: ายประคมไทยเฮาประสนมเว้ยประสนมซุน
1: ตามสบายวันนี้ข้าไม่พอใจมากเพราะไม่นึกว่าจะเกิดเรื่องที่น่าอับอายยมเหออินผิงติดต่อแม่สื่อโดยพลักการจริงเหรอ
2: กระทุนไทเฮาขณะที่ข้าและน้องหญิงทั้งสามกำลังไหว้พระนิกงกงได้มารายงานว่าอินผิงถูกแม่สื่อหลอกแถมยังถูกคุมตัวไปสอบสวนอีกด้วย
3: เราก็เลยตามไปดูที่จวนว่าเป็นความจริงหรือเปล่าไปค่ะ
1: ผู้ตรวจการจริงโยเว้ยได้ยืนยันว่าจริง
2: เราจึงคุมตัวสื่อถูอินผิงกลับมาเพื่อให้ไทเฮาส่งพิจารณาไปค่ะ
4: นางกำนันจะหาคู่ไม่ได้อินผิงจะช่างบักอาจนักนะลำพังนางกำนันคงไม่บังอาจถึงเพียงนั้นเชื่อว่าต้องมีคนคอยให้ท้ายแน่
3: เจ้าหยางเป็นการเข้าใจผิดหรือเปล่า
2: ใช่ข้าอนุญาตอินผิงเอง
4: เจ้าหยางถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ช่างบังอาจนักนะ
1: เจ้าหยางเจ้าทำให้ข้าผิดหวังจริงๆข้านึกว่าหลังจากแต่งงานแล้วนะเจ้าจะมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเลิกเอาแต่ใจแต่นี่เนี่ยเจ้ากลับยิ่งกำเริบแถมให้ท้ายนางกำนันถึงเพียงนี้แม้ข้าจะให้อินผิงเป็นองครักษ์แต่ก็ไม่ใช่ตำแหน่งขุนนางยังคงเป็นนางกำนันเหมือนเดิมเจ้าให้นางติดต่อแม่สื่อจึงถือเป็นความผิด
2: เจ้าหยางขอยอมรับว่าเรื่องทั้งหมดเป็นความจริงเจ้าหยางดูแลคนไม่ดีพอไทเฮาโปรดลงทันเจ้าหยางด้วย
5: ไทเฮาโปรดทรงเมตตาองค์หญิงสามไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะหม่อมฉันพูดเดียวเพคะ
2: ข้ารับผิดชอบเองเจ้าไม่ต้องพูดอีกแล้ว
5: เพราะหม่อมฉันนึกว่าตัวเองต้องจบชีวิตจึงทูลองค์หญิงว่าอยากมีครอบครัวหวังมีป้ายวิญญาณยามวายปราณหม่อมฉันจึงผิดเององค์หญิงสามไม่เกี่ยวไปค่ะ
2: ทูลไทเฮาเจ้าหยางรับปากอินผิงโดยไม่ได้กราบทูลก่อนถือเป็นความผิดแม่อินผิงหายแล้วก็ยังไม่กราบทูลจึงผิดซ้ำสอง
3: กราบทูลไทเฮาความจริงเรื่องนี้เจ้าหยางก็เคยบอกข้ามาก่อน
4: แต่ถึงยังไงมันก็ผิดแถมเป็นผิดที่ไม่อาจอภัย
3: แต่เจ้าหยางก็เพียงแค่ยังไม่ทันได้กราบทูลนะที่สำคัญไทเฮาทรงมีเมตตายิ่งยังไงก็ต้องทรงเห็นชอบแน
4: ่เอ้ยแต่นี่เกี่ยวกับพระเกียรติของฮ่องเต้ซึ่งอภัยไม่ได้เจ้ายอมให้นางกำนันเที่ยวหาคู่และเบิดกดตำหนักในเหมือนไม่เคยคำนึงถึงพระอำนาจของไทเฮาเลย
2: ทูลไทเฮาตอนนี้เรื่องของอินผิง

0: น่ะรู้ไปทั่วแล้วเราจึงไม่ควรเลี้ยงเอาไว้หาไม่อาจจะเกิดการครหาว่าตำหนักนายเหลวแหละก็นี่เมื่อเจ้าหยางยอมรับแล้วจึงทรงควรลงโทษไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างพี่คะ
1: ในเมื่อทุกคนเห็นว่าเจ้าหยางควรรับโทษข้าก็จะทำตามกฎ
0: ทูนไทเฮาเจ้าหยางทำผิดเจ้าหยางยินดีรับโทษแต่พี่หญิงน้องหญิงทั้งสี่ก็ผิดเช่นเดียวกันจึงควรรับโทษด้วยพวกเราทำผิดตรงไหนล่ะ
2: ไทเฮาไม่ยอมส่งให้ความเป็นธรรมด้วย
0: ไทเฮาพี่คะเจ้าหยางหาได้กล่าวด้วยอารมณ์โทสะพี่หญิงใหญ่ท่านก็รู้อินผิงเป็นคนของข้ารู้ว่าการหาแม่สื่อเป็นความผิดถึงต้องได้รับโทษแล้วทำไมพวกท่านไม่รีบบอกเจ้าหยางเพื่อจะได้รีบแก้ไขสถานการณ์ก่อนที่จะลุกลามเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระเกียรติของเสด็จพ่อล่ะแต่พวกท่านกลับสร้างความวุ่นวายตีข้องร้องเปล่าแห่อินผิงไปตามถนนทำให้ผู้คนคิดว่าตำหนักนายเหลวแหลกกันหรือเป็นเพราะว่าแม่ของข้าเป็นเพียงหญิงต่ำต้อยจึงทำให้พวกท่านรังเกียจเจ้าหยางคอยกันแกล้งเจ้าหยางให้อับอายถึงจะสาแก่ใจไม่ว่าพวกท่านจะคิดยังไงแต่ในใจของเจ้าหยางพวกท่านก็คือพี่น้องเพราะเรามีสายเลือดเดียวกันอย่าแกล้งทำเป็นเสแสร้ง

0: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได้
0: ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
4: ศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมรดกชาติแม่ไม้มวยไทยและนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงโขนพร้อมเชิดชูความงดงามของผ้าไทยสนับสนุนชุดผ้าไหมไทยจากห้างดีโอสยามพร้อมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งสายน้ำบนเรือสำราญสุดหรูเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองบัตรรับสิทธิ์ล่องเรือสำราญสมายริเวอร์ไซด์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน
5: ห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
6: ข้าทำเพื่ออยากจะเตือนทุกคนนี่ท่านอย่าฉีกหน้าเจ้าหยางต่างหากเลย
7: นี่เจ้า
8: พอแล้วให้เจ้าหยางพูดต่อไป
9: ถึงข้ากับพี่หญิงน้องหญิงจะไม่ได้มีแม่คนเดียวกันแต่เราก็เป็นพระธิดาของเสด็จพ่อซึ่งมีสายเลือดเดียวกันเราจึงควรมีใจเป็นหนึ่งเดียวเมื่อเรามีรากเดียวกันแล้วเหตุใดยายต้องคอยบีบคั้นกลั่นแกล้งหรือเป็นเพราะว่าแม่ของข้าเป็นเพียงหญิงต่ำต้อยจึงทำให้พวกท่านรังเกียจเจ้าหยางคอยกลั่นแกล้งเจ้าหยางให้อับอายถึงจะสาแก่ใจไม่ว่าพวกท่านจะคิดยังไงแต่ในใจของเจ้าหยางพวกท่านก็คือพี่น้องเพราะเรามีสายเลือดเดียวกัน
10: อย่าแกล้งทำเป็นเสแสร้งสิ่งที่เจ้าคิดอยู่ในใจตรงข้ามกับปากทุกคำที่พูดล้วนเป็นความจริงใจพระพวกท่านมีอคติกับข้าเองต่างหากไทยเฮาเพคะโปรดทรงให้ความเป็นธรรมกับหม่อมฉันด้วย
11: ที่เจ้าหยางพูดมามันก็มีเหตุผลว่าเจ้าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ
10: ่พวกเขาก็แค่อยากทำเพื่อเตือนสติคนอื่นเพียงแต่ว่ายังขาดความรอบคอบไปหน่อยเท่านั้นเองไทยเฮาเพคะเราทำเพราะความหวังดีหาใช่เพื่อกลั่นแกล้ง
11: ได้โปรดอย่าทรงฟังความฝ่ายเดียวนะเพคะ
8: พอแล้วตำหนักนายมีกฎระเบียบเข้มงวดผู้เจ้าเอกก็ไม่ใช่เด็กเหตุใดจึงไม่คำนึงถึงเกียรติของตนเที่ยวเดินเที่ยวประจานไปกับไพร่เจ้าหยางส่วนเจ้าก็ให้ท้ายนางกำนันทำโดยพละการส่วนพวกเจ้าก็คอยซ้ำเติมกลัวจะไม่วุ่นวายทุกคนล้วนมีความผิดข้าจะลงโทษพวกเจ้าโดยการตัดเบี้ย

0: วัดเป็นเวลา1ปีพร้อมคัดบทสวดอรหันต์ร้อยจบจะยอมรับไหม
1: รับพี่คะ
2: เจ้าอย่างยอมรับพี่คะ
0: เรื่องไม่เป็นเรื่องจริงๆเมื่อผิดก็จงสำนึกและถือมันเป็นบทเรียนแล้วอย่าได้ทำอีก
1: สาธุค่ะไทยเฮา
0: ขอบตำหนัก
1: ส่งเสด็จองค์ไทยเฮาพระสนมเว่ยพระสนมซุน

0: ดูข้าก็บอกแล้วว่าให้ปล่อยอินผิงอยากจะมีเรื่องกับข้าเองนี่แล้วเป็นยังไงล่ะเจ๊งทั้งคู่นี่เจ้าหยางเจ้าเป็นช่างมันยาพี่หญิงใหญ่ผิดแล้วถึงข้ามารยาแต่จริงใจความรู้สึกที่ข้ามีต่อพี่หญิงและก็น้องหญิงไม่เคยเปลี่ยนยังคงชังพูดแต่ละน่ารักน่าชังนะ
1: พูดแล้วกลับนี่
0: เป็นยังไงบ้างอินผิง
2: องหญิงมาทำให้องหญิงเดือดร้อนอีกแล้ว
0: กลับตำหนักค่อยคุยกันนะถวายบังคมองหญิงตามสบายจ้ะ
2: องหญิงทรงเหนื่อยเพื่ออินผิงอินผิงก็เลยวานอสีทำของอร่อยทรงทายสิว่าอะไร
0: โจ๊กรวมมิตร องหญิงเนี่ยทรงเก่งจังเลย หม่อมฉันได้นำข้าวขาวกับข้าวโพดมาบดแล้วก็แยกแล้วก็นำถั่วแดงถั่วขาวถั่วเขียวไปต้มพอนิ่มแล้วก็ค่อยนำมาต้มรวมกันแต่ข้าวขาวอย่ามากเกินเดี๋ยวจะหอมไปการต้มน่ะให้หอมหวานมีรสชาติสมดุลไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสักนิดนึงดูท่าทางจะเหมือนกับพี่ท่านยายของข้าต้มเลยนะเนี่ย
2: เสมอสิเปคะดูว่าเป็นยังไง
0: ได้
2: เป็นยังไงดีคะ
0: อาสีจกรุมิของเจ้าต้มได้เหมือนกับท่านยายของข้ามากมากเลยเจ้านี่เก่งจังวันหลังถ้าองค์หญิงอยากเสวยเมื่อไหร่รับสั่งอาสีได้เลยนะเพคะ
2: องค์หญิงอยากเสวยอาหารของบ้านเกิดมานานคราวนี้สงสมหวังแล้วล่ะ
0: ขอบใจมากนะเออจริงสิตระกูลจินคงจะสะใจกับข้ามากสินะเปล่าเลยเพคะจินหุยหินเป็นหัวองค์หญิงมากแถมยังว่าถ้าองค์หญิงทรงอยากให้ช่วยอะไรก็ขอให้รับสั่งได้เลยนะเพคะพวกเขาจะช่วยอะไรข้าได้แต่ก็ยังถือว่าพูดจาเหมือนคนขึ้น
2: เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเพราะฝีมือของติ่งโหยหวยคนเดียว
0: เขาเป็นผู้ตรวจการวิวาการจับแม่สื่อเถื่อนเป็นหน้าที่เขาก็ทำถูกของเขาแล้วนะ
2: เออทำถูกเหรอเขามอบค่ายกับองค์หญิงทั้ง4เห็นข้าถูกมาถูกแผนป้ายประจานแล้วยังไม่ช่วยก็อีกไม่สิแบบนี้ไม่ใช่เรียกไม่ช่วยเขาเรียกว่าซ้ำเติมต่างหากล่ะขุนนางชั่วพอเห็นองค์หญิงก็ประจบสอพลอมาเห็นข้าก็เหยียบเลยพอเห็นหน้ามาโอ้ยจ้วก
0: งั้นก็เตรียมแหวะได้เลยอีก2วันน่ะเขาให้เราอ่ะเตรียมไปขึ้นศาล
2: ก็ไปศาลนี่แล้วเหรออุ้ยตายเขาก็ไม่ไปหรอก
0: ถ้าท่านไม่ไปเดี๋ยวเขาก็ทำตามหน้าที่ส่งคนมาจับอีกหรอกผู้ตรวจการวิวาอยู่สังกัดกรมมหาดไทยในเมื่อเจ้าว่าเขาชอบทำตามหน้าที่งั้นก็ไม่ยากหรอก
3: ในเมื่อองค์หญิง3ทรงรู้จักกับเจ้ากรมมหาดไทยในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาแม่นางอินผิงและอูสี่เต๋อพรุ่งนี้ก็ไม่จำเป็นต้องมาชี้ตัวเป่าสือลิ่วเหนียน
2: ต้องฉินเหรอคุยโวว่าเถินตรงทำตามหน้าที่พอได้อ่านจดหมายเรื่องกฎระเบียบที่ว่าก็ลืมหมดมิเนอร์เขาถึงว่าคุณน่ามักเป็นนกสองหัว
3: ข้าไม่เคยลืมจุดยืนของตนแต่เพราะข้าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาคำสั่งของท่านข้าจึงต้องปฏิบัติตาม
2: อย่ามาทำเป็นเล่นลิ้นกับข้าเลยสรุปแล้วก็คือว่าถึงยังไงเส้นสายมันก็สำคัญที่สุด
3: แม่นางอินผิงข้าได้รับจดหมายคำสั่งแล้วถ้าไม่มีธุระอะไรแล้วเชิญกลับ
2: ข้ายังไม่กลับ
3: แต่เรื่องทุกอย่างจบแล้ว
2: แม่สื่อเถื่อนเอาของข้าไป10ตำลึงข้าขอคืนไปด้วย
3: ให้ไม่ได้
2: นั่นของข้านะทำไมไม่ได้ล่ะ
3: ตามกฎหมายถ้าทั้งหลักฐานในคดีรวมถึงเงินของกลางคือหลักฐานประกอบคดีต้องรอให้ปิดคดีซะก่อนจึงจะคืนให้ได้
2: ฮะมันก็ต้องรอนานแค่ไหนเนี่ย
4: คดีนี้จะพิจารณาในเดือน2ครับ
2: เขาต้องรออีก3เดือนใช่หรอ
3: แต่ไม่แน่ใจว่าจะได้คืนนะ
2: ทำไมไม่ได้คืนล่ะ
3: ตามกฎหมายหลังจากเสร็จสิ้นคดีของกลางต่างๆเนี่ยต้องคืนให้กับเจ้าทุกข์แต่ก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าของใครบ้างดังนั้นจะต้องนำหลักฐานมายืนยันก่อนข้าถึงจะคืนให้ได้นะ
2: เงินไม่ได้เขียนชื่อจะยืนยันได้ยังไงจงใจกลั่นแกล้งก็จะชัดเลย
3: ก็เพียงแค่ทำตามกฎหมาย
2: ถ้าเจ้าทำตามกฎหมายข้ามีหวังตายก่อนที่จะได้เงิน10ตำลึงของข้าคืนน่ะถ้าจะให้รอนะข้าขอให้องค์หญิง3ไปขอจากเจ้ากรมเลยจะดีกว่าละมั้ง
3: เออเดี๋ยวช้าก่อนตามกฎหมายน่ะยังไงเงิน10ตำลึงนั่นน่ะข้าก็ยังคืนไม่ได้แต่ถ้าแม่นางจำเป็นต้องใช้จริงๆในฐานะคนรู้จักข้าย่อมสามารถให้เจ้าหยิบยืมก่อนก็ได้นะ
2: น่าจะให้ตั้งแต่แรกนะข้าจะได้ไม่ต้องพูดมาก
3: แต่ขอบอกก่อนเงิน10ตำลึงเนี่ยเป็นการที่ข้าสำรองจ่ายให
2: ้ข้าเองก็ตรงไปตรงมานะไว้ปิดคดีได้แล้วเมื่อข้าได้10ตำลึงคืนมาเมื่อไหร่ข้าจะก็คืน10ตำลึงนี้ให้
3: โบราณว่าผู้หญิงมักพยศเหมือนสัตว์ป่าช่างถูกแพงจริง
5: ๆเอาละไว้นี่แหละไว้นี่แหละ
2: เอาไหนทาน
6: ทำไมซื้อผ้าครามใหม่มาตั้งเยอะเนี่ยเขาลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์หรือไงครับ
5: แหมท่านพี่คะถ้าต้องใช้เงินซื้อเนี่ยเขาไม่ซื้อเยอะขนาดนี้หรอกแต่ว่าเท่าแก่ร้านผ้าไหมหยงลี่น่ะเขามอบให้ข้าพอรู้ว่าลูกเราไปขุนนางที่ย้ายมาใหม่เขาก็ยัดเยียดให้เลย
6: แต่ของฟรีก็ไม่ต้องเกรงใจปะโถน่ะเอามาเยอะให้มันเยอะกว่านี้หน่อยสิ
3: ต่ออะไรเหรอครับ
0: คุณชาย
3: ท่านพ่อท่านแม่
5: กลับมาแล้วเหรอจ๊ะ
6: แม่จะบอกว่าอยากจะเอาน้ำซุปให้เจ้าดื่มนะบำรุงซะหน่อย
0: ค่ะหูยิน
5: แล้วทำไมต้องทำงานถึงดึกดื่นทุกคืนเลยอ่ะเพิ่งมาใหม่ๆงานมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอลูก
3: เอ้ยในฉางอันมีปัญหาเยอะมากก็จริงจะไม่ต้องค่อยๆสืบสาวว่ามีใครบ้างถูกบังคับให้แต่งงานเพื่อถ้าก็ทราบว่าข้าเป็นขุนนางข้าแผ่นดินมันจึงเป็นหน้าที่เขาว่าอดีตผู้ตรวจการได้เท่ารู้เนี่ยมักจะรับสินบนและของใต้โต๊ะเช่นแก้วแหวนเงินทองผ้าแพรเอ้ยผ้าไหม
5: นี่ดิแม่ใช้เงินสดๆซื้อมาเองนะลูกนะ
6: เรื่องรับสินบนพวกเราไม่ทำเด็ดขาดเลย
5: แต่
6: ม
5: ัน
6: ใกล้หนาวแล้วไงแม่ของเจ้าก็เลยอยากตัดชุดใหม่ให้อะไรอย่างเงี้ย
3: ขอบคุณท่านแม่
5: แม่จะตัดให้หลายๆชุดเลยนะลูกนะ
0: ใช
5: ่โอ้ดื่มสมไก่ก่อนเร็วสิลูกดื่มเลยดื่มสิลูก
3: ท่านแม่เมื่อกี้ตอนอยู่ที่จวนเนี่ยดื่มน้ำชาไปเยอะน้ำเต็มกระเพาะเลย
5: โอ้ยนั่นครึ่งชามนะ
3: ก็ได้ครับครึ่งชามนะ
5: จ้
3: ะงั้นข้าไปล้างหน้าก่อนจะ
5: พิ
3: งเดี๋ยวเอาไปให้ข้าที่ห้องนะ
0: คุณชาย
3: ข้าไปก่อนนะ
5: จ้ะ
0: ให้นี่มานี่ก่อนมานี่ก่อนนี
5: ่ฮะเดี๋ยวเข้าไปในครัวเอาชามเล็กเทใส่ชามใหญ่จะได้ดูเหมือนว่าแค่ครึ่งชามนะ
0: ได้ค่ะหัวหญิง
5: รีบไปทำนะ
0: ค่ะ
6: หูหยินเนี่ยจากหนึ่งชามทำให้กลายเป็นครึ่งชามข้าละนับถือเจ้าจริงๆ
5: ก
6: ็
5: ข้ายินแบบท่านน่ะลูกทำงานเหนื่อยเราก็ต้องบำรุงสิใช่ไหมล่ะคะ
6: ใช่ใช
7: ่ท่าแก่เนี้ยก็เรื่องใหญ่แล้วเกิดเรื่องใหญ่เร
6: ื่อง
7: ใหญ่
6: ครับวอยวายซะดังลั่น
7: หูหยินรอแข่งข้าจินจินเพิ่งจะแต่งเซอร์ไพรส์นะคร
5: ับ แล้วเราเกี่ยวอะไรด้วยล่ะ
7: มันก็ต้องเกี่ยวสิครับก็เพราะจินตัวลกลูกเลี้ยงหูหยินรองได้แต่งกับองค์หญิงเจ้าหยาง
5: เดี๋ยวนี่มันก็หมายความว่าองค์หญิงต้องเรียกติงหลายสีว่าแม่น่ะสิ
6: ก็หมายความว่าฮ่องเต้ก็เป็นญาติกับตระกูลจินน่ะดิ
5: ก็หมายความว่าถ้าเรื่องไปถึงฮ่องเต้พวกเราก็หัวขาดน่ะสิ
6: ถ้าอย่างนั้นนางนั่นก็จะกลายเป็นพระญาติไปแล้ว
5: ต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว
7: เมื่อ2วันที่แล้วนางกับลูกชายทั้ง3ดาว่าเท่าแก่ของเราไม่ใช่ข้าเห็นก็เดียวคนทั่วทั้งตลาดต่างก็เห็นแล้วก็ได้ยิน
3: เราได้ยินแต่
7: ใครก็รู้ทันกลิ่นเท่าแก่เราเพราะเราเป็นคู่แข่งของกันและกัน
8: ตัวเองคิดชั่วอย่าคิดว่าคนอื่นจะชั่วด้วย
7: อย่ามาโกเรื่องดีกว่านะอย่ามาแก้ตัวเมื่อวานนี้ก็เห็นท่านหิวถังสีแดงๆเดินผ่านที่หน้าร้านของเรา

0: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได
0: ้ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31 ธันวาคม 2,569

0: ครบจบทุกประเด็น
1: ตรงแน่นแม่นทุกเหตุการณ์พบกับแต้มต่อสเปเชียล
0: กับเราสองคนคทบ5ทุกวันพฤหัสบดีหลังข่าวในพระราชสำนัก
1: อย่าลืมนะครับ
0: แล้วพบกันค่ะ

0: วีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
1: เออ1 2 3ท่อทองคำหนัก8ช่างที่เจ้าผู้หญิงสั่งทำไปถึงไหนแล้วล่ะ
2: ไม่ทราบครับเดี๋ยวข้าจะไปถามต้าลี่ให้อ
1: ีกแค่10วันก็วันเกิดครบอายุ80ปีของท่านเจ้าแล้วจะต้องทำให้ทันนะทองคำหนักตั้ง8ช่างแค่งานทำแบบก็ยากเต็มกลืน
2: ไม่ต้องห่วงข้าจะคอยตามงานพักนี้ข้าวุ่นกับงานสร้างกำแพงด้านหลังนี่เสร็จแล้วทาสีแดงแล้วด้วยสีแดง8สีแห่งมงคลดีนะที่ข้าลงทุนลงแรงคอยคุมงานพวกช่างถึงเสร็จไวเลยทีเดียวเชียว
1: คุณคนงานก่อสร้างขี่ช้างจับตะกั่วหรือเปล่าจ๊ะ
2: ไม่นะครับเป็นเท่าแก่ควรคุมงานด้วยตัวเอง
3: เกิดเรื่องใหญ่แล้วท่านแม่ที่เราบอกว่าห้ามติดฟองถูสารสีแดง
4: ฮะคือว่าอย่างนี้นะครับเมื่อเช้าเนี่ยข้าคิดว่าจะไปจิบน้ำชาที่โรงเรียนแต่พอผ่านห้างติ่งฟงอ่ะว้าวคนเต็มไปหมดเลยที่แท้ป้ายชื่อร้านถูกคนสาดด้วยสีแดงตอนแรกข้าเลยเป็นคนแก่ของมันโดนเชือดซะอีกอ่ะ
3: ผู้มีตระกูลติ่งปกติชอบบางกล้ามศัตรูก็ต้องเยอะแยะอยู่แล้วจริงไหม
2: ตระกูลติงมันเศษมนุษย์สมควรแล้วว
4: ันที่15จะเปิดร้านยังไงแถมยังว่าจะแจกทองอีกด้วย
1: ไม่ได้แล้วเดี๋ยวคงต้องรีบไปจุดธูปขอบคุณบรรพชนซะแล้ว
4: ขอบคุณที่มีคนช่วยแก้แค้น
3: ขอให้ห้างเจียนจินขายดีเหมือนเทน้ำเทท่อ
2: ทองขายดีจนถึงกับเข้าคิว
1: นี่แหละที่เขาเรียกกันว่าเทวดานั้นมีจริงเฮ้ยแต่อย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเลยรีบไปเตรียมเปิดร้านเถอะนะ
3: ครับขอเฮง
2: สาธุ
5: ท่านมือปราบท่านมือปราบเดี๋ยวครับท่านมือปราบครับเดี๋ยวสิ
3: ทุกคนหยุด
5: แหมคุณชายสามพวกเขาคือ
3: นายเล็กทางติ่งฟงถูกสาดด้วยสีเราสงสัยว่าพวกท่านทำจงรีบเข้าไปค้นหาหลักฐานไป
5: ครับ
1: ไหนกันเนี่ยได้ยังไง
3: ท่านมือปราบเขาพวกนี้แหละจับไปเลยเราว่าเปล่าเลยเนาะ
1: คนห้างจีนประพฤติดีประพฤติชอบไม่ทำเรื่องเลวอย่างนั้นหรอกคงจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันแล้วล่ะ
3: ไม่ผิดแน่เมื่อ2วันที่แล้วนางกับลูกชายทั้ง3ดาว่าเท่าแก่ของเราไม่ใช่ข้าเห็นก็เดียวคนทั่วทั้งตลาดต่างก็เห็นแล้วก็ได้ยิน
6: ใช่ครับได้ยิน
3: แต่ใครก็รู้ทันกลิ่นเท่าแก่เราเพราะเราเป็นคู่แข่งของกันและกัน
4: ตัวเองคิดชั่วอย่าคิดว่าคนอื่นจะชั่วด้วย
3: อย่ามาโกเรื่องดีกว่านะอย่ามาแก้ตัวเมื่อวานนี้ก็เห็นท่านหิวถังสีแดงๆเดินผ่านที่หน้าร้านของเรา
7: ท่านหมอโมเราพบสีแดงที่หลังร้าน
3: โอ้โหหลักฐานชัดแจ๋วเลยเนี่ย
7: มีพยานและหลักฐานคุมตัวไปให้หมด
2: สีแดงเนี่ยเป็นของเราแต่เราซื้อมาเพื่อทากำแพงของเรานะ
1: แล้วเพิ่งทาสีกำแพงที่หลังร้านถ้าไม่เชื่อฉันไปตรวจสอบได้เลย
3: มันคงจะเป็นแผนเตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้วแน่ๆเธอนั่นเห็นกับตาหรือเปล่าว่าเราทำเรื่องพยานเหรอเห็นหรือเปล่า
8: ข้ายินดีเป็นพยาน
3: แล้วแกดี
5: ท่านแก
3: คร
5: ับท่านมือปราบ
2: เฮ้ยเจ้าอย่ามาโกหกมาซ้ำเติมกันดีกว่านะ
4: มันนั่นแหละทำแล้วโทษคนอื่น
3: ผู้เจ้าสาระตัวเองผู้สาระคนอื่นเขา
1: พวกเจ้าเนี่ยมันต่ำช้าที่สุดเลย
5: ทุกคนเข้าใจผิดแล้วเรามาเนี่ยก็เพื่อยืนยันว่าพวกเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์นะเข้าใจไหม
1: ต้องเลย
4: ใจดียังไง
5: นี่ท่านมือปราบ
1: มาไหมไหน
5: คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะเมื่อวานเราไปเดินเล่นที่ตลาดแล้วก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งหกล้มเขาเพราะความที่เป็นคนดีไงเราก็เลยเข้าไปช่วย
1: ที่ไหนได้ผู้ชายคนนั้นน่ะดันเป็นคนบ้าแถมยังบอกว่าพวกเราดันเป็นคนฆ่าพ่อเขาด้วย
5: มันวิ่งไล่ฆ่าใหญ่เลยนะปากก็ตะโกนว่าแก้แค้นแต่คำพูดของคนบ้าเนี่ยพวกเราไม่เก็บมาใส่ใจอยู่แล้ว
1: แต่เมื่อเช้าพอมาที่ร้านเราก็เห็นมันสาดสีใส่
5: พอเราร้องมันก็รีบหนีเลย
1: เราต้องไม่ยอมปล่อยมันอยู่แล้ว
5: ก็เลยตามไปก็แต่พอเลี้ยวหลายโค้งไปหน่อยแล้วเจ้าบ้านก็หายไปแล้ว
1: พอกลับมาที่ร้านอาเป่าก็ทำอดเก่งเอาไปแจ้งความแล้วอะ
5: เราก็เลยรีบตามมาที่ห้างเจี้ยนจินเพราะกลัวคนดีถูกกล่าวหา
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
5: จริงแท้แน่นอนเจ้าบ้านนั่นมักจะปวดเปี้ยนอยู่แถวศาลเจ้าผู้ท่านไปตรวจสอบได้เลยไม่เชื่อ
1: แล้วตัวน่ะมันมอมแมมแผลสีแดงติดเสื้อด้วยนะ
3: ตอนนี้รู้ตัวคนร้ายแล้วรีบตามจับกุม
4: ครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
5: ขอบคุณมากครับท่านมือปราบอาเป่า
3: ข้าวความเท่าแก่
5: เจ้านี่แย่มากก่อนจะไปแจ้งความเนี่ยทำไม

0: นี่ยเขาว่าหาว่าข้าใส่สร้างเหรอนึกว่าข้าสาสีร้านตัวเองแล้วส่งกันมาบวยหรือยังไงใครจะไปบ้าทำอะไรแบบนั้นน่ะ
1: โอ้นั่นน่ะสินะ15นี้เราจะเปิดร้านแล้วเราจะทำร้ายตัวเองทำไมกันล่ะ
0: นั่นน่ะสิทำไปแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไร
1: ได้ประโยชน์อะไรเนี่ยเหรอตัวเจ้าเองรู้ดีที่สุด
0: โอ้ยข้ารู้ดีว่าเจ๊ยังโกรธเคืองข้าเกี่ยวกับเรื่องในอดีตโกรธที่ข้าแย่งห้างติ่งฟงของเจ๊จ้ะมาข้าก็แค่แหมทำตามประเพณีที่ผู้ชายเป็นผู้สืบทอดฮะเมื่อเจ๊ไม่ได้ข้าเองก็จนใจใช่ไหมสำหรับแม่ของเจ๊ข้าได้รับจดหมายแฉความลับเพื่อรักษาชื่อเสียงของตระกูลติ่งข้าก็เลยต้องไล่ข้าไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเลยนะความอัดอั้นในเรื่องนี้เนี่ยมันคือมันแบบมันสุมอยู่ในอกข้ามากกว่า20ปีรู้ไหมว่าข้าทรมานมากแค่ไหน
1: คือมานี่มานี่มานี่ยังไงก็ครอบครัวเดียวกันคิดดูสิขนาดเรามาฉังอันยังเจอกันได้แสดงว่ามีบุญต่อกันแถมเราก็อายุปูนี้แล้วลูกก็โตจนหมดแล้วช่างมันเถอะนะแล้วเจ๊นะ
0: เจ๊จ๋าม
1: ันไส้ต่อกันแล้วก็รีบไป
0: เจ๊ไปสิตัวซิลตัวตัวล็อกหลานรักของน้าจะบอกให้นะความจริงนะน้าเป็นคนที่เรียบง่ายมากเลยน้าไม่จุดยืนเรื่องเดียวอ่ะใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ไม่ว่าจะถูกหรือผิดข้าจะพูดเสมอเหมือนอย่างเรื่องการถูกสาดสีเนี่ยรู้ว่าทางห้างเจียนเจนไม่เกี่ยวข้องเนี่ยข้าก็รีบจั่นมาทันทีเลยเพื่อช่วยแก้ต่างให้ไง
2: ไอ้
0: โอ้เจสี่อย่าทำแบบนี้สิรู้ไหมจะทำแบบนี้ข้าปวดใจแค่ไหนต่อ
1: ตระกูลติ๋งสร้างเวรสร้างกรรมอะไรไว้แต่พี่น้องจะไม่ให้อภัยกันเลย
0: จ
1: บกันแล้วใช่ไหมไปได้
0: เราเป็นญาติกันนะ
1: ตรงไหน
0: ถึงขายทองเหมือนกันก็เท่ากับจะเป็นศัตรูพวกเราสามารถเกื้อกูลกันได้
1: พอแล้วอย่ามาเกะกะข้าขายของถ้าอย่าไปข้าไม่เกรงใจนะส่งแขก
0: ก็ได้มาถ้าเป็นอย่างนั้นนะเรากลับก็ได้อะ
1: ใช่รีบไปเลยไป
3: กลับเหรอ
0: ตัวลบหลานรักของข้าหากวันหน้าบังเอิญได้เจอกันขอให้เจ้าจงได้ทักทายน้าบ้างนะ
4: มันไปแล้ว
0: กลับได้แล้ว
1: กลับเลย
4: กลับ
1: ดูละครจบแล้วไปทำงาน
5: ครับแม่เล็กดูสิพวกเขาร้องไห้ใหญ่เลยน่าสงสารจริงนะครับแม่เล็กนะ
6: นั่นสินะแม่เล็กเท่าแก่จีนพูดไปน้ำตาก็ไหลไปจริงๆด้วยนะครับ
7: นี่จะไปรู้ได้ยังไงว่าจริงหรือปลอมอ่ะ
5: ก็ตอนที่เขาจ้องมองข้าน้ำตาเขาเอ่อเลย
1: พวกเจ้าอย่าหลงกลมันเลยความเสแสร้งของติงไฉหวางก็เคยโดนมาแล้วพวกเจ้าห้ามหลงเชื่อเด็ดขาดนะ
0: ตอนที่อยู่ห้างเจียนจินข้าก็แสดงเจ้าก็แสดงแต่เจ้ากลับทรงบทต่อให้ข้าไม่ได้เสีย
1: ก็เพราะท่านข้าเองต่างหากล
0: ่ะข้าแสดงอย่างสมจริงน่ะจนเส้นเอ็นปูดโปนแต่เจ้ากลับมาสอดแทรกตอนช่วงสำคัญ
1: ข้าทำเพื่อช่วยท่านนะโดยเฉพาะตอนที่พูดถึงเรื่องในอดีตเนี่ยท่านเหมือนฝืนบีบน้ำตาเลยจะบอกให้
0: งั้นเหรอมันเวอร์ไปใช่ไหม
1: ก็แน่ละสิ
0: เฮ้ยไม่น่าละติงหลายซีถึงไม่อินกับอารมณ์ที่ข้าแสดง
1: เราเดือดคว้าน้ำเหลวจริงๆนะเนี่ย
0: เฮ้ยแม่
7: เท่าแก่เนี้ยเราเช็ดสีที่หน้าร้านเรียบร้อยแล้วครับ
1: อ
7: ันนี้ใบเสร็จนี่ใบเสร็จนี่คือค่าสีกับค่าแรงเช็ดสีนะครับ
1: ม
7: า
1: แล้วว่าแต่แล้วมันเยอะ
7: อะไรต
0: ายโอ้ยกินข้าวหัวคิวใช่ไหม
7: ครับเปล่าสีสองถังคนงานเช็ดสามคนกับช่างทาสีใหม่ท่านแจ้งไว้ครบแล้ว
0: เฮ้ยใครเจ้าสาคณิตเดียวเจ้าเล่นสาทั้งบานประตูมันก็ต้องแพงอะเด้อ
7: ท่านแก่ครับสาสีแบบนี้มันควบคุมยาก
1: อ้าวก็จะทำงานไม่เป็นน่ะฮะ
0: ไม่ว่าจะทำงานไม่เป็นหรือว่ากินข้าวหัวคิวเราก็สามารถไล่เจ้าออกได้นะ
7: อย่าเลยนะครับ
0: แต่อย่างว่าแหละเห็นแก่ที่เจ้ารับใช้ห้างติ่งฟงมานานพอสมควรแล้วเอาเป็นว่างั้นข้าจะให้โอกาสละกัน
1: นี่เงินจำนวนนี้จะหักจากเงินเดือนของเจ้านะ
7: อ้าวอ่ะ
0: นี่ยังไม่เรียกขอบคุณที่เราไม่ตาเจ้าอีกเหรอเนี่ยฮะ
7: ขอบคุณทั้งแก่ขอบคุณทั้งแก่ดี
1: ดี
0: เอาไปเซ็นกลับเอาไปด้วย
7: ครับ
0: ไม่ได้กิน
1: เอ๋หัวเจ้าน้อยโดนไปทำไมเงียบอย่างนี้นะเจ้าพวกไพร่พอที่ในเมื่อทุกคนเกลียดชังข้าขณะที่ข้าเองก็รำคาญที่พวกเจ้าปัญญาอ่อน

ันฮะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องมาเสแสร้งกันอีกต่อไปแล้วเพราะข้าทนไม่ไหวแล้วจินตัวลกข้าจะหย่ากับเจ้า

0: ทุกคนกันมือที่มึงจำได้ไหมมึงบอกมึงรักนอยองไง
1: ผมนอยองครับ
0: เอ๊ะแข็งใจไว้

0: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางทนบอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบบริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
1: วันนี้นะคะพี่วี่เดินทางมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเราจะไปกันที่โรงเรียนหนึ่งเพื่อมาทานอาหารอร่อยฝีมือน้องๆถึง2เมนูที่สำคัญเป็นการหยิบยกเอาวัตถุดิบในโรงเรียนนะคะมารังสรรค์จนกลายเป็นเมนูที่สามารถสร้างรายได้ในอนาคตให้น้องๆได้ด้วยค่ะ
2: ได้เวลาเสิร์ฟความอร่อยไปกับ Gen 4 Chef อาทิตย์นี้พบกับน้องๆโรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราจะมาโชว์เสน่ห์ปลายจังหวัดกับทักษะการทำอาหารที่น่าทึ่งในเมนูน้ำพริกกะปิปลาดุกกรอบและแหนมเห็ดนางฟ้าเวลา 9:00 นวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ทางช่อง5วัยรุ่น Gen C Chef ที่พลาดไปรวมตัวชมย้อนหลังกันได้ที่ YouTube Gen C Chef นะครับ
3: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: นับสนุนโดยซอสปรุงรสตราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราว
1: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
2: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมทันข่าวกับดิฉันเขมิกาคุณไทยค่ะเกิดเหตุคนร้ายปาระเบิดก่อนบุกปล้นร้านทองที่กลางตลาดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศก่อนหลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่ได้เร่งติดตามตัวก่อนข้ามชายแดนภาพวงจรปิดจับภาพคนร้ายใช้อาวุธลักษณะคล้ายระเบิดเข้าไปก่อเหตุปล้นร้านทองแห่งหนึ่งในตลาดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไป6กิโลเมตรก่อนกวาดทองรูปพรรณภายในร้านไปจำนวน2ถาดที่ยังไม่สามารถระบุน้ำหนักได้แล้วหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุทั้งนี้พนักงานของห้างทองเยาวราชกรุงเทพให้การว่าคนร้ายสวมเสื้อลายสก็อตสีขาวดำกางเกงยีนส์ขายาวสวมผ้าปกปิดใบหน้าปาวัตถุคล้ายระเบิดก่อนจะระเบิดและทำให้เกิดควันฟุ้งกระจายทำให้พนักงานร้านทองต้องก้มหมอบลงกับพื้นจากนั้นคนร้ายทำการทุบทำลายกระจกและนำทรัพย์สินสร้อยทองคำจำนวนหลายเส้นและวิ่งหลบหนีออกไปทางประตูด้านหลังเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามคนร้ายและขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่หากพบเห็นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยขออย่าเข้าใกล้หรือเข้าไปเผชิญหน้าและให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยกองบังคับการควบคุมที่3กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีโดยกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2109หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21ได้จัดกำลังเฝ้าตรวจพื้นที่บริเวณหลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัยริมตลิ่งแม่น้ำโขงบ้านโนนสวรรค์ตำบลห้วยพิชัยอำเภอปากชมจังหวัดเลยตรวจพบจักรยานยนต์และรถยนต์กระบะขับเข้ามาจอดบริเวณดังกล่าวโดยมีกลุ่มบุคคลช่วยกันยกกระสอบวางบริเวณป่าหญ้าริมตลิ่งแม่น้ำโขงขึ้นท้ายรถยนต์กระบะเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบแต่เมื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวเห็นเจ้าหน้าที่ได้อาศัยความมืดพยายามวิ่งหลบหนีเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวไว้ได้2คนจากการตรวจสอบพบกระสอบบรรจุยาไอซ์จำนวน4กระสอบน้ำหนักรวมประมาณ172กิโลกรัมจึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.ปากชมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกองทัพบกโดยททบ.5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่อาคารเบญจรังสฤษดิ์ชั้นจีรบกวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของอาทิข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเวชภัณฑ์ผ้าอ้อมสำหรับเด็กผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่เพื่อความสะดวกในการขนส่งไปยังพื้นที่โดยสามารถเดินทางมาบริจาคสิ่งของได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ250วินสตันซาเลมโอเพ่นที่สหรัฐชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอเล็กซานดราโควาเซวิชนักขวดเจ้าถิ่นมือ89ของโลกไม่ทำให้แฟนเทนนิสในบ้านเกิดผิดหวังหลังแมชนี้เซฟเบรกพอยต์ได้ 100% กับเก็บแต้มจากเกมเสิร์ฟพิกล็อกความมือวางสเตฟานอสซิสซิปาสมือ53ของโลกมือวาง7ของรายการจากกรีซได้2เซตรวด6-3และ7-6ไทเบรก7-1โควาเซวิชล้างตาได้สำเร็จหลังเคยแพ้นักขวดกรีซมาในปี2024และเป็นนักขวดอเมริกันคนเดียวที่เหลืออยู่ในรายการนี้โดยเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอาร์เธอร์เฟรรี่นักขวดสหราชอาณาจักรมือ4ของรายการ
3: รู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนู
4: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ้งความอร่อยในตำนาน

0: ชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: หมดเวลาของทันข่าวแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: นักฆ่าทั้งสองฝีมือร้ายกาจยามพวกเราหลายคนถูกฆ่าตายไปข้าน้อยเองก็ยังสู้สุดชีวิตท่านอ๋องข้าวถึงรอดปลอดภัยได
1: ้นักฆ่าเป็นใครทำไมต้องฆ่าหลี่เหยียน
0: นักฆ่าเป็นใครข้ากับท่านอ๋องก็ยังไม่รู้ได้แต่ว่าดูจากการกระทำแล้วเหมือนจะมาแก้แค้น
1: ข้าเกรงว่าคนของท่านอ๋องจะทำให้ราชสำนักรู้แผนก่อการซะก่อนก็เลยส่งคนมาจัดการท่านอ๋อง
0: แต่ข้าน้อยคิดว่าเรื่องนี้คงเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นฝีมือราชสำนักคงไม่ส่งมาสองคนแน่และแอบมาลอบสังหารท่านอ๋องแบบนี
1: ้ตอนนี้หลี่เหยียนอยู่ที่ไหน
0: พอเกิดเรื่องหลี่เหยียนก็ไม่กล้าอยู่ในจีซิ่วฝางรีบเดินทางกลับเจียงตูกลับไปที่โจนตัวเอง
1: เขาเคยพูดอะไรกับเจ้าหรือเปล่าแล้ว
0: ขอรับเดินทางสั่งข้าน้อยว่าต้องรายงานประมุขเจ้าเหตุการณ์ขับขันให้รีบก่อการก่อนกำหนดให้ท่านนำกำลังชาวยุทธมาร่วมวางแผนประสานกันเพื่อควบคุมสถานการณ์ก่อน
1: พูดมาตั้งนานเจ้าไม่ได้บอกว่าแม่นางชีหยินอยู่ที่ไหนตั้งแต่ต้นจนจบสุนัขรับใช้อย่างเจ้าพูดเหลวไหลข้าคิดว่าแม่นางชีหยินคงไม่อยู่เจียงตูแน
0: ่ไม่อยู่อ๋ออยู่สิอยู่สิ
1: ตกลงอยู่หรือไม่อยู่ท่านนางอยู่ทำไมไม่มาพบข้าล่ะท่านนางไม่อยู่ทำไมต้องส่งสุนัขรับใช้อย่างเจ้ามาหลอกข้าด้วย
0: จับมัน
1: เจ้าไม่พูดใช่ไหมงั้นเจ้าฟังข้านะถ้าเจ้าไม่บอกข่าวเสี่ยวเย่จื้อข้าจะสับเจ้าให้เละเลย
0: ถ้าสุดไฟเลี่ยงถ้าซื่อสัตย์ต่อประมุขของข้าหรือของเสี่ยวเย่จื้ออย่าหวังว่าจะหลุดจากปากข้าเลยแน่จริงแล้วก็ฆ่าข้าเลยสิไม่ต้องรออีก18ปีเกิดใหม่ข้าก็เป็นจอมยุทธใหม่แล้ว
1: มีลี่กุลี่เจ้ามาก็ดีละ
2: ถ้ามีอะไรจะสั่ง
1: พลุยมานเจ้าอยู่ไหม
2: อยู
1: ่ใช้วิธีของเจ้าบีบให้มันบอกว่าฉีหยินกับเสี่ยวเย่เจออยู่ที่ไหน
2: ข้าจัดการให้เพราะว่าช่วงนี้ข้าอยากเห็นเลือด
1: ไม่ได้ข้ามาแล้วใครจะสารภาพล่ะจะเข้าใจคำพูดของข้าไหม
2: ข้ารู้แล้ว
0: อย่าหวังเลยน้องชายแม่นางคนนี้มาจากหุบเขามานเจ้าจะปากแข็งอีกไหม เจ้าหมาสองตัวจะทำอะไรข้าได้ข้าไม่เคยกลัวผู้หญิงหรอกเว้ย
2: ยังจะปากแข็งอีกงั้นลองดู

0: อบข้าชีหยินกับเสี่ยวเย่จืออยู่ไหน
1: นางอยู่ที่สถานที่เรียกว่าหุบเขาไรปราณี
2: พวกเข้ามาแต่เช้าแล้ว
0: คุณนายเย่มาถึงอย่างเจอเมื่อไรเชิญดื่มน้ำชากันสิคะ
3: เราไม่ได้มาดื่มน้ำชาเรียกเจ้าอูจี้ออกมา
0: น้องชายจะเย็นๆสิดื่มน้ำชาก่อนเถอะท่านผู้นำมาเรื่องเสี่ยวเย่จือใช่ไหม
4: ใช่ข้าหวังว่าจะมีข่าวนะ
0: เรื่องนี้ข้าไม่รู้หรอกพระมุขเจ้าเดินทางไปช่วยเสี่ยเย่จือยังไม่กลับนะ
3: ยังไม่กลับเหรอ
0: ใช่ข้าก็ร้อนใจเหมือนเจ้าแหละ
3: อย่ามาเล่นลิ้นกันนะเรียกเจ้าอูจี้ออกมาถ้าเล่นลูกไม้แล้วก็ข้าจะพังร้านเงินของเจ้าซะ
0: ถึงเจ้าพังข้าก็เสี่ยเย่จือไม่ได้
3: เจ้า
4: เสี่ยชี้จ้างเถอะขอบคุณ
5: Yeah.

0: นางมารร้ายบังอาจทำกับเซี่ยวเย่จื้อเหมือนว่านางมารต้องการแลกเย่จื้อกับซุนเฟยเลี่ยงนางถึงจะยอมนะหยวนตี
1: ครับ
0: ลงมือ
1: ได้เลย
2: ไปประทุมราชที
3: เฮ้ยแจ้งราชสำนักว่าฐานหลี่เหยียนก่อการกบฏที่เหอเป่ยทับหน้าบุกตีกวางจงทับหลังเคลื่อนกำลังลงใต้แล้ว
4: รับบัญชา
3: เฉียน
5: ข้าน้อยอยู่นี่
3: ใช้กำลังของเราเข้าตีจินสุยขวางฐานกบฏห้ามเคลื่อนทับลงใต้อย่างเด็ดขาด
5: รับบัญชา
6: เย่จื้อข้าขอบคุณเจ้านะ
7: เรื่องอะไรอ่ะ
6: เจ้าแก้พิษถุยลี่หัวให้ข้าเสียงเป็นเสียงตายเข้าไปในหุบเขาเอาน้ำพุหยินหยางจนถูกซุนเฟยเลี่ยงสกัดไว้เจ้าก็เสียสละมอบยาถอนพิษให้ข้าถ้าข้าไม่ขอบคุณเจ้าจะให้ข้าขอบคุณใคร
7: ใครก่อความยุ่งยากให้คนนั้นไปแก้ข้าแก้ไถ่โทษความจริงข้าต้องขอบคุณเจ้าต่างหาก
6: ขอบคุณข้าเหรอในสายตาเจ้าคนเลวไม่อาจอภัยทำไมต้องขอบคุณข้าล่ะ
7: ที่ทหารเทียนซื่อจับข้าถ้าเจ้าไม่ช่วยคงอยู่ไม่ถึงตอนนี้ถึงแม้ว่าเจ้าจะดูร้ายกับข้าแต่ข้ารู้ว่าจริงๆแล้วเจ้าก็เป็นห่วงข้า
6: แน่นอนอยู่แล้วเจ้ามีความสำคัญต่อข้าข้ากลัวไม่มีใครไปย่างปลาที่เกาะร้างอีก
7: ยังจะมาพูดอีกเจ้าขังข้าที่เกาะร้างทั้งหนาวทั้งหิวทำข้าเกือบตาย
6: นี่ข้าก็รับการลงโทษแล้วไงลืมแล้วเหรอกระดูกปลาบนหน้าข้าไง
7: ก็เจ้าแกล้งข้าข้าก็เลยโมโหจนโรคประหลาดกำเริบข้าเกือบไม่ฟื้นแล้ว
6: ถ้าเจ้าไม่ฟื้นข้าคงแย่แน่ตัวคนเดียวข้าไม่รู้จะอยู่ยังไง
7: ต้องแย่อยู่แล้วไม่มีข้าเจ้าก็ไม่มีตัวประกันไปแลกกับหยกก้าวฟ้าในสายตาเจ้ามีแต่หยกก้าวฟ้าเท่านั้นแหละ
6: ไม่หรอกในใจของข้าเซี่ยวเย่จือเจ้าเนี่ยเป็นคนที่สำคัญที่สุดเลยข้าพูดจริงนะ
7: ทำเป็นปากหวานแต่เจ้าทำไมต้องคบกับหลี่เหยียนด้วยข้าน่ะเป็นห่วงเจ้าว่าจะยิ่งถลำลึกไปเรื่อยๆถึงเวลานั้นจะเป็นศัตรูของยุทธภพและเป็นคนเลวอย่างแท้จริง
6: ฟังจากเจ้าพูดก็แสดงว่าข้าตอนนี้ยังไม่เลวมากเลยสิ
7: ถ้าเจ้าเลวข้าจะไม่แลข้าโตที่หุบเขามารเจอคนเลวมามากเจ้าคิดว่าข้าแยกแยะคนเลวคนดีไม่ออกเหรอไม่รู้ผิดรู้ถูกหรือไง
6: เย่จือนับแต่นี้ไปเจ้าไม่ต้องแยกดีแยกชั่วหรือแยกผิดแยกถูกแล้วนะข้าเพียงอยากให้เจ้ารู้ว่าข้าจะอยู่กับเจ้าตลอดไปข้าจะให้คนทั้งโลกรู้ว่าข้ารักเจ้าเย่จื
7: ้องั้นเจ้าจะแยกกับหลี่เหยียนไหม
6: สำหรับข้าเนี่ยเกิดเป็นผู้ชายจะดีหรือเลวก็ช่างครับสำคัญต้องทำอะไรเด็ดขาดกับหลี่เหยียนข้าเห็นเขาเป็นแค่เบี้ยตัวหนึ่งเมื่อโอกาสมาถึงแล้วข้าก็จะสลับเบี้ยจริงสิเจ้าเหนื่อยไหมพักที่นี่ก่อนดีไหม
8: อ๋อข้าเหรอท่านประมุขข้าไม่เหนื่อยสบายมาก
6: หยวนตีเสี่ยวเย่จือยังไม่หายดีนะ
8: อ๋อ
6: ข้าหามาไม่ได้เจ้าลำบากหน่อยนะ
8: โอ้สบายมากหยวนตียินดีรับใช้ลากรถให้ท่านทั้งชีวิตเลยด้วย
6: ดี
9: ใครวะ
10: ท่านองค์กามีคำสั่งให้เจ้าอูจี้รับบัญชาม
0: ีเรื่องอะไรว่ามา
10: ก้าวข้ามเดือน7องค์กาจะก่อการโค่นล้มราชบัลลังก์ทหารเขี้ยวหมาป่าประสานที่เหอซีท่านอ๋องให้เจ้าอูจี้ควบคุมแนวร่วมยึดครองเมืองจินซุยเพื่อเปิดทางให้กองทัพลงแดนใต้ประชิดเหนือใต้เพื่องานใหญ่สำเร็จ
0: ข้ารู้แล้ว
10: ครับประชา
6: จนเท่าหลี่เหยียนในที่สุดก็เคลื่อนพ้นดีคิดว่าจะไม่ก่อการหยวนตี
8: ข้ารออยู่นี
6: ่กลับแนวร่วม
8: ครับ
6: องเก้าหลี่เหยียนคิดก่อกบฏ
1: ทุกท่านเราควรจะทำยังไงเชิญขุนพลเสี่ยชี้แจง
2: ทุกท่านคำสั่งลับของใต้เท้าหลี่เฉินเอิงแนวร่วมของเราจะใช้ชัยภูมิพิเศษในเมืองจินสุยเป็นที่ตั้งใช้เขตพื้นที่ของสำนักต่างๆเป็นฐานที่ตั้งพดุงธรรมแทนสวรรค์ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ต่อต้านหลี่เหยียนใช้เมืองจินสุยเป็นแนวหน้าเพื่อที่จะปกป้องแผ่นดินต้าถังอีกครึ่งหนึ่งเพื่อไม่ให้แผ่นดินตกอยู่ในมือของพวกทหารกบฏ
6: ช้าก่อนข้ามีเรื่องต้องชี้แจงซึ่งคิดว่าทุกท่านคงจะทราบดีเรื่องทัพหลักของราชสำนักมีจำนวนเพียง 80,000 นายที่เขาจะต้องรับมือคือกองทัพหลี่เหยียนนั่นคือทหารเขี้ยวหมาป่าซึ่งมีจำนวนทหาร 200,000 กว่านายอีกทั้งฮ่องเต้ก็หนีไปทางซูตี้ราชวงศ์หลี่ก็ใกล้จะต้องแตกสลายแล้วท่านผู้นำทุกท่านเมื่อสวรรค์ลิขิตให้เปลี่ยนยุคสมัยเราจึงไม่จำเป็นต้องใช้กำลังพลแม้แต่คนเดียวเพื่อที่จะปกป้องฮ่องเต้ที่กำลังจะตกอับและราชวงศ์ที่เสื่อมโทรมอีกทั้งต้องล่วงเกินกับคนที่มีบารมีอย่างหลี่เหยียน
1: ตามที่รองผู้นำพูดหมายความว่ากลุ่มแนวร่วมต้องต่อต้านราชสำนัก
6: ไม่เสมอไปหรอกเพียงแต่ว่าเราต้องถือโอกาสนี้ใช้กำลังยึดครองดินแดนตะวันออกเฉียงใต้วันหน้าหลี่เหยียนเป็นใหญ่เราก็จะสามารถต่อรองกับเขาได้ไง
1: การก่อตั้งกลุ่มแนวร่วมเพื่อจะช่วยเหลือประชาชนไม่ใช่แย่งชิงอำนาจ
6: ท่านผู้นำข้าเพียงอยากเตือนท่านสถานการณ์เปลี่ยนแปลงแล้วทำไมเราไม่ฉวยโอกาสเพื่อนำพาแนวร่วมก้าวสู่ยุคใหม่แล้ว
1: พูดจาเหลวไหลจะเป็นรองผู้นำแต่กลับพูดยุ่ยยาให้กลุ่มแนวร่วมเราเสียหลักการ
4: ท่านผู้นำจอมยุทธหลายท่านกำลังเดินทางมาเพื่อขอเข้าร่วมกลุ่ม
1: กล่าวว่าท่านอาจารย
11: ์โอ้ๆๆๆลุกขึ้น
1: ขอบคุณท่านอาจารย
11: ์ตอนนี้จะเป็นผู้นำไม่ควรคารวะทรงเดช
1: สิทราบดี
11: พวกเราทุกคนมาคารวะท่านผู้นำแล้ว
1: มีกล้าหรอกข้าเห็นทุกท่านมาข้าก็ดีใจแล้ว

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: กาแฟนกบูรสสัมผัสนุ่มหอมกลมกล่อมด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าและมีส่วนผสมสารสกัดจากถั่งเช่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือและสารสกัดจากสมกาแฟนกฮูก
2: กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับและทุกๆครั้งเนี่ยที่เรามาเจอกันแน่นอนว่าผมมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆจาก

0: กาแฟนกฮูกนะครับผมกาแฟที่ขายดีนะแล้วก็หลายคนเนี่ยชื่นชอบด้วยรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมแบบกาแฟไทยๆเลยนะครับผมเป็นกาแฟที่หลายๆบ้านเนี่ยซื้อติดบ้านเอาไว้นะครับกินกันทั้งบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าและคุณลูกนะครับและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: ใครยังกินกาแฟแบบนี้อยู่นะครับซึ่งมีทั้งนมข้นหวานครีมเทียมน้ำตาลแบบจัดเต็มแบบนี้นะใครยังกินแบบนี้อยู่นี่ต้องระวังนะเพราะเป็นที่มาของหลากหลายโรคนะครับผมกาแฟนกฮูกนะครับแก้วนี้นะในมือผมนะดูสีสันซะก่อนนะนี่คือกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ไม่มีโรบัสต้าผสมนะครับเป็นกาแฟที่เข้มข้นหวานมันกลมกล่อมนะแต่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์นะครับเนื่องจากเราใช้ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวทดแทนนะครับผมและนอกเหนือจากความเข้มข้นกลมกล่อมนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะเช่น1เลยนะครับสารสกัดจากถังเช่าแบบนี้นะครับผมและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับและสารสกัดจากเห็ดหลินจือสารสกัดจากคอลลาเจนไตรเปปไทด์มัลติวิตามินต่างๆนะครับและยังมีสารสกัดอีกหลากหลายตัวนะครับที่เราใส่เข้ามาในกาแฟนกฮูกตัวผมเองนะครับและรวมถึงหลายๆคนด้วยนะเคยซื้อหนีสารสกัดต่างๆเหล่านี้มากินแยกเป็นตัวๆได้แน่นอนว่าราคาสูงมากๆนะแต่วันนี้ครับทุกตัวเนี่ยถูกรวมมาอยู่ในกาแฟนกฮูกแล้วนะครับประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้เยอะแล้วนะทีนี้ขอเข้าเพจโปรโมชั่นอีกทีนึงครับผมและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: 1ซองแบบนี้ทุกคน15กรัมเต็มๆนี่ผมจะเทให้ดูก่อนด้วยปริมาณนะทุกคนนี่คือกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% คุณดูก่อนนี่นะ15กรัมเต็มๆแบบนี้เลยนะและสีขาวๆที่เห็นนี่คือครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับอันนี้เนี่ยคือเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์ด้วยครับเราจะเติมน้ำร้อนเข้าไปดูนะครับผมสิ่งแรกเลยเนี่ยพอเราเติมน้ำร้อนเข้าไปนะครับคุณจะเห็นเลยว่ากาแฟนกฮูกของเราเนี่ยละลายเร็วมากนะครับผมใช้เวลาไม่นานเลยแล้วนี่ครับกลิ่นมาแล้วนะกลิ่นหอมของกาแฟนกฮูกเนี่ยมันหอมขึ้นมาเตะจมูกเลยทุกคนนี่แล้วผมจะชนคนโชว์ให้ดูนี่อย่างนี้นี่เห็นไหมทุกคนคือมันละลายง่ายมากๆนี่เห็นไหมคือดูสีสันซะก่อนสีแบบนี้นี่คือกาแฟไทยที่เข้มข้นกลมกล่อมนะครับเหมาะสำหรับทุกบ้านเนี่ยมีติดบ้านเอาไว้นะแล้วก็สามารถชงดื่มได้ทุกคนนะครับนี่คือกลิ่นหอมมากนะนี่คือกลิ่นกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% กาแฟแก้วนี้ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์ด้วยนะครับเหมาะสำหรับหลายๆคนนะครับผมที่ชื่นชอบกาแฟนะอยากได้กาแฟที่รสชาติดีเข้มข้นกลมกล่อมติดบ้านไว้เนี่ยผมบอกเลยว่ากาแฟนกฮูกนะครับเดี๋ยวจะชิมโชว์ให้ดูนะครับหอมมากทุกคนรสชาติมันกลมกล่อมอ่ะแล้วก็เข้มข้นแบบกาแฟไทยนะใครที่เป็นแฟนของกาแฟที่รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมแบบนี้นะผมแนะนำเลยกาแฟนกฮูกนะครับอ่ะขอเข้าโปรอีกรอบนึงครับและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: นอกจากความคุ้มค่านะครับและรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมของกาแฟนกฮูกแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนนะไปดูรีวิวบนออนไลน์ของเรานะครับผมเป็นรีวิวจากลูกค้าเนี่ยทั่วทุกจังหวัดนะครับผมที่เคยสั่งซื้อกาแฟนกฮูกเนี่ยมีอัตราการซื้อซ้ำสูงมากนะครับสำหรับแฟนที่ซื้อแล้วเนี่ยก็ยังซื้อซ้ำและกินกันทั้งบ้านด้วยนะครับผมนอกเหนือจากความคุ้มค่าและรสชาติที่กลมกล่อมแล้วเนี่ยยังแน่นอนว่ายังมีความสะดวกสบายนะครับสามารถ ารถที่จะพกกาแฟนุ๊กฮุกของเราเนี่ยไปดื่มได้นะครับทุกที่นะครับผมเพราะว่า1ห่อแบบนี้นะประกอบไปด้วย10ซองนะครับผมสามารถพกเป็นห่อพกเป็นซองจะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะหรือจะกินสบายๆอยู่ที่บ้านยามเช้ายามบ่ายทำได้หมดเลยนะครับจะชงร้อนหรือชงเย็นนะครับก็เข้มข้นกลมกล่อมเหมือนกันนะครับผมช่วงท้ายแบบนี้นะผมขอขึ้นโปรอีกรอบนึงสำหรับคนที่เพิ่งเปิดมาเจอนะครับผมและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองหนึ่งไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: ขอย้ำอีกทีนึงครับกาแฟนกฮูกเนี่ยนอกจากจะใช้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นำเข้าจากต่างประเทศนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือนะครับสารสกัดจากทางเช่าและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยเรายังมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และมัลติวิตามินต่างๆด้วยนะครับผมใส่เข้าไปแบบเต็มที่เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าเนี่ยหายห่วงเลยนะครับ1ห่อแบบนี้ประกอบไปด้วย10ซองนะผมย้ำอีกทีนึงนะครับผมโปรวันนี้เนี่ยกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

0: ท่านประมุขพวกเรายินดีด้วยที่ท่านได้พบลูกสาว
1: ดื่มดื่มดื่มดื่มดื่มดื่มดื่มดื่มดื่มดื่ม
2: ท่านพ่อคิดไม่ถึงเลยจะได้พบท่านในแนวร่วมนะ
3: อาจารย์ความจริงครั้งนี้ข้ามีเรื่องให้ท่านช่วย
4: เรื่องอะไร
3: ด้วยวรยุทธ์ท่านหากท่านกลับสู่ยุทธภพอีกครั้งมาเป็นผู้นำนับว่าเป็นบุญของยุทธภพเรา
4: ลูกฝันจำคำพูดที่ข้าพูดกับเจ้าก่อนจากกันได้ไหมเจ้าถือซะว่าข้าหวังอี้เฟิงเป็นเพียงขุนพลของแนวร่วมคนหนึ่งที่อาจารย์เห็นเจ้ามีวันนี้อาจารย์ก็ดีใจมากแล้วเย่จือเจ้ากับเจ้าอูจี้ไปทำอะไรที่เจียงตูรีบสารภาพมาเดี๋ยวนี
2: ้ท่านพ่อเรื่องของข้านะไว้คุยวันหลังวันนี้ทุกคนมาพร้อมหน้าคุณดื่มให้มากอย่าให้ทุกคนเสียอารมณ์เพราะเรื่องของข้าเลย
5: ได้เย่จื้อเจ้าผิดแล้ว
3: เจ้าอูจี้ที่มามีธุระอะไร
5: ข้าน้อยมาคารวะท่านอาวุโสหวังพี่เย่ถือว่าข้าเสียมารยาทแต่วันนี้ข้าต้องมาให้ได้เลย
3: ถ้าเป็นเรื่องงานไว้คุยพรุ่งนี้วันนี้ข้าไม่รับแขก
5: ข้ารู้ว่าพวกท่านสังสรรค์ยังมีความสุขข้าถึงมาเยี่ยมท่านไงอ
2: ย่าพูดเหลวไหลสิกลับไปซะ
5: เสี่ยวเย่จือช้าเร็วเรื่องเราก็ต้องประกาศกระดาษห่อไฟไม่ได้เราต้องอยู่ด้วยกันอย่างสง่าผ่าเผย
3: วันนี้เจ้าจะเอายังไง
5: ข้าไม่คิดจะเอายังไงข้ากับเสี่ยวเย่จือรักกันด้วยใจข้าจึงมาคารวะท่านอาวุโสหวังรวมทั้งพี่เย่ข้าขอคารวะเย่วันตีมอบของขวัญ
2: พี่โมยี
5: ท่านผู้นำเย่ท่านทรงคุณธรรมรู้ว่าถ้าข้าร้องพูดนำเหตุการณ์ในแนวร่วมจะต้องวุ่นวายแน่
2: เจ้ากลับไปเถอะไปสิไปสิ

0: ที่ห้า
1: ทำไมไม่อยู่เป็นเพื่อนอาจารย
0: ์รู้แล้วยังถามอ่ะท่านพ่อไม่ยอมพบข้า
1: ข้ากับอาจารย์ห่วงเจ้าเรื่องเจ้าอูจี้มีอะไรจะพูดมะ
0: พี่ห้าพี่เข้าใจผิดนะข้ากับเขารักกันด้วยใจอาจใช่ก่อนนั้นข้ากับเขาเหมือนน้ำกับไฟถึงขั้นเกือบจะฆ่ากันแต่เรื่องในครั้งนี้ทำให้ข้ารู้สึกหวาดกลัวระหว่างความเป็นความตายเขาเข้าใจข้าและข้าก็เข้าใจเขา
1: เจ้าจะไม่เสียใจ
0: พี่ห้าพี่อยู่ระหว่างกลางสามตระกูลคิดจะเลิกล้มไหม
1: มันไม่เหมือนกัน
0: แต่ความรักเหมือนกันนะ
1: สักวันข้ากับเจ้าอูจี้อาจทำลายเจ้า
0: เมื่อวันนั้นมาถึงข้าจะเผชิญหน้าที่สำคัญพี่คือพี่ชายของข้า

0: การที่ประมุขจะรักผู้หญิงคนหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเนี่ยเรื่องทั้งหมดที่เกิดนะเจ้าไม่เห็นกับตาหรอกเรื่องมันสยดสยองมากเลยเฮ
1: ้ยแล้วผลเป็นยังไงล่ะ
0: ถึงประมุขเป็นคนกล้าทำกล้ารับแต่เซียวเย่เจอแทรกตรงกลางเรื่องนี้ต้องวุ่นวายแน่เลย
1: ถ้าตายไปหนึ่งคนเรื่องก็จะง่ายขึ้น
0: เจ้าหมายความว่าไง
1: ข้าไม่ได้พูดอะไร
0: ประมุขเดือดร้อนแน่ที่แท้มีผู้หญิงคนนี้ด้วย
2: โกรธข้าอยู่นะเรื่องเมื่อคืนนี้เพราะข้าวู่วามไปไม่ปรึกษาเจ้าข้าขอโทษนะ
1: ท่านพ่อกับพี่ห้าน่ะตอนนี้คงเสียใจอยู
2: ่เย่จือข้าไม่อยากอยู่กับเจ้าแบบหลบๆซ่อนๆเราต้องอยู่กันอย่างสง่าผ่าเผยคนอื่นจะคิดยังไงเราคงห้ามพวกเขาไม่ได
1: ้เจ้ากับพี่ห้าร่วมใจกันดูแลแนวร่วมได้ไหม
2: ต่างความคิดคงร่วมกันไม่ได้ข้ารู้เจ้าเป็นคนกลางจะต้องลำบากใจข้าจะพยายามร่วมมือกับเขาเย่จือเจ้าเชื่อข้านะว่าข้ารักเจ้าที่สุดข้าจะรักเจ้าปกป้องเจ้าดูแลเจ้าทั้งชีวิต

0: ฆ่าเจ้าอูจี้ทำให้เย่จือตัดใจ
1: ไม่มีประโยชน์หรอกตอนนี้เป็นช่วงเวลาคับขัน
0: กลุ่มแนวร่วมวุ่นวายหรือไม่เป็นเรื่องผู้นำอย่างเจ้าส่วนเรื่องข้าขวางเจ้าอูจี้ไม่ให้เขาเข้าใกล้เย่จือ
1: เจ้าจะทำยังไง
0: เมื่อคนตายทุกอย่างก็จบสิ้นเรื่องสิ้นราว
1: ฆ่าเขาไม่ใช่วิธีที่ดี
0: ฆ่าคนคนนี้เย่จือก็เป็นของข้า
1: เย่จือไม่ใช่ของใคร

0: ข้าได้ข่าวมาว่าท่านผู้นำกับรองผู้นำมีความเห็นที่ไม่ตรงกันสาเหตุมาจากเรียเหยียนใช่หรือเปล่า
1: เฮ้ยอย่าพูดเลยเรื่องความแค้นของหวังอีเฟิงกับเรียเหยียนเมื่อ18ปีก่อนเย่ฝันไม่ไว้หน้าเรียเหยียนแน
0: ่เฮ้ยแต่เขาว่านะแนวร่วมจะต้องแตกแยกแน่ดูจากสถานการณ์มันไม่เป็นผลดีต่อเรา
1: เฮ้ยมันก็ไม่แน่หรอกชนะเป็นเจ้าแพ้เป็นโจรการเปลี่ยนยุคสมัยมันเกิดมาตลอดขึ้นอยู่กับว่าใครที่ได้ประโยชน์แต่ข้าเห็นว่าลีเยนมีอิทธิพลเหนือราชสำนักเจ้าอูจี้เห็นแก่ประโยชน์และมันผิดตรงไหน แต่ที่น่าขำก็คือเจ้าอูจี้กับเย่ฝันมันเหมือนน้ำกับไฟเจ้าอูจี้ไปหลงรักน้องสาวเขาเ นี่ยน้องมัวหยีเรื่องนี้เจ้าน่ะสนใจแล้วใช่ไหมมันหาเรื่องตายนี่ไม่ง่ายนะน้องชายนั่งเงียบมาทั้งคืนที่สุดก็ยอมพูดเจ้าน้องชายแต่ว่าเจ้าอูจี้เนี่ยไม่ธรรมดาแน่เมื่อวานเจ้าชักดาบแต่เขากลับยืนนิ่งไม่สถานแสดงว่าเขาแน่มากเลยวันหน้าคนคนนี้ต้องเป็นใหญ่มันไม่เกี่ยวกับข้อน้องชายถ้าฆ่าเจ้าอูจี้ใช่ว่าเย่ฝันจะให้น้องสาวเขาอยู่กับเจ้าเนี่ยเนี่ยข้ากับพี่เสริญน่ะมองเรื่องนี้ยังทะลุทะลวงนะ
2: ถามไม่บอกจะเป็นใครบังอาจมารอบสังหาร
3: ข้ามาทวงหนี้แทนแม่นางสี่ไงล่ะ
4: อะไรเกิดขึ้น
5: มีอะไร
2: เดี๋ยวทนสองจ้า
1: มาช่วยพี่หน่อยส
6: ินั่งเฉยอยู่
1: นะไม่เกี่ยวกับเย่จืดถ้าไม่สน
6: โอ้ย
1: เอ้ย
7: โอ้

0: หยกก้าวฟ้าเกิดจากหยกชิ้นเดียวกันมีเพียงหนึ่งเดียวในโลกเพื่อการถ่วงดุลอำนาจถ้าหากรวมเป็นหนึ่ง
1: ท่านประมุขข้าเองเกิดเรื่องใหญ่แล้ว
2: เกือบเค้กแล้ว
0: เรื่องอะไร
1: เออนี่ท่านประมุข
0: ทำไมต้องตื่นเต้นด้วยเล่า
1: เออตอนนี้เซียวชีกับคังเซียโจทั้งเซินหมิงฟงสู้กันเลือดกระจายเลยอ่ะ
0: เพราะอะไร
1: ข่าวว่าความแค้นในอดีตนะ
0: แค้นในอดีตเหรอแต่ว่าเซียวชีติดตามเย่ฝันตลอดเวลาจะเป็นไปได้ยังไง
1: คังเซียโจกับเซินหมิงฟงเป็นของหวังอี้เฟิง
0: ก็จริงนะงั้นก็ดีไปดูหน่อยสิ
1: ครับ
3: นับตั้งแต่ครั้งนั้นข้าก็พ้นจากความเจ็บปวดที่คิดถึงภรรยาส่วนมือทั้งสองข้างของแม่นางสีนะก็ถูกหมอเทวดาซื้อเหมียวรักษาจนเป็นปกติข้าน้อยคิดว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วเรื่องที่เกิดตอนนั้นเพราะข้าเกิดอารมณ์ชั่ววูบที่น่าเสียใจก็คือเรื่องผ่านไปนานแต่ข้าน้อย

0: ยังไม่ได้ไปขอโทษแม่นางสี่ด้วยตัวเองละอายใจละอายจริงๆ
1: เจ้ามันไร้จิตสำนึกพี่เย่พี่ดูนะคนเลวก็คือคนเลวคำพูดที่ไร้เหตุผลของเขาท่านรับฟังได้มะนี่ชีวิตต้องชดใช้ด้วยชีวิตเป็นกฎของยุทธภพไม่ใช่เหรอคนชั่วอย่างคังเสี่ยจูมันไม่น่าให้อภัยหรอกท่านแนวร่วมไม่สะดวกจะสอบสวนก็ให้ข้าเซียวชีคิดบัญชีแทนพี่สีของข้าเองถ้าหากว่าท่านผู้นำใช้อำนาจกดขี่คนดีปกป้องคนเลวข้าก็จะขอถอนตัวออกจากแนวร่วมลูกผู้ชายแก้แค้น10ปีก็ยังไม่สาย
2: ท่านผู้นำและจอมยุทธทุกท่านข้าอยู่ยุทธภพเคยได้ยินเรื่องคังเซี่ยจูทำร้ายแม่นางสีข้าฟังแล้วหดหู่ใจมากแต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งพูดเรื่องอื่นถ้าเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากหุบเขามารถือเป็นความเสียหายของกลุ่มแนวร่วมแต่ถ้าขาดความเป็นธรรมให้ชีซิ่วฝางสู้กับแนวร่วมถ้าหลีเยียนย้อนกลับมาข้าเกรงว่าเราจะรับมือไม่ไหวและคงจะลำบากใจ
1: ไม่เห็นจะยากเลยอ่ะพี่เย่พูดอะไรสักหน่อยสิเรื่องมันชัดเจนขนาดนี้แล้วตัดสินใจไม่ได้หรือไงอ่ะนี่เจ้าฟังนะคังซี่จูพี่น้องชีซิ่วฝางจะไม่ยอมให้คนชั่วย่ำยีอย่าว่าแต่คังเสี่ยจูเลยถึงคนแล้วทั้งสิบมาพร้อมกันข้าเสี่ยวชีคนนี้จะขอสู้ตาย
3: พอแล้วคังเสี่ยจูกับกลุ่มแนวร่วมติดตามท่านอาจารย์ข้าไม่อยากทะเลาะกันที่สำคัญคือสถานการณ์ที่จินซุยหวังว่าทุกท่านจะแยกแยะออกนะ
1: ข้าไม่อยากเชื่อว่าพี่จะพูดอย่างนี้อาจารย์พี่น้องในหุบเขามารเรียกกันอย่างสนิทสนมเหมือนกับว่าทุกคนน่ะกลายเป็นศิษย์ของหุบเขามารแล้วน้องสาวของพี่เย่ก็เป็นลูกเลี้ยงของจอมยุทธท่านนี้กระทั่งลืมตัวว่าเป็นผู้นำของแนวร่วม
0: ห้ามเจ้าลบหลู่ท่านประมุกรวมทั้งเสี่ยวเย่จื
1: ้อหบปากนะข้าจะพูดอะไรก็ได้ไม่หนักส่วนไหนของใครนี
4: ่เฮ้ยวะเย่ห้ามลบมืออ
0: าจารย์ข้าไม่ยอมให้เขาลบหลู่ท่านหรอกไม่ให้เขาลบหลู่เสี่ยวเย่จื้ออ
4: ย่ามาทำขายหน้าที่นี่
0: อาจารย
4: ์ข้าไม่ใช่อาจารย์เจ้าข้าจะไม่รับสิทธิ์อย่างเจ้า
0: ใช่สิท่านน่ะไม่เคยรับข้าเป็นสิทธิ์แต่ว่าข้าจะไม่ยอมให้ท่านกับเสี่ยวเย่จื้อต้องถูกคนเหยียดหยาม
4: โอ้ยไม่ใช่เรื่องของเจ้าใส่หัวไป

0: ลูกฝันตอนนี้เจ้าคือผู้นำเรื่องความแค้นระหว่างหุบเขามารกับทีซิ่วฝังควรจะจัดการยังไงเจ้าต้องคิดดูให้ดี
1: ๆครับอาจารย์

0: สวัสดีจ้า
1: ค่ะสวัสดีค่ะมานี่มาแม่วางกระเป๋าก่อนมานี่แม่อุ้มค่ะ
0: นี่
1: อ่ะหนูนั่งลงเลยนั่งลงค่ะนี่ไงเดี๋ยวเราจะนี่ไง
0: โอ้โห
1: เรียบร้อยไปโรงเรียนวันแรกไม่ร้องไห้เลยเก่งจังเลยน้องโบชอบไหมคะอร่อยไหมอ๋ออร่อยนะงั้นกินเยอะๆนะลูกนะป่ะงั้นเรากินข้าวเช้ากันเออแก้ว
2: ค่ะ
1: เอาสมุดสีชมพูของน้องโบไปให้คุณครูยัง
2: เอาไปให้แล้วค่ะโอ้เขาชมมาด้วยนะคะว่าบ้านเราเนี่ยส่งเสริมการเลี้ยงลูกได้เหมาะสมดีมาก
1: ตัวลอยเลยอะสิเธอ
2: นิดนึงนะแม่
1: งั้นกินนะกินเยอะๆนะคะอร่อยใช่ไหมคะอร่อยไหมคะ
2: อันนี้อะไรอ่ะหนูจะเอาไปโรงเรียนด้วยเหรอคะแม่ว่าที่โรงเรียนมีตุ๊กตาเยอะแล้วถ้าหนูเอาเขาไปด้วยแล้วเขาหายเนี่ยหนูจะเสียใจใช่ไหมคะ
3: ใช
2: ่ใช่งั้นเอาฝากคุณยายไว้ก่อนเนาะ
1: หนูฝากคุณยายไว้ก่อนแล้วก็ตอนเย็นค่อยมาหาพี่ดอกไม้นะคะค่ะ
2: ส่งต่อให้คุณยาย
1: โอเคค่ะไปกินข้าวกันนะคะ

0: างลูกวันนี้
1: อี้อ่ะ
2: นั่งก่อนนะ
0: นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อน
1: สิ่งแรกที่ต้องทำคือ
0: สวัสดีค่ะน้องวัวเก่งมากเลยวันนี้เป็นยังไงบ้างคะลูก
1: บอกคุณยายสิ
0: แล้ววันนี้น้องวัวเจอเพื่อนไหมคะ
3: เจอ
0: แล้วเพื่อนชื่ออะไรคะจำได้ไหมชื่อน้องปันปันเหรอเก่งมากเลยลูก
1: แต่เล่นอะไรกับปันปันหรือเปล่า
0: ไม่ได้เล่นหรอคะอ๋อคุยกันเฉยๆใช่ไหมลูกใช่ไหมอ๋อ
1: แต่ก็ดีแล้วได้เพื่อนใหม่นะ
0: นี่ก็ดีใช่ไหมคุณครูก็บอกว่าดีใช่ไหมวันนี
1: ้ใช่ไปคุยมาก็โอเคนะแม
0: ่ค่ะ
1: โอ๊ยนี่
0: อะไร
1: หนูเพิ่งนี่เลยเข้าไลน์กลุ่มผู้ปกครองนี่เดี๋ยวหนูแอดแม่เข้าไปด้วย
0: โอ้ยไม่ต้องฉันคุยกับเขาไม่ค่อยจะรู้เรื่องหรอก
1: อ้ายดูพูดเข้าไม่เจนซีเลยไม่ได้แม่เข้าเธอนี่ครูเขาจะคอยอัปเดตเรื่องแบบของทุกวันทุกวันลูกเราลงไลน์กลุ่มเลยค่ะแล้วทีนี้เขาก็บอกด้วยว่าอยากให้ครอบครัวเนี่ยรับไม้ต่อจากโรงเรียนด้วยนี่แต่เรื่องสำคัญมากนะ
0: uh-huh. อ
1: ย่างวันนี้เขาบอกว่าเขาสอนเรื่องร่างกายของหนู
0: uh-huh.
1: เขาก็อยากให้เราอ่ะชวนลูกคุยต่อเวลาลูกกลับมาบ้าน uh-huh. มันจะได้ต่อเนื่องแล้วก็เขาก็จะได้จำได้บัวรู้ไหมว่ามือเรานิ้วทั้ง5นิ้วเนี่ยมีชื่อด้วยไหนอันไหนชื่ออะไรบ้าง
3: โป้งชี้กลางนางก้อย
0: โอ้โหครบหมดเลยเหรอนิ้วก้อยของมันเลยเก่งมากๆเลยถ้างั้นเดี๋ยวคุณยายจะให้รางวัลน้องวัววันนี้เราไปกินผลไม้กันดีไหมคะนะโอเคป่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกินผลไม้กันนะแล้วก็คุณยายจะให้น้องบัวเลือกผลไม้เองเลยนะคะ
1: โอเคแกน่าจะร้อนอ่ะ
0: โอเคไม่ต้องห่วงไปค่ะ
4: น้อยเข้าโรงเรียนเรื่องที่สำคัญก็คือการทำให้รอยต่อระหว่างบ้านกับโรงเรียนเป็นเนื้อเดียวกันข้อมูลของเราที่บ้านก็น่าจะต้องส่งต่อให้กับคุณครูที่โรงเรียนได้เช่นเรื่องของการเจ็บป่วยเรื่องของการชอบกินอาหารอะไรหรือไม่ชอบกินอาหารอะไรในขณะเดียวกันเมื่ออยู่โรงเรียนคุณครูก็ควรจะต้องเล่าเรื่องของบทเรียนที่เกิดขึ้นในโรงเรียนให้กับคุณพ่อคุณแม่ฟังซึ่งจริงๆแล้วข้อมูลของโรงเรียนมาถึงบ้านเนี่ยเราอาจจะได้

จาก2ทางได้จากทางที่เป็นคุณครูเป็นคนเล่าให้ฟังในการพบปะกันตอนเช้าตอนเย็นที่ส่งลูกน้อยหรือผ่านสมุดสื่อสารก็ได้นะคะในขณะเดียวกันเรื่องที่โรงเรียนที่สำคัญก็น่าจะต้องได้จากลูกของเราด้วยเช่นเดียวกันการที่คุณพ่อคุณแม่ซักถามดูว่าไปโรงเรียนเกิดอะไรขึ้นบ้างชอบอะไรไม่ชอบอะไรอาจจะทำให้ชีวิตในโรงเรียนมีความสุขทั้ง3ฝ่ายค่ะ

0: ทบ5นำคุณค่าทับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
1: สมรภูมิด้านข่าวสาร
2: We will proceed as we always have to compile the evidence
3: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
4: ผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยและกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
5: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
0: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
6: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
7: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
8: เน่ๆนะฮะรัติการอําลอย
9: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ฟีหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
10: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยเฉพาะยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่ครับ
0: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
11: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
12: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
11: ้
12: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
13: มาไปสัมภาษณ์กับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
8: ครับโอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
13: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
11: ใช่อยากขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
0: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพทับจอที่ททบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทย
14: สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นคู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์คู่รองก้าวกระหลัดสเทียนโพประทับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โทร080-949-4596และ083-545-9506หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมรดกชาติแม่ไม้มวยไทยและนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงโขนพร้อมเชิดชูความงดงามของผ้าไทยสนับสนุนชุดผ้าไหมไทยจากห้างดิโอสยามพร้อมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งสายน้ำบนเรือสำราญสุดหรูเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองบัตรรับสิทธิ์ล่องเรือสำราญสมายริเวอร์ไซด์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน
15: พบกับบริการล้างภาษามือหรือ SL ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นในรายการข่าวเด่นเช้านี้เต็มอิ่มกับรายการข่าวพร้อมบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5:30 นถึง 7:00 นและวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นในรายการข่าวเด่นเช้านี้เพิ่มการเข้าถึงชั่วโมงบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:30 นถึง 13:00 นในรายการเที่ยงวันทันข่าวเวลา 18:00 นถึง 19:30 นในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์เวลา 18:00 นถึง 20:00 นแถมบริการ CC เป็นพิเศษสำหรับผู้ชื่นชอบการต่อสู้ในรายการศึกท่อนำไทยเก็บเพชร TKO ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:00 นและรับฟังบริการเสียงบรรยายภาพ AD ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

0: เวลา 23:00 น. ถึง 24:00 น.ในสารคดีเชิงความรู้พบกับรายการคุณภาพทั้งหมดนี้ทางททบ5
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: นแบบสิงรถบรรทุกตัวจริงกัน
1: ทั้งหมดนี้สำหรับเราใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: สุแม็กมีพิษใช่ไหม
0: อ
1: ๋
0: อใช่
1: คุณแม่คุณจะทำอาหารให้ผมทานเหรอธุรกิจจะอยู่ได้นานยังไงในการวางยาพิษเพื่อนบ้าน
0: ผมพูดถูกหรือผิดอ่ะ
1: พร้อมสัมผัสกรุบกรอบต่อไปโดนเล็กๆแห่งความสุขคนนั้นเป็นพวกไม่เอาไหนพวกขี้แพ
0: ้ไม่มีเงินไม่ได้แอมสาวแน่นอน
1: ผมหมายถึงคุณจะใส่กางเกงว่ายน้ำไปวาติกันไหมเล่าผมไม่อยากร้องเพลงอย่าที่เขาว่านั่นแหละผมแอนโทนีบอร์เดนผมเขียนผมเดินทางผมกินแต่ผมยังไม่หยุดหิว

0: ตุรกีเป็นปริศนาสำหรับผมเสมอน่ากลัวนิดหน่อยเวลาที่ต้องพูดความจริงภาพของตุรกีปรากฏในภาพยนตร์ฉากหลังที่ก่อให้เกิดความน่าสนใจคุกที่น่ากลัวเรื่องราวคล้าน้ำตาระบำหน้าทอและเนื้อย่างเสียบเหล็กซึ่งส่วนใหญ่ทำให้ผมเกิดความสงสัยส่วนที่ขาดหายไปของความรักอย่าเข้าใจผิดนะครับผมชอบเนื้อย่างเสียบเหล็กแต่สิ่งที่ผมสงสัยคือทำไมประเทศที่ทั้งใหญ่หลากหลายและหารในตุรกีช่างอลังการขนาดนี้บางอย่างที่ผมไม่คิดที่จะซื้อเลยอร่อยจริงๆอ่ะยุคชาวเติร์กผ่านไปแล้วแต่หลักฐานยังคงตั้งตระหง่านมั่นภาพของตุรกีมักถูกมองว่าจริงจังเป็นภาพของฮูคัสชาวหนวดเฟิร์มกริปรีและชายสวมหมวกเฟสสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นและผมก็ไม่เคยคาดคิดคืออิสตันบูลดูสมัยใหม่มากมันดูใหม่และอย่าพูดว่าเฮ้ยทำไมถนนสะอาดจังโดยสมมติฐานที่ว่าตุรกีมีพื้นฐานแบบเอเชียอาหารตุรกีจึงดูหรูหราอิสตันบูลอยู่ระหว่างยุโรปและเอเชียโดยหันหน้าเข้าหาช่องแคบบอสฟอรัสเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันตะวันออกจากนั้นเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรออตโตมันที่ปกครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกอย่างแอฟริกาเหนือเอเชียและยุโรปและด้วยความที่เป็นอาณาจักรที่พิชิตแดนไกลพวกเขาที่กลับบ้านพร้อมของดีๆซึ่งหลายอย่างมีรสชาติอร่อยมากๆวันแรกในอิสตันบูลอาหารเช้าพร้อมเครื่องดื่มคือที่นี่เป็นประเทศมุสลิมและผมคิดว่าคงไม่ได้ดื่มมากนะตอนอยู่ที่นี่ผมต้องยอมรับว่าผมอาจจะตามใจตัวเองมากไปหน่อยแต่นี่เป็นสารคดีเจาะลึกและออกจะประจนภัยนะครับคืองานมันค่อนข้างหนักเราจะมีทีมงานที่นุ่มนิ่มก็ไม่ได้นะครับเรากินทุกอย่างที่มีชีวิตแต่เราไม่กินอะไรที่เป็นแฟรนไชส์แต่ตอนนี้ผมไม่สนแล้วมื้อเช้าวันนี้ได้รับการแนะนำจากผู้วางแผนให้เรา
1: ตอนนี้คุณอยู่ที่หนึ่งในร้านที่ดีที่สุดในเมืองเพื่อทานมื้อเช้าซะกว่าจริงที่นี่เป็นร้านโปรดของฉันเลยค่ะ
0: อาหารเช้าแบบตุรกีที่ผมจะได้ทานเป็นอาหารที่พบได้ทั่วไปเรามีวันหยุดสุดสัปดาห์ที่สบายๆซึ่งหมายถึงการได้เจอชาวตุรกีอยู่กับครอบครัวคุณทานอะไรเป็นอาหารเช้าคุณสั่งกลับได้ทานที่นี
1: ่สิ่งแรกเลยต้องดื่มชาก่อนนะคะเพราะคนตุรกีชอบดื่มชา
0: อาหารเช้าจะเป็นเป็นชาไม่ใช่กาแฟ
1: ในภาษาตุรกีอาหารเช้าหมายถึงคาฟอัลทาคาเฟและอัลทาหมายถึงกวาดกาแฟ
0: โอ้โอเค
1: ฉะนั้นเราดื่มชาเป็นมื้อเช้าก่อนจากนั้นค่อยดื่มกาแฟตุรกีค่ะ
0: นอกจากไข่และไส้กรอกแกะแบบตุรกีแล้วเรากำลังพูดถึงชีสหลากชนิดอย่างชีสนมและชีสทอดรวมทั้งขนมปังนานาชนิดและอร่อยทุกชนิดคุณต้องลองทานมะเขือเทศและแตงกวาสดที่หั่นอย่างพิถีพิถันและที่เลี่ยงไม่ได้ก็คือชาตุรกีรสแรง
1: นี่เป็นมื้อเช้าตุรกีครบเซตพื้นฐานเลยก็ต้องมีขนมปังมะเขือเทศแล้วก็มะกอกค่ะ
0: ครับโอเคแล้วหยิบอะไรก่อนดีชีสทอดดีไหม
1: ฉันคิดว่าเราควรเริ่มด้วยชีสค่ะนี่เป็นชีสชนิดพิเศษจากไซปรัสเชียวนะคะต้องเสิร์ฟแบบอุ่นๆ
0: อ๋อใช่ผมชอบรสนี้เค็มนุ่มในนี่อะไรนะครับเนี่ย
1: นั่นไข่มักแล้วก็เสิร์ฟพร้อมน้ำผึ้งค่ะ
0: ไข่มักคือของกรอบที่ทานกับครีม
1: ฉันอยากให้คุณลองขนมปังแผ่นอุ่นๆนี้ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วเราจะห่อไข่มักและน้ำผึ้ง
0: มันเหมือนเบอร์ริโต มันเข้มข้นและหวานมากเลยมีใครที่กินแล้วรู้สึกผิดไหมครับ
1: ไม่คุณควรภูมิใจมากกว่านะคะบางทีรสอาจดีขึ้นเวลาที่คุณรู้สึกผิด
0: ทุกอย่างดีขึ้นเสมอเวลาที่คุณรู้สึกผิดนั่นไส้กรอกใช่ไหมครับ
1: ค่ะเป็นไส้กรอกตุรกีค่ะ
0: มันเหมือนเมริเกสผมสงสัยว่าชาวออตโตมันนำมาจากโมร็อกโกหรือเปล่าหรือได้สูตรมาจากโมร็อกโก
1: โอ้มันเหมือนอาหารในยุโรปตะวันออกค่ะแต่ความพิเศษของเมนูนี้ก็คือเป็นไส้กรอกที่แห้ง
0: ใช่เมริเกสจะแฉะ
1: คุณคาดหวังอะไรล่ะคะ
0: ตอนนี้เหมือนเห็นกระดาษเปล่าถ้าคุณถามคนอเมริกันว่าพวกเขาคิดจะกินอะไรในตุรกีพวกเขาคงตอบเนื้อแกะเสียบเหล็กใช่ไหม
1: เนื้อแกะเสียบเหล็กเป็นอาหารที่พบทั่วไปนะคะ
0: คือ
1: แน่นอนมันเป็นความจริงนะคะเพียงแต่มันเป็นภาพที่เล็กมากของอาหารทั้งหมดฉันทราบว่า คุณจะไปในที่ต่างๆเพื่อลองทานอาหารชนิดต่างๆแต่ฉันไม่คิดว่าคุณจะไปที่ฮอมใช่ไหมคะ
0: คุณต้องบอกผม
1: โอ้ได้ค่ะถ้าอยากไปแม่ฉันเอง
0: ไม่ต้องพูดแล้วคุณแม่คุณจะทำอาหารให้ผมทานเหรอผมไปแน่ไป
1: โอเคค่ะพวกเขาเสิร์ฟมื้ออาหารที่หนักมากนะคะสำหรับเป็นมื้อเช้าควบเที่ยงเลย
0: ใช่
1: เพราะงั้นเราไม่ต้องทานไปอีกทั้งวันเลยแหละค่ะ
0: นั่นเป็นแผนของผมอยู่แล้วนี่มันคืออะไรเนี่ยอธิบายหน่อยได้ไหม
1: ชีสกาชาที่ละลายแล้วค่ะ
0: ครับ
1: และมันฝรั่งพริกไทยแล้วก็เครื่องเทศอื่นๆมันเรียกว่าโบเรก
0: มันเหมือนโครเกตร้อนๆนั่นเอง
1: ฉันจะสั่งกาแฟโครซาน่าให้คุณนะคะ
0: คุณทานครัวซองอันนี้นะผมไม่ได้ทานแบบนี้ทุกวันถ้าทานแบบนี้ทุกวันผมคงรู้จักเก้าอี้เองไม่ได้แน่เรายังอยู่ในช่วงแรกของการเดินทางและเห็นชัดว่าผมไม่รู้ว่าผมจะทำอะไรเชิญพ่อปีเตอร์กับเป็นศิลปินที่แบ่งเวลาให้นิวยอร์กและอิสตันบูลเขายินดีที่จะแนะนำผมให้รู้จักอาหารหน้าตาง่ายๆแต่อร่อยที่สุดเป็นอาหารคาวและอาหารหลักที่หน้าตาเหมือนพิซซ่าที่เรียกว่าลักมาจูน
2: ลักมาจูนเป็นหนึ่งในอาหารฟาสต์ฟู้ดดั้งเดิมในตำรับอาหารตุรกี
0: คุณกำลังเปรียบเทียบคุณเรียกมันว่าไงนะ
2: ลักมาจูนคือฮอทดอกของอิสตันบูลเมื่อเทียบกับอาหารของนิวยอร์กนะครับ
0: มันเหมือนอาหารโปรดระดับล่างที่ราคาไม่แพงนัก
2: ใช่ไ
0: หม
2: ใช่
0: แต่ร้านนี้ดูดีออกมีผ้าปูสีขาวพนักงานเสิร์ฟสวมเครื่องแบบและมีลูกค้าทุกประเภทเลย
2: ตั้งแต่สุภาพสตรีที่หาที่ทานอาหารไปจนกระทั่งคนที่อาจจะเป็นช่าง
0: ถ้าผมพูดไม่ผิดเมนูนี้เหมือนพิซซ่าม
2: ันเหมือนพิซซ่ามากและทาโก้ด้วยนะครับ
0: ฉะนั้นอาหารรสจัดและอร่อยที่มีขอบ
2: ถูกต้องครับอาหารมาแล้ว
0: ว้าวใหญ่ทีเดียว
2: คุณต้องเริ่มด้วยพาสลีย์นอกจากนี้ยังมีอะลูกาล่าแวร์ตุรกีจากนั้นก็มีน้ำมะนาวมีเอเมซึ่งเกือบจะเหมือนซัลซ่ารสจัด
0: และนมเนยโฮเมด
2: นมเนยไอรันและตรงนี้ก็คือซูแมกนะครับ
0: ใช่
2: และพริกแดงป่นถ้าอยากให้เผ็ดขึ้นอีก
0: ซูแมกมีพิษใช่ไหม
2: มีซูแมกที่มีพิษด้วยแต่ซูแมกถ้วยนี้ไม่มีพิษโอเคหลังจากนั้น
0: ม้วนมันเหรอ
2: ผมลืมน้ำมะนาวเพราะงั้นเปิดขึ้นใหม่น้ำมะนาวขาดไม่ได้
0: อ๋อจริงคุณต้องการรสเปรี้ยวถ้าภาษาวิทยาศาสตร์ต้องเรียกว่าส่วนประกอบแอซิด
2: จากนั้นคุณก็อาจจะจิ้มซอสเล็กน้อยและเอาฟี

0: เอโตซัมซึ่งหมายถึงขอให้เจริญอาหาร
1: ขอบคุณครับและส่วนผสมที่ลงตัวอร่อยเผ็ดและกรอบด้วยนะ
0: ผมว่าซูแม็กช่วยเพิ่มรสชาติ
1: เดี๋ยวผมจะลองดูในส่วนประกอบที่ต้องมีเสมอ
0: ใช่ใช
1: ่ผมจะลองระบุรสชาติ
0: มันเผ็ดจริงๆเลยล่ะครับ
1: ผมพยายามจะหาคำบรรยายมันแต่คิดไม่ออกผมพยายามคิดคำใหม่ๆสำหรับใช้ในรายการมีหลายคำบ้างที่ใช้บรรยายอาหารคือมันช่วยได้จริงๆแต่พอพูดว่าคือมีฉากหลังที่น่าตื่นเต้นและจมูกล่ากลิ่น
0: ใช
1: ่มันทำให้เห็นภาพประสบการณ์รอบตัวผมและที่เห็นนี่คือพาสลีย์แสกเนื้อแกะพร้อมสัมผัสรสกรุบกรอบแต่คือผมมันอร่อยมากอ่ะ
0: จริง
1: ใช
0: ่น่าสนใจตอนผมเป็นเด็กนี่ผมมาที่อิสตันบูลเพื่อเยี่ยมญาติผมพวกเขาไม่ยอมให้ผมกิน
1: รัก
0: ขมุนพวกเขาคิดว่ามันดูติดดินไป
1: แต่คุณต้องกินให้ได
0: ้แน่นอนผมต้องแอบออกนอกบ้านส่วนไอรันเป็นส่วนประกอบที่ต้องมีเมื่อทานรักขมุน
1: ผมเคยกินเยอะเกิดมามากมายหลายชนิดเหมือนกันนะครับสำหรับผมการได้กลับบ้านเพราะก็พูดว่าผมเคยกินเยอะเกิดมาหลายชนิดแล้วคือว้าวคือมันเหมือนได้คุยว่าได้ไปดูคอนเสิร์ตทอรี่เอมอสอะไรทำนองนั้นคือถ้าโมนะคือผมไม่ชอบแต่โม
0: อร่อยใช่ไหม
1: อร่อยมากเลย
0: อยากได้อีกชิ้นไหม
1: กำลังคิดอยู่เหมือนกัน
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อปอร่อยที่ต้องมีติดครัวกับลำดวนเชียงปลาสลิดผลิตจากเนื้อปลาสะอาดไม่ใส่สารกันบูดกลิ่นหอมเนื้อนุ่มไม่เลี่ยนจะทอดเปล่ากินกับข้าวก็อร่อยหรือใส่ในเมนูโปรดก็อร่อยลงตัวทุกคำไข่เจียวเชียงปลาสลิดฟูๆหอมๆเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีผัดกระเพราเชียงปลาสลิดเผ็ดจัดจ้านกินกับไข่ดาวคือฟินเชียงปลาสลิดผัดเกลือเค็มนิดๆหอมกระเทียมกินเพลินยำเชียงปลาสลิดแซ่บซีดเปรี้ยวหวานมันเค็มครบรสข้าวผัดเชียงปลาสลิดจานเดียวจบครบทุกอย่างไม่ว่าจะเมนูไหนเชียงปลาสลิดก็เอาอยู่อร่อยกันได้ทั้งครอบครัว
3: พี่อู๋ขาคิดหรือยังคะว่ามื้อถัดไปจะทานอะไร
4: อุ๊ยเอาจริงๆนะคุณผู้ชมขาเหมือนง่ายอ่ะแต่ตอนนี้มินถ้าถามพี่คือคิดไม่ออกจริงๆว่าพี่จะกินอะไรเอาให้แบบอร่อยฟินกินได้ทั้งครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
3: ถ้าคิดอะไรไม่ออกวันนี้น้องขอนำเสนอนี่ค่ะเชียงปลาสลิดจากลำดวนคุณพี่นี่คือของที่ต้องมีติดครัวต้องมีติดบ้านหิวเมื่อไหร่ก็หยิบเชียงสลิดขึ้นมาทำทานได้เลยเพราะทำทานได้ง่ายมากๆไม่ว่าจะเอาไปทอดน้ำมันม
4: ัน
3: จะกรอบนอกนุ่มใน
4: อุ๊ยดี
3: หรือเอาไปผัดน้ำมันก็จะนุ่มๆนิ่มๆแต่ถ้าอยากเอาแบบไวๆเร็วๆเลยนะ
4: เร็ว
3: ๆเข้าไมโครเวฟก็ได
4: ้
3: หม้ออบร้อนก็ได้หม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้แป๊บเดียวไม่เกิน10นาทีก็ได้ทานแล้วและที่สำคัญคือกินกับอะไรก็อร่อย
4: อุ๊ยเนี่ยพอมินพูดมาแนะนำเชียงปลาสลิดจากลำดวนเนี่ยนะคุณแม่บ้านค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าตอนนี้เมนูเนี่ยลอยมาพึบๆๆๆเลยเอาเริ่มจากเมนูแรกเลยไข่เจียวที่แสนจะธรรมดาวันนี้ถ้าเกิดใส่เชียงปลาสลิดไปเนี่ยนะอุ๊ยจะกลายเป็นไข่เจียวที่ฟูนุ่มอร่อยพิเศษไม่เหมือนใครหรือจะเป็นอีก1เมนู
3: อัน
4: นี้บอกเลยเป็นเชียงปลาสลิดนะคะผัดกระเพรา
3: อุ๊ย
4: ถ้าเกิดกินกับแบบโอไข่ดาวนุ่มๆอุ๊ยฟินมากรับรองลูกก็ชอบสามีก็ชอบหรือจะเป็นแม่บ้านอย่างเราเกลืออ้วนก็สามารถเอาเชียงปลาสลิดเนี่ยไปยำได้เลยโอ้โหจัดจ้านต้องบอกเลยว่ารังสรรค์ได้หลากหลายเมนูมากกว่านี้ก็ยังทำได้กินกับอะไรก็อร่อยทำเมนูไหนก็อร่อย
3: เน้นเนื้อปลาแน่นๆแล้ววันนี้บอกเลยไม่ซื้อไม่ได้เพราะตัวนี้ทานไปแล้วอร่อยว้าวยกนิ้วเวรี่กู๊ดแบบนี้เลยรสชาติกลมกล่อมหวานกำลังดีแต่หอมเครื่องพะโล้หนัก มากคุณผู้ชมค่ะและที่สำคัญมั่นใจได้ของเราลำดวนเชียงปลาสลิดสะอาดได้มาตรฐานไม่ใส่สารเจือปนอะไรทั้งสิ้น
4: มีแต่เนื้อปลาสลิดนะคะนอกจากหวานน้อยเข้มข้นและอร่อยมากแล้วที่สำคัญวันนี้ซื้อได้รีบซื้อตุนได้รีบตุนเลยนะพ่อจ๋าแม่จ๋าคุณแม่บ้านบอกเลย

0: วันนี้ตอนนี้ถ้าเก็บเอาไว้ในอุณหภูมิปกติแบบไม่แช่เย็นนะสามารถเก็บได้นานถึง3เดือนซื้อไปวันนี้ไม่มีผิดหวังของมันต้องมีของมันต้องติดบ้านเพราะฉะนั้นวันนี้อย่ารอช้ารีบโทรให้เร็วโทรให้ทันนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษมาก
1: ใครได้ลองก็ติดใจอะค่ะนอกจากจะผัดน้ำมันแล้วนะเอาเข้าหม้ออบร้อนก็ได้แป๊บเดียวเสร็จนะพี่อู๋ขาประมาณ10นาทีเองก็อร่อยได้แล้วนะคะ
2: ของอร่อยที่ต้องมีติดครัวกับลำดวนเชียงปลาสลิดผลิตจากเนื้อปลาสะอาดไม่ใส่สารกันบูดกลิ่นหอมเนื้อนุ่มไม่เลี่ยนจะทอดเปล่ากินกับข้าวก็อร่อยหรือใส่ในเมนูโปรดก็อร่อยลงตัวทุกคำ
3: พร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้คุณถึงหน้าบ้านกับลำดวนเชียงปลาสลิดเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อปลาไม่ใส่สารกันบูดกินกับอะไรก็อร่อยโปรโมชั่นพิเศษลำดวนเชียงปลาสลิดขนาดแพ็คละ500กรัมปกติราคา590บาทซื้อ2แพ็คแถมฟรีอีก1แพ็ครับไปทั้งหมด3แพ็คใหญ่ๆยังไม่พอโทรมาตอนนี้แถมฟรีขนาด150กรัมให้อีก2แพ็คจากราคาปกติ 2,350 บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะคะไม่ว่าจะเมนูไหนเชียงปลาสลิดก็เอาอยู่อร่อยกันได้ทั้งครอบครัว
4: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
5: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

0: ยามราตรีในอิสตันบูลผมออกล่าหาเดนคาบาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีขออันหนึ่งครับ
1: อร่อยนะคุณ
0: ใช่นี่ครับดูสิครับอาหารโปรดเป็นที่รักผมอยู่ตรงนี้แล้วกับสิ่งน่ากลัวที่เราเรียกว่าไจโรสในอเมริกามันคือมิสโลฟที่หมุนอย่างช้าๆอยู่ตรงหน้าไฟสีแดงและโดนเชือดด้วยมีดคมและถูกล้อมด้วยควันรถบนท้องถนนผมชอบนะผมไม่สนว่าจะเป็นไงหลังจากนั้นที่นี่เมื่อพวกเขาเสียบเนื้อลงไปในเหล็กอย่างจริงจังผมรู้ในทันทีว่าพวกเขาใช้เนื้อจริงๆโดยวางชั้นเนื้อแกะแลกชั้นไขมันแกะแสนอร่อยอย่างพิถีพิถันสองส่วนค่อยๆสุกเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นเนื้อทั้งหมดก็ส่งกลิ่นจากเตาร้อนเรากลิ่นสุดที่รักถ้าดูดีนะมาม่าที่รักถ้าประหลาดใจมันอร่อยทีเดียวผมชอบที่ซอสมันไหลเยอะออกมาด้านข้างทำนองนั้นเนี่ยเหมือนมีเซ็กซ์ที่ดีๆชุ่มฉ่ำมันเป็นอาหารข้างถนนที่สุดคลาสสิกเลย
1: อร่อยไหมครับ
0: ครับ
1: อร่อยใช่ไหม
0: อร่อยมากเลย
1: อร่อยมากเลยใช่อร่อยจริงๆ
0: คนร้านคุณเหรอขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากผมไม่พูด
0: ก็แข่งขันประมาณว่าแข่งขายแซนด์วิชดูสิเขามาอีกแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวทำไมขอบคุณขอบคุณมากไม่ต้องห่วงขอบคุณมากผมดื่มตลอดขณะที่อยู่อิสตันบูลก่อนพระเจ้าอวยพรอร่อยจนคำสุดท้ายเลยเอาละไปร้านต่อไปผมจะลองอันที่เหมือนเบอร์เกอร์เพื่อนผมบอกว่านี่เป็นอาหารโปรดที่สุดของเขาผมชอบเบอร์เกอร์ที่เยิ้มๆนี่เป็นเบอร์เกอร์แบบที่คุณไม่เคยเห็นแน่เลยเอาล่ะครับครับผมอยากลองสักชิ้นหนึ่งดูหน้าของลูกบ้าจริงๆนะอารมณ์เหมือนหนึ่งอาทิตย์หลังเข้าคุกนะครับมันรสจัดแล้วก็นุ่มมากเลยมันแทบไม่ใกล้เคียงกับมาตรฐานอเมริกันด้วยซ้ำนะอร่อยดีโอ้รอจนผมอยากเต้นนะช่วงต่อไป
2: ลูกชาย2คนของพวกเขารับการคลิปและงานเลี้ยงยาวนานกว่า15วัน
0: อาหารที่เหมาะสำหรับการขับลมและทุกคนได้ทิปกลัวกินแล้วหดจังเลยนี่คืออาลีเขาเป็นเชฟที่ริชคาร์ลแต่วันนี้เขาวางแผนจะผ่อนคลายสักนิดในแบบที่ผมชอบอ๋อใช่อันนี้ฮิตสุดของที่นี่เขาพาผมไปที่ดูรัมชาร์ดร้านกะบับดั้งเดิมที่ปรุงโดยปรมาจารย์แบบดั้งเดิมบนเตาถ่านที่ต้องคอยเฝ้าระวัง
1: อยากลองตับอ่อนไหมครับ
0: ตับอ่อนแกะเหรอ
1: ตับอ่อนแกะใช่ครับ
0: ผมชอบ
1: และเรามีอุ้งตีนแกะด้วย
0: อันนี้อาทิตย์ก่อนเคยลองผมชอบหัวใจมากนะ
1: ครับ
0: ม้ามผมชอบมากเหมือนกัน
1: อ๋อตรงนี้แหละครับ
0: อ่ะเอาด้วยก็ได้อร่อยเหมือนกัน
1: มีชิ้นไขมันและส่วนยอดของหัวใจ
0: อ
1: ๋
0: อเยี่ยมเลยละคุณบอกว่าร้านแบบดั้งเดิมเริ่มหายไป
1: อ
0: ๋
1: อใช่ครับ
0: คุณไม่อยากกินแล้วเหรอ
1: คนยุคใหม่คือพวกเขาหันไปกินอาหารฟาสต์ฟู้ดกันเยอะนะครับ
0: ดีครับ
1: โอเคครับ
0: เดี๋ยวเราจะได้เห็นบางอย่างข้างใน
1: ครับมีแกะด้วยนะครับ
0: อ๋อครับอันนั้นผมชอบมากเลยผมชอบจริงๆแล้วใครได้กินเป็นประจำใครเป็นลูกค้าประจำ
1: ก็พวกรักการกินแล้วก็คนสูงอายุและสิ่งที่พบเป็นปกติเวลาที่คุณไปตามร้านซุปพวกเขาจะเสิร์ฟแก้มแกะหรือว่าแก้มวัวนะคร
0: ับ ใช
1: ่ฮะ
0: ทั้งหมดนี้สำหรับเราใช่ไหม
1: อ๋อใช่ครับ
0: หลังจากนี้ก็ไม่มีเสิร์ฟคนอื่นแล้วเนื้อในมือฟังดูไม่ใช่ใช่ไหมครับโอเคเนื้อในถุงเราเลือกเครื่องเทศบางชนิดซึ่งต้องบอกว่าเป็นชนิดหลักๆที่คนที่นี่ใช้กันจากนั้นออกจากดูรัมชาร์ดพวกเขาเริ่มจะปรุงกะบับในแบบของพวกเขาเองแต่เราไม่อยากพลาดสิ่งที่เห็นไม่มีอะไรพิเศษเลยผมได้ยินว่ากะบับที่โชว์ในตู้มีชื่อเสียงมากเราควรจะลองดู

0: ิ่งที่ผมชอบโดยเฉพาะเกี่ยวกับที่นี่คือการที่เขาเคลือบขนมปังสดใหม่บางๆด้วยน้ำมันพริกแดงจากนั้นปล่อยให้มันดูดซึมน้ำระหว่างที่ย่างจากนั้นก็เสิร์ฟพร้อมของย่างเป็นเหมือนผ้าห่มที่ห่อทั้งเนื้อไขมันและเครื่องเทศที่พร้อมให้คุณทานหัวแกะถูกฟันแล้วเรียบร้อยม้ามีรสอร่อยเสมอตับอ่อนและหัวใจดูดีมากอร่อยสุดยอดและคือผมเดาว่า 95% ของหัวแกะต้องถูกทิ้งแน่ใช่ไหมครับนี่ม้ามใช่ไหมเนี่ย
1: อ๋อใช่ครับ
0: รสชาติดีนะperfect มากผมหมายถึงทุกอย่างขนมปังน้ำพริกราดและทุกอย่างวันนี้เลยผมชอบทั้งหมดทั้งหมดรสชาติดีมากและมันก็สวยงามมากด้วย
1: ครบทุกสีเลยครับ
0: เป็นสีที่สวยด้วยเคลียร์พื้นที่ดีกว่าเพราะเกือบหมดวันผมก็ด่าที่พูดต่อหน้าอาลีสุดยอดทั้งดูรัมชาร์ดและเฮาส์กะบับตั้งแต่เนื้อแก่ย่างในเครื่องเทศมันจะอร่อยอะไรอย่างนี้อร่อยมากที่จนพอสิ้นสุดเทศกาลเนื้อนี้แล้วผมอยากให้มีอีกพระเจ้าช่วยอร่อยมากนี่เป็นเนื้อพิเศษของร้านเลย
1: ใช่ครับหลังจากที่ดื่มทั้งคืนหลังจากไปเที่ยวผับแล้วทุกคนจะมากินกันน่ะ
0: เขาที่ได้เปิด24ชั่วโมงสุดยอดเลยรสเผ็ดอร่อยรสเนื้อเต็มอร่อยแล้วก็กินง่ายด้วยนะไม่ใช่เขาที่กินแล้วเปื้อนมือแต่เป็นเล็กๆแห่งความสุขแนะนำอย่างยิ่งครับปรากฏว่าเนื้อเสียบเหล็กถูกปากผมมากพวกเราไม่ได้แค่มีความสุขอาหารทั้งวันแต่อาลีพาผมไปที่อาสถานเพื่อชมอีกแง่มุมหนึ่งอาหารชาววังจากอามานาราบาทัวคนนี้ใช้เวลา20ปีที่ผ่านมาค้นคว้าและสร้างตำรับอาหารชั้นเลิศให้โต๊ะของอามานาราและประกาศของเขาอาสถานคุณทำอะไรที่นี่ภารกิจคืออะไรเลย
2: สิ่งที่เราทำคือพยายามสร้างรายการอาหารที่ค้นคว้าผ่านราชวงศ์ผ่านภาพงานแต่งงานการเลี้ยงชัยชนะเวลาที่พวกเขากลับมาพวกเขาจะจัดการเลี้ยงใหญ่โตขึ้นภายในวัง
0: เป็นวัฒนธรรมการจัดเลี้ยง
2: ใช่วัฒนธรรมการจัดเลี้ยง
0: คือแสดงอำนาจโดยการจัดงานเลี้ยงมื้อค่ำมื้อใหญ่และหลายครั้ง
2: แสดงให้เห็นอำนาจของอาณาจักรครับนี่คือสตรอเบอร์รี่มีบันทึกที่ระบุว่าอาหารชนิดนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี1539และถูกปรุงที่นี่ตั้งแต่ตอนที่ลูกชาย2คนของพวกเขารับการคลิปและงานเลี้ยงยาวนานกว่า15วันและแต่ละวันเนี่ยคนประมาณ 6,000 ถึง 10,000 คนเนี่ยได้รับเลี้ยงจากครัวของวังคือมันยัดด้วยเนื้อแกะบดเนื้อโคเรนไพนัท
1: อัลมอนด์
2: มันเหมือนพาเรตเนื้อแดงและผลไม้รสหวานมากๆเลย

0: ครับหวานหวาน
1: ใช่กลิ่นหอมนะครับอันนี้เป็นว่าเป็นความคิดที่ดีนี่คือแบบฉบับดั้งเดิม
0: ครับครับ
1: แต่คุณชอบแบบไหนชอบในรสชาติหรือชอบในความเป็นแบบฉบับเลย
0: ต้องบอกว่ารสชาติ
1: นี
0: ่นี่เรียกว่าบูทันเจเนเป็นอาหารเคี่ยวเหมือนสตูมีเนื้อลูกแกะด้วยหั่นเป็นลูกเต๋าและชาลอตโคเรนลูกฟิกแห้งแอปริคอตแห้งลูกเกดและอัลมอนด์เมนูนี้มาจากงานฉลองการคลิปเช่นเดียวกันนะครับจากบันทึกใช่ครับ
1: กลัวกินแล้วหดจังเลยเนื้อทั้งคืนนั้นรสดีนี
0: ่ตั้งแต่ตอนที่ผมอายุ5ขวบที่ผมจำได้คือคนพูดถึงแต่อาหารพวกเขาไม่เคยพูดถึงการเมืองเศรษฐกิจพูดถึงแต่เรื่องอาหารอย่างเดียว
1: แต่เป็นเรื่องจริงที่ผมเคยได้ยินเกี่ยวกับตุรกี
0: ผมไม่ชอบวิธีการกินในปัจจุบันนะครับนั่งกินกินกินแล้วก็ลุกไปหลังจาก5หรือ10นาทีเมื่อรายการทีวีโปรดใกล้เริ่ม
1: ใช่
0: เราควรได้นั่งและคุยกันขณะที่กินเพราะมันเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขแห่งวันจริงไหมครับ
1: ผมคิดว่าเป็นการดีแก่ทั้งโลกด้วยป้ายต่อไปนั่งไปในความว่างเปล่า
2: ผมอยากกินอะไรสักอย่างอยากกินกระบอกกระบอกชีสกระบอกไก่ได้โปรดจะพูดเรื่องอาหารกับผมได้ไหมขอร้องล่ะ

0: ผู้ชมเข้าสู่รายการชุมชนแชมเปี้ยน
1: รายการนะครับที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับเพื่อเป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนของชุมชนนะครับสร้างคอนเทนต์อวดของดีโชว์ของเด็ดในชุมชนนะครับผมเพื่อถูกยกให้เป็นแชมเปี้ยน
0: นะครับวันนี้ก็มาเจอกลางสัปดาห์นะครับวันพุธยังอยู่กับเรา2คนนะครับผมจรัสธนภัทร
1: ผมบอมนนทัศน์นะครับ
0: แน่นอนนะครับแต่ละวันครับก็จะมีเหล่าอินฟลูเอนเซอร์จากทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับมาอวดของดีโชว์ของเด็ดนะครับให้เราได้ชิมชมแล้วก็ช็อปกันนะครับวันนี้นะครับเป็นของดีของเด็ดนะฮะจากทะเลใต้จังหวัดปัตตานีนะครับเป็นอาหารทะเลแปรรูปนั่นเองฮะ
1: ถ้ามาจากทะเลใต
0: ้
1: เขาต้องขอโชว์หน่อยแล้วกันพี่รอยไม้
0: รอยไม้เลยต้องบอกก่อนเลยว่า
1: อันนี้
0: รอย
1: ด
0: ังแพ้นี
1: ่โชว์ได้ไหม
0: ได้หนุนทั้งคู่นั่นแหละไม่รู้ได้หรือเปล่ารอยดังแพ้นี่พอได้หรือเปล่าฮะคนใต้ครับก็ประมาณว่าอร่อยทุกอย่างเลยนะถ้ามาจากทางภาคใต้อาหารทะเลสดๆนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังคงตอบไม่ได้นะครับว่าจะอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวเรานะครับจะไปดูคลิปจากอินฟลูเอนเซอร์ของเราก่อนนะครับที่จะพาเราเนี่ยไปชมสวรรค์แห่งท้องทะเลใต้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันก่อนครับ
2: ที่นี่วิสาหกิจชุมชนสตรีชาวเลปันนาริอำเภอปันนาริจังหวัดปัตตานีค่ะสวรรค์จากท้องทะเลหน้าบ้านปันนาริค่ะเย้สวัสดีค่ะชื่อไอชาติมงค่ะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีชาวเลปันนาเรนะคะสตรีชาวเลปันนาเรเกิดไม่เป็นทางการปี63แต่ว่าเราไปจดทะเบียนวิสาหกิจมาปี64นะคะกระบวนการทำงานที่จริงแล้วขึ้นชื่อวิสาหกิจแต่ว่าใจหลักของพื้นที่ตรงนี้ก็คือการเปิดพื้นที่กลางให้กับผู้หญิงหรือสตรีที่เป็นกลุ่มแม่ไม้เพราะว่าเขาจะต้องเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ในเวลาเดียวกันเราก็เลยจะต้องมาจัดตั้งกลุ่มนะคะภายใต้ภารกิจงานในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีชาวเลปันนาริของเราเป็น1ชุมชนนะคะเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ปลาสดค่ะเรานำปลาสดจากทะเลหน้าบ้านเราค่ะโดยจะมีพ่อภายใต้ชมรมประมงพื้นบ้านเนี่ยเป็นคนหาปลาและเราก็เป็นการซื้อจากพ่อนี่แหละค่ะหลังจากนั้นเรานำปลาสดจากทะเลหน้าบ้านเราเนี่ยมาแปรรูปเป็นปลาหวานนะคะปลาก็จะมี3ชนิดตามฤดูกาลค่ะก็จะมีปลาหลังเขียวข้างเหลืองแล้วก็ปลากระทงค่ะก้างปลา

0: เนี่ยเรามันทำผงโรยข้าวนี่นะคะรสชาติจะไม่เผ็ดนะคะที่สำคัญก็จะดูแลในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะอีกอย่างนึงที่เราไม่ทิ้งเหมือนกันหัวปลาค่ะจากเดิมเราทิ้งเปล่าๆแต่ตอนนี้เรามาแปรรูปเช่นกันค่ะเรามาทำเป็นน้ำพริกเสริมแคลเซียมนี่นะคะซึ่งรสชาติก็จะออกเผ็ดๆคล้ายๆน้ำพริกนรกนะคะแต่เราทำจากหัวปลาทุกท่านที่ชอบเผ็ดก็สามารถที่จะหยิบมารับประทานกับข้าวสวยร้อนๆ นะคะได้เลยค่ะผลิตภัณฑ์ของเราไม่ใช่แค่เราทำแล้วมีรายได้กับสมาชิกเท่านั้นเปอร์เซ็นต์ส่วนหนึ่งอีก 50% เนี่ยเราไปบริจาคเราช่วยเหลือคนยากจนเด็กพิการนะแล้วก็คนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่แจ้งความประสงค์มาเราก็จะลงไปเยี่ยมไปให้กำลังใจในฐานะความเป็นแม่นะคะก็สามารถติดตามเพจของเราชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนสตรีชาวเลปันนาเรค่ะที่นี่วิสาหกิจชุมชนสตรีชาวเลปันนาเรอำเภอปันนาเรจังหวัดปัตตานีสวรรค์จากท้องทะเลหน้าบ้านปันนาเรค่ะ
1: ใครที่ชอบคิดแค่ว่าสวรรค์เนี่ยอยู่บนฟ้าเปิดประตูหน้าบ้านของเขาไปนี่สวรรค์บนดินเลยก็คือทะเลนี่เอง
2: ถูกต้องถูกต้องนะฮะแล้วที่บอกว่าเป็นสวรรค์จากท้องทะเลหน้าบ้านก็เพราะว่าเขาเอาปลาสดๆที่เก็บตกได้นะฮะจากท้องทะเลหน้าบ้านนี่แหละนะครับเอาขึ้นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อยู่ตรงนี้นะครับนี่เรียกได้ว่าผ่านกรรมวิธีการทำที่สะอาดนะครับถูกสุขอนามัยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะสร้างรายได้แล้วก็สร้างความสุขให้กับคนในชุมชนได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วเห็นบอกว่าไร้สารกันบูดด้วยนี่ตรงนี้เลย
1: เอาที่เรารู้จักกันก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือปลาหวาน
2: ปลาหวานแน่นอนปลาหวานแน่นอน
1: นี่ปลาหวานแต
2: ่ตรงนี
1: ้ไม่เคยผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยพี่เจโร่
2: นั่นน่ะสิเป็นก้อนๆแบบนี้คืออะไรไม่แน่ใจมาถามพี่ก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะน
1: ั้
2: นเด
1: ี๋
2: ยวเราไปถามผู้รู้ดีกว่านะฮะตอนนี้คุยเซอร์ของเรามาถึงสตูของเราเลยนะครับนั่นก็คือคุณอาอิชะตีมูงหรือว่าพี่ซูประธานวิสาหกิจชุมชนสตรีชาวเลปันเรจังหวัดปัตตานีนั่นเองรออยู่ทางนู้นแล้วนะครับไปพบกับพี่ซูกันครับ
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: สวัสดีครับพี่ซู
3: สวัสดี
1: พ
3: ี่
1: ซูสวัสดีครับ
2: พี่ซูฮะมาจากปัตตานีเลยล่ะครับ
3: ใช่ค่ะ
2: โอ้โหไม่ได้มาแค่ตัวอย่างเดียวนะฮะพกพาผลิตภัณฑ์ต่างๆจากชุมชนปันนาเรมาให้เราได้ชิมกันด้วยนะครับทีนี้เมื่อสักครู่นี้เห็นในวีดีอาร์นะครับวิสาหกิจชุมชนของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงเลย
3: ค่ะเนื่องจากว่าพื้นที่บ้านเรา3จังหวัดเนี่ยเราเจอกับเหตุการณ์มากมายเนาะแต่ที่จริงแล้วเราก็ต้องเตรียมเหมือนเป็นการเตรียมรับมือนะก็เลยเป็นที่มาของการก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพราะว่าเราต้องการพื้นที่กลางให้ผู้หญิงเรามานั่งพูดคุยในเรื่องของปัญหาต่างๆแล้วก็เป็นที่พึ่งนะในยามวิกฤตและที่สำคัญก็คือในสมาชิกกลุ่มเรามีทั้งหมด20กว่าคนเนี่ยจะมีคนตั้งแต่อายุ17ปีจนถึง63ปี
2: หลายวัย
1: ใช่เด็กเลย
3: ใช่ค่ะวัยที่ต่างกันเนี่ยจะเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะโดยเฉพาะในยุคนี้กิจกรรมเราก็คือการทำปลาหวานเป็นตัวเดินเรื่องซึ่งเป็นรายได้ที่คนพลอยได้กับสมาชิกนะคะแล้วก็เป็นสินค้าโอท็อปให้ชุมชนอย่างเดียวไม่พอเป็นการสร้างคนในชุมชนเราให้รักถิ่นบ้านเกิดและรักสร้างความสัมพันธ์ดีๆต่อกันด้วยค่ะเราเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตถุดิบในชุมชนเราค่ะซึ่งเราคุณที่ปันนาเรอยู่ใกล้กับทะเลอยู่แล้วค่ะ
1: ก็คือสามารถหาพวกปลานี้ได้ง่าย
3: ใช่ค่ะเราจะมีพ่อประมงพื้นบ้านที่เป็นอาชีพหลักอยู่แล้ว 80% ของพื้นที่ปันนาเรอยู่แล้วค่ะทีนี้เราคิดว่าผลิตภัณฑ์ที่จะต้องมีเนี่ยโดยเฉพาะพ่อเราเนี่ยอาชีพประมงอ่ะเขาก็จะจับปลาตามฤดูกาลซึ่งปลาหวานเราก็จะทำตามฤดูกาลเหมือนกันค่ะก็จะมีปลาหลังเขียวปลาค้างเหลืองปลากระทง
2: แล้วปลาแต่ละชนิดคือรสชาติแตกต่างกันไหมเอามาทำ
3: จะต่างนิดนึงนะคะเพราะว่าแต่ละชนิดปลาก็จะมีความหวานของแต่ละชนิดอยู่แล้วค่ะแต่ว่าความหนาบางของเนื้อปลาต่างกันใช่ค่ะหลังจากนั้นเราคิดว่ายังมีวัตถุดิบที่เรายังใช้ประโยชน์ได้นะก็จะมีก้างปลากับหัวปลาเราก็ได้ผงโรยข้าวนี่นะคะ
2: ผงโรยข้าว
3: นี่ทำจากก้างปลาเป็นหลักซึ่งข้างในก็จะมีปลาสดก้างปลาเป็นหลัก
1: ปลาหวานเนี่ยคุณผู้ชมบอกเลยว่าบางคนซื้อกลับบ้านไปพี่ซื้อกลับไปฝากที่บ้านทำไม่เป็
2: น
1: ผมก็เคยทำซึ่งทำทีไรนะครับ
3: เ
2: ป็นไง
1: เหนียวคนอื่นเนี่ยก็จะทำมาไม
2: ่ไม่ใช่
1: ประมาณนี
2: ้เราจะมาขอทริคในการทอดปลาหวานยังไงให้อร่อย
3: การทอดปลาหวานเนี่ยเน้นน้ำมันร้อนที่ไฟอ่อนๆ นะคะไม่ควรจะไฟร้อนมากนะคะเพราะว่า
2: อย่าร้อนมาก
3: ใช่ค่ะ
1: เพราะถ้าร้อนเกินเนี่ยบางทีลงไปก็ไหม้เน
3: า
1: ะ
3: ไหม้เลยเพราะว่าหนึ่งปลาหวานเรามีความหวานในตัวปลาอยู่แล้วแล้วมีส่วนผสม ต่างๆ
1: อันนี้ใช้เป็นตัวของ
2: หลังเขีย
1: วก่อน
2: หลังเขียวก่อน
1: โอ้โหลงไปหมดเลยก็คือง่ายๆแค่นี้เหรอครับทำไมมันดูง่ายกว่าที่ผมทำอ่ะ
2: เราต้องดูยังไงฮะให้มันสุกขนาดไหน
3: ให้มันพอเหลืองๆเนี่ยค่ะ
2: พอเหลืองๆเหรอคร
3: ับใช่ค่ะก็ไม่ควรนานมาก
1: ครับ
3: เดี๋ยวมันก็จะแข็งไปนะคะปลาหวานเราด้วยความที่ว่าเราเน้นปลาสดถึงบอกว่าเราไม่กล้าที่จะเอาปลาจากข้างนอกมาทำนะคะเพราะเราไม่มั่นใจในการที่จะเสิร์ฟให้กับลูกค้าเราค่ะ
1: เพราะฉะนั้นแล้วใครที่ซื้อตัวปลาหวานไปก็จะเป็นปลาที่จับขึ้นในระแวกของปานาเลนี่เอง
3: ใช่ค่ะ
2: หน้าบ้าน
3: หน้าบ้านใช่ค่ะ
1: อันนี้เสร็จแล้ว
2: เสร็จแล้วเรียบร้อย
3: ครับ
2: วิธีการดูก็คือ
3: เหลืองเหลือง
2: เปลี่ยนสี
3: ดึ
2: งแล้วก็มีกลิ่นขึ้นมาแค่นั้นเองอ่ะต่อข้างเหลือง
1: ถ้าอย่างบ้านผมเนี่ยใช้เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันสามารถใช้ได
3: ้ได้ค่ะอันนี้จะดีเลยค่ะสำหรับคนที
2: ่ด
3: ูแลสุขภาพนะคะใช่ค่ะ
2: เท่าที่ดูนะผมว่าง่ายๆเลยอ่ะเพราะว่าเหมือนแบบเราใช้ไฟอ่อนถึงปานกลางนะครับเราน้ำมันร้อนหน่อยเอาลงไปปุ๊บนะฮะให้เปลี่ยนสีนะครับแล้วก็มีกลิ่นขึ้นมาแค่นี้สุดละง่ายละได้เลยแล้วแบบรายได้ในชุมชนเป็นไงบ้างฮะ
3: รายได้ไม่ถึงกับมากนะคะงานกลุ่มก็อย่างที่บอกค่ะเราจะต้องมาแบ่งปันปันผลแต่ว่าทั้งนั้นก็คืออยู่ที่ใครขยันใครขยันมากกว่ากันและคนนั้นก็จะได้รายได้มากกว่าเนี่ยค่ะแต่ที่แน่ๆก็คือกลุ่มเราเนี่ยเราแบ่งสัดส่วนเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนหนึ่งของรายได้เราก็จะเข้าสู่ชุมชนค่ะ
1: เสร็จมาแล้วนี่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูกันนะครับนี่ความแตกต่างนะครับคืออย่างตรงนี้คือปลาข้างเหลืองนะเราจะเห็นว่าตัวเขาจะกลมๆอ้วนกว่า
2: ครับ
1: แล้วก็ตัวหลังเขียวนะครับก็จะเรียวๆกว่าเนาะ
2: น้องบอมช
1: ิ
2: มกับข้าวสวยเดี๋ยวพี่จะชิมกับข้าวเหนียว
1: ได้เลย
2: โรยข้าวตรงนี้ด้วย
1: ได้เลยโรยเลย
2: โรยเลย
1: แคลเซียมทั้งนั้นครับพี
2: ่มีความแบบญี่ปุ่นเนาะโอ้
1: ช่วงนี้ไขข้อเริ่มไม่ดี
2: อยากได้แคลเซียมเยอะ
1: ทานอะไรแบบนี้น่าจะช่วย
3: ได้เยอะใช่ม
2: ั้ยนี่ชิมเป็นปลาหลังเขียว
1: หลังเขียวพี่หลังเขียวงั้นผมข้างเหลืองเลยละกันครับ
2: หอมมาก
1: เป็นไงครับพี
2: ่ดูได้ถึงความสดของปลา
3: ค่ะ
2: เดี๋ยวชิมกับข้าวนะกินได้ของครอบครัว
1: เหรอ
2: นัวมากอร่อย
1: งั้นของผมเป็นนี่นะครับข้างเหลืองนะครับปลาข้างเหลืองอร่อย
2: ดีป่ะดีนะ
1: ลองดูพี่อะลูก
2: เนี่ยอันนี้ลองชิมกับปลาข้างเหลืองบ้างครับ
1: เนื้อแน่นนะปลาข้างเหลืองอ่ะ
2: อันนี้เนื้อดีเทคเจอร์คือแบบว่าเนื้อเยอะเยอะกว่าหลังเหี่ยวนะครับแล้วก็มีความหวานหวานนำเลยแต่เป็นหวานที่แบบไม่ได้หวานมากนะเป็นหวานกลมกล่อมและที่สำคัญคือความสด
1: เนี่ยข้าวเช้าบอกให้กินมาก่อนครับพี่ไม่ยอมกินข้าวเช้าก่อน
2: ก็ของเขาอร่อยจริงบอกเลยมันได้กลิ่นอายของความเป็นอาหารใต้บวกกับอาหารญี่ปุ่นนะพอโรยข้าว
1: ร้อนไปใช่ไห
3: มเดี๋ยวก็จะออกเป็นภาษามาลายูสุดะสุงโ
2: กสุดะสุงโกสุดะสุงโกแต่ว่าอร่อยมากอันนี้เราเก็บได้นานไหม
3: อันนี้ถ้าเก็บในช่องฟิตเนี่ยจะเก็บไว้ได้นานค่ะเป็นเดือนเลยค่ะถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยด้วยความที่ว่าเราไม่ได้ใส่อะไรที่เป็นสารกันบูดเนี่ยเน้นปลาสดแล้วก็เน้นความสดอยากจะเสิร์ฟให้กับผู้บริโภคเต็มที่ด้วยความอร่อยจริงๆจากท้องทะเลเนี่ยค่ะก็ถ้าเก็บข้างนอกเนี่ยอาจจะเก็บไว้แค่อาทิตย์เดียว
2: อาทิตย์เดียวนะครับถ้าช่องฟรีซ1เดือน
3: แ
2: ต่ถ้าเป็นแม่ผมนะฮะเก็บไว้ในช่องฟรีซบอกว่าได้เลยทั้งปีแน่นอน
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับนอกจากเมนูของปลาหวานแล้วนะครับแต่เมื่อครู่นี้ที่เรานั่งกันอยู่พี่เจโร่
2: ที่เป็นก้อนๆอยู่ตรงนั้นใช่มั้ย
1: ที่เป็นก้อนๆไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
2: มันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะ
1: มันคืออะไรครับพี่สุ
3: มันคือกระโปะค่ะ
2: กระโปะ
3: ง่ายๆวันนี้เราก็เตรียมเรื่องของอาหารเมนูใหม่จริงๆอาหารขึ้นชื่อของปัตตานีซามาโรเดงค่ะ
2: ซามาโรเดง
1: เอาละครับกระโปไม่พอ
2: ซามาโรเดง
1: ตัวด้วยโอ้โหใครที่อยากจะรู้นะครับว่าซามาโรเดงหน้าตาเป็นยังไงเราพักกันครู่หนึ่ง
2: ครับผม
1: เจอกันช่วงหน้ากับรายการ
2: ชุมชนแชมเปี้ยน

0: นะครับ
1: ครับผม
0: และช่วงนี้เราก็ยังอยู่กับพี่สู่
1: ใช่แล้วนะอ่ะเรามาพูดถึงอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยู่ตรงนี้นะครับน
0: ี
1: ่ตอนนั้นที่เรานั่งคุยกันเราเห็นเป็นก้อนๆเนี่ยไม่รู้ว่ามันคืออะไร
0: ใช่
1: ใช่ไหมแต่ว่าพอมาเห็นเป็นแผ่นๆแห้งๆแบบนี้พอจะเดาได้ละว่าเป็นข้าวเกรียบ
0: ถูกต้อง
1: นะฮะจริงๆแล้วชื่อเรียกคืออะไรพี่สู
2: ่คนสามจังก็เรียกเกือโป๊ะ
1: คือโป๊ะ
2: ค่ะ
1: คือโป๊ะแล้วตรงนี้ฮะที่เป็นก้อนๆอันนี้คือมันเป็นยังไงฮะ
2: อันนี้ที่จริงก็เป็นข้าวเกี๊ยวดิบนะคะ
1: ข้าวเกี๊ยวดิบ
2: อันนี้คือหรือว่าหัวข้าวเกี๊ยว
1: ยังกินไม่ได้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เราทำมาจากอะไรบ้างครับตรงนี
2: ้อันนี้ก็จะเป็นปลาสดเป็นหลักเลยค่ะ
0: อ๋อยังเป็นปลาอยู่ก็คือยังใช้ของจากชุมชนอยู
2: ่ใช่ค่ะ
0: ปลาพันธุ์อะไรครับพี่สู
1: ่ครับ
2: ที่จริงแล้วถ้าทำข้าวเก็บหรือกระโปะเนี่ยปลาที่ทำได้ก็จะเป็นปลาหลังเขียว
1: ปลาหลังเขียว
2: ปลาท
1: ู
2: โดยส่วนใหญ่ใช่ค่ะ
1: แต่ว่ากว่าจะมาเป็นแบบนี้ได้กรรมวิธีคร่าวๆคือไงพี
2: ่บดปลาสดนะคะแล้วก็จะมีแป้งนิดนึงค่ะแล้วก็จะมีส่วนผสมของธรรมชาติแล้วก็หมักเป็นก้อนแล้วมาต้มอีกทีนึง
1: แต่ว่ากว่าที่จะออกมาเป็นแผ่นๆอย่างนี้ได้คือต้องยังไงก่อนนะพี่
2: ที่จริงต้องมาเป็นก้อนแบบนี้ก่อน
1: เป็นก้อนแบบนี้ก่อน
0: แล้ว
2: ไงต่อใช่แล้วก็จะมีกระบวนการหั่น
1: ไปหั่น
2: แผ่นเป็นแผ่นๆแล้วก
1: ็เป็นแผ่นๆแบบนี
2: ้ใช่
1: แล้วก็ไปตากแห้งเราจะทำยังไงบ้างกับวิธีการทำ
2: เราเริ่มทอดเขาเก็บกระโปะที่ว่านี่ก่อนนะ
0: เขาเกลียบนะครับเรียกว่ากระโปะละกัน
2: กระโปะ
1: กระโปะ
0: ก็คือรอให้น้ำมันร้อนก่อนเนาะพี่ซูเนาะ
1: นี่ไงพร้อมขึ้นมาแล้ว
0: อุ้ย
1: นี่ก็เหมือนแบบเราทอดข้าวเกรียบแบบทั่วไปเลย
0: อุ้ย
1: โอ้โหความใหญ
0: ่ตอนแรกเห็นเป็นแบบชิ้นเล็กๆเนาะที
1: ่
2: ที่จริงแล้วซื้อถุงเดียวนี่กำไรเยอะมากเลยนะคะ
1: เนาะ
2: เพราะว่ามันได้เยอะ
1: ได้เยอะมากจริงอ่ะอันนี้คือกินเพียวๆเลยไหมฮะหรือว่าเราต้องกินกับอะไรไหมครับปกติ
2: ถ้าจะอร่อยเดี๋ยวซูจะให้กินกับน้ำจิ้ม
1: อ๋อนี่มีน้ำจิ้ม
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะ
0: เพราะว่าน้ำจิ้มก็เป็นอีกหนึ่งโปรดักต
2: ์ใช
1: ่
2: แล้ว
1: ชน
2: ใช่แล้วค่ะ
1: อันนี้เสร็จแล้ว
2: เสร็จแล้วค่ะ
1: นะครับที่บอกว่าให้กินกับน้ำจิ้มก็คืออ
2: ันนี้แหละค่ะ
1: ตรงนี้เหรอฮะอันนี้คือน้ำจิ้มอะไรครับ
2: น้ำจิ้มนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มสมาร์โรเดงแต่กินได้กระปุกก็กินได้
1: อันเดียวกันกับในขวดนี้ไหมฮะเขาเรียกว่าน้ำจิ้มสมาร์โรเดง
2: ใช่อ
1: ันนี้คือเป็นสูตรของทางชุมชนเองเหรอครับหรือว่าเป็นอาหารทางปัตตานีแล้ว
2: เป็นสูตรของคนปัตตานีล่ะค่ะที่ชอบกิน
0: อ๋อใส่ถั่วไปด้วย
2: ใช่
1: คล้ายๆกับ
0: น้ำจิ้มปลาหม
1: ึกใช่น้ำจิ้มปลาหมึกเรียบร้อย
0: นี่คือเมนูที่1
1: นะฮะคือโป๊ะ
0: กระโป๊ะนี่
1: ชิมได้เลยมั้ยฮะ
2: ได้เลยค่ะ
1: ชิมได้เลยนะ
0: อ
1: ่ะกินแบบไม่จิ้มน้ำจิ้มก่อนนะครับโอ้โหมันคือข้าวเกี๊ยวปลาของแท้ความปลาขึ้นมาแบบนะ
0: กลิ่นปลา
1: แบบ
0: ชัดมาก
1: ชัดมากอ่ะชิมกับน้ำจิ้มดูบ้างนะครับก็ได้นี่
0: คนเสียงดังฟังชัดมาก
1: อร่อยน้ำจิ้มคือดีหวานหวานเปรี้ยว
2: ๆ
1: นะครับแล้วกินกับกระโปะอันนี้ความปลาสดขึ้นมาเลยคือแบบว่ากลมกล่อมมาก
2: ถ้ากระโปะแบบนี้คือเราอันนี้ทำจากปลาทูนะคะอันนี้ปลาหลังเขียว
1: อันนี้ปลาทู
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้มาหลังเขียวอ๋อจะสีไม่เหมือนกัน
2: ใช่ค่ะความอร่อยก็ไม่ต่างเพราะว่าปลาสดจากบ้านเราปันนารีเนาะแล้วก็จะบอกว่าถุงเดียวเนี่ยเราสามารถทอดได้
1: เยอะมาก
2: นะคะแล้วก็เก็บไว้ได้นานด้วย
1: อ่ะนี่คือโป๊ะนะฮะก็คือข้าวเกรียบปลาทอดนะครับเมนูต่อไปคือ
2: ค่ะก็จะเป็นซามาโรเดงนะ
1: ซามาโรเดงอ๋อนี่คือเราก็เอาตัว
0: แบบนี้
2: ใช่ค่ะ
1: เขาเรียกว่าข้าวเกรียบสด
2: ใช่ค่ะ
1: มาหั่น
0: แล้วทอดอย่างนี้เลยฮะ
2: ใช่ใช่
1: แล้วมันจะไม่พองแบบ
0: จริงปะเนี่ย
2: ไม่พองค่ะ
1: ไม่พองเพราะว่ายังไม่ได้ไปตากแห้ง
2: จะเย็นๆค่ะพี
0: ่โอ้ยไว
2: ระวังค่ะ
0: โอ้ทอดอย่างนี้เลย
1: โอ้ทอดไปเลยเออก็ดูเป็นอีกแบบนะเท็กเจอร์แบบ
2: นี่จะเน้นปลามากเลยนะคะ
1: ใ
2: ช่
1: อันนี้คือเป็นอาหารประจำถิ่นของปัตตานีเลยป่ะ
2: ใช่ค่ะเป็นอาหารทานเล่นของปัตตานีเราเลยค่ะ
1: อย่างแป้งข้าวเกี๊ยวดิบตรงนี้เก็บได้นานแค่ไหน
2: อันนี้ที่จริงถ้าจะให้อร่อยคือไม่เกิน3วันนะจะอร่อยที่สุดแล้ว
1: ไม่เกิน3วัน
2: ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นวัตถุดิบที่ดิบค่อนข้างดิบเนาะแต่ถ้าเป็นแบบแห้งเนี่ยก็จะเก็บไว้ได้นานกว่า
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดอยากให้เก็บนานก็คือไปทำเป็นข้าวเกี๊ยวดีกว่า
2: ทำเป็นกระโปะนะ
1: เราไปตากแห้ง
2: ส่วนนี้จะใส่ช่องฟิตได้แต่ความอร่อยอาจจะลดลงค่ะ
1: พอเหลืองๆก็โอเคละตักขึ้นได้เลย
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเฮ้ยดูดีอ่ะ
0: โอเค
1: แล้วไงต่อ
2: นี่กันเราก็จะตัด
1: เป็นชิ้นๆแบบนี้นึกถึงนี่เลย
0: อะไรครับพี
1: ่กุยช่ายก้อนๆอ่ะ
0: อ๋อกุยช่าย

0: แล้ว
1: เออแล้วเขาก็มาตัดเป็นชิ้นๆแบบนี้แหละกินไปเรื่อยระวังรอ
0: ระวังรอพี่ซูบอกว่าเดี๋ยวอิ่มก่อน
2: ใช่นี่ฉันได้ชิม
1: อ๋อนี่คือลาดลงไปแบบนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋ออ
1: ันนี้เสร็จหรือยังฮะ
2: ยังค่ะ
1: ยังพี่ซูบอกใจเย็น
2: ใจเย็นค่ะใจเย็นค่ะ
1: นี่ก็คือแบบพร้อมชิมเต็มที่
0: อยากจะแบบเอาต้มจิ้มลงไปแล้ว
1: อ๋อนี่ลาดถั่วลงไปแบบนี้เลยฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็น้ำจิ้มลงไป
2: ค่ะ
1: จริงๆนะดูเผินๆลักษณะแบบนี้แบบนี้นะหน้าตาแบบนี้คล้ายๆอาหารเวียดนาม
2: เสร็จแล้วค่ะ
1: และนี่ก็คือเมนู
2: ซามาโรเด้ง
1: ซามาโรเด้ง
0: เพราะฉะนั้นแล้วนะครับถึงเวลาที่เราจะชิมกันแล้วครับ
1: วิธีการกินเป็นไงฮะ
2: วิธีการกินที่จริงก็คลุกทั้งหมดแล้วก็กินพร้อมๆกันนะคะ
1: อ๋อต้องคลุกใช่มั้ยอ่ะขออนุญาตเดี๋ยวขออนุญาตคลุกให
0: ้ได้เลยครับ
1: ขออนุญาตคลุกให้นะครับต้องคลุกกับผักนี่ด้วยมั้ยฮะเอาผักด้วยเลยเหรอ
2: ผักยายไม่ต้อง
1: เอาผักไม่ต้องมันก็มีความยำๆเหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: เดี๋ยวหมดความหล่อแล้ว
0: ก็จะเป็นการทานพร้อมกับตัวแตงกวา
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคอ่ะพี่ว่าได้ละ
0: ลองกันครับ
1: เอาเลยคร
0: ับ
1: ต้องกินกับแตงด้วยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: นี่สองอันเลยอร่อย
0: ยำจิ้มโอเคนะ
1: จิ้มดีมากหนึบหนึบหนับหนับความสดของปลาคือชัดเจนมากอร่อย
0: สุดยอดมากอ่ะพี่ซูมารายการของเราทั้งทีไลฟ์โชว์หน่อยดีกว่า
2: สลามอะลัยกุมสลามบากีอ่ะจุปากีปะดานี่อ่ะจุปวัดวิสาหกิจชุมชนสตรีชาวเลปันเนเราจะคุยภาษาอะไรอยู่เป็นหลักแล้วเราก็คนไทยด้วยนะคะ
1: ก็
2: โป้เข้าเก็บนะคะกิตาดายูวาดาเลเพจกิตาซาปนอบลีอุนโตเพจวิสาหกิจชุมชนสตรีชาวเลปันเนบริโกตีมาลาอิเพจิตาก็โป้นิสจาบิสกาตุกุสหจอก็โป้อิเกะสกาเดปาร์ดกาโป้ปนัยกิตาปลาสดจากพื้นที่ปนัยเราได้ค่ะฉะนั้นท่านใดที่สนใจท่านอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ของเราแล้วท่านจะไม่เสียใจเพราะรายได้ทั้งหมดของเราเราแบ่งปันสู่กลุ่มไปแล้วเรายังแบ่งส่วนหนึ่งให้กับชุมชนเพื่อเป็นการดูแลสังคมด้วยนะคะเป็นการดูแลคนในครอบครัวสมาชิกเราด้วยเมื่อไหร่ที่มีความยากลำบากเมื่อไหร่ที่มีปัญหาในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆเราก็จะลงไปช่วยเหลือค่ะฉะนั้นท่านซื้อร้านเราหรือวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอ่ะท่านไม่เสียใจแล้วค่ะสามารถที่จะมาเที่ยวแวะชมกับเราได้ท่านจะมาศึกษาดูงานได้เพราะว่าตอนนี้ชุมชนปนัดเราได้รับเลือกเป็นชุมชนคำตอบอยู่ที่ตำบลทำว่าทำไมถึงเรียกว่าคำตอบอยู่ที่ตำบลเพราะเราทำด้วยมือเราและเราสร้างคนในชุมชนเราให้มีพลังรวมเป็นหนึ่งเพื่อรักถิ่นบ้านเกิดตัวเองค่ะ
0: มีคนคอมเมนต์ว่าราคาเท่าไหร่มีคนคอมเมนต์ว่าราคาเท่าไหร่ครับ
2: ค่ะราคา100บาทเท่านั้นเองค่ะแต่สำหรับท่านใดที่อยากจะทดลองผลิตภัณฑ์ไหนนะคะ
0: ครับ
2: เป็น FC เราบ่อยๆและเราจะมีผลิตภัณฑ์ฟร
0: ี
2: ให้ท่านเลยค่ะ
1: โอ้เยี่ยมเลยยังมีคนถามสั่งซื้อได้ที่ไหนสั่งซื้อที่ไหนฮะ
2: สามารถกดเบอร์โทรศัพท์ได้0625814779หรือไม่ตามเพจของเราวิสาหกิจชุมชนสตรีชาวเลปันเนได้เลยค่ะ
1: เย้โอ้ขายเก่งขายเก่ง
0: โอ
1: ้นี่ก็คือของดีของเด็ดนะฮะจากชุมชนปนเรศจังหวัดปัตตานีนั่นเองนะครับสุดท้ายเดี๋ยวให้พี่ซูเนี่ยเชิญชวนหน่อยนะครับให้ไปท่องเที่ยวที่ชุมชนของเราครับ
2: ค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะมาชมมาชิมมาช็อปนะคะพื้นที่ปนเรศเราซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวมีทะเลสวยงามและสะอาดด้วยค่ะเราตลาดปนเรศเราจะมีตลาดเปิดท้ายทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะท่านอยากจะกินอาหารพื้นบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นซามาโรเด้งหรือจะเป็นขนมอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นขนมพื้นบ้านเนี่ยท่านสามารถไปได้เลยแล้วก็ที่แน่ๆราคาถูกอร่อยด้วยค่ะ
0: ยังไงวันนี้นะครับเรา2คนก็ต้องขอขอบคุณพี่ซูมากที่มารายการของเรานะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่แหละฮะของดีของเด็ดจากชุมชนปนเรศจังหวัดปัตตานีนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาฮะยังมีกิจกรรมดีๆครับสำหรับอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่รออยู่ด้วยจะเป็นอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ

0: ครับในพิพิธภัณฑ์ก็มีการจัดแสดงเหรียญหลวงปู่ดูตั้งแต่การปลุกเสกรุ่นแรกและยังมากราบไหว้หลวงปู่ดูในพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นความสิริมงคลได้ด้วยนะครับและในวัดสระแก่ก็ยังมีที่ให้อาหารปลาสำหรับผู้มาเยี่ยมชมและกราบไหว้หลวงปู่ดูด้วยนะครับ
1: ยังไงคันนี้อย่างเช่นเมื่อกี้นี้นะครับที่น้องไปจังหวัดอยุธย
2: า
1: หลายคนอาจจะจำได้แค่โบราณสถานไปขี่ช้
2: าง
1: แต่อย่างสถานที่นี้ผมก็ไม่เคยไป
2: น้องก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับอยากจะไปตามรอยนะฮะอย่างที่น้องบอมบอกแล้วก็ตอนนี้นะฮะเรามีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับสำหรับใครที่อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการเปิดอบรมนะฮะเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับครั้งที่2ไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้เรากำลังเปิดรับนะครับคลิปสำหรับคนที่อยากจะส่งคลิปมาเข้าร่วมโครงการกับเรานะครับในหัวข้อของพื้นถิ่นต้องแวะกินที่บ้านฉันนี่ไม่ยากเลยนะครับเรามีหัวข้อนะให้เลือกนะฮะ1ใน4หัวข้อนี้นะครับนั่นก็คืออาหารท้องถิ่นนะครับผลไม้ขึ้นชื
1: ่อ
2: ร้านเด็ดในชุมชนนะครับแล้วก็ของกินแปลกนะครับ
1: คือเลือก1อย่างในนี
2: ้ใช่
1: โอเคง่ายๆเลย
2: เลือก1อย่างในหัวข้อนี้นะครับคลิปเนี่ยทำมา 1-2 นาทีนะครับแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลมีเดียของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็น TikTok นะฮะ
1: IG
2: หรือว่า Facebook นะครับ ช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับพร้อมกับติด Hashtag ชุมชนแชมเปี้ยนchallenge นะครับแล้วก็ส่งลิงก์เนี่ยมาที่ LINE Official ของเรานะครับชุมชนแชมเปี้ยนแค่นี้เลยนะครับแล้วก็ส่งมานะฮะภายในวันที่4มิถุนายนนี้นะครับใครที่ผ่านการคัดเลือกนะครับก็จะได้รับนะฮะเป็นรหัสสมาชิกส่งเข้าทางอีเมลนะครับภายในวันที่12มิถุนายนนั่นเองนะครับ
1: คุณผู้ชมครับสำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับผมมี2ภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก2สถานที่นะครับที่เกี่ยวกับดินที่แรกนะครับที่จังหวัดยะลานะคร
2: ับ
1: เขาเป็นการนำดินมาสร้างสรรค์ให้เป็นผ้าสีมายาที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในประเทศเลยที่ที่สองนะครับก็ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับนำดินมาปั้นซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมที่มีมานานกว่า160ปี
2: บ้านเกิดพี่เลย
1: โอ้โหสองเจเนอเรชันเลยนะครับ160ปี
2: ก็เรียกได้ว่าจากดินสู่ดาวกันเลยทีเดียวนะฮะจะเป็นยังไงพรุ่งนี้กลับมาติดตามนะครับแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกับรายการ
1: ชุมชนแชมเปี้ยน
2: เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้เรามีนัดการ 17:30 นทางช่อง5 HD แห่งนี้ครับสำหรับวันนี้ผมจะโลธนภัทร
1: ผมบอมนนทัศน์ครับ
2: ลาไปแล้ว

0: คยเห็นข่าวประกาศขาดแคลนเลือดอยู่ตลอดเลยค่ะเคยลองเข้ามาแล้วค่ะตอนนั้นพอดีวันเกิดก็เลยอยากมาทําบุญวันเกิดแต่ว่าตอนนั้นน้ําหนักไม่ถึงค่ะก็เลยยังไม่ได้มาบริจาคเลือดค่ะค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะคนที่ร่างกายพร้อมน้ําหนักถึงเกณฑ์แล้วก็นอนพักผ่อนเพียงพอลองเข้ามาร่วมบริจาคเลือดกันนะคะถือเป็นการส่งต่อเลือดส่งต่อความดีให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะว่าตอนนี้ยังมีผู้ป่วยอีกจํานวนมากเลยที่ขาดแคลนเลือดอยู่ค่ะ
1: ททบ5นำคุณค่าคับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
2: สมรภูมิด้านข่าวสาร
3: We will proceed as we always have to compile the evidence
4: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
5: ผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
6: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
1: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
7: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
8: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
9: เน่ๆนะฮะรัติการอําลอย
10: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ฟีหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
11: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยเฉพาะยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่ครับ
1: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
12: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
13: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
12: ้
13: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
14: มาไปสัมภาษณ์กับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
9: ครับโอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
14: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
12: ใช่อ่ะขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
1: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพคับจอที่ททบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทย
15: ศึกเจ้าน้ำไทยเก็บเพชร TKO พร้อมระเบิดความมันสันสะเทือนสังเวียนดุเดือดมันเต็มพิกัดทุกคู่ลุ้นกันยกต่อยกเดือดทุกวินาทีการันตีความมันโดยโปรโมเตอร์เพียร์เข็มเพชรพร้อมทีมงานสดจากสนามมวยราชดำเนินทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางททบ5กดหมายเลข5
1: ปิดท้ายเดือนสิงหาคมกับภาพยนตร์ดราม่าโรแมนติกสุดเข้มข้นอุ้มมือมารเรื่องราวของชายหนุ่มผู้ต้องเผชิญทั้งหนี้สินและความรักที่ไม่คาดฝันท่ามกลางบททดสอบของชีวิตติดตามชมได้ในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา 20:30 น.ถึง 22:30 น.ทางททบ5

0: เราได้เปิดแนวของการวิจัยเนี่ยนะครับจากพื้นโลกเนี่ยนะครับขึ้นไปสู่บนอวกาศนักวิทยาศาสตร์ของเรานะครับชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยประกอบขึ้นในประเทศไทยเราแล้วก็ส่งขึ้นไปอยู่บนยานอวกาศ International Space Station ในระหว่างทางเนี่ยนอกจากเราจะได้ผลงานวิจัยแล้วนะครับซึ่งเป็นความรู้ใหม่อาจจะนำมาซึ่งทฤษฎีใหม่นะครับอาจจะนำมาซึ่งการที่จะจดสิทธิบัตรนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของนวัตกรรมใหม่
1: ๆเราสามารถสร้างระบบวิศวกรรมที่เป็นห้องปฏิบัติการเล็กๆบนนั้นได้แล้วเนี่ยแปลว่าอนาคตเราอาจจะไม่จำเป็นต้องศึกษา Emulsification

0: ชันและศึกษาเรื่องที่ซับซ้อนไปกว่านั้น
1: อัดสุชนหลังล้นใจประชาไทยเอ่ยวัชระราชธิดาอยู่เกล้าขวัญหทัยไปลับลาทุกทเวศกมลนาจิตหม่นหมองตรอมเศร้าราดเฝ้าอาดูลสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับติดตามข่าวเด่นทัศนการครับวันนี้วันพฤหัสที่27สิงหาคม2569ครับพบกับคุณน้องยุวธิดาผมโก้ทวลิตครับล่ามภาษามือของเราวันนี้ครับอาจารย์ธัญพรปองทองครับ
0: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมเราได้สดๆผ่านทางหน้าจอทรบ5แบบนี้นะคะหรือว่าจะรับชมออนไลน์ก็ได้ค่ะผ่านทาง TV5 HD ออนไลน์นะคะทรบ5เชื่อมโยงคุณผู้ชมสู่โลกออนไลน์ด้วยเนื้อหาสาระที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นกลางอย่างสร้างสรรค์ค่ะพบกับเว็บไซต์ www.thaitv5hd.com แล้วก็ TV5 HD ออนไลน์พบกันได้ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะ
1: วันนี้มีประเด็นข่าวมากมายให้ติดตามกันครับหนึ่งในประเด็นใหญ่ที่ติดตามกันตั้งแต่เมื่อคืนนี
0: ้
1: มาถึงวันนี้ด้วยครับก็คือเรื่องของน้ำท่วมดินถล่มที่เนปาลนะครับก็มีผู้สูญหายแล้วก็เสียชีวิตเยอะทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้กันนอกเหนือจากประเด็นนี้ครับมีหัวข้อข่าวอะไรที่น่าสนใจให้ติดตามกันนะครับไปดูในหัวข้อข่าวกันก่อนครับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฐมันดูประเทศเนปาลเผยไม่มีรายงานคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มทางตอนเหนือของเนปาล
0: การเมืองค่ะกกต.ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครสว.ที่รู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิ์สมัครรวม 1,767 รายหลังตรวจสอบพบขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
1: คนร้ายควงวัตถุคล้ายระเบิดบุกปล้นร้านทองในจังหวัดสระแก้วกวาดทอง2ถาดก่อนเพ่นหนีฝ่ายความมั่นคงตำรวจทหารเร่งไล่ล่าคาดได้ตัววันนี้
0: คุณผู้ชมคะอย่างที่พี่โก้บอกไปเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้มาติดตามสถานการณ์ในเนปาล นะคะเราติดตามมาตั้งแต่เมื่อคืนละยาวนานต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ปรากฏว่าตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทีมกู้ชีพกู้ภัยลงพื้นที่ไปที่เนปาลค่ะระดมกันลงไปจากหลากหลายประเทศทีเดียวนะคะแล้วก็ล่าสุดเองเนี่ยยอดผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะคะว่ายอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมฉับพลันในแถบเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลและจีนเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ300คนแล้วค่ะแล้วก็ยังมีผู้สูญหายมากกว่า 1,300 คนในจำนวนนี้เป็นต่างชาติประมาณ700คนนะคะก่อนหน้านี้ก่อนสักประมาณเมื่อช่วงเช้าเราจะมีข้อมูลว่าผู้ที่สูญหายเนี่ยพี่โก
1: ้
0: ประมาณอยู่ที่500กว่าคนแต่ณตอนนี้นะคะช่วงเย็นวันนี
1: ้
0: มีการรายงานออกมาเพิ่มเติ
1: ม
0: 1,300 กว่าคนเข้าไปแล้วแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะเจ้าหน้าที่เนปาลบอกว่ามีผู้สูญหาย826คนซึ่งรวมชาวต่างชาติอีก

0: อย่างน้อย500กว่าคนค่ะโดยประเทศที่มีจำนวนผู้สูญหายมากที่สุดก็คืออินเดียเนี่ยแหละค่ะ178คนรองลงมาคือสหรัฐ65คนยูเครน53คนมาเลเซีย51คนออสเตรเลีย35คนสหราชอาณาจักร33คนแล้วก็แคนาดาอีก25คนซึ่งชาวต่างชาติที่สูญหายหลายคนอยู่ระหว่างการเดินทางแสวงบุญค่ะหรือว่าไปทัวร์เดินป่าระยะไกลในพื้นที่หุบเขาห่างไกลที่ทิวทัศน์สวยงามทางตอนเหนือของเนปาลขณะที่จีนเองก็มีผู้สูญหายอย่างน้อยประมาณ558คนนะคะ เหตุครั้งนี้มันเกิดขึ้นต่อเนื่องในพื้นที่ของจีนด้วยในจีนเนี่ยผู้สูญหายตรงจุดนั้น558คนจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ260คนขณะเดียวกันปฏิบัติการค้นหาแล้วก็กู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปค่ะโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยของจีนชุดแรกประมาณร้อยกว่าคนเดินทางถึงด่านพรมแดนจีหลงที่รองรับการค้าระหว่างจีนและเนปาล1ใน3หลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่นี้มานาน22ชั่วโมงแล้วค่ะนอกจากนี้เองสื่อของทางการจีนรายงานนะคะว่าอำเภอจีหลงยังคงเผชิญความเสี่ยงจากดินที่มันอาจจะถล่มลงมาหรือว่าน้ำท่วมฉับพลันได้อีกเพราะว่าทะเลสาบก่อตัวขึ้นจากดินถล่มก่อนหน้านี้ค่ะโดยทะเลสาบแห่งนี้นะคะเป็นทะเลสาบแห่งใหม่อยู่ใกล้กับพรมแดนจีหลงแต่ว่าอยู่ในฝั่งของพรมแดนเนปาลและน้ำในทะเลสาบก็เริ่มไหลบ่าลงมาแล้วคาดว่าปริมาณน้ำอีก3ล้านลูกบาศก์เมตรจะไหลเข้าสู่ทะเลสาบใน3วันข้างหน้านี้ค่ะก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากที่จะมีการไหลทะลักเข้ามาด้านนักวิทยาศาสตร์เชื่อนะคะว่าธารน้ำแข็งอาจจะพังทลายแล้วก็ถล่มลงมาแล้วก็ยังมันลงมาที่หุบเขาเป็นหุบเขาข้างล่างอะค่ะคือมันพังถล่มลงมาทั้งธารน้ำแข็งทั้งดินทั้งลากเอาต้นไม้
1: ครับ
0: คือมันลากเอาต้นไม้ลากเอาดินลากเอาหินลงมาแล้วก็พังถล่มลงมาพอถล่มลงมามาปิดกั้นแม่น้ำโพเตโกสิส่งผลให้กระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากจากจีนไปยังเนปาลนะคะพอมันมากั้นแบบนี้มันก็พุ่งเข้าไปท่วมในหลายหมู่บ้านเลยแล้วก็สะพานหลายแห่งถูกกระแสน้ำพัดไปรวมไปถึงสะพานขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่เป็นหนึ่งในจุดข้ามพรมแดนทางบกแล้วก็เป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าที่สำคัญที่สุดระหว่างจีนกับเนปาลสะพานแห่งนี้เชื่อมด่านพรมแดนจีหลงในเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนค่ะกับด่านพรมแดนราสุวะในเนปาลแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกในการค้าทวิภาคีมากกว่า 30% ในปี70คือมันพังถล่มลงมานะคะฝากฝั่งของ USGS ซึ่งเป็นหน่วยธรณีวิทยาของสหรัฐในพิโก้เขาบอกว่าการที่มันพังถล่มลงมามันมี2ปัจจัยก่อนหน้านี้มีข่าวมีคราวออกมาว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.4
1: เพราะแผ่นดินไหวทำให้ภูเขาน้ำแข็งถล่มหรือเปล่าตอนแรกเป็นข่าวแบบนี
0: ้ใช่มันเป็นปัจจัยนึงแต่ว่าทาง USGS เขาบอกว่าการที่มันพังถล่มลงมาทานน้ำแข็งนั่นแหละที่อยู่สูงมาก
1: ๆ
0: สูงแล้วพังถล่มลงมาแรงสั่นสะเทือนของการกระทบลงมาที่พื้นของทานน้ำแข็งมันทำให้เกิดความรู้สึกได้เหมือนแผ่
1: นดินไหวเขาบอกว่าระดับความสูงของภูเขาน้ำแข็งที่มันถล่มลงมาเนี่ยสูงประมาณเกือบตึก30ชั้นนี่เลยด้วยความสูงระดับนั้นพอมันก้อนใหญ่แล้วก็ตกลงมาที่ลำธารปุ๊บมันก็เลยเกิดแรงสั่นสะเทือนใช่ไหมฮะ
0: แต่ว่าอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานสองข
1: ้
0: อที่ยังไม่มีข้อสรุปนะคะว่าสุดท้ายแล้วเกิดขึ้นจากอะไรกันแน
1: ่
0: เพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าม
1: ันเป็นเหตุการณ์ที
0: ่
1: เราเองก็ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตเพราะครั้งแรกที่เห็นคลิปส่งมาในโทรศัพท์นึกว่าเป็นแบบฉากหนึ่งในภาพยนตร์หรือเปล่า
0: หรือว่า AI
1: เ
0: พราะว่าตอนที่คนวิ่งเข้ามาเนี่ยนะคะหลายคนก็ตั้งคำถามไปจนถึงการเตือนภัยว่าเอ๊ะทำไมการเตือนภัยถึงไม่เตือนคนถึงจะต้องวิ่งออกมาแบบนั้นวันนี้มีโอกาสได้สัมภาษณ์นักวิชาการด้านธรณีวิทยานะคะท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วการเตือนภัยลักษณะแบบเนี้ยพอมันตกกระทบพื้นสั่นปุ๊บมันถึงจะเตือนไปที่เครื่องพอเตือนแต่ว่าลักษณะที่เนปาลเนี่ยตกลงมาปุ๊บแล้วสาดกลับมาเลยคนหนีไม่ทัน
1: ไม่ทัน
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเองนะครับทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฐมันดุประเทศเนปาลนะครับก็รายงานว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ครับไม่มีคนไทยที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับนี่ที่เห็นอยู่หน้าจอเป็นประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฐมันดุที่เนปาลนะครับออกประกาศเตือนคนไทยในเนปาลครับตามที่ได้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มบริเวณแม่น้ำโพเตโกชีทางตอนเหนือของประเทศเนปาลครับซึ่งอย่างที่คุณน้องรายงานไปว่ามีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายทั้งชาวเนปาลชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวมาเดินแถวๆนั้นนะครับรวมถึงบ้านเรือนประชาชนและที่

0: คัญครับสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่อยู่ตามแนวแม่น้ำเนี่ยก็ได้รับความเสียหายอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับด้านสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฐมันดูนะครับได้ติดตามสถานการณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลอย่างใกล้ชิดขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีชาวไทยอยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยหรือว่าได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับขอให้คนไทยในเนปาลเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่ประสบเหตุด้วยคือภาพที่เห็นตอนนี้กลายมาว่าส่วนใหญ่เป็นโคลนหมดเลยนะฮะ
1: ซึ่งมันก็น่าจะยากต่อการจัดการของเจ้าหน้าที่นะคะเพราะตอนที่กระแสน้ำกระแสดินแล้วก็หอบเอาต้นไม้หอบเอาหินพัดเข้ามาเนี่ยคนหนีไม่ทันแล้วก็ถล่มลงมาเลยฉะนั้นการที่จะให้กู้ชีพกู้ภัยเข้าไปดำเนินการกู้ซากแล้วก็กู้ร่างของผู้เสียชีวิตก็น่าจะเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะคะก็ให้กำลังใจทุกฝ่าย
0: ส่วนความช่วยเหลือจากนานาชาตินะครับตอนนี้ทาง UN เองเนี่ยก็เตรียมที่จะระดมทีมกู้ภัยแล้วก็เตรียมที่จะนำสิ่งของบรรเทาทุกข์เนี่ยลำเลียงส่งไปยังในพื้นที่ที่ประสบเหตุ
1: คุณผู้ชมคะขยับมาดูในสถานการณ์พื้นที่ของประเทศเรากันหน่อยนะคะเรื่องของชายแดนใต้แม่ทัพภาคที่4ท่านต้องย้ำถึงสถานการณ์ชายแดนใต้ค่ะบอกว่าต้องดูให้รอบด้านต้องมองให้รอบด้านยึดข้อเท็จจริงแล้วก็แก้ทุกปัจจัยที่สนับสนุนการสร้างสถานการณ์ค่ะโดยพลโทนรทิพย์โพยนอกท่านแม่ทัพภาคที่4นะคะเปิดเผยถึงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซับซ้อนแล้วก็เกิดจากปัจจัยที่เชื่อมโยงกันการทำความเข้าใจแล้วก็แก้ไขปัญหาจึงไม่สามารถมองเพียงมิติใดมิติหนึ่งได้แต่ว่าต้องพิจารณาสถานการณ์อย่างรอบด้านครบทุกมิติแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงโดยในฐานะแม่ทัพเองเนี่ยท่านบอกว่ายืนยันเลยนะว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำเป็นจะต้องมองสถานการณ์ให้ครอบคลุมทุกมิติค่ะทั้งด้านความมั่นคงการเมืองยาเสพติดการค้าของหนีภาษีการลักลอบขนส่งสินค้าอาชญากรรมเศรษฐกิจสังคมตลอดจนปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องทุกปัจจัยมันล้วนที่จะเชื่อมโยงแล้วก็ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทั้งด้านความมั่นคงความปลอดภัยของประชาชนดังนั้นทุกเรื่องต้องได้รับการติดตามค่ะแล้วก็ตรวจสอบรวมไปถึงแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและตรงจุดให้สอดคล้องกับทุกข้อเท็จจริงในพื้นที่สิ่งสำคัญที่สุดนะคะก็คือการมองภาพรวมนะคะคืออยากจะให้มองไปจนถึงภาพรวมให้ครบถ้วนครบทุกมิติไม่ละเลยปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วก็ใช้ข้อเท็จจริงเป็นพื้นฐานในการดำเนินงานเพื่อจัดการกับทุกปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยเป้าหมายของเราก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยลดเงื่อนไขของปัญหาแล้วก็นำไปสู่ความสงบความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกค่ะท่านก็ได้กล่าวถึงกรณีบางสื่อมีการนำเสนอข้อสงสัยจะมีการใช้อาวุธจากเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ทำให้วัยรุ่นบาดเจ็บวันเกิดเหตุมีความชุลมุนวุ่นวายด้วยมีเหตุเกิดพร้อมกันในหลายพื้นที่คืนดังกล่าวก็เลยถือว่าเป็นคืนที่มีสถานการณ์ไม่ปกติสูงกว่าคืนทั่วไปค่ะถ้าดูในแง่ของบุคคลมีความเคลื่อนไหวของคนจำนวนมากในพื้นที่ในคืนวันเกิดเหตุแน่นอนว่าบุคคลที่อยู่นอกบ้านเรือนคงจะต้องมีทั้งผู้ที่ก่อเหตุกลุ่มแนวร่วมผู้สนับสนุนที่ออกปฏิบัติการส่วนประชาชนทั่วไปก็อาจจะมีบ้างที่อยู่นอกบ้านโดยเฉพาะตามแหล่งชุมชนแต่ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในบ้านเรือนเพราะเป็นช่วงเวลากลางคืนค่ะในแง่ของอาวุธในคืนเกิดเหตุผู้ก่อเหตุรุนแรงมีการใช้อาวุธกระสุนวัตถุระเบิดถูกใช้กับหลายพื้นที่ไม่ใช่แค่ในเฉพาะจุดที่เป็นประเด็นที่มีการกล่าวกันอยู่ในขณะนี้ในแง่มุมของพื้นที่สภาพแวดล้อมก็มีลักษณะเป็นป่าเขาอยู่นอกเขตชุมชนทำให้เอื้อต่อการปกปิดซ่อนเร้นความเคลื่อนไหวได้ง่ายสำหรับผู้ไม่หวังดีนะคะในแง่มุมทางคดีเนี่ยกรณีข้อสงสัยว่าการยิงจากฮอจะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าอีก 60-70 เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในคืนเดียวกันเลยนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ต้องอยู่ในระบบของคดีแต่แม้ว่าหลังเกิดเหตุอาจจะมีผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องได้ผ่านเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุจำนวนมากแต่ก็อาจจะไม่ได้ส่งผลต่อร่องรอยหลักฐานต่างๆในพื้นที่อย่างเช่นกรณีที่อ้างว่าพบมีร่องรอยของกระสุนอยู่จำนวนมากซึ่งเดิมผู้บาดเจ็บแล้วก็ญาติเคยกล่าวถึงไว้เดิมอยู่แล้วเนี่ยเหมือนมีเพียงแค่ 1-2 นัดเท่านั้นนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็เชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่จะยังสามารถทำงานได้นะคะส่วนผลการสืบสวนสอบสวนจะเป็นอย่างไรอันนี้ต้องรอก่อนรอผลพิสูจน์ทางคดีตามพยานหลักฐาน ปัจจุบันก็มีความมันมีข้อมูลแค่เพียงจากในพื้นที่ที่ยังคงมีรายละเอียดแต่

0: ่างกันออกไปเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งหาตัวผู้ก่อเหตุในทุกๆเหตุการณ์เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: จากเรื่องนี้นะครับก็มี2มุมมองที่เกิดขึ้นนะครับมุมมองของคนที่ถูกยิงเนี่ยก็เล่าเหตุการณ์อีกแบบนึงฝ่ายกองทัพเองนะครับก็ออกมายืนยันถึงความบริสุทธิ์ใจนะครับว่าไม่ได้เป็นฝ่ายที่ยิงนะครับซึ่งความขัดแย้งของข้อมูลแบบนี้นะครับมีคนไปถามท่านนายกนะครับบอกว่าเอ๊ะท่านนายกเนี่ยน่าจะมีอำนาจในการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือเปล่านะครับท่านนายกอนุทินเองก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามหน้าที่เนี่ยท่านไม่ได้มีอำนาจตรงนี้เลยนะครับอำนาจตามกฎหมายจริงๆที่สามารถจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้อยู่ที่แม่ทัพภาคที่4เพราะว่าท่านเนี่ยเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่นี้ด้วยนะครับท่านนายกครับนายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนี้ครับเหตุการณ์ที่มีการใช้อาวุธปืนยิงกลุ่มวัยรุ่นจากเฮลิคอปเตอร์ท่านกล่าวว่าท่านแม่ทัพภาคที่4เนี่ยซึ่งท่านทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ยืนยันกับท่านนายกเองว่าไม่มีเหตุการณ์ตามที่กล่าวอ้างนะครับและจะเปิดให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยต้องรอผลการตรวจสอบขณะที่ท่านนายกก็ย้ำว่าภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและกฎอัยการศึกผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยมีอำนาจตามกฎหมายจึงต้องดำเนินการตามกรอบที่กำหนดครับ
2: ทางท่านแม่ทัพภาค4ท่านยืนยันแล้วว่ามันไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นท่านเป็นผู้บัญชาการผู้บัญชาการอะไรนะท่านเขาเรียกเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ใช่ไหมครับท่านในพื้นที่นั้นเรามีกฎอัยการศึกมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่านคือผู้บัญชาการสูงสุดในพื้นที่เพราะฉะนั้นท่านก็ให้การยืนยันว่ามันไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น
3: แต่ตอนนี้มีการเรียกร้องออกมาสอง
2: มันไม่มีแต่เพราะคนสูงสุดบอกว่าไม่เกิดใช่ไหมแล้วก็เห็นว่าท่านก็จะเปิดให้มีการตรวจสอบก็ต้องรอผลการตรวจสอบ
3: เมื่อวานนี้สสฝ่ายค้านเรียกร้องให้ท่านนายกตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
2: ผมสถานการณ์ตรงนั้นตรง3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้บัญชาการสถานการณ์อยู่แล้วผมเข้าไปยุ่งไม่เช็คกฎหมายก่อนไม่น่าจะยุ่งได้ด้วยซ้ำ
1: ท่านก็ยืนยันว่าถ้าไปยุ่งเนี่ยมันจะไปข้ามเส้นนะมันมีบุคคลที่รับผิดชอบเรื่องตรงนี้อยู่แล้วก็ให้ท่านดำเนินการไปครับ
0: มาตามต่อกันที่สถานการณ์ในพื้นที่กันหน่อยนะคะประชาชนในพื้นที่ก็ไม่มีใครที่จะชอบความรุนแรงวันนี้มีการแสดงออกนะคะโดยประชาชนชาวสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสประมาณ300กว่าคนค่ะรวมพลังภาครัฐจัดกิจกรรมปฏิเสธความรุนแรงที่เห็นอยู่ในภาพนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นที่มีคุณพิมลจงรักปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานมั่นคงเป็นประธานในกิจกรรมอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรวมพลังปฏิเสธความรุนแรงโดยมีพันตำรวจโทนิติสุขสรรค์รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลกเรือตรียูโซฟปากีนายทหารกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือที่33ส่วนราชการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคง3ฝ่ายนะคะก็มีอสก็คือสมาชิกอาสาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านมีผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาครูนักเรียนแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมที่โรงเรียนบ้านกาลอซีราตำบลปาเซมัสอำเภอสุไหงโกลกค่ะกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรวมพลังของชาวอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ทุกภาคส่วนที่ต้องการแสดงเจตนารมณ์ปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบค่ะหลังเกิดเหตุความไม่สงบขึ้นในพื้นที่ที่มีคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณศาลาที่พักริมถนนหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสที่สาขาอำเภอสุไหงโกลกส่งผลให้ศาลาริมทางแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายค่ะรวมไปถึงยังเกิดเหตุการณ์หลายจุดในนราธิวาสในคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาภายในกิจกรรมผู้นำศาสนาก็ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยนะคะวิงวอนขอพรก็คือการดูอาต่อองค์อัลเลาะห์ค่ะเพื่อที่จะขอความสงบจงบังเกิดในพื้นที่ประชาชนจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขปราศจากความรุนแรงค่ะ
1: ไม่มีใครอยากให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับมาติดตามอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของนายกเฮงนะครับท่านก็ถูกตำรวจควบคุมตัวนะครับไปสอบสวนจากกรณีที่มีคนร้องเรียนว่านายกเฮงเนี่ยนะไปเหมือนแอบอ้างว่าสามารถที่จะฝากคนเข้าทำงานที่ทางท้องถิ่นได้นะครับซึ่งตัวนายกเฮงเองตอนนี้ก็ออกมาปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้มีพฤติการแบบนั้นนี่นะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาครับตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปปป.ครับเข้าไปจับกุมนายประวิตรหรือว่านายกเฮงนะครับท่านเป็นอดีต

0: ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตัวแทนพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งตอนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ในฐานที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา143และความผิดตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา175โดยสามารถเข้าไปจับกุมได้ที่บริเวณคอนโดแห่งหนึ่งย่านบางซื่อนะครับจากแนวทางการสืบสวนของตำรวจนะครับพบว่าพฤติการของผู้ที่ถูกกล่าวหานะครับก็มีการได้รับการชักชวนนะครับจากนางนวพรนางนวพรเนี่ยนะครับเขาเป็นเจ้าหน้าที่อบต.ที่ตองปิดอยู่ที่ศรีสะเกษเนี่ยนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยนะครับเขาไปเหมือนไปบอกคนที่อยากจะสอบเข้าราชการว่าเนี่ยเขาสามารถที่จะฝากเข้าให้สอบผ่านข้าราชการท้องถิ่นได้นะครับมีการเรียกรับเงินมูลค่าประมาณ 650,000 บาท oh. ซึ่งผู้ที่ฟังแบบนี้แล้วก็อยากจะฝากลูกฝากหลานหรือฝากตัวเองเนี่ยเข้าไปเป็นข้าราชการท้องถิ่นก็หลงเชื่อ
1: ก็สนใจเพราะว่าเอาจริงๆพอเราเข้าไปแล้วมันอยู่ได้ระยะยาวก็ยอมจ่ายกันนะคะ
0: เนี่ยนะครับก็ยอมจ่ายไปปุ๊บนะครับจ่ายไปทั้งหมด3ครั้งด้วยกันมีผู้ที่ทำกระบวนการเนี้ยตอนนี้2คนนะครับก็คือนายกเฮงกับอบจ.เจ้าหน้าที่อบจ.ตองปิดนะครับชื่อว่านางนวพรพอผู้ต้องหาเนี่ยโอนเงินให้3ครั้งแล้วเนี่ยสุดท้ายไม่ใช่ผู้ต้องหาโอนเงินผู้ที่หลงเชื
1: ่
0: อโอนเงินให้3ครั้งแล้วปรากฏว่าพอผลสอบออกมาไม่ผ่านการคัดเลือกพอไม่ผ่านแล้วเอ๊ะเงินที่จ่ายไปมันควรจะได้คืนมั้ย
1: ใช่เขาก็จะเรียกร้องอยากจะได้เงินคืน
0: ใช่
1: แต่ผู้ต้องหาเขาก็บ่ายเบี่ยงอะนะคะ
0: ค
1: ือก็บ่ายเบี่ยงมาโดยตลอดอะพี่โก้อย่างที่พี่โก้เล่าอะนะคะพอหลอกให้โอนเงิน3ครั้งได้เงินไป 600,000 กว่าบาทปรากฏไม่สอบไม่ผ่านเออก็บ่ายเบี่ยงก็เลยเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์เลยนะคะซึ่งตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยื่นศาลออกหมายจับเลยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ก็พิจารณาอนุมัติหมายจับเลยเหมือนกันออกหมายจับนายประวิตรเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
0: ด้านพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานจนศาลอนุมัติหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วครับโดยพฤติการเนี่ยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเป็นตัวกลางเรียกรับผลประโยชน์ส่วนรายละเอียดทางคดีเนี่ยตอนนี้ต้องรอผู้บังคับบัญชาตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยต่อไปเพราะว่าคดีนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับจากนั้นก็คุมตัวนายประวิตรมาสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยนายประวิตรถ้าตะกี้จะเห็นภาพนะครับก็คือใช้ผ้าคุณหนูคลุมหน้าระหว่างทุกตัวถ
1: ู
0: กนำตัวเข้าพบพนักงานนะครับและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาซึ่งคุณประวิตรบอกว่ามีบุคคลแอบอ้างนำลายโทรศัพท์อีกเครื่องเนี่ยไปปลอมเป็นตัวเองก็ไม่ใช่เป็นตัวเองที่เป็นคนแชทเพื่อที่จะบอกว่าสามารถที่จะฝากคนได้โดยเอาเงินมา
1: ะ
0: นะฮะยืนยันว่าถูกปลอมแปลงนะครับแล้วก็ยังยืนยันอีกว่าไม่มีเงินโอนเข้าบัญชีของตัวเองนะครับส่วนกรณีที่ตำรวจมีหลักฐานจนศาลอนุมัติหมายจับเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าจะขอชี้แจงรายละเอียดในภายหลังครับ
2: เงิน 650,000 จริงไหมคะ
3: จะแก้ไขยังไงนะ
2: เฮงเราเฮงเขาจะทำอะไรคะหรือจะ
3: เฮงรับสารภาพไหมกับการออกหมายจับเนี่ย
4: ไม่ครับ
3: ไม่
4: คร
3: ับ
4: ผมถูกครับปลอมลายครับ
3: ถูกปลอมลายเซ็น
4: ปลอมลายก็ไปรับเงินเขาคร
3: ับ แต่เราเป็นถึงนายกเนี่ยเรามีอำนาจเต็มเนี่ยทำไมต้องให้คนอื่นปลอมล่ะมันมีอะไร
4: ไม่เขาเอาอีกเครื่องนึงมาครับ
3: เอาเครื่องโทรศัพท์เอาเครื่องใครมา
4: เครื่องของอีกคนนึงครับ
3: แต่ในเมื่อเรารู้ว่าปลอมแล้วทำไมถึงถูกออกหมายจับตำรวจต้องมีหลักฐานอื่นไหมล่ะ
4: ครับเดี๋ยวจะชี้แจงครับ
2: ฮะนายกเองรู้เห็นด้วยไหมคะ
4: ไม่ครับ
2: ไม่รู้
0: ก็ยังยืนยันว่าไม่ได้ตนเองทำแน่นอนนะครับถูกปลอมตัวลายนะครับด้านท่านนายกนะครับก็กล่าวถึงกรณีการจับกุมนายประวิตรหรือว่านายกเฮงเนี่ยนะครับท่านก็ยังยืนยันแนวทางนี้มาตลอดนะครับบอกว่าก็นี่ไงก็ถ้าใครทำผิดก็ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายไม่ว่าจะมีหน้าที่อะไรเป็นตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เลยบอกยกตัวอย่างจากกรณีนี้บอกว่าก็นี่ไงเป็นข้อพิสูจน์ว่ารัฐบาลของท่านนายกเนี่ยเอาจริงเอาจังกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต
1: นี่แหละค่ะก็อย่างที่เห็นในภาพนะคะพลตำรวจโทจรูญเกียรติปานแก้วลงพื้นที่ไปด้วยตนเองเลยนะคะขออภัยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติไปด้วยตนเองก็ถือว่าเป็นคดีใหญ่เหมือนกันที่หลายคนจับตาว่าโอ้สุดท้ายแล้วคนที่มีอิทธิพลเป็นบ้านใหญ่ในพื้นที่ถูกจับกุมแบบนี้นะคะคุณผู้ชมตามต่อกันที่เรื่องของการทุจริต

0: อบท้องถิ่นค่ะยังคงเป็นมหากาพย์ที่สาวถึงหลายหน่วยงานสาวถึงหลายองค์กรล่าสุดเองจังหวัดขอนแก่นมีมติพิจารณาดำเนินการกับผู้ที่มีปัญหาการสอบทุจริตท้องถิ่นค่ะซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากการจัดเรียงบัญชีผู้เข้าสอบแข่งขันใหม่รวมอยู่ที่ประมาณ45รายนะคะคุณยุทธพรพิรุณสารค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่นครั้งที่9นะคะก็มีปลัดจังหวัดมีคลังจังหวัดมีท้องถิ่นจังหวัดนายกเทศมนตรีแล้วก็กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาดำเนินการกับรายชื่อผู้ที่มีปัญหาจากกรณีทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยแหละค่ะหลังมีการจัดเรียงบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันใหม่โดยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นไปพบผู้ได้รับผลกระทบจากการจัดทำบัญชีใหม่นี้อยู่ที่45รายจากจำนวนดังกล่าวก็แบ่งเป็นกลุ่มที่ต้องเพิกถอนการบรรจุถึง43รายกลุ่มที่ต้องแก้ไขวันบรรจุ2รายโดยเกี่ยวผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอยู่ใน3กลุ่มตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะกรณีที่1ค่ะจำนวน36รายเป็นบุคคลที่ไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่หรือกล่าวได้ว่าเดิมเป็นกลุ่มที่สอบไม่ผ่านนั่นแหละแต่มีการแก้ไขคะแนนจนมีชื่อได้บรรจุก็เลยต้องดำเนินการเพิกถอนการบรรจุค่ะก็จะมีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น1คนพนักงานเทศบาล13คนพนักงานส่วนตำบลอีก22คนกรณีที่2ค่ะกลุ่มนี้มีอยู่7คนบุคคลที่ยังมีชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีใหม่แต่พอไปพิจารณาแล้วจำนวนตำแหน่งว่างในวันที่เรียกรายงานตัวตามบัญชีเดิมพบว่ายังไม่ถึงลำดับที่จะได้บรรจุกลุ่มนี้ได้นะคะแต่มันยังไม่มีตำแหน่งที่จะให้บรรจุก็ต้องพ้นจากการบรรจุเดิมออกไปแล้วก็รอเรียกตามลำดับใหม่ก็มีข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น1คนพนักงานเทศบาล1คนแล้วก็พนักงานส่วนตำบลอีก5คนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3ค่ะมีอยู่2คนยังคงเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีใหม่แล้วก็ในวันที่รายงานตัวเดิมแล้วเนี่ยมีตำแหน่งว่างถึงลำดับที่จะได้การบรรจุแต่พอมีการจัดทำบัญชีใหม่ปรากฏว่าลำดับของผู้สอบแข่งขันได้เนี่ยก็เลยสลับกันทำให้ไม่ใช่กรณีที่ต้องเพิกถอนการบรรจุนะคะแต่ว่าจะต้องมีการแก้วันบรรจุใหม่ให้คงสังกัดเดิมโดยทั้งสองพนักงานส่วนตำบลคนนี้ก็ยังคงให้คณะกรรมการมีมติแล้วว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบุคคลอยู่ในรายชื่อดังกล่าวจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดโดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องเพิกถอนการบรรจุ43รายแล้วก็ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้เลยนะคะ31สิงหาคมจากนั้นก็ส่งเรื่องไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการดำเนินการตรงนี้ค่ะเป็นไปตามแนวทางของส่วนกลางเพื่อให้การบรรจุแต่งตั้งบุคคลท้องถิ่นสอดคล้องกับบัญชีผู้แข่งขันที่ได้มีการจัดทำขึ้นมาใหม่หลังตรวจสอบแล้วก็แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะ
1: ยังอยู่ที่เรื่องราวของทุจริตสอบท้องถิ่นกันนะครับทางปปช.เองก็ประชุมในปมนี้นะครับแล้วก็เชิญอดีตนายกเทศมนตรีตำบลตาดทองเข้ามาให้ข้อมูลนะครับจากกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าให้เงินในหน้า2ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือบุคคล5บุคคลให้สอบท้องถิ่นได้ครับนายอัจพลสันไตรภพครับส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าในการประชุมคณะกรรมาการปปช.วันนี้นะครับได้เชิญนายพิบูลฝ่ายดีซึ่งเป็นอดีตนายกเทศมนตรีตำบลตาดทองที่ยโสธรให้เข้ามาให้ข้อมูลครับจากการที่นายพิบูลเนี่ยได้ไปแจ้งความที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับว่าได้จ่ายเงินให้กับนายหน้า2ล้านกว่าบาทเพื่อบรรจุ5คนเข้ารับราชการนะครับแต่เมื่อประกาศผลสอบแล้วปรากฏว่าไม่มีใครได้รับราชการจึงได้เชิญมาเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและบันทึกไว้เป็นหลักฐานในสภาครับนอกจากนี้ก็ได้เชิญสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกรมสอบสวนคดีพิเศษกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะกรรมการร่าง TOR การจัดสอบเข้ามารับฟังข้อเท็จจริงว่ากระบวนการในพื้นที่ต่างจังหวัดนั้นเป็นอย่างไรครับ
0: คุณผู้ชมคะมาดูฝากฝั่งของกกต.กับคดีสว.กันหน่อยนะคะกกต.ดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสว.ที่รู้อยู่แล้วว่าตนเองเนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์สมัครรวม 1,767 รายด้วยกันค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ค่ะเปิดเผยจากการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็เอกสารประกอบการสมัคร รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.พบผู้สมัครบางรายขาดคุณสมบัติหรือว่ามีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแต่ว่ายังดื้อดึงที่จะสมัครค่ะเรื่องนี้ก็ได้เสนอให้กับกกต.พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายโดยในที่ประชุมกกต.เมื่อ19พฤษภาคมแล้วก็4มิถุนายนมีมติดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครสว. 1,767 รายทั้งนี้นะคะผู้ใดที่รู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตามค่ะแต่ว่ายังดื้อดึงไปลงสมัครต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีเลยนะคะปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทรวมไปถึงให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นเป็นเวลา20ปีแล้วก็หากผู้กระทำความผิดเป็นผู้ที่รับการเลือกให้เป็นสว.ศาลก็จะมีอำนาจสั่งให้คืนเงินประจำตำแหน่งแล้วก็ประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยค่ะ
1: ไปดูด้านของคุณไอติมครับคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะครับส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีกกต.มีมติดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครสว.ที่ขาดคุณสมบัติหรือว่ามีลักษณะต้องห้ามทั้งหมด 1,767 รายนะครับคุณไอติมบอกว่าคาดหวังให้กกต.เนี่ยดำเนินการคดีทุกอย่างอย่างรวดเร็วตรงไปตรงมาด้วยมาตรฐานเดียวกันนะครับดังนั้นหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติก็ถูกต้องแล้วที่กกต.จะดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ก็ยังตั้งข้อสังเกตถึงระยะเวลาการพิจารณาของกกต.ครับว่ายาวนานเกินกว่าที่ควรจะเป็นหรือไม่แล้วก็คุณไอติมยกตัวอย่างนะครับผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติตามกฎหมายเนี่ยเช่นเป็นสามีภรรยาหรือเป็นพ่อแม่ลูกกันซึ่งอย่างสองเคสนี้มันสามารถตรวจสอบได้ในเวลาอันรวดเร็วกว่านี้นะครับควรจะตรวจได้ตั้งแต่วันที่รับสมัครแล้วนะครับแต่กกต.เนี่ยใช้เวลาถึง2ปีกว่าถึงจะตรวจสอบเรื่องนี้ได้แม้สุดท้ายปลายทางผลลัพธ์ตอนนี้จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับแต่ว่ามันเกิดช้าไป2ปีถึงจะเกิดเรื่องนี้นะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะไปดูรายละเอียดว่าบุคคลที่ขาดคุณสมบัตินั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรครับ
0: วันนี้คุณไอติมตั้งกระทู้ถามสดในสภาผู้แทนราษฎรนะคะต่อคุณณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับเรื่องของการหัวสว.นี่แหละค่ะวันนี้มีการประชุมสภาคุณไอติมก็ตั้งกระทู้ถามสดนี้ในสภาเลยนะคะที่คุณณภินทร์เนี่ยเขาเป็น1ใน229คนที่ถูกกล่าวหาแต่คุณณภินทร์ไม่ได้มาตอบคำถามด้วยตนเองนะคะเพราะว่าติดภารกิจเดินทางไปราชการที่ราชบุรีแล้วก็ได้ประสานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าวิปรัฐบาลมาตั้งแต่เย็นวันจันทร์และข้อมูลที่ได้ตั้งคำถามในสภาคุณไอติมบอกว่าก็เพื่อที่จะต้องการสอบถามคุณณภินทร์เนี่ยแหละซึ่งขณะนั้นเนี่ยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการนัดหมายผู้สมัครสว.รายนึงคุณไอติมบอกว่าขอใช้นามสมมุตินะชื่อใน A นัดกัน2ครั้งในช่วงระหว่างวันที่24แล้วก็วันที่25มิถุนายนปี67หรือว่าก่อนการเลือกสว.ระดับประเทศในวันที่26มิถุนายนเนี่ยนัดกันจริงหรือไม่ค่ะ
2: ข้อมูลที่ผมได้รับมาเนี่ยมีการบ่งชี้ว่าใน A ดังกล่าวเนี่ยถูกเชิญไปที่กระทรวงพาณิชย์โดยผู้เชิญเนี่ยให้เหตุผลว่ามีคนขอดูตัวนะครับซึ่งพอไปแล้วเนี่ยก็ได้เจอกับทางท่านรัฐมนตรีนะครับแล้วก็จากคำบอกเล่าของข้อมูลที่ผมได้รับมาเนี่ยมีการพูดว่าท่านรัฐมนตรีสื่อสารประมาณว่าถ้าได้เป็นแล้วก็จะขอสัก 2-3 อย่างครับส่วนเหตุการณ์ที่2เนี่ยเกิดขึ้นวันถัดไปคือวันที่25มิถุนายนนะครับซึ่งจากข้อมูลที่ผมได้รับเนี่ยมีการบ่งบอกว่านาย A เนี่ยถูกเชิญกลับไปที่กระทรวงพาณิชย์อีกรอบนึงนะครับเพื่อไปร่วมประชุมกับทางท่านรัฐมนตรีนะครับโดยข้อมูลดังกล่าวมีการบ่งบอกว่าทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยมีการขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเอาใบลาออกมาให้นาย A เนี่ยเซ็นไว้ล่วงหน้านะครับก่อนที่เซ็นเสร็จแล้วก็กลับคืนไปที่เจ้าหน้าที่นะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะขอความชัดเจนนะครับจากทางท่านรัฐมนตรีนะครับว่าตกลงเนี่ยไอ้ข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นจริงหรือไม่
0: ก็เป็นคำถามจากฝ่ายค้านที่เกิดขึ้นตลอดในช่วงนี้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวมีคราวว่ากกต.จะสำรวจสำนวนหัวสว.ในวันพรุ่งนี้28สิงหาคมแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ออกเอกสารข่าวว่าอยู่ระหว่างการพิจารณานะคะ
1: นะครับติดตามกันนะครับอีกเรื่องนึงนะครับวันนี้เกิดเหตุคนร้ายปาระเบิดก่อนที่จะไปบุกปล้นร้านทองนะครับกวาดทองไป2ถาดจากนั้นก็เพ่นหนีนะครับตอนนี้ทางตำรวจเองก็เร่งไล่ล่าตัวนะครับเหตุการณ์เกิดเมื่อช่วงเที่ยงนะครับคนร้ายเนี่ยใช้อาวุธลักษณะคล้ายระเบิดนะครับบุกเข้าไปก่อเหตุปล้นร้านทองแห่งหนึ่งที่ห้างโลตัสอรัญญประเทศครับอยู่ห่างจากชายแดนไปประมาณ6กิโลเมตร ก่อนที่จะกวาดทองรูปพรรณภายในร้านไปทั้งหมด2ถาดนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถระบุน้ำหนักได้จากนั้นหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจและทหารระดมกำลังการติดตามตัวอย่างกระชั้นชิดนี่ครับภาพจากกล้องวงจรปิดที่

0: วะที่เกิดเหตุนี่นะครับ
1: ค่ะ
0: กลางห้างเลยแล้วก็กลางวันแสกๆด้วยถือว่าอุกอาจมากนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งคนร้ายเนี่ยนะครับชิงทรัพย์แล้วก็มีการปาวัตถุระเบิดซึ่งจากการแจ้งของพนักงานที่ร้านนะครับเจ้าหน้าที่ก็เดินทางมาตรวจสอบหลังจากเกิดเหตุนะครับซึ่งทราบว่าคนร้ายเนี่ยสวมเสื้อลายสก็อตสีขาวดำนะครับกางเกงยีนขายาวสวมผ้าปกปิดใบหน้านะครับซึ่งเข้ามาทางประตูหน้าของโลตัสจากนั้นก็ปาวัตถุคล้ายระเบิดนะครับประมาณ4ลูกระเบิดไปแล้ว3นะครับอีก1ลูกนี่ยังไม่ระเบิดนะครับหลังจากนั้นครับพนักงานร้านทองก็ก้มลงหมอบลงนะครับซึ่งในร้านเนี่ยมีพนักงาน8คนพอพนักงานหมอบลงคนร้ายก็ได้จังหวะครับกระโดดข้ามเคาน์เตอร์ไปยังบริเวณที่มีทองรูปพรรณนะครับแล้วก็ใช้ด้ามอาวุธลักษณะคล้ายกับปืนเนี่ยทุบกระจกแล้วก็นำสร้อยคอทองคำที่อยู่ด้านหลังเนี่ยออกไปหลายเส้นตอนนี้ทางร้านเองอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าจำนวนที่หายไปนี่มีเท่าไหร่นะครับพอคนร้ายเนี่ยได้คว้าทองไปแล้วก็วิ่งออกไปทางหน้า ประตูด้านหลังนะครับแล้วก็หลบหนีไปตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ที่ก่อเหตุนะครับโดยมีการกระจายกำลังตรวจสอบพื้นที่และเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนีนะครับรวมถึงประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่หากเห็นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยก็อย่าเพิ่งเข้าไปใกล้หรือว่าเผชิญหน้านะครับให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยครับ
1: คุณผู้ชมคะพาเปลี่ยนมาบรรยากาศมาดูผลงานของชุมชนท่าย้อมคลามบ้านดอนกลอยที่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครกันหน่อยนะคะถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดผลผลิตผ้าย้อมคลามที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดผ้าย้อมคลามอันนี้นะคะถูกนำไปเป็นส่วนหนึ่งของชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยเขาก็จะใช้ใช่สวยมากๆเลยนะคะในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ

0: ถึงปลาร้าต้องจาวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนู
1: บ้านดอนกอยหมู่ที่2ตำบลสว่างอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครถือเป็นอีกกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคามงานหัตถกรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเผ่าภูไทยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนานิคมได้เข้ามาสนับสนุนองค์ความรู้การบริหารจัดการกลุ่มอย่างเต็มรูปแบบระยะเริ่มแรกชาวบ้านดอนกอยมีการนำวัตถุดิบไหว้มากอเป็นได้แล้วนำมาเรียงเพื่อแกะลายบนผืนผ้าหรือการมัดหมี่โดยใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตรต่อมามีการรวมกลุ่มนำไปสู่การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้ในปีพุทธศักราช2563ได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมคามวิชาไหลดอนกลอยวิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่พัฒนามาจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครั้งเสด็จทอดพระเนตรขั้นตอนการผลิตผ้าย้อมคามของกลุ่มทอผ้าบ้านดอนกอยในอันจะมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้านดอนกอยให้มีความทันสมัยยกระดับภูมิปัญญาชิ้นงานให้เป็นที่ต้องการของตลาดไทยและตลาดโลกเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนที่ดีขึ้นล่าสุดกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ร่วมปราบปลื้มและภูมิใจกับเนื้อครามสกลนครและผ้าครามธรรมชาติสกลนครสินค้า GI ที่ได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นภายใต้การออกแบบของแบรนด์สิริวัณวรีโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงดำรงบทบาททั้งการเป็นนักกีฬานักออกแบบและทูตด้านแฟชั่นขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้นำผ้าย้อมคามบ้านดอนกอยเชื่อมโยงแฟชั่นบนความคิดสร้างสรรค์และทรัพย์สินทางปัญญาช่วยเพิ่มมูลค่าขยายโอกาสสู่ผู้บริโภคกลุ่มใหม่และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตสู่เวทีโลก
2: ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระองค์ได้เสด็จมาที่ดอนกอยสกลนครพระองค์ก็ทรงมองทอดพระเนตรพระองค์พระองค์บอกว่าประทับใจมากแม่อยู่ด้วยวิถีชีวิตชาวบ้านพระองค์ก็ทรงว่าแม่ถ้าเราจะให้งานแม่ทำแม่จะทำไหมแม่ช่วยกันตอบแบบไม่ได้ทักถามกันว่าทำเพคะพระองค์ก็ส่งให้งานทรงพระราชทานลายผ้ามาก็ลายแรกก็จะเป็นลายของเจ้าฟ้าสิริวัณวรีลายที่สองก็จะเป็นลายขีดนารีรัตน์ลายที่สามดอกรักรัชกัญญาลายที่สี่ก็จะเป็นสิริวัชราภรณ์ลายที่ห้าก็เป็นราชตราภรณ์ลายที่หกก็สมเด็จขอเจ้าฟ้าที่ล่าสุดนะคะที่ได้รับพระราชทานค่ะก็ด้วยมหากรุณาธิคุณจากดอนกอยวิถีชีวิตชาวบ้านก็มาขับเคลื่อนให้เป็นดอนกอยต้นแบบดอนกอยโมเดลก็ดอนกอยก็เลยถูกเลือกให้ทอผ้าในโครงการนักกีฬาเอเชียนเกมของประเทศญี่ปุ่นในวันที่19กันยา
1: การออกแบบชุดพิธีการของนักกีฬาไทยในครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงตั้งพระทัยนำอัตลักษณ์ผ้าไทยมาผสมผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยเพื่อถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านงานออกแบบที่ทันสมัยและแสดงศักยภาพของผ้าและงานหัตถศิลป์ไทยไปสู่สายตานานาชาตินับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดสกลนครและคนไทยทั้งประเทศสู่สายตาชาวโลกได้อย่างเป็นรูปธรรมวรารักษ์จักรเสนถ่ายภาพณรงค์ป้องเศร้าศูนย์ข่าวภูมิภาคทรบ5ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นรายงาน

0: 19กันยายนนี้ติดตามครับชุดพิธีการของทัพนักกีฬาไทยเดินเข้าสนามที่งานเอเชียนเกมน่าจะสวยงามน่าดูนะครับไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวอื่นต่อครับ
1: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เธอเหลวเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์วันนี้นะคะพี่วีเดินทางมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเราจะไปกันที่โรงเรียนหนึ่งเพื่อมาทานอาหารอร่อยฝีมือน้องๆถึง2เมนูที่สำคัญเป็นการหยิบยกเอาวัตถุดิบในโรงเรียนนะคะมารังสรรค์จนกลายเป็นเมนูที่สามารถสร้างรายได้ในอนาคตให้น้องๆได้ด้วยค่ะ
4: ได้เวลาเสิร์ฟความอร่อยไปกับเจนซีเชฟอาทิตย์นี้พบกับน้องๆโรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราจะมาโชว์เสน่ห์ปลายจังหวัดกับทักษะการทำอาหารที่น่าทึ่งในเมนูน้ำพริกกะปิปลาดุกกรอบและแหนมเห็ดนางฟ้าเวลา9โมงเช้าวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ทางช่อง5วัยรุ่น Gen Z Chef ที่พลาดไปรวมตัวชมย้อนหลังกันได้ที่ YouTube Gen Z Chef นะครับ
5: หมู่บ้านก่อสร้างอำเภอสันกำแพงเนี่ยเป็นชุมชนที่นกเติบโตมาทุกคนผูกพันกับเราหมดเราท้อไม่ได้เพราะทุกคนคือครอบครัว
6: นั่งวีลแชร์เนี่ยอาจจะทำไม่ได้คือผมอยากเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้น้อง
7: ๆแล้วทุกครั้งที่มันเสียหายอ่ะเราเรียนรู้จากความเสียหายถ้าเราเจออุปสรรคก็คือเราเจอบททดสอบ

กลับมาช่วงนี้นะคะมาเริ่มกันที่กองทัพเรือค่ะเปิดสนามฝึกหาดยาวรับนายกรัฐมนตรีนะคะในการตรวจเยี่ยมฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจที่872ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บรรเทาสาธารณภัยบนบกหรือว่า ICC โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผู้บัญชาการทหารเรือร่วมคณะตรวจเยี่ยมด้วยค่ะซึ่งกองทัพเรือจัดขึ้นเพื่อแสดงขีดความสามารถในการบัญชาการอำนวยการแล้วก็ประสานการช่วยเหลือประชาชน

0: มื่อเกิดสาธารณภัยตั้งแต่ระดับพื้นที่ไปจนถึงการประสานงานกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกระทรวงมหาดไทยการฝึกครั้งนี้ก็เป็นการทดสอบความพร้อมของกองทัพเรือนะคะทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์ระบบบัญชาการแล้วก็การบูรณาการกำลังโดยนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมขีดความสามารถด้านการบรรเทาสาธารณภัยค่ะทั้งโรงพยาบาลสนามชุดค้นหาการกู้ภัยยูซ่าชุดวิทยาศาสตร์หน่วยสรรพาวุธแล้วก็ชุดซ่อมสร้างกองทัพเรือยังคงจัดครัวสนามเพิ่มเติมด้วยนะคะในการสนับสนุนผู้บรรเทาไปบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือผู้ประสบเหตุซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ร่วมปรุงเมนูผัดกระเพราหมูสับไข่ดาวค่ะโดยนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าการเดินทางมาครั้งนี้มาตรวจเยี่ยมมาติดตามความพร้อมของกองทัพเรือแล้วก็ต้องการเดินทางไปให้ครบทุกเหล่าทัพค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจการทำงานร่วมกันพร้อมสนับสนุนภารกิจเรื่องของการป้องกันอธิปไตยของประเทศทั้งนี้กองทัพเรือมีความพร้อมในหลายด้านนะคะแต่ว่าบางส่วนจำเป็นจะต้องจัดหายุทโธปกรณ์เพิ่มเติมเพราะว่าอุปกรณ์บางประเภทหมดอายุค่ะคือหมดอายุการใช้งานแล้วต้องปลดระวางแล้วรัฐบาลแล้วก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพต้องหารือร่วมกันถึงแนวทางจัดหาค่ะเพื่อเสริมความมั่นคงให้กับประเทศย้ำนะคะว่าภารกิจของกองทัพเรือไม่ได้จำกัดเฉพาะการปฏิบัติการทางทะเลแต่ว่ายังครอบคลุมการปฏิบัติการทางบกการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็การบรรเทาสาธารณภัยและการป้องกันอธิปไตยของประเทศค่ะ
1: รองผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีแก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่5ปี2569ครับพลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหารปีที่5ประจำปี2569โดยมีพลโทนฤดลสุขมาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนพร้อมคณะนายทหารให้การต้อนรับสำหรับปีนี้ครับมีผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่5ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและเข้าร่วมพิธีจำนวน804นายแบ่งเป็นชาย147นายและหญิง657นายโดยการประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีถือเป็นก้าวสำคัญในการเข้าสู่เป็นกำลังพลสำรองและนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนของกองทัพบกโอกาสนี้ประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารโดยแสดงความยินดีกับนายทหารใหม่ที่มุ่งมั่นภาคเพียรฝึกอบรมจนมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจและพิทักษ์รักษาความมั่นคงร่วมกับกำลังประจำการของกองทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเน้นย้ำให้ยึดมั่นในระเบียบวินัยรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและมีอุดมการณ์อันแน่วแน่ในการทำรงรักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และความสงบสุขของประชาชนพร้อมกล่าวต้อนรับเข้าสู่การเป็นกำลังพลสำรองและนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนของกองทัพบกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทางนี้กองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนยังคงมุ่งพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงทั้งในชีวิตประจำวันการช่วยเหลือประชาชนและการสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศโดยปรับปรุงการฝึกศึกษาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์และภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ
0: คุณผู้ชมคะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเตือนกัมพูชาเลยค่ะว่าอย่าใช้คำขู่แทนการเจรจาอย่าโกหกประชาชนตัวเองให้ยึดข้อเท็จจริงค่ะเรื่องนี้พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะที่ท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่าผอ JIC ค่ะบอกถึงกรณีที่มีบทความจากฝ่ายกัมพูชาระบุว่าเจ้าหน้าที่ไทยรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีไทยเดินทางเข้าไปในพื้นที่ของกัมพูชาอ้างว่าเป็นดินแดนอธิปไตยของตนเองอาจจะถูกจับกุมแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายกัมพูชารวมไปถึงความเป็นไปได้ในการใช้กำลังเรื่องนี้นะคะท่านก็บอกว่าควรจะต้องกลับมาพูดกันบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงข้อตกลงที่ทั้งสองประเทศลงนามร่วมกันและความรับผิดชอบต่อสันติภาพการที่ฝ่ายหนึ่งประกาศว่าพื้นที่ใดเป็นดินแดนอธิปไตยของตนเองเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ทำให้ข้อกล่าวอ้างนั้นกลายเป็นเรื่องที่ยุติเรื่องเขตแดนค่ะแต่ยิ่งไม่ควรนำเสนอข้อกล่าวอ้างเพียงฝ่ายเดียวมาเป็นฐานในการข่มขู่ว่าจะจับกุมดำเนินคดีหรือใช้กำลังต่อเจ้าหน้าที่ของอีกฝ่ายดังนั้นการที่นายกรัฐมนตรีของไทยเดินทางไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจกำลังพลในพื้นที่ฝ่ายไทยคือในพื้นที่ของฝ่ายไทยเองแล้วก็บริเวณที่กำลังพลไทยยังคง

0: แล้วก็กัมพูชาสะดุ้งเลยนะการเตือนแบบนี้นะคะ
1: เบาๆแต่ว่ารุนแรงนะครับไปดูความคืบหน้าในการฟื้นฟูพื้นที่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับหลังจากที่เกิดอุทกภัยครับท่านแม่ทัพภาคที่3ลงไปตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าในการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ครับพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ลงพื้นที่ไปติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลในสังกัดกองทัพภาคที่3ในภารกิจการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและการฟื้นฟูความเสียหายในหมู่บ้านฝายตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งจุดนี้ถือว่าเป็นหมู่บ้านแรกนะครับที่รับมวลน้ำจำนวนมากที่ไหลทะลักลงมาจากภูเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคาซึ่งทำให้บ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่สาธารณะในหมู่บ้านได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างโดยกระแสน้ำได้พัดพาเอาซากต้นไม้ขนาดใหญ่และดินโคลนเข้ามาทับถมในหมู่บ้านเป็นจำนวนมากกองทัพภาคที่3ระดมกำลังพลจากหน่วยทหารในพื้นที่และหน่วยข้างเคียงครับเข้ามาช่วยเหลือฟื้นฟูในการขุดเอาดินโคลนที่ทับถมในบ้านเรือนของประชาชนออกไปนะครับแล้วก็ช่วยกันล้างทำความสะอาดขณะนี้ครับการดำเนินงานเกือบเสร็จสิ้นครอบคลุมทั้งหมดหมู่บ้านแล้วนะครับเหลือเพียงการขนย้ายซากต้นไม้ขนาดใหญ่ออกโอกาสนี้ครับแม่ทัพภาคที่3ได้เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยและมอบสิ่งของช่วยเหลือจากกองทัพบกให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมกล่าวยืนยันว่ากองทัพภาคที่3จะเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูในขั้นต้นให้แล้วเสร็จภายในวันที่30สิงหาคมนี้ครับ
0: คุณผู้ชมคะสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็การเตือนภัยยังมีอยู่ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะใกล้กรุงเทพเข้ามาทุกทีแล้วเพราะว่าล่าสุดนะคะขณะนี้สถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพยากรมชลประทานเขาได้เฝ้าระวังค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่ฝนตกชุกขนาดเขื่อนก็เตรียมหน่วงน้ำที่จะลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพยาตอนนี้ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องค่ะกรมชลประทานได้มีการประกาศแจ้งเตือนพื้นที่11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพยาค่ะ11จังหวัดนี้คืออุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการแล้วก็กรุงเทพมหานครให้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะล่าสุดที่บริเวณสถานีวัดน้ำ42ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะมีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 1,042 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่เขื่อนเจ้าพยาที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทก็มีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่15เมตร70เซนติเมตรระดับน้ำทะเลปานกลางนะคะส่วนทางด้านท้ายเขื่อนค่ะอยู่ที่ประมาณ9เมตร30เซนติเมตรในระดับทะเลปานกลางแล้วก็เขื่อนเจ้าพยาเองก็มีอัตราการระบายน้ำอยู่ที่620ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะนอกจากนี้กรมชลประทานก็ยังได้ผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานเพื่อที่จะให้ลำน้ำทั้ง2ฝ่ายของลำน้ำเนี่ยตรารวมกันอยู่ที่ประมาณ448ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตรงนี้จะช่วยลดผลกระทบต่อพื้นที่ทางท้ายน้ำได้คุณวิชัยผันประเสริฐค่ะผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำแล้วก็บำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่12บอกว่าถ้าดูสถานการณ์ฝนที่ตกต่อเนื่องตอนนี้นะคะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าเริ่มมีปริมาณน้ำท่าที่ลุ่มแม่น้ำน่านซึ่งมวลน้ำบางส่วนก็ไหลลงมาที่เขื่อนเจ้าพยาก็จะติดตามปริมาณน้ำที่บริเวณสถานีวัดน้ำ42ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์อย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่าพอมันไหลลงมาสู่เขื่อนเจ้าพยาแล้วเนี่ยสถานการณ์น้ำในเขื่อนก็ยังเพิ่มสูงต่อเนื่องนะคะถ้าดูข้อมูลบริเวณสถานีวัดน้ำ42ปริมาณน้ำเริ่มเพิ่มขึ้นอาจจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยเขื่อนเจ้าพยาจะทำการทดระดับน้ำนะคะหน่วงน้ำแล้วก็ผันเข้าสู่ระบบทั้งสองฝั่งของลุ่มน้ำเจ้าพยาอย่างเต็มศักยภาพซึ่งปริมาณน้ำที่เหลือค่ะก็จะควบคุมการระบายไม่ให้เกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตรงนี้ค่ะต้องเฝ้าระวังฝนที่มันจะตกลงมาเพิ่มเติมด้วยถ้าฝนตกลงมาเยอะแน่นอนเขื่อนเจ้าพยาก็จะรับน้ำเยอะขึ้นตอนนี้คือสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังคือร่องความกดอากาศต่ำรวมไปถึงพายุนารานะคะที่อาจจะส่งผลกระทบให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นได้แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีข่าวมีคราวออกมาว่าพายุนาราไม่กระทบไทยแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่ถ้าเป็นแบบนั้นถ้ามีฝนตกเพิ่มเขื่อนเจ้าพยาจะมีน้ำเพิ่มขึ้นและจะต้องมีการระบายน้ำเพิ่มมากกว่า700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนให้กับประชาชนรับทราบเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการระบายน้ำมากพื้นที่ท้ายเขื่อนพื้นที่ริมน้ำหรือพื้นที่ลุ่มจะได้รับผลกระทบนะคะคุณผู้ชมคะถ้าดูสถิติในช่วงปลายเดือน

0: สิงหาคมไปจนถึงตุลาคมรุ่มน้ำเจ้าพระยาเองก็จะมีสถานการณ์ในเรื่องของน้ำหลากแต่ปีนี้ค่ะจะเป็นปีที่ประสบกับภาวะเอลนินโญก็ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยารวมไปถึงกรมชลประทานอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: แน่นอนครับช่วงนี้ยังมีฝนตกอยู่นะครับในหลายพื้นที่ก็ต้องบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมไปสู่ภาวะเอลนินโญที่ปีหน้าน่าจะส่งผลรุนแรงต่อประเทศไทยนะครับที่เขื่อนมูลบนที่นครราชสีมานะครับตอนนี้ก็ชะลอการส่งน้ำเพื่อทำนาปีเพื่อที่จะตุนน้ำเอาไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคเพราะว่ากลัวว่าปีหน้าเนี่ยถ้าปรากฏการเอลนินโญมันรุนแรงขึ้นจะขาดแคลนน้ำนะครับทางด้านของหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบนนายยงยุทธพูลใส่นะครับก็ออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์ภายในเขื่อนมูลบน1ใน4ของเขื่อนหลักของนครราชสีมานะครับบอกว่าปริมาณน้ำภายในเขื่อนตอนนี้อยู่ในเกณฑ์น้อยทำให้ต้องชะลอการส่งเสริมน้ำฝนให้กับเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวนาปีออกไปจนกว่าปริมาณน้ำจะเกิน 33% เพื่อเป็นการสำรองเอาไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคเป็นหลักนะครับโดยสถานการณ์น้ำภายในเขื่อนมูลบนล่าสุดนะครับมีปริมาณน้ำเหลืออยู่ที่ 44.14 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 31% ของความจุเก็บกักทั้งหมดที่141ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งแผนและการบริหารจัดการน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบนจะเน้นในเรื่องของการอุปโภคบริโภคมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับจากนั้นก็จะเป็นการรักษาระบบนิเวศของลำน้ำรวมถึงต้องเผื่อเอาไว้ในเรื่องของการระเหยและรั่วซึมด้วยก่อนที่จะไปถึงเรื่องของการส่งน้ำเพื่อทำการเกษตรซึ่งก่อนหน้านี้ครับทางเขื่อนได้ทำการส่งน้ำเพื่อสนับสนุนการทำการเกษตรหรือการเพาะปลูกข้าวนาปีไปแล้ว1รอบประมาณ7ล้านลูกบาศก์เมตรเศษแต่มาถึงปัจจุบันนะครับเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ในเกณฑ์น้อยก็เลยต้องจำเป็นชะลอในการส่งน้ำเพื่อให้ทำข้าวนาปีเนี่ยต้องชะลอออกไปนะครับจนกว่าปริมาณน้ำมันจะเพิ่มขึ้นมาจนถึงเกิน 33% ของความจุเขื่อนจึงจะสามารถที่จะส่งน้ำสนับสนุนต่อไปได้ครับสำหรับการเพาะปลูกข้าวนาปีในเขตชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบนเกษตรกรได้ทำการเพาะปลูกข้าวนาปีเต็มพื้นที่ประมาณ 45,000 ไร่ครับแต่เนื่องจากว่าประมาณฝนที่ตกลงมาในพื้นที่เหนือเขื่อนเนี่ยน้อยกว่าเกณฑ์ทำให้มีน้ำไหลลงสู่เขื่อนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยถึง 10%ก็ส่งผลต่อการบริหารจัดการน้ำในปีนี้ครับโดยได้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับเกษตรกรแล้วในเบื้องต้นอย่างไรก็ตามครับเดือนกันยายนเป็นต้นไปครับปริมาณฝนจะตกลงมาใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยเพื่อที่เขื่อนจะได้ทำการบริหารจัดการน้ำได้สะดวกขึ้นและพร้อมรับมือกับสถานการณ์เอลนีโญที่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่พฤศจิกายนที่จะถึงนี้แล้วก็ยาวนานนะครับไปจนถึงต้นปี2570ซึ่งทางเขื่อนเองก็ต้องมีน้ำภายในเขื่อนไว้ไม่น้อยกว่า 26% ขึ้นไปเพราะว่าต่ำกว่านี้ก็จะถือว่าเข้าขั้นวิกฤตครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะแม้ว่าจะมีสถานการณ์น้ำท่วมแต่ว่าการสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นอยู่นะคะเรื่องของการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ภาคเหนือค่ะวันนี้กองทัพบกโดยททบ5ยังคงเปิดรับความช่วยเหลือเพื่อส่งต่อทานน้ำใจไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือที่กำลังประสบวิกฤตอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยพลเอกยุทธกรสุภาศูนย์รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกค่ะรับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะจากคุณวรพจน์เพียรอภิธรรมนายกสมาคมไหหนำแห่งประเทศไทยแล้วก็คณะกรรมการสมาคมซึ่งได้นำข้าวสารขนาด5กิโลกรัมจำนวน100ถุงเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของที่ใช้นะคะเป็นสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันผ้านวมผืนใหญ่จำนวน100ผืนมามอบให้เพื่อนำไปบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือขณะเดียวกันพลตรีชัยพัฒน์ถมังรักษัตริย์ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายส่วนบังคับบัญชาฝ่ายสนับสนุนและบริการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกได้ร่วมรับมอบสิ่งของช่วยเหลือจากคุณปรีชาประเสริฐถาวรประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิซึ่งก็ร่วมบริจาคข้าวสารขนาด5กิโลกรัมจำนวน100ถุงแล้วก็มีเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่างๆด้วยค่ะอย่างไรก็ตามสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกยังคงเปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างต่อเนื่องประชาชนและหน่วยงานที่สนใจสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้นะคะที่บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ.5ทุกวันนะคะททบ.5สนามเป้าตั้งแต่

0: เวลา 9:00 น.ไปจนถึง 16:00 น.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374ค่ะ
1: ในฐานะสมาคมไหหลำแห่งประเทศไทยนะครับพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมไหหลำแห่งประเทศไทยสมัยที่38นะครับเราได้เห็นนะฮะความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะครับแล้วเราก็พยายามรวบรวมเงินนะครับแล้วก็สิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวสารนะฮะผ้านุ่งห่มนะครับต่างๆทั้งหลายแหล่นี่นะครับมาบริจาคนะฮะช่วยประชาชนที่เดือดร้อนในเรื่องของน้ำท่วม
2: นี้ก็ในนามของมูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ภาษาจีนเราก็ชื่อเต่าเต็กเสียงติงวันนี้เราก็นำข้าวสารมาบริจาคให้กับผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านผ่านทางททบ5ก็ช่วยนำสิ่งของที่เราบริจาคนี้ช่วยกระจายไปให้กับพี่น้องชาวไทยที่ประสบอุทกภัยให้ด้วยครับคนไทยเราไม่ทิ้งกันครับ
0: ก็สามารถบริจาคได้ทุกวันที่ททบ5สนามเป้านะคะ
3: ครับช่วงนี้ขอบคุณล่ามภาษามือครับอาจารย์ธัญพรปองทองครับมาติดตามกันต่อนะครับ PEA และกปภ.ครับร่วมกันเปิดโครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาในพื้นที่ของกปภ.ครับสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและเตรียมความพร้อมด้านบริการยานยนต์ไฟฟ้าของกปภ.อย่างครบวงจรติดตามได้จากรายงานครับ
4: นายมงคลตรีกิจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาโซลารูฟท็อปในพื้นที่ของการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.โดย PEA ดำเนินการออกแบบและติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์รวมทั้งสิ้น 124,375 แผงในพื้นที่ของกปภ.ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดเข้าสู่ระบบผลิตน้ำประปาได้เฉลี่ย 91.35 ล้านหน่วยต่อปีพร้อมบูรณาการระบบโครงสร้างพื้นฐานยานยนต์ไฟฟ้าผ่าน PEA Volta Connect เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและเตรียมความพร้อมด้านบริการยานยนต์ไฟฟ้าของกปภ.อย่างครบวงจรซึ่งจะช่วยลดค่าไฟฟ้าในกระบวนการผลิตน้ำประปาได้เฉลี่ย84ล้านบาทต่อปีสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 46,599 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีสนับสนุนการลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและสอดคล้องกับเป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทยนอกจากนี้ยังนำระบบติดตามผลการผลิตไฟฟ้า Energy Monitoring System มาใช้แสดงข้อมูลการผลิตไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ครอบคลุมพื้นที่ของกปภ.จำนวน233แห่งสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดต้นทุนได้อย่างเป็นระบบสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะและยั่งยืน
0: คุณผู้ชมคะมาดูสภาพอากาศในช่วงนี้กันหน่อยนะคะหลายพื้นที่นะพี่โก้ยังมีฝนตกเยอะอยู่นะคะต้องเฝ้าระวังกันตั้งแต่29สิงหาคมไปจนถึง2กันยายนค่ะประเทศไทยตอนบนก็จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นไปติดตามกับคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขในลงฟ้ารักโลกค่ะ

สวัสดีครับได้เวลาของลมฟ้ารักโลกรายการเพื่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อโลกของเราวันนี้มาเช็คสภาพอากาศกับผมเนสวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้หลายจังหวัดทั่วประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะ 1-2 วันนี้ครับคุณผู้ชมจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ของภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนั่นเองเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับที่มีกำลังค่อนข้างแรงเลยพัดปกคลุมอ่าวไทยอันดามันแล้วก็ประเทศไทยประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาแล้วก็ประเทศลาวตอนบนด้วยซึ่งก็จะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่บริเวณประเทศจีนครับทำให้วันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่หลายจังหวัดครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนครับคลื่นจะสูง1-2 เมตรด้วยกันกำลังค่อนข้างแรงทีเดียวโดยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรเป็นต้นไปครับส่วนลมฟ้าเตือนภัยวันนี้เนสเตือน15จังหวัดทั่วไทยเลยรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ระวังอันตรายจากฝนที่จะเกิดขึ้นด้วยทั้งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์กาญจนบุรีสระบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีระนองแล้วก็จังหวัดพังงาจะต้องระวังฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ครับคุณผู้ชมส่วนหลังจากนี้29สิงหาคมถึง

0: 2กันยายนประเทศไทยฝนจะเพิ่มขึ้นแล้วและก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ทางตะวันออกของภาคจะมีฝนตกหนักในช่วงวันเวลาดังกล่าวเกิดขึ้นได้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยครับคุณผู้ชมและก็ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังตลอดช่วงไว้ด้วยครับสภาพอากาศรายภาควันนี้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักครับเริ่มกันที่ภาคเหนือวันนี้ฝนร้อยละ60ของพื้นที่ครับคุณผู้ชมมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางแห่งที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านแล้วก็จังหวัดตากครับขยับมาที่ภาคอีสานฝนวันนี้ร้อยละ40ของพื้นที่ก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นเดียวกันในพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามขอนแก่นแล้วก็นครราชสีมานั่นเองครับปิดท้ายที่ภาคตะวันออกครับคุณผู้ชมฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งเช่นเดียวกันก็จะมีฝนตกเยอะในจังหวัดปราจีนบุรีชลบุรีระยองและก็จันทบุรีครับคุณผู้ชมครับนอกจากเรื่องของฝนที่ตกถี่ในประเทศไทยช่วงนี้แล้วเรื่องของความร้อนในประเทศไทยก็ยืนหนึ่งไม่แพ้กันครับคุณผู้ชมอุณหภูมิเท่ากันแต่ว่าทำไมฝั่งยุโรปอัตราการเสียชีวิตมากกว่าในประเทศไทยและก็ส่งผลเสียหลากหลายอย่างทีเดียวครับวันนี้ลมฟ้ารักโลกมีคำตอบมาฝากกันครับคุณผู้ชมครับ40องศาเซลเซียสในประเทศไทยหรือว่าฝั่งเอเชียเรามักจะมองว่าเป็นเรื่องที่ปกติเพราะว่าเราคุ้นชินกับอากาศร้อนตั้งแต่เด็กจนโตแล้วก็มีการรับมือกันมาได้อย่างดีแล้วก็ดำเนินชีวิตได้ตามปกติครับซึ่งสาเหตุที่ทำให้อุณหภูมิเท่ากันแต่ว่าความรุนแรงแตกต่างกันเริ่มต้นจากการที่อากาศสภาพอากาศผิดปกตินั่นเองครับอย่างที่ในประเทศไทยหรือว่าฝั่งเอเชียหากความร้อน40องศาเซลเซียสขึ้นไปนั่นคือเป็นความร้อนตามฤดูกาลนั่นเองครับคุณผู้ชมเป็นสิ่งที่คนไทยเราหรือคนฝั่งเอเชียเจอกันแล้วก็สามารถรับมือได้เป็นอย่างดีขณะที่ในด้านของฝั่งยุโรปเองหากอุณหภูมิแตะ40องศาเซลเซียสขึ้นไปครับคืออุณหภูมิจะพุ่งสูงฉับพลันทันทีทำให้ประชาชนในพื้นที่รวมถึงระบบของเมืองรองรับได้ไม่ทันท่วงทีนั่นเองครับสิ่งต่อมาเลยก็คือการสร้างสถาปัตยกรรมแล้วก็ออกแบบอาคารบ้านเรือนครับซึ่งในประเทศไทยของเราเองหรือว่าภายในเอเชียจะเห็นได้ว่าบ้านเรือนหรือว่าอาคารจะเป็นอย่างที่ปลอดโปร่งแล้วก็สามารถที่ถ่ายเทอากาศได้เป็นอย่างดีแต่ในด้านของส่วนฝั่งยุโรปครับคุณผู้ชมอาคารส่วนใหญ่จะออกแบบเพื่อกักเก็บความร้อนแล้วก็ระบายอากาศไม่ดีเท่าที่ควรสิ่งที่สำคัญเลยก็คือการปรับตัวของคนเราก็เป็นสิ่งที่สำคัญครับผู้คนคนในคนไทยครับจะคุ้นชินกับอากาศร้อนตั้งแต่เด็กทำให้มีการรับมือได้ดีกว่าฝั่งยุโรปซึ่งขณะที่ฝั่งยุโรปไม่มีคนที่คุ้นชินกับอากาศร้อนจัดครับผมทำให้เกิดฮีทสโตรกได้ง่ายแล้วก็ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เสียชีวิตเกิดขึ้นได้ครับและสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับของโลฟ้ารักโลกช่วยกันนะครับคุณผู้ชมเพราะโลกใบนี้คือบ้านที่เราต้องดูแลร่วมกันสวัสดีครับ
1: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
4: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
5: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
6: ต้นทุนมันลดจากผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
7: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ2760บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง

0: ียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044 026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
1: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570

0: ผู้ชมคะมาดูข่าวต่างประเทศค่ะตอนนี้จีนกำลังรับมือกับพายุโซเดลนะคะเป็นพายุใต้ฝุ่นค่ะที่คาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งทางตะวันออกของจีนในวันนี้ค่ะสำนักข่าว CMG รายงานนะคะว่าพื้นที่ทางตะวันออกของจีนได้เตรียมรับมือกับผลกระทบจากพายุใต้ฝุ่นโซเดลที่กำลังเคลื่อนตัวไปทางชายฝั่งของมณฑลเจ้อเจียงแล้วก็มณฑลฟูเจี้ยนนะคะก็คาดการว่าจะพัดขึ้นฝั่งภายในคืนนี้หรือไม่ก็เช้าวันพรุ่งนี้ค่ะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเองศูนย์พยากรณ์อากาศแห่งชาติได้ยกระดับการเตือนภัยใต้ฝุ่นจากระดับสีเหลืองเป็นสีส้มซึ่งก็เป็นระดับสูงสุดอันดับ2จากระบบเตือนภัย4อันดับของจีนค่ะขณะที่มณฑลเจ้อเจียงโครงการอนุรักษ์น้ำ146แห่งตามชายฝั่งก็มีการหยุดดำเนินการทั้งหมดเลยนะคะเป็นการชั่วคราวหยุดชั่วคราวก่อนแล้วก็เรือก่อสร้าง527ลำที่มีการเดินทางไปยังจุดจอดที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วแล้วก็เส้นทางเรือข้ามฟาก162เส้นทางในมณฑลได้ระงับการให้บริการทั้งหมดค่ะสำนักงานบริหารความปลอดภัยทางทะเลของมณฑลเจ้อเจียงออกประกาศเตือนภัยล่วงหน้าเลยนะคะให้มีการตรวจสอบเรือ 35,000 ลำจัดเตรียมเรือลากจูงขนาดใหญ่ที่มีกำลังแรงม้าสูงจำนวน8ลำเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินขณะเดียวกันมณฑลฝูเจี้ยนหน่วยความมั่นคงความปลอดภัยทางน้ำได้ประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าค่ะแล้วก็ปฏิบัติการรับมือฉุกเฉินพร้อมแนะนำให้เรือไปหลบยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเส้นทางเรือข้ามฟาก57เส้นแล้วก็เรือโดยสาร110ลำตามแนวชายฝั่งของมณฑลฟูเจียนก็ระงับการให้บริการชั่วคราวส่วนที่มณฑลเจียงซีค่ะทางตะวันออกของจีนฝนที่ตกอย่างหนักในพื้นที่ตอนกลางวันแล้วก็ขออภัยมีการตกตลอดทั้งวันนะคะทั้งในส่วนกลางแล้วก็ส่วนภาคใต้เองเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาปรากฏว่าผู้ใช้บริการรถไฟท้องถิ่นต้องยกระดับการรับมือกับเหตุน้ำท่วมฉุกเฉินเป็นระดับ3เลยค่ะแล้วก็ปรับตารางการเดินรถตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้จีนก็เผชิญกับสถานการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงทีเดียวนะคะ
1: ใช่ครับไปดูเรื่องราวของอิหร่านและโอมานครับตอนนี้ก็บรรลุข้อตกลงในการแบ่งปันน่านน้ำและก็รายได้ในช่องแคบฮอร์มุซครับสำนักข่าว CMG รายงานว่ากองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือว่า IRGC เปิดเผยว่าอิหร่านและโอมานบรรลุข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการแบ่งปันน่านน้ำและรายได้ในการบริหารเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซแล้วแต่ช่องแคบแห่งนี้จะยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านต่อไปโดยเรือทุกลำที่จะแล่นผ่านช่องแคบดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากอิหร่านก่อนเท่านั้นนอกจากนี้โฆษกของ IRGC ยังกล่าวโทษสหรัฐว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้การเจรจานั้นล่าช้าพร้อมระบุว่าหากสหรัฐกลับมาทำตามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เพื่อสันติภาพที่เคยลงนามไว้กับอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอิหร่านก็จะยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งนึงภายใต้กรอบที่ตกลงกันไว้ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่ายังไม่มีกำหนดเวลาและยังไม่รีบร้อนที่จะกลับไปเจรจากับอิหร่านอีกครั้งและกล่าวว่าสหรัฐกำลังประสบชัยชนะครั้งใหญ่เนื่องจากเศรษฐกิจของอิหร่านกำลังพังทลายลงจากปัญหาเงินเฟ้อรุนแรงโดยเขาเชื่อว่ามาตรการทางเศรษฐกิจและปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านของสหรัฐนั้นมีประสิทธิภาพขณะที่ประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านครับแสดงความมั่นใจว่าสหรัฐจะไม่มีวันบรรลุเป้าหมายใดๆจากการใช้มาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อกดดันอิหร่านโดยกล่าวว่าภาคส่วนต่างๆทางเศรษฐกิจในรัฐบาลของเขาเตรียมความพร้อมรับมือเพื่อมาตรการดังกล่าวเอาไว้แล้วครับ
0: คุณผู้ชมคะตอนนี้สหรัฐและแคนาดามีการตอบโต้กันไปมาเรื่องของภาษีนะคะที่สหรัฐจะขึ้นภาษีกับแคนาดาในอัตรา 50% ซึ่งก็จะมีผลในวันที่8กันยายนนี้ปรากฏว่าผู้นำแคว้นออนทาริโอของแคนาดาค่ะเขาย้ำว่าจะต่อสู้เรื่องนี้จนถึงที่สุดค่ะสำนักข่าว AP รายงานนะคะว่านายดักฟอร์ดนายกรัฐมนตรีแห่งแคว้นออนทาริโอของแคนาดาย้ำว่าเขาพร้อมที่จะต่อสู้กับประธานาธิบดี

0: ทรัมป์ของสหรัฐแล้วก็มาตรการภาษีสหรัฐ 50% จนถึงที่สุดค่ะพร้อมระบุด้วยว่าถ้าสงครามการค้ารุนแรงขึ้นแคนาดาอาจพิจารณาระงับการส่งออกไฟฟ้าและแร่ธาตุสำคัญไปยังสหรัฐฟอร์ดระบุอีกว่ามาตรการดังกล่าวต้องได้รับความร่วมมือจากทุกแคว้นของแคนาดาสถานการณ์การค้าระหว่างแคนาดากับสหรัฐตอนนี้ทวีความตึงเครียดขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองค่ะหลังทั้งสองฝ่ายตอบโต้กันไปมาด้วยมาตรการภาษีครั้งใหม่ในอัตราที่สูงขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์ของแคนาดาตอบโต้การขึ้นภาษีสินค้าบางรายการจากแคนาดาของสหรัฐเป็น 50% ค่ะด้วยการเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐมูลค่าราว 20,000 ล้านดอลลาร์ก็จะครอบคลุมสินค้าอย่างเหล็กผลิตภัณฑ์นมเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรทางการเกษตรแต่ว่าอย่างไรก็ตามแม้ว่าถ้อยแถลงจากทั้งสองฝ่ายจะเต็มไปด้วยท่าทีที่แข็งกร้าวค่ะแต่ว่านักวิเคราะห์ก็มองว่าแคนาดาและสหรัฐซึ่งเป็นพันธมิตรแล้วก็คู่ค้ารายสำคัญมีแนวโน้มที่จะกลับสู่โต๊ะเจรจาแล้วก็บรรลุข้อตกลงในท้ายที่สุดค่ะเพราะว่าทั้งสองฝ่ายต่างไม่มีความต้องการที่จะปล่อยให้สงครามการค้ายืดเยื้อออกไปค่ะ
1: คุณผู้ชมที่วางแผนจะไปท่องเที่ยวบัลแกเรียนะครับแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวสายสปาแบบเวลเนสต่างๆนะครับต้องไม่พลาดกิจกรรมนี้เลยนะครับเป็นการพอกโคลนและลอยตัวในน้ำเค็มจัดนะครับถือว่าเป็นสปาธรรมชาติที่โดดเด่นของประเทศครับสำนักข่าว AP รายงานว่าที่บริเวณชายฝั่งทะเลดำของบัลแกเรียครับมีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเยือนกันในช่วงฤดูร้อนนี่นะฮะก็พอกโคลนกันทั้งตัวเลยใบหน้าก็พอกด้วยนะฮะแล้วก็อาบแดดมีความสุขมากเพราะว่าตอนนี้คือฤดูร้อนของเขานะครับกิจกรรมนี้ครับก็คือการพอกโคลนแล้วก็ลอยตัวในน้ำเค็มจัดที่ทะเลสาบอนาอาตานาซอฟสโกนอกเมืองบูกัสนะครับซึ่งบ่อโคลนและน้ำเกลือกลางแจ้งแห่งนี้นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมทั้งจากคนท้องถิ่นแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยซึ่งทะเลสาบแห่งนี้นะครับมีน้ำที่เค็มจัดแล้วก็สระน้ำเกลือตื้นๆถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ที่เกิดจากการผลิตเกลือที่ดำเนินมายาวนานกว่าศตวรรษครับที่นี่มีเกลือมากมายครับผลึกเกลือที่เกิดขึ้นเมื่อน้ำทะเลระเหยในบ่อเกลือใกล้เคียงทำให้เกิดน้ำเค็มที่มีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ทะเลสาบเหล่านี้ครับมีมากกว่าแค่การอาบน้ำในฤดูร้อนครับเพราะว่าทะเลสาบอาตานาซอฟสโกและทะเลสาบโปโมรีที่อยู่ใกล้เคียงเป็นทะเลสาบน้ำเค็มชายฝั่งที่อยู่ห่างกันเพียง13กิโลเมตรซึ่งการผลิตเกลือโคลนและน้ำเกลือได้ก่อรูปภูมิทัศน์มาหลากหลายชั่วอายุคนซึ่งนักท่องเที่ยวก็ยังคงสามารถเห็นเกลือที่ผลิตโดยใช้วิธีการทะเลวิธีการแบบดั้งเดิมนะครับโดยอาศัยการระเหยของน้ำทะเลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แต่ประเพณีโบราณในการทำเกลือแบบนี้กำลังจะสูญหายไปนะครับซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องก็ได้พยายามที่จะปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับยุคสมัยจากประเพณีการทำเกลือโบราณสู่แหล่งท่องเที่ยวสมัยใหม่และทะเลสาบน้ำเค็มเหล่านี้ได้นำอดีตและปัจจุบันมาบรรจบกันทำให้ปัจจุบันเกลือน้ำเกลือแล้วก็โคลนบำบัดคือถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติหลักของทะเลสาบและโคลนบำบัดที่พบอยู่ก้นทะเลสาบโปโมรีก็ถูกนำมาใช้รักษาโรคมากกว่า90ชนิดครับ
0: น่าไปทีเดียวนะคะเดี๋ยวว่างๆพี่โก้ต้องลองไปละที่บัลแกเรียนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้าติดตามวงจรกีฬากับพี่เบิร์ดค่ะ
2: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ท้ายเดือนสิงหาคมกับภาพยนตร์ดราม่าโรแมนติกสุดเข้มข้นอุ้มมือมารเรื่องราวของชายหนุ่มผู้ต้องเผชิญทั้งหนี้สินและความรักที่ไม่คาดฝันท่ามกลางบททดสอบของชีวิตติดตามชมได้ในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา 20:30 นถึง 22:30 นทางททบ 5

0: จาะครบจบทุกประเด็น
1: ตรงแน่นแม่นทุกเหตุการณ์พบกับแต้มต่อสเปเชียล
0: กับเราสองคนททม5ทุกวันพฤหัสบดีหลังข่าวในพระราชสำนัก
1: อย่าลืมนะครับ
0: แล้วพบกันค่ะ

0: ารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวงจักรกีฬาวันนี้ไปดูผลงานของทีมนักตบลูกยางสาวไทยนะคะที่ยังคงอยู่ในเส้นทางลุ้นตั๋วโอลิมปิกเกมค่ะหลังจากที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศนะคะศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่จีนค่ะวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่เมืองเทนจินในรอบก่อนรองชนะเลิศ นะคะทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยค่ะเราอันดับ17ของโลกนะคะพบกับเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกโดยเกมชุดนี้ไทยเรามีพรพันธ์เกิดปาดเป็นกัปตันทีมนะคะซึ่งช่วยกันเล่นได้ดีเลยนะคะสำหรับทีมสาวไทยค่ะเอาชนะเกาหลีใต้ได้3เซตรวด25ต่อ20 25ต่อ18แล้วก็25ต่อ21คะแนนแมตช์นี้พิมพิชยาทำแต้มมากที่สุด19คะแนนนะคะทำให้ไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศค่ะเราจะไปพบกับญี่ปุ่นนะคะที่เอาชนะไต้หวันมาได้3เซตเช่นกันจะแข่งขันกันวันที่29สิงหาคมนี้ค่ะเชียร์ฟรีที่ช่องโมโนแม็กสปอร์ตเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กค่ะ
2: ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนักกีฬาทุกคนเลยนะครับขอบคุณสตาฟโค้ชทุกคนที่ทุ่มเทแล้วก็ความพยายามอย่างยิ่งวันนี้ในการได้รับชัยชนะเนี่ยมีความหมายและมีคุณค่ากับพวกเรามากการที่พวกเราได้เข้ามาอยู่ในท็อป4นะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จในเป้าหมายกลุ่มแรกแล้วนะครับเราจะพยายามก้าวไปทีละสเต็ปแล้วก็ขณะเดียวกันผมก็ต้องชื่นชมทีมเกาหลีด้วยเพราะทีมเกาหลีเขาก็เล่นด้วยสปิริตที่ดีแล้วก็การพัฒนาของทีมเกาหลีในช่วงปี2ปีเนี่ยดีขึ้นมากโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเขาก็มีความมั่นใจในการที่จะได้แชมป์ของ AVC ครับที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ง่ายเลยในการที่เล่นกับเกาหลีจะเห็นได้ว่าเซตที่1เรายากมากกว่าที่จะได้แต้มเขาแต่ละแต้มแล้วก็ยากมากในการที่จะปิดเซตได้แต่ละเซตแต่ว่าด้วยความที่นักกีฬาของเราช่วยกันนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีนักกีฬาของเราบางคนตัวหลักๆได้รับการบาดเจ็บเราก็วันนี้คือก่อนที่จะแข่งเนี่ยบอกว่าเราจะตายด้วยกันตายคาสนามไปเลยคือทุกคนก็ฮึกเหิมในการที่จะช่วยกันเล่นช่วยกันต่อสู้ yeah.
1: ส่วนเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีนะคะ US Open ที่สหรัฐนะคะในรอบเมนดอร์ของประเภทเดี่ยวเนี่ยยังไม่เริ่มเลยแต่ว่าในประเภทคู่ผสมได้แชมป์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี US Open 2026ที่นิวยอร์กค่ะในประเภทคู่ผสมรอบชิงชนะเลิศนะคะคู่นักหัวจากสาธารณรัฐเช็กค่ะคาโรลีนามูโชวากับยาคุปเมนซิกเล่นเข้าขากันได้ดีค่ะก็ช่วยกันโค่นเบรนดาเบนซิสจากสวิตเซอร์แลนด์ที่จับคู่กับฟาบิโอโคโบรีจากอิตาลีซึ่งเป็นคู่มือวาง4ของรายการเอาชนะไป2ต่อ1เซตนะคะ6ต่อ3 1ต่อ6แล้วก็ซุปเปอร์ไทเบรก10ต่อ6ค่ะมูโชวาแล้วก็เมนซิกคว้าแชมป์คู่ผสมศึกแกรนด์สแลมร่วมกันได้เป็นรายการแรกพร้อมกับรับเงินรางวัลไป1ล้านเหรียญสหรัฐค่ะหรือว่าประมาณ 32.8 ล้านบาทหลังจากนี้ทั้ง4คนก็มีโปรแกรมลงแข่งชายเดี่ยวแล้วก็หญิงเดี่ยวต่อค่ะยังอยู่กันที่สหรัฐค่ะไปดูเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ250วินเตอร์สแลมโอเพ่นนะคะชายเดี่ยวรอบ3ฟาเบียน มาโรซานมือ63ของโลกมือวาง15ของรายการจากฮังการีดับฝันมาตินดามค่ะนักหวดม้ามืดเจ้าถิ่นมือ92ของโลกด้วยการหวดเอาชนะไปได้2ต่อ1เซตนะคะพ่ายไปก่อนในเซตแรกค่ะ2ต่อ6ก่อนที่จะแก้ตัวกลับมาชนะได้6ต่อ3ใน2เซตหลังค่ะมาโรซานผ่านเข้ารอบ

รองชนะเลิศจะไปพบเจมส์รักเวิร์ดค่ะมือ79ของโลกจากออสเตรเลียไปดู WTA ทัวร์กันบ้างค่ะรายการ Abeto GNP Seguros ที่เม็กซิโกค่ะหญิงเดี่ยวรอบ2หรือว่ารอบ16คนสุดท้ายเอคาเทอรินาอเล็กซานโดรวาค่ะนักหัวสาวรัสเซียมือ19ของโลกเป็นมือวางสูงสุดของรายการนี้ได้บ่ายมาในรอบแรกนะคะพบกับคาร่าเทาซันค่ะมือ42ของโลกจากเดนมาร์กเกมคู่นี้ก็ถือว่าสูสีเลยแม้ว่ามือจะต่างกันมากนะคะต้องลุ้นกันถึงเซตตัดสินค่ะใช้เวลาแข่งขันกันเกือบ2ชั่วโมงครึ่งก่อนที่เทาซันจะเขี่ยมือ1ตกรอบไปได้นะคะเอาชนะไปได้2ต่อ1เซตค่ะ7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6 4ต่อ6แล้วก็6ต่อ3ทำให้เทาซันได้ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศนะคะจะไปพบเดียนปารีมือ50ของโลกจากฝรั่งเศสค่ะทางด้านของฟุตบอลคาราบาวคัพรอบ2คืนนี้ลงเตะ2คู่สุดท้ายนะคะไปดูความพร้อมของทีมที่เปลี่ยนโค้ชค่ะเชลซีแล้วก็ฟูลแลมค่ะเริ่มที่เชลซีนะคะจะเปิดสแตมฟอร์ดบริดจ์ค่ะเกมนี้พบกับลูตันทาวน์จากลีกวันเตะกันตีหนึ่งครึ่งนะคะเชลซีก็มีชาบี้อลอนโซเฮชโค้ชคุมทัพค่ะหลังจากที่เพิ่งพาทีมบุกไปเก็บ3แต้มเหนือฟูลแลมในเกมลีกนักเปิดสนามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสมบูรณ์ให้เกมนี้ก็จะมีการปรับทัพในหลายตำแหน่งค่ะเพื่อที่จะรักษาความฟิตของลูกทีมคาดว่าโจวานนี่เกวนด้าเอสเตวาวิลเลียนเจเรมี่กิทเทนรวมทั้งเปโดเนโตจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะคะก็จะช่วยเกมกับแดนนี่เวลเบกค่ะอีกคู่เตะตี2ค่ะฟูลแลมนะคะจะทำศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์กับ AFC วิมเบิลดันจากลีกวันโดยที่อาเบโรอาเบรัวกุนซือใหม่ป้ายแดงของฟูลแลมก็หวังเรียกศรัทธาจากแฟนบอลในถิ่นคาร์เรนคอตเทจค่ะด้วยการส่งผู้เล่นตัวจริงผสมกับตัวสำรองนะคะนำทัพโดยโยคิมอันเดอร์เซนค่ะแนวรับตัวเก่งซึ่งพ้นโทษแบนกลับมาส่วนแดนกลางจะใช้งานเคนนี่เตเต้ไรอันเซซิยงแล้วก็ลุคเดอร์ฟูเซโรนะคะปั้นเกมในขณะที่3ประสานเกมรุกก็จะเป็นแฮริสันรีดค่ะเอมิลสมิธโลรวมทั้งโรดิโกมูนิสที่จะลงสนามล่าตาข่ายค่ะไปดูการแข่งขันกันบ้างสำหรับฟุตบอล National Women Soccer League สหรัฐเกมนัดที่21ของ North Carolina College ค่ะทีมอันดับ6ในชุดน้ำเงินนะคะก็ยังคงเดินหน้าเก็บชัยชนะต่อเนื่องเป็นนัดที่2ติดต่อกันหลังจากที่แมตช์นี้ค่ะเปิดบ้านเอาชนะ Angel City ทีมกลางตารางไปได้2ประตูต่อ0ค่ะโดย Ashley Sanchez กองหน้าตัวเก่งรับบทฮีโร่มาคนเดียว2ลูกเลยนะคะในช่วงครึ่งแรกนาที41แล้วก็ปลายครึ่งหลังนาที78ค่ะเป็นผู้ที่ทำประตูสูงสุดในฤดูกาลนี้ด้วยที่15ประตูช่วยให้ North Carolina มีเพิ่มเป็น36คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่5ส่วน Angel City ไร้ชัยชนะ5นัดติดต่อกันแล้วค่ะยังมี26คะแนนเหมือนเดิมตอนนี้รั้งอันดับที่9ค่ะทางด้านของประธานคณะกรรมการโอลิมปิกไทยก็เตรียมนำคณะเข้าพบกับรองนายกรัฐมนตรีนะคะที่จะหารือในเรื่องของการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนากีฬาชาติมาสู่สมาคมกีฬาค่ะนายพิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารโอลิมปิกประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของงบประมาณของแต่ละสมาคมกีฬาค่ะซึ่งวันนี้มีการแบ่งกลุ่มสมาคมกีฬาโดยที่ทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้มีการวางเงื่อนไขต่างๆและระเบียบเป็นข้อๆว่าจะต้องมีผลงานอย่างไรจะมีการบริหารจัดการอย่างไรนะคะแบ่งเป็น4กลุ่มด้วยกันโดยจะสรรงบประมาณลดหลั่นกันลงมามากที่สุดคือ32ล้านบาทส่วนน้อยที่สุดเนี่ยอยู่ที่2ล้านบาทค่ะโดยประธานโอลิมปิกเผยว่าตนได้พูดคุยกับรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านกีฬาชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยทั้ง3ท่านยืนยันว่างบประมาณที่วางไว้เป็นแค่การประมาณการหากมีเหตุที่ต้องใช้เกินก็สามารถเข้ามาพูดคุยปรับแผนแล้วก็เสนอแผนเข้ามาได้โดยทางโอลิมปิกพยายามชี้แจงแล้วก็บอกไปยังผู้ใหญ่ให้มีการปรับแก้ไขให้อยู่ในระบบที่ถูกต้องนะคะตรงตามพรบที่บัญญัติไว้ซึ่งช่วงต้นเดือนหน้าตนพร้อมด้วยคณะกรรมการโอลิมปิกก็จะเข้าพบรองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีที่ดูแลด้านกีฬาเพื่อหารือในเรื่องนี้ค่ะส่วนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ทางโอลิมปิกไทยเตรียมพร้อมในการดูแลนักกีฬาไทยไว้อย่างเต็มที่และในโอกาสนี้ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าในประเภทศิลปะบังคับม้าในวันที่25ถึง26กันยายนนี้ด้วยค่ะทางด้านของโรงพยาบาลอนันทมหิดลนะคะขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่ง88ปีรอพออปรเทิดไทยถวายรัชกาลที่8ประจำปี2569ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ค่ะเวลา 5:30 น.

0: ที่บริเวณลานพลูปร .8 โดยแบ่งการแข่งขันเป็น2ระยะนะคะคือ3กิโลเมตรแล้วก็5กิโลเมตรผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30สิงหาคมนี้ที่ห้องตรวจโรคกระดูกและข้อโรงพยาบาลอนันทมหิดลอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีทุกวันเวลาราชการค่ะวงจรกีฬาค่ำนี้หมดเวลาแล้วนะคะเชิญกลับไปที่คุณน้องคุณโก้ละกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ค่ะและช่วงต่อไปรับชมรายการ VR Soyer ค่ะช่วงนี้เรา2คนพร้อมทีมงานขอบพระคุณสำหรับการติดตามลาไปเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถาบันอันเปรียบได้กับอวัยวะทั้งปวงที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตร่างกายชีวิตร่างกายดำรงอยู่ได้เพราะอวัยวะใหญ่น้อยทำงานเป็นปกติพร้อมกันอย่างไรชาติบ้านเมืองก็ดำรงอยู่ได้เพราะสถาบันต่างๆตั้งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยพร้อมมูลอย่างนั้นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร8 มิถุนายน 2514

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ VR Soldier รายการที่จะเกาะติดทุกปฏิบัติการด้านความมั่นคงครอบคลุมในทุกภารกิจของสุภาพบุรุษนักรบไทยที่ทำเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนค่ะรับต้นข่าวแรกไปติดตามภารกิจของเสนาธิการทหารลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมอาคารสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทยในพื้นที่ทุ่งศรีกัน2ไปพบปะกำลังพลและครอบครัวพร้อมรับฟังปัญหาความเป็นอยู่และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมคุณภาพชีวิตค่ะพลเอกชิดชนกตุจฉายาเสนาธิการทหารพร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมอาคารสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทยพื้นที่ทุ่งศรีกัน2แขวงศรีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครโดยมีพลโทจตุรพัฒน์วงศรีเผือกเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้การต้อนรับโอกาสนี้เสนาธิการทหารและคณะเข้าเยี่ยมบ้านพักกำลังพลพบปะพูดคุยสอบถามปัญหาความเป็นอยู่และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัวพร้อมเน้นการพัฒนาสวัสดิการสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกายและจิตใจนอกจากนี้ค่ะยังได้ไปตรวจดูระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอาทิพื้นที่ส่วนกลางสวนสาธารณะห้องออกกำลังกายความสะอาดและระบบรักษาความปลอดภัยรวมถึงส่งเสริมการเฝ้าระวังยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายพร้อมกันนี้ค่ะได้เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางสอบถามการดำเนินชีวิตประจำวันและร่วมรับประทานอาหารกับกำลังพลเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการตรวจเยี่ยมครั้งนี้นะคะสอดคล้องกับนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่มุ่งดูแลสวัสดิการและยกระดับคุณภาพชีวิตกำลังพลเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มศักยภาพค่ะกรมพระธรรมนูญสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมุ่งยกระดับการศึกษาให้สอดรับกับภารกิจด้านความมั่นคงค่ะกรมพระธรรมนูญสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตโดยมีพลเอกพุทธิพงษ์ชีพสมุทรเจ้ากรมพระธรรมนูญเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหมร่วมลงนามกับนายสุทธิพลทวีชัยการคณะบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์พร้อมด้วยพลโทเชษฐพันธ์อุชุปาลนันท์รองเจ้ากรมพระธรรมนูญและรองศาสตราจารย์ดร.อังวราชัยอนงค์รองคณะบดีฝ่ายบริหารร่วมเป็นสักขี

0: ีพยานในพิธีดังกล่าวการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสองฝ่ายให้มีความเข้มแข็งรอบด้านโดยจะมีการนำยุทธศาสตร์ชาติและความมั่นคงแห่งชาติมาเชื่อมโยงเข้ากับองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์และศาสตร์อื่นๆอย่างเป็นระบบเพื่อให้กำลังพลสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยังได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมโดยการมอบส่วนลดค่าลงทะเบียนเรียนเพื่อเปิดโอกาสและเพิ่มช่องทางการศึกษาในหลากหลายวิชาให้กับกำลังพลและครอบครัวซึ่งถือเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมในการรับมือกับความท้าทายในอนาคตอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ว่าความมุ่งมั่นเราเนี่ยเราต้องการที่จะเผยแพร่ความรู้นะครับแลกเปลี่ยนบุคลากรกันนะครับเพื่อนำไปสู่เป้าหมายก็คือหลักๆเลยคืออยากให้เยาวชนคนในชาตินะครับได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายความมั่นคงทุกวันนี้บริบทบ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงนะครับความมั่นคงเป็นเรื่องสำคัญเยาวชนคนในชาตินะครับควรที่จะได้รู้เหตุผลความจำเป็นนะครับทางการทหารนะครับด้านความมั่นคงว่าทำไมเราถึงบังคับใช้กฎหมายในรูปแบบต่างๆนะครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันเนี่ยโอกาสนะครับที่ทางตัวทางมหาลัยเนี่ยจะส่งน้องๆมาเนี่ยฝึกศึกษางานอะไรก็แล้วแต่ผมมองว่าน้องๆเหล่านี้เยาวชนเหล่านี้จะได้มีโอกาสนะครับรับรู้นะครับในเรื่องของสายงานที่เป็นทางเลือกอาชีพหนึ่งนะครับที่มีความมั่นคงนะครับมีเกียรตินะครับแล้วก็ทำงานให้ประเทศชาติบ้านเมืองได้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับในเวลาเดียวกันทางมหาวิทยาลัยก็มีครูบาอาจารย์นะครับที่มีความรู้นะครับในเรื่องกฎหมายต่างๆโดยเฉพาะกฎหมายต่างประเทศนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานของกรมนูนนะครับในการที่จะพัฒนาบุคลากรของเราในการปฏิบัติหน้าที่ครับ
0: แม่ทัพภาคที่3ค่ะและผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือให้การต้อนรับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพร้อมคณะในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามการยกระดับภารกิจสกัดกั้นยาเสพติดพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลได้ให้การต้อนรับพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและคณะในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามและก็ประสานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันในพื้นที่เร่งด่วนบริเวณชายแดนภาคเหนือที่ห้องประชุมกองบังคับการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนืออำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้แทนจากหน่วยปฏิบัติการร่วมฝ่ายทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าร่วมการประชุมในการประชุมดังกล่าวนะคะหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือได้นำเสนอเรื่องของผลงานที่สำคัญและแนวทางการดำเนินงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเสนอแนะในการรับมือกับสถานการณ์ยาเสพติดชายแดนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ค่ะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้เน้นย้ำถึงมาตรการควบคุมและการตรวจสอบการขนส่งเคมีพันตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพร้อมระบุด้วยว่าได้ทำความตกลงกับทางการเมียนมาให้การส่งออกเคมีพันต้องผ่านด่านที่เป็นทางการเท่านั้นหากผ่านช่องทางอื่นจะถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายทันทีนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมยังได้หารือถึงการเสริมสร้างกลไกด้านการข่าวและการสืบสวนขยายผลเครือข่ายการค้ายาเสพติดทุกคดีโดยทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจะสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานพร้อมทั้งเร่งรัดสิทธิการขอรับเงินรางวัลคดีตรวจสอบทรัพย์สินให้แก่กำลังพลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับและพร้อมผลักดันข้อเสนอทั้งหมดไปสู่การปฏิบัติเพื่อลดทอนศักยภาพเครือข่ายยาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไปกองทัพภาคที่4นะคะได้เปิดการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการทหารพรานประจำปี2569รุ่นที่4เสริมเขี้ยวเล็บทหารพรานพร้อมลุยค่ะกับภารกิจพิทักษ์ชายแดนใต้ที่อาคารอเนกประสงค์กองร้อยฝึกรบพิเศษที่4อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชพลตรีเฉลิมพรขำเขียวรองแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานใน

สูตรทบทวนตรวจสอบและประเมินผลชุดปฏิบัติการทหารพรานประจำปีงบประมาณ2569รุ่นที่4โดยมีกองฝ่ายเสนาธิการกองทัพภาคที่4และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะติดตามการฝึกในโอกาสนี้นะคะรองแม่ทัพภาคที่4ได้กล่าวให้โอวาทพร้อมพบปะและให้กำลังใจทหารพรานที่เข้ารับการฝึกอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นแรงผลักดันให้กำลังพลทุกนายมุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนทบทวนความรู้และทักษะที่จำเป็นก่อนที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยและสร้างความสงบเรียบร้อยให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะคะร่วมพิธีไหว้ครูนิสิตโครงการเพชรในตมประจำปีการศึกษา2569ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสาทมิตรเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงามค่ะปลูกฝังเรื่องของจิตวิญญาณความเป็นครูแล้วก็เสริมสร้างกำลังใจให้แก่นิสิตในการกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองอย่างมั่นคงค่ะพลโทธนาทิพย์สว่างแสงผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมอบหมายให้พลตรีสมชายดุรงเกื้อกูลรองผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศพร้อมคณะเข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2569ของนิสิตโครงการเพชรในตมโดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์และคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานมิตรกรุงเทพมหานครโดยมีนิสิตและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า700คนภายในพิธีค่ะมีกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาเกียรติบัตรและการให้โอวาทแก่นิสิตเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนและก็การเตรียมความพร้อมทำหน้าที่ครูในอนาคตโครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตครูที่มีคุณภาพกลับไปพัฒนาชุมชนในภูมิลำเนาต่อไปส่วนทหารแทนคุณแผ่นดินวันนี้นะคะไปเริ่มกันที่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38พร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่38ลงพื้นที่ค่ะไปมอบถุงยางชีพแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้จำเป็นนะคะให้แก่กำลังพลครอบครัวและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านค่ะพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38พร้อมด้วยดร.ธาราทิพย์เกษตรเวทินประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่38และคณะได้ลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพแล้วก็สิ่งของอุปโภคบริโภคแก่กำลังพลและครอบครัวที่ประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งได้พูดคุยสอบถามความเป็นอยู่แล้วก็ยืนยันความพร้อมในการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นอกจากนี้คณะยังได้ร่วมกับชุดแพทย์เยี่ยมบ้านจากโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ลงพื้นที่นำถุงยางชีพจากกองทัพ บกภายใต้โครงการกองทัพ บกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพ บกช่อง5รวมใจช่วยภัยพิบัติไปมอบให้กับกลุ่มเปราะบางและครอบครัวกำลังพลพร้อมทั้งได้รับฟังปัญหาเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฟื้นฟูความเป็นอยู่ต่อไปค่ะขณะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลพัฒนาที่3มอบหมายให้กองพันฐานช่างที่8กองพลฐานม้าที่1ระดมกำลังพลชุดช่างจิตอาสาพระราชทานเข้าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนห้องเรียนแล้วก็ห้องน้ำโรงเรียนบ้านซ่านคุรุราชรังสรรค์ตำบลสถานอำเภอปัวจังหวัดน่านรวมทั้งหมด2อาคารโดยเป็นอาคารเรียนแบบสปช.อาคารทำรงศาสตร์ดำเนินการสำรวจพื้นที่แล้วเสร็จ 100% งานเตรียมพื้นที่แล้วก็งานรื้อถอนคืบหน้า 35% ค่ะแล้วก็งานปรับปรุงฝ้าเพดานเนี่ยคืบหน้าไป 5% รวมถึงงานหลังคาและฝ้าเพดานทางเดินอาคารด้วยส่วนงานปรับปรุงห้องน้ำหลังเก่าแล้วก็ก่อสร้างห้องน้ำชายและหญิงเนี่ยสำรวจพื้นที่แล้วเสร็จ 100% เตรียมพื้นที่รื้อถอนคืบหน้า 90% แล้วก็งานฐานรากแล้วเสร็จ 100% โดยภาพรวมการดำเนินงานทั้งหมดมีความคืบหน้า 9.92% เจ้าหน้าที่ก็จะเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้โรงเรียนเนี่ยสามารถกลับมาเปิดใช้งานได้โดยเร็วที่สุดแล้วก็รองรับการเรียนการสอนของน้องๆนักเรียนในพื้นที่ค่ะขณะที่กองพันทหารม้าที่10กรมทหารม้าที่2จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยและจิตอาสาพระราชทาน10ชุดปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการและผู้นำชุมชนค่ะไปลงพื้นที่

ภอปัวจังหวัดน่านไปเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยดำเนินการล้างดินโคลนเก็บกวาดขนย้ายสิ่งของและวัสดุที่ได้รับความเสียหายรวมถึงไปปรับปรุงถนนแล้วก็เส้นทางคมนาคมเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตแล้วก็เดินทางได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้นะคะยังจัดกำลังเตรียมแล้วก็แจกจ่ายสิ่งของพระราชทานพร้อมกับดูแลความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยแล้วก็จัดระเบียบภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวหอประชุมประจำอำเภอปัวแล้วก็ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดบ้านปรางพร้อมกับรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อนำไปประสานการช่วยเหลือให้ตรงจุดขณะเดียวกันศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38มอบหมายให้กรมทหารพรานที่32จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่บ้านท่าหล่อแล้วก็บ้านแสงดาวตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านไปเร่งล้างโคลนขนย้ายสิ่งของเสียหายแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะขณะที่ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35นะคะจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยเรือท้องแบนเรียกเข้าช่วยเหลือแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็นักเรียนค่ะในอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากหลังจากเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมเส้นทางสัญจรบริเวณฝ่ายน้ำล้นค่ะกองกำลังนเรศวรค่ะโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35และกองร้อยทหารพรานที่3508ได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยเรือเข้าช่วยเหลือแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็น้องๆ นักเรียนบริเวณฝ่ายน้ำล้นบ้านแม่ออกผารูตำบลแม่ละอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากหลังจากในพื้นที่เนี่ยเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ไหลหลากเข้าท่วมเส้นทางสัญจรทำให้พี่น้องประชาชนทั่วไปแล้วก็น้องๆ นักเรียนเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้เส้นทางนี้นะคะผ่านเส้นทางดังกล่าวได้ตามปกติจากสถานการณ์ดังกล่าวหน่วยทหารจึงได้เข้าประจำพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางด้วยการใช้เรือรับส่งพร้อมทั้งดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วงเช้าค่ะซึ่งเป็นเวลาที่เด็กนักเรียนต้องเดินทางไปโรงเรียนเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะสัญจรผ่านจุดเสี่ยงอันตรายได้อย่างปลอดภัยและก็ไร้ความกังวลค่ะทั้งนี้เองนะคะหน่วยทหารยังคงจัดกำลังเนี่ยเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็สภาพอากาศอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเลยพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมทั้งด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นเพื่อยืนยันว่าทหารเนี่ยพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนดูแลความปลอดภัยแล้วก็ช่วยเหลือในทุกสถานการณ์อย่างเต็มที่ค่ะโดยพัฒนาการเคลื่อนที่34ได้ลงพื้นที่เร่งทำความสะอาดวัดเนินกลุ่มจังหวัดพิษณุโลกนะคะภายหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มที่จะคลี่คลายและเข้าสู่ภาวะปกติเพื่อช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับส่วนราชการและก็ประชาชนในพื้นที่ตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกเพื่อที่จะบูรณาการค่ะกำลังร่วมกันทำความสะอาดกวาดเศษขยะแล้วก็ฉีดล้างดินโคลนบริเวณวัดเนินกลุ่มภายหลังจากช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยได้เกิดมวลน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน83หลังคาเรือนรวมถึงศาสนสถานแล้วก็พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยในปัจจุบันนะคะสถานการณ์เนี่ยเรียกว่าคลี่คลายลงไปแล้วกลับเข้าสู่ภาวะปกติทางนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการผ่านพัฒนาเองเนี่ยยังคงเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของกำลังพลเครื่องมือยุทโธปกรณ์เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะเมื่อได้รับการร้องขออย่างทันท่วงทีกรมรบพิเศษที่1นะคะจัดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ2569ค่ะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีค่ะพันโทพานุทัศน์เรืองทองผู้บังคับกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1ค่ายวชิราลงกรณ์พลร่มป่าหวายจังหวัดลพบุรีมอบหมายให้ชุดปฏิบัติการพลเรือนและนาย10พยาบาลร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าตาลไปจัดอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ2569ที่ศาลาอเน

ติเหตุเพื่อให้แกนนำหมอหมู่บ้านเนี่ยได้มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็การรักษาโรคอย่างง่ายดายสามารถเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของคนในชุมชนพร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนค่ะมีการดูแลสุขอนามัยที่ถูกต้องแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ในยามคับขันได้อย่างทันท่วงทีศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่21นะคะนำนักศึกษาวิชาทหารลงพื้นที่ไปสัมผัสประสบการณ์จริงค่ะที่ปราสาทตาควายและก็เนิน350ค่ะเพื่อไปซึมซับถึงความเสียสละของพี่ๆทหารกล้าที่คอยปกป้องอธิปไตยของชาติค่ะพันเอกอภิวัฒน์แสงสูงผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่21พร้อมด้วยคุณวิชุตาแสงสูงประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่21ได้นำทัพน้องๆนักศึกษาวิชาทหารผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารผู้ปกครองจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยแล้วก็กำลังพลของหน่วยค่ะไปลงพื้นที่สัมผัสประสบการณ์จริงเลยนะคะที่ปราสาทตาควายแล้วก็เนิน350ตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เพื่อให้น้องๆ นักศึกษาวิชาทหารเนี่ยได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็ซึมซับถึงความเสียสละของพี่ๆทหารกล้าค่ะที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาตินอกจากนี้การลงพื้นที่ก็ถือเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกความรักชาติแล้วก็หวงแหนแผ่นดินทางคณะก็ยังได้ร่วมกันนำเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะไปมอบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับหน่วยทหารที่ยังคงปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มแข็งในพื้นที่ชายแดนต้องบอกบรรยากาศค่ะเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็รอยยิ้มนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ล้ำค่าที่อยู่นอกเหนือห้องเรียนซึ่งจะช่วยหล่อหลอมให้น้องๆนักศึกษาวิชาทหารได้เติบโตเป็นกำลังสำคัญที่มีคุณภาพในการปกป้องและพัฒนาประเทศชาติต่อไปค่ะขณะที่พันเอกพานุวัฒน์เหล็กยังผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23ค่ายศรีพัชรินทร์ตำบลศรีลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนำผู้อำนวยการโรงเรียนผู้แทนสถานศึกษาร่วมกับชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดขอนแก่นแล้วก็จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะพร้อมด้วยกำลังพลชุดครูฝึกผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารแล้วก็นักศึกษาวิชาทหารเองจากทั้ง19สถานศึกษารวมทั้งสิ้นเนี่ย127นายเดินทางไปทัศนศึกษาในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกับมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นนะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับหน่วยทหารในพื้นที่ปราสาทตาควายแล้วก็ปราสาทตาเหมือนธมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ด้วยเพื่อที่จะได้ทราบถึงข้อมูลความสำคัญของพื้นที่ตามแนวชายแดนไปศึกษาประวัติศาสตร์การรบในพื้นที่จริงสร้างแรงจูงใจค่ะในการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รวมถึงความเสียสละของฐานไทยที่ปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็ยังเป็นกำลังใจนะคะให้กับพี่ๆทหารแนวหน้าทุกนายที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนแล้วก็ขอให้พี่ๆทหารทุกนายได้รับความปลอดภัยจากการปฏิบัติภารกิจในทุกพื้นที่ด้วยค่ะมณฑลทหารบกที่15มอบบ้านนะคะส่งความสุขให้กับทหารผ่านศึกให้มีบ้านพักอาศัยที่มีความมั่นคงปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นค่ะไปที่หมู่ที่5ค่ะตำบลเพี้ยวรามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์พลตรีอัครสิทธิ์ปกิรตาผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่25พร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่25และนางสาวอรัญญาพรหมบุตรรองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ฐานผ่านศึกเขตสุรินทร์ไปร่วมส่งมอบบ้านนะคะให้กับอาสาสมัครฐานพรานพิรุณมีแก้วทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่4ซึ่งเป็นทหารผ่านศึกสูงวัยพิการแล้วก็ยังมีโรคประจำตัวแล้วก็เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยค่ะซึ่งสำนักงานสงเคราะห์ฐานผ่านศึกเขตสุรินทร์ก็ได้ขอสนับสนุนเรื่องของงบประมาณจากองค์การสงเคราะห์ฐานผ่านศึกเพื่อดำเนินการสร้างบ้านให้แก่อาสาสมัครฐานพรานพิรุณมีแก้วโดยมีชุดทีมช่างจากมณฑลฐานบกที่25เข้าดำเนินการก่อสร้างโดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างเนี่ยจำนวน60วันจึงแล้วเสร็จทั้งนี้การก่อสร้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนตามวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็เพื่อให้ฐานผ่านศึกได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นจึงได้จัดพิธีมอบบ้านโดยมีผู้มีจิตศรัทธาจากหน่วยงานต่างๆอาทิหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หน่วยฐานพัฒนาเคลื่อนที่54องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นจำนวนมากในครั้งนี้ด้วยขณะที่พลตรีกวินยาวิชัยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32และหัวหน้าสำนักงานส

เพราะฐานพันศึกเขตลำปางพร้อมด้วยคุณจิราพรอ่อนตารองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ฐานพันศึกเขตลำปางคณะผู้บังคับบัญชาสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขามณฑลฐานบกที่32ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีและทีมหมอเดินเท้าได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนฐานพันศึกในพื้นที่อำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางจำนวน2คนคณะได้เดินทางไปเยี่ยมร้อยตรีพินโยกิตที่พึ่งอายุ83ปีค่ะท่านเป็นทหารผ่านศึกสงครามเกาหลีนะคะปัจจุบันเองเนี่ยป่วยด้วยโรคหัวใจโรคไตและก็โรคความดันโลหิตสูงโดยได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเสื้อแจ็คเก็ตตราองค์การสงเคราะห์ฐานผ่านศึกหมวกแล้วก็ผ้าห่มที่บ้านพักในตำบลชมพูอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางค่ะจากนั้นค่ะคณะได้เดินทางไปเยี่ยมพลทหารคำตันวงศาลาอายุ79ปีฐานผ่านศึกสงครามเวียดนามซึ่งมีความพิการทางการได้ยินแล้วก็ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดในสมองตีบโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคเกาต์ด้วยพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเสื้อแจ็คเก็ตตราองค์การสงเคราะห์ฐานผ่านศึกหมวกแล้วก็ไม้เท้าค่ะเพื่อช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติวีรบุรุษผู้เสียสละในอดีตพร้อมทั้งสร้างความสุขรอยยิ้มแล้วก็ส่งต่อกำลังใจให้กับทหารผ่านศึกและครอบครัวสามารถดำรงชีวิตต่อไปด้วยความภาคภูมิใจค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกิจกรรมส่งเสริมเรื่องของการเรียนรู้นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติที่บ้านปากเกี้ยตำบลท่าก้ออำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายโดยพันเอกสิงหนาถโลสุยะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายฝ่ายทหารได้รับมอบหมายจากนายชูชีพพงชัยผู้ราชการจังหวัดเชียงรายและผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติหรือว่าดีโฮปที่บ้านปากเกี้ยหมู่18ตำบลท่าก้ออำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายค่ะโดยได้มีหน่วยงานทั้งภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมจำนวน50คนพร้อมด้วยนายมานพบุญยืนกุลกำนันตำบลท่าก้อแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านปากเกี้ยรวมถึงนางนิตยาดีสุวรรณพัฒนาการจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับการจัดโครงการดังกล่าวก็มีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในชุมชนแล้วก็พัฒนาตามแนวทางการจัดนิทรรศการแบบกระจายที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองพร้อมทั้งสร้างความร่วมมือให้กับชุมชนค่ะให้สามารถรองรับผู้มาเยือนที่ต้องการศึกษาเรียนรู้แล้วก็สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยความภาคภูมิใจภายในงานนี้มีกิจกรรมมากมายนะคะมีการจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จำนวน10โปรแกรมแล้วก็มีจุดเช็คอินพร้อมกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลองปฏิบัติจริงจำนวน13โปรแกรมเช่นโปรแกรมเส้นทางสุขภาพจากป่าสมุนไพรไฟเหล็กข่มภูมิปัญญาต่ำข้าวเล่าวิถีชุมชนปักใจปักลายสารสายใหญ่ชนเผ่าวิถีอาหารวิถีชนเผ่าสารไม้สารใจวิถีคนวิถีป่าสีสันเทศกาลชนเผ่าวิถีข้าวบนดอยจากภูเขาสู่พื้นนาและวรรณเกษตรวิถีชีวิตยั่งยืนซึ่งกิจกรรมทั้งหมดการเน้นการสร้างประสบการณ์จริงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งและยั่งยืนหมดเวลาของรายการ VR Soyer แล้วนะคะช่วงต่อไปติดตามชมไซเบอร์แฟลตและข่าวในพระราชสำนักค่ะช่วงนี้ดิฉันชลดารัตน์สมบูรณ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

จอสถานดูแลผู้สูงอายุที่ดูดีสวยงามในโลกโซเชียลแถมราคาดีสุดท้ายมาบอกเหลือเตียงสุดท้ายอีกหยุดคิดก่อนโอนเลยครับเราอาจจะเคยได้ยินข่าวนะครับว่าตอนนี้ประเทศเราเข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับสถานดูแลผู้สูงอายุก็เลยเพิ่มเติมมามีเยอะมากขึ้นมีทั้งของจริงแล้วก็มีของปลอมนะครับหนักยิ่งกว่านั้นก็คือพวกนี้มันก็จะฉวยโอกาสว่าสถานที่ที่ดูดีสวยงามแบบนี้นะครับประกาศในโลกโซเชียลลูกหลานที่อยากจะดูแลนะครับคนชราที่บ้านก็จะติดต่อไปนะครับเพราะว่าอยากจะดูแลผู้สูงวัยในบ้านให้ดี

สุดโดยที่เขาจะพูดเลยครับว่าเหลือเตียงสุดท้ายแล้วโอนเดี๋ยวนี้นะครับโปรพิเศษหมดเดี๋ยวนี้นะครับซึ่งตรงนี้ครับต้องมีสติที่จะคิดก่อนสถานดูแลผู้สูงอายุที่ถูกกฎหมายต้องมีใบอนุญาตครับต้องขอดูตรงนี้ขอไปดูสถานที่อย่ารีบโอนมัดจำก่อนไปตรวจสอบนะครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาซึ่งตรงกับวันที่27สิงหาคม2569ความว่าพระท่านนางสาวมายาซันดูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวากรุงคีชินาวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลโดวาความสัมพันธ์ชันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลโดวาได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นมาอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2535ข้าพเจ้ามั่นใจว่าด้วยเจตนารมณ์อันดีและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นเอกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริวันนี้เวลา 8:48 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริที่โรงเรียนวัดสีชมพูแขวงคลอง10เขตหนองจอกโรงเรียนแห่งนี้เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาลเปิดสอนชั้นประถมศึกษาครั้งแรกเมื่อปี2476ปัจจุบันสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตหนองจอกได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2560ปัจจุบันสามารถดำเนินงานสำเร็จได้ตามเป้าหมายหลักทุกด้านเด็กและเยาวชนทุกคนเติบโตสมวัยมีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมด้านคุณธรรมที่ดีเป็นพลเมืองที่รอบรู้ทั้งด้านวิชาการทักษะอาชีพและมีสำนึกรักโรงเรียนรักชุมชนโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของนักเรียนเช่นมนต์เสน่ห์ยางกล้วยเป็นการเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวเด็กๆร่วมกันตั้งคำถามว่ายางกล้วยมีคุณสมบัติอย่างไรทำไมจึงติดเสื้อผ้าและมีประโยชน์อะไรบ้างจากนั้นได้เรียนรู้ผ่านการสังเกตทดลองและค้นคว้าก่อนนำสิ่งที่ค้นพบมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะการเรียนรู้ครั้งนี้ช่วยให้เด็กเข้าใจธรรมชาติของยางกล้วยฝึกตั้งคำถามคิดวิเคราะห์และสื่อสารกันทำให้เห็นว่าจากเรื่องเล็กๆรอบตัวสามารถต่อยอดเป็นการเรียนรู้ที่สนุกและมีความหมายได้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เพราะเห็ดนางฟ้าภูฐานปลูกผักปลอดสารพิษทำแปลงผักยกพื้นแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนนักเรียนจะแบ่งกลุ่มดูแลแปลงเกษตรและโรงเรือนต่างๆเป็นการเรียนรู้แบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่คิดวางแผนเตรียมงานบำรุงรักษาเก็บผลผลิตเป็นการฝึกความรับผิดชอบฝึกการทำงานเป็นทีมเกิดความสุขและความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองผลผลิตที่ได้มีความสดใหม่สะอาดและปลอดภัยนำไปประกอบอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบทั้ง5หมู่ที่เหลือจะนำไปแปรรูปเช่นกล้วยฉาบผงผักเคลและข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าเป็นทักษะชีวิตให้เรียนรู้เรื่องการนำวัตถุดิบมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตเรียนรู้เรื่องการคำนวณต้นทุนการตั้งราคาและการจำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียนความรู้เหล่านี้สามารถต่อยอดให้นักเรียนพึ่งพาตนเองได้ในอนาคตวันนี้นักเรียนได้แสดงกายบริหารชุดคีตะมวยไทยนำท่วงท่าของแม่ไม้มวยไทยซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยที่มีเอกลักษณ์มาประยุกต์เป็นท่ากายบริหารประกอบจังหวะดนตรีช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายความแข็งแรงคล่องตัวสร้างความสุขสนุกสนานในการออกกำลังกายการแสดงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติเพลงส้มตำของชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทยประยุกต์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เรื่องดนตรีไทยและดนตรีสากลตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กช่วยพัฒนาสมาธิความจำความคิดสร้างสรรค์การประสานสัมพันธ์ระหว่างการฟังการเคลื่อนไหวและจังหวะดนตรีเป็นการปลูกฝังความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยตั้งแต่วัยเยาว์ปัจจุบันโรงเรียนวัดสีชมพูเปิดสอนมานานกว่า90ปีสามารถน้อมนำแนวพระราชดำริบูรณาการร่วมกับวิชาความรู้และปรับให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนส่งผลให้โรงเรียนและชุมชนพึ่งพาอาศัยกันได้อย่างยั่งยืนเวลา 13:23 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริณโรงเรียนเคหะทุ่ง2ห้องวิทยา1เขตหลัก4เดิมชื่อโรงเรียนเคหะชุมชนพัฒนาทุ่ง2ห้องการเคหะแห่งชาติก่อตั้งขึ้นพร้อมการจัดสร้างชุมชนเคหะทุ่ง2ห้องเพื่อให้เยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนได้ศึกษาเล่าเรียนภายใต้การรับผิดชอบบริหารงานของกรุงเทพมหานครเปิดทำการสอนเมื่อวันที่16พฤษภาคม2527ในระดับประถมศึกษาต่อมาในปี2536โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนเพื่อรองรับนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีปัจจุบันทำการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียนรวมจำนวน919คนครูและบุคลากรรวม65คนทั้งนี้โรงเรียนได้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริมาตั้งแต่ปี2550ปัจจุบันดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฉบับที่5พุทธศักราช2560ถึง2569มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้พัฒนาศักยภาพอย่างสมดุลพร้อมทั้งขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ครอบครัวและชุมชนเกิดการพัฒนาช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนและโรงเรียนไปพร้อมๆกันนอกจากนี้ยังได้ผลักดันให้สถานศึกษาพัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาให้กับผู้ปกครองชุมชนและสถานศึกษาอื่นนำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของครูและโรงเรียนให้จัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายสติปัญญาและอารมณ์สำหรับผลสำเร็จทางการศึกษาปีการศึกษา2568ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกคนส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษา

0: ไทยภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศนอกจากนี้โรงเรียนยังส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักเรียนควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้งให้ความสำคัญด้านสุขอนามัยมีห้องพยาบาลให้บริการพร้อมกับจัดมุมความรู้ให้แก่นักเรียนและการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมการกำจัดลูกน้ำยุงลายการตรวจสุขภาพร่างกายรณรงค์กำจัดเหาและกิจกรรมรักฟันโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมของนักเรียนอาทิงานพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่บูรณาการร่วมกับโครงการวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นอนุบาลช่วยเพิ่มทักษะ EF การพัฒนาทางสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือทำค้นพบตัวเองและสร้างสรรค์ผลงานจากดอกไม้ไทยโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามในโรงเรียนโดยนักเรียนสนใจเลี้ยงปลากัดและปลาหางนกยูงซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมประมงเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมต่อได้ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนดำเนินการภายใต้ข้อจำกัดด้านพื้นที่ให้นักเรียนเรียนรู้การทำเกษตรอาทิการปลูกผักปลอดสารพิษการปลูกพืชสมุนไพรการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานและการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยรวมถึงปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะโครงการกล่องนมรักโลกและกิจกรรมน้ำหมักชีวภาพเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้กลับไปปรับใช้ได้ที่บ้านส่วนห้องสมุดมีหนังสืออีบุ๊กให้นักเรียนกลับไปอ่านทบทวนและใช้เวลาว่างร่วมกับครอบครัวมีบรรณารักษ์อาสาแนะนำหนังสือน่าอ่านหน้าเสาธงทุกวันอังคารมีกิจกรรมพี่อ่านเล่านิทานให้น้องฟังทุกเดือนและมีมุมรักการอ่านภายในห้องเรียนซึ่งเปลี่ยนหนังสือทุกเดือนรวมทั้งมีตระกร้าความรู้ที่จัดหนังสือวางทั่วโรงเรียนช่วยเพิ่มโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงหนังสือได้ง่ายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้านการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันมีวัตถุดิบเพียงพอมีอาหารเสริมนมมีการแปลรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรเช่นขนมทองพับเห็ดแหนมเห็ดน้ำสวรสไส้อั่วปลาดุกและเห็ดสวรรค์ให้นักเรียนเรียนรู้แบบครบวงจรจากผลผลิตการเกษตรสู่การพัฒนาทักษะอาชีพและนำไปจำหน่ายที่สหกรณ์โรงเรียนซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อาชีพการเกษตรอย่างครบวงจรตั้งแต่การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์การจัดทำบัญชีการฝึกวินัยการออมเงินและการทำงานเป็นทีมโดยการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาต่อมากขึ้นรวมทั้งพัฒนาความสามารถของครูและโรงเรียนให้จัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนพร้อมกับเสริมสร้างศักยภาพทางการอาชีพ
1: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 10:44 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวมจำนวน8รูปซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานชั้นเช้าและรับพระราชทานชั้นเพลกำหนด100วันและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปอันหนึ่งเมื่อเวลา 7:00 นพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพมาตั้งแต่เวลา 5:30 นจนถึง 7:00 นเวลา 17:00 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวมจำนวน8รูปและเวลา 19:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสะเกียรราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครที่สวดพระอภิธรรมพระศพรวมจำนวน8รูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดอาคารเพชรรัตน์สุวัฒนาและประธานเข็มเที่ยวระลึกเข็มเกียรติคุณแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพนมมาตรพิทยากรจังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้เวลา 9:19 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนพนมมาตรพิทยากรอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมกัตติยานีมหาธีรราชธิดาจากนั้นทรงเปิดอาคารเพชรรัตน์สุวัฒนาซึ่งทางโรงเรียนได้ปรับปรุงขึ้นเนื่องในอภิลักษิตสมัย100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมกัตติยานีมหาธีรราชธิดาและ100ปีวันสถาปนาพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงสืบสานพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าในการปฏิรูประบบการศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสมกับบริบทแห่งความเป็นรัฐสมัยใหม่ยังความเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นแก่ประเทศชาติซึ่งอาคารหลังนี้เป็นอาคารโถงชั้นเดียวใช้สำหรับจัดกิจกรรมอเนกประสงค์ของโรงเรียนต่อจากนั้นประธานเข็มเที่ยวระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งใหม่จำนวน1รายประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีและประธานเกียรติบัตรแก่ลูกเสือยุวกาชาติผู้มีจิตสาธารณะต้นแบบโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานนักเรียนและผลงานจัดการศึกษาของโรงเรียนประกอบด้วยการปักหน้าหมอนผาโดยมีปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามอบองค์ความรู้แก่นักเรียนด้วยการใช้เทคนิคการปักดิ้นยืดลายโบราณอาทิลายนาคลายหงส์และลายไทยลงบนหน้าหมอนผาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวลับแลเพื่อให้เยาวชนได้สืบสานภูมิปัญญาและรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่นนิทรรศการวิชาการศิลปะการแข่งประกวดภาพระบายสีและการจัดสวนถาดแบบแห้งและกิจกรรมชมรมดนตรีไทยที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศในรายการต่างๆโรงเรียนพนมมาตรพิทยากรเดิมชื่อโรงเรียนทองอินทรวิทยาคมในปี2450พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนและพระราชทานชื่อว่าโรงเรียนพนมมาตรพิทยากรต่อมาในปี2562มูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาได้รับโรงเรียนแห่งนี้ไว้เป็น

โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน554คนมีครูและบุคลากรจำนวน58คนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนซอยวัดประชาระบือธรรมกรุงเทพมหานครวันนี้ที่โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนซอยวัดระบือธรรมเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ราษฎรผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากนั้นองคมนตรีพร้อมด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะได้ลงไปยังพื้นที่ชุมชนซอยวัดประชาระบือธรรมเขตดุสิตซึ่งเกิดเหตุอัคคีภัยเมื่อคืนวันที่26สิงหาคม2569ส่งผลให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน16หลังคาเรือน20ครอบครัวราษฎรรวม52คนโดยในเบื้องต้นสำนักงานเขตดุสิตได้ตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นพร้อมทั้งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมประจำปี2569วันนี้ณห้องแกรนด์บอลลูมโรงแรมตรังกรุงเทพเขตพระนครกรุงเทพมหานครนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมประจำปี2569พร้อมทั้งบรรยายพิเศษโดยมีพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะเลขาธิการโครงการกองทุนการศึกษาเข้าร่วมการประชุมซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28สิงหาคม2569เพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้ข้อมูลของสถานศึกษาจากผู้อำนวยการโรงเรียน206แห่งในพื้นที่ห่างไกลที่เข้าร่วมประชุมมาเป็นฐานในการวิเคราะห์และออกแบบแนวทางการดำเนินงานทั้งความแตกต่างของขนาดโรงเรียนกำลังครูและความท้าทายในแต่ละพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนภายใต้แนวทางพัฒนา3เสาหลักได้แก่ให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพให้เด็กสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพและปลูกฝังวินัยคุณธรรมจริยธรรมขับเคลื่อนผ่าน5กลยุทธ์ประกอบด้วยการพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัยคุณธรรมจริยธรรมการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพและการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทมาซย่าเฟอร์นิเจอร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนาราม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดทุ่งท่าช้างจังหวัดลพบุรีวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายจังวัดขอนยางขวางจังหวัดเพชรบูรณ์วัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางและวัดศาลาตึกจังหวัดนครปฐมเวลา 14:30 น.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาบริษัท K-Apex ประเทศไทยจำกัดบริษัทฮอลลีวูดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดรวมทั้งนายวงศ์รวิศบูราณและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10 รูปสวดมาติกาสดับปกรและอนุโมทนาจากวัดอรุณราชวรารามวัดกำแพงกรุงเทพมหานครวัดปรมัยยิกาวาสวัดบางเลนเจริญจังหวัดนนทบุรีวัดหัวเตยจังหวัดพัทลุงวัดเตาปูนและวัดสนจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา 17:00 น.มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจสีย่านวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตและโรงเรียนกันตบุตรได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10 รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดในจังหวัดมหาสารคามประกอบด้วยวัดขุนพรหมดำริวัดป่าโนนสะอาดวัดสิริบุญญารามวัดมงคลสามัคคีวัดหัวหนองวัดดอนงัววัดป่าบ้านยางวัดวังหินวัดนาดีวรารามและวัดศาลาทองและเวลา 19:00 น.พักกล้าธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครจำนวน4 รูปและวัด7 ยอดจังหวัดเชียงรายจำนวน4 รูปสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดการสัมมนาผลสำเร็จด้านการส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่ห้องแคทเธอรียาดโรงแรมรามาการ์เด้นเขตหลัก4สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.จัดการสัมมนาผลสำเร็จด้านการส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนายสุเมธตันติเวชกุลกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่27-28 สิงหาคม 2569โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมกว่า200 หน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารณรงค์การใช้หญ้าแฝกขยายผลต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนาให้ครอบคลุมทุกมิติโดยเฉพาะการปลูกฝังคนรุ่นใหม่และการขยายเครือข่ายอันจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอย่างยั่งยืนโอกาสนี้นายสุเมธตันติเวชกุลได้บรรยายพิเศษถึงแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมีพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกอันถือเป็นพืชมหัศจรรย์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปี2534เป็นต้นมาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอย่างยั่งยืนจนถึงปัจจุบันภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลสำเร็จของกิจกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยงานต่างๆเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชนนอกจากนี้ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานต่างๆที่ดำเนินงานสนองแนวพระราชดำริในการ

ส่งเสริมและพัฒนาด้านหญ้าแฝกตลอดจนเกษตรกรเครือข่ายคนรักแฝกมาร่วมบรรยายถึงผลสำเร็จของการทดลองปลูกหญ้าแฝกและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นการรวบรวมผลงานในการเข้าร่วมการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่8ณเมืองเจนไนสาธารณรัฐอินเดียระหว่างวันที่12ถึง14พฤษภาคม2570ต่อไปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษบริษัทเจแปนแอร์ไลน์จำกัดคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและตัวแทนประชาชนชาวเทศบาลตำบลเชียนใหญ่อำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนสตรีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีและที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้มีคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและด้านกระบวนการยุติธรรมอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชบริษัทเจแปนแอร์ไลน์จำกัดคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและตัวแทนประชาชนเทศบาลตำบลเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสำนักงานเทศบาลเมืองกระนวนจังหวัดขอนแก่นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีและมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมรายการแต้มต่อสเปเชียลเดอะซีรีส์ค่ะเดินทางมาถึงซีรีส์ที่4แล้วนะคะแขกรับเชิญวันนี้พิเศษไม่แตกต่างไปจากเทปอื่นๆเลยค่ะวันนี้พฤหัสที่27สิงหาคมนะคะประเด็นก็คือว่าเรื่องของราชทัณฑ์ถูกพูดถึงกันมากในช่วงนี้วันนี้ค่ะแต้มต่อสเปเชียลเดอะซีรีส์อยากหยิบชีวิตของใครบางคนที่ท่านได้เห็นแล้วตั้งแต่ในช่วงต้นรายการนะคะจากคนในคุกวันนี้มาใช้ชีวิตอยู่นอกคุกชีวิตจะเป็นประโยชน์และมีสาระอะไรให้กับท่านผู้ชมบ้างวันนี้ค่ะกับแขกรับเชิญหลักที่จะมาร่วมพูดคุยด้วยนะคะผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยและแขกรับเชิญของแต้มต่อสเปเชียลเดอะซีรีส์ในวันนี้ค่ะคุณเอิญวัดใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่าน
1: ค่
0: ะ
1: ค่ะ
0: เพื่อนแต้มวันนี
1: ้นี่ทำไมถามจริงทำไมต้องเอาเอิญมาเนี่ย
0: เอามุมหนูก่อนนะเอามุมหนูก็อย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าจริงๆคุณเอิญเนี่ยถ้าดูประวัติติดคุก21ปี
2: ครับ
0: แล้ววันนี้มาใช้ชีวิตอยู่นอกคุก มันต้องมีจุดตัดอะไรบางอย่างอ่ะที่เขาน่าจะให้มุมมองกับสังคมได
1: ้ใช่คืออย่าง
0: น
1: ี้
0: เห็นตรงกันไหม
1: คือความเห็นผมกับพี่ปูตรงกันบางคนบอกเอ๊ะทำไมเราต้องเอาคนอย่างนี้มาคนอย่างนี้มาอย่างนี้มาผมก็มองว่าทุกคนเนี่ยมีจุดที่อาจจะเคยผิดพลาดบางจุดผิดพลาดแล้วก็มาทำตัวเองประบัติบัติดีช่วยเหลือสังคมและมีประโยชน์ต่อสังคมและที่สำคัญที่สุดการเชิญมาแต่ละคนนั้นเนี่ยผมมองมุมมองว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งนั้นหรืออย่างน้อยก็เป็นตัวอย่างในการกระตุกสังคมให้รู้ถึง อะไรนะบริบทของสังคมรู้ถึงทิศทางของสังคมและรู้ที่สำคัญที่สุดสังคมเราจะเอาอย่างไรเพราะสังคมสมัยนี้มันเป็นเรื่องดราม่าหมดมันก็ขาดคนดีขาดคนที่จะมาพูดให้กับสังคมที่รับรู้ในความที่ถูกต้องนั้นเราก็มองว่าเอิญเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะที่หลังจากพ้นคุกแล้วเนี่ยได้ปฏิบัติตัวปฏิบัติตนนะแล้วก็ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมมากมายเราจึงได้เชิญเอิญมาวันนี้
2: ขอบคุณมากครับ
0: ค่ะค่ะเริ่มต้นกันอย่างนี้ดีกว่าค่ะเอาตั้งแต่เนื่องจากว่าใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำเนี่ย21ปีแต่อยากถามว่าครั้งแรกที่กระทำความผิดเนี่ยจริงๆมนุษย์เนี่ยมันจะมีเส้นแบ่งอยู่สองเส้นคุณเอิญเส้นแบ่งระหว่างความถูกต้องกับความผิดแต่ว่าตอนที่เรากำลังก้าวข้ามเส้นจากความถูกต้องไปทำความผิดในครั้งแรกเนี่ยจุดตัดมันคืออะไร
2: คือตอนแรกที่ผมกระทำความผิดเข้าเรียนจำใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยด้วยความไม่รู้เลย
0: ไม่รู้
2: นะไม่รู้โทษทันรู้แค่ว่าตอนนั้นน่ะตัวเองอ่ะหลงผิดติดยาเสพติดเริ่มติดยาเสพติดแล้วก็มันจะเข้าสู่วังวนไปโดยเขาเรียกว่าโดยอัตโนมัติคือเราไม่สามารถหาเงินมาซื้อได้ซื้อเพื่อที่จะไปเสพไปอะไรได้เงี้ยมันก็เริ่มเข้าสู่วงการโดยอัตโนมัติก็คือเริ่มไปเป็นเด็กเดินยาเริ่มไปเป็นคนขายเริ่มเปลี่ยนสถานะจากผู้เสพไปเป็นผู้ค้า
0: โ
2: ดยกลไกของมันในวงจรเนี่ยผมก็เข้าไปสู่ในวงจรเนี่ยด้วยความไม่รู้รู้แค่ว่าตอนนั้นเราติดยาแค่อยากมีไว้เสพมีไว้อะไรเงี้ยพอเข้าไปถลำเข้าไปลึกสุดท้ายโดนจับติดคุกครั้งแรกด้วยวัย18ปี18ขวบนี่นะก็คือยังเป็นเยาวชนอยู่ตอนนั้นก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรก็ต้องเข้าสู่เรือนจำใหญ่เลยไม่ใช่สถานพินิจคือเข้าคุกไปเลยอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ค่ะ
2: พอเข้าไปสู่เรือนจำแล้วเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปอีกชีวิตคือมันเหมือนเราถลำเข้าไปสู่ด้านมืดโดยที่เราไม่รู้ตัวคือเรือนจำในยุคนั้นเนี่ย2142มันเป็นยุคที่เขาเรียกว่ามันคือคุกจริงๆเถื่อนจริงๆพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าแทนที่เราจะเข็ดหลาบเนี่ยเรากลับไปได้คอนเน็กชันกลับมาได้คอนเน็กชันได้เครือข่ายกลับมากลายเป็นว่าเราเริ่มเข้ารู้จักคนในวงการนี้มากขึ้นที่สุดแล้วเราถอนตัวไม่ขึ้นดำดิ่งไปสู่จุดนั้นไปยาวๆเลยถลำลึกไปเลยครับ
1: งั้นแสดงว่าการที่กระทำความผิดเอาคนเข้าไปติดคุกติดตารางพูดตรงๆอ่ะ

0: ไปจองจำหรือไปคุมขังอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: เข้าไปนี่แสดงว่าได้ผลดีหรือผลเสียกับเงินเนี่ยที่อย่างน้องเอิญพูดบอกว่ามันเหมือนไปได้คอนเนคชั่นสิ่งที่ไม่ดีกลับมาอีกได้สิ่งที่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการกระทำความผิดมามากขึ้นอีก
1: ครับผมคือในยุคที่ผมเข้าไปมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือคนคุกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเอาผู้ต้องขังคดียาเสพติดทั้งเสพทั้งค้าทั้งอะไรก็แล้วแต่มารวมกันตลอดเวลา5ปี10ปี20ปีมันก็แชร์ส่งต่อกันในเรื่องพวกนี
2: ้ค่ะ
1: เขาเรียกว่าส่วนใหญ่คนคุกเอาความจริงคือส่วนใหญ่จะส่งต่อความเลวให้กันน้อยคนมากๆเลยน้อยมากๆที่จะมานั่งคุยเรื่องจอกไปสร้างสรรค์สังคม
0: เอาเข้าคุกกี่ครั้ง
1: ผม6ครั้ง
0: หกครั้งและถามจริงๆก่อนกระทำความผิดคุณคิดอะไรอ่ะ
1: ตอนแรกเนี่ยไม่รู้ด้วยความเด็กไม่รู้พอเข้าไปติดคุกแล้วถึงได้รู้ว่าอ๋ออย่างนี้มันมีความผิดนะอย่างนี้มันเป็นโทษสถานหนักนะ
0: เอาครั้งแรกผมอาจจะคุณไม่รู้แต่มันอีกตั้งสองสามสี่
1: หลังจากนี้แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเราอ่ะพอเข้าสู่เรือนจำมันก็จะมีความสำนึกนะในความยากลำบากแต่มันไม่สำเนียกนี่
2: ใช้คำว่าสำนึกแต่ไม่สำเนียก
1: ไม่สำเนียกคือพอเข้าไปเนี่ยมันก็เหมือนว่าเรามีเพื่อนเยอะในเนี้ยเยอะเครือข่ายมันเยอะขึ้นมากขึ้นมันพอเรายิ่งเข้าคุกบ่อยๆมันเป็นความเขาเรียกว่ากล้าแก่ง
0: การสนุกไปแล้ว
1: ใช่ครับในยุคนั้นมันจะรู้สึกอย่างนั้นจริงมันจะไม่กลัวไม่กลัวต่อการทำผิดไม่กลัวอะไรใดๆนั้นแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเราไม่ได้คนเลวแค่คนเดียวมันมีคอนเนคชันมากมายมันมีอะไรมากมายนะครับพอเราติดคุกเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยคดีที่เราทำอยู่เนี่ยมันแค่ประมาณนึงมันมีคนเลวกว่าเรานะมันมีคนเลวเนี่ยมันคือเหมือนแบบหาความชอบทำให้ตัวเองในการทำเลวครับผมมันจะรู้สึก
2: หาความชอบทำในการทำเลวแต่ก็ต้องบอกว่ายุคที่คุณเอิญติดครั้งแรกนะปี2542นะคะปีนี้มัน2569มันก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกเยอะตามมานะคะทีนี้ย้อนกลับมาถามเรื่องครอบครัวนิดนึงค่ะ คุณเอิญเนี่ยในครอบครัวเนี่ยเป็นลูกที่อยู่ในครอบครัวมีพี่น้องกี่คนคะ
1: ถ้าเป็นพี่น้อง4คน
2: 4คน
1: 4คนผมเป็นคนที่3
2: ค่ะ
1: แล้วก็คนพี่ๆคนตัวๆส่วนใหญ่เขาก็ไม่เป็นแบบผมนะ
2: เป็นคนเดียว
1: ส่วนมากจะเป็นผมก่อนคนเดียวคนเดียวที่เป็นแบบนี
2: ้ค่ะ
1: เป็นประมาณนี้นะ
2: ค่ะตอนนี้ก็ต้องอ่ะถามเลยเพราะว่าคุณเอิญบอกว่าที่บ้านมีลูก4คนแต่คุณเอิญเป็นคนเดียวที่เลือกที่จะใช้ชีวิตในด้านมืดแสดงว่ามันมีความแตกต่างอะไรเพราะถ้าหลายคนบอกว่าบางทีการครอบครัวอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมแต่ถ้าบอกว่าอีก3คนดีแต่ไม่ดีคนเดียวเนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้เราไม่ดีอยู่คนเดียวมันต้องมีเหตุปัจจัย
1: ถ้าในครอบครัวเนี่ยครอบครัวผมถามว่าครอบครัวผมฐานะแบบไหนก็ไม่ได้รวยไม่ได้อะไรก็ปกติแต่เพียงแต่ว่าผมไม่ได้จะเกิดปัญหาจากครอบครัวเพราะผมมีพ่อแม่มีความอบอุ่นมีหมดปัญหาผมตอนนั้นผมมีจุดหักเหนิดนึงที่ผมจำได้เกิดขึ้นที่โรงเรียนที่โรงเรียนครั้งหนึ่งคือว่าสมัยผมเรียนชั้นประถมอ่ะผมก็เป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งก็ดื้อซนไปตามภาษาแต่เพียงแต่ว่าก่อนจะจบชั้นป.6เนี่ยเขาจะมีโควต้านักเรียนที่เกรดเฉลี่ยสูงๆได้ไปเรียนต่อในโรงเรียนที่ดีๆอ่ะผมก็มีชื่อติดอยู่ในนั้นด้วยตอนนั้นผมดีใจในความเป็นเด็กของผมป.6ตอนดีใจมากเหมือนค้นพบตัวเองเหมือนคิดว่าเหมือนเพิ่งรู้ตัวว่าเราอ่ะเรียนดีในความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยแต่เพียงแต่ว่ามีครูท่านหนึ่ง เรียกผมไปแล้วก็บอกกับผมว่าไอ้โควต้าเนี่ยที่แกได้เนี่ยฉันขอคัดค้านนะ
2: เพราะ
1: พฤติกรรมแกไม่ดีคือเกรดเฉลี่ยแกดีแต่พฤติกรรมเนี่ยแกไม่ดีฉันไม่ให้
2: ซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้ติดยาย
1: ัง
2: พฤติกรรมอะไรที่ครูไม่โอเค
1: ก็เหมือนว่าเราผมจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างดื้ออ
2: ๋อค่ะ
1: ซนตามภาษาแต่ครูท่านเนี่ยบอกไม่ให้ถ้าแกไม่พอใจแกก็ไปเรียกผู้ปกครองแกมาได้เลย
0: คือนี่คือครูนะคือจริงๆพฤติกรรมของเด็กดื้อกับเด็กที่เรียนเก่งเด็กที่ใฝ่รู้เนี่ยมันคนละเรื่องน
2: ะ
0: ดื้อเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติของเด็กอยู่แล้วเด็กดื้อตอนเด็กเราก็ดื้อผมก็ดื้ออยู่เด็กวัดก็ดื้ออยู่แล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่วัดเอาความดื้อมาวัดอนาคตของเด็กนะผมว่าไม่ถูกต้อง
1: ผมก็เลยรู้สึกตอนนั้นอ่ะผิดหวังคือว่าถ้าวันนั้นอ่ะครูท่านเนี่ยบอกกับผมว่าเฮ้ยไอ้นพนันแกเนี่ยเห็นไหมเกรดเฉลี่ยแกดีแกเป็นเด็กเรียนดีนะแกควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองให้ดีกว่านี้นะเพื่อไปอนาคตต่อได้เนี่ยแต่เขาเลือกอย่างนั้นกับผมไงผมก็รู้สึกผิดหวังมากตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยร
0: ู้
1: ส
0: ึ
1: ก
0: ฝังใจเลย
1: ฝังใจผมก็รู้สึกไม่อยากเป็นเด็กเรียนละคือพอไปเรียนต่อในชั้นมัธยมไม่อยากเรียนไม่อยากเป็นเด็กเรียนดีเพราะเรารู้สึกว่าที่สุดแล้วเนี่ยพ ู้หลักผู้ใหญ่ก็อาจจะตัดสินเราด้วยพฤติกรร
2: ม
1: ผมก็เลยไม่ตั้งใจเรียนอีกเลยตั้งแต่วันนั้นไม
0: ่ก็จะเรียนทีละเรียนดีก็จะเหมือนเดิมอีก
1: ใช่ผมคิดว่าอย่างนั้นนี่ขนาดประถมนะยังเป็นอย่างนี้ถ้าโตกว่านี้ล่ะแล้วพฤติกรรมเรามันอาจจะชัดเจนขึ้นก็ได้อะไรประมาณมันเหมือนผมประชดไปด้วยแหละตอนนั้นผมก็ไม่ได้โทษครูบาอาจารย์ท่านนี
2: ้
1: มันเหมือนเราเลือกเองเลยแหละเพราะในเมื่อเขามองเราอย่างนี้ผู้ใหญ่เขามองเราเห็นแววตั้งแต่เด็กอย่างนี
2: ้
1: เราไม่อยากเรียนละเราก็เริ่มเกเร
2: เริ่มออกนอกลูกนอกทางมากไปกว่าเดิม
1: มากเลยยิ่งตอนมีบัตรประชาชนเนี่ยในยุคนั้นอายุ15
2: ปี
1: ผมก็จะเป็นเด็กคนนึงที่เห่อบัตรประชาชนเนี่ยเห่อมากชอบคิดว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่คือพอเห็นผู้ใหญ่ทำอะไรผมทำตามหมดทำทุกอย่าง
0: เอิญพี่ถามจริงน้องเอาอายุ15เป็นเกณฑ์เนี่ยถามว่าก่อนอายุ15น้องคิดว่าน้องทำอะไรที่คิดว่าผิดมากๆเลย
1: ตอนนั้นน่ะเริ่ม
0: ในชีวิต
1: ในตอนเด็กนะผมก็ที่รู้เริ่มรู้สึกผิดเริ่ม
0: ผิดมากๆ เลยคิดว่าตอนวัยนั้นเราคิดว่านี่ผิดมาก
1: ๆเริ่มสูบบุหรี่เริ่มลิลองยาเสพติดเริ่มลิลองอะไรพวกนี้เริ่มทำตัวเกเรเกเรเริ่มไปทางนี้ละไปทางนี้ไปเรียนรู้ทางนี้ละเริ่มไปเรื่อยๆๆละ
2: ค่ะคือใช้คำว่าพอมันเริ่มใช้เส้นทางที่มันเริ่มไปในด้านที่มันมืดขึ้นมันก็จะมืดขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆค่ะ
0: มีไหมสักวันนึงในช่วงนั้นคิดไหมว่าอันนี้มันไม่ถูกต้องเคยคิดไหม
1: ตอนเด็กๆก็รู้แค่ว่ามันไม่ถูกแต่เพียงแต่ว่าเราแค่ไปอยากรู้อยากลองคิดว่าคงไม่เป็นไรหรอกคิดว่าคงไม่เป็นไรเพราะสภาพแวดล้อมที่ผมเติบโตมันก็จะประมาณนี้ด้วยผมสองข้างทางผมจะเห็นตั้งแต่เด็กคือจะมีคนนั่งดมกาวจะมีคนนั่งเนี่ยหายใจในถุงพลาสติกบ้างบางคนใช้เข็มฉีดยาด้วยความชำนาญการโดยที่ไม่ได้จบแพทย์มาก่อนอะไรเง
2: ี้
1: ยผมก็จะเห็นอย่างเงี้ยโดยตลอดผมก็รู้มันเหมือนซึมซับมันเหมือนว่าเฮ้ยมันคือสังคมของเราโตมาตรงนี้มันคือเรื่องปกติ
2: ค่ะคุณเอิญกำลังอธิบายว่าต่อให้ครอบครัวเลี้ยงดูมาอย่างอบอุ่นแค่ไหนอย่างไรแต่ประเด็นก็คือถ้าเด็กบางคนที่เริ่มที่จะออกนอกลู่นอกทางสิ่งแวดล้อมก็ส่งผล
1: มีส่วนมากมีส่วน
0: ฉะนั้นคุณเอิญอยู่แถวไหน
1: ผมอยู่ฝั่งทนนะย่านวงเวียนใหญ
0: ่
1: นั้นก็จะเสื่อมทรามนิดๆในยุคสมัยนั้น
2: ในแง่ของแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะทีนี้อ่ะจุดเริ่มต้นที่การตัดสินครั้งแรกที่เรากระทำความผิดจะต้องเดินเข้าคุกครั้งแรกยังไม่ถามความรู้สึกของคุณเอิญถามความรู้สึกของครอบครัวดีกว่าครั้งแรกที่เด็กคนหนึ่งอายุ18ปีตำรวจจับและต้องเดินเข้าคุกวันนั้นที่บ้านเป็นยังไงคะ
1: ก็วุ่นวายนะครับโกลาหลวุ่นวายเพราะผมโดนจับกับมีคู่คดีก็คือวันนั้นนะที่ผมถูกจับคือตำรวจเข้าบ้านเลย
0: คดีอะไร
1: คดีจำหน่ายและจำหน่ายตอนนั้นผมยังไม่รู้เลยเนี่ยคืออะไรไม่รู้เลยผมรู้ว่าผมก็หาเสพหาเงินไปวัน
2: ๆ
1: พอตำรวจเข้ามาจับโดนจำหน่ายและจำหน่ายก็เป็นโทษสถานหนักจับไปทั้งบ้านเลย
2: ทั้งบ้านเลยเหรอ
1: ผิดถูกค่อยว่ากันอีกทีเพราะมีหมายมา คนไหนผิดรับไปคนไหนไม่รู้เรื่องก็นั่นเดชบุญวันนั้นพ่อแม่ไม่อยู่ไม่งั้นเดือดร้อนไปด้วยก็มีผมโดนจับน้องโดนจับแฟนโดนจับพี่โดนจับแต่ว่าคนไหนควรจะปล่อยตำรวจเขาก็พิจารณาคนไหนผิดถูกไม่เกี่ยวอะไรเง
2: ี้
1: ยผมก็โดนกับแฟนสองคนแล้วก็เหลือลูกชายไว้โอ้ตอนนั้นเป็นความรู้สึกที่คือลูกผมตอนนั้นคนโตประมาณสองขวบกว่าก็ไม่มีใครดูแลอีกพ่อผมก็ต้องมาดูแลเป็นภาระไปอีกวุ่นวายไปทั้งบ้านเลยตอนนั้น
2: 18ปีแต่มีลูก2ขวบแปลว่าคุณเอิญมีลูกครั้งแรกตั้งแต่อายุ15
1: ประมาณ15แล้วก็พอ16เนี่ยออกมาละตอนเริ่มแฟนเริ่มตั้งท้องตอนผมอายุ15เนี่ย
2: ค
1: ือผมก็เป็นเนี่ยอย่างที่บอกเป็นเด็กเห่อบัตรประชาชนคนนึง
2: รู้สึกว่าโตแล้ว
1: รู้สึก
2: มีครอบครัวมีแฟน
1: ครับไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักอย่างตอนนั้น
0: ไม่รู้อนาคตตัวเอง
1: ไม่รู้เลยรู้แค่ว่า
0: คืออย่างเดียวว่าไอ้คุณเป็นหนุ่มแล้วมีเมียได้แล้วแล้วมีลูกแล้วก็เหมือนครอบครัวคนอื่นคร
1: ับ
0: แต่ไม่คิดเลยว่าอนาคตจะเป็นยังไง
1: ไม่รู้เรื่องเลยตอนนั้นไม่รู้เรื่องอนาคต
2: ค่ะแต่ประเด็นอย่างที่บอกท่านผู้ชมไว้ค่ะว่าการเดินเข้าเรือนจำครั้งแรกความรู้สึกของครอบครัวที่พบว่าลูกคนหนึ่งจากเดิมที่เคยอยู่ในบ้านเดียวกับเราวันนี้จะต้องไปใช้ชีวิตในเรือนจำคนเป็นพ่อเป็นแม่รู้สึกอย่างไรเบรกหน้ามาคุยกันต่อกับตั้งต่อสเปเชียลเดอะซีรีส์ค่ะ

0: สนับสนุนโดยอุปกรณ์ประตูหน้าต่างโค้ดคิดดีไซน์คู่คุณภาพ
1: เนื่องจากว่าเรื่องราววันนี้ของคุณเอิญนะคะมันก็อาจจะมีเรื่องที่ไปโยงกับอดีตเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับว่าเคยอยู่ในเส้นทางที่มันใช้คำว่าเส้นทางสีที่มันสีดำมาก่อนเพราะฉะนั้นคุณเอิญเอาก่อนเลยค่ะว่าวันนี้ยินดีที่จะเปิดเผยทุกเรื่องราวอย่างเต็มที
2: ่ยินดีค่ะยินดี
1: ค่ะ
2: ยินดีเลย
3: เพราะคิดว่าการเปิดเป็นประโยชน์ต่อสังคม
2: ครับผม
1: ค่ะงั้นต่อเนื่องกันเลยแล้วกันค่ะเมื่อกี้ทิ้งท้ายไว้ที่เบรกที่แล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่บ้านกลับมาบ้านลูกคนหนึ่งหายไปแต่วันรุ่งขึ้นลูกไม่ได้กลับมาอยู่ที่เดิมเพราะเขาไปใช้ชีวิตในเรือนจำความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่ในวันนั้นเป็นยังไงคะ
2: ผมมารู้ตอนพ้นโทษออกมาแม่ผมบอกว่าพ่อผมนอนร้องไห
1: ้หมายถึงตอนพ้นโทษในรอบนั้น
2: ครับตอนอยู่ไม่รู
1: ้ตอนอยู่ไม่รู้เลย
2: ตอนอยู่ไม่รู้ก็อาจจะมีแม่มาเยี่ยมพ่อมาเยี่ยมบ้างแต่เขาไม่ได้พูดถึงความรู้สึกตรงนั้นเขาไม่ได้มาเยี่ยมเราด้วยหน้าที่เขาก็มาด้วยความรักเรานั่นแหละมาที่เขาจะพอจะหาสตุ้งสตางหาเงินมาเยี่ยมเราได้เพราะเขาต้องมาเลี้ยงลูกผมอีกคนนึงแล้วก็ต้องมาส่งมาเสียตอนแรกผมติดคุกตอนเด็กนะความรู้สึกมันจะแบบอยากให้แม่มาเยี่ยมทุกวันจะได้มีคนมาส่งเสียซื้ออะไรเรากินเราจะได้ไม่ลำบากแต่พอเราอยู่ไปเรื่อยเริ่มเรียนรู้ชีวิตไปเนี่ยเฮ้ยมันไม่ถูกต้องการที่เรามาติดคุกเนี่ยและให้พ่อแม่ญาติพี่น้องมาส่งเสียเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องถูกต้อง เขาไม่ได้สั่งสอนเลี้ยงดูเรามาให้เรามาติดคุก เขาไม่ได้มาบีบบังคับให้เราต้องเข้าคุกแต่ที่สุดแล้วพอเข้าคุกเนี่ยมาเป็นภาระครอบครัวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลย ผมเริ่มรู้สึกได้หลังๆพ่อมาเยี่ยมหรือใครมาเยี่ยมเนี่ยผมจะรู้สึกสงสาร สมเพชตัวเองด้วย เราเหมือนไปสร้างภาระให้เขาเลย
3: เอิญเมื่อกี้เอิญบอกว่าตอนจับครั้งแรกเนี่ยครอบครัววุ่นวายมาก
2: ครับ
3: ผมส่งผลกระทบไปทั้งพ่อแม่แล้วก็ลูกด้วยซึ่งเรามีลูกแล้วถามว่าทำไมต้องทำอีก
2: นั่นเลยครับผมก็ตอนนั้นก็ไม่พอออกมาแล้วพอออกมาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นความรู้สึกไม่กลัวกลายเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเมื่อก่อนกลัวคุกตอนไม่เคยเข้าคุกจะกลัวพอเข้าไปแล้วในยุคนั้นมันกลายเป็นว่าเราไม่กลัวละ
3: มันหยามใจมากขึ้น
2: ใช่มันเป็นวัยรุ่นด้วยมันคึกขนองคือแบบเรารู้แล้วคุกเป็นยังไง1 2 3 4รู้ขั้นตอนละ
1: ค่ะ
2: คือถ้าเราจะพลาดพังอีกแต่ก่อนจะใช้คำว่าพลาดเวลาทำผิดเนี่ยจะบอกกับตัวเองว่าเราพลาดถูก
1: ชอบไปโทษคำว่าพลาด
2: ครับผมพอเข้าไปอีกก็เหมือนเดิมเหมือนที่เคยอยู่มาไม่รู้สึกว่าน่ากลัวต่อกฎหมายอะไรใดๆในตอนนั้นนะ
1: ค่ะ
2: ด้วยความไปรู้มันคิดอย่างนี้จริงคิดได้แค่นี้จริง
1: ค่ะคุณเอิญบอกว่าตอนที่เราติดคุกแล้วที่เราอายุน้อยๆอ่ะคุณเอิญบอกว่าอยากให้แม่มาเยี่ยมบ่อยๆเพราะว่าแม่จะได้เอาเงินมาให้เราจะได้มาซื้ออาหารกินความรู้สึกตอนนั้นมันมีแวบหนึ่งไหมที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราเห็นแก่ตัวขนาดนี
2: ้คิดเลยขนาดอย่างที่ผมบอกคือมันตอนแรกยังไม่คิดพอสักพักคิดได้เลยเฮ้ยเรามันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่หน้าที่เขาไงการที่เราเข้าไปติดคุกเขาไม่ได้สอนเราให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ส่งเสริมให้เราไปทำอย่างนั้นแต่พอเรามาติดคุกเราไปเรียกร้องตรงนี้คือมันไม่ใช่ก็รู้สึกได
1: ้ค่ะ
2: พอมาช่วงหลังๆนี่ผมจะไม่ติดต่อพ่อแม่เลยช่วงหลังๆที่ผมยังเข้าไปใช้ชีวิตในคุกอีกผมไม่ติดต่อพ่อแม่เลย
3: สงสารพ่อแม่หรือ
2: สงสาร
3: หรือไม่อยากให้
2: สมเพชตัวเองคือมันเราเริ่มรู้สึกได้ว่าเขาไม่ได้ส่งเสริมให้เราเป็นอย่างนี
1: ้
2: แต่พอเราเข้าไปติดคุกลำบากเรากลับไปเรียกร้องตรงนี้กับเขาเนี่ยมันไม่ใช่
1: แต่ว่าในการติดคุกครั้งต่อๆไปเพราะว่าคุณเอิญเนี่ยใช้ชีวิตในเรือนจำกว่า21ปีที่เข้าๆออกๆแล้วพ่อแม่ยังไปเยี่ยมอยู่ไหมคะ
2: พ่อผมมาถ้าพ่อผมยังอยู่จะไปเยี่ยมตลอดมีอยู่รอบนึงอ่ะพ่อผมไม่มาเยี่ยมรอบที่สองผมตอนนั้นผมรู้สึก
1: แปลกใจ
2: แปลกใจพ่อไม่รักเราละเราทำตัวอย่างนี้บางวันก็คิดพ่อไม่รักเราเลยบางวันก็คิดไม่คิดถึงเราเลยบางวันก็คิดไปเรื่อยไปเปื่อยสุดท้ายเรามารู้ความจริงคือพ่อเราป่วยหนักแล้วป่วยหนักจนผมพ้นโทษออกมาเห็นสภาพพ่อตัวเองคือแบบหนักมากแล้ว
3: ได้คิดไหมว่าความป่วยของพ่อนะต้นเหตุคือเราด้วยเคยคิดไหม
2: คิดเหมือนกัน
1: ค
2: ิดเหมือนกัน
1: อันนั้นเป็นการออกจาก

0: เรือนจำครั้งที่เท่าไหร่คะที่เดินไปแล้วไปเจอสภาพคุณพ่อนอนป่วยหนัก
1: ครั้งที่สอง
0: นั่นแค่ครั้งที่สองเองขนาดเห็นว่าพ่อป่วยหนักแล้วคุณเอิญก็ยังเลือกที่จะเดินกลับเข้าไปอีกอยู่ดี
1: ตอนแรกรอบนั้นนะรอบนั้นนะไม่เริ่มมีความคิดไม่อยากกลับเข้าไปละเริ่มมีความคิดไม่อยากกลับเข้าไปละแต่พอผมพ้นโทษออกมารอบนี้ผมเข้าไปออกมารอบที่สองคือเข้าไปประมาณ5 ปีออกมาทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยคือบ้านแตกสาแหลกขาดไปเลยครอบครัวเราเปลี่ยนไปหมดพ่อไปทางแม่ไปทางพี่น้องไปคนละทางพอเราออกมาแล้วเนี่ยแต่เรามาเห็นพ่อเป็นอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบพ่อเราคงอยู่กับเราได้อีกไม่นานพอพ่อจากไปพ่อเสียชีวิตไปผมทำได้แค่บวชหน้าไฟร่วมงานศพแล้วกลับมาตั้งหลักต่อเจ้าไงกับชีวิตเหลือผมอยู่2 คนกับลูกทุกอย่างมันถาโถมเข้ามาคือเราไม่มีงานทำออกจากคุกยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงแต่เราต้องไปกับลูกให้ได้2 คนค่าใช้จ่ายเยอะหมดพ่อไปทางแม่ไปทางทุกอย่างแยกกันหมดแล้วไม่มีใครมาซัพพอร์ตผมในตอนนั้นผมได้ความคิดวูบนึงนะความคิดในแบบทรชนเนี่ยเรารออะไรวะเนี่ยเราจะมาทนอย่างนี้ไปทำไมในเมื่อเรามีแท็กติกการหาเงินในทางที่มันผิดนี่แหละแต่เราตอนนั้นเราทนเห็นลูกเราอดไม่ได้ทนเห็นสภาพแบบร้อนอย่างนี้ไม่ได้คือก็เลยมีมันเป็นความโอกาสที่มันจะตัดสินใจอย่างนั้นมันมีก็ผมก็เลยตัดสินใจอย่างนั้นเหมือนเดิม
0: เดินเส้นทางเดิม
1: เหมือนเดิมขอแค่ว่ามีเงินซัพพอร์ตครอบครัวได้ผมกับลูกต้องผ่านไปได้ในตอนนั้น
0: ค่ะแต่นี่จะถามว่าความพฤติกรรมของการก่อคดีอ่ะมันมากขึ้นไหมฮะจากเดิมเป็นคนเสพเด็กเดินยาพอรอบ2 รอบ 3เนี่ยพฤติกรรมของคดีมันรุนแรงมากไปกว่าครั้งก่อนๆไหมเพราะว่าเราก็ไปได้เรียนรู้อะไรที่มันเกิดขึ้นในเรือนจำ
1: มากขึ้นตลอดมากขึ้นตลอด
0: มันไปสั่งสมประสบการณ
1: ์ครับผมเริ่มจากเป็นเด็กเดิน
0: ค่ะ
1: ผมมาจบรอบสุดท้ายที่ตัดสินใจไม่ยุ่งเกี่ยววงการนี้ครับผมไปอยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าต่อแตะเบิกงานได้เลยโดยแค่ใช้เครดิตเราสามารถเบิกงานได้จากหัวจ่ายได
0: ้ช่วยอธิบายหน่อยค่ะคืออะไร
1: อย่างสมมติว่าเรามีเครดิตใน
2: สามารถจะสั่งของมาโดยไม่ต้องจ่ายตังค์มีเครดิต
1: สามารถสั่งได้เลย
2: จากคนที่เป็นผู้จำ
1: ครับสามารถสั่งมาได้ต่อแตะได้โดยที่เราไม่ต้องไป
2: อะไรนะใช้คำ
1: ภาษาอังกฤษเรียกต่อเตะ
0: คือ
1: เราสามารถหาเงินจากตรงนี้แค่โทรศัพท์เครื่องเดียว
0: ต่อสาย
1: ต่อคนนี้ซื้อเราก็เตะไปที่คนนั้นเราต่อ
2: สายต่อ
0: เตะไปหาคนอื่นให้ไปจัดการให้
2: ไม่เกี่ยวต่อแต้มนะไม่เกี่ยว
1: เราก็ได้เปอร์เซ็นต์จากตรงนั้นโดยที่เราไม่ต้องเอามือไปจับไปต้องไปยุ่งผมก็ไปสุดประมาณนั้นเนี่ยบางทีก็เบิกมาเบิกงานมานึกคึ้มก็เบิกมาแล้วก็จ่ายแล้วเราก็เก็บเงิน
2: ตอนนั้นรายได้ดี
1: ตอนนั้นนะตอนนั้นในยุคสมัยที่ผมประมาณสักปีประมาณ59
0: 2559
1: ประมาณสัก10 ปีที่แล้วถือว่าได้ถือว่ารายได
0: ้ตอนนั้นยาเสพติดพวกยาบ้านี่เม็ดละเท่าไหร่คะช่วงนั้น
1: ตอนนั้นยังมีราคาไม่เหมือนตอนนี้ตอนนั้นยังพอมีราคาอยู่ยังมีราคายังพอที่เราจะกล้าเสี่ยงในความรู้สึกผมตอนนั้นนะยังกล้าที่จะเข้าไปเสี่ยงเข้าไปยุ่งอะไรเงี้ย
0: คือกำลังจะบอกว่าได้คุ้มเสียแค่รู้สึกแบบนั้น
1: ครับครับ
0: ท่านผู้ชมคะอันนี้ต้องเรียนว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตกับชีวิตคุณเอิญนะคะไม่ได้อยากให
1: ้
0: น้องเยาวชนนะคะไม่ต้องการชี้นำและไม่ต้องการส่งเสริมเพราะว่าม
2: ัน
0: ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้อง
2: ที่ถามตอนแรกที่เอิญบอกครั้งแรกเนี่ยเราพลาด
1: ครับ
2: เพราะต่อมาเนี่ยเราคิดว่าเอ็นเนี่ยมันไม่ใช่พลาดแล้วล่ะมันเหมือนกับเราชินและต่อมากลายเป็นอาชีพเลยเอาความชินของการติดคุกติดตารางมาเป็นอาชีพอีกเนี่ยเราถึงมองว่านี่มันไม่ถูกต้องไง คือการพัฒนาเนี่ยมันพัฒนาที่จากน้อยๆอ่ะมาเป็นเลวมากเลยผมเลย
0: ใช้คำว่าจากเลวน้อยไปเป็นเลวมากอย่างนี้ดีกว่าใช้คำนี้เลยได้ไหมคะ
1: พัฒนาเป็นอาชญากร
0: เริ่มเป็นอาชญากร
2: เนี่ยมันสิ่งที่ไม่ดี
1: ครับ
0: ค่ะทีนี้คุณเอิญเข้าๆออกเรือนจำครั้งที่6ที่คุณเอิญเริ่มคิดได้ว่าพอได้เสียทีจุดตัดที่ทำอะไรให้เรารู้สึกว่าพอเถอะ
1: ผมสำหรับผมนะผมมาเลิกรอบสุดท้ายรอบผมพ้นโทษมาปี66
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่โดนข้อหาอะไร
1: ข้อหาเดิมผมจะมีแต่ข้อหาเดียวคือ
2: ก็ของเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย
0: ค่ะ
1: มาเริ่มคิดได้จากหลายๆอย่างเราติดคุกบ่อยมากขึ้นเราเริ่มทุกข์หนักขึ้นความทุกข์มันสะส

0: สมอะไรหลายๆอย่างเราเริ่มเหมือนเจอสัจธรรมอะไรด้วยตัวเองหลายๆอย่างประสบการณ์มันสอนเราเองว่า
1: ไอ้
0: เส
1: ้นอนาคตก็ไปไม่ได้
0: ครับไอ้เส้นทางที่เราเดินอยู่เนี่ยตอนแรกเราจะชอบบอกว่าเราพลาดเวลาถูกจับแต่ความเป็นจริงไม่ใช่หรอกเราหลงผิดมาตั้งแต่ต้นเราแค่เอาความชอบทำให้ตัวเองเวลาทำผิดผมเริ่มมองอย่างเป็นวิถีในเรือนจำที่ผมอยู่เนี่ยตอนนั้นน่ะผมไม่แคร์นะถ้าจะไม่มีที่ยืนในสังคม อย่างน้อยผมก็มีที่ยืนในเรือนจำผมคิดอย่างนี้เลยนะ
2: คือ
0: มันเป็นอาชญากรโดย
1: คือว่าคิดผิดมากมาก
0: ผิดมากเลยผมยุคสมัยนึงเนี่ยผมจะมีรุ่นพี่ในเรือนจำที่เราเคารพนับถือนะในตอนนั้นในช่วงที่เราหลงผิดเอ้รุ่นพี่คนนี้เขาอยู่ในคุกเขาเท่เขาเป็นขาใหญ่เขาเป็นจิ๊กโก้ซามูไรอะไรก็ตามแต
2: ่
0: เราอยากเป็นอย่างนั้นในตอนเด็กพอติดคุกชีวิตในมุมอีกด้านในก็อยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเดินตามรอยแบบนี
1: ้เราก็เลยอยากทำตัวแบบนั้น
0: ใช่อยากจะเป็นอย่างนั้นในคุกพอวันเวลาผ่านไปเนี่ยไอ้รุ่นพี่คนนี้ก็ยังติดคุกอยู่แหละผมก็ยังเข้าคุกอยู่ในช่วงล่าสุดเนี่ยรุ่นพี่คนนี้แก่มากแล้วกลายเป็นคนแก่ไร้สภาพไร้ราคาอยู่ในเรือนจำวันดีคืนดีเด็กเรียกมาตบเล่นอีกหมดสภาพแล้ว
2: จากที่เคยเป็นขาใหญ่
0: เมื่อก่อนมึงตึงใช่ไหมเมื่อก่อนมึงบีบมึงมาตบผมก็ถามตัวเองเนี่ยถ้าผมไม่เลิก
1: แล้ววัน
0: ห
1: นึ่ง
0: ใช่สักวันหนึ่งผมก็จะต้องไปเป็นอย่างนั้นอยู่ในเรือนจำ
1: ก็ต้องถูกตบแบบนั้น
0: ใช่มันหมดสภาพหมดราคาเลยผมเริ่มเห็นละเฮ้ยเราเดินมาผิดทางตั้งนานแล้วนี่หว่านี่คือบั้นปลายชีวิตผมไม่เลิกผมเข้าคุกก็จะต้องเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มาส่วนไอ้วิถีที่ผมเดินที่ผมทำหากินอยู่ขายานความรู้สึกผมเริ่มพบสัจธรรมหลายๆอย่างสมมุติว่าผมเบิกงานมา อย่างที่ผมเคยทำบางรอบเนี่ยออกจากเรือนจำแค่ก้าวขาเรือนจำงานมาแล้วคือตัวเพิ่งพ้นอิสรภาพมากลิ่นคุกยังไม่เจือจางโทรศัพท์เข้ามาแล้วเบิกได้เลยนะนู่นนี่เราเริ่มกันได้อะไรอย่างเงี้ยผมเริ่มพบสัจธรรม
1: มันรู้เลยว่าเราออก
0: ใช่โซเชียลผลโทษเพื่อนฝูงมันจะรู้ละออกมาละเอาไปเลย1ซิงเกิลเอาไปเลย1อัลบั้มอะไรเงี้ยเราก็ไปบู๊เองไปทำ
2: ขยายความอีกทีค่ะเพราะสับเยอะเหลือเกินซิงเกิลคืออัลบั้มคือ
0: ก็1อัลบั้มก็เอาไป1ชุดใหญ
2: ่
0: เอาไปทำเองจะเอาตัวไหนเพื่อนสนับสนุนเงี้ย1ซิงเกิลก็อาจจะเป็นงานเล็กๆเอาไปก่อนเอาไปปั้นเอาไปหาซื้อเสื้อผ้าใส่อะไรเงี้ยเอาไปหาเงินเอาไว้ซื้อเสื้อผ้า
1: แล้วเจ้าของอัลบั้มซิงเกิลตอนนี้มันอยู่ที่ไหนเนี่ย
0: ตอนนี้อยู่บางขวางหมดเลยตลอดชีวิตบ้าง50 60ปีเต็มไปหมด
2: ไม่ได้มีโอกาสออก
1: จะได้สังคมรู้
0: ยังมีโอกาส
1: เจ้าของ
0: บางทีมีโอกาสเข้าไปทำกิจกรรมในเรือนจำก็เข้าไปเจอเพื่อนๆเนี่ยผมยังรู้สึกได้เลยดีนะที่กูเลิก
2: ค่ะ
0: ถ้าไม่เลิกก็เป็นอย่าง
2: น
0: ี
2: ้ค่ะแต่นี่ถามหน่อยค่ะในเรือนจำมีคนสงสัยเยอะพูดแล้วขาใหญ่มีจริงใช่ไหมในยุคนั้น
0: มีทุกยุค
2: ชีวิตขาใหญ่ในเรือนจำกับชีวิตนักโทษที่อาจจะเป็นคนที่เพิ่งเข้าไปใหม่หรือว่านักโทษกลางๆเนี่ยเขาปฏิบัติต่อกันอย่างไรในวันนั้น
0: เรือนจำเนี่ยมันก็จะมีเขาจะแบ่งกันโดยสัญชาตญาณคนนี่แหละคนไหนมีญาติเขาจะเรียกว่าคนมีญาติมีญาติถึง
2: ญาติถึง
0: สบายละติดคุกก็จะลำบากน้อยลงหน่อยคือเรื่องการกินการใช้ชีวิตส่วนคนที่ไม่มีญาติเลยเนี่ยเขาเรียกผี
2: อะคะ
0: วิถีชีวิตไม่ต่างอะไรจากผีจริงๆคือถ้าไม่มีญาติมาอุทิศส่วนกุศลเนี่ยคุณก็จะไม่มีคุณจะขาดส่วนทุกอย่างคนคุกมันก็เหมือนคนข้างนอกซักผ้าแปรงฟันอาบน้ำถูสบู่แต่สิ่งนี้ไม่มีถ้าคุณไม่มีญาติคุณจะไม่มีสิ่งนี
2: ้ค่ะ
0: คุณก็ต้องดิ้นรนขวนขวายต้องหาข้างในเรือนจำโนเนมบิ๊กเนมอยู่ไม่เหมือนกันแน่นอนอันนี้คือเรื่องจริง
2: ค่ะมันคราวที่แล้วเนี่ยได้ศัพท์ใหม่มาอีกคำก็คือแบรนด์เนมมีนักโทษแบรนด์เนมด้วยในคุกกล
0: ุ
2: ่มนี้คือใครคะ
0: อันนี้ผมก็ได้ยินมาช่วงหลังๆน่
2: า
0: จะเป็นยุคหลังๆแล
2: ้
0: ว
1: ใช้ศัพท์สูงหน่อย
0: ครับแบรนด์เนมก็อาจจะเป็นนี่แหละว่าความหมายผมก็คือบิ๊กเนม
2: คนมีชื่อเสียง
0: มีชื่อเสียงมีเงินทองมีอิทธิพลพอสมควร อยู่ในเรือนจำก็จะเป็นอีกแบบ
1: เมื่อกี้เอิร์นบอกว่าขาใหญ่ก็แบ่งกันยังไงเนี่ยแบ่งเรื่องเงินแบ่งเรื่องพฤติกรรมของอยู่ในคนที่อยู่ในคุกพฤติกรรมที่อาจจะเป็นเกเรเหวี่ยงไล่หรือคนที่ก่อคดีหนักๆแล้วพฤติกรรมที่รุนแรงแล้วได้เป็นขาใหญ
0: ่ส่วนมากขาใหญ่มันจะมาจากผมมองว่าขาใหญ่ก็องค์ประกอบต้องครบบางคนอาจจะมีทรัพย์ด้วยบางคนก็อาจจะมีเขาเรียกว่าเก๋าคุก ชำนาญการ

0: ติดคุกสามารถเชื่อมต่อเจ้าหน้าที่ได้ด้วยและสามารถควบคุมผู้ต้องขังด้วยเขาเรียกกันว่าขาสั้นกับขายาวขายาวคือเจ้าหน้าที
1: ่
0: ขาสั้นคือผู้ต้องขังคือคนที่จะเป็นขาใหญ่ได้เนี่ยคือต้อง
2: ขาสั้นพึ่งนุ่งเกงขาสั้นอย่าง
0: น
2: ี
0: ้ครับผมเขาจะเรียกกันอย่างนี้ผู้ต้องขังเรียกว่านั่นขายาวนี่ขาสั้นคนเหมือนกันต่างกันที่เสื้อผ้าคนนั้นขายาวคนนี้ขาสั้นแต่ถ้าเป็นขาใหญ่นี่คือต้องคอนโทรลได้ทั้งหมดคอนโทรลได้ทั้งหมดคอนโทรลได้ทั้งหมด
2: สามารถจะดิวเจ้าหน้าที
0: ่ได้หมด
2: และคุมเจ้าหน้าที่ได้ด้วย
0: น่าจะดิวกันได้
1: ใช้คำว่าดิวใช้คำว่า
0: เขาจะเรียกกันอย่างนี้นะขาใหญ่บางคนเขาเรียกหัวเรือหัวเรือจะมีหัวเรือสมเด็จพ่อบ้านอะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นหัวเรือเนี่ยแล้วอะไรคือเรืออ
1: ะไรคะ
0: เจ้าหน้าที่ในมุมของผมหัวเรือจะบังคับเรือได
2: ้และสมเด็จนะ
0: สมเด็จคือคนที่มีกำลังทรัพย์เข้าไปติดคุกคนที่มีกำลังทรัพย์หนักๆเข้าไปติดคุก
1: เมื่อกี้จำแนกบอกว่าพวกญาติถึงพวกผีคุณเอิญวันที่อยู่ตอนนั้นเป็นสถานะอะไรคะ
0: มันก็จะประมาณนักกึ่งคนกึ่งผี
1: กึ่งคนกึ่งผีเป็นยังไงคะ
0: ญาติมามั่งไม่มามั่ง
1: อ๋อ
0: เดี๋ยวอุทิศส่วนกุศลเดี๋ยวกวดน้ำให้มั่งไม่ให้มั่งอะไรประมาณก็จะเป็นกึ่ง
2: ที่เอาคำมาเนี่ยคุณเอิญบอกเราแล้วเราอยากแต่เราบางคนไม่รู้เพื่อจะได้มาเตือนสติว่าสิ่งที่อะไรที่คุณเอิญเล่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดี
1: มันไม่ใช่เรื่องดี
2: ไม่เรื่องดี
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: คือพยายามจะชี้มุมนะคะว่าท้ายที่สุดแล้ว21ปีมันคงไม่ใช่เรื่องที่ดีหรอกสำหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำจุดตัดเห็นขาใหญ่ท้ายที่สุดบั้นปลายชีวิตก็
0: ลำบากบวกกับวิถีเอเย่นผมด้วยผมเริ่มรู้สึกได้ว่ามันบ้านปลายมันบทสรุปเดิมตลอดมันจะผมจะพบสัจธรรมอย่างหนึ่งคือสมมตินะผมพ้นโทษออกมาอ้าวเบิกงานอีกแล้วเบิกงานจ่ายงานเก็บตังค์ปัญหาแรกคือจ่ายงานไปเนี่ยสมมติเบิกมา10จ่ายไป10คนเนี่ยคิดว่า10คนเนี่ยจะเคลียร์เงินผมครบทุกคนไหม
1: ไม่น่าครบ
0: ไม่ครบ
2: แล้วก็ต้องมีปัญหาก
0: ันใช่นี่คือปัญหาแรกแล้วสิบคนนี้ถ้ามีใครถูกจับสักคนเนี่ยคิดว่าจะซัดทอดถึงผมไหม
1: ซัดทอด
2: ก็ต้องโดน
0: เป็นประจำนี่คือมันคือสูตรสำเร็จเลยผมรู้สึกได้เลยผมติดคุกทุกรอบแบบนี้ทุกรอบฉะนั้นผมไม่จำเป็นต้องไปทำอย่างนี้ต่อเรารู้ว่าอนาคตแล้วไงเบิกงานจ่ายงานเคลียร์ตังค์ไม่ครบปวดหัวตำรวจจับพาตำรวจมาจับผม
1: กลับเข้าคุก
0: เป็นอย่างนี้ตลอดผมก็เลยวิธีนี้คือมันไม่ใช่แล้วมันเป็นอย่างนี้จริง
1: ๆค่ะ
0: เป็นใครที่ยังเดินทางนี้อยู่เนี่ยไม่วันใดก็วันหนึ่งคุณก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยไม่มากก็น้อยคุณติดคุกแน่นอน
2: คือแน่นอนอย่างที่คุณพูดเวลาตำรวจจับเนี่ยก็ต้องมีการสืบสวนสอบสวนขยายผลดังนั้นการขยายผลเนี่ยมันไปเกี่ยวอะไรตรงไหนเนี่ยเขาก็จะดำเนินคดีทั้งหมดบางทีเราอาจจะแค่แตะเองแค่เคยกระทำผิดซึ่งคดีนั้นอาจจะไม่ได้ผิดเลยน
1: ะ
2: แต่อดีตเคยทำไว้เนี่ยมันขยายผลไปถึงเลยน
1: ะ
2: ดังนั้นก็บอกฝากไปด้วย
1: จุดที่พอคุณเอิญออกมาจากเรือนจำครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยถามจริงๆค่ะว่าคนรอบตัวยังอยู่รอเราเหมือนเดิมไหมคะ
0: อันนี้อาจจะเป็นจุดที่ทำให้ผมเลิกเดินทางนี้นอกจากไปพบสัจธรรมขาใหญ
1: ่
0: สัจธรรมเอเย่นชีวิตในคุกเนี่ยผมมาตกผลึกจริงๆสุดๆเลยคือการสูญเสียผมสงสัยนะทุกวันนี้บางคนที่ยังเดินทางเส้นทางทรชนสีดำอยู
1: ่
0: ยังเข้าออกคุกอยู่ยังไม่รู้ผมว่าเขาอาจจะยังสูญเสียไม่พอก็ได้คือเขารู้ทุกอย่างแล้วอะไรผิดอะไรถูกผิดชอบชั่วดีเขารู้หมด
2: คำนี้ดีมาก
0: บางทีชีวิตเขาอาจจะยังสูญเสียไม่พอยังไม่ถึงขั้นที่สูญเสียจนถึงที่สุดเนี่ยผมเนี่ยมันถึงที่สุดไง
1: เสียอะไรไปบ้างคะ
0: รอบนั้นเสียพ่อแต่อย่างน้อยยังได้ออกมาชาปนกิจผมเข้าคุกรอบสุดท้ายเนี่ยผมเข้าไปในลักษณะที่มีแฟนอยู่ข้างนอกมีคนรักตอนนั้นนะเราไม่เคยติดคุกแล้วแบบเจอเหตุการณ์แบบนี้ยังตัวไม่ถูกพอเราเข้าเรือนจำเรารู้สึกได้เลยว่ามันเป็นทุกข์มากคือมีคนรักอยู่ข้างนอกแล้วตัวเราอยู่ข้างในมันเป็นทุกข์มากๆคือมันห่วงหาอะไรอวันคิดถึงห่วงใยใส่ใจอะไรอวันเขาตลอดเวลาจนมาวันนึงเนี่ยเราก็คาดหวังแหละว่าเขาจะรอเราที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีใครรอเราหรอกมันมีใครรอเราได้หรอกเราติดคุก5-6ปีจะมาให้ผู้หญิงคนนึงรอเราเนี่ยมันก็เหมือนเราเห็นแก่ตัว
2: แล้วเขาก็ไม่รู้อนาคตเราด้วย
0: ใช่สุดท้ายเนี่ยพอเขาไม่รอเราเราก็ผิดหวังนะในตอนนั้นผิดหวังเริ่มรู้สึกถึงความสูญเสียแล้วผิดหวังกับเหตุการณ์นี้คือไม่น่าเลยแต่ผมไม่คิดได้อย่างหนึ่งว่าเหตุการณ์นี้มันให้อะไรกับชีวิตเราบ้างการที่เราติดคุกแล้วคนที่เรารักเขาทิ้งเราไปเนี่ย

0: ผมก็คิดทบทวนไปคิดจนคิดกันนะว่าเสียดายความรู้สึกดีๆตรงนั้นคิดถึงห่วงใยใส่ใจอะไรอวรที่มีให้เขาตลอดแม้กระทั่งเวลาสวดมนต์ผมสวดให้เขาเลยให้ชีวิตเขาสุขสบายพอเรามาคิดได้ตรงนี้ไอ้ความรู้สึกตรงนี้เราให้ไม่ถูกคนหรือเปล่าคือถ้าจะมีใครสักคนที่รักเราจริงๆผู้หญิงนะแม่
1: เดินออกมาครั้งสุดท้ายยังได้เจอไหมคะ
0: นี่นะแม่ผมคิดอย่างนี้ว่าผมถามตัวเองเนี่ยแม่ทำไมเราไอ้ช่วงเวลาที่เรารู้สึกดีๆคิดถึงห่วงใยใส่ใจเนี่ยไม่คิดถึงแม่ทำไมไม่สวดมนต์ให้แม่ทำไมไม่ทำอะไรเพื่อแม่ผมบอกกับตัวเองว่าถ้าออกจากคุกไปแล้วเนี่ยผมจะทำทุกอย่างเพื่อแม่คนเดียวแล้วไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่จะทำเพื่อแม่จะไม่คนอื่นจะความสำคัญจะลำดับรองๆลงไปละผมถามตัวเองเนี่ยเคยทำอะไรให้แม่บ้างในผมในตอนนั้นนะแม่ชอบกินอะไรคนอย่างผมในตอนนั้นเนี่ยอย่าว่าแต่ซื้อให้กินถามผมยังไม่เคยเลยเริ่มเห็นตัวเองอะแม่อยากไปเที่ยวไหนแม่ต้องการอะไรทำให้พ่อแม่ภาคภูมิใจผมทำให้พ่อแม่สบายใจยังทำไม่ได้เลยเห็นตัวเองแล้วมันสมเพชตัวเองมันทุเรศตัวเองว่าเราแบบว่าที่เพื่อนฝูงชื่นชมเอิญมึงเท่เอิญมึงเฟี้ยวเอิญมึงเก่งแต่มึงไม่มีปัญญาทำอะไรให้แม่มึงได้เลยเริ่มเห็นตัวเองอะตั้งใจออกจากคุกเนี่ยจะทำเพื่อแม่ทุกอย่างวันนึงเนี่ยผมอาบน้ำอยู่ในเรือนจำปกติเพื่อนผมคนนึงเบนเพื่อนผมไปเยี่ยมญาติกลับมาแล้วก็เดินมาหาผมที่ตอนอาบน้ำผมก็งงเบนมาอะไรมีอะไรจับมือผมเอิญเพื่อนทำใจดีๆนะเพื่อนแม่แกเสียเพื่อนเราดิ่งนึกออกไหมเราแบบโอ้โหคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าคืออะไรวะเนี่ยชีวิตคือเราหลงทางมาไกลมากๆจนวันนี้เราสูญเสียทุกอย่างแล้วก่อนหน้านี้เสียคนรักเจ็บปวดรวดร้าววันนี้เสียแม่ไปแล้วทำอะไรไม่ได้เลยทำได้แต่รับรู้รับฟังไม่สามารถไปชาปนกิจอะไรใดๆได้มันรู้สึกสูญเสียหนักเกินไปแล้วเราแล้วในชีวิตในเรือนจำมันไม่ใช่ชีวิตที่จะไปแสดงออกถึงความอ่อนแอได้ด้วยอ่อนแอก็ไม่ได้ในนี้เก็บไว้ในใจเก็บไว้จนแบบว่าอู้มันหนักมากเกินไปแล้วชีวิตเราหลงมาไกลผมทุกข์มากตอนนั้นผมทุกข์มาก
2: คืออย่างนี้ที่เอิญพูดว่าสิ่งที่ได้ที่เกิดเนี่ยมันเป็นถือว่าเป็นแง่ไม่ดีแล้วมันก็เศร้าด้วยแต่ในแง่ไม่ดีระหว่างเศร้าเนี่ยมันก็มีในแง่ดีที่ทำให้เอิญคิดได้ไง
1: เดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมาคุยกันต่อว่าเรื่องราวดีๆในชีวิตแต่อย่างน้อยหนึ่งเรื่องวันนี้ถึงแม้ว่าท่ามกลางความสูญเสียแต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่คุณเอิญได้กลับมาก็คือครอบครัวที่อบอุ่นเดี๋ยวคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะว่าชีวิตคุณเอิญวัดใหญ่ให้บทเรียนอะไรกับสังคมพบกันต่อในช่วงหน้ากับตั้มต่อสเปเชียลเดอะซีรีส์ค่ะ

0: แต้มต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
1: เรื่องร้อนเรื่องอยากรู
2: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน

0: สนับสนุนโดย Collect Because We Care เพราะเราห่วงใยโดยบริษัท Billion Million Trading จำกัด
1: จากกรณีที่คุณเอิญทราบว่าคุณแม่เสียชีวิตแต่ว่าคุณเอิญณวันนั้นเนี่ยยังออกมาไม่ได
2: ้ครับ
1: เพราะว่ายังอยู่ในสภาพที่ถูกจองจำอยู่ความรู้สึกในวันนั้น
2: มันก็คือมันเป็นความเจ็บปวดมันยากมันไม่รู้จะบรรยายออกมาอะไรได้ยังไงนะในความรู้สึกผมตอนที่อยู่ในเรือนจำตอนนั้นมันคือมันเหมือนเราคิดได้แล้วเราคิดได้แล้วแต่เราไม่มีโอกาสทำแล้วเราไม่สามารถทำได้อีกแล้วเราไม่สามารถทำให้พ่อแม่เราทำเอาง่ายอย่างที่ผมเป็นอยู่ทุกวันนี้ที่ผมมานั่งอยู่ตรงนี้ไปทำอะไรก็ตามแต่มีโอกาสในสังคมอะไรก็ตามแต่เนี่ยสิ่งเหล่านี้พ่อแม่ผมไม่เห็น

0: ิ่งเหล่านี้พ่อแม่ผมไม่ได้มารับรู้แล้วคือสิ่งที่ผมทุกวันนี้ที่ผมเป็นอย่างนี้ผมอยากให้พ่อแม่ผมรับรู้มากแต่เพียงแต่ว่าทุกวันนี้ไม่มีโอกาสนั้นแล้ว
1: ค่ะ
0: พ่อแม่ผมไม่ได้มารับรู้ตรงนี
1: ้คุณนันท์กำลังบอกว่าในวันที่เราทำเรื่องที่ไม่ดีเดินเข้าเดินออกเรือนจำพ่อแม่รับรู้ทุกอย่าง
0: ใช่
1: แต่วันนี้คุณเอิญสามารถจะมาเป็นบทเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมได้คนที่ควรจะได้เห็นคุณเอิญมากที่สุดไม่ได้เห็น
0: ใช่คือพ่อแม่ผมจากไปในวันที่ผมยังเป็นทรชนเป็นเดนคุกอยู่นี่คือภาพจำที่พ่อแม่ผมติดตัวแล้วจากไปไม่ได้มารับรู้อะไรตรงนี้เลย
1: ค่ะคุณเอิญคะถ้าสมมติคุณพ่อคุณแม่จะรับรู้ได้แล้ววันนี้สมมติว่าดวงวิญญาณของท่านอาจจะยังรับรู้ว่าวันนี้ลูกได้ออกมาทำสิ่งดีๆให้กับสังคมแล้วถ้าคุณเอิญสามารถที่จะบอกอะไรกับท่านทั้งสองได้
2: จะบอกพูดไง
1: อยากบอกอะไรกับท่านทั้งสอง
0: ผมอาจจะพูดกับพ่อแม่ผมได้สั้นๆ
1: ว
0: ่
1: า
0: ผมอยากจะบอกพ่อแม่ว่าผมกลับมาได
1: ้อยากให้เขาภูมิใจใช่ไหม
0: ครับผม
1: ค่ะ
2: เอิญเมื่อกี้พี่ปูเนี่ยไล่มาตั้งแต่ก่อนเข้าคุก
1: ใช่
2: ออกคุกถามจริงเนี่ยจะเข้าไปไหมเนี่ย
0: ไม่น่าจะเข้าไปแล้วอาจจะมีเข้าไปทำกิจกรรมบ้าง
2: นี่แหละผมอยากให้ตอบคือผมกับพี่ปูคุยแล้วใจอย่าใจหาย
0: เข้าไปทำกิจกรรมอะไรใดๆบ้าง
2: เรารู้ว่าเอิญเข้าหลังจากออกจากคุกอย่างเอาไปทางการแล้วกัน
0: ครับ
2: และหลังจากนี้ก็เข้าคุกตลอดคือไปให้บทเรียนให้ความรู
1: ้เขาเป็นครั้งคราว
2: ผู้ต้องขัง
0: เข้าไปทำกิจกรรม
1: ใจหายเลย
2: อย่าตกใจ
1: มันมีประโยคหลายประโยคที่ไปดูประวัติของคุณเอิญแล้วน่าสนใจมากค่ะคือคุณเอิญค้นพบอะไรบางอย่างคุณเอิญช่วยอธิบายความหมายของคำนี้หน่อยค่ะว่าวันที่เราเจอความจริงบางอย่างในชีวิตเนี่ยเราค้นพบคำว่าความสุขลดรูปความสุขลดรูปของคุณเอิญมันคืออะไร
0: ทุกวันนี้ผมไม่วิ่งหาความสุขไม่โหยหาความสุข
1: ค่ะ
0: คือเราทุกวันนี้ชีวิตผมรู้สึกแค่ว่าเราไม่ทุกข์ก็สุขแล้ว
1: ไม่ทุกข์ก็สุขแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ทุกข์ก็สุขแล้วคือบางทีชีวิตในเรือนจำชีวิตความลำบากยากเย็นตรงนั้นมันอาจจะสอนเราทุกวันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าอร่อยคืออะไรกินได้ก็พอแล้วคือผมอยู่ในเรือนจำยาวนานแล้วมันไม่มีความอร่อยในการกินมันไม่มีรสชาติอะไรตรงนั้นเนี่ยชีวิตผมมีรสชาติแค่ใส่ผงชูรสมีแกงหลวงแล้วใส่ผงชูรสใส่ผงนัวมาม่าปลากระป๋องเท่านั้นในเดือนจำคืออร่อยแล้ว
1: ค
0: ือพอออกมาข้างนอกเท่านี้เราก็คือว่าเราไม่รู้ว่าอร่อยข้างนอกคืออะไรแล้วแค่นี้มันอร่อยแล้วชีวิตมันถูกกำหนดไว้แค่นั้นแล้วในเดือนจำเสื้อผ้าถูกจำกัดเสื้อตัวเกงตัวก็หล่อแล้วผมคิดอย่างนี้ไปแล้วคือเราเอาส่วนที่มันดีข้างในเอามาใช้ข้างนอกอะไรประมาณเอามาดัดแปลงใช้ข้างนอก
2: จะใช้คำนี้ดีมากนะไม่ทุกข์ก็สุขแล้ว
1: ค่ะคุณเอิญยังค้นพบอีกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยต่อให้คุณเดินเข้าเดินออกเรือนจำคุณจะไปเท่ขนาดไหนเป็นขาใหญ่เป็นสมเด็จแต่ท้ายที่สุดสิ่งที่มันมีค่ามากที่สุดก็คืออิสรภาพ
0: ครับผม
1: เพราะอะไรคะ
0: มันถ้าคนไม่สูญเสียจะไม่รู้ว่าอิสรภาพมันสำคัญแค่ไหนบางคนยังหลงผิดยังเดินทางผิดยังอะไรต่อมีอะไรอยู่คือยังไม่รู้ว่าอิสรภาพมันสำคัญแค่ไหนชีวิตในเรือนจำมันถูกจำกัดทุกอย่างแม้แต่เวลาจะกินจะนอนจะอาบน้ำจะอะไรแล้วแต่เขาจำกัดเวลาคุณทุกอย่างคุณถูกจำกัดทุกสิ่งทุกอย่างเลยตอนนั้นมันเป็นความทุกข์ความทรมานอย่างหนึ่งพอเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเรามีเวลาเป็นของตัวเองมากกว่าเราสามารถทำอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มากกว่านั้นอย่างผมอยู่ข้างนอกเนี่ยมันมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองกลับตัวได้ได้ดีกว่าตอนอยู่ข้างในอยู่ข้างในเนี่ยสภาพแวดล้อมมันจำเจมันเห็นอะไรที่มันซ้ำๆมันแชร์ส่งต่อแต่ความไม่ดีให้กันพอข้างนอกมันมีอะไรที่มันดีกว่านั้น
2: เอิญถามนี่ถามเป็นทางการนะอาจจะมุมนิดนึงการเวลาคนไปอยู่ในคุกเนี่ยเรื่องเรือนจำหรือราชทัณฑ์ก็มีโครงการอะไรนะเขาเรียกอะไร
1: คืนคนดีสู่สังคม
2: เนี่ยในความคิดของเอิญว่าการคืนคนดีสู่สังคมเนี่ยมันเป็นโครงการที่ดีไหมและในความคิดของเอิญเนี่ยโ รณีโทษประหารเนี่ยซึ่งเขาเรียกร้องกันอยู่ทุกวันเนี่ยในความคิดของเอิญว่าไง
0: ถ้าคืนคนดีสู่สังคมในความคิดผมจากประสบการณ์ตรงแล้วกันที่ผมเข้าๆออกๆโครงการชื่อโครงการดีความหมายดีมากคืนคนดีสู่สังคมคำนี้มันดูดีมากผมเข้าเรือนจำทุกรอบก็จะมีป้ายติดคืนคนดีสู่สังค
3: ม
0: แต่ผมสังเกตทุกครั้งที่ผมออกจากคุกนี่รอยสักเพิ่มเต็มตัวตลกเต็มไปหมดคอนเนคชั่นเพิ่มเต็มไปหมดโครงการดีฮะแต่ว่าเขาจะทำได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ย
3: อ
0: ันนี้ก็ต้องคือต้องเข้าใจกันต้องคือยังไงเดียผมเอาถ้าแบบประสบการณ์ผมเลยนะเข้าออกเรือนจำ113เรือนจำทั่วประเทศมีอาชญากรแท้ๆแค่หลักร้อยที่สมควรเอาไปประหารจริงๆอ
3: ่
0: ะแค่หลักร้อยที่เหลือเนี่ยก้าวพลาดหลงผิดประมาทกับการใช้ชีวิตไม่รู้เท่าทันกฎหมายอย่างผมเนี่ยผมเข้าคุก6รอบมันก็เริ่มจากการก้าวพลาดหลงผิดคือเรายังคิดไม่ได้ผมเจอเด็กวัยรุ่นในเรือนจำเยอะเคยนั่งพูดคุยกันเงี้ยเฮ้ยมึงมาขายยาทำไมวะอยากเท่ครับพี
3: ่
0: ดูความคิดเฮ้ยมึงมาเดินทางนี้ไหมก็ผมติดอะพี่คล้ายๆกันผมติดยาพี่ผมไม่รู้จะไปทำไงถึงจะได้ยามาเสพก็ต้องไปเป็นลูกน้องเขาไปเดินยาให้เขาคือมันมีคนหลงผิดอย่างเงี้ยเยอะมากในเรือนจำมันเยอะมากๆคือไอการที่จะคืนคนดีสู่สังคมได้จริงๆเนี่ยมันต้องหลายๆอย่างทั้งสังคมข้างนอกต้องรองรับด้วยและในเรือนจำเนี่ยคือน่าจะเน้นในการผลิตคนที่มีคุณภาพออกมา
3: ค่ะ
0: อย่างผมเคยมีโอกาสไปพูดที่สภาอาคารรัฐสภาคณะกรรมการเชิญไปพูดผมพูดเรื่องการพัฒนาจิตใจและวิชาชีพผมเข้าคุกตั้งแต่เด็กปี42จนรอบปัจจุบันผมก็ยังนั่งพับถุงอยู
1: ่รูปแบบอาชีพก็ไม่ได้ต่างไปจากเดิมที่เคยฝึกให
0: ้คืออันนี้มันเป็นข้อบังคับในเรือนจำถ้าผมไม่พับถุงในเรือนจำผมอาจถูกลงโทษทางวินัยได้แต่ทีนี้ผมมีโอกาสได้เข้าไปเรือนจำหนึ่งที่เรือนจำบำบัดกลางในตอนนี้ที่ผมเห็นอันนี้ผมรู้สึกเอ้ยมันถูกทางแล้วเขาสอนช่างตัดผมช่างแอร์ช่างยนต์ทำเบเกอรี
3: ่
0: กระทั่งติ๊กต็อกเกอร์ทำเกี่ยวอะไรกับอินเทอร์เน็ตโซเชียลเน
3: ี่
0: ยผมมองว่าอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยโอ้น่าส่งเสริมคืออย่างน้อยนักโทษเนี่ยมันมีวิชาติดตัวออกไปเนี่ยโอกาสที่มันจะทำเลวมันก็มีแหละแต่โอกาสที่มันจะทำดีมันก็จะมีมากกว่าเดิมเฮ้ยเราเป็นช่างตัดผมไปตัดผมเราเป็นช่างยนต์เราเป็นช่างแอร์เราเป็นช่างนู่นช่างนี่คือตรงเนี้ยผมอยากให้ส่งเสริมให้เน้นให้ทางราชทัณฑ์เน้นไปเลยว่าทุกวันนี้มีแหละแต่มีพอหรือเปล่าที่ว่าให้นักโทษนั้นมีโอกาสได้ฝึกวิชาชีพจริงๆอะไรอย่างเงี้ยผมอยากให้เน้นให้ส่งเสริมตรงเนี้ย
1: แล้วก็ควรเป็นอาชีพที่มันตอบสนองกับความต้องการในปัจจุบัน
0: ใช่ใช
1: ่จริงๆด้วย
0: อย่างผมเนี่ยอย่างผมไปสมัครงานผมพับถุงเก่งครับผมเย็บแผลเย็บอวนเก่งครับข้างนอกเขาแล้วยังไงจะไปทำอะไรได้
1: ค่ะคุณเอิญถ้ากันต่อเลยค่ะก็คือประเด็นอย่างนี้ค่ะเวลาเราอยากได้โอกาสจากสังคมเนี่ยมันก็จะเจอปัญหาหนึ่งที่ฉันเชื่อว่าคนที่เดินออกจากเรือนจำจะเจอคำนี้ต้องขอโทษคุณเอิญด้วยนะคะถ้าจะใช้คำนี้เดินออกมาจากเรือนจำอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากเริ่มต้นชีวิตแต่ว่ามันก็อาจจะมีคำบางคำที่มันตราหน้าเราอยู่ คุณเอิญรู้สึกยังไงที่สังคมบางส่วนเขาก็ยังมีมุมมองแบบนี้จริง
0: ๆผมออกมาใหม่ๆก็ต่อสู้กับคำพวกนี
3: ้
0: ต่อสู้กับคำพวกนี้คือที่สุดแล้วเนี่ย
2: สังคมยังไม่ไว้ใจ
0: เราที่สุดแล้วเราไปเปลี่ยนความคิดเขาไม่ได
1: ้ค่ะ
0: เราไปเปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือการกระทำของเราทำให้เขายอมรับให้ได้อดีตผู้ต้องขังบางคนออกมาเจอแค่เนี้ยมันถอดใจแล้วเจอสายตาคนรอบข้างในชุมชนเจอเวลาไปสมัครงานเขาไม่รับมันจะถอดใจทันทีมันจะรู้สึกว่าสังคมไม่เอาม ันก็มีโอกาสมีแนวโน้มกลับไปสู่จุดเดิมได้ไวมากแต่ถ้าสังคมแบบว่าเปิดใจนิดนึงสำหรับผู้ต้องขังที่อดีตผู้ต้องขังที่กลับตัวกลับใจจริงๆอ่ะพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเขากลับตัวกลับใจจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้สังคมเนี่ยอ้าแขนเขาสักนิดนึงรับเขาไว้สักนิดนึง
2: เขาไม่กลับไปอีก
0: ใช่ถ้ามันมีที่ในสังคมเขาจะไม่กลับไป
1: ค่ะ
0: เขาจะไม่กลับไปอีกอย่างน้อยเขาอยู่ในสังคมได้แล้วเขาปรับตัวอยู่ได้ที่เหลือเขาค่อยๆปรับตัวนักโทษบางคนเนี่ยมันบางคนไม่เห็นลักษณะทางกายภาพคำพูดคำจาเขาจะไม่เอาทันทีคืออย่างน้อยต้องให้โอกาสให้เวลาคนพวกนี้สักหน่อยนึงอย่างผมเนี่ยผมค่อยๆปรับเปลี่ยนทุกอย่างมันเหมือนคนน่ะที่เคยอยู่ในที่มืดนานๆน่ะ อยู่ดีๆจะให้

0: ลืมตารับแสงเลยเนี่ยมันไม่ได้หรอกมันบอด
1: นั่นเป็นที่มาของประโยคที่คุณเอิญพูดว่าเราต้องให้โอกาสตัวเองก่อน
0: ครับผมทุกอย่างเนี่ยอยากฝากเพื่อนๆทรชนและอดีตทรชนทั้งหลายบางคนมันชอบพูดมันไม่ได้รับโอกาสไม่ได้รับโอกาสแต่ความเป็นจริงแหละเราให้โอกาสตัวเองหรือยังให้โอกาสตัวเองที่จะเปลี่ยนแปลงจริงๆหรือยังเขาบอกโอกาสจริงๆอ่ะถ้าสำหรับผมเนี่ยผมว่าโอกาสจริงๆมันอยู่รอบๆตัวเรานั่นแหละ
1: ถ้าถามว่าวันนี้ชีวิตคุณเอิญเนี่ยจะเป็นบทเรียนอะไรให้กับสังคมแต่เดนเชื่อว่าเรื่องราวของคุณเอิญมันอยู่ในทุกโซเชียลมีเดีย
0: ครับ
1: วันนี้คุณเอิญก็ยังมีลูกที่ยังอายุยังตัวน้อยๆอยู่นะคะวันหนึ่งถ้าลูกโตขึ้นมาพร้อมที่จะรับรู้และแยกแยะเหตุการณ์ต่างๆได้เนี่ยคุณเอิญอยากเอาชีวิตตัวเองไปสอนอะไรกับลูกของตัวเอง
0: พ่อเคยลองผิดลองถูกมาหมดแล้วในชีวิตพอเราทำตัวไม่ดีต่อสังคมแล้วมันจะส่งผลกระทบยังไงได้รับโทษทันยังไงถ้าเราเปลี่ยนแปลงชีวิตไปมาทางที่ดีแล้วเนี่ยชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงอะไรประมาณเนี้ย
1: คือ
0: ผมก็ให้เขารู้ทุกมุมเนี่ยว่าเราเคยเป็นอะไรยังไงมาก่อนอะไรเงี้ยให้รู้หมด
1: นอกจากลูกตัวเองแล้วฝากอะไรถึงเยาวชนที่อาจจะยังคิดไม่ได้แล้วก็ยังมีพฤติกรรมแบบนี้สุ่มเสี่ยงที่จะเดินเข้าออกเรือนจำ
0: อย่างหลังเยาวชนหลงผิดนะฮะคุณลองคิดได้ดีว่าถ้าคุณทำชีวิตผิดพลาดแล้วต้องเข้าไปอยู่เรือนจำคนที่ลำบากจริงๆมันไม่ใช่คุณคนเดียวครอบครัวคุณได้ลำบากทั้งเสียงติฉินนินทาจากคนรอบข้างเนี่ยรวมถึงการส่งเสียชีวิตคุณในคุกเนี่ยคุณติดคุกคุณถูกจองจำแต่คนที่ต้องหาเงินเหนื่อยล้าอาบน้ำทำงานอาบเหงื่อตากน้ำไม่หาเงินมาส่งเสียคุณพ่อแม่ครอบครัวผู้ปกครองคุณจะลำบากส่วนใครที่คิดอย่างเด็กวัยรุ่นเขาใช้คำว่าเดินแรงผมจะแนะนำอีกว่าถ้าคุณชอบเดินแรงคุณเดินไปเลยเดินให้มันแรงที่สุดแต่เดินไปในที่นี้คือคุณเดินแรงแล้วมันไม่ส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมและครอบครัวของคุณคุณเดินแล้วชีวิตคุณได้ดิบได้ดีพ่อแม่คุณสุขสบายคุณเดินไปแต่ถ้าคุณเดินแรงไปแล้วชีวิตคุณตกต่ำพาครอบครัวคุณตกต่ำไปด้วยคุณก็เอาไปคิดเองละกัน
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: สั้นๆค่ะสรุปแค่หนึ่งประโยคท้ายที่สุดคุณเอิญค้นพบว่ารักแท้ของคุณเอิญคืออะไรคะ
0: รักของผมนี่มันเมื่อก่อนถ้าเป็นวัยรุ่นครอบครองความรักของผมคือได้ครอบครองแต่วันนี้ไม่ใช่แล้ว
1: คือ
0: มันคือการเข้าใจมากกว่าอยู่กันด้วยความเข้าใจมากกว่าเข้าใจกันปรับตัวเข้าหากันอะไรเข้าหากันมากกว่าอย่างผมเนี่ยผมจะชอบบอกตัวเองว่าผมนี่มันคนต่ำต้อยเรามาจากที่ต่ำมากจุดต่ำของสังคมเนี่ยวันใดวันหนึ่งถ้ามีคนหรือใครสักคนมาชอบผมมารักผมนั่นหมายความว่าเขาได้ปรับตัวเข้ามาหาผมแล้วเขาก้มลงมาหาผมเนี่ยสิ่งที่ผมควรจะทำคือเราต้องปรับตัวเข้าไปหาเขา
1: ค่ะใครคือรักแท้ของคุณเอิญในชีวิตนี
0: ้ปัจจุบันนี้นั่งอยู่ตรงนู้น
1: อ๋อค่ะ
0: ครับผม
2: นั่งอยู่กับมันหมัดดีแล้ว
0: เอาผมแถมให้นิดนึงอ่ะ
1: ได้ค่ะ
0: โทษประหาร
1: ค่ะ
0: โทษประหารผมเนี่ยส่วนตัวผมเป็นอดีตผู้ต้องขังเป็นทรชนมาก่อนผมก็ส่งเสริมให้มีโทษประหารผมก็รู้ว่าแบบไหนควรประหารคดีบางคดีเนี่ยแม้แต่คนคุกด้วยกันยังรับไม่ได
1: ้
0: คดีเกี่ยวกับเพศคดีเกี่ยวกับเนี่ยกับเด็กอายุตัวใหญ่ป๋องแล้วกันคนคุกด้วยกันยังไม่โอเคน
1: ะ
0: ถ้าเขาโชคดีเขาเข้าไปในถิ่นเขาถ้าเขาเข้าผิดถิ่นเขาโดนนะคือคนคุกด้วยกันยังไม่โอเคผมก็ไม่เข้าใจว่าสังคมโอเคทำไมใคร
2: แสดงว่าโทษประหารยังมีประโยชน์อยู
0: ่มีประโยชน์ครับผมสมัยผมเด็กๆเอาอย่างนี้กันสมัยผมเด็กๆเวลาหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งลงประหารชีวิตเนี่ยผมเด็กคนหนึ่งผมก็ตื่นตัวนะเราจะรู้สึกให้โดนประหารความกลัวความเราจะรู้สึกว่าโดนประหารโทษอะไรคดีอะไร
1: แต่จริงๆแล้วชีวิตทุกคนที่ผิดพลาดนะคะสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วก็การเริ่มต้นอย่างที่คุณเอิญบอกต้องเริ่มต้นที่ตัวเองแหละที่จะให้โอกาสกับตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้ข้อคิดอะไรของคุณเอิญที่จะเป็นประโยชน์กับสังคมเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในช่วง Art of Life by พลอยค่ะ

0: ครบจบทุกประเด็น
1: ตรงแน่นแม่นทุกเหตุการณ์พบกับแต้มต่อสเปเชียล
0: กับเรา2คนทท5ทุกวันพฤหัสบดีหลังข่าวในพระราชสำนัก
1: อย่าลืมนะครับ
0: แล้วพบกันค่ะ

0: Art of Life by พลอยสนับสนุนโดยรัตนาบดีแลคลังสินค้าขนาดใหญ่ต้องรัตนาบดีแลโทร082-628-9789
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วง Art of Life by พลอยอิสรภาพคุณค่าที่เราอาจมองข้ามจากเรื่องราวของคุณเอิญวัดใหญ่ค่ะความน่าสนใจไม่ได้อยู่ที่ชีวิตในเรือนจำหากแต่เป็นเรื่องราวที่เขาได้เรียนรู้หลังจากสูญเสียอิสรภาพคุณเอิญเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ยากที่สุดในเรือนจำไม่ใช่ความลำบากแต่คือการที่ไม่ได้อยู่กับคนที่เรารักในวันที่พวกเขาต้องการเรามากที่สุดและการสูญเสียอิสรภาพค่ะทำให้ความสุขลดรูปลงเหลือเพียงความธรรมดาในแต่ละวันการได้กินอิ่มนอนหลับการได้รับจดหมายการได้เห็นคนในครอบครัวมาเยี่ยมอาจเป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่มีอิสรภาพค่ะแต่สำหรับคนที่สูญสิ้นอิสรภาพไปแล้วเนี่ยพวกเขารู้ดีว่าสิ่งเหล่านี้มันมีค่ามากที่สุดท่ามกลางช่วงเวลาที่ต้องกลับมาอยู่กับตัวเองและคำถามที่กระแทกใจในวันที่รับรู้ว่าลูกเติบโตมาและมีเขาลางว่าจะทำให้ประวัติศาสตร์ต้องซ้ำรอยเดิมคำถามที่วนเวียนซ้ำไปซ้ำมานะคะคุณเอิญบอกว่าเขาต้องถามตัวเองเลยว่าแล้วถ้าเรายังติดคุกอยู่อย่างนี้แล้วทำตัวแบบนี้เนี่ยเขาจะเอาอะไรไปสอนลูกหลานนี่คือจุดที่เรื่องราวส่วนตัวของคุณเอิญกลายเป็นบทเรียนที่กว้างกว่าชีวิตของคนคนหนึ่งในทางทฤษฎีจิตวิทยาอัลเบิร์ตแบนดูราได้พูดถึงเรื่องของ social learning theory ว่าคนเราเนี่ยเรียนรู้จากการสังเกตค่ะโดยเฉพาะจากคนที่มีอิทธิพลกับเราคนที่สำคัญกับเราลูกจึงไม่ได้เรียนรู้จากสิ่งที่พ่อแม่พูดให้ฟังแต่เรียนรู้จากพฤติกรรมและสิ่งที่พ่อแม่ทำให้เห็นดังนั้นมันจึงเป็นคำถามค่ะที่คุณเอิญต้องถามว่าวันนี้เขาจะเป็นพ่อแบบไหนแล้วสิ่งที่เขาเป็นอยู่เนี่ยเขากำลังส่งต่ออะไรให้กับคนรุ่นต่อไปในศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพรีแคชชาและดิเคลเมนเต้เนี่ยเขาได้พูดไว้นะคะว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการที่ตระหนักรู้ตัดสินใจและเข้าสู่กระบวนการลงมือทำดังนั้นจุดเปลี่ยนของคุณเอิญค่ะจึงมีความหมายเพราะเขาไม่ได้เพียงมองเห็นความผิดพลาดในอดีตแต่เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าจะใช้ชีวิตต่อจากนี้ยังไงแนวคิด Turning Point ของแซมสันและร็อบก็ชี้ว่าชีวิตคนเราไม่ได้ถูกกำหนดด้วยอดีตเพียงอย่างเดียวค่ะแต่บางเหตุการณ์บางความสัมพันธ์หรือบทบาทใหม่เนี่ยจะเป็นตัวกำหนดให้คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถยุติวงจรเดิมแล้วเลือกเส้นทางใหม่ได้เรื่องของคุณเอิญไม่ได้บอกว่าคนเราจะต้องสมบูรณ์แบบแต่กำลังบอกว่าคนเราสามารถเรียนรู้จากอดีตและเลือกที่จะไม่ส่งต่อความผิดพลาดนั้นไปยังคนรุ่นต่อไปได้และบางทีสิ่งที่เราเรียกว่าอิสรภาพอาจไม่ได้หมายถึงเพียงการเดินไปไหนมาไหนก็ได้แต่อาจหมายถึงการที่เรามีโอกาสเลือกว่าจะเป็นพ่อแบบไหนเลือกว่าจะเป็นคนแบบไหนและจะทิ้งอะไรไว้ให้กับคนที่เรารักและวันนี้หากเรามองย้อนกลับมาจากเรื่องราวของคุณเอิญค่ะมีคำถามว่าถ้าเรามีโอกาสเราจะใช้โอกาสนั้นในการทำตัวเราให้เป็นต้นแบบเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นอย่างไรเพราะทุกเรื่องราวล้วนมีความหมายและศิลปะของการใช้ชีวิตพบกับ Art of Life by พลอยคุณภาพชีวิตที่ดีมีแต้มต่อในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: วันนี้ต้องขอบคุณนะคะแขกรับเชิญพิเศษในรายการนะคะคุณเอิญวัดใหญ่ค่ะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่ต้นนะคะพบกับแต้มต่อ Special The Series แบบนี้ได้ใหม่ทุกวันพฤหัสททบ5หลังข่าวในพระราชสำนักค่ะวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
3: ครับ

0: สนับสนุนตัวต่อตัวโดยผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์บริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชน
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตัวต่อตัวกับผมวัชระกันนิกาครับท่านผู้ชมฮะตัวต่อตัวในค่ำคืนนี้เป็นตัวต่อตัวในค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมวันนี้เราจะมาชำแหละแล้วก็เผาหัวในเรื่องราวของกฎหมายสำคัญฉบับหนึ่งครับที่ผู้คนทั้งในแวดวงการเมืองและประชาชนนั่งดูแล้วก็นั่งลุ้นนั่นก็คือพ.ร.บ.นิรโทษกรรมหรือชื่อเต็มๆว่าพ.ร.บ.สร้างเสริมสันติสุขประจำปีพ.ศ.2569ซึ่งหลายคนเชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเยียวยาหรือการรอมชอมอีกครั้งหนึ่งทางการเมืองแขกรับเชิญของผมต้องบอกว่าเป็นคนที่อาบน้ำร้อนทางการเมืองแล้วอาบน้ำร้อนในเรื่องราวของผลลัพธ์หรือได้อานิสงส์จากกฎหมายนิรโทษกรรมในฉบับก่อนๆในอดีตแขกรับเชิญของผมครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.บุญส่งชเรธรรองวันนี้นะครับท่านเป็นรองคณบดีฝ่ายบริหารของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ม.รังสิตอดีตของท่านครับสั้นๆท่านเป็นคนเดือนตุลาผ่านเหตุการณ์ทั้ง14ตุลา16และ6ตุลา19และต้องบอกว่าได้รับผลลัพธ์นะครับได้รับอานิสงส์ผมใช้คำง่ายๆก่อนนะครับของกฎหมายนิรโทษกรรมซึ่งออกมาในยุคนั้นครั้ง2ครั้งด้วยกันวันนี้อาจารย์บุญส่งจะมานั่งคุยจะมานั่งแลกเปลี่ยนกับผมครับว่าพ.ร.บ.นิรโทษกรรมกฎหมายนิรโทษกรรมใช้คำนี้ดีกว่ายุคนั้นกับยุคนี้มีความต่างกันหรือมีสิ่งที่เหมือนกันแล้วก็จะเดินไปแบบไหนอย่างไรตอนนี้อาจารย์บุญส่งนั่งอยู่ติดกับผมเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบพระคุณอาจารย์นะฮะ
2: สวัสดีครับ
1: นะฮะขอบคุณนะฮะอาจารย์ตามข่าวอยู่ใช่ไหม
2: ตามครับ
1: ได้เห็นอยู่ใช่ไหมฮะว่าณวันนี้เนี่ยประเทศไทยกลับสู่โหมดของการรอมชอมการให้อภัยหรือการอันนี้ใช้ภาษาง่ายๆก่อนนะฮะการรอมชอมหรือการให้อภัยกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นวนรูปเอาเฉพาะประวัติศาสตร์ทางการเมืองยุคใหม่แล้วกันถ้าเรานับว่าปีเราตีเท่าว่าตั้งแต่2500แล้วกันเอากลมๆนะฮะจนถึงปีนี้2569เนี่ย เหตุการณ์สำคัญหรือเรื่องราวสำคัญเนี่ยเป็นการต้องบอกว่าเป็นการวนลูปในรอบที่2ของการให้อภัยกัน
2: หลายรอบแล้วนะ
1: หลายรอบ
2: มากกว่า2นะครับ
1: แต่หลักใหญ่ๆเนี่ยเท่าที่ผมจำได้เนี่ยคือมีในยุคตุลา16กับ19ซึ่งอาจารย์เกี่ยวข้องกันโดยตรง
2: อันนั้น2ครั้งนะคร
1: ับเราตีว่า1รอบนะฮะ1รอบใหญ่แล้วนี่ก็คืออ
2: ีก
1: รอบนึงซึ่งครั้งนี้ระยะเวลามันดูเสมือนหนึ่งว่ามันยาวกว่าคือถ้าดูตามสาระสำคัญหรือกรอบเวลาที่กฎหมายพ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับนี้ในฉบับล่าสุดเนี่ยปี69เนี่ยให้ไว้ก็คือ1มกราคม48แล้วก็เริ่มนะฮะคนที่จะเข้าขายได้รับนิรโทษเนี่ยเริ่มตั้งแต่มกราคม48แล้วก็ไปจบที่16กค48ปีที่แล้ว
2: 68
1: โทษทีครับ68 20ปี
2: ครับ
1: แต่ในขณะที่ยุคของอาจารย์เนี่ยเป็นเหตุ2ครั้ง
2: เฉพาะวันด้วยนะฮะครับ
1: อาจารย์จะเริ่มชำแหละหรือเอ็กซเรย์พ.ร.บ.ฉบับนี้ยังไง
2: ก็มันมีส่วนต่างกับพ.ร.บ.นิรโทษกรรมในสมัยนู้นนะฮะสม
1: ั
2: ย14ตุลากับ6ตุลาเยอะนะครับตอนสมัยนู้นตอนที่14ตุลา16เนี่ยนะครับเหตุการณ์ใหญ่ใช่ไหมที่มีการดึงขบวนกันทั่วประเทศแล้วก็ขับไล่รัฐบาลจอมพลถนอมจอมพลประภาสออกไปนะครับอันนั้นก็มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมครั้งหนึ่งเพราะมันเกิดเหตุการณ์14ตุลาตอนเช้าที่14ตุลาที่มีการปราบปรามประชาชนบริเวณข้างสวนจิตรลดา
1: ครับ
2: นะฮะมันก็เกิดการนองเลือดตอนนั้นก็มีการที่สุดกรรมครั้งที่หนึ่งพอต่อมาอีก3ปีเกิดเหตุการณ์6ตุลา
1: ครับ
2: 2519ครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่หฤโหดมากนะครับก็มีการฆ่าแขวนคอมีการยิงกันเผาทั้งเป็นเนี่ยนะ
1: ครับ
2: พอพ้นเหตุการณ์เนี้ยก็มีการออก

0: กฎหมายนิรโทษกรรมกันอีกนะครับแต่ตอน6ตุลาเนี่ยมันมีออกมาทั้งหมด2ฉบับนะฮะ
1: ครับ
0: นะฮะฉบับแรกเนี่ยก็ออกไม่กี่วันหลังจากเหตุการณ์นะครับโดยรัฐบาลของอาจารย์ธนินทร์ไกรวิเชียร
1: ครับ
0: อันนั้นเป็นการออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับ
1: เจ้าหน้าที่รัฐ
0: เจ้าหน้าที่ของรัฐทหารที
1: ่
0: ก่อการรัฐประหารในวันที่6ด้วย
1: ครับ
0: นะครับอันนี้เป็นก้อนที่1หลังจากนั้นมาอีก2ปีนะฮะปี2521นะครับก็มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมอีกครั้งนึงนะฮะแต่ตอนนั้นออกมาในรูปของคำสั่งคล้ายๆคำสั่งการปกครองนะฮะ
1: ครับ
0: 66/23
1: แสดงว่าออก23
0: ออก23ไอ้62น่ะออกสมัยพลเอกเปรมฮะพลเอกเปรม
1: ครับ
0: แต่ว่ามีกฎหมายนิรโทษกรรมปี21ด้วยถ้าผมจํา
1: ได้อ๋อมี21ด้วย
0: มี21ด้วยครับ
1: แต่ถ้าบอกว่าเคลียร์คัทจริงๆเนี่ยนี้หมายถึงยุคอาจารย์ก่อน
0: เพราะว่าตอน21เนี่ยตอนนั้นเนี่ยตอนเหตุการณ์6ตุลามีการจับจริงๆจับนักศึกษาไปประมาณ 3-4 พันคนนะครับ
1: ครับ
0: แต่ก็ทยอยปล่อยมาต่อเวลา
1: อันนี้เราเล่าเรื่องประวัติศาสตร์นะ
0: ครับก็ทยอยปล่อยมาจนทั้งเหลือ18คนนะพอเหลือ18คนแล้วเนี่ยก็ขังมาเรื่อยจนทั้งมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมก็มีผลทำให้18คนที่เหลืออยู่เนี่ยนะฮะสมัยพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์เนี่ยก็เป็นอิสระ
1: ครับ
0: นะแล้วก็เหตุการณ์ก็ผ่านมาจนทั้งมีการพอมาถึงสมัยพลเอกเปร
1: ม
0: ท่านขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2523
1: ต่อจากพลเอกเกรียงศักดิ์นั่นแหละ
0: ครับใช่ครับแล้วก็ท่านก็ออก 66/23
1: อันนี้เป็นคำสั่งใช่ไหม
0: เป็นคำสั่งฮะ
1: แต่ก็มีศักดิ์เป็นกฎหมาย
0: ครับ
1: ถูกไหมครับ
0: ในนั้นมันมีประเด็นอยู่ 2-3 ประเด็นนะฮะตอนนั้นเนี่ยประเด็นแรกเนี่ยก็คือเปลี่ยนคนที่เป็นคอมมิวนิสต
1: ์
0: นะฮะที่ถูกกล่าวหาและเป็นคอมมิวนิสต์ในสมัยนั้นเนี่ยให้มาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะครับแล้วก็มีการอีกข้อหนึ่งก็น่าจะเป็นคล้ายๆฟื้นฟูนะฮะมีการให้ที่ดินให้เงินเพื่อจะดูแลตัวเองนะช่วยตัวเองในเบื้องต้นของจากรัฐบาลให้กับคนที่เป็นคอมมิวนิสต์เก่าครับ
1: ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้านี่เราไล่เรียงประวัติศาสตร์ก่อนนะฮะแต่ผมแค่ปูไว้เฉยๆนะครับคือใครที่เกิดไม่ทันหรือใครที่ไม่ได้สนใจการเมืองมากเข้าเลือดเนี่ยต้องเรียนท่านผู้ชมแบบนี้ก่อนอาจารย์บุญส่งเฉลยธรคือกลุ่มนักศึกษา13คนแรกกลุ่มบุคคลดีกว่า
0: ต้องแยกฮะถ้าบอก13คนเนี่ยคือ13กบฏ
1: ใช่
0: เรียกร้องรัฐธรรมนูญ
1: ที่โดนข้อหากบฏ
0: อันนั้นคือเหตุการณ์14ตุลา
1: คม2516ครับนะครับก็คือเป็นเขาต้องบอกเป็นนักเคลื่อนไหวหรือจะใช้อะไรดีไม่รู้ผมใช้คำง่ายๆก่อนนะฮะแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยที่อาจารย์กำลังเล่าเนี่ยโดยสรุปเนี่ยถ้าผมสรุปผิดอาจารย์แก้นะ
0: ครับ
1: คือมันกฎหมายนิรโทษหรือคำสั่งอะไรก็แล้วแต่ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมผมใช้คำง่ายๆก่อนนะฮะในยุคที่การเมืองมีการปะทะหรือมีเหตุการณ์ใหญ่เนี่ยซึ่งผมขอจับเป็นก้อนเดียวคือ14ตุลา16ยุคนั้นนักศึกษาชนะแล้วก็ผมพูดอาจจะระคายหูหน่อยนะครับขอโทษแล้วก็6ตุลา19ยุคนั้นฝ่ายผู้มีอำนาจชนะแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยอย่างที่อาจารย์เล่าคือ1
0: ถือมันต่อเนื่องกันเป็นก้อนเดียวกัน
1: เป็นก้อนเดียวกันนะฮะแล้วก็ตัวแสดงหรือผู้คนอะไรก็ไม่หลุดจากกันเท่าไหร
0: ่ครับใช่ครับ
1: ยุค16เนี่ยยุค14ตุลา16เนี่ยพอรัฐบาลท่านสัญญาธรรมศักดิ์ถูกไหมครับ
0: ท่านคือเป็นนายกรัฐมนตรี
1: ก็มีคำสั่งก็มีการนิรโทษกรรมครั้งแรกตรงราวตีวงกลมนะฮะว่าครั้งแรกก็คือภายในปีนั้นนะฮะพฤศจิกา
0: นั้น
1: ล็อตหนึ่งนะครับแล้วถ้ากรณี16อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์เล่าให้ผมฟังบอกว่า16เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันมีต่อเนื่องถ้าผมตีนะ
0: ครับ
1: ใช้ภาษาผมก็คือมี3ช็อตช็อตที่1ก็ผู้มีอำนาจรัฐบาลยุคนั้นก็นิรโทษให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
0: 16
1: ผมใช้คำง่ายๆ19โทษที
0: 19ครับ
1: 19เจ้าหน้าที่รัฐโทษทีฮะมันจะสลับนิดหน่อยนี่ขออภัย19แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการมีประมาณปี21
0: ก
1: ็2ปีหลังจากนั้นก็มีคนที่
0: ยังค้าง
1: ต้องขังหรืออะไรต่างๆจากหลักร้อยหลักพันอะไรก็ว่ากันไปจนเหลือ10
0: 18คน
1: 18คน
0: ครับ
1: อันนั้นก็นิรโทษมารอบหนึ่งแต่ถ้าบอกว่าเบ็ดเสร็จเสด็จน้ำจริงๆเนี่ยก็ด้วยคำสั่ง 66/2523 แต่ครั้งนั้นเนี่ยการครอบคลุมเนี่ยมันกว้างขึ้น
0: ใช่ครับ
1: นะฮะไม่ใช่แค่ผู้เห็นต่างทางการเมือง

0: ในส่วนภาคประชาชนที่เดินบนท้องถนนละก็คือพวกพี่ๆนั่นแหละพวกอาจารย์นี่แหละนักศึกษานักศึกษาหรือใครก็แล้วแต่รวมในถึงคนที่มีความเห็นต่างในเรื่องของโดยง่ายคนที่โดนข้อหาในเรื่องหรือ
1: คอมมิวนิสต์
0: ซึ่งยุคนั้นโลกมันแบ่งเป็น2ซีกนะครับก็คือคอมมิวนิสต์กับเสรีประชาธิปไตยซึ่งอันนั้นถือว่าเบ็ดเสร็จเสด็จน้ำ ครบหมดทุกประการเดี๋ยวผมจะกลับมานะฮะตรงนั้นว่าอาจารย์อยู่ที่ไหนอย่างไรมาเทียบตรงนี้ครับ69
1: ครับ
0: นิรโทษกรรม69นะครับวันนี้เนี่ยเนื้อผมว่าอาจารย์ก็ทราบผู้คนก็ทราบนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองเป็นหลัก
1: ใช่ครับ
0: กรอบตั้งแต่48 1มกราคม48จบที่16กค68 20ปี
1: ครับ
0: ซึ่งมันหลายคดีหลายเหตุการณ์โทษทีใช้คำนั้นแล้วก็หลายคดีนะฮะวันนี้ถ้าเนื้อจริงๆเนี่ยนิรโทษคดีการเมืองไม่นิรโทษในมีข้อมีไม่นิรโทษในหลายๆประเด็น
1: ครับ
0: นะครับคดีอาญาคดีความมั่นความที่เกี่ยวข้องกับสถาบันผมขออนุญาตพูดตรงนี้นิดเดียวนะครับแล้วก็คดีที่เกี่ยวข้องกับอะไรล่ะหมดยังฮะ
1: การทุจริต
0: คอร์รัปชันไม่เกี่ยว
1: ครับ
0: อาจารย์มองยังไงครับในฐานะที่วันนี้เห็นทั้งสองอันยุคนั้นเห็นในฐานะนักศึกษายุคนี้เห็นในฐานะของรองคณบดีของมหาวิทยาลัยรังสิตรศด้วย
1: ครับผมเห็นด้วยกับกฎหมายนิรโทษกรร
0: ม
1: ล่าสุดนี้นะ
0: ครับ
1: ผมเห็นด้วยนะครับแล้วก็เห็นด้วยกับข้อยกเว้นนะโดยเพราะว่ามันมีอย่างเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ย
0: ไม่เกี่ยว
1: มันไม่เกี่ยวซึ่ง
0: มันไม่ใช่อุดมการณ์การเมือง
1: ไม่ใช่เรื่องเพราะนั้นจะถือว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันทางการเมืองเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับนั่นหนึ่งนะฮะแล้วก็คดีที่ใช้ความรุนแรง
0: ครับ
1: กับชีวิต
0: นะ
1: คว้างระเบิดใส่ยิงคนตายนะครับทำร้ายร่างกายเนี่ยอันนี้ไม่รวมในกฎหมายที่ทำนี้เห็นด้วย
0: ครับ
1: นะครับสำหรับเรื่องเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวกับสาบันนะฮะม .112 ที่พูดกันนี้นะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณากันคือตอนนี้ในวันนี้เนี่ยยังไม่รวมเนี่ยผมเห็นด้วยเพราะถ้าเอาเรื่องนี้มารวมด้วยนะครับผมว่ากฎหมายนิรโทษกรรมฉบับนี้ไม่ได้ออก
0: น
1: ะฮะมันไม่จบฮะมันก็จะมีความขัดแย้งรุนแรงกันเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยแยกออกไปก่อนอย่างน้อยเพราะคนที่ต้องการที่ควรจะได้รับผลประโยชน์นะครับที่ได้โอกาสจากกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับนี้มันรอกันเยอะเพราะนั้นให้จบเรื่องนี้ไปก่อน
0: กองไหนเคลียร์ได้ง่ายกว่าจัดการแล้วก็เข้าใจว่ากองถ้าผมพูดผิดอาจารย์แก้นะอาจารย์บุญส่งแก
1: ้
0: กองที่เกี่ยวข้องกับคดีการเมืองเนี่ยวันนี้เราไม่รู้หรอกครับว่าผู้คนที่เกี่ยวข้องเท่าไหร่แต่คิดว่ามากที่สุดถูกไหม
1: มากครับเพราะมันใช้เวลาต้อง20ปีนะฮะถ้าเทียบกับสมัย14ตุลาหรือ6ตุลานั้น
0: นั่นสองเหตุการณ
1: ์มันเหตุการณ์นะฮะ
0: เ
1: ป็นเหตุการณ์พูดว่าเป็นเหตุการณ์เดียวเหตุการณ์14ตุลาเหตุการณ์6ตุลา
0: เกิดขึ้นแล้วจบในเวลารวดเร็ว
1: แต่ครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่เหตุการณ์เดียวนะฮะมันเป็นยุคสมัยเลยนะฮะ
0: ใช
1: ่20ปีเต็มๆเนี่ยเป็นยุคสมัยซึ่งมันประกอบด้วยเหตุการณ์ทางการเมืองนี่เยอะแยะหมดเลยเพราะนั้นมันมีส่วนที่ผมว่าโละอันนี้นะครับหรือว่าปิดบาดแผลนี่ล้างผิดเหล่านี้ไปก่อนนะครับในส่วนที่ทำได้เพราะนั้นถ้าต้องการอย่างเช่นมีการโต้เถียงกันนะครับอย่างเช่นคนไม่ค่อยขัดแย้งกันเรื่องว่าเรื่องการทุจริตเรื่องการใช้กำลังรุนแรงทำร้ายร่างกายอย่างเงี้ยไม่รวมเนี่ยคนไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นต่างกันแต่จะมีคดีที่เกี่ยวกับม.112ที่จะมองเห็นต่างกันแต่ผมว่าเมื่อมองเห็นต่างกันเนี่ยเก็บไว้ก่อนนะเพราะถ้ามารวมกันตอนนี้
0: ไม่จบแล้วครับ
1: มันไม่จบ
0: มัน
1: ไม่ได้ออกไม่เกิดด้วยเพราะนั้นเอาไว้ก่อนแล้วค่อยมาพิจารณามาคุยกันอีกทีนึง
0: ไว้คุยกันอีกทีนึง
1: ครับ
0: ตอนนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยในมุมผมนะว่าแต่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์ใช้คำว่าอะไรนะแก้ผิดเหรอไม่ใช
1: ่ล้างผิดไหม
0: ล้างผิด
1: ครับ
0: ล้างผิดนี่หมายความว่าในมุมอาจารย์เนี่ยพ.ร.บ.นิรโทษกรรมเนี่ยไม่ได้บอกว่าคุณไม่ผิดใช่ไหม
1: อ๋อ
0: ในมุมอาจารย์ในมุมนักวิชาการ
1: อันนี้ต้องชัดเจนนะฮะการมีกฎหมายนิรโทษกรรมไม่ได้หมายความว่าเป็นการรับรองว่าสิ่งที่ทำในอดีตน
0: ั้
1: นเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย
0: ไม่ใช่
1: นะฮะอันนี้เพียงแต่ว่าโอเคสิ่งที่คุณทำมาเนี่ยเราจะล้างผิดในวันนี้ว่าเราไม่เอาผิดตามกฎหมายนะครับยกเลิกกันไปแต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่คุณ

0: แล้วสังคมไทยสังคมพุทธอันไหนโอเคได้ก็โอเคแล้วเราเมียผมสอนนะแม่ของลูกผมสอนน
1: ะ
0: ว่าการเมืองไม่มีถูกมีผิดวัชระคิดไปเถอะพี่ต่อคิดไปเถอะลุงคิดไปเถอะผมเห็นด้วยนะก็ถือว่าอาข้อคงกลมถ้าความคิดอ่านทางการเมืองอยู่เฉยๆผมอยากจะเชียร์อาจารย์บุญส่งมาเป็นหัวหน้าพรรคคนอาจจะคนอื่นอาจจะบอกว่าบุญส่งไม่เหมาะเป็นหัวหน้าพรรคแต่ถ้าผมมองว่าใช่ผมก็จบผมกำลังเปรียบเทียบครับว่าถ้ายอมได้ในทางการเมืองหมายถึงว่าในการในทางกฎหมายว่าไอ้ความผิดทางการเมืองเนี่ยนะฮะซึ่งผมมองว่าพรบฉบับนี้นะในมุมผมนะครับอันนี้ขออนุญาตถือว่าวันนี้ขอทำหน้าที่แลกแล้วกันนะฮะไม่ทำหน้าที่เป็นพิธีกรแลกข้อมูลกัน
1: ครับ
0: นะครับผมก็มองว่าพรบฉบับนี้เนี่ยค่อนใช้คำว่าดีสอบผ่านนะในมุมผมคือแยกชัดๆอ่ะคดีการเมืองก็ยอมไปคดีอาญาถ้าเกิดอยู่เฉยๆผมจะใช้ความรุนแรงบอกผมไปยิงใครตายในม็อบเนี่ยแล้วก็ทุกคนเห็นหมดเนี่ยคือไม่ได้หรือผมจะไปบอกว่าผมโกงเพราะผมมีอุดมการณ์ทางการเมืองผมต้องการงบของกระทรวง
1: ไม่ใช่ครับ
0: ถูกไหมหรือผมไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองผมก็เห็นด้วยว่าไม่ใช่แต่ผมโอเคนะก็สิ่งที่อาจารย์พูดก็คือไอ้นี่คือไม่ใช่การฟอกขาวไม่ใช่การล้างผ
1: ิ
0: ด
1: ไม่ครับ
0: ยกความผิดให้
1: แต่ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่คุณทำมานั้นถูกนะคนละเรื่องกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้พรบชิ้นฉบับนี้เนี่ยมันควรจะออกมาตั้งนานแล้วด้วยทัศนผมนะฮะถ้าไม่ไปปะปนกันในเรื่องเข้ามาทำให้มีปัญหาผมว่าพรบฉบับนี้ควรออกมานานแล้วมันจะช่วยได้คนหลายๆคนที่ประสบกับนะฮะโทษทันติดคุกก็ดีหรือว่าโดนยึดทรัพย์หรือต่างๆนี้นะครับเนี่ยเขาจะได้ไม่เดือดร้อนด้วยนะผมคิดว่าคุณจะมานานแต่โอเคฮะมาสายก็ดีกว่าไม่มาเลย
0: ดีกว่าครับ
1: ดีกว่าครับ
0: อย่างน้อยๆก
1: ็
0: วันนี้เนี่ยถ้าเรานิรโทษตั้งแต่ 2-3 ปีที่เกิดเรื่องเกิดราวบางทีอารมณ์ของคนหรือความรู้สึกของผู้คนเนี่ยจะยังรุนแรงแล้วอาจจะเดินไม่ได้แต่วันนี
1: ้
0: พอผ่านไป20ปีเนี่ยคนที่ก่อเหตุวันนั้นหรืออาจจะวันนั้นอายุ18 19วันนี้ก็ล่อไป40ผมว่าหลายอย่างเขาก็เริ่มเรียนรู้นะ
1: ฮะ
0: นะฮะถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยพอเอางี้ว่าอาจารย์ให้คะแนนเท่าไหร่พรบฉบับนี้ในมิติของผลต่อการเมืองและบ้านเมือง
1: คือถ้าหวังว่าพรบฉบับเนี่ยจะไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมในการเมืองขึ้นมาอีกนะฮะซึ่งเนี่ยผมไม่เคยเชื่อนะครับ มันเป็นการลบล้างความผิดหรือว่าพยายามที่จะยุตินะยุคสมัยแห่งความขัดแย้งต้องยุคสมัยเลยนะฮะเพราะมันเหตุการณ์มันเยอะเป็น10เหตุการณ์ไม่ใช่เหตุการณ์เดียวแบบ14ตุลา6ตุลาเพราะนั้นยุติยุคสมัยความขัดแย้งไปอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับผมให้คะแนนเต็มนะฮะอันนี้ส่วนนี้นะครับแต่ว่าเสร็จแล้วเนี่ยส่วนที่ยังเหลืออยู่ทั้งหลายเนี่ยก็คงต้องค่อยๆแก้กันไปนะครับเพราะหลายส่วนเนี่ยมันไม่สามารถจะยุติได้ถ้าเราไม่สามารถไปอะไรฮะทำให้เห็นชัดกระจ่างว่าต้นเหตุแห่งความขัดแย้งนั่นคืออะไรเราไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุของความขัดแย้งแล้วแล้วก็ผมว่าเรื่องมันก็ไม่จบง่าย
0: ๆวันหนึ่ง
1: ข้ออ่อนขออภัยนะฮะ
0: เชิญครับ
1: ข้ออ่อนของกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยจะมีอันหนึ่งก็คือว่าเมื่อมันปิดทุกอย่างไปแล้วเนี่ยมันมีคำถามหลายๆคำถามในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาไม่ได้ถูกทำให้ความจริงมันกระจ่างอันนี้คือข้ออ่อนของกฎหมายนิรโทษกรรม
0: ฉบับนี
1: ้ทุกฉบับ
0: ทุกฉบับ
1: ทุกฉบับเป็นงี้ฮะ
0: คือ
1: พอมันเกิดกฎหมายนิรโทษกรรมมาแล้วเนี่ยม
0: ัน
1: ก
0: ็คือ
1: จบกันนะพอจบกันเนี่ย
0: ไม่ต้องลือแล้ว
1: ไอ้เรื่องที่มันอย่าง14ตุลาเนี่ยใครยิงทำไมใครสั่งยิงในตอนเช้าที่14มันก็เลิกพูดกันไป6ตุลาเข้าไปฆ่าเข้าไปเผาทั้งเป็นเข้าไปจับฆ่าแขวนคอเนี่ยพอมีนิรโทษกรรมมามันก็ยุติกันไปไอ้คนที่ทำเรื่องอย่างเงี้ยตอนนั้นมันก็ไม่ได้รับการลงโทษนะฮะมันอันเนี้ยมันก็จะจบไปเหมือนกับคราวนี้เหมือนกันยิ่งคราวนี้เนี่ยมีเหตุการณ์ทั้งเดินขบวนทั้งชุมนุมประท้วงมีการใช้ความรุนแรงหรืออะไรสารพัดนะฮะแล้วเดินขบวนเนี่ยทั้งเหลืองทั้งแดง
0: ตั้ง
1: แต่ทั้ง ส้มเดินฮะ
0: ถึงด้วยนะ
1: ใช่ๆด้วย
0: ถึงด้วย
1: ในช่วงปลายนะ
0: ทำไมยังไม่มี
1: ไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรก

0: ปปสกลุ่มเสื้อแดงเนี่ยเพราะฉะนั้นในเนี้ยมันมีคำถามเยอะนะแต่พอเกิดนิทรรศกรรมขึ้นมาแล้วเนี่ยคำถามเหล่านี้มันก
1: ็ต้องถูกจบไป
0: ต้องจบไปก็ไม่มีใครขุดมันขึ้นมาอีก
1: แล้วกันไปเ
0: ถอะ
1: ไอสิ่งที่ฝรั่งชอบเรียกว่า fact finding ค้นหาความจริงจบไป
0: อันนี้คือข้ออ่อนของกฎหมายนิทรรศกรรมทุกฉบับ
1: แต่
0: ข้อดีมันคือว่า
1: เซตซีโร่ตั้งต้นใหม
0: ่มาตั้งต้นกันใหม
1: ่นะครับผมขอไปก่อนนะพี
0: ่ครับ
1: ผมเรียกพี่ซะแล้วด้วยความเคารพ
0: นะท่านอาจารย์ดีครับผม
1: พักกันสักครู่ครับ

0: ตสุชนหลั่งล้นใจประชาไทยเอ่ยวัชระราชธิดาอยู่เกล้าขวัญหทัยไปลับลาทุกทเวศกมลนาจิตหม่นหมองตรอมเศร้าราดเฝ้าอาดูลสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์วันนี้นะคะพี่วี่เดินทางมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเราจะไปกันที่โรงเรียนโรงเรียนหนึ่งเพื่อมาทานอาหารอร่อยฝีมือน้องๆถึง2เมนูที่สำคัญเป็นการหยิบยกเอาวัตถุดิบในโรงเรียนนะคะมารังสรรค์จนกลายเป็นเมนูที่สามารถสร้างรายได้ในอนาคตให้น้องๆได้ด้วยค่ะ
3: ได้เวลาเสิร์ฟความอร่อยไปกับเจนซีเชฟอาทิตย์นี้พบกับน้องๆโรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราจะมาโชว์เสน่ห์ปลายจังหวัดกับทักษะการทำอาหารที่น่าทึ่งในเมนูน้ำพริกกะปิปลาดุกกรอบและแหนมเห็ดนางฟ้าเวลา 9:00 นวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ทางช่อง5วัยรุ่น Gen C Chef ที่พลาดไปรวมตัวชมย้อนหลังกันได้ที่ YouTube Gen C Chef นะครับ
4: สนับสนุนตัวต่อตัวโดยผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์บริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชน
5: ท่านผู้ชมครับเบรก2ครับตัวต่อตัวกับแขกรับเชิญของผมครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.บุญส่งเฉลยธรรองคณบดีฝ่ายบริหารของคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตในฐานะคนที่อาบน้ำร้อนมาก่อนในเรื่องของการได้รับอานิสงส์จากพ.ร.บ.จากกฎหมายนิรโทษกรรมอาจารย์ตอนท้ายเนี่ยอาจารย์พูดตรงกับใจผมเรื่องหนึ่งคือผมเนี่ยไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายนะคือพ.ร.บ.ไอ้กฎหมายนิรโทษกรรมใช้คำง่ายๆนะฮะ
6: ครับ
5: ฉบับนี้ที่ออกมาเนี่ยมันก็คือตัวถอดสลักอันหนึ่งทางการเมืองหรือมีเขาเรียกว่าทำทางออกทำจุด exit เป็นตัวบอยเลอร์ก็ได
6: ้ครับ
5: ตัวระบายความร้อนอุณหภูมิทางการเมืองลงไประดับหนึ่งแต่มันไม่ได้หมายความว่านี่เราไม่ได้พูดแบบแง่ร้ายนะ
6: uh-huh.
5: เราอยู่บนโลกความเป็นจริงอาจารย์ก็เป็นทั้งนักวิชาการแล้วเป็นทั้งนักการเมืองผมก็เป็นนักการเมืองเป็นทั้งสื่อมันไม่หมายความว่าไอ้รูปแบบนี้จะไม่กลับมาอีกไม่แน่อีก20ปีถ้าผมไม่ตายและยังทำหน้าที่ยังมีคนดูอยู่สัก5คน10คนในการเป็นพิธีกรผมอาจจะต้องมานั่งถามใครอีกสักคนหนึ่งก็ได้ว่าพ.ร.บ.นี้โทษกรรมอีกฉบับหนึ่งในปี2589
6: เป็นไปได้ครับ
5: เพราะว่าถ้าตราบใดก็ตามถ้าเรายังไม่ยุดไม่เราคือมันมีข้อดีอย่างที่อาจารย์พูดไงว่าเรื่องที่แล้วก็แล้วไปฟังเหมือนกับเพลงของเต๋อเลยมั้งที่แล้วก็แล้วไปแต่ถ้าไม่ได้แฟกต์ไฟดิ้งว่าสาเหตุปัญหามันจากอะไรเนี่ย

0: ที่สุดแล้วเงื่อนไขเหล่านี้ก็ยังมีต่อไปอีกแล้วก็จะอาจจะเกิดความขัดแย้งไปอีกเอาไม่เป็นไรอันนี้เราแค่พูดไว
1: ้ครับ
0: อาจารย์มองว่าอานิสงส์ของพ.ร.บ.ฉบับนี้มันจะมีอะไรบ้างนอกจากอาจจะทำให้คนที่คนเป็นนักการเมืองหลายคนหรือนักกิจกรรมการเมืองหลายคนได้กลับมาโลดแล่นอีกประโยชน์ของมันมีอะไรบ้างโทษของมันน่าจะมีอะไรถ้าจะมี
1: โทษกับประโยชน์ใช่ไหมฮะประโยชน์ก็แน่นอนว่าคนที่พบกับคดีที่ผ่านมาในช่วง20ปีของความขัดแย้งทางการเมืองนี้นะครับก็ได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม
0: ่
1: คุณจริงก็ยกเลิกกันไปนะคดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีหรือว่ากำลังจะโดนตัดสินหรือว่าถูกตัดสินจำคุกไปแล้วนะครับอะไรนี้ก็สามารถจะกลับมาได้ใช้ชีวิตใหม่นี่ประโยชน์ของมันจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นประโยชน์ของการทำให้ความขัดแย้งในสังคมไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าหมดไปเนี่ยผม
0: ไม่เชื่อ
1: ผมไม่เคยเชื่อเท่าไหร่อันนี้พูดกันจริงๆ นะฮะในความเป็นจริงครับไม่ใช่โลกสวยนะฮะและยิ่งถ้าดูอย่างทุกวันนี้เนี่ยนะครับผมว่าความขัดแย้งในสังคมไทยแล้วก็ยังแรงอยู่เหมือนเดิม
0: ครับ
1: นะครับและความขัดแย้งในสังคมไทยเราแรงอยู่อย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าตราบใดที่เราไม่แก้ไขปัญหาผมว่าปัญหาในสังคมไทยตอนนี้เป็นปัญหาเรื่องของระบบนะฮะที่รุนแรงมากนะครับผมว่ากระบวนการยุติธรรมก็ดีกระบวนการบริหารจัดการกระบวนการปกครองของประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีปัญหาทุกส่วนนะฮะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์
0: ร
1: ัปชันซึ่งมันกระจายไปอยู่ทุกวงการ
0: ครับ
1: ทุกหน่วยงานนะครับทุกพื้นที่ในประเทศไทยมันแน่นไปหมดไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสร้างความขัดแย้งแน่นอนและตอนนี้มันก็มีแล้วนะครับแล้วความขัดแย้งมันก็จะกระจายมากขึ้นทุกทีอ
0: ัน
1: นี้ไม่เกี่ยวกับกฎหมายนิรโทษกรรมที่ออกมานะฮะมันถึงจะจบในวันไปแล้ว
0: เงื่อนไข
1: ที่มันจะเกิด
0: ที่อาจจะนำไปสู่การลงถนนหรือการนู่นนี่นั่นการ
1: มันมีโอกาสเยอะมากเพราะระบบเราเนี่ยมันไม่เปิดช่องเนี่ยฮะอย่างที่ตอนนี้ก็พูดกันถึงปัญหาหลายๆปัญหาที่เป็นคำถามใหญ่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในสังคมไทยใช่ไหมฮะเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในสังคมไทยเนี่ยนะซึ่งมันก็ยังมีการแก้ไขมันก็จะนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อย
0: ๆครับ
1: ผมเชื่อว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะดูแนวโน้มแล้วนี่นะครับผมว่ามันก็จะมีเรื่องอีกนะแล
0: ้
1: วก
0: ็จะมี
1: กฎหมายที่สกรรมอีกฉบับต่อไปเนี่ยใน อาจจะไม่ถึงปี2589อย่างที่คุณต่อพูดหรอกครับ อาจจะมีอีกในเร็วๆนี้นะฮะ
0: มึงนอกก็มีอย่างงี้มั้ยอาจารย์อยู่มึงนอกมานานอยู่สวีเดนที่อาจารย์อยู่ตั้งกี่ปีอาจารย์อยู่สวีเดนกี่ปี30กว่าปี
1: 34ปีฮะ
0: สวีเดนมีกฎหมายนิรโทษกรรมอะไรแบบนี้มั
1: ้ยไม่มีฮะไม่มีแต่ด้านหนึ่งก็เพราะเขามีการรัฐประหาร
0: เขาไม่มีความขัดแย้งทางการเมืองแบบนี้นี
1: ่เขาไม่มีการชุมนุมยืดเยื้อไม่มีฮะยังมากเดินขบวนเขาเดินขบวนเรียบร้อย
0: เฉพาะท็อปปิกบางเรื่องบางราวแล้วก็จบกันไป
1: ชุมนุมกันสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับและมีคนชุมนุมกันสัก1,000-2,000คนก็ถือว่ายอดแล้วนะฮะไม่มี
0: ของเรานี่ต้องทำยอดให้เหมือนคอนเสิร์ตให้มีคนดู500,000ม
1: ี
0: ค
1: นได้เป็นแสน
0: วัดกันตรงนั้นว่าแน่หรือไม่แน
1: ่ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมคิดเล่นๆได้ไหมสมมติว่าผมเป็นคนได้รับอานิสงส์แต่ผมรู้แล้วผมรู้ทางออกแล้วรู้วิธีผมรู้โซลูชันแล้ว
1: ครับ
0: วันดีคืนดีผมก่อเรื่องใหม่แล้วผมก็บีบสร้างเงื่อนไขให้วันนึงก็ออกพ.ร.บ.อีกถ้าผมคิดชั่วแบบนั้นได้ไหม
1: ได้
0: ซึ่งหลายคนก็คิดได
1: ้ครับก็เป็นไปได้ที่
0: คือไม่ต้องกลัวเรื่องกฎหมายไม่ต้องกลัวเรื่องความผิด
1: คือวันนี้วางเรื่องกฎหมายที่โทษกรรมไว้ก่อนนะฮะคือสงครามทุกวันนี้เนี่ยมันมีรัฐซ้อนรัฐกันอยู่ตลอดเวลานะฮะแต่ดูนะอย่างเช่นสมมติว่าคุณทำผิดกฎหมายเนี่ยนะแล้วคุณสามารถจะหลบเข้าอยู่ในกลางฝูงชนถึงคุณหาคนมาล้อมคุณสัก10,000-20,000 คนนะหรือคุณอยู่ในแอเรียเล็กๆซึ่งคุณสามารถหาคนมาสัก10,000-20,000 คนล้อมรอบแอเรียนั้นน่ะ
0: คุณมีโอกาสหลุดนะ
1: คุณก็หลุดฮะรัฐก็ทำอะไรไม่ได้
0: ไม่ต่อให้ไม่หลุดก็คือคุณยังอยู่ได
1: ้ยังอยู่ได้ฮะ
0: ถ้าคุณไม่สแตนด์อะโลน
1: เอาจริงๆกฎหมายเรามันไม่ได้เข้มแข็งอะไรมากมายอย่างนั้นนะฮะเพราะว่ามันกฎหมายพร้อมที่จะอ่อนแอสั่นไหวให้กับคนที่มีอิทธิพล

0: นะครับมีอิทธิพลมีอำนาจทางการเมืองหรือทำอำนาจทางเศรษฐกิจ
1: คือวันนี้เมืองไทยอยู่ง่ายถ้าคุณมีอำนาจหรือคุณมีมวลชนคุณจะอยู่สบาย
0: ใช่
1: กว่าคนปกติ
0: ครับ
1: แล้วมันจะแก้ไง
0: โอ้
1: กฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์ผู้คนต้องฉลาดขึ้น
0: มันผมว่ามันต้องมีการพิจารณาลื้อระบบกันอย่างรุนแรงเหมือนกันนะฮะต้องจัดการกันอย่างแท้จริง อย่างเรื่องง่ายๆเนี่ยซึ่งเป็นต้นตออันหนึ่งก็คือเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับถ้าไม่มีการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างชัดเจนเหมือนอย่างที่สิงคโปร์ก็ทำนะครับจีนทำอย่างนี้นะฮะ
1: เวียดนามก็ทำ
0: เวียดนามก็ทำนะครับไทยเราก็ไอ้นี่เป็นต้นตอเลยนะครับเราพูดกันถึงที่ต่างๆนะครับจีนเทานะครับยูเทานะไทยเทาเนี่ยมันเต็มไปหมดเนี่ยทั่วประเทศนะฮะมันถ้าเราไม่แก้ปัญหาพวกนี้แล้วผมว่าโอกาสที่เกิดความขัดแย้งอีกรุนแรงก็มีแน่นอนครับ
1: อาจารย์ถ้าจะเทียบเคียงกฎหมายอตีซะว่า2ยุคแล้วกันนะ
0: ครับ
1: ยุคไหนอาจจะถามเร็วไปเพราะยุคนี้ยังไม่ตั้งคณะกรรมการที่เคยบอกว่าจะตั้งมีคณะกรรมการ9คน10คนประมาณนี้นะแต่ที่ผมเห็นนะฮะแล้วก็มีระยะเวลาสักประมาณ180วันก็คือ6เดือนเรายังไม่รู้ว่าใครบ้างอิ่มได้
0: ใครจะอยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการดิสโทสก
1: ันแต่ผมถามล่วงหน้าไว
0: ้ครับ
1: ตอนยุคอาจารย์เนี่ยยุคตอนยุคอาจารย์ที่ได้รับอานิสงส์ไม่ว่ากฎหมายฉบับไหนก็แล้วแต่นะฮะของปีของเหตุการณ์16ตุลา16กับ19เนี่ยอันไหนดูจะเขาเรียกอะไรจะใช้คำว่ามีประสิทธิภาพหรือได้ผลหรือถอดสลักทางการเมืองได้ดีกว่าไหมผมถามอย่างนี้ไม่รู้ถามถูกไหมคือกำลังจะบอกว่าถ้าเทียบภาษาชาวบ้านว่าไหนดีกว่าได้ไหม
0: เทียบดีกว่าคงไม่ได้มั้ยฮะ
1: มันงั้นให้อาจารย์วิภาคแล้วกัน
0: มันเหมาะสมกับยุคสมัยนั้นมากกว่านะฮะอย่างเช่น14ตุลาเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์เดียวนะฮะภายในวันนั้นเนี่ยแล้วก็สองสมัยก็มีการนิโทษกรรมแต่ตอนนั้นเนี่ยมันคล้ายๆนิโทษกรรมหมู่นะฮะคนที่จะโดนข้อหาทางกฎหมายจริงๆเนี่ยมันมีไม่กี่คน
1: ครับ
0: อย่าง14ตุลาเนี่ยก็มีโดนข้อหาทางกฎหมายจริงๆเนี่ย13คน
1: อือ
0: ใช่มั้ยครับแต่เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เหตุการณ์วุ่นวายขึ้นมานะครับและเสร็จแล้วก็เพราะนั้นเหตุการณ์นั้นเค้าก็ยังไม่ทันไปกล่าวหาว่านายกในขอมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงนะครับเค้าก็นิโทษกรรมก็คือกวาดนะฮะเมาเข่งกันเลยมันไม่ต้องไปพูดว่าเป็นใครก็จบไป6ตุลาก็เหมือนกันนะ6ตุลาก็กล่าวหาคนจริงๆเนี่ยกล่าวหาแล้วก็ปล่อยนะจับนักศึกษาไป 3-4 พันคนแล้วก็ปล่อยจนเหลือ18คน
1: ครับ
0: 18คนนั้นมีข้อหา
1: ครับ
0: ถูกมั้ยฮะพอมีกฎหมายที่สกรรมออกมาเนี่ยมันก็เป็นการเมาเข่งกันทั้งหมดเลยเพราะยังไม่ได้กล่าวหาใครต่อใคร
1: ครับ
0: นะอาจจะมีอีกบางคนนะที่โดนจับในกรณีเล็กๆน้อยๆในเหตุการณ์ช่วงนั้นนี่นะครับปรากฏว่าก็ได้รับอานิสงส์กันทั้งหมด
1: ครับ
0: แต่ว่าอย่างกรณี6ตุลาเนี่ยอานิสงส์ใหญ่ก็คือทำให้ความขัดแย้งอย่างเช่นกรณีนักศึกษาเนี่ยนะครับหรือประชาชนที่เข้าป่าในช่วงนั้นหลายพันคนเนี่ยก็ได้กลับมาบ้าน
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่ต้องโดนข้อหาหรือโดนตำรวจมาตามจับอะไรอย่างนี้อีกนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นอานิสงส์อันหนึ่งแต่ตอนนั้นเนี่ยได้ประโยชน์จริงๆนะฮะตอนนั้นความขัดแย้งเนี่ยยุติเลยนะครับ
1: นี่ไง
0: สงครามประชาชนสงครามกับพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยที่ยืดเยื้อมาหลายสิบปีเนี่ยก็ยุติจริง
1: จริง
0: นะครับแล้วก็พรรคคอมมิวนิสต์นี่ก็สลายตัวไปค่อนข้างอย่างสิ้นเชิงเลยนะฮะ
1: อ
0: ย่างสิ้นเชิงในสมัยนั้นเลยหมดเลยนะครับหมดเลย
1: ผมมองตรงอาจารย์ตอนที่ผมถามอาจารย์เนี่ยผมก็มีแอบมีคำตอบในใจไว้นิดหน่อยนะครับว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ยพรบ.ไอ้กฎหมายนี้โทษกรรมแล้วกันจะใช้พรบ.เพราะว่าศักของกฎหมายตอนต่างยุคต่างอะไรก็ไม่ตรงกันแล้วก็ใช้เครื่องมืออาจจะไม่ตรงกันกฎหมายนี้โทษกรรมในยุคตุลาไม่ว่า1619หรือ2123เนี่ยดูเสมือนจะทรงประสิทธิภาพแล้วก็ให้ผลมากกว่า
0: ครับ
1: ก็คือชัดๆโดยเฉพาะไอ้ตัวซึ่งผมว่าทุกคนไม่ว่าจะรักทหารจะหรือจะเกลียดทหารหรือจะรักรัฐบาลหรือไม่อย่างไรทุกคนยอมรับตรงกันหมดถ้ามีใจเป็นธรรมว่าคำสั่งที่66/2533เป็นคำสั่งที่เป็นกฎหมายนิโทษแล้วกันผมใช้คำง่ายๆนะฮะเป็นกฎหมายนิโทษที่ทรงประสิทธิภาพอย่างยิ่งก็คืออาจารย์ได้พูดเองแล้วว่าหลังจากนั้นเนี่ย

0: ประเทศไทยแทบจะไม่ต้องมีสงครามไม่เอาใช้คำนี้เลยก็ได้แทบจะยุติสงครามกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอย่าง
1: ยุติไปเลย
0: อย่างเป็นทางการโอเค
1: ยุติไปเลย
0: บางคนอาจจะอ้างอันนี้สงว่าโอเคการเมืองโลกมันเปลี่ยนแต่ไม่หรอกครับถ้าไม่มีกฎหมายฉบับนี้แต่ในขณะที่วันนี้ไอ้พรบนิรโทษปี69เนี่ยมันยังเรายังผมอาจจะไม่ได้บอกว่าเราอาจจะด่วนสรุปไปนะว่ามันอาจจะไม่ได้ผลเท่าแต
1: ่
0: สิ่งที่หลายคนผมไม่ได้คุยกับอาจารย์คนเดียวผมคุยกับผู้คนมากมายเนี่ยก็คือทุกคนพูดเหมือนอาจารย์บรรดากูรูนะครับว่าม ันก็แค่ถอดสลัก1สลักแต่เราไม่รู้อีกกี่สลักที่มันพร้อมจะระเบิดอยู
1: ่ครับใช่ครับสมัยนั้นเนี่ยพอออกกฎหมายมาใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: 1เนี่ยสงครามประชาชนก็ยุติน ะพรรคคอมมิวนิสต์นี่สลายตัว
0: ครับ
1: นะผู้นำที่เคยเข้าไปร่วมเข้าป่าอยู่กับพรรคคอมมิวนิสต์เป็นผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ก็กลับเข้ามาสู่ในเมืองแล้วก็ลงสนามการเลือกตั้ง
0: เยอะเลย
1: ในภาวะปกติเลยนะแล้วพอลงสนามเลือกตั้งเนี่ยคนที่เคยเป็นศัตรูกันมาก่อนอยู่คนละขั้วนะครับก็กลับมาอยู่พักเดียวกันก็ได
0: ้
1: หรือว่าพอเข้าสภาแล้วก็ยังมาสามารถทำงานร่วมกันได
0: ้
1: นะฮะอย่างอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาอันนี้อันนั้นผมว่าได้ผลเยอะในแง่ทำให้ความขัดแย้งและลักษณะนั้นเนี่ยมันยุติไปอาจจะมีความขัดแย้งอื่นขึ้นมาในความจะแต่เป็นรูปของการขัดแย้งทางความคิดการต่อสู้กันแต่ไม่หันไปจับปืนจับอาวุธเข้ามายิงกันเหมือนสมัยช่วงที่มีการเคลื่อนไหวสงครามประชาชนในสมัยนั้น
0: คือ20ปีของไอ้กฎหมายฉบับล่าสุดใน69เนี่ย
1: ครับ
0: ผมมองว่าถ้าอาจารย์เห็นต่างกรุณาแย้งนะครับผมมองว่า1ตัวละครไม่เยอะ2ตัวละครโทษทีหมายถึงเมื่อเทียบกับยุคตุลานะ
1: ครับ
0: ตัวละครไม่เยอะความซับซ้อนของตัวละครไม่เยอะ
1: ครับ
0: ความซับซ้อนของปัญหาไม่เยอะนะฮะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เหตุการณ์ก็ไม่เยอะมันอย่างที่อาจารย์บอกแหละก็คือมุดว่าจะประท้วงรัฐบาลกระท้วงรัฐบาลยุคนั้นก็ฟาดไป 3-4-5 วันแล้วก็จบกันไปใครจะเป็นจะตายอะไรนั้นอันนั้นเป็นในแง่อินดีเทลแต่พออันนี้นะโอ้โหมันเนา
1: ะ
0: ผู้กำกับก็เยอะนักแสดงก็เยอะก็เลยพอมาแบบนี้มันเลยทำให้เรายังหวั่นใจแต่ถามว่าสนับสนุนไหมสนับสนุนอย่างยิ่งนะฮะ
1: เห็นด้วยครับว่าควรสนับสนุนฮะพรบฉบับนี้นะครับ
0: อาจารย์มองแต่อาจารย์พูดตลอดว่าอาจารย์เชื่อแบบนั้นเลยใช่ไหมเพราะอาจารย์พูดซ้ำตลอดว่าไอ้ต้นเหตุของความขัดแย้งที่ถ้าอาจจะเกิดขึ้นในการเมืองไทยอีกเนี่ยหนึ่งในสาเหตุหลักอาจจะมาจากเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าการคอร์รัปชัน
1: ครับและการคอร์รัปชันมันทำลายทุกอย่างนะฮะนิติรัฐนิติธรรมในสังคมเนี่ยเสียหมดนะครับกระบวนการยุติธรรมเราก็ไม่ยุติธรรมอย่างแท้จริง
0: ครับ
1: นะครับไม่สามารถจะใช้กับบุคคลทุกคนอย่างเท่าเทียมกันได้อ
0: ันนี้ในมุมอาจารย
1: ์ครับ
0: โอเคการคอร์รัปชันนี่คือการทุกอย่างใช่ไหมคอร์รัปชันทางการเงินคอร์รัปชันอำนาจคอร์รัปชันทางการเมืองคอร์รัปชันเชิงนโยบายอย่างที่ยุคหนึ่งก็เคยมีการ
1: ตีความเลี้ยงได้ครับผมครับ
0: นี่คือทั้งหมดที่อาจารย์มองว่าน่ากลัว
1: ครับ
0: ผมพักเบรกหน่อยได้ไหม
1: ดีๆครับ
0: ท่านผู้ชมครับพักเบรกกันสักครู่ครับ

0: ื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
1: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
0: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
2: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: หมู่บ้านก่อสร้างอำเภอสันกำแพงเนี่ยเป็นชุมชนที่นกเติบโตมาทุกคนผูกพันกับเราหมดเราท้อไม่ได้เพราะทุกคนคือครอบครัว
4: นั่งวีลแชร์เนี่ยอาจจะทำไม่ได้คือผมอยากเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้น้อง
5: ๆแล้วทุกครั้งที่มันเสียหายอ่ะเราเรียนรู้จากความเสียหายถ้าเราเจออุปสรรคก็คือเราเจอบททดสอบ
6: พบกับบริการล้างภาษามือหรือ XL ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นในรายการข่าวเด่นเช้านี้เต็มอิ่มกับรายการข่าวพร้อมบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5:30 น

17:00 น.และวันเสาร์อาทิตย์เวลา8:00 น.ถึง 9:00 น.ในรายการข่าวเด่นเช้านี้เพิ่มการเข้าถึงชั่วโมงบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11:30 น.ถึง 13:00 น.ในรายการเที่ยงวันทันข่าวเวลา18:00 น.ถึง 19:30 น.ในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์เวลา18:00 น.ถึง 20:00 น.แถมบริการ CC เป็นพิเศษสำหรับผู้ชื่นชอบการต่อสู้ในรายการศึกท่อน้ำไทยเก็บเพชร TKO ทุกวันอาทิตย์เวลา18:00 น.ถึง 20:00 น.และรับฟังบริการเสียงบรรยายภาพ AD ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา23:00 น.ถึง 24:00 น.ในสารคดีเชิงความรู้พบกับรายการคุณภาพทั้งหมดนี้ทางททบ 5

0: สนับสนุนตัวต่อตัวโดยผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์บริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชน
1: ท่านผู้ชมฮะเบรกสุดท้าย12นาทีตัวต่อตัวกับแขกรับเชิญของผมครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.บุญส่งชรีธรรองคณบดีฝ่ายบริหารของรัฐประสาสนศาสตร์ม.รังสิตอาจารย์12นาทีนี้ผมขอตีท้ายครัวขอคุยกับเรื่องส่วนตัวอาจารย์บ้างนะเพราะว่าตอนยุคอาจารย์เป็นนักศึกษาปี1ของรามเนี่ยผมยังอยู่ที่อ่างทองอำเภอแสวงหาอายุ8ขวบจริงอาจารย์เอาง่าย
2: ๆครับ
1: ผมมองว่าอาจารย์เคยเป็นคอมมิวนิสต์ผมถามคำถามง่ายๆคอมมิวนิสต์มีจริงไหมพอผ่านร้อนผ่านหนาวมาวันนี้จนกระทั่งเหลือคิมจองอึนเหลือประธานเหลือแล้วก็รอบบ้านเราเหลือเวียดนามเหลือสปป.ลาวเหลือจีนเหลือคิวบาคิวบาถือว่าเป็นคอมมิวนิสต์ไหมหรือเผด็จการ
2: ลัทธิคอมมิวนิสต์นี่มีจริง
1: แล้วตัวคอมมิวนิสต์มีจริงไหม
2: มันก็ต้องมีฮะเพราะว่ามีคนที่เชื่อถือลัทธิคอมมิวนิสต์เนี่ยไม่น้อยทีเดียวนะฮะในขอบเขตทั่วโลกเลยนะครับมันเริ่มมาจากในยุโรปนี่นะฮะนะครับแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีพรรคคอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราก็มีพรรคคอมมิวนิสต์อยู่ทุกประเทศ
1: ครับ
2: รวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็มีคนที่เป็นคอมมิวนิสต์
1: พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยพคท.
2: เพียงแต่ว่าพอเวลามันผ่านไปแล้วเนี่ยมันได้รับการพิสูจน์ว่าลัทธิคอมมิวนิสต์เนี่ยมัน
1: ไปไม่รอดตรงยุคไหม
2: มันไปไม่รอดนะฮะช่วงสมัยนั้นเนี่ยโอ้พอพูดเรื่องลัทธิคอมมิวนิสต์เราอ่านหนังสือ
1: ครับ
2: ใช่ไหมของมาร์กซ์เลนิน
1: ของคาร์ล
2: มาร์กซ์ของ
1: เมาเจ๋อตงเลนินอ่านนู่นอ่านนี
2: ่ครับก็ตื่นเต้นนะฮะแต่มาตอนหลังแล้วเนี่ยมันก็มีหนังสือที่วิจารณ์ลัทธิคอมมิวนิสต์เยอะมากสมัยก่อนเราก็ไม่เคยได้ฟังนะฮะจริงมันเอียงไปข้างหนึ่งมาปัจจุบันก็ดูแล้วเนี่ยจากที่มันได้ทดลองในประเทศจีนนะครับหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากที่ทดลองในประเทศรัสเซียนะครับแล้วก็มันล้มเหลวทั้งสองแห่งต้องบอกล้มเหลวเลยนะฮะ
1: ใช
2: ่แม้ที่อื่นที่พูดมานะฮะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามลาวกัมพูชานะครับคิวบาเงี้ยก็มีสถานที่ลัทธิคอมมิวนิสต์มันก็ไปไม่รอด
1: อันนี้ไว้ท่องจำไว้สอน
2: มันเปลี่ยนหมดแล้วนะฮะเปลี่ยนไปแล้วนะครับนะครับวันนี้ก็ทุนนิยมก็ยังกล้าแข็งอยู่มากๆ
1: ครับ
2: แล้วผมก็ไม่รู้ว่าถ้าดูการขั้นตอนของประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับว่าถ้าดูจากของมาร์กซ์บอกแล้วเนี่ยว่าช่วงนี้เป็นช่วงของทุนนิยมพอทุนนิยมแล้วเปลี่ยนเป็นสังคมนิยมแล้วเป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหมฮะช่วงทุนนิยมเนี่ยมันยังไม่มีความรู้สึกว่ามันจะพังทลายเลยนะครับจนถึงวันนี
1: ้
2: มันแข็งแกร่งมากขึ้นทุกวันทุกวันนะฮะเพราะนั้นเนี่ยลัทธิคอมมิวนิสต์มันก็อยู่เรื่องที่เป็นอุดมคติที่อยู่ไกลออกไปมากแล้วก็หลังจากที่มันได้มีการทดลองใช้มาแล้วนะครับในจีนในรัสเซียเนี่ยมัน
1: ยิ่งใช้ยิ่งลำบาก
2: มันมีข้ออ่อน
1: จนไหม
2: มันมีข้ออ่อนมากมายมหาศาลในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าบางทีเราต้องหาแนวทางใหม่ละผมไม่คิดว่าลัทธิคอมมิวนิสต์มันควรที่จะเป็นทางออกนะครับที่เอามาใช้ได้แล้วอะในทุกวันนี้นะดูจากประสบการณ์ที่ผ่านมา
1: คือไม่ทันยุคไม่ตรงยุคถูกดิสรัปโลกของโลกเราดิสรัปชันซะเรียบร้อย
2: คอมมิวนิสต์เนี่ยเขาทำให้คนจนเท่าเทียมกันหมดนะฮะ
1: ใช่แต่ผู้นำรวย

0: หาศาล
1: คือทุกคนนี่จนเท่าเทียมหมดมันไม่ใช่
0: ลำบากหมดเลย
1: ลำบากฮะมันผิดวิสัยของมนุษย์นะฮะ
0: จีนไม่มีทางเจริญแบบนี้เลยถ้าไม่ปรับถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: จีนนี่ตอนนี้ผมขออภัยนะเราผมก็เรียนรัฐศาสตร์แต่ผมไม่รู้จริงๆว่าจีนเดี๋ยวนี้ปกครองด้วยอะไรถ้าแต่ถ้าท่องเนี่ยถ้าท่องจำหรืออ่านตำราเนี่ยหรืออ่านในนี้บอกว่าปกครองโดยระบอบอันนี้สังคมนิยมแต่รูปแบบตัวนี้มัน
1: เขาก็บอกว่าเขาเป็นสังคมนิยมแต่ว่า
0: ใน
1: เนื้อหามันน
0: ี่ไ
1: ม่ใช่แล้วนะไม่ใช่แล้วฮะเปลี่ยนไปเยอะแต่ก็ยังพูดกันถึงรูปแบบของสังคมนิยมอยู่
0: ฉะนั้นอาจารย์ตอนยุคนั้นอะยุคตอนอาจารย์เข้าป่า
1: ครับ
0: อาจารย์เข้าป่าน่าจะหลัง
1: ผมก็เข้าน
0: ักศึกษาแพ้ใช่ไหม
1: 6/19/19หลังเหตุการณ์สักประมาณเดือนกว่าผมก็เข้าป่า
0: เข้าแล้ว
1: ครับ
0: ไปอยู่ที่ไหนครับ
1: ผมออกอย่างนี้ฮะคือพอเกิดเหตุการณ์
0: เรามีประมาณ7-8 นาที
1: พอเกิดเหตุการณ์6ตุลาผมก็แอบอยู่ในกรุงเทพนี่แหละฮะประมาณเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็ออกไปนครพน
0: ม
1: นะครับไปหาคนช่วยเหลือนะครับแล้วเขาก็พาข้ามฝั่งโขง
0: ครับ
1: ที่นครพนมนะฮะก็ไปท่าแขก ก็ไปอยู่โรงแรมทหารอยู่ประมาณสักเดือนเศษนะฮะโอ้ตอนนั้นเหงามาก
0: ยุคนั้นเราเป็นคอมมิวนิสต์ยังขออภัยผมใช้คำนี้ยัง
1: ไม่เป็นนะฮะ
0: ยัง
1: ผมนี่ไม่ได้เป็นนะฮะ
0: ใช่
1: เคยได้รับการชักชวนตั้งแต่หลัง14 ตุลา
0: ครับ
1: ก็มีตัวแทนพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะก็เข้ามาเชิญมาชวนขอให้สมัครเป็นให้เป็นยุวชนเขานะครับ
0: ครับ
1: ไอตอนนั้นก็ตกใจนะฮะเราก็โดนข้อหาคอมมิวนิสต์ใหม่ๆนะครับก็ปฏิเสธไปเลยนะครับว่าไม่อ่ะนะครับตอนนั้นแล้วก็ไม่เคยเป็นเลยนะครับจนทั้งพอเข้าป่าไปนะครับหลังจากที่หนี6ตุลาไปอยู่ท่าแขกใช่มั้ยฮะพรรคคอมมิวนิสต์มารับตัวไปที่เวียงจันทน์แล้วก็พาไปส่งต่อที่ชายแดนจังหวัดน่านนะไปอยู่ตรงนั้น
0: หนีออกนอกประเทศไปแล้วก็กลับไทยอีกครั้งนึง
1: ก็ไปอยู่ตรงชายแดนยังอยู่ในเขตลาวฮะ
0: เข้าใจครับ
1: ค่ายนั้นอยู่แต่
0: ข้ามทางเวียงจันทน์ก็คือแนวแถวน้องคงน้องคาย
1: ครับแล้วก็ไปอยู่ที่นาชายแดนจังหวัดน่านนะครับก็ตอนนั้นก็พอดีค่ายแรกที่ไปอยู่เนี่ยมันก็เป็นค่ายแนวร่วมด้วยนะฮะแนวร่วมตอนนั้นก็มีหลายท่านน่าจะเอ่ยชื่อได้แล้วนะฮะ
0: เพราะนี่คือประวัติศาสตร
1: ์ก็มีพี่ไข่แสง
0: สสไข่แสงสุขใสนครพนมเน
1: า
0: ะ
1: คำสิงสีนอก
0: นะครับ
1: มีธียุทธบุญมีมีพี่ประสานมฤคพิทักษ
0: ์
1: ม
0: ี
1: พ
0: ี
1: ่ชัยวัฒน์สุริวิชัยวิสาคันทัพ
0: นะครับ
1: ชำนิศักดิเศษก็อยู่ที่นั่นนะครับวิรัตศักดิรภาพลก็อยู่ที่นั่นก็อยู่กันที่นั่นเยอะแยะครับ
0: ตอนนั้นทุกคนแทบจะบอกสารภาพกันเป็นนักศึกษาทั้งนั้น
1: ม
0: ีผู้ใหญ่ทั้งนั้น
1: มีผู้ใหญ่ก็มีอาจารย์หลายคนนะฮะ
0: แล้วก็มีอาจารย
1: ์ครับ
0: ตอนนั้นนะคิดจะเป็นคอมมิวนิสต์หรือว่าเหตุการณ์พาไป
1: เหตุการณ์พาไปมากกว่าไหมฮะ
0: ไม่ได้ศรัทธาขออภัยเราเนี่ยคือตอนนั้นเราศรัทธาในลัทธิคอมมิวนิสต์ไหมคือเราถามง่ายคือบางคนเนี่ยบอกจะเป็นเนี่ยจะเป็นคอมมิวนิสต์ก็อยากเป็นแต่พี่เนี่ยคืออย่าบอกว่าถูกยัดข้อหานะอันนี้เราก็เล่าคือมีการตั้งข้อกล่าวหาแล้วก็ต้องหนี
1: ผมว่าศรัทธาตอนนั้นก็ศรัทธาลัทธิคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็ศรัทธาพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเราถึงเข้าไปอยู่กับเขาไงฮะ
0: ตอนเราเด็กๆอายุเท่าไหร่พี
1: ่โอ้ตอนนั้นก็20ฮะ20-21นี่ฮะครับ
0: แล้วคิดถึงขนาดจะเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไหม
1: โอ้คิดครับตอนนั้นคิด
0: ถ้าตอนนั้นนะอันนี้เราต้องง่ายๆ
1: ตอนนั้นคิดนะฮะก็หวังว่าอยู่ในป่าเนี้ยก็คุยกันเล่นๆนะครับว่าอีกไม่กี่ปีแล้วก็ถือธงแดงลงมาที่สนามหลวงกันนะเหลียง
0: ฟ้าสีทองผ่องอำไพแน
1: ่แต่อยู่ไปได้2ปีก็ความขัดแย้งมันรุนแรงมากข้างใน
0: ในพรรคคอมมิวนิสต
1: ์ครับเราก็หนีออกมานะฮะ
0: เราไปฟังนิดนึงเอาเท่าที่เราได
1: ้ผมบอกมา
0: เขาขัดกันเรื่องอะไรชิงอำนาจ
1: มันมีแบ่งนะฮะมันมีแบ่งสายจีนกับสายเวียดนามนั่นหนึ่งนะฮะ ความขัดแย้งในสถานการณ์โลกสังคมนิยมระหว่างจีนกับรัสเซียนะฮะ
0: แข่งกันเป็นพี่เบ
1: ิ้ลแข่งกันเป็นนะฮะในปัญหานะครับแล้วก็ข้างในเนี้ยก็จะมีคล้ายๆกับว่ามีความรู้สึกว่าสายไทยกับสายจีนนะครับสหายที่เอียงไปทางจีนมากๆเนี่ยนะครับก็ครอบ
0: ม
1: ีอำนาจในการนำพรรคคอมมิวนิสต์นะครับส่วนอีกส่วนก็เห็นว่ามันจีนเกินไปเราไม่ต้องเราเป็นครอบครัวนี้ก็เป็นครอบครัวแบบไทยๆของเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีความขัดแย้งนี้สูงข้างในก็แบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่ากันนะฮะเพราะคนนี้เขาไม่ได้ว่าเป็นเอกภาพนะฮะก็แบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่ากัน นะครับความขัดแย้งพอมันรุนแรงขึ้นมันก็

0: นะฮะนักศึกษาเข้าไปเนี่ยก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้แตกแตกเร็วขึ้นนะครับเพราะนักศึกษาเนี่ยเป็น
1: แต่ก่อนใช้คำว่า
0: ปัญญาชนในทุนน้อยอ่ะ
1: เข้าไปแล้วมันก็ต้องมีคำถามหรือมีข้อขัดแย้งหรือมีอะไรต่าง
0: ๆแล้วมันไม่ใช่ว่าฟังเขาแล้วจะไปเชื่อทั้งหมด
1: มันต่างจากชาวบ้าน
0: เอ๊ะอย่างผมเข้าไปเรียนเนี่ยเขาก็โอ้โหสหายตอนเรียนใหม่ๆเขาก็บอกให้อ่านหนังสือ
1: ที่เข้าคอร์สด้วย
0: อ่าเรียนเรียนเรียนครับค่ายอ่านหนังสือเนี่ยแล้วเสร็จมันมีนิทานบอกว่าเนี่ยมีสายจีนค่อนหนึ่งนะดำน้ำลงไปลึกมากแล้วก็ตอนที่จะหมดลมหายใจระหว่างที่อยู่ใต้น้ำเนี่ย
1: นึกถึงหน้าใครเหรอ
0: นึกถึงคำสอนของประธานเหมาก็เลยทำให้ดำน้ำลึกลงไปแล้วก็ได้อยู่นานขึ้นอีกไอ้เนี่ยเราฟังแล้ว
1: อันนี้เขาเส้นซาก
0: มันก็เอ็นนี่มัน
1: สร้างเทพนิยายสร้างเทวะ
0: มันสร้างความศรัทธาสร้างอะไรขึ้นมาซึ่งมันทำให้รู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกแค่นึกถึงใครก็ตามเนี่ยลมหายใจมันขาดตายอยู่ใต้น้ำ
1: เราก็ถามใช่ไหม
0: นะไอ้เรื่องอย่างนี้พอมาแต่พูดไม่ได้นะฮะ
1: อ๋อแต่เราถามในใจโทษที
0: มีฮะมีคนถามพอจะถามก็เป็นเรื่องอ
1: ่
0: ะต้องมีการอะไรฮะวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองเปลี่ยนแปลงความคิดอะไรเงี้ยเยอะแยะเพราะนั้นความขัดแย้งก็รุนแรงมากขึ้นแล้วขึ้นในสุดมันก็แตกนะครับส่วนที่หนีออกมาได้อย่างผมนี่หนีออกมา
1: พี่ใช่หนีเลย
0: ผมใช่หนีฮะผ
1: มหนีออกมาคือมองว่ามันมีความขัดแย้งหรือทหารปรับ
0: ไม่ฮะไม่ฮะก็ขัดแย้งมันอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้ว
1: พี่อยู่ส่วนไหนของไอ้พรรคคอมมิวนิสต์ฝ่ายกำลังหรือฝ่ายวิชาการขอโทษผมไม่ร
0: ู้ตอนนั้นเป็นผู้ปฏิบัติงานเพราะผมไม่ได้เป็นสมาชิกไม่ได้เป็นยุวชนไม่ได้เป็นอะไรเลยอยู่ค่ายแนวร่วมก่อน
1: แล้วก็เป็นเลดกงเลดกาดอะไรเขา
0: ก็ส่งมาอยู่ในหมู่ในผู้บริหารงานนะผู้บริหารงานนี่ผู้บริหารก็จะมีบางส่วนที่เป็นยุวชน
1: ครับ
0: นะกับบางส่วนที่เป็นสมาชิกพรรคซึ่งคนนี้ก็จะใหญ่เขาจะคุมหลายชั้นหนึ่งรับเป็นผู้บริหารทั่วไปนะพอมันแตกกันมากๆแล้วก็มีการหนีตอนนั้นก็เอ่ยได้มาฮะก็มีพี่เทิดภูมิใจดีเนี่ยผู้นำกรรมกรนะครับมีใครดร.เทียนชัยวงศ์ชัยสุวรรณซึ่งเจ้าของนามปากกายุคศรีอริยะนะครับเขาก็หนีกันมากับนักศึกษาประมาณ30คนไอ้ผมเนี่ยได้รับมอบหมายให้ลงไปทางน่านใต
1: ้
0: ระหว่างเดินทางเนี่ยพวกนี้เขาก็ดักรอผม
1: พวกนี้คือ
0: พวกเนี่ยเทิดภูมิกับพรรคพวกเนี่ยนักศึกษาสามเกิดที่หนีเขาก็ดักว่ามันต้องเอาผมไปด้วยนะเขาก็เข้ามาเจอผมพอเจอปั๊บเนี่ยเขาคุยได้3คำผมก็ไปด้วยเลยทันทีเพราะมันใจมันจะไปแล้
1: วมันเอาอยู่แล
0: ้
1: ว
0: ไม่อยากอยู่แล้ว
1: พี่ชื่ออะไรสหายอะไร
0: ใช้สองชื่อฮะตอนเข้าไปใหม่ๆเนี่ยพี่ใช้แสง
1: ท่านอาจารย์ผมก็ติดอยู่แล้วเรียกพี่ซะเรื่อยเลย
0: ได้ครับยินดี
1: เชิญฮะ
0: ตอนเข้าไปใหม่ๆพี่ใช้แสงตั้งชื่อว่าสหายกล้าหาญ
1: กล้าหาญ
0: อาจจะเพราะเห็นผมเป็นคนมุทะลุก็ได้นะฮะตอนนั้นนะครับแต่พอออกไปลงพื้นที่แล้วเนี่ยผมชื่อสหายทิวเขานะฮะ
1: ทีทอทหารสลายอีวอแหวนทิวเขาอะไรเงี้ยนะ
0: ครับก็ใช้สายทิวมาจนทั้งออกจากป่า
1: ได้จับปืนกับเขาบ้างไหมเนี่ย
0: ได้ฮะ
1: ได้ยิงบ้างไหม
0: ไม่ได้ยิงใครเลยได้จับปืน
1: อยู่มาสองสามปีมีเหตุหรือวาระต้องทัดปะทะกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองบ้างไหม
0: ไม่เคยเลยฮะผมอยู่ฝ่ายโฆษณาตลอดครับกับอยู่โรงเรียนการเมืองทหารผมรับผิดชอบทำหนังสือพิมพ์อธิปัตย์ผมอยู่ฝ่ายโฆษณาเป็นหลักครับผ
1: ม
0: ครับไม่เคยยิงกับใครเลยฮะรู้สึกใช้ปืนยิงหมาบ้าที่เข้ามาในค่าย
1: หมาบ้า
0: อยู่ครั้งหนึ่ง
1: อ
0: ย
1: ู่
0: คร
1: ั้
0: ง
1: เดียวหมาบ้า
0: หมาบ้า
1: แล้วยิงโดนหมาไหมฮะ
0: ไม่แน่ใจ
1: ยิงโดนเพื่อนไง
0: ไม่แน่ใจไม่น่าโดนใครเลยนะ
1: อันนี้ผมล้อเล่นนะครับแต่ก็ทั้งหมดทั้งปวงพี่ใช้ชีวิตในป่าอยู่มันท่านอาจารย์ใช้ชีวิตในป่าประมาณ
0: สองปีกว่ากว่าครับสองปีกว่าครับ
1: ซึ่งถึงวันนี้เนี่ยคนที่ผ่านตรงนี้แล้วเนี่ยบอกกับผมว่าคอมมิวนิสต์ไม่น่าจะเหมาะกับลัทธิคอมมิวนิสต์ไม่น่าจะเหมาะกับโลกในยุคปัจจุบันแล้ว
0: ก็ตอนนี้มีหลังจากนั้นออกมาไม่กี่ปีก็จะมีคนพยายามจะตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นมา
1: ครับ
0: นะฮะก็มีพรรคพวกเก่าๆสายพวกเก่าบอกว่าจะจัดตั้งผมว่าพอได้แล้วยังคิดอะไรอยู่ว่าจะตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งมันไปไม่รอด
1: แล้วเป็นทหารเถอะ
0: ไปไม่รอดแล้วฮะไปไม่รอดแล้วยังคิดเลยเลอะเทอะ
1: ถ้าอย่างนั้นถามนิดนึงครับเหลือประมาณนาที2นาที
0: ครับ
1: ความเท่าเทียมความยุติธรรมมีจริงในโลกไหม
0: มันต้องทำให้มันมีจริงแน่นอนว่ามันไม่ 100% นะฮะเพราะว่าโดยสภาพการทั่วๆไปแล้วเนี่ยแต่ว่ามันเป็นเป้าหมายที่เราจะต้องทำให้มันเป็นจริงให้ได้เพื่อไม่จำเป็น
1: พระเจ้าหรือธรรมชาติสร้างเรามาน้ำหนักตัวยังไม่เท่ากันความสูงไม่เท่ากันฉะนั้น
0: อันนี้ก็เป็นข้ออ้างนะฮะแต่ว่ามันหลายเรื่องมันต้องมีอย่างเช่
1: น
0: ความยุติธรรมภายใต้กฎหมายใช่ไหมความเท่าเทียมภายใต้กฎหมายเนี่ยคุณอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันกฎหมายต้องบัตรต่อคุณเท่าเทียมกันอะไรเนี่ยหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยอย่างเช่นผมจำได้อันหนึ่งผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกผมตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วเนี่ยท่านบอกว่าประชาธิปไตยคืออะไรรู้ไห
1: ม
0: ผมบอกอะไรล่ะลุงนะฮะลุงก็บอกว่าประชาธิปไตยก็คือการที่เราเคารพคนอื่นว่ามีศักดิ์ศรีในความเป็นคนเท่าเทียมกับเรานี่คือประชาธิปไตยถ้าตราบใดที่เราไม่เคารพคนอื่นว่ามีศักดิ์ศรีเข้าแข่งความเป็นคนเท่าเทียมกับเราแล้วเนี่ยนั่นไม่ใช่ประชาธิปไตยผมจำไม่ได้ในวันนี้อ
1: าจารย์เคยให้นิยามตัวเองอันนี้สุดท้ายจริงๆนะ
0: ครับ
1: ว่าอาจารย์ก็ไม่ใช่เหลืองแล้วก็ไม่ใช่แดง
0: ไม่ใช่
1: อาจารย์เป็นใคร
0: สลิ่มฮะ
1: สลิ่มนี่มันสลิ่มแปลว่าอะไร
0: ล้อเล่นนะฮะคือผมไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นเหลืองไม่ได้เป็นแดงเอาจริงๆนะฮะแต่ผมก็เป็นตัวของผมเนี่ยเพียงแต่ผมเลือกประเด็นไหนที่ผมเห็นว่าไม่ถูกผมก็ไม่เอาด้วยไม่ว่าคุณทำประเด็นนั้นจะเป็นเหลืองหรือเป็นแดงหรือเป็นส้
1: ม
0: หรือประเด็นไหนที่ถูกไม่ว่าคุณจะเป็นเหลืองแดงส้มชมพูน้ำเงินทั้งหลายเนี่ยถ้าผมว่าถูกผมก็เอาด้วยผมเพียงอยู่อย่างนี้ฮะ
1: อาจารย์เล่นเป็นท็อปิกดูเป็นท็อปิก
0: ครับ
1: ดูประเด็นสุดท้ายจริงฮะ
0: ครับ
1: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าคอร์รัปชันเป็นปัญหาแล้วระบบราชการกับคอร์รัปชันให้เลือกอาจารย์จะเลือกแก้อะไรก่อนถ้ามีอำนาจ
0: โอ้โห
1: หรือเสนอให้เลือกสั้นนะ1นาทีพอเลยไปละเวลา
0: คือระบบราชการเนี่ยเป็นระบบที่คอร์รัปชันมากที่สุดในสังคมไทยอ่ะมันจะเลือกได้ไงมันแยกออกจากไม่ได้เลย
1: ฉะนั้นฟังดูอาจารย์บอกงี้ก็คือถ้าปฏิรูประบบราชการได้ดีได้ผล
0: มันก็อาจจะทำแบบจะลดหมดไปคอร์รัปชันที่ร้ายสุดคือคอร์รัปชันงบประมาณแผ่นดินนี่แหละครับแล้วคนที่คอร์รัปชันงบประมาณแผ่นดินมากสุดก็คือราชการไทย
1: รัฐราชการ
0: ครับ
1: นักการเมืองจริงๆเนี่ยเป็นจำเลยอันดับ2นะผมบอกให
0: ้ครับ
1: อ่ะอาจารย์ฮะเดี๋ยวไว้ตุลาผมมาเวลาไว้ตุลาเดี๋ยวผมมาลือเรื่องคนเดือนตุลาใหม่วันนี้แค่อยากจะเชิญอาจารย์มาในมิติที่ว่าคนที่ผ่านอาบน้ำร้อนมาก่อนในเรื่องของพรบ.นิรโทษเราก็คุยกันแบบกว้างๆก่อนนะครับเพราะว่าลงลึกมันก็คือจินตนาการมันยังไม่เกิดกรรมการยังไม่มีฉะนั้นวันนี้ขอบพระคุณนะฮะแล้วก็ขอให้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ดีนะฮะซึ่งทราบว่าอาจารย์ก็ลูกศิษย์ลูกหารักใคร่ศรัทธานะครับในม.รังสิตวันนี้ขอบพระคุณนะฮะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ท่านผู้ชมฮะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

Follow me ถ้าชอบก็ตามมาเราไม่ใช่รายการท่องเที่ยวทั่วไปแต่เราจะพาทุกคนออกเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆที่สวยงามและมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เราอาจจะลืมมันไปแล้ว EP นี้เราอยู่ในจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของไทยจังหวัดที่เต็มไปด้วยขุนเขาและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเป็นเมืองเก่าแก่แห่งอาณาจักรล้านนาและยังเป็นจังหวัดที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของผู้คนที่นี่ไว้เป็นอย่างดีใช่ค่ะเราอยู่ที่เชียงรายถ้าใครเคยมาเชียงรายก็จะคุ้นเคยกับคำว่าแม่ฟ้าหลวงกันเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นชื่อของมหาวิทยาลัยหรือป้ายต่างๆนานาในเมืองราวกับว่าผู้คนที่นี่มีความผูกพันกับแม่ฟ้าหลวงเป็นพิเศษในครั้งนี้เราจะพาทุกคนไปค้นหาคำตอบกันว่าทำไมชาวเชียงรายเขาถึงรักแม่ฟ้าหลวงผ่านการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่สมเด็จย่าท่านเคยได้มาเยือนและนอกจากนี้เราจะนำของที่ระลึกไปมอบให้กับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด่านหน้าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกคนรายการ Follow Me ถ้าชอบก็ตามมาพร้อมออกเดินทางแล้วค่ะและจุดหมายปลายทางของเราในครั้งนี้คือการไปกางเต็นท์ที่ดอยช้างมูกค่ะซึ่งเราจะเริ่มออกเดินทางจากตัวเมืองเชียงรายในตอนเช้าระหว่างทางเราก็จะผ่านสถานที่ที่สวยงามและเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจซึ่งแต่ละที่ในเส้นทางนี้

0: ็ไม่ได้อยู่ไกลอย่างที่คิดสามารถขับรถท่องเที่ยวได้ครบทุกที่ภายในวันเดียวค่ะขอบอกเลยว่าถนนหนทางเขาดีมากๆแค่เช็คสภาพรถให้พร้อมก่อนออกเดินทางรักษากฎจราจรและเตรียมร่างกายให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอเพียงเท่านี้เราก็เที่ยวได้อย่างสนุกและปลอดภัยแล้วค่ะและที่แรกที่เราสองคนจะไปก็คือศาลาลอยพระบาทรัชกาลที่9ตั้งอยู่ในค่ายเมงรายมหาราชที่มาของศาลาลอยพระบาทเริ่มจากวันที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2525พื้นที่ตรงนี้ยังมีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นอยู่ในหลวงรัชกาลที่9ได้เสด็จเยี่ยมเยียนทหารและประชาชนพระองค์ได้พระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานประทับลอยพระบาทของพระองค์ลงบนแผ่นปูนพลาสเตอร์ที่จัดเตรียมไว้เพื่อเป็นมิ่งขวัญกำลังใจแก่ทหารและเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและแน่นอนถ้าเราอยากรู้ว่าแม่ฟ้าหลวงคืออะไรที่เราจะมาหาคำตอบก็ต้องเป็นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศไทยสมเด็จย่าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่ออาณาประชาราษฎร์โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายที่ทรงใช้เป็นสถานที่สร้างพระตำหนักและทรงริเริ่มโครงการพัฒนาดอยตุงขึ้นซึ่งนำความเจริญรุ่งเรืองมายังจังหวัดเชียงรายและประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงฉะนั้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงสมเด็จย่าตลอดจนเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระองค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการพัฒนาคนจึงได้จัดทำโครงการเสนอรัฐบาลให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดเชียงรายและได้อัญเชิญพระนามของพระองค์มาเป็นชื่อมหาวิทยาลัยจนเรียกกันว่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั่นเองทรายขอบอกเลยนะคะว่าที่นี่บรรยากาศดีมากมีทิวเขาทอดยาวอยู่ข้างหน้าโดยเฉพาะตอนเย็นที่มีแสงแดดสีส้มส่องลงมาบนผืนหญ้าสีเขียวขจีแต่น้อยคนนั้นที่จะรู้ว่าทำไมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงถึงมาตั้งอยู่ตรงนี้
1: พี่ครับจัดๆๆๆพี่
2: สวัสดีครับพี่
1: สวัสดีครับเดี๋ยว
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ทำไมมาปั่นจักรยานที่นี่ครับ
2: เป็นอาจารย์อยู่ที่นี่ครับ
1: อาจารย์ครับผมยังไม่รู้ชื่ออาจารย์นะครับ
2: อ๋ออาจารย์ดร.สุรพลวรพัฒน์ธราธรนะครับเป็นอาจารย์อยู่ที่สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับ
1: นี่ไงของแท้
3: ทุกคนละครับ
1: ถ้าจะต้องรู้แน่ๆรู้ว่าทำไมมหาลัยที่สวยงามที่นี่ทำไมถึงชื่อมหาลัยแม่ฟ้าหลวง
2: สำหรับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับในช่วงแรกเนี่ยเราจะตั้งที่ตำบลแม่ลาวนะครับแต่ว่าจากการที่เรามาดูพื้นที่ตรงบริเวณนี้ซึ่งคือตำบล50นะครับจะเห็นได้ว่ามีทัศนียภาพที่สวยงามนะครับ
1: จริงๆครับ
2: แล้วก็ด้านหน้าเป็นน้ำด้านหลังเป็นดอยแง้มนะครับและที่สำคัญนะครับดอยแง้มของเราเนี่ยสามารถมองเห็นได้จากพระตำหนักของสมเด็จย่าด้วยนะครับที่ดอยตุง
3: ฝั่งนู้นดอยตุงใช่มั้ยคะ
2: เราก็เลยเลือกจัดตรงนี้เนื่องจากว่า
1: คือมองจากตรงนู้นมาเห็นนี่เลย
2: ใช่ครับก็ตรงนี้เราก็เลยเลือกเป็นโลเคชันนี้เนื่องจากให้เราอยู่ในสายตาพระเนตรพระกันขององค์สมเด็จย่าครับผม
0: นี่ไงแค่ได้มายืนตรงนี้ก็สดชื่นที่สุดแล้ว
3: โดดแกล้งเลยอ่ะ
0: สารพี่บัวขาวได้มีโอกาสมาสักการะอนุสาวรีย์แม่ฟ้าหลวงอย่างที่รู้กันก็คือสมเด็จย่าทรงริเริ่มมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงซึ่งมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกับชุมชนอื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นโครงการพัฒนาหย่องข่าประเทศเมียนมาโครงการปลูกป่าและชาน้ำมันปางมหันจังหวัดเชียงรายโครงการพัฒนาจังหวัดบันประเทศอัฟกานิสถานโครงการพัฒนาอาเจประเทศอินโดนีเซียโครงการปลูกป่าจังหวัดน่านโครงการกล้าดี13จังหวัดภาคกลางโครงการพัฒนาเยนันชองประเทศเมียนมาโครงการพัฒนาหนองตะยาประเทศเมียนมาโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่และจุดหมายต่อไปเราจะพาทุกคนไปเยือนสถานที่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนดอยนางนอนเป็นภูเขาที่ทอดยาวตามแนวตะวันตกของถนนพหลโยธินจากเชียง

0: รายไปยังอำเภอแม่สายซึ่งจะมองเห็นเป็นรูปผู้หญิงร่างใหญ่ทอดกายนอนหงายหน้าขึ้นฟ้าปลายเท้าอยู่ในเขตอำเภอแม่จันส่วนหัวอยู่ในเขตของอำเภอแม่สายส่วนหัวสุดอยู่บริเวณบ้านผาหมีซึ่งอยู่ในเขตตำบลเวียงพางคำส่วนจมูกและใบหน้าอยู่บริเวณบ้านจ้องตำบลโป่งผาซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งของวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจของตำบลโป่งผาดอยนางนอนเป็นที่ตั้งของพระธาตุดอยตุงอันเป็นปูชนียสถานสำคัญของภูมิภาคนี้อีกทั้งเป็นที่ประทับของสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวงของปวงชนชาวไทยอีกด้วยมีหลายตำนานเกี่ยวกับถ้ำขุนน้ำนางนอนบางก็ว่าเจ้าหญิงแห่งเมืองเชียงรุ้งหนีตามชายเลี้ยงม้าไปที่ราบใกล้แม่น้ำโขงในขณะที่ตั้งท้องได้หลายเดือนและก็เดินทางต่อไม่ไหวจึงขอรออยู่ที่นี่ส่วนชายคนรักก็ออกไปหาอาหารมาให้แต่ก็หายไปไม่กลับมาอีกรู้ข่าวอีกทีว่าสามีถูกทหารของพระราชบิดาฆ่าแล้วก็เสียใจมากและได้เอาปิ่นปากผมแทงพระเศียรของตัวเองจนเลือดไหลออกมาเป็นแม่น้ำสายร่างที่นอนเหยียดยาวจากทิศใต้จรดทิศเหนือก็กลายเป็นดอยนางนอนและตรงท้องที่นูนขึ้นมาก็กลายเป็นดอยตุงอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้และที่นี่ก็ยังมีอนุสาวรีย์จ่าแซมที่ถูกปั้นขึ้นจากศิลปินกว่า10คนผัดเปลี่ยนกันเข้ามาปั้นรูปปั้นของนาวาตรีสมานกุนันหรือจ่าแซมอดีตหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือหน่วยซิลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความเสียสละในภารกิจช่วยชีวิตฐานปฏิบัติการด่านป่าสักนอกจากจะเป็นฐานที่ปฏิบัติภารกิจในการป้องกันประเทศทั้งการสกัดกั้นยาเสพติดและการสกัดกั้นแรงงานผิดกฎหมายตลอดแนวชายแดนเพื่อให้ประชาชนได้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยแล้วก็ยังมีจุดชมวิวที่สวยงามมากๆซ่อนอยู่ไหนๆก็แวะมาแล้วจะพลาดถ่ายรูปกับวิวสวยๆได้ยังไงล่ะ
1: ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ระหว่างกลางนะคะเป็นแบบว่าแบ่งกันระหว่างวิวประเทศไทยนะคะแล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นประเทศพม่าค่ะนี่ไปดูกันนะคะคนเขาบ้าถ่ายรูปมากเลยจริงๆต้องเป็นทรายถูกไหมที่ต้องถ่ายรูปเยอะๆอ่ะพี่บัวสรุปมาเที่ยวด้วยกันหรือมาเที่ยวคนเดียวคะ
2: กำล
1: ังกำลังทำคอนเทนต์อยู่นะจะกวนเขาไม่ได้เลยตอนนี
3: ้เอาจริงๆคือทริปเนี้ยหนูรูปน้อยกว่าพี่บัวขาวอีกอ่ะ
1: พี่บัวถ่ายรูปให้ใจรูปนึง
2: ในกล้อง
1: กล้องเอากล้องกันละจะต้องยืน
2: ยืนได้แน่พี่สวัสดีครับพี่สวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ัสดีพี่ๆทุกคนนะคะ
2: อ
1: ัน
2: นี้พวกพี่ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยอัน
4: นี้เป็นด่านตรวจชายแดนครับ
2: ที่เรายืนอยู่คือชายแดนใช่ไหม
4: ใช่ครับเป็นถนนเส้นชายแดนไทยเมียนมา
2: ครับคือคุม
1: ดูแลทั้งหมดเลย
4: ใช่ครับก็ตรวจสอบคนผ่านขึ้นลง
2: ขึ้นลงครับ
4: ขึ้นลงเพราะว่าเป็นถนนเส้นชายแดนยาวไปจนถึงดอยตุง
2: มีดอยตุงไปรุ่นเลยใช่ไหม
4: ใช่ครับทะลุดอยตุงได้เลย
2: เนี่ยเนี่ยมองไปเนี่ยคือ
4: บ้านเขาแล้วครับ
2: บ้านเขาแล้ว
4: ใช่ครับ
2: ย
4: ัง
2: มองเห็นหลังคาบ้านเขาหมดแล้ว
4: ใช่ครับ
2: ใช่ไหม
4: ใช่คร
2: ับแล้วเขาไม่เคยมีมาเล่นกับเราอะไรเงี้ย
4: ไม่มีครับไม่มี
2: เหรออ๋อแล้วเคยมีชาวเมียนมามาเดินผ่าน
4: ไม่มีครับไม
2: ่
4: ม
2: ีเอาดี
4: ๆถ้าผ่านมาจะจับเยอะ
1: คือเราก็ไม่เคยได้เห็นนะไปสัมผัสจริงๆว่าพี่ๆทหารตามแนวชายแดนเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะคะก็ได้ไปพูดคุยกับเขาแล้วก็ได้รู้ว่าเขาทำงานกันเข้าเวรกัน24ชั่วโมงบางทีเข้าเวรกันเป็นเดือนไม่ได้กลับบ้านเขาต้องคอยอยู่ตามฐานปฏิบัติการเพื่อแบบเฝ้าระวังแล้วก็คอยปกป้องประเทศชาติของเราซาบซึ้งใจแล้วเราก็คิดว่าเราอยากจะนำสัญลักษณ์ของประเทศชาติของเราหรือธงชาติของเราเนี่ยไปมอบให้กับพี่ๆทหาร
3: แน่ดูผู้ชายคนนี้เขาสิซนจริงๆเลยค่ะนี่เพิ่งเจอพี่ๆไบเกอร์เขาไม่ถึง5นาทีนะคะก็ขอยืมบิ๊กไบค์ซิ่งขึ้นดอยไปซะงั้น
2: ติดไม่ติดไงวะ
5: ต้องถามพี่หนุ่มเลยทั้งนั้น
3: เอ้าสตาร์ทไม่เป็นอีกจะไหวไหมเนี่ย
1: แต่ทรายเชื่อว่าพี่

ดอยผาหมีนอกจากจะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวควรจะแวะเช็คอินถ่ายรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีร้านกาแฟภูคุมะด้วยนะคะสายขอบอกเลยว่าชอบมากเลยค่ะเพราะว่าวิวนี่แบบสวยหลักล้านซึ่งร้านนี้นะคะเขาใช้เมล็ดกาแฟที่ปลูกโดยชาวบ้านผาหมีนี่แหละค่ะที่นี่ก็ยังมีโครงการพัฒนาดอยตุงของสมเด็จย่าเข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านเลิกทำไร่เลื่อนลอยและสอนให้ชาวบ้านอยู่ร่วมกับป่าทั้งยังสนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกกาแฟเป็นอาชีพหลักเห็นไหมล่ะคะโครงการพัฒนาดอยตุงของสมเด็จย่าช่วยให้ชาวบ้านผาหมีเขามีความสุขจริงๆนะ

0: ผาฮีจุดเช็คอินที่ชื่อได้ว่าเป็นแหล่งปลูกกาแฟชั้นดีของเชียงรายมาผาฮีทั้งทีจะพลาดจิบกาแฟกับถ่ายรูปสวยๆได้ยังไงกันล่ะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับนี่ขายนี่คืออะไรใหญ่ฝรั่งเหรอจอกโชว์ครับลูกเขาขายไงไปสิบาทนี่เหมือนให้ไปให้กระต่ายกินเลยเนี่ย
0: จะเห็นได้ว่าชาวบ้านที่ผาฮีเขาอยู่กันแบบเรียบง่ายสโลไลฟ์ผู้คนที่นี่นะคะอัธยาศัยดีมีรอยยิ้มน่ารักมากเลยค่ะดอยผาฮีจากแดนฝิ่นสู่กาแฟอย่างที่เรารู้กันว่าสมัยก่อนภูเขาแถบนี้แทบทั้งหมดเคยเป็นสถานที่ปลูกฝิ่นแต่พอมีโครงการพัฒนาดอยตุงของสมเด็จย่าเข้ามาช่วยให้ความรู้ในการประกอบอาชีพและนำเมล็ดกาแฟมาให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่เลิกปลูกฝิ่นก็หันมาปลูกกาแฟจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกกาแฟชั้นดีอีกที่ของเชียงรายทำให้ชาวบ้านผาฮีมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆบ้านเนี้ยเขาทำกาแฟอยู่แล้วใช่ไหมเป็นกาแฟสดๆก็มีโอกาสได้แบบว่าไปเด็ดกาแฟอยากรู้ว่าเม็ดกาแฟจริงๆมันเป็นยังไงกินได้ไหม
2: ได้ลองกินดูดิ
3: รีวิวหน่อยนะรสชาติเป็นไง
2: รสชาติเป็นไง
1: หวานมากอะค่ะ
2: กินไง
1: กินได้ใช่ไหมเนี่ย
0: สวยมากๆเลยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ขึ้นมานะคะเห็นบอกว่าหลายๆคนพวกแบบบล็อกเกอร์เนื้อเขารีวิวอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าคือก็สวยว่าสวยแล้วแต่เห็นของจริงคือแบบสวยมากนะคะคือไอทิปเนี่ยเราคาดหวังมากว่าพี่บัวขาวต้องถ่ายรูปให้หนูจะได้บอกว่าเอาไปแบบมีคอนเทนต์ลง IG ลง Facebook อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพอถึงสถานที่จริงบุ๊กพี่บัวขาวหายไปไหนก็ไม่รู
4: ้เดี๋ยวพี่ที่บัวขาวเนี่ยพี่มาขายหวยที่นี่ด้วยเหรอ
2: ใช่เหลือเยอะครับเอาตัวไหนดีไม่มีใครเชื่อเลย
0: แถวๆนี้เขาก็จะมีแบบว่าร้านกาแฟนะแล้วก็จะมีแบบโฮมสเตย์ที่แบบว่าเป็นเที่ยววิถีชุมชนนะคะเป็นแบบว่าแนวใหม่ๆเนาะแล้วก็เขาก็จะมีแบบผาฮีแคมปิ้งด้วยนะคะเขาก็จะมีทางลาดลงเป็นเหมือนแบบเราอยู่ในกลางหุบเขาแต่ก็จะมีแบบตลาดชุมชนชาวบ้านนะคะแล้วก็จะเอาแบบของแต่ละบ้านมาขายกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นผาฮีแคมปิ้งนะก็จะมีแบบมากางเต็นท์ชมวิวกันอันนี้ก็จะเป็นแผนที่ชุมชนก็คือเขาก็จะดูแบบว่าแต่ละที่แต่ละมีแลนด์มาร์คที่เราจะมาเช็คอินมาถ่ายรูปกันได้ยังไงนะคะคือโดยรอบเนี้ยมันจะมีร้านกาแฟค่อนข้างเยอะมากนะคะก็เลือกไม่ถูกเลยตาลายหมดเลยเพราะว่าสวยทุกที่เลยนะคะถ้าอยากรู้ว่าสวยขนาดไหนต้องมาเช็คอินนะคะแล้วก็ follow me มาที่ผาฮีเลยค่ะส่วนหนึ่งที่ซายอยากจะบอกก็คือที่นี่แบบวิวสวยมากๆเลยค่ะสวยจนทำให้มื้อเที่ยงของพวกเราซึ่งเป็นกระเพราธรรมดาเนี่ยกลาย

0: ชีพนะคะที่ยั่งยืนนะคะด้วยการที่ให้ชาวบ้านเนี่ยปลูกเป็นเมล็ดกาแฟที่สำคัญก็เป็นโครงการพระราชดำรินะคะของสมเด็จย่าด้วยนะคะโดยรวมไซว่าผาฮีเป็นจุดเช็คอินที่ทุกคนต้องมาเยือนให้ได้เลยนะคะอากาศก็ดีผู้คนก็ใจดีไม่ว่าจะถ่ายรูปมุมไหนก็สวยจากนี้เราก็จะทำภารกิจมอบธงชาติไทยเพื่อเป็นของที่ระลึกให้กับชาวบ้านผาฮีกันค่ะ
1: ขอมาไม่หนึ่งก็คือไม่ว่าจะไปทั้งท่าขุนน้ำนางนอนไปดอยช้างมูบไปทุกที่คือเขาต้องปล่อยพลังตลอด
0: พี่บัวขาวเอาพลังมาแบ่งน้องบ้างน้องเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ย

0: ไม่ไกลจากผาฮีมากนักเราก็มาถึงดอยช้างมูกซึ่งตั้งอยู่บนสันเขาที่ติดกับชายแดนพม่าที่เห็นเป็นรั้วไม้ไผ่ยาวๆตรงนั้นก็คือเส้นแบ่งดินแดนที่ให้รู้ว่าตรงไหนไทยตรงไหนพม่านี่แหละค่ะที่นี่มีกระสอบทรายวางเรียงรายเป็นแนวยาวเหมือนบังเกอร์แบบที่เราเคยเห็นกันในหนังก็เพราะที่นี่เป็นฐานปฏิบัติการของพี่ๆทหารเพื่อปกป้องดินแดนไทยด้วยค่ะที่จุดกางเต็นท์เราก็จะพบกับกลุ่มที่คุ้นหน้าคุ้นตาอีกแล้วค่ะนั่นก็คือชาวไบเกอร์ที่ให้พี่บัวขาวยืมมอเตอร์ไซค์ซิ่งขึ้นดอยเมื่อกี้นั่นเองพวกพี่ๆเขาก็มาแคมปิ้งบนดอยช้างมู่เหมือนพวกเราด้วยนะคืนนี้อากาศหนาวสมกับที่เราอยู่บนยอดดอยเลยค่ะนอกจากจะมีหมูกระทะสุดฟินแล้วก็ยังมีเสียงเพลงจากพี่บัวขาวมาช่วยสร้างบรรยากาศให้เรากินหมูกระทะอร่อยขึ้นไปอีกด้วยและนี่นะคะก็คือฐานปฏิบัติการดอยช้างมูกแคมปิ้งค่ะ
1: แคมปิ้งค่ะบูมนี่ก็เริ่มเย็นแล้ว
0: เป็นแบบหมูกระทะ
1: นี่ดูชุดดิหนาว
0: หนาวมาก
1: นี่ก็เราได้มาชิมหมูกระทะกันแคมปิ้งกันวันนี้ครับ
0: ในอากาศแบบ10องศาได้กินหมูกระทะร้อนๆอยากกินหมูกระทะ
1: อาบน้ำยัง
0: อยากกินหมูกระทะอาบแล้วห้องน้ำไม่มีน้ำอุ่นเราก็ด้วยความที่แบบว่าอยากรู้ว่าเป็นยังไงเราก็ไปอาบน้ำจ้า15องศาไม่มีน้ำอุ่นและที่สำคัญคือพี่บัวขาวนางก็ไปอาบน้ำเหมือนกันคือแบบว่ากี้ดอกว้าอย่างเงี้ยทุกคนในเช้ามู้คือขำกันหมดเลยวันนั้น
1: มันหนาวแล้วก็มันเป็นอากาศที่แบบย้ายทุกคนแบบตามมา
0: เป็นแบบเช่น
1: นี้นี่มาแล้วเนี่ยมาถามคนผู้มีความรู้เลยแล้วก็เนี่ยวันนี้เขาที่เรามาเนี่ยเขามีหน้าที่ทำอะไรกับเรา
0: ใช่ก็อยากถามผู้กองนะคะว่าก็คือวันนี้เรามาดอยช้างมู่เป็นครั้งแรกแล้วก็มากางเต็นท์นะคะรวมถึงมาแบบมีแคมปิ้งอะไรแบบนี้อะค่ะว่าแบบว่าคือพี่ๆทหารเนี่ยยืนประจำตามจุดตลอดทางเลยก็อยากจะรู้ว่าพี่ๆทหารเนี่ยแบบว่าทำหน้าที่หรือว่าช่วยดูแลอะไรยังไงบ้างคะผู้กอง
2: ก็หลักๆก็คือในเรื่องของการที่ว่าปฏิบัติงานในเรื่องของตามดอยชายแดนนะก็คือเข้ามาขึ้นมาเรือก็คือในเรื่องของการมาตรการในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวก็ดีซึ่งในช่วงนี้เป็นห่วงของในโรคระบาดของเรื่องไวรัสโรคติดต่อโควิด19
1: ครับ
2: ทางกองรังผาเมืองเนี่ยก็ได้เพิ่มความเข้มข้นมาตรการในการสกัดกั้นผู้ที่ลักลอบเข้ามาจากสองประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาสู่ประเทศไทยอย่างเป็นณจุดนี้ก็คือด่านหนึ่งด่านที่เป็นด่านหนึ่งของกองรังผาเมืองซึ่งกองรังผาเมืองเนี่ยได้รับผิดชอบเนี่ยระยะทางตามแนวชายแดนเนี่ยทั้งหมดประมาณเกือบ900กิโลทั้งทางบกและทางน้ำ
0: ก็คือนี่ด่านแรกใช่ไหมคะนี่คือด่านแรกก็มีด่านยาวไปอีกที่มีเจ้าหน้าที่ประจำจุด
2: ประจำอยู่ทุกจุดนะคร
0: ับ แต่ว่าจุดนี้ก็คือสามารถมาแต่ท่องเที่ยวมาเที่ยวได้เฉพาะจุดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: คือมีบริการเนาะจริงๆแล้วตรงนี้คือชายแดนพม่าเลยนะ
2: ใช่
1: ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้คือชายแดนพม่าที่ติดกับเราอยู่ครับ
2: ที่จุดที่เราอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันก็คือเป็นจุดที่ไว้ใช้ในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างฐานพม่ากับฐานฐานไทยระหว่างฐานปฏิบัติการด้วยกันซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างฐานไทยเนี่ยกับฐานพม่าเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ในแนวทางที่ดีเยี่ยมครับ
0: แล้วเวลาสื่อสารกันทำยังไงคะพูดภาษาไหนภาษากลาง
2: ในพื้นที่ในท้องถิ่นเนี่ยมาคอยแปลภาษาให้ครับการพบปะกันเป็นประจำทุกเดือนครับเดือนละครั้งคร
0: ับ ถ้านักท่องเที่ยวเขาอยากมาเที่ยวที่นี่เขาต้องติดต่อที่ไหนอะไรยังไงบ้างคะผู้กอง
2: ถ้าติดต่อที่ไหนก็สามารถเข้าไปในเพจของหาเมืองคอฟฟี่ได้เลยนะครับก็สามารถติดต่อได้ทางนั้นเลยครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ในห่วงของสถานการณ์โรคติดต่อเนี่ยก็ขออนุญาตว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเนี่ยก็อนุญาตให้ฉีดวัคซีนให้ครบหน่อยแล้วกัน
1: อันนี้แน่นอน

0: ครับเนาะทุกคนต้องฉีดอยู่แล้วนะครับ
1: วันนี้ก็ขอขอบพระคุณผู้กองมากนะคะ
0: ขอบคุณครับที่ได้ดูแล
1: ปฏิบัติหน้าที่ดูแลพวกเรานะคะตลอดทริปค่ะ
0: ครับครับผมขอบครับ
2: ยินดีต้อนรับครับ
0: ครับขอบคุณพี่ทหารกันเรียบร้อยนะครับที่ได้มาดูแลเรายังไงก็ขออนุญาตไปทานหมูกระทะเดี๋ยวกลัวเพื่อนกินหมดแล้วกลัวไม่ทันครับ
1: เดี๋ยวไม่ทันนะคะ
0: ไปแล้ว
1: สวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบาย
3: และต้องขอขอบคุณโรงแรมชัยนารายที่ให้ที่พักสำหรับการเริ่มต้นทริปของพวกเราสถานที่พักผ่อนของกองทัพบกเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการแก่กำลังพลที่เปิดให้บริการทางภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปโดยสไตล์การตกแต่งผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบล้านนาและแบบตะวันตกได้อย่างลงตัวและอัญเชิญพระนามของพระองค์ชัยนารายณ์ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งในล้านนาสมัยก่อนมาเป็นชื่อโรงแรมนี่บางครั้งสถานที่ที่สวยงามก็มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เราอาจจะลืมไปแล้วซ่อนอยู่อย่างเช่นวันนี้ที่ซายแล้วก็พี่บัวขาวพาทุกคนไปสัมผัสกับจุดเช็คอินสวยๆหลายที่ในเชียงรายซึ่งส่วนใหญ่ล้วนแต่มีเรื่องราวของแม่ฟ้าหลวงผู้ซึ่งเข้ามาพัฒนาผืนแผ่นดินแห่งนี้ซึ่งสมัยก่อนก็ถือว่าเป็นถิ่นทุรกันดารอันตรายและห่างไกลความเจริญจนทำให้ชาวบ้านที่นี่มีอาชีพมีความรู้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยความเสียสละและทุ่มเทแบบนี้ซายไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนที่นี่ถึงเรียกท่านว่าแม่ฟ้าหลวงครั้งหน้าเราก็ยังอยู่เพื่อค้นหาความหมายของคำว่าแม่ฟ้าหลวงกันต่อที่จังหวัดเชียงรายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะ Follow me ถ้าชอบก็ตามมาร
4: ายการนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description สำหรับผู้พิการทางสายตาท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินที่ช่องเสียง AD
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

มีคนบอกว่าที่ตรงนั้นคือดงป่าทึบแต่พวกเขาพูดผิดมันคือสนามรบที่ไม่มีสัญญาสงบศึกนักล่าเหล่านั้นต่อสู้ด้วยฟันและเล็บใช้อาวุธทุกอย่างในคลังแสงพรางตัวซุ่มยิงหรือแม้แต่อาวุธเคมีพวกมันคือสัตว์นักล่าที่น่าสะพรึงกลัวและมันพร้อมเข้าสู่สนามรบนักล่ามหากาพย์หลายพันปีมาแล้วที่ผู้พิทักษ์ในสงครามได้นำอาวุธอย่างหนึ่งเข้าสู่สมรภูมิของมีคมยิ่งกว่านั้นมีถึง4ชิ้นกรงเล็บอาวุธจำเป็นของนกนักล่าและเป็นอาวุธสังหารของพวกมันบางครั้งกรงเล็บก็ฆ่าได้จากการโจมตีแค่ครั้งเดียวและนั่นอาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของเหยื่อเพราะหากไม่ตายทันทีกรงเล็บจะยับยั้งและกันไม่ให้หนีรอดอุ้งเท้าที่รัดแน่นอาจทำให้เหยื่อตายเพราะหายใจไม่ออกมันจะฝังกรงเล็บเข้าไปในเนื้อเจาะทะลุอวัยวะภายในในที่สุดเหยื่อจะตายเพราะเสียเลือดมากหรืออวัยวะล้มเหลว

ท่ามกลางโขดหินมากมายในหมู่เกาะฟอกแลนด์นักล่าติดกรงเล็บอาศัยอยู่ที่นี่เยียวคาราคารากองทัพกรงเล็บพร้อมจะออกรบผู้เหยี่ยวหนุ่มสาวพบปากกันเป็นกลุ่มแบบไม่หวั่นเกรงใครพวกมันข่มขวัญกันเองก่อนจะสร้างความวุ่นวายไปทั้งเกาะ

เมื่อแมวน้ำช้างผลัดผิวหนังผิวที่ตายแล้วคือของว่างของเหยี่ยวคาราคาร่าอะไรก็ตามที่เป็นอาหารพวกมันจะพุ่งเข้าไปเมื่อแม่แมวน้ำออกไปหาปลาการล่าก็เปิดฉากขึ้นนี่เป็นเวลาที่เหยี่ยวหนุ่มสาวเรียนรู้การใช้กรงเล็บ

พวกที่เหลือกรูเข้ามาล้อมเหยื่อราวกับฝูงใบมีดสังหารเมื่อแม่แมวน้ำกลับมาร้องหาลูกน้อยแต่ไร้ซึ่งเสียงตอบกลับ

ไม่มีปัญหาสำหรับคาราคาร่ายังมีอาหารอีกมากให้พวกมันฝังกรงเล็บนกทะเลกำลังวางไข่คาราคาร่ามีสายตาที่ไวมาก

อนนี้มันใช้กรงเล็บแทนค้อนไข่เป็นโปรตีนชั้นเลิศสำหรับสัตว์กินเนื้อโดยเฉพาะเมื่อฟักเป็นตัวเพนกวินร็อกฮอปเปอร์ให้กำเนิดลูกน้อยครั้งนี้มันใช้กรงเล็บเพื่อโจมตีภาคพื้นดิน

กรงเล็บจิกเกาะพื้นเหมือนรองเท้าของนักวิ่งช่วยพวกมันโฉบเข้าไปและขโมยเหยื่อได้

ูมิประเทศที่แห้งแล้งเป็นบ้านของนักล่าด้วยกรงเล็บที่ลึกลับที่สุดในอเมริกาเหนือเยลแฮริสในถิ่นอาศัยที่โหดร้ายนี้เหยื่อหาได้ยากใช้แค่กรงเล็บคงไม่พอหากต้องการอยู่รอดพวกมันจึงต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับทะเลทรายด้วยการล่าเป็นทีมเป็นเหยี่ยวชนิดเดียวที่ทำแบบนี้ความจริงแล้วเหยี่ยวแฮริสเป็นนกที่ใช้เทคนิคการล่าร่วมกันที่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่เคยมีบันทึกไว้ทำให้การล่าประสบความสำเร็จเป็นสองเท่าตอนนี้พวกมันจับตาที่กระต่ายคอตตอนเทลแต่กระต่ายไม่ใช่เหยื่อที่ล่าได้ง่ายมันรวดเร็วและกลมกลืนได้ดีกับพุ่มไม้ทะเลทรายทีมไล่ล่าล้อมเป้าหมายเพื่อให้สำเร็จผลพวกเหยี่ยวจะใช้วิธีที่เหมาะกับการล่าที่ใช้เวลาการสลับกันโจมตี

หนูตัวนี้รู้ดีว่าไม่อาจต่อกรกับเหยี่ยวในที่โล่งมันจึงต้องป้องกันตัวด้วยโพรงที่มีหนามแหลมตอนนี้กลยุทธ์ของมันได้ผลกรงเล็บใช้ได้ดีเฉพาะในการต่อสู้ระยะประชิดแม้แต่กรงเล็บที่แหลมคมก็มีข้อจำกัด

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: สวัสดีครับทุกครั้งที่มาเจอกันบนหน้าจอทีวีแบบนี้แน่นอนว่ากาแฟนกฮูกนะครับเราก็มีโปรพิเศษพิเศษเนี่ยมาให้นักดื่มทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่เนี่ยได้เข้ามาทดลองดื่มกันนะครับวันนี้นะทุกคนยังดื่มกาแฟแบบนี้กันอยู่หรือเปล่าครับมีทั้งครีมเทียมน้ำตาลนมข้นหวานแบบนี้นะครับวันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นอะไรเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกครับกาแฟที่เข้มข้นแบบกาแฟไทยแท้ 100% ด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแต่ที่สำคัญคือเป็นกาแฟที่เราเนี่ยใช้เวลากว่าปีนะในการคิดค้นสูตรขึ้นมาวันนี้ขอเข้าเพจโปรนิดนึงนะทีมงานขึ้นหน้าเพจโปรหน่อยวันนี้5แพ็คแบบนี้นะครับผม5แพ็คแบบนี้ฟังดีๆนะราคาปกติเนี่ยซองละ199บาท5แพ็ค995บาทอย่างนี้นะแต่วันนี้ไม่ขายขายแค่490บาทเท่านั้นนะ490บาททั้งหมด1ซองแบบนี้นะจะมีข้างในอีก10ซองเล็กทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเกือบ2เดือนนะตกเฉลี่ยเพียงวันละไม่ถึง10บาทเท่านั้นเองนะครับโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์021131150นะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะเน้นย้ำนะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันเพราะของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150อยากให้ดูอะว่าใน1แก้แบบนี้นะสำหรับกาแฟนกฮูกซองนึงเนี่ยไม่ถึง10บาทเราให้ดูปริมาณก่อนอย่างนี้เลยนะเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ให้เต็มซองนี้15กรัมนะครับเหมาะสำหรับทุกเช้านะครับที่ดื่มกาแฟร้อนและบ่ายๆเนี่ยคุณจะชงเป็นกาแฟเย็นก็ได้นะโอ้โหนี่แบบเต็มที่เลยอย่างนี้กลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะทั่วทั้งสตูดิโอแบบนี้และที่สำคัญของเราเนี่ยนะคนไม่กี่ทีเนี่ยนะก็ละลายหมดแล้วนะครับผมรสชาติของเราเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นี่คือ

0: อาราบิก้าแท้ๆ 100% หอมมากนะครับขอจิบทีนึงก่อนนี่คือรสชาติที่เข้มข้นแบบกาแฟไทยแท้ๆใครที่เป็นคอกาแฟไทยนะพลาดไม่ได้กับกาแฟนกฮูกนะครับนอกเหนือจากอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยเรายังใส่สารสกัดที่มีคุณภาพเนี่ยแน่นอนว่าคุ้มค่าจริงๆสำหรับ1ซองเนี่ยไม่ถึง10บาทโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับสำหรับใครนะที่ยังตัดสินใจอยู่นะสามารถไปดูรีวิวของเราได้ปัจจุบันขายไปหลายล้านซองแล้วนะครับผมรีวิวบนอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยหลายคนซื้อแล้วซื้อซ้ำซื้อแล้วบอกต่อและที่สำคัญคือซื้อแล้วเนี่ยไปฝากญาติผู้ใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันในวาระสำคัญทุกๆอย่างเนี่ยปีใหม่สงกรานต์นะรวมถึงวันปกติเนี่ยก็ขายดิบขายดีนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีแล้วในราคาที่ถูกเลยสำหรับใครที่ยังไม่เคยทดลองดื่มกาแฟนกฮูกนี่คือโปรทดลองดื่มนะสามารถซื้อได้นะครับผมแบงค์500มีทอนครับผมขอเข้าโปรทีครั้งสุดท้ายแล้วเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับ5แพ็คแบบนี้1ซองนะมี199บาทเราไม่ขาย5ซองแบบนี้995บาทลดเหลือเพียง490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทกินกันไปยาวๆหนึ่งกับ2เดือนตกเฉลี่ยวันละไม่ถึง10บาทนะโทรเข้ามาเร็วเพราะของเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆที่เบอร์021131150นะครับ021131150รีบโทรเข้ามาเร็วเข้าของมีจำนวนจำกัดจริงๆนะจบรายการนี้ปุ๊บเนี่ยเหลืออีกไม่ถึง20วินาทีของหมดแล้วหมดเลยนะใครที่โทรเข้ามาติดนะแล้วก็มีน้องๆเรารับโทรศัพท์คุณได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ของสามารถส่งได้เลยที่สำคัญส่งฟรีทั่วประเทศนะครับส่งฟรีทั่วประเทศอยู่เขตไหนจังหวัดไหนและมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมโทรเข้ามาได้ที่เบอร์021131150วันนี้ปาลาไปก่อนแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

และเมื่อกรงเล็บไม่ได้ผลสารพิษอาจเป็นคำตอบสำหรับมนุษย์สงครามเคมีเป็นอาวุธใหม่ในสมรภูมิแต่ในธรรมชาติอาวุธชนิดนี้มีมานานหลายล้านปีแต่เรียกต่างกันออกไปพิษความรุนแรงต่างกันออกไปตามชนิดของผู้ล่าพวกมันปล่อยพิษออกมาหลายรูปแบบตั้งแต่การใช้ครั้งเดียวจนถึงการใช้ซ้ำและใช้ทุกส่วนของร่างกายทั้งเขี้ยวเหล็กในและเขี้ยวพิษนักล่ามีพิษชนิดหนึ่งไล่ล่าในเขตร้อนของทวีปอเมริกาในบรรดาตะขาบถึง 3,000 กว่าชนิดเจ้านี่ตัวใหญ่และทรงพลังมันคือตะขาบยักษ์มีความยาวกว่า30เซนติเมตรด้วยเขี้ยวคม1คู่มันปล่อยสารที่กลั่นจากต่อมพิษซึ่งทำลายระบบประสาทสร้างความเจ็บปวดให้มนุษย์แต่ถึงตายสำหรับเหยื่อมันมีอาวุธที่ใช้เพื่อป้องกันและต่อสู้ด้วยเงี้ยงคมที่ขาคู่หลังมันหายใจผ่านรูตามร่างกายจึงมีแนวโน้มขา

หยื่อที่มันโปรดปรานที่สุดคือแมงมุมนกสัตว์ฟันแทะกบและกิ้งก่าแม้จะได้ชื่อว่าร้อยขาแต่มันมีขามากสุด46ขาไม่ถึงร้อยแต่ยึดเกาะได้มั่นเหมือนเหล็กเจาะหินของนักไต่เขาอาจได้มุมมองที่ดีขึ้นเมื่ออยู่บนพื้นสฟันแทะเป็นเหยื่ออันโอชะแม้จะต้องดูแลลูกแต่แม่หนูก็ต้องออกไปหาอาหารให้ตัวเองในไม่ช้าลูกของมันตาบอดอ่อนแอและป้องกันตัวเองไม่ได้ตะขาบก็แทบจะมองไม่เห็นเช่นกันแต่หนวดของมันสามารถจับความเคลื่อนไหวที่เบาที่สุดได้

เมื่อสัมผัสได้ว่าแม่หนูกำลังจะกลับมามันจึงรีบถอยแต่ช้าไปเสียแล้วลูกน้อยถูกฆ่าด้วยการฉีดพิษร้ายเพียงครั้งเดียวแล้วตะขาบก็จากไปหาอาหารมื้อถัดไป

พิษและเขี้ยวสังหารของมันเป็นที่เลื่องลือสัตว์อื่นพากันเฝ้าระวังเมื่อมันออกล่าตระเวนเพราะรู้ว่าการเผชิญหน้าแบบผิดๆอาจหมายถึงชีวิตแค่กัดครั้งเดียวมันก็ปล่อยพิษมากกว่างูชนิดอื่นเกือบทั้งหมดพิษนั้นรุนแรงพอจะฆ่าคน20คนภายในไม่ถึงชั่วโมงรวมถึงสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในป่าแต่อาหารที่มันโปรดปรานที่สุดคืองูด้วยกันแต่นั่นไม่ทำให้พวกสัตว์ที่เหลือวางใจพวกมันรีบเปิดพื้นที่ให้นักล่าต้นไม้เป็นจุดได้เปรียบสำหรับซุ่มเหยื่อตัวถัดไป

และงูสิงก็เป็นสุดยอดอาหารงูสิงยาวได้มากกว่า2เมตรแต่มันไม่มีพิษจงอางสามารถมองเห็นเหยื่อในระยะเกือบ100เมตรตอนนี้มันเจอมื้อเที่ยงแล้วงูสิงจับสัญญาณเหยื่อของมันได้เช่นกัน

แต่มันไม่รู้เลยว่ามันเองก็กำลังถูกไล่ล่าหนูกำลังได้รับความช่วยเหลือจากผู้พิทักษ์ที่มันคิดไม่ถึงจงอางจับสัญญาณการเคลื่อนไหวจากการสั่นสะเทือนของพื้นแต่ตัวบอกทิศทางจริงๆคือลิ้นมันพุ่งฉกได้ไกล1เมตรงูสิงไม่อาจต้านทานไหวพิษที่พ่นผ่านเขี้ยวเหมือนโดนฉีดพิษพร้อมกัน2เข็มพิษงูไหลเข้าสู่ระบบประสาทในตอนแรกจะมึนงงจากนั้นง่วงซึมในที่สุดขยับไม่ได้จงอางจะกลืนเหยื่อทั้งตัวขากรรไกรของมันขยายได้เท่าขนาดของมื้ออาหารฟันพับไปด้านหลังเพื่อลำเลียงอาหารเข้าไปการย่อยเริ่มต้นขึ้นแล้วพิษงูจะค่อยๆทำลายเหยื่องูสิงอาจจะยังมีชีวิตอยู่แต่ก็อาการโคม่าและไม่มีวันฟื้นขึ้นมาอีกไม่แปลกใจว่าพิษจะทำให้ถึงตายนี่เป็นเพียงส่วนเดียวของคลังแสงที่รวมเอาอาวุธประจำกายและทรงพลังตามธรรมชาติฟันและขากรรไกร

สำหรับนักล่าน่าสะพรึงกลัวบางชนิดอาวุธสำคัญของมันคือปากขากรรไกรนั้นแข็งแกร่งเหยื่อน้อยตัวนักจะรอดไปได้แถมยังยืดหยุ่นมันได้ให้นิยามใหม่ของคำว่าเปิดกว้างดาวเด่นมาแรงที่สุดคือฉลามขาวยักษ์ปลากินเนื้อที่ใหญ่ที่สุดในโลก

อาวุธที่มันเลือกแล้วคือฟันเลื่อยเหมือนมีดหั่นสเต็ก300ซี่ที่งอกจากเหงือกของมันขากรรไกรแต่ละข้างมีใบมีดโกนที่งอกทดแทนกันตลอดชีวิตทุก8เดือนฟันชุดใหม่จะงอกและเคลื่อนมาจากข้างหลังปากเหมือนกระสุนเข็มขัดมันเป็นหนึ่งในเหล่านักล่าที่ออกล่าระยะไกลทั้ง7คาบสมุทรตั้งแต่น้ำตื้นต่ำกว่าระดับเอวหรือลึกกว่า900เมตรมันกินโลมาซากวานหรือแม้แต่ซากของพวกเดียวกันแต่วันนี้มันจะออกล่าแมวน้ำ

เหยื่อขนาดใหญ่สู้กลับมันจะเลี่ยงไม่ให้ตัวเองบาดเจ็บโดยปล่อยให้เหยื่อเลือดไหลจนตายเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วมันจะจัดการกับอาหารฟันของมันถูกสร้างมาเพื่อกัดกระชากไม่ใช่สำหรับเคี้ยวเพราะมันไม่มีฟันกรามมันจึงงับและสะบัดร่างของเหยื่อบิดกระชากเนื้อและกลืนเข้าไปทั้งหมดแต่เหตุผลแท้จริงที่มันถูกเรียกว่าจอสก็เพราะการกัดของมันมีแรงกระแทกเกือบ2 ตันทรงพลังกว่าขากรรไกรมนุษย์ถึง20 เท่า

0: รายการนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพหรือ audio description สำหรับผู้พิการทางสายตาท่านสามารถได้รับฟังเสียงบรรยายภาพได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือ set top box ระบบดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินที่ช่องเสียง AD
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

มีคนบอกว่าที่ตรงนั้นคือดงป่าทึบแต่พวกเขาพูดผิดมันคือสนามรบที่ไม่มีสัญญาสงบศึกนักล่าเหล่านั้นต่อสู้ด้วยฟันและเล็บใช้อาวุธทุกอย่างในคลังแสงพรางตัวซุ่มยิงหรือแม้แต่อาวุธเคมีพวกมันคือสัตว์นักล่าที่น่าสะพรึงกลัวและมันพร้อมเข้าสู่สนามรบนักล่ามหากาพย์แต่นักล่าที่คุณได้สมญาว่าจอสตัวจริงไม่ได้อยู่ในน้ำลึกแม้ว่าขากรรไกรของงูหลามหินจะดูเล็กแต่พลังของมันมหาศาลมันมีความยาวได้มากกว่า6เมตรเป็นงูที่ยาวที่สุดในโลกชนิดหนึ่งต้องระวังทุกย่างก้าวเพราะงูหลามหินจะกัดถ้าถูกรบกวนมันกินทุกอย่างที่กลืนได้เหมือนสัตว์นักล่าตัวอื่นมันล่าเหยื่อด้วยการซุ่มจมูกของมันมีประสาทสัมผัสที่รู้ทันทีว่าเหยื่ออยู่ใกล้ๆละมั่งแอฟริกาด้วยการโจมตีสองทางงูหลามใช้ฟันงับเหยื่อไว้จากนั้นจะใช้อาวุธอีกอย่างคือการกระหวัดรัดทุกครั้งที่ละมั่งหายใจออกงูหลามจะรัดแน่นขึ้นยิ่งรัดแน่นเท่าไหร่ยิ่งหายใจแผ่วลงจนกระทั่งเหยื่อขาดใจตายตอนนี้เองที่ขากรรไกรจะทำงานงูหลามไม่เคี้ยวเหยื่อไม่แม้แต่จะฉีกออกเป็นชิ้นมันเขมือบเข้าไปทั้งตัวเริ่มจากหัวพลังของขากรรไกร

ไกรช่วยให้ทำได้ขากรรไกรสองข้างยังแบ่งเป็นสองส่วนรวมเป็นการขับเคลื่อน4ส่วนทุกส่วนติดกับกะโหลกอย่างยืดหยุ่นด้วยเอ็นยึดแต่ละส่วนเคลื่อนไหวอย่างอิสระทำให้สามารถกลืนเหยื่อที่มีขนาดกว้างกว่าปากถึง3เท่าฟันของมันโค้งและงุ้มช่วยกันไม่ให้เหยื่อลื่นหลุดต้องขอบคุณขากรรไกรที่ยืดหยุ่นมันจึงกลืนเหยื่อได้อย่างง่ายดายกล้ามเนื้อที่แข็งแรงทำให้เหยื่อเคลื่อนผ่านไปที่ท้องในท้องมีกรดเข้มข้นจนย่อยกระดูกได้งูหลามมีสถิติใช้เวลาในการย่อยนานที่สุดและมันอาจไม่กินอาหารอีกจนถึงปีหน้าดักล่ากรามเหล็กตัวถัดไปหากินเป็นประจำมันคือจระเข้ยักษ์ที่ซุ่มซ่อนในเขตน้ำอุ่นของทวีปทั้ง5เหมือนจะเป็นฝันร้ายของหมอฟันที่สบสลับกันทำให้มันเป็นนักล่าที่มีฟันคมที่สุดชนิดหนึ่ง

จระเข้แม่น้ำนายเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ใหญ่ที่สุดของแอฟริกาสุดยอดนักล่าแห่งลุ่มน้ำมีขนาดยาวได้มากกว่า5เมตรและหนักกว่า900กิโลกรัมจระเข้มีแรงกัดที่ทรงพลังที่สุดวัดแรงกดได้ถึง351กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรพวกมันสังหารเหยื่อด้วยการขย่ำและลากลงไปในน้ำทำให้เหยื่อสำลัก

ฟันที่มากถึง68ซี่หลุดและงอกขึ้นแทนที่กันตลอดชีวิตเพื่อคงความคมกรามของมันไม่ได้ใช้สำหรับบดเคี้ยวแต่มันจะงับเหยื่อแล้วบิดตัวเพื่อฉีกกระชากเนื้อ

เมื่อฤดูการอพยพมาถึงแอนติโลปต้องฝ่าฟันกับกรามมรณะแต่ไม่มีหวังว่าจะรอดจากเหล่าจระเข้ที่หิวโซพอพวกมันล่าเหยื่อและกินด้วยกันมันถึงช่วยกันฉีกซากสัตว์แม้ว่ากรามของมันจะทรงพลังแค่ไหนแต่มันก็มีจุดอ่อนกล้ามเนื้อที่ใช้ง้างกรามของมันอ่อนแอคุณจะช่วยมันปิดปากก็ได้ถ้าคุณกล้าพออาวุธบางชนิดไม่ได้ใช้ขณะโจมตีแต่ใช้ก่อนจะโจมตีเหมือนผ้าที่จัดแสดงการพรางตัวมีรูปแบบและเฉดสีที่น่าพิศวงมาในรูปของเกล็ดผิวหนังหรือขนสัตว์หลายตัวพัฒนาการพรางตัวตามธรรมชาติเพื่อป้องกันไม่ให้กลายเป็นอาหารหรือเพื่อช่วยหาอาหาร

ุณใช้เวลานานไหมกว่าจะสังเกตเห็นนักล่าง ูพิษกาบูนแห่งแอฟริกาตะวันตกหนัก8กิโลกรัมและยาวได้ถึง2เมตรเป็นงูพิษที่หนักที่สุดในแอฟริกาตอนนี้มันกำลังซุ่มโจมตีเหยื่อขนาดเล็กกว่าหลายชั่วโมงอาจผ่านไปโดยที่มันไม่ได้ขยับตัวแต่เมื่อจู่โจมมันเร็วปานสายฟ้าแลบหนูรอดไปได้จากการจู่โจมครั้งแรกแต่ไม่นานเกินรอไม่ถึงนาทีพิษร้ายจะออกฤทธิ์หนูชะตาขาดจากไปพร้อมทิ้งกลิ่นให้งูกาบูนตามไปอย่างสบายใจการซุ่มพรางเหมาะกับอสรพิษเป็นอย่างดีไม่เหมือนเหล่านักล่าอื่นๆนักล่าตัวนี้ไม่ต้องเสี่ยงเจ็บตัวเพื่อทำให้เหยื่ออ่อนแรงมันแค่โจมตีและรอให้เหยื่อตายก่อนจะกิน

ิ้งก่าคาเมเลียนพรางตัวเพื่อต่อสู้และป้องกันตัวลูกกิ้งก่ายังอ่อนแอมากอาจกลายเป็นอาหารของงูได้ง่ายๆมันจึงรีบหาที่คุ้มกันทันทีสัญชาตญาณตามธรรมชาติที่แรงกล้าจะนำทางเจ้าแห่งการพรางตัวนี้ด้วยรูปร่างที่แบนและบางผิวหนังที่กลืนกับสภาพแวดล้อมนักล่าตัวอื่นมักเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นใบไม้หรือกิ่งไม้กลอุบายนี้จะดำเนินต่อไปเมื่อมันเดินทางการเคลื่อนตัวไปข้างหน้าและกระตุกตัวกลับเลียนแบบใบไม้ไหวไม่เพียงอำพรางตัวมันจากนักล่าแต่จากเหยื่อด้วยตาของมันหมุนอย่างอิสระได้เกือบ180องศาเมื่อมุ่งเป้าไปที่เหยื่อเมื่อได้ระยะมันก็จู่โจมการพรางตัวเป็นแค่อาวุธหนึ่งในคลังแสงของมันลิ้นของกิ้งก่าคาเมเลียนเป็นอาวุธลับเมื่อโตเต็มวัยลิ้นของมันพุ่งไกลได้ถึง68เซนติเมตรลิ้นของมันยาวกว่าร่างกายถึง1เท่าครึ่งปลายลิ้นที่เหมือนลูกบิดเคลือบด้วยเมือกใช้จับเหยื่อมันจู่โจมได้เร็วเกินกว่าจะมองทันประมาณ30,000ส่วนของวินาที

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: สวัสดีครับมาเจอกับผมทุกครั้งแน่นอนว่าเราก็มากับกาแฟนกคู่ครับซึ่งวันนี้นะต้องบอกเลยว่ามากับโปรพิเศษที่ถูกมากๆถูกจริงๆสุดคุ้มเลยใครเปิดมาเจอนะขอให้หยุดดูกันก่อนเพราะว่าอะไรกาแฟนกคู่ของเราวันนี้นะ5แพ็คแบบนี้ราคาปกติเนี่ยคือ995บาทแต่วันนี้เราไม่ขายนะเราขายแค่490บาทเท่านั้น490บาทราคาถูกที่สุดบนหน้าจอวันนี้เลยเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับผมกาแฟอาราบิก้าดีๆที่หอมหวนแบบนี้นะเหมาะกับทุกๆคนแน่นอนว่ากาแฟนกคู่ของเราเนี่ยวันนี้มาด้วยราคาสุดคุ้มเลยนอกเหนือจากความเป็นกาแฟที่หอมนะครับ

0: แล้วก็มีความเป็นอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยเรายังมีสารสกัดเนี่ยถามว่ามีอะไรบ้างมัลติวิตามินนะครับผมมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และที่สำคัญคือสารสกัดจากโสมถังเช่าเห็ดลิ้นจือต่างๆนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยใส่เข้าไป41ชนิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆนะกับราคานี้ใครที่ยังไม่เคยชิมนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าเนี่ยสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดนะครับผมใครที่ยังไม่เคยกินใครที่ยังไม่เคยสั่งซื้อวันนี้โทรเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าหมดคลิปตัวนี้จบรายการปุ๊บก็หมดสิทธิ์แล้วนะราคาปกติเนี่ย995บาทได้ไป5แพ็คแบบนี้ข้างในมีซองเล็กแบบนี้เนี่ยทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเนี่ยกับ2เดือนนะตกเฉลี่ยวันนึงไม่ถึง10บาทเลยนะครับผมกับกาแฟอาราบิก้าแท้ๆกาแฟนกฮูกแบบนี้นะราคาวันนี้บนหน้าจอเหลือ490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทโทรมาที่เบอร์ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมหรือสแกน QR code สามารถที่จะพูดคุยกับทีมงานของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันอ่ะอยากจะชงโชว์นิดนึงได้ไหมอันนี้คือกาแฟนกฮูกของเรานะนี่ฉีกซองออกมานะครับผมแล้วก็เติมน้ำร้อนเข้าไปแบบนี้เดี๋ยวจะโชว์ว่ามันกลิ่นหอมหวนขนาดนี้นะขนาด15กรัมอย่างที่เห็นนะแบบนี้เราใช้ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับแทนครีมเทียมปกติและใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับผมแบบนี้เลยจะเห็นว่านี่กลิ่นมาแล้วนะกลิ่นหอมของอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับผมกลิ่นมาตอนนี้หอมฟุ้งไปทั่วสตูดิโอกับกาแฟดีๆสักแก้วนึงนะครับกาแฟนกฮูกครับใครที่เป็นคอกาแฟเนี่ยดื่มกาแฟทุกเช้าอยู่แล้วนะวันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกนะครับที่หอมรสชาติกลมกล่อมนะครับเหมาะสำหรับทุกคนนะครับขอชิมนิดนึงนะอร่อยมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้นะโปรนี้มีเฉพาะบนหน้าจอนี้เท่านั้นนะครับใครที่โทรเข้ามาติดใครที่โทรเข้ามาทันสามารถได้โปรนี้ไปเลยและสามารถไปดูรีวิวของเราเนี่ยบนอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับผมเพราะว่าทุกคนเนี่ยรีวิวดีมากแล้วก็ลูกค้าที่ซื้อแล้วซื้อซ้ำและยังซื้อให้กับญาติสนิทมิตรสหายในเทศกาลต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ากาแฟนกฮูกวันนี้นะมีฐานผู้รับประทานมีฐานนักชิมนักดื่มเนี่ยหลายแสนคนแล้วนะครับคุณลองชิมลองดื่มกาแฟนกฮูกของเราแล้วหรือยังนะครับขึ้นหน้าเพจโปรครั้งสุดท้ายแล้วอ่ะราคานี้นะ995บาท5แพ็คแบบนี้เราไม่ขายขายเหลือเพียงแค่490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทราคานี้ถูกมากจริงๆเฉพาะคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะครับผม5แพ็คแบบนี้ประกอบไปด้วยข้างในเนี่ย50ซองเล็กนะครับกินกันไปยาวๆเนี่ย2เดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเห็นเป็นโอกาสแล้วนะโทรเข้ามาเลยใครที่เป็นคอกาแฟชื่นชอบการดื่มกาแฟอยู่แล้วเนี่ยโอกาสมาถึงแล้วสามารถที่จะโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมคนละชุด2ชุดได้เลยจนกว่าสินค้าจะหมดเพราะว่าเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันในรายการเท่านั้นครับอ่ะดูนะตามนี้นะครับผมใครที่ดื่มกาแฟนะและเป็นคอกาแฟแน่นอนว่ากาแฟนกฮูกของเรานอกจากอาราบิก้าแท้ๆ 100% สารสกัดถามว่ามีอะไรบ้างสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดหลินจือคอลลาเจนไตรเปปไทด์คุ้มค่าสุดๆแน่นอนขอฝากไว้ช่วงท้ายนะขึ้นเพจโปรใครที่เห็นคลิปนี้โทรเข้ามาทันได้ไปเลยนะครับสวัสดีครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

ในทะเลยังมีนักล่าติดอาวุธชั้นดีและอำพรางเก่งอีกชนิดหมึกเจ้าแห่งการพรางตัวนี้สามารถกระพริบแสงไฟแวววาวน่าเร้าใจแต่ถ้าแค่นั้นยังไม่พอหมึกยังมีความสามารถสุดพิเศษในการเปลี่ยนรูปร่างได้ทั้งตัว

ยักษ์ใหญ่ของสัตว์ชนิดนี้คือหมึกยักษ์ออสเตรเลียมีขนาดยาวได้ถึง50เซนติเมตรและอาจหนักมากกว่า5กิโลกรัมด้วยพรสวรรค์ในการพรางตัวหมึกสามารถคืบคลานตรงเข้าหาเหยื่อมันเตรียมงัดอาวุธเด็ดมาใช้หนวดยาวหนึ่งคู่มีปุ่มดูดใช้จับเหยื่อและส่งผ่านไปยังจงอยปากที่คมพอจะบดกระดองปูหนวดพุ่งออกไปภายในไม่กี่ร้อยส่วนของวินาทีเป็นการตายแบบเฉียบพลันของแท้อาวุธบางชนิดสร้างมาเพื่อซ่อนเร้นแต่บางชนิดกัดแกว่งอย่างเปิดเผยกงเล็บใช้ตะปบและตะครุบโคนและสะมีประโยชน์เพื่อขุดหาอาหารหรือนำกลับบ้านกรงเล็บเป็นอาวุธจำเป็นของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ออกล่าโดยเฉพาะพวกแมวยักษ์กรงเล็บของสิงโตเหมือนใบมีดโกนคมและพับเก็บได้การซ่อนเล็บจะถนอมกรงเล็บไว้ใช้เมื่อจำเป็นเหมือนสัตว์ตระกูลแมวทั้งหมดกรงเล็บของสิงโตเป็นอาวุธหลักในการล้มเหยื่อ

กรงเล็บส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาเพื่อปีนป่ายขุดและตะครุบแต่บางชนิดมีของแถมพิเศษกุ้งมือปืนที่ขนาดไม่ใหญ่ไปกว่านิ้วของคุณมันเป็นเสือปืนไหวก้ามข้างหนึ่งของมันทำหน้าที่เหมือนปืนพกเป้าหมายคือกุ้งตัวอื่นเมื่อเหยื่ออยู่ในระยะมันจะอ้าก้ามออกและหนีบกลับอย่างเร็วมันยิงกระสุนฟองอากาศด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อฟองอากาศระเบิดจะทำให้เหยื่อมึนงงทุกอย่างเกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีเป็นปืนที่เร็วที่สุดในทะเลกุ้งมือปืนเป็นเพียงหนึ่งในบรรดามือปืนในธรรมชาติพบกับนักแม่นปืนสัตว์บางชนิดชอบการต่อสู้ในระยะไกลเพื่อความปลอดภัยของตัวเองมากกว่าเสี่ยงได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกับเหยื่อแต่บางตัวไม่มีทางเลือกนอกจากมุ่งไปที่เป้าหมายนอกอาณาเขตในหมู่พวกมันนักแม่นปืนเหล่านี้ใช้กระสุนจนหมด

การระดมยิงนี้ทำให้เหยื่อขยับไม่ได้เพราะของเหลวคล้ายกาวที่แห้งเร็วถูกตรึงด้วยเมือกหนอนยังแกว่งไกวอาวุธลับอีกอันของมันนั่นคือเขี้ยวในขากรรไกรใช้เจาะและฉีดน้ำลายที่ทำให้ภายในของเหยื่อกลายเป็นของเหลวอาหารที่ได้คือมิลช์เชคด้วงด้วงที่น่าสงสารยังเป็นเป้าของนักแม่นปืนอีกชนิดหนึ่งที่ออกล่าในเขตร้อนของเอเชียและออสเตรเลียปลาเสือพ่นน้ำมันคือนักล่าใต้น้ำไม่กี่ชนิดที่สามารถล่าเหยื่อนอกอาณาเขต

ดยเฉลี่ยแล้วเมื่อโตเต็มที่จะยาวมากกว่า16เซนติเมตรแต่สามารถยิงเป้าที่อยู่ไกลกว่า1เมตรครึ่งได้ตั้งแต่แมลงตัวเล็กจนถึงกิ้งก่าขนาดเล็กมันห่อลิ้นให้เป็นท่อและบีบเหงือกเพื่อยิงเหยื่อสายน้ำถูกพ่นออกมาตามเพดานปากมันจัดตำแหน่งตัวเองอยู่ใต้เหยื่อซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการหักเหของน้ำใครที่เคยลองแทงปลาจะรู้ว่าผิวน้ำหักเหเป้าหมายของคุณได้แต่ไม่ใช่กรณีของปลาเสือพ่นน้ำมันยังสามารถวัดน้ำหนักของเป้าและคำนวณปริมาณน้ำที่จะพ่นออกไปพลังของกระสุนมีแรงมากกว่าแรงที่แมลงใช้เกาะถึง10เท่า

การดิ้นรนเพื่อให้อยู่รอดมีเพียง2ทางคือสู้หรือหนีแต่มีอาวุธชนิดหนึ่งที่ครอบคลุมทั้ง2อย่างจิงโจ้เป็นสัตว์กินพืชแต่มันจะแข่งขันกันอย่างดุร้ายเมื่อถึงเวลาเลือกคู่และเมื่อพวกมันสู้กันเองมันเลือกใช้เท้าเป็นอาวุธพวกมันติดอาวุธด้วยกล้ามขาหลังและเท้าขนาดใหญ่มากซึ่งช่วยให้มันกระโดดได้ไกลพวกเท้าโตนี้สามารถข้ามผ่านใจกลางทวีปออสเตรเลียได้อย่างง่ายดายใช้ความเร็วสูงสุดถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่มีสิ่งหนึ่งที่หยุดปีศาจความเร็วนี้ได้ทันทีนั่นคือการเลือกคู่หลายวันในช่วงฤดูผสมพันธุ์จิงโจ้ตัวผู้หรือที่เรียกกันว่าบูมเมอร์จะคอยเฝ้าตัวเมียตามติดเป็นเงาในเมื่อมีบูมเมอร์ตัวอื่นเต็มไปหมดจึงต้องต่อสู้กันเองอยู่บ่อยๆได้เวลาที่ต้องออกอาวุธแล้ว

นี่ไม่ใช่แค่การต่อยมวยแต่เป็นศิลปะการป้องกันตัวมากกว่าเทคนิคที่มันชอบคือใช้อุ้งเท้าหน้าจับฝ่ายตรงข้ามและเตะทันทีด้วยเท้าหลังที่มีกรงเล็บขนาดใหญ่เป็นการเคลื่อนไหวที่ทำให้กระดูกหักถลกไส้พุงฝ่ายตรงข้ามหรือแม้แต่ทำให้อีกฝ่ายถึงตายแต่โชคยังดีกรรมการมาห้ามทันก่อนจะเตลิดไปกันใหญ่แต่คงไม่อาจห้ามนักชกจิ๋วรุ่นต่อไปที่มุ่งมั่นตั้งใจซ้อมชกมวยได้สงครามในธรรมชาติไม่เคยสงบไม่มีสนธิสัญญาไม่มีการเจรจาสงบศึกคือการต่อสู้ที่ไม่สิ้นสุดอาวุธที่มีอำนาจการทำลายล้างสูงถูกพัฒนามามากกว่าหลายล้านปีเพราะในสมรภูมิไม่มีที่ยืนสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักรบ

0: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางทนบอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบบริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: โอ้ตัวกระหู้อยู่เนาะสุขกระหู้อยู่เนาะว่าเจียงใหม่เนี่ย PM 2.5 เนี่ยมันนะตื่นเจ้าขึ้นมาเนี่ยป้าท้อรถเฮานี่นะเฮากะหาล้างนี่นะไอ้หยังบ่เดี๋ยวเนี่ยขี้ฝุ่นเต็มรถเต็มหลังคาต้นไม้เฮานี่นะมันเป็นบางามดอกนี่งามๆไปว่าโหฝุ่นมันเกาะเนี่ยไอ้ปี่ก็ได้ตัวเนี่ยปืนฉีดน้ํา Power Max ตัวนี้นะช่วยปี่ได้ดีขนาดเอาฉีดไปเลยเนี่ยหลังคารถบอกว่าอย่างสารพัดเนี่ยมันใจง่ายพออย่างเปียไปจุ่มในถังเอาไปจุ่มในคลองตะอันนั้นนะบ่ต้องมีสายไฟบ่ต้องมีอะหยังเลยนะแล้วแบตเพิ่นนะแบตเพิ่นโอ๊ดดีขนาดรองตะเจ้าของปี่นี่ส่วนตัวปี่นะเจ้าปี่ถูกใจขนาดเลยนะปืนฉีดน้ำนี่นะ Power Max นะปี่ก็อยากจะแนะนำให้สู่เขาเด้อว่ามันใจดีแต่เจ้า

0: ืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง7หัวฉีดใน1เดียวแรงทนทานใช้ได้นานครับ
1: ว้าวๆๆๆมอเตอร์เร็วด้วยนะคะ 28,000 รอบต่อนาทีความแรง90บาร์พุ่งไกล15เมตร
0: แบตเตอรี่ครับจุถึง 50,000 มิลลิแอมป์นะครับชาร์จครั้งเดียวใช้ได้ต่อเนื่องยาวนานถึง45นาที
1: ถูกใจแม่บ้านพ่อบ้านเลยค่ะเพราะวันนี้นะคะหัวฉีดปรับได้7รูปแบบไม่ยุ่งยากกับการเปลี่ยนหัวแบบเดิม
0: ๆว้าวและยัง

0: อนะครับรับประกันมอเตอร์ให้2ปีเต็ม
1: โอ้โหถูกใจสุดๆแล้ววันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดใน1เดียวคุณได้ไปครบยกเซตเลยนะคะเซตหลักก่อนแล้วก็มีของแถมให้ด้วยสำหรับ100สายแรก
0: 100สายแรกที่โทรเข้ามาทันนะครับรับเพิ่มไปเลยนะครับผมกับแบตเตอรี่ความจุนะครับขนาด 50,000 มิลลิแอมป์มูลค่า590บาทมีน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ไปให้ถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นแว่นตากันลมกันแดดเดี๋ยวขออนุญาตคละแบบแถมไปให้นะครับและทั้งหมดนี้มูลค่าเต็มๆรวมอยู่ที่นะครับ 3,650 บาทแต่วันนี้จัดโปรพิเศษเพียง
1: 999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทโปรโมชั่นนี้จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางโทรด่วน
0: สวัสดีครับบอกเลยนะครับด้วยสิ่งนี้ Power Max รุ่นใหม่ครับนี่คือปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง7หัวฉีดใน1เดียวเนี่ยจะมาช่วยเราถึง2ประหยัดด้วยกัน1ละคุณเห็นราคาแน่นอนนะครับ999บาทวันนี้ช่วยคุณประหยัดเงินในกระเป๋าสตางค์
1: ถูก
0: แต่ยังไม่หมดแค่นั้นครับสิ่งนี้จะมาช่วยเราประหยัดเวลาในการทำความสะอาดด้วยนั่นเองครับเพราะนึกถึงสมัยก่อนนะลูกมิ้น
1: ยังไง
0: เวลาพ่อยืนฉีดบ้านนะล้างบ้านล้างโอ้ยเจ็บนิ้วระบอมไปหมดเพราะต้องเอามันนิ้วว่าบีบสายยาง
1: oh.
0: ยิ่งพี่ใน VTR นี่หนักกว่าพ่ออีกนะลูก
1: oh.
0: ใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวกวาดขี้ดินขี้เลนโอ้โ oh. ห
1: คุณแม่บ้านใจร้ายโอ้ oh, อันนี้ยุคย้อนกลับไปยุคสมัยยุคหินเก่านะคะก็คือตักน้ำใส่ถังแล้วก็เอาไปรดน้ำต้นไม้กว่าต้นไม้จะสดชื่นคนก็แทบจะแย่แล้วล่ะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วครับผมแล้วใครทำความสะอาดไม่ไหวปล่อยปะละเลยไปมันอาจจะเกิดอันตรายได้จากคราบฝังแน่นบางทีมันทำให้พื้นลื่น
1: ใช่แล้ว
0: หรือแม้ทั้งความสวยงาม
1: ถูกต้องยิ่งช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะคะไหนจะคราบดินคราบโคลนคราบขี้นกและฝุ่น PM 2.5 มันทำให้รอบบ้านของเราหลายๆจุดโสกระปรก
0: เอ้ยแต่วันนี้ย้ำเลยนะครับว่าปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปอย่างแน่นอนครับด้วยผู้ช่วยคนเก่งนะครับที่จะทำให้คุณสะดวกขึ้นนะครับสามารถทำความสะอาดได้บ่อยมากยิ่งขึ้นด้วย Power Max ตัวนี้กันเลยนะครับ
1: wow.
0: ผมนี่คือขอย้ำเลยนะว่านี่คือปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสูงไหมล่ะเออ
1: สูงและรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นใหม่ที่แบตอึดทึกทนใหญ่ขึ้น 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จ1ครั้งใช้ยาวๆเลยนะคะ45นาทีแล้วดูสิทำใช้ในบ้านก็ได้เข้าสวนเข้าไร่ก็ได้พ่อเอ้ย
0: ใช่แล้วนะครับจับถนัดมือแบบนี้นะครับเข้ามาพร้อมกับหัวฉีด7รูปแบบนะครับระยะยิงไกลเนี่ยสูงสุดประมาณอยู่ที่15เมตรด้วยกันนะครับแรงดันสูง90บาทยิงสูงแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ไกลนั่นเองและที่สามารถที่สำคัญนะครับสามารถใช้น้ำไม่ว่าจะเป็นถังน้ำบึงคลองต่างๆโยงเข้าไปเดี๋ยวเขาดูดน้ำให้ได
1: ้อุ้ยดีแบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวไฟดูดไฟรั่วไฟช็อตจะใช้ที่ไหนก็ได้ขอแค่พก Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงไปนะคะ
0: ค
1: แล้ววันนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าย้ำราคาอีกหนึ่งรอบปกติถ้าโทรไม่ทันพี่จ๋าจ่ายจริงเกือบ 4,000 แต่วันนี้ใครกดโทรทัน999 999บาทไม่พอโปรวันนี้พี่ดีงามมากนี่ส่งฟรีส
0: ่
1: งฟรีส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางและวันนี้สบายใจได
0: ้
1: เพราะเราให้การรับประกันมอเตอร์ไปเลยถึง2ปีเต็ม
0: เอาเรื่องครับผมวันนี้บอกเลยครับนี่คือ Power Max ครับคุณผู้ชมครับกับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง7 in 1 7รูปแบบนะครับใน1เดียวของหลักกันก่อนนะครับคุณจะได้ไปยกเซตแบบนี้เลยนะครับกับเซตใหญ่ๆจาก Power Max ครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงและโทรมาตอนนี้100สายแรกนะครับรับเพิ่มไปเลยกับแบตเตอรี่ที่อัปเกรดขึ้นมาใหญ่ถึง 50,000 มิลลิแอมป
1: ์
0: ยังไม่หมดแค่นั้นนะลูกมิ้นและคุณผู้ชมนะครับยังมีน้ำยาทำความสะอาดเด็กประสงค์ให้ไปฟรีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นฟรีแว่นตากันลมกันแดดขออนุญาตคะแบบแถมไปให้อีกฟร
1: ี
0: และมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเต็มๆจะอยู่ที่ 3,650 บาทแต่วันนี้จ่ายราคาเบาเบาแบนเทามีทอนจ้า
1: ใช่999บาทค่ะ999บาทรับประกันมอเตอร์ให้ด้วย2ปีจัดส่งฟรีไปเลยถึงหน้าบ้าน
0: ว้าวรีบโทรเลยนะครับเรารอรับสายคุณอยู่ครับนี่ให้ดูกันก่อนรุ่นนี้เป็นรุ่นที่บ้านผมเองก็ใช้
1: หนูก็คุ้นเคย
0: นี่คือเวอร์ชั่นเก่าครับผมของ Power Max เขาแต่ว่ารุ่นเก่าๆด้วยนะแบตเตอรี่มันก็เล็กแล้วก็ตัวหัวเนี่ยคุณผู้ชมมันมีความยุ่งยากเวลาใช้งานเพราะว่ามันต้องเวลาเราจะต้องปรับต้องเปลี่ยนบิดไปบิดมากดไปกดมาบางทีนะถ้าเกิดว่ามันคุณจะใช้งานปุ๊บแล้วมันหลุดแล้วมันหล่นหายสิ่งที่เกิดขึ้นคืออ
1: ้าวมันใช้ยังไงอะ
0: แล้วจะไปหาที่ไหนล่ะแต่วันนี้ใครที่เคยใช้รุ่นเก่าอยู่แล้วอยากจะอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นใหม
1: ่อั
0: ปเกรดมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วสิ่งที่เซอร์ไพรส์ผมมากอันดับแรกนะถึงแม้ว่าแบตเตอรี่เขาจะมีความจุมากขึ้น

0: ขึ้นไซส์ใหญ่ขึ้นเป็นไซส์จัมโบ้ 50,000 มิลลิแอมแต่ความรู้สึกผมคือน้ำหนักมันไม่ได้หนักขึ้นอย่างมีนัยยะ
1: ใช่มันไม่ทำให้ข้อมือรู้สึกว่าหนักหรือว่าเจ็บข้อมือเวลาใช้งาน
0: ใช่แล้วและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เคยเป็นจุดพิจารณาของหลายๆท่านในเรื่องของหัวแบบเก่าที่มันแยกกันใช่ไหมแต่วันนี้เขารวบตึงมาให
1: ้
0: อยู่ในหัวนี
1: ้แล้วเดี๋ยวนะไม่ต้องถอดเปลี่ยนแล้วหรอ
0: ใช่แล้วหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนได้เลย
1: เฮ้ยง่าย
0: ง่ายไหม
1: ง
0: ่ายแบบไหนเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันดีกว่าครับผมว่านอกจากความง่ายแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เราสะดวกมากยิ่งขึ้นในการทำความสะอาดครับคุณผู้ชมครับ
1: ยังไง
0: วันนี้อันดับแรกเลยนะเดี๋ยวให้ดูอันดับแรกหัวเนี่ยนะครับที่อยู่ในหัวเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก6รูปแบบตัวนี้เนี่ยแบบแรกคือ0องศาผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงคุณดูนะเนี่ยมันจะออกมาเป็นเส้นตรง
1: ยิงตรงทำความสะอาดลึกๆคราบลึกๆฝังแน่น
0: ๆบิดมาอีกหนึ่งหัวนี่ศูนย์องศายิงตรงแบบนี้บิดขึ้นมาเป็นหัวงัดน
1: ี่เห็นไหมอุ้ยอุ้ยดีอันนี้
0: เอาไว้งัดคราบเวลาล้างบังโคลนใต้ท้องรถยังไม่หมดแค่นั้น
1: ไหนมีอะไร
0: หัวนี้ก็จะแบบแผ่กระจายมากยิ่งขึ้นเป็นหัว60องศา
1: เป็นแบบใบพัดกว้าง
0: ๆหรืออยากได้กว้างๆเป็นหัวสเปรย
1: ์อุ้ยอันนี้ก็ดีอ่ะชอบ
0: ยังไม่หมดแค่นั้น40องศาก็มี
1: เฮ้ย
0: เขาละเอียดอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็25องศาปรับวนได้แบบนี้เรื่อยๆจนมาครบลูปที่0องศาเป็นเส้นตรงวัดกันที่เส้นตรง0องศาระยะไกลถึง15เมตรในการใช้งานจะแนวนอนแนวตั้งแนวสูงได้หมดคุณผู้ชมได้หมด
1: ใช่แล้วย้ำเลยนะของเราแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้น 50,000 มิลลิแอมนะคะชาร์จ1ครั้งใช้งานยาวนาน45นาทีวันนี้มินชอบมากเพราะอะไรรู้ไหมมันไม่ต้องหอบแบบเดิม
0: ๆ
1: ใช้สายน้ำสายยางแบบเดิมๆแล้วก็ต้องมีก๊อกน้ำด้วยแต่อันนี้แค่มีแหล่งน้ำจะโอ่งน้ำถังน้ำที่ไหนโยนลงไปได้เลย
0: สังเกตดีๆนะครับว่าความสกปรกมันไม่ได้อยู่ใกล้ปลั๊กไฟอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ครับผมถ้าเกิดว่าคุณต้องการระยะที่มันไกลอย่างคุณอยากจะไปรดน้ำต้นไม้ในสวนอยากจะไปทำความสะอาดลงรถลานบ้านมันไม่ต้องใช้ปลั๊กพ่วงพี่รู้สึกว่ามันสะดวกตรงนี้เพราะว่าเขาเป็นปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงนี่ครับผม
1: สูงจริงๆสูงถึง90บาทขออนุญาตวันนี้ไม่ต้องใช้ช้อนไปตักแตงโมนะแต่วันนี้จะใช้นี่ Power Maxตักแตงโมขุดแตงโมขออนุญาตขอเล็งก่อนนะอะไรไป1 2 3
0: โอ้นี่มันบักแตงโมนี่เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับผมว่าแรงดันถึง90บาร์แบบนี้สามารถคว้านนะครับผมเนื้อแตงโมได้เลยนี่ให้ดูหลุดออกมาแบบนี้แล้วยังไม่พอนะเดี๋ยวค่อยดูว่าลูกวินจะทำสิ่งนี้คุณผู้ชมดูความแรงระดับ90บาร์แบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วขนาดเนื้อแตงโมยังหลุดออกมานั่นหมายความว่าอะไรครับคุณผู้ชมครับคราบสกปรกที่5ปี10ปีคุณไม่เคยทำความสะอาดบ้านเลยแล้วมันฝังลึกติดแน่นยาวนานวันนี้จะหลุดออกมากับเนื้อแตงโมแบบนี
1: ้
0: อันนี้เป็นเพียงแค่การสาธิตให้คุณเห็นภาพการใช้งานจริงๆเท่านั้นไม่แนะนำไปทำเรียนแบบตามนะคุณผู้ชม
1: เนี่ยแรงจริงนะทะลุเข้าไปเลยคุณผู้ชมขนาดแตงโมเนื้อยังยุ่ยออกมาแบบนั้นขออนุญาตนะนี่คราบแบบนี้ไอ้ตามอิดตัวหนอนเนี่ยธรรมดามาก
0: ตามอิดตัวหนอนแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคราบนะครับที่มากับหน้าฝนนะครับเวลาคุณปล่อยปลาละเลยไว้นานๆนะครับผมถ้าเกิดว่ามันเกาะนานมันจะเริ่มฝังแน่นถ้าฝังแน่นบางทีอาจจะลื่นได
1: ้
0: เวลามีเด็กๆหรือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านนะครับมาเหยียบคราบน้ำที่ลื่นคราบโคลนที่มันสะสมแบบนี้คราบฝุ่นต่างๆที่มันสะสมค้างปีมายาวนาน
1: เสร็จแล้ว
0: ฮะคุณกำลังเล่าให้เห็นภาพเลยนะเอ้ยใจคอนี่จะต่อกันเลยแล้วกันเอาเป็นว่ามันล้างออกที่นี่อีกหนึ่งอย่างเดี๋ยวจะให้ลูกมิ้นปรับหัวให้คุณผู้ชมดู
1: ตรงนี้หัวปรับได้มิ้นชอบมากมันไม่ต้องเปลี่ยนมันแค่บิดเท่านั้นนะคะแล้วมิ้นก็เปลี่ยนนี่เป็นหัวแบบเหมือนแบบใบพัดแบบนี้60องศาเพื่ออะไรเราจะเอามาล้างฟิลเตอร์แอร
0: ์
1: นี่ต่อไปนี้ไม่ต้องใช้แปรงใช้อะไรขัดนะแค่นี้ก็พอเลย1 2 3
0: เพื่อการใช้งานที่หลากหลายครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่การจี้เฉพาะจุดเฉพาะคราบเท่านั้นนะครับแต่การพื้นที่ที่ต้องการทำความสะอาดในพื้นที่กว้างแล้วก็คุณสามารถปรับองศานะครับได้ตั้งแต่0องศา25 40 60หัวสเปรย์แบบนี้ก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันล่ะครับ
1: แค่นี้เสร็จแล้วดูสิคะฉะนั้นเนี่ยรถที่มันเรอะๆจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์คราบดินคราบโคลนนะคะหรือว่าฝุ่นหรือว่าขี้นกเนี่ย
0: โอ้จริง
1: แล้วเวลาเข้าคาแคร์นี่หลายตังค์นะ
0: แล้วพอมันสะดวกอ่ะมันทำให้เราทำความสะอาดได้บ่อยนั่นหมายความว่าการที่คุณยิ่งทำความสะอาดบ่อยนะครับคราบสกปรกมันจะไม่ฝังลึกมันจะไม่ฝังแน่นมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ว่ารถจะใหม่ก็ใหม่เสมอไม่ว่าบ้านจะสะอาดก็สะอาดอยู่เสมอนั่นเองครับ
1: ใช่เนี่ยบอกเลยว่าถูกใจคุณแม่บ้านนะคะเพราะมันจะประหยัดแรงประหยัดเวลาแล้ววันนี้มิ้นบอกเลยนะประหยัดแรงยิ่งกว่าเราซื้อไปแล้วให้คุณพ่อบ้านทำเราเสียตังค์อย่างเดียวไม่ต้องออกแรง
0: แต่คุณพ่อบ้านชอบนะพอมีอุปกรณ์ง่าย

0: แล้วสะดวกแบบนี้ไม่ว่าเมียจะใช้ไม่ว่าคราบจะหนักแค่ไหน คราบเดียวที่คุณผู้ชายจะตอบคุณแม่บ้านได้คือคราบผม ได้เลยคราบผม
1: ฉะนั้นตอนนี้หยิบโทรศัพท์รีบกดโทรด่วนเพราะมีจำนวนจำกัดนะ
0: แล้วดูคราบที่เกิดขึ้นแบบนี้บางทีไปขี่รถคุยเขาเรียกว่าอะไรนะลุยดินลุยเลนลุยโคลนม
1: า
0: แต่วันนี้อีกหนึ่งหัวที่อยากจะนำเสนอครับตัวนี้เป็นหัวที่เขาจะทำไว้ฉีดน้ำยาทำความสะอาดรถนะครับซึ่งเราจะแถมตัวน้ำยานี้ไปให้
1: ว้าวดี
0: เหมือนกับเปลี่ยนบ้านของเราให้กลายเป็นคาแคร
1: ์ใช่
0: เปลี่ยนยังไงเดี๋ยวมาดูกัน
1: แล้วคือเวลาอุ้ยมันเป็นโฟมเลย
0: ใช่ใช่ใช่มันจะเป็นโฟมแบบนี้เป็นฟองๆแบบนี้
1: เขาเรียกว่าสารฝันวัยเด็ก
0: ใช่
1: อยากจะล้างรถแบบนี้เหมือนคาแคร
0: ์ใครบอกว่าต้องมีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเปิดธุรกิจคาแคร์หรือเปล่าวันนี้ผมใช้999บาทเปิดคาแคร์เองที่บ้านได้เลย
1: เออ
0: นี่แล้วคอนเซปต์ของพี่นะพี่เป็นผู้ชายเลยป่ะรถหล่อล้อมันรถต้องหล่อล้อต้องเงาวิ่งวับ
1: แล้วคุณดูนะมันเอาคราบสิ่งสกปรกออกชั้นแรกแล้วอะจะเห็นแล้วพื้นนี่คือเลอะมาก
0: แต่จะบอกแบบนี้นะว่าอันนี้คือความแรงของหัวสเปรย์เท่านั้นน
1: ะ
0: เรายังไม่ได้ฉีดล้างจริงๆนะครับคุณผู้ชมเราแค่สเปรย์เข้าไปให้มันทั่วถึงแต่เดี๋ยววันนี้เราจะบิดตัวนี้ออก
1: เปลี่ยนง่ายอะ
0: ใช่แล้วแล้วเดี๋ยวเราจะใช้หัวเมื่อสักครู
1: ่เสียบเข้าไปใหม่
0: ใช่ครับผมไม่ได้ยุ่งยากแต่อย่างใด
1: เฮ้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนมันต้องเปลี่ยนทีละหัวทีละอันเนาะ
0: ใช่ครับผมอ
1: ันนี้คือใส่แค่ก้านเดียว
0: เสร็จแล้ว
1: แล้วก็มีหัวทั้งหมดในนี้6หัว
0: 6หัวเมื่อกี้อีก1รวมเป็น7ถูกไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับที่0องศาก่อนเพื่อเป็นการโฟกัสคาบสักหน่
1: อ
0: ยไล่แรงดันนิดนึงก่อนนะคุณผู้ชมปึ๊บอย่างนี้นะไล่แรงดันสักนิดนึงแล้วก็ฉีดลงไปแบบนี
1: ้เ
0: สร็จแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะฉีดใต้ซุ้มเราต้องมาก้มๆเงยๆถูกไหม
1: ใช
0: ่แต่อันนี้ไม่ต้องคุณดูนะ
1: มันงัดขึ้นมาให้
0: งัดถังงัดถังงัดถังงัด
1: เฮ้ยดีจังเลยอะ
0: นี่แบบนี้
1: ไม่ต้องก้มอีกแล้วนะพ่อนะ
0: เพราะว่าเน
1: ี่
0: ยตามบางโคนตามใต้อย่างเงี้ยบางทีมันกระเด็นขึ้นมา
1: เออแล้วบางทีเราล้างไม่
0: หรือเราอยากได้พื้นที่กว้างๆไหม
1: เออได้เอออุ้ยอันนี้ดีอันนี้ดี
0: นี่อันนี้เหมือนตามคาแคร์เลย
1: ใช่ดูดิเนี่ยโอ้ยไล่สิ่งสกปรกออกไปหมดเลยนะแล้วที่มันฝังอยู่ตามคราบต่างๆสิ่งสกปรกต่างๆออกหมดเลยอ่ะ
0: ใช
1: ่เฮ้ยเดี๋ยวมันใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะนี่ปกติเข้าคาแคร์คันนี้ตั้งกี่บาทเนี่ยหลายร้อยนะเนี่ย
0: ใช่หลายร้อยหลายร้อย
1: เออ
0: และดูนะครับผมว่าใช้เวลาเพียงไม่นานเท่านั้นวันนี้นะครับนี่คือความประหยัดที่ผมบอกคุณผู้ชมหลายๆท่านว่าเรากำลังประหยัดเวลาอยู่แต่อีกหนึ่งสิ่งตอนนี้ที่อยากจะบอกคือสิ่งนี้ช่วยคุณประหยัดเงินในกระเป๋าสตางค์ได้ด้วยนั่นเองครับ
1: ซื้อปุ๊บคุ้มปั๊บใช้วันแรกก็คุ้มเลยค่ะกับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง Power Max 90บาท7หัวฉีดใน1เดียววันนี้ซื้อเซตหลักให้ไปครบเลยนะคะแถมฟรีสำหรับคนโทรทันเป็นร้อยสายแรกนะไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ตัวใหญ่อึดถึกทน1อันน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ถุงมือไมโครไฟเบอร์1ชิ้นแว่นตากันลมกันแดดคละแบบให้อีก1อันทั้งหมดนี้ปกติรวมกันจ่ายจริงเกือบ 4,000 แต่วันนี้
0: เหลือเพียงแค่999บาทแบงค์เทามีทอนครับคุณผู้ชมที่สำคัญวันนี้ครับกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง Power Max เป็นแบรนด์ที่หลายคนมั่นใจครับเขารับประกันมอเตอร์ให้2ปีเต็มและยังไม่หมดแค่นั้นกับความคุ้มค่าในวันนี้ค่าจัดส่งที่หลายคนกังวลก็เลิกกังวลได้เลยเพราะวันนี้เราจัดส่งให้ฟรีและมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยจ่ายจริงราคาสุดท้ายเน้นๆจบๆกันที่999บาทเท่านั้นครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงนะครับผมเป็น7 in 1นะครับปรับหัวฉีดได้7รูปแบบแรงทนทานใช้ได้นานครับ
1: แถมมอเตอร์เร็วเร็วคุณพี่เอ้ย 28,000 รอบต่อนาทีความแรงสูงสุด90บาทพุ่งไกล15เมตร
0: หน้าบ้านหลังบ้านเลย15เมตรที่สำคัญครับแบตเตอรี่ 50,000 มิลลิแอมป์นะคุณผู้ชมชาร์จครั้งเดียวเนี่ยกดใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานเต็มถึง45นาทีอ
1: ่ะแล้ววันนี้ถูกใจแม่บ้านไม่ต้องเปลี่ยนหัวเองบ่อยๆนะคะเพราะ1หัวใหญ่เขาปรับได้ถึง7รูปแบบไม่ยุ่งยากแบบเดิมๆอีกแล้วล่ะ
0: แล้วก็สบายใจได้นะครับในส่วนการรับประกันนะครับเพราะรับประกันมอเตอร์ให้2ปีเต็ม
1: ๆโอ้สั่งใจเลย
2: โอ้สุขกับหูอยู่เนาะสุขกับหูอยู่เนาะว่าเตียงใหม่เนี่ย PM 2.5 เนี่ยมันนักตื่นเจ้าขึ้นมาเนี่ยป้าท้อนรถเฮานี่นะเฮากะหาล้างนี่น่ะไอ้หยังบ่เดี๋ยวเนี่ยขี้ฝุ่นเต็มรถเต็มหลังคาต้นไม้เฮานี่นะมันเป็นบางามดอกนี่งามๆไปว่าโหฝุ่นมันเกาะเนี่ยไอ้ปี่ก็ได้ตัวเนี่ยปืนฉีดน้ำ Power Max ตัวนี้นะช่วยปี่ได้ดีขนาดฉีดไปเลยเนี่ยหลังคารถบอกว่าอย่างสารพัดเนี่ยมันใจง่ายพ่ออย่างปี่เอาไปจุ่มในถังเอาไปจุ่มในคลองตะอันนั้นนะบ่ต้องมีสายไฟบ่ต้องมีอย่างเลยนะแล้วแบตเพิ่นนะแบตเพิ่นโอ๊ดดีขนาดลอง

0: าตั้งแต่มี Power Max ตัวนี้ชีวิตดีขึ้นเยอะเลยอ่ะ
1: ใช่ถูกใจคุณแม่บ้านพ่อบ้านและที่สำคัญคือราคามันดีมากๆใช้วันนี้ซื้อวันนี้ยังไงก็คุ้มแล้วใช้ได้แบบยาวๆเลยค่ะเพราะวันนี้โปรโมชั่นของเราก็คุ้มและตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะ
0: ใช่อันดับแรกเลยนะที่ชอบเลยนะคุณผู้ชมคือตัวนี้ครับมันถือจับถนัดมือจับถนัดมือไม่พอนะหัวฉีดเนี่ยเข้ามาถึง7รูปแบบระยะก็ยิงไกลนะครับ15เมตร90บาท
1: โอ้โหแล้วเนี่ยดูสิจะใช้ที่บ้านหรือจะเอาเข้าสวนเข้าไร่ก็ได้เหมือนกันคือมันมีแล้วมันสะดวกสบายไม่ต้องง้อก๊อกน้ำมีถังน้ำเจอแหล่งน้ำตรงไหนมีน้ำใช้งาน Power Max ได้หมดเลยแล้วแบตรุ่นใหม่คืออึดถึกทน 50,000 มิลลิแอมชาร์จ1ครั้งใช้ยาวๆ45นาทีค่ะ
0: แล้วความสะดวกความสบายวันนี้คือคุณจ่ายง่ายจ่ายสะดวก
1: ใช่แล้วราคาเต็มมาแม่เกือบ 4,000 วันนี้รีบกดโทรให้ทันแย่งให้ทันนะเหลือ999บาท999บาทเท่านั้นที่สำคัญราคานี้นะไม่บวกเพิ่มนะเพราะส่งฟรีไปเลยถึงหน้าบ้านและมากไปกว่านั้นดับเบิลความคุ้มให้เรารับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยนะคะอีก2ปีเต็ม
0: แค่นี้ก็อุ่นใจแล้วครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้จ่ายเงินทั้งทีมาจ่ายกับเราดีกว่านะครับจ่ายกับ Power Max ดีกว่าเพราะอะไรรู้ไหมวันนี้999บาทของคุณ1ละคุณได้ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง7 in 1ไปแล้ว1เซตที่สำคัญไหนๆจะซื้ออยู่แล้วจะตัดสินใจอยู่แล้วโทรมาตอนนี้ให้ทันนะเป็น100สายแรกได้รับเพิ่มไปเลยครับผมกับแบตเตอรี่ที่เขาอัปเกรดขึ้นมาให้นะครับผมในเวอร์ชั่นใหม่ครับผมกับแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จเต็ม1ครั้งใช้ได้ยาวนานต่อเนื่อง45นาทียังไม่หมดแค่นั้นมีน้ำยาทำความสะอาดเด็กผสมไว้ให้ถุงมือไมโครไฟเบอร์อีกหนึ่งที่สำหรับใครอยากล้างรถล้างมอเตอร์ไซค์มีแว่นตากันลมกันแดดไปให้ด้วยเผื่อวันไหนแดดมันแรง
1: นะซึ่งปกติทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยราคาเกือบ 4,000 แต่วันนี้รีบโทรให้ทันแย่งเขาให้ทันนะแม่นะเพราะวันนี้สายเข้าเยอะมาก999 999บาทและประกันมอเตอร์2ปีจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปล่อยทอง
0: ใช่แล้วย้ำเลยรีบโทรมาเลยนะครับเรารอรับสายคุณอยู่ครับทีนี้มาดูกันต่อดีกว่าตัวนี้จริงๆก็เป็นตัวที่บ้านผมเองก็ใช้เป็น Power Max รุ่นเก่านะครับที่แบตเตอรี่เขาเล็กกว่าน อกจากนั้นแล้วรุ่นเก่ามันยังไม่ได้อัปเกรดในส่วนของหัวเวลาเราจะใช้งานได้นะจะหยิบจะจ
1: ับ
0: เอาลนมันยุ่งยากแต่วันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วอัปเกรดมาให้เป็นเวอร์ชันใหม่นี่เวอร์ชันใหม่ครับคุณผู้ชมแต่วันนี้ต้องบอกได้เลยว่าถึงแม้ว่าในหน้ากระดาษนะครับสเปคของแบตเตอรี่ความจุจะใหญ่ขึ้นเป็นไซส์จัมโบ้50,000มิลลิแอมแต่เวลาที่เราจับผมรู้สึกนะความรู้สึกไม่แตกต่างกับรุ่นเก่
1: า
0: จับขนาดมือแต่ที่สำคัญสะดวกยิ่งขึ้นเพราะตัวหัวสามารถปรับได
1: ้อุ๊ยดีเลยอ่ะคือมันไม่ต้องมาถอดเข้าใส่ออกเหมือนตอนนั้นอีกแล้ว
0: เพราะบางทีอ่ะครับมันก็ต้องการใช้งานในหลากหลายอารมณ์หลากหลายรูปแบบหลากหลายยังไงเดี๋ยวมารับดูกันดีกว่าคุณผู้ชมครับผมอ่ะตามมาเลยทางนี้อย่างวันนี้เนี่ยนะครับใครอยากปรับแบบไหนเดี๋ยวผมเริ่มเซตให้ตั้งแต่นี่0องศา
1: คือในหัวเนี้ยจะมีทั้งหมด6รูปแบบนะคะแต่ที่เราบอกว่า7นะคือเราจะมีหัวโฟมให้ด้วย
0: ปรับให้มันดังแกรกแบบนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็กดได้เลย
1: อุ๊ย
0: นี่0องศาจะเป็นเส้นตรงแบบนี
1: ้
0: เส้นตรงเส้นแรงเส้นไกลยาวไกล15เมตร
1: ทำความสะอาดคราบหนักอะไรแบบน
0: ี้2ปิ้ว
1: เฮ้ยหัวงัด
0: หัวงัดขึ้นข้างบนไว้ล้างบางคนไว้ล้างซุ้มล้ออ
1: ุ๊ยดีจังเลยอ่ะ
0: ถัดมานี่อีก1หัวนี่อันนี้จะเป็น60องศา
1: อ๋อมันจะกระจายมาก
0: กระจายมากยิ่งขึ้นปรับดูนะคุณผู้ชมมีหลากหลายรูปแบบเลยนี
1: ่อันนี้เป็นเหมือนใบพัดเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วเนี่ยครับผม
1: อุ๊ยเขามี

0: ายการใช้งานหลากหลายพื้นที
1: ่โอ้โหรอดเลยอ่ะ
0: ใช่แล้วแล้วก็กลับมาครบลูปแบบนี้เป็นเส้นตรง
1: คือมันดีตรงที่วันนี้คุณไม่ต้องคอยถอดเข้าถอดออกหัวแบบเดิมนะคะคือมันสะดวกสบายง่ายมากใน1อันแล้วแบตก็อึดขึ้นมากกว่าเดิมด้วยนะคะ 50,000 มิลลิแอมย้ำของเราเนี่ย90บาร์เวลาฉีดไปทีเนี่ยพุ่งไกล15เมตรเลยนะ15เมตรแล้วคุณดูนะเอาไปใช้ในงานบ้านทำความสะอาดพื้นจะเข้าสวนเข้าไร่ก็ได้เอาไว้รดน้ำต้นไม้ยังได้เลย
0: แล้วชอบตรงนะครับอีก1สายเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยเราก็ไปจุ่มกับแหล่งน้ำต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโอ่งเป็นกระมังกระป๋องถังหรือแม้แบบแม่น้ำลำคลองหรือเนี่ยอย่างคุณลุงท่านนี้เข้าไปพ่นน้ำยา
1: เออนี่ก็ดีนะดีๆคราวนี้มาดูกันดีกว่าค่ะที่บอกว่า90บาทมันแรงขนาดไหน
0: มา
1: ขออนุญาตเอาลูกโป่งมาทดสอบแบบนี้เลยอ่ะทีมงานกล้องมานะ1 2 3
0: นี่เลยครับผมความแรงระดับ90บาแบบนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ขนามือแต่อย่างใดอย่างแน่นอนนะครับวันนี้เห็นไหมล่ะคุณผู้ชมนี่จี้ไปขนาดนี้ลูกโป่งยังแตกเพราะฉะนั้นคราบจะไปเหลืออะไร
1: ถูกต้องค่ะไปต่อคราบค่ะคุณขา
0: ครับผม
1: ตัวหนอนแบบนี้อีกตัวหนอนเวลาหน้าฝนมันเป็นคราบสกปรกเยอะแยะมากมายและขัดยากมากไม่ต้องขัดแม่วันนี้แค่ฉีดก็พอไป
0: ลองกลับมาถามใจเองดูครับคุณผู้ชมครับว่า5ปีหรือยัง10ปีหรือยังหรือ20 30ปีที่คุณไม่เคยทำความสะอาดพื้นบ้านของคุณเลยและมันกำลังสะสมฝังแน่นอยู่เอาไว้นะครับรอวันที่จะทำให้คุณลื่นล้มรอวันที่จะทำให้พ่อแม่คุณลื่นล้ม
1: เสร็จแล้ว
0: เห็นแล
1: ้
0: ว
1: ไวมาก
0: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี
1: ้ไม่ต้องขัด
0: ง่ายกว่าสบายใจกว่าเยอะคุณอย่าให้คุยอีกเลย
1: ใช่รีบโทรเพราะวันนี้โปรโมชั่นคือดีมากๆ999บาทยังไม่หมด
0: ยังไม่หมดแค่นั้นนะ
1: ปกติแม่บ้านบ่นนะตัวนี้นะฟิลเตอร์คุณพ่อบ้านทำให้หน่อย
0: หลายคนบอกว่าแรงแบบนี้แล้วไปฉีดฟิลเตอร์มันจะไม่เวิร์คไม่แหวกออกหรอกคุณจะบอกแบบนี้ครับเขาสามารถปรับหัวได้
1: จ้า
0: คุณก็เบาลงนะครับโดยการทำให้ตัวหัวนี่ออกมาเป็นรูปแบบใบพัดแบบนี้นะเป็นยังไงอ้าวมาดูกัน
1: พอมันเป็นใบพัดอะค่ะมันก็จะกินพื้นที่ได้กว้างมากขึ้นเราแค่สะบัดมือแค่ทีเดียวแค่นี
0: ้ครับ
1: พอเสร็จแล้ว
0: นี่เห็นไหมล่ะ
1: ไวไหม
0: เพราะฉะนั้นงานใดๆก็ตามแต่ครับคุณผู้ชมครับที่เป็นเรื่องยุ่งยากวันนี้มันจะกลับมาง่ายมากยิ่งขึ้นสะดวกมากยิ่งขึ้นเหมือนที่เราบอกคุณครับว่าตัวนี้ช่วยประหยัดนะครับผมทั้งเงินในกระเป๋าของคุณช่วยประหยัดทั้งเวลาของคุณและเห็นไหมว่าผลลัพธ์นะครับหลังจากที่คุณได้สัมผัสนะครับถึงประสิทธิภาพของ Power Max แล้วมั่นใจได้เลยคราบจะฟังมานานแค่ไหนหรือมุ้งลวดแบบเนี้ยโอ้นานเท่าไหร่แล้วที่เราไม่เคยล้างมุ้งลวดบ้านกันเลยคุณผู้ชม
1: แล้วช่วงนี้ฝุ่น PM มันเยอะถ้ามีตัวนี้ล้างทุกวันยังได้เลยไม่เหนื่อย
0: ใช่นะครับผมก็ทำให้คุณทำความสะอาดได้มากยิ่งขึ้นสะดวกมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญวันนี้ความสะดวกคืออะไรอยากจะบอกถ้าเป็นเมื่อก่อนคุณต้องต่อปลั๊กไฟยาว
1: ๆ
0: หรือหาสายน้ำยาวๆแต่วันนี้คุณดูครับหนึ่งไม่มีสายไฟอย่างแน่นอนเพราะตัวนี้เป็นแบตเตอรี่สองคุณดูนะครับผมวันนี้ผมเลือกให้คุณเห็นการสาธิตนี้จากถังน้ำใสๆเพื่ออะไรเดี๋ยวคุณจะเห็นว่าเราทำความสะอาดมอเตอร์ไซค์1คันใช้น้ำไปแค่ไหนคุณจำภาพนี้ให้ดีแต่อันดับแรกวันนี้ก่อนอื่นเลยนะครับเราเลือกที่จะสาธิตนะครับด้วยหัวตัวสเปรย์โฟมแบบนี้เพราะอะไรตัวนี้เขาก็แถมน้ำยาทำความสะอาดไปให้ฟีลลิ่งมันจะเหมือนกับเราเนี่ยเปิดคาแคร์เองที่บ้านเคยเห็นไหมเวลาเขาล้างรถล้างมอเตอร์ไซค์แบบนี้นะครับผมเนี่ยมันก็จะเป็นโฟมแบบนี้ครับค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ชมที่จะชโลมนะครับไปแล้วก็ลดในเรื่องความมันคราบสกปรกต่างๆที่ฝังอยู่นะครับผมตามส่วนต่างๆนั่นเองยิ่งบ้านไหนนะคุณผู้ชมถนนหน้าบ้านเนี่ยอาจจะเป็นลูกรังอาจจะเป็นขี้โคลนขี้เลนแบบนี้นะครับมีตัวนี้ช่วยทำความสะอาดได้เป็นอย่างดีอันนี้เป็นการชโลมยังไม่ใช่การล้างจริงย
1: ัง
0: ไม่ใช่การฉีดจริงนะนี่เราแค่ชโลมนะคุณผู้ชม
1: คือมันเหมือนคาแคร์นั่นแหละอันนี้วันนี้แล้วอันนี้แถมให้
0: นี่ขนาดชโลมนะฮะ
1: แล้วเนี่ยถอดเปลี่ยนง่ายมาก
0: ชโลมยังหลุดออกแบบนี้เสร็จแล้วยังไม่พอมาคุณผู้ชม
1: เปลี่ยนหัว
0: เราก็เปลี่ยนหัวใส่
1: ถ้าเป็นเมื่อก่อนกว่าจะใส่ทีละหัวกว่าจะเสร็จนะ
0: อันดับแรกนะถ้าใครอยากจี้จุดข้ามเนี่ยให้ใช้หัวศูนย์องศาแบบนี้คุณ มันจะจี้เลยพวกข้าวที่ฝังอยู่ตามหัวน็อตตามซอกต่างๆที่มันเกาะอยู่เนี่ยแบบนี้ยิ่งช่วงหน้าฝนแบบนี้ซี่มงซี่แม็กซี่ล้อต่างๆดีแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนหัวปรับไม่ได้คุณต้องเหงียนแบบนี้แล้วยิงแต่วันนี้ผมชอบอันนี้มาก
1: หัวงัดหัวงัด
0: เห็นไหม
1: ค
0: ุณผู้ชม
1: เห็นไหมน้ำมันงัดขึ้นไปแบบนี้
0: ดูนะมันจะงัดขึ้นมาแบบนี้คุณจ่อแบบนี้แต่มันจะไม่ได้ยิงตรงๆนะมันจะงัดขึ้นมาซุ้มล้อต่างๆเห็นไหม
1: มันเลยทำให้เราสามารถฉีดเข้าไปในจุดที่เราเองก็ยังเข้าไม่ถึงอ่ะ
0: ใช่
1: คือถ้าเป็นสายยา

0: ทําแบบนี้ไม่ได้หรอก
1: ครับผมหรืออยากจะล้างกว้างๆล้างโฟมออกเนี่ยล้างฟองสบู่อะไรพวกนี้มันออกนะฟองแชมพูออกก็ฉีดล้างไปแบบนี้แค่นี้เองครับคุณผู้ชมครับใช้เวลาไม่นานไม่พอนะกลับมาดูภาพกว้างอีกหนึ่งรอบครับทีมงานขออนุญาต
0: แน
1: ่ผมทำความสะอาดนะครับมอเตอร์ไซค์ทั้งคันนี่เห็น
0: ใช้แค่นี้เองอะ
1: ใช้แค่นี้เอง
0: น้ำลดไปนิดเดียวเองอะ
1: เห็นไหมคุณผู้ชม
0: ประหยัดน้ำไม่ต้องง้อปลั๊กเพราะว่าเราไม่ต้องแบบว่าเสียบก๊อกเหมือนเดิมแล้วอะ
1: ครับผมวันนี้ย้ำกันเลยนะครับกับ Power Max ครับผมตัวนี้แหละจะเป็นผู้ช่วยของคุณในการทำความสะอาดให้ประหยัดเงินประหยัดเวลาตัวเดียวจบครบในเรื่องการทำความสะอาดครับ
0: ย้ำนะคะตัวนี้ความแรงคือ90บาร์ยิงได้ไกลถึง15เมตรแล้ววันนี้ในเซตเดียวอ่ะเรามีหัวให้คุณเปลี่ยนได้ถึง7รูปแบบ
1: ใช
0: ่แบบดีขึ้นแบบสบายขึ้นแล้วย้ำวันนี้แบตของเราเป็นแบตที่อึดขึ้น 50,000 มิลลิแอมชาร์จ1ครั้งใช้งานยาวๆ45นาทีเลย
1: คุ้มค่าแบบนี้คุ้มราคาแบบนี้อยากให้รีบตัดสินใจกันมาเลยครับเพราะนี่คือโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Power Max ครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง7 in 1นะครับ7รูปแบบหัวในหัวเดียวแบบนี้วันนี้ได้ไปยกเซตในราคาพิเศษยังไม่พอโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกครับจะได้รับเพิ่มไปกับแบตเตอรี่ขนาด 50,000 มิลลิแอมน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและแว่นตากันลมกันแดดนะครับขออนุญาตคละแบบแถมไปให้มูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเต็มๆอยู่ที่ 3,650 บาทแต่วันนี้บอกเลยว่าพิเศษ
0: ใช่แล้วค่ะจากเกือบ 4,000 ไม่ต้องจ่ายแค่999บาทนะคะรับประกันมอเตอร์ให้ด้วย2ปีโปรนี้ส่งฟรีให้เลยถึงหน้าบ้าน
1: เน็ตจบไม่ต้องจ่ายเพิ่มแม้แต่บาทเดียวสตางค์เดียวเพราะฉะนั้นตัดสินใจได้รีบโทรมาเรารอรับสายคุณอยู่นะครับผม
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: แต่ย้ำเลยนะว่าวันนี้คุ้มค่าจริง
0: ๆใช่
1: ประหยัดได้จริงแบบนี้จะเลือกทั้งทีเลือก Power Max ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมกับลุงมิ้นเราสองคนลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ

0: shopping.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shop Make Life Better Every Day

0: ไงเป็นไง
1: มาแบบสวยๆหล่อๆเท่ๆเจมบอนยังต้องอาย
0: เป็นไงเป็นไงพี่ไอเดียพี่พี่บอกมาถึงต้องโพสเลยเพราะโปรดักต์เขาดีสวัสดีผู้ชม
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ เป็นไงผู้ชมหล่อไหม
1: หล่อทั้งหล่อทั้งสวยทั้งเท่และที่สำคัญเนี่ยจะทำให้การทำความสะอาดของเราต่อไปนี้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากๆ
0: โอ้โหพูดถึงความทำความสะอาดนะพี่น่าเบื่อมากเลยกับการล้างรถ
1: โอ้ยมันยากนะเสียเวลาด้วย
0: เนาะถังน้ำไอ้นู่นไอ้นี่ผ้าเช็ดแล้วพอล้างรถก็ไม่สะอาดโหแล้วมันน่าเบื่อมากแล้วบางทีนะเราอยากจะทำความสะอาดพื้นที่อะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องกวาดอ่ะคุณต้องเอามือกวาดคุณต้องเอาอะไรมาขัดมาถู
1: ร้ายตายแล้วคือมันไม่ใช่แค่การทำความสะอาดรถอย่างเดียวไงมันหมายถึงการทำความสะอาดคราบสกปรกทุกชนิดเลยที่บ้านของเราเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นพื้นที่มันมีตะไคร่หรือจะเป็นพวกคราบสกปรกที่มันฝังแน่นมากมายถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหกว่าจะยกน้ำไปกว่าจะสาดน้ำไปนะคุณผู้ชมค่ะไปนั่งขัดกันทั้งวันเนี่ยมันเหนื่อยมันเมื่อยไปหมดแต่ถ้าไม่

0: ขัดแล้วปล่อยให้แบบคราบตะไคร้มันฝังแน่นน่ะลื่นล้มไปโอ้โหเป็นภาระลูกหลานอีก
1: ใช่แล้วคือจะบอกงี้เมื่อก่อนนะคือภาพที่คุณผักเล่าให้ฟังแล้วเรานึกตามเนี่ยนะครับมันใช่ถูกทุกเรื่องเลยอีกหนึ่งอย่างที่คุณผู้ชมอาจจะลืมไปก็คือโอเควันนี้ฉันมีเขาเรียกว่าเป็นเครื่องทำความสะอาดแรงดันสูงอยู่ที่บ้านแล้วแต่คุณลืมไปหรือเปล่าบางคนอยู่คอนโดไม่มีปลั๊กไม่มีก๊อกน้ำบางคนแบบไปทำความสะอาดในที่ไกลๆก็ไม่มีปลั๊กไม่มีก๊อกน้ำวันนี้ไม่ต้องใช้ทั้งปลั๊กและก๊อกน้ำเลยนะครับเพราะว่า Power Max ตัวนี้ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับเขาบอกว่าแรงดันเนี่ย90บาทแล้วหัวฉีดเนี่ย7หัวในเครื่องเดียวเป็นไงล่ะจัดไปเลยจ้า
0: เพราะฉะนั้นแรงกว่าเดิมนะคะดีกว่าเดิมแน่นอนคุณผู้ชมแล้วต้องบอกเลยนะว่าคุณจะหันไปมองพวกปืนฉีดน้ำไร้สายที่บ้านคุณแบบตาปลิบๆเลยเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูว่าคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยจะรู้สึกแบบโอ๊ยที่ฉันถืออยู่มันคืออะไรกันเนี่ย
1: คือเอางี้เดี๋ยวผมขออนุญาตวางอันใหม่ก่อน
0: คือจริงๆเนี่
1: ยผมห่วงมากเลยนะผมไม่อยากวางเลยนะแต่ขออนุญาตจับรุ่นเก่า
0: อ่ะมาๆๆ
1: เปรียบเทียบให้ดู
0: นี่เลยค่ะขอบอกเลยว่ารุ่นใหม่ที่เขาออกมากับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาร์นะคะ7หัวฉีดในเครื่องเดียวอันนี
1: ้
0: แค่ดูรูปลักษณ์ภายนอกคุณผู้ชมเห็นไหมคะรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าดีไซน์มันดูสวยงามกว่าดูแข็งแรงกว่าเดี๋ยวผักเทียบให้ดูเป็นจุดๆเลยเริ่มจากจุดแรกแบตเตอรี่ค่ะรุ่นใหม่ในมือผักก็คือ Power Max นะคุณผู้ชมค่ะแบตเตอรี่ของเขาอ่ะเป็น 50,000 มิลลิแอมชาร์จ1ครั้งนะคะคุณผู้ชมชาร์จ1ครั้งเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาว 30-45 นาทีเลยนะเพราะฉะนั้นยาวนานมากนะคะไม่ต้องมีสายให้วุ่นวายไม่ต้องกลัวว่าไฟจะช็อตด้วยนะจ๊ะเราไล่มาดูวัสดุข้างบนของเขาค่ะเห็นไหมคะวัสดุข้างบนของเขาดูแข็งแรงทนทานเป็นวัสดุ ABS นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแข็งแรงมากๆแล้วตรงจุดด้านนี้คุณผู้ชมค่ะตรงบริเวณของแกนที่เราแบบเสียบเนี่ยถ
1: ้
0: าเป็นรุ่นเก่าเวลาคุณจะถอดเปลี่ยนเนี่ยคุณต้องนั่งหมุนใช่ไหมแต่รุ่นนี้แค่กดหมุนถอดออกได้แล้วแล้วเวลาจะใส่ก็แค่เสียบกดหมุนใช้ได้แล้วพี่วินหมุนเสร็จหรือยัง
1: ยังไม่แน่เลย
0: เห็นไหมชักช้าแล้วยังไม่พออ่ะไล่มาที่ก้านเขาตรงด้านนี
1: ้
0: ไปที่หัวฉีดอีกจุดหนึ่งหัวฉีดถ้าเป็นรุ่นก่อนคุณต้องถอดหัวใช่ไหมคะถึงจะเปลี่ยนการใช้งานแบบต่างๆได้พกหัววุ่นวายเผลอๆทำหายแต่รุ่นนี้คุณผู้ชมเห็นไหมผักไม่ได้พกอะไรเลยอยู่ที่ตัวของเขาอยากใช้แบบไหนแค่หมุนเปลี่ยนเท่านั้นการใช้งานก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ถึง7หัวฉีดในเครื่องเดียวเลยล่ะค่ะ
1: เลิศมากโอ้โหอันเก่านี่ไม่ดีเลยพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยอยากจะได้รุ่นใหม่อยากจะได้ Power Max นะฮะซึ่งอย่างที่บอกว่าแรงดันของเขา90บาร์นะครับแล้วก็7หัวฉีดคือมันอยู่ในหัวอันเดียวเลย มันอยู่ในอันเดียวเลยไม่ต้องอะไรยุ่งยากเลยแล้วปรับได้เลยในขณะที่ปรับเนี่ยเขาก็จะมีบอกด้วยว่าต้องการองศานะครับของน้ำที่ยิงออกไปเนี่ยแบบไหนนะครับแล้วอย่างที่บอกว่าสายยางไม่ต้องน
0: ะ
1: ไฟปลั๊กเปลิกไม่ต้องนะ มีแค่กระแป๋งน้ำเนี่ยผมเอามาตั้งไว้ตรงเนี้ยว่าจะจุ่มให้ดูซะหน่อย
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลยแค่นี้แหละคุณสามารถที่เอาไปทำความสะอาดหรือแม้กระทั่งคุณจะไปพ่นยาก็ได
0: ้ใช่พี่น้องเกษตรกรนะคะเอาไปใช้ผสมยาแล้วก็พ่นได้เลยนะคือทั้งทำความสะอาดคราบฝังแน่นได้เป็นอย่างดีเพราะปรับเปลี่ยนหัวได้นะคะแล้วเขาก็มีหัวโฟมให้ด้วยเผื่อใครอยากจะไปล้างทำความสะอาดรถ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลล์ด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะคะมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2ปีนะ
0: ใช่
1: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่จัมโบ้เลยไซส์ใหญ่เลยแบตอึดใช้ได้นาน 50,000 มิลลิแอมอันนี้ฟรีให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย
0: ถูกต้องอีกมูลค่า590บาทค่ะยังไม่หมดนะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีทั้งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะคละแบบให้มูลค่า390บาทแว่นตากันลมกันแดดอีกนะคะคละแบบให้มูลค่า290บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกคละแบบให้อีกมูลค่า290บาททั้งหมดนี้ราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนนี้หันราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะ
1: นี่เอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเราจะมาทำความสะอาดให้ดูนะครับด้วยปืนอันนี้นะครับซึ่งน้ำหนักเบาไม่ได้ใหญ่นะครับแล้วก็เห็นแบบนี้เนี่ยฉีดได้ไกล
0: 10เมตร
1: ด้วยกันคุณผู้ชมครับฉีดได้ไกลแล้วก็แรงขนาดนี้90บาทนะครับผมนี่ยอมรับจริงๆนะฮะมีตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่แล้วสายยางไม่ต้องก๊อกน้ำไม่ต้องเพราะตัวนี้เนี่ยเขามีสายนะครับแล้วก็สามารถที่เอาไปจุ่มใน

0: กะละมังในถังในอะไรก็ได้นะครับแล้วก็จุ่มลงไปนะครับไม่ต้องใช้สายยางไม่ต้องใช้ก๊อกแล้วยังไร้สายไม่ต้องใช้สายไฟมันถือพกพาไปไหนก็ได้
1: ปลอดภัยกว่า
0: ปลอดภัยกว่าเยอะเลยนะฮะอ่ะคราวนี้ให้ดูดีกว่าว่าตัวแบบนี้เนี่ยนะครับที่บอกว่ามีทั้งหมด7หัวเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะเราเริ่มจากนะครับการปรับหัวตรงนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะแล้วก็จะโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูเลยว่าองศาในการยิงเป็นอย่างไรนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยนะฮะผมจะปรับอยู่ที่0องศาก็คือมันจะวิ่งไปที่เส้นตรง
1: ฉีดเส้นตรง
0: จำลองให้ดูอันนี้นะฮะเดี๋ยวให้กล้องไปอยู่ทั้งหน้าบ้านตัวนี้นะฮะนี่ผมเปิดหน้าต่างนิดนึงแม่เดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเวลาฉีดเนี่ยเลือกปรับนะครับเลือกปรับองศาที่คุณอยากได้นะครับหลังจากนั้นก็ฉีดไปโอ้เห็นไหม
1: วิ่งแรงมาก
0: แรงมากนะครับอันนี้คือ0นะผมขอปรับไปที่25
1: ค่ะ
0: นี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมปรับไปที่25ยิ่ง
1: จะกระจายองศาออกมาน
0: ะครับหรือจะเป็นแบบสเปรย์ละออง
1: เผื่อลดน้ำต้นไม้พ่นยา
0: ถูกต้องนะครับแล้วก็ยังมีองศานี่60องศาแล้วทีนี้ผมชอบอยู่อย่างนึงก็คือตรงนี้ฮ
1: ะ
0: ผมยังไม่ยิงนะเพราะยิงปุ๊บเนี่ยคุณเปลี่ยนทันทีเพราะอันนี้มันทำไมรู้ป่ะมันจะนัดขึ้น
1: เฮ้ยจริงเหรอ
0: คุณเวลาล้างพวกบางคนรถนี
1: ่หุย
0: เออเป็นไงล่ะ
1: หุยอย่างนี้ครับหลุดแน่นอนไม่ต้องแบบมุดไปล้างแล้ว
0: อันนี้ดีมากๆเลยอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้คุณผักนะฮะลองดูความแรงนิดนึง
1: ได้ได้ได้เดี๋ยวขออนุญาตรับช่วงต่อ
0: เชิญเชิญเชิญเช
1: ิญเพราะว่าตัวนี้มันเบามากคุณผู้ชมค่ะมันเบาแล้วคุณผู้หญิงก็ใช้ได้แล้วเวลาเราทำความสะอาดต่างๆใดๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวตุ๊กตุ่นตุ๊กตาปูนต่างๆนะหรือว่าจะเป็นหินกรวดเนี้ยเราจะไล่ได้เลยนะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวพักให้ดูนี่นี่เห็นไหมเฮ้ยมันแรงเบอร์นี้เลยคุณผู้ชมค่ะดูว้ายไปละตุ๊กตา3ตัวหายไปอย่างรวดเร็วมาดูความแรงเดี๋ยวจะยิงลูกโป่งตรงนี้ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแตกไปแล้วแตกไปเรียบร้อยแล้วคือแรงมากจริงๆตอนนี้ก็คือแบบอุ้ยฉันสามารถทำความสะอาดคราบทุกอย่างฝังแน่นได้หมดเลยมาดูเนื้อแตงโมต่อไหมคะคุณพี่เรายังคงกันอยู่ที่องศาเส้นตรงอยู่นะคะมาดูความแรงตรงนี้ค่ะนี่ฝีมือที่ฉันฝึกฝนมานาน
0: โอ้โหคุณนี่แม่นจริงๆ
1: คุณผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่เนื้อเนอะนี่ไหลเม็ดทะลักไปหมดแล้วคุณผู้ชมค่ะอัน
0: นี้ความแรง90บาทนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็คือเนื้อแตงโมแน่นๆปรากฏว่าตอนนี้นะฮะถูกความแรงของ Power Max ทะลวงหมดเลยคน
1: คือแรงดันเขามันถึง90บาทคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูนะ
0: เป็นไง
1: ดูเนื้อเนอะนะคุณผู้ชม
0: โอ้โหนี่คุณจะหมด
1: มันทะลักมันทลายไปหมดเลยเนี่ย
0: จะหมดลูกแล้วนะคุณ
1: แล้วคุณคิดดูสิว่าแตงโมยังหายวับไปขนาดเนี้ยคราบสกปรกของคุณมันจะหายได้ง่ายขนาดไหน
0: โอ้โหคุณนี่ไม่เหลือให้กินเลยนะเนี่ยนี่ดูดิคุณดูคุณดูเห็นไหม
1: เห็นปะมันไปหมดเลยเนื้อเนื้อต่างๆใดๆ
0: นี่นะฮะอันนี้ก็คือความแรงนะครับที่บอกกับคุณผู้ชมว่ามันแรงจริงๆแม้ว่าไม่ต้องเสียบปลั๊กเพราะว่าตัวนี้เป็นไร้สายใช้แบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตเตอรี่ของเขาเนี่ย 50,000 มิลลิแอมป
1: ์
0: นะฮะใช้ได้สูงสุดใน45นาที
1: โอ้ยาวนานมาก
0: แล้วสามารถยิงไกลย้ำอีกครั้งนึงนะครับได้ถึง10เมตรด้วยกันนะครับเอาไปล้างทำความสะอาดรถเอาไปล้างสิ่งสกปรกที่มันอยู่ที่สูงๆ
1: ก็ได
0: ้ก็ได้อยู่ที่ไกลๆก็ได้นะครับอ่ะเมื่อกี้ได้โชว์ให้ดูนะฮะ6รูปแบบเอง
1: คราวนี้มันยังเหลืออีก
0: 1รูปแบบ
1: 1รูปแบบ
0: อันเนี้ยจำเป็นมากสำหรับคุณพ่อบ้านที่อยากจะทำความสะอาดรถเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนได
1: ้ง่ายมาก
0: เห็นไหมฝากถือหน่อย
1: มา
0: อันเนี้ยคือหัวโฟมนะครับหัวโฟมเนี่ยเวลาใส่เข้าไปเนี่ยแค่นี้เองจบแล้วนะครับและพร้อมที่จะใช้ตอนนี้เนี่ยมีรถคันนี้อยู่มันเลอะไหม
1: ครับสกปรกมันเลอะไหมเยอะสิ
0: ผมฉีดไป
1: เอาโฟมลงก่อน
0: เอาโฟมลงก่อนนะครับเวลาเอาโฟมลงเนี่ยนะครับคุณก็ฉีดไปให้ทั่วคันนะครับเนี่ยฉีดไปเลยนะครับจะทำความสะอาดตรงไหนซอกไหนเนี่ยคุณฉีดไปนะครับพอฉีดไปแล้วเนี่ยคุณอยากจะเปลี่ยน
1: คุ
0: ณผู้ชมครับก็เปลี่ยนง่ายๆอ่ะเดี๋ยวพี่ผักถือก่อนแล้วก็ให้คุณผู้ชมดูนะครับวิธีการเปลี่ยนเนี่ยนะครับก็ใส่เข้าไปปุ๊บ
1: เสียบได้เลย
0: แค่นี้เองนะครับแล้วก็เลือกเอาหัวเนี่ยเราจะใช้แบบไหนผมขอใช้นี่25องศาก่อนนะตรงนี้นะแล้วผมก็จะทำความสะอาดอ่ะมาดูกันครับมาดูกัน
1: ฉีดไปเลย
0: ฉีดไปนะครับทำความสะอาดคราบสกปรกต่างๆไล่ไปนะครับจากข้างบนนี่นะฮะคือเนี่ยมันไม่ต้องใช้อะไรในการที่จะทำความสะอาดเลย
1: ใ
0: ช่ไหมฉีดไป
1: แรงดันน้ำล้วนๆ
0: ไล
1: ่
0: ไปนะครับไล่ไปด้านล่างเห็นไหมมันทำความสะอาดง่ายแล้วไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อะไรแล้วนะครับเขามีให้หมดเลยนี่ตรงนี้ฝั่งนี
1: ้ขอคาบฝั่งนู้นหน่อย
0: เห็นไหม

0: ปึ๊บ
1: นี่เกลี้ยงไหมแล้วพวกแบบตามบังคงบังโคลนอะไรพวกนี้
0: ฝั่งนี้นิดนึงฝั่งนี้นิดนึงโอเคเกลี้ยงแล้วนะครับอ้าวคราวนี้ยังไม่หมดผมขออีกนิดนึงได้ไหมกล้องผมขอตามผมมาหน่อยคือหัวเนี่ยมันสามารถที่จะหมุนตัวที่บอกว่ามันจะเสยขึ้นได
1: ้ทีนี้
0: มันจะมีประโยชน์ตรงไหนคุณผู้ชมครับไล่ลงมาด้านล่างไล่ลงมาด้านล่างคุณเห็นตัวนี้ไห
1: ม
0: ตัวบังโคลนไหม
1: บางทีคราบสกปรกมันอยู่ด้านในเนาะ
0: คุณไม่ต้องแบบแหงขึ้นไปนี่คุณชิน
1: ว้าวโอ้เอามาตรงล้อด้านหน้านิดนึง
0: นี่เห็นไห
1: ม
0: เสร็จเรียบร้อยทั้งใต้บังโคลนและไฟข้างบนช็อตไปเรียบร้อย
1: โอ้โหเรียกว่าพลังเขาแรงมากนะคุณผู้ชมค่ะ90 บาท 7หัวฉีดในเครื่องเดียวเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำความสะอาดคราบสกปรกหรือว่าจะเป็นทำความสะอาดรถยนต์ของคุณเนี่ยอย่างเนี่ยใต้บังโคลนที่พี่วินบอกเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนต้องก้มๆเงยๆเอามือไปเช็ดไปล้างไปขัดแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะคุณผู้ชมค่ะหรือจะเป็นจุดนั่งเล่นของเรานะคะเวลาฝนตกหรืออะไรเงี้ยมันจะมีตะไคร้มีคราบสกปรกมีขี้นกหล่นลงมาบ้างอะไรบ้างถ้ามานั่งทำความสะอาดเขาเรียกปัดถูๆอยู่ทุกวันนั่งยองๆเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกอะไรเงี้ยปวดแข้งปวดเข่าปวดหลังอีกต่างหากแต่ถ้ามีตัวนี้นะคุณผู้ชมบอกเลยว่าอุ้ยมันจะทุ่นเวลาในการทำความสะอาดได้ดีมากเนื่องจากว่าเขาเป็นปืนฉีดน้ำไร้สายนะคะแรงดันสูง90 บาทแล้วมีตั้ง7หัวฉีดในเครื่องเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะปรับเปลี่ยนการทำความสะอาดรูปแบบไหนอะค่ะเครื่องเดียวจบเลยไม่ต้องพึ่งไฟฟ้าเพราะฉะนั้นปลอดภัยอย่างแน่นอนแล้วไม่ต้องต่อกับก๊อกด้วยเอาไปใช้งานตรงที่ไม่มีก๊อกก็ได
0: ้
1: หิ้วถังน้ำไปแค่ใบเดียวยังได้หรือถ้าไปข้างทางแล้วเจอมีคลองหนองบึงเนาะ
0: โยนไปเลย
1: พ่อแม่มีบ่อน้ำอยู่โยนสายลงไปได้เลย
0: อันนี้สะดวกจริงๆนะครับไปทำความสะอาดได้ทุกที่ตะคงตะไคร้ต่างต่างคราบสกปรกจะอยู่ที่พื้นจะอยู่บนหลังคงหลังคาไกลๆได้เลยเพราะว่ามันยิงไกลได้ถึง10เมตรคุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลล์ด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90 บาท 7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2 ปีนะ
1: ใช่
0: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่จัมโบ้เลยไซส์ใหญ่เลยแบตอึดใช้ได้นาน 50,000 มิลลิแอมอันนี้ฟรีให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย
1: ถูกต้องอีกมูลค่า590 บาทค่ะยังไม่หมดนะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีทั้งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะคละแบบให้มูลค่า390 บาทแว่นตากันลมกันแดดอีกนะคะคละแบบให้มูลค่า290 บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกคละแบบให้อีกมูลค่า290 บาททั้งหมดนี้ราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนนี้หันราคาให้เลยเหลือแค่999 บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะ
2: ตั้งแต่เกษียณมานะครับผมก็มาอยู่ในส่วนเล็กๆนี่แหละครับก็เปิดร้านกาแฟแล้วที่ผมจะต้องดูแลมากก็เรื่องของความสะอาดครับปกติที่ร้านบ้านผมเนี่ยมันจะมีคราบโคลนคราบตะไคร้เกาะตามโต๊ะตามพื้นอย่างเงี้ยครับก็จะต้องทำความสะอาดแต่ปกติเนี่ยผมใช้สายยางนะครับมันก็ล้างค่อนข้างจะออกได้ยากครับต้องขัดต้องถูออกแรงเยอะครับออกแรงจนเหนื่อยเลยครับแล้วจนผมได้มาเจอเครื่องทุ่นแรงตัวนี้แหละครับ Power Max ครับใช้งานง่ายฉีดหัวนะครับมันปรับได้หลายระดับเลยนะครับแล้วเวลาที่เราฉีดเนี่ยสามารถที่ฉีดแข็งขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องก้มไม่ปวดหลังด้วยและที่สำคัญครับตัวนี้ใช้งานง่ายไม่ต้องมีก๊อกน้ำไม่ต้องต่อท่อน้ำไม่ต้องลากสายไฟมาครับมีกระแป๋งหรือว่าน้ำก่อธรรมชาติเนี่ยก็ใช้ได้เลยครับสะดวกมากๆครับลองดูสิครับฝากไว้ด้วยนะครับ Power Max ซื้อติดบ้านไว้คุ้มมากๆเลยนะครับประหยัดเวลาใช้งานง่ายครับ
3: ค่ะพี่ก็เปิดร้านกาแฟเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะก็คือบริเวณในสวนเนี่ยมันค่อนข้างกว้างมากนะบางทีเราก็ต้องดูแลให้มันดูร่มรื่นดูน่าอยู่รดน้ำบ้างรดน้ำบ้างสารพัดสารเพคือมีพี่ทำคนเดียวเอาเป็นว่าทำคนเดียวบางทีมันก็เหนื่อยเนาะไอ้ลูกชายนะอย่าไปหวังเลยว่าจะมาช่วยนะวันๆนะโอ้โหบางทีมันกลับมาบ้านทีนึงนะรดให้มันเลอะมากๆเลยนะแทนที่มันจะทำอีแม่นี่แหละทำบางทีเราก็อยากจะไปอยากจะมีตัวช่วยนะแล้วบังเอิญพี่ไปเจอตัว Power Max นะแบบปืนฉีดน้ำที่มันแบบโอ้มันใช้ได้แบบหลากหลายอะใช้ได้ดีแบบมากไม่ว่าจะรดน้ำต้นไม้ไม่ว่าจะล้างห้องน้ำขัดมันฉีด

0: อุ้ยมันแรงมากๆเลยนะเพราะว่าหัวมันอ่ะมันปรับได้7อันอ่ะแล้วแบบเสยด้วยก็มีอันนี้คือชอบมากๆมันขี่รถอ่ะเนาะรถเราใช้งานเยอะไม่ว่ามอเตอร์ไซค์ไม่ว่ารถยนต์เงี้ยบางคนมันอ่ะลืบมันอย่างเงี้ยบางทีมันออกยาไอตัวเนี้ยเขาจะมีหัวที่ปรับแบบมันเสยขึ้นอ่ะมันล้างมันแบบทำได้สะอาดมากพี่ชอบมากๆเลยโดยส่วนตัวต้องบอกว่าถ้าใครนะแบบอยากหาตัวช่วยดีๆอ่ะแบบหอนแรงเบาแรงเงี้ยแล้วก็ใช้งานแบบสะดวกสบายใช้ง่ายจริงๆนะพี่อยากจะแนะนำนะหาเลยหาตัวเนี้ยมาช่วยปืนฉีดน้ำ power max ตัวเนี้ยรับรองว่าเบาแรงคุณไปได้เยอะนะไม่ต้องหวังให้ลูกชายมันมาช่วยหรอกไม่ต้องเอาอยู่คนเดียวแหละทำได้สารพัดแนะนำเลยค่ะไม่อยากพูดมากของเขาดีจริงๆอ่ะ
1: นี่นะฮะของดีจริงๆก็ไม่อยากพูดมากเหมือนกันแต่ก็ต้องพูดนิดนึงนะฮะเพราะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่านี่คือช่วงเวลาดีแฟลชเซลนะครับกับ Power Max นะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทแล้วก็มีทั้งหมดเนี่ย7รูปแบบหัวฉีดด้วยกันนะครับ
2: บอกเลยว่าสะดวกสบายแน่นอนคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าตัวนี้สามารถปรับหัวฉีดได้ถึง7รูปแบบ
1: ปรับไปเลย
2: โดยไม่ต้องถอดเข้าถอดออกด้วยนะแค่ปรับหมุนอย่างเดียวเท่านั้นเองแล้วแรงดันน้ำก็คือสูงมาก90บาทเป็นแบบไร้สายนะคะ 28,000 รอบต่อนาที
1: โอ้โหแรงขนาดนี้นะฮะเอาไปทำความสะอาดก็ได้นะฮะจัดได้เลยเซตนี้อยากให้มีติดบ้านกันทุกบ้านจริง
2: ๆปืนฉีดน้ำไร้สายนะไม่มีสายเลยนะแล้วแรงดันเนี่ยสูง90บาทเขาจะแรงขนาดไหนคุณผู้ชมดูปืนดูปูนปาสเตอร์ตรงดันให้ดีนะเดี๋ยวพักจะยิงไปเลยนี่คุณผู้ชมเห็นไหมอุ้ยหล่นไปแล้วว้ายเร็วมากแป๊บเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะแบบว่ากวาดใบไม้หรือเอาหินเอากรวดออกจากพื้นของคุณนี่คือยิงได้สบายเลยคราวนี้มาดูลูกโป่งจ้ะว่าจะได้หรือเปล่านี่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะโอ้แตกไปเรียบร้อยเฮ้ยแป๊บเดียวคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็คือแรงดันสูงมากๆต่อมากำลังติดลมคุณน้าขอแตงโมต่อเลย
1: แตงโมหน่อย
2: ขอโชว์แตงโมหน่อยครับเอามือเดียวมือเดียวนี้ให้ดูเลยเห็นไหมฮะคุณผู้ชมเห็นไหมเนื้อโนก
1: ระจาย
2: ไ
1: ปหมดเลย
2: ว้ายดูสินี่
1: โอ้ย
2: นี่
1: เป็นไงพลุน
2: เนื้อไปหมดแล้วจ้ะแม
1: ่อ่ะพอเถอะเจ้พอเถอะ
2: กลัวไม่เห็นว่ามันทะลวงได้เยอะขนาดไหนคือมันแรงมากจริงๆคุณผู้ชมบอกเลยว่าแตงโมยังไม่เหลือแล้วคราบสกปรกของคุณน่ะมันจะเหลือเกาะพื้นอยู่ได้ยังไง
1: เนี่ยดังนั้นเน
2: ี่ยเกี้ยง
1: คุณวางใจได้เลยนะฮะว่ามันจะสะอาดกริบแน่นอนนะครับอ่ะตอนนี้ใกล้หมดเวลาแล้วอยากให้โทรมานะครับใครดูตอนนี้อยู่นะครับอยากจะมีตัวนี้อยู่ที่บ้านผมบอกเลยคุณคิดถูกแล้วยิ่งพ่อบ้าน
2: เปลี่ยนง่ายมาก
1: ที่อยากจะใช่เปลี่ยนง่ายที่อยากจะทำความสะอาดนะครับก็เปลี่ยนหัวเปลี่ยนง่ายนะครับแล้วก็หมุนไปแค่นี้เองอ
2: ัน
1: นี้คือหัวอะไรหัวโฟม
2: ซึ่งไม่ต้องซื้อนะมีอยู่ในเซ็ตให้
1: ผมจะยิงไปที่นี้นะฮะใส่น้ำยาหน่อยนะครับฉีดไปทำความสะอาด
2: แล้วมันออกมาเป็นโฟมจริงๆอ่ะซึ่งมันถนอมรถ
1: ใช่นะฮะฉีดไปนี่นะครับทุกจุดเลยที่มันมีสิ่งสกปรกคราบต่างๆนะครับ
2: ค่ะ
1: พอฉีดไปแล้วเนี่ยนะฮะ
2: จ้ะ
1: เราก็ต้องเขาเรียกว่า
2: ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกที
1: ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกทีนึงนะครับก็แค่เปลี่ยนหัวนะครับทีนี้วิธีการเปลี่ยนเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ากดเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับว่าเราจะเอาองศาเท่าไหร่ตอนนี้ผมจะเลือกอยู่ที่25นะครับแล้วก็ฉีดไปที่รถเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเวลาเราฉีดเนี่ย
2: เห็นไหมเลิศอยู
1: ่ฉีดไปเลยทำความสะอาดนะครับด้านบนไล่มานะครับด้านนี้นะมันก็จะค่อยๆนะฮะชะล้างโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใดๆเลย
2: โอ้จริง
1: ฉีดไปด้านข้างนะครับ
2: ได้ทุกจุดอ่ะ
1: ได้ทุกจุดจริงๆนะครับได้ทุกจุดผมขอฝั่งนี้นิดนึงนะกล้องอาจจะมองไม่เห็นกล้องอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยมันเลอะโอเคดีไหม
2: ดี
1: ไหม
2: ลดเลยล่ะ
1: เดี๋ยวพี่จะพาน้องไปเที่ยวขอทำความสะอาดรถแป๊บเดียวนะจ๊ะน้องจ๋า
2: อุ้ยคุณพี่ค่ะแล้วถ้ามันเป็นพวกบางโคลนที่มันอยู่ข้างล่างทำยังไงล่ะคะ
1: บางโคลนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าฉีดเข้าไปใช่ไหมอันเนี้ยเราแค่ปรับหัวคุณผู้ชมครับตัวนี้เนี่ยนะฮะเราสามารถหมุนง่ายๆนะครับไม่ต้องเปลี่ยนหัวตัวนี้จำได้ไหมมันจะฉีดขึ้นข้างบนนะครับพอมันฉีดขึ้นข้างบนปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำความสะอาดที่มันอยู่ด้านใต
2: ้
1: ผมจะทำความสะอาดด้านใต้ตรงนี้ให้ดูคุณผู้ชมลองดูนะว่ามันจะฉีดขึ้นยังไง1 2 3
2: โอ้
1: เห็นมั
2: ้ยอุ๊ยแล้วความแรงคือไม่ตกเลยนะ
1: ไม่ตกเลยนี่นะครับมันจะฉีดขึ้นด้านบนแบบนี้ทำความ

0: ได้ถังน้ำก็ได้บ่อคลองบึงต่างๆได้หมดเลยหรือใครจะเสียบขวดน้ำก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้มาแบบครบเซตเลยต้องย้ำเลยนะคุณผู้ชมค่ะวันนี้คือปืนฉีดน้ำแบบไร้สายแรงดันสูง90บาร์แบบ7หัวฉีดในเครื่องเดียวทำความสะอาดคราบสกปรกต่างรวมถึงทำความสะอาดรถยนต์ได้สะดวกสบายแน่นอน
1: โอ้คุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วต้องจัดแล้วต้องมีแล้วนะครับเหลือเวลาไม่มากนะครับใครอยากได้จัดเลยกับ Power Max นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บาร์7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2ปีนะ
0: ใช่
1: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่จัมโบ้เลยไซส์ใหญ่เลยแบตอึดใช้ได้นาน 50,000 มิลลิแอมอันนี้ฟรีให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย
0: ถูกต้องอีกมูลค่า590บาทค่ะยังไม่หมดนะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีทั้งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะคละแบบให้มูลค่า390บาทแว่นตากันลมกันแดดอีกนะคะคละแบบให้มูลค่า290บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกคละแบบให้อีกมูลค่า290บาททั้งหมดนี้ราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนนี้หันราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะให้ดูเลยคุณผู้ชมค่ะถ้าไม่มีแหล่งน้ำจริงนี่ใส่ขวดน้ำแบบนี้ด้วยเพราะว่าเขามีจุกเปลี่ยนมาให้จ้าเก๋ไหมล่ะน
1: ี่คือสะดวกอะผมบอกเลยสายยางไม่ต้องไฟฟ้าไม่ต้องนะฮะไม่ต้องหาปลั๊กไฟเลยคุณสามารถที่จะทำความสะอาดได้ด้วยตัวนี้นะครับกับ Power Max นะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดัน90บาร์แล้วก็ปรับได้ถึง7หัวฉีดด้วยกันนะครับ
0: ใช่
1: วันนี้ขอให้มีขอให้กดทันกันละกันนะครับเป็นไงสะอาดเอี่ยมเรียบร้อยใครว่าทำความสะอาดมันยากมันไม่ยากจ้ะเพราะถ้าเกิดมี Power Max นั่นเองโทรให้ทันนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: shot. Make life better every day.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: ไอช้อปปิ้งกับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้ค่ะบอกเลยใครไม่ซื้อถือว่าพลาดค่ะเพราะว่า9ขวดใหญ่ๆนะคะสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลขวดสีทองฟรีไปอีก9ขวดไซส์เดียวกันบรรจุอยู่ในกล่องทั้งหมด6กล่องแบบนี้จ่ายราคาเดียวเน็ต999บาทฟังไม่ผิดค่ะ18ขวดใหญ่ค่ะปกติแล้วนะคะมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเนี่ย 4,140 บาทแต่ใครโทรตอนนี้พิเศษเลยค่ะเหลือ999บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นอยากได้รังนกแท้สูตรไซทอลโทรมาได้เลยค่ะใช้ความหวานจากไซลิทอล9ขวดตรงนี้999บาทแล้วถ้าใครโทรทันตอนนี้ฟรีไปอีก9ขวดฟังไม่ผิดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปอีก9ขวดใหญ่ไซส์เดียวกัน75 ml 18ขวดใหญ่จุใจไปเลยกับรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลไม่ใส่น้ำตาลทรายนะคะใครเป็นแฟนบอลแบกกลุ่มเชื่อว่าตอนนี้กดแล้วกดได้เลยนะคะ18ขวดใหญ่999บาทเอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแต่ถ้าใครบอกว่าอยากรู้ว่ามันใหญ่ยังไงนี่เอามาเทียบให้ดูแบบนี้เลยนะคะเทียบกับบอลแบกด้วยกันเองแบบนี้เลยทางซ้ายมือของกลุ่มนี้ขวดนี้คือขวดมาตรฐานขวดนี้แหละคือขวดที่คุณจะได้ไปใหญ่จุใจมากๆลืมขวดนี้ไปได้เลยนะคะแล้วดูไม่ได้ใหญ่แค่ขวดดูเนื้อของเขาค่ะโอ้โหเนื้อแน่นจุใจจริง

0: เดี๋ยวเทให้ดูตรงนี้เลยนะคะดูนะคะโอ้โหคุณขาเทไปนี่แบบเมื่อไหร่จะหมดคะแล้วเนื้อรังนกตรงนี้บอกเลยว่าเป็นเนื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติหูเห็นปุ๊บนี่อยากกินเลยนะคะแล้วสังเกตรังนกของบอนแบกนะคะเขาจะมีความเป็นสายค่ะเป็นเนื้อเยอะๆได้เคี้ยวทุกคำเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะซึ่งหลายๆคนรู้ดีเลยว่ารังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติคือรังนกที่มีค่าเราพาไปดูที่ถ้ำกันเลยจะได้มั่นใจว่ารังนกที่คุณจะได้ทุกขวด18ขวดใหญ่ในวันนี้เป็นรังนกถ้ำธรรมชาติของแท้นะคะดูเลยค่ะให้ดูเลยว่ากว่าจะเก็บมาได้กว่าจะเอามาทำความสะอาดนะคะนั่นแหละมาถึงโรงงานของบอนแบกค่ะมั่นใจได้เลยกับมาตรฐานการผลิตอันดับแรกเลยนะคะเขาจะเอามือค่อยๆคีบออกก่อนนะเพราะไม่ให้รังมันเสียเพราะว่ารังมันเนี่ยแหละคือของแพงแล้วหลังจากนั้นไปฆ่าเชื้อค่ะฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงแล้วปรุงตามสูตรของบอนแบกออกมาให้คุณได้ดื่มแบบอร่อยๆเต็มขวดแบบนี้สะอาดได้มาตรฐานส่งออกนะคะวันนี้ใครอยากได้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแล้วไปจัดกระเช้าเป็นของขวัญคุณคะกระเช้าละ500กระเช้าละ500 9ขวดใหญ่ๆ9ขวดใหญ่ๆกระเช้าละ500มีที่ไหนมีที่นี่ตอนนี้แหละค่ะกดโทรมาได้เลย999บาทได้ไปเลยค่ะ18ขวดใหญ่ๆจัดกระเช้ารังนกกล้าพูดเลยว่าไม่มีที่ไหนให้เยอะขนาดนี้กระเช้ารังนก18ขวดใหญ่999บาทส่งให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรเซริทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เทาคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เทา999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml โทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซริทอลหวานจากไซริทอลตราบอนแบกค่ะและอยากจะบอกอย่างนี้นะคะตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วนะบอกอย่างนี้เลยว่าคุณไม่มีทางได้โปรนี้แน่นอนค่ะถ้าเจ้าของโรงงานไม่มายืนอยู่ตรงนี้นะคะขอต้อนรับคุณโอ๊ตค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณโอ๊ตได้อย่างนี้จริงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแล้วเป็นไซส์75 ml ด้วยนะต้องย้ำตรงนี้เลยนะครับเพราะใหญ่กว่าปกติแล้วก็ได้อีก9ขวดตรงนี้แถมอีก9ขวดรวมเป็น18ขวดเนี่ยครับ999บาทต
0: ้
1: องบอกว่าราคานี้เนี่ยได้เฉพาะปีนี้ด้วยครับปีหน้าไม่แน่ใจว่าจะเป็นราคานี้หรือเปล่าครับผม
0: เขาขู่แล้วนะคะเขาขู่แล้วเอาจริงๆนะคะเอาแค่นี้นะไปซื้อยังไม่ได้เลยนะ
1: ใช่
0: คุณขากระเช้าละ500ไม่มีที่ไหนรังนกเจ้าของมายืนยันขนาดนี้เพราะฉะนั้นอยากโทรรีบโทรเลยนะคะอยากให้คุณอดย้ำความมั่นใจนิดนึงว่าของเรารังนกแท้ๆ
1: ครับเริ่มต้นจากรังนกก่อนเลยครับว่ารังนกที่เราใช้เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ของบอนแบกครับจะเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็มาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยนะครับตรงนี้สำคัญมากๆเพราะว่าปกติแล้วครับรังนกถ้ำเนี่ยเขาก็จะมีหลายประเทศนะฮะอย่างของไทยเราเนี่ยครับดีติดอันดับต้นๆของโลกนะครับต่างชาติเนี่ยถ้าอยากได้รังนกถ้ำก็ต้องมาที่ประเทศไทยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็การที่เราจะได้รังนกตรงนี้มาครับก็ต้องใช้คนเก็บที่ว่ามีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ในการเก็บนะฮะไม่ใช่คนจากโรงงานเราไปเก็บนะอันนี้ต้องใช้ชาวบ้านที่เขามีความเชี่ยวชาญ นะครับแล้วก็ส่งต่อวิชาชีพแบบนี้ส่งต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นเลยน
0: ะ
1: เป็นคุณพ่อส่งให้ลูกแบบนี้นะครับแล้วได้รังนกมาแล้วครับเอามาโรงงานเนี่ยครับก็ต้องทำความสะอาดตรงนี้แหละจุดยากอันดับ2ของเราเลยครับเพราะว่าต้องเริ่มจากที่ว่าให้ใช้เป็นแรงงานคนนะครับงานนี้ต้องเรียกว่างานแฮนด์เมดเลยในการทำความสะอาดนะครับและการต้มแล้วก็การบรรจุเนี่ยค่อยเป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานของโรงงานอยู่แล้วนะครับฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับตรงนี้คือเราใส่เครื่องฆ่าเชื้อทำให้เก็บได้2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นดังนั้นทุกสูตรของเราไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นไม่ใช้วัตถุกันเสียครับผม
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นแปลว่า ซื้อตุนได้เลย
1: ใช่ครับ
0: เก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดแล้วที่สำคัญที่สุดผมจะบอกว่าอะไรรู้ไหมคะมันคือความอร่อยอันนี้พูดตรงๆว่ากินบอลแบกตั้งแต่เจอบอลแบกกินแต่บอลแบกเลยค่ะคุณโอ๊คค่ะมันอร่อยเนื้อแน่นเต็มคำเดี๋ยวผมให้ดูที่ขวดนี้นะโอ้โหแน่นๆจุกๆนะคะ1ขวดนี้นะกินหลายอึกมากกว่าจะหมดค่ะ
1: ครับแล้วก็ไซส์นี้เป็นไซส์75L อย่างที่บอกครับทานทีเดียวไม่หมดนะอาจจะต้องทาน2รอบ3รอบแบบนี้แล้วสูตรนี้ครับเป็นสูตรไซลิทอลด้วยคือหวานน้อย
0: หวานน้อย
1: ครับ
0: คือเป็นคนที่ไม่กินหวานอยู่แล้วกลางคืนกลับมาบางทีแปรงฟันแล้วยังกินได้เลย
1: ใช่ฮะแล้วก็หลายท่านเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่นะหิวดึกๆแบบนี้ครับก็เอามาทานตอนกลางคืนได้นะคร
0: ับ ไม่รู้สึกผิดนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เนื้อแน่นเต็มคำแบบนี้นะคะคุณขาแล้ววันนี้18ขวดเนี่ยนี่ยังกินไม่หมดนะคะ
1: ครับ
0: เมื่อกี้กินมานี่คือยังกินไม่หมดนะบอกเลยว่าวันนี้ใครได้ไปนะคะเต็มคำแบบนี้เลยคิดดูปกตินะคะแก้วหนึ่งขนาดนี้ต้องเสียเท่าไหร่อ่ะเป็นร้อยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เป็นร้อยแต่วันนี้ทั้งหมดนะคะ18ขวดใหญ่ๆค่ะ18ขวดใหญ่ๆตรงนี้นะคะคุณจะได้ตักเนื้อรังนกแบบนี้ให้ดูกันอีกทีนึงนะคะเนื้อรังนกเป็นสายแบบนี้เลยอร่อยจริงๆแล้วที่สำคัญที่สุดใครที่กังวลเรื่องของน้ำตาลนะวันนึงอยากจะดื่มสัก 3-4 ขวดดื่มไปเลยค่ะนี่คือไซลิทอลนะคะเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลมันไม่จืดมันหวานกำลังดีนะคะอร่อยแน่นอนแต่วันนี้จะได้หรือเปล่าอยู่ที่ตัวคุณแล้วค่ะอยู่ที่ตัวคุณแล้วเพราะทั้งหมดนี้นะคะ9แถม9 18ขวดใหญ่ต้องบอกเลยว่ามีแค่ตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้ววันนี้เจ้าของโรงงานเขามาเองเขามามอบโปรเลยอยากจะบอกงี้ค่ะว่าซื้อครึ่งนึงเก็บไว้กินเองค่ะอีกครึ่งนึงจัดกระเช้าคิดดูเวลาคุณจะไปเยี่ยมใครนะคะคุณจะซื้อกระเช้าแบบนี้นะช่วงปีมงปีใหม่500บาทได้ไหมคะรังนกไม่ได้ค่ะแต่ตอนนี้คุณจะได้กระเช้ารังนก9ขวด500บาท9ขวด500บาทพร้อมหมดนี่999บาทซื้อตุนซื้อเก็บได้เลยนะคะเก็บได้นาน2ปีโดยที่ยังไม่เปิดขวดอ่ะโปรโมชั่นมาแล้วจ้ะหน้าจอตรงนี้เลยเห็นเบอร์โทรไหนกดเบอร์โทรนั้นเลยค่ะซื้อ3กล่องได้9ขวดฟรีไปอีก9ขวด999บาท18ขวดใหญ่ฟังไม่ผิดตาไม่ฝาดถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเจ้าของโรงงานเขามาเองขนาดนี
1: ้
0: ราคานี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ต้องบอกนะว่าของมีจำนวนจำกัดฟรี9ขวดเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้นะคะตอนนี้เหลือเวลาแค่20นาทีเท่านั้นโทรมาได้เลยค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอลแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอลแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เทาคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เทา999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml โทรมาได้เลยโทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลตราบอนแบกค่ะว่ากระเช้ารังนกล้วนอันเนี้ยเท่าไหร่ทายเท่าไหร่คะมี 2-3 พันถูกไหมคะกระเช้าละ9ขวดนะกระเช้าละ9ขวดมีกระเช้าละ 2-3 พันแน่นอนแต่วันนี้ตอนนี้นะคะถ้าคุณโทรตอนนี้จะเหลือกระเช้าละ500บาทค่ะเพราะว่าบอลแบกเขาจัดโปรค่ะ9ขวดฟรีไปอีก9ขวดจัดกระเช้าได้เลยเหลือกระเช้าละ500ซื้อเก็บซื้อตุนได้เลยค่ะนานได้ถึง2ปีนะคะถ้ายังไม่เปิดขวดโปรโมชั่นวันนี้999บาททั้งหมด18ขวดใหญ่ๆตรงหน้าเป็นบอลแบกรังนกสูตรไซริทอลค่ะสีทองแบบนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าหวานน้อยหวานจากไซริทอลค่ะ999บาทเหมาะมากๆเพราะเวลาเราเอาไปเลี้ยงผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะกินได้ดื่มได้เพราะเป็นรังนกแท้สูตรไซริทอลค่ะหวานน้อยๆจากไซริทอล18ขวดใหญ่999บาทเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้วขอย้ำเลยนะคะว่ารังนกบอลแบกทุกขวดค่ะขายราคานี้ก็จริงแต่ว่าเป็น เป็นรังนกแท้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติทุกขวดเลยนะคะเพราะว่าเจ้าของโรงงานมาอยู่ตรงนี้กับเรามายืนยันนะคะเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าทุกขวดที่ได้ไปคุณเอาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่คุณบอกได้เลยว่านี่คือรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติคุณโอ๊ตขารังนกของเรานี่คือเก็บมาจากถ้ำเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับคือรังนกที่เราใช้ครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ตรงนี้นะครับเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติแล้วมาจากประเทศไทยด้วยครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับคนไทยมีโอกาสได้ทานเองน้อยมากๆครับเพราะว่าชาวต่างชาตินี่เขาก็จะเข้ามาซื้อรังนกเนี่ยครับแล้วก็จะบอกว่าเจ้าของสัมปทานครับก็ยังขายไปยังต่างประเทศซะส่วนใหญ่เลยนะฮะทำให้คนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมากๆ
0: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นถึงว่าราคาสูง
1: ใช่ครับ
0: แล้วนี่ทำไมต้องใช้คนเอามือเขี่ยหนีบหนีบออกล่ะคะ
1: ต้องเขาเรียกว่าเป็นงานแฮนด์เมดเลยครับการทำความสะอาดด้วยคนเนี่ยทำความสะอาดได้ละเอียดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วเป็นเรื่องของการต้มแล้วบรรจุเนี่ยค่อยเป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุจะได้สะอาดแล้วก็อันนี้คือเครื่องฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะฮะทำให้เก็บได้นาน2ปีดังนั้นสูตรนี้ของบอลแบกครับสั่งไปแล้วเนี่ยเอาไว้ใช้กลางปีปลายปีต้นปีหน้าก็ยังได้อยู่ครับ
0: นั่นน่ะสิคะอันนี้คือซื้อตุนได้เลยถ
1: ้
0: าอย่างนั้นเพราะว่าปกติคุณจะได้รังนกแท้เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกเลยนะคะว่าไม่ได้ได้ง่ายๆแล้วขอดูหน่อยเมื่อกี้คุณโอ๊ตพูดเรื่องของการซื้อตุนซื้อเก็บให้ดูวันที่ก่อนนะวันที่ที่ผลิตนะคะล็อตนี้หมดปี2028
1: ใช่ครับผม
0: ซื้อไปเลยค่ะ5เซต10เซตคุณแม่ค่ะคุณพ่อค่ะราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆเพราะอะไรเพราะราคานี้ปกติคุณได้แค่ขวดไซส์นี้
1: ใช่ฮะ
0: แต่วันนี้นะคะเจ้าของโรงงานมาเองอัพไซส์หมดเลย18ขวดได้ขวดใหญ่หมดเลยตรงนี้ค่ะแล้วไม่ได้ใหญ่แค่ขวดเดี๋ยวกุมหมุนให้ดูงี้ก่อนดูเนื
1: ้อ
0: ไม่เห็นน้ำเลยค่ะคุณขาไม่เห็นน้ำเลยแล้วต้องบอกเลยนะว่าโอ้โหเนื้อมันแน่นนี่คือลักษณะเฉพาะของบอลแบกนะคะเนื้อรังนกแน่นๆเต็มคำแบบนี
1: ้
0: มีแค่บอลแบกเท่านั้นเลยแล้วตักมันนะคะโอ้โหดูค่ะเรียกว่าได้เคี้ยวทุกคำแล้วสูตรนี้พอกลุ่มกินมันจะมีความหวานน้อยๆนิดๆ นะคะคุณโอ๊ตค
1: ่ะ
0: ทำไมต้องเป็นไซริทอลไซริทอลมันดียังไงคะ
1: อันนี้คือเราใช้สารให้ความหวานครับแทนน้ำตาลนะเป็นไซริทอลครับเอาง่ายๆเหมือนหญ้าหวานแบบนี้เราอาจจะเคยได้ยินหญ้าหวานแบบนี้ครับก็คือเป็นสารให้ความหวานเหมือนกันนะครับส่วนไซริทอลตรงนี้ครับคือจะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยที่ทำมาจากอ้อยจากมันสำปะหลังแบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราจะเจอไซริทอลในเครื่องดื่มบางชนิดนะครับลูกอมขนมแบบนี้ครับแล้วก็ยาสีฟันนะฮะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็เอามาใส่ในรังนกสูตรนี้ครับเพื่อสำหรับคนที่ไม่ชอบรสชาติหวานมากสูตรนี้ตอบโจทย์เลยไซริทอล 7% ไม่ได้จืดไปเลยครับแค่หวานน้อยลงไปเท่านั้นเองครับ
0: จริงๆค่ะคือเอาจริงๆนะพอมาเทียบกับสูตรปกติที่ใช้น้ำตาลกลุ่มก็แยกไม่ออก
1: ใช่ฮะ
0: แยกไม่ออกจริงแต่ข้อดีคือรู้ไหมคะข้อดีคือได้กินอีกแล้ว ไม่ใช่ข้อดีคือเราเอาไปเยี่ยมผู้ใหญ่หลายคนคุณโอ๊ตอันนี้คือดื่มได้สบายใจ
1: ใช่ครับคือสูตรนี้เราทำออกมาตอบโจทย์สำหรับลูกๆที่ซื้อไปฝากผู้ใหญ่นะซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่เพราะหลายท่านเนี่ยพออายุเยอะๆแล้วคุณหมอท่านก็จะคุมเรื่องของหวานหน่อย
0: ทุกครั้งที่กินบอลแบกค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องเคี้ยวตลอดเลยเพราะเนื้อเขาเยอะนี่ยังไม่หมดนะคะขวดนี้บางทีกลุ่มซื้อไปบ้านนะคุณพ่อคุณแม่แบ่งกินแบ่งเก็บไปเลยเพราะว่ามันเยอะจริงๆแล้ววันนี้นะคะจริงๆกินไปเลยแล้วกลุ่มบอกไงรู้ไหมกินไปเลยคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องประหยัดคือสมัยก่อนนะคนจะรู้สึกว่ารังนกแพง
1: ใช่ครับ
0: แต่วันนี้ค่ะคนไทยได้กินรังนกของประเทศไทยที่ชาติอื่นเขาต้องมาซื้อกันนะได้กินกระเช้าละ509ขวดใหญ่กระเช้านี้500บาทกระเช้านี้500บาทเพราะว่าบอลแบกเขาจัดโปรค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ15นาทีสุดท้าย15นาทีสุดท้าย999บาทเอาไปหมดนี้เลย18ขวดใหญ่ๆค่ะ18ขวดใหญ่ๆแบบนี้ในราคา999ฟังไม่ผิดค่ะฟังไม่ผิดถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลย18ขวดใหญ่รังนกแท้สูตรไซริทอล999บาทเท่านั้นแต่ว่าจะได้เฉพาะคนที่โทรสั่งตอนนี้ให้คนที่โทรสั่งตอนนี้เท่านั้นแล้วเมื่อกี้คุณโอ๊ตบอกแล้วนะว่าราคาไม่แน่ใจว่าจะอยู่ราคานี้ถึงเมื่อไหร่
1: ใช่คร
0: ับ เราก็รู้เนาะของขึ้นนั่นโน่นนี่ขึ้นใช่ไหมคะแต่วันนี้ยังตึงราคานี้อยู่เพราะฉะนั้นอยากได้ซื้อเก็บซื้อตุนไปเลยค่ะเก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดโทรมาเลยส่งตรงถึงหน้าบ้านค่ะคนที่คุณรักด้วยบอลแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซริทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอลแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองโปรโมชั่นพิเศษสุดๆย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะใครเพิ่งเปิดมาเจอคุณโชคดีมากๆเพราะนี่คือโปรที่ น่าตกใจมากๆรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติย้ำนะคะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสูตรไซลิทอลค่ะให้ความหวานโดยไซลิทอล18ขวดค่ะซื้อ9ฟรี9 18ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ75 ml 999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทกดโทรศัพท์เลยกดโทรศัพท์สั่งตอนนี้บอกเอาบอลแบกสีทองเอา

0: ไทยรีทัล18ขวดใหญ่999เอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านจำกัดจำนวนนะคะเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้เท่านั้นค่ะจะทันหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่ความเร็วของตัวเองแล้วนะคะเพราะว่ามีแต่คนอยากได้อาคิดดูนะคะถ้าคุณเดินไปห้างค่ะคุณเจอกระเช้าแบบนี้แรงนก9ขวดเท่าไหร่คะมี 2-3,000 แน่นอนนะอันนี้ไม่ผสมนะคะไม่ผสมนะรังนกขวดใหญ่ๆแต่กระเช้าที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้500บาทกระเช้าละ500บาท2กระเช้าไปเลยแบบนี้นะคะถ้าเป็นกลุ่มซื้อตุนเลยนะซื้อตุนเพราะว่าช่วงเวลานะยิ่งสิ้นปีช่วงวันแม่ช่วงเทศกาลคุณขามันหาไม่ได้หรือบางทีเราไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนเจ็บไข้ได้ป่วยชอบเอารังนกไปเยี่ยมกันไปซื้อปุ๊บโอ้โหเสียทีหลายพันวันนี้999บาท18ขวดใหญ่เอาไปเลยค่ะไซส์จัมโบ้ทั้งหมดนะคะสีทองเป็นสูตรไซลิทอลค่ะหวานจากไซลิทอลโทรมาได้เลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปอีก9ขวดใหญ่ๆ999บาทเท่านั้นนะคะ18ขวดใหญ่เอาไปส่งตรงให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วตอนนี้10นาทีสุดท้าย10นาทีสุดท้ายนี่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะทันหรือไม
1: ่
0: ถ้าไม่ทันอันนี้ต้องพูดเลยนะว่าขออภัยนะคุณโอ๊ตเนาะไม่เติมสต็อกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราผลิตไปขายไปครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ผลิตทิ้งเอาไว้แบบนี้ครับแล้วก็ย้ำกันอีกทีว่าไซส์75 ml เนี่ยเวลาผมไปบูธนะฮะคนที่ถามว่าอยากได้รังนก อยากจะเริ่มทานไม่แน่ใจว่าสูตรไหนคุ้มที่สุดสูตรไหนเหมาะสำหรับทานเองผมก็จะแนะนำตัว75 ml ตรงนี้เนี่ยแหละครับตัว75 ml เนี่ยแหละครับคุ้มกว่านะฮะอย่างที่ทานเนี่ยเราได้เห็นเนื้อข้นๆแบบนี้เลยแล้วก็สูตรนี้ครับสูตรไซลิทอลเนี่ยครับคือมันหวานน้อยนะครับไซลิทอล 7% เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลทานได้เลยเหมาะสำหรับให้ผู้ใหญ่ก็ทานได้จริงๆเด็กก็ทานได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าสกัดมาจากธรรมชาตินะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครชอบทานเหมือนกับเดี๋ยวนี้เราทานกาแฟทานชานมก็หวานน้อยเนาะอันนี้ก็เป็นรังนกหวานน้อยแล้วกันครับผม
0: เพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะคะคือดื่มได้และที่สำคัญอร่อยแน่ๆแล้วต้องบอกงี้นะคะว่าขวดนี้เป็นขวดใหญ่เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกจริงๆเพราะนี่คือเทียบกับบอลแบกเลย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือ42 ml 75 ml เห็นไหมคะใหญ่มาก
1: ใช่ครับ
0: บิ๊กเบิ้มคือถ้าดื่มนะสะใจอร่อยแน่นอนนะคะเนื้อแน่นเต็มคำแล้วอยากจะหมุนให้ดูวันที่ผลิตนิดนึงนะคะหมดอายุนู่นปี2028
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้กลุ่มพูดเลยว่ากินหมดก่อน
1: ใช่
0: กินหมดก่อนแน่นอนเพราะฉะนั้นซื้อตุนซื้อเก็บได้คุณขาแล้วเนื้อมันเยอะเนื้อมันแน่นเดี๋ยวนะ
1: ผมถึงบอกว่าไซส์เนี้ยไว้ให้ทานเองเนี่ยแหละครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ที่สุดเลยเนี่ย
0: พอซื้อไปก็ไม่อยากให้ใครดูค่ะดูเนื้อค่ะนี่คือความเนื้อแน่นเนื้อเยอะนะคะเอกลักษณ์ของบอลแบกแล้วมันคือความอร่อยเนื้อเยอะเนื้อแน่นตรงนี้นะคะมันคือความอร่อยให้ดูเลยนะคะคุณขาดิตักมานะไม่มีน้ำอ่ะบอกเลยตักมานี่คือมีแต่เนื้อแล้วกลุ่มให้ดูอย่างนี้นะคะว่าเนื้อตรงเนี้ยทุกคน
1: ครับ
0: มันคือรังนกถ้ำ
1: ใช่ฮะ
0: นี่คือเอามาให้ดูอย่างนี้นะ
1: มัน
0: ค
1: ือ
0: รังนกถ้ำนะคะแท
1: ้ๆเห็นใน VTR ที่ว่าเขาน้องเขากำลังทำความสะอาดเนี่ยแหละครับออกมาก็จะรูปร่างเป็นแบบน
0: ี้นี่ก็มือสั่นเลยนะ
1: ใช่ครับอันนี้แผ่นหนึ่งก็พันกว่าบาทนะฮะ
0: ว้ายตายแล้วคุณโอ๊ตขารังนกถ้ำเนี่ยมันแบบมีความพิเศษยังไงคะ
1: ต้องบอกว่ารังนกถ้ำเนี่ยหายากมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาดูแลเป็นระบบอุทยานนะครับแล้วก็ต้องเป็นสัมปทานอีกทีนึงแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรังนกถ้ำครับประเทศไทยก็หายากอยู่แล้วน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถึงเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนแบบนี้ครับถ้าเห็นว่ารังนกไทยเนี่ยครับเขาแทบจะรับไม่อั้นเลยดีกว่าด
0: ัง
1: นั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่คนไทยมีโอกาสได้ทานรังนกถ้ำเนี่ยน้อยมากๆของประเทศไทยนะครับเพราะว่าส่งขายยังต่างประเทศนั่นแหละครับแต่ว่านี้เราโชคดีที่ว่าเป็นเครือญาติเราครับที่ว่าส่งรังนกมาให้เราผลิตได้นะครับบวกกับโรงงานผลิตของเราครับมีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วครับเมื่อก่อนเป็นไก่ดำบอลแบกนะฮะโฆษณาทีวีตอนนี้เรามีทำรังนกเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็เริ่มจากการทำความสะอาดการต้มบรรจุขวดตรงนี้ต้องเป็นเครื่องจักรครับเพราะเป็นมาตรฐานในการผลิตดังนั้นมาตรฐานเรามั่นใจได้เลยทุกขวดทุกไซส์ของเราแล้วก็เราผลิตไปขายไปครับย้ำตรงนี้เลยอย่างที่บอกเลยล็อตนี้เก็บได้2ปีไปข้างหน้าได้เลยครับ
0: ค่ะผลิตไปขายไปจริงๆนะคะเพราะว่าลูกค้าหลายคนบอกโทรมาของหมด คุณพ่อคุณแม่อันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าบอลแบกคืออร่อยแล้วขวดใหญ่แบบนี้ทุกครั้งที่กลุ่มเอาไปให้ใครนะภูมิใจมากแล้วรู้สึกเลยว่าทุกคนที่กินจะชอ
1: บ
0: นี่ค่ะแล้วนี่คือซีลอย่างดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นถึงไม่ต้องใส่ตู้เย็นถ้ายังไม่เปิดขวดนะคะ
1: แล้วก็ใครทานบอลแบกครับทราบเดี๋ยวเราต้องเคี้ยวทุกคำจริงๆครับแล้วก็รังนกที่ได้ทานเนี่ยรสชาติที่ได้ทานคือรังนกจากถ้ำธรรมชาติจริง
0: ๆแล้วมันมีความเป็นสายนะคะมันมีความเป็นสายมันไม่ใช่แบบว่าเละๆอ่ะ
1: ครับอันนี้แหละจุดเด่นของรังนกถ้ำของประเทศไทยครับเพราะว่าประเทศไทยเราชื้นแล้วตัวรังนกออกมาก็จะใสแล้วก็จะนิ่มแบบนี้ครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็หวานน้อยหวานจากไซลิทอลด้วยแต่ตอนนี้ค่ะ 5นาทีสุดท้าย5นาทีสุดท้ายจะสบายใจหรือเปล่า ไม่สบายใจแล้วคุณคะคือสต็อกออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเนี่ย9ขวดแถมฟรีอีก9ขวดแล้วไซส์ใหญ่ทั้งหมดไม่ใช่9ขวดใหญ่แถม9ขวดเล็กไม่ใช่นะคะ9ขวดแถม9 18ขวดใหญ่จัดได้2กระเช้ากระเช้ารังนก500บาท
1: ใช่ฮะ
0: กระเช้าละ500บาทโทรตอนนี้ไม่งั้นไม่มาไม่ได้นะ9แถม9เฉพาะคนที่โทรตอนนี้เท่านั้นนะคะหรือตอนนี้ขออนุญาตใช้คำว่าหรือจนกว่าสินค้าจะหมดขออนุญาตใช้คำว่าหรือจนกว่าสินค้าจะหมดเพราะไม่แน่ใจเพราะคุณโอ๊ตบอกว่าอะไรนะขายไปผลิตไป
1: ใช่ครับเราไม่ได้สต็อกเอาไว้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติตอนนี้เวลานี้เท่านั้นที่คุณจะได้ในราคาพิเศษ999ไม่เคยซื้อรังนกแท้นะคะในราคาต่ำกว่าแบงค์เทาหลายคนบอกตกใจเลยราคา

0: ับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เทาคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เทา999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml โทรมาได้เลยโทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลตราบอนแบกค่ะ4นาทีสุดท้ายนะสำหรับใครที่อยากได้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติบอนแบกสีทองสวยหรูเอาไปให้ใครก็ดูดีเอาเก็บไว้ที่บ้านกินเองก็คือบอกเลยว่าอร่อยได้เนื้อนะคะเน้นเต็มคำแบบนี้นะคะขอให้ดูถึงทีปกตินะคะไปซื้อนะซื้อทานคุณขาถ้วยนี้มี200
1: ใช่ครับ
0: คืออร่อยมากและขอย้ำเรื่องความเป็นไซลิทอลและรังนกแท้นะคะ
1: ค
0: ใช้ไซลิทอลและรังนกถ้ำธรรมชาติอยากให้คุณอดย้ำอีกครั้งนึงว่ามันไม่ใช่ทุกคนเนาะที่ได
1: ้ใช่ใช่ครับต้องบอกว่ารังนกถ้ำเนี่ยหายากมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาดูแลเป็นระบบอุทยานนะครับแล้วก็ต้องเป็นสัมปทานอีกทีนึงแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรังนกถ้ำครับประเทศไทยก็หายากอยู่แล้วน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่างชาติก็นิยมเข้ามาซื้อครับเจ้าของสัมปทานก็ขายยังต่างชาติเขาเอาตรงๆว่าได้ราคาดีกว่านะฮะแต่ว่าตรงนี้เราก็เป็นเครือญาติเราเองทำให้เรามีรังนกถ้ำเขามาผลิตกับบอนแบกได้การที่เราเก็บรังนกตรงนี้เราก็ต้องบอกว่าเราใช้ผู้เชี่ยวชาญในการเก็บนะฮะแล้วเราก็ต้องดูฤดูกาลแบบนี้ครับแล้วก็ต้องอันนี้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆละกันว่ารังนกของเราเนี่ยมันคือไม่ใช่บ้านนกนะมันเป็นเปเลี้ยงนกเฉยๆนะฮะดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเราไม่ได้ไปแย่งบ้านเขานะครับเพราะเราก็อนุรักษ์ไปด้วยนะครับแล้วก็บวกกับโรงงานเราเนี่ยครับการทำความสะอาดก็ต้องใช้คนนะครับในการทำความสะอาดครับจะได้สะอาดแบบนี้การต้มการบรรจุด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยแบบนี้ครับตามมาตรฐานโรงงานผลิตอาหารนะครับดังนั้นมั่นใจได้ด้วยคุณภาพของบอนแบกครับแล้วก็แน่นอนใครทานบอนแบกครับเคี้ยวทุกคำจริงๆเนื้อแน่นๆแล้วไซนี้ย้ำเลยว่า75 ml สำหรับใครที่ชอบทานรังนกอยู่แล้วไซนี้แหละคุ้มค่าที่สุดแล้วครับ
0: อร่อยมาก
1: ครับ
0: อร่อยมากแล้ววันนี้ที่ฉันกินไปจุใจมากค่ะคุณขาอุ้ยฉากันใช่ไหมคะไม่ต้องอิจฉาค่ะกดโทรศัพท์ก็ได้กินอร่อยอร่อยเหมือนกันเพราะขอย้ำว่าจัดได้2กระเช้ากระเช้าละ500บาทนะคะบางคนบอกซื้อเลย 3-4 เซตไม่อั้นค่ะแต่อั้นแค่เวลาตอนนี้เหลือ2นาทีสุดท้าย2นาทีสุดท้ายนะคะถ้าได้รังนก9ขวดใหญ่กับอีก9ขวดใหญ่แบบนี้กระเช้าละ500บาทซื้อไหมคะซื้อแน่นอน999บาทราคานี้เจอตอนนี้โทรมาได้เลยเห็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์ไหนโทรเบอร์นั้นเลยค่ะ18ขวดใหญ่ย้ำอีกรอบนะคะ18ขวดใหญ่กับรังนกถ้ำธรรมชาติสีทองสูตรไซลิทอลวันนี้ค่ะใช้ไซลิทอลเป็นความหวานน้อยๆอร่อยอร่อยกำลังดีเอาไปเยี่ยมใครไม่ต้องกังวลเลยว่าเขากินน้ำตาลได้ไหมเพราะนี่คือสูตรไซลิทอลค่ะอร่อยเนื้อแน่นเต็มคำ9ขวดใหญ่ๆนะคะแถมไปอีก9ขวดใหญ่ๆไซส์75 ml ค่ะ999บาทส่งไปถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะรับของก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินก็ได้18ขวดตรงนี้จะไปอยู่ที่หน้าบ้านคุณไม่ต้องแบกค่ะโทรตอนนี้นะคะต้องบอกว่าราคานี้โปรนี้กำลังจะจบลงนะคะ

0: สินค้าจะหมด
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: ถ้าใครโทรมากลางคันแล้วสินค้าหมดอันนี้ต้องขออภัยไปด้วยคุณโอ๊ตเติมให้อีกนิดไหมคะสต็อก
2: ครับคือสินค้าเราก็อย่างที่บอกเราผลิตแล้วก็กันออกมาอย่างรายการนี้ก็น่าจะร้อยกว่าเซตนะครับดังนั้นก็หมดแล้วหมดเลยอะครับผมยังไงรีบโทรให้ทันครับเพราะว่าก็อยากจะให้ทุกท่านได้ราคานี้ต้องย้ำกันอีกทีว่าปกติขายพันกว่าบาทนะฮะเจ้าตัว75 ml 18ขวดแบบนี้แต่เฉพาะที่นี่เลยครับ999บาทแค่นี้เน็ตๆเลยครับผม
0: คุณโอ๊ตเสียงอ่อยนะคะเสียงอ่อยเพราะฉะนั้นโทรให้ทันนะคะ
2: เช็คสต็อกก่อนครับ
0: แล้วบอกคอลเซ็นเตอร์ของเรานะคะว่าขอรังนกบอลแบกนะคะสูตรสีทองสูตรไซทอล999บาทวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่มาให้โปรดีๆกับเราโทรให้ทันนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเอง

0: Shopping.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shop Make Life Better Every Day
4: สบายตามากมากคุณผู้ชมมาแล้วสวัสดีค่ะ
5: หล่อจังเลยอ่ะหล่อตั้งแต่หน้าตายันเสียงอ่ะเห็นไหมล่ะ
4: หล่อด้วยแล้วก็สายตาก็รู้สึกสบายมากๆเลยค่ะเหมือนแบบมีอะไรมาป้องกันดวงตาเรา
5: อย่างนี้คือจะบอกคุณผู้ชมนะฮะว่าไม่ใช่แค่หล่ออย่างเดียวนะครับแต่ประโยชน์ที่ได้จากการใส่แว่นตากันแดดแบบนี้ก็คือเราจะได้ป้องกันจากแสงแดดที่มันโหดร้ายกับเราสาย
4: ใช่แล้ว
5: แต่มันแรงไปไหนเนี่ย
4: มันแรงมากคุณผู้ชมบางทีเอาจริงๆเขาบอกว่าตอนเที่ยงแดดแรงใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้9โมง10โมงแดดมันก็จ้าแล้วยิ่งถ้าเกิดใครต้องออกไปทำงานนอกบ้านใช้ชีวิตอยู่กลางแจ้งรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่เวลาอายุเยอะๆเวลามองอะไรมันก็มองไม่ค่อยชัดเลยและเวลาพกแว่นทีพกกี่อันสารภาพมาค่ะไม่ต่ำกว่า2อันมีแว่นกันแดด1อันมีแว่นขยายอีก1อันแล้วเวลาหาแว่นหาไม่เจอเดี๋ยวก็แว่นกันแดดก็เหน็บตรงนี้แว่นสายตรงสายตาเหน็บไปหมดเลยแต่วันนี้บอกเลยว่านวัตกรรมล่าสุดจากเบอร์ลินสปอร์ตให้เราสามารถรวมแว่นกันแดดและแว่นขยายไว้ในอันเดียวกันเลยค่ะ
5: เบอร์ลินสปอร์ตนะครับนี่คือแบรนด์ที่วันนี้เราอยากจะแนะนำคุณผู้ชมนะครับถ้าไม่อยากวุ่นวายกับการที่ต้องมีหลายๆอันนะครับเพราะตัวนี้นะฮะนอกจากป้องกันแสงแดดได้แล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เราต้องใส่แว่นตาแล้วอ่านหนังสือเนี่ยนะครับไม่ต้องแบบว่าโชว์ความแก่มองใคร
4: เมตรหนึ่งอ
5: ่
4: ะ
5: ไม่ต้องนะครับเพราะว่าของเขาเนี่ยอ่านได้คือใกล้ๆแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเขาคือมีเลนส์ปกติแล้วก็มีเลนส์ขยายทำให้คุณนั้นเนี่ยสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกโอกาสทุกเวลานั่นเองนะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมขอบอกราคาก่อนได้ไหม
4: ได้เลยค่ะ
5: เพราะว่าคุณผู้ชมดูอยู่ตอนนี้เริ่มเห็นถึงความจำเป็นแล้วนะครับรีบกดโทรศัพท์หาเราเพราะวันนี้โปรโมชั่นของเราน่าสนใจมากแล้วก็ให้มาเยอะมากตัวนี้คือตัวหลักก่อน
4: ค่ะ
5: เป็นทรงสปอร์ตนะครับกรอบเนี่ยจะมีสีเทาและสีดำ
4: ค่ะ
5: แล้ววันนี้มาพร้อมนะฮะกับตัวกล่องด้วยข้างในเนี่ยถ้าลูดซิปออกมามีผ้าเช็ดแว่นให้ด้วย
4: ครบเลย
5: วันนี้รับไปก่อนนะครับสีเทาและสีดำสองชิ้นนี้มีกล่องให้เรียบร้อยครับเท่านั้นยังไม่พอไหนๆได้ทรงสปอร์ตแล้วนะฮะอยากจะใส่แบบทุกโอกาสจริงๆเอาทรงแฟชั่นไปด้วย
4: ได้เลย
5: ตัวเลนส์เนี่ยจะมีตัวสีน้ำตาลใช่ไหมสีชา
4: สีชา
5: แล้วก็มีสีดำด้วยนะฮะให้อีก2อันแล้วก็มีกล่องและผ้าเช็ดแว่นด้วยครับ
4: เรียกได้ว่าอุปกรณ์ครบเซตไม่ต้อง

0: ไรเพิ่มเติมแล้วคุณผู้ชมคะ4ชิ้นนี้ได้ไปก่อนแน่นอนแล้วแต่ถ้าเกิดใครโทรทันในรายการต้องได้รางวัลเพิ่มได้ของแถมเพิ่มค่ะเป็นไฟฉาย2 way นะคะสามารถส่องสว่างได้เลยไม่ได้แค่อันเดียวนะให้ไป2อันแบบนี้เลยค่ะเบ็ดเสร็จเซตนี้6ชิ้นปกติราคาเต็มเกือบ 5,000 บาทไม่แปลกใจเพราะแว่นคุณภาพดีแต่คุณผู้ชมต้องโทรให้ทันในรายการเพราะจะเหลือจ่ายเพียงแค่999บาทค่ะ
1: 999บาทราคาดีมากแล้วได้ทั้งหมดนี้6ชิ้นนี
0: ้ใช่
1: ถ้าเฉลี่ยมานะฮะตกประมาณสัก167บาท
0: ถูกมาก
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568ถึง31ธันวาคม2569โทรมาได้เลยที่เบอร์026660000ย้ำ026660000
3: อย่าลืมสแกน QR Code ที่มุมจอด้วยนะคะ
1: ตัวแว่นเนี่ยนะฮะเฟรมของเขาเนี่ยนะครับรวมถึงทรงของเขาและเลนส์ของเขาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยคิดมาหมดแล้วนะครับทำให้คุณเนี่ยใส่สบายที่สุดผมขออนุญาตนะครับเอาหน้าที่ไม่ค่อยหล่อของผมตัดใส่แว่นแล้วพอดูได้ แว่นช่วยชีวิตแว่นช่วยชีวิตไว้จริงๆคุณผู้ชมให้ดูใกล้ๆเลยนะครับเวลาใส่เนี่ยทรงแบบนี้ใส่มาได้ทุกรูปคือบางคนเนี่ยรูปหน้าเรียวสี่เหลี่ยมนะฮะหรือบางคนหน้าที่แบบว่าใส่แว่นยังไงก็ไม่รอดเนี่ยผมว่ายังไงทรงนี้ก็รอดเพราะเป็นทรงสปอร์ตนะครับแล้วเวลาใส่แล้วเนี่ยนะฮะคุณดูสิมันเก็บหมดเลยอ่ะเห็นป่ะ
0: มันรับรูปหน้าม
1: ันรับรูปหน้านะครับแล้วก็ป้องกันแสงแดดต่างๆนะครับเวลาใส่แล้วเนี่ยสบายมากผมขอบอกอย่างนี้นะในสตูดิโอของเราเนี่ยไฟเยอะมาก
0: จริงค่ะ
1: ไม่ต่างอะไรกับข้างนอกเลยเวลาที่เราออกแดดนะครับแต่ผมใส่แบบนี้ยังสบายตาอยู่นะครับผมเป็นคนนึงที่มีปัญหาอะไรบ้างคือเวลาใส่เนี่ยผมชอบแว่นที่ใส่สบายคือถ้าแว่นใส่มาแล้วใส่แล้วมันหนีบๆดูแบบว่าม
0: ัน
1: จะเจ็บจมูกมันจะรัดศีรษะเนี่ยผมจะเลิกใส่เลยนะแต่อันนี้ผมใส่มาเป็น2อาทิตย์แล้วแล้วผมรู้สึกว่ามันใส่สบายด้านข้างคุณดูน
0: ะ
1: ตรงเนี้ยมันไม่กดขมับเรา
0: อันนี้ดี
1: อันนี้ดีเพราะว่าบางทีขับรถเนี่ยมันไม่ใช่แป๊บเดียวถึงรถที่เราขับเนี่ยชั่วโมง2ชั่วโมงยังไม่ถึงเลยรถมันติดมากเราต้องใส่มันตลอดเวลาดังนั้นต้องใส่สบายด้านหน้าเนี่ยดั้งของเราเวลาเนี่ยนะครับใส่แล้วเนี่ยมันไม่กดดั้งนะครับทำให้เราใส่สบายแล้วใส่ได้ทุกโอกาสบางทีลงรถแล้วเราอยากจะใส่ต่อเลยอันนี้คือประโยชน์ของเขานะครับเดี๋ยวจะถอดให้ดูอย่างนี้เพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมนะครับได้เห็นเฟรมนะฮะคุณผู้ชมครับตัวนี้เฟรมเนี่ยทรงสวยไม่พอตัวเลนส์ของเขาเนี่ยถ้าคุณดูดีๆเห็นป่ะ
0: ค่ะ
1: ตัวเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเรามองตรงธรรมดาเนี่ยมันก็คือการป้องกันแสงแดดแต่ตัวด้านล่างตรงนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับถ้าเรามองผ่านตัวนี้นะมันจะช่วยขยาย อย่างถ้าเราอ่านหนังสือเมื่อก่อนเราต้องยืดกันไกลมากอ่ะ
0: หรือไม่ก็เปลี่ยนแว่น
1: ใช่แต่อันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแว่นแล้วไม่ต้องยืดไกลด้วยมองใกล้ๆได้เลยเพราะตัวนี้ให้ถึง3เท่า
0: ดี
1: ขยายถึง3เท่าแบบนี้ดีมากๆคุณผู้ชมครับแล้วจะให้ดูนะฮะว่าเฟรมของเขาเนี่ยนะครับเป็นเทคโนโลยีเฟรม TR90 ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงคุณผู้ชมครับถ้าเกิดผมทำตกหลายๆคนนี้ใจหายเลยนะ
0: ใช
1: ่แต่ถ้าเกิดผมจะลองทำตกดูนะคุณผู้ชมลองนะนี่นะฮะเดี๋ยวจะทำให้ดู
0: นี่เป็นไรไหมคะ
1: ลองดูสิมา
0: ไหนไหนไหนซูมใกล้ใกล้ไหน
1: ผมหยิบขึ้นมาให้ดู
0: ค่ะ
1: นี่นะฮะ
0: อุ้ยไม่มีรอยไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีหักบอกเลยว่านวัตกรรมอันนี้คุณผู้ชมใครจะคิดว่า167บาทเฉลี่ยต่อชิ้นนะคะ
1: no.
0: บอกเลยว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากใส่สวยด้วยได้ทั้งผู้หญิงได้ทั้งผู้ชายเรียกได้ว่าวันนี้เซตนี้เอาไปแบ่งกันได้ใกล้ช่วงอากาศร้อนแล้วใกล้ช่วงเทศกาลท่องเที่ยวใครอยากได้แว่นสวยๆไปเสริมหล่อไปทำให้ดูดีบอกเลยว่าทรงสปอร์ตคือทรงสปอร์ตหลายคนบอกมันจะใส่ยากนะบางทีแต่วันนี้เบอร์ลินเขาออกแบบมาได้ดีมาก
1: ๆ
0: เป็นทรงสปอร์ตที่จะสามารถใส่ออกไปเที่ยวได้ไปกลางแจ้งได้ดูสุภาพด้วยแล้วก็ยังกันแสงแดดที่สำคัญเลยผู้หญิงก็ใส่ได
1: ้
0: ทรงเดียวกันเป๊ะใส่ร่วมกันได้เลยคุณผู้ชมค่ะออกกำลังกายก็ได้เหมือนกัน
1: นี่เห็นไหมอย่างใส่ออกกำลังกายนี่ต้องแว่นตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าตรงขาเนี่ยที่เขาขมับเนี่ยตรงเนี้ยตรงขมับเราเนี่ยนะมันจะแนบกระชับแล้วก็ตรงเนี้ยนะมันจะเป็นยางด้วยมันจะแบบว่ามันไม่หลุดมันไม่ลื่นมันไม่ไหลเวลาเหงื่อมันออกดังนั้นเนี่ยใส่วิ่งออกกำลังกายได้คุณผู้ชมผมจะไล่เซตแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นนะฮะว่าความคุ้มค่าเนี่ยใครกดหาเรานะครับคุณจะได้แว่นอะไรบ้างนะครับทรงสปอร์ตมี2สีถ้าดูที่เฟรมนะมีสีเทาและมีสีดำ
0: ค
1: ุณผู้ชมครับมีกล่องให้ด้วยเก็บรักษากันยาวๆใช้กันยาวๆนะครับข้างในมีผ้าเช็ดแว่นให้ด้วยทรงสปอร์ตไม่พอบางคนบอกอยากได้แบบทรงแฟชั่นแบบพี่น้องสายใส
0: ่
1: วันนี้มีเลนส์ที่เป็นสีชาและเลนส์ที่เป็นสีดำนะฮะตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่ามีกล่องให้ทุกชิ้นเอาไปใช้กันยาวๆเลย
0: ไม่ใช่แค่กล่องผ้าเช็ดแว่นก็มีให้คุณผู้ชมเรียกได้ว่าจัดเซตแบบครบไปเลยค่ะและยัง ังไม่พอสำหรับใครโทรสั่งทันในรายการตอนนี้ของใกล้หมดแล้วนะคะรับเพิ่มไปค่ะเป็นไฟฉาย 2-way 150วัตต์นะคะให้ไปอีกด้วย2ชิ้นแบบนี้ปกติแล้วคุณผู้ชมราคาเต็มของเซตนี้นะคะเกือบ 5,000 บาทแต่วันนี้ค่ะ6ชิ้นนี้โทรทันในรายการจ่ายราคาพิเศษ999บาทเฉลี่ยให้ตกชิ้นละแค่167บาท
1: คุ้มค่ามากคุณผู้ชมครับเมอร์ริงสปอร์ตจัดให้คุณต้องจัดแล้วนะฮะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568ถึง31ธันวาคม2569โทรมาได้เลยที่เบอร์026660000ย้ำ026660000
3: อย่าลืมสแกน QR Code ที่มุมจอด้วยนะคะ

0: ผมมีอาชีพขับรถรับส่งผู้โดยสารครับช่วงนี้แดดแรงสุดๆขับรถจนแสบตาบางทีขับนานๆตามัวมองป้ายมองเส้นถนนไม่ค่อยชัดเลยครับตั้งแต่ใช้แว่นกันแดดตัวนี้สบายตาขึ้นเยอะไม่ต้องหยีตามองป้ายเลยครับอาชีพที่ต้องเจอแดดแบบผมต้องมีแว่นกันแดดดีๆสักอันใครที่ยังไม่มีลองหาใช้ดูครับ
1: ตอนนี้ป้าก็อายุ60ปีแล้วค่ะเกษียณแล้วค่ะโรคประจำตัวนะคะก็ลุมเร้ามาค่ะเป็นแพ็กเกจเลยเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะต้องกินยาตามหมอสั่งค่ะถ้าอยู่บ้านเนี่ยก็พอให้ลูกช่วยดูได้ค่ะแต่ถ้าออกไปข้างนอกสิลำบากมากต้องพกทั้งแว่นกันแดดทั้งแว่นสายตาค่ะบางเราลืมอะค่ะจนลูกเขาเป็นห่วงอะค่ะก็เลยซื้อแว่นตามาให้ค่ะครั้งแรกที่ใช้นะคะชอบเลยค่ะเพราะน้ำหนักเบาแล้วก็ไม่ต้องพกทั้งแว่นสายตาและก็แว่นกันแดดอีกแล้วค่ะตอนนี้ออกแดดก็สบายค่ะตอนนี้จะอ่านบทสวดมนต์ตัวเล็กๆนะคะเมื่อก่อนป้าน้อยอ่านมองไม่เห็นค่ะเดี๋ยวนี้สบายมากเลยค่ะอันเดียวจบครบเลยค่ะ
2: วันนี้จะดีกว่าไหมถ้าเราจ่ายในราคาที่ย่อมยาวกว่า
3: ย่อมยาวกว่ามาก
2: มากอ่ะแล้วคุณสามารถอ่านหนังสือได้ใส่ออกข้างนอกได้และดูเท่เหมือนกันคุณดูสิผมใส่ในราคาผมบอกเลยนะคุ้มค่าผมจ่ายได้และผมออกนอกบ้านได้ด้วยความมั่นใจด้วยอ่ะ
3: บอกเลยนะคะว่าเฉลี่ยตกอันละแค่167บาทซื้อได้แบบเป็นร้อยๆอันนะเทียบกันแล้วคุณผู้ชมดังนั้นวันนี้นะคะความคุ้มค่าอยู่ที่หน้าจอแล้วและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้อันนี้เป็นของที่แถมให้ต้องบอกว่าของแถมฟังก์ชันดีมากฝั่งนี้ที่คุณผู้ชมเห็นตัวนี้เขาจะเป็นเลนส์สีชาส่วนฝั่งนี้ที่เห็นนะคะจะเป็นเลนส์สีเทาแต่เวลาไปโดนแดดอะไรพวกนี้มันจะแบบกรองแสงให้ดีและให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆแบบนี้ก่อนเลยนะคะที่เราให้ของแถมไปฟังก์ชันเหมือนกันกัน UV 400เหมือนกันและยังมีตัวเลนส์ที่เรียกว่าเป็นเลนส์ขยายอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะอันนี้จะสามารถขยายเพิ่มเติมได้อีกคือ2เท่าดังนั้นวันนี้ฟังก์ชันที่ได้ไปบอกเลยว่าครบจริงๆแล้วเรื่องดีไซน์ความสวยงามสวยมากเขามีการเล่นแบบขอบตรงนี
2: ้
3: ขอบขาแว่นเป็นสีเงิน
2: เป็นแฟชั่นไง
3: เป็นแฟชั่นด้วยแล้วดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยดังนั้นเวลาเราสวมใส่คุณผู้ชมขออนุญาตนะเดี๋ยวใส่ให้ดูปกติบางคนบอกว่าอุ๊ยแว่นตาเนี่ยถ้าจะใส่ให้ดูดีต้องเป็นรูปหน้าเขาเรียกว่าหน้าไข่อย่างเดียวไม่จำเป็นดีไซน์แฟชั่นแบบนี้รูปหน้า V ได
2: ้
3: หน้าไข่ได้หน้าเหลี่ยมได้เพราะอะไรเพราะเป็นฟังก์ชันที่เป็นเขาเรียกว่าแฟชั่นคลาสสิกสามารถใส่ได้ตลอดแล้วดูสิคะคือทรายใส่น้ำหนักมันเบามากเพราะถ้าน้ำหนักมันหนักบอกเลยมันจะเจ็บจมูก มันจะถ่วงไว้ขาแว่นมันก็จะคอยรัดไว้แต่วันนี้บอกเลยว่าใส่เป็นชั่วโมงอะแว่นอันนี้167บาทมันคุ้มมากๆคุณผู้ชม
2: คุ้มมากคุณผู้ชมครับทรงก็สวยนะฮะแล้วก็เลนส์ของเขาเนี่ยนะครับก็เป็นโปรเกรสซีฟด้วยนะครับอีกหนึ่งอย่างที่พูดไม่ได้ตัวนี้สำคัญมากคุณเคยได้ยินเรื่องของแสงสีฟ้าไหมแสงสีฟ้ามาจากหลอดไฟมาจากทีวีมาจากจอโทรศัพท์มือถือนะครับแสงสีฟ้าหน้าตาเป็นอย่างนี้ถ้าผมยิงออกไปเนี่ยผ่านกล้องไปที่จอทีวีหน้าบ้านคุณเนี่ยคุณเห็นไหมแสงมันจ้ามาก
3: ใช่ค่ะ
2: นะครับถ้าโดนตาของเราเนี่ยนะครับมันก็จะทำร้ายดวงตาของเราด้วยนะครับถามว่าแล้วเราจะป้องกันได้ยังไงแว่นที่ผมใส่อยู่ป้องกันได้นะครับแสงสีฟ้าผมมีแผ่นทดสอบผมจะทดสอบให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดผมเอาตัวนี้นะฮะจี้ไปที่ตัวเลนส
3: ์
2: แล้วก็ไปที่แผ่นแบบนี้นะครับที่แผ่นแล้วก็ตัวเลนส์ที่แผ่นแล้วก็ตัวเลนส์นะครับคุณจะเห็นได้ว่าตรงแผ่นเนี่ยมันเริ่มม่วงเขาเรียกว่าอาการมันเบอร
3: ์ค่ะ
2: เบิร์นนะฮะเนี่ยแล้วผมเอาขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมตรงเนี้ยไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดสมมติว่าผมจี้ตรงนี้เห็นไหมแผ่นทดสอบเนี่ยมันเป็นของจริงนะฮะมันเบิร์นแบบนี
3: ้
2: นะคร
3: ับ
2: ดังนั้นแว่นตัวนี้ช่วยได้คุณผู้ชมครับผมขออนุญาตเอาอีกอันนึงที่เป็นของแถม
3: ะ
2: นะครับโดยใช้แผ่นอีกแผ่นนึงนะแล้วก็ใช้ตัวเดียวกันแสงสีฟ้านี่มาส่องผ่านเลนส์นะฮะกับข้างบนนี้ที่ไม่ผ่านเลนส์นะฮะอ่ะขยี้เลยขยี้เลยนะครับคุณดูนะเห็นไหมมันต่างกันบริเวณที่เป็นดวงตาของเราที่แว่นตาตัวนี้กรองเนี่ยนะฮะมันจะไม่เบิร์นนั่นหมายความว่าตัวนี้สามารถป้องกันดวงตาของเราได้คำถามต่อมาก็คือ UV 400ช่วยได้ไหมคุณผู้ชมครับนี่คือเครื่องทดสอบ UV 400นะครับถ้า400จริงเวลาเราเอาเลนส์เข้าไปเปรียบเทียบแบบนี้ปั๊บมันจะขึ้น400
3: แต่
2: ว่าต
3: ั
2: วนี้ป้องกัน UV 400ได้ด้วยนะครับนี่ให้ดูเลย
3: ดังนั้นแสงแดด UVA UVB ต่อไปนี้ค่ะเราไม่ต้องกังวลแล้วมีเบอร์ลินสปอร์ตนะคะแว่นที่เราจัดไปให้อยากออกกำลังกายกลางแจ้งได้ยิ่งช่วงนี้บางคนบอกบางพื้นที่เนี่ยมีฝนมีฝุ่นด้วยใส่แว่นตรงนี้ค่ะกันเอาไว้นิดนึงอย่างน้อยนะคะมันก็ฝุ่นไม่โดนตาโดยตรงแสงแดดไม่โดนตาโดยตรงป้องกันเขาเรียกว่าบางคนจะแสบตาตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนก่อนนอนต้องคอยหยอดน้ำตาเทียมตลอดวันนี้ให้แว่นตา คู่ใจกับเราไปทุกที่พี่ๆไรเดอร์ค่ะคนนี้หนักมากใช้สายตาตลอดนะคะทั้งแสงแดดทั้งลมเอ่ยทั้งฝุ่นเอ่ยทุกอย่างมันถาโถมเข้ามาที่ดวงตาถ้ามีแว่นดีๆสักอันแต่จ่ายแค่167บาทถือว่ามันคุ้มค่ามากๆ
2: คุณผู้ชมครับผมให้คิดถึงอย่างนี้นะเวลาที่เราใส่แว่นตากันแดดแบบนี้นะฮะแล้วเราอยากจะอ่านอะไรสักอย่างนึงไม่ว่าจะเป็นมือถือไม่ว่าจะเป็นกระปุกยาหรืออะไรที่มันตัวเล็กๆเนี่ยนะฮะเราต้องถอดแว่น
3: เนี่ยๆๆๆๆ
2: แล้วเราก็ต้องใส่เข้าไปอันนี้ไม่ต้องเลยนะครับเราแค่เหลือบล่างเดี๋ยวให้ดูบนจอ
3: ค่ะ
2: เนี่ยๆๆเนี่ยมันจะขยายใหญ่แบบนี
3: ้มันชัดเจน
2: มันชัดเจนแล้วคุณไม่จำเป็นที่ต้องถอดแว่นแล้วก็เอาอันใหม่มาใส่นะครับเป็นแว่นสายตาไม่ต้องเลยนะครับแค่มองตรงกับเหลือบมองล่างเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเหลือบมองล่างเนี่ยนะครับคุณจะเห็นตัวหนังสือที่มันใหญ่ขึ้น3เท่าอ่ะสำหรับเลนส์ตัวนี้นะที่ผมใส่อยู่เป็นทรงสปอร์ต
3: ใช่ส่วนทรงแฟชั่นนะคะก็จะขยายเพิ่มขึ้น2เท่านั้นคุณผู้ชมมันคือความสะดวกสบายเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องทำตัวให้ลำบากค่ะมีนวัตกรรมดีๆแบบนี้มาให้ต้องรีบแย่งกันหน่อยนะคะเพราะว่าเรามีจำกัดด้วยวันนี้ที่คุณผู้ชมได้ไปนะคะเป็นทรงสปอร์ตก่อนเลยที่ได้จะมีกรอบสีเทาและกรอบสีดำมาพร้อมกับผ้าเช็ดแว่นและกล่องอย่างดีนะคะเป็นกล่องแข็งด้วยแว่นเราจะไม่หักดูแลถนอมกันได้ยาวๆและยังไม่พอค่ะแว่นอันที่3อันที่4ได้เพิ่มเติมไปเป็นทรงแฟชั่นมีเลนส์สีชากับเลนส์สีเทาผ้าเช็ดแว่นก็มีกล่องแว่นก็มีไม่ต้องแย่งกันเรียกว่าวันนี้จัดเซตมาถือว่าครบจบจริงๆแต่ถ้าเกิดใครโทรสั่งทันในรายการอันนี้บอกเลยว่าอยากให้รีบนะปกติไม่เคยเห็นแถมนะวันนี้มาแถมเพิ่มให้ค่ะเป็นไฟฉาย2 way ให้อีก2ชิ้นเบ็ดเสร็จนับเลย6ชิ้น6ชิ้นนี้ปกติกับ 5,000 วันนี้แบงค์พันมีตังทอน999บาทค่ะ
2: 999บาทนะครับใครอยากได้ตอนนี้ของเนี่ยนะออกไปเยอะมากคนโทรเข้ามาเยอะจริง
4: ๆระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568ถึง31ธันวาคม2569โทรมาได้เลยที่เบอร์026660000ย้ำ026660000
5: อย่าลืมสแกน QR Code ที่มุมจอด้วยนะคะ
3: ใครที่จะได้แว่นดีๆแบบนี้ไปดูแลดวงตารักคุณพ่อคุณแม่ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ใส
2: ่
3: รักตัวเองก็ต้องให้ตัวเองได้ใส่ด้วยนะคะวันนี้คุณผู้ชมได้ไปบอกเลยว่าได้ทั้งทรงสปอร
2: ์
3: ตได้ทั้งทรงแฟชั่นสวยๆแบบนี้คือเราจัดเซตนี้ให้เพราะว่าอยากให้ทุกคนทุกเพศทุกวัยสามารถได้ใส่จริงๆเพราะอะไรเพราะทรงสปอร์ตบางคนบอกอาจจะดูแบบดูวัยรุ่นนิดนึงก็ให้คุณลูกใส่ทรงแฟชั่นคุณพ่อคุณแม่อยากจะใส่ก็ดูเด็กลงนะ
2: ใช่แล้วทรงสปอร์ตชื่อเขาบอกเลยนะฮะใส่ออกกำลังกายได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะยึดกับศีรษะของเรานะครับเวลาวิ่งเงี้ยเหงื่อออกก็จะไม่หลุดด้วยนะครับคุณผู้ชมขออนุญาตไล่เซตแป๊บนึงได้ไหมย้ำหน่อยว่าถ้าแม่ซื้อไปเนี่ยได้ทั้งหมดนี้จริงหรือเปล่ากรอบนะฮะคุณดูก่อนนะกรอบสีเทาและกรอบสีดำที่เป็นทรงสปอร์ตแบบนี้ได้ไปแน่นอนแล้วก็มีกล่องให้ด้วยนะครับอย่างดีเลยผ้าเช็ดแว่นอยู่ข้างในทรงแฟชั่นก็ได้เป็นเลนส์สีชาแล้วก็เลนส์สีเข้มนะฮะตรงนี้ก็ได้อีก2ชิ้นนะฮะเป็นทรงแฟชั่นกล่องก็ได้ด้วยผ้าเช็ดแว่นได้ด้วยเท่านั้นยังไม่พอไฟ2 way สว่างมากคือเปิดไฟได้2ทางอ่ะนะฮะคุณผู้ชมอันนี้ก็ได้ไป2ชิ้นนะครับทั้งหมดนี้นะคุณผู้ชมบอกเลย999บาทไม่มีที่ไหนให้ขนาดนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเราหารเฉลี่ยเนี่ยตกชิ้นละ167บาทเท่านั้นราคาเต็มไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่999บาทเบอร์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วคุณสามารถที่จะกดมาหาเราได้เลยนะครับ
3: แล้วจะบอกแบบนี้คุณผู้ชมค่ะว่าของแถมที่เราจัดให้
2: อ่
3: ะมันดีมาก

0: นะคะคือเหมาะมากบางทีบางคนบ้านอยู่ต่างจังหวัดหรือบางทีกลางคืนจะไปเข้าไร่เข้าสวนอยากได้ความสว่างแต่ก็อุ้ยไม่มีฟงไม่มีไฟใช้อันนี้คุณผู้ชมอันนี้เป็นไฟทูเวย์ที่บอกทูเวย์คือยังไงอันด้
1: านหน
0: ้
1: า
0: สว่างจ้ามากคุณผู้ชม150วัตต์แล้วปุ่มกดจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะพอกดไปเป็นการปิดแบบนี้แล้วพอกดอีกหนึ่งทีนี่ไฟตรงนี้ค่ะปิดสว่างขึ้นมาแบบนี้เลยอันนี้คุณผู้ชมค่ะเราให้ไปทั้งหมดเลยคือ2ชิ้น2ชิ้นนี้คุณผู้ชมต้องรีบโทรจริงๆเพราะว่าเรามีจำกัดแค่เฉพาะใครโทรทันในรายการถึงจะได้เพิ่มเติมไป
1: น
0: ี
1: ่ต้องโทรมานะในรายการเท่านั้นนะครับเฉพาะในรายการเท่านั้นนะครับถึงจะได้ไฟทูเวย์นี้ไป2ชิ้นนะครับทีนี้มาพูดถึงนิดนึงว่าตอนเนี้ยถ้าเกิดคุณกดมาเดี๋ยวบางคนอาจจะบอกว่าฉันไม่ได้ใช้ฉันไม่ได้ไปเที่ยวแว่นกันแดดไม่ได้ใส่เฉพาะไปเที่ยวนะครับเดี๋ยวทำความเข้าใจกันใหม่แค่คุณขับรถออกไปไม่ว่าคุณจะทำงานคุณจะออกนอกบ้านคุณเผชิญกับแสงแดดแสงแดดคือตัวการนะครับที่จะทำให้ตาของเราเกิดปัญหาได้ในอนาคตนะครับผู้สูงอายุบางท่านตาเริ่มเป็นต
0: ้
1: อมองไม่ค่อยเห็นอ่านอะไรไม่ค่อยชัดเพราะว่าเราไม่เคยใส่แว่นกันแดดมองว่าแว่นกันแดดคือสิ่งฟุ่มเฟือยวันนี้ไม่ใช่แล้วแว่นกันแดดคือสิ่งจำเป็นไรเดอร์อย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: คุณทำงานตั้งแต่เช้าอ่ะยันเย็นอ่ะแล้วคุณเจอแต่แสงแดดอ่ะทำไมคุณจะไม่ปกป้องตาตัวเองอ่ะ
0: ควรมากคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าการปกป้องอ่ะมันถูกกว่าการรักษาดังนั้นดวงตาคู่นี้นะคะให้เขาดูแลดีกว่ากับเบอร์ลินสปอร์ตเพราะอะไรเพราะบางทีบอกว่าคุณแม่อาจจะไม่ได้ขับรถคุณแม่อาจจะได้ไม่ทำงานกลางแจ้งแต่อย่าลืมนะออกไปเก็บผ้านอกบ้านก็เจอแดดแล้วไปรับลูกไปรับหลานก็เจอแดดแล้วใช้อันนี้คุณผู้ชมแว่นตากันแดดจำเป็นจริงๆแล้วเราก็พกใส่กระเป๋าของเราไปก็ได้ค่ะกล่องแว่นที่เขาให้มาก็เป็นแบบลักษณะแข็งๆด้วยเขาจะดูแลถนอมแว่นตาของเราถึงแม้ว่าเราซื้อมาแค่167บาทแต่ว่าสามารถใส่แว่นอันนี้ได้ยาวๆเลยผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้แดดไม่ว่าจะเป็นตอนสายตอนเที่ยงตอนบ่ายยังไงก็ต้องดูแลนะคะ
1: ใช่แล้วนะครับพอพูดถึงกรอบแว่นหรือกล่องแว่นที่เราจะต้องแบบว่าดูแลไอ้แว่นตาของเราเนี่ยนะฮะคือของเขาเนี่ยก็ให้มาอย่างดี
0: ใช่
1: เห็นปะคือเป็นเคสที่ผมชอบนะคือใส่ไปแล้วเนี่ยนะฮะพอดีเลยนะครับแล้วก็เป็นซิปที่สามารถรูดได
0: ้ซิปรอบเลย
1: นี่ซิปรอบเลย
0: มีหูด้วย
1: แล้วก็ตัวนี้นะนี่แข็งแรงนะครับช่วยปกป้องนะฮะไม่ให้อะไรมาทับนะครับแล้วก็มีหูแบบนี
0: ้
1: คุณสามารถที่จะห้อยกับกระเป๋าได้แล้วก็สามารถพกพาไปได้ทุกที่เลยคุณไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มแล้วนะฮ
0: ะ
1: เพราะอะไรอย่างแรกเลยคือเลนส์เนี่ยนะฮะโปรเกรสซีฟ
0: ค่ะ
1: คือมองปกติป้องกันแสงแดดได้มองเหลือบลงมาขยายได้ถ้าเป็นทรงสปอร์ตเนี่ยนะคุณผู้ชมดูบนจอนะ2ชิ้นซ้ายมือคือทรงสปอร์ตทรงสปอร์ตเนี่ยตัวโปรเกรสซีฟที่เป็นเลนส์ขยายเนี่ยขยายได้ถึง3เท่า
0: ถูกต้องค่ะ
1: 3เท่าคุณมองเห็นชัดๆเลยคุณไม่ต้องไปยืดมือไกลๆเวลาอ่านหนังสือให้มันดูแก่อีกต่อไป
0: ใช่
1: น
0: ี
1: ่มันความในใจของพี่ คุณผู้ชมครับทรงสปอร์ตอันนี้มีสีเทาและสีดำทีนี้ฝั่งขวาอีก2ชิ้นคือทรงแฟชั่น
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับมีตัวเลนส์ที่เป็นสีชาแล้วก็ตัวเลนส์ที่เป็นสีเข้มหน่อยนะครับอันนี้คุณสามารถใส่อยู่ในบ้านอย่างสีชาเงี้ยเวลาคุณอ่านหนังสือผ่านมือถือคุณดูทีวีมันมีแสงสีฟ้าคุณใส่เป็นสีชาก็ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นแว่นตาอันไหนที่คุณได้ไปเนี่ยนะเขามีตัวเคสให้ทุกอันเลย
0: ถูกต้องค่ะแล้วคุณผู้ชมค่ะจ่ายราคาดีมากนะคะ167บาทจะบอกว่านี้ใส่ก็เปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนใส่ตัวแว่นที่เป็นของแถมให้ทรงแฟชั่นสีชาโอ้ยมันคือความสบายตาจริงๆคุณผู้ชมค่ะการ UV ได้เลนขยายด้านล่างตรงนี้ขยายได้นะ2เท่านะคะดังนั้นวันนี้คุณผู้ชมค่ะไม่ต้องไปจ่ายเงินตัดแว่นแพงๆเป็นหมื่นแล้วค่ะวันนี้ขอแค่อันละ167บาทที่ได้ไปตรงหน้าจอตรงนี้ได้หมดเลยมีทรงสปอร์ตกรอบสีเทาแล้วก็กรอบสีดำมาพร้อมกับผ้าเช็ดแว่นแล้วก็เคสที่ใส่เอาไว้ให้ด้วยนะคะยังไม่พอทรงแฟชั่นย้ำว่ามีแถมเพิ่มให้อีก2ชิ้นเลนสีชากับเลนสีเข้มและไฟดวงนี้ได้ไปด้วยนะคะอีก2อันค่ะเป็นไฟทูเวย์150วัตต์เบ็ดเสร็จ6ชิ้นตรงนี้ 5,000 ไม่ต้องจ่ายค่ะขอแค่999บาทค่ะ
1: 999บาทเท่านั้นนะครับผมขอย้ำตรงนี้เลยว่าของใกล้หมดแล้วนะครับและเฉลี่ย1ชิ้นเนี่ยนะฮะตกแค่167บาทเท่านั้น
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568ถึง31ธันวาคม2569โทรมาได้เลยที่เบอร์026660000ย้ำ026660000
3: อย่าลืมสแกน QR Code ที่มุมจอด้วยนะคะ
0: ดวงตาสำคัญจริงๆคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรามาดูแลถนอมดวงตาของเราดีกว่าอย่างที่บอกนะผิวเราทาครีมกันแดดได้แต่ดวงตาทาครีมไม่ได้ค่ะวิธีการเดียวเลยคือใส่แว่นกันแดดแต่จะดีกว่าไหมถ้าสามารถขยายได้ด้วยกับเบอร์ลินนั่นเองค่ะ
1: ไว้ทันนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ระยะเวลาโปร โมชั่นตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568ถึง31ธันวาคม2569โทรมาได้เลยที่เบอร์026660000ย้ำ026660000
3: อย่าลืมสแกน QR Code ที่มุมจอด้วยนะคะ

0: ตอนนี้ป้าก็อายุ60ปีแล้วค่ะเกษียณแล้วค่ะโรคประจำตัวนะคะก็ลุมเร้ามาค่ะเป็นแพ็กเกจเลยเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะต้องกินยาตามหมอสั่งค่ะถ้าอยู่บ้านเนี่ยก็พอให้ลูกช่วยดูได้ค่ะแต่ถ้าออกไปข้างนอกสิลำบากมากต้องพกทั้งแว่นกันแดดทั้งแว่นสายตาค่ะบางเราลืมอะค่ะลืมเอาอันไหนลืมอันนี้เป็นประจำค่ะแย่เลยค่ะจนลูกเขาเป็นห่วงอะค่ะก็เลยซื้อแว่นตามาให้ค่ะครั้งแรกที่ใช้นะคะชอบเลยค่ะเพราะน้ำหนักเบาแล้วก็ไม่ต้องพกทั้งแว่นสายตาและก็แว่นกันแดดอีกแล้วค่ะตอนเนี้ยออกแดดก็สบายค่ะตอนนี้จะอ่านบทสวดมนต์ตัวเล็กๆนะคะเมื่อก่อนป้าน้อยอ่านมองไม่เห็นค่ะเดี๋ยวนี้สบายมากเลยค่ะอันเดียวจบครบเลยค่ะ
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568ถึง31ธันวาคม2569โทรมาได้เลยที่เบอร์026660000ย้ำ026660000อย่าลืมสแกน QR Code ที่มุมจอด้วยนะคะ

ายมันคงเวลาใดไม่มีความทุกข์ใด

0: สวัสดีครับผู้ชมครับเข้าสู่เกษตรดินเน่าครับวันนี้หลากหลายคำถามเหลือเกินที่วันนี้เราจะต้องจัดโปรพิเศษแล้วก็เทปพิเศษเทปนี้มาเพื่อให้คุณผู้ชมได้เจาะลึกแล้วก็เข้าใจถึงวิธีการใช้จริงๆเพราะว่าลูกค้าเฮียแต่ละคนน่ะอยากจะเฮียพูดว่าเจาะเรื่องข้าวหน่อยเจาะเรื่องทุเรียนหน่อยเจาะเรื่องยางพาราไม้ผลไม้ดอกหน่อยวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสพิเศษที่เราจะมาบอกคุณผู้ชมครับว่าหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วหรือว่าใครเพิ่งเริ่มปลูกควรจะมีวิธีใช้อย่างไร
1: ใช่ครับ
0: รีบโทรนะครับคุณผู้ชมครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดจริงๆกับรายการพิเศษแบบนี้นะครับเริ่มต้นจากเฮียก่อนเลยดีกว่าคือลูกค้าของเราเนี่ยตอนนี้เพิ่มจำนวนเยอะมาก
1: ใช่ครับ
0: เพราะ1เขาอาจจะเข็ดจากการใช้แบรนด์อื่น
1: มีตอนนี้ก็มีแบรนด์หลอกลวงด้วยนะ
0: แบรนด์หลอกลวงชื่อแบรนด์หลอกลวงเหรอ
1: แบรนด์หลอกลวงก็คือ ทำคล้ายครับนะครับแล้วก็
0: เสมือนคล้าย
1: แล้วก็บอกว่าต่อยอดนะครับแล้วก็อ้างอิงว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
0: มีพูดอย่างนี้เลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: คือบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
1: ใช่ใช่แต่จริงๆอ่ะเรายังอยู่นะครับแล้วบอกเกษตรกรนะครับว่าวันนี้เราประสบความสำเร็จเพราะเราบอกเลยว่าเกษตรกรตอนนี้ต้นทุนสูงมากถ้ายิ่งใช้ผิดเนี่ยต้นทุนของคุณก็สูงขึ้นอีกแต่ผลผลิตก็บอกแล้วครับว่ามันอยู่ขึ้นอยู่กับราคาตลาด
0: ถูกต้อง
1: นะครับแต่ราคาตลาดนี่บอกเลยเกษตรกรจ๋าถ้าวันนี้เหมือนกับทุเรียนเนี่ยอร่อยปั๊บเนี่ยเขายอมเลยเอากิน
0: เท่าไหร่ก็ซื้อ
1: ใช่ครับนะครับแต่ผลผลิตของคุณถ้าคุณเนี่ยไปพลาดท่าเขายัดเยียดของให้นะครับโดนกันมาเยอะมากเลยอยู่คอมเพนช่องนี้เต็มไปหมดเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วของบอสหรือเปล่าผมบอกไม่ใช่ของเรายังอยู่ช่องนี้นะครับว่าดินเน่าแรงกว่าเก่านะครับแรงกว่าตรงไหนครับเรากำลังพัฒนาของเราไปเรื่อยๆเราไม่มีหยุดยั้งครับแต่ไม่มีต่อยอดนะคุณหมด เพราะผมเบื่อการต่อยอดมากเลยต่อยอดก็ต่อไม่สูง
0: ของเขาว่าต่อยอดแต่เฮียจะตอบโปรให้
1: นะ
0: ฮะพูดถึงการทำการเกษตรกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้ลูกค้าของเราเนี่ยมีหลากหลายบางคนก็น้อยใจเฮียไม่พูดถึงอันนั้นเลยไม่พูดถึงอันนี้เลยพูดแต่ข้าวพูดแต่ทุเรียนไม่พูดถึงเลย
1: จะบอกว่ายังไงดีครับหลักการนะครับก็คือคำว่าดอเด็กสระอีนอหนู
0: ถูกต้อง
1: แปลว่าดินนะครับถ้าดินคุณดีเนี่ยคุณยังไงคุณก็สบายแล้วไปกว่าครึ่งแล้วครับผมบอกก่อนนะครับเอาคร่าวๆเลยนะคุณโมนะครับก่อนที่จะลงมือปฏิบัติการเขาเรียกว่าอยากได้ผลผลิตที่เยอะเนี่ยคุณต้องทำดินก่อนดินเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าคุณดินของคุณจะเลวจะป่วยจะเสียจะยิ้มอะไรก็ไม่ออกอะไรก็ไม่ได้
0: จะเป็นดินด่างดินแข็งแล้วแต่ดินปลูกแล้วไม่ขึ้นอันนั้นคือปัญหาเรื่องของดินจริงๆ
1: ใช่ครับแต่วันนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าจุดใหญ่ของเราเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายนะครับถึงบอกว่ามีประสิทธิภาพสูงนะครับเพราะอะไรครับเราทำจากปลาหมักปลาหมักเห็นไหมครับปลาหมักของเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วปลาหมักเนี่ยจำนวนเป็นตันๆนะคุณโมดแล้วเราใส่ไปในอ่างของเราอ่ะมีอ่างอาบน้ำนะอาบน้ำปลาเลย
0: เขาเรียกว่าอ่างบ่มเหรอ
1: บ่ม
0: อ่างหมักอ่างหมัก
1: จุลินทรีย์ของเรามันเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่แล้วแล้วถามว่าการย่อยสลายของจุลินทรีย์ตัวนี้เนี่ยเนื้อปลายังหายแล้วกระดูกปลาก็หาย
0: กระดูกซึ่งมีความแข็งอยู่แล้วบางทีถ้าปล่อยทิ้งไว้บางทีถ้าไม่มีอะไรไปย่อยเขาเนี่ยมันใช้เวลาในการ
1: เป็นปีแต่ตอนนี้เนี่ยเราย่อยหมดนะครับสิ่งที่คุณได้นะตอนนี้ในดินเน่าแล้วจะบอกก่อนว่าดินเน่ากับอีเน่า
0: คือตัวเดียวกันคือแรกๆเนี่ยมีคนถามแต่หลังๆเนี่ยคำถามเรื่องนี้น้อยแล้วเพราะว่าเฮียเป็นคนย้ำในทุกๆวันกับที่เฮียเข้ารายการตลอดเฮียก็ย้ำตลอดเพราะนั้นคนไทยก็อาจจะเข้าใจแล้วว่าอีเน่ากับดินเน่าคือตัวเดียวกันแต่ยังมีขายนะ
1: มี
0: ไม่ได้เจ๊งนะ
1: ไม่เจ๊ง
0: ไม่ได้เลิกผลิตนะ
1: ไม่ใช่ปิดจอดำเขาบอกว่าจอไปแล้วจอไปแล้วแล้วเจ๊งไปแล้ว
0: เดี๋ยวดูดีกว่าว่าอะไรจะจอดำ
1: นะครับเราไม่รู้อะไรเกิดขึ้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยอันดับแรกของการทำเกษตรหรือใครที่เพิ่งเปิดดูอยู่หยุดก่อนอย่าเพิ่งไปไหนนะนะครับเมื่อกี้เราเห็นโปรดีๆไปแล้วนะครับขั้นแรกนะครับคือขอวิงวอนให้ท่านปรับปรุงดินก่อนนะครับเราจะไม่รู้หรอกเราจะไม่มี1บวก2บวก3บวก4บวก A บวก B บวก Z นะครับเราแค่ขวดเดียวผสมน้ำเนี่ยขั้นแรกเราขอแค่200ลิตรต่อ1ขวด
0: ขวดใหญ่เนี่ยนะ
1: ขวดใหญ่เนี่ยนะครับ1ลิตรนะครับ 1,000 ml
0: ผมเคยฟังลูกค้าใหม่ตกใจว่าขวดนึงเนี่ยน้ำ200เลยเหรอ
1: ใช่ครับแล้วฉีดไปนะครับมันได้จริงๆประมาณ5ไร
0: ่
1: นะครับ
0: เอาแบบเต็มที่เลยนะ
1: เต็มที่เลย
0: จะ5เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะ5ถึง7แต่อยากให้ได้ประสิทธิภาพคือ5ไร่พอ
1: ใช่ครับ
0: เลขกลมๆไป
1: แล้วถ้าดินของคุณเนี่ยเสื่อมจาก5ไร่คุณต้องเหลือ3ไร
0: ่
1: คุณต้องฉีดปริมาณน้ำให้มันเยอะขึ้น
0: คือหลักการมีให้ปฏิบัติยึด
1: ใช่ครับ
0: แต่หน้างานดูกันอีกทีนึงว่ามันเสื่อมมันโตมันเสียมากแค่ไหน
1: เราก็เลยบอกว่า คุณก็ใส่1วันวันนี้ใส่อีก8วันเราใส่พอใส่8วันเสร็จเราก็อีก15วัน15วันเราก็30วันแล้วทุกครั้งก็ยืนพื้นที่30วันแต่ระยะทางสัก 1-2 เดือนเนี่ยเปลี่ยนจากน้ํา200ลิตรกลายเป็น 1,000 ลิตรได้เลย
0: อันนี้คือกรณีที่เราทําฟื้นฟูใส่ไปก่อนหน้านี้แล้ว
1: ใช่ครับต้องดูดินด้วยนะดินมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกเลยถ้าดินเปลี่ยนแปลงปั๊บพวกดอกใบผลรากต้นไม้และทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลง
0: ถูกต้อง
1: นะครับเราไม่มีอะไรที่แบบใส่วันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้เขียวปี๋มันเป็นไปไม่ได้
0: อ
1: ัน
0: นั้นก็เคบางทีเคมีก็อาจจะไม่ได้ขนาดนี้นะต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันแต่วันนี้ด้วยความกระบวนการทั้งหมดของดินเน่ากับยีเน่ามันคือธรรมชาติเพราะนั้นมันอาจต้องใช้เวลาแต่ใช้เวลาไม่
1: เยอะ
0: ซึ่งเวลาที่หลายๆคนเอาไปใช้แล้วเห็นผลแล้วดีใจเนี่ยผมก็ดีใจกับหลายคนเพราะว่าเฮ้ยใบไม่เคยออกดอกไม่เคยมีผลก็ไม่เคยได้แต่ทำไมมันกลับมาได้ขึ้นล่ะครับเพราะอะไรเพราะเราต้องอาศัยเวลาหน่อยแล้วก็อาศัยกับสิ่งที่ต้องการของดีๆเนี่ยลงไปในดินหน่อยครับ
1: และทุกครั้งนะครับวิธีการเขาเรียกว่าเพาะปลูกเนี่ยคุณต้องเขาเรียกว่าฉีดแล้วค่อยปั่นไม่ว่าจะเป็นพริกจะเป็นบวบจะเป็นอะไรแบบพวกต้นไม้นะครับยืนเถาเนี่ยคุณต้องฉีดก่อนถ้าไม่ฉีดเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเห็นไหมครับว่าเวลาสักพักหนึ่งต้นไม้จะยืนต้นตายเห็นไหมฮะยืนต้นตายเพราะอะไรครับเพราะไอ้รากตัวนี้มันลงไปถึงจังหวะหนึ่งเนี่ยมันจะมีเชื้อราอยู
0: ่
1: นะครับมันก็ดูดเชื้อราพอหรือเชื้อราปั๊บเห็นไหมช่วงเล็กๆจนถึงกลางๆเนี่ยโอ้ยสวยงามเลยทำไมพอดพิ้วเลยขนาดนี้เอวบางแต่พอโตปั๊บทำไมเป็นเชื้อราตายล่ะเห็นไหมครับใครที่เป็นอาการอย่างนี้อยู่นะครับอย่าลืมครับเอาใหม่ครับปรับปรุงดินใหม่แล้วก็รากตัวไอ้ดินเน่าตัวนี้ลงไปเยอะๆ
0: ก็คือกระบวนการที่ดีที่สุดคือฉีดแล้วค่อยทำดิน
1: ใช่ครับ
0: จะปั่นก็ได้จะพวนก็ได้จะตีก็ได้ก็แล้วแต่
1: ใช่คร
0: ับ แต่ว่าขอให้ฉีดก่อนให้ใส่ลงไปก่อนกันนั่นเองถ้าใส่มากใส่น้อยมันดีทั้งหมด
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: แล้วก็ลองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นนาข้าวถ้านาข้าวเนี่ยบอกแล้วครับว่ามันมีฟางข้าว
0: โอเคพูดถึงนาข้าวเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องนาข้าวกันแต่ตอนนี้ใครอยากได้โปรโมชั่นวันนี้หยิบโทรศัพท์ให้ดีนะครับถ้าอยากจะได้โปรที่พิเศษและคุ้มค่ากับการทำนาทำสวนทำไร่ไปชมกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: เอาละครับต้องรีบโทรนะโปรโมชั่นแบบนี้เฮียไม่ได้จัดบ่อยๆนะเพราะนี่คือเฉพาะกิจจริงๆที่อยากจะมาพูดคุยกันแบบเป็นกันเองแล้วอยากให้คุณผู้ชมครับสายเข้าต่อเนื่องแล้วนะเพราะนั้นไม่อยากให้พลาดจริงๆครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของนาเราทิ้งท้ายไว้เมื่อช่วงที่แล้ว อยากให้เริ่มนาข้าวหน่อยนาข้าวเนี่ยปัญหาหลักๆเลยมันคืออะไรครับเฮีย
1: ก็คือดินมันเค็มและดินมันเปรี้ยวนะครับดินมันเปรี้ยวดินมันเค็มแล้วก็ดินหมายถึงว่าดินไม่มีคุณภาพเห็นไหมครับว่าสักพักนึงเอ๊ะปลูกทำไมสวยๆแล้วทำไมมันเหลือง
0: ขึ้นสักคืบนึงแล้วเหลืองใช่ไหมใบเหลือง
1: แล้วก็ปลูกไปปั๊บเอ๊ะเม็ดข้าวหายไปไหนหมด
0: อ้าว
1: มันกินเม็ดข้าวหมดเลย
0: อะไรกิน
1: กดนะครับกดในดินเนี่ยมัน
0: กดเชื้อราอะไรพวกนี้เหรอ
1: ใช่กดน้ำกด
0: เลยนะ
1: เป็นน้ำกดเนี่ยครับก็คือดินมันเป็นกดเยอะค่า pH มันต่ำ
0: คือกดเนี่ยโดนอะไรก็สลายหมดใช่ไหม
1: ก็สลายหมดแล้วก็คือคำว่ากด
0: ก็คือข้าวไม่ข้าวหายไป
1: เช้าวันนี้หวานพรุ่งนี้หายเขาเรียกว่าเขาบอกว่านกกินนกอะไรจะกินตอนกลางคืน
0: อันนี้อาจารย์ถามเฮียก่อนว่าเพราะว่าผมเห็นคนเนี่ยเขารับจ้างเคาะกระมังเพื่อไล่นก
1: ใช่ครับ
0: อันนั้นส่วนนึง
1: ใช
0: ่แต่บางเจ้าเนี่ยบอกว่าแถวนั้นไม่มีนกแต่ทำไมเม็ดข้าวหายเห็นไหม
1: นั่นแหละครับคือประเด็นนะครับมันมีที่เกิดขึ้นมาแล้วคือน้ำน้ำมันกร่อยน้ำบ่อทราย
0: น้ำกร่อยน้ำ
1: บ่อกุ้งอะไรที่มันเค็มเสร็จแล้วก็เราเอาเข้านาพอเข้านาเสร็จมันก็แช่อยู่ในดินของคุณนะครับทำปฏิกิริยาถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยไอ้ดินเน่าเนี่ยเราสามารถที่จะไปลดกรดนะครับเพราะอะไรว่ามันเป็นยูนิซีย่อยสลายนี่คือคุณสมบัติของดินเน่าเราถึงบอกว่าทำไมยิ่งใช้ยิ่งดีเห็นไหมครับมีแต่บอกว่าไอ้บอสมานี่มานาข้าวนะเนี่ย10ไร่เนี่ยบอสต้องรับผิดชอบเลยผมถามว่ารับผิดชอบอะไร
0: เรื่องอะไร
1: ได้14ตันบ้าเปล่าเขาถามว่าบ้าเปล่า
0: ของเฮียแค่นี้ผมตกใจเลยป้าขอว่าเลยคือผมตกใจอยู่บางไทรนา24ไร
1: ่ครับ
0: ได้ข้าว30กว่าเกวียน
1: น้อยไปเลยดีไ
0: หมแต่บอกแต่มันเยอะจังแล้วก็บอกว่าข้าวเขาล้มผมก็ตกใจเพราะว่าลวงมันหนัก
1: ถูก
0: อันนี้ป้าแกบอกว่าคือที่ข้าวล้มไม่ใช่อะไรนะลวงข้าวมันหนัก
1: ใช่มันหนักมากเพราะการปรุงดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาหารการกินที่มันตกค้างอยู่ในดินนะเพราะจุลินทรีย์ของเราอะเราบอกแล้วเรามีแค่ตัวเดียวไม่มีบวกซ้ายบวกขวาแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะบวกก็บวกตัวแตกกอแตกรากแตกอะไรก็ได
0: ้สารอาหารมันมีอยู่แล้วก็คือของดีมีอยู่ในดินแต่พืชมันกินไม่ได้เพราะไม่มีตัวไปย่อยนะหลักการง่ายแบบนี้อ่ะพอใช้กับนาข้าวผลลัพธ์ที่ออกมาชาวนาจะได้อะไรบ้างกับการใช้ดินเน่า
1: ใบนี่มันตั้ง อันดับแรกคือดินก่อนนะครับเราอย่าเพิ่งไปพูดถึงข้าวดินเนี่ยจะดำจะนวลจะหอม
0: เพราะฉะนั้นพอใช้ดินเน่ามันจะเริ่มปรับดินให้นาข้าวก่อน
1: ไม่ว่าจะเป็นนาข้าวหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณลองปรับดินดูนะครับไม่ใช่ว่าน้ำ20ลิตรคุณใส่นิดหนึ่งสองหยดสามหยด
0: มันต้อง
1: ได้ปริมาณที่พอเหมาะนะถ้าปริมาณไม่ได้หรือใส่เยอะไปก็ไม่เป็นไ
0: ร
1: นะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับข่าวดีสำหรับเกษตรกรเมื่อ2ปีก่อน
0: ครับ
1: เราบอกว่าดินเน่าของเราเนี่ยใช้ฉีดทางใบไม่ได้แต่วันนี้ย้ำอีกทีนะครับฉีดไปได้เลยครับ
0: ก็คือผสมตามอัตราส่วนที่แนะนำ
1: ใช่ครับ
0: คือบางคนบอกว่าบางอย่างเราก็แนะนำว่าถ้าเป็นนามีน้ำเนี่ยก็เจาะตามน้ำไปแต่บางคนไม่มีน้ำก็ฉีดทางใบได้แล้ว
1: ครับแล้วก็บอกเลยครับว่าสิ่งที่เกิดปัญหาเนี่ยครั้งแรกเนี่ยใช้ดีสำหรับผลผลิตที่เป็นลูกมะพร้าวเนี่ย
0: มะพร้าว
1: หรือมะม่วงหรือทุเรียนก็แล้วแต่เนี่ยรสชาติมันจะฟืดที่สุดจะสวยที่สุด
0: ก็เหมือนอย่างที่เราไปอุบลน่
1: ะ
0: คือของคุณพี่เขาก็บอกว่าพอไปให้คนอื่นชิมเขาจะทักเลยว่าทำไมรสชาติมันไม่เหมือนกับที่เราเคยซื้อกินที่ตลาด
1: แล้วเขาใช้เกลือนะเป็นถุงๆไงมากพี่อะไรนึกพี่สุริยาเขาใช้เกลือเป็นถุงๆนะโรยแต่ตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วก็ประหยัดปุ๋ยละประหยัดเกลือละนะครับแต่ลูกดกเหมือนเดิม
0: ใช่รสชาติลูกดกรสชาติเปลี่ยน
1: ก็นี่ถึงบอกนะครับว่าหลังจากที่เราปรับปรุงดินเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรก็แล้วแต่ตอนนี
0: ้
1: กลายเป็นทุเรียนตัดหมดแล้ว
0: เมื่อกี้เรื่องข้าวดินดีใบจะเขียวแล้วก็แตกกอดี
1: ตั้งตรง
0: แล้วตั้ง
1: ภูมิต้านทานของคำว่าแมลงเนี่ยจะน้อยลงคำว่ากรดเนี่ยสามารถสร้างเชื้อราได้ในดินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าค่า pH เนี่ยมันอยู่ที่ 5.5 หรือ6เนี่ยคำว่าเชื้อรามันจะหายไปท
0: ั้
1: งหมดแล้วเชื้อราต้นไม้ของคุณมันจะดีขึ้นมันจะไม่
0: ม
1: ีเพราะตอนนี้เราใช้ที่กับทุเรียนป่าละอูเนี่ยใช้แค่ดินเน่าอย่างเดียวไม่มีเกิดอะไรขึ้นเลย
0: เรื่องทุเรียนเนี่ยรอสักครู่นะสำหรับพี่น้องชาวนาที่ฟังอยู่เมื่อสักครู่นี้กับข้อมูลที่ได้ไปรีบเลยนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะเข้าโปรรอบนี้กับใครทำการเกษตรอยู่ทำนาทำสวนทำไร่อยากได้ผลผลิตที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถลดต้นทุนได
1: ้
0: ห้ามพลาดโปรนี้ครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่

0: 1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
1: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: รีบโทรนะครับคอลเซ็นเตอร์แจ้งมาว่าสายเข้าเยอะมากแล้วอ่ะคราวนี้มาเป็นไม้ผล
3: ครับ
2: ทุเรียนก็เป็นอีกหนึ่งอันดับของลูกค้าเฮียที่ใช้กันเยอะมากโดยเฉพาะวันนี้ที่ผมฟังจากรายการที่จันทบุรี
3: โอ้โหจะบอกว่าไงต้น36ปีเท่ากับ
2: กี่คนโอบนะผมฟังอยู
3: ่3คนโอบ3
2: คนโอบ
3: เท่ากับอายุผมตอนนี้เลย
2: 363
3: ผมกับเอ้าด้วยโอ้โหอะไรเนี่ยบอกเลยครับว่าสิ่งที่เราเตือนเขาเนี่ยถ้าเป็นทุเรียนเก่า
2: ๆ
3: ที่เรียนอายุเยอะนะ
2: ทุเรียนอายุเยอะ
3: เนี่ยคือต้นมันจะหัก
2: ครับ
3: เพราะยิ่งแก่ก็ยิ่งเปราะนะครับแล้ว
2: เหมือนคนแก่ใช่ไหม
3: ใช่มันดันดอก
2: โด
3: กด้วยคือเวลาดูทุเรียนเน่าๆนี่ต้องดูตอนเช้านะ
2: ครับ
3: เพราะน้ำมันอากาศมันเย็นมันจะแฉะ
2: มีความชื้น
3: มันจะเห็นชัดเลยนะครับวันนั้นที่เราขึ้นไปสังขาเห็นไหม
2: ขนาดท้องผาภูม
3: ิท้องผาภูมิขนาดฝนตกทุกวัน
2: ใช
3: ่แต่ก็ยังหาย
2: ังแห้งนะความชื้นทั้งวันและหลายวันนะต
3: ่
2: อเนื่องใช้เบียดน้ำไปก็หาเพราะนั้นแนะนำทุเรียนดินเน่าอีเน่าเบียดน้ำนี่ตัวสำคัญ
3: ใช่ครับ
2: หลักๆหลังจากนั้นฮอร์โมนจะบำรุงอะไรก็ค่อยว่ากันอีกที
3: ใช่สอบถามได
2: ้
3: นะครับเรามีเบอร์ call center อยู่เนี่ยเบอร์ call center
2: ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะ
3: ครับว่า call center เบอร์อะไรคุณก็โทรถามอยากถามข้อมูลหน่อยนะไม่ซื้อไม่ว่า
2: ไม่เป็นไร
3: นะครับเพราะเกษตรกรเนี่ยเราอยากจะให้ท่านรู้จริง
2: ๆ
3: ให้เป็นอาจารย์ของเรา
2: ถูกต้อง
3: นะครับถ้าเกิดว่าคุณงูปลาเอ้ยฟังเข้ามาต่อยอดนะของเรียนแบบนะอย่างนี้นะคุณจะพลาดแล้วคุณก็ไม่รู้อะไรพอสักพักพลาดกับไอ้บอสขอไอ้บอสดีกว่
2: า
3: อ
2: ๋
3: อไม่ใช่ครับไม่ใช่ของผมเลย
2: เรียกว่าบอสรับจบ
3: เออจบไม่จบครับจบไม่ไหวครับจบแล้วเหนื่อย
2: รับจบทุกเคสไม่ไหวนะเพราะนั้นถ้าอยากได้ของที่ถูกต้องของจริงวันนี้สายเข้าเยอะนะคุณผู้ชมต้องรีบนะเพราะฉะนั้นใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆไม่ว่าท่านทำนาทำสวนทำไร่ทำอะไรอยู
3: ่
2: อยากได้โปรที่ดีที่สุดตอนนี้ไปชมกันครับ
1: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด
0: 2,470 บาท
1: พิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02106-8365 02-106-8365 จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
1: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: เอาละครับต้องรีบโทรนะโปรโมชั่นแบบนี้เราจัดให้เนี่ยเราให้แต่ละรอบไม่เหมือนกันรอบนี้เป็นรอบที่คุ้มค่าจริงๆครับเพราะฉะนั้นรีบโทรจองสิทธิ์ตามเบอร์ที่คุณอยู่หน้าจอตอนนี้อ
3: ่
2: ะคราวนี้ไปทางพี่น้องทางใต้บ้างเขาบอกว่ายางพารากระปาม
3: หมู
2: ตระกูลเดียวกันไหม
3: หมู
2: ลายเดียวกัน
3: ลายเดียวกันเลย
2: วิธีการใช้คล้ายๆกัน
3: เ
2: ลยเอาเหมือนกันเลย
3: ทุกอย่างในดินเนี่ยคุณไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับไม่ต้องพิถีพิถันคุณเอามาขวดนึงคุณผสมน้ำ200ลิตรแล้วคุณก็ฉีดลองดู
2: ปาล์มก็เหมือนกัน
3: เหมือนกันถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเน่าๆคุณก็ใส่เบียดน้ำไปหน่อยแค่น
2: ี้
3: ก็
2: แสดงว่าทุกพืช
3: ครับ
2: ถ้าบำรุงดิน
3: ครับ
2: หรืออยากจะกันเชื้อราดินเน่าอีเน่าเบียดน้ำ
3: จบ
2: แค่นี้ก่อนหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นค่อยแก้ไปทีละจุดแต่ถ้าคุณทำให้มันดีขึ้นแล้วอนาคตคุณอาจจะไม่ได้แก้อะไรเลย
3: ใช่แล้วก็บอกเลยครับพอเราแก้ทางดินเสร็จคราวนี้เราก็เสริมทางใบถ้าเสริมทางใบเนี่ยมีทั้งเสริมทางใบเสร็จก็เสริมทางดอกทางดอกเสร็จแล้วต้องมีผลผลิตให้ดอกใหญ่ขึ้น
2: ดอกใหญ
3: ่พอดอกใหญ่เสร็จต้องสร้างเนื้อเยื่อมันให้มันเยอะขึ้น
2: ไปถึงเนื้อผลเนื้อผลนะ
3: ใช่ครับให้มันใหญ่ข
2: ึ้
3: นพอใหญ่ขึ้นเสร็จแล้วก็ขยายลูกให้มันใหญ
2: ่
3: พอขยายลูกเสร็จแล้วรสชาติมันก็เปลี่ยนไอ้ตรงนั้นคุณโทรถามที่ call center ละเรามีทุกอย่างในคำปรึกษาสำหรับเกษตรกรนะครับแต่วันนี้เรามาปูเรื่องจุลินทรีย์ก่อนนะครับพอจุลินทรีย์ปูดินเสร็จค
2: ุ
3: ณจะไปปูทางใบคุณก็ใช้อะมิโนหรือฮิวมิกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเรามีหมดนะครับปุ๋ยทางใบแล้วก็มีนะครับถูกต้องปุ๋ยจริงๆอ่ะคำว่าปุ๋ยเนี่ยจัดเป็นเคมีนะครับแต่เราบอกเกษตรกรว่ามันไม่มีตกค้างมันเป็นอาหารของพืช
2: นะครับเป็นอาหารของพืช นะคุณผู้ชมจะเป็นในรูปแบบไหนก็แล้วแต่แต่ขอให้มันเป็นอาหารของพืชมันมีประโยชน์หมดแหละ
3: ครับ
2: คราวนี้ปาล์มถ้าใช้กระบวนการที่เฮียแนะนำผลลัพธ์มันจะได้อะไรบ้าง
3: โอ้โหจนพ่อกระมวล
2: คุณพ่อกระมวลที่กระบี
3: ่พ่อกระมวลบอก
2: คุณพ่อโทรแก้ทุกวัน
3: ตัดไม่ทันไม่รู้จะทำไงตัดไม่ทัน
2: เขาเรียกว่าอะไรนะทลายเหรอ
3: ทลาย
2: ใช่ไหม
3: แล้วใหญ่ด้วยทลายใหญ่ด้วยแล้วก็ออกจันเยอะมากแล้วอีกอย่างนึงพวกปาล์มนะครับก็คือจะไม่มีกระเทย
2: เพื่ออะไรอ่ะ
3: ก็จันมันอ่ะ ดอกมันจะไม่มีกระเทยเพราะว่าดอกกระเทยมีแต่ตก

0: ู่หรือตัวเมีย
1: มันจะไม่ออกลูกเหรอ
0: มันอ้าวตัวผู้ตัวเดียวจะออกลูกได้ไงครับมันไม่ออกนะครับนะครับแต่ความสมบูรณ์ตัวผู้ตัวเมียมันอยู่ที่ดินคุณปรับปรุงดินก่อนด้วยดินเน่าแค่นี้พอดินเน่าเราเน้นนะครับว่าซื้อที่นี่ของจริงๆนะครับของดั้งเดิมออริจินอล
1: ต้นตำรับ
0: ต้นตำรับเลยนะครับไม่มีนะครับจริงๆแล้วของเราของลอกเลียนแบบไม่ใช่นะครับ
1: ไม
0: ่มีนะครับก็ลองดูกันสักขวดนะครับวันนี้โปรโมชั่นเราดีๆนะครับแล้วมีของแถมด้วยโปรนั้นคืออะไรคุณโมด
1: ถ้าโปรโมชั่นวันนี้อยากจะให้พี่น้องชาวปาล์มและยางพาราอยากจะให้ใช้และเริ่มต้นไปด้วยกันไปชมโปรกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
1: เราฟังแล้วต้องรีบนะครับเพราะโปรโมชั่นแต่ละรอบเนี่ยเฮียให้พิเศษจริงๆเพราะฉะนั้นเป็นการเริ่มต้นเป็นการปูพรมก่อนการเพาะปลูกทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราไล่มาตั้งแต่ข้าวทุเรียนปาล์มพูดถึงยางพารากันต่อยางพาราเนี่ยผลลัพธ์เขาจะได้อะไรเพิ่มเติมจากการใช้ดินเน่าอีเน่าครับ
0: ไอยางหน้านึ่งหลายตาย
1: ตายนึ่งตายนึ่งตายนึ่งตายนึ่ง
0: จริงๆมันหน้าด้าน
1: ตายนึ่งมันคืออะไรครับ
0: ก็คือมันเป็นเชื้อราไง
1: น้ำยางไม่ออก
0: น้ำยางไม่ออกก็คือตายนึ่งก็คือไม่มียางนะครับแต่ทำไมดินเน่าเราถึงใช้ได้
1: ครับ
0: เพราะดินเน่าอ่ะเราเข้าไปเป็นอาหารแล้วส่งไปท่อน้ำเลี้ยงท่อน้ำเลี้ยงของมันก็ไปกระจายออกใบออกผลออกตรงวัตถุที่เรากรีดตรงนั้นพอสักพักนึงหน้ามันด้านอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ใส่เติมลงไปมันจะเติมปั๊บมันก็ไปขยายของมันเองมันก็ขับเขาดันออกไปอ่ะดันทิ้งไปแต่มันต้องมีตัวชั่วหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นหน้าตายนึ่งเนี่ยเราต้องบำรุงรักษามันก็คือใช้ฮอร์โมนหรือใช้เบียดน้ำฉีดไปก็มันเป็นเชื้อรานี่นะ
1: ครับ
0: แค่นั้นเองเดียวมันก็หายคุณลองดูวันที่ฉีดนะครับยางนะครับวันนี้ฉีดแล้ว8วันฉีดแล้ววันที่12คุณลองไปกรีดยางดู
1: โอ้โห
0: เป็นไงล่ะ
1: มันจะต่างเลยใช่ไหม
0: ต่างเลยกรีดแผลใหม่เลยนะ
1: เอาใหม่เลยใช่ไหม
0: แผลใหม่เลยนะครับแผลเก่านี่เรายังไม่รู้ว่าคุณทำวิธีอะไรไงเราให้ลองแผลใหม่จะจืดหนึ่งเขาเดียวขีดหนึ่ง
1: แล้วให้ดูความต่างของน้ำยางหลังจากที่ใช้แล้วก็
0: ไม่ใช้
1: ไม่ได้ใช้นะครับ
0: มันแตกต่างโดยสิ้นเชิงครับปาล์มเราจบแล้วนะครับพวกที่บอกว่าทำไมไม่พูดถึงพริกอีกไม่พูดถึงอะไรต่างๆนานานะครับผลไม้หรือว่าสวนครัว
1: ลำไยอะไรอย่างเงี้ย
0: สวนการเกษตรไม่ว่าส้มไม่ว่ามะนาวหมูมากเลยคุณปรับปรุงดินก่อน
1: เพราะว่าเฮียกำลังบอกว่าถ้าข้าวกับทุเรียนที่เป็นพืชยากเนี่ยมันทำแล้วมันเห็นผลเน
0: ี่
1: ยเพราะฉะนั้นผักผลไม้ทุกอย่างหลังจากนี
0: ้
1: มันสามารถเห็นผลได้อยู่แล้วแน่นอน
0: ชัดเจนเลยครับแล้วลองดูนะครับการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกที่เราเน้นนะครับใช้ดินเน่านะครับดินต้องเปลี่ยนก่
1: อ
0: นพอดินเปลี่ยนปั๊บเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรปั๊บเดี๋ยวใบตามมาเลยนะครับต้นจะใหญ่ขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราจะมีเขาเรียกว่าตัวช่วยจะช่วยเรียกรากจะช่วยเรียกใบจะช่วยเรียกดอก
1: ครับ
0: เรามีหมด
1: เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้กระบวนการอย่างที่เฮียบอกมาแต่ต้นรายการคือเราต้องเริ่มปูพรมดูแลดินกันก่อนด้วยง่ายๆครับเอะอะอะไรนึกอะไรไม่ออกดินเน่าอีเน่าปูพรมไปก่อนถ้ามีชะลาเบียดน้ำผสมไปหลังจากนั้นกระบวนการทั้งหมดคุณอยากจะได้อะไรของการปลูกคุณจะปลูกไม้ผลได้แน่นอนผลลัพธ์คุณอยากได้ผลที่ดี
0: ใช่ครับ
1: คุณต้องหาคอลเซ็นเตอร์เพราะนั้นวันนี้ผมไม่ได้ว่าไม่ได้ยากอะไรเลยจริงๆ
0: ไม่ยากหรอกครับคุณลองเปิดใจใช้ดูหรือยังเราบอกเลยนะครับว่าขวดเดียวจบทางดินดินเน่าหรืออีเน่าข้างในไส้ไม่เหมือนกันแต่ชื่อคนละชื่
1: อ
0: เห็นหน้าผมเห็นหน้าปาโมดที่ไหนโทรมาถาม
1: ว่าใช่ไหม
0: ใช่ไหม
1: ของเฮียไหมมีคนเอาไปทำแบรนด์เนี้ยที่เขาบอกว่าเป็นของเฮียเนี่ยใช่เฮียไหมโทรมาถามก่อนสั่งซื้อก็ได
0: ้
1: แต่ถ้ามีเฮียไปพูดให้แบรนด์นั้นซื้อได้เลยไม่ต้องโทรถามนะคร
0: ับเพราะเราต่างคนต่างช่วยกันเพื่อปรับปรุงดินนะครับนี่คือนโยบายตัวหนึ่งที่เราจะทำให้แผ่นดินของเราเนี่ยใครมาถึงอ่ะเฮ้ยเมืองไทยดินดีอาหารดีอร่อยดีอาหารทำจากอะไรอาหารก็ทำจากการเกษตร
1: พื
0: ชข้าวก็มาจากพืช
1: ถูกต้อง
0: นะครับก็บอกเลยพามาจากการเกษตรไม่ว่าจะผักผลไม้ก็มาจากการเกษตรล้วนๆเลยแต่การเกษตรนั้นปลูกด้วยอะไรปลูกด้วยดิน
1: ถูกต้อง
0: แต่ตอนนี้เราขยับไปถึงน้ำนะครับปลูกในน้ำก็สำเร็จหมดแล้วดินกับน้ำก็เป็นของคู่
1: เพราะฉะนั้นจะปลูกอะไรไม่ว่าจะปลูกจากดินหรือปลูกจากน้ำวันนี้ปรึกษา

0: กับทีมงานเราได้ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวก่อนจากไปได้ทิ้งท้ายกับโปรโมชั่นไว้แต่วันนี้ผมย้ำว่าปัญหาทุกอย่างมีทางออกและปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขคิดอะไรไม่ออกบอกเฮียบอสแค่นี้ง่ายๆครับกับเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับเอาวันนี้เวลาหมดจริงๆแล้วกลับมาติดตามกับสาระความรู้เรื่องราวเกษตรนะครับมีคำถามอะไรทิ้งกับคอลเซ็นเตอร์ไว
1: ้
0: เรามีโอกาสพิเศษจะมาจัดรายการแล้วก็เอาคำถามที่ทุกคนเนี่ยถามมาตอบให้ฟังกันนะครับ วันนี้เกษตรดินเน่ากับผมปราโมทและเฮียบอสลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเสียดินแข็งปลูกพืชยังไงก็ไม่ขึ้นปัญหาพวกนี้แก้ไขได้ง่ายๆครับแค่ใช้ดินเน่าปัญหาดินทุกประเภทกลับมาสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินให้รากพืชกินปุ๋ยได้ดีปรับโครงสร้างดินเพิ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายสารเคมีสร้างดินใหม่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไร่นาสวนผักผลไม้อะไรก็เอาอยู่ถ้าดินสมบูรณ์ดีพืชก็ได้ดีใช้ดินเน่าขวดเดียวจบดินเน่าปลูกอะไรก็ดีจะปลูกอะไรให้ใช้ดินเน่า
3: เมื่อก่อนนะครับส่วนนี้ไม่เคยใช้เลยครับเนี่ยใช้มา3ปีหลังเนี่ยครับ3ปีติดๆกันแล้วผลผลิตของเขาเนี่ยครับตอนนี้ในพื้นที่ในตำบลเราเนี่ยเป็นจุดรับส่งแล้วครับเนี่ย
4: นี่เห็นไหมครับนี่จุดรับส่งเห็นไหมครับเกษตรกรส่งเต็มบนหมดเลย
3: ครับแล้วเราก็พูดคุยกันว่าท่านนั้นทำพริกท่านนั้นทำมะละชีนกท่านนั้นทำถั่วฝักยาวแล้วเราก็ได้
4: มารวมกัน
3: มารับรวมกันนี่ก็จะมารวมกันที่นี
4: ่ครับนี่นะครับคือจุดศูนย์รวมนะครับคือบอกแล้วครับว่าจะผลผลิตดีหรือไม่ดีเนี่ยเกษตรกรครับอยู่ที่พื้นดินก่อนวันนี้เนี่ยผู้ใหญ่ได้เห็นแล้วใครที่อยู่หมู่8นะครับนี่ที่อยู่ตรงนี้อะไร
3: บ้างแม่ขมันครับ
4: บ้านแม่ขมันเนี่ยปรึกษาผู้ใหญ่ได้นะอยากจะได้ดินเน่าหรืออีเน่าอะไรไปลองมาปรึกษากันเราจะมีสัมมนากันเราจะมีศูนย์เรียนรู้กันเราไม่คิดมูลค่านะนะครับเราอยากให้เกษตรกรชาวอุตรดิตถ
3: ์
4: นะครับมีผลผลิตที่ดีแล้วเราบอกเลยครับว่าอีกไม่นานนี้เราจะมาเปิดศูนย์รวมแล้วก็เปิดคือเปิดศูนย์รับซื้อพวกเขาเรียกว่าหัวหอมโอ้ดินี่ขโมยก็มาอีกแล
5: ้
4: ว
5: ไม่ครับเห็นว่าสวยนี่ขนาดหลายรุ่นแล้วเนี่ย
4: นี่จะหมดแล้วนะครับ
5: เก็บไปยังมันยังต่อขึ้นมาเรื่อย
4: ๆนี่ครับนี่เกษตรกรครับนี่คือปลายแล้วจะเริ่มเน่านี่ไม่เน่านี่นะ
3: ไม่เน่า
4: ไม่เน่าครับนี่ดูเม็ดยังงอแล้ว
5: เก็บหลายรุ่นแล้วก็มีอาการ
4: หมดแล้ว
5: แล้วยิ่งใส่อีน่องเอาดอกขึ้นมาอีกแล้วนี่ต่อยอดมาอีกแล้วอย่างเงี้ย
4: สังเกตง่ายๆครับถ้าใช้อีน่องแล้วดอกมันจะขึ้นแล้วสวยงามอยู
3: ่ผลิตภัณฑ์อีน่องครับใช้ดีจริงๆครับพี่น้องชาวเกษตรกรชาวสวนชาวทำผักผลไม้ต่างๆนะครับตอนนี้ที่ด่านแม่คำมันติดใจกันแล้วครับแล้วก็ใช้กันเยอะจริงๆครับตอนนี้ครับฝากไว้ด้วยครับผลิตภัณฑ์ดีครับแล้วก็ผลผลิตการเงินก็ดีขึ้นครอบครัวก็ดีขึ้นครับ
4: ใช่ครับอย่าท้อถอยอย่าทิ้งอย่าขว้างอย่าอะไรทั้งสิ้นเรามาปรึกษากันว่าอะไรคือต้นเหตุของการคำว่าไม่ได้ผลผลิตนะครับวันนี้อนาคตของคุณเปลี่ยนแล้วไม่โดนยึดที่ดินไม่โดน

0: ไรทั้งสิ้นต่างๆนะฮะด้วยดินของคุณเองนะครับทำดินให้เป็นเงินโดยล้างดินก่อนด้วยชุดกู้ดินหรืออีเน่านะ
1: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับซึ่งเป็นแหล่งปลูกทุเรียนอยู่แล้วครับส่วนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนเหมือนกันครับที่เป็นลูกค้าของเฮียบอสเดี๋ยวมาพูดคุยกันครับว่าก่อนหน้านี้กับหลังจากที่ใช้แล้วความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างครับเพียครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
1: ปัญหาที่เกิดก่อนแต่ก่อนนี่คืออะไรที่บอกเห็นสภาพต้องตัดทิ้งเกือบหมดเนี่ย
3: ก็เป็นเชื้อราดินเน่า
0: เป็นเชื้อราด้วยแล้วดินเสียใช่ไหม
3: ครับดินเสีย
1: ก็คือต้นไม้เป็นก้านทูบ
3: ครับ
1: ครับแล้วสภาพนี่เละเลยใช่ไหมหมายถึงว่าต้องตัดเกือบหมดใบก็ไม่มีใช่ไหม
3: คร
1: ับ ตอนนี้เนี่ยรู้จักคำว่าดินเน่าแล้วเนี่ยง่ายมากเลยในสภาพดูนครับบรรยากาศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยจากแต่ก่อนกับตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงเยอะไหม
3: เปลี่ยนแปลงเยอะครับ
1: เยอะเนี่ยมีตัวอย่างอะไรไหมใบเขียวขึ้น
3: ใบเขียวขึ้น
1: แล้วมีอะไรดิน
3: ดินดินดี
0: ป
3: ู
0: ไหม
3: ปูป
0: ูนุ่ม
3: ครับ
0: ไม่แข็ง
3: ไม่แข็ง
0: ครับ
1: แล้วที่นี่ใช้ประมาณเดือนละกี่ครั้ง
3: สามผลได
1: ้โอ้โหสามผลเลยนะสิบวันครั้งสิบวันครั้งนะครับแต่จริงๆเราบอกเกษตรกรเรามีเคล็ดลับก็คือใช้
0: ดินเจ็ดวัน
1: ที่นี่เนี่ยใช้เบียดน้ำเยอะมาก
0: ครับทุเรียนเพราะเขารู้อยู่แล้ว
1: ทุเรียนเนี่ยที่เน่าๆเนี่ยทาไปแล้วเกิดปฏิกิริยาอะไรบ้าง
3: รู้สึกว่ามันจะแห้ง
0: แห้งใช่ไหม
1: แห้งแล้วดูนะครับสภาพที่แบบเขาเรียกว่าโหมเป็นถ้ำอ่ะเต็มไปหมดนะครับรอยร่องรอยศิลาจารึกยังอยู
0: ่
1: นะครับแต่ไม่พ้นความสามารถหรอกคำว่าดินเน่าแล้วก็บอกเลยครับว่าเบียดน้ำแล้วก็ EM นะครับถึงบอกว่าวันนี้เราเปิดใจได้เลยแล้วบอกเลยนะครับว่าทุเรียนอ่ะเป็นเรื่องเฉากล้วยสำหรับเรามากเลยเพราะเรามีการการันตีไม่ต้องมากแค่จะเปิดตาดอกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยโทรมาหาเรา
0: ทุกช่วง
4: ทุกช่วง
0: ทุกช่วงเลยครับตั้งแต่ใครที่ปลูกเริ่มปลูกใหม่ก็ได้ปรึกษาได้หมดหรือใครที่ปลูกแล้วตัดอย่างรอบที่แล้วตัดไปแล้วผลผลิตเป็นไงบ้าง
3: เป็นที่น่าพอใจ
0: ยิ้มได้ยิ้มได
1: ้ไม่แล้วรสชาติเปลี่ยนไหม
3: เปลี่ยนนะฮะ
0: เ
1: ขาว่าเปลี่ยนเป็นไงเล่าให้ถึงให้เกษตรกรที่ทำทุเรียนอยู่ฟัง
3: จากที่สีมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ
1: สีขาวๆป่ะมันออกขาวๆ
3: ไหมไม่มันก็เหลืองเหมือนกันแต่นี่มันเหลืองไม่เต็มนะฮะ
0: ก่อนหน้านั้นใช่ไหมก่อนหน้าใช่ไหม
1: แล้วรสชาติ
3: รสชาติหวานครับหวาน
1: ไม่เหมือนที่ว่าใช้แล้วแหละหวานแล้วก่อนหน้านั้น
0: รสชาติสีคือสีแน่นอนกับสีไม่ค่อยเหลืองเข้มใช่ไหมรสชาติก่อนที่ใช้เป็นไง
3: ก็ยังไม่ถึง
0: ยังไม่ได้มาว่ากินทุเรียนอ่ะใช่ไหม
3: ใช่
1: พอครั้งที่ใช้เสร็จแล้วเอามาปอกเนี่ยแล้วคนที่กินอ่ะเขาบอกว่ารสชาติเป็นไง
3: ก็ดีครับติดใจกัน
0: หอมมันหวาน
3: มัน
1: นี่เห็นไหมบอกแล้วครับว่าความติดใจนั้นมันอยู่ที่อะไรไม่ใช่ติดใจดินเน่านะครับติดใจบนผลผลิตที่ได
0: ้
1: เรารับรองครับก็แต่ก่อนเนี่ยโอ้โหคนเห็นปั๊บคืนเยอะเพราะมันขาวมันแข็งทั้งหามทั้งอะไรด้วยใช่ไหมแต่ตอนนี้เหลืองแล้วนิ่มเขาเรียกว่านิ่มเขาไม่ได้กรอบนอกนุ่มในจริงไหมโอ้โหแล้วหนามสวยทุกอย่างสวยถึงบอกนะครับว่าใครมาสวนนี้เข้ามาเลยนะ
0: นายยาม
1: ปีหน้าสวยกว่านี้แน่นอนเพราะดูใบแล้วมันแวบเลยครับมันก็แบบอะไรแล้วทุกอย่างเต็มสูบมันคุ้มแล้วต้นหนึ่งอ่ะสมมุตินะฮะ
0: ค
1: ุณใช้ดินเน่า1,000นะครับแต่ผลผลิตที่ได้อ่ะหลักหมื่น 5-60,000 แล้วต้นไม้ยังยืนอยู่สวยสภาพที่งามนะครับสภาพยังมีร่องรอยการเขาเรียกว่าตัดทิ้งเลยนะสำหรับว่าเชื้อราอยู่เลยนะ
0: คือกระบวนการตั้งแต่ใช้มาเนี่ยครับเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างของต้นทุเรียน
3: ก็รู้สึกก็ดีขึ้นเยอะเลย
0: ทั้งใบ
3: ทั้งใบ
0: ดีขึ้นกิ่งก้านก็
3: ครับ
5: ลำต้น
0: แข็งขึ้นไหม
3: ครับ
0: แข็งขึ้น
1: ก็บอกไม่มีอะไรยากหรอกครับเกษตรกรครับวันนี้ขวดเดียวจบแน่นอนสำหรับทุเรียนถ้าคุณไม่จบเนี่ยถึงบอกว่าคุณจะต้องเริ่มต้นหลายๆตายปลูกตายปลูกและจะเสียเงินอยู่เป็นวัฏจักรอยู่นี้ตลอดเวลาแล้วอย่างหนึ่งคือต้นทุนของคุณแล้วคือคนกินจะค่อยๆหายไปเพราะคนกินบอกเลยไม่อร่อยไม่ซื้อละ
0: เขาไม่มีทุเรียนเลย
1: เขามีสิทธิ์เลือกคำว่าทุเรียนได้เยอะนะแต่วันนี้เนี่ยเขาจิ้มมาเลยว่าโอ้ยส่วนนี้โอเคแล
0: ้
1: วเดี๋ยวมีไหมบอกว่าเดี๋ยวปีหน้ามาเอาละจองละเชื่อผมได้เลยต้องมีอย่างนี้แน่นอนก็ไม่มีอะไรยากนะครับเราฝากไว้เลยนะครับสำหรับใครที่ทำทุเรียนอยู่วันนี้นี่คือของจริงนาจริงสวนจริงไร่จริงเน่าจริงแล้วก็ใช้ดินเน่าเราจริงๆบอกเลยครับวันนี้โปรโมชั่นสำหรับทุเรียนเราก็มีอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกขวดเดียวเอาอยู่นั่นคือดินเน่าแต่ถ้าเกิดยากเชื้อลงเชื้อราบวกไปด้วยก็คือไอเบียดน้ำใสไปแล้วเติม EM อะมิโนให้มันอีกนิดนึงพอแล้วครับทั้งปีทั้งชาติก็จบแล้วแล้วก็เติมทาง ทั้งผลทั้งใบทั้งดอกอะไรต่างๆนานาก็เติมไปแค่นี้เป็นอันจบพิธีดูบรรยากาศรอบๆดูดินบรรยากาศรอบๆสวยขนาดไหนก่อนจากกันเนี่ย
0: สุดท้ายให้ฝากหน่อยฝากถึงเกษตรกรที่ทำทุเรียนเหมือนกันเนี่ยมีอะไรอยากจะแนะนำว่าวันนี้เราใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้าง
3: ให้หันมาใช้ฮะรู้สึกก็ดีขึ้นเยอะครับ
0: ครับดีขึ้นผลผลิต
1: ไม่เยอะพ่อเขาจะสั่งขนาดนี้เหรอ
0: สั่งมาพ่อบอกว่าจัดมาเลยไม่ต้องพูดอะไรเยอะจัดมาเลย
1: ความเชื่อถือนะครับเกษตรกรครับไปลองดูก่อนขวดเดียวพอแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้ยลูกนี้ใช้ตั้งนานแล้วนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะบอกเลยครับว่าดินเน่าเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายสำหรับดินโดยเฉพาะทำให้ดินมันนิ่มขึ้นไหมเดินแล้วนิ่ม
0: มันยบนะ
3: หญ้าถอนง่าย
1: หญ้าถอนง่ายนี่เป็นสัตว์หญ้าเตรียมตัวเลยนะนะครับแค่ดึงก็หลุดแล้วแต่ก่อนนี่โอ้โหอย่างเงี้ยโยกเย้นะครับแล้วต้นไม้อ่ะกินน้ำก็น้อยแล้วน้ำก็ซึมได้เร็วนี่คือผลงานของดินเน่าจริงๆจุลินทรีย์ย่อยสลายบอกเลยครับใครอยากได้ต้นไม้ใครจะทำเกษตรอะไรก็ลองมาคุยกัน
0: ปรึกษาได้นะครับ
1: ปรึกษาได้
0: อ
1: ัน
0: นี้ถามอีกเรื่องนึงว่าปกติเนี่ยเคมีใช้อยู่แล้วไหม
3: ใช้อยู่แล้วครับ
0: ลดลงไหมครับ
3: ลดลง
0: ลดลงก็อย่างที่เฮียบอกว่าคนทำเกษตรน่ะยังไงอยากต้องใช้อยู่
1: คำว่าเคมีของเขานั่นคือปุ๋ยสูตรเสมอนะ
0: ปุ๋ยใช่ไหม
1: สูตรเสมอนะครับ
0: ต้องใช้อยู่ใช่ไหม
1: ก็คำว่าปุ๋ยมันต้องใช้อยู่แล้วเพราะเรามันเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายแล้วบอกแล้วครับว่าถ้าเราเติม EM ไปหรืออะไรแต่เขาใช้ลดน้อยลง
0: ลดน้อยลง
1: นะครับแล้วต้นสวยขึ้นแค่สูตรเสมอแค่นี้พอครับวางไปกำมือหนึ่งต่อต้นพอหรือสองกำต่อต้นแต่ยังไงต้องมีดินเน่าในการย่อยสลายแล้วบอกท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำทุเรียนอยู่ไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรก็แล้วแต่นะคุณลองทำสูตรนี้ดูนะครับคุณผสมดินเน่า200ลิตรนะครับแล้วก็หมายถึงว่าน้ำ200ลิตรดินเน่าขวดหนึ่งปุ๋ยสัก2กรัมสูตรเสมอนะครับแล้วใส่ EM ไปครึ่งขวดใส่เบียร์น้ำไป2ขวดแล้วคุณฉีดก่อนนะครับแล้วก็เกลือปรับปรุงดินก่อนแล้วลงปลูกปลูกเสร็จปรับปรุงอีกทีนึงฉีดทั้งใบฉีดทั้งดินแค่นี้พอครับอะไรจะเกิดขึ้นไปรู้นะครับ
0: ย้ำคุณผู้ชมแบบนี้นะทำการเกษตรอยู่ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะปลูกอะไรคอยใช้ดินเน่าอย่างที่เราลงพื้นที่มาสวนทุเรียนก็คงจะเห็นชี้ชัดแล้วว่าวันนี้เริ่มต้นง่ายๆกับการเอาดินเน่าไปดูแลปรับปรุงดินก่อนแล้วสิ่งที่ดีก็จะตามกับคุณผู้ชมมาเอง
2: ครับ
0: นี่คืออีกหนึ่งคำยืนยันจากผู้ใช้จริงที่ใช้ดินเน่าน
1: ี่บอกเลยครับว่าสวนลุงวงเดี๋ยวปีหน้านะอันนี้กำลังจะออกตาดอกแล้วประมาณเดือนเมษา
0: เมษาปี
1: เมษามาจองได้เลยน
0: ะ
1: แล้วถ้าคุณไม่จองเดี๋ยวถามก่อนเม็ดเป็นไงเม็ดที่ออกมาน
0: ี
1: ่นี่
0: เปลือกละครับ
3: เปลือกกระบาง
0: เปลือกกระบาง
1: เนอะเสียดายนะหน้ามาตอนที่มีลูกนะคร
0: ับ รอบต่อไป
1: รอบต่อไปเดือนเมษาเราจะต้องเจอกันนะครับใครอยากได้ผลผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่จองก่อนนะครับว่าเราการันตีนะครับว่าถ้าใช้ดินเน่าแล้วเขาเรียกว่าผลผลิตของคุณนั้นหวานเจี๊ยบและหวานแบบขนาดว่าหล่นนะครับเป็นปลาเนี่ยยังกินได้เลยไม่เหม็น
0: ยังหอมหวานอร่อยเลยนะครับ
1: นะครับก็ฝากไว้นะครับอย่าลืมครับดินเน่าคู่ใจเกษตรกรและคู่ใจสวนทุเรียนแน่ๆถ้าอยากได้ดินเน่าโทร

0: เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย

0: มันเห็นเลยชัดๆว่าม ัน
1: แห้งเลย
2: ต่อประมาณนี่ครึ่งเดือนน่ะ
3: ต้นไหนที่มันเป็นเนี่ยเราสามารถใช้1ขวดต่อเป้10ลิตรหรือ2ขวดต่อน้ํา20ลิตรฉีดตรงแผลเลยวันเดียวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยขาววอกเลยอ่ะนี่เรื่องจริงนะขาวแบบขาวจริงๆเลยมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างงี้เพราะถ้าขาวอย่างเงี้ยแสดงว่ามันแห้งแล้วแต่มันจะรัดให้เห็นเลยนะเป็นรูปกลมๆขาววอกเลยแล้วน้ําไอ้ที่เยอะๆมันเนี่ยแต่ถ้าเกิดมีน้ําเยอะเราต้องขูดออกมาหน่อยนึง
2: ครับ
3: เพราะหัวผมมันไปโดนตรงเนี้ยที่ฉีดไปเล่นน่ะเราก็ไม่รู้เราก็ทําขึ้นมาผสมเสร็จไปนั่งฉีดปุ๊บเฮ้ยแม่งโดนหัวเว้ยสงสัยหัวล้านแง่เลยเว้ยแต่พอตอนเช้ามาปั๊บเองกะเหรี่ยงบอกว่าเฮ้ยเฮียต้นไม้เป็นไรอ๋อตายแล้วสิแน่กลัวตายแล้วไม่มันขาวมันหายหมดเลยว่ะโอ้โหนั่นแหละครับนั่นคือจุดสาเหตุหนึ่งอย่างเงี้ยชื้นๆเงี้ยหาสักถังนึงนะเป้มีอยู่ได้นะอัดลงไปเฉพาะกินนะ
2: ครับ
3: เพราะจริงๆอ่ะเราต้องรักษารากเหง้าโคนเหง้ามันตรงนี้สำคัญ
2: ใช่
3: ถ้าเรามาวิ่งทีหลังอ่ะมันจะสายไปแต่เราแก้ไปแค่นี้ฉีดไปแค่นี้อยู่แล้วนะฮะนี่แหละถึงบอกฮะไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือเหตุผลที่สำคัญสำหรับทุเรียนที่จะต้องเดสมอลเล่หรือตายนะครับรากเน่าก็เตรียมตัวแต่มีเขาเรียกว่ามีบทบาทอยู่แล้วมีบาดแผลอยู่แล้วให้เห็นชัดๆว่าร่องสวยมากเลยนะครับเขาเรียกว่าทุเรียนร่องไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองนะครับทุเรียนร่อง
4: นี่ร่องลง
3: ร่อง
4: ไม่ใช่ร่องขึ้นนะนี่ร่องจะลงแล้วนะ
3: จะหมดแล้วแล้วหายไปครึ่งต้นแล้วแต่บอกเลยครับว่าเขาลงเบียดน้ำพอเบียดน้ำไปเสร็จแล้วเนี่ยบอกเกษตรกรนะครับว่าฉีดเพียวๆได้1ขวดหรือ2ขวดต่อเป้10ลิตรหรือ20ลิตร
4: อ
3: ัดได้เลยนะครับเพียวๆแล้วก็อัดได้แล้วมันจะเห็นผลแต่เกษตรกรบอกว่าเอ้ยทำอย่างนี้ดีกว่านี่คือตัวอย่างไม่ได้โม้นะครับนี่ของจริงนะครับที่เบียดน้ำของเราใช้ได้จริงๆแห้งสนิทแล้ววิธีการแห้งดูแห้งไงครับวันนี้แฉะคำว่าแฉะนี่ก็คือชะลาพอแฉะเสร็จเนี่ยฉีดไปปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมาดูมันจะเป็นรอบขาวๆแต่ถ้าเกิดว่ามันมีน้ำออกคุณหาอะไรเช็ดนะครับเราไม่ให้ขูดก็ได้แล้วแต่คุณขูดเลยขูดให้มันถึงเนื้อมันหมายถึงว่าให้ถึงตรงน้ำยางที่มันจะมียาออกมาเราขูดออกมาปั๊บแล้วก็ฉีดเบียดน้ำลงไปแค่นี้ถ่ายรูปไปดูนะเดี๋ยวหาว่าเราโกหกนะวันนี้นะครับเราพิชิตได้แน่นอนคือเชื้อราน้ำเน่าโคนเน่าเนี่ยด้วยอีเน่าเบียดน้ำแล้วก็ EM แค่นี้3ตัวจบแล้วครับสำหรับชาวทุเรียนประกาศได้เลยนะครับว่ายกนิ้วให้แค่นี้พอใครอยากได้ทุเรียนดีทุเรียนเด่นใช้ได้ดีโทรมาเลยครับ
5: เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์0

0: 02-106-8365 02-106-8365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: ก็ทำคนเดียวด้วยไหมก่อนนี่ผมมาทำต้อง 3-4 คน
3: โอ้โหพ่อทำคนเดียวแล้วทำ 3-4 คน
4: วันนี้นะครับเราจะบอกว่าวิธีเคล็ดไม่ลับสำหรับต้นทุเรียนอีกครั้งนะครับเพื่อเป็นความตอกย้ำนะครับส่วนนี้เนี่ยบอกเลยครับที่อยู่ในอามนะครับส่วนของพี่วงเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยทุเรียนก็รสชาติมีเขาเรียกว่าขาวเหลืองไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแต่วันนี้เหลืองแล้วไม่พอขายนะครับมีคนจองก็คือฤดูกาลหน้าวันนี้คุณพ่อเขาสั่งไม่อั้นเลยนะครับพ่อวงของเราก็บอกเลยนะครับว่าหลักการน่ะมันง่ายมากเลยง่ายยังไงนะครับทางดินเห็นไหมครับทางดินเนี่ยเราใช้ดินเน่าขวดหนึ่งน้ำ200ลิตรนะครับแล้วก็ใส่เบียดน้ำไปสักขวดหรือ2ขวดครั้งแรกเนี่ยเราก็ใส่นิปูขึ้นไปก่อนหลังจากนั้นอีก3วันเราใส่ทีนึงนะครับสำหรับสวนทุเรียนใหม่ๆแล้วใส่ไปได้ประมาณ2ครั้ง1วันวันที่3วันที่4ใส่ครั้งหนึ่งพอวันที่9เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากดินเน่าบวกเบียดน้ำแต่ก่อนใช้บีเบียดน้ำ2ขวดวันนี้เราลดเหลือขวดนึงแต่ใช้ดินเน่าขวดนึงต่อน้ํา200ลิตรแล้วก็ EM ครึ่งขวดหรือปุ๋ยสูตรเสมอสักกรัมหรือ2กรัมใส่ลงไปแค่นี้ครับทำอย่างสม่ำเสมอ1เดือนครั้ง1เดือนครั้งแค่นี้ครับสิ่งที่ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเน่าๆนะครับเกษตรกรครับเราใช้เบียดน้ำเนี่ย1ขวดหรือ2ขวดต่อน้ำ20ลิตรหรือ10ลิตรก็ได้เอาเพียวๆแล้วฉีดลงไปเลยแค่นี้พอนะครับแผลของมันจะแห้งในวันเดียวแล้วฉีดย้ำ3วันครั้งแค่นี้พอครับจบแล้วครับเราสามารถฉีดเบียดน้ำได้ทั้งบนได้ทั้งล่างนะครับลองดูนะครับว่าหนีไม่พ้นหรอกคำว่าทุเรียนหรือต้นไม้อื่นเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้มันได้ก็คือดินเน่าเบียดน้ำแล้วก็ EM จบครับทุกการเกษตรถ้ามั่นใจ3ตัวนี้แล้วโทรเลยนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นมาแก้ดินได้แน่นอนปรับค่า pHจากกดกลายเป็นกลางได้ด้วยดินเน่าขวดเดียวจบและเอาอยู่ด้วยดินเน่าครับ
5: ลูกชายจะตัดไงบอกให้มาสั่งตัดเห็นเฮียเขาโฆษณาเอามาจัดการเลย
6: ต้นไหนต้นนี้เหรอ
5: นู่นต้นนู้นเลยต้นใหญ่นู่น
6: แ
5: หละ
6: ต้นที่ไม่สูงนะ
7: ต้นใหญ่ที่ต้นที่นั่นแหละที
6: ่ที่มีเชือกแดงเหรอ
5: เออนู่นแหละตรงนั้น
7: ดูการตัดถิ่งการอะไรเหมือนกันหมดดูดิเกือบแล้วแต่ตอนนี้กลับมาเขียวชะอุ่มเลยนะแล้วได้ลูกยังอ่ะปีที่แล้วได้ม
5: ั้ยได้แล้วปีที่แล้วก็มีมีลูกนะแต่ว่าไม่ไวมาก
7: โอ้โหถ้าไวมากลูกเพิ่งจะฟื้นนะใช่ป่ะรู้กันอยู่แล้วถ้าต้นไม้กำลังจะป่วยๆเนี่ยเราก็ต้องแบบไม่ต้องอะไรเยอะไงนั่นละแค่นั้นอีกจบแล้วเนี่ยต้นนี้ก็อาถรรพ์นั่นเนี่ยตัดไปเนี่ยแสดงว่าเน่าเหมือนกันนะเนี่ยต้นที่กุดๆเนี่ย
5: ครับมันบางทีมอดนะมอดมันกินมันจอกคนดูแลไม่ถึงมันก็เสียหายเยอะไหม
6: ใช่ต้องดูแล
7: ตอนนี้ฟื้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วลุง
5: ฟื้นมาแค่70-80%แล้วนะ
7: รอตะก่อนนี่เหลือ20อ่ะ
5: นั่นนั่นเลยน่ะ
7: เหลือ20แต่ตอนนี้บอกเลย
5: ตัดยอดทิ้งเองอะไรเอง
7: นี่นี่ครับนี่ตัวจริงนะครับลุงวงนะครับนี่ลุงวงอยู่นี่จริงๆนะครับแล้วใครเป็นเจ้าของสวนก็ดีใจทั้งนั้นนะถามว่าลุงก็เสียเงินเยอะไหมถามนี่ใช้ดินเน่าแล้วเยอะไหม
5: ก็นี่ดินเน่านี่นะนี่เนี่ยยังไม่จ่ายเงินลุงเยอะแยะเลยให้ไปทดลอง
7: โอ้โห
5: มาเอาไปเลย
6: ให้คนรู้จักญาติพี่น้องไปใช้เลยลุงไม่เก็บตังค์เลยนะให้ไปลองใช้เลย
7: ใครอยู่แถวนี้นะครับลุงวง
6: มาเลย
5: เนี่ยตังค์นั่นแหละเนี่ยผมไปโฆษณ
6: า
5: บอกไปเอาไปลอง
6: แล้วคันลองแล้วเป็นไงบ้าง
5: เออบอกก็ยังไม่ต่างฟื้นนั่นก็ได้มาเอาที่นี่
6: เอาที่ลุงไปก่อน
7: บอกเลยที่ของจริงนะครับนี่เราพัด
8: เราเหนื่อยครับเราจะต้องมาพัก
6: มีที่พักพิง
8: พักพิงนะครับแต่นี่คือสิ่งจริงลุงวงนะถ้าอยากจะอยู่แถวในยะอามะอยู่ตรงไหนฮะลุง
5: อยู่เอกเขาเรียกไงเป็นในอันวัดโทนา
8: วัดโทนา
6: วัดโทนาเมื่อกี้
8: เขามาเหอะครับเขารู้จักลุงวงหมด

0: ายาพ่อใจบุญที่ให้เขาไปทั่วนะ
1: ไปทั่ว
0: นะครับก
1: ็ค่าปุ๋ยค่ายาไม่มีเอามาให้เราก็คนก็จนเนาะเราจะไปเอาดอกอันหลวงเอาต้นมาคืนแล้วกันบางทีปีงปีได้ไม่หมดก็มี
2: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: ตอนนี้เนี่ยพ่อใบมันสวยเกินนะมันสวยมาก
4: สวยมากจริง
0: สวยจนแบบผมเห็นแล้วอึ้งเลยนะใบมัน
1: นี่ถ้าปีหน้ามีโอกาสผ่านมามาดูใหม่จะสวยกว่านี้อีก
0: มามาตอนตัดลูกอ่ะ
4: ครับพ่อบอกว่าร้อนแรกมีนา
0: เมษาม
4: ีนาจะแพงหน่อยครับ
0: เมษาไม่เท่าดอก
1: มีมีนาก็กลางกลางเดือนก็พอมีตัดได้แล้ว
0: นะแล้วมาเมษานี่ได้ตัดแน่นอนครับได้กินแน่นอนใครอยากจะกินรีบจองนะครับสวนลุงวงนะครับบอกได้ยายอามเนี่ย
4: รีบจองอย่าแค่มองอย่างเดียว
0: บอสการันตีว่ายกนิ้วให้จริงๆอร่อยจริง
1: ๆแล้วก็เอาไปฝากใครรับประกัน
4: นี
1: ่ถ้าไม่แก่รับประกันเลย
0: นี่นี่เอาเรื่องนี้คนก็ไม่แย่งกันเหรอลุงมันแย่งมาตัดอ่ะ
1: ไม่ตัดเองเลย
0: โอ้โหตัดเองด้วย
1: คนอื่นไม่ได้ให้ลูกชายตัด
4: แ
1: ล้วก
4: ็ให
0: ้โอ้โหตัดเองรับรองรับรองว่า 90% แน่นอน
4: เลย
0: ใครอยากได้คุยมาโทรมาเบอร์มาเข้ามาหาเลยจองได้เลยนะครับหลังเดือนมีนาปลายปลายเดือนได้แน่นอน
1: แต่ถ้าจะมาเทียบมาแล้วต้องบอกก่อนโทรไว้แล้วเราก็จะเอาไว้ให
0: ้โทรไว้เดี๋ยวเลยยังไม่ต้องบอกเดี๋ยวจองกันเต็ม
5: มา
0: ด
5: ูก่อน
0: ลุงก็เป็นลมนะ
1: ผ่านนัดเที่ยวอะไร
4: ได้
1: แวะมาได้แล้วได้
0: คนจริงเสียงจริงนะครับจากแต่ก่อนที่บอกเลยครับว่าลากินโรคเน่ากิน
1: ลากินโอ้ย
0: กินจนแบบเหนื่อยนะแล้วใช้ยาเยอะมั้ย
1: ใช้เยอะเยอะมากเลย
0: นะ
1: ใช้ยาใช้อะไร
4: ก่อนหน้านี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้เนาะ
1: แต่ว่าถ้าเราดูแลถึงอะไรถึงมันจะไม่เท่าไรนะ
4: ครับ
1: ถ้ามันเป็นนิดหน่อยเนี้ย
0: แก้เลย
1: เราถากเอาอะไรถาก
4: แก้เลย
1: ถ้าเราปล่อยไว
4: ้อย่าปล่อย
1: เป็นต้นนี่อะไรเงี้ย
0: เหนื่อย
1: รักษายากแล้วตอนนี้
0: เข้าเส้นเลือดนะครับก
4: ็ดูแลปั๊บแก้เลย
1: อย่างนี้50-50แล้วถ้าลำเป็นนิดนิดหน่อยเนี้ยแค่80-90
0: ครับเหนื่อยครับจริงๆทำบุหรี่ไม่ยากนะพ่อนะรู้หรือเปล่ารู้จริงไหม
1: เราต้องรู้จริง
0: รู้ไม่จริงโดนค่ายาบวม
1: เราปุ๋ยเปย์เนี่ยเราสั่งใช้ขนาดไหนขนาดไหนแล้วดูปุ๋ยดูอะไรให้หมด
0: ประหยัดซะล่ะประหยัดปุ๋ยลงไปได้เยอะมาก
1: ประหยัดเยอะแหละ
0: เงินนี่พอไม่ต้องเยอะนะครับบอกง่ายๆนี่พอ
4: แกบอกประหยัดกันรู้เรื่อง
0: รู้เรื่องแล้วไม่อยากไปห้อยตามเปิดใจก่อนดินเน่าดินเน่ารู้จักไหมฮะดินเน่า
1: ปีงก็ใส่ปุ๋ยประมาณ5ตัน
4: จากปกติเท่าไหร
1: ่ปกติก็เกินกว่าประมาณ2ตัน2ตัน
4: เกินกว่าไปอีก
0: เกินกว่าไ
1: ปปีนี้ก็คงจะใส่น้อย
4: ไปถึง
0: น้อยอีกลงอีกแล้วนะครับใช้ทุกปีลงไม่ทีแล้วตายเหนื่อยนะครับแต่เกษตรกรอยากจะประหยัดก็ใช้ดูครับเราไม่อยากคุยอยากดู
1: ถ้ามันเนี่ยเราขีดเราทําแล้วมันได้ผลเราก็ประหยัดปุ๋ยอีก
4: เห็นไหม
1: เพราะว่าปุ๋ยนี่มันเคมีเคอะไรเนี่ยมันดินมันจะเป็นกรดเป็นอะไรส่วนใหญ
4: ่ดินเสียด้วยครับ
0: นี่มาห้อยตามอย่างเงี้ยมาดูนะครับว่าเป็นไงก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับ
1: มันเค็มมากมันก
0: ็
1: ตัวหมดเนี่ย
0: เห็นป่ะความเค็มทำให้ต้นไม้มันใบด่างใบไหม้ใบทุกอย่าง
1: นั่นหมด
4: ใบหมด
0: เสีย
4: หมด

0: ได้กินข้าวหน่อย
1: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
1: ดินเน่าคู่ดินเพื่อเกษตรกรไทย
3: เนี่ยต้นตรงต้นตรงนู้นน่ะตัดยอดแล้วก็ไปเสียบน่ะทําเสียบเองได้เองได้หมดต่อกิ่งต่อต้นเนี่ย
4: นี่คือบรรยากาศสดๆนะครับสําหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับให้ทายดิอะไรเอ่ย
5: ให้ผมทาย
4: ทายดิว่าอะไรเอ่ยไม่ใช่เงาะ
5: มาสวนทุเรียนก็ต้องทุเรียนดิ
4: ใช่
5: ให้ทายว่าอายุเท่าไหร
4: ่
5: ถ้าเป็นท่าผมที่เคยคุยกับลูกค้า
4: เ
5: นี่ย2ปี
4: 2ปีกว่า
5: 2ปีกว่า
4: บ้านผมมา2ปีกว่าให้ทายอีกทีว่าเท่าไหร
5: ่ปีครึ่งอ
4: ่
5: ะ
4: ให้ทายอีกทีนะ
5: ปี
4: ถูกแล้วนะเดี๋ยวคุณยกต้นไม้พ่อให้ไปเลยนะ
5: เอาปีนึงปีนึง
4: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าต้นนี
5: ้4ปี
4: 4เดือน
5: ฮะจริงป่ะพ
3: ่อ4เดือน
5: ต้นนี้4เดือน
4: 4เดือน
3: นู่นล่ะแล้วต้นนู้นก็4เดือนนู่นน่ะ
4: นั่นไม่มี4เดือน2
5: ใบแล้ว
4: จ่ายยอดใบ4
5: เดือนทั้งนั้นเนี่ยครับเป็นไปได้แล้วที่4เดือนแต่ถ้าความเป็นจริงเป็นไปได้ไหม
4: จริงๆมันเป็นไปได้ก็บอกแล้วว่าถ้าดินดี
3: อ่
4: ะก็บอกแล้ว
3: ที่เมื่อตอนแรงนะ
4: แรงแรงเม
3: ื่อตอนตัดลูกทุเรียนจะหมดแล้วไงซื้อต้นมาปลูกเนี่ย
5: อ๋อนี่ซื้อต้นมาปลูกด้วย
4: ซื้อที่ไหนฮะเดี๋ยวผมจะได้ซื้อมา
3: ซื้อที
5: ่แต่แพ่บอกว่าพ่อก็ทำเองใช่ไหมมีทำเองด้วยใช่ไหมตักกิ่งเองด้วยเหมือนกันใช่ไหม
3: ตักทำเองได้แต่ว่าน
4: ี่ดูใบ
5: ใบสวยมากใบเงา
4: ดูใบเงานะครับแล้วเป็นไงแล้วก็อีกอย่างนึงข้างหลังเนี่ยยิ่งไม่เชื่อใหญ่เลย3ปีปีหน้าจะออกลูกแล้ว
5: อันนี้4เดือน
4: อันนั้น3ปี
5: อันนี้3ปี
4: ดูดิ
5: ออกลูกแล้ว
3: ในตัวนู้นอ่ะเนี่ย2ปีก็เป็นลูกเน
4: า
3: ะ
4: โ
5: อ้อะ
3: ก็มี4เดือนโตขนาดนั้นแล้วอ่ะ
4: เออ2ปี
5: เป็นลูกแล้ว
4: ครับก็เคล็ดลับมันอยู่ติ๊ดเดียวนะครับ
5: ครับ
3: แต่เราดูแลอะไรให้ถึง
4: เนี่ย
3: ปุ๋ย
4: ดูแลถึงมั้ยเออน้ำถึงไห
5: ม
4: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเงินถึงไหม
5: ดินเน่าถึงไหมดินเน่าถึง
4: ดินเน่าถึงไหมถ้าไม่มีเงินก็ซื้อดินเน่าแต่ราคาดินเน่าถูก
3: ขีดดินเน่าขีดทางดินส่วนใหญ
4: ่เออพอแล้ว
5: ดินนุ่
4: มพ่อฉีดทางใบด้วยนะวันหลังครับตอนที่สูตรใหม่แล้วลองดูมีสวนหนึ่งฉีดทั้งใบทั้งสวนเลยคืออีกหน่อยทั้งใบ
3: ก็มีกระฉีดแล้วนะฉีดไปแล้ว
5: อ้วนแล้วอ๋อใบลงดินได้เลย
4: ก็ฝากไว้นะครับนี่คืออาชีพของคนอายุ4เดือนก็ข้างหลังคือ2ปี3ปี3
5: ป
4: ีแต่มันไม่น่าเชื่อแต่วันนี้เชื่อแล้วดินนุ่มทุกอย่างดีดินเน่าพอนะพ่อนะท่านผู้ชมครับบอกเลยนะครับว่าอยากได้อย่างนี้ไหมถ้าอยากได้อย่างนี้ทำยังไงล่ะแล้วผมจะรู้ไหมล่ะถ้าอยากจะรู้นี่แหละครับตัวนี้ตัวเดียวสำหรับเกษตรกรที่อยากเดินนะครับถ้าไม่แตกใบอย่างนี้เอามาเฟี้ยงหัวผมเพราะตัวนี้มันเป็นตัวจุลินทรีย์สำหรับทำลายวัตถุอินทรีย์แล้วให้ดินเนี่ยมันมีอาหารพอมีอาหารปั๊บนี่ครับนี่ยอดรากงอกแตกยอดใหม่จำคำนี้ไว้นะครับผมจะพูดทุกทีเลยว่าวันนี้ดินเน่าเนี่ยสามารถทำให้รากงอกแตกยอดใหม่แล้วสวยขนาดนี้มีไหมเรามาลองท้ากันดูนะครับว่าดินเน่าขวดเดียวจบทุกเรื่องสำหรับการดินไหมไม่เชื่อลองดูนะครับลองดูว่าดินเน่าแล้วใส่เบียร์น้ำไปหน่อยนะครับใส่เอเอ็มไปหน่อยคุณจะได้เร็วกว่านี้ก็ฝากไว้สำหรับเกษตรกรที่ใช้ดินเน่าอยู่นะครับไม่ต้องเสียใจแต่คุณดีใจเป็นผู้โชคดีแล้วสำหรับที่ได้ใช้ดินเน่านะครับ
1: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปร โปรโมชั่น

0: คุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทุกคนตอนนี้เรียนตามแบบเราบทเลย
2: ไม่ได้ยินมาคุณชอบบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
1: ถ้าของดีเนี่ยเกษตรกรใช้ไหมถ้าไม่ใช้เนี่ยผมถามว่าไปใช้ยี่ห้ออื่นยังไงเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างต้นต่อต้น
2: หรือแปลงต่อแปลง
1: แปลงต่อแปลง
2: กล้านะผมก็แนะนำให้ลองดูก็ได้
1: แล้วเราทดลองกันมากมายนะครับถึงบอกว่าไม่มีสารตกค้างในคำว่าดินเน่าหรืออีเน่าเลย
3: เฮ้ยนี่มันอะไรทำ

0: สวัสดีครับ
1: อยู่กับพวกเราในรายการ
0: เกษตรดินเนอร์อ
1: ยู่กับผมปราโมทครับ
0: และน้ำฝนทวันพันธ์ค่ะและแน่นอนคุณผู้ชมขาคุณพ่อที่นั่งอยู่ตรงข้างหน้าตรงกลางตรงนี้นะคะ
1: พระประธาน
0: เป็นพระประธานที่เราร
1: บรับถ
0: ือก็คือเฮียบอสของเราใน
1: สวัสดีครับแน่นอนครับรูปแบบรายการของเราเกษตรดินเนอร์นะครับตอนนี้เรื่องการเกษตรเป็นสิ่งสำคัญกับพี่น้องเกษตรกรคนไทยวันนี้อาจจะมีเกษตรกรรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นมาแต่จะรู้ได้ไงว่าหนทางของการทำการเกษตรเนี่ยมันจะราบรื่นเหมือนที่เราคิดหรือเปล่า
0: เพราะฉะนั้นวันนี้อยู่กับรายการเราค่ะเกษตรดินเน่าทุกปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกนะคะวันนี้เรามีตัวช่วยเรามีทางออกให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั่วฟ้าเมืองไทยสามารถนะคะลืมปากอ้าตาได
1: ้เอ้ยลืมตาปาก
0: อ๋อเอางี้เอางี้ดีกว่าคือตอนนี้คุณผู้ชมขาเรื่องของการเกษตรมาแรงมากกันเยอะเพราะอะไรตอนนี้ใครๆก็หันมานะคะทำการเกษตรทำการเพาะปลูกแม้แต่เหล่าดาราเซเลบยังกว้านซื้อที่ดินแล้วก็ทำแบบโอ้โหเกษตรมากมายแต่ตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมขาเชื่อไหมว่าประเทศไทยของเราคุณผู้ชมเหล่านะคะเกษตรกรเนี่ยเขาสูญเสียผลผลิตนะคะในแต่ละปีเนี่ยเป็นโอ้โหพันกว่าล้านเลยซึ่งปัญหาหลักๆเนี่ยมาจากดินไงฮี
2: ใช่ครับดินเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญถึงบอกนะครับวันนี้ไม่ว่าพืชผลของคุณจะตกต่ำยังไงนะครับแต่คุณยังต้องใช้ดินปลูกอยู่ดีนะครับวันยังค่ำรอสักพักหนึ่งผมเชื่อได้ว่าถึงจุดต่ำแล้วมันก็ต้องขึ้นสูงให้ได้ครับเพราะทุกคนอ่ะคุณฝนเชื่อไหมว่ากินป่ะต้องกินไหม
1: กินก็ต้องกินต้องกินข้าวไหม
0: ก็หิวอ่ะ
1: กินผมก็จะกินยาอ่อนยาอ่อนคนไทยก็ต้องกิน
2: ครับก็บอกเลยนะครับว่าทุกคนหนีคำว่าเกษตรไปไม่พ้นต่างชาติก็ทำนะทำได้แต่ไม่ดีเท่าเมืองไทยนะครับเมืองไทยเป็นเขาเรียกว่าอุดมน้ำทุกอย่าง
1: ปลา
0: ในน้ำมีปลาในนามีข้าวในน้ำมีปลาในนามีข้าว
1: ก็ถูกแล้ว
2: แต่จริงๆนะครับดินของเราเนี่ยครับตอนนี้แถบตะเข็บเนี่ยดีมากเลยนะ
1: ดินอะไรครับ
2: ดินระเบิด
1: ก็คือหลักๆอย่างที่บอกว่าผลผลิตที่มันตกต่ำหรือว่ามันไม่ได้ผลผลิตขึ้นมาเนี่ยหลักๆมันเกิดจากดิน
0: ปัญหามาจากดิน
1: เพราะนั้นปัญหาหลักๆหรือลึกๆเลยของดินมันมีอะไรบ้างคร
2: ับ ก็ถึงจริงๆนะครับว่าดินเนี่ยเราเอาแค่ประเด็นที่สำคัญก่อนดินเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรด
1: ครับ
2: เราจะตัดยอดให้เร็วที่สุดนะครับคือเราจะไม่พูดว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายคือทุกคนตอนนี้เรียนตามแบบเราบทเลย
1: อ๋อพอเราเห็นเราเป็นจุลินทรีย์ก็ทำจุลินทรีย์มาแต่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปทำไมต้องเป็นจุลินทร
2: ีย์ใช่เราบอกวันนี้นะครับว่าทำยังไงก็ได้นะครับให้คำว่าดินของคุณอ่ะจากกรดน่ะกลายเป็นกลางให้ได
0: ้
2: ถ้ากรดกลายเป็นกลางไม่ได้เนี่ยค่า pH 3.3 เนี่ยกลายเป็นดึงขึ้นมาเป็น 5.5 เนี่ยยังไงจุลินทรีย์มันก็มีประโยชน
1: ์
2: นะครับเพราะจุลินทรีย์มันไปกินอะไรมันไปกินซากพืชซากสัตว์ที่อยู่ในดินพวกสิ่งของที่เน่าๆนะครับกินเสร็จเรียบร้อยค่า pH มันก็เกิดขึ้นเหมือนกับที่ผมบอกหนูตายได้วันนี้

0: เหม็นเน่าเลยพออีกสัก 3-4 วันมันก็กลิ่นมันก็ลงเพราะจุลินทรีย์มันไปกินโครงสร้างหนูจนหมด
1: ก็แสดงว่าคือเหมือนเราไปเห็นเนี่ยเราเห็นตอนที่มันเป็นซากกระดูกของโครงสร้างหนูแล้ว
0: นั่นแหละครับ
1: อ๋อคือกระบวนการจุลินทรีย์มันไปย่อยสลาย
0: ใช่
1: แล้ว
2: ก็คือไปปรับสมดุลให้กับดินนั่นเอง
0: ใช่ครับก็บอกเลยครับว่าทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อราหรือจะเป็นพวกแมลงนะครับถ้าเรามีความต้านทานให้กับดินมากมากเนี่ยใส่ไปเลยครับค่า pH แข็งแรงปั๊บดินแข็งแรงปั๊บต้นไม้แข็งแรงปั๊บถามว่าแมลงจะมีไหมเชื้อราจะมีไห
1: ม
0: เพราะปัจจัยสำคัญที่เกษตรกรเนี่ยล่มกันฮะล่มแล้วพินาศกันก็คือเชื้อราใช้ได้สักพักหนึ่งเชื้อราหายหายหมายถึงว่าหายจากดินขึ้นไปสู่ต้น
1: คือถ้าเราไม่ป้องกันตั้งแต่ดินมันก็มีโอกาสจะลามขึ้นไปบนต้นได
0: ้แล้วก็ตายไหมเอ๊ะทำไมปลูกตั้งแต่เล็กจนเกือบโตแล้วเกือบจะได้ผลผลิตแล้วทำไมอยู่ดีเฉาแล้วตายเลย
1: ล้มเลย
0: เพราะอะไรครับเพราะดินที่อยู่ในดินมีเชื้อราอยู
1: ่
0: รากมันดูดซึมไม่ถึงพอรากมันปักลงไปถึงช่วงที่มีราปั๊บมันก็ดูดขึ้นไปข้างบนก็ทำให้ต้นไม้ของคุณตายได้แต่วันนี้นะครับถ้าใส่มากๆเนี่ยถามว่าดีไห
1: ม
0: ดีนะครับแต่เรามีปริมาณที่ใส่พอเพียงพ่อบอกแล้วว่าส่วนที่เกษตรกรหลงเชื่อกันเยอะก็คือพวกฮิวมิกพวกฟูวิกอะไรเนี่ยคือส่วนประกอบแต่จริงๆส่วนหลักๆก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายเห็นไหมครับเราค่อยมาเติมแต่งไอ้พวกนั้นคืออาหารของคำว่าจุลินทรีย
1: ์
0: พอใส่ไปมันก็ดีขึ้นเห็นไหมครับบางยี่ห้อนะครับเราพูดว่าบางยี่ห้อนะครับเราใส่ของเราไปแล้วเนี่ยสวยงามแล้วเนี่ยเขาแค่เอาไปเติมนิดเดียวเขาก็โป้ง
1: ครับคิดว่าสมมติแบรนด์เรากับแบรนด์
0: เอ
1: เขาใส่เราไปก่อนใส่
0: เ
1: อตามที่หลังคิดว่าแบรนด์
0: เ
1: อดี
0: แต่จริงๆเปล่าครับของเราดี
1: มันเราปูพื้นไปแล้ว
2: เพราะว่าที่กำลังจะบอกว่าปัญหาเรื่องของการเกษตรอะจริงๆแล้วถ้าเราเริ่มต้นจากดินถ
1: ้
2: าดินดีดินสมบูรณ์นะคะดินมีค่าความเป็นกลางไม่เป็นกรดไม่เป็นด่างจนเกินไปเพราะนั้นคือถ้าดินสมบูรณ์มันก็จะมีแร่ธาตุมีอาหาร
0: ใช่ครับมันจะดึง
2: ปลูกอะไรปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถดูดซึมอาหารไปกินได
0: ้ใช่ครับ
2: ต้นไม้ก็เจริญเติบโต
1: เพราะฉะนั้นปัญหาของการเพาะปลูกดินเป็นปัญหาหลักครับดินเปรี้ยวดินเค็มดินแข็งดินเป็นชะลาดินเป็นรูพุนดินเสียดินปลูกอะไรไม่ขึ้นวันนี้ดูแลปรับปรุงโครงสร้างดินกันก่อนกับสินค้าขายดีนั่นก็คือดินเน่านั่นเองครับ
2: ใช่ไหมคะเฮียคะ
0: ใช่ครับบอกเลยครับวันนี้เปิดใจนะครับ
1: ครับ
2: ค่ะ
0: ถ้าขวดเดียวตอบโจทย์เนี่ยถามว่าคุณอยากซื้อไหม
1: ซื้อ
0: ถ้าไม่ซื้อเนี่ยป่านี้ยอดไม่ถล่มทลายเป็นล้านล้านล้าน
2: โอ้โหยอดขายก็ดีแล้วใช้แล้วก็เห็นผลแล้วใช้แล้วก็รวยด้วยนะคุณผู้ชมค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูโปรโมชั่นดีๆจากดินเน่ากันเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
4: ผมกล้าพูดความจริงเลยนะฮะคือกล้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมได้ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
5: ครับ
4: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมาไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
5: ่
4: อ
5: ไม่เชื่อใช่ไหม
4: ไม่เชื่อครับไม่เชื่อตั้งแต่แรกแต่ต้องมาเชื่อว่าปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูผลผลิตมันเกินคาด
5: โอ้โห
4: เกินคาดจริงๆไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
5: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
4: ไม่เคยได้อย่าง
5: น
4: ี
5: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้ง
4: หลาย
5: สิบปี
4: ครับ
5: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
4: ไม่มี
5: ไม่มีเลย
4: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้แล้วก็ใช้ทั้งชุดเลย
5: ของจริงๆบอกเกษตรกรนะครับมีทั้งปรับปรุงดินก็คืออีเน่าหรือดินเน่านะครับนี่คือตัวเดียวกันนะครับขอเอ่ยก่อนโดนพี่เขาด่ามานะฮะ ด่าแบบเต็มๆเลยบอกว่าบอสมึงต้องไปแก้ไขนะผมถามว่าพี่แก้ไขอะไรครับส้มโอตกไซครับเคยได้ยินไหมส้มโอตกไซอ่ะคือใหญ่เกินไป
4: ใช่ครับแต่ส่วนนี้ก็คือรสชาติมันสุดยอดเลย
5: นี่
4: ค
5: น
4: ซื้อไปต้องติดใจกลับ
5: ต้องกลับมา
4: ใช่อันนี้มันจะมีของบอสไม่ใช่มีตัวนี้ตัวเดียวนะที่ผมใช้
5: อ
4: ่ะผมใช้ทุกอย่างยอมรับเลย
5: ดอกมาก
4: มันป้องกันเชื้อราได้ดีมากเลยผมอยากให้ทุกคนลองทุกคนก็ไม่เชื่อถ้าไม่ลองเอง
2: โปรดีสุดๆคุณผู้ชมค่ะไม่เคยจัดโปรถล่มทลายขนาดนี้วันนี้เฮียบอสอยู่กับเราทั้งที

0: คุณผู้ชมแน่นอนรอดีๆไม่ได้มีบ่อยๆตุนได้ตุนเลยนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าและต้องบอกเลยว่าวันนี้นะไม่ว่าใครจะมีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกแบบไหนก็แล้วแต่วันนี้แค่คุณใช้ดินเน่าแต่เดี๋ยวก่อนเฮียดินเน่าคือตอนนี้มันมีทั้งดินเน่าแล้วก็มีอีเน่ามันเหมือนกันหรือมันเป็นของใครอะไรยังไงงงไปหมดเฮียคะ
1: จริงๆทั้งสองแบรนด์เนี่ยนะครับเป็นของผมหมดนะครับ
0: โอ้ยเฮียกินรวบเลย
1: กินรวบคือคำว่าตอนแรกอ่ะอีเน่าเนี่ยเป็นคำที่หยาบ
2: ครับ
1: อีอย่างเงี้ย
0: เอาอีออริจินอลของเฮียเนี่ยก็คืออีเน่าพูดมาก่อนการ
1: ใช่แล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นดินเน่าพอดินเน่าเสร็จแล้วเราก็เอาคืนเอาคืนกลับมาช้ำเองนะครับเพราะ
2: ไม่ถามเหตุผลนะผมไม่ถาม
1: ไม่ถามเหตุผลเหตุผลไม่ต้องถามนะครับเพราะมาถามดีๆเหตุผลเพราะมันขายดี
0: แล้วได้คืนหมดไหมคะ
1: ได้คืนไม่หมดครับ
2: เดี๋ยวดินเน่าเหรอครับ
1: ครับดินเน่าคืนไม่หมดนะครับมันก็มีนิดหน่อยนะครับติดเขาเรียกว่าติดห้อยสอยตาม
2: เอาเป็นว่าดินเน่ากับดินเน่าคือเจ้าของเดียวคือเฮียบอส
1: ครับ
2: เพราะนั้นคุณผู้ชมที่เห็นดินเน่าหรืออีเน่าที่ไหนก็ของเฮียบอสทั้งหมดครับแต่คราวนี้คือแต่ละคนก็คือต้องย้อนกลับไปรอบหนึ่งว่าทำไมมันถึงขายดีมันมาผสมมันมีอะไรอยู่ในขวดนี้แล้วมันจะช่วยอะไรยังไงได้บ้าง
0: จุดเด่นมันคือตรงไหนนั่นแหละ
1: ค่ะคือถึงบอกนะครับว่าสิ่งที่ดีเนี่ยเกษตรกรใช้กันเยอะถ้าไหนไม่ดีผมบอกแล้วให้ใช้น้ำเปล่าดีกว่า
2: แล้วบอกลดไปเถอะ
1: นะครับหรือว่าคุณไปตอกไข่ที่บ้านสักใบนึงนะครับหรือเอาผงชูรสราดหน่อยมันก็ดีขึ้นแล้วหรือเอาน้ำอัดลมราดไปหน่อยหรือว่าใส่เขาเรียกว่าอะไรเครื่องดื่มชูกำลังใส่ไปหน่อยก็เปลือง
2: อนน
1: แต่มันอยู่ไม่ชน
2: อ
1: ันนี้ตัวเดียวเนี่ยถึงบอกว่า1ลิตรเนี่ย 1,000 ml เนี่ยมันบางที่ก็มี500 ml ด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราบอกเลยครับว่าชื่อมันปรากฏให้ท่านเห็นแล้วว่าสิ่งที่ตอบโจทย์ขวดเดียวก็คือดินเน่าหรืออีเน่าเท่านั้นเอง
2: มันมีอะไรบ้างเพื่ออะไรคนยังจะเริ่มเปิดใจมาดูแล้ว
0: เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ
2: แล้ว
0: มันมาจากไหนสกัดมาจากอะไรคะเฮีย
1: จริงๆนะครับเราบอกเกษตรกรนะครับว่าของเราเนี่ยเราศึกษาเรื่องปลาหมักมาตั้งแต่แรกเพราะเราทำน้ำปลาเราทำน้ำปลาม
2: าด้วยนะ
1: มีน้ำปลาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาน้ำปลามาเนี่ยเอ๊ปลามันเหลือก้างก็เหลืออะไรก็เหลือเอ๊เราจะทำยังไงดีเราก็นั่งศึกษามีด็อกเตอร์ศาสตราจารย์เยอะแยะเลยนะครับว่าน้ำหมัก EM จุลินทรีย์เนี่ยตัวนี้ดีเอ๊เราจะย่อยมันยังไงถ้าเราใช้กรรมวิธีก็คือทุกคนรู้ว่าไปเอาน้ำส้มอะไรสักอย่างนึงนะครับมาหมักเนี่ย มันปรากฏว่าไม่ดีมันใช้ระยะเวลาอย่างน้อยเป็น 2-3 เดือนเหม็นมากก็เหม็นนะครับแต่เราก็ไปคิดค้นว่าเราหาจุลินทรีย์ตัวที่ย่อยสลายอ่
0: ะ
1: มาใส่ปรากฏว่ามันตอบโจทย
2: ์
1: 1ตัวแรกที่ได้แล้วนะครับคือจุลินทรีย์ย่อยสลายขนาดกระดูกกระดาษเนื้อยังย่อยได้
2: แม้เหมือนเนี่ยที่อันนี้เหมือนนี่คือบ่อหมักเหรอ
1: ใช่บ่อหมัก
2: นี่คือบ่อหมัก
1: ใช่บ่อหมักถึงบอกว่ามันมีอะไรดีๆแต่ในปลาเนี่ยเกษตรกรรู้อยู่แล้วว่ามันมีอะมิโนสูงแล้วก็มีเลือดปลานะครับแล้วก็มีไขมันมีโปรตีนมีทุกอย่างครบเลยอยู่ในนั้นแต่ยังไม่พอครับเราก็เติมสิ่งที่มันเขาเรียกว่าม
0: ีประโยชน์กับพืชผัก
1: เยอะมากเลยตัวอะมิโนมีจุลธาตุมีอะไรเยอะแยะแต่ดีอยู่อย่างคือตัวนี้คุณภาพไม่ถึงปุ๋ย
2: ไอ้ขวดเนี้ยดินเน่าหรืออีเน่าเนี่ยไม่จัดว่าเป็นปุ๋ยตามกฎหมาย
1: ใช่ครับ
2: เพราะอะไรอ่ะเพราะ NPK
1: ไม่ถึง
2: ไม่ถึงหรอ
1: มีค่าจุด
2: โอ้โห
1: 3ตัวรวมกันยังไม่ถึง 1.5 นะครับถึงบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ถึงบอกว่าทุกคนยอมรับนะครับว่าตัวดินเน่าหรือตัวอีเน่าเนี่ยใช้ได้ทุกช่วง
2: มาถึงจะปลูกตอนนี้จะเริ่มปลูกไปแล้ว
0: จ
2: ะเก็บแล้วก็ได้ใช่
1: ไหมใช่ครับแล้วเราทดลองครั้งสุดท้ายเนี่ยเราบอกเลยครับเราใช้อีเน่าหรือดินเน่าเนี่ยกับข้าวตั้งแต่ต้นยันจบใช้แค่ดินเน่าตัวเดียว
2: ขวดเดียวเนี่ย
0: ขวดเดียวเลย
1: ครับอย่างเดียวเลย
0: ทุกชนิดเลยปลูกอ้อยข้าวโพดข้าว
1: ใช่ครับ
2: ทุเรียนไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับได้หมดเลย
1: แล้วตอนนี้เราพัฒนานะครับบอกเลยครับประกาศเลยครับว่าฉีดใบได้เลยครับ
2: แต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นรุ่นก่อนเนี่ยเฮีย
1: จะบอกว่าลงดินเพราะเรากักไว
2: ้
1: เพราะเดี๋ยวมีปัญหา
0: แต่เดี๋ยวนี้เลิก
1: แล้ว
0: แล้วก็ลดเลย
1: แล้วก็
2: ผสมตามที่แนะนำ
1: ใช่
2: ฉีดใบลงดินได้เลย
1: ได้เลยครับชุ่มๆเลยนะครับก่อนที่ท่านจะใช้เนี่ยบอกเกษตรกรก่อนว่าเราต้องปรับปรุงดินก่อนก็คือพรวนดินก่อนแล้วฉีดเสร็จแล้วฉีดอีกทีแล้วก็ค่อยปลูกแล้วก็ดูแล้วก็ฉีดไปเรื่อย15วันฉีดที15วันทีแล้วคุณจะรู้ว่าจุลินทรีย์ในนั้นน่ะมันมีอะมิโนอยู่แล้วครบครันคุณจะเติมอะไรนิดเดียวมันก็กิน
2: คือถ้ากรณียังไม่ได้ทำปลูกพื้นกับการฉีดลงดินไปก่อนแต่ถ้าปลูกแล้วต้นไม้โตคุณ

0: จะฉีดโดนใบลงดินไม่เป็นไรแต่ถ้าแปลงไหนที่คุณสามารถฉีดดินได้ก็ฉีด
1: ใช่ไ
0: หมแต่โดนใบโดนต้นได
1: ้ได้แล้วเขาบอกว่าแบบใหม่ฉบับใหม่จะบอกว่าแล้วแรงกว่าเก่าน
0: ี่แหละคือการต่อยอดของจริงนะ
1: นี่
0: อย่าไปโกหกต่อยอดอย่างอื่นนะ
2: เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ชมขาอยากได้โปรอีกแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากได้รีบโทรด่วนๆเดี๋ยวนี้เลยวันนี้ดินเน่าหรืออีเน่าก็จัดไปเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะคะใครๆก็ต้องบอกว่าไว้วางใจไง
0: เชื่อใจแล้ว
2: จะดินเน่าหรืออีเน่าวันนี้เห็นหน้าเฮียบอสแบบนี้ของแท้แน่นอนคุณผู้ชมขามั่นใจได้เลยแล้วต้องบอกว่าหลายคนใช้แล้วเห็นผลจริงคุณผู้ชมเห็นผลจนโอ้โหขายดิบขายดีลืมตาอ้าปากมีกำไรกำไรคุณผู้ชมขารวยขึ้นเลยมันผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ดินเน่าหรือเน่ามันเป็นยังไงคะเฮียขา
1: ก็บอกแล้วครับว่าสิ่งที่อยู่ในดิน
0: น่
1: ะมันต้องมีการสลายถ้าในดินไม่มีการสลายเนี่ยคุณไม่ต้องไปทำอะไรมันก็ตกค้างก็ตึง
2: คือย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์อะไรต่างๆ
1: ปุ๋ยด้วยนะปุ๋ยด้วย
0: อะไรก็ยังจะถามเหมือนกันว่าบางคนเกษตรกรบ่นใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ต้นไม้ก็ไม่โต
1: นั่นแหละครับ
0: เพราะมันไม่มีไปอึนอยู่ในดินเหรอ
2: มันไม่กิน
1: มันไม่กินแล้วมันเขาเรียกว่าตึงก็ตึงคือไม่ยอมปล่อยให้การลากกินแต่วันนี้เนี่ยจุลินทรีย์เข้าไปเนี่ยทุกคนก็เอาตามหมดผมบอกดีใจนะที่ทุกคนเดินตามผมนะ
0: ดีใจที่คนทำตามนะ
1: ทำตามนะ
2: ดีใจที่เอาไปต่อยอดกัน
1: ใช่แล้วช่วยด้วยนะครับแล้วก็บอกเลยนะครับว่าอีเน่าหรือดินเน่าก็ยังไม่เจ๊งนะครับยังอยู่นะครับนะครับยังอยู
0: ่บางทีเคยได้ยินมาผมชอบบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
1: มันไม่เจ๊งหรอกครับ
0: ใครเจ๊งอ่ะ
2: เจ้าของอยู่นี
0: ่เจ้าของอยู่นี่
2: ก็บอกใครเจ๊งล่ะ
1: ไม่รู
0: ้ไม่รู
1: ้มันเป็นปริศนาคำตอบนะครับก็บอกแล้วครับว่าถ้าของดีเนี่ยเกษตรกรใช้ไหมถ้าไม่ใช้เนี่ยผมถามว่าไปใช้ยี่ห้ออื่นยังไงเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างต้นต่อต้น
0: หรือแปลงต่อแปลง
1: แปลงต่อแปลง
0: กล้านะผมก็แนะนำให้ลองดูก็ได
1: ้แล้วเราทดลองกันมากมายนะครับถึงบอกว่าวันนี้เรามีใบเซอร์อีกใบหนึ่งก็คือไม่มีสารตกค้างในคำว่าดินเน่าหรืออีเน่าเลย
2: น
1: ี่
2: ไงคือต้องบอกว่าพี่น้องเกษตรกรใช้แล้วเนี่ยคือไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยเลยโดนมือโดนผิวหน
1: ัง ไม่เป็นไร
2: ไม่เป็นอันตรายเลย
0: ก็ยังคิดอยู่ว่าพอใช้ดินเน่าแล้วผลผลิตมันดีก็ยังอะไรเราก็ยังคิดว่ามันเป็นปุ๋ยแต่ด้วยความยืนยันจากเฮียเนี่ยเอาไปตรวจในทุกๆรอบก็จะเล็งเห็นได้ว่าเขาไม่ใช่ปุ๋ย
2: ของเรา
0: แค่ไปย่อยสลาย
1: บางคนดัดจริตนะครับจับหน่อยจับนิดจับหน่อยไม่ได้นะครับโอ้ยเดี๋ยวจะต้องมีพิษไม่มีภ
0: ั
1: ยถามว่าผมอยู่กับเขาเนี่ยมาทั้งชีวิตนะครับดมทั้งวันทำไมแข็งแรงครับทำไมหน้าตาเปล่งปลั่งขนาดนี้อ
2: ย่าบอกนะว่าเอาใช้ดิน
1: ไม่ใช่แค่ไอแค่ดมกลิ่นนะครับเพราะในกลิ่นมันมีจุลินทรีย์อยู่แล้วนะครับแล้วเจอจับบรรยากาศในตัวเราก็มีจุลินทรีย์นะทุกคนถ้าไม่มีจุลินทรีย์คุณฝนคงไม่อ้วนขนาดน
0: ี้จริงๆแค่ว่าแค่เราสัมผัสได้ไม่ต้องเอามาใช้กับทางร่างกาย
1: ได
0: ้ใช้ลงดินไป
2: เอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างเวลาไปใช้กับนาข้าวอย่างเง
0: ี้
2: ยเอาดินเน่าไปใช้กับนาข้าวแล้วเป็นไงคะเฮียคะ
1: โอ้โหตั้งแต่แรกเลยนะครับเมล็ดเพาะงอกดีมาก
2: นี
1: ่ลำต้นแข็งแรงสวยแล้วตั้งตรงแล้วใบนี่ตั้งตรงเด่เลยแล้วใบสากใบสากคือไม่มีใครพูดหรอกนะว่าทำข้าวแล้วใบสากถ้าใบแป้เนี่ยยังไงก็เป็นปุ๋ยส่วนมากจะใบแป้แต่ของเรานี่ใบตั้งตรงแล้วบอกเลยครับว่าพอได้ข้าวระยะหนึ่งอ่ะจ้างชาวนาวิ่งลุยอ่ะเขาไม่ลุยนะเขาเวอร์
0: เพราะว่ามันคมใช่ไหม
1: คมเลยนะคมมากเลยนะ
0: คมนะถ้าคุณไม่เคยลงนามันคมมากเลย
1: นะ แล้วถึงบอกว่าขนาดคมอย่างเงี้ยแมลงมันก็เลยไม่กล้าเข้าได้อย่างนึงก็คือใบมันไม่แปร่พอแปร่ปั๊บเนี่ยแมลงมันหลบ
2: ใบ
0: แปร่ใบม้วนอะไรอย่างเงี้ยแมลงมันจะไปหลบ
1: หลบอยู่แต่นี่ใบแปร่ปั๊บมันบอกว่าหาที่บังแดดไม่ได
2: ้
1: มันขอเด้อใบตั้งหานอนดีกว่านะครับ
0: ก็ไปแปลงข้างๆไปเลย
2: ก็คือต้นข้าวเขาแข็งแรงเลยเพราะว่าเขาสามารถดูดซึมสารอาหารได้อย่างเต็มที่เลี้ยงเขาได้เต็มที
1: ่ใช่ครับ
2: ทุรงทุเรียนเป็นไงครับพ่อหา
1: ก็ดูป่าละอูผมดิครับแล้วเป็นยังไง
0: ใช่ไหม

0: อร่อยมากแล้วบอกเลยนะครับว่าปีนี้เนี่ยสวยจนแบบว่าชาวป่าละอูบอกว่าขอไปดูหน่อย
1: นี่พ่อจ๋าแม่จ๋าที่บอกว่าไม่ได้ทำให้ต้นไม้อุดมสมบูรณ์อย่างเดียวไม่ได้ผลโตและรสชาติดีด้วย
0: ดีมาก
1: โอ้โห
2: เปลี่ยนใช่ไหม
0: มันเปลี่ยน
1: ช่วยยังไงครับ
0: เพราะมันมีสารอาหารที่ครบนะครับว่ามีอยู่ในนั้นครบว่าไม่ต้องเติมอะไรมากมายแต่ถ้าเป็นแบบธรรมดาเนี่ยจะต้องเติมนู่นเติมซ้ายเติมขวาเติมเข้าไปแต่เราไม่รู้จะเติมอะไรแต่วันนี้เนี่ยเราดึงมาครบแล้ว
1: ให้
0: อย
1: ู่
0: ในขวดเดียว
1: อยู่เลย
2: จริงๆเนี่ยอย่างที่เอเคยบอกว่าหลายๆคนเนี่ยคิดอยากจะได้ผลผลิตก็ใส่แต่ปุ๋ยใส่นั่นใส่นี่ใส่1ใส่2ใส่3ได้4แต่จริงต้นไม้เหมือนไม่ได้กินทั้งหมดใช่มั้ย
0: ใช่ครับ
2: กินแค่เฉพาะส่วนเท่านั้นเอง
0: เปลี่ยนลองเปลี่ยนพฤติกรรมดูนะครับว่าถ้าขวดนี้ไม่ได้ใช้แล้วไม่ดีโทรมาว่ากันเลยนะครับแล้วบอกเลยครับว่าของเราไม่มีการต่อยอดไม่มีการก๊อปปี้ไม่มีการอะไรก็คือหนึ่งเดียวในนี้นะใครอยากได้ก็บอกเลยครับว่าขวดเดียวเอาอยู่จริงๆนะครับถึงบอกนะครับเกษตรกรครับว่าวันนี้เนี่ยคุณผลมันดีใจนะครับสำหรับเกษตรกรได้เปิดใจในเมื่อผลผลิตมันต่ำต่ำเพราะอะไรครับสภาพแวดล้อมนะ
2: แวดล้อมหนึ่ง
0: เศรษฐกิ
2: จอีก
0: นะครับ
1: มันเหนือการควบคุม
0: ใช่แต่ผมถามว่าทุกคนยังไงก็ต้องกินข้าว
2: กิน
0: ยังไงก็ต้องกินนะครับ
2: กินผักผลไม้ก็ต้องกินเพราะว่ากินเพราะอะไรมันปลูกมาจากเกษตรกรปลูกมาจากดินคราวนี้อย่างที่บอกว่าเห็นผลผลิตจากการใช้ดินเน่ามันได้เนี่ยการปริมาณการใช้มันต้องเยอะอะไรขนาดไหน
0: ไม่เยอะหรอกครับคือเราเอาง่ายๆก่อน1ขวดเนี่ยได้น้ํา200ลิตรพอครั้งที่2 1ขวดได้น้ํา400ลิตรนะครับถ้าครั้งที่3 1ขวดได้น้ํา1000ลิตรแต่ถ้าเป็นครึ่งลิตรก็เราก็ซอยไปเรื่อยๆครับ
2: ก็ทอลงมาน
0: ะครับ
2: คือกรณีที่เฮียบอกว่าครั้งแรกน้ํา200เนี่ยคือปลูไปก่อนครั้งแรกไม่เคยใช้เลย
1: พ่นไปก่อน1ขวดต่อน้ํา200ลิตรครั้งแรกถ้าใครที่ยังไม่เคยใช้
2: ฉีดไปฉีดก็เพิ่มปริมาณน้ําได
0: ้ใช่ครับ
2: แต่ถ้าคนบอกว่าไม่เหนียวไม่เคี้ยว
0: ใช้ไปเลย
2: 200ก็ได้
0: มีคนโทรมาเยอะมากนะครับโทรมาไอ้บอสมันสวยเกินไปว่ะ
2: จริงๆมันสวยเกินไปมันใหญ่เกินไป
1: รสชาติมันดีเกินไป
0: อันนี้รับรองว่าได้ชมแน่ๆได้รับฟังแน่ๆแต่เราก็ดีใจว่าคุณทำที่ดินก่อนเป็นอันดับแรกแล้วอะไรก็ตามมาผมบอกง่ายมากสำหรับเลยครับเกษตรกรเปิดใจเลยครับว่าดินเน่าแน่นอน
2: เอางี้นะคุณผู้ชมไม่ใช่อุปทานหมู
1: ่
2: แต่เป็นการใช้ได้แล้วเห็นผลจริงกับเกษตรกร
1: ถูกต้องใช้ดีใช้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยกับเราด้วยปลอดภัยกับตัวเราเองพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ปลอดภัยกับสวนเราด้วยเพราะฉะนั้นอยากได้อยากใช้แล้วไปดูโปรโมชั่นกันเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02106-8365 02-106-8365 จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
4: ความจริงเลยนะฮะคือก็กล้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมได้ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
5: ครับ
4: ตั้งแต่สมัยรุ่มๆมาไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานทุกครั้งอยู่ผมก็ไม่เชื่อ
5: ไม่เชื่อใช่ไหม
4: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
5: ฮะ
4: แต่ต้องมาเชื่อว่าปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูผลผลิตมันเกินคาด
5: โอ้โห
4: เกินคาดจริงๆไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
5: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
4: ไม่เคยได้อย่างนี
5: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้ง
4: หลาย
5: สิบปี
4: ครับ
5: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
4: ไม่มี
5: ไม่มีเลย
4: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลย
5: ของจริงๆบอกเกษตรกรนะครับมีทั้งปรับปรุงดินก็คืออีเน่าหรือดินเน่านะครับนี่คือตัวเดียวกันนะครับขอเอ่ยก่อนโดนพี่เขาด่ามานะฮะบาด่าแบบเต็มๆเลยบอกว่าบอสหนูต้องไปแก้ไขนะผมถามว่าพี่แก้ไขอะไรครับส้มโอตกไซครับเคยได้ยินไหมส้มโอตกไซอ่ะคือใหญ่เกินไป
4: ใช่ครับแต่ส่วนดีของมันก็คือรสชาติมันสุดยอดเลย
5: นี่
4: คน
5: ซ
4: ื้อไปต้องติดใจกลับ
5: ต้องกลับมา
4: ใช่อันนี้มันจะมีของบอสไม่ใช่มีตัวนี้ตัวเดียวนะที
5: ่
4: ผมใช้อ่ะผมใช้ทุกอย่างยอมรับเลย
5: ดกมาก
4: มันป้องกันเชื้อราได้ดีมากเลยผมอยากให้ทุกคนลองทุกคนก็ไม่เชื่อถ้าไม่ลองเอง
1: เหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะคุณผู้ชมขาโทรได้โทรนะแม่เตือนแล้วนะต้องบอกว่ามาทีไรมากี่รอบนี่ คือโอ้โหคือต้องบอกว่าขายดิบขายดีหมดแน่นอนคุณผู้ชมคะและที่สำคัญคือใช้แล้วเนี่ยผลผลิตนะคะในสวนของคุณเนี่ยคือรับรองว่าขายหมดแน่นอนเพียค่ะช่วงท้ายนี้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรตอนนี้หน่อยค่ะ
0: จริงๆนะครับอย่าท้ออย่าถอยในเมื่อผลผลิตคุณต่ำนะครับแต่ดินคุณสูงยังไงต้องมีสักวันหนึ่งต้องเป็นของคุณเห็นไหมครับตอนนั้นมะนาวแพงมะนาวแพงก็ปุบปุบปุบปุบปุ
2: บแล้วจะมาทุกปัจจุบันมะนาวถูก
0: ฟันฟันฟันฟันฟันไม่อยู่แค่นี้ครับมีฟันกับทิ้งก็แค่นี
2: ้
0: ถึงบอกว่าทำอะไรนะครับถ้ามีกฎเกณฑ์นะครับทำฐานให้ดีก่
1: อ
0: นแล้ววันนี้เนี่ยเราประสบความสำเร็จเรื่องอะไรรู้ป่ะเรื่องออร์แกนิกออร์แกนิกก็คือไฮโดรโปนิก
2: ไฮโดผักสลัดที่ปลูกนะครับ
0: รู้ป่ะคุณฝนเขาเอาไปทำอะไรเขาเอาไปเติมแทนปุ๋ย AB ปรากฏว่าต้นไม้ของเขาสีออกตั้งแต่เด็กๆเลดอย่างเงี้ยถ้าใครรู้ว่าเลดคืออะไรนะครับออกมาปั๊บสีใบจะแดงแป๊ดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของธรรมดาเนี่ยกว่าจะแดงเนี่ยก็ต้องขึ้นใบ3ใบ4แล้วถึงจะแดงแต่วันนี้แดงแป๊ดเลยแสดงว่าของเราพืชน้ำสบายมาก
2: เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดินเน่าหรืออีเน่าเกษตรกรที่ใช้อยู่ทำการเพาะปลูกทำนาทำสวนทำไร่วันนี้ฟังข่าวทุกวันราคาผลผลิตตกต่ำแต่ราคาปุ๋ยสูงขึ้นวันนี้เฮียทำให้สวนทางกันครับถึงผลผลิตตกต่ำแต่เราจะเพิ่มผลผลิตถึงราคาปุ๋ยแพงแต่ของเฮียไม่แพงเพราะนั้นวันนี้คือการย้อนแย้งเพื่อการยับยั้งต้นทุนของเกษตรกรวันนี้อะไรมันจะแพงไม่เป็นไร
0: ไม่สน
2: ขอให้ต้นทุนเนี่ย
0: ใช่ครับ
2: ไว้ก่อนและผลผลิตดีไว้ก่อนคร
0: ับ
1: แล้ววันนี้ก็อย่าลืมตัวช่วยดีๆจากดินเน่าหรืออีเน่าเฮียค่ะช่วงท้ายนี้การันตีหน่อยว่าดินเน่ากับอีเน่าคือเหมือนกันใช่ไหม
0: เหมือนกันทุกอย่าง 100% นะครับผลิตแล้วก็เราจะมีการปรับปรุงไปเรื่อย
2: ๆ
0: เราจะมีการตรวจสอบทุกๆเดือนมีใบมีรับประกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเราจะเช็คว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีแล้วก็ใส่ไปเลยครับทางใบได้หมดแล้วตอนนี้ประกาศข่าวดีสำหรับดินเน่านะครับหรืออีเน่าใช้ไปเลยครับใบกระดิน
2: เพราะฉะนั้นแล้วครับใช้และเห็นผลจากพี่น้องเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครไม่ใช้ตอนนี้ต้องรีบใช้แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณเฮียบอสด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: แล้ววันนี้มาบรรดาของเราทั้ง3คนแล้วครับเจอกันใหม่ในรายการเกษตรดินเน่าครับลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีของปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
6: บอสทำอะไรอยู่เนี่ย
7: นี่เกษตรกร
6: เห็นหน้าไหมเห็นอะไรไหม
7: โอ้โหนี่มะนาวชัดๆเลยนะเนี่ย
6: แต่ก่อนเป็นไง
7: โอ้โหก่อนนั้นก่อนเจ็ดหลังเจ็ดวันเนี่ยผมดูแล้วมันยังไม่แตกยอดเอ๊ะหน่วยภาคเหนือเรียกหน่วยแต่ว่ารู้ว่าผลมันยังไม่มีมันเป็นยังไงมาเนี่ยมันถึงพิสดารแบบนี้เลยเนี่ย
6: นี่คือผมถามว่าพี่ปัญญาเชื่อไหม
7: ครับ
6: ถ้าไม่เห็นเนี่ยจะเชื่อไหม
7: ถ้าไม่เห็นไม่เชื่อมาเห็นกับตาแล้วเชื่อแจ๋วเลยครับ
6: นี่มันออกดอกขนาดไหนตอนนั้นต้นนี้กำลังจะตายไหม
7: ถูกต้องครับต้นนี้นะครับท่านผู้ชมครับต้นนี้นะมันเหี่ยวมันเฉานะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทำแบบไหนก่อนบอกเลยผมได้รู้แล้ว
6: 1ขวดต่อน้ํา200ลิตรนะครับฉีดพ่นไปวันที่1อันนี้จริงๆเราฉีดมาวันที่10นะครับ
7: ครับ
6: วันที่10เนี่ยเราเห็นผลตั้งแต่วันที่7แล้วใช่ป่ะ
7: ถูกต้อง
6: แต่วันนี้ดกมากเลยครับนี่เราให้ดูชูมาใกล้ๆหน่อยสิ ดูนะครับดูนี่นี่เดี๋ยวเราจะมาดูวันนี้วันที่9นะครับวันที่9ดูนี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราจะให้เห็นกันจัดๆนะนะครับแล้วตอนนี้พี่ปัญญาบอกเกษตรกรนี่ว่าอีเน่าหรือดินเน่าเป็นไง
7: ดินเน่าหรือว่าอีเน่านะครับเราต้องมาจาก

0: ดินกันก่อนนะครับถ้าดินดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีตามมานะครับถ้าดินมันเน่าดินมันเสียแล้วมันไม่ดีไม่ได้ก็เราต้องระเบิดดินนะฮะเอาอินเน่าเป็นลาดแบบนี้แล้วก็ปลายทรงพุ่มแบบนี้นะครับแบบนี้เวลาฝนตกลงมาก็ได้หรือไม่ตกลงมาวันต่อไปเนี่ยเราลดน้ำธรรมดามันก็แทรกซึมไปที่ปลายทรงพุ่มนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเห็นอย่างนี้ครับ
1: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
1: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วันนี้นะครับคุณปราโมทครับเราจะมาดูถ้ำ
1: เดี๋ยวก่อน
0: ถ้ำทุเรียน
1: ถ้ำก็ต้องไปตามเขาสิครับ
0: โอ้ยเดี๋ยวนี้ถ้ำมันไม่ใช่จะมาธรรมดาแล้วครับมันมีทุเรียนได้แล้วความมหัศจรรย์ของทุเรียนต้นนี้คือถ้าเกษตรกรเห็นแล้วเกษตรกรจะไม่น่าเชื่อเลยว่ารอดหรือไม่รอด
1: เดี๋ยวถ้าดูกันแล้วลองคิดตามว่าต้นทุเรียนที่มีถ้ำจะรอดหรือไม่รอดครับแต่ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีคุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคของประเทศไทยที่ปลูกทุเรียนเยอะมากแค่โซนนี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับคิดว่าไง
0: สวยนะครับเราก็ดูนะว่าเป็นไงนะครับดูนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆจะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋เด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้ออะไรเกิดขึ้นครับ
1: โอ้โห
0: ต้นนี้ยังไงก็ต้องตาย
1: ไม่รอดนะครับ
0: ครับแล้วนะครับเราให้ทายผลผลิตก่อนว่าไอราคาครึ่งช่อนเหมือนกับคนขาขาดนะครับตอนนี้ได้กี่ตะกร้า
1: เอาจริงๆก็ไม่ได้หรอกสภาพนี้ไม่รอดอยู่แล้ว
0: เป็นผมกั้นใจตายไปแล้วครับนะฮะ
1: ตัดใจ
0: ตัดใจลุงอ่ะ
1: ครับ
0: เขาใช้ดินเน่านะครับแล้วก็กลับมาฟื้นแต่ต้องทำการเขาเรียกว่าทรมานมันหน่อยคือยึดเชือก
1: โยง
0: ทุกโยงทุกมุมนะครับไม่งั้นอ่ะ
1: เพื่ออยู่ได
0: ้เหลือขาแค่ขนาดนี้แล้วมันจะรอดได้ยังไงครับแต่ปรากฏว่าต้นเนี้ยรอดแล้วทำอะไรได้แล้วใบสวยมากนะครับแล้วที่ตรงเนี้ยคุณปราโมท
1: ครับ
0: มันเตี้ยพอโดนน้ำปั๊บโดนฝนตกหน่อยน้ำท่วมเลยแล้วเขตนี้คือเขตที่น้ำบาดาลสั้นที่สุดเขาเรียกตื้นที่สุด
1: อ๋อไม่จะลึกลงไปข้างล่าง
0: ไม่ลึกนะขุดแค่ประมาณศอกกว่าก็เจอน้ำแล้วสภาพนี้ทุเรียนยังไงคุณก็ตายนะครับวันนี้เรามาเจาะใจกับลุงบุญเลิศครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วกระบวนการทั้งหมดวันนี้ที่เรามาเจาะเคล็ดลับของการปลูกทุเรียนยังไงให้ได้ความสำเร็จโดยวิธีที่ลุงคิดค้นขึ้นมาเองอยากจะแนะนำต่อให้กับพี่น้องชาวสวนทุเรียนจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ

0: เกษตรกรจริงๆบางครั้งอย่าโลภมากก็บอกว่าอยากจะได้ใบใหญ
1: ่คร
0: ับ ใบใหญ่แต่จริงๆนะตอนนี้เนี่ย
1: ดูพื้นที่
0: ดูพื้นที่ก่อนเพราะใบใหญ่เหมือนกับอะไรครับไม้กระดานแผ่นใหญ
2: ่
0: ที่ลุงก็บอกกับไม้กระดานแผ่นเล็กเวลาโดนลมเนี่ยอันไหนจะไปก็กัน
2: ใช่อันไหนจะอยู่
0: ก็คือไอ้เล็กก็อยู่นะใหญ่จะไปนะก็เหมือนกับหอบไปทั้งต้นก็คือหักส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้หมดแล้วก็อีกอย่างนึงเคล็ดลับวันนี้เนี่ยเรามาเปิดเคล็ดลับของลุงบุลเลอร์นะครับว่าลุงบุลเลอร์เนี่ยจะไม่ปิดเลยสำหรับการจะให้เกษตรกรรู้ความจริงว่าทุกอย่างมีการดัดแปลงแต่สุดท้ายหนีตัวเดียวที่หนีไปไม่รอดคือดินเน่าม ีจริงๆอ่ะเราคุยกันก่อนลุงว่าดินเน่าเนี่ยมันมีประโยชน์มั้ย
1: มันตอบโจทย์ได
2: ้มันช่วยอะไรได้บ้าง
0: คําว่าตอบโจทย์ยังไงลุง
1: คือทําให้ดินดีขึ้นนะ
2: คร
1: ับ ไม่เน่าคอดินเนี่ยร้ายที่สุดเลยคนทําสวนทุเรียนกลัวเน่าคอดิน
2: เน่าคอดิน
1: หาย
2: อาการเป็นยังไงครับ
1: คือมันเน่าจาก
0: น้ําจากโคนเนี่ยคน
1: เนี่ยเค้าเรียกเน่าคอดิน
2: เน่าคอดิน
1: ร้ายที่สุดเลย
2: ครับ
1: เริ่มจะเหลืองแล้วก็ตาย
0: แต่ใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยมันไม่มีต้นมันแตกนะ
1: หายไปเลย
2: หายไปเลย
1: ไว้ลูกดกนะกิ่งไม่ตาย
2: ว้า
1: วนี่แหละคือมันตอบโจทย์ตรงนี้
2: ลูกดกกิ่งไม่ตาย

0: ใช
1: ่จริงๆแล้วมันต้องกิ่งแห้งเพราะมันท่อน้ำเลี้ยงไม่ทันใช่ไหมอาหารไม่พอเพราะอ้าวแล้วลุงบอกว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเพราะบอกเลยครับดินเน่ามันไม่ใช่ปุ๋ยนะครับแต่ลุงก็บอกว่าแอบใส่ปุ๋ยเล็กๆนี่นะคือต้องช่วยมันหน่อยนึงนะครับทุกอย่างมันต้องมีการช่วยถ้าไม่ช่วยเนี่ยเหมือนคนเรากินข้าวเปล่าอย่างเดียวคุณกินได้ไหมคุณกินไม่ได้แต่วันนี้เคล็ดลับของลุงบุญเลิศเนี่ยรับรองครับว่าคุณต้องนั่งระทึกนะครับอึกระทึกด้วยตั้งแต่ต้นไม้ที่คอกิ่วเอวกิ่วยังไม่ตายเลยแล้วได้18เพลงนะครับแล้วลุงมีเคล็ดลับอะไรอีกนะที่บอกเกษตรกรเล่าให้เกษตรกรฟังไปเรื่อยๆ
2: ที่บอกว่าไปบอกใครใครก็ไม่เชื่อ
3: เรื่องครอบครัวครอบครัว
1: ครอบครัวไอ้สปริงเกอร์ครอบครัวเกษตรกรก็ยังไม่เคยเห็น
2: ก็คือมันสปริงเกอร์ด้วยแต่ลุงครอบครัวอีกต่างหากใช่ไหม
3: ครับคร
1: ับ ให้น้ำมันลงตรงจุดตรงนั้นเยอะหน่
2: อ
1: ยไม่เหวี่ยงนะครับไม่เหวี่ยงออกนะฮะถ้าเหวี่ยงออกแล้วน้ำมันจะกระจายแต่เนี่ยน้ำเป็นหย่อมหย่อมหย่อมหย่อมหนึ่งมันดีอะไรอ่ะมันดียังไงอะลุง
3: มันควบคุมการออกดอกด้วยน้ำได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้สารมาไปวุ่นวาย
2: เดี๋ยว
1: น่
2: าสนใจนี่น่าสนใจคุมการออกดอกได้ง่ายขึ้น
3: ใช่ครับ
1: เพราะจริงๆอ่ะเราเปรียบเทียบการเหวี่ยงสปริงเกอร์มันจะออกวงกว้
2: าง
1: และได้จำนวนน้ำที่น้อย
2: ใช่
1: ไหมเพราะพื้นที่มันจะกระจายวันนี้เรา
2: เฉพาะจุดใช่ไหมเฉพาะจุด
1: แล้วข้อไปปั๊บเนี่ยน้ำจะลงเป็นจุดที่เต็มเลย
2: ต้องการ
3: แล้วมันลงลึก
1: มันปริมาณน้ำมันเยอะ
3: แล้วมันสามารถเชื่อมน้ำใต้ดินที่เราหายไปมันก็เชื่อมถึงกันหมดการหลบของน้ำมันก็ดึงล่างขึ้นมาด้วย
1: ลุงเคยใช้สารไหม
3: สมัยก่อนใช้เลยมันเป็นสภาพนี้หมดอ่ะเดี๋ยวไม่ได้ใช้มาสัก10ปีแล้ว
1: นี่แล้วแตกต่างกันเยอะไหมระหว่างใช้กับไม่ใช้
3: ไม่ใช้ดีกว่าแล้วไว้ลูกกระดูกกว่า
1: แล้วแข็งแรงกว่าแล้วต้นไม่โซมกว่า
3: ใช่ครับ
1: แล้วก็ใบเกษตรกรดูนะครับว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้ใบใหญ
2: ่
1: เราใช้ใบเล็กแต่ดูการเทสลัด1 2 3เมื่อกี้นี่ผมก็ฟังแล้วก็บอกเลยครับว่าวันนี้เกษตรกรเราสามารถแหกคอกได้เลยแล้วแต่พื้นที่เราพูดอย่างนี้ดีกว่านะพื้นที่ตรงนี้ท่าใหม่เนี่ย
3: ลมแรง
1: ลมว่าวแรงแล้วก็ต้นไม้ถ้าใบหนาๆยังไงต้นไม้คงก็ไปแน่นอนต้องโยงเชือกขนาดนี้นะขนาดใบเล็กๆยังโยงเชือกขนาดนี้ถ้าใบใหญ่จะเหลือขนาดไหนแล้วอีกอย่างนึงลุงบอกว่าวิธีการดูจะออกดอกไม่ออกดอกเนี่ยลุงดูยังไง
3: ดูที่ยอดต้องเดินครับ
1: ยอดเดินนะครับคือแตกยอดใหม่ดีกว่าอย่างนี้ถูกต้องไหม
3: มันแตกมันยอดมันเดิน
1: ยอดมันเดินขึ้น
3: คือมันแตกออกมาแต่มันไม่สามารถจะเป็นใบได้แต่ถ้าให้น้ำปกติมันจะออกเป็นใบเลยครับแค่วันนี้ไปรอให้น้ำพอดีงดน้ำมาพอดี5วันผมให้น้ำมาตลอดตอนฝนตกแล้วตอนนี้เพิ่งหยุดน้ำไป5วันเนี่ยวันนี้รอให้น้ำก็ให้ก็ออกดอกแล้วก็ตาดอกมันขาวๆแล้ว
1: คือยังไงต้องมีอย่างน้อย5วันที่เราอดน้ำถูกไหมแล้วพออดน้ำเสร็จแล้วก็ให้น้ำปกติ
3: คร
1: ับน้ำปกติตรงนี้นะครับเป็นไฮไลท์ที่สำคัญนะครับลุงใช้เวลาเท่าไหร่ในการให้น้ำ
3: ตอนให้มันรวมสมบูรณ์ก็10นาทีเว้นวัน
1: ครับ10นาทีวันเว้นวัน
3: แล้วได้รอบของมันเราจะเอาดอกแรงเราก็หยุดน้ํา5ถึง7วัน
1: หยุดดอกหยุดน้ำคือ5ถึง7วัน
3: แล้วก็ขึ้นน้ำเลยขึ้นน้ำมา20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงวันเว้นวันเหมือนกัน
1: วันเว้นวันกันนี่เคล็ดลับง่ายๆนะครับ
3: ใครประมาณ3คราวก็เห็นดอกแล้วว
4: ันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยฉลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
5: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2560

0: 2569ถึง31ธันวาคม2569
1: แล้วอีกอย่างนึงที่เขาบอกว่าเราสามารถฉีดให้อาหารฮอร์โมนเกี่ยวกับตาดอกได้อันนี้มันก็ดีกว่าไหมเราฉีดไปปั๊มแล้ว
2: อันนั้นก็ดีแต่มันก็เปลืองค่าใช้จ่ายของเรา
1: ถูกต้องใช่ใช่ใ
2: ช่อยากจะฉีดก็ฉีดแต่ผมไม่ได้ฉีดมา10ปีแล้ว
3: งด
2: ทั้งใบหมดเลย
3: มีลดรายจ่ายไปเยอะเหมือนกันนะ
1: ไม่แต่ลุงเขาอย่างเดียวที่ไม่ลด
3: ค
1: ือดินเน่าไม่ได้ลด
3: ต้องเพิ่ม
2: ใช้ที่สุดเขาแบบว่าเหมือนเราจะไปไหนต้องดูอะไรต้องไป
3: แม่นยา
1: แล้วมีแม่บอกว่าใช้เยอะไปแล้วดินต้นไม้ตายอ่ะดินเน่าอ่ะ
2: มันต้องใช้ให้สุด
1: ใช้ให้สุด
2: นะแล้วก็แล้วมันจะประหยัดทันทีเลยใช้นิดค่อยใช้มัน
3: คือบางคนไปใช้นิดเดียวอ่ะแล้วก็คือไม่อดทนเนี่ย
2: เพราะว่าลูกบ้านก็ใช้มันไม่ใกล้ใช้ให้สุดแล้ว
3: นี่
2: ตอนนี้หายหมดเลย
1: แล้วบอกว่าดินเน่าใช้ไปแล้วเนี่ยเชื้อราเนี่ยเบาเยอะมั
2: ้ยไม่มีละ
3: คืออย่างผมเนี่ยก็คือไม่พูดได้เต็มปากนะแต่ลุงมันเลิกพูดได้เต็มปากนะอันนี้คือลุงมันรู้ใช้เองแล้วเห็นเอง
2: ก็เงาคอดีไม่มีกัน
3: นะ
2: ม
3: ัน
2: มีแล้ว
3: คุ
2: มจะอยู
3: ่นี่ควบคุมได
2: ้แล้วลากที่มันแข็งเนี่ยลากมันจะเน่าเนี่ยมันหายเน่า
1: อย่างนี้มันจะหายเน่ามันจะหายเน่าเนี่ยพื้นที่จริงๆอ่ะในการ
2: ที่มันต้องเน่ามันแข็งมันเป็นดินเหนียวฝนตกมาอันนี้มันแล้งอยู่ประมาณ7วันแล้วนะเนี่ยฝน
3: ตกมา
2: เลยมันเป็นอย่างนี้เหมือน
3: คร
2: ับแล้วเดินเข้าไปมันก็ยุบเข้าเนี่ยยุบประมาณ
3: โอ้โหยุบมาจะตุ่มเลยเหรอ
1: เพราะน้ำดินมันอุ้มน้ำเยอะแล้วก็มันยุบไปแล้วก็อีกอย่างนึงลุงเวลาเราให้น้ำเนี่ยเดี๋ยวกันนะครับนี่คือเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะครับในการปลูกทุเรียนเนี่ยถ้าเกิดสปริงเกอร์เนี่ยหัวเนี่ยจะต้องใกล้กับต้นไม้ประมาณเท่าไหร่
2: ไม่จำเป็นนะแต่วางไปแล้วมันเป็นของตายตัวคือเราไม่สามารถย้ายมันได้จริงๆมันแค่สองหัวก็พอแต่ผมรู้มากผมจะเอาลูกเพิ่มอีกเท่าตัว
3: จะเอาลูกผลขึ้นเพิ่มอีกเท่าตัว
1: อะไรก็ต้องใส่น้ำเยอะ
2: เพิ่มหัวขึ้น
3: อันนี้คือหลักการที่ลุงทำเองแล้วเห็นผลเองใช่ไหม
1: น้ำเยอะลูกก็เยอะก็ที่บอกว่าเราเหวี่ยงน้ำจาก20นาทีจากครึ่งชั่วโมงเหลือจาก20นาทีแต่ปริมาณน้ำที่ออกมาเป็นจำนวนลิตรมันมากกว่านะครับบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราเจอระดับปรมาจารย์ที่แบบว่าหนีไม่ได้แต่คำว่าหนีไม่ได้เนี่ยวันนี้เกษตรกรคือหนีไม่ได้อีกเหมือนกันใครที่ทำทุเรียนอยู่นะครับโดนไอ้ตัวเนี้ยโดนไอ้ดินเน่าตัวนี้ไปจุลินทรีย์ย่อยสลายไปเนี่ยมันเห็นผลชัดๆเลยแล้วบอกเลยครับแล้วลุงใช้เบียดน้ำบ้างไหม
2: ใช
1: ่นี่ขนาดว่ามีดินเน่าเลยนะและไอ้ตัวเบียดน้ำเนี่ยมันโอเคไหม
2: โอเคครับกับเบียดน้ำผมจะบอสขายเกือบผลิตไปทัน
3: ผลิตหลักที่ลุงมันเริ่มเอาเบียดน้ำมาใช้เนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
2: ดินมันแฉะ
3: อ๋อดินแฉะ
2: รากมันเน่าร
3: ากมันเน่าแล้วรากเน่าต้นเหลืองรากเน่าคน
1: นี้ก่อนวิ่งที่บอกว่ารากเน่าแล้วต้นมันเหลืองมันถูกต้องเลยนะครับว่ายังไงก็ต้องเหลืองแต่บอกว่าใช้ดินเน่าไปแต่ในเมื่อน้ำคุณท่วมบ่อยๆเน
3: ี่
1: ยดินเน่ามันก็ไม่อยู่นะครับมันก็ว่ายน้ำหนีไปเหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรที่คงทนเมื่อไหร่น้ำมาแร่ธาตุหายแน่นอนแต่วันนี้เราต้องปรับปรุงใส่แร่ธาตุลงไปลุงก็ถึงเวลานั้นปั๊บลุงก็ใส่ดินเน่าพร้อมกับอีเบียดน้ำลงไปใช่ไหม
2: ครับผม
1: ในอัตราส่วนเท่าไหร่บ้างลุงอ่ะ
2: ก็เยอะแรกอ่ะลิตรนึงบวกสามขวดเบียดน้ำสามขวดอัดเข้าไปแต่มันดินมันแฉะราก
3: อันนี้ไม่ห่วงเลยใช่ไหมคือใส่เพื่อให้ต้นมันดีขึ้นนะ
2: ก็พอครั้งที่สองก็ดินเน่านิดนึงเบียดน้ำเหลือขวดนึง
3: เริ่มลดปริมาณลงอันแรกใส่หนักไปก่อน
2: ทางกัน5 วัน 5 วันหรือ3 วัน
3: ครับ
2: 3 ถึง 5 วันแล้วครั้งที่3ก็ดินเน่าลิตรนึงเบียดน้ำขวดนึง EM ครึ่งขวดแค่นี้พอ
3: นี่ไหม
2: แต่การเนี้ยอยู่คือเดินให้สุดแล้วรอบหลังก็บางทีก็ถังผลิต
3: รถได
2: ้ดินเน่า3 ขวดเบียดน้ำ3 PM ขวด
3: เหมือนที่เฮียบอก
1: แ
3: รกใส่ให้สุดเลยอย่าง
1: นี้แล้วผลปรากฏที่ลุงทำตาม
2: ตอนนี้ผมใช้แค่นี้ดินเน่า3ขวดเบียดน้ำ3ขวด PM ขวดนึง
1: ต่อน้ำผลิตนะครับแล้วฉีดบ่อยขนาดไหน
2: ก็น้ำทุกวันต้องฉีดทิ้งเนี้ย
3: กันไว้ถ้าน้ำมันท่วมก็ต้องกันไว
2: ้ตรงนี้มันต้องลงเยอะเพราะหนึ่งฝนตกน้ำมันท่วมมันแก้ไขเลยไม่ได
1: ้เออ
2: มันจะขุดร่องก็ไม่ได้รากทุเรียนมันเยอะ
3: อ๋อมันมีอาชา
2: แล้วก็ท่อใต้ดินมันมากทำอะไรไม่ได้ก็ต้องมีวิธีแก้มันมีอะไรกับอย่างนี้ก็ง่าย
1: นี่ครับเกษตรกรครับทุเรียนใครบอกว่ายากแต่จริง

0: เนี่ยยากกว่า
1: ด้วยพื้นที่ที่เจออย่างเงี้ยพอฝนตกน้ำท่วมทุกที
0: อันนี้เขาเรียกว่าปราบเซียนจริงๆ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ปราบ
1: ไม่ใช่ปราบมานะ
0: ไม่ใช่ปราบมาปราบเซียนจริงๆแล้วถ้าใครอยากจะลองใครอยากจะรู้เนี่ยจริงๆเราถ่ายจากสวนจริงแล้วจากผู้มีประสบการณ์จริงไม่ใช่ว่าเราจะไปโม้ถ้าโม้ทุเรียนต้นหนึ่งอะเมื่อกี้นี่อย่างต้นเมื่อกี้เนี่ยที่บอกเอลคอดอะ36ปีเนี่ยป่านี้ตายไปแล้วแต่ปรากฏว่าได้18ถังเข่งเนี่ยวันนี
1: ้
0: เราจะสรุปการยืนพื้นสำหรับทุเรียนนะครับใครที่ดูอยู่ทุเรียนเอาของพี่บุลเลอร์อะไปใช้ได้เลยนะครับพี่บุลเลอร์ไม่มีการปิดไม่มีการอะไรแม้กระทั่งฝาครอบน้ำยังเกษตรกรยังงงเลยว่าเอ๊ะทำไมต้องครอบน้ำอ่ะเริ่มเลยครับพี่บุลเลอร์วิธีการตั้งแต่พี่ทำมาเนี่ยก่อนอื่นก่อนเรานำก่อนว่าต้นไม้ของพี่เนี่ยพี่ใช้มะละกอก่อนที่บอกว่าใช้มะละกอปลูกมะละกอเนี่ย
2: มะละกอบำบัด
0: มะละกอเคยเห็นไหม
1: หมายถึงบำบัดปรับปรุงดินน่ะครับ
0: ไม่เชื้อราเชื้อรานะ
1: เพราะยาเพราะเรื่องมะละกอมันเขามีสารพิเศษของเขาที่ดูแลเรื่องนี
0: ้แต่ตอนนี้มะละกอจะน้อยลงจะกลายเป็นปลูกดินเน่าแทน
1: ดีขึ้นแล้วเชื้อรามันลดลงแล้วใช่ไหม
0: ที่ลุงบุลเลอร์ทำอยู่ณตอนนี้มันมีอะไรบ้างทำยังไงตั้งแต่ตอนแรกเลย
2: ต้องปรับสภาพดินให้มันอยู่ก่อนดินดีก่อนอย่างอื่นมันก็ง่ายขึ้นทันที
0: ครับแล้วปรับเนี่ยลุงใช้ดินเน่าใช้อะไรยังไง
2: ดินเน่าใช้ดินเน่ากับเบียดน้ำ
0: ดินเน่ากับเบียดน้ำ
2: ตัวนี้ปัญหาเนี่ยต้องใช้
1: คู่นี้เลย
2: ต้องใช้คู่นี
3: ้วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีของปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: คือไม่จำเป็น
2: ว่าจะกี่วันใช้กี่วันใช้ต้องแล้วแต่พื้นที่ถ้าที่ไม่มีปัญหานะการใช้คู่บุญเนี่ยครั้งเดียวแค่นั้นเองแล้วเข้าสูตรเหมือนเดิมคือดินเต่าเบียดน้ำ EM การที่ที่มีปัญหานะการใช้ที่มีปัญหาต้องแก้ไข
1: ทีหน่อย
2: ที่ก่อน
1: ทีหน่อยใช้บ่อยหน่อย
0: ดินเน่าขวดหนึ่งน้ำ200ลิตรแล้วก็เบียดน้ำกี่ขวด2ขวด
2: ครั้งแรก3ขวด
0: ครั้งแรก3ขวดนะครับย้ำนะครับก็คือ
2: ที่มีปัญหานะ
0: ที่มีปัญหา
2: ที่มีปัญหาแค่ขวดเดียว
0: ขวดเดียวดินเน่าขวดหนึ่งแล้วก็เบียดน้ำ3ขวดนะครับครั้งแรกวันนี้
2: ที่มีปัญหา
0: ที่มีปัญหา
2: ที่มีปัญหานี่ครั้งแรกกับเบียดน้ำแค่ขวดเดียวเอง
0: มีน้ำขวดเดียวเหรอ
2: ใช่ที่มีปัญหาที่ดินแดนที่ทุ่งสูงอ่ะดินเน่าขวดเบียดน้ำขวดครั้งแรก
0: ที่ยังไม่มีปัญหาใช่ไหมหมายถึงว่าที่ยังไม่มีปัญหานะ
2: น้ำไม่ท่วม
0: น้ำไม่ท่วมที่ไม่มีปัญหา1ต่อ1ดินเน่าขวดนึงเบียดน้ำขวดนึงน้ำ200ลิตรใส่ไปแล้วกี่วัน
2: 5วันค่ะใช้ซ้ำอีกทีนึง
1: 5วัน
2: ดินเน่าเบียดน้ำแล้วก็เยี่ยมครึ่งขวดนี่มีปัญหานะ
1: ไม่มีปัญหานะ
2: ประหยัด
0: มาก
2: ได้ผล
0: ก็อย่างนี้ครับเราจะบอกวิธีการก็คือง่ายๆนะครับที่ทุเรียนไม่มีปัญหานะครับดินเน่าขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่งนะครับวันแรกนะครับคือน้ำ200ลิตรฉีดไปประมาณ 3-5 วันนะครับฉีดมากๆเปลืองบอกเลยนะเปลืองอย่างเดียวแล้วก็วันที่2ก็คือวันที่4หรือวันที่6คุณก็ฉีดเบียดน้ำดินเน่าขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่งเหมือนกันไหมครับมันนะครับ
2: เอียงขึ้นขวด
1: เอียงขวด
0: ครั้งที่2ลงได้แล้วนะเอียงนะ
2: ที่มีปัญหาเนี่ย
0: ที่ไม่มี
2: ปัญหาน
0: ะครับเราลงเอียงได้เลยครึ่งขวดถ้าใส่ขวดหนึ่งก็เปลืองเอาครึ่งขวดพอนะน้ำ200ลิต
1: ร
0: แต่อันนี้คือจบหลักสูตรนะครับหมุนไปเรื่อยๆนอกจากนั้น ประมาณ1เดือนหรือ15วันดิ

0: นะได้ถ้าเดือนก็ได้หรือ15วันอยากลงก็อยาก
1: แต่จริงลงได้ใช่ไหม
0: คือมันจบแล้วกันนะที่ปัญหา
2: คุณต้องกันไว้ก่อนนะทุเรียนนะกันไว้อย่างดีนะครับก็คือ15วันหรือ1เดือนเพราะยังไงเราต้องเติมเชื้อจุลินทรีย์กับเขาเรียกว่ารักษาคุมเชื้อราไม่ให้เกิดในดิน
0: มีปัญหาครั้งแรกก็ต้องดินเน่าหรืออีเน่าอ่ะขวดหนึ่งลิตรหน่อยแล้วก็เบียดน้ำสาม
2: สาม
0: แล้วก็น้ำ200ลิตรลงไป
2: กี่วัน
0: สามถึงห้าวัน
1: คร
0: ั้งห้าวันก
2: ็ครั้งที่สอง
0: ดินเน่า
2: ขวดหนึ่ง
0: ขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่ง
2: ครั้งที่สอง
1: ครั้งที่สอง
0: แล้วก็ลงไป
2: อีกสามวันอีกครั้งหนึ่ง
0: สามถึงห้าวันก็ดินเน่าขวดเบียดน้ำขวดแล้วEMครึ่งขวดจบที่ดินมันมีปัญหา
3: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: นี่เป็นเคล็ดลับง่ายมากสำหรับเกษตรกรนะครับก็คือเอาไปใช้ได้เลยนะครับแต่สิ่งที่หนีไม่ได้คืออะไรครับดินเน่านะครับถึงบอกว่าวันนี้ดินเน่าของใจคนทุเรียนเนี่ยถ้าเป็นคะแนนเนี่ยลุงให้ดินเน่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งถึงสิบเนี่ย
0: ก็เต็มก็เออดีกันเลยติดได้เต็มร้อย
1: เต็มร้อยเพราะฉะนั้นวันนี้กระบวนการที่ลุงอยากจะแนะนำว่าวันนี้ขั้นตอนที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้หรือว่าเคล็ดลับในการที่จะไม่รู้เนี่ยวันนี้ได้บอกกับพี่น้องชาวสวนทุเรียนแล้วรอบนี้ที่ตัดไปแล้วเนี่ยหลังจากตัดเนี่ยลุงฟื้นฟูยังไงต่อเนื่องครับ
0: ก็ม
1: ัน
0: ต้อง
1: ยังเน้นย้ำเหมือนเดิม
0: กลับไปที่เดิม
2: เป็นหลักสูตรตายตัวเลยนะ
0: ตายตัวนะครับที่มีปัญหาแต่ลูกเห็นแล้วก็กลับไปที่เดิม
2: ฟื้นฟู
0: มันเหมือนเดิมหมด
2: ลุงไม่ได้ใช้ฮอร์โมนอะไรเลยนะแล้วก็แต่
0: ใบผมไม่ได้ใช้
2: แต่บอกอย่างหนึ่งคือเราสามารถรวมใช้กับปุ๋ยได
0: ้
2: ลุงสามารถบอกได้ไหมว่าปุ๋ยของลุงเนี่ยสูตรอะไร
0: ตัวบำรุงมันก็14732หรือ14735ผมได้แค่ตัวนี
2: ้แค่นี้ตัวเดียวเหรอ
0: แค่ตัวนี้ตัวเดียวคร
2: ับ โอ้โหอย่างง่ายๆนะ14732กับ14735
0: เป็นไม้ผลมันแค่ปลามันไม่แตกต่างกันมันต้องสะสมพลังงานไว้
1: ครับครับครับ
2: แล้วต้นหนึ่งใช้ประมาณกี่กรัมหรือกิโล
0: ตอนนี้มีดินเน่าใช้อยู่ประมาณสัก40-50ลูกต่อปี
1: ก่อนนี้ไม่ใช่เจ็ดยังไม่เจอเฮียนะยังไม่เจอเฮีย
0: พอใช้ดินเน่าเหลือ15ลูก14-15ลูกต่อปี
2: ลดไปแค่ครึ่งหก
1: จาก40กว่า
0: เลยเพิ่มขึ้นนะ
2: ผลผลิตผลผลิตเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลย
1: ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตจริงๆด้วยคุณผู้ชม
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด
4: 2,470 บาท
3: พิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย

0: ราบอกเกษตรกรครับว่าท่านอย่าเพิ่งเชื่อพวกเรา
1: ครับ
2: ไม่ต้องเชื่อผมก็ได
0: ้
2: ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะ
0: มันลองทำดูสิ่งที่ตอบโจทย์นะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเวอร์ชั่น2คือเทคนิคการให้ทำดอกทำดอกนะครับว่าทำดอกเนี่ยทำยังไงมั่งดอกถึงจะออกเร็วแล้วไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยคือคุณอดน้ำให้น้ำยังไงแล้วใส่หัวสปริงเกอร์ยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกัน

0: สูตรก็คือ1วัน3วัน9วัน6วันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณลงดูเลยถ้าไม่เข้าใจไงโทรมาปรึกษาก็ได้เรามีเบอร์ให้ปรึกษาเลยนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับที่เขาเรียกว่ามองดูแล้วยังอึ้งเลยครับว่า
1: ใช่ครับ
0: พื้นราบแต่ปรากฏว่าน้ำต่ำน้ำบาดาลก็ต่ำถูกไหมน้ำบาดาลเนี่ยน้ำบาดาลที่ขุดไปแป๊บเดียวก็เจอแล้วมั้งเนี่ยตรงเนี้ย
2: ใช่ครับ
0: น้ำท่วมรากต่างๆนาแต่วันนี้หมดปัญหานั้นแล้วถ้าคุณรู้จักปรับปรุงดินก่อนปรับปรุงดินนั้นคืออะไรครับคืออีเน่านะครับบอกเลยครับว่าอีเน่าเป็นตัวสำคัญไม่ว่าทุเรียนก็ได้นะครับแล้วเอาหลักสูตรนี้ไปใช้ประยุกต์ได้เลยครับ
1: ได้หมด
0: ได้หมดนะ
1: ได้
0: นะแล้วสวยด้วยนะครับก็ฝากท่านแม่พี่น้องชาวทุเรียนนะครับหรือเขาเรียกว่าสวนอื่นที่เขาเรียกว่าอยากจะบำรุงดูแลของเราอินทรีย์เหม็นหน่อยนะแต
2: ่ไม่เหม็นครับ
1: ใช้จนไม่เหม็นแล้ว
2: ไม่เหม็นอ่ะ
1: ไม่เหม็นไม่เหม็น
2: หมักชาวบ้านหมักเหม็นวันนี้
1: เหม็นกว่านี้อีก
0: นี่แหละครับคือตัวตนที่แท้จริงก็ฝากท่านแม่พี่น้องนะครับทุกสวนทุกไร่ถ้าต้องการปรับปรุงดินก็อย่าลืมครับดินเน่าของเรา
3: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาร2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ
1: 2,470 บาท
3: พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีของปรับมาร2จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569

0: ดินเสียดินแข็งปลูกพืชยังไงก็ไม่ขึ้นปัญหาพวกนี้แก้ไขได้ง่ายๆครับแค่ใช้ดินเน่าปัญหาดินทุกประเภทกลับมาสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินให้รากพืชกินปุ๋ยได้ดีปรับโครงสร้างดินเพิ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายสารเคมีสร้างดินใหม่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไร่นาสวนผักผลไม้อะไรก็เอาอยู่ถ้าดินสมบูรณ์ดีพืชก็ได้ดีใช้ดินเน่าขวดเดียวจบดินเน่าปลูกอะไรก็ดีจะปลูกอะไรให้ใช้ดินเน่า
1: บรรยากาศรอบๆนะครับจากตะก่อนเนี่ยดูดิเผาฟางของพี่เขามีทั้งเผากับไม่เผาปรากฏว่าไม่เผา
2: ไม่เผาดีกว่าน
1: ี่ท่านผู้ชมครับแล้วย่อยจริงๆว่าพี่ถามบอกเขาย่อยจริงไหม
2: ย่อยจริงเลยล่ะ
1: นี่คือของแท้นะครับก็ฝากเกษตรกรไว้นะครับสำหรับเกษตรกรทำข้าวดูครับเราใช้แบบเขาเรียกว่าเสมอ1ไร่5ไร่ต่อ1ชุดนะครับแล้วใช้โดนฉีดท่านผู้ชมดูความงามนะครับอันนี้มันเท่าไหร่50ไร่ถูกมั้ย50ไร่งามทุกไร่มั้ย
2: และ
1: ไอ้ตรงที่เป็นเขาเรียกว่าบนเขาเรียกเนินอ่ะแล้วเนินเป็นไงบ้างพี่เนินโอเคไหมแต่ก่อนถ้าเนินเนี่ยจะไม่มีข้าวเลยใช่ไหมจะหายหมด
2: แล้วก็ดินก็แข็ง
1: แต่ตอนนี้เหยียบไปบุบะบุบะนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นมาก็ฝากเกษตรกรไว้นะอย่าลืมครับนึกถึงทำข้าวทำนาเผาฟางหรืออะไรก็แล้วแต่เผาอ้อยอย่าลืมนึกถึงเกษตรไทย888อย่าลืมอย่าเผาหนี้ของคุณเองเผาเงินของคุณเองแล้วเผาอะไรต่างๆนานานะครับ
0: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400

0: บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ชายคนไหนครับกำลังหากางเกงขาสั้นที่ทรงสวยใส่สบายนะครับถ้ายังไม่เจอผมบอกเลยว่าวันนี้ผมเจอแล้วนะครับ นี่คือกางเกงขาสั้นจากนิวแมนครับพอทรงมันสวยทำให้เราใส่แล้วรู้สึกมั่นใจใส่ไปที่ไหนก็ได้นะครับยังไม่พอครับเขาไม่ได้ใส่แค่อยู่บ้านไม่ได้ใส่ออกไปช้อปปิ้งอย่างเดียวบางคนใส่ออกไปเล่นกีฬาเราสามารถใส่ได้เลยเพราะมีความยืดหยุ่นและใส่สบายระบายอากาศได้ดีเหมาะมากทุกคนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ใครอยากได้ขาสั้นที่ใส่สบายทรงสวยแนะนำเลยกางเกงขาสั้นจากนิวแมนครับผม
1: เชื่อว่าวันนี้หลายๆคนถูกอกถูกใจแน่นอนคุณผู้ชมโดยเฉพาะหนุ่มๆคุณผู้ชายทั้งหลายเพราะยกเซตมาเอาใจคุณผู้ชายโดยเฉพาะแต่เรื่องของความสบายเรื่องของความใส่แล้วดูดีใส่แล้วหล่อใส่แล้วเท่เนี่ยเราพูดกันเองไม่พอค่ะนิวแมนมาทั้งทีต้องเชิญเจ้าของแบรนด์มาพูดคุยกับเราหน่อยค่ะพี่โจ้ค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับ
1: สว
3: ั
1: สด
3: ี
1: ค่ะพี่โจ้
2: สวัสดีครับผม
1: พี่โจ้บอกความพิเศษของขาสั้นนิวแมนรุ่นนี้เซตนี้หน่อยค่ะ
2: จริงๆก็ขายกันมาเยอะแล้วนะฮะแต่วันนี้มากับเนื้อผ้าที่ใส่สบายมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็เป็นสีที่ครบครันทันสมัยนะฮ
1: ะ
2: คุณสมบัติดีๆเหมือนเดิมยังคงเก็บไว้อยู่เช่นการระบายอากาศกระเป๋าลงกระเป๋าลึกอะไรแบบนี้ซ
1: ึ่
2: งหลายๆคนที่เคยซื้อไปรู้กันอยู่แล้วแต่ถ้ายังไม่เคยซื้อให้ฟังดีๆนะครับว่าโปรโมชั่นสำหรับวันนี้นี่คือสุดยอดจริงๆนะฮะโปรโมช
0: ั่
2: นเพียบมากๆเลย
0: ซื้อไปใส่ได้ทุกคนทั้งครอบครัวคุณจะเป็นผู้ชายไซส์ไหนนะครับและอย่างพี่โจเองพี่โจใส่ทุกวันและเปลี่ยนมา
2: ใส่ทุกวันจริง
0: เขาเรียกว่าขนาดร่างกายไซส์ไหนก็คือใส
2: ่พี่เคยอ้วนวันนี้10โลตอนนี้ผอมลงก็ยังสามารถใส่แบบเดิมได้นะ
0: ครับ
2: คุณผู้ชมดูจากจอทีวีได้เลยนะครับว่าเนี่ยเป็นผู้ชายผู้ใหญ่ที่หุ่นอวบอวบหน่อยมีพุงเขายังสามารถใส่แล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างดีด้วยอันนี้สำคัญนะพี่ชอบอยากจะย้ำเพราะว่าหลายๆคนที่มีคนที่บ้านที่อายุมากหน่อยสูงอายุคุณพ่อคุณปู่คุณตาบางทีถ้ากางเกงมาติดที่เข่าอย่างเงี้ยสะดุดถกล้มไปเนี่ย
1: โอ้ย
2: แย่อันตรายมากเลยเขาบอกผู้ใหญ่ไม่ควรล้มใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกางเกงตัวนี้นอกจากจะใส่สบายแล้วก็ยังเซฟในเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าความยาวของขาเนี่ยกำลังพอดีค
1: ุ
2: ณสามารถที่จะดึงขึ้นดึงลงได้เพราะว่าเรามีเอวเป็นยางยืดแล้วก็มีเชือกที่สามารถปรับขนาดได้เช่นเดียวกัน
0: ถูกต้องนะครับใส่นอนก็ยังใส่มาแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยความพิเศษนะครับไม่ได้อยู่ที่ทรงสวยใส่สบายเดียวความพิเศษอยู่ที่โปรเพราะวันนี้พี่โจมาแล้วพี่โจครับ
2: คนลุก
0: วันนี้ขอโปรหน่อย
2: คนลุกตลอดเวลาโปรคือแบบเดินเข้ามายังถามตัวเองอยู่ว่าฉันขายกี่พัน
1: โอ้นั่นน่ะสิพี่โจ
2: แล้วพอฉันหันไปเจอราคาปุ๊บอ้าวช็อกแล้วทำไงดี
1: เปลี่ยนไม่ได้แล้วค
2: ่
1: ะ
2: ให้แล้วก็ต้องให้เลยวันนี้มาฟังโปรโมชั่นดีๆของเรานะคร
0: ับ
2: กับกางเกงขาสั้นนิวแมน
0: ครับ
2: 7ตัว7สี7วันใส่ไม่ซ้ำจ้าลองดูเลย
0: นี
2: ่สุดเป็นขวามือของผมเนาะเป็นสีดำน้ำตาลเข้มเขียวขี้ม้าเทาเข้มกรมท่าเทาอ่อนและสีล่าสุดของเราคือสีน้ำตาลอ่อนนะฮะและสำคัญกว่านั้นเน
1: า
2: ะจะบอกเลยว่ากางเกงเหล่านี้เราคิดเรื่องสีมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าผมเชื่อว่าผู้ชายหลายๆคนเนี่ยเขาจะแบบไม่แน่ใจในการ mix and match
1: ถูกพี่โจ
2: บางคนกลัว mix แล้วก็ไม่แมทหรือว่าอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าสีเหล่านี้เป็นสีพื้นฐานที่คุณสามารถจะหยิบหลับตาหยิบเสื้อที่บ้านตัวไหนก็ได้เอามาใส่กับกางเกงของเรา
1: แค่
2: น
1: ี้
2: ออกจากบ้านยังไงก็รอดยังไงก็เท่และหมดปัญหากับแม่บ้านที่แบบบางทีฉันต้องซักผ้านู่นนี่นั่นลำคาญ7ตัวเนี้ยผู้ชายก็ไม่ได้ซักกันเยอะใส่ได้ทั้งเดือนเลยแม่บ้านเนี่ยซื้อไปให้แฟนหรือให้ลูกใส่เนี่ย

0: ทั้งหมดเนี้ยคุณไม่ต้องซักเลยเดือนหนึ่งคุณซักทีนึงยังได้และที่สำคัญคือแห้งง่ายเพราะว่าของเราระบายอากาศได้ดีด้วย
1: ถึงซักแห้งง่าย
0: แต่7ตัวมันพอเหรอลูก
2: ไม่พอค่ะ
0: เธอไม่ต้องขอเดี๋ยวฉันให้เอง
2: ขอเลย
0: โดนขอทุกโชว
2: ์ตรงเนี้ยตรงเนี้ยคืออะไรพี่โจ้มันเยอะแยะมากมาย
0: อย่าง
2: น
0: ี้เจ้าของแบรนด์มาเองบางคนรู้จักกางเกงชั้นในชายนิวแมน
2: ตัวนี้
0: ของพี่อยู่มาเกือบ10ปีแล้ววันนี้บางคนอาจจะยังไม่เคยซื้อเนาะว
2: ัน
0: นี้พี่แถมให้ไปลองใช้กันดูนะครับ
2: 1
0: ต
2: ั
0: วใส่สบายมากๆแล้วก็เอวยืดได้เยอะด้วยนะครับ
1: ลองใส่ขาสั้นได้เลย
2: ปกติขายนะ
0: ขายแน่นอนครับขายเป็นเซตแล้วขายมาเกือบ10ปี
2: แต่อันนี้ฟรีนะฟรี
0: ลองไปแล้วถ้าเจอเมื่อไหร่ก็ซื้อเพิ่มได้รับรองว่าติดใจแน่นอน
1: ครับ
0: อ
1: ัน
0: นี้ฟรีต่อที่1นะครับสุริย
2: ะ
0: คาสีให้ฟรีต่อที่2ผู้ชายกับแอคเซสซอรีของคู่กันแว่นกันแดดแถมให้เลย1ชิ้นนะครับตรงนี
1: ้ยอดนิยมด้วย
0: ถูกต้องครับขอยาคาแบบให้เช่นเดียวกันและต่อที่3แอคเซสซอรีผู้ชายเช่นเดียวกันเป็นกระเป๋าคาดอก
1: ครับ
0: บางคนของเยอะลุงลังมากๆก็ใส่กระเป๋าแล้วก็คาดอกเท่ๆไปได้และยังไม่พอ
2: ยังไม่พอ
0: ใส่กางเกงสแล็กใส่กางเกงยีนอาจจะต้องการเข็มขัดในการกระชับเข็มขัดหนังพียูเกรดพรีเมียมพี่โจ้แถมให้แบบ
2: ค
0: ลาสอีก1เส้นฉ
2: ัน
0: พูดไปเนี่ยทั้งหมดมีกี่ชิ้นแล้วแก
1: ทั้งหมดเนี่ยนับรวมกัน
2: 7บวกอีก4 11 11ชิ้น
0: กี่พัน
2: ค่ะพี่โจ้
0: 4,000บาทภาย
1: จริงๆต้องตีว่าสัก 3,000 นะ
2: พี่โจ้ได้มั้ยไม่ได้นะไม่ได้พี่โจ้ขายเองจะมาหลัก 1,000 ไม่ได้
0: 11ชิ้นเราเคยเจอกันเนาะเราขายไม่เคยเกินพันวันนี้พี่โจ้ให้เท่าเดิมแล้วกันแต่คุณต้องรีบโทรให้ทันเพราะว่า100สายแรกเท่านั้นที่คุณจะได้ของแถมที่บอกไปเมื่อสักครู่นี
2: ้
0: 999บาทครับ
1: นี่เลย
0: เธอจะแต่อะไรฉันจะเดินออกไปแล้วเนี่ย
2: ไหนก็ไหนพี่โจ้มาเองเจ้าของแบรนด์มาเองแบบนี้999บีขออีกอย่างนึงขอแทนค
0: ุ
2: ณผู้ชมทางบ้านขอส่งฟรีนะพี่โจ้นะ
1: ได้ไหม
0: คุณผู้ชมรู้กันอยู่แล้วราคาน้ำมันก็ขึ้น
2: นั่นแหละ
0: เมื่อกี้ฉันมาทำงานเติมน้ำมัน1,000ขึ้นมา2ขีดแก
2: อันนี้ก็เรื่องจริง
0: ยังไง
2: ป
0: วดใจมันก็ขึ้นปวดใจแต่ปกติแล้ว
2: เสียอะไรก็ได้แต่พี่โจ้มาเองเสียหน้าไม่ได้นะ
1: ต้องกดดันกดดัน
0: ฉันไม่ได้อธิบายอะไรเลยเหมือนโดนบังคับเอาอย่างนี้แล้วกันคุณผู้ชมดูกันอยู่แล้วเราไม่อยากจะมาพูดอะไรเยอะแย
2: ะ
0: ค่าน้ำมันมันขึ้นคุณรู้อยู่แล้วค่าขนส่งที่หลายๆคนนะอันนี้ขอพูดนิดนึงแล้วกันนะว่าหลายๆคนอ่ะเวลาซื้อของที่รู้สึกว่าราคามันคุ้มแล้วเนี่ยม
2: ัน
0: จะถูกไปแอบบวกอยู่ใน
2: ค่าขนส่ง
0: แต่วันนี้อยู่กับพี่โจ999จัดส่งฟรีทั่วประเทศและยังไม่พอนะครับคุณผู้ชมเก็บเงินปลายทางด้วยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยแต่คุณต้องโทรให้ทันในโชว์ภายใน100สายถึงจะได้ของแถมหรือว่าสแกน QR code ที่หน้าจอโทรทัศน์ของคุณได้เช่นเดียวกันครับ
1: ถูกต้องครับผมนี่เลยวิธีสั่งซื้อก็ง่ายนะครับแล้ววันนี้เนี่ยนิวแมนกับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับเรียกว่าโปรโมชั่นสุดคุ้มเลยก็ได้เพราะได้กางเกงขาสั้นไปถึง7ตัว7สีใส่ได้7วันเลยคุณลองดูสีนะครับสีโดนตาเนื้อผ้าโดนใจแน่นอน7ตัวเนี่ยว่าคุ้มแล้วเพราะปกติตัวนึงเกือบ300เลยนะแต่วันนี้จัดให้ก่อนเลย7ตัวในราคา999บาทครับผม
2: ถูกต้องแล้วเป็นเซตที่เรียกว่าเรียบเรียงสีมาให้แล้ว Mix and Match ยังไงก็รอดสำหรับหนุ่มๆนะและที่สำคัญถ้าโทรมาทัน100สายแรกเจ้าของแบรนด์พี่โจ้ประกาศลั่นไว้แล้วคุณผู้ชมว่าให้ฟรีไปอีก4ต่อแรกเป็นกางเกงชั้นในชายทรงช้างเอาไปใส่สบายเท่ๆคู่กันได้ต่อที่2เป็นแว่นกันแดดเดี๋ยวเราครับแบบนะคะต่อที่3เป็นกระเป๋าคาดอกเอาไป Mix and Match เท่ๆได้เลยต่อที่4ต่อสุดท้ายให้เพิ่มกับเข็มขัดหนังPU เอาไปใส่กับกางเกงสแล็กกางเกงยีนที่คุณมีที่บ้านได้ทั้งเซตของหลักของแถม11ชิ้นหลักร้อย
1: ถูกต้อง
2: 999บาทและที่สำคัญ
1: จัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: สแกน QR code หน้าจอก็ได้แบบไหนก็ได้ตัวละ91บาททุกคนครับได้กางเกงขาสั้นที่สวยขนาดนี้เนี่ยโพสไปมุมไหนนะครับแต่งออกไปที่ไหนนะครับก็ดูดีนะครับดูมั่นใจเพราะการที่เราใส่กางเกงที่มันทรงสวยอ่ะมันจะได้เข้ากับเราต่อให้คุณจะรูปร่างเป็นยังไงก็ตามนะครับแล้ววันนี้คุณจะเป็นผู้ชายไซส์ไหนเพราะ7ตัวถูกไหมบางทีแบ่งให้ลูกชายบางทีแบ่งกับคุณพ่อใส่นะครับอันนี้ผมยื่นให้พอประมาณเอวผมประมาณ32 33นะครับยื่นให้ดูได้แต่ถ้ามันรู้สึกไม่กระชับคุณไม่มั่นใจจะไปใส่ออกกำลังกายเรามีตัวเชือกให้ด้วยเห็นไหมเชือกไม่ได้เชือกหลอกนะครับไม่ได้ทำเท่อย่างเดียวนะครับมัดเพื่อความกระชับเพื่อความมั่นใจเพราะบางทียังไม่ได้ใส่อยู่บ้านอย่างเดียวนะครับใส่ออกไปข้างนอกด้วยนะครับแล้วตัวนี้ครับเนื้อผ้า ไดเทคนาโนทุกคนเหมาะกับอากาศบ้านเรามากแล้วพอเนื้อผ้ามันใส่สบายมันไม่ใช่แค่เรื่องของระบายอากาศได้ดีหรือซักง่ายแห้งไวมันเป็นเรื่องของการที่เราใส่นานๆทุกคนครับบางทีใส่นั่งนานๆใส่ขับรถออกกำลังกายหลายชั่วโมงเนี่ยมันจะได้สบายเห็นไหมผมถึงใส่ได้ทุกกิจกรรมจะอยู่บ้าน

0: การออกไปเที่ยวออกกำลังกายบางคนถึงขั้นใส่นอนอ่ะทุกคนครับเห็นไหม
1: oh.
0: มันใส่สบายจริงๆนะครับคุณจะใส่ไปทำกิจกรรมอะไรจะก้มจะเงยจะยืดทำงานบ้านได้หมดทุกที่ทุกทางเห็นไหมย่อให้ดูด้วยนะครับเนี่ยมันเป็นกางเกงที่ทรงสวยและใส่สบายยืดหยุ่นได้ดีจริงๆคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยใครอยากได้ความเท่ดูได้เลยแล้วตัวนี้ครับมาพร้อมกับกระเป๋ากระเป๋ามี3กระเป๋าเลยนะซ้ายขวาแล้วก็หลังนะครับแล้วมันเป็นกระเป๋าที่ลึกเพราะทุกทีเวลาขาสั้นน่ะนะครับผู้ชายชอบบ่นโอ้โหใส่อะไรไม่ได้เลยทุกคนครับใส่ไปปุ๊บหล่นใส่ไปปุ๊บก้มหล่นแต่นี่ครับพอใส่เข้าไปนี่ iPhone ใหญ่มากนะใส่เข้าไปหายเลยแล้ว iPhone น่ะอันขนาดนี้หน้าจอ 6-7 นิ้วเนี่ยนะครับใส่เข้าไปปุ๊บ
1: โอ้โหลึกจริง
0: ลึกจริงแล้วมันมีทั้งซ้ายทั้งขวา
1: ะ
0: นะครับยังไม่พอมีด้านหลังด้วยนะครับด้านหลังก็ใส่บัตรใส่เหรียญใส่กุญแจอะไรไปได้เนี่ยใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกแล้วนะครับวันนี้เป็นกางเกงที่ตอบโจทย์สำหรับคุณผู้ชายมากๆเลยทรงสวยแนะนำกางเกงขาสั้นจากนิวแมนครับผม
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมใส่สบายใส่แล้วทำกิจกรรมอะไรก็ได้คุณผู้ชมด้วยความยืดหยุ่นกระชับคือเรียกว่าไปกับทุกกิจกรรมที่คุณเคลื่อนไหวจะยืดจะย่อจะนั่งจะลุกจะยืนจะเดินจะนอนได้หมดแล้วใส่ได้ทั้งบ้านด้วยนะ
0: ถูกต้อง
1: อย่างที่บอกเพราะว่าเขาเป็นฟรีไซส์รอบเอวได้ตั้งแต่26ถึง46นิ้วเพราะฉะนั้นนะคุณน้องคุณหนูในบ้านลูกชายเอ๋ยพี่ชายเอ๋ยคุณพ่อป้าป๋าอากงใส่ได้นะ
0: ใช่แล้วนะครับมันต้องสบายจริงๆเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมใส่นอนได้ใส่นั่งดูทีวีนานๆได้มันต้องสบายจริงๆถึงจะใส่ได้ขนาดนี้คุณผู้ชม
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมกางเกงขาสั้นใส่สบายจากนิวแมนตัวนี้รุ่นนี้คือเขาคิดมาให้แล้วแล้วเนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่บอกคือรุ่นนี้เนื้อผ้าสบายมากๆอย่างที
0: ่
1: คุณไผ่บอกเป็นไรเทคนาโ
0: น
1: แต่ที่บีจะบอกนอกจากความสบายของเนื้อผ้าบีชอบเรื่องการดีไซน์ของเขาให้ดูเรื่องของความยาวของตัวขากางเกงก่อนคุณผู้ชมคือด้วยความที่เราบอกว่าเป็นกางเกงขาสั้นใช่ไหมแต่เขาออกแบบมาให้ยาวประมาณหัวเข่าของคุณผู้ชายคือเวลาใส่แล้วบางคนเขินอะใส่ขาสั้นบางทีมันเต๋อมันลอยแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยมันสั้นไปไหมมันเขินบางคนใส่ขาสั้นแต่ยาวลงไปนู่นก็ดูแบบลุงรังไปอันนี
0: ้
1: ความยาวกำลังดีคุณผู้ชมอยู่เหนือเข่าแล้วใส่นะแมทช์กับเสื้อยืดก็ได้จะใส่ในวันสบายสบายก็ได้จะใส่ออกไปในวันที่แบบอ่ะอยากไปเดทอยากดูเท่ๆหน่อยแมทช์กับตัวรองเท้าผ้าใบก็ได้
0: ใช่แล้ว
1: แล้วเรื่องของการตัดเย็บดีชอบจุดนี้มากๆคุณผู้ชมเรื่องของขอบเอวของเขาตัวนี้เป็นการตัดเย็บตะเข็บ2ชั้นนะคือมีตัวยางยืดอยู่ด้านในเนี่ยมันยืดขยายได้ใส่ได้ตั้งแต่26ถึง46นิ้วค่ะเพราะฉะนั้นหนุ่มๆไซส์ไหนใส่ได้คุณผู้ชมแล้วยืดเราไม่พอเขายังมีตัวเชือกเพิ่มความกระชับให้คุณผู้ชายเวลาสวมใส่ตัวนี้มัดได้จริงๆเลยขยับได้ตามรอบเอวเลยสำหรับตัวเชือกคุณพ่อคุณแม่นะไซส์ไหนถ้าไม่เกิน46นิ้วใส่ได้แน่นอนให้ดูการตัดเย็บด้านในที่บีดบอกว่าใส่แล้วมั่นใจเพราะอะไรเพราะเขาตัดตะเข็บเป็น2ชั้นคุณผู้ชมเห็นไหมเย็บ2ชั้นตัวตะเข็บเนี้ยแหละที่มันจะช่วยตรึงยางยืดด้านในเพราะเราเข้าใจว่าเวลาคุณผู้ชายใส่เนี่ยบางทีทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันมีการกระโดดโลดเต้นเคลื่อนไหวร่างกายบางทีเอวมันปลิ้นเอวมันม้วนบ้างเอวมันบิดบ้างแล้วมันเสียทรงตัวเนี้ยเขาล็อกตะเข็บไว้แบบเนี้ยๆเป๊ะๆแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นใส่แล้วไม่เสียทรง
0: ใช่แล้ว
1: แล้วเนื้อผ้าที่เห็นตรงนี้ย้ำอีกทีว่าเป็นผ้าไรเทคนาโนค่ะคุณขา
0: ถูกต้อง
1: เห็นไหมความนุ่มความสบายใส่แล้วเย็นระบายอากาศได้ดีเหมาะกับอากาศบ้านเราแถมกระเป๋าก็มาลึกขนาดนี้ตัวกระเป๋าข้างนี่ลึกมากนะถ้าแค่พูดอาจจะไม่พอวัดมาให้เห็นแล้วความลึกของกระเป๋าข้างเพราะเราเข้าใจว่าคุณผู้ชายคือชอบใส่ของไว้ในกระเป๋าด้านข้างบางทีใส่ตัวแบบกุญแจบ้านกระเป๋าสตางค์บ้างเหรียญบ้างใดๆบ้างกระเป๋าข้างลึกถึง11นิ้วว
0: ัดให้ดูนะครับเราจะได้กะประมาณหูผมถึงเอามาใส่ทุกวันนะครับผู้ชายส่วนใหญ่ถึงเลือกกางเกงขาสั้นจากนิวแมนมันใส่สบายระบายอากาศได้ดีเท่ากับว่าเราใส่ออกไปข้างนอกเจออากาศร้อนยังไงอ่ะมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อึดอัดเราไม่ต้องจัดทรงเราไม่ต้องขยับนะครับมันก็เดินชิวๆนะครับเท่มั่นใจดูดีกางเกงตัวเดียวจบเลยกางเกงขาสั้นจากนิวแมนครับวันนี้แบบเลยว่าคุ้มมาก
1: ๆคุ้มจริง
0: ตัวละ300ปกติเราซื้อแต่วันนี้91บาทคุณดูได้สีอะไรบ้าง
1: ตัวละไม่ถึง100
0: ตัว7สี
1: ถูกต้อง7วัน7ตัว7สีไล่เรียงกันไปเลยคุณผู้ชมเป็นสีที่เรียกว่าคัดมาแล้วคุณผู้ชายคุณหนุ่มใส่ได้ทุกวันมิกซ์แอนด์แมทช์ยังไงก็รอดสีดำนี่ต้องมี
0: เนาะนะครับนี่เลยสีน้ำตาลไล่มาเขียวขี้มาหรือเขียวเข้มก็ได้นะครับเทาเนี่ยจะมี2เทาก็คือ
1: เทา
0: เข้มนะครับแล้วก็จะมีสีกรมนะครับรวมไปถึงสีอีกสีนึงอ่ะที่มันสบายตามินิมอลหรืออาจจะเรียกน้ำตาลอ่อนก็ได้
1: เอาสีนี้สวยจริงส
0: ี
1: น
0: ี้แบบ7ตัว7สีนะครับเท่ากับว่าวันนี้ผู้ชายคนไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่คล่องเรื่องการแต่งตัว7วันคุณหยิบมาตัวละวัน

0: ได้เลย
1: ได้เลยคุณผู้ชม7วัน7ตัว7สีของฟรีมีให้อีก4ต่อถ้าคุณโทรมาทัน100สายนะคุณผู้ชมจะได้เพิ่มต่อที่1เรียกว่าเป็นกางเกงชั้นในชายทรงครั้งจากNew Manไปด้วยให้ไปเลยอีก1ตัวฟรีๆปกติตัวนี้เขาขายนะจ๊ะว
0: ัน
1: นี้เอามาแถมเพิ่มให้แล้วต่อที่2ก็ยังได้แว่นตากันแดดทรงเท่ๆสำหรับคุณผู้ชายเดี๋ยวเราคละแบบคละสีให้นะคะต่อที่3ได้กระเป๋าคาดอกเท่ๆเอาไป mix and match กับการแต่งตัวของคุณผู้ชายนะอีก1ใบต
0: ่
1: อที่4เข็มขัดหนัง PU เอาไปใส่กับกางเกงยีนได้กางเกงสแลกได้ให้ไปอีก1เส้นรวมกันของหลักของแถม11ชิ้นคุณผู้ชมค่ะในราคาหลักร้อยแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
0: ใช่แล้วนะครับจ่ายราคานี้ไม่ต้องมีค่าอะไรเพิ่มเติมครับเพราะเราจัดส่งให้ฟรีนะครับสะดวกนะครับเก็บเงินปลายทางก็ได้โทรมาสั่งก็ได้สแกน QR โค้ดก็ได้สะดวกตรงไหนสั่งได้เลยกับกางเกงขาสั้นจากNew Manครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: New Man เนื้อผ้าแบบใหม่ครับเป็นไรเทคนาโนสวมใส่ก็สบายยืดหยุ่นซับเหงื่อได้ดี
1: New Man ค่ะตัวนี้มาในขนาดฟรีไซส์รอบเอวได้ตั้งแต่26ถึง46นิ้วรอบสะโพกยืดได้ถึง52นิ้วหุ่นไซส์หมีใส่ได้ค่ะ
0: New Manกับโปรโมชั่นสุดพิเศษครับโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับใครซื้อไปเนี่ยนะครับถูกใจแน่นอนและจะกลายเป็นกางเกงขาสั้นประจำตัวของผู้ชายทุกคนครับ7ตัว7สีสีดำสีน้ำตาลสีเขียวขี้ม้าสีเทาเข้มสีกรมท่าสีเทาอ่อนสีน้ำตาลอ่อน7ตัวนี้คุณจ่ายก่อนเลยในราคา999บาทแถมโทรมาตอนนี้100สายแรกมีของแถมให้ด้วย
1: ใช่แล้วค่ะของแถมให้ไปเยอะๆเน้นๆแน่นๆ เลยได้กางเกงชั้นในชายทรงทรังไปอีก1ตัวได้แว่นกันแดดแฟชั่นอีก1อันนะคะได้กระเป๋าคาดอกอีก1ใบและได้เข็มขัดหนัง PU อีก1เส้นทั้งหมดสำหรับของแถมเดี๋ยวเราคราบแบบคราสีให้นะคุณผู้ชมย้ำเลยทั้งเซตของหลักของฟรีรวมกัน11ชิ้นหลักร้อย
0: ใช่แล้วนะครับ999บาทเท่านั้นครับคุณได้ทั้งหมดหน้าจอไปเลยนะครับยังไม่พอเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางหรือสแกน QR โค้ดที่อยู่บนหน้าจอก็ได้ครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: โทรหรือยังสั่งหรือยังคุณผู้ชมค่ะวันนี้คุณแม่บ้านดูก็รีบสั่งให้คุณสามีให้คุณลูกได้นะเพราะนี่คือกางเกงขาสั้นใส่สบายจากNew Manใส่ทำได้ทุกกิจกรรมและที่สำคัญใส่ได้ตั้งแต่เอว26ถึง46นิ้ว
0: ใช่แล้ว
1: คำว่าใส่ทำทุกกิจกรรมคุณไผ่เอาจริงใส่ทำอะไรบ้างเพราะไผ่ชอบใส่มากตัวนี
0: ้ใส่อยู่บ้านนะครับใส่ออกกำลังกายใส่ออกไปเที่ยวนะครับไปเดินช้อปปิ้งนะครับมันแต่งก็ได้กับทุกลุคนะครับเพราะว่า7ตัว7วัน7สีนะครับแล้วคุณจะเป็นผู้ชายไซส์ไหนจริงๆมันได้ตั้งแต่โอ้โห26นี่คือแทบจะS แล้วนะ
1: คุณน้องคุณหนู
0: ถูกตาไปจนถึง40นิ้วก็เท่ากับว่านะครับคุณพ่อผู้ชายหุ่นหมีตัวใหญ่ใส่ได้เลยนะครับและพอมันเป็นกางเกงที่เป็นเนื้อผ้าแบบนี้มันใส่สบายต่อให้เรานั่งอ่านหนังสือดูทีวีนานๆใส่ขับรถหรือใส่นอนอย่างเงี้ยนะครับพอมันสบายมันก็จะไม่มีความอึดอัดนะครับเนี่ยบางคนเนี่ยแต่งเป็นลุคแบบมินิมอลแต่งกับเสื้อยืด
1: แต่งกับโปโล
0: ได้หมดเลย
1: ใช่ใส่เสื้อแบบแจ็คเก็ตเท่ๆทับอ่ะก็ไปเที่ยวได้บางคนใส่แบบใส่นอนก็ได้บอกแล้วว่าใส่ทำได้ทุกกิจกรรมแน่นอนที่สำคัญโปรโมชั่นวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะได้ไปอย่างที่เราย้ำ7ตัว7สีแบบไม่ซ้ำไล่มาให้แล้วเพราะวันนี้เซตที่เขาคิดมาคือเรียกว่าใส่ mix and match ยังไงก็รอดทุกสี
0: ถูกต้องนะครับผมก็จะมีตั้งแต่สีดำนะครับสีน้ำตาลนะครับแล้วก็เขาเรียกว่านะครับ
1: สีเขียวขี้ม้าน
0: ะครับแล้วก็มีสีเทาเข้มนะครับสีกรมท่านะครับแล้วก็สีเทาอ่อนนะครับแล้วก็สีน้ำตาลอ่อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย7ตัว7วัน7สีนะครับเป็นสีที่โดนตานะครับแล้วก็บอกเลยว่าคุณจะหยิบตัวไหนใส่ก็ได้นะครับพอทรงมันดีเนื้อผ้ามันสบายมันทำให้เราใส่ได้ทุกวันจริงๆครับผม
1: จริงคุณผู้ชมสวยทุกสีใส่แล้วหล่อทุกสีและที่สำคัญของฟรีก็มีให้หลายต่อด้วยนะ
0: ครับ
1: ต่อที่1ฟรีต่อแรกได้ไปกับกางเกงชั้นในชายทรงทรังตัวนี้เอาไปใส่เท่ๆ
0: เน
1: า
0: ะ
1: ปกติเขาขายแล้วจ้ะตัวเนี้ยผ้านุ่มลื่นใส่สบายมากอันเนี้ยให้ไปฟรี1ตัวนะจ๊ะยังไม่พอค่ะต่อที่2คุณผู้ชายจะได้เพิ่มไปเลยเรียกว่าเป็นตัวแว่นกันแดดเดี๋ยวเราคละแบบคละสีให้นะคะฟรีต่อที่2แล้วยังไม่หมดฟรีต่อที่3ค่ะได้ไปกับกระเป๋าคาดอกเท่ๆอีก1ใบฟรีต่อที่4ได้ไปกับเข็มขัดหนัง PU อีก1เส้นเรียกว่าของหลักของแถมของฟรีวันนี้ทั้งเซตรวมกัน11ชิ้น
0: 11ชิ้น
1: ฟังเยอะมาก
0: เออฟังอาจจะแบบโอ้โหแค่11ชิ้นเองแต่คุณรู้ไหมกางเกงขาสั้นตัวนึงอ่ะเท่าไหร่เกือบ300นะแต่วันนี้พอเฉลี่ยมาแล้วอ่ะ999จากทั้งหมด11ชิ้นน่ะมันตกอยู่ที่91บาทนะครับ

0: ้นเนี่ยย้ำเลยว่ากางเกงขาสั้นคือคุ้มแล้ว7ตัวแต่ความคุ้มอ่ะอยู่ที่ของแถมคุณต้องโทรมาเป็น100สายแรก
1: ใช่แล้วย้ำนะคุณผู้ชมขาใครอยากได้รีบโทรรีบสั่งเพราะถ้าคุณจะได้11ชิ้นแบบนี้คือต้องโทรให้ทัน100สายแรกเท่านั้นย้ำว่าที่เห็นที่หน้าจอจ่ายจบที่999บาทไม่มีค่าส่งนะคะเราส่งฟรีทั่วประเทศและมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ
0: ถูกต้องนะคะผมการที่จะหากางเกงที่เหมาะสมกับเราแล้วใส่กันได้ทุกไซส์ใส่กันได้ทุกวัยเนี่ยนะครับมันยากแต่ว่าวันนี้ผมเจอแล้วนะครับกางเกงขาสั้นจากนิวแมนทุกคนครับพอใส่กางเกงทรงสวยอ่ะผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยใส่กับอะไรก็ได้จะเป็นเสื้อยืดโปโลใส่คาร์ดิแกนคลุมนะครับหรือใส่แต่งแบบชิวๆเสื้อฮาวายอย่างเงี้ยมันเข้าได้กับทุกลุคจริงๆเพราะทรงมันได้นะครับและอย่างที่บอกครับผมสูงประมาณ175นะครับขาสั้นอ่ะมันไม่ใช่สั้นเต๋อนะป่ะมันคุมเข่าพอดีเห็นไหม
1: ใช่
0: นะครับผู้ใหญ่ใส่จะได้ไม่รู้สึกเคอะเขินนะครับหรือผมเป็นวัยรุ่นวัยทำงานอะไรเงี้ยมันใส่ได้มันจะได้ดูดีนะครับที่สำคัญคือที่ผมหยิบมาใส่ทุกวันคือนอกจากทรงสวยแล้วความสบายทุกคนครับมันสบายใส่แล้วเนี่ยโอ้โหอากาศเนี่ยสบายนะครับคือต่อให้ร้อนแค่ไหนหรือออกกำลังกายอ่ะมันก็รู้สึกว่าผ้าระบายอากาศได้ดีมันจะรู้สึกเย็นนะครับไม่ต้องคอยมาจับคอยมาโอ้ยร้อนร้อนร้อนอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยใส่ไปได้เลยใส่ไปเดินใส่ไปอะไรอย่างเงี้ยและอย่างที่บอกครับก็คือถ้าคุณจะใส่อยู่บ้านไม่เป็นไรนะครับคุณใส่เฉยๆก็ได้แต่ถ้าจะไปออกกำลังกายอยากได้ความกระชับรอบเอวเนี่ยใส่ได้ตั้งแต่26ถึง46นิ้วเลยนะครับเดี๋ยวผมยืดให้ดูเอวผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ32นะครับแต่จริงๆมันยืดได้อีกนะยืดไปได้อีกเยอะเลยแล้วเหลือๆเลยเพราะว่าอันนี้ผมมัดเชือกไว้นะครับเพื่อความกระชับนะครับถ้าเราอยากได้ความกระชับอ่ะในการออกกำลังกายอย่างที่บอกครับก็คือมัดให้มันแน่นๆไปเลยนะครับเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเลือกได้เพราะมันเป็นกางเกงนะครับที่เป็นเอวยางยืดได้นะครับเนี่ยคือข้อดีแล้วยังไม่หมดครับตัวเนี้ยกระเป๋ามีอยู่3กระเป๋าทุกคนครับซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังเพื่อความสะดวกสบายเวลาผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบพกกระเป๋านะครับเราสามารถนะครับใส่นะครับกระเป๋าเนี่ยนะครับมือถือใหญ่ๆแบบนี้นะทุกคนครับใส่ไปได้เลยปึ๊บหายไปเลยหน้าจอเออ6 7นิ้วเนี่ยใส่เข้าไปได้เลยนะครับฝ่ามือจริงล้วงไปได้เยอะนะครับแบบนี้เลยใส่ได้คือถ้าซ้ายขวากระเป๋ามันลึกเหมือนกันนะครับแต่ด้านหลังเนี่ยเราจะสามารถใส่ของได้อีกก็พวกบัตรพวกเหรียญพวกกุญแจนะครับนี่คือตอบโจทย์สำหรับแบบกางเกงขาสั้นไม่มีกระเป๋าหรือกางเกงขาสั้นเนี่ยนะครับกระเป๋าซ้ายขวามันไม่ลึกอ่ะใส่ปุ๊บของก็จะหล่นนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยบอกเลยนะครับสวยใส่สบายดูดีนะครับใส่ออกไปไหนก็มั่นใจกับกางเกงขาสั้นจากนิวแมนครับผม
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมคือเขาคิดมาให้แล้วนะต้องบอกว่านิวแมนเนี่ยคือทุกเรื่องที่คุณผู้ชายชอบไม่ว่าจะเป็นทรงสวยเนื้อผ้าใส่แล้วระบายอากาศระบายความร้อนได้ดีใส่แล้วสบายทำได้ทุกกิจกรรมตัวกระเป๋าก็ต้องลึกเพราะว่าคุณผู้ชายจะชอบพกของเก็บของในกระเป๋า
0: ครับ
1: ทุกอย่างทุกฟังก์ชันเขาคงไว้ในกางเกงขาสั้นใส่สบายรุ่นนี้ของนิวแมนมาให้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณไม่ต้องคิดเยอะเลยคุณผู้ชมขาคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านถ้าใครดูอยู่ตอนนี้โทรเข้ามาสั่งเลย
0: จริง
1: เพราะว่าของดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆคุณผู้ชมและที่สำคัญพอเป็นกางเกงขาสั้นที่ใส่สบายแล้วยิ่งเป็นฟรีไซส์รอบเอวได้ตั้งแต่26ถึง46นิ้วซื้อไปนะล็อตเดียวแบ่งกันใส่ได้ทั้งบ้าน
0: ใช่แล้วมันเข้าได้กับทุกลุคจริงๆนะครับแล้ววันนี้แว่นตาก็ให้ไปกระเป๋าสตางค์ก็ให้ไปนะครับคุณสามารถใส่ไปทั้งเซตแบบนี้พร้อมกันได้เลย
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมขาขาสั้นที่ใส่สบายแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคุณผู้ชมลองสังเกตตัวทรงของเขาคือเป็นทรงขาสั้นที่ถามบีบีรู้สึกว่าในฐานะที่บีเป็นผู้หญิงอ่ะบางทีบีเห็นผู้ชายใส่ขาสั้นเต๋อมากๆก็เขินแทนนะแต่อันเนี้ยเขาเป็นแบบสั้นกำลังดีมันจะอยู่ระดับประมาณหัวเข่าของคุณผู้ชายถ้ายาวกว่านี้ก็จะดูแบบเกะกะเถอะทะดูรุ่มร่ามไปหน่อยคือเรียกว่าเป็นขาสั้นที่ใส่แล้วออกมาเท่มิกซ์แอนด์แมทได้ใส่กับเสื้อยืดได้ใส่กับเสื้อโปโลใส่กับเสื้อแจ็คเก็ตได้หมดและที่สำคัญถ้าบีดเป็นคุณแม่บ้านนะบีดจะทำหน้าที่ดูเรื่องของการตัดเย็บอย่างแรกเลยเพราะคุณผู้หญิงจะใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดใช่ไหมอันนี้บีดเช็คมาให้แล้วคุณแม่บ้านจ๋าตัวนี้การตัดเย็บเขาละเอียดมากอย่างคุณผู้ชายขอบเอวตรงนี้บางคนใส่ถ้าเป็นแบบรุ่นเดิมๆเนี่ยจะเจอปัญหาขอบเอวปิ้นมันม้วนมันพับมันเสียทรงยางยืดมันบิดบ้างใส่แล้วมันไม่สบายตัวนี้สังเกตไหมคะขอบเอวเขาตัดเย็บแบบ2ชั้นมันจะตรึงตัวยางยืดด้านในไว้เลยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเวลาใส่เนี่ยขอบเอวจะขยายยืดไปถึง46นิ้วแบบนี้ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายจะวิ่งจะขยับขยื่นเคลื่อนไหวแบบไหนเอวมันก็ไม่ปลิ้นคุณผู้ชมเอวมันจะไม่ม้วนไม่พับไม่บิดเนี่ยแต่เอวมันจะทรงสวยแบบนี้แล้วมันก็จะทำให้กางเกงของคุณผู้ชายทรงใส่แล้วมันยังดูสวยอยู่แล้วด้านในนะคุณผู้ชมอยากให้เห็นเรื่องของการตัดเย็บที่บิดบอกคือเขาเย็บเป็น2ชั้นคุณผู้ชมเนี่ยชั้นที่1 นะตรึงยางยืดไว้แล้วก็ชั้นที่2ตรงนี้ทำให้นอกจากตรึงยางยืดให้มันเป็นทรงแบบนี้สวยๆแบบนี้แล้วเพิ่มความกระชับเวลาสวมใส่แล้วยังเพิ่มความกระชับอีก1ชั้นด้วยตัวเชือกตรงนี้ใช้งานได้จริงนะตัวเชือกสามารถแบบเพิ่มความกระชับตามขอบเอวคุณผู้ชายได้เลยอันนี้คือมั่นใจมากเรื่องของการตัดเย็บของเขาและที่สำคัญเนื้อผ้าอยากให้เห็นเนื้อผ้าใส่สบายเป็น dry tech nano ตัวกระเป๋าข้างที่พยายามบอกเหลือเกินว่ารุ่นนี้เขาคิดมาให้แล้วเพราะกระเป๋าลึกมากคุณผู้ชายเห็นไหมนี่มือผิดหายไปเลยนะตัวกระเป๋าลึกๆแบบนี้ทำให้คุณผู้ชายสามารถใส่ของใส่อะไรในกระเป๋าข้างได้ไม่ต้องกลัวมันหล่นหาย
0: ใช่แล้ว
1: ลึก11นิ้วอ่ะ
0: ถูกต้องนะครับผมวันนี้นะครับทดสอบให้ดูนะครับว่าระบายอากาศได้ดีพูดเฉยๆอาจจะไม่เห็นภาพแต่ว่านี่คือขาสั้นนะซ้อนกัน16ตัวนะครับเนี่ยตัวไดไออ่ะยังโผล่ขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นแล้วไม่ว่ามีลงแค่ไหนผ่านไปมันจะรู้สึกถึงความสบายในการใส่กางเกงขาสั้นจากนิวแมนจริงๆครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากได้ผมบอกได้เลยว่ามันเป็นการจ่ายเงินที่คุ้มค่าเพราะคุณจะได้ขาสั้นติดตัวขาสั้นประจำตัวของผู้ชายทุกคนแน่นอนกับขาสั้นจากนิวแมนครับ
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้ววันนี้ได้ไป7ตัว7สีนะคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วคุณผู้ชมขาเป็นสีที่ใส่ได้ทุกวันหนุ่มๆไม่เขินแน่นอนสีดำนะคะสีน้ำตาลสีเขียวขี้ม้าสีเทาเข้มสีกรมท่าสีเทาอ่อนและอีกหนึ่งสีที่บีชอบมากส
0: ี
1: น้ำตาลอ่อน
0: อันนี้ก็โดนใจ
1: ดูดีมาก
0: มันไม่ได้เป็นโทนสีที่ฉูดฉาดเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นผู้ชายลุกเข้มลุกอ่อนลุกหวานคุณหยิบใส่ทุกตัวเนี่ยวันละตัววันละตัวไปเลย7วัน7ตัว7สีไปเลย
1: ใช่แล้วแล้วใส่ได้ทั้งบ้านแบ่งกันได้เลยและที่สำคัญถ้าโทรมาทัน100สายคุณจะได้ของแถมไปอีก4ต่อด้วยกันต่อแรกค่ะได้เป็นกางเกงชั้นในชายทรงทั้งเท่ๆแบบนี้เลยปกติเขาขายนะจ๊ะตัวนี้รุ่นนี้อันนี้ให้ไปเลยฟรีๆอีก1ตัวผ้านุ่มมากเห็นมั้ยขอบเอวยืดขยายได้
0: ไม่อยากบอกตอนนี้ก็ใส่อยู่นะตอนนี้ใส่คู่กับขาสั้นเลย
1: ใช่เอาไปใส่แมทกันได้คุณผู้ชมเนี่ยขอบเอวก็เท่ให้ฟรี1ตัวไม่พอนะคะต่อที่2ยังได้เป็นแว่นกันแดดเท่ๆไปอีก1อันด้วยกันเดี๋ยวเราคละแบบให
0: ้ครับ
1: ต่อที่3ได้กระเป๋าคาดอกเท่ๆอีก1ใบเห็นไหมคุณผู้ชายมันต้องมาคู่กับความเท่
0: เช่
1: นเน
0: ี้
1: ยยังไงก็เท่ต่อที่4ฟรีไปด้วยกับตัวเข็มขัดหนัง PU อีก1เส้นรวมของหลักของแถมวันนี้11ชิ้นย้ำราคาหลักร้อย999บาทคุณผู้ชมจ่ายจบด้วยนะ999 999บาทเพราะว่าไม่มีค่าส่งแล้วพี่โจบอกว่าเดี๋ยวค่าส่งจัดการให้วันนี้ใครอยากได้เราจัดส่งฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบโทรให้ทัน100สายเท่านั้นค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่โจย้ำโปรอีกครั้งว่ามันคุ้มและใส่แล้วมันดีขนาดไหนครับพี่โจ
3: มันอลังการเนาะเออโอ้ยมือถือฉันอยู่ไหนมือถือฉันอยู่นี้จ้าคุณลูกค้าค่ะหายไปทั้งงานเลยแกไม่สังเกตแกไม่รู้ใช่ไหมฉันแอบซ่อนไว้
0: จริง
3: ให้พวกเธอได้ดูกันว่ามือถือสามารถลงไปได้ทั้งหมดเลยจะ Android หรือ iPhone ที่ขนาดใหญ่สุดก็ไม่ต้องกังวล นะคร
0: ับ
3: ใส่ได้ตรงนี้เป็นสิ่งที่ชอบมากแล้วก็ทำเพื่อแก้ปัญหากางเกงหลายๆตัวที่บ้านที่พอกระเป๋าตื้นแล้วมันแบบนั่งปุ๊บไปหมดแล้วจ้ะ
1: ของไหล
3: ทองของหายหมดอย่างนี
0: ้
3: นั่นคือหนึ่งข้อดีแล้วก็อีกหลายข้อดีที่ฟังมาในต้นรายการแล้วแต่สำคัญยิ่งกว่านั้นนะฮะคือแน่นอนเอวยืดขยายได
1: ้
3: ใส่ได้ทุกวัยนะฮะไม่ต้องกังวลผู้หญิงผู้ใหญ่ใส่แล้วไม่ต้องกลัวสะดุดล้มเพราะว่าความยาวของขากำลังพอดีคือเวลาเคลื่อนตัวมันไม่ติดเข่า
1: จริง
3: นะฮะและสำคัญที่สุดเลยคุณผู้ชมจำนวน
1: โอ้โห
3: จำนวนนี่สำคัญมากๆความคุ้มค่านี่สำคัญมากๆนะครับ7ตัว7สีขอไล่สีสุดท้ายอีกทีนึงดำน้ำตาลเข้มเขียวขี้ม้าเทาเข้มกรมท่าเทาอ่อนและสีใหม่ล่าสุดน้ำตาลอ่อนนะครับ
1: สีสวยมาก
3: ทองแถมเพิ่มเติมด้วยเนี่ย7ตัว7สีไม่ต้องซักทองแถมเพิ่มเติมคือเกเซอร์ในชายทรงครั้ง1ตัวจากนิวแมนระยะคลาสสีให้นะครับแล้วก็ต่อที่2แว่นตากันแดด1ชิ้นครับแบบต่อที่3กระเป๋าคาดอกครับแบบอีก1ชิ้นต้องมีและต่อสุดท้ายเป็นเข็มขัดหนังPU เกรดพรีเมียมระยะคลาสแบบอีก1ชิ้นเช่นเดียวกันรวมทั้งหมด11ชิ้นในราคาโปรที่สุดว้าวมากๆเดินเข้ามาตอนแรกคิดว่าหลายพันมาเจอราคาตกใจมาก999 999บาทและพิเศษสุดๆสำหรับโปรในวันนี้ก็คือจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยและมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยจ้า
1: ต้องปรบมือให้พี่โจเลยคุณผู้ชมเพราะโปรโมชั่นนี้เรียกว่าเป็น ็นโปรโมชั่นสุดพิเศษจากนิวแมนที่พี่โจ้ขนมาเลยนะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: ถ้าพี่โจ้ไม่มาให้โปรนี้ไม่ได้แน่นอนครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่โจ้ด้วยนะครับ
3: ขอบคุณนะครับ
0: นี่แล้วหวังว่าทุกคนนะครับจะได้กางเกงขาสั้นที่เป็นกางเกงประจำตัวอย่างนิวแมนทรงสวยใส่สบายกับเซ็ตคุ้มๆแบบนี้ครับผม
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะคุ้มมากยังไงรีบโทรให้ทันค่ะตอนนี้เวลาหมดแล้วเรา3คนลาไปพร้อมกันเลยค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: Shopping, shopping.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shop Make Life Better Every Day
4: สวัสดีค่ะผู้ชมโอ้โหหลายคนพี่น้องเกษตรกรเป็นเหมือนกันไหมเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยปลูกอะไรก็ปลูกพื้นที่เดิมดินเดิมแต่ทำไมลดน้ำแล้วมันก็เหมือนแบบไม่ซึมลงดินมันดูแห้งมันดูแข็งปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นเหมือนเดิมบางทีนะใส่ปุ๋ยเข้าไปอ้าวมันเหมือนมันไม่กินอ่ะมันไม่เข้าอ่ะกุ้มใจมากน้องผัก
5: ใช่อันนี้ได้ยินเกษตรกรบ่นกันเยอะมากๆเลยค่ะยิ่งถมปุ๋ยเข้าไปเท่าไหร่ก็เหมือนละลายซับนะคือผลผลิตมันไม่ได้อย่างที่ต้องการเลยถ้าใครเจอปัญหาเหล่านี้อยู่นะคะบอกเลยวันนี้เปิดมาเจอเรานี่ก็คือถูกช่องถูกใจอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ค่ะผักมีเกษตรกรมือดีที่ไม่ได้เป็นแค่เกษตรกรอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นผู้ประกาศข่าวชื่อดังด้วยที่เขามีเคล็ดลับพิเศษที่ทำให้ผลผลิตของเขาเนี่ยออกมางอกเงยงดงามใหญ่โตมโหฬารเรียกราคาเองได้และไม่ใช่ใครอื่นไกลค่ะเพราะเราอยู่กับพี่แป๊ะสุภาพชา
6: สวัสดีน้องผักสวัสดีครับแม่ตอครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาแล้วฮะมาแล้ว
4: ขอดูมือหน่อยมือต้องดีจริงๆถึงจะปลูกอะไรขึ้นปลูกอะไรดีแต่พี่แป๊ะบอกว่าต่อไปนี้ต่อให้มือไม่ดีคุณก็ปลูกผลผลิตที่ดีได้ถ้าคุณแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยการแก้ที่ดิน
6: เพราะนั้นเนี่ยอย่าไปโทษคนอื่นให้โทษเราเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะการปลูกพืชต่างๆที่ว่านี้ต้องดูแลที่เรื่องดินนะดินเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลยนะปัจจัยหลักเลยถ้าดินมันแห้งดินมันแข็งดินมันดานเนี่ยปลูกอะไรไม่ขึ้นหรอกเพราะฉะนั้นต้องดูแลที่ดินก่อนก่อนที่จะคิดปลูกอะไร
4: แล้วเคล็ดลับของพี่แป๊ะล่ะที่บอกว่าจะดูแลดินอยู่ๆจะให้ไปแบบโอเอดินโดยไม่รู้ว่าจะใช้อะไรดีอ่ะ
7: มันทำยังไงก็ดินมันบางทีมีเชื้อราบางทีมันแห้งบางทีมันเป็นดินเค็มดินเปรี้ยวเราไม่รู้
6: อันนี้เป็นปัญหา
7: ปลูกไม่ขึ้นอ
6: ่
7: ะ
6: เป็นปัญหาเกษตรกรในยุคปัจจุบันบางคนเนี่ยเข้าใจเองว่าไอ้ข้างล่างดินเนี่ยมันมีปุ๋ยมันมีพวกสารอะไรอยู่แล้วใช่ไหมบางทีเนี่ยไอ้พื้นดินที่เราอยู่ทุกวันนี้ที่ปลูกพืชผักทุกวันนี้มันใช้มาตั้งแต่โน่นสมัย
4: พ่อแม่ปู่ย่าตายาย
7: ร้อยปี
6: ผ่านรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่กว่าจะมาถึงรุ่นเราเนี่ยมันใช้พื้นดินที่ว่านี้ไปกี่ลุกยุกแล้วแน่นอนฮะอะไรที่มันเป็นปุ๋ยเนี่ยอะไรที่มันเป็นยูริเซียเนี่ยมันก็จะย่อยสลายไปมาเจอฝนตกน้ำท่วมมันก็ชะหน้าดินไปมาเจอแดดร้อนแผดเผาเออมันก็ตายเด็กครับแบบนี้แล้วก็มาเจอหนาวบ้างเลยฮะมันจะต้องมีการบำรุงดิน
4: คือถ้าใช้อย่างเดียวไม่ได้บำรุงยังไงมัน
6: ต้องบำรุงฮะต้องบำรุงนะอย่างที่ผมปลูกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดินต้องพ่นดินฉีดดินไปอะไรที่เขาว่ามันมีประโยชน์กับดินอย่าไปละเลยอย่าไปดูเบาให้เอาไปใช
4: ้นี
6: ่นี่ให้เอาไปใช้
4: ต้องปลอดภัยด้วยนะ
7: ก็คือที่พี่แป๊ะพูดถึงสารปรับปรุงดินตราพญานาคว
4: ันนี้พี่แป๊ะจัดให้แล้วค่ะกับสารปรับปรุงดินตราพญานาคแล้วไม่ได้มาแค่ขวดเดียวนะเพราะจัดโปรหนักๆให้ซื้อ2ขวดแถมฟรีให้ไปเลยอีก2ขวดนะคะขวดนึงเนี่ย1ลิตรนะจ๊ะถ้าว่าวันนี้4ขวด4ลิตรเต็มๆแบบนี้ใช้ได้ถึง40ไร่เลยคุณผู้ชมค่ะแล้วถ้าคุณไปซื้อเองข้างนอกราคารวมเนี่ย 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 เลยนะแต่ถ้าโทรทันในตอนนี้อุ๊ยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะมากๆเพราะว่าเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
7: อ้าวใครอยากได้รีบหน่อยนะคะยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข02-666-0000สแกน QR โค้ดที่หน้าจอแล้วรีบทักมาก็ได้ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570
6: ไม่ใช่ปุ๋ยนะครับไม่ใช่สารเคมีแต่ชื่อบอกเลยว่าเป็นสารปรับปรุงดินตราพญานา
4: ค
6: จะช่วยย่อยสลายต่อสั่งจะดูแลดินดินที่เสื่อมสภาพไปแล้วเรียกว่าดินที่ตายไปแล้วจะฟื้นฟูกลับมาสมบูรณ
4: ์
6: เขาจะไปสร้างความสมดุลของดินให้เกิดขึ้น
4: เห็นว่าเป็นสารอินทรีย์และจุลินทรีย์ที่แท้จริงธรรมชาติเลยก็เลยช่วยตรงจุดนี้ได้โดยตรง
6: ไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่สารเคมีแต่ว่าเป็นจุลินทรีย
4: ์
6: นี่ฮะ
7: เนี่ยพี่แป๊ะ

0: ผสมน้ำแล้วฉีดไปแบบเนี้ย
1: แบบนี้
0: ง่ายๆเลยมันก็จะทำให้ดินแข็งๆเนี่ยมันร่วนซุยขึ้นมัน
1: ไม่ต้องยุ่งยากเลยนะฮะใช้แบบนี้นะครับคือผมนี่ใช้เวลาใครพูดอะไรว่าดีนี่นะผมก็ไปใช้ถ้าเราใช้ไม่ได้ใช้ไม่ดีก็ทิ้งไปแต่ว่ามาเจอตัวสารปรับปรุงดินตราพญานาคเนี่ยโอ้โหเนี่ยนะดูสินะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยดูเลมอนนะ
0: แล้วเห็น
1: โดกเลย
2: เห็นพี่แป๊ะเดินแบบว่าเดินรถเดินฉีดต้นไม้หลายแบบมากเลยนะแสดงว่าใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิด
1: ทุกชนิดฮะผลหมากรากไม้นะครับพืชไร่พืชสวนพืชนาต่างๆทั้งวันนี้ใช้ได้หมดเลย
0: เราพ่นลงไปที่ดินได้เลยที
1: ่
0: มีต้นไม้อยู่ที่เป็นโคนต้นอะไรพวกนี้ได้หมดเลย
1: ใช่ใช่
0: มันจะไปแก้ปัญหาไอ้พวกดินเค็มดินเปรี้ยวดินแข็งด
1: ิน
0: ไม่กินปุ๋ยเอาแล้วบางทีมันมีแบบพวกสารเคมีตกค้างอะไรเงี้ย
1: เขาเรียกว่าไปสร้างความสมดุลให้กับดิน
0: มันเบสบาลานซ์ประมาณนั้นโครงสร้างดิน
1: ใช่ใช่ใช
0: ่มันเลิศนะ
1: ผมมีบอกทุกคนเลยที่เป็นเพื่อนเกษตรกรข้างไร่ผมเนี่ยบอกว่าช่วงนี้ราคาน้ำมันมันผันผวนมากเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะฮะส่วนใหญ่ก็ขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะ
0: ไม่เคยเห็นลง
1: ใช่ใช่ใช่ส่วนใหญ่แล้วขึ้นเนี่ยมันผันผวนมากนะฮะทีนี้ราคาน้ำมันมันไปสืบเนื่องมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของปุ๋ยปุ๋ยที่นำเข้าจากต่างประเทศนะหัวเชื้อนำเข้าจากต่างประเทศ
2: ราคามันก็ขึ้นไปด้วย
1: ปุ๋ยนะฮะมันเป็นของอะไรก็ไม่รู้มันขึ้นอย่างเดียวมันไม่มีลง
0: ต้นทุนปุ๋ยเนี่ยคราวนี
1: ้ทีนี้เกษตรกรอย่างเราก็มาแบกรับภาระแบบนี
0: ้
1: มันนานๆหนักๆไม่ไหวนะไม่ต
0: ้
1: องนะครับนะฮะนานๆหนักๆไม่ไหวนะเราต้องมาช่วยกันเนี่ยนะครับมาช่วยกันแก้ไขปัญหาที่ต้นทางก
0: ็
1: คือเรื่องดินนี่แหละฮะถ้าเรามาแก้ไขปัญหาที่ต้นทางเรื่องดินได้เนี่ยโอ้โหก็จะประหยัดมากประหยัดมากไม่ต้องใช้ปุ๋ยเลยนะฮะมาใช้ดีกว่านี่นะฮะสารปรับปรุงดินตราพญานา
0: ค
1: เหมือนกับการใช้ปุ๋ยเหมือนกันเลยเนี่ยใช้ง่าย
2: แล้วเห็นว่าปลอดภัยเนี่ยจะเห็นเลยว่าพี่แป๊ะไม่ได้ใส่เครื่องป้องกันอะไรเลยปกติถ้าเห็นฉีดเห็นพ่นอะไรเงี้ยจะต้องใส่เครื่องป้องกันกันนะ
1: ไม่ได้ใส่เลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นจุลินทรีย์ไงนี่เลมอนเนี่ยโด
0: กจริงลูกใหญ่มากลูกส้มคือเอาง่ายๆว่าไม่ว่าคุณจะเตรียมดินก
1: ่
0: อนปลูกข้าวก็ได้หรือจะปลูกไปแล้วก็ได้แต่ว่าดินมันมีปัญหาให้สามารถใช้สารปรับปรุงดินตราพญานาคได้เลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นสารอินทรีย์บวกจุลินทรีย์แท้แล้ววันนี้พี่แป๊ะมาทั้งทีเอาโปรโมชั่นคุ้มๆมาฝากเลย
1: โปรโมชั่นจัดไปหนักๆเลยวันนี
2: ้เอามาเลยค่ะ บอกเลยว่าคุ้มอย่างแน่นอนสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะลงทุนแต่เขาเรียกว่าต้องแบบลดทุนนิดนึงเพื่อที่จะได้กำไรมากยิ่งขึ
1: ้
2: นวันนี้พี่แปะจัดให้แล้วค่ะกับสารปรับปรุงดินตราพญานาคแล้วไม่ได้มาแค่ขวดเดียวนะเพราะจัดโปรหนักๆให้ซื้อ2ขวดแถมฟรีให้ไปเลยอีก2ขวดนะคะขวดนึงเนี่ย1ลิตรนะจ๊ะถ้าว่าวันนี้4ขวด4ลิตรเต็มๆแบบนี้ใช้ได้ถึง40ไร่เลยคุณผู้ชมค่ะแล้วถ้าคุณไปซื้อเองข้างนอกราคารวมเนี่ย 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 เลยนะแต่ถ้าโทรทันในตอนนี้อุ๊ยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะมากๆเพราะว่าเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
0: อ้าวใครอยากได้รีบหน่อยนะคะยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข026660000
1: ราคาน้ำมันเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นปุ๋ยก็แพงต้นทุนเกษตรกรก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับชาวไร่ชาวนาหลายพื้นที่เริ่มเจอปัญหาดินแข็งดินเสื่อมสภาพผลผลิตเนี่ยลดน้อยลงแต่ต้นทุนเนี่ยสูงขึ้นทุกวันแต่วันนี้เกษตรกรยุคใหม่เริ่มหันมาใช้ตัวช่วยสำคัญนะครับก็คือสารปรับปรุงดินตราพญานาคจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายหลากหลายสายพันธุ์ช่วยฟื้นฟูดินให้ดินนี้ร่วนซุยเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินดินดีรากเดินดีพืชแข็งแรงดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นลดปัญหาดินแน่นดินเสียพืชต้นเขียวแข็งแรงใช้ได้กับพืชทุกชนิดนาข้าวอ้อยมันสำปะหลังปาล์มยางพารารวมถึงพืชผักและผลไม้ในวันที่ต้นทุนการเกษตรที่สูงนะครับอย่าปล่อยให้ดินนี่อ่อนแรงฟื้นดินฟื้นชีวิตเกษตรกรด้วยสารปรับปรุงดินตราพญานาคพญานาคพลังจุลินทรีย์เพื่อดินดีผลผลิตดีกำไรดี
3: หลังจากที่ผมได้ลองใช้พญานาคดินดีขึ้นจริงต้นพืชเขียวแข็งแรงช่วยผมประหยัดต้นทุนไปได้เยอะเลยครับเยี่ยมจริงๆ
4: ข้าวเม็ดไก่ใบเขียวใบตั้ง
3: ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
2: โอ้โหคุณผู้ชมค่ะตอนนี้สายเริ่มทยอยโทรเข้ามาแล้วเพราะว่าทุกคนอยากแก้ปัญหาปรับปรุงโครงสร้างของดินอยากแก้ให้ถูกจุดกันแล้วเมื่อกี้แอบเห็นนะแม่ต่
0: อ
2: แอบกินอะไรน้องทำงานอยู่แม่มากินได้ไงห้ามใจไม่ไหวใช่ไหม
0: คือเอามาจากสวนพี่แพ้แล้วมันอร่อยมันสดมันกรอบได้ยินเสียงเคี้ยวองุ่นไหมมันกรอบกรอบกรอบไปเลยแล้วดูลูกเสียง
2: นี่ดูสิคุณผู้ชมค่ะนี่คือผลผลิต จากสวนของพี่แปะนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเห็นว่าสวนพี่แปะนี่คือปลูกหลายอย่างมากเลยนะองุ่นนี่คือตัวเด็ดเลยเพราะว่าชื่อไร่องุ่นคุณหวาน
5: ใช่ใช
2: ่แล้วก็ยังมีอื่นๆอีกเยอะแยะมาก
5: ทุเรียนก็มีอะโวคาโดก็มีน้อยหนาก็มี
2: นี่มันพันอะไรอะคะมันอร่อย
5: แบล็คโอปอครับ
2: แบล็คโอปออุ้ยไม่ไหวแล้วพ
5: ี่
2: โตเขาแบบว่าชิมกระหน่ำมากเลยคุณผู้ชมค่ะถ้าเราได้ผลผลิตแบบเนี้ยเราขายได้ราคาดีไหม
5: โอ้ราคาดี
2: อุ้ยแล้วพวงสวย
5: สวยแบบนี้พวงใหญ
2: ่นะ
5: ฮะเอางูไร้เมล็ดต้นทางจากออสเตรเลีย
2: หน้าตาสวยความสวยงามมาเหมือนของที่เขาเอาไว้โชว์อ่ะของปลอมอ่ะแต่นี่คือของจริงนะคุณผู้ชมถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผักเอาเข้าปากให้ดู
0: ไปทานจอม
2: เอาเข้าปากให้
5: น้องผักอ้าปากไม่น่าขึ้นนะ
0: กินทั้งพวงคุณผู้ชม
5: ราคานี่ก็จะอยู่ที่เรากำหนด
2: ค่ะ
5: เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นผมเนี่ยเป็นคนกำหนดเอง
2: นะเพราะว่าเราได้ผลผลิตที่มันดีเราเลยเรียกราคาได้
5: เกษตรกรส่วนใหญ่ในประเทศเราเนี่ยตอนนี้มันจะไปพลาดท่ากับคนกลางคนกลางเนี่ยเวลาไปซื้อเขาจะกดราคาเรานะครับเพราะว่าเราเนี่ยบางทีอยากจะขายไวอยากจะขายไวราคาต่ำก็ขาย
2: ใน
5: ประมาณนี้แต่ว่าเราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนใหม่คือเราเกษตรกรรุ่นใหม
2: ่
5: เราต้องเปลี่ยนใหม่ว่าเนี่ยเราจะต้องทำเองกำหนดราคาเองขายเองแต่ทุกอย่างที่จะทำได้แบบนี้เราของเราต้องมีคุณภาพนึกออกปะ
2: ใช่ใช
5: ่ของเราเนี่ยคุณภาพต้องมาก่อน
2: อย่างเช่นปลอดภัยด้วยนะ
5: ใช่อย่างเช่นองุ่นเนี่ยเราก็ต้องได้ไปหาหน่วยงานในทางวิชาการมาการันตีความปลอดภัยให้เราเราก็จะได้กรมวิชาการเกษตรก็จะมาให้ GAP เราแต่ก่อนจะได้นี่นะโอ้โหเขาต้องมาตรวจโอเคละเราก็จะต้องทำให้สินค้าเรามีคุณภาพนะฮะให้หน่วยงานราชภาครัฐเนี่ยมาการันตีความปลอดภัย
2: ถึงจะน่าเช
5: ื่
2: อถ
5: ือใช่ๆๆเราได้ทั้ง GAP คือแก๊ปคือ Good Agricultural Practice นะครับเป็นการปฏิบัติทางเกษตรที่ปลอดภัยได้ทั้ง OTOP ระดับ5ดาวสูงสุดเลยของโคราชเพราะฉะนั้นเมื่อเราสินค้าเรามีคุณภาพเราก็กำหนดราคาเองได
2: ้
5: ทุกวันนี้นะครับระบบนี้เรื่องของสุขภาพนี่มาก่อนเลยเฮลตี้มากเลยสินค้าเราแม้ว่าจะราคาสูงไปนิดนึงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับผู้บริโภคก็ยอมซื้อ
2: ยอมจ่ายเลยนะ
5: ค
2: ะอยากได้ผลผลิตดีๆแบบพี่ป๊าแล้วทำราคาได้แบบนี้บ้างจังเลยอ่ะแล้วนอกจากองุ่นยังมีน้อยหน่า
0: พี่หมากเอามาดูสิ
5: น้อยหน่าน
0: ี่เขาผลต่างกันนะเนี่ยเขาได้ผลใหญ่ผลเนี่ยดูดิเห็นไหม
5: นี่คือบักเขียบครับผม
2: บักเขียบก็คือน้อยหน่านั่นเอง
5: ใช่ใช่ใช
2: ่ดูน
0: ี่
2: อยากได้ไซส์ใหญ่ๆก็ต้องดูแลดินให้ดี
5: ใช่ใช
2: ่ใส่สารปรับปรุงดินตาพญานาคเข้าไปเนี่ยแหละวันนี้พี่แปะจัดให้แล้วค่ะกับสารปรับปรุงดินตราพญานาคแล้วไม่ได้มาแค่ขวดเดียวนะเพราะจัดโปรหนักๆให้ซื้อ2ขวดแถมฟรีให้ไปเลยอีก2ขวดนะคะขวดนึงเนี่ย1ลิตรนะจ๊ะเท่ากับวันนี้4ขวด4ลิตรเต็มๆแบบนี้ใช้ได้ถึง40ไร่เลยคุณผู้ชมค่ะแล้วถ้าคุณไปซื้อเองข้างนอกราคารวมเนี่ย 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 เลยนะแต่ถ้าโทรทันในตอนนี้อุ๊ยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะมากๆเพราะว่าเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
0: อ้าวใครอยากได้รีบหน่อยนะคะยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข026660000สแกน QR code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมาก็ได้ค่ะ
5: นะครับเนี่ยเราต้องเอาสินค้าที่มีคุณภาพไง มันถึงจะช่วยให้ชีวิตของเกษตรกรในทุกวันนี้มันลืมตาอ้าปากได้ที่ผ่านมาเกษตรกรเนี่ยขาง่อยขาลอยขาเพีย
2: ก็เรียกว่าอ่อนเพ
5: ีย ใช่ๆๆ
2: เพราะว่าพอเห็นราคาแล้วมันแบบอุ๊ยอุตส่าห์เหนื่อยมาตั้งนาน
5: มันต้องทำแบบนี้ฮะ
2: มันได้กำไรนิดเดียว
5: เราต้องต่อสู้กับปัญหานะครับนะเราอย่าไปเดินถอยปัญหาเราอย่าไปถดถอยไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยเกษตรกรยุคใหม่นะครับจะต้องคิดถึงอนาคต
2: นี่เพราะฉะนั้น
5: เมื่อของเราดีนะครับเนี่ยสินค้าดีนะครับเนี่ยเงินมันก็ดีตามมา
2: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากปรับปรุงดินนะคะอยากปรับระบบโครงสร้างทั้งหมดแนะนำเลยสารปรับปรุงดินจากตาพญานาคนะคะสามารถใช้ได้กับต้นไม้ทุกๆชนิดเลยนะคะไม่ว่าคุณจะปลูกผลไม้แบบพี่แปะนะคะหรือว่าใครจะแบบว่าทำนาอะไรพวกนี้ก็คือสามารถใช้ได้ด้วยหมดเลย
5: ได้พืชสวนได้เลย
2: ซึ่งพี่แปะเนี่ยใช้สารปรับปรุงดินตาพญานาคเนี่ยฉีดพ่นอาทิตย์ละครั้ง
5: อาทิตย์ละครั้ง
2: กับต้นไม้ทุกๆชนิด
5: ทุกชนิดเลย
2: มีอะไรบ้างคะตอนนี้อัปเดตหน
5: ่อยตอนนี้นะก็1องุ่นหลักๆในไร่นะ2เนี่ยอะโวคาโด3เนี่ยก็เลมอนอยู่ที่เขาใหญ่น
2: ะ
5: มะเขือพริกอะไรพวกนี้ได้หมดเลยได้หมดเลย
2: ทั้งนั้น
5: ใช่ใช่ใช่
2: เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไร่นาสวนใหญ่อย่างเดียวเท่านั้นคือปลูกแค่พืชผักสวนครัว
5: พืชผักสวนครัว
2: ก็ใช้ได้ก็ใช้ได้
5: เพราะฉะนั้นอย่าผมเนี่ยเน้นนะเน้นให้ทุกคนน่ะในทุกวันนี้เนี่ยนะครับให้เลี้ยงตัวเองใช่ไหมฮะ เราเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของความปลอดภัยของพืชผักผลไม้เวลาโทษเถอะเวลาเราไปซื้อของที่ตลาดเนี่ยนะครับมักจะมองหน้าแม่ค้าแม่ค้าก็จ้องหน้าเราอะไรประมาณนี้แต่ปากไม่ได้พูดน
2: ะ
5: แต่ใจมันไปก่อนละ
2: ใจมันว่า
5: ใจว่าเน
2: ี่
5: ย
2: เสียงในหัวมันว่าอะไรคะ
5: ปลอดภ
2: ั
5: ยหรือเปล่าวะอะไรประมาณนี้
2: ฉีดอะไรหรือเปล่าเนี่ยฉันลองไปล้างอีกกี่น้ำจริงจริ ง
5: ใช่ไหม
2: อยากจะปลูกกินเองแต่กลัวปลูกไม่เป็นปลูกไม่ขึ้น
5: มันมีสารปนเปื้อนหรือเปล่าวะอะไรมองหน้าแม่ค้าแม่ค้าก็จ้องหน้ากลับมา
2: ได้
5: เพราะฉะนั้นนะครับเนี่ยฮะไอ้เรื่องแบบนี้เรามาแก้ไขด้วยตัวเราเองได้นะครับอย่างเช่นท่านอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านแน่นอนครับพื้นที่จำกัดมันจะมีเวลาข้างบ้านอ่ะ
2: ริมกำแพงเล็กๆ
5: นะใช่นะฮะหรือไม่ก็คอนโดมิเนียมนะครับเราใช้กระถางกระถางก็มีหลายขนาดไม่ต้องใช้กระถางใหญ
2: ่
5: นะครับเอาเฉพาะมันเข้ากับพื้นที่เรานะครับให้ปลูกเถอะพืชผักผลไม้นะครับเนี่ยพริกแบบเนี้ย
2: ใบโหระพาก
5: ระเพราแบบนี้
2: ใช่แล้วของกิน
5: ใช่ใช่ใช่ไอ้วัสดุที่เอามาปลูกเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะใบก้ามปูรู้จักไหมครับใบก้ามปูใบก้ามปูใบช้ำฉาเนี่ยเหมือนกันนะครับเนี่ยปุ๋ยคอกแล้วก็ไอ้ดินปลูกเขามีอยู่แล้วแล้วก็ไปผสมกันเลยนะครับทีนี้เราก็เอาเนี่ยสารปรับปรุงดินเนี่ย
2: ตาพญานาค
5: เข้าไปใส่
2: เข้าไปเลย
5: นิดเดียวฮะนิดเดียวก็พ่นไปนะฮะสัปดาห์นึงหยดไป 2-3 หยดพอเนี่ยใช้ได้เป็นปีๆ
2: นี่เก็บไว้ใช้ได้นานต่างหากถ้าไม่ได้ใช้เยอะขนาด40ไร่นะคะเรียกว่าแก้ปัญหาดินแบบทั้งระบบเลยนะคะใครที่แบบไม่แน่ใจเตรียมดินก่อนปลูกก็ได้หรือถ้าปลูกไปแล้วแล้วมันรู้สึกดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มต่างๆก็เอาไปใส่ได้ค่ะ
0: ถูกต้องคุณผู้ชมค่ะแล้วยิ่งโปรโมชั่นวันนี้ก็คือคุ้มค่ามากจริงๆนะพี่แป๊ะมาทั้งทีเลยจัดนะคะโปรของสารปรับปรุงดินตาพญานาคเนี่ยแหละเขาเป็นสารอินทรีย์แล้วก็เป็นจุลินทรีย์จากธรรมชาติแท้ๆเลยเพราะฉะนั้นใช้ได้ยาวๆปลอดภัยอย่างแน่นอนแล้วโปรวันนี้คือคุ้มมากคุณจะได้ไปซื้อ2ขวดแถมฟรีไปเลยอีก2ขวดนะคะ1ขวด1ลิตรวันนี้เท่ากับว่าได้ไป4ขวด4ลิตรเต็มๆใช้ได้ถึง40ไร่ใช้ไม่หมดเก็บเอาไว้ก่อนได้นะคะยังไม่ต้องเปิดฝาได้เลยนะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นคุ้มค่ามากๆแล้วทั้งหมดเนี้ยจากราคาเต็ม2,700 กว่าบาทอตีว่า 2,800 นะคะคุณผู้ชมคะแต่ถ้าโทรมาทันในตอนนี้เอาไปเลยราคาพิเศษอยู่ที่999บาทเท่านั้นเองค่ะ
2: คุณผู้ชมรีบหน่อยนะใครอยากได้โปรโมชั่นนี้นะคะรีบยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข02-666-0000สแกน QR โค้ดที่หน้าจอแล้วรีบทักมาได้เลยค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570
1: ปัญหาดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสื่อมสภาพดินมีเชื้อรามันเป็นปัญหาหนักอกของคนปลูกมันสำปะหลังนะครับและก็ชาวเกษตรกรเรียกว่าเนี่ยคิดไม่ออกบอกไม่ถูกแก้ไม่ตกว่าอย่างนั้นครับแต่วันนี้เราไม่ต้องเครียดแล้วนะครับปัญหาดินทั้งหมดด้วยขวดนี้สารปรับปรุงดินตราพญานาคเป็นสารอินทรีย์ธรรมชาติมีจุลินทรีย์ย่อยสลายหลากหลายสายพันธุ์อยู่ในขวดเดียวล้วนเป็นที่ต้องการของพืชช่วยบำรุงดินบำรุงพืชให้ได้ผลผลิตดีและก็พืชผลงอกงามไวครับ
6: สารปรับปรุงดินตราพญานาคช่วยปรับสภาพดินปรับสมดุลในดินทำให้โครงสร้างดินร่วนซุยปรับค่าความเป็นกรดด่างล้างเชื้อโรคเชื้อราในดินเมื่อดินมีการปรับสภาพทำให้ระบบรากแข็งแรงดูดซึมสารอาหารได้มากขึ้นทำให้ผลผลิตหัวใหญ่น้ำหนักดีตามที่เกษตรกรต้องการ
1: อย่าลืมนะครับเคล็ดลับสำหรับเกษตรกรบ้านเราทั่วประเทศนะฮะดินดีปลูกอะไรก็ดีและก็ที่สำคัญต้องปรับปรุงดินด้วยสารปรับปรุงดินตราพญานาคครับ
2: คุณผู้ชมค่ะหลายคนบอกโอ้โหปลูกอะไรมันไม่ได้ผลผลิตตามที่ตั้งใจเอาไว้แต่พอไปดูที่ดินของตัวเองโอ้โหตกใจค่ะทำไมเป็นแบบนี้นะบางทีก็ดินแห้งดินแข็งเลยบางคนบอกไปเช็คค่ามานะคะทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มบางทีดินเนี่ยปนแต่ทรายบางทีก็ดินเสียไปบ้างล่ะอย่างกับก้อนหินเลยก็มีเหมือนกัน
0: ขนาดนี้จะปลูกอะไรได
2: ้เคยเป็นลดน้ำเท่าไหร่แล้วฉันก็ว่าจะลดน้ำนะพี่แป๊บอกให้ขยันมันไม่ลงเข้าไปใต้ดินน่ะเอาจริงอย่างนี้จะมีแบบเขาเรียกอะไรนะไส้เดือนมาช้อนไช่บ้างไหมเนี่ยปัญหาทางออกไม่ได้มันเหมือนมันไม่มีออกซิเจนในดินปลูกอะไรมันก็ไม่
0: ขึ้นสักทีเป็นอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้หันไปดูเลยว่าดินที่ดีจะต้องเป็นอย่างไรจะต้องเป็นแบบนี้ต้องร่วนซุยแล้วก็สังเกตง่ายๆเมื่อกี้พี่ตอพูดถึงไส้เดือนถ้าไส้เดือนมาแสดงว่าดินตรงนั้นสมบูรณ์จริงๆนะคะแต่ถ้าคุณหาไส้เดือนไม่เจอ
2: ทำไง
0: คิดเอาไว้ได้เลยว่าตอนนี้ดินเสียดินเน่าดินเปรี้ยวหวานปุ๋ยไปเท่าไหร่ก็เสียตะตังไม่ได้ผลผลิตดีๆสักทีแต่วันนี้ไม่ต้องกลัวแล้วจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าเพราะว่าพี่แปะนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วเขาไม่ได้มาตัวเปล่าเขาเอาเคล็ดลับของเขามาด้วยนั่นก็คือสารปรับปรุงดินตราพญานาคซึ่งปลอดภัยมากๆปลอดภัยกับทุกคนค่ะเพราะตัวนี้เป็นสารอินทรีย์และเป็นจุลินทรีย์แท้ๆจากธรรมชาติเขาจะไปช่วยปรับปรุงดินทั้งระบบเลยนะคะแล้วใช้แล้วดียังไงให้พี่แปะเล่าให้ฟังเพราะพี่แปะเอาไปใช้ที่

0: ไล่มาแล้ว
1: ใช่ใช่ใช่เมื่อกี้เห็นตัวอย่างดินใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ดินเสียดินแข็งดินดานดินร่วนซุยนะที่บอกว่าไอ้ดินแข็งแข็งเนี่ยนะอย่าว่าแต่ไส้เดือนเลยงูมันยังเจาะไม่เข้าเลยอย่างที่บอกว่าเกษตรกรบ้านเราเนี่ยมักจะเข้าใจว่าอ้าวดินก็คือดินใช่ไหมใช้ได้ทุกปีผ่านมากี่สิบปีก็ยังใช้อยู่ยังเป็นดินอยู
0: ่ใช้ผืนเดิมอ่ะที่ดินตรงนี้ตลอดเลย
1: ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดแบบนี้รับรองฮะไอ้สิ่งที่เขาเอามาขายมาบอกให้เราเนี่ยเขาไม่เกิดขึ้นหรอกถ้าดินมันยังไม่เสื่อมสภาพแต่ว่าดินมันเสื่อมสภาพเนี่ยฮะมันก็เลยเป็นปัญหาของกระชาเกษตรกรใช่ไหมฮะปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นขึ้นมาก็นิดหน่อยนิดหน่อยมันก็ไม่งามเดี๋ยวก็ลากเน่าเดี๋ยวก็ลากตาย
0: เรียกราคา
1: ไปใช่ใช่แล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อ่อนแออ่อนแอปั๊บไอ้แมลงนั่นแหละแมลงไอ้ตัวร้ายก็จะมาเกาะกินมันก็มาเลย
0: สรุปคนไม่ได้กินแมลงกินหมด
1: มันเป็นแบบนี้วัฏจักรแบบนี้เลยนะครับในทางตรงกันข้ามนะถ้าดินมันดีพืชโตไอ้ที่โตก็คือพืชแข็งแรงแข็งแรงทั้งต้นแข็งแรงทั้งกิ่งทั้งแข็งแรงทั้งก้านแข็งแรงทั้งใบเมื่อต้นพืชแข็งแรงปั๊บเนี่ยแมลงแมลงมันก็มาเกาะกินมันไม่อยากมาก
0: ินไม่ไหวเคี้ยวไม่
1: ไหวไงมันเนี่ยคือยังไงก็เอาไม่อยู่มันก็เถอะเนี่ยจะมากัดมันก็ไม่ตายใบก็แข็งไงบ้านเนี้ยมันก็พ่ายแพ้ไปเองไงก็พ่ายแพ้ไปเอง
0: นี
1: ่เนี่ย
0: หาพี่แป้งใช้อยู่เลย
1: นี่ยังใช้ดูที่องุ่นดิ
0: ก็องุ่นสวยมาก
1: ใช่ใช่
0: แปลว่าไม่ว่าเราจะเริ่มต้นปลูกไปแล้วหรือออกผลผลิตแล้วเนี่ย
1: ใช้ได้
0: ใช้สารปรับปรุงดินพยาน
1: ได
0: ้ใช่ไหม
1: ได้เลย
0: ใช้ได้เลย
1: ทุกช่วงเวลาทุกช่วงเวลาเลยนะเนี่ย
0: บางคนบอกว่าอุ้ยเธอถือของปลอมอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ของจริงไหม
1: เดี๋ยวรับนิดเดียวนะ
0: ทำไมคะ
1: ปากหวานนะดินดีนะดินดีเนี่ยปลูกอะไรก็ดี
0: ใช่แล้วเราไม่เชื่อว่านี่คือของจริงนะเดี๋ยวกินให้ดูนี่เด็ดออกมาอย่างนี้เลยนะ
1: กินทั้งพวงเลย
0: ต้องผักต้องผักงับเลยเหรองับไปเลยเยอะๆเลย
1: ใช่ใช่ใช่
0: แล้วจะงับก้านไปด้วย
1: ไหมไม่ไม่ถ้างับไปเนี่ยคนอื่นก็ไม่ได้กินนะต้องกิน
0: มองคอนอยู่เนี่ยว่ารอกินต่อพี่แป๊ะไม่ใช่แต่องุ่นอย่างพี่แป๊ะเองอ่ะมีปลูกทุเรียน
1: ครับ
0: ทุเรียนก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ได้ฮะได้ครับ
0: ผลผลิตก็ดีนะพี่ต่อจะกินทุเรียนเลยเหรอคะ
1: นี่คือนี่คือเคล็ดลับเลยนะเคล็ดลับนะท่านผู้ชมที่ปลูกทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นพวกรองกล่องว่าจะเป็นทุกอย่างนี่นะฮะเอาตัวนี้ไปใช้เลยนะสารปรับปรุงดินตราพญานาคเอาไปให้ดูแลดินเลย
0: นี
1: ่เออนี่นะ
0: นี่ดูเจ้าของสวนเขาปลูกไม่รู้กี่อย่างปลูกหมดแล้ว
1: ดูเสื้อฮะ
0: ดูเสื้อเขาซะก่อน
1: ด
0: ู
1: เสื้อดิครับ
0: เป็นคนของแท้ต้องเสื้อปุ๋ยเท่านั้น
1: เสื้อปุ๋ยเสื้อปุ๋ย
0: เก็บทุเรียนเอง
1: ใช่ใช่ใช่
0: นี่
1: ทำเองทำเอง
0: รถพ่วงเลยนะ
1: ใช่ใช่ทำเอง
2: แล้วทุเรียนอร่อยด้วยนะเคยได้ลองทาน
1: ครับ
0: วันนี้ก็เอามาแต่เป็นบางคนสงสัยว่าเอ้ยทำไมพี่ป้าเอาลูกเล็กๆมามันไม่ใช่ลูกเล็กมันเป็นพัน
1: พันนะเนี่ยฮะนี่ลิ้นปากช่องนะ
0: เพิ่งเคยเห็น
1: ลิ้นปากช่อง
0: ลิ้นปกติก็ต้องอยู่อะไรนะ
1: อุตรดิตถ
0: ์แต่นี่มาอยู่ปากช่องได้แล้ว
1: ปลูกได้แล้ว
2: แล้วเห็นว่าราคาสูงด้วยนะ
1: ราคาสูงฮะ
2: เออน
1: ี่อันนี้ซื้อไหมซื้อไหมคิด 5,000 บาทคิด 5,000 บาทคิด 5,000 บาทคิด 5,000 บาท
2: เขาตั้งราคาได้เองจริงเพราะเขามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเขาไง
1: ใช่ๆๆ
2: จริงทั้งผลิตเขาดี
0: ทั้งหมดได้หมดพืชไร่สวนผลไม้ปลูกข้าวเอาจริงพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวเนี่ยเยอะมากใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินก่อนที่จะแบบหว่านได้หมดเลย
1: ใช่ครับใช่ครับช่วงนี้หน้าฝนยิ่งดีใหญ่เลยไม่ว่าจะมาหน้าไหนก็แล้วแต่นะครับหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะเพราะว่าดินน่ะฮะจะต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างประจำและก็ต่อเนื่อง
0: นี่บางคนบอกว่าพอหลังจากเสร็จปุ๊บบางทีเอาไปย่อยสลายพวกตอสั่งฟางข้าวไปช่วยลดข้าวดิบข้าวเด้งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะไม่ต้องเผาใช่เดี๋ยวนี้เขาไม่เผากันแล้วแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าเดินไปย่ำนะคะไม่ต้องใส่แบบเครื่องป้องกันเลยนะคุณผู้ชมขาใครที่ทำนาอยู่เนาะแล้วมีปัญหาข้าวดิบข้าวเด้งไม่รู้จะย่อยสลายตอสั่งฟางข้าวยังไงนะเอาตัวสารปรับปรุงดินตราพญานาคเนี่ยไปใช้ได้เลยนะคะแล
2: ้วก็จะไปเนี่ยเห็นไหม
0: ดินจะดีดินจะแบบร่วนซุยแบบนี้แล้วผลผลิตที่ได้มามันก็จะดีมันก็จะแบบรวงข้าวก็จะมีน้ำหนักนะคะแล้วก็สามารถทำราคา
1: ลองดูนะลองดูลองไปใช้ดูนะครับนะฮะรับรองเลยฮะคือไอ้ที่ผมพูดเนี่ยผมทำมาแล้วทำมาแล้วลองมาแล้วได้ผลมาแล้ว
0: ไหนแล้วพี่แป๊ะฝากกับพ่อแม่ที่ดูอยู่ตอนนี้ดีกว่า
1: เรื่องของการปลูกการอยู่การกินเนี่ยฮะยังไงมันก็หลีกหนีไม่พ้นนะครับคนอย่างเรา
0: ค่ะ
1: นะครับคนต้องอยู่คนต้องกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นประเทศไทยนี่นะเขาบอกว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นแหล่งอาหารที่จะไปกระจายไปสู่โลกเราทำให้ของเราดีรับรองนะฮะเมื่อของมีคุณภาพราคามันก็จะตามมาครับผม
0: วันนี้ต้องขอบคุณพี่แป้งมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ฝากเราเอาล่ะใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้อย่าลืมติดตามนะคะได้เลยนะแล้วก็รีบกดรีบโทรมาละกัน
2: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วันนี้พี่แป๊ะจัดให้แล้วค่ะกับสารปรับปรุงดินตราพญานาคแล้วไม่ได้มาแค่ขวดเดียวนะเพราะจัดโปรหนักๆให้ซื้อ2ขวดแถมฟรีให้ไปเลยอีก2ขวดนะคะแล้วถ้าคุณไปซื้อเองข้างนอกราคารวมเนี่ย 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 เลยนะแต่ถ้าโทรทันในตอนนี้อุ๊ยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะมากๆเพราะว่าเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
1: อ้าวใครอยากได้รีบหน่อยนะคะยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข026660000สแกน QR โค้ดที่หน้าจอแล้วรีบทัก

0: สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมนะ02-1846810 0818129615มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการมุสลิมไทม์ทางททบ5แห่งนี้ตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง5 นาฬิกา 30 นาทียามเช้าแบบนี้ครับเราตื่นขึ้นมาละหมาดซุบฮีแล้วชมรายการของเราไปพร้อมๆกันสำหรับผู้ที่ตื่นยามเช้าไม่ว่าท่านจะเป็นมุสลิมหรือไม่ก็ตามสามารถที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันในสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับในช่วงนี้ผมอยากจะพาท่านผู้ชมนะครับลงพื้นที่กับชมรมผู้นำชุมชนมุสลิมรักษาความมั่นคงภายในเพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนในช่วงของห่วงใยด้วยใจรักครับ

0: ช่วงห่วงใยด้วยใจรักด้วยความห่วงใยจากรายการมุสลิมไทม์ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนร่วมกับชมรมผู้นำชุมชนมุสลิมรักษาความมั่นคงภายในและสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอามานะวันนี้ทีมงานของเราได้เข้าเยี่ยมเยียนคุณวันชัยป้อมขุนพรหมอายุ37ปีมีอาการเป็นตุ่มพองติดเชื้อผิวหนังตลอดทั่วร่างกายนอนอยู่กับบ้านมากว่า3ปีแล้วคุณแม่คุณวันชัยเล่าให้เราฟังว่าเธอมีลูก3คนคุณวันชัยนั้นเป็นคนกลางคุณวันชัยเองป่วยมากว่า3ปีแล้วในครั้งแรกเพียงแต่ติดเชื้อเป็นตุ่มพุพองบ้างบางส่วนเท่านั้นแต่ปัจจุบันแผลพุพองเหล่านั้นขึ้นทั่วร่างกายและต้องพบหมอในทุกๆเดือนชื่ออะไรนะครับคนป่วย
1: วันชัยป้อมขุนพรหม
0: วันชัยป้อมขุนพรหมเหรอฮะตอนนี้คนป่วยอายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: 37
0: 37มีอาการเป็นยังไงครับหมอบอกว่า
1: หมอบอกว่าเป็นตุ่มน้ำพองแล้วก็ติดเชื้อผิวหนัง
0: ครับสาเหตุมาจากอะไรเขาบอกไหมครับ
1: บอกหมอว่าสมัยก่อนน่ะเป็นเลิม
0: อ๋อฮะ
1: เป็นเลิมแล้วก็คือแกกินสารพัดอ่ะ
0: โอ้
1: มันก็เลยกลาย
0: แล้วตอนนี้รักษาที่ไหนแล้วครับ
1: โรงพยาบาลนพรัต
0: น์นพรัตน์ต้องไปพบหมอบ่อยไหมครับ
1: เดือนละ1ครั้ง
0: เดือนละ1ครั้งใช่ไหมครับอันนี้ผมดูแล้วเนี่ยแผลหมอเขาต้องขูดไหมครับต้องขูดแผลออกไหมคร
1: ับ ไม่ขูด
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ไม่ขูดให้ยามาทาให้ยามากิน
0: อ
1: ๋
0: อ
1: มันจะเป็นให้หายมันคือพอมันแตกมาแล้วมันก็เนื้อมันจะแดง
0: อ๋อครับ
1: พอแดงแล้วมันก็หายพอหายเดี๋ยวมันก็ขึ้นตุ่มใหม่
0: เหรอครับ
1: พอมันจะคันก็ขึ้นตุ่มใหม
0: ่แต่ทุกวันนี้เขาเดินเหินได้ปกติไหมครับ
1: ไม่ค่อยเดินนอน
0: เหรอฮะ
1: จ้ะ
0: อาการผื่นนี่มันเป็นทั้งตัวแล้วนะ
1: ทั้งตัว
0: คุณแม่เล่าให้เราฟังว่าเธอต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะคุณวันชัยเองนั้นรู้สึกแสบไปทั้งตัวเมื่อพลิกหรือเคลื่อนไหวตนเองส่วนตัวคุณแม่เองนั้นมีอาการปวดหลังตามวัยของเธอ
2: เป็นมาเท่าไหร่นะครับ3ปีแล้ว
1: 3ปีซึ่งจะมานอนได้ปีกว่าๆที่มันเยอะอ่ะมาก่อนยังเดินได้อะไรได
2: ้แล้วคุณวันชัยก็มีครอบครัวมั้ยครับ
1: ไม่มี
2: อ๋อไม่มีตัวคนเดียวนะครับคุณแม่มีลูกกี่คนครับ
1: มีลูก3คน
2: 3คนคุณวันชัยเป็นคนที่เท่าไหร่
1: คนกลาง
2: คนกลางแล้วอีก2คนอยู่ด้วยกันมั้ยครับ
1: คนกลางไอ้คนโตอยู่จันทบุรีไอ้คนเล็กอยู่คนนิมิตใหม่ไม่ได้แฟนที่นั่น
2: ล่ะครับแล้วคุณแม่ตอนนี้เองคุณแม่เองเนี่ยไม่มีโรคประจำตัวอะไรใช่ไหมครับ
1: มันมีแต่ปวดหลังปวดอะไรเงี้ย
2: ตามอายุนะครับผมครับครับแต่ก็ต้องดูแลคุณวันชัย
1: ด
2: ู
1: แล
2: แล้วทุกวันนี้หน่วยราชการทางอะไรเข้ามาดูแลยังไงบ้างไหมครับ
1: ไม่มีนะ
2: เหรอกศ อะไรก็
1: ไม่มี
2: เหรอครับ
1: มีแต่ไปหาหมอคือทำเรื่องมูลนิธิเส้นได
2: ้
1: อ
2: ่
1: ะก็รับส่งอยู่
2: อ๋อรับส่ง
1: รับส่ง
2: เขาได้สิทธิ์อะไรไหมครับ
1: ได้สิทธิ
2: ์รักษา
1: 30บาท
2: อ๋อใช้สิทธิ์ปกติธรรมดาครับผมนะเขาก็มันเจ็บไหมครับมันเจ็บคุณวันชัยเจ็บไหมครับ
1: เจ็บกระทบไม่ได้
3: พล
1: ิ
3: กตัวแสบ
2: อ๋อเวลาพลิกตัวแสบใช่ไหมครับอ๋อหรอก็ต้องนอนอยู่ถ้าปกติส่วนใหญ่
1: ใช้ผ้ารองใช้ผ้าอย่างนี้รองไม่ได้ต้องใช้ผ้านั้นรองเพราะมันติดแล้วมัน
2: หลุดเลยออกไม่ได้ติดแล้วมันดึงออกไม่ได้
1: ได
2: ้วันนี้ทางชมรมผู้นำมุสลิมรักษาความมั่นคงภายในนะครับคุณหนุ่มครับมาเยี่ยมเยียนนะฮ
1: ะ
2: ก็มีของมาอาหารแห้งนะครับบางส่วนนะครับมามอบให้กำลังใจแล้วก็มีเงินนะครับมามอบให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจกับคุณแม่กับคุณน้ำชัย

ทางรายการมุสลิมไทม์ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนชมรมผู้นำชุมชนมุสลิมรักษาความมั่นคงภายในและสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอามานะได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนความลำบากของครอบครัวคุณวันชัยจึงได้มอบอาหารแห้งและเงินสดให้กับคุณวันชัยเพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมนะ021846810 0818129615มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยวุ้นเส้นต้นสนไม่เละไม่อืดเพราะทำจากถั่วเขียวชั้นดีเหนียวนุ่มอร่อยวุ้นเส้นต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอามานะ021846810 0818129615วุ้นเส้นต้นสนไม่เละไม่อืดเพราะทำจากถั่วเขียวชั้นดีเหนียวนุ่มอร่อยวุ้นเส้นต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนาน

วิถีชีวิตของพี่น้องมุสลิมทุกคนย่อมผูกพันกับมัสยิดเพราะพี่น้องมุสลิมต้องทำละหมาดร่วมกันเป็นประจำที่มัสยิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องมุสลิมนั้นมีความจำเป็นที่ต้องละหมาดร่วมกันในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ดังนั้นในชุมชนของพี่น้องมุสลิมประเทศต่างๆนั้นจึงมีมัสยิดซึ่งเป็นสถานที่ละหมาดร่วมกันในชุมชนนั้นๆประเทศปากีสถานเองเป็นประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามอยู่เป็นจำนวนมากและมีมัสยิดใหญ่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในกรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานนั่นก็คือมัสยิดไฟซานในช่วงแวดวงมุสลิมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาที่มัสยิดไฟซานประเทศปากีสถาน

0: ครับตอนนี้คณะของเรานะครับมาที่มัสยิดไฟซ้อนนะครับซึ่งถือว่าเป็นมัสยิดที่มีสถาปัตยกรรมแบบสไตล์อาหรับเขาว่ากันว่าเป็นลักษณะเหมือนเต็นท์กลางทะเลทรายนะครับมัสยิดแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนนะครับในงบประมาณการก่อสร้างจากประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับจากท่านกษัตริย์ไฟซ้อนเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมรายละเอียดนะครับสถาปัตยกรรมของมัสยิดไฟซ้อนแห่งนี้กันนะครับมัสยิดไฟซ้อนที่เราเห็นอยู่นี้เกิดจากการเสด็จเยือนปากีสถานของกษัตริย์ไฟซ้อนบินอับดุลอาซิสอัลซาอุดแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในปีคริสตศักราช1966พระองค์ทรงมอบเงินบริจาคสนับสนุนจำนวนราว28ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเป็นของขวัญแก่ชาวปากีสถานทางปากีสถานจึงได้จัดตั้งชื่อมัสยิดตามพระนามของพระองค์เพื่อเป็นอนุสรณ์เราจะเห็นว่าดีไซน์การออกแบบมัสยิดนั้นมาจากการประกวดแบบระดับนานาชาติในปีคริสตศักราช1969โดยผลงานที่ชนะเป็นของสถาปนิกชาวตุรกีเวดัดดาลัยคายซึ่งมัสยิดที่เราเห็นอยู่นี้มีระยะเวลาก่อสร้างเริ่มตั้งแต่ปีคริสตศักราช1976เสร็จสิ้นเปิดใช้งานราวปีคริสตศักราช1986เราจะเห็นความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมนั้นอาจจะแตกต่างจากมัสยิดดั้งเดิมทั่วไปอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากไม่มีโดมทรงกลมแต่ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเป็นเปลือกบางเป็นทรงแปดเหลี่ยมมีรูปร่างคล้ายกระโจมหรือเต็นท์ของชาวบีดูอินท่ามกลางทะเลทรายนั่นเองจะสังเกตเห็นหออาซานล้อมรอบด้วยหอคอยสูงเรียวทั้ง4มุมแต่ละหอคอยมีความสูงถึง90เมตรเราจะเห็นการตกแต่งเพดานของห้องโถงซึ่งมีความสูงตระหง่านประดับประดาด้วยหินอ่อนสีขาวกระเบื้องโมเสกและโคมไฟระย้าขนาดใหญ่พร้อมศิลปะอักษรวิจิตรการตามากเลยทีเดียวมัสยิดไฟซอลนั้นถือว่าเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศปากีสถานและภูมิภาคเอเชียใต้ถือว่าใหญ่เป็นลำดับ6ของโลกมัสยิดแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ33เอเคอร์หรือราวประมาณ 130,000 ตารางเมตรสามารถรองรับผู้คนได้ประมาณ 10,000 คนรวมทั้งพื้นที่ลานกว้างโดยรอบสามารถจุคนได้สูงสุดถึง 300,000 คนนอกจากจะเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาแล้วยังเป็นสถานที่ตั้งของห้องสมุดห้องบรรยายพิพิธภัณฑ์และร้านค้าที่ขายของอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวอันนี้เราขึ้นมาทางด้านบนนะครับของมัสยิดท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้คือด้านหน้าของมัสยิดไฟซ้อนนะครับซึ่งมีผู้คนหรือนักท่องเที่ยวนะครับก็เข้ามาอยู่เป็นระยะเลยทีเดียวท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับนักศึกษาไทยในปากีสถานนะครับเพื่อที่เราจะมารู้ข้อมูลมากขึ้นนะครับในส่วนของมัสยิดไฟซ้อนจริงๆมัสยิดไฟซ้อนนี่ได้ทราบข่าวมาว่าเราได้รับเงินสนับสนุนจากทางซาอุดีอาระเบียใช่ไหม
1: ใช่ครับก็คือจากสมัยของกิงไฟซ้อนเลยถึงที่มาที่ไปที่มาชื่อของมัสยิดไฟซ้อนนี
0: ้ครับแล้วเมื่อก่อนได้ข่าวว่าที่นี่คือเป็นมหาวิทยาลัยด้วย
1: ใช่แต่ก่อนเป็นโอ๊ตแคมปัสเดี๋ยวนี้เป็นโอ๊ตแคมปัสเป็นมหาวิทยาลัยของไออิสลามิกยูนิเวอร์ซิตี้รุ่นแรกก็คือจะมาที่นี่ก่อนแล้วก็จากนั้นก็จะขยายไปที่นิวแคมปัสครับ
0: ครับแล้วตอนนี้มหาวิทยาลัยที่นี่ไม่มีแล้ว
1: ยังมีอยู่ยังดำเนินการอยู่ครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยก็คือด้านล่างของมหาวิทยาลัยด้านล่างของมัสยิดจะเป็นของมหาวิทยาลัยแล้วก็ด้านบนรัฐบาลจะจัดการครับก็จะแบ่งส่วนกันจัดการไปเลย
0: แหละครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าที่นี่ถ้ามีมหาลัยมันมีหอพักมีอะไรอยู่ยังหลงเหลืออยู่ไหมหรือว่าย
1: ังมีอยู่ครับหอพักก็ยังอยู่ด้านล่างของด้านหลังของมัสยิดนี้แล้วก็ยังจะมีรถบัสที่มารับนักศึกษาก็คือยังมีนักศึกษาอยู
0: ่นะฮะที่ไปเรียนไอ
1: ใช่ครับใช่
0: ครับผมบริเวณด้านนี้เนี่ยเราดูบรรยากาศดีมากนะท่านผู้ชมติดเขาด้วยใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ดูแล้วมัสยิดสีขาวผสมผสานกับภูเขาสีเขียว
0: ครับผม
1: สบายตามาก
0: อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับเราจะเห็นว่าความผูกพันของพี่น้องมุสลิมกับมัสยิดนั้นถือว่าเป็นบ้านแห่งศรัทธาคือศูนย์รวมจิตใจและเป็นแหล่งสร้างความสงบในการที่จะละหมาดต่อพระผู้เป็นเจ้า ไม่ว่าคุณจะเดินทางมาจากมุมใดของโลกก็ตามความผูกพันในความศรัทธาจะนำเราทั้งหลายนั้นมาพบกับความยิ่งใหญ่ที่นี่มัสยิดฝ่ายซองในช่วงแวดวงมุสลิมวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วเราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับ

0: ุ้นเส้นต้นสนไม่เละไม่อืดเพราะทำจากถั่วเขียวชั้นดีเหนียวนุ่มอร่อยวุ้นเส้นต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอามานะ02-184-6810 081-812-9615วุ้นเส้นต้นสนไม่เละไม่อืดเพราะทำจากถั่วเขียวชั้นดีเหนียวนุ่มอร่อยวุ้นเส้นต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานช่วงนี้จะเป็นช่วงเรียนรู้ร่วมกันนะครับในช่วงของวัลลาฮะดีษเพื่อที่เราจะเรียนรู้และนำสู่การปฏิบัติท่านอาจารย์พร้อมแล้วครับที่จะพบกับเราในช่วงของวัลลาฮะดีษครับ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายอมิดดีนอัมมาบะอ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องที่รับชมรายการทุกท่านครับวันนี้นะครับเรามีหัวข้อที่จะมาพูดมาคุยกันนะครับถึงเรื่องที่มันเป็นเรื่องช่อฉนทุจริตนะยกตัวอย่างให้พี่น้องเห็นชัดๆเลยนะครับแล้วพี่น้องก็จะได้ทราบรับทราบถึงว่าเมื่อมันทุจริตแล้วมันสร้างความเสียหายให้ขนาดไหนนะครับมีรถบรรทุกเกินนะบรรทุกมา37ตันนะครับก็ไปวิ่งผ่านถนนที่เขาทำนะครับอันนี้ต้องมองทั้งสองฝ่ายนะครับฝ่ายบรรทุกเกินกับอันนึงแล้วทำไมเขากล้าบรรทุกเกินนะเพราะเขาอาจจะทุจริตไปแล้วนะครับเขาอาจจะจ่ายสวยจ่ายอะไรไปแล้วเขาถึงกล้าบรรทุกเกิดมาเสร็จแล้วก็วิ่งผ่านถนนที่อะไรก็อาจจะไม่พ้นเรื่องทุจริตเหมือนกันนะครับนะตามสัญญาตามแบบตามเราจะต้องทำให้มันแข็งแรงขนาดไหนและสุดท้ายแล้วเขาก็ทำไม่ได้แข็งแรงตามที่ตามสัญญาตามสเปคที่ให้ไว้สุดท้ายถนนก็พังนะรถก็ตกถนนนะครับแล้วก็สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียนะครับให้กับอะไรสังคมโดยกว้างนะอันนี้คือตัวอย่างนึงที่เราเห็นได้ชัดนี่คืออะไรนี่คือสิ่งที่สาเหตุมาจากอะไรครับมันเริ่มมาจากการทุจริตมันเริ่มมาจากการช่อฉนช่อโกงนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าลาอานัลลอฮุรอชีวัลมุรตะชีวัรรออิชนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้านั้นทรงสาปแช่งนะครับผู้ที่กินสินบนผู้ที่รับสินบนนะครับแล้วก็ผู้ที่อะไรคอยเดินเรื่องนะครับนะระหว่าง2คนนี้นะก็คือบางครั้งเนี่ยคนเราจะติดสินบนใครเนี่ยไม่กล้าไปคุยเองนะครับก็ต้องมีตัวกลางตัวกลางนี้ก็จะโดนนะครับคำสาปแช่งจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าด้วยนะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตช่อโกงในเรื่องใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นให้ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้ผู้รับหรือคนที่อะไรเป็นคนประสานงานทั้งหมดคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะได้รับการสาปแช่งจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อได้รับการสาปแช่งแล้วนะครับสุดท้ายแล้วบั้นปลายของเขาจะเป็นยังไงนะสุดท้ายแล้วบั้นปลายของเขานะครับถ้าไม่ได้โดนในยุคเขาอาจจะไปโดนในยุคลูก

0: ลูกหลานของเขานะครับทรัพย์สินที่สะสมมาสุดท้ายแล้วก็ไม่เหลืออะไรนะครับลูกหลานบางคนนะครับบางคนก็อะไรต้องไปอยู่ในคุกในตารางนะครับสุดท้ายแล้วความชั่วที่ตัวเองปกปิดมาในขณะที่มีอำนาจนะครับก็ถูกเปิดเผยในที่สุดแล้วก็ถูกศาลสั่งลงโทษในที่สุดนะครับนี่คืออะไรนี่คือเครื่องมือในการที่อัลลอฮ์นั้นทรงจัดการกับผู้ที่ทุจริตนะครับนะผู้ที่ทุจริตทั้งในโลกนี้ก่อนเลยให้เห็นให้คนทั่วไปได้เห็นได้เป็นอุทาหรณ์ว่าเขาไม่ได้รับความเจริญรุ่งเรืองเขาได้รับความตกต่ำในตอนสุดท้ายของชีวิตนะครับแล้วในวันอาคิเราะห์นะครับในวันโลกหน้าในวันตอบแทนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมาตอบแทนเขาก็จะได้รับการตอบแทนที่นะที่รุนแรงกว่านั้นได้รับการลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มันรุนแรงกว่านั้นอีกคราวนี้ถ้าเราจะมามองดูนะครับว่าเราจะป้องกันยังไงนะครับพูดถึงเรื่องข้อเสียมากมายนะครับนะพูดถึงเรื่องข้อเสียต่างๆของการทุจริตนะครับการไม่รักษาอามานะต่างๆแม้แต่ในวงการวิชาการด้านศาสนาเองนี่ก็นะเราก็ยังพอเห็นกันอยู่นะครับว่าอะไรที่มันอะไรมันตรงกับผลประโยชน์ตัวเองพูดไปแล้วมันจะกระทบกับผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้เราก็จะเลือกเงียบซะนะอย่าไปพูดถึงมันดีกว่านะเดี๋ยวเดือดร้อนคิดอย่างนั้นนะครับสุดท้ายแล้วปัญหามันก็จากเรื่องฮารามเรื่องต้องห้ามในอิสลามนะครับมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่อนุญาตให้ทำได้เพราะว่าอะไรอ่ะอ้าวก็เห็นทำอยู่โต๊ะครูก็อยู่ตรงนั้นโต๊ะครูก็ไม่เห็นพูดไม่เห็นว่าอะไรเลยเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการป้องกันเรื่องการทุจริตนี่วิธีเดียวที่จะทำได้ก็คือเราต้องปลูกฝังนะครับการตักวาที่เขาเรียกการยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับคนในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นชนชั้นผู้นำนะครับคนที่มีอำนาจนะครับคนที่มีอำนาจใดๆอยู่ในมือนะครับตั้งแต่วงเล็กไปเลยตั้งแต่ในมัสยิดตั้งแต่ในกำปงนะครับจนไปถึงอะไรคนที่มีอำนาจระดับจังหวัดระดับประเทศนะครับถ้าเราสร้างได้นะแล้วเราบางคนอาจจะนึกโอ้โหแล้วจะไปสร้างยังไงเราอยู่ในนะประเทศที่เราเป็นชนส่วนน้อยพี่น้องครับถ้าเราคิดอย่างนั้นเราไม่ต้องทำอะไรแล้วนะถ้าเราคิดว่าเราทำอะไรไม่ได้หรอกเราเป็นชนส่วนน้อยเราต้องตามน้ำไปแต่จริงๆแล้วมุสลิมไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมุสลิมต้องพยายามอย่างเต็มที่ที่จะสร้างนะครับจะสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็ดีนะครับหรือจะให้ความรู้กับคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วให้เขามีความตักวาเกรงกลัวต่อบาปต่อการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะว่ามันเป็นทางเดียวนะครับเพราะว่าการศึกษาการให้การศึกษาอย่างเดียวนะครับโดยไม่มีความรู้ด้านศาสนาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีความรู้เฉพาะทางและเขาก็จะใช้ความรู้ที่เขามีในการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองหากว่าเขาไม่มีการเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รู้ว่าอะไรที่เขาได้อะไรที่เขาทําไม่ได้นะครับอะไรเป็นสิทธิ์ของเขาอะไรเป็นหน้าที่ของเขาแต่ถ้าเราสอนกันตั้งแต่แรกนะครับว่าพวกเราหรือมุสลิมนะครับสอนเยาวชนของเราที่จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเป็นคนที่ดูแลสังคมในอนาคตสอนให้เขาเกรงกลัวอัลเลาะห์นะรู้จักว่าอะไรอันนี้คือสิ่งที่ฮาลาลอะไรคือสิ่งที่ฮารอมนะครับอันนี้ทําได้นะเป็นสิทธิของเขานะอันนั้นเป็นหน้าที่ของเขานะนะครับถ้าทุกคนทําได้นะครับเราก็จะได้เห็นสังคมที่คอยช่วยเหลือกันนะครับคอยตักเตือนกันคอยให้ข้อมูลที่เป็นจริงต่อกันนะครับไม่มีใครพี่น้องลองหลับตาคิดดูว่าถ้าเราอยู่ในสังคมที่มันไม่มีการโกงไม่มีการกินนะครับประเทศของเราจะพัฒนาไปได้ขนาดไหนนะครับนะประเทศของเราจะพัฒนาไปได้ขนาดไหนค่ะถ้าหากว่าคนในสังคมไม่ต้องเอาไปสังคมใหญ่ก็ได้เอาแค่ในมัสยิดเรานี่แหละนะครับจัดงานได้มาเท่านี้เอาใช้จ่ายอะไรไปมั่งมันเป็นประโยชน์ต่อใครบ้างนะครับใครได้ประโยชน์คิดดูให้ดีคิดดูให้ละเอียดนะครับแล้วก็รู้ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้จัดการไปตามนั้นนะครับและอินชาอัลเลาะห์นะครับด้วยพระประสงค์ของอัลเลาะห์เราจะได้อยู่ในสังคมที่มีความปลอดภัยนะครับก็อยากจะฝากพี่น้องไว้นะครับเพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์พบกันใหม่ในตอนต่อไปครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ทุกชีวิตที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้คือการเดินทางตั้งแต่เราเกิดจนกระทั่งเราสิ้นชีวิตคำถามคือว่าระหว่างที่เราเดินทางตั้งแต่เกิดจนกระทั่งสิ้นชีวิตนั้น เราได้เก็บเสบียงความดีไว้บ้างมากน้อยขนาดไหนเพราะถ้าหากว่าหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วแน่นอนล่ะครับความดีที่เราเก็บสะสมเอาไว้จะไปช่วยเราในวันโลกหน้านั่นเองนี่คือทั้งหมดของรายการมุสลิมไทม์ซึ่งเราพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นทางททบ5แห่งนี้วันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและทีมงานของเราทุกคนตั้งหลักท่านผู้ชมไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ
2: คำว่าฮาลาลเป็นสิ่งที่พี่น้องมุสลิมทุกคนรับรู้และจะต้องปฏิบัตินั่นหมายถึงการอนุมัติจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งตรงข้ามกับคำว่าฮารอมซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าฮาลาลคือสิ่งซึ่งพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอนุมัติแจ้งไว้ในคัมภีร์ของพระองค์ส่วนฮารอมคือสิ่งซึ่งพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามไว้ในคัมภีร์ของพระองค์เช่นกันและสิ่งใดละไว้ไม่ระบุว่าฮาลาลหรือฮารอมถือว่าศาสนาอภัยให้ไม่มีความผิดจากสิ่งนั้นบันทึกโดยติลมีซี

0: ททบ5นำคุณค่าคับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
1: สมรภูมิด้านข่าวสาร
2: We will proceed as we always have to compile the evidence
3: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
4: ผู้จัดการทหารบกเนี่ยนะกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
5: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
0: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
6: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
7: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
8: เน่ๆนะฮะรัตติการอําลอย
9: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ปีหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
10: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยเฉพาะยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่ครับ
0: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
11: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
12: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
11: ้
12: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
13: มาไปสัมพันธ์กับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
14: ครับโอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
13: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
11: ใช่อ่ะขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
0: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพคับจอที่ททบ.5นำคุณค่าสู่สังคมไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นเช้านี้จันทร์ถึงศุกร์พบกันตีห้าครึ่งคุณอัศดาพรและผมพานุพงศ์ครับ
0: วันนี้เช้าวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569นะคะรับชมช่อง5กฎหมายเลข5ค่ะรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ครับที่ Facebook Fanpage TV5 HD ออนไลน์รวมถึงเว็บไซต์ของทางช่อง5 www.thaitv5hd.com ค่ะทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของช่อง5ฝากคุณผู้ชมกด follow กดติดตามเพื่อนๆกันไว้ได้เลยนะคะ Facebook YouTube Instagram TikTok X Spotify รวมไปถึงแอปพลิเคชัน LINE ชื่อช่องคือ TV5 HD ออนไลน์ค่ะทีมข่าวของเราจะคอยอัปเดตข่าวสารทันทุกสถานการณ์ให้คุณผู้ชมไม่ตกข่าวเลยค่ะเช้าวันศุกร์แบบนี้มีหลากหลายเรื่องราวให้ติดตามกันไปเริ่มจากหัวข้อข่าวค่ะนายกรัฐมนตรีเผยพื้นที่ชายแดนใต้มีกฎอัยการศึกและแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่มีอำนาจตามกฎหมายรัฐบาลไม่มีอำนาจตั้งคณะกรรมการสอบสวน

0: ส่วนเหตุปล้นร้านทองท่านผู้ชมฮะอุกอาจสุดๆฮะอันนี้คือเขี้ยงระเบิดมือปกติใช้อาวุธเป็นประเภทปืนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นี่ระเบิดเลยฮะท่านผู้ชมฮะและสุดท้ายได้ทองไป2ถาดนะครับ
1: อีกหนึ่งเรื่องค่ะสาวน้อยของไทยรัฐบาลถึงเอ่ยปากชื่นชมและยินดีกับน้องเนเน่รอยัลเลยนะคะที่คว้าโกลเด้นบัสเซอร์เข้ารอบชิงอเมริกาก็อตทาเลนต์2026พร้อมถึงฝากเชิญชวนคนไทยค่ะให้ร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่ไปคว้าแชมป์บนเวทีระดับโลกค่ะ
0: ท่านผู้ชมฮะไปตามความคืบหน้าโดยเฉพาะเรื่องของการช่วยเหลือและการกู้ภัยที่เนปาลและทิเบตก่อนเลยนะฮะจากเหตุน้ำป่าทะลักนะครับโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานครับว่าตอนนี้การกู้ภัยเนี่ยนะฮะก็ยังมุ่งเน้นช่วยเหลือผู้รอดชีวิตหลังจากเนี่ยฮะเกิดเหตุการณ์นะฮะภัยธรรมชาติครั้งใหญ่จริงๆเนี่ยนะครับท่านผู้ชมในพื้นที่ของเนปาลและทิเบตนะครับเสียหายเยอะนะครับถนนสะพานสถานีไฟฟ้าขณะที่บ้านบางหลังเนี่ยแล้วก็หมู่บ้านหลายแห่งเนี่ยก็คือหายไปเลยนะครับถูกโคลนถูกน้ำพัดพาไปตอนนี้เขาใช้เฮลิคอปเตอร์ในการค้นหาผู้ประสบภัยและส่งความช่วยเหลือซึ่งทีมบรรเทาทุกข์และทีมกู้ภัยก็ทำงานจากฐานที่มั่นในเขตดุนเช่และเขตนูวาโกดนะครับสองเขตเนี่ยก็คือกระทบหนักสุดในเนปาล นะครับมีรถบรรทุก5คันก็ลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์เนี่ยเอาไปช่วยเหลือแล้วนะครับซึ่งความช่วยเหลือก็กำลังทยอยมามากขึ้นคือมันหนักเกินกว่าที่ลำพังประเทศอย่างเนปาลนะฮะรวมถึงเขตทิเบตเนี่ยนะฮะที่จะกู้ภัยหรือว่าช่วยเหลือกันเองนะครับท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายประเทศส่งทั้งของและเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วนะครับอย่างสหรัฐจีนสหภาพยุโรปและอินเดียก็เสนอให้ความช่วยเหลือนะครับเจ้าหน้าที่จีนบอกว่าปฏิบัติการกู้ภัยนั้นลำบากมากขึ้นอันนี้คือในฝั่งทิเบตเนปาลเขาก็ทำในฝั่งของเขา
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ย
1: มันเกิดบริเวณชายแดนเนปาลติดกับทิเบตเลยค่ะ
0: เพราะนั้นเนี่ยมันจะมี2 ส่วนที่ได้รับผลกระทบนี่ฮะอันนี้คือฝั่งจีนเนี่ยส่งทีมของทหารนะฮะยุทธปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเข้าไปในการกู้ภัยของจีนเนี่ยที่เราเห็นในคลิปก็ที่เป็นท่าเรือ
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็คนก็กรูวิ่งหนีที่เป็นตึกสูงๆแล้วก็มีรถบัสจอดอยู่บนเรือเนี่ยฮะอันนั้นคือฝั่งจีนแต่ถ้าเป็นลักษณะของหมู่บ้านนะฮะอันนั้นน่ะคือฝั่งทิเบตนะครับก็เสียหายหนักทั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับท่านผู้ชมอย่างของฝั่งทิเบตเองเนี่ยบอกสภาพอากาศมันไม่แน่นอนเลยฮะนะฮะแล้วก็อาจจะมีฝนตกลงมาด้วยแล้วก็สภาพภูมิประเทศอยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะครับดินโคลนที่พังถล่มลงมาในอำเภอจีหลงของทิเบตเนี่ยตามรายงานที่บอกว่าคือพอมันถล่มลงมาแล้วมันก็ทับเนี่ยนะฮะสูงประมาณเมตรครึ่งอ่ะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กรมอุตุวิทยากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะครับฝนจะมีอย่างต่อเนื่องไปอีก3วันนะครับบริเวณเส้นทางพรมแดนจีหลงและสนามบินดิงลีนะครับเพราะนั้นก็เลยทำให้การกู้ภัยเนี่ยลำบากมากขึ้นถือว่าเป็นความท้าทายที่จะส่งยานพาหนะขนาดใหญ่แล้วก็อุปกรณ์หนักเข้าไปในบริเวณถนนแคบๆที่เป็นภูเขาด้วยนะครับยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้ก็คือที่เจอร่างเจอศพเนี่ยนะฮะ389คนศูนย์หายที่ยังไม่เจอหลักพันนะฮะ
1: ค่ะ 1,300 คนค่ะ
0: โอ้นี่คือที่ยังไม่เจอนะฮะแล้วก็ใน 1,300 คนนะฮะท่านผู้ชมมีต่างชาติอีกเยอะเลยนะ
1: 700คนค่ะ
0: ในจำนวนเนี้ย
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวค่ะ
0: อินเดีย178เนปาล127สหรัฐ65สหราชอาณาจักร33แล้วก็ยังมีชาติอื่นๆอีกด้วยนะครับก็ระดมทหารตำรวจนะฮะเข้าไปค้นหาผู้สูญหายส่วนผู้บาดเจ็บเนี่ยก็ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลนะฮะแล้วก็นะฮะการช่วยเหลือก็ค่อนข้างที่จะทุลักทุเลนะครับเพราะว่าสภาพความเสียหายเนี่ยมันเยอะมากจริงๆคลิปในออนไลน์เนี่ยโอ้โหมันมีภาพที่ไม่น่าดูในการนำร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยโอ้โหที่ยิ่งกว่าในภาพทีวีนะภาพทีวีบางทีมันออกไม่ได
1: ้คือต้องบอกว่าเป็นภาพที่น่ากลัวจริงๆค่ะ
0: ใช่ใช่นะฮะเพราะว่าผู้เสียชีวิตร่างที่เขาไปเจอคือก็อยู่กับกองเศษดินเศษโคลนต้นไม้ของอะไรเต็มไปหมดแล้วก็บางร่างเนี่ยคือไม่ครบอ่ะ
1: ค่ะคือต้องบอกว่าน้ำมันลงมาเร็วอะค่ะแล้วภาพแรกที่หลายๆคนเห็นก็คือภาพที่มีอาคารเนี่ยตั้งอยู่เป็นแนวยาวแล้วน้ำมาจากด้านหลังอาคารเพียงไม่กี่นาทีนะคะหายวับไปกับตาพริบตาเดียวเท่านั้นคือนอกจากตั้งตัวไม่ทันแล้วบางคนบอกว่าตกใจยังตกใจไม่ทันเลยอ่ะเพราะมันมาเร็วและแรงจริงๆค่ะ
0: ใช่เมื่อวานเนี่ยก็ถามอาจารย์เสรีนะอาจารย์เสรีสุภลาทิตย์

0: คือท่านก็อธิบายคือผมถามว่าไอ้ลักษณะแบบนี้มันเคยเกิดไหมท่านก็บอกว่าตามสถิติข้อมูลนะเคยเกิดเพียงแต่มันไม่ได้เยอะขนาดเนี้ยมันไม่ได้รุนแรงอย่างเงี้ยแล้วผมถามว่าตกลงอันนี้มันเรียกว่าอะไรทานน้ำแข็งถล่มหิมะถล่มดินโคลนถล่มหรือน้ำป่าเรียกอะไรกันแน่อาจารย์บอกจริงๆมันมีคำศัพท์เฉพาะนะ
1: ค่ะ
0: ที่เป็นอุบัติการณ์อันเนี้ยอาจารย์บอกเอาภาษาไทยแล้วกันการทะลักของทะเลสาบน้ำแข็ง
1: อ
0: ันนี้คือศัพท์เฉพาะแบบวิชาการเลยนะการทะลักของทะเลสาบน้ำแข็งแล้วถามว่าสาเหตุมันคืออะไรเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีการพูดถึงสาเหตุละนะฮะรัฐบาลเนปาลก็บอกว่าอาจจะมาจากแผ่นดินไหว
1: ค่ะ
0: เพราะมันวัดแรงสั่นสะเทือนได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะเมื่อวานวัดแรงสั่นสะเทือนได้ประมาณ 5.2 อะค่ะ
0: เออ
1: คือแต่นักวิชาการหลายๆประเทศก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วสาเหตุหลักก็คือมาจากทานน้ำแข็งคือการถล่มของทานน้ำแข็งจริงๆเนี่ยมันมีการถล่มของทานน้ำแข็งมาก่อนหน้านี้จากแรงสั่นสะเทือนแต่ว่ามันยังไม่ถึงตัวอาคารบ้านเรือนนะคะคือมันถล่มลงมาแล้วเหมือนมันยังอยู่ในส่วนของบนเขาอยู
0: ่
1: ลักษณะเหมือนเป็นฝายกักน้ำอะค่ะตรงนั้นนะคะคือพอมันถล่มลงมาแล้วพอมันอยู่จุดนึงมันก็ตั้งเป็นกำแพงย่อมๆทีนี้พอเกิดแรงสั่นสะเทือนอีกครั้งไอ้ทานน้ำแข็งตรงนี้มันก็เลยถล่มลงมาพร้อมกับมวลน้ำที่อยู่ด้านบนมันก็เลยมาเร็วแรงแล้วก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะ
0: เออนะฮะแล้วก็มีข้อมูลอีกด้านหนึ่งด้วยนะของUSGS นะครับที่ของสหรัฐเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมเขาบอกว่าไอแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันไม่ใช่มาจากแผ่นดินไหว
1: อ
0: ันนี้คือข้อมูลชุดที่สองนะ
1: ค่ะ
0: นะฮะบอกว่าจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยไอแรงสั่นสะเทือนที่ความรุนแรงประมาณ 5.2 มันมาจากทานน้ำแข็งที่ท่านผู้ชมนึกออกใช่ไหมโลกมันร้อน
1: ค่ะ
0: ทานน้ำแข็งมันก็ค่อยๆล่อยหลอละลายทีนี้มันถล่มลงมาด้วยความที่มันถล่มพร้อมมาพร้อมกับน้ำแข็งกับหินกับดินพอมันกระแทกกับพื้นเนี่ยมันเลยเกิดเป็นแรงสั่นสะเทือนที่วัดความรุนแรงได้ 5.2 อันนี้ USGS บอกแบบนี้นะพอถล่มลงมานะฮะแล้วมันก็เลยเกิดกลายเป็นภัยพิบัติก็คือดังกล่าวเนี่ยฮะ
1: ทีนี้หลายคนก็เป็นห่วงนะคะว่าพี่น้องคนไทยที่อยู่ในเนปาลเนี่ยจะได้รับบาดเจ็บได้รับความเดือดร้อนหรือว่าเสียชีวิตไหมเรื่องนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงการมันดูประเทศเนปาลออกมารายงานนะคะว่าขณะนี้ยังไม่มีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะทางด้านสถานเอกอัครราชทูตณกรุงการมันดูประเทศเนปาลออกมาประกาศเตือนคนไทยในเนปาล นะคะตามที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินถล่มบริเวณแม่น้ำโพเตโกชีทางตอนเหนือของเนปาลแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตผู้สูญหายซึ่งเป็นทั้งชาวเนปาลและชาวต่างชาติบ้านเรือนก็ได้รับความเสียหายถนนหนทางสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตามแนวแม่น้ำก็ได้รับความเสียหายเช่นกันทางด้านสถานเอกอัครราชทูตณกรุงการมันดุค่ะก็ได้มีการติดตามสถานการณ์นี้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดณปัจจุบันนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีชาวไทยอยู่ในพื้นที่ประสบภัยยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ค่ะดังนั้นขอให้คนไทยในเนปาลเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่อุทกภัยนี้ค่ะ
0: ท่านผู้ชมเหตุการณ์ความรุนแรงการป่วนเมืองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเมื่อวานนี้เนี่ยกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐของสภาผู้แทนราษฎรก็เรียกหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยแล้วก็อีกหลายหน่วยงานเข้าไปรายงานเข้าไปชี้แจงสถานการณ์นะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีตอนนึงที่นักข่าวเนี่ยก็ถามทางประธานกรรมาธิการว่าสรุปแล้วเนี่ยสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะฮะคือตัวท่านเนี่ยท่านก็ยังไม่ได้ฟันธงนะสำหรับคุณมนเทียนสงประชานะฮะประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐและกิจการชายแดนไทยนะครับคือท่านก็บอกว่าสาเหตุเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันหลายปัจจัยนะครับท่านผู้ชมโดยคุณมนเทียนเนี่ยหลังจากที่เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง6หน่วยงานความมั่นคงนะฮะมีสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักข่าวกรองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะแล้วก็กรมน.ภาค4ส่วนหน้าและยังมีตำรวจภูธรภาค9เนี่ย6หน่วยงานหลักนะครับเข้าไปชี้แจงเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็คือรวมแล้ว3วันนะฮะ
1: ตั้งแต่วันที่22ถึง24สิงหาคมอะค่ะ
0: เออที่มันมีเหตุหลักคือ22นะวันเสาร์
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็วันอาทิตย์วันจันทร์ก็มีประปรายนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่วันก่อนเนี่ยสสจังหวัดชายแดนภาคใต้14คนเขามายื่นเรื่องต่อประธานกรรมธิการมายื่นต่อคุณมนเทียนเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมขอให้ตรวจสอบคือสิ่งที่สสชายแดนใต้14คนเนี่ยเขาอยากทราบนะแล้วก็อยากจะใช้กลไกของสภาเนี่ย

0: รับทราบข้อมูลก็คือเรื่องของมาตรการและแนวทางป้องกันในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมธิการก็เลยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงมาชี้แจงเลยว่าเหตุการณ์วันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างสาเหตุมาจากอะไรนะฮะโดยประเด็นสำคัญที่จะติดตามเนี่ยคือกรณีเคสนี้ก็ยังเป็นที่เคลือบแคลงสงสัยอยู
1: ่ยังถกเถียงกันอยู่ค่ะทั้งในพื้นที่เองแล้วก็ในโลกออนไลน์ที่ถูกยิงแล้วบอกว่าเป็นการยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์
0: นะฮะเนี่ยคือท่านมนเทียนเนี่ยคือท่านก็บอกนะว่าประเด็นเนี่ยก็คงต้องตามเรื่องของเฮลิคอปเตอร์ตรวจการเนี่ยนะฮะซึ่งกรรมธิการก็ต้องหาความจริงให้กระจ่างประชาชนจะได้สบายใจด้วยยอมรับว่าข้อมูลด้านความมั่นคงบางส่วนเป็นเรื่องลับนะดังนั้นต้องดูว่าหน่วยงานสามารถเปิดเผยข้อมูลได้มากน้อยขนาดไหนนะฮะ
1: แล้วก็ข้อสังเกตว่าที่เกิดเหตุอะค่ะกับสถานที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นไห
0: ม
1: เรื่องนี้คุณมนเทียนยืนยันว่ามันไม่เกี่ยวกันโดยปัญหาในพื้นที่เนี่ยต้องพิจารณามันมีทั้งเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนม
0: ี
1: ทั้งเรื่องของเถื่อนยาเสพติดงบประมาณแล้วก็เรื่องของการเมืองส่วนกรณีกลุ่ม BRN รุ่นใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องคุณมนเทียนบอกว่าเดี๋ยวต้องหาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนนะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับใครบ้างก็ต้องพูดคุยกับคนที่ใช่เพราะหากไปพูดคุยไม่ตรงกลุ่มมันก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ค่ะเพราะมองว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่อ่ะเขาอาจจะยังไม่เข้าใจปัญหาก็จำเป็นต้องใช้เรื่องของการพูดคุยเรื่องของการเจรจาจะได้หาทางแก้ไขสถานการณ์โดยที่ไม่ใช้ความรุนแรงค่ะ
0: ก็คือสาเหตุหนึ่งที่ตัดออกไปเลยก็คือการโกงสอบท้องถิ่น
1: ค่ะ
0: นะฮะคุณมนเทียนก็บอกไม่น่าเกี่ยวนะก็ต้องบอกว่ามีเทศบาลตำบลนะฮะทรัพย์สินของทางราชการเนี่ยพูดง่ายๆรถขยะรถดับเพลิงถูกเผา
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นพอถูกเผาเนี่ยก็เลยมองว่าเอ๊ะทำไมไปเลือกเป้าหมายที่เป็นที่ทำการของเทศบาลตำบล
1: ใช่
0: นะฮะของคือวันอาทิตย์อ่ะอยู่ที่ปัตตานีที่หนึ่งอ่ะ
1: มันจะเกี่ยวกับอันนี้ไหมที่โกงสอบหรือเปล่า
0: อันนี้คือตัดเลย
1: ค่ะ
0: คือคุณมนเทียนเมื่อวานให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่เกี่ยวเลยนะฮะเพียงแต่ว่าประเด็นอื่นๆเนี่ยท่านบอกว่ามันเกี่ยวเนื่องหลายอย่างแนวคิดเรื่องแบ่งแยกดินแดนด้วยเรื่องของเถื่อนเรื่องยาเสพติดเรื่องงบประมาณและการเมืองนะฮะส่วนกลุ่ม BRN คือท่านก็บอกว่าก็ยังไม่ได้ฟันธงเหมือนกันบอกก็ต้องไปหาความชัดเจนก่อนว่ามันจะเกี่ยวเปล่าว่า BRN ที่เราคุยเนี่ยเป็นคนรุ่นเก่า
1: ใช
0: ่แล้วก็เพราะว่าที่เอามาก่อเหตุเนี่ยมันไม่ใช่คนรุ่นเก่าหรือว่าคนสูงอายุอ
1: ะ
0: นะฮะแต่มันเหมือนแบบ
1: ดูเหมือนจะเป็นคนรุ่นใหม่นี่แหละค่ะแต่ทีนี้เนี่ยเป็นกลุ่มไหนเป็นกลุ่ม BRN จริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นกลุ่มอื่นเข้ามาแอบแฝงเดี๋ยวหาการข่าวให้ชัดเจนแล้วก็ถ้าชัดเจนแล้วก็จะต้องไปพูดคุยเจรจานี่แหละค่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเรื่องของยิงจากเฮลิคอปเตอร์ทางกองทัพ บกท่านโฆษกกองทัพ บกเนี่ยจริงๆท่านออกมาชี้แจงตั้งแต่2วันก่อนละบอกว่าเรื่องขององศาในการยิงที่บอกว่า30องศามันเป็นไปไม่ได้ที่เฮลิคอปเตอร์จะอยู่ในตำแหน่งนั้นเรื่องของอาวุธปืนตอนแรกบอกว่าเป็นปืนพก
0: ครับ
1: แต่ว่าก็เป็นไปไม่ได้อีกที่จะยิงจากเฮลิคอปเตอร์เราใช้แค่ปืนพกเพราะว่าแรงลมอะค่ะแรงจากใบพัดเนี่ยมันไม่สามารถยิงลงมาได้ขนาดนั้นถ้าเกิดจะก่อเหตุจริงๆหรือว่าจะยิงจริงๆเนี่ยจากเฮลิคอปเตอร์จะต้องใช้เป็นอาวุธหนักนะคะจะต้องเป็นปืนกลปืนหนักแบบนั้นตอนแรกก็ยังไม่พบปลอกกระสุนปืนหลังๆมาบอกพบอีกแล้วทีนี้ก็ต้องไปหาความชัดเจนนะคะว่าจริงๆแล้วได้ยิงมาจากทิศทางไหนตรงไหนเรื่องนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งรองแม่ทัพภาคที่4ค่ะท่านก็สั่งการประชุมผู้บังคับหน่วยวาระพิเศษให้ผนึกกำลังทุกฝ่ายดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ค่ะพลตรีชาคริตอุจรัตรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเมื่อวานท่านนั่งเป็นประธานการประชุมวาระพิเศษเพื่อมอบนโยบายและสั่งการแก่ผู้บังคับหน่วยระดับกองร้อยที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะหลังจากที่เกิดเหตุความรุนแรงอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้แทนกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจฝ่ายปกครองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วยโอกาสนี้พลตรีชาคริตนะคะท่านก็บอกว่าการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจฝ่ายปกครองแล้วก็พลเรือนก็เพื่อบูรณาการการทำงานแล้วก็เตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะเจตนารมณ์ของท่านแม่ทัพภาคที่4คือการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันและก็ลดโอกาสการเกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันแบบเชิงรุกนะคะแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็มีการเฝ้าระวัง

0: สถานการณ์อย่างต่อเนื่องทุกหน่วยงานถือว่าเป็นกลไกสำคัญค่ะก็ต้องร่วมมือกันประเมินความเสี่ยงวางมาตรการป้องกันและก็เตรียมความพร้อมให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนจากนั้นท่านแม่ทัพภาคที่4ก็เดินทางมาร่วมการประชุมหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจตรวจพื้นที่ค่ะโดยท่านแม่ทัพก็กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนใต้พร้อมกับเน้นย้ำเรื่องของการป้องกันเหตุความรุนแรงและดูแลความปลอดภัยของประชาชนค่ะท่านก็กำชับด้วยนะคะว่าทุกหน่วยเนี่ยต้องไปศึกษาข้อมูลและข้อเสนอแนะจากฝ่ายอำนวยการอย่างละเอียดถ้ามีข้อสงสัยก็ให้มาติดต่อสอบถามแล้วก็ผนึกกำลังรับมือกับกระบวนการที่สร้างความแตกแยกและความเข้าใจผิดในพื้นที่ให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการเข้าควบคุมพื้นที่เมื่อเกิดเหตุอย่างเร่งด่วนค่ะและให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องจากเหตุการณ์ที่ผ่านๆมาลงพื้นที่ไปดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องทันท่วงทีพร้อมกับให้ซักซ้อมแผนเพื่อเพิ่มทักษะให้กับเจ้าหน้าที่และก็ร่วมกันป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ให้ได้ค่ะ
1: เนี่ยนะคือสิ่งที่ท่านรองแม่ทัพนะท่านกำชับเลยต้องประเมินความเสี่ยงแล้วก็วางมาตรการป้องกันเตรียมพร้อมให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าแน่นอนที่สุดฮะคนที่อยู่ในพื้นที่กำลังไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อไงแล้วมาเจอเหตุการณ์แบบเนี้ย
0: คือใครจะไปรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะต้องบอกว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะคะแต่เรื่องแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาหลาย10ปีคนในพื้นที่เองเนี่ยก็จะมีการระมัดระวังแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยส่วนหนึ่งเคยลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พี่น้องชาวใต้บอกว่าหนูถ้าเป็นไปได้หลัง 6:00 น.หนูก็อยู่ในที่พักนะก็คือเขาก็ช่วยดูแลเราด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าณปัจจุบันการก่อเหตุไม่เลือกเวลาค่ะเขาก็ดูแลตัวเองไม่ได้ป้องไม่รู้จะป้องกันยังไงจากที่เคยต้องฟ้าสว่างถึงจะออกมาตอนนี้ช่วงฟ้าสว่างก็ก่อเหตุกันแล้วในหลายๆครั้งก็คือเจ้าหน้าที่เองก็พยายามทางการข่าวอย่างเต็มที่เช่นกันแต่ตอนนี้เนี่ยคือท่านรองแม่ทัพแล้วก็ท่านแม่ทัพภาคที่4เองก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องปฏิบัติการรวดเร็วเลยนอกจากประเมินความเสี่ยงแล้วคือต้องปฏิบัติการแบบเชิงรุกมากขึ้นค่ะจะได้เป็นการป้องกันได้ดีมากกว่าเดิม
1: เนี่ยก็เรียกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะมาประชุมอ่ะแล้วก็วางมาตรการคือท่านก็ยอมรับมานะว่าอะไรที่มันบกพร่องเนี่ยก็ต้องแก้ไขนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเหตุเนี่ยก็ต้องเข้าไประงับให้รวดเร็วด้วยไปดูในมุมของประชาชนชาวนราธิวาสกันหน่อยเพราะว่าการก่อเหตุเนี่ยนะฮะเมื่อคืนวันเสาร์เนี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่นราธิวาสเขามาแสดงพลังกันนะฮะก็อย่างที่บอกกำลังซื้อของร้านสะดวกซื้อต้องมาเจอเหตุการณ์อะไรลักษณะแบบนี้ซึ่งมันสะท้อนถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเขามารวมตัวกันกว่า300คนแสดงพลังเลยต้องการสันติสุขในพื้นที่นะครับโดยนายพิมลจงรักปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงก็ไปประธานกิจกรรมเนี่ยฮะอำเภอสุไหงโกลกนราธิวาสรวมพลังปฏิเสธความรุนแรงซึ่งก็มีรองผู้กำกับสภ.สุไหงโกลกนะฮะมีนายทหารกิจการพลเรือนของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33มีส่วนราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง3ฝ่ายมีทั้งอส.มีชรบ.ผู้นำท้องที่ผู้นำศาสนามีครูมีนักเรียนมีประชาชนก็พูดง่ายทั้งรัฐทั้งประชาชนมาแสดงพลังรวมกันกว่า300คนนะฮะที่โรงเรียนบ้านกวาลอศิลาตำบลปาเสมัดอำเภอสุไหงโกลกก็เป็นการรวมพลังของทุกภาคส่วนเลยฮะที่สุไหงโกลกนราธิวาสเนี่ยต้องการแสดงเจตนารมณ์คือไม่เอานะความรุนแรงทุกรูปแบบหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นนะครับท่านผู้ชมฮะก็ของที่นราธิวาสนะครับที่สุไหงโกลกเนี่ยจะมีเหตุการณ์ที่คนร้ายเป็นลอบวางระเบิดบริเวณศาลาที่พักริมถนนตรงนั้นเนี่ยคือมันไปศาลาริมถนนนะฮะแต่ว่าอยู่ด้านหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสตรงศาลาริมทางเนี่ยโอ้โหเสียหายเลยแล้วก็ยังมีอีกหลายจุดทั่วจังหวัดนราธิวาสนะครับท่านผู้ชมอันนี้หมายถึงในคืนเดียวนะ
0: ค่ะ
1: คืนวันเสาร์ที่22สิงหาคมที่ผ่านมานะครับทางผู้นำศาสนาเนี่ยก็เข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะมีการดูอาหรือว่าวิงวอนขอพรต่อพระอัลเลาะห์นะฮะขอให้ความสงบสุขเนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่และขอให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขปราศจากเหตุรุนแรงนี่ฮะก็เรียกว่าเราจะเห็นการแสดงพลังของทุกภาคส่วนเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะเวลามีเหตุการณ์ความไม่สงบที่ลักษณะของป่วนเมืองแล้วมันกระจายกันออกไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดยืนนะของคนในพื้นที่ที่เขาไม่ต้องการความรุนแรง
0: ค่ะ แค่เพียงหยุดความรุนแรงพวกเราต้องการสันติสุขเมื่อวานนี้ป้ายที่นำมาชูก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะบอกว่าเพื่อความปลอดภัยของพวกเราด้วยแล้วก็เพื่อเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยพอทุกครั้งที่เกิดความรุนแรงไม่ได้เสียหายแค่พื้นที่หรือพี่น้องประชาชนค่ะแต่เศรษฐกิจในพื้นที่เนี่ยก็ได้รับความเสียหายและพี่น้องในพื้นที่บอกว่าถ้ามีแบบนี้เนี่ยพอเศรษฐกิจมันเดินไม่ได้แล้วคนในพื้นที่จะอยู่อย่างไรเรื่องนี้ทีมข่าวก็ไปสัมภาษณ์ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ท่านนายกบอกว่าในพื้นที่ชายแดนใต้เนี่ยจริงๆมีกฎอัยการศึกนะและแม่ทัพภาคที่4ท่านก็เป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ค่ะมีอำนาจตามกฎหมายรัฐบาลไม่มีอำนาจตั้งคณะกรรมการสอบสวนค่ะและก็ถามอีกหลายเรื่องเลยเดี๋ยวไปตามเรื่องนี้กันก่อนคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพูดถึงกรณีเหตุการณ์ที่มีการใช้อาวุธปืนยิงกลุ่มวัยรุ่นจากเฮลิคอปเตอร์ท่านบอกว่าท่านแม่ทัพภาคที่4ทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ยืนยันมาว่าไม่มีเหตุการณ์ตามที่เป็นข่าวออกมาค่ะและจะเปิดให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยต้องรอผลการตรวจสอบขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและกฎอัยการศึกผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่นั่นก็คือท่านแม่ทัพภาคที่4อะค่ะท่านมีอำนาจตามกฎหมายจึงต้องดำเนินการตามกรอบที่กำหนดไว้ค่ะ
2: ภาค4ท่านยืนยันแล้วว่ามันไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นท่านเป็นผู้บัญชาการอะไรนะท่านเขาเรียกเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ใช่ไหมครับท่านในพื้นที่นั้นเรามีกฎอัยการศึกมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่านคือผู้บัญชาการสูงสุดในพื้นที่เพราะฉะนั้นท่านก็ให้การยืนยันว่ามันไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น
3: แต่ครั้งนี้มีการข้อมูลออกมาสอง
2: มันไม่มีแต่เพราะคนสูงสุดบอกว่าไม่เกิดใช่ไหมแล้วก็เห็นว่าท่านก็จะเปิดให้มีการตรวจสอบก็ต้องรอผลการตรวจสอบ
3: เมื่อวานนี้สสฝ่ายค้านเรียกร้องให้ท่านนายกตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ
2: งผมสถานการณ์ตรงนั้นตรง3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้บัญชาการอาการอยู่แล้วผมเข้าไปยุ่งไม่เช็คกฎหมายก่อนไม่น่าจะยุ่งได้ด้วยซ้ำ
1: นะฮะก็เนื่องมาจากที่นายกท่านก็ตอบหลายรอบน
0: ะ
1: เรื่องของเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์เนี่ย
0: ใช่
1: นะฮะคือท่านก็บอกว่าก็ต้องอยู่ที่ผู้บัญชาการสูงสุดบัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ตรงนั้นเน
0: ี่
1: ย
0: ก็คือท่านแม่ทัพภาคที่4อะค่ะคือท่านแม่ทัพภาคที่4ก็มีการรายงานสถานการณ์ต่อท่านนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องก็แม่ทัพภาคที่4บอกว่ามันไม่มีเหตุการณ์ตามนั้นนายกก็เลยบอกว่าถ้าสูงสุดในพื้นที่ยืนยันว่าไม่มีก็คือไม่มีแต่เดี๋ยวเขาจะเปิดให้ตรวจสอบอีกครั้งก็พี่น้องประชาชนหรือสื่อมวลชนก็สามารถติดตามได้ค่ะ
1: ท่านผู้ชมมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นแต่ไม่ใช่ล็อตที่บรรจุไปแล้วของสท.แต่เนี่ยเป็นอีกกรณีหนึ่งนะฮะโกงสอบท้องถิ่นกรณีที่ผู้สมัครสอบเนี่ยเขาจ่ายเงินแต่สุดท้ายเนี่ยจ่ายเงินแล้วไม่ได้นะฮะก็เข้าข่ายเป็นการช่อโกงนะ
0: ค่ะ
1: แล้วมันไปเชื่อมโยงถึงบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.จากพรรคใหญ่พรรคหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมคือเรื่องเนี้ยมันเป็นข่าวมาสักพักหนึ่งแล้วเริ่มจากที่จังหวัดศรีสะเกษก่อนคือศรีสะเกษเนี่ยมีกรณีแบบเนี้ยมีผู้เสียหายที่เขาจะไปสอบท้องถิ่นแล้วเขาก็มีคนมาวิ่งเต้นนะฮะบอกจ่ายเงินแล้วเดี๋ยวคนเนี้ยเขามีโควต้าอยู
0: ่ใช่คนนี้เขาจะเอาพูดง่ายๆคือเดี๋ยวจะจับยัดให้อ่ะ
1: เออฝากได้
0: แต่ว่าต้องจ่ายนะ
1: ต้องจ่ายทีนี้จ่ายไปแล้วสอบแล้วมันไม่ได้ไงฮ
0: ะ
1: แล้วมันไม่ใช่มีไม่กี่เคสของศรีสะเกษเนี่ย19รายและเขาก็เลยขยายผลว่าเอ๊ในพื้นที่ที่ไม่ใช่เฉพาะอีสานอย่างศรีสะเกษเนี่ยจังหวัดอื่นๆเนี่ยน่าจะมีด้วย DSI รับเรื่องถูกไหมฮะแล้วก็ทำงานกับสอบสวนกลางเนี่ยนำไปสู่การจับกลุ่มคนนี้เพราะทั้ง19รายอ่ะเขาซัดทอดแล้วเส้นเงินเนี่ยมันมาอยู่คนนี
0: ้
1: ไงเนี่ยฮะโดยเช้าเมื่อวานนะฮะตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.จับกลุ่มนายประวิตรหรือนายกเฮงคนนี้เป็นอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ต้องหาตามหมายจับนี่คือเขารวบรวมพยานหลักฐานจากผู้เสียหายนะ
0: ค่ะ
1: ก็นำไปสู่การออกหมายจับไปขอศาลออกหมายจับเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฐานเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา143และความผิดนะฮะประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา175ก็ไปจับคาคอนโดย่านบางซื่อเลยนะครับอันนี้ย้อนกลับไปดูหน่อยว่าแนวทางการทำงานของตำรวจเขาเป็นยังไงนะฮะคือเขาพบพฤติการผู้กล่าวหานะฮะ ได้รับการชักชวนก็คือผู้เสียหายนี่แหละ

0: ขาเชื่อคำชักชวนนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นข้อกล่าวหานะก
1: ็
0: ต้องว่าอย่างนั้นก่อนก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการนะครับผู้กล่าวหาเขาก็เชื่อคำชักชวนจ่ายเงินให้กับผู้ต้องหาทั้ง2คนรวมแล้ว3ครั้งจ่าย3ครั้งเท่าไหร่รู้ไหม 650,000 บาท
1: โ
0: อ้แต่หลังจากที่สอบแล้วเป็นยังไงฮะ
1: ไม่ผ่านค่ะ
0: ไม่ผ่าน
1: พอไปติดตามบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะคุณการันตีว่าเราจะได้เป็นข้าราชการจะสอบผ่านแต่ถ้ามันสอบไม่ผ่านคืนเงินเรามา
0: ก็ไปทวงเงินคืนนะฮะแต่ถูกบ่ายเบี่ยงมาตลอดเลยนะฮะก็เลยไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนนะครับตำรวจก็ทำงานฮะรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องและยื่นขอศาลออกหมายจับโดยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3พิจารณาอนุมัติหมายจับนายประวิตรเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับทางด้านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านบอกพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาก็รวบรวมพยานหลักฐานนะจนศาลอนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องโดยพฤติการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเป็นตัวกลางเรียกรับผลประโยชน์ส่วนรายละเอียดทางคดีเนี่ยเดี๋ยวต้องรอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบนะครับแล้วค่อยเปิดเผยต่อไปเพราะว่าคดีก็การใช้คำเนี่ยบิ๊กต่าบอกว่าเป็นคดีละเอียดอ่อน
1: ค่ะ
0: จากนั้นเนี่ยก็ได้คุมตัวนายประวิตรไปสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับก็เมื่อกี้เราจะเห็นนะก็ปิดหน้าปิดตาใช้ผ้าคลุมหน้าตลอดนะฮะแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยคุณประวิตรก็ยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเขาอ้างแบบนี้คือเขาบอกว่ามีบุคคลอื่นเนี่ยนำลายจากโทรศัพท์อีกเครื่องไปปลอมเป็นตัวเขานะฮะแล้วก็ไปพูดคุยแล้วก็ไปรับเงินยืนยันว่าไม่มีเงินโอนเข้าบัญชีของตัวเองนะฮะส่วนกรณีที่ว่าอ้าวแล้วตำรวจเขามีหลักฐานจนไปขอศาลออกหมายจับได้เนี่ยเจ้าตัวบอกว่าเดี๋ยวขอชี้แจงรายละเอียดในภายหลังนะครับเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยฮะ
2: เงิน 650,000 จริงไหมคะ
3: จะแก้ไขยังไง
2: นะ
3: เฮง
2: เฮงเขาจะทำอะไรคะหรือจะ
3: เฮงรับสารภาพไหมกับการออกหมายจับเนี่ย
4: ไม่ครับ
3: ไม่
4: คร
3: ับ
4: ผมถูกเขาปลอมลายครับ
3: ถูกปลอมลายเซ็น
4: ปลอมลายก๊อปไปรับเงินเขาคร
3: ับ แต่เราเป็นถึงนายกเนี่ยเรามีอำนาจเต็มเนี่ยทำไมต้องให้คนอื่นปลอมล่ะมันมีอะไร
4: ไม่เขาเอาอีกเครื่องนึงมาครับ
3: เอาเครื่องโทรศัพท์เอาเครื่องใครมา
4: เครื่องของอีกคนนึงครับ
3: แต่ในเมื่อเรารู้ว่าปลอมแล้วทำไมยังถูกออกหมายจับตำรวจต้องมีหลักฐานอื่นไหมล่ะ
4: ครับเดี๋ยวจะชี้แจงครับ
2: ฮะแล้วนายกเองรู้เห็นด้วยไหมคะ
4: ไม่ครับ
3: ไม่รู้
0: นะครับช่อง3นี่คือปรีเข้าไปต้องใช้ว่าพี่อ่านไปอ่านเห็นไหมพี่เสื้อขาวเนี่ยนักข่าวช่องแล้วนี่ปรีเข้าไป
1: ใช
0: ่แม่แล้วแกถามได้ชัดถ้อยชัดคำ
1: ค่ะและจังหวะตำแหน่งที่ยืนเนี่ยดีเลยนะคะเพราะว่าดักหน้าแบบนี้ให้ค่อยๆเดินเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะหลุดไปไงเดี๋ยวจะหลุดไปจะวิ่งหลุดไปเดี๋ยวจะไม่ได้คำสัมภาษณ์มา
0: โอ้โหตัวตึงจริงๆเห็นไหมนักข่าวคนอื่นเนี่ยเขาอยู่ซ้ายขวานะ
1: ค่ะแต่พี่นี่อยู่ด้านหน้าเลย
0: อยู่ด้านหน้าแบบ
1: ยอมเดินถอยหลังอะค่ะก็คือทุกคำถามอะก็โดนทุกดอกเหมือนกัน
0: เฉียบจริง
1: ๆยอมรับไหมเนี่ยยอมรับไหมว่าโกงไม่ยอมรับ
0: ไม่เป็นไรคือ อย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นข้อกล่าวหานะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะนั้นเดี๋ยวตัวนายกเฮงเองเนี่ยหรือที่พี่นักข่าวบอกเฮง
1: ที่เรียกเฮงเนี่ยคือที่เรียกว่านายกเฮงอะค่ะเพราะว่าท่านนี้เป็นอดีตนายกอบต.สำโรง อดีตนายกอบต.เขาก็เลยเรียกกันว่านายกเฮงคืออย่างที่นายกเฮงบอกว่าตัวเองอะถูกปลอมลายถูกเอาชื่อเอาลายปลอมจากอีกเครื่องนึงอะไปเรียกรับผลประโยชน์แล้วเรื่องนี้เนี่ยทางด้านตำรวจบอกว่าการทำงานของตำรวจเนี่ยเราทำงานแบบตรงไปตรงมานะเราไม่มีการกลั่นแกล้งทางด้านการเมืองแน่นอนการออกหมายจับแบบนี้เขามีหลักฐานอยู
0: ่คือตอนแรกผมยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเรื่องเนี้ยผมก็ตามอยู่เพราะว่าไปคุยกับประธานกรรมาธิการปปช.ของสภาผู้แทนราษฎร
1: ค่ะ
0: นะฮะคือท่านก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าท่านก็เป็นส.ส.ศรีสะเกษไงแล้วท่านก็รู้เรื่องเนี้ยนะฮะแล้วท่านก็ได้คุยกับผู้เสียหายนะฮะผู้เสียหายก็บอกว่าคือเส้นเงินเนี่ยมันซัดทอดไปถึงบุคคลคนหนึ่งนะฮะแต่ตอนนั้นท่านก็ยังไม่เปิดเผยชื่อนะเพราะท่านก็บอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมหรือการทำงานของทั้ง DSI แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะจนกระทั่งเนี่ยตำรวจเขามั่นใจในพยานหลักฐานต่างๆก็เลยนำมาสู่การออกไปขอศาลออกหมายจับนะครับก็ว่ากันไปตามกระบวนการ
1: คือเส้นเงินที่โยงไปหานายกเฮงเนี่ยร้อยกว่ารายนะคะรายนี้ที่เขาแจ้งความเนื่องจากเขาสอบไม่ได้ใช่ไหมคะมีการขยายผลต่อด้วยนะคะเพราะมีบางคนก็สอบได
0: ้
1: จากเส้นนี้ประมาณ57รายเดี๋ยวต้องไปตามกันต่อว่าถ้าขยายผลเนี่ยใน57รายผิดเรื่องโกงสอบอีกไหม

0: ผิดเรื่องโกงคะแนนอีกไหมเดี๋ยวต้องตามกันต่อเรื่องนี้ค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะทางด้านกกต.เขาดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครสว.ซึ่งที่เขาดำเนินคดีเพราะว่าสว.กลุ่มนี้เขารู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิ์สมัครรวมๆแล้วเนี่ย 1,767 รายหลังจากตรวจสอบแล้วถึงได้ทราบว่าขาดคุณสมบัติหรือว่ามีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายค่ะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่าทางกกต.ออกมาเปิดเผยนะคะว่าจากการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาพบว่าผู้สมัครบางรายอะค่ะขาดคุณสมบัติหรือว่ามีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแต่ยังสมัครรับเลือกก็เลยเสนอเรื่องนี้ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายค่ะโดยในการประชุมกกต.เมื่อวันที่19พฤษภาคมและเมื่อวันที่4มิถุนายนมีมติให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครสว. 1,767 รายผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกแล้วยังสมัครไม่ว่าเพราะเหตุใดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีค่ะปรับตั้งแต่ 20,000 จนถึง 200,000 บาทรวมทั้งให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นเป็นเวลา20ปีและหากผู้กระทำความผิดเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาศาลยังมีอำนาจสั่งให้คืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นๆที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยค่ะ
1: โอ้โหทีนี้นักข่าวก็ไปถามคุณผลิตวัชรศิลป์นะพวกแกก็ตามเรื่องนี้ไม่ปล่อยเลยไม่ยอมให้เงียบอ่ะนะฮะเรื่องอยู่ที่กกต.แล้วมีกรอบเวลาให้กกต.พิจารณาแต่แกก็กลัวเรื่องจะเงียบอ่ะ
0: ค่ะ
1: โอ้โหแกก็ขยันทำเวทีนะฮะให้ข้อมูลทำอย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับก็พูดถึงกรณีเนี่ยฮะที่กกต.มีมติดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครสว.ที่ขาดคุณสมบัติ 1,700 กว่ารายเนี่ยนะฮะคุณผลิตคือแกก็บอกคาดหวังให้กกต.เนี่ยดำเนินการทุกคดีอย่างรวดเร็วตรงไปตรงมานะแล้วก็ด้วยมาตรฐานเดียวกันนะครับเพราะนั้นถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติก็ถูกต้องแล้วที่กกต.จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับแต่ว่าตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะว่าแหมการใช้เวลาพิจารณาของกกต.เนี่ยมันนานไปไหม
0: ค่ะ
1: แล้วแกก็ยกตัวอย่างนะผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติตามกฎหมายอย่างเช่นเป็นสามีภรรยาหรือเป็นพ่อแม่ลูกกันอันเนี้ยคือมันใช้เวลาตรวจสอบ
0: มันน่าจะตรวจสอบได้เร็วกว่านี้
1: คือเช็คแล้วมันก็รู้เลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมเช็คไปที
0: ่เช็คในทะเบียนราษฎรก็ได้ค่ะ
1: ก็รู้เลย
0: ใช่ค่ะเพราะมันจะขึ้นอยู่แล้วต่อให้อยู่บ้านคนละหลังหรืออะไรก็ตามอะค่ะเพราะมันจะขึ้นอยู่แล้วว่าคุณพ่อคุณแม่เราเป็นใครหรือว่าลูกเราเป็นใคร
1: ใช่อันนี้เป็นเคสที่มันน่าจะใช้เวลาไม่นานนะฮะแล้วควรตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่รับสมัครแล้วถูกไหมวันรับสมัครเนี่ยเอาตรวจดูก็รู้แล้วแต่กกต.ใช้เวลา2ปีกว่า
0: คืออันนี้ไม่ได้เข้าข้างนะคะแต่พูดในอีกมุมนึงว่าเอ๊หรือว่าเขารอให้ตรวจสอบครบทุกคนก่อนแล้วค่อยประกาศออกมาหรือเปล่า
1: เ
0: พราะว่าผู้สมัครเยอะอะค่ะค่อนข้างเยอะเลยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องรอกกต.มาตอบนะคะ
1: ถามเป็นล็อตเนี่ยหรอ
0: ใช่
1: นะฮะคุณไม่ได้บอกว่าโอเคผลลัพธ์เนี่ยมันถูกต้อง
0: ค่ะ
1: ใครที่ขาดคุณสมบัติใครที่รู้ตัวไม่ใช่อ่ะแล้วมันสมัครมันก็ต้องโดนถูกไหมฮะผลลัพธ์มันถูกต้องแต่มันช้าไปนะครับหลังจากนี้ก็ต้องไปดูรายละเอียดว่าบุคคลที่ขาดคุณสมบัตินั้นมีลักษณะอย่างไรที่ว่าขาดคุณสมบัตินะฮะ
0: แต่ว่ากกต.เขางานเข้าเยอะนะคะช่วงนี้จริงๆงานเข้ามาเรื่อยๆเลยตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งมีการเลือกตั้งหลังการเลือกตั้งอาจจะหลายคดีไหมคะก็เลยออกมาช้าไปนิดนึง
1: ใช้เวลาต้องใช้เวลาพิจารณาหน่อยอะไรประมาณนั้น
0: ใช่ค่ะทางด้านคุณผลิตเองเมื่อวันมีการตั้งกระทู้ถามสดในสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะคะเป็นการตั้งกระทู้ถามสดต่อคุณณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเกี่ยวกับกระบวนการเชื่อมโยงกับการหัวสว.ที่คุณณพินทรเนี่ยเป็นหนึ่งใน229คนที่ถูกกล่าวหาแต่ว่าคุณณพินทรไม่ยอมมาตอบคำถามด้วยตัวเองเนื่องจากว่าติดภารกิจเดินทางไปราชการที่จังหวัดราชบุรีค่ะก็ได้มีการประสานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าวิปรัฐบาลตั้งแต่เย็นวันจันทร์แล้วอย่างไรก็ดีข้อมูลที่ได้มีการตั้งคำถามในสภาก็เพื่อต้องการสอบถามคุณณพินทรค่ะซึ่งขณะนั้นเนี่ยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการนัดหมายผู้สมัครสว.รายหนึ่งใช้นามสมมติว่านายเอค่ะคือคุณณพินทรเนี่ยนัดใน A 2ครั้งคือช่วงวันที่24และวันที่25มิถุนายนปี67ช่วงนั้นเป็นช่วงก่อนการเลือกสว.ระดับประเทศคือการเลือกสว.เนี่ยคือวันที่26มิถุนายนคุณผลิตตั้งคำถามว่าคุณณพินทรนัดนาย A ในวัน

0: 24หนึ่งครั้ง25หนึ่งครั้งก่อนการเลือกสวจริงหรือไม่ฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
1: ข้อมูลที่ผมได้รับมาเนี่ยมีการบ่งชี้ว่าในเอดังกล่าวเนี่ยถูกเชิญไปที่กระทรวงพาณิชย์โดยผู้เชิญเนี่ยให้เหตุผลว่ามีคนขอดูตัวนะครับซึ่งพอไปแล้วเนี่ยก็ได้เจอกับทางท่านรัฐมนตรีนะครับแล้วก็จากคำบอกเล่าของข้อมูลที่ผมได้รับมาเนี่ยมีการพูดว่าท่านรัฐมนตรีสื่อสารประมาณว่าถ้าได้เป็นแล้วก็จะขอสัก 2-3 อย่างครับส่วนเหตุการณ์ที่2ได้เกิดขึ้นวันถัดไปคือวันที่25มิถุนายนนะครับซึ่งจากข้อมูลที่ผมได้รับเนี่ยมีการบ่งบอกว่านายเอเนี่ยถูกเชิญกลับไปที่กระทรวงพาณิชย์อีกรอบนึงนะครับเพื่อไปร่วมประชุมกับทางท่านรัฐมนตรีนะครับโดยข้อมูลดังกล่าวมีการบ่งบอกว่าทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยมีการขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเอาใบลาออกมาให้นายเอเนี่ยเซ็นไว้ล่วงหน้านะครับก่อนที่เซ็นเสร็จแล้วก็กลับคืนไปที่เจ้าหน้าที่นะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะขอความชัดเจนนะครับจากทางท่านรัฐมนตรีนะครับว่าตกลงเนี่ยไอ้ข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นจริงหรือไม
2: ่อีกเรื่องนึงท่านผู้ชมฮะการโกงสอบท้องถิ่นที่มันมีบัญชีรายชื่อทางสธ.เนี่ยส่งไปให้แต่ละจังหวัดพิจารณา
0: ะ
2: นะฮะใครที่เข้าข่ายที่ทุจริตเนี่ยให้เอาออกใช่ไหมฮะแล้วก็ดันรายชื่ออื่นขึ้นมาแทนแต่ปรากฏว่าพอเอาเข้าจริงเนี่ยมันมีปัญหาติดขัดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเคสที่ขอนแก่นกันหน่อยคือมีบัญชีรายชื่อแล้วก็ทำตามบัญชีรายชื่อเลยนะเพียงแต่ว่ารายละเอียดที่มันติดขัดท่านผู้ชมฮะลองดูกันหน่อยนะฮะคือทางรองผู้ว่าขอนแก่นเนี่ยคุณยุทธพรพิรุณสารท่านก็ไปประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่นครั้งที่9นะครับการประชุมเนี่ยมีการพิจารณาวาระการดำเนินการกับรายชื่อที่มีปัญหาโกงสอบเนี่ยฮะหลังจากมีการจัดเรียงบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่เนี่ยนะครับอย่างขอนแก่นเองเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบจากการจัดทำบัญชีใหม่รวมแล้ว45คนจากจำนวนดังกล่าวท่านผู้ชมแบ่งเป็นกลุ่มที่ต้องเพิกถอนการบรรจุ43คนนะครับและกลุ่มที่ต้องแก้ไขวันบรรจุ2คนนะครับโดยผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยทั้ง45คนนะเขาแบ่งออกเป็น3กลุ่มตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอ่ะลองดูกันหน่อยคือเดี๋ยวผมอธิบายว่า3กลุ่มเนี่ยเขามีปัญหายังไงจะเห็นภาพชัดเลยเอากลุ่มที่1ท่านผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มนี้36รายครับก็คือบุคคลที่ไม่มีรายชื่อในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่หรือพูดง่ายๆเนี่ยคือ
0: สอบตกอะค่ะ
2: สอบตกแต่แก้คะแนนจนได้รับการบรรจุกลุ่มนี้เยอะ36คนนะฮะเพราะนั้นเนี่ยอันเนี้ยวิธีการคือต้องถอนไปเลยถอนการบรรจุไปเลยโดยแบ่งเป็นข้าราชการของอบจ.ขอนแก่นเนี่ย1คนพนักงานเทศบาล13คนแล้วก็พนักงานส่วนตำบลนั่นเยอะหน่อย22คนกลุ่มนี้ค่อนข้างชัดเจน
0: ชัดเจนว่าอันนี้คือโกงชัดเจนก็เลยต้องโดนเพิกถอนนะคะ
2: เพราะคะแนนเดิมมันไม่ถึงอยู่แล้วอ่ะจะไปแก้คะแนนมานะครับส่วนที่2กลุ่มที่2ท่านผู้ชมอันนี้มี7คนคือบุคคลยังคงมีชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีใหม่นะแต่พอพิจารณาจำนวนตำแหน่งว่างในวันที่เรียกรายงานตัวตามบัญชีเดิมเนี่ยพบว่ามันยังไม่ถึงลำดับที่จะได้รับการบรรจุไง
0: ค่ะคือกลุ่ม2เนี่ยเป็นกลุ่มที่จริงๆแล้วคะแนนดิบคะแนนเดิมสอบผ่านค่ะแต่อาจจะไม่ได้สอบได้คะแนนเยอะจนได้อยู่ในลำดับต้นๆที่มีการเรียกรับการบรรจุก่อนก็คือเหมือนเราถ้าผ่าน10คนคนนี้อาจจะได้ที่9ที่10อย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นการเรียกรับบรรจุเขาจะเอาที่1ที่2ที่3เนี่ยบรรจุไปก่อนแต่ประเอิญว่าไอ้คนที่ได้ที่9ที่10เนี่ยถูกเรียกรับบรรจุก่อนแซงหน้าอันดับต้นๆไป
2: ถูกดันมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องให้พ้นจากการบรรจุเดิม
0: ค่ะ
2: แล้วก็ไปเข้าคิว
0: ไปต่อแถวใหม่ค่ะ
2: ไปรอการเรียกตามลำดับบัญชีใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอยู่ที่อบจ.ขอนแก่น1คนพนักงานเทศบาล1คนแล้วก็พนักงานส่วนตำบลอีก5คนนะครับกลุ่มที่3ท่านผู้ชมมี2คนยังคงเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีใหม่และในวันที่รายงานตัวเดิมเนี่ยนะฮะมีตำแหน่งว่างถึงลำดับที่จะได้รับการบรรจุแต่ครับหลังจากที่จัดทำบัญชีใหม่เนี่ยลำดับผู้สอบแข่งขันปรากฏมีการสลับกันไงเพราะนั้นกรณีเนี่ยไม่ใช่ที่ต้องเพิกถอนการบรรจุนะแต่ให้แก้ไขวันบรรจุใหม่และก็ให้คงสังกัดเดิมโดย2รายที่ว่าเนี่ยในกลุ่มสุดท้ายนะฮะเป็นพนักงานส่วนตำบล นะหลังจากคณะกรรมการมีมติแล้วครับทางท้องถิ่นเองที่มีบุคลากรอยู่ในรายชื่อดังกล่าวนะครับก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดเลยโดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องเพิกถอนกลุ่มแรกฮ
0: ะ
2: 43รายนะแล้วก็ต้องทำให้เสร็จภายในสิ้นเดือนเนี่ยโหก็เล่งเหมือนกันนะ31สิงหาคมนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะส่งเรื่องกลับไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสธ.นะครับ พื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามแนวทางของส่วนกลางด้วยนะฮะแล้วก็การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องสอดคล้องกับบัญชีผู้สอบแข่งขันที่เขาจัดทำขึ้นมาใหม่นะครับหลังจากที่ตรวจสอบรายชื่อคนที่ทุจริตเอาออกแล้วก็เอาคนใหม่ขึ้นมาแทนนะครับ
0: ส่วนทางด้านกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบหรือว่าปปช.ค่ะก็มีการประชุมปมทุจริตสอบท้องถิ่นนี่แหละมีการเชิญอดีตนายกเทศมนตรีตำบลตาดทองเข้ามาให้ข้อมูลกรณีการจ่ายเงินให้กับนายหน้า2ล้านบาทเพื่อให้ช่วยเหลือบุคคล5คนให้สอบได้ค่ะนายอัศพลสันไตรภพ สส.ศรีสะเกษจากพรรคภูมิใจไทยก็เป็นประธานกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรท่านก็บอกนะคะว่าในการประชุมกรรมาธิการปปช.เนี่ยมีการเชิญนายพิบูลฝ่ายดีซึ่งเป็นอดีตนายกเทศมนตรีตำบลตาดทองจังหวัดยโสธรมาให้ข้อมูลค่ะจากการที่นายพิบูลเนี่ยเขาไปแจ้งความที่จังหวัดศรีสะเกษว่าได้จ่ายเงินให้กับนายหน้า2ล้านกว่าบาทเพื่อแลกกับการบรรจุคน5คนเข้ารับราชการแต่พอประกาศผลสอบแล้วปรากฏว่า5คนที่จ่ายเงินไป2ล้านกว่าเนี่ยค่ะไม่มีใครได้รับราชการเลยก็เลยเชิญมาเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงแล้วก็จะบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานในสภา
2: อันนี้คืออีกเคสหนึ่งนะ
0: อีกเคสหนึ่งค่ะ
2: ที่มันก็โอเคอยู่จังหวัดใกล้เคียงกับศรีสะเกษแต่อันนี้เป็นระดับอดีตนายกเทศมนตรีถูกไหม
0: ใช่ค่ะ
2: ที่เหมือนกับว่าก็คงหลงเชื่อด้วยแหละว่ามีการกล่าวอ้างว่าฝากได้สอบท้องถิ่นอ
0: ่
2: ะ
0: แต่ว่าก็ต้องจ่ายตังค์มานะพอหลงเชื่อเสร็จจ่ายไป2ล้านกว่าบาทค่ะแลกกับ5คนที่ต้องสอบกับการสอบได้ของ5คน
2: ครับ
0: อันนี้ก็หลงเชื่อค่ะโดนหลอกเหมือนกันค่ะจ่ายไปแล้วก็5คนนี้สอบไม่ผ่านก็เรียนเชิญมาเล่าข้อเท็จจริงแล้วก็บันทึกไว้เป็นหลักฐานนอกจากนี้ยังเชิญสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะกรรมการร่าง TOR การจัดสอบมารับฟังข้อเท็จจริงว่ากระบวนการต่างๆในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยมันเป็นอย่างไรด้วย
2: ก็เดี๋ยวดูว่าเส้นเงินไปถึงใคร
0: จ
2: ะเป็นเครือข่ายเดียวกันกับข่าวก่อนหน้านี้หรือเปล่า
0: ค่ะ
2: นะฮะอันนี้ยังไม่รู้นะ
0: ยังค่ะ
2: เพราะว่าข้อมูลตรงเนี้ยก็อยู่ระหว่างการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับก็เดี๋ยวคงต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบก่อนนะครับแต่ว่ามันก็คือการโกงสอบท้องถิ่นนั่นแหละ
0: ใช่ค่ะ
2: เพียงแต่ว่าจ่ายเงินไปแล้วสอบไม่ได้นะครับท่านผู้ชมไปดูเหตุอุกอาจสุดๆเลยฮะท่านผู้ชมปล้นร้านทองที่ห้างโลตัสอรัญญประเทศอย่างที่เราให้ฟังนะฮะท่านผู้ชมปกติใช้ปืนเข้าไปปล้นใช่ไหม
0: ค่ะ
2: แต่เนี้ยคว้างระเบิดแล้วสุดท้ายเนี่ยเอาทองไป2ถาดเพ่นหนีได้นะครับท่านผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางวันแสกๆเลยเที่ยงวานนี้ดูฮะการลงมือปกติเขาลงเย็นๆโพรเพล
0: ใช่ค่ะช่วงใกล้ๆห้างปิดอย่างเงี้ยค่ะคนจะน้อยเจ้าหน้าที่จะน้อยพนักงานก็จะน้อยแต่อันนี้คือกลางวันเลยค่ะ
2: ลุยกลางวันเลยฮะท่านผู้ชมฮะคนร้ายเนี่ยก่อเหตุปล้นร้านทองแห่งหนึ่งในโลตัสอรัญญประเทศผมกำลังดูอยู่ว่าร้านทองอะไรโอ้ใช่ไหมหรือมันเป็นแสงสะท้อนจากร้านตรงข้ามหรือเปล่า
0: ไม่แน่ใจค
2: ่
0: ะ
2: ท่านผู้ชมให้ดูภาพตรงนี้ในกล้องวงจรปิดคือโลตัสเนี่ยท่านผู้ชมห่างจากชายแดนไป6กิโลเมตรนะแล้วสุดท้ายคนร้ายเนี่ยได้ทองไป2ถาดนะครับยังไม่ได้สรุปน้ำหนักนะหลบหนีไปได้นะครับระดมกำลังตำรวจทหารตามติดเลยฮะคนร้ายชิงทรัพย์นะฮะเหตุการณ์เนี่ยคือเข้าไปแล้วปาวัตถุระเบิดนะครับพอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบท่านผู้ชมเป็นพนักงานของห้างทองเยาวราชกรุงเทพอ๋อโอเคผมนึกว่าออโรร่า
0: ใช่เมื่อกี้เห็นป้ายออโรร่าอยู่เหมือนกันค่ะ
2: คือมันสะท้อน
0: จากฝั่งตรงข้าม
2: โอเคแต่ร้านทองที่ถูกปล้นเนี่ยห้างทองเยาวราชกรุงเทพนะฮะพนักงานบอกคนร้ายเนี่ยใส่เสื้อลายสก็อตสีขาวดำกางเกงยีนขายาวแล้วก็สวมผ้าปกปิดใบหน้าเข้ามาทางประตูหน้าของโลตัสนะฮะจากนั้นฮะปาวัตถุคล้ายระเบิดประมาณ4ลูกระเบิดแล้ว3ยังไม่ระเบิด1โอ้โหพนักงานมันปุบปับมากอ่ะ
0: ค่ะ
2: คือแทบไม่ต้องให้กลัวเพราะมันก็เก่งตุ้ม
0: ใช่
2: เอาทำไงอ่ะ
0: ยังงงอยู่เลยค่ะคนในร้านพนักงานบอกว่ายังงงอยู่เลยว่าเขาปาอะไรเข้ามาม
2: ันคืออะไรอ่ะก็หมอบเลยฮะนี่คือสัญชาตญาณนะฮะหมอบลงฮะพนักงานเมื่อกี้เราเห็นเนี่ยยืนเลี้ยงหน้าร้านเพียบเลยนะ
0: ค่ะ
2: โอ้ยร้านนี้เขาพนักงานเยอะจริงอะพนักงาน8คนนะฮะหมอบลงหมดเลย คนร้ายกระโดดข้ามเคาน์เตอร์ไปบริเวณทองรูปพรรณใช้ด้ามอาวุธลักษณะคล้ายปืนทุบกระจกนะฮะแล้วก็นำสร้อยคอทองคำไปหลายเส้นเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็วิ่งออกไปที่ประตูด้านหลังและหลบหนีไปได้นะครับเจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวอยู่แล้วก็กระจายกำลังเข้าไปตรวจสอบเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายน่าจะใช้หลบหนีไปนะครับขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ด้วยนะฮะหากเห็นบุคคลหรือว่ายานพาหนะต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้หรือเข้าไปเผชิญหน้านะให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยนะฮะเพราะว่าโอ้โหก็ดูคนร้ายใช้วัตถุคล้ายระเบิดปา
0: ค่ะ
2: แล้วก็เหมือนด้ามปืนทุบกระจก
0: ใช่
2: แล้วก็ได้ทองไปอุกอาจจริงๆนะฮะ
0: เอาเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นการแถลงผลการกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่อุดรธานีซึ่งทางตำรวจภูธรได้ออกมาแถลงบอกว่าสามารถยึดอาวุธปืนได้134กระบอกมีกระสุนปืนอีก600กว่านัดมีอีกหนึ่งพื้นที่คือที่ชลบุรีด้วยชลบุรีนี่ก็ไปรวบหนุ่มโรงงานพกปืนเถื่อนอีกเช่นกันไปจุดแรกที่อุดรธานีกันก่อนค่ะพลตำรวจตรีธวัชชัยถุงเป้าผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันนี้มีการแถลงผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมที่เกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนแล้วก็วัตถุระเบิดระหว่างวันที่12ถึง26สิงหาคม69ค่ะโดยเป็นการบูรณาการกำลังร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถานีในพื้นที่อุดรธานีนะคะก็สามารถจับกลุ่มผู้ครอบครองอาวุธปืนได้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ย120รายตรวจยึดอาวุธปืนมา134กระบอกค่ะก็เป็นอาวุธปืนนอกระบบ127กระบอกโดยเป็นปืนไม่มีทะเบียน123กระบอกนะคะแล้วก็มีทะเบียนอีก4กระบอกค่ะรวมถึงอาวุธปืนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายทางออนไลน์อีก7กระบอกซึ่ง7กระบอกนี้ไม่มีทะเบียนนะคะแล้วก็สามารถยึดเครื่องกระสุนปืนได้อีก643นัดส่วนที่ชลบุรีค่ะสภ.ภูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเขาร่วมกันจับกุมนายมานิดเนี่ยเป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ภูตาหลวงค่ะจับกุมนายมานิดได้พร้อมกับของกลางเป็นอาวุธปืน9กระบอกเครื่องกระสุนปืนหลายขนาดอีก76นัดหลังจากเจ้าหน้าที่เนี่ยสืบทราบมาว่านายมานิดมีพฤติกรรมคือชอบพกอาวุธปืนติดตัวแล้วก็มีพฤติกรรมข่มขู่บุคคลในที่ทำงานค่ะก่อนจะมีการแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปตรวจสอบที่บริเวณตลาดหมู่1ที่ภูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีก็พบอาวุธปืนพกสั้นแบบประดิษฐ์ขึ้นเองขนาดจุด38มม.1กระบอกพร้อมกับเครื่องกระสุนนะคะซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพายที่ผู้ต้องหาเนี่ยพกติดตัวมาแล้วภายในรถกระบะของผู้ต้องหาก็พบอาวุธปืนพกสั้นแบบประดิษฐ์ขึ้นมาเองขนาด9มม.อีก1กระบอกค่ะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ขยายผลไปตรวจค้นบ้านพักของนายมานิดพบอาวุธปืนเพิ่มเติมอีก7กระบอกรวมของกลางอาวุธปืนทั้งหมดเนี่ยได้9กระบอกแล้วก็มีเครื่องกระสุนหลายขนาดอีกจำนวนมากจากการสอบสวนนายมานิดให้การว่าอาวุธปืนทั้งหมดเนี่ยเป็นของตนเองและเป็นปืนที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเองทั้งหมดเนื่องจากว่าเป็นคนชื่นชอบอาวุธปืนและก็ประดิษฐ์สะสมเอาไว้โดยอาวุธปืนกระบอกแรกเนี่ยทำขึ้นมาประดิษฐ์ขึ้นมาเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วค่ะส่วนเครื่องกระสุนนายมานิดอ้างว่าก็ไปซื้อมาจากร้านขายอาวุธปืนที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือหลังจากประดิษฐ์อาวุธปืนเสร็จก็จะนำไปทดลองยิงตามไร่มันแล้วก็พื้นที่ป่าใกล้บ้านนะคะบางครั้งก็เอาไปยิงล่าสัตว์ตามต้นไม้ด้วยหากพี่น้องประชาชนนะคะ
2: ครับ
0: พบเห็นเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรมหรือบุคคลที่มีอาวุธปืนผิดกฎหมายแจ้งตำรวจได้เลยค่ะสายด่วน191หรือว่า1599แจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: ครับท่านผู้ชมมาดูเจ้าหน้าที่ที่แม่ฮ่องสอนหน่อยนะฮะคือไปเจอไม้สักเถื่อนคาดว่าน่าจะมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะฮะแล้ววิธีการที่เขาขนเนี่ยนะฮะคือเอาไม้สักเนี่ยเอามาประกอบกันเป็นแพ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ล่องมาตามแม่น้ำเลยแต่ว่าเจ้าหน้าที่คือเขามีสายข่าวแจ้งมาไปดักรอได้นะครับท่านผู้ชมนะฮะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสันละวินร่วมกับกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่3602หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36ฐานปฏิบัติการบ้านท่าตาฝั่งนี่เขาไปตรวจสอบโอ้โหดูฮะนี่คือแพท่อนไม้สักนะครับ
0: แพที่เจ้าหน้าที่ยืนอยู่นี่เลยค่ะเป็นไม้สักที่เขาต่อกันจนมีลักษณะเป็นแพ
2: โอ้โหล่องมาแบบนี้เลยนะนี่คือวิธีการขนไม้สักเถื่อนนะท่านผู้ชมตรงนี้เขาไปเจอบริเวณตำบลแม่ยวมที่แม่เสลียงแม่ฮ่องสอนนะครับ เพราะสืบทราบว่าเดี๋ยวจะมีขบวนการลักลอบชักลากไม้สักนะฮะมาจาก

0: ชนกลุ่มน้อยนะฝั่งประเทศเพื่อนบ้านที่ชายแดนไทยนะครับแล้วมาจริงๆฮะมาเป็นแพเลยฮะประมาณ 60-70 ท่อนนะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือตัดมาละเป็นลักษณะของไม้สักท่อนเก่านะครับแต่ว่าก็มีใหม่อยู่ปนอยู่ประมาณ10ท่อนนะครับเอามาผูกเป็นแพแบบมาตรฐานเลยแน่นหนาเลยอ่ะคือการข่าวเนี่ยเขาบอกว่าแพไม้เนี่ยถูกต่อแล้วก็ชักลากมาจากบ้านโกเกะนะฝั่งรัฐกะเหรี่ยงเป้าหมายเนี่ยคือเขาลักลอบชักลากผ่านแนวชายแดนประเทศไทยเพื่อส่งต่อไปยังเป้าหมายในฝั่งรัฐกะเหรี่ยงนะแม่แต่เพราะมันเข้ามาฝั่งไทยไง
1: ใช่ค่ะล่องแม่น้ำมาในเขตไทยเนี่ยแหละค่ะ
0: เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจยึดแล้วก็ชักเข้ามาในฝั่งไทยนะครับดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปแล้วก็ทำบันทึกนะแล้วตรวจยึดส่งพนักงานสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานหาตัวผู้ทำผิดด้วยนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือผู้ทำผิดเขาอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันจะไปจับมันก็ยากถูกไหม
1: ค่ะ
0: เพียงแต่การที่เขาจะทำเนี่ยก็คือเข้มงวดลาดตระเวนตามแนวชายแดนแม่น้ำสารวินก็ป้องกันการลักลอบตัดไม้แล้วก็ขนย้ายทรัพยากรผิดกฎหมายคือไม้สักเนี่ยถ้าปลูกในพื้นที่ส่วนบุคคลพื้นที่ที่มีเจ้าของเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไร
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าไปตัดในเขตป่าในอุทยาน
1: ค่ะ
0: พื้นที่สาธารณะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไง
1: ผิดกฎหมายค่ะ
0: เอา
1: เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องนี้กันสักหน่อยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีโผโยกย้ายมหาดไทยล็อตใหญ่ใช่ไหมคะก็มีการโยกย้ายไป20รายซึ่งเรานำเสนอข่าวไปแล้วเมื่อช่วงวันพุธ
0: ก็ตำแหน่งใหญ่ๆทั้งนั้นเลย
1: ใช่ค่ะผู้ว่าย้ายไปปลัดบ้างปลัดย้ายไปอธิบดีบ้างเยอะแยะมากมายแต่มีอยู่หนึ่งท่าน
0: ย้ายไปรองปลัดผู้ว่าย้ายไปรองปลัด
1: ใช่
0: แต่ว่ามีตำแหน่งหนึ่งที่เหนียว
1: เหนียวมากเกาะหนึบคือตำแหน่งปลัดมหาดไทย ยังเป็นคนดีคนเดิมคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน
0: ์
1: พอตำแหน่งเก้าอี้ยังอยู่แบบนี้เจอท่านนายกทั้งทีก็ต้องไหว้ย่อใส่กันสักหน่อยค่ะ
0: นี่คือจริงๆมันเสี้ยววีนะแต่มันกลายเป็นช็อตที่แม่นักข่าวถ่ายไว้แบบหลายช่องเลยอ
1: ่ะ
0: แล้วเป็นไวรัลเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วใช้คำว่าไหว้ย่อส่งนายกอนุทินรอดพ้นจากการรีเซ็ตการปรับโยกย้ายไหนดูสิย่อ
0: มาแล้วมาแล้วเอารถบังอยู่รถมันบัง
1: คือท่านอื่นเนี่ยไหว้
0: ไหว้ธรรมดา
1: ธรรมดาแต่พอเดินช็อตสุดท้ายอาจจะก้มเยอะไปหน่อยจนรถบังนักข่าวเลยเขียนว่าไหว้ย่อ
0: มีย่อจริงมันมีอีกมุมนึง
1: มันมีอีกมุมนึงที่เห็นใช่ไหมคะ
0: ไอ้มุมประมาณเนี้ยมุมด้านข้างหน่อยที่มันไม่บังคือไหว้ย่อเป็นยังไงอ่ะนี่เนี่ยชัด
1: มุมนี้เห็นชัด
0: มุมนี้ชัด
1: เห็นชัดคือคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะจังหวะนี้คือเดินออกจากทำเนียบรัฐบาลหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่ทำเนียบก่อนเดินทางออกมาคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็อย่างที่เห็นเลยพอจะถึงรถปุ๊บก้มไหว้ย่อให้กับนายกเลยนะคะทันทีที่ไหว้ย่อปุ๊บนายกก็จับแขนปั๊บให้ลุกขึ้นมาก่อนที่ท่านนายกจะเดินขึ้นรถยนต์ไปคือเป็นที่สังเกตอะค่ะว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะก็น่าจะเดาๆกันได้นะคะซึ่งสังเกตว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการระดับสูงของมหาดไทย20ตำแหน่งซึ่ง20ตำแหน่งนี้เนี่ยการโยกย้ายจะมีผลวันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะก่อนหน้านี้จริงๆมีกระแสข่าวนะคะว่าคุณอันสิทธิ์เนี่ยอาจถูกโยกไปกระทรวงอื่นไปตำแหน่งในกระทรวงอื่นนะคะ
0: ครับ
1: หลังมีกลุ่มการเมืองบ้านใหญ่พยายามที่จะผลักดันบุคคลอื่นเข้ามานั่งตำแหน่งปลัดแทนคุณอันสิทธิ์แต่การแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้โผล่ออกมาเรียบร้อยรายชื่อออกมาเรียบร้อยแล้วใน20รายชื่อไม่มีชื่อคุณอันสิทธิ์นะคะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ยังคงดำรงตำแหน่งเดิมคือปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะ
0: นี่อยากให้ดูภาพ
1: มุมนี้จะเห็นชัดท่านนายกเดินมาแล้วนะคะสังเกตคุณอันสิทธิ์จะใส่ชุดข้าราชการสีกากีนี
0: ่
1: มีการย่อเข่าลงไป
0: ว่าย่อ
1: ค่ะ
0: จริงๆเดี๋ยวขอภาพอีกมุมนึงได้ไหมฮะมุมที่รถบังอ่ะ
1: มุมแรกรถบังค่ะ
0: ผมอยากให้ดูรีแอคของคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรหน่อยไงแกมาในเชิ้ตขาว
1: ค่ะ
0: นะฮะหรือที่เราเรียกติดปากกันพูดว่าเซมเบ้เนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: คือแกเป็นรองปลัดคนขวา
1: เชิ้ตสีขาวอยู่ด้านขวาค่ะ
0: คือแกจากผู้ว่าภูเก็ตถูกไหม
1: ค่ะ
0: ย้ายมาเป็นรองปลัดไปรักษาการที่สธ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็จากรองปลัดเนี่ยคำสั่งล่าสุดก็ให้ไปเป็นอธิบดีปภ.แกก็ไหว้ธรรมดานะแกเป็นอธิบดีปภ.นะเอาไหว้ย่อเอาปลัดไหว้ย่อเอาผมก็ไปไหว้อีกทีนึง แต่คุณนิรันดร์ยังไม่ต้องไหว้ย่อนะ
1: ค่ะ
0: ถึงแม้ว่าโอเคย้ายจากรองปลัดไปเป็นอธิบดีปภ.นะ
1: ค่ะ
0: ถูกไหม
1: ใช
0: ่แต่
1: อาจจะอารามตกใจเห็น
0: ตกใจ
1: คุณอันสิทธิ์ย่อลงไปต่ำก็ต้อง

0: อันด้วย
1: ต้มต่ำด้วยประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นภาพที่โอ้โหเมื่อวานนี้
2: เป็น
1: ไ
2: ว
1: ร
2: ั
1: ลเลยเป็นมีมเลยค่ะ
2: นะฮะท่านผู้ชมฮะไก่ทอดหาดใหญ่เดี๋ยวเขาจะมีการประชุมครม.สัญจรถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็จะเตรียมกันหนึ่งในเมนูที่ไปหาดใหญ่เนี่ยก็ต้องลิ้มลองนะ
1: ไก่ทอดหาดใหญ
2: ่ท่านผู้ชมไปดูกันหน่อยนะฮะโอกาสที่จังหวัดสงขลาเนี่ยเขาเตรียมต้อนรับคณะรัฐมนตรีนะครับในการประชุมครม.สัญจรนะก็ช่วงสัปดาห์หน้าแล้วนะครับท่านผู้ชม
1: 31
2: นะแล้วก็1กันยายนนะครับเพราะฉะนั้นไก่ทอดหาดใหญ่เนี่ยก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในเมนูอาหารสำหรับต้อนรับคณะรัฐมนตรีก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยนะครับท่านผู้ชมฮะหนึ่งในร้านไก่ทอดที่เรียกว่าร้านดังนะแล้วก็เก่าแก่ด้วยร้านนี้ครับพี่ปลาไก่ทอดหัดใหญ่เอาอยู่ตรงไหนอยู่หลังโรงพยาบาลหัดใหญ่นะครับท่านผู้ชมขายมานานกว่า20ปีนะฮะตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่นะแล้วก็ส่งมารุ่นที่2นะครับท่านผู้ชมก็รักษารสชาติดั้งเดิมเอาไว้คุณสิทาธรรุ่น2เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมก็บอกดีใจอย่างมากเลยที่ไก่ทอดหัดใหญ่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเมนูต้อนรับครม.สัญจรนะครับซึ่งจริงๆมันไม่ใช่แค่อาหารท้องถิ่นนะที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเนี่ยแต่เป็นโอกาสสำคัญเลยที่จะได้นำเสนอเรื่องราวของอาหารที่เติบโตเคียงคู่มากับวิถีชีวิตของคนหาดใหญ่แล้วก็ต่อยอดจากอาหารพื้นถิ่นเนี่ยไปสู่การสร้างทางเศรษฐกิจแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดสงขลาและภาคใต้ด้วยนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเจ้าของร้านหน่อยฮะ
3: ดีใจมากเลยครับที่ไก่ทอดหาดใหญ่เราจะได้เป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศนะครับจะได้แบบใครเห็นใครแบบมาเที่ยวสงขลาคือได้รู้จักไก่ทอดหาดใหญ่ครับผมอยากให้คนที่มาเที่ยวจังหวัดสงขลาได้กินไก่ทอดหาดใหญ่นะครับผมร้านเราอยู่หลังโรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับหลังไปรษณีย์นะครับชื่อร้านว่าพี่ปลาไก่ทอดหาดใหญ่นะครับอยากให้ทุกคนมาลองชิมดูนะครับถ้าเกิดมาเที่ยวสงขลาครับผม
2: จริงๆผมว่าคนไทยทุกคนน่ะทุกจังหวัดอ่ะรู้จักหมดแล้ว
1: ใช่ค่ะ
2: ถูกไหมไก่ทอดหาดใหญ่อ่ะ
1: ค่ะใช่ทุกที่มีขาย
3: ดีใจมากเลยครับที่ไก่ทอดหาดใหญ่เราจะได้
1: ไปที่นี
2: ่นะอยู่ที่ว่าต้องกินแบบออริจินอลนะ
1: ใช่ค่ะช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อในข่าวเด่นเช้านี้ค่ะ
4: สุชนหลั่งล้นใจประชาไทยเอ่ยวัชระราชธิดาอยู่เกล้าขวัญหทัยไปลับลาทุกทเวศกมลนาจิตหม่นหมองตรอมเศร้าราดเฝ้าอาดูลสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0: รามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทย
1: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางธนบอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบบริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
2: คุณลุงทำอาชีพนี้มานานหรือยัง
3: เกือบ30ปีครับรับเสร็จก็เอาไปขายเลย
2: แล้วหมดภายในวันนั้นไหม
3: หมด
2: สิ่งที่ผมเห็นแล้วคนลุกก็คือเครื่องพลาสเจไรซ์นมเครื่องแรกของประเทศไทยผมยังไม่ได้ชิมเลยสักอึกหนึ่งไอศกรีมหอมนมจริงๆและรสไม่หวานจัด
4: ทางด้านกองทัพเรือค่ะได้เปิดสนามฝึกหาดยาวต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจที่872นะคะก็ไปชมขีดความสามารถด้านการบัญชาการและช่วยเหลือประชาชนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บรรเทาสาธารณภัยบนบกหรือ ICC โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผู้บัญชาการฐานเรือร่วมคณะตรวจเยี่ยมค่ะซึ่งทางกองทัพเรือได้จัดขึ้นเพื่อแสดงขีดความสามารถในการบัญชาการอำนวยการและประสานการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยนะคะตั้งแต่ระดับพื้นที่ไปจนถึงการประสานงานกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกระทรวงมหาดไทยการฝึกในครั้งนี้ก็คือเป็นการทดสอบความพร้อมของกองทัพเรือทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์ระบบบัญชาการและการบูรณาการกำลังค่ะโดยท่านนายกก็ได้ไปเยี่ยมชมขีดความสามารถด้านการบรรเทาสาธารณภัยทั้งโรงพยาบาลสนามชุดค้นหาและกู้ภัยยูซ่าชุดวิทยาศาสตร์หน่วยสัมภวุฒิและชุดซ่อมสร้างนอกจากนี้กองทัพเรือยังจัดครัวสนามสนับสนุนเจ้าหน้าที่และผู้ประสบภัยนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้ลงมือปรุงเมนูผัดกะเพราหมูเป็นผัดกะเพราหมูสับกับไข่ดาวด้วยท่านนายกเปิดเผยว่าการเดินทางมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ค่ะเป็นการติดตามความพร้อมของกองทัพเรือและต้องการเดินทางไปให้ครบทุกเหล่าทัพเพื่อสร้างความเข้าใจและทำงานร่วมกันพร้อมสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันอธิปไตยของประเทศกองทัพเรือเองมีความพร้อมในหลายด้านนะคะแต่บางส่วนก็จำเป็นต้องจัดหายุทโธปกรณ์เพิ่มเติมเนื่องจากอุปกรณ์บางประเภทมันหมดอายุการใช้งานแล้วก็ต้องปลดระวางค่ะโดยรัฐบาลและผู้บัญชาการเหล่าทัพเองก็จะต้องมีการหารือร่วมกันถึงแนวทางในการจัดหาเพื่อเสริมความมั่นคงของประเทศพร้อมกับย้ำว่าภารกิจของกองทัพเรือไม่ได้จำกัดเฉพาะปฏิบัติการทางทะเลเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมการปฏิบัติการทางบกการช่วยเหลือประชาชนการบรรเทาสาธารณภัยและการป้องกันอธิปไตยของชาติด้วยค่ะ
5: ศูนย์การบินทหารบกก็ตรวจความพร้อมด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และอากาศยานต่างๆนะฮะอันนี้ก็เตรียมเอาไว้ช่วยเหลือประชาชนในการบรรเทาสาธารณภัยนะครับท่านผู้ชมรองพลตรีเชิดเกียรติช.สรพงษ์ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยศูนย์การบินทหารบกนะฮะท่านก็เป็นประธานอันนี้คือการตรวจความพร้อมคือตรวจอะไรบ้างฮะกำลังพลนะฮะยุทโธปกรณ์แล้วก็พวกอากาศยานต่างๆนะของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยศูนย์การบินทหารบกนะครับคือการตรวจกำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะใช้ในงานบรรเทาสาธารณภัยนะป้องกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับท่านผู้ชมให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพแล้วก็สอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับของกองทัพบกด้วยนะครับในส่วนการดำเนินงานของส่วนราชการพลเรือนรวมถึงส่วนราชการอื่นๆของกระทรวงกลาโหมเนี่ยสาระสำคัญนะฮะก็คือรับผิดชอบในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยในทันทีเลยนะฮะเมื่อเกิดสถานการณ์หรือว่าเมื่อได้รับคำสั่งจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกก็จะจัดกำลังพลยุทธปกรณ์ที่เหมาะสมเข้าไปดำเนินการตามขีดความสามารถนะครับจนกระทั่งเป้าหมายอยู่ไหนคือเป้าหมายเวลาเราเห็นหน่วยทหารนำยุทธปกรณ์เข้าไปช่วยนะ
4: ค่ะ
5: ก็คือจนกระทั่งผู้ประสบสาธารณภัยเนี่ยได้รับการบรรเทาทุกข์อย่างเพียงพอนะครับแล้วถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยศูนย์การบินทหารบกเขาก็นะฮะฝึกซ้อมนะแล้วก็การปฏิบัติการช่วยเหลือทั้งทางภาคพื้นแล้วก็ภาคอากาศด้วยอุปกรณ์พิเศษประจำอากาศยานอ่ะอย่างที่ตัวอย่างเนี่ยนะฮะ

0: ก็ต้องมาตรวจเช็คความพร้อมกันเลยอย่างเฮลิคอปเตอร์นะบางทีต้องเข้าไปในพื้นที่ที่เนี่ยรอบเนี่ยที่น่าน
1: ใช่ก็ใช้เฮลิคอปเตอร์เข้าไปช่วยเหมือนกันค่ะ
0: อืมนะฮะเฮลิคอปเตอร์นะอย่างเช่นรอกู้ภัยตะกร้ากู้ภัยนะฮะก็จะได้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับพร้อมทั้งควบคุมอำนวยการปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับและวางแผนอำนวยการประสานงานสั่งการกำกับดูแลช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบนะฮะท่านผู้ชมของที่นี่นะในพื้นที่รับผิดชอบเนี่ยก็จะมีอำเภอสันคบุรีอำเภอหันคาและอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทนะครับเมื่อได้รับการประสานและถ้าเกิดภัยพิบัติต่างๆก็สามารถมีความพร้อมแล้วก็ปฏิบัติภารกิจได้ทันตามสถานการณ์เลยครับ
1: อย่างที่น่านเองที่บอกไปว่าเกิดเหตุน้ำท่วมดินโคลนถล่มนะคะหลายหมู่บ้านเนี่ยถูกตัดขาดทั้งถนนก็เข้าไปไม่ได้น้ำไฟถูกตัดขาดเน็ตอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีโดยเฉพาะใครที่อยู่บนดอยบนพื้นที่สูงแบบนี้ไฟไม่มีเดือดร้อนมากจริงๆค่ะทางด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการประสานความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช้เฮลิคอปเตอร์นี่แหละค่ะลำเลียงเครื่องกำเนิดไฟไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่บนดอยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะสั่งการเร่งด่วนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบูรณาการร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปแก้ไขวิกฤตความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ภูเขาสูงที่อยู่ในจังหวัดน่านหลังจากเผชิญกับน้ำท่วมดินสไลด์รุนแรงทำให้เส้นทางถนนถูกตัดขาดระบบไฟก็ใช้งานไม่ได้ปฏิบัติการในครั้งนี้ก็จะเน้นไปช่วยเหลือชาวบ้านบ้านผาเวียงตำบลภูคาอำเภอปัวค่ะจุดนี้พื้นที่เข้าถึงยากมากโดยเจ้าหน้าที่มีการระดมลำเลียงเครื่องกำหนดไฟฟ้า12เครื่องด้วยเฮลิคอปเตอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปยังพื้นที่ประสบภัยนะคะเพื่อใช้เป็นจุดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองชั่วคราวแล้วก็ส่งทีมช่างเข้าไปในพื้นที่เร่งติดตั้งระบบให้สามารถใช้งานได้ทันทีระหว่างที่รอการฟื้นฟูโครงข่ายถาวรจากน้ำท่วมที่ผ่านมานี่แหละค่ะมีครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนจากไฟฟ้าขัดข้องประมาณ 50,000 ครัวเรือนด้วยกันปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนได้เกือบทั้งหมดแล้วนะคะเหลือประมาณ200ครัวเรือนในพื้นที่ภูเขาสูงที่เส้นทางถูกตัดขาดอะค่ะตรงนี้ก็ใช้ฮอลำเลียงเครื่องปั่นไฟไปเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนก็กำลังระดมเครื่องมือต่างๆและอุปกรณ์เพื่อเข้าไปซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กลับสู่สภาวะปกติได้เร็วที่สุดค่ะ
0: คือส่วนใหญ่เนี่ยก็ฟื้นฟูระบบไฟฟ้าได้แล้วล่ะเพียงแต่ว่าเนี่ยฮะจริงๆสายไฟฟ้าไปถึงนะบนดอยเพียงแต่ว่าระหว่างทางมันมีดินโคลนถล่มไงมันก็ทำให้ระบบไฟมันถูกตัด
1: ใช่
0: แล้วพอถูกตัดเสร็จเนี่ยจะเอารถของการไฟฟ้าเข้าไปซ่อมเนี่ยมันเข้าไปยังไม่ได้ไง
1: เพราะว่าถนนมันยังถูกดินสไลด์ทับอยู่อะค่ะยังเคลียร์ไม่ได้ตรงนั้น
0: ก็เลยเข้าไปไม่ได้แต่ทีนี้เนี่ยไม่งั้นคนบนดอยไม่มีไฟใช้
1: ใช่
0: อันนี้เอาเฮลิคอปเตอร์เลยขนไอ้เครื่องปั่นไฟอะ
1: ขนเครื่องปั่นไฟขนเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตั้งค่ะ
0: เข้าไปอยู่ในนั้นเลยนะฮะแล้วติดตั้งเสร็จก็จะได้ใช้ไฟตรงนี้ชั่วคราวไปก่อนนะครับท่านผู้ชมเรื่องของการแก้ปัญหาที่ดินที่ปัตตานีครับท่านผู้ชมมันจะมีกรณีพิพาทนะครับก็คือสำนักงานการปฏิรูปที่ดินปัตตานีนะฮะเขาออกเอกสารสิทธิ์ทับซ้อนนะครับแล้วก็ไปทับซ้อนกับที่ดินของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับโดยเรื่องนี้นะฮะทางผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ DSI นะครับคุณเจตนาเหมมุ่นนะครับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ไปติดตามการรังวัดที่ดินตามหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดินหรือว่าสค.1ของประชาชนนะครับที่อำเภอมายอปัตตานีนะครับไปรวบรวมข้อมูลก่อนนะเพื่อประกอบการพิจารณาออกโฉนดที่ดินของสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานีสาขาปนาเรนะฮะตามที่ประชาชนในตำบลลางงานเนี่ยเขาไปยื่นคำร้องไว้ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับคือชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินสปกของปัตตานีเนี่ยนะฮะเขาไปออกเอกสารสิทธิ์สปก 4/01 ไปทับซ้อนกับหลักฐานการแจ้งครอบครองที่ดินหรือสค.1ของประชาชนและโด่งกันไปไม่ใช่น้อยนะ800ครัวเรือนโอ้ที่มันทับซ้อนกันเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมเพราะนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของ DSI ที่เขาไปตามค้นหาข้อเท็จจริงเนี่ยนะเขาไปตรวจสอบพบว่าพื้นที่ตามที่ผู้ร้องเขากล่าวอ้างเนี่ยที่มีปัญหานะอยู่หมู่1ตำบลลางงาและพบการออกเอกสารสปก 4/01 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสปกปัตตานีนะฮะไปทับซ้อนอย่างที่ประชาชนเขากล่าวอ้างจริงนะครับทั้งหมดเนี่ย119รายรวมแล้ว147แปลงเนื้อที่ประมาณ82ไร่กว่านะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่ในหมู่บ้านอื่นๆเพิ่มเติมด้วยว่ามันจะมีอีกหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ส่วนประชาชนที่

0: แล้วผลกระทบเนี่ยโอ้โหพอ
1: คือเร็วนะเอาจริงๆอ่ะเพราะว่าเขาไปยื่นเรื่องต้นสิงหาปลายสิงหาเนี่ยเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแล้วมารังวัดกันใหม่แล้วนะครับแล้วก็บอกว่าโอ้โหขอบคุณนะฮะเจ้าหน้าที่ทุกส่วนเลยนะที่ช่วยมาดำเนินการแบบนี้นะครับเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยฮะ
2: ถ้าได้เอกสารสิทธิ์โดยเฉพาะโฉนดที่ดินไปแล้วเนี่ยการที่เราได้มาซึ่งโฉนดที่ดินเนี่ยบางท่านเนี่ยรอวันนี้มาละ10ปี50ปี100ปีอ่ะกว่าจะไล่มาละมันไล่มาด้วยความยากลำบากมากในการหน่วยราชการนี่ก็ซัพพอร์ตเต็มที่เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนแล้วฉะนั้นสิ่งที่ได้มาละเป็นเรื่องที่สำคัญและก็เป็นเรื่องที่ต้องรักษาไว้ให้ดี
3: เพราะว่าชาวบ้านทุกคนก็ตามหาเอาสิทธิ์คืนไงเพราะว่าบางคนก็มีสักคนหนึ่งมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายแล้วนะเพียงแต่ข้อหายมั่งมีมั่งแล้วก็โอกาสดีที่ DSI มาเปิดทางแล้วก็สปก.เปิดใจแล้วก็ที่ดินแล้วก็สภาทนายความมาให้บริการพวกเรานี่แหละเป็นจุดที่ให้เกิดขึ้นในวันนี้ได้งั้นลำพังผมคนเดียวไม่มีแรงใช่มั้ยฮะลำพังสปก.อย่างเดียวก็อาจจะช้าพอมาดำเนินการทั้งพวกเราบูรณาการกันนี่แหละที่เราที่ชาวบ้านต้องการครับ
4: เอาเดี๋ยวมาดูสาวน้อยมหัศจรรย์ของไทยวัย16ปีที่ดังไกลที่อเมริกานะคะแสดงความชื่นชมกับน้องจริงๆเพราะน้องไปแสดงรอบไลฟ์โชว์แล้วปรากฏว่าน้องคว้าโกลเด้นบัซเซอร์ก็คือมีกรรมการอ่ะกดปุ่มทองแล้วน้องเข้ารอบชิงไปเลยโดยอัตโนมัติทางด้านนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านออกมาบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมและยินดีกับน้องเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรวนางสาวรัตติการอําลอยเยาวชนไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตไปสร้างชื่อเสียงนอกจากสร้างให้จังหวัดภูเก็ตแล้วสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีระดับโลกอย่างอเมริกาก็ทาเลนต์ปี2026ด้วยก็สร้างความประทับใจจากการร้องและก็เล่นกีตาร์ในเพลง Black Hole Sun จนได้รับ Golden Buzzer จาก Melby ค่ะทำให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคือรอบไฟนอลได้ในทันทีเลยคือจังหวะวินาทีนั้นคนไทยทั้งที่อยู่ที่อเมริกาและในประเทศไทยส่งเสียงเฮรันในขณะที่บนเวทีน้องร้องไห้ออกมาเลยด้วยความดีใจคุณพ่อคุณแม่ถึงขั้นวิ่งขึ้นไปกอดน้องบนเวทีเลยนะคะแต่อีกหนึ่งอย่างนอกจากความสามารถของน้องที่โดดเด่นแล้วเสื้อผ้าที่น้องใส่วันนั้นโดดเด่นไม่แพ้กันน้องมีการนำเอาผ้าไทยเป็นผ้าทอยกเบอร์ค่ะผ้าพื้นเมืองฝั่งอันดามันที่มีลวดลายไทยโทนสีทองระยิบระยับเป็นสิ่งทออัตลักษณ์พื้นเมืองที่มีต้นกำเนิดและนิยมผลิตมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยรวมถึงในแถบคาบสมุทรมาลายูเอามาประยุกต์ผูกประดับไว้ที่เอวคู่กับกางเกงอะค่ะก็เป็นการนำเสนอเอกลักษณ์ความสวยงามแบบไทยร่วมสมัยควบคู่ไปกับการแสดงดนตรีร็อกระดับโลกนี่คือซอฟต์พาวเวอร์พลังทางวัฒนธรรมของไทยอย่างแท้จริงค่ะก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั่วโลกนะคะนอกจากนี้รัฐบาลก็เชิญชวนคนไทยทุกคนค่ะร่วมกันส่งกำลังใจร่วมเชียร์น้องเนเน่ให้คว้าแชมป์รายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ซีซั่น21ซึ่งเดี๋ยวจะมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันอังคารที่22กันยายนแล้วก็ประกาศผลผู้ชนะในวันพุธที่23กันยายนตามเวลาของสหรัฐค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมพาไปดูดอกลิ้นมังกรสีชมพูหน่อยครับอยู่ที่อุทยานภูหินร่องกล้านะฮะคือถ้าใครเข้าไปเที่ยวอุทยานภูหินร่องกล้านะช่วงเวลานี้นะอย่าลืมไปถ่ายภาพเพราะว่าคือกว่าจะเดินเข้าไปในน้ำตกที่จะเห็นดอกอันนี้นะฮะเพราะว่าที่อื่นมันสีส้มไงแต่ที่นี่สีชมพูและความสวยเนี่ยคือไม่ใช่ถ้าเดินเข้าไปแล้วเจอเลยผมว่าความสวยมันก็จะลดลงแต่ดูทางที่จะเข้าไปฮะมันต้องเดินลุยเข้าไปอ่ะ
4: ค่ะ
1: และจุดที่ดอกลิ้นมังกรสีชมพูเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงริมน้ำตกเลยนะถึงจะได้เห็นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยๆใช่ไหมนะฮะนี่น้ำตกนะครับท่านผู้ชม
4: นี่ค่ะ
1: นี่แหละฮะอยู่ชั้นที่5มีทั้งหมด9ชั้น
4: ค่ะ
1: ถ้าอยู่ชั้นที่1คุณฟ้าคิดว่ามันจะสวยขนาดนี้ไหม
4: ก็สวยแต่ไม่เท่านี
1: ้
4: เพราะว่ายิ่งสูงขึ้นไปอากาศก็จะยิ่งดีน้ำตกที่ได้ก็จะเป็นน้ำตกที่ใสบริสุทธิ์กว่าด้านล่าง
1: แล้วมันคือการประกอบกันด้วยฟีลลิ่งด้วยความรู้สึกที่ว่ากว่าจะได้เห็นม
4: ัน
1: ต้องเดินชั้น1ชั้น2แล้วเดี๋ยวเราไปถึงชั้น5นะบริเวณน้ำตกนะเราจะไปดูอันนี้นะนี่แหละมันคือความพยายาม

0: จำกว่าจะได้เห็นของสวยแล้วมันจะสวยตรงเนี้ยเนี่ยฮะท่านผู้ชม
1: สมกับความเหนื่อย
0: ถูกแต่ต้องรีบหน่อยนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าน้องเริ่มเหี่ยวแล้ว
1: ออกมาปีละครั้งบานให้ชมเพียงปีละครั้งค่ะ
0: เออนะท่านผู้ชมก็ไปได้เลยนะฮะตรงนี้เขาเรียกน้ำตกหมันแดงนะครับอุทยานภูหินร่องกล้านะคือถ้าเข้าไปเนี่ยแล้วคุณก็เขาจะมีไกด์พานำนะฮะนำเดินนำเดินเสร็จคุณก็ไปดูแล้วฉากหลังเขาจะเป็นน้ำตกเลยไงมันก็จะสวยถ่ายภาพออกมาได้แบบธรรมชาติสุดๆนะครับท่านผู้ชมแล้วก็นักข่าวนี่รายงานด้วยนะคือผมก็ไม่เคยไปนะบอกว่าถ้าเดินต่อจากตรงนี้ไปอีกประมาณโลครึ่งเท่านั้นเองนะครับจะไปถึงบ้านหมันขาวคราวนี้ทะลุไปที่ด่านซ้ายจังหวัดเลยละอันนี้จะไปขึ้นรถที่มารอรับได้เลยนะครับเพราะว่าที่เราเข้าไปเนี่ยมันจะฝั่งนครไทยพิษณุโลกไงเออแล้วก็ไปดูน้ำตกดูเสร็จก็ไปทะลุที่ด่านซ้ายที่เลยก็ไปเที่ยวต่อได
1: ้ค่ะต้นลิ้นมังกรหรือดอกลิ้นมังกรค่ะจะบานในช่วงปลายเดือนสิงหาคมจนถึงต้นเดือนกันยายนนี้เท่านั้น
0: ใกล้แล้ว
1: ต้องรีบไปเที่ยวกันค่ะ
0: ค
1: เอามาติดตามข่าวต่างประเทศกันหน่อยค่ะอิหร่านและโอมานบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการแบ่งปันน่านน้ำและรายได้ในช่องแคบฮอร์มุสแล้วค่ะสำนักข่าว CMG รายงานว่ากองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ออกมาเปิดเผยนะคะว่าอิหร่านและโอมานบรรลุข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการแบ่งปันน่านน้ำและรายได้ในการบริหารเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสแล้วแต่ช่องแคบแห่งนี้จะยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านต่อไปค่ะโดยเรือทุกลำที่จะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสจะต้องได้รับอนุญาตจากอิหร่านก่อนเท่านั้นนอกจากนี้โฆษกของ IRGC ยังกล่าวโทษสหรัฐนะคะว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้การเจรจานั้นล่าช้าพร้อมกับระบุว่าหากสหรัฐกลับมาทำตามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เพื่อสันติภาพที่เคยลงนามเอาไว้กับอิหร่านเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอิหร่านก็จะยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งภายใต้กรอบที่ตกลงกันเอาไว้ส่วนทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐค่ะบอกว่าเขายังไม่มีกำหนดเวลาและยังไม่รีบร้อนที่จะกลับไปเจรจากับอิหร่านอีกครั้งและยังบอกว่าสหรัฐตอนนี้กำลังประสบชัยชนะครั้งใหญ่เนื่องจากว่าเศรษฐกิจของอิหร่านกำลังพังทลายลงจากปัญหาเงินเฟ้อรุนแรงค่ะเขาเชื่อว่ามาตรการทางเศรษฐกิจและปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านของสหรัฐนั้นมีประสิทธิภาพขณะที่ประธานาธิบดีมาซุสเปเซสเคียนของอิหร่านก็แสดงความมั่นใจว่าสหรัฐจะไม่มีวันบรรลุเป้าหมายใดๆจากการใช้มาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อกดดันอิหร่านโดยบอกว่าภาคส่วนต่างๆทางเศรษฐกิจในรัฐบาลของเขานั้นได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับมาตรการดังกล่าวเอาไว้แล้วค่ะ
0: ครับคนที่ชอบเที่ยวยุโรปครั้งหนึ่งในชีวิตนี่ต้องไปให้ได้ที่บัลแกเรียนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือสปาธรรมชาตินะครับบริเวณชายฝั่งทะเลดำเขาจะมีสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมไปกันในช่วงหน้าร้อนท่านผู้ชมไปพอกโคลนลอยตัวในน้ำเค็มจัดนะฮะอยู่ที่ทะเลสาบอาตานอซอฟสโกนะฮะนอกเมืองบูสกาสนะครับเป็นบ่อโคลนแล้วก็บ่อน้ำเกลือกลางแจ้งนะครับท่านผู้ชมกลายเป็นว่าคนที่นั่นเนี่ยเขาชอบมากเลยนะครับทะเลสาบที่เนี่ยน้ำมันจะเค็มจัดนะฮะแล้วก็มีสระน้ำเกลือตื้นๆก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิวทิวทัศน์ที่เกิดขึ้นจากการผลิตเกลือนะท่านผู้ชมเออที่นี่โอ้ก็เรียกเป็นแหล่งผลิตเกลือที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมไปที่นั่นนะก็ไปแช่โคลนมีน้ำเกลือโอ้โหบำรุงผิวได้ดีเลยนะแล้วก็ที่เนี่ยเขาใช้วิธีการแบบดั้งเดิมนะครับอาศัยการระเหยของน้ำทะเลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แต่เขาจะมีประเพณีโบราณนะฮะในการทำเกลือซึ่งเดี๋ยวนี้คนก็ไม่ค่อยนิยมกันแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ปรับเปลี่ยนนะก็คือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยเอามาไหนๆก็คนไม่ค่อยนิยมแล้วเอามาแช่เป็นบ่อน้ำเกลือผมนึกถึงอะไร
1: คุ
0: ณได้สมุทรสงคราม
1: คุณโอ้อันนั้น
0: เอ้ยมันวิวมันได้เลยนะ
1: คล้ายเลยค่ะเพราะว่ามีบ่อเกลือหลายๆบ่อแบบนี้อยู่ติดๆกัน
0: อย่าง
1: น
0: ี้เลยอะ
1: แต่ของเรายังใช้งานได้อยู่
0: ใช่ แต่ว่าวิถีคือสมัยใหม่อ่ะมันก็เน้นผลิตในโรงงาน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอมาธรรมชาติแบบนี้คนก็ไม่นิยมเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยแต่มันต่างกันเนี่ยบ้านเราอ่ะกลัวแดดแต่คนนี้เนี่ยเขาชอบแดด
1: เขาชอบแดดค่ะ เขาสามารถนอนแช่ในบ่อน้ำเกลือแล้วก็อาบแดดได้เลยบางคนเอาโคลนมาพอกแล้วก็ตากแดดเอาไว้เขาบอกว่ามันทำให้ผิวเขาดูเป็นคนสุขภาพดีแต่ว่าบ้านเราเนี่ยค่อนข้างกลัวแดด
0: กลัวแดดหรือไม่ก็เราก็ต้องขายฝรั่งบ่อเกลือบ้านเราแล้วก็ต้องทำอย่างเงี้ย
1: จริงๆหลายที่หลายจังหวัดไม่ใช่แค่สมุทรสงครามนะคะหลายพื้นที่ บ้านเราที่มีบ่อเกลือแล้วก็บ่อเกลืออาจจะร้างไปแล้วบ้างด้วย
0: อ๋อนี่เขาต้องแบบ
1: เอาโคลนมาพอกค่ะเขาบอกว่าโคลนนะคะจะทำให้ผิวพรรณเนี่ยเนียนขึ้นกระชับรูขุมขนมากขึ้นยิ่งเป็นโคลนดำก็ถ่ายภาพอย่างนี้กันเลยคุณต้องลองไปสักครั้งนะ เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

0: ไม่มีใครเปรียบเทียบเท่าเสีย
1: เราจะมาโห่ร้องให้กึกก้องด้วยความภูมิใจ

0: กลั่นมาจากหัวใจกลิ่นของความเป็นไทยให้ทั้งโลกได้รู้นี่คือหงส์ไทย
1: ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทย
2: เราได้เปิดแนวของการวิจัยเนี่ยนะครับจากพื้นโลกเนี่ยนะครับขึ้นไปสู่บนอวกาศนักวิทยาศาสตร์ของเรานะครับชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยประกอบขึ้นในประเทศไทยเราแล้วก็ส่งขึ้นไปอยู่บนยานอวกาศ International Space Station ในระหว่างทางเนี่ยนอกจากเราจะได้ผลงานวิจัยแล้วนะครับซึ่งเป็นความรู้ใหม่อาจจะนำมาซึ่งทฤษฎีใหม่นะครับอาจจะนำมาซึ่งการที่จะจดสิทธิบัตรนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของนวัตกรรมใหม่
3: ๆเราสามารถสร้างระบบวิศวกรรมที่เป็นห้องปฏิบัติการเล็กๆบนนั้นได้แล้วเนี่ยแปลว่าอนาคตเราอาจจะไม่จำเป็นต้องศึกษา emulsification แหละศึกษาเรื่องที่ซับซ้อนไปกว่านั้น

0: ุนตามโลกรู้ลึกรู้ทันเรื่องเศรษฐกิจและสังคมการเมืองโลกรับชมได้ทุกวันศุกร์เวลา 22:30 น.ทางช่อง5 HD
1: ท่านผู้ชมเรื่องของมะพร้าวราคาตกเนี่ยมันเกิดขึ้นเรื่อยๆนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูที่สุราษฎร์ธานีก็หน่อยตอนนี้เนี่ยทางสำนักงานที่สุราษฎร์ธานีนะฮะท่านผู้ชมฮะเขาก็อนุมัติเงินกว่า 3.2 ล้านบาทอันนี้จะมาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวนะครับเพราะว่าราคามันตกครับก็ประชุมกันที่ศาลากลางสุราษฎร์ธานีนะครับทางรองผู้ว่าท่านเป็นประธานประชุมก็แก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรอันนี้ประชุมระดับจังหวัดเลยนะครับทางพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยท่านก็บอกนะฮะว่าการประชุมเนี่ยก็จะหามาตรการหลักเกณฑ์วิธีการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวในพื้นที่ก็ได้พิจารณาถึงวิธีการหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆที่จะรับสมัครเกษตรกรผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการนะฮะอันนี้ก็ผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้วจัดสรรงบกว่า3ล้านบาทนะครับช่วยเหลือมะพร้าวผลแก่7 แสนลูก ลูกละ 4 บาทแต่ไม่เกินลูกละ10 บาทส่วนเนื้อมะพร้าวแห้งเนี่ยโลละ5 บาทแต่ไม่เกิน20 บาทนะครับซึ่งคณะกรรมการรับในหลักเกณฑ์ดังกล่าวเกษตรกรแต่ละรายเนี่ยก็จะได้รับการช่วยเหลือคนละไม่เกิน10 ไร่ซึ่งมาตรการที่ออกมาเนี่ยนะครับก็บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวนั่นแหละครับผลผลิตราคาตกต่ำนะฮะอาจจะแก้ปัญหาได้ส่วนหนึ่งซึ่งหลังจากนี้เนี่ยที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วกลไกน่าจะกลับเข้าสู่ราคาปกติได้นะครับฟังเสียงนะฮะ

0: เดี๋ยวพาทุกท่านไปดูกิจกรรมการลงแขกดำนาและประกวดหุ่นไล่กาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกันค่ะไปกันที่แปลงนาสาธิตคณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรศูนย์การศึกษาหนองระเวียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานค่ะทางด้านท่านรองอธิบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ท่านเป็นประธานเปิดกิจกรรมลงแขกดำนาและประกวดหุ่นไล่กานะคะซึ่งก็เป็นไปตามโครงการเกษตรตะโกรายร้อยดวงใจดำนาเกี่ยวข้าวก้าวตามรอยพ่อก็มีน้องนักศึกษาปีที่1ค่ะแล้วก็รุ่นพี่แล้วก็อาจารย์จากคณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกันลงแขกดำนาที่แปลงนาสาธิต2แปลงปักดำข้าวพันธุ์หอมใบเตยและพันธุ์มะลิดำหนองคายเพื่อให้น้องนักศึกษาคณาจารย์และบุคลากรในคณะได้เรียนรู้วิธีการลงแขกดำนาตระหนักถึงความสำคัญของข้าวแล้วก็มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกดำนาค่ะและเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์บุคลากรและก็นิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้องภายในงานมีการจัดการประกวดหุ่นไล่กาด้วยนะคะผลงานในการจัดประกวดหุ่นไล่กาก็มีนักศึกษาแต่ละชั้นปีค่ะส่งหุ่นไล่การ่วมประกวด19ตัวเกณฑ์การตัดสินการให้คะแนนหุ่นไล่กาที่สำคัญคือหุ่นไล่กาต้องทำจากเศษวัสดุเหลือใช้มีโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงและทนต่อสภาพแวดล้อมควบคู่กับความประณีตและสวยงามด้วยรางวัลชนะเลิศอันรางวัลชนะเลิศค่ะคือน้องปี3จากคณะสัตวศาสตร์ชนะเลิศอันดับ2รองลงมาคือจากคณะสัตวศาสตร์เช่นกันเทียบโอน1และอันดับ3สาขาสัตวศาสตร์เทียบโอน2ซึ่งหุ่นไล่กาแต่ละตัวภายหลังจากประกวดเสร็จแล้วก็จะนำไปวางไว้ที่แปลงนาที่ลงแขกดำนากันไปนี่แหละค่ะเพื่อไล่นกไม่ให้มันมากินข้าวในแปลงค่ะ
1: ครับที่ด้านข่าวครับท่านผู้ชมฮะเช้าวันนี้นะครับก็จะมีผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศเข้าพบนายกรัฐมนตรีในโอกาสที่เยือนไทยเพราะว่าบ้านเราเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนนะฮะทางผู้อำนวยการ ILO เขาก็เลยมาร่วมประชุมด้วยนะครับ
0: ส่วนช่วง10โมงเช้าค่ะท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติติดตามผลการประชุมและความคืบหน้าได้ในช่วงข่าวเที่ยงช่อง5ค่ะ
1: ครับเวลาหมดแล้วนะครับเสาร์อาทิตย์ข่าวเช้าเราพบกัน8 นาฬิกาสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: โอไฮโอสวัสดีค่ะ
2: โอไฮโอไทยแลนด์ครับ
3: เรื่องแรกมาเป็นนักท่องเที่ยวแบ็คแพคเกอร์พักที่เขาสามนั้น29ปีที่แล้วช่วงนั้นนะเขาสามเป็นศูนย์กลางสำหรับแบ็คแพคเกอร์ของทั่วโลกมีเกสต์เฮาส์ที่ถูกๆประมาณ80บาท100บาท
4: เมื่อก่อนที่นี่เป็นเกสต์เฮาส์สำหรับคนญี่ปุ่นพักกันเยอะนะครับ
1: ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปหมดแล้วนะ
4: ในประเทศที่ผมเคยไปเที่ยวเมืองไทยน่าอยู่ที่สุด
3: อยากเข้าไปมองลึกๆของสังคมไทยวัฒนธรรมไทยลึกกว่าตอนที่เป็นนักท่องเที่ยวเวลาเหนื่อยๆไปเที่ยวทะเลพักที่รีสอร์ทธรรมชาติส่งเอเนอร์จีให้ผมทำให้ผมรู้สึกว่าเมืองไทยเป็นบ้านของตัวเอง

ู่วัฒนธรรมคือการอยู่ร่วมกันของผู้คนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเชื้อชาติและประเพณีโดยเคารพซึ่งกันและกันและสร้างความเข้มแข็งให้สังคมผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองที่แตกต่าง